0: There's no doubt about that. Great ball by the way.
1: จังหวะที่วางจากหลังไปแล้วไม่มีเอ้า
2: แฟนบอลหน้าเขียวเลยฮะ
1: ฮะ
2: ทาสีมาครับ
1: เอาข้อแมนลงมาป่ะฮะเกือบแมน
2: เกือบได้เฮก่อนครับเจ๋ง
1: ครับ
2: แต่ว่าดูจากชื่อชั้นรายชื่อนักเตะแล้วเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเป็นต่อเลยครับทางฝั่งของเอกวาดอร์ครับ
1: เอาเป็นต่อยังมีอยู่เลยเป็นละครอยู่แล้วว่าไง
2: อันนั้นเป็นละครฮะหมายถึงว่าดูฟอร์มแล้วน่าจะดูดีกว่าครับ
1: ดูดีกว่านะ
2: ใช่ครับ
1: ดูจะวางจากหลังไปหน้านะจังหวะยางวานะครับของเป็นมอยเซสแกเชโด
2: ครับ
1: หยอดให้ครับเอเนอร์วาเลนเซียครับแล้วหลุดเดียวโอ้โหคือแต่งตัวดีแล้วนะครับทุกอย่างเข้าตามตำรับนะครับเข้าตามต่อออกตามประตูแล้วนะแต่ว่ายิงจังหวะนี้ยังกินทางเอลอยรูมไม่ได้แต่ดูจังหวะของกือลาซาวครับแพ้มาก่อนนัดแรกไม่เป็นไรครับเพราะอย่าลืมว่าในรอบแบ่งกลุ่มนะครับในกลุ่มเดียวกันเขาจะนับเฮดทูเฮด
2: ครับ
1: ในการเข้ารอบนะถ้าชนะเกมนี้ได้ก็มีโอกาสไปต่อครับทุกทีมของดิกอวคาร
2: ์ก็ครองบอลได้มากกว่านะครับทางฝั่งของเอกวาดอร์ครับกฤษเซาเองก็จะใช้เกมสวนกลับแล้วครับขยับขึ้นเกมมาครับเอกวาดอร
1: ์บอลนะย้อนหลังฮะกลับมาครับ
2: อยู่ที่อิงกาเบเย่ครับ
1: อิงกาเบเย่นัดที่แล้วนะโหโดนเผาหลังแกไหม้เลยฮะ เป็นนักเตะที่ได้คะแนนน้อยสุดแล้วในทีมนะครับเมื่อวานนัดแรกไงพี
2: ่ก็อยู่กับสโมสรอาร์เซนอลนะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็รองแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับอาร์เซนอลนะครับย้ายมาจากยืมตัวมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับ
1: เอวานเดอร์ก็เปลี่ยนสองตำแหน่งครับวันนี้ประตูใช้เอนานกาเลเดสครับกองหลังอาแลนฟรังโกนะครับวิเลนบาโชและปีโรอินกาเปเย่ครับเป็น3กองหลังนะครับส่วนตรงกลางครับมีฟีโตรับ1คนนะครับมีจอร์ดี้อันซิวาแนวลุกมีจอร์เยบัวฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับเปอร์วิสเอสตูปิญญานะครับตรงกลางเปโดวิเต้ครับและมาเซตไกเซโดและกองหน้ากอนซาโลปราต้ากับเอนเนอร์วาเลนเซียครับ
2: ครับ
1: ฝั่งของทางกูลาซาวนะครับก็เปลี่ยนสองตำแหน่งนะพี่จากเกมที่แล้วครับที่แพ้เยอรมันมา1-7นะครับเอลารูฟาซอนะครับกองหลัง5คนนะครับฝั่งขวาโจชัวเบเนตฝั่งซ้ายเดวารอนฟอนวิลครับตรงกลางเชเลโอโฟรานุสอามาโดโอปินโปนะครับโอบิสโปนะครับแล้วก็ยูเลียนการีตรงกลางนะครับมีลิวาโนโคเมเนเซียครับกัปตันทีมเรียนโดบาคูน่าและน้องชายครับจูนิโอบาคูน่าไทชองครับและนาเป้าใช้เจเก้นโลคาเดีย
2: ครับพยายามจะสวนกลับมาเมื่อสักครู่ได้ลุ้นเหมือนกันครับทางเกเรซาจากจูรินโยบุคันน่าครับขึ้นทางฝั่งขวาครับเอกวาดอร์วางขวางบอลมาอมองเคลียร์ได้ครับ
1: ก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราได้2คนนะฮะ48989 9 9ก็เลยก็ทาง Facebook ก็ YouTube และส่วนของเรานะครับดิกวาคาเนี่ยเป็นโค้ชที่อายุมากสุดนะพี่ที่เป็นโค้ชที่คุมทีมชาติในฟุตบอลโลกครั้งนี้อายุมากสุดนะ
2: 78ปีแล้ว
1: 78ปีดิกวาคาก็กลับมาคัมแบ็คคุมทีมกระเซาอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: เจ้าตัวดูแลครอบครัวนะลูกสาวไม่สบาย
2: ก็ประสบการณ์สูงครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
2: เป็นโค้ชชาวเนเธอร์แลนด์นะครับก็เคยคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วย3รอบเลยนะครับ
1: ปี94มั้ย
2: ครับ
1: บอลโลกปี94อ่ะ
2: คุมเบลเยียมคุมเกาหลีใต้คุมรัสเซียอิรักเซอร์เบีย UAE พวกนี้
1: ครับ
2: แล้วก็เข้ามาคุมกระเซาเมื่อปี2024นะครับ
1: ก็เดี๋ยวว่ากลับมาอีกครั้งนะบิ๊กอวคาร์นะครับก็คุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์ปี94ที่บอลโลกไงปี94อ
2: ่
1: ะไปแพ้บราซิลไงในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ
2: ก็ยังสู้ได้ดีครับเกเรซาเอาละครับชองได้บอลขึ้นมา
1: ไถชองนะครับไถชองไหลมาจ่อจ่อโอ้โหจะให้โลคาเดียครับมา3คนนะครับแต่บอลสรุปครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนของครับเอวาดอร์ก็ต้องลุยเข้าใส่นะครับเกียร์5ครับเกียร์ถอยมีบอสออกทางขวา พยายามที่จะกระชากมาครับทางขวาให้กับเยบัวขณะกระบาตรงกลางครับให้กันใกล้ที่อัญชิวาอัญชิวาทิ้งลงมาเป็นตัวจริงในเกมนี้อ้าวแล้วดูจังหวะนี้ของทากุลาซาครับเดินหนีมาเป็นน่าจะเป็นโลคาเดียรออยู่และซัดตรงนี้โอ้โหแม่จังหวะที่ดันขึ้นมาของโฟลานุสกองหลังครับ
2: ภาพจับมาที่ดิกอัลโวคาดเลยครับดูจังหวะแรกครับที่เกือบจะได้ประตูของเอกวาดอร์โอ้โหต้องชมจริงครับประตูเฮลารูมครับปัดออกไปได้แบบเหลือเชื่อเลยครับ
1: โอ้โหภาพตัดไปที่บักเซเช่เลยครับ
2: Would be more comfortable on the ball, more likely to bring bodies forward, and that's when you've got to try and exploit those opportunities. Is Carrasau?
1: เป็นโค้ชหนุ่มชาวเจนตายนะพี
2: ่ครับ
1: เซเบสเตียนะบักคาเซเซ่แกใส่กางเกงโหรัดไปเลยนะฮะหล่อไปเลยอ่ะ
2: เป็นสไตล์เป็นสไตล์
1: โอ้สไตล์แกเหรอฮะ
2: ยังดูหนุ่มอยู่เลยครับอายุ45ปีเท่านั้นนะครับ
1: โอ้45ครับเป็นโค้ชชาวเจนตายนะ45พี่อายุน้อยกว่าเราอีกนะ
2: เออเหรอน้อยกว่าคุณเจ๋งเหรอ
1: เออกับดิกวาคาร์ดอายุ78ปีโอ้โหห่างกันกี่รอดนะพี่เอาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ขอกุนซาวก่อนครับมาอยู่ที่โลคาเดียไหลมาใกล้ๆแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหโดนเสียบเข้าไปแล้วผู้ตัดสินยังไงครับจูเดียนโยบาคูน่าครับ
2: โอ้จังหวะเสียบของอินกาบิเย่ครับผู้ตัดสินบอกให้ลุกขึ้นมาครับบาคูน่า
1: โอ้โหนี่น้องชายนะน้องชายนะ
2: โอ้จังหวะ
1: ของเลียนโดบาคูน่าครับ
2: ดูครับจังหวะขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายของกุนซาวครับโอ้แล้วเลี้ยงตัดเข้าด้านในพยายามจะจ่ายให้แล้วมาพอดีเลยครับอิงกาเบเย่ครับกระโดดขวางเอาไว้ได้ครับต้องชมเลยครับอิงกาเบเย่บล็อกสวยครับลูกนี
1: ้เกิดที่เนเธอร์แลนด์นะจูนิโอบาคูน่าครับก็ส่วนใหญ่เชื้อสายก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์
2: ใช่ครับ
1: มีอาจจะแบบสืบสาวเราเรื่องไล่สาแหลกไปก็เอ้ามีเชื้อสายเนี่ยใช่ไหมล่ะ
2: ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกิดที่เนเธอร์แลนด์หมดเลยครับนักเตะของกุนซาวนะครับ
1: สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยิงไวไหมยังครับผมยังใจเย็นใจเย็น
2: ยังครับยัง
1: เมื่อกี้ก็เรียกว่ากุนซาวนะกุนซาวเนี่ยเสื้อเหลืองว่าไง
2: เสื้อน้ำเงินครับ
1: เสื้อน้ำเงินนะโอเคโอเคครับ
2: หมายถึงว่าเกเรซาบุกมากกว่าแล้วตอนนี้
1: มากกว่าโอ้ครับ
2: จริงเอกวาดอร์ทำเกมครองบอลได้มากกว่านะครับแต่ว่าจังหวะโต้กลับของเกเรซาเนี่ยมีลุ้นประตูถึง2ครั้งด้วยกันแล้วนะครับ
1: ใช่ฮะ
2: เกเรซาเนี่ยอยู่เป็นประเทศในปกครองภายใต้ราชอาณาจักรของเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็ทำให้นักเตะเนเธอร์แลนด์เกือบทั้งทีมเลยนะฮะเคยเล่นในระดับเยาวชนทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาเกือบทั้งหมดเลยคุณเจง
1: ครับโอ้คนดูยูทูบของเราตอนนี้พันแล้วพี่พันกว่าแล้ว
2: ครับผม
1: ไม่ได้ยูทูบ
2: ทำไ
1: รขอทำลายสถิติของหยองหน่อยกับพี่ปูเนี่ยตอนนี้คนดู 3,600 นะฮะดูสดพร้อมกันนะ
2: โอ้โห 3,600 เลยเหรอ
1: 3,600 เลยช้าไปนี้นะโอ้บรรยากาศยอดเยี่ยมนะที่ Arrowhead Stadium ครับสนามของ KC อ่ะพี
2: ่ครับ
1: Kansas City Chiefs นัดที่แล้วเนี่ยเล่นที่สนามแห่งนี้นะเมสซี่ไงยิงแฮตทริกไง
2: อ๋อ
1: ที่ประเทศแอลจีเรียฮะแล้วมีแพทริกมาบ้านนะมาดูชมเกมด้วยนะฮะมาโฮมสิ
2: มาบ้านผมไม่ทันจริงฮะขออภัยฮะ
1: แพทริกมาโฮมคอร์เนอร์แบ็คของ KC ไง
2: อ๋อ Kansas City Chiefs
1: เออใช่
2: เอามาแล้วเอกวาดอร์
1: จังหวะนี้เอกวาดอร์แล้วได้ซัดตัวนี้โอ้โหเอ็นเนอร์วาเลนเซียอีกแล้วเป็นวาเลนเซียเปล่าน่าจะเป็น
2: หมายเลขเก้า
1: หมายเลขเก้าครับที่หลุดเข้าไปนะครับเย่บัว
2: เย่บัวยิงไปติดเซฟของประตูตัวอีกแล้วครับเอลารูมครับยิงแบบเรียดๆนะครับจะเล่นทางแต่ว่ารูมดักทางถูกครับรับไว้ได้มีจังหวะล้ำหน้าก่อนครับตัวขับเคลื่อนเกมของกุนซาวนะครับก็เป็นไทชองนะครับ
1: โอ้ก็12นาทีผ่านครับอยู่ที่0-0
2: ทาฮิตชองเนี่ยเป็นคนเดียวนะครับที่เกิดที่เมืองหลวงของเกอร์ราเซานะครับก็คือเมืองวิลเลมสตัดนะครับอายุ26ปีแล้วครับไทชองครับเล่นให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในอังกฤษนะครับจังหวะขึ้นเกมทางฝั่งขวาของเอกโดเปิดเข้ามาไม่ผ่านคร
1: ับบอลไหลมาทางซ้ายให้อิงกาเบเย่ครับแหมนัดที่แล้วแกโดนเผานัดนี้แกเจอเกรเซาอันดับโลกคือต่ำกว่าในแกอินเวิร์ดเข้าไปข้างในนะเออแกบอกเฮ้ยต้องกอบกู้ชื่อเสียงของเรากลับมา
2: ชื่อเสียงครับ
1: เอาเลยฮะครับข้อ1 2มาสวยครับ1 2 3 4เข้ามาข้างในเกาเทอร์แล้วเอียงยิงตรงนี้แล้วก็
2: โอ
1: ้
2: โห
1: แหมจังหวะที่ปัดด้วยซ้ายแล้วนี้แต่ไม่เข้าครับจังหวะข้อ1 2ของเปโดวิเต้ครับ
2: โอ้โหปั่นโค้งโค้งเลยครับแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบครับนี่ครับกองหลังของกระเซานั้นถอยเลยครับปั่นด้วยซ้ายบอลโค้งแต่ว่าโค้งไม่พอครับเอลอยรูมผู้รักษาประตูของเกอร์ราซาวนี่ได้แต่มองแล้วครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปครับกองเชียร์ด้วยมันเขี้ยวฮะเกือบจะได้ประตู2ครั้งแล้วครับยังไม่ได้ครับเอกวาดอร
1: ์บอลนะของเอกวาดอร์ครับเล่นต่อทันทีอินกาปิเย่ไหลออกซ้ายมาให้เอสตูปิญญานได้ออกสตาร์ทตัวจริงนะครับเอสตูปิญญานอายุตอนนี้ก็28แล้วนะครับแต่หน้าไปแล้วนะฮะ
2: อ้าว
1: อยู่กับวัตฟอร์ดนะอยู่บีจีแล้วอยู่ไบรตันตอนนี้อยู่กับเอซิมิลานครับดังแล้วนะเอสโตเปญานกายเซโดครับไหลมาตรงกลางให้วิเลนปาโชอินกาเบเย่ตอนนี้กองหลังดันขึ้นมาข้ามาในแดนนะครับล้ำมาในแดนของเกรซาวนะครับเกรซาวต้องฟ้องศาลโลกหรอพี่เราเอวาดอร์ล้ำแดนเข้ามา
2: ศาลโลกเลยแหละฮะไม่ได้เกี่ยวฮะอันนี้เป็นดินเป็นแดนของฟุตบอลไม่เป็นไรครับใช่ครับต้องล้ำมาอยู่แล้วเพราะเราต้องยิงประตู
1: บางชาติเดี๋ยวเราหาว่าเราล้ำแดนเนี่ย
2: ฮะอ้าว
1: อ้าว
2: ใช่
1: แล้วอีกแล้ว
2: ชายแดนอีกแล้วนะ
1: ชายแดนแล้วนะฮะเอาบอสยาเอวาดอร์เปิดเข้ามามองได้ครับมองได
2: ้มองฮะ
1: อ๋อเหรอ
2: ไทชองครับอีกกับปิเย่ตัดบอลได
1: ้อีกกับปิเย่เนี่ยโกแกผมเข้าไปเล่นข้างในเลยครับแอคเลยแกบอกเฮ้ยนัดเดียวโดนเผามาเอาดูจังหวะนี้ลุดเข้ามานัดเกี่ยวเอียงโอ้โหแกจะเรียกเข้าประตูได้ไงพวกคุณเอ้ยกอนซาโลปาต้า
2: โอ้ปาต้า
1: เป็นเลโอเนลคิเจโนกอนซาโลปาต้าเปล่าฮะ
2: ไม่ยอมยิงสักทีฮะคลึงบอลอยู่นั่นเนี่ยสุดท้ายโดนแนวรับของเกเรซาวเคลียร์ออกมาได้เอาแล้วพลาดจังหวะนี้ยิงเลยครับว่าแต่ว่ายังตรงตัวผู้รักษาประตูครับเอลอรูมครับรับเอาไว้ได
1: ้แกจะยิงตอนไหนอ่ะโอ้โหกับซูโรปาต้าแกเลี้ยงเนี่ยเกือบจะเข้าเขตโทษหกหลานะ
2: ครับ
1: วันนี้ผู้ตัดสินเป็นมาหลงนะฮะมาหนิงสิ
2: มาหลงจากประเทศจีนใช่ไหมมาหนิงมาหนิง
1: เออ
2: โอ
1: ้แต่ดูจังหวะของเอจูนิโอบาคูน่านะแก
2: ของเกเรซาวนะฮะ
1: เกเรซาวโอ้ยไม่ใช่จูนิโอพี่ไอจังหวะนี้เป็นของเอโคลานุสกองหลังไง
2: เติมขึ้นมาย
1: ิงยังกับกองหลังเลยอ่ะ
2: ยิงออกครับ
1: ยิงออก
2: โอ้อัลโบขาดนี่ดูฮะแอคชั่น
1: โอ้แอคชั่นโอ้ยกขาขึ้นมาโอ้ยตัวกับล้มฮะนิโกวาคัสอายุเยอะแล้วนะ
2: โอ้นี่ภาพตัดมาบ่อยครับแฟนบอลเอกวาดอร์ท่านนี้ครับหน้าแกเป็นสีฟ้าๆเขียวๆครับสีน้ำทะเลครับ
1: เฮ้ยน่าจะคือละเสาอ่ะพี
2: ่ดู
1: เสื้อสีน้ำเงินนะต้องดูตราเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ต้องดูโลโก้ที่หน้าอกนะครับ
1: ครับสวัสดีทุกคนนะครับมาทักทายกันนะครับช่วยพากย์จวาได้เตะมุมได้ไหมครับผมเตะมุมยังไม่มีเนี่ย
2: ยังไม่มีเลยครับ
1: ยังไม่มีแล้วจะพลาดได้ไงฮะ
2: โอ้ย
1: ให้คาดการล่วงหน้าหรือล่วงไง
2: แสดงว่ารอเตะมุมกี่ครั้ง
1: ใช่
2: ไหม
1: ใส่ได้เลยใส่ได้เลยอ่ะ
2: ครับ
1: หยอดแต่เช้าเลย
2: โ
1: อ้บางคนเนี่ยไปหยอดกุลาเซานัดที่แล้วไงยังไม่ได้เข้าบ้านเลยตัวนี้ฮะเมียไม่ให้เข้าครับหมดไง
2: ก็ใจเย็นๆเน
1: า
2: ะ
1: ใจเย็นใจเย็น
2: ชมกันด้วยความสนุกสนานแล้วกัน
1: อย่าไปเครียดบอลอย่าไปเล่นการพนัน
2: ใช่
1: เราเนี่ยก็ตัดขาดไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปลาไก่ไพโปไฮโลโลเต่ากระท้องนักข่าวกระชาจะฟินเฮโรอินทินเนอร์แต่ดูเกลือเสายิงลูกนี้แล้วยิงเอาแต่ละไทยช่องยิงด้วยซ้ายโอ้โหติดบล็อกผู้สินบอกว่า แฮนด์บอลหรือเปล่าม
2: ีเสียงนกหวีดแล้วนะครับโอ้โหทาหิตชองได้ยิง 2-3 จังหวะ

0: FC ทั้งคู่นะครับเตะมุมเพิ่นเอิ้นเตะแจนะครับเอ้า
1: เตะแจนี่ภาษาอีสาน
0: ภาษาอีสานนะ
1: ครับ
0: เตะแจนะถ้าภาษาสปปลาวนะครับก็ซึ่งเขาเนี่ยถ่ายทอดสดได้นะ
1: ใช
0: ่มงเอาหัวตำกระบาล
1: ตำบอลไหมฮะ
0: ตำบานเนี่ย
1: เอาตำบาน
0: ตำบานเนี่ยเตะแจ
1: ครับ
0: อันนี้เราไม่ได้เลยคือภาษาเขาเป็นอย่างนี้เจง
1: ถูกต้องฮะ
0: น่ารักดีนะ
1: แล้วเตะหลุยเลยฮะ
0: เตะอันนี้เตะเบื่อนะฮะเตะหลุยถ้าทดเวลาก็ทดเวลาที่สูญเสียฮะ
1: ก็ถูกนะ
0: ถูกนะ
1: ทดเวลาการแข่งขันนั่นแหละ
0: ใช่ใช
1: ่ก็สูญเสียไปทั้งเรื่องของการบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆนะฮะก็ที่สูญเสียไปนะครับเริ่มจะผ่อนเกมเหมือนกันครับเอกวาดอร์ยังต่อกันไม่ติดครับ
0: โอ้60%ก็คือ66นะฮะ
1: ตี
0: ก็คือ
1: 10
0: ไง60%ที่คอบอลแล้วเจ้านี้อีก
1: คร
0: ับโอ้โหเอเดนมาเลเซียครับแม่วิ่งเข้ามาเข้าโดนนี้ได้จิ้มด้วยปลายเครือครับแต่ว่าเบาเกินไปเข้ามือของเอลอยรูประตูของกุลาเซา
1: โอ้อีกหนึ่งครั้งของบาเลนเซียครับโอ้แลบขึ้นมาจิ้มบอลโดนแล้วนะครับแต่ว่าไปตรงตัวอีกแล้วครับเอลอยรูมครับประตูของกุลาเซารับเอาไว้ได้ครับ
0: กุลาเซาตอนนี้ก็ตั้งรับแล้วรอโต้ครับทิ้งเง็กไทชองนะกับยาเก็ตโลคาเดียครับในด้านหน้า
1: ไทชองนี่แกไม่เปลี่ยนทรงผมเลยนะคุณเจ๋งนะ
0: เออ
1: ตอนเล่นให้กับ
0: แมนยูใช่ไหม
1: แมนยูก็ทรงผมนี้แหละฮะ
0: ก็น่าจะเจ็บหัวน่าดูนะพี
1: ่ทำไมฮะ
0: ผมหยิกไง
1: อ้าวคนละอย่างกันฮะ
0: คนละอย่างนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหจะลุยขึ้นมาครับแต่ว่าแนวรักของกุลาเซาก็ดักได้ยูเลียนการีถิงยาวขึ้นมาไม่มีใครครับข้างบนเนี่ยอีกการไปเย่เก็บได้ของเอวาดอร์บอลอยู่กลางสนามครับออกขวามาอารันฟราโกจะเห็นว่ารองเท้าเนี่ยรองเท้านักเตะแต่ละคนใส่สีชมพูเลยพี่เป็นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นในกุศโลบายนะ
1: ครับ
0: ของแบรนด์นำแบรนด์ชั้นนำต่างๆนะครับเขาอยากจะให้นักเตะเนี่ยใส่สีชมพูเพราะเหมือนแบบมันใส่แล้วมันเท่มันเต็มพลังไงพี
1: ่
0: ดูแล้วมีความมั่นใจไง
1: ครับ
0: เนี่ยสีชมพูเยอะนะพี่นะ
1: โหเกือบทั้งสนามเลยแหละ
0: ท
1: ั้
0: งสนามนะฮะ
1: ใช่
0: เอาแล้วทิ้งมาทางซ้ายครับให้เอ็นเนอร์เอ็นแนวาเลเซียครับบางอยู่ย้อนหลังกลับมาแล้วกันใหม่ที่เปโดวิเต้กายเซโดให้อีกาเบเย่แกก็ใส่สีชมพูเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: นี่มาเซกาเซโดก็สีชมพู
1: แล้วกางเกงในแกสีอะไรฮะอีกาเบเย
0: ่น่าจะใส่จีนะพี่นะ แล้วก็เอาด้านหน้ามาใส่ด้านหลังด้วยนะฮะ
1: แกไม่ได้ใส่ฮะ
0: เอาแต่ดูจังหวะอันนี้หนีมาสวยแล้วหย่อนด้วยขวาเข้ามาแล้วไม่ถึงเอสุเปญญาบอลจังหวะสออีกาเบเย่หกเข้าไปตรงกลางเอาบอลคูคลิกมาอยู่หน้ากรอบเขตโทษควอนวิลเตะเทอาศัยวาเลเซียเลยครับเอาแต่ใส่ปราต้าครับ
1: บอลออกหลังไปครับเตะจากประตูของกุลาเซาออกมาดูครับจังหวะจิ้มของวาเลเซียครับจิ้มมาโดนบอลแล้วนะครับพยายามจะเปลี่ยนทิศทางบอลครับแต่ว่าไปตรงตัวเอลอรูมครับผู้สมประตูของกุลาเซาครับเสียดายเลยครับแฟนๆของเอกวาดอร์ครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับ
0: วาเลนเซียเป็นนักเตะที่ยิงมากสุดในทีมชาติตอนนี้นะครับ49ประตูจาก107นัดครับนัดนี้เป็นนัดที่107ครับ
1: ครับก็ปัจจุบันเล่นให้กับทีมปาชูก้าในเม็กซิโกนะครับเป็นกัปตันทีมวัย36ปีแล้วครับเอเนวาเลเซีย
0: แล้วก็ติดทีมชาติมากสุดอันดับที่5นะครับ
1: ครับ
0: อีก2นัดนะจะเท่ากับอเล็กซ์อากินาก้าครับ
1: ก็เคยเล่นให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในระหว่างปี2014ถึง2017นะครับ
0: โลคาเดียของกุลาเซาก็เคยเล่นในลีกอังกฤษพี
1: ่ครับ
0: เล่นกับริชาร์ดแบรตันมั้ยเจเกโลคาเดียเฮ้ยเล่นกับไอ้แบรตันเนี่ยถ้าจำผิดใช่มั้ยนี่ไงต้องขอเล่นกับแบรตัน PSV ด้วยนะเจเกนโลคาเดีย
1: ใช่ครับเล่นแฮปไบตันในช่วงระหว่างปี2018ถึง2022นะครับ
0: คุ้นๆอยู
1: ่แล้วก็ยืมตัวมาเล่นในเยอรมนีกับฮอฟเฟนไฮม์นะครับแล้วก็โบคุ้มด้วยนะครับ
0: โบคุ้มเนี่ยเทียบขวัญใจของคนไทยนะ
1: ครับ
0: โบคุ้มทุ่มรับรวยฮะเป็นคำศัพท์ของพี่อันดาวานโบคุ้มทุ่มรับรวยฮะ
1: แล้วรวยไหมฮะ
0: โอ้โหครับผมเรียบร้อย
1: รวยทุกคนยกเว้นพี่ออสเหร
0: อพี่ออสแกรวยอยู่คนเดียวฮะครับตอนนี้ก็ดีนะใครเชื่อพี่ออสน้ำหวานนะฮะ
1: ครับ
0: บ้านรถไม่ต้องถอนแล้วตอนนี้ฮะ
1: ก็ผ่อนหมดแล้วล่ะ

0: ฮะ
1: อ๋อโดนยึดไฟแนนซ์ยึดเรียบร้อยพุทธศิลป์เนี่ยมาล่าฮะครับผม
0: มาล่าคุณยังมาบ่อยผมจำชื่อไม่ได้มาหนิง
1: มาหนิง
0: ครับ
1: จากจีนนะครับเปาปรี๊ดนะครับให้ไป
0: เบรก
1: ในช่วงของไฮเดรชันเบรกนะครับ
0: ตอนนี้ก็ใช้ไฮเดรชันเบรกแล้วนะ
1: ใช้ไฮโดรเจนพิลิมิงนะฮะ
0: ไฮโดรเจนนี่หมายถึงว่าเติมออกซิเจน
1: ไฮโดรเจนพิลิมิงไฮโดรเจนไง
0: ครับ
1: ก็พักก่อนครับพักประมาณ3นาทีเซบาสเตียนมาคาเซเซ่นะครับโค้ชหนุ่มวันนี้แกใส่ชุดแบบลายดำเทาเลยนะ
0: ลายดูแล้วลายตาเหมือนกันนะดูแล้วมึนๆงงๆฮะแต่ว่าเป็นสไตล์ของเขา
1: สไตล์แกนะ
0: อ
1: ย่าอยู่ที่0ต่อ0นะครับ
0: บิ๊กอัลบาคัดก็มาติวไทช่องนะครับของเกราเซานะครับก็ยังถือว่าทำได้ดีนะคุณเจ๋งนะ
1: เสื้อของทางเอวาดอร์เนี่ยยี่ห้อมาราธอนนะพี
0: ่ครับใช่เหรอ
1: ใช่ฮะส่วนของเกราเซาเนี่ยใช้ของ3แถวนะพี่ก็อาดิดาสอ่ะ
0: ดูจังหวะของปารินเซียครับโอ้โหในช่วง2นาทีแรกเลยครับหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงครับแต่ว่าติดเซฟของประตูของกระเซาเลยครับ
1: เอลารูม
0: เอลารูมเซฟไว้ได้แบบเหลือเชื่อเลยครับ
1: คือจังหวะยิงของคือตามตำรับแล้วนะจังหวะที่วางจากหลังไปหน้าของไกชิโดให้วาเลเซียวาเลเซียจับปุ๊บแล้วแต่งออกขวาเลยนะ
0: ครับ
1: คือจับปุ๊บแล้วออกขวาคือเพื่ออยากให้พื้นที่มันเปิดมากขึ้นนะครับจะเอียงยิงตรงนี้ไปติดเอลารูมนะครับกอสโลปลาต้ากองหน้าของเอวาดอร์ที่วิ่งตีคู่ขนานไปกับวาเลเซียบอกโอ้โหยิงอย่างนี้แกทำท่าเฮ้ยยิงไรอ่ะ
0: แล้วที่จังหวะที่สองครับในการลุ้นประตูของวาเลนเซียครับอินกาปิเย่เนี่ยเปิดมาให้สวยมากนะครับจิมบอลเปลี่ยนทางแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไปตรงตัวเอลารูมรับเอาไว้ได้ครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับเอกวาดอร์ผ่าน25นาทียังเสมอกัน0ประตูต่อ0ครับเอกวาดอร์กับเกราเซาครับก็ยังถือว่าลูกทีมของบิ๊กอัดวอคาดยังทำได้ดีครับคุณเจ๋ง
1: อย่าประมาทเกราเซานะครับครึ่งหลังขอ3ลูกคุณเจ๋งมุกเยอะนะครับ
0: มุกเยอะผมตามไม่ทันไงผม
1: ขอไปบอกว่าเจ๋งให้พูด1 2นะครับแทน1 2ภาษาอังกฤษไทยครับคำไงตัวนี้ไง
0: คุณใช้อะไรนะ
1: 1 2 3 4
0: 1 2 3 4 1 2 3 4อย่างเงี้ยเหร
1: อลูกเกมเป็นไงเพิ่งมาเขาบอกมาเขาโอ๊ตคนดูตัวนี้1,800แล้วพี่1,800แล้ว
0: ครับรูปเกมก็เป็นเอกวาดอร์ที่ครองเกมบุกได้มากกว่านะครับจริงนะในขณะที่เกราเซาเองก็รอจังหวะสวนก็มีโอกาสเหมือนกันสำหรับเกราเซาที่จะลุ้นประตูในเกมนี้นะครับ
1: ทาง Facebook บอกว่าเกราอินกาปิเย่ที่ร้องเพลงมาเกนนี้หรือเปล่าอันนั้นอินคาฮะ อินคาที่ลูกบดังดนตรีผมนะสั้นนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ผมยาวครับ
1: ครับผม
0: อินคาแปลว่าในรถใช่ไหมครับจริง
1: อินคาเป็นชนเผ่าพี่
0: อ
1: ๋อเพลงก็ร้องเพลงมาเกมนี้ค่อยก็รู้
0: ฉันก็รู้ครับครับผม
1: อ้าวพักเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวท่านะครับส่วนวิลเลียมปาโชครับกองหลังจากเปเชปาริสแจ็คแบงแชมป์อยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนก็แกเคี้ยวหมากฝรั่งนะพี
0: ่ครับผมใช่ฮะน่าจะเป็นหมากฝรั่งเลยครับคุณเจง
1: ผมไม่ได้เคี้ยวหมากอะเนาะ
0: ไม่ใช่หมากไทยแหละฮะ
1: ครับ
0: ถ้าหมากไทยมันต้องบ้วนน้ำออกด้วยครับ
1: ตอนบ้วนเนี่ยคุณยายคุณย่านะบ้วนน้ำต่อหน้าเราอะพี่มาให้ย้อยหน่อยโอ้ยมัว
0: ปาหมากปาโชเนี่ย24ปีคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: ลงสนามให้กับ
1: ฮะ
0: 24ปีเองวิลเลียนปาโชเนี่ย
1: โอ้ใจเกิดช้าว่ะ
0: 35นัดให้กับทีมชาตินะครับทำไป2ประตูนะครับ
1: ไอ้ข้อมูลคุณดีมาก
0: ก็พอเดี๋ยวจะพยายามค่อยๆเสริม
1: ข้อมูลดีกว่าเอปาก2อย่างเต้ยเดลินิวมากเลยเต้ยไปสายหาตลอดเต้ยเมื่อวานนี
0: ้เห็นเมื่อวานคุณเต้ยขโมยอะไรกลับไปด้วยฮะ
1: ขโมยหิวข้าวนะครับผม
0: แกเอาอะไรเห็นคุณเต่าน้อยแกทวงอยู
1: ่เอาเลย
0: เอกสารอะไรสักอย่างนี่ฮะ
1: เอาไปหมดเลยนะ
0: ฮะบอกให้เอามาคืนด้วยฮะ
1: เอาดูจังหวะนี้ขอเอวาดอร์เคาะ1 2 3 4มาครับว่าใครแล้วปาต้าในสกูเนี่ยโอ้โหก็สัวปาต้าบอกเนี่ยวาเลนเซียพี่ต้องยิงอย่างงี้จับปุ๊บยิงปั๊บๆถ้าจับปั๊บๆล่ะ
0: ยิงปุ๊บๆฮะ
1: เป็นไง
0: จับด้วยซ้ายแล้วยิงด้วยขวาครับโอ้แล้วไปตรงตัวรูมอีกแล้วครับรับเข้ามือ
1: เอเลอร์รูมตัวนี้เซฟอย่างน้อยใน3ครั้งนะประตูของเกราเซา
0: ก็ยืนตำแหน่งดีมากนะ
1: ไม่ใช่เขายิงตรงพี่
0: อ๋อเหรอก็ต้องยืนตำแหน่งดีแหละคุณเจ๋งเพราะว่ายิงแล้วมาตรงตัวตลอดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ยังไม่เสียประตูครับเกราเซา
1: โอปราต้ายิงดีมากครับ วันนี้แฟนบอลน่าจะเต็มในพี่ที่ไอ้แคสซัสซิตี
0: ้ครับโอ้โหดูฮะ
1: น่าจะเอลวาดอร์เยอะนะ
0: ใช่ฮะ
1: เสื้อเหลืองไม่ไกล
0: เสื้อเหลืองเพียบเลย
1: เอ้ยแต่กูเดอร์เซาก็น่าจะเดินทางพอๆกันมั้งเป็นหมู่เกาะในแคริบเบียนนะเนาะ
0: ครับเขาบอกว่าอยู่ทางฝั่งตอนเหนือของประเทศเวเนซุเอลาออกไปประมาณสัก65กิโลเมตรเอง
1: โอ้โหเคยไปนะพี่เนาะ
0: ไม่เคยไปครับ
1: ครับ
0: อยู่ทางตอนใต้ของทะเลแคริบเบียนนะครับสำหรับประเทศกูเดอร์เซานะครับก็เป็นประเทศปกครองตนเองภายใต้ราชอาณาจักรของเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: อยู่ภายใต้การบริหารของเนเธอร์แลนด์ก็ไม่แปลกใจครับ
0: ประชากรเนี่ยแสนหกหมื่นกว่าคน
1: อ๋อถ้าแค่เบิร์ดก็ห้าแสน
0: ครับอันนี้แสนหกหมื่นกว่าคนได้ไปบอลโลกแล้วจริง
1: ได้ไปบอลโลกของเราเท่าไหร่70ล้าน
0: ครับผม
1: ก็เกือบแพ้จีนนะฮะ
0: รอหน่อยฮะ
1: รอหน่อยนโยบายของแอนโทนีแฮสซันเนี่ย
0: ครับผม
1: ใช้นักเตะอายุ40ปีเลยครับลงสนามก่อนส่วนอิลวันกาเดเยนะครับจุดเปลวสุดซับก็สำรองก่อน
0: ครับดาวรุ่งใช
1: ่
0: ไห
1: ม
0: ใช่ใจเย็นฮะ
1: ไม่เย็นแล้ว
0: ตลอด
1: ไม่ได้เห็นบอลไทยไปบอลโลกเลยมั้ง
0: ครับผมว่าคุณเจ๋งไปทำข่าวบอลยากแล้วเนี่ยแบบนี้
1: ใช่สมาคมไม่เข้าแล้ว
0: อยู่คุณไปผิดสมาคมไงฮะคุณชอบไปผิดสมาคม
1: วันนั้นก็งงเอ๊ะทำไมดูจังหวะนี้ของกระสโอ้ยเพราะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาย้ายที่ทำการใหม่นะครับจากข้างหน้าการกีฬาประเทศไทยไปอยู่บนไอ้ข้างหลัง
0: ตรงข้างๆราชมังคลากีฬาสถาน
1: ข้างๆราชมังคลากีฬาสถานทรงศักดิ์ไปสมาคมกีฬาที่อยู่ติดกับถนนรามคำแหงเอ๊ะทำไมผู้สื่อข่าวไม่มีเลยฮะ
0: เขาย้ายแล้ว
1: โทรสัมภาษณ์คุณพัชระเป็นไงฮะ
0: อีกที่นึง
1: เรียบร้อย
0: แต่ว่าอยู่ในกกท.เหมือนกันไง
1: แล้วไปถามพี่รปภ.พี่เอ้ยแล้วนักข่าวไม่มีเลยครับรปภ.เขามองหน้าไอ้หนูลูก
0: เขาย้ายแล้วลูก
1: เขาย้ายแล้วลูกเหมือนตอนที่พี่ตังคุยนะครับจับเจ้าตูบนะนะครับมาขี่อยู่แล้ว
0: เอาอีกแล้วนะ
1: ครับคนปัดข้าวอยู่ข้างทางบอกไอ้หนูไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ลูกอันนั้นมันหมาลูก
0: ไม่ใช่หรอฮะไม่ใช่ผมว่า
1: แกขับมอเตอร์ไซค์
0: พี่กุยแกออกมาปฏิเสธแล้วโดนอัม
1: ใส่แว่นไง
0: อืม
1: ขับไปชนสุนัขแล้วก็รีบไปทำงานนะฮะไปตรวจว่าไปชนเจ้าสุนัขแว่นหายฮะตาลายครับแทนที่จะจับรถมอเตอร์ไซค์ไปจับเจ้าสุนัขมาขี่ซะงั้น
0: เอาเกมบุกของ
1: เอกวาดอร์เอกวาดอร์จากลุยมาทางขวา
0: แนวรับของกูเดอร์เซาก็ยังช่วยกันได้ดีนะคุณเจ๋
1: งแต่ว่าบอลกิ๊กกักกันอยู่นะครับครุกคิกอยู่หน้าบ้านของกูเดอร์เซาและกูเดอร์เซาจัดดักได้ไหลมาใกล้ๆเปลี่ยนเกมไหมต้องย้อนหลังกลับมาก่อนนะครับตากันใหม่ที่การี่โอ้โหการี่ไม่กล้าส่งหลังให้เอลารูมครับโดนไล่มา
0: การี่บอกว่ารูมออกมารับบอลหน่อยรูมไม่ออกครับ
1: รูมไม่ออก
0: เตะทิ้งเลย
1: คือแต่ระยะมันใกล้นะครับเพราะว่าเอลารูมประตูกับยูเลียนการี่กองหลังของกฤษาอยู่ใกล้กันด้วยไง
0: ถูกต้องฮะ
1: หากว่าการี่กองหลังส่งให้เอลารูมก็กลัวจะเสียจังหวะกันวันนี้ต้องชมแนวรับของกฤษานั้นเล่นดีมาก
0: ครับก็ส่วนใหญ่เป็นนักเตะอดีตนักเตะเยาวชนของเนเธอร์แลนด์เกือบทั้งทีมเลยครับเจ๋งเคยเล่นในรุ่น U15 U17 U19 U21 มาเกือบทุกคนเลยครับให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: ก็จะมีเชื้อสายเนาะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเนเธอร์แลนด์นะครับนักเตะของเกอร์ราซา
1: อยู่ในแผ่นดินใหญ่นะโอ้จูจัดซีดานเทิร์นโอ้โหจูนิโยบาโคน่าแม่แกซีดานเทิร์นนะพลิกเหมือนซีดานเลยครึ่งแล้วก็ดึงมาแต่ดูเจ้านี้ของฟังอ่ะกูเดอร์เซาตกเข้ามาจุดนิยมบาคูน่าได้ยิงติดบล็อกแล้วโอ้โหเข้ามือของกาลินเดส
0: จับแล้วก็พลิกหมุนตัว360องศายิงเลยครับบาโคน่าแต่ว่าไปติดบล็อกแนวรับของเอกวาดอร์ซะก่อนแล้วเจ็บเลยครับมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าซ้ายครับ
1: เอกวาดอร์เตะทิ้งใช่ไหม
0: เตะฮะเตะ
1: กาเซโดเตะทิ้งให้ครับ
0: ไม่ได้มีอยู่ในกติกานะคุณเจง
1: ใช่ฮะ
0: แต่เป็นเรื่องของน้ำใจนะครับ
1: ก็ศึกษากติกาจะได้สะดวกกันเนาะนะครับเมื่อวานนี้ก็ปอสานไงที่เจ้าอามิรอนเนี่ยครับไปป้องปราบ
0: ครับ
1: ไปด่าไอ้แมตต์มูโดอ่ะพี
0: ่
1: นักขวาของตุรกีไงโดนใบแดงเป็นคนแรกนะ
0: ครับ
1: น่าจะออกกฎเป็นไอ้กฎอามิรอนเนาะ
0: ครับ
1: เอามือป้องปราบไง
0: เกี่ยวเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวแหละคุณเจง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่จังหวะของบัคโคน่าจับบอลแล้วหมุนตัวยิง360องศาไปติดปาโช่เลยครับติดบล็อกของปาโช่แล้วบัคโคน่าก็เจ็บไปเองครับเจ๋งเจ็บบริเวณหัวเข่าด้านซ้ายเหมือนเข่าจะบิดแหละหัวหมุนตัวยิงอ่ะ โอ้ดูสีหน้ากังวลเลยครับอัลบูคาดกุนซือของกระเซาครับ
1: คือกฎนี้ขึ้นมันเกิดขึ้นตอนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะจังหวะของไอ้
0: เที่ยวมือป้องปากใช่ไหม
1: ใช่อาจารย์ลูก้าเบสเตนี
0: ่
1: นักเตะเจนตายของเบฟิก้าไงที่ไปป้องปากเหมือนไปว่าอะไรเจ้าวีวินิซุสจูเนียร์ไง
0: ครับ
1: ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไงก็เลยทำให้ฟีฟ่านะครับสร้างกฎนี้ขึ้นมานะเมื่อวานนี้อเมรอนโอ้โหครับนัดแรกก็พุ่งล้มลากขาเจ้าใบเหลืองเอ้ยเจ้าเอาจุดโทษโดยใบเหลือง
0: ครับ
1: แล้วเมื่อวานนี้ครับเอามือป้องปากโดยไม่ได้อีกโอ้โหแกมีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์ให้กับปารากวัยครับ
0: ไปยังไงเนี่ยปารากวัยตกรอบยังไง
1: ปารากวัยชนะนี่พี
0: ่ใช่ใช่
1: ยังก็แพ้อเมริกา 1-4
0: แต่ว่าที่ไปทีมแรกคือตุรกีใช่ไหม
1: ตุรกีเพราะว่าเขาได้เฮดเวสไง
0: ครับ
1: เนี่ยแฟนบอลของกุเดซาวครับจูดิโจบาคูน่าครับน้องชายของเลนโดรโอเด่นกว่าพี่ชายอีกนะในช่วงประมาณ35นาทีสุดท้ายเอ้ย35นาทีแรกครับคนภาคไฟคลาสสิกมวยโลกช่อง YouTube ใช่คุณหยองหรือเปล่าใช่ครับแต่แกบอกว่าโอ้โหล้านวิวแต่ว่าไม่สามารถที่จะรับรายได้นะครับเพราะว่าเอาคลิปของคนอื่นมาด้วยครับ
0: ทำไมเสียงเหน่อเหลือเกินฮะ
1: ครับ
0: แต่คุณหยองแกก็ไม่เหน่อนะ
1: ไม่เหน่อไม่เหน่อเหน่อโอ้เหน่อเลยแหละครับผมเน่อเลยแหละครับ
0: เน่อแถวเพชรบุรีแถวประจวบพวกนี้
1: ประจวบเนี่ยจังหวะนี้ครับบอลทางซ้ายที่เอสตุเป็นยานไหลเข้ามาตรงกลางให้ไกเซโด
0: คุณจะบรรยายด้วยสำเนียงแบบนี้แหละฮะ
1: สำเนียงคนเมืองเพชร
0: กลับมาที่เดิมดีกว่าอย่าไปเนี่ยชอบไปล้อเลียนพยองเดชเขาถึงไม่อยากคุยกับคุณไงฮะ
1: ภาคบอลแบบเจ๊หน่อยครับกองหลังไปกองกลางกองกลางไปกองหน้าครับไม่ได้ครับเราเตรียมข้อมูลมาวันนี้ฮะผมเห็นคุณเตรียมข้อมูลมาบ้าๆนะวันนี้นะ
0: ก็หลายชื่อยังเดี๋ยวต้องรอครึ่งหลังอีกสักหน่อย
1: ครับผมปาโชแกดันขึ้นมาสูงนะวิลเลนปาโชครับ
0: ครับ
1: ดันมาเหมือนกองกลางเลยไหลออกมาทางซ้ายอินการ์เปเย่จะเปิดโครงเข้าไปไหมไม่เปิดครับดึงจะมาตบมาตรงกลางกาเซโดซ้ายไม่มีไปขวาหน่อยไหมปาโชง้างไหมไหลเข้ามาตรงกลางแล้วเคาะมาสั้นๆจะให้ปราต้าโอ้โหปราต้าตัวนี้แม่ไม่ได้ครับแล้ววางยาคนหน้ามาก็ไม่มีใครครับฝั่งกุเดซาว
0: กดอยู่นานครับเอกวาดอร์ครับทางกุเดซาวก็ถอยไปรับกันลึกเลยครับ
1: โอ้ยสองพันหนึ่งแล้วตอนนี้ดูเราพี่ทาง YouTube อ่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณได้หลาย
0: ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับ
1: ครับ
0: ที่ติดตามพวกเราทาง FM 99เนาะ
1: บางคนตอนเที่ยงคืนที่5เรามีนู่นด้วยพี่เรามีออกาศทั่วประเทศด้วยนะ
0: ครับ
1: สีสเปซานีทั่วประเทศไทยไง
0: เรามีแจกรางวัลแจกอะไรไหม
1: มีอย่าลืมนะครับผมกิจกรรมในที่นาไลฟ์แฟนบอลตัวจริงครับวันนี้เราถามว่าทีมชาติไทยเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมแรกเจอชาติใดครับ
0: เออเหรอง
1: งไหมงงไหม
0: ทีมชาติไทยเตะฟุตบอลโลก
1: รอบคัดเลือกเกมแรกเจอทีมชาติใด
0: หมายถึงว่าที่ผ่านมาแล้วเหรอ
1: เจอทีมชาติใดบอลโลกรอบคัดเลือกเกมแรกเลยพี่ปี 74เลยให้ใบก็ได้ประเทศที่เราบี้กับเขาอยู่ตอนนี้ฮะประเทศ
0: อ๋อทีม
1: สัญลักษณ์เป็นดาวท้องดาวท้องอ่ะ
0: ผมบี้กับเขาเนี่ยผมนึกไปถึงตามตะเข็บชายแดนนะ
1: ไม่ใช่ดาวทอง
0: หมายถึงว่าอันดับโลกบทบี้กันอยู่
1: ใช่
0: ไม่ใช่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย
1: วันก่อนผมใบ้ว่าไทยเรานะครับเจออะไรนะอะไรเดนมาร์กคำตอบขึ้นเดนมาร์กนะพี
0: ่
1: นะครับผมเรียกว่าเนี่ยนมอะนมไทยอะไรอะตอบมาเลยนมไทยอะไร
0: โหคุณใบ้ขนาดนี้เลย
1: ใบ้ขนาดนี้ไงแล้วแต่ว่ามีคนที่ซ้ำแบบผมจมกองเดนก็คือนัทพลชุบซับนะคุณเอ็มฮะ
0: ทำไม
1: อ๋อเดนมาร์กใช่ไหมพี
0: ่โอ้เฉลยเลยอะ
1: เฉลยทำไมพ่อคุณ
0: โอ้โหเอาละครับรับใบเหลืองไปครับจังหวะนี้ครับมาตัดฟาวใส่ทาฮิชองครับกำลังจะลากบอลขึ้นมาทำเกมอยู่ครับเป็นอชิว่านะครับที่รับไปเหรียญไปเมื่อสักครู่นี้
1: ของมาเป็นตัวจริงวันนี้ไงก็ตอบคำถามมาได้ครับผ่าน SMS นะครับ4689899นะครับก็ทีมชาติไทยเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมแรกเจอทีมชาติใดเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ใส่ง่อนอยู่อ่ะครับผม
0: คุณใบ้อย่างนี้แล้วคนเขาจะนึกออกนะฮะเจ๊ง
1: ก็คนที่โชคดีตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15นะครับ รับไปเลยลูกฟุตบอลมาสแตนลูกฟุตบอลมินิของเรานะ
0: ครับ
1: 3รางวัลวันละ3ลูกนะครับรวม9ลูกต่อครั้งนะครับอ้าวก็ฝากด้วยนะครับ
0: ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ใช่ไหมคุณเจ๋ง
1: ลูกบอลเล็กๆของเราเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของวาเลเซียโอ้โดนเสียบเข้าแล้วบุรุษศิลป์ควักใบเหลืองมาแล้วครับให้ไทยชองหรือเปล่าไม่ใช่น่าจะเป็นประเด็นเน็ตไหมพี
0: ่กับตันทีมครับ
1: โอ้ยเรียนดูบาคูน่า
0: บาคูน่าครับ
1: โดนใบเหลืองไหมนะ
0: โอ้ไปอัดหนักใส่บาเลนเซียครับบาคูน่าครับรับใบเหลืองไปครับ
1: โอ้แต่หน้าตาแกทะมึงทึ่งเลยนะฮะไปขวางไว้ก่อนไปขวางกาชโลปราต้าครับ
0: ปราต้าครับตัวลอยเลยครับโอ้โหขาชี้ฟ้าครับจังหวะนี้โชคดีครับได้แค่ใบเหลืองครับบาคูน่าครับยอมรับเลยครับเจ้าตัว
1: ต้องตัดก่อนเพราะว่าปราต้ากำลังจะชากขึ้นหน้า
0: ครับ
1: โอ้กองเชียร์เชียร์เหมือนกีฬาสีเลยเสียงเชียร์เนาะ
0: ครับผมมีกลองทอมด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ใช อันนี้จริงนะน่าเชียร์เหมือน
0: น่าจะเป็นกองเชียร์กระเซา
1: เลยกระเซาเหมือนกีฬาสีบ้านเราตีกลองแล้วก็ร้องเพลงนะพี
0: ่ครับผม
1: เอ้าดูจังหวะนี้ของเอทูเบญญาครับเช็คหนึ่งสองบอลฉลับไปฉลับโจชัวเบรเน็ตแบ็กขวาของกระเซาและบอลลดถอนความเร็วนะครับเข้าเมืองของเอเลรูมเอเลรูมบอกหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้ว
0: จังหวะขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายอะไรครับเอาละครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาครับรูม
1: 2-2แล้วนะตอนนี้ดูยูทูบของเรานะครับ 3,000 ไปเลย
0: ครับ
1: ถ้า 3,000 เนี่ยเดี๋ยวพี่ตุ๋ยเลี้ยงข้าว
0: อืมใจเย็นฮะ
1: เอาเหรอถามก่อนได้มั้ย
0: น้องเต่าน้อยไม่มาใช่มั้ยฮะวันนี้เมื่อวานก็ทำกับข้าวมา
1: อ๋อเหรอน่าจะมา
0: เลี้ยงผู้บรรยายด้วยนะ
1: ครับ
0: ทำกะเพราไก่ไข่ดาวมาหนึ่งมีกล้วยมีอะไรด้วยเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยเมื่อวานนี
1: ้แต่หมดเร็วมากอ่ะดีเจไม่รู้โมโหหิวมาจากไหนดีเจแต่ละคนนะ
0: ครับพี่บีหลำสิงนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้พี่เอ็น
1: เหมือนไม่ได้กินข้าวมา
0: พี่เต้ยแม่กรอง
1: ล้างท้องมาครับผมมาฝากเขาที่กาสเปียของเราหลายคนเลย
0: ครับผม
1: เงินทองก็มีเยอะนะพี่ไม่รู้น่าจะไปหมดกับอันนั้นเปล่าฮะไปหมดกับสเปนหรือเปล่า
0: อุ้ย
1: ที่เสมอไง
0: ไม่มี
1: เสมอ0-0เสมอแค่ปวดเนี่ย
0: ไม่ใช่พี่ลีหมิงนะ
1: ปวดแล้ว
0: บรรยายไปด้วยเชียร์ไปด้วย
1: แล้วเชียร์คนละฝั่งด้วยนะแล้วบอกพี่น่าจะหลักพันหลักหมื่นนะเนาะ300
0: โอ้
1: เหมือนแกไปสนามมวยไงนะครับก็แกชูมือนะครับสนามมวยเขาสามารถที่จะอันนั้นได้ใช่ไหมล่ะ
0: ชูมือเลข1เลข2เลข3อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คนเขาลงมาจากชั้น3แล้วที่ลงมาเห็นแกอยู่ชั้นล่างไง
0: ครับ
1: ลงหาพี่ลีหมิงชั้น3เลยนะชั้นล่างไงนะ
0: ครับ
1: ก็ต่อกันไปต่อกันมาอัตราต่อรองเลยว่ากันไปนะต่อรองกันมาสักครึ่งชั่วโมงได้พี
0: ่ครับ
1: พี่ลิมิงเล่น200
0: ที่ชู2นิ้วนี่ก็คือ
1: 200
0: รวยรวยไม่ไหวแล้ว
1: เขาจะสาวอยู่แล้วแต่ดูจังหวะนี้แล้วโอ้โหปัดให้ไปก่อนครับตัวซับไม่มีแม่จะมายิงเงินจ่อๆนะครับแม่ของจอนเยบัวเดี๋ยวว่ายังกินเอลอรุมไม่ได
0: ้โอ้โหดูครับแฟนบอลเอกวาดอร์บอกต้องทำยังไงอีกครับเยบัวยิงด้วยซ้ายลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมือของเอลอรูมอีกแล้วครับเซฟอีกหนึ่งครั้งของรูมครับช่วยให้กิราเซายังไม่เสียประตูครับเอาละครับบุกต่อครับเอกวาดอร์
1: เขาชมมาว่าภาคบอลครับอย่านอกเรื่องครับ
0: อันนี้คือชมใช่ไหมฮะ
1: น่าจะชมแหละ
0: คุณเจ๋งชวนคุยนอกเรื่องเยอะ
1: ครับเอาดูต่อครับก็บอกว่าทำได้ไหมครับผมไม่ให้นอกเรื่องครับทำไม่ได้ครับ
0: พยายามจะ
1: ก็เป็นเช่นอย่างนี้เขาถึงด่ามา
0: สอดแทรกเขาเรียกอะไรนะความสนุกสนานให
1: ้เอ้าดูจังหวะนี้ขอเอวานดอร์ครับไหลเข้ามาตรงกลางเคาะ1-2มาอ้าวจับบอลลั่นไปแล้วเลโดบาคูน่าจับบอลลั่นน่ะเอวานดอร์จะได้บอลครับไหลเข้ามาตรงกลางแล้วชิปเข้าไปข้างในโอ้ยเอเนอร์วาเลนเซียอยากจะย้อนเวลาเหลือเกินครับเพราะว่าเพื่อนให้มาแล้วคือใจมันไปนะวาเลนเซียแต
0: ่ครับ
1: จับบอลแล้วบอลมันปลิ้นครับข้ามือของเอลอรูม
0: ขาไม่ไปแล้วนะ
1: ใช่
0: เหมือนขาอ่อนไปนิดนึงครับจังหวะเมื่อสักครู่นี
1: ้แกหลักสามแล้วเนาะ
0: ใช
1: ่ถ้าหลักสี่ก็อยู่แถวสะพานใหม่นะฮะ
0: ดอนเมืองครับก่อนถึงดอนเมือง
1: ครับ
0: นอกเรื่องอีกแล้วนะฮะ
1: นอกเรื่องอย่านอกเรื่องสิ เดี๋ยวโดนด่ามาฮะเขาบอกจ้างพวกคุณมาภาคบอลนะทำไม่ได้ครับผม เป็นไงรบกวนไหม
0: เอายังสู้ได้ดีครับกระเซาก
1: ระชากหนีมาแล้วไหลมาให้โลคาเดียโลคาเดียเพื่อดำหนึ่งต้องแต่งตัวก่อนเจอปาโชนะครับติดหลังเร็วเลยปาโชแกเอ้ามีมังสวิรัตินิดนึงฮะ
0: มีผลักฮะผลักแล้วบอลออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มของกระเซาครับทำได้ดีครับจังหวะนี้ทางด้านของปาโชครับ
1: พาแต่มาที่ดิกอวคานะครับก็คุยกับทีมงานโค้ชนะครับมือขวาก็เอาหูเนี่ยเอียงมาแล้วว่าดิกอวคาพูดว่าอะไรนะครับพอดิกอวคาพูดจบนะครับสักพักผู้ช่วยบอกพูดว่าอะไรนะครับเอาอีกทีครับ
0: ฟังไม่รู้เรื่องเหรอ
1: ฟังไม่รู้เรื่องอ้าวเกลเซาขึ้นมาครับที่เลโดบาคูน่าเนี่ยพี่ต้องให้น้องนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเป็นหรือว่าธุรกิจในครอบครัวครับต้องปันกันหน่อยครับพี่ให้น้องก่อนสะพานมันแน่นแน่นอยู่แล้ว
0: คนน้องนี่ผมยาวๆไหมครับคุณเจ
1: ผมสั้นฮะถ้าเลโดเดี๋ยวผมยาวครับพ
0: ี่
1: ชายเดี๋ยวผมยาว
0: เป็นกัปตันทีม
1: กัปตันทีม
0: ครับ
1: สอนได้ที่สุดท้ายครับปาโชวางยาวขึ้นหน้าไปทิ้งโอ้โหจะให้เอสเปญญานะครับที่จะวิ่งเติมขึ้นไปทางซ้ายบอลลึกเกินไปครับเครื่องมือของเอลรูมประตูของกุดาเซาเกมผ่านมานาที44ครับอยู่ที่ทศกิจนาทีต้องมี3ขึ้นแล้วเนาะ
0: ครับก็ยังไม่เสียประตูเนี่ยกุดาเซาต้องชมเลยครับเอลรูมผู้รักษาประตูจากมามี่ FC นะครับ
1: เกมวันนี้นั่นขึ้นนะเกมแบบดูไม่ละหรือไม่เหมือนตอนเจอเยอรมันที่โดนไป7ลูกฮะ
0: ครับก็น่าจะได้ประสบการณ์จากเกมนั้นแหละนะฮะแอดเวอร์คาร์ดก็น่าจะขันเกมรับให้แน่นขึ้นนะครับ
1: ก็เคลซาบอกแม่มาบอลโลกเล่นลงเตะนัดแรกนะครับในปราสาทเลยคุณให้บทเรียนผมเยอะนะเยอรมันนะไม่โกรธนะแต่จำนะ
0: จำไว้
1: นะถล่ม 7-1 เลยอ่ะ
0: ครับ
1: เอ้าดูเอวาดอร์ครับทางนะก่อนสรุปปาต้านี่ก็เด่นนะกองหน้าของเอวาดอร์ครับในช่วงครึ่งแรกหมายเลข19
0: ครับวาเลนเซียอีกคนหนึ่งโอ้โหได้ยิงเนี่ยจะ3ครั้งแล้วครับวาเลนเซียแต่ว่ายังไม่ผ่านมือเอลารูมครับ
1: กาเซโดครับปะเคาะหน้าบ้านของกุดาเซามีโอกาสไหมอีกาเบเย่ไม่หงางยิงครับออกซ้ายมาเปอร์วิสเอสตูปิญานเลนเน่ใกล้ๆกับทางด้านจอร์ดี้อันชิวาเคาะกลับมาขึ้นมาได้ครับทด4นาทีปาโชไหลออกขวาให้อลันฟรังโกแบ็กขวาครับมีพื้นที่ด้วยบริเวณพื้นที่ตรงฮาสเปสครับไหลมาตรงกลางครับโอ้โหขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้จริง
0: ไล่บอลดีครับเพรสกดดันเลยต้องออกบอลตลอดครับเอกวาดอร์
1: จากขวามาซ้ายครับคืนนึงกลับมากาชิโร่มองเห็นตัววิ่งเสียไปแล้วครับทิ้งยาวจากให้เอสเปญญานเลือกเกินไปครับเอลอรูมอ้าวแม่ไปใกล้กับฉัตรเชิงเซากันนะพี่นะ
0: ใกล้กับขับเชิงเซาไปทำไหนไปอะไรฮะชนเหรอฮะ
1: ชน
0: ตู่ครับจังหวะกดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหแต่ว่ายังติดเซฟของเอลารูมครับ
1: จังหวะยิงด้วยซ้ายของจอร์เยโบนะภาพตัดกลับมาครับให้ดูภาพช้าโอ้นี้เอลารูมเนี่ยแกเซฟอย่างน้อยได้ 4-5 ครั้งนะ
0: ใช่ครับคือส่วนใหญ่จะยิงไปตรงตัวแกนะคร
1: ับ
0: 37ปีแล้วนะครับลงเล่นให้กับทีมชาติไป73นัดนะครับเคยเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดอยู่20ปีด้วยนะครับ
1: บอลทางขวาครับเรเน็ตเอ้าไม่เน็ตแบ็คขวาดันขึ้นมาสูงให้ไทยที่ช่องช่องลากคัตอินไซด์เข้ามาลากตัดในเข้ามาให้แล้วโดนกัดยิงโอ้โหแม่จังหวะยิงของคอมโบเนเซียครับหมายเลข8ของกุดาเซาคือจับบอลด้วยขวาและยิงด้วยซ้ายตอนนี้ยิงเต็มข้อแต่บอลเบาไประ
0: ยะค่อนข้างไกลนะครับยิงระยะประมาณเกือบ35หลาครับบอลเบาครับ
1: โอ้มีคนดูเราสอบประถกตัวนี้พี
0: ่ครับขอบพระคุณมากๆนะครับ
1: ครับ
0: ทำเกมขึ้นมาใหม่ครับเอกวาดอร
1: ์พี่เจนครับพูดเรื่อยๆครับใกล้จะหลับแล้วนะครับนิดเดียวครับเอา
0: บอยังไม่มีประตูเลยแต่ว่าสนุกครับคู่นี
1: ้สนุกนะสนุกเราอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะตอนนี้ฮะ
0: กระเซาเองมีจังหวะสวนสวยๆหลายครั้งเหมือนกันคุณเจงใช้คำว่าการ์เด้นใช่ไหมวันก่อนผมฟังอยู
1: ่เอายิงจังหวะการ์เด้นใช่ไหมฮะจังหวะสวนมาทางซ้ายครับเอวาดอร
0: ์
1: อาชีว่าไหลให้เอสเปญญานเห็นการไปเย่ถึงบริเวณสุดสนามเปิดตรงนี้ฉลับแล้วเอลารูมรับเข้ามือไม่ออกครับไม่ออก
0: คิดว่าออกหลังครับอีกาไปเย่คิดว่าจะได้เตะมุมเลยครับบอลมันโค้งเข้ามาเนาะเข้ามือของรูมเปิดยาวเลยครับ
1: วันนี้ชื่อบ่อยนะเอลารูมครึ่งหลังอย่าเปลี่ยนตัวเยอะนะ
0: เอ้า
1: เพราะว่าชื่อจำได้แล้วตอนนี้เริ่มเข้าปากแล้ว
0: ขี่หลังเลยครับเอสตูปินยานครับลูกนี้
1: โดนจับฟาวครับโอ้ไปขี่หลังนะ
0: โลคาเดียครับคาเดียนี่จะพลิกบอลไปแล้วนะครับแต่ว่าโดนเอสตูปินยานขี่หลังไว้ครับ
1: โอ้แกตัวใหญ่แล้วดูบริเวณหน้าไอ้กล้ามแกพี่เหมือนกล้ามปูเนาะขาแกไม่ได้ใหญ่

0: มากเลยพี
1: ่แต่ว่าลำตัวใหญ่แล้วฮะ
0: อ้าว
1: ก็ใหญ่ทุกส่วนเลยครับคุณเจ๋ง
0: อืมไม่แน่นะ
1: อ้าว
0: นาทีสุดท้ายครับของการธรรมดา
1: เป็น
0: ในครึ่งแรกอยู่ที่สูตรสุดเอวาดอร์กับกีราเซา
1: ฟรีคิกของกีราเซาครับระยะหน้าลุ้นทีเดียวครับคุณเจ๋งจะเปิดเข้าไปครับ
0: เป็นการแข่งขันในกลุ่ม E นะครับที่แคนซัสซิตี้ครับในประเทศอเมริกาหยอดเข้ามาข้างในโอ้โหจะดีส้นข้างเท้าด้านนอกมาครับแล้วเอวาดอร์เอาจอร์ดิสโอ้โหอ้าวผู้เล่นของกีราเซาครับพยายามที่จะไปมาทัวร์อ้าวไปคว้างบอลทิ้งครับลิวาโน่คอมเบเนเซียจังหวะนี้ไปเสียบแล้วเข้าหนักครับเข้าหนักใส่มาเซ่กาชิโดโอ้จัดว่าเท้าเดินไปจิ้มที่บอลนะ
1: ใช่ครับเจ้าตัวก็พยายามอธิบายว่าเขาเล่นที่บอลนะครับแล้วเป็นจังหวะที่กีราเซาเล่นได้บอลกำลังจะทำเกมบุกไปด้วยนะครับผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมครับเข้าไปโวยผู้ตัดสินกัน
0: ผู้เล่นของกีราเซาเนี่ยพยายามที่จะไปมารุมมาตุ้มลุมรักใส่ผู้ตัดสินเนี่ยบ่าหนิงนะพี่นะแต่ลืมตัวไปว่าเข้าไปไม่ได้แล้วโดนเหลืองนะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวนี้กติกา
0: ต้องให้กัปตันทีม
1: ละเอียดนะฮะ
0: จริงใช
1: ่ครับ
0: ก็จบครึ่งแรกไปครับที่ Arrowhead หรือว่า Kansas City Stadium ครับฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มแมตช์ที่2ครับในกลุ่ม E เอวาดอร์เสมอกับกีราเซาอยู่ที่0ต่อ0ครับก็เป็นไงฮะเกมนี้ฮะคุณชนะฮะ
1: เกมของเอกวาดอร์ดีกว่าชัดเจนนะครับทำเกมบุกมากกว่าโอ้แล้วผู้เล่นของเอกวาดอร์ยังคล้องใจบุรุษศิลป์อยู่ครับบุรุษศิลป์ไล่ออกไปหมดเลยเหลือแค่กัปตันทีมของทั้งสองทีมเข้ามาคุยกันนะครับ
0: ก็คือไม่สามารถนักเตะคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าไปรวมบุรุษศิลป์ได้นะนอกเหนือจากกัปตันที
1: มพยายามไปขอคำอธิบาย
0: มาหนิงเมื่อกี้ก็อธิบายเรียกทางเรโดบาคูน่ากับกัปตันของกีราเซากับเอเนอร์วาเลนเซียเข้ามาคุย
1: ครับ
0: นะครับก็บางครั้งมันก็กัปตันมันไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันคืออะไรครับพี่เนาะม
1: ัน
0: จะเป็นคนอ่ะ
1: ครับก็จบครึ่งแรกยังไม่มีประตูครับคู่นี้ยัง0ต่อ0นะครับเอกวาดอร์กับกีราเซานะครับคุณเจ๋งมองไงครับเกมในครึ่งแรก
0: โอ้โห
1: ดีกว่าเนาะ
0: เอกวาดอร์ดีกว่า
1: ครับ
0: อยู่ที่ว่าจะคมแค่ไหนเพราะว่าครึ่งหลังบุกแหลกแน่นอนเพราะอย่าลืมว่านัดแรกพวกเขาเนี่ยแพ้อิวาริโคสมานะ 0-1 ถ้าเกมนี้ไม่มี3แต้ม
1: ครับ
0: ตกรอบมีสูงเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: จะไปวัดอันดับ3ดีสุดกับอีก8กลุ่มครับ
1: แมนออฟแมตช์ในครึ่งแรกเนี่ยผมยกให้
0: เอลารูม
1: ประตูของกีราเซาจากสโมสรมามี FC นะครับ
0: ครับ
1: 37ปีแล้วคุณเจ๋งประสบการณ์สูงมากแล้วก็ยืนตำแหน่งได้ดีครับเซฟลูกยิงได้ 3-4 จังหวะเลยอ่ะ
0: ใช่
1: แบบหลุดเดียวเน่งๆแกก็เซฟได
0: ้
1: นะฮะก็ทำให้กีราเซายังไม่เสียประตูในเกมนี้ครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 ครับ
0: เสียงนกหวีดเป็นเสียงนกร้องหรือเปล่าก็จุ๊กรูครับทาสกอร์ครับเอวาดอร์จัดชนะกีราเซา 2-0 ว่ากันไปนี่ส่งเอสเปรสมานะ489899
1: เดี๋ยวครึ่งหลังว่ากัน
0: นอกเรื่องเยอะเดี๋ยวพาไปขึ้นศาลทนายปีศาจเลยอ้าวนั้นหนังฮะครับผม
1: อันนั้นเป็นซีรีส์ฮะ
0: ซีรีส์ฮะ
1: ใช่ครับ
0: Netflix ครับเล่นมุกดีแล้วครับจังหวะบอลไม่มีอะไรฮาสุกดีครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: แต่พอมีคนว่าเรามาแล้วก็ตับน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะ
1: ไม่มีคุณเจ๋งน้อยใจแป๊บเดียวแหละแล้วก็กลับมาเป็นคนเดิมฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิม
0: อ้าวคุณเจ๋งครับดูช่องทางด่วนแล้วเปิด M-Cord ฟังเสียงคุณเจ๋งได้รถดีครับผมอะไรได้รถฮะอ๋ออรรถรส
1: อรรถรสอรรถรส
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับ
0: ดูบอลช่องทางด่วนอ๋อแสดงว่าเขาฟังเอตรงนะใช่ไหมพี
1: ่วิทยุ
0: วิทยุไง
1: ในรถ
0: น่าจะฟังผ่านหรือเปล่าเอคนที่ค่าตั๋วพี่ค่าทางด่วนอะ
1: ไปจ่ายเก็บค่าทางด่วนเหรอหมายถึงว่าเขาเปิดอยู่ในตู้เก็บตังค์เหรอ
0: เอามีนะมีแฟนรายการของเรานะมันเคยมีครั้งหนึ่งขับรถไปแล้วเขาเห็นผมพี
1: ่ครับ
0: เขาเฮ้ย
1: เขาจำได้เหรอ
0: เขาจำได้คุณยุทธชัยหรือเปล่าฮะผมเนี่ยแทบจะเปิดประตูเขาไปง้างแล้วฮะ
1: เขาหยอกแหละ
0: หยอกนะ
1: เขาจริงเขาจำได้ผ
0: มก็99เขาจำพวกเราได
1: ้คุณเจ๋งมีบุคลิกเฉพาะตัวอยู่แล้วใครๆก็จำได้แต่ว่าคือหล่อนั่นแหละแต่ว่าคุณอย่าเปลี่ยนทรงผมบ่อยฮะบางทีเนี่ยอ้าวใช่หรือเปล่าน
0: ะตอนเช้ากับตอนกลางวันไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: คนละทรงเลย
0: คนละทรงนะ
1: นะฮะมีเวลาเซ็ตผมไม่ได้เลยนะคุณใช้เวลานานนะ
0: ดีนะตอนเขาจำได้เนี่ยเรามาคนเดียวไง
1: ครับ
0: ครับผมทำ
1: ม
0: ากับคนอื่นเรียบร้อย เอาเซตเดย์เป็นไงฮะ
1: เอกวาดอ
0: ร
1: ์ครองบอลมากกว่าครับ64%นะครับส่วนกีราเซา26%นะครับโอกาสทำประตูเอกวาดอร์8ครั้งนะครับ
0: ตรงกรอบ5นะ
1: ใช่ครับนะฮะตรงกรอบไป
0: 6ครั้ง
1: 6ครั้งนะครับ
0: กุลเซาโอกาสยิง5แต่ไม่ตรงกรอบเลย

0: ก็ชนะอยู่นะเกลซาวก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ
1: 8ครั้งตรงกรอบ6ของเอกวาดอร์เนี่ยยังไม่เป็นประตูเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าติดเซฟของเอลรูมนะฮะ
0: ก็เมื่อกี้เนี่ยแฟนบอลของเกลซาวได้มั้ยนะ
1: ครับ
0: โอ้สีสันเนี่ยสดใสนะซื้อสีเหลืองกับสีน้ำเงินเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ฮะโอ้เสื้อสวยเสื้อสวย
1: ก็ดูมีสีสันนะ
0: เออ
1: ทางฝั่งของเอกวาดอร์เองก็มาเหลืองมาเลยครับเจมส์นะฮะก็สีสันไม่แพ้กันก็ผมว่าในครึ่งหลังคุณเจ๋งมองไงฮะในส่วน
0: เราต้องลุยแล้วฮะเพราะว่าถ้าไม่ชนะเกมนี้นะพี่นัดต่อไปเจอเยอรมันด้วย
1: ใช่หนักเลย
0: หนักเลยนะ
1: คือ
0: เยอรมันไหมว่าเยอรมันก็ตาม
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกไปแล้วกำหนดได้ไงว่าจะเลือกเจอทีมอันดับอะไรเนาะเพราะว่าถ้าเยอรมันนะครับเป็นแชมป์ของกลุ่ม E นะพี
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวผมดูก่อนมีโอกาสที่จะไปเจอทีมไหนฮะอ่ะก็แชมป์ของกลุ่ม E นะครับตืดตืดตืดเจอใครวะหาไม่เจอครับ
1: อ้าว
0: แชมป์ของกลุ่ม E จะเจอกับอันดับ3ของกลุ่ม A B C D F โอ้
1: ยังไม่รู้จะเป็นใคร
0: เจ้าภาพเลยอ่ะ
1: ครับจังหวะไฮไลท์ครับ
0: ครับ
1: หลุดเดี่ยวของบาเลนเซียครับนี่ครับบอลตกพื้นแล้วแต่งเข้าเท้าขวาแล้วผู้พยายามจะกดแต่ว่าเซฟสวยจริงๆครับลูกนี้เอลรู
0: ม
1: ดูยังไงก็น่าจะเป็นประตูครับจังหวะนี้คุณเจ๋งโอ้โหกดเต็มข้อแล้วนะครับแต่ว่าผู้พุ่งไปเซฟไว้ได้เต็มมือเลยครับให้ดูหลายมุมเลยครับลูกยิงของบาเลนเซียครับ
0: พี่เจนครับขอเสียงอ้าวหน่อยครับ
1: ชอบนะฮะ
0: พอเราพูดไปก็หาว่าเรานอกเรื่องนอกราว
1: ไม่อีกท่านหนึ่งชอบไง
0: อีกท่านหนึ่ง
1: อีกท่านหนึ่งอาจจะไม่ชอบครับ
0: เป็นการเป็นงานหน่อยเดี๋ยวก็มีคนมาว่าเราไงเอาเสียงไปได้เสียงสูงเสียงต่ำละอ้าวเนี้ย
1: แต่ผมเชื่อว่าคุณเจ๋งไม่หวั่นไหวอยู่แล้ว
0: อ้าว
1: อ้าวนั่นไงดูจังหวะไฮไลท์ก็สนุกนะเกมขึ้นมาของเกลซาวก็ได้ลุ้นประตูเหมือนกัน
0: บอกว่าพี่อ่านคอมเมนต์เป็นเพลงได้พี
1: ่ยากอะต้องเป็นเพลงแร็ปอะไรพวกนี้ได้อยู่
0: เออเหรอไม่มีมุกเงินสดเลยอย่างนี้นะฮะ
1: มุกเงินสดคืออะไรฮะ
0: เอาก็เช็คไง
1: อ๋อ
0: เช็ค
1: พ
0: ี่ยาไง
1: ผมฟังอยู่
0: ครับ
1: คุณโอ๊ตสินพงษ์ใช่ไหมเลยค่ะ
0: คุณโอ๊ตกันเหมือนกัน
1: อ๋อ
0: สายหัว
1: คุณโอ๊ตกันเหมือนกันบก.ของเดลินิว
0: ใช่คิดดูด้วยกันบก.เดลินิวนะครับก็ต้องมีภูมิฐานนะต้องมี
1: ความน่าเชื่อถือ
0: ความน่าเชื่อถือให้คนอื่นนับถืออ
1: ่
0: ะมันจะผัวเป็นไงฮะดึงลงมาเลยอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: กลายเป็นบุคคลธรรมดาไปที่ว่าเล่นสนุกเล่นหัวกันได
0: ้เออ
1: นะอย่าดีแล้วคุณเจ๋งจะได้ไม่ถึงเนื้อถือตัวไง
0: เขาบอกว่า2.25พี่
1: อะไรฮะ
0: เกือบขึ้นขบวนไปกับเขาซะแล้วเขาบอกมาเอวาดอร
1: ์เดี๋ยวครึ่งหลังรอ
0: เขาบอกเกือบขึ้นเขาบอกซื้อตั๋วไม่ทัน
1: ดีแล้ว
0: เกือบขึ้นขบวนกับเขาแล้วแกบอก
1: ก็ถือว่าสบายใจไปครึ่งนึงแล้ว
0: โอ้แสดงว่าคุณโชคดีมาก
1: คุณโชคดีไปครึ่ง
0: คุณไม่ได้ขึ้นขบวนเอวาดอร์ครับผม
1: ถ้าขึ้นขบวนเนี่ยคุณเครียดแล้วป่านนี้ผมบอกให้
0: มีอะไรเข้าบ้านแน่นอนฮะเพราะว่าโอกาสยิงมากกว่าตรงกรอบก็มากกว่าแต่ว่าไม่เป็นประตูกับเอวาดอร์ในครึ่งแรก
1: แต่เกลาเซาเองก็บุกมาได้ลุ้นเหมือนกันนะคุณจิ๋นนะ
0: ครั้งอ่ะแต่ไม่ตรงกรอบเฉยๆอ่ะ
1: แล้วเนี่ยไฮไลท์จังหวะยิงของชองอ่ะคือยิงไปติดเซฟ 2-3 รอบอ่ะติดบล็อกเลยฮะ
0: พี่เจนจะคิดมากกับข้อความที่มาว่าครับเพราะว่าปกติก็มีอยู่แล้วครับอ้าว
1: ติทุกคนต้องว่าอยู่แล้วใช่ไหม
0: ยังไงฮะต้องไปโคต้าหรือว่าไง
1: คุณณัฐพงศ์ส่งมาทาง Facebook บอกว่ามุกฮาตลอดครับพี่เจ๋งนะฮะเหมือนแมวน้ำเลยครับอ้าวหมายความว่าไงฮะ
0: แมวน้ำคืออะไรฮะ
1: ผมก็ไม่เข้าใจคุณณัฐพงศ์นี่จะเป็นคุณรุ่งแหละ
0: ครับบอกว่าอ้าวตกลงเอวาดอร์เหลืองนะครับใช่ครับเอวาดอร์เสื้อเหลือง
1: เหลืองทั้งชุดครับ
0: เมื่อกี้ก็ผมก็เลยว่าเป็นเอวาดอร์เนี่ยผมเลยว่าคือเซาเนี่ยสีเหลืองตอนแรกนะพี่อ้าวเสื้อเหลืองเอาอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: คอนเทนต์อีกแล้วก็เหมือนกับตอนภาคบอลใหม่ไงนะครับภาคบอลโอ้ยิงลูกนี้ครับแปลว่าประตูคนละฝั่งพี
1: ่
0: เอาชื่อของประตูของทีม A ฮะครับผม
1: เอาอีกฝั่งนึงอ่ะ
0: ไม่อีกฝั่งนึง
1: เพื่อนยิงเซฟกันเองเหรอ
0: เพื่อนยิงเอ๊ะทำไมมันอยู่ฝั่งเดียวกันวะคนไม่รู้หรอก
1: มีคุณเจ๋งคนเราทำมันก็ต้องผ่านประสบการณ์แบบนี้แหละ
0: ใช่บอลโลกปี2014เป็นไง
1: ครับ
0: ก็พันทิปด่าเละเลย
1: คุณ
0: ธรรมดาครับ
1: คุณซิงเกิลแบงคอกบอกว่าขอถามพี่เจ๋งกับหนุ่มหล่อพวกเราจะได้ดูบอลโลกคู่ไหนครับวันนี้ซันเดย์21มิถุนายน69
0: วันนี้เดี๋ยวตอน 11:00 นนะครับจะเป็นญี่ปุ่นวันนี้เจอตุนิเซีย
1: ฟรีทีวีถ่ายทอดสดใช่ไหม
0: น่าจะถ่ายไหม
1: ใช่ครับน่าจะถ่ายคู่นี้ครับฟรีทีวีนะครับ
0: ครับเพราะว่าญี่ปุ่นเตะ 11:00 พอดี 11:00 นฮะตุนิเซียที่เปลี่ยนโค้ชเนี่ย
1: เชียร์ทีมจากเอเชียของเรานะ
0: ใช่ใช่
1: ญี่ปุ่น
0: ชนะเอ้ยเสมอมาเสมอเนเธอร์แลนด์มาแล้วก็ตุนิเซียก็แพ้สวีเดน1-5ตุนิเซียเปลี่ยนโค้ชด้วยไปเป็นแอกเวเรน่าอดีตโค้ชของอิซาอัวพี
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: แต่ญี่ปุ่นเล่นน่าเชียร์นะคุณเจ๋งนะแม้ว่านักเตะหลายๆคนไม่ได้มาเนาะ
0: ครับเดี๋ยวเรา
1: เอ็นโดก็ไม่ได้มาเอ็นโด
0: ไม่ได้มาไง
1: ครับ
0: เจ็บไปซ้อมเดี๋ยวว่าเจ็บก่อน
1: ครับผม
0: อ้าวก็เดี๋ยวทีนี้เราพักครบเพลงชาติกันสักครู่นะครับ
1: ครับผม

0: 0698-9736
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สายช็อปสายชิมห้ามพลาดงาน Village True Town เลือกจากถิ่นช็อปฟินในเมืองพบของดีของเด่นคัดสรรจากร้านดังในชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าเกษตรแปรรูปและงานคราฟสุดเท่จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมแถมมีเวิร์กช็อปให้ร่วมทำฟรีพิเศษช็อปคุ้มค่าใช้จ่ายสุดคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมลุ้นรับของรางวัลและคูปองส่วนลดภายในงานอีกมากมายระหว่างวันที่24-28มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
3: ์ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เข้ามาครับในครึ่งหลังครับตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมกำลังย่างกรายลงมาในสนามครับเป็นไงผมใช้คำนี้ไหมย่างกราย
1: นึกว่าย่างปลาครับ
0: ไม่ใช่ถ้าย่างปลาก็อร่อยเช้าๆแบบนี้ครับนักเตะเอวาดอร์ลงมาก่อนครับแต่กุลาเซาก็ลงมาทีหลังนะครับมีการเปลี่ยนตัวครับถอดจอร์ดี้อิซิว่าออกครับเพราะว่าโดนใบเหลืองไป
1: ครับ
0: ส่งมาเลข11ของเอวาดอร์ลงมาโอเป็นตัวรุกดีฮะอาซิวาเป็นกองกลางตัวรับนะครับแล้วส่งเควินโรดิเกสลงมาครับไปในศูนย์หน้าครับจากสโมสรแซงกิโรสเดลิกเบลเยียม33นัดนะครับนัดนี้ยิงไปทั้งหมด2ประตู
1: ครับ
0: เพราะว่าคือต้องเติมเกมบุกครับเป็นเหมือนที่เราวิเคราะห์เอาไว้ครับว่าต้องเติมเกมบุกถอดกองกลางตัวรับออกนะครับและอาซิวาในครึ่งแรกก็โดนใบเหลืองไปด้วยน่าสนใจครับส่งหมายเลขเจ็ดลงมาครับแนวรุกวันนี้โอ้หน้าเพียบแล้ววาเลนเซียปราต้าและเควินโรดิเกสครับ
1: ครับ
0: ฝั่งขวาเยบัวฝั่งซ้ายเอสุเปญญานก็ช่วงนี้ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับดูโฮมแจกหนับจับใหญ่กับแบตระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมปช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า 1,500,000 บาทครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มิถุนายนที่ดูโฮมทุกสาขาครับทุกสาขานะใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณผู้ใหญ่จริงของเราด้วยนะดูโฮม
1: ม
0: ากครับ
1: ผม
0: โอ้รางวัลเป็นรถโดยที่รถ BYD มีสับสนไทยลีกด้วยนะ
1: ก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับ
0: ครับเอ้ามาดูในครึ่งหลังเกลือซาวจะบุกจากขวาไปซ้ายครับขณะที่เอวาดอร์จะบุกจากซ้ายไปขวาก็ใช่เน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: ถ้าว่าเอวาดอร์นะครับบุกจากฝั่งตรงข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับคงไม่ใช่นะฮะบอกว่าบอลไม่มีอะไรครับผมภาคโอเคแล้วเอ้ยคนดีพี
1: ่ขอบคุณนะฮะที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจกันแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะฮะ
0: ปรับปรุงเยอะเลยฮะ
1: ครับผม
0: ไม่ใช่หลายสิ่งปรับปรุงเยอะเลยพี่
1: ครับ
0: ก็ 2,000 กว่าคนนะครับที่ติดตามเราทาง YouTube แล้วก็ SMS ก็ยังคุยกันได้นะรวมทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok ของเราด้วยนะครับ
1: ครับผมรูปแบบเกมก็ในช่วงต้นครึ่งหลังก็ยังเหมือนเดิมครับเอกวาดอร์ไล่กดใส่กุราเซานะครับแต่ว่ากุราเซาก็ลงไปรับลึกครับ
0: ฮะพอดีผมดูข้อความมี
1: น่าจะเป็นนักอเมริกันฟุตบอลของ Kansas City Chiefs หรือเปล่า
0: อ๋อเอ้พัทธิมาโฮมเหรออ
1: ่าน่าใช่หรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจขออภัยเมื่อกี้ผมกำลังดูข้อความ
1: ครับ
0: ดูไม่ทันแต่มาโฮมนัดที่อาร์เจนตินาชนะอาร์เจเนีย 3-0 เมสซี่แฮตทริกก็มาด้วยนะ
1: ครับ
0: อยู่ในบล็อก VIP เหรอที่เมื่อกี
1: ้มันเป็นจับแบบโคสอัพมาเลย
0: อ๋อเหรอขออภัย
1: ผมก็ไม่ใช่สายอเมริกันเกมซะด้วยนะฮะ
0: สายไหนฮะ
1: ก็สายปุ่นอ้าว
0: สายเสมอสิ
1: สายเสมอในคุณเจ๋ง
0: ท่านจะไปสายเสมอ
1: สายเสมอคุณเจ๋ง
0: อ้าว
1: ใช่เพราะเมื่อกี้มีข้อความส่งมาไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: จะขึ้นเป็นผู้บริหารแล้ว
0: ครับเปโดวิเต้ก็ตอนนี้ทำหน้าที่แทนอาซิวาที่โดนเหลืองไปนะพี่นะที่โดนถอดออกไปครับอ้าวเกลเซาบอลทางขวาดึงช้าๆก่อนครับขึ้นไม่ได้โอ้โดนไล่ล่ามาครับเลวาโน่โครโมเนนเซียคนได้ยิงใส่เยอรมันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ยิงประตูตีเสมอทีมชาติเยอรมนี 1-1 นะครับต่อโดนอีก6ลูกครับ
0: ครับ
1: แพ้ไป1ประตูต่อ7ครับเกือระเซา
0: แต่ไปที่โค้ชครับของเอวาดอร์ครับเซเบเตียนมัคคาเซเซแกอยู่น้อยกว่าโรนโดแค่4ปีอย่างพี่โรนโด41
1: แก
0: บาคาเซเซ45
1: 45
0: โอ้โหโค้ชหนุ่มกับโค้ชอายุเยอะสุดนะฮะมาเจอกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ว่าคลาสเท่าไหร่นะ80เท
1: ่
0: าไหร
1: ่78มั้ยคุณเจ
0: 78โอ้โห
1: ครับผม
0: แต่ดูก็แข็งแรงอยู่เนาะ
1: 78ปีครับยังแข็งแรงอยู่คุณเจ๋งยังแอคชั่นอะไรยังยกแข้งยกขาได้อยู
0: ่เมื่อกี้ไอ้ภาพตัดไปดีกว่าคลาสก็ดูแบบเนาะเจ้าตัวยังดูแข็งแรงอยู่อ่ะพูดตรงๆอ่ะ
1: ยังบ่นได้อ่ะ
0: ใช่คือยังด่าคนขับรถตัดหน้าได้ดีอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้จังหวะเสียบกันนี้แต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้เป่าฟาวล์แล้วครับโวยเลยครับลุกขึ้นมา โรวิสเอสตูบินยานครับของเอกวาดอร์ครับ
0: เหมือนกดเอกวาดอร์มาครับผ่านฟุตบอลโลกมาได้ไงเอกวาดอร์ครับเอกวาดอร์อันดับ2ของอเมริกาใต้นะครับ
2: ครับ
0: ในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้หรือว่าคอมเมนโบเนี่ยอันดับ2นะครับ
1: ดีกว่าบราซิลครับ
0: แต่ว่า
1: พอมาเข้าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก็อาจจะยังไม่นะยังไม่เข้าฟอร์มสักเท่าไหร่
0: บอกว่าผมไหวตัวทันครับผมกระโดดลงจากขบวนแล้วครับผม
1: กระโดดลงดีแล้วครับ
0: ดีแล้วฮะ
1: ดีแล้วไปนั่งที่ชานชาลาสบายๆครับ
0: แล้วบอกว่าตอนนี้จะขึ้นต่อพ่อครึ่งหลังเอวาดอร์ตอนนี้ 1.5 ก็บอกมา
1: ผมรุ้นให้ขึ้นอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวมีแน่บุกมาอีกแล้วครับเอวาดอร์
0: ยานให้เปิดเข้ามาตรงไหลเข้ามาครับให้ตัวสำรองที่ลงมาครับโรดริเกสหันหลังอยู่เจอติดหลังเลยนะครับโดยการี่ย้อนเนี่ยกลับมาเอตูเบญญานมาที่ไกเซโดขอกดลูกนี้ลูกยิงเบาเกินไปครับเข้ามือของเอโลรูม
1: โอ้ยิงไกลมากครับไกเซโดครับบอลทะลุไปหมดเลยครับแต่ว่าไปตรงตัวเอโลรูมอีกแล้วครับล้มรับบอลไว้ได้ครับ
0: โอ้เซฟน่าจะมีเกิน5นะ
1: ใช่
0: เอโลรูมประตูของคือ
1: ประมาณ5ครั้ง6ครั้งแล้วเจ๋งแต่ว่าส่วนใหญ่บอลจะมาตรงตัวแกแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่ามีลูกแรกอ่ะที่เซฟลูกยิงของบาเลเซียลูกนั้นเนี่ยปัดสวยมากครับหลุดเดี่ยวเข้ามาปราต้าครับลูกนี้ยิงโอ้โหเหินข้ามคานไปเยอะเลยครับดูอีกครั้งครับไกเซโดกดด้วยขวาบอลแหวกแนวรับของกิเดเซาทะลุมาหมดเลยครับแต่ว่ายังมีด่านสุดท้ายครับเอลอรูมล้มตัวรับเอาไว้ได้ครับ
0: เอวาดอร์เล่นไม่เหมือนมีแรงเลยเขาบอกมาเล่นกดดันไหม
1: เล่นเหมือนไม่มีแรง
0: เออกดดันไหม
1: ก็ผมว่าน่าจะยังไม่เข้าฟอร์มอ่ะบุกใหม่ครับ
0: ครับ
1: เอกวาดอร
0: ์ตอนนี้โหเกมวันเวครับบุกขึ้นมาทางซ้ายวาเลเซียฉีกไปเล่นทางซ้ายครับลากตัดได้เข้ามามองหาเพื่อนต่ออยู่โอ้วาเลเซียหลักสามคือใจมันไปนะแต่ว่าตัวไม่ไปตัวมันแบบโดนเบียบโดนแซะนิดนึงก็
1: เหมือนโดนดึงด้วยนะครับ
0: เซแล้วฮะ
1: โดนดึงด้วยนิดนึง
0: แต่บอลก็ยังมาอีกครั้งนึงครับเอกวาดอร์ไหลออกขวามาให้กับทางเยบัวเป็นจอนเยบัวนะครับมาใช้แอนโทนีเยบัวครับอันนั้นอดีตกองหน้าครับ
1: ครับ
0: ในยุค90ครับแอนโทนีเยบัว
1: จังหวะจะจับบอลของโรดิเกสนะครับแต่ว่าบอลไปฉลับแนวรับของเกเรซาเข้ามือเอลรูมครับก็ยังไม่ได้ประตูครับเอกวาดอร์ครับมีสัญญาณภาพติดขัด
0: ติดขัดเล็กน้อยครับผมขออภัยเพราะว่าเราก็ใช้ระบบสตรีมมิ่งเนาะครับสัญญาณภาพตัดกลับมาครับ
1: พลิกไปสวยป่ะแต่ว่าบอลออกข้างไปครับ
0: แล้วทุ่มเร็วทันทีครับ
1: โจชัวเบเน็ต
0: เอสเบญญานแล้วพยานที่จะขึ้นมาโอ้โหไม่ไหวครับโดนดักไว้ได้โดยยูเลียนการีกองหลังของกูเดซาก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นดีนะ
1: ครับ
0: อยู่เล่นการี่หมายเลข3ของกูเดซา
1: การี่เองก็ไปโวยบริสินนะครับบอกว่าแหมตัวเขานี่เจตนาเล่นที่บอลเลยครับแต่ว่าโอ้โหลูกนี้ไปตัดฟาวใส่โรดิเกสนะครับที่ลงมาใหม่ครับเป็นฟรีคิกของเอกวาดอร์ครับทางฝั่งซ้ายของสนามครับโอ้จะเปิดมานี่ได้ลุ้นเลยแหละครับ
0: เตะมุมไม่ใช่ขออภัยนะครับฟรีคิกครับใกล้ๆกับริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นไกเซโดครับบอลจะโครงเข้าหาประตูนะ
1: เปิดด้วยขวาใช่ไหม
0: เปิดด้วยขวา
1: โค้งฮะไม่ใช่โครงฮะผมต้องตามแก้ทุกช็อตเลยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดไม่แก้คุณก็บอกว่าไม่ทันนะ
0: น้อยใจไงไม่มีคุณต้องมีสมาธิกับเกม
1: ครับผม
0: เอ้าไกเซโดครับส่งสัญญาณเพื่อนหยอดเข้ามาที่เสาแรกบ่งทิ้งไปก่อนโดยโลคาเดียครับแล้วเจเกนโลคาเดียได้บอลกระดกขึ้นหน้าไปโอ้โหแรงเกินไปมีตัวห้อยท้ายอยู่ครับของเอวาดอร์แล้วเอาโดนเสียบข้อมืออีกาเบเย่โดนโอ้ย
1: เหลืองแล้วครับ
0: ยิงกระสุนนะครับนัดเดียวได้นก2ตัวนะ
1: เป็นบักคูน่าครับจูนินโยบักคูน่าครับไปเข้าหนักไปครับรับใบเหลืองไปครับ
0: ไปคืออีกาเบเย่เนี่ยจ่ายบอลไปแล้วนะครับแล้วจูนินโยกับบักคูน่าเนี่ยไปเหมือนไปเข้าช้าครับไปจิ้มใส่เขา
1: เบรกไม่ทันครับ
0: โอ้ทางพี่ทางน้องเหลืองนะ
1: ใช่ครับ
0: เรนโดบาคูน่าก็เหลือไปแล้วนะครับในครึ่งแรกส
1: ่
0: ว
1: นน้อย
0: ชายก็ตามมา
1: ครับ
0: เป็นเกียรติเป็นประวัติให้กับตระกูลนะครับโดนไปเหลืองในฟุตบอลโลกครับทางพี่ทางน้องครับ
1: อันนี้คือเกียรติประวัติใช่ไหมบันทึกไว้เลยครับ
0: บันทึกไว้เลยนะคร
1: ับ ยิงประตูไม่ได้แต่โดนไปเหลืองนะ
0: คุณพ่อภาคภูมิใจอย่างมากลูกชาย2คนนะครับได้ไปเหลืองในฟุตบอลโลกครับ
1: ไคเซโดครับจะเปิดฟรีคิก

0: ครับผม
1: ไก่ชิโร่เปิดเข้าไปมีดีส้นครับแล้วบอลทะลักมาได้สั้นตรงนี้ก่อนชิโร่ปราต้าครับบอลมันสุดเหยียดนะครับจะออกหลังอยู่แล้วครับปราต้าสืบถาเข้าไปยิงลูกนี้แต่ข้ามคาน
0: จังหวะฮาฟวอลเล่ของปราต้าครับแต่ว่าบอลข้ามคานไปเยอะเลยนะพยายามจะสั่งลูกทีมเลยครับปิกอัดวอคาดครับกุนซือของกึราเซาครับเริ่มจะนั่งไม่ติดแล้วเหมือนกันครับ
1: เพราะอะไรฮะ
0: ก็โดนเอกวาดอร์กดบุกอยู่หนักเลยครับจะเตะมาจากประตูของกึราเซาครับเฮลอรูมครับเปิดยาวขึ้นมา
1: บอกว่าเบนเน็ตชื่อยังกับยาถ่ายไม่ใช่ฮะโยชัวเบรเน็ตไม่ใช่เบนเน็ตครับ
0: เบรเน็ตนะฮะ
1: โอ้ไม่ใช่เบนเน็ตพวกคุณด้วยแม่ให้ปวดท้องซะช้าเดี๋ยวดูเอ้าโอกาสครับของมาเข้ามาข้างในเปิดไซกร้อยเข้าไปโอ้โหเอตุบยาต้องตีโครนะครับย้อนหลังกลับมาก่อนทางซ้ายให้วาเลนเซียตากันใหม่ครับบอลตรงกลางไกเซโดไล่ให้เปโดวิเต้ฟรังโกเอ้าบักขวาเนี่ยผมเข้าไปตรงกลางครับออกขวามาให้ปราต้าปราต้าถึงสนังแล้วจังหวะนี้โดนจิ้มออกหลังไปครับได้มุมครับของเอวาดอร์
0: เหมือนจะออกหลังไปเองหรือเปล่า
1: ดูเอาข้อแม่นะครับแฟนบอลของกึนเซา
0: ได้เตะมุมครับ
1: ย้วยนะ
0: ได้ไหม
1: คือตามกฎหมายพี่ตามกฎหมายสามารถเช็คได้ว่าบอลจุดท้ายเนี่ยโดนแนวรับหรือว่าโดนกองหน้าของฝั่งตรงข้าม
0: ครับ
1: ถ้าจังหวะนี้นะครับผมเขาเช็คได้เลยตามกฎหมาย
0: นี่ครับบอลไปโดนปราต้าครับออกหลังครับไม่ได้เตะมุมครับ
1: เช็คว่าใครได้เตะมุมอันนี้เช็คได้เลย
0: ครับผม
1: ว่าฝั่งไหนได้ไม่ได้เนี่ยตามกฎหมายเลยครับตอนแรกเนี่ยเหมือนผู้ตัดสินจะให้
0: เตะมุม
1: เตะมุมแต่ว่าวีอาร์ทักมานะครับว่าบอลติดผู้เล่นติดทางเจ้าปราต้านะครับออกหลังไปอ้าวเจ้าวันนี
0: ้ใบเหลืองอีกแล้วครับ
1: มาทีครับเลวานโนโคเมเนเซียครับหมายเลขแปดของกราซาโดเหลืออีกแล้ว
0: คนที่ทำประตูตีเสมอเยอรมนีนะครับทางโคเมเนเซียครับ
1: นาทีเท่าไหร่ครับนาที55ครับ
0: ไปวางใส่ทางเปโดวิเต้ครับ
1: ยกเท้าสูง
0: ใช่ครับนี่ครับโอ้โหย่ำเลยต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินมาหนิงใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: เป่าปิดเลย
1: มาหนิงมาหลงออกมาหนิง
0: คุณจะหลงเองนะ
1: จำชื่อไม่ได้หลงนะครับ
0: ผมบอกแล้ว
1: เล่นมุกเยอะเกิน
0: คุณมาหมาหลงครั้งแรกผมยังตกใจอยู่เลยฮะ
1: โอ้ยเหมือนพี่หลี่หมิงเลยฮะที่เขาให้ค่าตัวมา 10,000 เนี่ย
0: ครับ
1: ใส่ซองไปนะครับก็แทนที่จะให้ห้าซองละ 5,000 นะครับแกใส่ซองของตัวเองใน 7,000 แล้วก็ให้พี่บีเลมสิงห์ 3,000
0: ครับ
1: แล้วแกไปวางอยู่บนห้องน้ำนะฮะปรากฏว่าผิดซองครับแกให้ขากลับแกให้ซอง 70,000 กับไอ้ 7,000 กับพี่ลิมิงไอ้กับพี่บีเลมสิงห
0: ์ครับ
1: 3,000 อยู่กับแกสุดท้ายโทรไปทวงพี่บีเลมสิงห์ฮะมาดูจังหวะนี้ของเลโดบาคูน่าเข้าขวาขอยิงโอ้โหยิงตัวนี้หมดเกินไปครับบอลไซก้อยออกหลังไปเลย
0: โอ้ต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับจังหวะลากเข้ามายิงเกือบได้เหมือนกันครับ
1: เสียบเตียนมาคาเซเซ่หัวหน้าโค้ชหนุ่มของเอวาดอร์เนี่ยพยายามกระตุ้นลูกทีมครับปรบมือให้เลย
0: ครับ
1: ชอบเสื้อแกเหลือเกินฮะเสื้อแบบแนวบูติกเน
0: า
1: ะสาวน่าจะเยอะนะดูทรงนะ
0: ก็คล้ายๆกับคุณเจ๋งตอนสมัยหนุ่มๆแหละฮะก็จะทรงนี้สไตล์นี้เลยคร
1: ับ
0: สาวๆก็เยอะนะฮะแต่ว่าเป็นสาวของคนอื่นครับ
1: ใช่ฮะอ้าว
0: แอบมองครับเหมือนมดแดงแฝงพุงมะม่วงครับกินก็กินไม่ได้ครับ
1: เอาอีกแกเปียเข้าขึ้นมาทางซ้ายกุลสาวก็ถอยลดลงไปตั้งรับเยอะเลยครับอุ้ยเอาตบเข้ามาข้างในสวยวีเต้เคาะ1 2กับปราต้าแรงเกินไปครับแล้วออกแล้วปราต้าแกก็ขยันครับแกไปอยู่ทางซ้ายครับจากขวาแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางยังติดทางโอบิสโปครับแนวรับคนสุดท้ายของกุลสาวอ้าวจังหวะนี้ช้าครับแล้วดักเข้ามาปราต้าโอ้โหโยชัวเบรนเน็ตครับ
0: เกือบแล้วครับแม่เกือบโดนฉกครับยังแก้ตัวได้ครับเบรนเน็ตเคลียร์ออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของเอกวาดอร์ครับเกือบจะโดนปราต้าฉกบอลเข้าไปยิงครับ
1: คือเมื่อกี้ไม่เห็นตัวหลัง
0: ใช่ครับ
1: คือปราต้าแกมาจากข้างหลังครับแล้วเบรนเน็ตดีครับที่ยังบังแล้วก็บอลอันนี้ก็ติดเบรนเน็ตออกหลังไปครับเตะมุมครับทางซ้ายของเอกวาดอร์เตะแจครับถ้าเป็นภาษาแถวบ้านผมนะฮะกายเซโดครับส่งซิกให้เพื่อนครับยกมือซ้ายขึ้นมาหยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้เอาบอลกลับมาโคกิแล้วได้บอลด้วยนะครับมาถึงไปก่อนแม่เอราลูปจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ได้โอ้เอวาดอร์ครับได้กระโดดมงจอดแต่ว่าเอราลูป

0: ปัดทิ้งไปครับทางการเดนเดสเอาเกลือซาเลอร์จุดโยกหลักคนหน้าหลายขนาดตัวแกงแล้วได้ยิงลุ้นโอ้ยติดแซมครับแซมอีกครั้งหนึ่งไม่ได้โอ้โหเจอเกนโลคาเดียครับซ้ำดับสองยังติดเซฟของการเดนเดสครับ
1: โอ้โหเกือบได้ครับเกลือซาเลอร์ครับโอ้จังหวะจะเสียประตูจากลูกโมงนะครับแต่ว่ารูมเนี่ยเซฟได้แล้วโตกลับขึ้นมาเกือบจะได้ประตูครับเกือราเซาครับโอ้โห 2-3 จังหวะเลยครับ
0: จังหวะแรกที่คัตแบ็กกลับมาครับเป็นลิบาโนคอมมิเนเซียครับที่เกือบยิงลูก2ในนามทีมชาติกรีซาในฟุตบอลโลกนะติดเซฟก่อนนะครับติดเซฟของกาเลเดสแล้วจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งของลูคาเดียก็ติดบล็อกครับบอลออกกลางเอ้ยบอลออกข้างครับ
1: ครับโอ้ติดเซฟของกาเลเดสครับผู้รักษาประตูของเอกวาดอร์ครับแหมมีเซฟเหมือนกันครับ
0: ใช่ฮะโยชัวเบรเน็ตนะฮะไม่ใช่เบนเน็ตนะฮะถ้าเบนเน็ตนั้นเอิดยาถ่ายนะฮะแบ็คขวาทุ่มเข้ามาข้างในยังติดเควินโดริเกส
1: โยชัวเบรเน็ตนี่เล่นในเคเลสปอร์นะครับในตุรกีครับอายุ32ปีแล้วนะครับ
0: กฤษาพอเกมมันผ่านไป1ชั่วโมงนะครับไม่เสียประตูกฤษาก็มั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่ครับโตกลับมาเกือบได้ประตูเลยครับรับวางบอลยาวมาครับทางการินเดสครับแล้วโดนตัดบอลได้ครับคือเดซา
0: อูไทชองหายไปจากเกมครับโอ้โหตำรวจตามหาตัวอยู่ตัวนี้ฮะครึ่งหลังแทบไม่ได้บอลเลยคือเดซาจะขึ้นมาโดนดักได้ครับทางคอมเบเนเซียแล้วเอวาดอร์สวนมาทางซ้ายอาร์แล้วเอเนอร์วาเลเซียไปว้าอยู่ทางซ้ายลากตัดไปเข้ามาข้างในวาเลเซียของโอ้โหที่เสาแรกครับแต่ว่าตรงตัวของเอลอยรูม
1: ก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีครับรูมครับรับเข้ามือเลยครับเอาละครับเกมเริ่มจะเปิดแล้วครับคุณเจ๋ง
0: คุณทีผมทีฮะ
1: โอ้โหเปิดหน้าแรกแล้วครับ
0: วางยาวขึ้นหน้าไปวางขึ้นหน้ามาโอ้โหหาบอลไม่เจอครับจุนโยบาโคน่าเอวาดอร์ตัวเยอะกว่าครับน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเป็นไง
1: ถ้าเป็นพี่สมชายสายลมนี่ต้องบอกว่าเปิดหน้าแรกต่อยซ้ายต่อยขวานะ
0: ต่อยซ้ายต่อยขวา
1: ครับผม
0: มีมุกหนึ่งของแกนะครับโอ้โหนักเตะคนนี้ครับแม่ได้ใบเหลืองยังฟันครับแกบอกโอ้โหโหดมาก
1: มีบูลลี่ด้วย
0: ไทชองก็กินตัวมาสวยแล้วมากันสามคนครับทางเกเรซาแต่ว่าเอวาดอร์ก็เหลืออยู่ที่5คนให้จุดที่ว่าบาคูน่าบาคูน่ามองหาพี่ไม่อยู่น้องขอไปเองไม่ไหวครับไม่มีพี่มาช่วยครับแล้วเอวาดอร์จะสวนมาบอลตรงกลางสวนจับยาวเกินไปครับทางปาตาอ้าวแต่ว่ายังได้ครับได้กับมาเลเซียแล้วที่มาทางซ้ายให้เควินโรดริเกสเจอกับทางการีตัดไปครับจริงจริงโอ้โหไม่เข้านะครับบอลมันชนนะป้ายโฆษณาข้างหลังแล้วก็กระโดดมากระทบกับตะข่ายที่อยู่ด้านหลังนะครับ
1: ดูครับจังหวะก่อนหน้านั้นครับโอ้โหมงเกือบได้ประตูครับเอกวาดอร์แต่ว่าเอลอรูมเซฟครับลูกนี้โอ้โหกระโดดพุ่งเซฟไว้ได้ครับ
0: แต่ว่ากอสโลปาต้าที่มงบริเวณเส้นหกหลาคือไม่ได้กระโดดมงเนาะ
1: ครับ
0: คุณพัชระ
1: แล้วก็จังหวะของกือราเซาครับโอ้โหยิงไกลบาคูน่าครับเกือบได้ประตูเหมือนกันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งของโคเมเนนเซียครับ
0: โอ้โหนี่แหวกขานะครับลอดขาแนวรับของเอวาดอร์ไปคือกาเลเดสไม่เห็นบอลด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ล้มตัวเนี่ยคือบอลมาตรงตัวพอดี
1: คือเซฟ2จังหวะติดต่อกันเลยครับกาเลเดสโหต้องออกแรงเหมือนกันครับกาเลเดสผู้รักษาประตูของเอกวาดอร์ครับ
0: บอลออกซ้ายมาครับอีกาพิเย่มองหาเพื่อนตอนนี้โอ้ดูโอกาสยิงนะครับของเอกวาดอร์15ครั้งครับเข้ากรอบ9
1: ใช่ครับเกเรซาโอกาส9ครั้งเข้ากรอบไป2ครับ
0: โอ้โห
1: แต่ว่ายัง 0-0 อยู่ครับเกมนี
0: ้มาตกกรอบในครึ่งหลังนะคือลาซาว
1: ใช่ครับบอลฉลับออกหลังครับ
0: อุ้ยคนดู 3,500 แล้วครับตอนนี้ใน YouTube
1: ทำลายสิทธ
0: ิ์ทำลายสิทธิ์ 4,000 มาเลย 4,000 มาเลย
1: ครับผม
0: ถ้า 4,000 เดี๋ยวพี่เต่าเลี้ยงข้าว
1: โอ้เด็ดข้าวมาแล้วนะเมื่อกี้เห็นน้องเต่าน้อยเดินมาบอกเมนูแล้วครับ
0: ครับ
1: เอาละครับมาดูเตะมุมของเอกวาดอร์ครับ
0: บอกว่าคุณเจงครับนอกเรื่องหน่อยครับเดี๋ยวไม่มีคนด่าครับอ๋อยังให้คนด่าเราว่า
1: คนด่าก็เยอะเข้ามาเยอะๆไงฮะ
0: ครับ
1: จะเตะโดยกอสโลปราต้าครับ
0: บอลโลกเตะกันคมๆขอผลวอลเล่ย์วอลเล่ย์เราชนะนะชนะแคนาดาครับ
1: ชนะ3ต่อ1เซต
0: 3ต่อ1ครับเมื่อวานนี้ก็ชนะ2แมตช์ติดต่อกันแล้ว
1: นี่แล้วได้มงครับโรดิเกสแต่ว่าบางไปครับลูกนี้โอ้มงลูกเตะ
0: กันเซโด
1: ครับยังไม่ได้ครับมองหลุดกรอบออกไป
0: เขาบอกว่าคะแนนเราเท่าไหร่พี่คะแนนเราก็8มั้ย
1: หมายถึงอ๋อคะแนนในตารางคะแนนของทีมวอลเลย์บอลหญิงเหรอใน
0: เชลีก
1: 9คะแนนครับผม
0: 9คะแนนโอเค
1: 9คะแนนเราอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับ
0: ไม่น่าต้องหนี

0: าในช่วง
1: คือมีทั้งหมด18ทีมคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: จะตกชั้นแค่ทีมอันดับ18ทีมเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับ13ก็ขึ้นมาเยอะเลย
0: ครับ
1: ก่อนจบสัปดาห์แรกอ่ะหลังจบสัปดาห์แรกอ่ะอยู่อันดับ17ครับ
0: โอ้พี่คนนี้เขาขึ้นขบวนรถไฟไปกับเอวาดอร์แล้วแช่งเอวาดอร์ให้ตกรอบไปเลย
1: ครับใจเย็นๆเดี๋ยวยังมีเวลาครับผม
0: เหมือนไออาฆาตเป็นคนอาฆาต
1: เออใช่
0: เครียดแค้นอ่ะ
1: เล่นแบบนี้ตกรอบไปเลย
0: เออถ้าเล่นแบบนี้ตกรอบไปเลยครับเพราะว่าไหนๆก็หมดไปแล้วอ่ะ
1: ใจเย็นบุกมาอีกแล้วเอกวาดอร
0: ์เอกวาดอร์ครับเคาะ1 2มาพยายามที่จะเยบัวหยอดเข้ามาให้วานิเซียได้บอลลูนิโอที่เสาแรกครับ
1: โอ
0: ้โหโอ้โหได้บอลลูนิเอเดอร์วานิเซียแต่ว่ายังกินนะเอลารุมไม่ได้ครับที่เสาแรกบอลจะเข้าอยู่แล้วครับแต่ว่าเอลารุมโชว์ซุปเปอร์เซฟครับ
1: โอ้โหมองตามแท็กติกเลยครับวาเลนเซียครับกดลงพื้นครับ
0: โอ้ดูการเดเดสภาพตามที่การเดเดสประตูของเอวาดอร์แกนั่งดูเพื่อนบุกครับแกเสียดายครับ
1: ใช่ครับนอนลงไปกับพื้นเลยอ่ะก็คือเสียดายครับจังหวะลูกโมงของวาเลนเซียเนี่ยกดลงพื้นแล้วนะครับแต่ว่าเอลอยรูมอีกแล้วครับยังซุปเปอร์เซฟช่วยทีมเอาไว้ได้ครับปัดออกหลังไป
0: มันมีวัตถุอะไรหล่นลงมาอยู่จากกลางอากาศเลยพี่
1: อะไรฮะ
0: อ๋อไม่ใช่มันเป็นกล้องใช่ไหมฮะแล้วบอลลูนิโอปัดเทียบไปทีสองแล้วได้สามอีกครั้งหนึ่งติดบล็อกมองอีกครั้งหนึ่งเข้าสองครั้งเอลารุมโอ้โหสามดาบไม่เข้าครับทั้งสามครั้งของเอวาดอร์เข้ามือของเอลารุม
1: โอ้โหสามครั้งด้วยกันครับยังไม่ได้ประตูครับโมงจังหวะแรกก่อนหน้านั้นครับวาเลนเซียครับกดลงพื้นตามสูตรแล้วนะครับแต่ว่ายืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับเอลารุมปัดออกหลังไปแล้วก็ต่อเนื่องจังหวะเตะมุมเมื่อสักครู่ครับเกือบได้ประตูขึ้นนำครับเอกวาดอร์
0: โอ้โหตัวนี้คนดู 3,700 นะฮะ 4,000 ไปเลยโอ้โหได้มองลูกนี้คือโอกาสของเอกวาดอร์จังหวะมองของวาเลเซียน่าจะเข้าได้เสี่ยวแรกคือทำทุกอย่างนะครับตามตำราพิชัยพี่ตามพิชัยนะพิชัยสงครามนั้นมีนะ
1: พิชัยยุทธละกัน
0: พิชัยยุทธละกัน
1: ครับผม
0: มองกลพื้นนะครับดร.ขาวได้บอกไว้นะครับ
1: โอ้จะเสียบเสาอยู่แล้ว
0: โอ้เอลารูมแกปัดทิ้งเฉยเลยอ่ะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยโอกาส3ครับเอวาดอร์ไม่ได้แต่เอวาดอร์ตอนนี้บุกแหลกแล้วแหกค่านะครับเข้ามาให้ไกซิโร่เบิ้ลได้เข้าไปติดบล็อกแล้วตอนนี้เอาโลคาเดียจะหนีไปบอล2เป็นขอเอวาดอร์ให้เก็บมาครับอีกเกมเย่หลังเหลิงแกไม่อยู่แล้วแกไปอยู่ข้างหน้าเลยครับหยอดเข้ามาข้างในพักออกมาโลดิเกตยิงแต่ว่ายังติดทางโฟดานุสกองหลังไม่ได้ค่าของเกลเซาไทช่องเอาช่องมาจะไปช่องไม่ให้เธอไปครับเอวาดอร์ไปดักฟาวก่อน
1: โอ้โหพยายามจะโต้เหมือนกันนะครับทางเกลเซาครับดูครับจังหวะก่อนหน้านั้นครับลูกมงของโรดิเกสติดเซฟรูมและซ้ำอีกครั้งโป่งเข้าไปอีกครั้งโอ้โหไปเข้ามือของเอลรูมครับนี่ครับลูกมงของปาโชครับ
0: พี่คนนี้แกเครียดแค้นตุรกีเอลดอร์มากพี
1: ่ทำไมฮะจะไล่ให้ตกรอบไม่ได้ใช่ไหม
0: แกขึ้นขบวนไปตุรกีกับเอลดอร์ไง
1: โอ้โหเท่าไหร่ฮะเนี่ย
0: อ๋อมีส่วนร่วมกับเกม
1: ครับ
0: เอลรวมเนี่ย 17% นะพี่โอ้โหเยอะเป็นกันนะ
1: ครับ
0: พักเดี๋ยวนั่งพักกันนิดนึงครับ
1: ไฮเดรชันเบรก
0: ไฮเดรชันเบรกก่อนไม่ใช่ไฮโดรเจนเบรกนะครับ
1: เมื่อก่อนใช้เป็นอะไรนะ
0: วอเตอร์เบรกคูลิ่งเบรก
1: คูลิ่งเบรก
0: อเมริกาก็อาจจะแบบให้มันแบบฟีฟ่าจะให้มันเปลี่ยนหน่อยฮะ
1: ครับผม
0: จะได้มีภาพจำ
1: ก็พักกันโอ้โหบุกหนักจริงๆเอกวาดอร์นะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ประตูครับเจ๋ง
0: ถ้าคือเราเสมอนะสมมติเสมอนะในอีกประมาณ23นาทีสุดท้ายจะเป็นแต้มแรกในประวัติศาสตร์เลยนะ
1: ครับ
0: ของเกเรโซที่มาเล่นในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก
1: โอ้โหนี่เครียดเลยครับทางเซบาสเตียนมาคาเซเซ่ครับกุนซือของเอกวาดอร์ครับ
0: ครึ่งแรกต่ำพี่ก็บอกในยังครึ่งแรกต่ำครึ่งหลังก็ต่ำยังไงครับมันยังไง
1: อันนี้น่าจะเป็นสกอร์แล้วล่ะคุณ
0: เจมส์อ๋อเหรอใช่สกอร์แล้ว
1: มีสูงมีต่ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเขานะ
0: ไม่ค่อยเข้าใจ
1: ครับผม
0: ผู้หมวดฮะผู้หมวดเขาจะมาผู้หมวดช้างมั้งฮะจะมาทักทิกตอกเข้ามาตอนเช้าม
1: าทำอะไรฮะมาจับใครฮะ
0: ก็ได้จะมาจับพวกนี้แหละฮะครับผมเดี๋ยวพี่ตำรวจนะอย่าได้ผลงานหรือเปล่า
1: เออ
0: ครับ
1: คุณจะชี้เป้าเหรอฮะคุณเจมส์
0: เราชี้เป้าได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เนาะ
1: เออ
0: ชี้เป้าเนาะ
1: โอ้อิงกาบิเย่ครับเข้าไปคุยกับบาเลนเซียครับ
0: ครับ
1: ถามว่าแกยิงยังไงไม่เข้าสักที
0: ฮะดูอีกครั้งหนึ่ง3ครั้งเลยนะนี่บอลคุกคลีก่อนนะครับ
1: จังหวะมง
0: จังหวะมงขอปลาต้าก่อน
1: ใช่
0: ปัดทิ้งออกมาครับเอลารูมอันนี้เราดูภาพช้าอยู่นะ
1: อืม
0: แล้วนิวโอกาสของอันนี้เขาตัดกลับไปกลับมานะโอกาสของคือเดซาว
1: ลูกยิงของบักคูน่าเมื่อสักครู่ก็โดนกาเลนเดียเซฟครับแล้วต
0: ีครับคอมเบเนเซียโอ้โหยิ
1: งอีกครั้งของคอมเบเนเซียครับไปตรงตัวกาเลนเดียเซฟเอาไว้ได
0: ้แล้วก็ยิงอีกครั้งหนึ่งนะของโลคาเดียดาบ3ดาบ

0: งานใช่ครับเกอร์ดูซาวไม่เข้าก็จังหวะที่ตรงกรอบ2ครั้งของเกอร์ดูซาวอะไรครับติดเซฟของกาเลนเดสหมดเลยครับแล้วหม่งของโรดิเกสตามซ้ำ3ดาบด้วยกันครับดาบสุดท้ายเนี่ยเป็นปาโช่ครับหม่งไปตรงตัวเอลอยรูมครับโหแล้วดูแฟนบอลสาวๆของ
1: คือระเซา
0: คือระเซาครับ
1: น่าจะเป็นเหล่าบรรดาผู้นำหรือเปล่าเนาะหรือว่าผู้บริหารเนาะ
0: ครับแต่ดูยังสาวอยู่เลยนะฮะยังสวยอยู่เลยครับจริง
1: บอกว่าทำไมเหนียวจังครับบักเซาเนี่ย ไปใช้คำว่าสภาพใส่เขาซะแล้วเอาเปลี่ยนตัวครับของเอวาดอร์ส่งอังกูโลลงมาครับเป็นแนวรุกนะเนลสันอังกูโลครับกองหน้าจากเซเดแลนด
0: ์ถอดทางเปอร์วิสเอสตูปินยานนะครับ
1: โอ้โหถอดวิงแบ็กออกส่งหน้าลงไปครับตัวนี้อยู่ไม่ไหวครับเซเบอร์เตียนบักคาเซเซ่โค้ชหนุ่มของเอวาดอร
0: ์ครับ
1: โอ้กองหน้าตัวนี้ไม่รู้ใครเป็นใครฮะ4-5คนแล้วฮะ
0: ใครบ้างฮะคุณเจ๋ง
1: อ้าววาเลนเซียปราต้าโรดิเกสอังกูโลเยบัว
0: อังกูโลก็เล่นให้กับซันเดอร์แลนด์ในอังกฤษนะครับเน
1: า
0: ะก็23ปีครับลงสนามให้กับทีมชาติไป15นัดทำไป2ประตูครับ
1: ครับ
0: นิวสันอังกูโลครับหมายเลข20ครับลงมา
1: โอ้โหตัวนี้หน้าใน4คนแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ต้องเอาให้ได้ครับไม่ได้นี
1: ่คลุมข้างแล้วตอนนี้คลุมข้างเอกวาดอร์คลุมข้างแล้ว
0: รอบเลยครับเอกวาดอร์
1: ใครอยู่ขบวนเอวาดอร์ลุ้นหนักหน่อยนะฮะตอนนี้ฮะนั่งรถไฟไปกับเอวาดอร์ครับ
0: อีกประมาณ20นาทีสุดท้ายครับคุณเจ๋ง
1: ใช่ครับยังอยู่ที่0-0ครับฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่ม E จังหวะนี้กระชากหนีมาแล้วได้บอลกับอังกูโลถึงสนามแต่ไม่ยอมง่ายๆครับทางโยชัวเบรเดตโอ้ตัดบอลได้เยี่ยมครับแบ็คขวาของกุลเซาแล้วโคเบเดเซียให้โลคาเดียโดดเข้าจากข้างหลังโอ้อิงกาเบเย่เข้ามาเร็วครับไหลมาปราต้าจะจิ้มมาแล้วดักได้จะสวนมาโลคาเดียเบอร์1 2กับไทช่องไทช่องดึงจังหวะก่อนไทช่องเอ้าดึงหลอกสวยครับโอ้ไทช่องหลอกสวยแม่ไทช่องเลียวเนลคิจิโดไทช่อง
0: คุณจะใส่ประวัติให้อีกแล้วเหรอฮะ
1: แล้วไทช่องได้บอลดึงจังหวะได้ฟาเอาดิดไปผู้สินมาหนิงโอ้จังหวะลงอยู่แล้วฮะ
0: โอ้แล้วเจ็บเลยครับไทช่องครับ
1: ผู้สินไม่ให้ฟาครับแล้วจะสวนมาทางฝั่งซ้ายของเอวาดอร์ลากตัดในเข้ามาต้องดึงช้าๆก่อนครับของเควินโรดิเกสบอลข้างในครับเดี๋ยวขอคุ้มกันยิงครับโอ้โหอังกูโลครับแม่ลากตัดในมาแล้วยิงไกลลูกนี้แต่ว่าไม่ผ่านเอลอยรูม
0: โอ้โหบอลนี่จะเสียบเสาแรกอยู่แล้วครับเอลอยรูมพุ่งปัดเอาไว้ได้อีกหนึ่งครั้งครับ
1: โอ้อังกูโลมาในแกพริ้วมากอังกูโลพยายามที่จะสับหลอกมาบอลถึงสลังตบกลับในเข้ามาข้างในวีเต้ไม่ยิงแล้วไหลมาให้เยบวกเข้าขวายิงด้วยฉลับแล้วเอาโดนหน้าครับโดนหน้าแล้วออกหลังไปเลยเจ็บหน้าครับ
0: โอ้น่าจะเป็นโฟรานุสแหละครับที่เอาหน้ามารับบอลเลยครับดูอีกครั้งครับจังหวะยิงของอากูโลครับเกือบจะเสียบเสาอยู่แล้วครับรูมพุ่งปัดเอาไว้ได้ยิงด้วยขวาบอลโค้งแล้วตกพื้นด้วยครับ
1: คนที่บล็อกนั่นจะเป็นเซอร์เดลโฟรานุสครับกองหลังตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะหมายเลข5ของเกอร์เดอร์เซาน
0: ี่ครับโดยครั้งครับจังหวะยิง
1: โอ้โดน
0: ขวาของเยบัวครับไปโดนหน้าของโฟรานุสครับ
1: ก็เหมือนอิชิสกิเนาะเจ้าหนูเซ็นเตอร์เตว่าบอลโดนหน้าก็บอกบอลเป็นเพื่อนเรา
0: เจ็บไหมฮะ
1: ไปไหมเจ็บนะฮะ แต่ว่ามึนนะครับเมื่อกี
0: ้ลุกขึ้นมาแล้วครับทางโฟรานุสครับ
1: เพราะว่านอนยาไม่ได้ครับกฎใหม่เยอะแยะหมดนะตอนนี้ฮะไม่มีถ่วงเวลาครับแต่ว่าฟีฟ่ามีไฮเดรชันเบรก3นาทีครับ
0: ครับ
1: ง่วงกับฟีฟ่าเหมือนกันเอาเตะบวมครับเยบัวเปิดด้วยสายบอลโค้งเข้าประตูยอดเข้ามาตรงกันได้บอลโอ้โหอินกาปิเย่ครับยืนมองโล่งๆตรงเส้น6กราฟข้ามคานเฉยเลยบักคาเซเซ่บอกอะไรกันครับเนี่ย
0: คือไม่มีตัวประกบเลยนะครับอินกาปิเย่ครับดูครับโป่งโล่งคนเดียวกดไม่ลงครับโอ้บอลข้ามคานไปเจ้าตัวได้เสียดายเลยครับคุณเจ๋งไม่มีตัวประกบด้วยครับโอ้กดไม่ลงครับอิงกาปิเย่ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับเอกวาดอร์ครับ
1: โอ้ตอนนี้คนดู 3,700 นะขอบคุณมากนะเอาแล้วดูจังหวะนี้ขอเรียวโดมาคุณนะไหลให้พี่ให้น้องพี่เอกของการพี่เอกน้องแต่งซ้ายจุดยอดมา
0: จิ้ม
1: สัตว์โอ้โหแซมโอ้โหบอลฉลาดครับแล้วทางครับผู้สัมประตูนะครับของเอกวาดอร์คือการเดนเดนลงทางไปแล้วจะมีมือขวาขึ้นสมัครดีมาก่อนแล้วเอกวาดอร์จะสวนมา ถามฟาครับเควินโรดริเก

0: เอสครับจังหวะนี้จิ้มมาแล้วต้องดักไว้ก่อนนะครับ
1: เป็นการี่นะครับโดนใบเหลืองไปเลยครับการี
0: ่ก็ผมว่าโรดิเกสแกมาด้วยความเร็วนะครับการี่ก็เลยต้องดับเครื่องชนใบเหลืองไปครับการี
1: ่เกือบเป็นหมัดน็อกของกราเซานะครับเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้โหแต่ว่ากาลินเดสครับยังผวาปัดเอาไว้ได้ครับบอลแฉลบด้วยนะครับโอ้โหจังหวะภาพช้าเป็นการี่ครับไปทำฟาวโรดิเกสครับดับเครื่องชนเลยครับจะเปลี่ยน2ครับกราเซา
0: โอ้ยอย่าเปลี่ยนบ่อยสิครับ14กับ4นะ
1: 4เป็นโรชอนฟานไอมาครับนักเตะจากอาเกซีวาวายครับ14เป็นใครครับเจ๋ง
0: 14เป็นกองหน้าครับ
1: อลันมินด้าใช่ไหม
0: กอร์เร่ฮะเป็นกองหน้านะพี
1: ่ครับ
0: 7 24 21ออกฮะบาคูน่าออก14 4 16ลงครับพี่
1: อืมนะฮะสิบหกเป็นอันโทนีวาเลนเซียนะครับก็เล่นในท
0: ี
1: มใช่ครับเกอร์เซาครับอันสบบในเบลเยียมนะครับ
0: แป๊บหนึ่งอ่ะเช็คนิดนึงแล้วเปลี่ยน3นะเกอร์เซาเหมือนโกรธเราหรือเปล่าฮะกำลังจะเข้าปากชื่อนักเตะกำลังเข้าปากเปลี่ยน3ซะแล้ว
1: เอาแล้วอีกาเบเย่ขึ้นมาพยายามจะเปิดเอาแล้วยังได้อยู่ครับอีกาเบเย่เข้ามาในกรอบเขตโทษเคลียร์ออกไปได้ครับคอมเมนเซียอีกครั้งหนึ่งเอกวาดอร์อีกาเบเย
0: ่ยอดเข้ามาข้างในเอาล้มไปก่อนนะครับเยบัวเข้าซ้ายโอ้โหเอาโดนเสียบครับผู้เซนยังไงครับผู้เซนไม่ว่าอะไรแล้วจะสวนมาครับผู้เซนโอ้วงแกวิ่งนัดตั้งแกวิ่งเลยได้ขึ้นฟ้าเลยครับ
1: วิ่งนัดตั้งฮะ
0: วิ่งนัดตั้งก็ยังรักเธอครับโอ้ยโลคาเดียแกวิ่งเนี่ยไม่ได้วิ่งมองไปข้างหน้าแกวิ่งเงยหน้าขึ้นฟ้าครับกอร์เร่ครับให้ครับ
1: แล้วทิ้งตัวโดนทำฟาวครับพอเขาส่งบอลมาให้แกหมดแรงครับ
0: แกหมดครับแกบอกทำไมไม่เปลี่ยนผมเมื่อกี้ครับจะเปลี่ยน3คนไม่เปลี่ยนคนอื่นทำไมไปเปลี่ยนทางที่ชองออก
1: วิ่งมีหน้าอย่างนี้ตั้งฉากเลยฮะมองฟ้าอย่างเดียวเอาแล้วครับเอกวาดอร์มาอีกครั้งครับ
0: แกวิ่งแกวิ่งมองฟ้า
1: แล้วพอเพื่อนจ่ายบอลให้แกหมดแรงครับล้มเลยคร
0: ับ เพื่อนจ่ายไอ้กอร์เร่จ่ายให้โลคาเดียแกยังมองฟ้าอยู่เลยเอาส่งมาตอนไหนไ
1: ว้ ไม่ได้มองบอลเลยฮะ เอาลูกเปิดมาครับเอกวาดอร์ปงโอ้โหยังเข้ามือรูมอีกแล้วครับลูกมองของวาเลนเซียครับวาเลนเซียเองก็ท้อเหมือนกันนะครับโอ้มองไปเข้ากรอบแล้วด้วยครับจังหวะก่อนหน้านั้นครับที่ล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ได้ให้ฟาวในกรอบเขตโทษนะครับจอนเยบัวครับ
0: โอ้ตอนนี้ผมว่าต้องมีประตูอ่ะว่าพี่ผมเลิกเล่นการพนันไปแล้วนะพี่พนันกับผมไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม
0: ่ ไม่ดีนะ
1: ผมไม่เล่นการพนันครับเจ๊
0: ครับ
1: หมาล่าสักมื้อไหมล่ะ
0: ต้องถามหมาหนิงก่อนนะผู้ตัดสิน
1: เอาโอ้โหจะให้เพื่อนกับเพื่อนวิ่งหนีครับ
0: โอ้ในภาพมาแต่ที่โลคาเดียครับแม่ไอ้หนุ่มมองฟ้า
1: ไอ้บังขาดบอกเอียงวะไอ้บังขาด
0: ใครสอนเองเล่นบอลแบบนี้วะโอ้แกวิ่งจากแดนตัวเองไปฝั่งของเอวาดอร์แกวิ่งเงยหน้าขึ้นฟ้าเพื่อนไอ้กอร์เล่สำรองที่ลงมาใหม่เฮ้ยเอาเล่นบอลอย่างนี้เหรอ
1: คือถ้าเพื่อนจ่ายมาให้แกตอนกำลังวิ่งผมว่ามีล้มอ
0: ่
1: ะ
0: ดีนะไม่ส่งบอลนะจังหวะแกวิ่งแล้วแกเงยขึ้นฟ้าไม่ขัดขาตัวเองครับเอ้าหรือก็เอวาดอร์ครับต้องได้เลยครับ12นาทีครับมาเซตไกเชโดไหลมาให้เอาเยด้วยความที่กองหน้ามันเยอะไปอ่ะพี่
1: ใช่ครับ
0: ชนกันเองครับเมื่อกี้เอวาดอร
1: ์ยัวเยไปหมดนะ
0: ฮะอ้าวโดนจิ้มมาผู้เห็นบอกให้จิ้มที่บอลแล้วจะสวนกอร์เร่กอร์เร่ไม่ได้ครับเอวาดอร์เก็บได้บนหน้าบ้านของทางคริสเซลมาเซตไกเชโดวาเลเซียต้องถอนตัวเองลงมารับบอลต่ำครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษวิลเล่ปาโชโอปาโชถ้าจะไม่ได้เอ่ยชื่อครับกองหลังตอนนี้ก็ดันขึ้นมาสู่ครับกองหลังตัวสุดท้ายของเอเวอร์ดอร์อังกูโรจับไปไม่ผ่านคร
1: ับ
0: โคเบเนเซียวางยาวข้างหน้าไปก็ไม่มีใคร
1: แกเลี้ยงแหวกแนวรับของกราเซานะครับอังกูโรแล้วทิ้งตัวล้มลงไปครับผู้ตัดสินไม่ได้ให้ฟาวครับ
0: กราเซาทำมาตุระเซงก็บอก
1: ฮะใจเย็นๆครับยังเหลือเวลาอีก
0: เฮ้ยมันยังไม่ละ
1: 10กว่านาทีครับผม
0: สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนักศพทหาร
1: เราต้องอยู่ด้วยความหวังครับ
0: ใครที่ไปขบวนกับเอวาดอร์ตัวนี้ อยากจะกระโดดลงข้างทางตัวนี้เอ้าลุยเข้ามาเขาลุยได้แค่แล้วยิงลุยโอ้โหดีเซฟของเอลลูรุมครับโอ้โหยิงตรงนี้จดจ่อครับ
1: เอาแล้ว
0: ใบเดียบอลไม่ดีโรดิเกสเข้าซ้ายติด

0: ล็อกครับโอ้โหคอมบินเซียครับเป็นหน่วยกล้าตายขวางเอาไว้ครับเตะมุมครับของเอวาดอร
1: ์โอ้โหเซฟอีกแล้วนะครับทางเลรอยรูมครับยิงไกลจังหวะนี้นึกว่าหายไปแล้วครับแกเซฟได้ครับโอ้แล้วเตะมุมของเอกวาดอร์ครับต้องเอาให้ได้แล้วครับอีก10นาทีสุดท้ายครับ
0: โอ้4จะ 4,000 วิวแล้วพี่ตอนนี้ YouTube ของเราพี่เอาเตะมุมครับทางซ้ายมาเสร็จกาซิโดครับจะวางเข้าไปโอ้เสื้อเหลืองเอวาดอร์ในกรอบ6หลาเยอะเลยครับโอ้ยแกเปิดโค้งมาที่เสาไกลเลยอ่ะแล้วได้มองตั้งลูดีไม่ไหวครับโอ้หม่งลูดีก็ทางการี่ครับกระหม่งสะบัดทิ้งออกหลังไปครับเตะมุมจากซ้ายมาขวาครับทางฝั่งขวาก็จะให้กอโซปลาต้าครับเปิดเข้าไปเป็นเท้าซ้ายครับบอลจากโค้งเข้าหาประตู
1: ยันมาได้80นาทีครับเกินเสาครับดูจังหวะเตะมุมลูกนี้ครับเปิดเข้าไป
0: เปิดแรกเข้ามาที่เสาแรกเลโดบาคูน่าหม่งเต็มหน้าผากเลยครับแล้วปลาต้าได้บอลในกรอบเขตโทษจะเตะลูกนี้ต้องชมครับอย่าสกัดทิ้งไปก่อนนะครับเป็นหมายเลข4ที่ลงมาใหม่นะพี่เนาะ
1: ครับเป็นฟานไอมาครับโรชอนฟานไอมาครับ
0: โรชอนฟานไอมาครับเป็นกองหลังนะครับของสโมสรอาซีวาวาย
1: อาเคซีวาวาย
0: อาซีวาวาย
1: ครับ28ปีแล้วนะครับก็เกิดที่เมืองเคอร์กราดเนเธอร์แลนด์แหละครับ
0: โอ้ดูจูดิโอบาคูน่าครับแกยิงด้วยแกเหมือนจากง้างด้วยขวาแต่ว่าแต่งเข้าซ้ายย
1: ิ
0: งด้วยซ้ายบอลฉลับครับฉลับแล้วโอ้โหทางการเดียนแกหลงทางไปแล้วนะแต่ยังมีมือขวาที่แกทำมือตั้งฉากกับพื้นสนามครับยกแล้วก็บล็อกเอาไว้แล้วดูจังหวะนี้ของอังโกโลพยายามที่จะไปอย่างดีเลย์ไว้ก่อนครับการีอังโกโลไหลเข้ามาตรงกลางครับให้วีเต้กายเซโดตรงกลางครับมาข้อหน้าบ้านของเกเรโซไหลเข้ามาให้วีเต้ดาต้าไหลออกขวามาเยบัวจ่อเยบัวตัดในเข้ามาแล้วย้อนเข้ามาให้วาเลเซียถึงไหมโอ้วาเลเซียวาเลเซียหันหน้ามองน้องพี่30แล้วโดนไม่ขึ้นแล้ว
1: เปิดแรงไปครับเยบัวครับโอ้เอาแล้วมีตะคริวขึ้นแล้วครับ
0: โอกาสดีครับไอ้หนุ่มมองฟ้าตะคริวรับประทานครับ
1: โอ้แกวิ่งทั้งเกมอ่ะวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะครับแล้วตอนวิ่งแกไม่มองหญ้าไม่มอง
0: ไปข้างหน้าไง
1: มองข้างบนครับ
0: แกมองฟ้าแกตอนนี้แกเครื่องนิกโอขาดครับโอ้เปลี่ยน3คนเมื่อกี้ทำไมไม่เปลี่ยนผมครับโค้ด
1: แต่คริวขึ้นเลยครับเข้าสู่นาทีที่82ครับยังเสมอกัน0ประตูต่อ0ครับเอกวาดอร์กับเกเรโซครับมาถึงตรงนี้นี่ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของนักเตะเกเรโซเลยครับเล่นเกมรับได้ดีมากครับเอาละเปลี่ยน1คนครับทางเอกวาดอร์ครับ
0: โอ้ฟรังโกแบ็คขวาออกครับ
1: ครับ
0: อู้ส่งโอ้ปาเรเซโดครับลงมา
1: หมายเลข17นะครับปาเรเซโดลงมาเล่นแทนครับ
0: อังเกโลปาเรเซโดครับกองหลังจากสโมสรอัตเลติโกมิเนโรครับก็ตำแหน่งในเล่นแบ็คนะแบ็คขวาด้วย
1: ครับ
0: ก็ตาตำแหน่งครับเอาเปลี่ยนครับ
1: เกือระเซา
0: คนสุดท้ายครับเกือระเซาหมายเลข19ลงมาครับเป็นกองหน้านะเจวาเน่คาสตาเนียครับ
1: เล่นอยู่ในมาเลเซียนะครับคาสตาเนียกับทีมตรังกานูนะครับ
0: โอ้นี่ไง
1: อายุ30ปีแล้วนะครับก็เกิดที่รอตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ครับเคยเล่นให้กับไกเซอร์สลอเทนด้วยนะครับในช่วงระหว่างปี2017ถึง2018นะครับไปเล่นโคเวนทรีซิตี้ตอนปี2019ถึง2021นะครับ
0: อีกคนคือกอร์ฟรีดโรเมราโต้ครับลงมาหมายเลข6นะครับเป็นกองกลางเปลี่ยนครบแล้วครับครบโควต้า5คนแล้วครับเกเรโซ
1: โอ้โหไม่ฟาวครับประสิทธิ์ปล่อยให้เป็นจังหวะได้เปรียบของเอกวาดอร์ครับ
0: ก็ถอดคอมบินเซียหมายเลข8กองกลางออกและส่งไอ้หนุ่มมองฟ้าออกครับ
1: เอาแล้วลุ้นจากประเทศ
0: โอ้โหไม่ได้ครับวาเลเซียเอียงยิงแล้วครับแต่ว่ามีตัวแย่ลูกนี้โอ้โหแกเกาเข่าตัวเองครับเซบาเดียนบาคาเซเซ่โค้ชของเอวาดอร์โอ้เอียงยิงจะยิงจะเข้าอยู่แล้วครับแต่ว่ามีตัวสกัดจังหวะสุดท้ายครับแต่ดูว่ายิงออกเองฮะ
1: เหมือนจะยิงออกไปเองครับอากูโรเปิดมาให้แล้วนี่ครับหูแต่งจังหวะบอลได้สวยมากครับหลุดเดี่ยวขึ้นมาทางกราบซ้ายครับโอ้แล้วยิงหลุดกรอบออกไปเองครับวาเลนเซียครับ
0: โอ้ติดนักเตะยาทายครับผม
1: ใครฮะ
0: โยชัวเบเนตครับ
1: บล็อกนิดนึงใช่ไหมเมื่อสักครู่
0: เหมือนบล็อกนิดนึงนะวาเลนเซียโอ้จะยิงลูกนี้ยักไม่กี่ลาครับ
1: แต่ผู้ตัดสินไม่ให้เป็นลูกตั้งเตะจากประตูของเตอร์เซา
0: อ๋อเสร็จแล้วยิงออกเอง
1: ครับผม
0: คือมาตามกฎอยู่แล้วนะว่าบอลสุดท้ายโดนใครเขาสามารถเช็คได้เลยครับ
1: ครับ
0: วีอาร์สามารถที่จะแทรกแซงได้โอเซบาเตียนมาคาเซเซ่โค้ชแกนดั้งเอามือยัน
1: เกามือ
0: เกาคางตัวเองอะไรกันครับเนี่ย
1: เกาเคราเลย
0: เกาเคราตัวเองครับ
1: จะต้องทำยังไงครับถึงจะทำประตูเกอร์เซาได้คร
0: ับ นี่อันนี้เขามีนี่ไง
1: นกอะไรฮะเนี่ย
0: นกอินทรีครับ
1: ของโคลัมเบียแหละฮะ
0: น่าจะเกอร์เซาอะน่าจะของเกอร์เซานะนกอินทรีของเขานี่แฟนบอลของเกอร์เซานี่ถ้าแต้มเนี่ยแต้มแรกเป็นแต้มประวัติศาสตร์เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับส่วนคนนี้แกเดินเป็นหนูติดจันนะครับมาคาเซเซ่โค้ชของเอวาดอร์พอถ้าไม่ชนะเนี่ยตกรอบมีสูงเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็จะต่อไปเจอเยอรมันครับเอวาดอร
1: ์คือถ้าเสมอเนี่ยจะเก็บได้ทีมละ1แต้มเท่านั้นนะครับเพราะว่าในเกมแรกเนี่ยแพ้มาทั้งคู่เลยครับ
0: คนดูเราตอนนี้ 4,000 วิวได้ขอบคุณมากนะครับทาง YouTube นะ
1: ขอบคุณทุกท่านมากๆครับติดตามกันนะครับทาง FM 99เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับผิดพลาดประการใดไปโทษหยองนะไปด่าหยองนะอย่าด่าพวกเรานะฮะ
1: ถ้าหยองเด่นว่าเกี่ยวอะไรกับผมพี
0: ่ผมไม่เกี่ยวอ้าวเอวาดอร์ลุยต่อครับ5นาทีสุดท้ายกาเซโดลูกคดีเนี่ยออกแล้วโอ้โหลูกคดีออกทำไมอ่ะออกไปแล้วเหรอ
1: พักแล้วครับ
0: พักแล้วแกหมดแล้ว
1: หมดแล้วครับ
0: วีเต้ครับไหลมาตรงกลางกายเซโดออกขวามาให้เปเรเซโดเอาจิ้มบอลได้ครับยังอ่ะได้บอลครับเปเรเซโดแต่งตัวก่อนไหลเข้ามาตรงกลางให้ทางจอร์เจบัวต่อสู้กันมาให้เปเรเซโดได้ก่อนเขตโทษเบิร์กมาตรงกลางได้ชาร์จด้วยโอ้โหไม่ได้ครับแม่โดนแต่ทิ้งไปก่อนโดยโฟรานุสแล้วลงมาเล่นเกมรอดครับเลโดบาคูน่าเตะทิ้งออกไปครับทางโคลานุส
1: บอกขอพักหายใจหายคอกันก่อนครับโอ้โหบุกมาด่าหน้าถล่มเลยครับเอกวาดอร
0: ์4นาทีสุดท้ายอุดแต่ผู้เล่นของกึนสองก็ยังวิ่งไล่อยู่นะเพื่อที่จะให้เอกวาดอร์เล่นยากเอกวาดอร์พยายามจะเล่นบอลเร็วครับกาเชโดจ่ายไซก้อยให้อินกาเบเย่จับยาวเกินไปอ้าวได้กือลาซาวจะสวนมาครับที่มาโอ้โห
1: มีดึงครับมีดึง
0: เล่นยากเกินไปครับขึ้นมาเควินโรดริเกสจะแตะอ้อมตัวไปจะแตะอ้อมแล้วจะดึงเอาฟาวล้มไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับกือลาซาววางยาวขึ้นมาจะให้กับพี่บึกที่ลงมานะครับ
1: หมายเลข16ของเกเรเซาที่ลงมาในเป็นเยลมาการิต้านะครับเล่นในเบเบรนของเบลเยียมนะครับ
0: กองหน้าอันนี้ลงมาสักพักแล้ว
1: ครับ
0: เยลมาการิต้าโอ้โหครับผมชื่อเพราะมากเลยมาการิต้าแต่ตัวแกย่าใหญ่นะ หมดแล้วพี
1: ่หมายถึงอะไรหมดฮะ
0: เราผมเสียงหมดแล้วตอนนี
1: ้ คุณใส่อารมณ์เยอะมากนะคุณจ
0: ิงอ๋อเยอะมากนะ
1: ครับผม
0: ผมหมดไปตอนที่เจอเกนโลคาเดียแกวิ่งหน้าตั้งขึ้นวิ่งมองฟ้าจากแดดไปแดนของเอวาดอร์แล้วฮะ
1: คุณฮาใช่ไหมคือหมดนี่ไม่ใช่ว่าเสียงใช้เยอะฮะหมดเพราะความฮาครับ
0: โอ้โหใครสอนแกวิ่งแบบนั้นแกวิ่งท่านั้นครับเอา
1: ก็ยังโดนไล่เพรสดีครับทำให้เอกวาดอร์ขึ้นเกมยากเหมือนกันครับเซตกันใหม่ที่ปาโชครับ
0: ตัวนี้ผู้เล่นเอาฟิลของเอวาดอร์10คนข้ามไปในแดนของกูดาเซาแล้วครับเคเวลูดิเกสครับโดนดักอยู่2ลากตัดในเข้ามามองหาเยบัวไหลมากยอดไกลๆมาใช้เปเรเซโดดักไว้ได้ครับโอ้แล้วดูแกวิ่งฟันขาวเลยครับโอ้โหเชอร์เรลโฟลานุสครับแกดักได้แกจะวิ่งเพื่อเจียไม่ให้บอลออกข้างเดี๋ยวบอลออกข้างไปแล้วจะเปลี่ยนตัวเองไหมเอวาดอร์
1: จะเปลี่ยนครับทางฝั่งของเอกวาดอร์ครับ
0: กายเซโดครับจอร์ดี้กายเซโดเป็นกองหน้าครับ20นัดยิงไป4ประตูครับกองหน้าลงมาครับจอร์ดี้กายเซโดจากฮูราคานในลีกอาร์เจนตินา
1: ครับอายุ28ปีแล้วครับ
0: โอ้โหหน้าตอนนี้มีกี่คนนะ ผมว่าหน้าตอนนี้มีมากกว่ากองหลังของกฤษดาบ้างฮะ
1: จะเกินครึ่งทีมเลยครับกองหน้าเอาละจ่ายมา
0: เอียงยิงมาได้บอลมาแล้ววาเลเซียออกขวามาให้เปเรเซโดอยู่บนฮัสเมนแล้วหยอดไปที่เสากลางโอ้โห แม่แกกึ่งยิงกึ่งผ่านก็จะยิงเหมือนโรนัลโดโญ่ครับลูกนี้เปเซโดเดบอชนคานไต่คานแล้วออกหลังไป
1: ดูเจตนาจะยิงเลยนะครับโอ้โหน้ำหนักเกือบได้ครับบอลไปตกใส่คานครับ
0: แกจะยิงเหมือนเดโญ่ปี2002ที่ยิงใส่กรีดนะฮะ
1: ไม่ครับโอ้โห
0: ไต่คานบนครับแล้วบอลก็กระโดดออกหลังไปเลย
1: คือเจตนาปั่นโค้งๆเพื่อที่จะไปเข้าเสา2เลยนะครับแต่ว่าบอลไปโดนคานครับ
0: อังเจเลเปเรเซโดครับแบ็คขวาที่ลงมาใหม่ของเอวาดอร์เกือบเข้าครับเกือบสมบทซุปเปอร์ซับนาทีสุดท้ายครับอยู่ที่ทดกี่นาทีมาใหม่ครับมาเซตกายเซโดให้ขวามาโอ้ปราต้าหายไปนานครับปราต้าจะเอาปฏิหารนะปราต้าเข้าไปแล้วจะโอ้ยแกไม่ยิง
1: ไปเปิดซะอย่างนั้นนะครับ
0: โอ้โหแกลากเข้าไปแล้วแกจะเปิดเข้าไปข้างในครับจะถึงหน้าประตูอยู่แล้วแกไปเปิดเฉยเลยไปติดโอบิสโปครับกองหลังของเอของทากุระเซา
1: โอ้เตะมุมของเอกวาดอร์ครับแต่ว่าสัญญาณภาพขาดหายไปครับ
0: ทบเวลากี่นาทีครับ
1: 2นาทีครับ
0: 5
1: นาทีครับขออภัยครับ5นาทีครับ
0: เลข5กับเลข2มันก็โอ้สายตาไปแล้ว
1: ผมไปมองอีกฝั่งนี้ครับขออภัยด้วย
0: สายตาไปซะแล้ว
1: ทบเวลาการแข่งขันในครึ่งหลัง5นาทีครับเตะมุมของเอกวาดอร์ครับ
0: กอซโลปาตาหยอดเข้ามาที่เสาแรกมงทิพย์ไปก่อนแล้วหวดยาวข้างหน้าไปกายเซโดตั้งท่าไม่เปิดแบบแนวเลื่อนครับเปิดออกขวามาแล้วเปิดเข้าไปอีกครั้งนึงครับแนวทางปราต้าเอาได้ครั้งนึงโอ้ยโดนเสียบคว่ำครับ
1: ผู้สินปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบเอาแล้วตามมาเตะ2คนเลยครับ
0: โอ้กองหน้าครับของตากาโดพี่ที่ลงมาใหม่พี
1: ่กาสตาเนียครับ
0: โอ้โหแกเล่นหนักมาก
1: เกวาเน่กาสตาเนียครับ30ปีแล้วครับจากตรังกานูในลีกของมาเลเซียครับ
0: กาสตาเนียแกยิงนกครั้งเดียวได้กระสุน2ตัวเลยไม่เมื่อกี้ฮะ
1: ไม่ใช่ฮะยิง2ทีเลยครับ
0: โอ้โห
1: ร่วงทั้งคู่ครับ
0: โอ้แกกระแทก2ครั้งล้ม2คนเลยครับเอวาดอร
1: ์ก็คือเจตนาตัดเกมแล้วครับเพื่อเบรกเกมบุกของเอกวาดอร์ครับ
0: ทดมานาทีที่2ครับจาก5นาทีมอเซตไกเซโดครับค่อยๆบรรจงเต็มบรรทัดครับเอาบอลกดลงพื้นแต่บอลค่อนข้างไกลครับบอลใกล้ๆกับริมเส้นฝั่งขวาจะเปิดเข้าไปครับบอลน่าจะเปิดเข้าไปไกเซโดเสื้อเหลืองเพียบแล้วตอนนี้แฟนบอลของกุนซาวก็ตะโกนส่งเสียงเชียร์ดังกระหึ่มครับที่แคนซัสซิตี้สเตเดียมไกเซโดโอ้โหแกเอาอะไรมาจากไหนครับแกเปิดลูกนี้ออกไปเลย
1: โอ้โหลึกเกินไปครับเปิดลูกนี้ครับไกเซโดครับอินกาปิเย่พยายามจะวิ่งไปตบบอลจากเส้นหลังกลับเข้ามานะคร
0: ับ ดูเปเซโดยิงพี่
1: จังหวะก่อนหน้านั้นของเปเซโดครับคือกะเล่นงานเสา2เลยแต่บอลไปตกบนคานแล้วครับ
0: แล้วดูปราต้าแกลากตัดในเข้ามาแกน่าจะยิงด้วยซ้ายแกน่าจะยิงแต่แกจ่ายพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่ไงไม่ยิง
1: เจตนาจ่ายชัดเจนครับแต่ว่าโอ้โหโล่งๆเลยครับไม่ยอมยิงประตูครับ
0: โอ้โห
1: เอาละครับกือลาซาวบุกมาบ้าง
0: เอากือลาซาวลุยขึ้นมาครับแล้วไหลเข้าโอ้โหแม่
1: จะจ่าย
0: ตอเร่ครับสำรองที่ลงมาครับจะส่งให้เจอวานคาสตาเนียไม่แปลกใจครับแต่ไม่ต้องคู่เป็นสำรองครับผม
1: จ่ายแบบนี้
0: แล้วจ่ายแบบนี้
1: จ
0: ับ
1: บอลแบบนี้ใช่ไหมฮะ
0: โอ้จับบอลยาว
1: สำรองแน่ๆฮะ
0: ขออภัยไม่ได้บุลลี่นะขออภัยนะอย่าด่าเรามานะฮะ
1: ด่าเลยครับคุณเจ๋งรับได้
0: เหมาะอย่างยิ่งแม่รู้แล้วเป็นทำไมสองคนที่เป็นสำรองโอ้คนหนึ่งจะจ่ายให้คนหนึ่งจับบอลไม่ติดครับ
1: คือวิ่งไปเหมือนคนละทิศคนละทางกันนะครับเอาแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางยังหม่งเคลียร์ได้ครับกุนเซา
0: ต่อไป
1: โดเดียวครับ
0: หม่งทิ้งออกไปครับ
1: ตูมเดียวแล้ว
0: นะฮะหมายเลข4ที่ลงมาใหม่นะพี่เนาะหมายเลข4ลงมาใหม่คือวานเอจิมาครับโอ้ชื่อแกยาวๆพี
1: ่ครับ
0: รอชอนเฟรดิกโรน่าจอแดนฟานเอจิน่าด้วยนะ
1: ครับ
0: เอจิมาโอไอมาด้วยกัน
1: ไอชื่อไอมานะฮะครับโรชอนฟานไอมาครับจากเอเคซีวาวายครับ
0: อีก2นาทีครับเสาเล่นสุดท้าย
1: แล้วคนที่ขึ้นขบวนได้ครับเอกวาดอร์ตอนนี้โดดลงหรือยังฮะ
0: บอกคนที่ขึ้นขบวนไปกับเอกวาดอร์ตอนนี้บอกว่าเอามีดมาฆ่าผมให้ตายเสียดีกว่าก่อนที่จะถึงบ้านครับ
1: โอกาสยิงของเอกวาดอร์27ครั้งนะครับเข้ากรอบไป15ครับ
0: ไม่เข้า
1: ไม่ได้เลยครับ
0: กุลเซา10ครั้งเนาะ
1: 10ครั้งเข้ากรอบ3ครับสำหรับกุลเซาครับ
0: โอ้เกือบ30ครั้งเอกวาดอร์ยิง ไม่ได้ประตู
1: ไม่ได้เลยเอามาดูจังหวะนี้ครับ
0: หยอดเข้ามาข้างในบอลไปถึงอีกาเบเย่บอลกระตุก
1: ยังไม่ออก
0: เกี่ยวเข้ามาข้างในยังไม่ออกครับให้กับบาเลนเซียวันนี้เอาโดน

0: ครอบวอลเลเซียแกจะเอาทางลัดครับแกจะพุ่งล้มผู้สินบอกไม่ได้ผู้สินนะมาหนิงครับไม่หลงครับผู้สินไม่หลงมาไม่หลงครับแล้วเปิดขบักข้างเอาบอลชนะโอ้ยเกือบสกัดทีเดียวเข้าประตูตัวเองครับของกองหลังที่ลงมาใหม่เอาเป็นกองกลางลงมาใหม่ครับทางเรือมาราโต้ครับ
1: โอ้จังหวะทิ้งตัวล้มลงในกรอบเขตโทษของวาเลนเซียครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับจังหวะเบียดไปกับการี่ครับโอ้พยายามจะซื้อใจผู้ตัดสินเลยครับเข้าไปถามว่าอาจารย์มาทำไมไม่เป่าจุดโทษ
0: เอ้าแต่มีสัญญาณมานะครับผู้ตัดสินนะมานี่งั้นมีสัญญาณจากวีอาร์มาครับ
1: เหมือนมีจังหวะขาไปขัดกันนิด
0: ไม่ได
1: ้
0: ไม่ได้ไม่ได้ไไดเหมือนขามันเกี่ยวกันแล้วพูดให้เพลย์ออนเล่นต่อครับ
1: ครับผม
0: เล่นต่อแล้วโบกมือครับผู้ตัดสินมานี่บอกเล่นต่อบริเซียแกจะเอาทางลัดฮะ
1: มันครบ5นาทีแล้วเอาระบุกต่อครับ
0: ย้อนเข้ามาข้างในไม่ได้เอาบอลคลุกคลิกมาและพุทธศิลป์เป่าจบเกมโอ้โหแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกครับคือดาซาวยันเสมอกับยังไงครับพุทธศิลป์เป่าเมื่อกี้น่าจะฟาวอ๋อฟาว
1: ปรี๊ดเดียวครับปรี๊ดเดียวครับจริง
0: ไม่ใช่ปิดๆเนาะ
1: อาจารย
0: ์อันนี้ปิดแล้วแล้วทำไมไม่เป่าเมื่อสักครู่ครับผมเนี่ยหักหน้าหักหน้าผมเนี่ย
1: ปล่อยให้คุณเจ๋งปล่อยไก่นะ
0: ปล่อยมุกปล่อยไก่นะเมื่อกี้เอาไม่เป่าเมื่อกี้ฮะเอ้าจบเกมแล้วพี่จบจริงๆแล้ว
1: ต้องชมเลยครับคนนี้ครับภาพจับมาที่เอลอยรูมครับประตูของเกอร์เซาครับ
0: นักเตะร้องไห้เกอร์เซาร้องไห้ครับแล้วดิกวคัตร้องไห้ฮะ
1: โอ้แต้มแรกในประวัติศาสตร์ครับ
0: เกอร์เซาครับนี่แฟนบอลของเกอร์เซาโอ้โหส่งเสียงเชียร์ตะโกนดังโอ้นี่ครับเกอร์เซาทีมงานโค้ชไปสวมกอดกับดิกวคัตร้องไห้เลยครับ
1: โอ้แล้วทางเอกวาดอร์ก็ร้องไห้เหมือนกันครับ
0: ปราต้าครับ
1: กอนซาโลปราต้าร้องไห้เลยครับนั่นหมายความว่าเอกวาดอร์ครับเก็บได้เพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับ
0: ต่อไป
1: นัดสุดท้ายต้องชนะนะครับไม่งั้นตกรอบครับเช่นเดียวกับเกอร์เซาครับพวกเขาเก็บได้หนึ่งคะแนนล้ำค่าครับ
0: เพราะว่าต้องเจอเยอรมันนะครับในวันที่25มิถุนายนครับ
1: ครับ
0: และเกอร์เซาจะเจอกับไอวอรี่โค้สไอวอรี่โค้สก็แพ้มาเกอร์เซาได้แต้มมาประวัติศาสตร์ของพวกเขานะครับดังนั้นถ้าชนะไอวอรี่โค้สได้มีสิทธิ์ไปต่อ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ก็จะเจอกับ Ivory Coast หรือ Côte d'Ivoire นะครับเวลา 3:00 ครับในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับสำหรับเกือดาเซา
0: ถึง500ไม่ไม่ถึงครับแต่ 4,600 ก็ขอบคุณมากแล้วนะครับขอบคุณมาก
1: ครับขอบคุณทุกท่าน
0: พร้อมกันนะครับทาง YouTube ตอนนี้นักเตะเอวาดอร์โอ้โหไม่อยากจะสงสัยตาครับว่าภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงครับ
1: โอ้โหอินกาบิเย่นี่แบบไม่ร้องไห้นะแต่ว่าดูสายตาแล้วก็เศร้าอยู
0: ่แกเศร้าอยู่เพราะโอ้โหมัน
1: บุกเยอะจริ ง
0: ชนะ
1: โอกาสยิงเกือบ30ครั้งเลยคุณเจ๋งสำหรับเอกวาดอร
0: ์โอ้โห
1: ตรงกรอบไป 15-16 ครั้งเลยไม่ได้เลยสักประตูเดียวนะครับ
0: ไม่น่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: โอ้โหว่าฟุตบอลก็เป็นแบบนี้เนาะ
1: ถูกต้องครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในครับคุณเจ๋ง
0: แต่ถ้าไม่เติมลมล่ะ
1: ก็แฟบโอ้ก็สนุกครับเกมนี้คุณเจ๋ง
0: ครับผม
1: นะ
0: ขอบคุณทุกคนนะนะครับสวัสดีน้องอัมซ่านะครับรบกวนขอเบอร์คนที่ส่งข้อความมาแซวดีเจหน่อยครับผมจะพาขึ้นไปรถตู้ครับจะขึ้นรถตู้นะฮะไปเลี้ยงข้าวที่กาญจนบุรีครับใจเพื่อนเจ๋ง
1: ใจเย็นครับกลุ่มเพื่อนเจ๋งใจเย็นก่อน
0: พี่เอาโยพี่เอาโย
1: ตอนนี้ผมเป็นห่วงใครรู้ไหมคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: เป็นห่วงพี่ท่านที่ขึ้นขบวนไปกับเอกวาดอร์ฮะ
0: ตอนนี้ผมว่าอามี่มาแทงผมตายตรงนั้นดีกว่า
1: แกโดดแกโดดลงแน่นอนนะคุณเจ๋ง
0: ดีกว่าจะเข้าบ้านแกบอกนะ
1: ครับผม
0: ไม่เข้าตอนนี
1: ้หมดแล้วฮะ
0: ครับ
1: ก็รอสิ้นเดือนแล้วครับคุณเจ๋ง
0: ใช่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็อยู่ต่อกับรายการสภาพสุขภาพแล้วก็รายการในไทยสุดเกอร์นะ
1: น้องเต่าน้อยมาแล้ว
0: เราพักกันก่อนแป๊บนึงพักความมันกันก่อนเดี๋ยวจะเป็นรายการเรามาชมเกมการบรรยายสดๆนะครับในช่วงในตลาดไลฟ์บอลโลกคู่ตุรกีกับญี่ปุ่นวันนี้เป็นน้องคมกับพี่โจอี
1: ้ครับผม
0: พี่โจอี้ฝืดจะมาให้เสียงใครนะ
1: อย่าไปพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวแกกดดันครับคุณเจ๋ง
0: เอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับข้อความคงไม่ได้อ่านนะพี่น้องเพราะมันส่งมาเยอะทั้งยูทูบแล้วก็ทางFacebook นะครับวันนี้ขอบคุณมากทะลุไป 4,000 เลยอ่ะ
1: ขอบพระคุณมากๆ
0: 4,600 เลยนะ
1: สติไหมฮะ
0: สติสิ
1: เฮ้ยเฮ้ยครับผม
0: อ้าวก็บอกเชียร์ทั้งคู่นัดต่อไปบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่มาให้ฟังนะครับผมเอาวันนี้ลาไปก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: หน้าอยู่กับคุณเต่านะครับในการสุขภาพกันก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM 99 activeradio.mcot.net แอปพลิเคชัน Android และ iOS เซิร์ช Active Radio

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนักวิชาการเตือนอาคารเก่าเป็นภัยเร้นที่ซ่อนตัวสำหรับคนเมืองกรุงศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวถึงกรณีการสาดปูนอาคารเก่าถล่มทับคนเสียชีวิตวันนี้ว่าในกรุงเทพมหานครมีอาคารเก่าจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมืองชั้นในซึ่งอาคารบางหลังมีอายุเกิน100ปีอาคารเหล่านี้แม้จะมีความสูงไม่มากแต่กลับมีลักษณะโครงสร้างบางประการที่ไม่แข็งแรงคือส่วนยื่นของอาคารเช่นระเบียงกันศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นปูนมีน้ำหนักมากและบางครั้งใช้เป็นที่วางสิ่งของต่างๆตามหลักวิศวกรรมแล้วอาคารย่อมมีอายุการใช้งานเช่น 50-60 ปีเนื่องจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีการเสื่อมสภาพไปตามเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนกรีตและเหล็กเส้นอีกทั้งวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทำให้ได้วัสดุคุณภาพดีกำลังสูงและทนทานเช่นคอนกรีตในสมัยก่อนมีกำลังรับน้ำหนักต่ำเหล็กเสริมในอดีตใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบมีการยึดเกาะโครงสร้างน้อยวัสดุเหล่านี้ย่อมเกิดการเสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมแดดฝนความชื้นจึงทำให้เหล็กเกิดสนิมได้สำหรับเหตุการณ์การพังถล่มของพื้นระเบียงยื่นที่ตึกแถวถนนพระราม4ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปี2568เกิดเหตุการณ์การสาดตึกแถวเก่าบริเวณปากซอยสำรันราษฎร์เขตพระนครก็ถล่มลงมาเช่นกันชี้ให้เห็นว่าเป็นปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่และมีอาคารเก่าแบบนี้อีกจำนวนมากในกรุงเทพปัญหาการถล่มของโครงสร้างส่วนยื่นนี้จากที่รวบรวมข้อมูลมาสามารถสรุปปัจจัยได้5ข้อหลักๆ 1. เป็นโครงสร้างเก่าที่มีอายุเกินกว่าอายุการใช้งานตามปกติเช่นอายุ50ปีขึ้นไปวัสดุเช่นคอนกรีตเหล็กเส้นเสื่อมสภาพตามเวลาเป็นสนิมเมื่อถูกความชื้น 2. โครงสร้างที่มีลักษณะยื่นมีจุดยึดด้านเดียวมีโอกาสร่วงได้ง่าย 3. มีจำนวนจุดยึดน้อยและจุดยึดไม่แข็งแรงหรือไม่มีการยึดรั้งกับโครงสร้างด้านไหนที่แข็งแรง 4. บางครั้งมีการวางสิ่งของน้ำหนักมากบนโครงสร้างนั้นและ 5. อาจมีการต่อเติมส่วนยื่นทั้ง5ข้อนี้เป็นปัจจัยต่างๆซึ่งแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยร่วมกันสำหรับกรณีการพังถล่มของส่วนที่ยื่นอาคารที่ถนนพระราม4น่าจะเกิดจาก3ปัจจัยแรกเป็นหลักส่วนปัจจัยเรื่องการต่อเติมยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ปัญหาอาคารเก่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างสำคัญเนื่องจากอาคารมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปดังนั้นกทม.ควรดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอาคารเก่าอย่างเป็นระบบโดยสำรวจอาคารเก่าทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปและที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างยื่นเช่นพื้นระเบียงและจัดทำฐานข้อมูลอาคารเก่าทำการตรวจประเมินสภาพความแข็งแรงของอาคารอย่างเป็นระบบและหากตรวจพบอาคารที่มีสภาพไม่แข็งแรงทางโครงสร้างอาคารต้องออกคำสั่งให้แก้ไขอาคารและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์

0: Creative Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
4: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยคาวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @ข้าวแท่ง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shockmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shockmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 9:09 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพค่ะวันนี้ต่อน้อยอัจฉริยะเชิดชูมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะพักเบรกเรื่องของฟุตบอลโลกกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังมาดูแลเรื่องสุขภาพกันนิดหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะไปชมคู่ต่อไปในช่วงเวลา11:00 น.เมื่อสักครู่ไหนใครได้ดูแล้วก็ได้ฟังบอลโลกคู่ระหว่างเอกวาดอร์กับกัวเราซาบ้างเนี่ยแหมดิฉันเป็นห่วงผู้บรรยายมากเลยนะความดันขึ้นหรือเปล่านะคุณผู้ฟังแหมทั้งพี่ตุ๋ยแล้วก็คุณเจ๋งทรงศักดิ์เล่นแหวเทียบเกือบจะเรียกรถ1669แล้วนะคะโอ้โหมันมากคุณผู้ฟังนี่เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่มีโอกาสดูทีวีแล้วก็ต้องบอกว่าฟังบรรยายสดทาง FM 99ต้องขอขอบคุณสัญญาณภาพจากทางด้านของ Monomax ด้วยนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วนะคะการฟังฟุตบอลหรือว่าฟังเกมกีฬาต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกสนานแหละแต่ว่าการดูฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองด้วยนะคะเรื่องของฟุตบอลโลกปี2026นี่แค่รอบแรกนะคะยังไม่ได้เจาะลึกไปถึงรอบลึกๆเวลามันต่างกันนะคะโดยเฉพาะอเมริกาแล้วก็ทางบ้านเราสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับต่อน้อยครับท่านผู้ฟังไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมรายการสภาพสุขภาพจึงหายไป2สัปดาห์แล้วมาโผล่อีกครั้งนึงทั้งๆที่ฟุตบอลโลกก็ยังไม่จบเต่าน้อยท่านผู้ฟังกัวเราซาคือประเทศอะไรเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินก็มาได้ยินเอาตอนที่เขาเข้ารอบฟุตบอลโลกประชากรไม่ถึงแสนกว่าคนโอ้แม่เจ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วผลเป็นยังไงกัวเราซากับอีกวาดอร์
0: โหอาจารย์มันมากสุนโซนอาจารย์ต้องบอกว่ากัวเราซาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เราไม่เคยไปนะแล้วก็บอกว่าเป็น1ใน4ประเทศองค์ประกอบของเนเธอร์แลนด์นะอาจารย์เป็นประเทศที่เป็นเกาะ
1: แล้วเขาเป็นเอกราชกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ
0: นั่นน่ะสิ
1: แล้วพอได้ยินชื่อประเทศนี้แล้วผมจำไม่ค่อยได้ผมก็เลยใช้ภาษาบ้านผมกูละเซา
0: เดี๋ยวอธิบายก่อนกูละเซาก
1: ูละเซาหยุดครับท่านผู้ฟังกูเราเซากูก็คือมึงกูนั่นแหละ
0: ใช่พอแค่นี้หยุดแค่นี้พอแค่นี
1: ้เออกูแล้วก็เซาแล้วพอแล้วโอ้ประเทศนี้อะไรเคฟก็ไม่รู้มีชื่ออีกแปลก
0: ๆเคฟเวิร์ดอาจารย์ประชากรของกูเราเซานะจากข้อมูลปี2567 155,900
1: มันเท่ากับประเทศมันเท่ากับจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอำเภอหนึ่งของประเทศไทยประเทศไทยตั้งมาเป็นหลายร้อยปีพันปีอยากจะเข้าฟุตบอลโลกก็ไม่ได้เข้าประเทศนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาประชากรน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยถูกปกครองด้วยเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าต่อน้อย
0: ไม
1: ่
0: แน่ใจนะคะ
1: เพราะทักษะการเล่นฟุตบอลของเขามันก็เลยโอ้โหแบบชนิดที่ว่าทำให้คนทั้งโลกงงมากเอ๊ะตอนที่เขาตีเสมอในแมตช์แรกที่เขาเล่นน่ะตีเสมอใครนะสเปน
0: ค่ะไม่น่าเชื่อเนาะสเปนแทนที่จะชนะกับกลายเป็นตีเสมอจริงๆแล้วนะอาจารย์เรื่องของฟุตบอลเนี่ยที่เขาเรียกว่าลูกกลมๆมีลงข้างในเนี่ยนะอาจารย์เป็นกีฬาที่เขาเรียกได้ว่ามหาชนเนาะเป็นกีฬาสากลที่คนทั่วโลกนั้นรู้จักแล้วก็ตั้งเล่นตั้งแต่ชาวบ้านอ่ะตั้งแต่เด็กๆจนถึงคนมีตังมีเงินมีทองก็เล่นกันเอาล่ะฟุตบอลโลกยังไม่จบนี่แค่รอบแรกอาจารย์ต้องขอขอบคุณแฟนรายการนะคะยอดคนดูไลฟ์ของเราเนี่ย 4,000 กว่าคนนะอาจารย์เช้าๆแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามบอลโลกด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องหันมาดูแลสุขภาพกันก่อนคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะว่าเอ๊ะทำไมบอลโลก4ปีมีครั้งต้องมาดูแลสุขภาพอาจารย์ฟุตบอลโลกอ่ะมันไม่ได้แข่งแบบโซนบ้านเราที่เวลามันจะใกล้เคียงกันนี่มันแข่งกันคนละซีกโลกแน่นอนนักวิชาการออกมาเตือนนะคะอาจารย์บอกว่าเอ้ยดูแลตัวเองด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องของการอดหลับอดนอนทั้งหลายเนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจิรพรอังวิทยาธรค่ะท่านออกมาเตือนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
1: ต่อน้อยก่อนที่จะไปสุขภาพหน้าหนึ่งแฟนรายการถามผมมาในไลน์ส่วนตัวเสาร์อาทิตย์หน้ามีรายการสภาพสุขภาพไหม
0: เสาร์อาทิตย์หน้าวันที่เท่าไหร่อาจารย์มีวันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งน่าจะเป็น28แล้วหนูจะไม่ผิด27 28นี่แหละ
1: อ
0: ือฮึค่ะมีอยู่วันหนึ่งเดี๋ยวเราจะแจ้งอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบเป็นระยะนะคะรวมถึงรายการ
1: ฟุตบอลโลกยาวไปถึงวันที่20ฟุตบอลโลกยาวไปถึงวันที่28มิถุนาใช่ไหม
0: 20กรกฎาคมค่ะอาจารย
1: ์ฮะ
0: 20กรกฎาคม39วัน
1: อ๋อใช่พูดจำผิด20กรกฎาคมยาวมากเลยครับท่านผู้ฟังอ่ะก็เป็นระยะไปครับท่านผู้ฟังถ้าจังหวะไหนที่ฟุตบอลโลกไม่ได้ตรงกับรายการสภาพสุภาพเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเช่นเดียวกับวันนี้ต่อน้อยเรื่องการดูฟุตบอลโลกหรือการนอนดึกๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะดูฟุตบอลโลกอย่างเดียว มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพจริงๆนะท่านผู้ฟังมันเกี่ยวยังไงต่อน้อยเล่าให้ฟัง
0: อ่ะขออนุญาตหยิบบทความนี้เนี่ยมาจากเดลินิวออนไลน์เดลินิวเขาพูดถึงเรื่องของการดูฟุตบอลดูอย่างไรให้ได้ไม่ทำลายสุขภาพนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากเราขอย้ำอีกทีหนึ่งรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจิรพรอังวิทยาธรท่านเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็ท่านเป็นนักวิชาการที่มีผลงานการประพันธ์บทความวิชาการแล้วก็บทความสุขภาพต่อประชาชนนะคะเชิงพฤติกรรมศาสตร์ต่อประชาชนที่นี้ก็บอกว่าฟุตบอลโลกผ่านมาละนะคะหลายคนก็แม้ทั้งลุ้นชมลุ้นเชียร์ต่างๆเวลาในการแข่งขันเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่จะถ่ายทอดแข่งขันช่วงดึกอ่ะอย่างประมาณหรือประมาณสักเบสิกนะเร็วสุดก็ 5:00 นมาอีกทีก็ 1:00 น 2:00 อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่งผลทำให้คอบอลทั้งหลายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอดนอนกันเมื่อนั่งเฝ้าทีวีบ้างอะไรบ้างแต่บางคนน่ะนอนไปฟังไปอันนี้ไม่ว่ากันทีนี้แหมวัน2วันเนี่ยไม่เป็นไรแต่มันเดือนน่ะนะคะก็หากร่างกายเราไม่แข็งแรงพอเนี่ยมันอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยโดยท่ามกลางความสนุกสนานการลุ้นผลการแข่งขันแบบนี้แหละย้ำเตือนเลยหนึ่งภัยอดนอนอาจารย์ภัยอดนอนที่มาพร้อมกับเกมลุ้นเกมการแข่งขันนะคะแล้วก็คุณหมอออกมาเตือนว่าต้องแบ่งเวลาจัดเวลาให้ดีอย่าหักโหมแล้วก็ต้องฟิตร่างกายให้พร้อมขออนุญาตไปที่ภัยอดนอนกันหน่อยนะคะจากการตามลุ้นตามเชียร์ต่างๆแล้วก็ชมการแข่งขันต่างๆ Daily News Online เขาบอกว่าคำเตือนนะคะขอให้แฟนบอลน่ะแบ่งเวลาจัดสรรเวลาให้ดีการรับชมให้ดีๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบสุขภาพกับสุขภาพจิตโดยที่สำคัญก็คือภัยอดนอนต่อเนื่องนะคะมีคำให้การแนะนำจากอาจารย์จิรพรนะคะท่านบอกว่าทุกๆครั้งที่มีทัวร์นาเมนต์รายการใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันมีส่งผลกระทบกับสุขภาพกับเรื่องของการนอนนานๆที่นี้อาการเบื้องต้นนะคะสังเกตเลยคนที่อดนอนเรื้อรังนั้นนะคะสภาพจิตอารมณ์ที่แปรปรวนอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะทำให้เกิดหูแว่วเห็นภาพหลอนหรือเปล่านอนไม่พอหรือเปล่าอาจจะทำให้เป็นโรคจิตวิตกกังวลหรือไม่อย่างไรนะคะทีนี้ถามว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอาจารย์หมอนี่แหละก็บอกว่าการอดนอนต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายและก็จิตใจตั้งแต่อาการหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนสมาธิลดลงความจำถดถอยไปจนถึงเรื่องของความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและอุบัติเหตุจากการหลับในโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอันนี้ก็ต้องควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษสำหรับแฟนบอลที่ต้องการติดตามการแข่งขันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยวางแผนดีๆหาอาจารย์ควรวางแผนพักผ่อนให้เหมาะสมจัดเวลานอนให้ดีตื่นให้เป็นเวลาหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักก่อนนอนแล้วก็ลดการใช้โทรศัพท์มือถือหรือพวกโซเชียลมีเดียก่อนเข้านอนเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แน่นอนแหละฟุตบอลโลก4ปีมีครั้งแต่สุขภาพของเราอ่ะมีค่าทุกวันนะคะเอาง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าคู่ไหนที่สามารถดูได้เช่น 5:00 นถึงเที่ยงคืนโอเคมันยังไม่ดักหนักมากดึกมากสำหรับบางคนแต่ถ้าเที่ยงคืน 4:00 นถึง 5:00 นเนี่ยก็ไว้ก่อนมาดูอีกทีจนคู่ 9:00 นคู่ 8:00 นหรือคู่เนี่ย 11:00 นก็ได้นอกจากนั้น ก็ไปดูไฮไลท์กันก็ไม่ว่ากันนะคะหรือว่าไม่ได้ให้มันต้องดูทุกแมตช์อันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพคนทำงานนะอาจารย์คนทำงานเนี่ยมันดูไม่ได้หรอกแบบนั้นนะคนทำงานน่ะดูได้เฉพาะคู่ต้นๆกับคู่ปลายๆกลางวันบางคนไม่ดู

0: ที่มีฟุตบอลโลกหรือเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรก็แล้วแต่โอลิมปิกที่มันจัดอยู่แถวยุโรปอเมริกาเนี่ยวันเวลามันต่างกันครับทุกฝั่งเราต้องอดตลับขับตะนอนมาดูทีนี้มันก็ต้องมานั่งดูแลสุขภาพสุขภาพที่ดูแลทั่วไปเต่าน้อยได้บอกไปแล้วครับทุกฝั่งแต่สิ่งที่ผมจะมาขอตอกย้ำกับท่านผู้ฟังในเชิงของการดูแลการดูร่างดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงระหว่างดูฟุตบอลซึ่งมันทำให้เรานอนดึกเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนที่เต่าน้อยพูดเลยถ้าคุณอยู่ระหว่างวัยทำงานหรือแม้กระทั่งคุณอยู่บ้านเฉยๆไม่มีงานทำไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านก็เถอะสิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องเลือกว่าคู่ไหนที่คุณจะต้องดูถ้าดูเสียทุกคู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายเรารับไม่ได้ครับท่านผู้ฟังนะให้ความสำคัญกับการนอนเพราะว่าการนอนแปลว่าร่างกายมันไม่ได้บอกเนี่ยว่าเฮ้ยช่วงระหว่างฟุตบอลโลกขอหน่อยนะร่างกายมันไม่ได้พูดอย่างนั้นนี่เต่าน้อยร่างกายเพียงแต่รู้ว่าการนอนดึกจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลเสียอย่างที่เต่าน้อยบอกนะครับแล้วที่สำคัญฐานะที่ผมเป็นนักโภชนาการตัวเองก็สัมผัสอยู่กับตัวนี้ว่าเฮ้ยเวลาดูอะไรรายการที่เราชอบเรามักจะมีของว่างมาวางอยู่บนโต๊ะขบเคี้ยวแล้วก็กินไปโดยไม่รู้ตัวนะฮะคือมีสิทธิ์ทำได้ครับท่านผู้ฟังแต่เราต้องเลือกอาหารที่มันดีต่อสุขภาพพลังงานมันไม่ได้สูงกินแล้วมันเพลินกินแล้วมันกินแล้วมันทำให้เชียร์สนุกเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นพวกถั่วที่มันไม่เค็มนะเต่าน้อยอาจจะเป็นถั่วลิสงหรือถั่วแปะหล่อแปะยีที่ขายทางเหนือกันข้าวโพดต้มนะฮะ
1: ถั่วลิสง
0: ผลไม้สดหวานน้อยถั่วลิสงต้นนมจืดนมพร่องมันเนยโยเกิร์ตรสธรรมชาติอันเนี้ยเวลาเราดูดึกเนี่ยมันหิวนะเต่าน้อยเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลมันหลั่งออกมาพอคอร์ติซอลหลั่งออกมาปุ๊บมันไปกระตุ้นทำให้เราเกิดความรู้สึกหิวมากขึ้นเพราะนั้นอะไรที่มันเข้าไปในปากมันกินแบบเพลินๆโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ควรจะเอาไม่เอาควรเอาอาหารดังต่อไปนี้มาวางอยู่บนโต๊ะช่วงระหว่างดูฟุตบอลโลกคือมันฝรั่งทอดอาหารฟาสต์ฟู้ดพวกอาหารหวานจัดขนมหวานน้ำอัดลมหรือน้ำหวานพวกนี้ไปห่างๆไปไกลๆเราจะกินเยอะจนที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่เอามาวางทดแทนน่าจะเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเป็นน้ำเปล่าดีที่สุดครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมแต่น้อยระหว่างเราตะโกนเชียร์ระหว่างเราตื่นเต้นร่างกายเราทำงานเราสูญเสียน้ำนะ
1: ค่ะ
0: แล้วสูญเสียไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วที่สำคัญที่สุดบางคนก็แต่ผมว่าคนที่เชียร์ฟุตบอลทางทีวีเนี่ยที่เขามีอารมณ์ร่วมเนี่ยเขาจะไม่นั่งอยู่เฉยๆนะเต่าน้อยเขาจะลุกขึ้นโยแย่ว้าวๆตื่นเต้นยกแข้งยกขาอันนี้ถือว่าเป็นการขยับร่างกายช่วงระหว่างดูแต่หลายคนนี่นั่งเฉยๆไม่อีหนังขังขอบอันนี้อาจจะมีอยู่ระดับนึงแต่ช่วงระหว่างพักครึ่งเวลาเต่าน้อยขอความกรุณาออกไปยืดเหยียดเดินไปห้องน้ำไปเปลี่ยนอริยบทพักครึ่งเวลายังมานั่งดูโฆษณาดูการวิเคราะห์อีกติดกัน2ชั่วโมงกว่าๆท่านผู้ฟังกล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่มันจะพังเอาแล้วมันเป็นการพักผ่อนสายตาด้วยนะนั่งห่างจอในระยะที่เหมาะสมปรับแสงในห้องดูทีวีไม่มืดจนเกินไปนะฮะเขาบอกว่าเอากฎนี้ไปใช้เต่าน้อย20 20 20เวลาคุณนั่งดูฟุตบอลเอากฎ20 20ไปใช้ทุก20นาทีให้อยู่ในระดับที่พอดีก็คือมองไกลๆนะฮะ20มองไกลๆไปประมาณ20ฟุตเต่าน้อยลองกะ20ฟุตสิมันไปถึงน้องแนนน้องที่เป็นคอนโทรลเลอร์อยู่ไหมประมาณ20ฟุตให้มองไปไกลออกไปนอกห้องสตูของเต่าน้อยและก็นานประมาณ20วิสรุป20นาทีทุกๆ20นาทีมองไปไกล20ฟุตแล้วนานประมาณ20วิกลับมา20 20แล้วที่สำคัญควบคุมอารมณ์ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วไปดูอะไรที่ตัวเองเชียร์แล้วกลัวมันจะแพ้อยากให้ชนะคุณอาจจะหัวใจวายได้นะเต่าน้อยดีที่สุดหายาดมยาลมยาหม่องมาไว้ใกล้ๆนะเหมือนที่เราเชียร์วอลเลย์บอล

0: 2วันที่ผ่านมาเต่าน้อยโอ้ยยาดอกยาดมหมดไปหลายหลอดเลยนะฮ
1: ะ
0: โดยเฉพาะเมื่อคืนนี้เต่าน้อยดูไม่สาวไทย
1: วอลเลย์บอล
0: สาววอลเลย์บอลหญิง
1: แคนาดา
0: สาวไทยกับแคนาดาเราชนะ 3-1 ทั้งที่แรงค์โวแรงกิ้งของเราต่ำกว่าแคนาดาเยอะแต่เมื่อวานนี้โอ้โหน้องชื่นชมหัวใจของเด็กไทยเมื่อวานนี้แต่ที่งงงวยมากที่สุดก่อนหน้าที่ไทยจะแข่งญี่ปุ่นอันดับ3ของโลกแข่งกับโดมินิกันญี่ปุ่นแพ้โดมินิกัน 3-1 โอ้แม่เจ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็มีอะไรแน่นอนจริงๆนะไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลนะเต่าน้อยไอตัววอลเลย์บอลก็เช่นเดียวกันอ่ะรายการกีฬาหลายคนดูทั้งฟุตบอลและวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลมาตอนหัวค่ำ
1: สองทุ่มครึ่ง
0: แต่ฟุตบอลมาตอนรอบดึกตอนนี้สมาธิเราคงจะแย่อ่ะดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะก็อยากจะได้คำเขาเรียกว่าคุณผู้ฟังมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรบ้างในช่วงดูฟุตบอลโลกกันแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังในแชร์กันหน่อย4689899นะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะบอกว่าโหอาจารย์ฟุตบอลโลกเปิดมายังดูไม่จบสักคู่เลยหลับสงสัยเลยไวแน่ๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอาจารย์สง่าไม่ลองภาคกับพี่เต่าน้อยสักคู่แล้วครับอาจารย์ไวมะโอ้โหย้ายภาคเลยนะคะ
0: ถ้าเต่าน้อยภาคนะเขาก็จะอยู่ในอินเข้าไปกับฟุตบอลแต่ผมก็จะบอกนักเตะแมสซี่คนนี้โภชนาการดีมากร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อแต่ปรากฏท่านผู้ฟังบอกที่มึงจะสอน
1: อาจารย์จบเกมแล้วโภชนาการยังไม่จบเนี่ยเอาจริงๆเงินขอญาติถามอาจารย์ในมุมเรื่องของโภชนาการนักฟุตบอลโลกนะไหนๆก็คุยเรื่องนี้แล้วเขาต้องเสริมด้านไหนบ้างอ่ะเอาเพราะว่านักฟุตบอลเหมือนกันหมดนั่นแหละทั่วโลกเนี่ยเสริมด้านไหนโภชนาการของเขาอ่ะควรจะเป็นแบบไหนอาจารย์ลองออกแบบโภชนาการ1วันสำหรับนักฟุตบอลโลกให้หนูหน่อยได้ไหม
0: คือ1วันไม่ได้ต้องตลอดชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลต้องเป็นนักฟุตบอลโภชนาการจะเอามาจับแค่ช่วงระหว่างแข่งฟุตบอลโลกหรือช่วงระหว่างทัวร์นาเมนต์ที่จะลงวัน2วันก่อนหน้านั้นหรือหลังนั้น1วันอันนี้บอกไม่ได้เลยแต่อาหารของนักฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้พลังงานสูงเนี่ยมันต้องฟูมฟักมาตั้งแต่เริ่มเทรนตั้งแต่เริ่มเข้าตัวเก็บค่ายก่อนหน้าเข้าตัวเก็บค่ายตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆอายุ12ขวบแล้วมาเตะฟุตบอลโตขึ้นมา20เป็นฟุตบอลเยาวชนอายุ U19 U23จนกระทั่งมาถึงทีมชาติเนี่ยโภชนาการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยจะให้ผมมานั่งบอกเมนูอะไรเอ่ยที่จะกินในช่วงระหว่างแข่งขันผมจะไม่บอกแต่ผมจะบอกว่าเหตุผลที่ฟุตบอลไทยไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเหตุผลที่ฟุตบอลไทยแพ้เวียดนามบางครั้งแพ้มาเลย์บางครั้งแพ้ลาวบางครั้งเนี่ยมันมีบทสะท้อนหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการเข้าไปยุ่งเกี่ยวและยุ่งเกี่ยวมาตลอดของความเป็นนักกีฬาขอตอกย้ำผมบอกว่าในมุมมองของผมในฐานะที่เป็นนักโภชนาการแล้วชอบดูกีฬาด้วยเล่นกีฬาด้วยเนี่ยประเทศไทยลงทุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับนักกีฬาไทยทุกประเภทน้อยไปเต่าน้อยน้อยไปพอคุณลงทุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาน้อยโดยเฉพาะด้านโภชนาการกล้ามเนื้อของนักกีฬามันจะไม่แข็งแรงพอที่จะวิ่งติดต่อกันได้2ชั่วโมงหรือ90นาทีไม่มีทางถ้าเปรียบเทียบกับคนยุโรปที่เขากินไข่วันละ7ฟองประเทศไทยกินส้มตำปูปลาระหว่างเข้าค่ายอะไรอย่างเนี้ยอันนี้คืออาจจะสุดโต่งไปนิดนึงแต่มันตัวบ่งบอกปั้นข้าวเหนียวจิ้มกับน้ำพริกแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะขณะที่เข้าค่ายอ่ะเต่าน้อยแล้วขณะเดียวกันคนที่เขาอยู่ยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีเขาเข้าค่ายปุ๊บนักโภชนาการไปออกแบบเมนูอาหารให้นักกีฬากินในแต่ละมื้อกล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงพอกล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงเต่าน้อยเวลาแย่งฟุตบอลอ่ะมันบ่งบอกเลยนะว่ากล้ามเนื้อไขจะแข็งแรงกว่ากันการวิ่งไล่จับฟุตบอลการยิงลูกโทษมันสะท้อนโภชนาการหมดเลยพูดแล้วของขึ้นนะ
1: ของขึ้นเหมือนกัน
0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเต่าน้อย เราไปมัวแต่หาโค้ชดีๆไปเฟ้นนักกีฬาตัวสูงมีทักษะการเล่นที่ดีแต่ผมจะถามว่าช่วงระหว่างคุณไปคัดเลือกนักฟุตบอลมาเป็นทีมชาติอ่ะคุณได้ดูปูมหลังด้านโภชนาการของเด็กคนนี้ไหมสรีระมวลกล้ามเนื้อ BMI พฤติกรรมการกินของเขาเป็นอย่างไรตอนช่วงระหว่างเขาเป็นเด็กเขาขาดสารอาหารไหมอ้วนตู้ตะหรือเปล่าเราไม่ได้เอาตรงนี้เข้ามาเกี่ยวอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดแต่อีกประเด็นหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับโภชนาการความมีระเบียบวินัยรู้ไหมเต่าน้อยนักกีฬาไทยตอนช่วงระหว่างเป็นเยาวชนเนี่ยระดับโลกเยอะเลยแต่พอขึ้นมาเป็นระดับชาติอายุ20กว่า23 25 26เนี่ยวินัยเละพอวินัยเละปุ๊บเนี่ยไปเลยนะฮะกีฬาทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลเพราะนั้นกำลังจะสรุปนะท่านผู้ฟังเหตุผลที่ฟุตบอลไทยไม่ได้ไปฟุตบอลโลกฟุตบอลไทยอยู่ในระดับอาเซียนอยู่ไม่ได้ไประดับเอเชียเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างหนึ่งในนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านโภชนาการอันที่สองความมีระเบียบวินัยอันที่สามโค้ชอันที่สี่สมาคมที่ดูแลกีฬาชนิดนั้นๆว่าเขาได้ทุ่มเทกันมากน้อยแค่ไหน4ปัจจัยเนี่ยผมไม่ใช่นักวิเคราะห์แต่ผมบอกเลยว่าประเทศไทยคุยเรื่องนี้กันน้อยมากเราเคยคุยกันนะเต่าน้อยว่าสมาคมต่างๆที่มันมีความสำเร็จอยู่ทุกวันเช่นสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยผมยกตัวอย่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมเขาเสมอต้นเสมอปลายทำไมสมาคมแบดมินตันทำไมจึงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมาโดยตลอดวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมฟุตบอลไปถึงจุดนี้อันนั้นขอทิ้งไว้4689899 4689899จากฟุตบอลโลกจากการดูฟุตบอลโลกอย่างมีสุขภาพยาวมาถึงเรื่องการวิเคราะห์ทำไมเคปเวิร์ดทำไมกูลาเซาจึงได้ไปฟุตบอลโลกไทยทำไมถึงไม่ได้ไปคุยกันครับในเบรกที่2ช่วงนี้รักสักครู่
1: พักค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
2: บอลโลกสตอรี่
5: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม Bสวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมองว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: กลับมาในช่วงที่2นะคะขอขอบคุณ NSL Burgery ค่ะ Burgery มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NS

0: แอลฟูดนะคะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ฟังอีกนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟุตบอลโลกอยู่เดี๋ยวช่วงเวลา 11:00 น.นะคะก็จะเป็นคู่ของตูนิเซียพบกับญี่ปุ่นนะคะโดยพี่โจอี้แล้วก็คุณคมอติคมนะคะแล้วก็รายการสนุกเกอร์ต่อจากนี้ต่อจากรายการนี้มีปกตินะคะวันนี้มีสนุกเกอร์กับสภาพสุขภาพมีหลายท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูฟุตบอลมีหลายท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองกันเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟัง SMS มาพูดคุยดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วงต้องดูกีฬาหนักๆแบบนี้นะคะอาจารย์ขากลับมาค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ฟังเข้ามาช่วยกันวิเคราะห์ในฐานะที่คลื่น FM 99เป็นคลื่นเกี่ยวกับการกีฬาและสุขภาพก็เลยอยากจะรู้ว่าในมุมมองของท่านผู้ฟังที่เราฟังรายการสภาพสุขภาพอยู่ขนาดนี้นั้นเนี่ยท่านผู้ฟังมองยังไงกับฟุตบอลไทยที่จะไปฟุตบอลโลกเรายังมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะออกมาพูดเล่าสู่กันฟังและใครที่มีประสบการณ์ในเรื่องการดูฟุตบอลแล้วทำให้สุขภาพตัวเองยังดีขึ้นนั้นเนี่ยก็เอามาแบ่งปันกันได้ครับต่อน้อย
0: ค่ะต่อยังติดใจเรื่องของโภชนาการสำหรับนักฟุตบอลกันเรายกเคสประเด็นตัวอย่างของฟุตบอลโลกทำไมนักกีฬาฟุตบอลโลก90นาทีอยู่ในสนามแบบไม่มีผลอะไรฟิตมากฟิตที่สุดอาจารย์บอกว่าโภชนาการสำคัญที่สุดอันนั้นเป็นระยะยาวของการวางแผนในมุมเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านโภชนาการทีนี้ในมุมสมมุติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะลงเตะวันนี้เราจะเสริมอะไรดีฮะอาจารย์สมมุตินักกีฬาฟุตบอล
1: หลังจากที่เราดูแลโภชนาการของเรามาตลอดของความเป็นนักกีฬาแต่ถึงวันการแข่งขันจริงๆเนี่ยนักโภชนาการไม่ได้ไปให้ความสำคัญว่าต้องกินนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่มันจะต้องเพิ่มเข้าไปก่อนการแข่งขันก็คืออาหารประเภทโปรตีนไม่ได้ว่าหมายกินต้องมานั่งโหมกินพวกโปรตีนเวโปรตีนหรือไปกินอกไก่ในวันก่อนจะแข่ง1วันไม่ใช่แต่โปรตีนยังอยู่ในภาวะที่ร่างกายต้องการได้รับอย่างพอดีอันที่2พลังงานที่ได้จากแป้งและคาร์โบไฮเดรตก็ต้องได้อย่างพอเหมาะพอเจาะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดทุกเมนูอาหารก่อนลงแข่งต้องครบ5หมู่จะมานั่งดื่มนมอย่างเลียวหรือเครื่องดื่มชูกำลังเหมือนที่นักกีฬาไทยหลายคนทำอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เราไปมีความเชื่อว่าการลงเล่นก่อนลงเล่นก่อนออกไปจ็อกกิ้งไปวิ่งมาราธอนไปดื่มเครื่องดื่มชูกำลังสัก1ขวดมันจะมีพลังผมก็จะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นมายาคติที่เรามีความเชื่อกันมานมนานอาหารเหล่านั้นมีพวกกรดมีพวกสารอาหารหลายตัวเช่นกลูโคสมากอยู่ก็จริงอันนี้ผมกำลังพูดหมายถึงเครื่องดื่มชูกำลังน้ำเกลือแร่อะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีกลูโคสเข้าไปเวลาเราดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลูโคสที่มันจะให้พลังงานมันซึมเข้าไปอยู่ในเซลล์ได้อย่างรวดเร็วแต่มันไม่ได้เป็นปริมาณที่เยอะแต่ปรากฏว่าซึมเข้าไปปุ๊บเกิดผลให้มีเรี่ยวแรงอยู่ไม่เกิน10นาทีอะเต่าน้อยแล้วคุณไปวิ่ง90นาทีอะจะไหวหรือล่ะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องประกอบกันครับเต่าน้อยครับ
0: อาจารย์อย่างสมมติว่านักเทนนิสเนี่ยก็มีกินกล้วยหอมมีช่วงเบรกหรือว่านักกรีฑาเองเนี่ยนักฟุตบอลมีไหมฮะเช่นก่อนการแข่งขันอาจจะกินพวกมื้อเช้าเบาๆหน่อยอกกงอกไก่อะไรก็ว่าไปหรือช่วงระหว่างการแข่งขันช่วงเบรกช่วงอะไรนอกจากน้ำแล้วเนี่ยหนูเห็นบางท่านเขาจิบพวกเอเนจีเจลอะไรเงี้ยได้ไหมอาจารย
1: ์ก็ได้ไม่ได้เสียหายแต่ถามว่ามันมีผลต่อการแข่งขันมากไหมหรือต่อพละกำลังเยอะหรือเปล่าถ้าต้นทุนสุขภาพของคุณมันไม่ดีแล้วคุณมาโดบเอาตอนระหว่างแข่งอ่ะไม่มีประโยชน์เต่าน้อย
0: คือ
1: ถ้าคุณเห็นนักเทนนิสเวลาพักแล้วก็เอากล้วยหอมมาแทะไม่ได้กินทั้งลูกนะจุกตายพอดีเลยเขากินประมาณ1คำอ่ะเคี้ยวกรุบๆอันนั้นมันเป็นแค่ด้านจิตใจมากกว่าจะถามว่าทำไมต้องเป็นกล้วยหอมกล้วยหอมมีโพแทสเซียมโพแทสเซียมเป็นส่วนสารอาหารส่วนหนึ่งที่ไปช่วยในการเผาผลาญทำให้เกิดพลังงานจริงๆแล้วโพแทสเซียมมันไม่ได้เหมือนเฉพาะในกล้วยหอมม
0: ีอ
1: ยู่ในผักใบเขียวเนื้อสัตว์นะฮะเพราะนั้นมันคือเป็นเพียงสัญลักษณ์และทำให้เกิดภาพจำขึ้นมาว่าถ้าอยากให้มี

0: พลังคุณต้องเอากล้วยหอมมาแทะระหว่างเล่นกีฬาอันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ได้เสียหายแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะทำให้กำลังคุณพุ่งขึ้นมาแล้วคุณจะมีชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นปัจจัย
1: โอเคแหละแล้วก่อนระหว่างแล้วหลังล่ะอาจารย์หลังเตะบอลเตะเสร็จหลังวอลเลย์บอลตีจบหลังแบดมินตันเสร็จดูแลตัวเองอย่างไรในเรื่องของมุมโภชนาการอาจารย
0: ์ฟุตบอล90นาทีที่คุณวิ่งอยู่ในสนามแล้วไม่หยุดเลยนั้นเนี่ยรวมระยะเวลาแล้วไหลเป็น10กิโลเนี่ยคุณใช้พลังงานเยอะมากอ
1: ัน
0: ที่1อันที่2พลังงานที่คุณใช้ส่วนมากมันมาจากคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ในรูปของไกลโคเจนแล้วเอามาใช้แล้วคุณก็มีเลี้ยวมีแรงและในขณะเดียวกันโปรตีนที่คุณสะสมอยู่ในม้วนกล้ามเนื้อบางส่วนก็ออกมาเป็นพลังงานเช่นเดียวกันรวมทั้งไขมันต่างๆคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันมันเอามาสร้างเป็นพลังงานให้คุณอึดวิ่งอยู่ในสนามโดยไม่รู้จักหยุดทีนี้ถามว่า90นาทีครบแล้วเนี่ยเมื่อคุณดึงออกมาใช้เยอะคุณต้องเสริมเข้าไปอันนี้คือหลักการง่ายๆเต่าน้
1: อ
0: ยเมื่อคุณใช้พลังงานเยอะอาหารที่คุณกินปริมาณไม่ใช่แค่เยอะขึ้นอย่างเดียวแต่ต้องครบ5หมู่โดยเฉพาะ3ตัวนี้ก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะรวมทั้งไขมันด้วยเพราะฉะนั้นอาหารหลังแข่งเป็นอาหารฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหลังจากถูกใช้ไปในระหว่างการแข่งขันอันนี้พูดเป็นภาษาชาวบ้านเลยเต่าน้อยก็เลยต้องให้ความสำคัญใครที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลแข่งกันพอหลังแข่งแล้วหมดทัวร์นาเมนต์แล้วไม่ฟื้นฟูตัวเองโภชนาการไม่มายุ่งเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ต่อไปร่างกายคุณจะอ่อนแอเต่าน้
1: อ
0: ยมันเหมือนกับนักวิ่งมาราธอนน่ะที่เขาดูแลตัวเองอ่ะคนนึงอ่ะวิ่งปีนึงประมาณ 10-20 ครั้งเนี่ยพอเขาวิ่ง1ครั้งแล้ว42กิโลอ่ะเขามาฟื้นร่างกายแบบขนาดใหญ่โตมโหฬารแต่คุณต้องมีความรู้ในการฟื้นฟูว่าคุณจะกินอาหารอะไรที่มันจะฟื้นฟูให้คุณกลับขึ้นมาอยู่ในสภาวะปกติได้นะครับ
1: โอเคอันนั้นเป็นมุมของนักกีฬาเนาะอาจารย์ตอนมีโอกาสได้ไปทำข่าวที่สิงคโปร์อาจารย์ไปที่โรงเรียนกีฬาถ้าเปรียบเทียบอ่ะก็เหมือนสถาบันการกีฬาของเขาอ่ะเขาจะแยกนักกีฬาออกเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลกรีฑาและว่ายน้ำโภชนาการเขาก็ไม่เหมือนกันนะอาจารย์เช่นหนูเคยไปคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่านักว่ายน้ำควรจะเสริมเพิ่มเติมสารอาหารตรงไหนนักฟุตบอลควรจะเสริมเพิ่มเติมอะไรตรงไหนมันไม่เหมือนกันอันนี้ในมุมของโภชนาการมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์เช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลกรีฑาว่ายน้ำอ่ะ
0: คืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านโภชนาการเนี่ยมันแต่ละกีฬาแต่ชนิดมันจะมีความเหมือนและความต่างเต่าน้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กีฬาที่ต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะกีฬาต้องใช้แรงกระแทกและกระโดดมากกีฬาต้องแข่งในระยะเวลาที่ยาวนานกีฬาที่ไม่ต้องใช้พลังงานมากเบาๆมีไหมยกตัวอย่างที่เต่าน้อยกีฬาเบาๆปิงปองเทเบิลเทนนิสนี่ใช่ไหม
1: โหไม่ได้จะขาเขินก็ไปแข่ง
0: เ
1: บาๆก็บริด
0: ที่นั่งจิ๊บอยู่กับที่
1: ปักรุกแต่ว่าอาจจะใช้สมองเยอะหน
0: ่
1: อย
0: ใช่มันก็ใช้พลังงานในการออกแรงน้อยแต่พลังงานสมองก็เยอะเพราะนั้นสภาพอาหารมันจะมีความแตกต่างกันไปอันที่1อันที่2ระยะเวลาการแข่งขันก็มีผลว่ากีฬาชนิดไหนที่ใช้เวลาแข่งขันมากกว่ากันอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยเราถือว่ายาวนานแล้วนานรวมทั้งบาสเกตบอลเทนนิสแบดมินตันอาจจะประมาณชั่วโมงเศษนะครับรวมทั้งเพศและวัยอายุของนักกีฬาด้วยเต่าน้อยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาผสมผสานอยู่ครับ
1: นะคะแตกต่างกันออกไปเนาะนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะทักทายกันเข้ามาทาง YouTube หลายๆท่านทักทายกันนะคะคุณณัฐสอนนะคะแล้วก็คุณนัทอะไรรัศวัตรหรือเปล่านะคะบอกว่าอาจารย์ครับถ้านอนดึกเนี่ยคนดูบอลหรือว่าคนดูกีฬาเนี่ยมันมีแนะนำโภชนาการอะไรที่จะพอชดเชยได้ไหมอาจารย
0: ์คืออาหารมันไม่ได้ช่วยทำให้เซลล์คุณน่ะซ่อมแซมหรือที่สมบูรณ์ 100% ถ้าคุณนอนดึกการนอนดึกเซลล์คุณไม่ถูกซ่อมเพราะกรดฮอร์โมนที่มันหลั่งออกมาในช่วงระหว่าง4ทุ่ม5ทุ่มตีหนึ่งเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเยอะตอนช่วงระหว่างคุณหลับลึกแต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยคุณไม่ได้หลับ

0: คุณกำลังตื่นเต้นอยู่กับหน้าจอกับฟุตบอลกรดฮอร์โมนมันก็เลยไม่หลับพอมันไม่หลับปุ๊บเนี่ยไม่หลั่งไม่ใช่ไม่หลับขอโทษนะกรดฮอร์โมนมันไม่หลั่งพอไม่หลั่งปุ๊บเซลล์คุณก็ไม่ถูกซ่อมพอเซลล์คุณไม่ถูกซ่อมเสร็จมันก็เลยทำให้ร่างกายคุณอ่อนแอความหิวอาหารลดลงในทางตรงกันข้ามช่วงระหว่าง4ทุ่ม5ทุ่ม2ยามตีหนึ่งที่คุณดูอยู่นั้นเนี่ยตอนที่คุณอดนอนนอนดึกนั้นเนี่ยฮอร์โมนโดพามีนมันหลั่งออกมาแล้วมันไปกระตุ้นให้เรารู้สึกความหิวและอาหารที่หิวมากสำหรับคนนอนดึกคืออาหารรสหวานเต่าน้อย
1: จริงเหรออาจารย์
0: ใช่อาหารรสหวานตามมาด้วยแป้งกับไขมันเห็นไหมมันเป็นอาหารบำรุงอ้วนหมดเลยอ่ะแล้วถามว่าคนนอนดึกทำไมจึงอ้วนนะฮะคอร์ติซอลหลั่งออกมาเยอะคุมความหิวไม่ได้หิวหิวแล้วที่หิวก็หิวน้ำตาลซะส่วนมาก
1: ม
0: ันก็เลยเกิดเหตุผลนี้ขึ้นมาถามว่าแล้วอาหารอะไรเมื่อคุณมีความรู้แบบนี้แล้วแล้วคุณนอนดึกเป็นครั้งคราวเฉพาะช่วงฟุตบอลโลกสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องเป็นนักโภชนาการตัวน้อยวิเคราะห์อาหารที่กินแต่ละมื้อว่าครบ5หมู่มีผักผลไม้มีเนื้อสัตว์ที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ติดมันน้อยเน้นปลาไข่นมแล้วก็ถั่วเมล็ดแห้ง3ตัวและผักผลไม้ต้องเพียงพอโปรตีนต้องเพียงพอคาร์โบไฮเดรตก็ปกติเหมือนที่คุณกินไม่ต้องไปเพิ่มนี่คือหลักการแล้วคุณเอาหลักการเหล่านี้ไปดัดแปลงเป็นเมนูเอาเองครับท่านผู้ฟังครับ
1: นะคะถั่วลิสงนะถั่วแล้วก็ของมึนเมาและกลางคืนก็กินกันนะอาจารย์บางคนนะแคบหมูหนูก็ชอบกินนะแคบหมูส้มตำดูกันไปดึกดื่นก็ยังกินอยู่นะอาจารย์อ่ะว่ากันไปอาจารย์อย่าเพิ่งด่าหนูนะแต่ก็มีบ้างเป็นบางวันไม่ใช่ทุกวันนะนะคะแล้วก็มี SMS ค่ะน้องอามนะคะบอกว่าจะดีใจหรือเสียใจดีนะคะพี่กิติแกบอกว่าแกชอบฟัง99นะคะอืมอาจารย์ดีใจสินะคะสารภาพตามตรงเลยไม่ได้ดูบอลทางทีวีเลยแต่ฟัง FM 99แทนก็พักผ่อนตามปกติจากน้องอัมซ่าแล้วก็มีบทกลอนมาเตือนคอบอลนอนให้พอกันเถิดนะเศร้าอุราถ้านอนน้อยทำป่วยได้หาเวลาพักสายตากันวนไปทำจนเป็นนิสัยให้เคยชินค่ะอาจารย
0: ์น้องอามซ่าเหรอครับ
1: ค่ะน้องอามซ่า
0: น้องอามซ่าวันที่26มิถุนาตรงกับวันสุนทรภู่ฝากการบ้านน้องอามซ่าแต่งกลอนเชิดชูสุนทรภู่ให้หน่อย
1: นะคะ
0: ให้หน่อยสัก2บทนะน้องอามซ่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเอากลอนของน้องอามซ่ามาพูดเรื่องวัน
1: สุนทรภ
0: ู่แต่น้องเต่าน้อยรู้ไหมก่อนวันสุนทรภู่26มิถุนาคือวันไอโอดีนแห่งชาติเออแล้วใครจะแต่งกลอนวันไอโอดีนแห่งชาติให้เราได้บ้าง2วันนี้ติดกันเลยฮะผมจำไม่ผิดเลยนะครับ
1: แล้วก็บอกเมื่อวานผิดหวังมากครับนึกว่าจะได้ฟังอาจารย์สง่าภาคบอลกับพี่เต่าน้อยอะแหม
0: ไม่ละ
1: อาจารย์ถึงเต่าไม่ได้ภาคนะเต่าก็เตรียมโภชนาการเตรียมอาหารให้นักภาคให้ทีมงานน้องๆในห้องส่งเรานะอาจารย์มีกล้วยมีขนมปังมีกาแฟมีอาหารเต่าทำไก่กระเทียมกะเพราไข่ดาวข้าวไม่เยอะกินอิ่มกำลังดีอาจารย์น้ำลงน้ำร้อนนี่สดใสเลยแหละนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันบอกขอบคุณพี่เต่าน้อยที่ดูแลเรื่องของอาหารสนับสนุนทีมภาค FM 99นะขอบคุณด้วยนะคะอ่ะก็ขอบคุณเช่นเดียวกันคุณเว่ยนะคะบอกว่าอาจารย์ที่อิหร่านกับนิวซีแลนด์เสมอกันสุดมัน 2-2 น่ะ
0: ว้าว
1: มันเป็นเพราะอาจารย์สง่ากับผมเชียร์ทั้ง2ทีมใช่ไหมคุณเว่ยสบายดีนะ
0: ไม่หมายถึงเมื่อเช้านี้ใช่ไหมเว่ยอิหร่านกับอะไรนะเนเธอร์แลนด์เหรอ
1: นิวซีแลนด
0: ์ไปนิวซีแลนด์แล้วคู่อังกฤษกับเนเธอร์แลนด์น่ะแข่งหรือยัง
1: อังกฤษยังนะอาจารย
0: ์เหรอไหนใครบอกว่าแข่งเมื่อเช้านี้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ติดตาม
1: นะคะ
0: คือทีมเอเชียตอนนี้น่าสนใจมากแต่คู่ที่ผมอยากให้เจอกันมากที่สุดคืออิหร่านกับอเมริกา
1: เอ้ยอาจารย์หนูก็อยากให้เจอนะอาจารย์หนูรู้เลยอาจารย์เชียร์ใครนะเอาไปเอสเวกันต่อสักนิดนึงบอกว่าคุณโปเต้ถามมาบอกอาจารย์ครับสอบถามนักกีฬาวอลเลย์บอลแข่งตอน2ทุ่มครึ่งเนี่ยมันต้องเตรียมอาหารยังไงครับมันเหมือนผิดเวลาไหมแล้วเขาก็ต้องใช้แรงกระโดดแรงกระแทกเยอะด้วยอาจารย์เออ
0: ครับ

0: ็นสนามที่ดีนะนักวอลเลย์บอลที่แข่งในประเทศไทยอ่ะมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมื้ออาหารที่เขากินก่อนแข่งเพราะมันค่อนข้างจะเป็นเวลาที่เขากินอาหารมื้อเย็นตอน4โมงเย็นแล้วแล้วมาแข่งเอาประมาณทุ่ม2ทุ่มเนี่ยมันห่างจากเวลาที่เขาจะลงแข่งประมาณ3ชั่วโมงซึ่งถือว่าตอนนั้นพลังงานกำลังถูกดึงออกมาใช้แต่มันจะมีปัญหาตอนไปยุโรปไปอเมริกันไปแข่งต่างประเทศเต่าน้อยที่เวลามันห่างกัน8ชั่วโมง10ชั่วโมงตอนนี้แหละคือความเสียเปรียบของนักกีฬาแถบเอเชียที่ต้องไปแข่งทางยุโรปการนอนก็ไม่เป็นเฮ้ยที่ตรงนั้นเนี่ยมันแข่งตอนประมาณ4โมงเช้าแต่เวลาบ้านเรามันตีหนึ่งอะเต่าน้อยเต่าน้อยนึกภาพสภาพร่างกายของนักกีฬาที่กำลังนอนอยู่แล้วลุกขึ้นมากระโดดไหมล่ะเออมันก็เลยเสียเปรียบเป็นอย่างยิ่งอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะขออนุญาตมาทางด้านของFacebook กันสักนิดหนึ่งนะคะพี่มนที่อยู่ปักช่องกลางดงก็บอกว่าอนุสวัสดิ์นะครับอาจารย์คืออากาศทางกลางดงเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็แบบไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะเพราะว่าฝนเริ่มทิ้งช่วงแล้วก็เริ่มแสดงอาการแล้วนั่นคือน่าจะเป็นเอลนีโญหรือเปล่าอาจารย์ก็ออกมาเตือนเกษตรกรวางแผนกันดีๆนะคะแต่บอลเมื่อคืนเนี่ยเยอรมันเนี่ยเกือบแย่เหมือนกันนะครับอาจารย์หืดจับคอเลยนะพี่มนบอกมาอย่างนั้น
0: ตอบใครอ่ะ
1: เยอรมันเมื่อคืนต้องไม่แน่ใจเดี๋ยวนะต้องขอญาติดูนิดนึงนะเมื่อคืนนี้เยอรมันเจอกับไอวอรี่โคสต์อาจารย์ชนะไป 2-1
0: ไอวอรี่โคสต
1: ์
0: เป็นทีมที่โนเนมเหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาก็เข้ารอบฟุตบอลโลกหลายครั้งไอวอรี่โคสต์ถ้าจำไม่ผิดเยอรมันเราถือว่าแต่สิ่งที่มหัศจรรย์อันภาคภูมิใจอันหนึ่งเต่าน้อยได้ยินข่าวไหมว่ารองเท้าที่เมสซี่ใส่เตะไป5ลูก6ลูกเนี่ยและเป็นผู้ทำประตูได้สูงสุดขนาดนี้เนี่ยคนที่ออกแบบคือคนไทย
1: จริงเหรอไม่ได้ไม่ก่อนเลย
0: เต่าน้อยไม่ได้รู้ข่าวนี้มาเลยเหรอ
1: แต่รู้ว่ารองเท้าฟุตบอลโลกปีนี้ชมพูจ๋าทั้งสนามอ่ะอาจารย
0: ์คือไม่รู้ออกสีแต่ลวดลายที่บนรองเท้าของเมสซี่กับนักกีฬาหลายคนในฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยคุณเล็กชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้เขาออกแบบเออมันก็เราไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะแต่อย่างน้อยก็มีคนไทย2คนที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องน้องลิซ่ากับคุณเล็กที่ไปออกแบบนะไม่ถึงไปก็แอบภูมิใจไว้ก็แล้วกันครับท่านผู้ฟัง
1: คุณอนุสรนะคะบอกว่าอาจารย์นี่มาแบบนี้แล้วพออายุมากขึ้นน่ะทำไมมันปวดเมื่อยจังเลยปวดหลังปวดเอวปวดขาหนังก็โอ้ยลูกก็โอ้ยจ้าก
0: ล้ามเนื้อครับท่านผู้ฟังกล้ามเนื้อเส้นและเอ็นและปลายประสาททั้ง4อย่างเนี่ยมันดาวลงมันเอจจิ้งมันเสื่อมพูดง่ายๆคือมันเสื่อมพอกล้ามเนื้อมันถดถอยลงปลายประสาทมันทำงานได้ไม่เต็มที่เอ็นยึดติดกันไม่ค่อยดีมันเป็นเพราะความเสื่อมแต่ถามว่าคนอายุ70กว่าอายุเท่ากันแต่อีกคนหนึ่งทำไมลุกไม่โอยนั่งไม่โอยแต่อีกคนหนึ่งงอมหลังโค้งนั่งสมาธินั่งขับสมาธิไม่ได้อีกคนหนึ่งนั่งไหว้พระกันเลยแล้วยังสามารถอุ้มลูกอุ้มหลานเลี้ยงหลานได้อยู่แต่อีกคนหนึ่งนอนติดเตียงมันก็อยู่ที่การดูแลสุขภาพท่านผู้ฟังนะฮะมันก็ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรว่ามันจะเหมือนกันทุกคนไม่ได้มันเป็นต้นทุนของชีวิตที่เราสะสมไว้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานก็ไม่ต้องบอกอะไรอ่ะก็เอาตัวผมนี่แหละต่อน้อยขอใช้เรื่องส่วนตัวพูดนิดนึงเมื่อคืนดูข่าวอะไรนะไอ้อะไรที่มันถล่มลงมาเอ๊ะเดี๋ยวท่อระบายน้ำ
1: ไม่ไม่กันสาดแถวๆในเมืองนี่แหละ
0: ถล่มลงมาแล้วมีอาแป๊ะคนหนึ่งอ่ะ
1: เสียชีวิตแล้วนะอาจารย
0: ์เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเช้านี้ตกใจมากเต่าน้อยมาดูไลน์ในเพื่อนกลุ่มที่จบเกษตรศาสตร์บางเขนด้วยกันอาแป๊ะคนนั้นเป็นเพื่อนผมชื่อประวิตรจบวิศวะที่เกษตรเต่าน้อยแล้วทำงานถวายในหลวงทำงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องเขื่อนเรื่องคอนกรีตมาโดยตลอดแล้วมาตายด้วยไอ้การศาสตร์ชีวิตคนก็ผมก็เลยบอกโหตกใจมากเลยเมื่อเช้าเขาเรียกอาแปะเสียชีวิตไปคนหนึ่งรุ่นผมเป็นอาแปะแล้วหรอครับท่านผู้ฟัง
1: แถวเจริญกรุงอ่ะอาคารแถวแถวแยกหมอมีอ่ะแถวแถวนั้นแหละ

0: ใช่ใช่หนูเห็นแล้วแปะคนหนึ่งตามวิดีโอนะอาจารย์ท่านเดินอยู่ซนๆนั่นแหละแล้วก็อืมนั่นแหละคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปมีคุณผู้ฟังอีกหนึ่งท่านนะคะก็แสดงความคิดเห็นมาก็พูดถึงเรื่องของโภชนาการก็บอกโภชนาการอ่ะสำคัญทุกๆชนิดกีฬานะครับอาจารย์แต่ว่าเด็กต่างจังหวัดที่เป็นนักกีฬาเขาไม่ได้กินนมมาตั้งแต่คือเบสิกกันนะไม่ค่อยจะชอบกินนมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเสริมตรงนี้ให้นักกีฬาเยอะๆหน่อยนะครับ
1: ประเด็นที่ข้อความนี้เป็นประเด็นนะต่อน้อยต่อน้อยสังเกตดูกีฬาเกือบทุกชนิดเด็กจำนวนหนึ่งผมว่าเกินครึ่งมาจากเด็กที่มีครอบครัวฐานะยากจนพวกนี้เนี่ยทำไมเขามีระเบียบวินัยสูงมากเพราะเขามีแพชชั่นเขามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือครอบครัวโดยเฉพาะนักมวยเต่าน้อยไปดูสินักมวยลูกคนรวยไม่เคยมีอ่ะ
0: ม
1: ีแต่ลูกตำหนิตาสีตาสาที่ยากจนหาเช้ากินค่ำเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำงานหนักฉันต้องช่วยเอาแรงตัวเองอ่ะไปฝึกวิ่งวิ่งวิ่งมาฟูมฟักตัวเองแต่อายุ10 กว่าขวบอ่ะแล้วกระทั่งกลายเป็นแชมป์โลกอ่ะไปย้อนประวัติดูแล้วอ่ะครอบครัวยากจนแต่ผมจะบอกว่าครอบครัวยากจนมันสะท้อนได้เห็นถึงภาวะโภชนาการที่เด็กเนี่ยไม่ได้กินนมกินไข่น้อยมวลกล้ามเนื้อน้อยแต่ด้วยความมีวินัยความอดทนความอดกลั้นมีแพชชั่นมีเป้าหมายในชีวิตในที่สุดเขาก็มาโดบเอาตอนที่เขาเป็นนักกีฬามันก็เลยสู้ไหวจะถามว่าถ้าต้นทุนทางสุขภาพและโภชนาการดีมาตั้งแต่ตอนเขาเป็นเด็กแล้วมีระเบียบวินัยมุ่งมั่นผมมั่นใจคนนั้นนะเข้าสู่ความเป็นเลิศเต่าน้อย
0: จริงๆแล้วอาจารย์นักกีฬาเนี่ยหลายๆประเภทนะถ้าโดยพื้นฐานชีวิตมาตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ได้เสริมด้วยนมเนี่ยเขามาเสริมในช่วงประมาณสัก15-16เนี่ยทันไหม
1: ทันครับทันแต่ว่าจริงๆแล้วนมมันมาตั้งแต่เด็กเลิกกินนมแม่แล้วก็เสริมนมมาเรื่อยๆ2-3 ขวบเต่าน้อยก
0: ิน
1: มาเรื่อยๆแต่บอกไม่ได้กินเลยแต่มาเริ่มโดบเอา16ก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งแต่มันจะสู้กับเด็กที่กินนมมาตั้งแต่2-3 ขวบไม่ได้เต่าน้อยพื้นฐานของคนมันต่างกัน
0: นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องนมหรือเรื่องโภชนาการเขาไปถึงชนบทไปถึงตามโรงเรียนต่างๆตามจังหวัดแล้วนะคะการที่สอนให้ลูกกินนมรักดื่มนมแล้วก็ชอบดื่มนมเนี่ยมันก็ทำให้โภชนาการดีตั้งแต่พื้นฐานนั่นแหละคุณผู้ฟังอ่ะฝากไว้นิดนึงก็แล้วกันนะคะรายการต่อไปเป็นรายการสนุกเกอร์นะคะสนุกเกอร์99มาพบกับคุณผู้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณสัก11 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะมีฟุตบอลมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นของตูนิเซียกับญี่ปุ่นอาจารย์พูดถึงนักเตะญี่ปุ่นนิดนึงได้ไหมอาจารย์ได้ดูเขาไหม
1: ได้ดูครับได้ดูเขาแข่งเล็กแรกนี่ไอแข่งแมตช์แรกนี่กับใครนะญี่ปุ่นแพ้ไปใช่ไหม
0: จะไม่ได้แล้วอาจารย์โอ้โหบอลเยอะเหลือเกิน
1: แพ้ญี่ปุ่นแพ้ซึ่งเขาก็สู้เต็มที่แล้วนะเอ้ยไม่ใช่แพ้สิ
0: เสมอ
1: เพราะว่าเอเชียในแมตช์แรกๆเนี่ยเอเชียไม่มีแพ้เลยนะเสมอหรือชนะนะฮะแต่เล็กที่สองเนี่ยเอเชียเริ่มร่วงมันเจอของจริงแล้วไงเจอของจริงแล้วก็เราฝากเชียร์ทีมเอเชียที่จะมากู้หน้ากู้ตาให้กับแถบเอเชียให้ได้ขอให้ต่อสู้กันต่อไปเอาละครับท่านผู้ฟังเวลามันหมดก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าการดูฟุตบอลนั้นหรือดูกีฬานั้นดูอย่างแบ่งใจอย่าไปทุ่มเทว่าคู่ที่ฉันเชียร์ต้องชนะเสมอไปต้องแบ่งใจส่วนหนึ่งมันมีโอกาสแพ้ได้เหมือนเช่นคืนนี้ที่วอลเลย์บอลชายเขาจะลงแข่งกับถ้าจำไม่ผิดคือกาตาร์หรือบาเลจำไม่ได้แล้วซึ่งเป็นทีมที่แกร่งมากเราจะไปเจออินโดนีเซียทีมหญิงเหมือนจะเจอเนเธอร์แลนด์หรือบางเต่าน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้
0: น
1: ฟุตบอลคุณจะเชียร์ใครคุณทำใจไว้แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพครับเวลาหมดครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM 99

าฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรฟท.แสดงความเสียใจเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มเสียชีวิต2คนพร้อมเร่งตรวจสอบสาเหตุการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายถล่มช่วงเย็นวานนี้ขณะผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานติดตั้งระบบการซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนได้แก่นายอภิเดชอายุ24ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายตู้อายุ29ปีสัญชาติเมียนมานอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2คนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขณะที่ผู้เสียชีวิตได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเต็มที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราว2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและหาสาเหตุก่อนกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ได้สั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างอุโมงค์และงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปูพรมตรวจนอมินีภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยหม่อมหลวงผู้ธรทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สนับสนุนข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นและงบการเงินเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนและขยายผลผลการตรวจสอบพบว่าในจังหวัดภูเก็ตมีบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินี10รายเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน4แปลงมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและพบบริษัทอีก39รายที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าข่ายต้องสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน52แปลงมูลค่าประมาณ115ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า231ล้านบาทส่วนที่จังหวัดกระบี่พบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินี9รายถือครองที่ดิน17แปลงมูลค่าประมาณ209ล้านบาทและพบบริษัทอีก8รายที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน8แปลงมูลค่าประมาณ290ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า499ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหัวหน้าคณะเชิดสิงโตเมายิงปืนขึ้นฟ้าฉุนเพื่อนบ้านเตือนยิงเสียชีวิต1บาดเจ็บ2เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงกันภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน42แขวงดาวคะนองที่เกิดเหตุพบนางสาวพรณภาสีดีถูกยิงเข้าที่ใต้คางซ้ายหัวกระสุนตุงข้างขวาไม่ทะลุนอนหมดสติอยู่หน้าบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจแต่เนื่องจากถูกยิงเข้าบริเวณจุดสำคัญหลายจุดจึงไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ใกล้กันพบมีผู้บาดเจ็บอีก2รายเป็นลูกสาวคนเล็กและสามีของนางสาวพรณภาถูกยิงเข้าที่แก้มขวาทะลุซ้ายซึ่งทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามลูกสาวคนโตเล่าว่าแม่นั่งดื่มกินอยู่หน้าบ้านจู่ๆมีคนเมายิงปืนขึ้นฟ้าเสียงดังแม่จึงออกไปถามมือยิงว่ายิงปืนขึ้นฟ้าทำไมทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจยิงปืนใส่แม่ทันทีถูกจุดสำคัญและน้องสาวถูกยิงเข้าที่แก้มอาการสาหัสยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดล่าสุดตำรวจสน.บุคคาโลจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วทราบชื่อคือนายเล็กเป็นหัวหน้าคณะสิงโตแห่งหนึ่งพร้อมหลักฐานอาวุธปืนขนาด.22และรอการสอบสวน

0: ลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโคดี้กักโปแนวรุกจากสโมสรลิเวอร์พูลได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในเกมที่เนเธอร์แลนด์ถล่มสวีเดน5ประตูต่อ1โคดี้กักโปปีของสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในเกมที่เนเธอร์แลนด์บ้านเกิดถล่มสวีเดน5ประตูต่อ1ในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026สำหรับสถิติส่วนตัวของโคดี้กักโปในเกมนี้ทำได้2ประตู1แอสซิสต์สร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับทีม1ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้งเลี้ยงหลบคู่แข่ง2ครั้งและชนะลูกกลางอากาศ4ครั้งสำหรับ3คะแนนของเนเธอร์แลนด์ในเกมนี้ส่งผลให้ทัพอัศวินสีส้มขึ้นไปรั้งจ่าฝูงในกลุ่ม F โดยมี4แต้มอันดับ2สวีเดนมี3คะแนนคาซิมิโร่ตกลงย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มายามีแล้วฟาบริโซ โรมาโน่กูรูตลาดนักเตะชื่อดังรายงานว่าคาซิมิโร่มิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลที่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตอบตกลงด้วยวาจาย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มายามีทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีข้อสรุปร่วมกันในการย้ายทีมครั้งนี้แล้วและจะมีการประกาศเรื่องการย้ายไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับเหตุผลที่กาเซมิโร่กองกลางทีมชาติบราซิลตัดสินใจย้ายไปเล่นให้อินเตอร์มายามีเพราะเขาอยากร่วมเล่นทีมเดียวกับเลียนเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาที่อยู่กับทีมมาก่อนหน้านี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลก News Update
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณ
7: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: สวัสดีครับสนุกเกอร์99ครับผมคมเกิดทรัพย์ครับ
10: สวัสดีครับผมช้างทรงธรรมดวงเงินครับ
11: สวัสดีครับผมเด็กชายวิทยาวินกระแสชนครับชื่อเล่นน้องกันจิครับอายุ12ปีครับ
9: ครับวันนี้ยินดีต้อนรับน้องกันจิกันจิคุงนะ
10: กันจิคุง
9: เป็นชื่อที่กันจิแปลว่าที่รัก
11: เป็นที่รัก
9: ที่รักใช่ไหม
11: เป็นที่รักครับ
9: เป็นที่รักนะครับกันจิคุงแปลว่าเป็นที่รักมากคราวนี้เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์นะครับเด็กมหัศจรรย์น้องกันจินะฮะได้เพิ่งคว้าแชมป์จากสนุกเกอร์ไฮคลาสที่โคราชมาด้วย
10: โหสุดยอด
9: นะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ทางสนุกเกอร์99นะครับ
10: ครับ
9: ก็ไปเปิดตัวนะกับงานของโรงพยาบาลอีสเตอร์นะ
10: ครับ
9: เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมของนายแพทย์ประดิษฐ์เจริญพงษ์นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งเมื่อวานนี้โอ้โห
10: เป็นไงบ้าง
9: ช้างใช่ไหมคนนี่ล้นโรงพยาบาลออกมาเลยนะครับล้นโรงพยาบาลนี่คือคนแขกที่ไปทำไปงานนะฮะไม่ใช่ป่วยนะก็คือก็หมอประดิษฐ์เขาทำเกี่ยวกับศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นหน้าอกจมูกต่างๆเนี่ยมาโอ้โห40ปีแล้ว
10: ครับ
9: เขาก็เก่งเชี่ยวชาญนะครับเพราะนั้นท่านใดที่อยากจะไปท่านทำศัลยกรรมทุกอย่างนะฮะในราคาพิเศษเนี่ยก็ผ่านสนุกเกอร์99ได้
10: ส่วนลดไหมครับ
9: มีส่วนลดแน่นอนนะฮะ
10: ครับผม
9: ก็เยอะแต่เดี๋ยวจะ ฉพาะคนที่โทรเข้ามาแล้วกัน
10: ท่
9: านใดอยากจะอะไรนะทำจมูกทำหน้าอกทำอะไรก็แล้วแต่ดูดไขมันเสริมสวยอ่ะนะผ่านสนุกเกอร์99นี่เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับรู้สึกจะอยู่เรียบทางด่วนรามอินทรานะก็บริหารโดยนายแพทย์ประดิษฐ์เจริญพงศ์นะครับท่านก็สามารถจะเซิร์ชเข้าไปดูใน Google ดูใน YouTube ได
10: ้ครับ
9: โอเคอ่ะคุณช้างมีอะไรจะนำเสนอ
10: ผมมีแจ้งข่าวนะครับพอดีมีโต๊ะสนุกมังกี้แกนสนุกเกอร์ครับสาขาสามพานเปิดใหม่สวยและใหญ่มาก
9: เล
10: ยครับผมอยู่ตรงสามแยกไฟแดงสามพานนะครับบริหารงานโดยคุณบังแอมนะครับกับพี่เล็กนะคร
9: ับ
10: ถ้าบอกมาจากรายการสนุกเกอร์99ทาง FM 99เนี่ยบังแอมบอกลด 10% ทันที
9: ไม่ใช่ลด90เหรอ
10: ลด10พอพี
9: ่10พอนะโทรบังแอมก็ใจถึงถึงหน่อยบังแอมมาโทร
10: ขอบคุณบังแอมนะครับก็แจ้งข่าวมาครับใครอยู่ละแวกสามพานนครปฐมก็เชิญได้นะครับ
9: โอ้ก็สามแยกแถวนั้นก็มี S1 เน
10: า
9: ะ
10: ใช่ครับใช่
9: นะครับ
10: ครับผม
9: แล้วก็ต้องที่ลืมไม่ได้เลยนะท่านใหญ่อยากจะไปเล่นสนุกเกอร์แถวนนทบุรี
10: ครับผม
9: ทอยติวานนท์ซอย3สนุกเกอร์ชื่อร้านอะไรคุณ
10: ก็เอ็กเซลเลนต์นะครับ
9: เอ็กเซลเลนต์บริหารงานโดยใคร
10: พี่กรครับผม
9: กรกิจสุวรรณหงส์นะครับ
10: ครับ
9: บริหารงานได้ดีมากเพราะว่าที่นั่นมีคุณเบิร์นรีเจนซี
10: ่ครับผม
9: เป็นผู้จัดการที่น่ารักมากนี่เวลาเข้าไปประตูนี่คุณเบิร์นรีเจนซี่นี่โค้งโค้งไหว้นี่ยันไปหัวติดพื้นเลยนะฮะผมต้องบอกว่าเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ที่บริหารงานได้สุดยอดมากสุภาพอ่อนน้อมนะครับมักกี้น่ารักนิ
10: ส
9: ั
10: ยด
9: ีนะครับ
10: อาหารอร่อยครับ
9: มักกี้พูดไทยได้นะฮะทุกคนที่นู่นนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็มีส่วนลดให้ 10%
10: ครับผม
9: นะฮะเอ็กเซลเลนต์สนุกเกอร์นะครับเข้าไปนี่มีกาแฟกินเลยนะ
10: นะครับพี
9: ่โอ้โหสุดยอดมากเอ็กเซลเลนต์นี่แล้วก็ไปถึงนี่และราคาถูกนะฮะไม่แพงชั่วโมงนึง160 บาทนะครับรู้สึกตอนนี้ก็จะมีเมมเบอร์ด้วยนะ
10: นะครับ
9: ขายเมมเบอร์ด้วยนะราคาพิเศษนะฮะก็ไปคุยกับทางเอ็กซ์แลนด์เอง
10: ของน้องกันจียังไม่เคยไปที่โต๊ะเอ็กซ์แลนด์ใช่ไหมครับลูก
9: เดี๋ยวจะพาไปนะลูกนะคราวนี้เราคุยกับน้องกันจีหน่อย
10: ครับผมมีพี่อย่าลืมวันนี้ผลฟุตบอลโลกเป็นไงพี
9: ่แหมว่าเช้าโอ้โหเราไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้นะ
10: ใช่ครับ
9: เพราะว่ากระแสเนี่ยถ้าเกิดเราทำอะไรที่เป็นกระแสเนี่ยเราจะได้เกษียณไม่ต้องกระเสือกกระสนดีไหมน้องกันจินะครับเพราะนั้นเราต้องเอาช่วงกระแสก่อน
10: ครับผมมีผลฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเมื่อคืนนะครับ
9: ว่าเลย
10: เนเธอร์แลนด์ชนะสวีเดนไป5-1
9: โอ้โหยิงกันเละเทะขนาดเลย
10: ครับผม
9: กระอักเลือดเลยนะสวีเดนนะสวีเดนนี่เขามีนั่นนี่เขามี
10: ซูน่าลิเวอร์พูลนะพี
9: ่ซูน่าอีซัก
10: ครับใช่แต่ว่า
9: แสดงว่าอีซักไม่ได้ออกเลยไม่ได้ออกอาวุธเลย
10: ใช่ครับ
9: เมื่อก่อนมีซาลาตันอิลามฮิโมวิชนะ
10: ครับ
9: ใช่ไหมสวีเดนเนี่ย
10: คู่ต่อไปก็คือเยอรมันกับไอวอรี่โคสต์เยอรมันชนะไป2-1ครับ
9: โอ้โห
10: เยอรมันโดนนำก่อนด้วยพี่
9: พลิกความคาดหมายนะ
10: เยอรมันโดนนำก่อน
9: แต่มันชนะตอนช่วงท้ายผมดูช่วงผมดูต้องใช้เกมตื่นมา4-5แล้วได้มาดูหน่อยนึง
10: แล้วก็คู่ต่อไปก็เป็นเอกวาดอร์เพิ่งจบไปเมื่อตอน9 โมงนี่ครับ
9: โอ้โห
10: เสมอกับ
9: คูไรเซา
10: คูไรเซาใช่ครับ
9: โอ้เป็นประเทศที่เข้ามาครั้งแรกด้วย
10: ใช่ครับเขาดีใจกันมากเลยพี่ถึงกับร้องไห้กอดคอร้องไห้แล้วคู่โค้ชสตาฟ
9: ร้องไห้นี่เหมือนจะเสียเหมือนจะแพ้เลยนะ
10: ไม่ใช่เขาดีใจว่า
9: เขาเสมอ
10: เขามีแต้มในบอลโลกเนี่ยเขาแบบเหมือนกับทั้งทีมเนี่ยเขาดีใจมากเลยเพราะว่า
9: พี่คูไรเซาเนี่ยเขาเคยโดนไปก่อนแล้วนี่
10: ก็แพ้เยอรมันไป
9: 7-1
10: ใช่คร
9: ับ
10: แล้วก็ได้1แต้มเนี่ยมันว่ามี1แต้มเนี่ยมีค่าสำหรับเขาสำหรับทีมงานเขาเขาแบบ
9: แล้วน้องกันจีเชียร์ทีมอะไรลูก
12: โปรตุเกส
9: โอ้โหชอบเมสซี่อ่ะดิ
10: ไม่ใช่โปรตุเกสใครเอ่ย
12: คริสเตียโนโรนัลโ
9: ด้แม่เราก็เข้าใจว่าเชียร์เมสซี
10: ่ใช่
9: โปรต
10: ุ
9: เกสอ๋อไม่ใช่เมสซี่อยู่อาร์เจนตินา
10: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยจบจากรายการสนุกเกอร์99เนี่ยครับจะมีคู่อีกคู่นึง
9: คู่อะไรอ่ะ
10: ญี่ปุ่นกับตูนิเซีย
9: ญี่ปุ่นกับตูนิเซีย
10: แล้วก็ชีม
9: เราก็ต้องเชียร์ญี่ปุ่นเพราะเราเป็น ชาติเอเชียด้วยกัน
10: ใช่ครับ
9: นะครับผมเชื่อว่ารอบนี้นะญี่ปุ่นมานี่นะ
10: ครับ
9: อาจจะเท่าถึงรอบรองนะ
10: ผมก็เชียร์ให้อย่างนั้นนะ
9: ผมว่าถึงรอบรองนะเพราะว่า
10: เพราะดูเล่นดูเล่น
9: เขามาเด็ดมาก
10: ดูเล่นกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็โอ้โหสู้ได้เลยขนาดโดนนำไปก่อนโดนนำตลอดเลยก็ยังมาตามตีเสมอได้
9: นี่มีคนชักมาแล้ว
10: ครับ
9: คนนี้ทำหน้าที่แทนพี่หมูปากน้ำสักเกมไหมพี่นี
10: ่กันจิใช่ไหมคร
9: ับ สลาวุธนะครับเขียนมาบอกว่า คนนี้ที่ทำให้พี่หมูปากน้ำสักเกมไหมพี่นี่ใช่ไหมน้องกระจีพูดกับ
10: ท่านผู้ฟังที่จะร่วม

0: พูดคุยกับน้องกันจินะครับก็ส่งข้อความมาทาง SMS ได้นะครับที่4689899นะครับหรือทาง YouTube FM 99 Active Radio
1: นะครับแล้วก็คุณณัฐสรสวัสดีครับพี่ช้างพี่คมน้องกันจิ
0: สวัสดีครับ
1: กันจิคุงนะต้องมีคุงด้วยนะครับไม่มีกันจิเฉยๆนะน้องกันจินี่แปลว่าสุดที่รัก
0: อ่ะตอนนี้เรามาพูดคุยกับน้องกันจิกันพี
1: ่อ้าวคุณช้างถามเลยครับอยากถามอะไรน้องกันจิ
0: ตอนนี้ให้น้องกันจิแนะนำตัวหน่อยครับว่ายังไงเชิญครับ
2: สวัสดีครับผมเด็กชายวิทวินกระแสชนครับ
0: ครับผม
2: ชื่อเล่นชื่อน้องกันจิครับ
0: ครับ
2: ตอนนี้อายุ12ปีครับ
0: เรียนโรงเรียนอะไรครับผม
2: เรียนโรงเรียนชนรัศดรอำลุงครับ
0: มอะไรแล้วลูก
2: ม .1 ครับ
0: ม .1 เป็นไงบ้างครับ
1: เป็นนักสนุกเกอร์โรงเรียนด้วยใช่ไหมโรงเรียนไม่มีส่งสนุกเกอร์เนาะ
2: ไม่มีครับ
1: อ๋อไม่มี
0: น้องกันจิเริ่มเล่นสนุกตั้งแต่กี่ขวบครับลูก
2: ถ้าจริงจังก็ตั้งแต่10ขวบครับ
0: 10ขวบ
1: โอ้2ปีโอ้ถือว่าแทงเก่งนะ
0: แล้ว
1: ไปออกซูเปอร์เทนด้วยเคยเห็นในการซูเปอร์เทนน้องกันจิอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: น้องกันจิเป็นคนกรุงเทพไหมลูกคุณพ่อคุณแม่เป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนชนต่างจังหวัด
2: อยู่ชลบุรีครับ
1: ตั้งแต่เกิดเลยนะเกิดที่ชลบุรีเลย
0: แล้วอาจารย์ผู้ฝึกสอนครับใครครับอาจารย์หนูคนแรก
2: ตอนนี้เรียนกับอาจารย์เปาพอสามต้นครับ
0: อ๋ออาจารย์เปาอ๋อเป็นอาจารย์เป็นคนเริ่มฝึกสอน
1: อาจารย์เปาลูกศิษย์ลูกหาเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ท่านเก่งนะท่านก็แบบมีประสบการณ์ในวงการสนุกเกอร์ยาวนาน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้น่าจะเป็นหลักหลายพันคนแหละ
0: อ
1: าจารย์เปาพอสามต้น
0: ลูกศิษย
1: ์นะไอ้โพสามต้นนี่มันอยู่แถวไหนคุณยัง
0: แถวพนมปะครับ
1: นะ
0: ใช่ครับพอสามต้นนี่แถวพนก
1: พนกเน
0: า
1: ะ
0: พนกใช่สายใต้พนก
1: แต่ตอนนี้อาจารย์เปามันอยู่แถวลาดหลุมแก้วแล้วมั้งแถว
0: ย้าย
1: ถิ่นต้องเป็นอาจารย์เปาลาดหลุมแก้วแล้ว
0: แต่ว่าชื่อยัง
1: ชื่อยังยังชื่อต้องเป็นโพสามต้นอยู่
0: ใช่ครับแล้วก็มีแข่งขันที่ไหนบ้างครับลูกช่วงนี
2: ้ก็วันนี้ก็มีไปแข่งที่S1 สุขุมวิท50ครับ
1: อ๋อที่ S1 สุขุมวิท
0: ก็คือรายการที่ S1 เขาจัด
1: รายการเขาจัดอยู่แล้วประจำ
0: อายุตั้งแต่เท่าไหร่ครับ
2: รุ่นอายุไม่เกิน14ถึง15ครับ
0: 14ถึง15
1: แต่เรา12เราข้ามรุ่นเราแข็งแกร่งเราผ่านสามารถชนะ15ได้แน่โอ้โหน้องกันจิตได้แชมป์มากี่รายการแล้วลูก
2: ก็หลายรายการแล้วครับ
1: จำไม่ได้เลยมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอาสักคร่าวๆเลยไหมสัก3-4รายการแค่รายการพอจะนึกรายการได้บ้างไหม
0: นึกมาลูก
2: ก็ล่าสุดเป็นแชมป์ที่ไฮคาร์ดโคราชครับ
1: ล่าสุดนะ
2: ครับ
1: ไฮคาร์ดโคราชก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่ไหนบ้าง
2: แล้วก็มี
1: ที่เอ็ดวันนี่เคยได้แชมป์ไหมที่เอ็ดวันเนี่ย
2: เคยครับ
1: เหรอ
0: เอ็ดวันนี้ได้แชมป์เมื่อไหร่ครับลูก
2: เมื่อปีที่แล้วครับ
1: ก่อนมาเล่นสนุกเกอร์นี่ชอบกีฬาอะไรมาก่อนไหมหรือว่ามาถึงมาเล่นสนุกเกอร์เลยลูกมีกีฬาในใจอื่นอีกไหมนอกจากสนุกเกอร์
2: เมื่อก่อนชอบว่ายน้ำครับ
0: ว่ายน้ำ
1: ยังว่ายอยู่ไหมทุกวันนี
2: ้ทุกวันนี้ไม่มีเวลาว่ายแล้วครับมาซ้อมสนุกครับ
0: แล้วทำยังไงแล้วน้องกันจิทำยังไงถึงมาชอบสนุกเกอร์เป็นหลักละตอนนี
1: ้
0: มันมีแบบอะไรที่ทำให้หนูมาชอบสนุกเกอร
1: ์เอออะไรอะไร
2: เพราะว่าตอนเด็กๆครับผมเปิดทีวีไปเจอแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกแล้วผมชอบครับ
1: เจอใครเออไปเจอใครที่เรา
0: เป
1: ิ
0: ดท
1: ี
0: วีไปดูเนี่ย
1: เปิดทีวีไปดูเจอใครลูก
0: แชมป์โลกเนี่ยคือใครตอนนั้นที่เปิดดูเจอใคร
1: รอนคู่หรือรอนนี
2: ่ตอนนั้นผม
0: ดูใครเอ่ยคู่นั้นจำชื่อได้ไหม
2: ตอนนั้นผมจำไม่ได้ครับ
1: ก็จำไม่ได้
0: แต่ว่าเปิดไปดูสนุกเกอร์เจอเลยชอบ
1: แล้วบอกว่าจะไปเจอเดนนิสเทเลอร์หรือเปล่าใส่แว่นเหมือนเราหรือเปล่าเดนนิสเทเลอร์นี่ใส่แว่นนะเขาเป็นแชมป์โลกมาเดนนิสเทเลอร์
0: แล้วก็จีบอกคุณพ่อว่าไง
2: บอกว่ามันเท่ครับพ่อก็เลยซื้อโต๊ะสนุกที่เป็นของเล่นมาให้ลองเล่นครับ
1: โต๊ะสนุกที่พลาสติกเล็กๆสี่เหลี่ยมไม่ใช่แทงพลาสติกนะ
2: ครับ
1: อ๋อเด็กเล่นอ๋อชอบเลย
0: ก็เลยชอบมาตั้งแต่ตอนนั้น
2: ใช่ครับแล้วก็เพื่อนพ่อมีจัดแข่งครับที่บ้านบึงครับผมก็เลยลองไปลงแข่งเล่นๆได้ที่4ครับครั้งแรกครับ
0: แต่ที่4สนุกไม่เป็นเลยเหรอลูก
2: ใช
0: ่ไปแข่งเลย
2: ครับ
0: โอ้โห
1: กล้ามากกี่คนน่ะกันจิได้ที่4นี่แข่งทั้งหมดกี่คน
2: จำไม่ได้ครับแต่ว่าเยอะอย
1: ู่เยอะอยู่นะ
0: แล้วตอนที่ไปแข่งครั้งแรกเนี่ยเรียนกับอาจารย์เปายังครับลูก

0: ล่ะคุณพ่อ
1: พ่อครับ
0: คุณพ่อลึกยังไงถึงเป็นเรื่องไปเรื่องอาจารย์เปาล่ะ
2: เคยถามไหมลูก
0: เคยถามไหม
2: ถามคุณพ่อ
0: ทำไมพ่อถึงเลือกอาจารย์เปาทำไมไม่ไปเลือกรอนนี่โอซิลเวย์เป็นโค้ชทำไมไม่ไปเลือก
2: อาจารย์ตาย
0: อาจารย์ตายพิจิตรหรือคนอื่นอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าเพื่อนพ่อผมบอกว่าให้ลองไปเรียนครับเพราะว่าค่าเรียน3,500ตลอดชีพครับ
0: โอ้ไม่แพงไม่แพงนะ
2: อาจารย์เปา
0: เป็นหน้าเป็นอะไรที่แบบลงทุนน้อยได้ผลลัพธ์สูง
2: ครับ
0: ก็ขอโอ้ถูกนะ
2: ก็ขอบคุณอาจารย์เปาด้วยนะ
0: ขอบคุณอาจารย์เปานะที่ปั้นเด็กๆเก่งๆขึ้นมาเยอะ
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ราคาถือว่ายุติธรรมนะครับยุติธรรมเพราะว่าต่ำกว่านี้คงไม่มีแล้วล่ะ
2: ใช่ครับเพราะว่าน
0: ะ
2: ผู้สอนเนาะ
0: ที่อื่นก็6,000-8,000หมื่นกว่าอย่างนั้นน่ะ
2: ครับ
0: นะครับ18,000ยังมีเลยอ่ะ
2: ใช
0: ่ๆแต่ไม่ตลอดชีพนะ10ชั่วโมง
2: เ
0: ขาก็สอนแค่10ชั่วโมงนั่นแหละ
2: ครับ
0: โอ้โหสงสัยต้องไปให้อาจารย์เปาสอน3,500เนี่ยราคาถูก
2: เดี๋ยวส่งคิวเดี๋ยวน้องปะน้องกันจีส่งให้อาจารย์เปาเลยนะพี่คมจะไป
0: ไปเปาอยากจะไปเรียน
2: ไปเรียน3,500เนี่ย
0: นะฮะลงค่าไฟด้วยป่ะไม่รู้ผมไม่ลงค่าไฟผมจ่ายค่าไฟนะฮะ
2: แล้ววันนี้น้องกันจีต้องไปแข่งที่ S1 ถูกต้องไหมครับแต่ว่ายังไม่ได้ประกบคู่ต้องไปจับฉลากก่อน
0: คาดว่าคู่แข่งเราเนี่ยคนไหนที่น่ากลัวสุดที่น้องกันจีเจอ
2: ตอนนี้ใช่
0: ที่แบบเล่นแล้วแบบเหนื่อยโอ้โหเจอคนนี้แล้วแบบไม่อยากเจอมีไห
2: มมีไหมครับ
1: พี่เทมพลวัฒน์ครับ
2: ชื่อเล่น
1: ชื่อเทมครับ
2: เทม
0: พี่
2: เทมอายุเท่าไหร่ครับพี่เทม
1: อายุ14ครับ
0: โอ้ก็แก่กันจีไหนก็โตกว่าแหละ
2: ก็คือคนนี้เป็นคู่ต่อสู้ของน้องกันจีที่แบบดูแลอันตรายที่สุดใช่ไหม
0: เคยชนะเขาไหม
1: เคยครับ
0: เคยใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราจะแพ้เขา
1: ใช่ครับเพราะว่า
0: เขา
1: เพราะว่าเขาใช้จิตวิทยาสู้ครับ
0: เอ้าคือยังไงล่ะจิตยังไงล่ะในลองเล่าให้ฟังหน่อยจิตวิทยายังไงนะคุณเทมฟังไว้ด้วยนะผมใช้จิตวิทยาแล้วกับน้องกันจิอ่ะว่า
2: เราฟังน้องกันจิด้วยอ่ะว่าว่า
0: เช่นอะไร
1: อย่างเช่นเขาแทงช้ากว่าผมครับแล้วเวลาผมเป็นคนแทงเร็วแล้วเวลาลุกขึ้นไปแทงผมก็จะไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าผมใจร้อนนิดนึงครับ
0: อันนี้ไม่ใช่ความผิดของเขามั้งเราความผิดของเราใจร้อนเองนะ
2: เราก็ต้อง
0: ขยับขยันใจเย็นหน่อย
2: ขึ้นไปนิดนึงนับหนึ่งสองสามนับหนึ่งสองสามมันก็เหมือนครับมันก็เหมือนแบบแต่ว่าตอนนี้อายุยังน้อยไม่เป็นไรฝึกได้นะเริ่มให้มันช้าลงเอง
0: น้องกันจีแทงเบรกประมาณกี่แต้มสูงสุดเคยแทงเบรกได้เท่าไหร่
1: สูงสุดได้85ครับ
0: โอ้โหคุณช้างเกิดมาผมยังไม่เคยแทงได้85เลย
2: ก็ไม่ได้พี
0: ่85นี่ก็กี่ชุด
2: เนี่ยกี่ชุดลูกตอนนั้นจำได้ไหม
0: 10ชุดก็80แล้ว
2: เป็น10ชุดนะ
0: แล้วแดงดำ10ชุดอ่ะก็เป็น80แล้วอ่ะ
2: หนูแทงกี่แดงลูก15ใช่ไหมครับ
0: 15แดง80แต้มนี่โอ้โห85ใช่ไหมโอ้แทงสุดยอดมาก
2: 85เบรกสูงสุด85
0: ก็แสดงว่าเบรกระดับต่ำๆนี่40 30แทงสบายเลยนะขาวดีมากนะไม่ธรรมดา
2: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยเนี่ยถ้าพูดถึงก็เบรก85นะครับพี
0: ่แล้วตอนไปออกซุปเปอร์เทนเนี่ย
2: ครับ
0: เขาติดต่อมายังไงน้องกันจิเราถึงได้ไปออกรายการซุปเปอร์เทนที่ไปแทงสนุกได้ใครมีคนแนะนำให้ไปออกรายการ
1: ตอนนั้นพ่อผมชอบลงคลิปผมถ่ายคลิปทิกช็อตพวกนี้ครับแล้วเขาน่าจะมาเห็นก็เลยติดต่อมาครับ
0: เขาไปดูจากคลิปแล้ว
2: น้องกันจีออกซูเปอร์เทนด้วยนะครับเนี่ย
0: พี่ซุปไปเห็นข้าวพี่ซุปก็เลยแบบไม่อยากเห็นเด็กคนนี้แทงแต่ในซูเปอร์เทนน้องกันจีแทงดีมากนะแต่ละลูกในลูกแต่ละลูกยากๆทั้งนั้นนี่ผมดูน้องกันจีหลายรอบแทงดีเลยแล้วอนาคตผมว่าเราจะได้เห็นแชมป์โลกคนไทยที่ครูเซเบิร์นแน่นอน
2: แน่นอน
0: ต้องมีน้องกันจี
2: เป้าหมายต้องผมว่านะตอนนี้ก็เห็นผลิตผลแล้วนะครับว่าเด็กอายุ11 12 13ของเราเนี่ยมือดีๆเยอะนะครับประเทศไทย
0: เดี๋ยววันหลังก็ให้น้องกันจีกับเจแปนมานั่งคู่กันนะเดี๋ยวต้องมาเจอนั่งคู่กันเนี่ยแล้วก็สัมภาษณ์อีกสักทีนึง
2: เพราะว่า
0: เคยเจอกับเจแปนไม่แทงสนุก
2: ล่าสุด
1: ยังไม่เคยแข่งด้วยกันครับ
0: เหรออ้าวได้เจอกันแน
2: ่เดี๋ยวนี่เพราะว่าน้องเจแปนอายุเท่าไหร่ครับพี่
0: 10ขวบ
1: วันนี้เจแปนก็มาแข่งเหมือนกันครับ
2: อ๋อเดี๋ยวต้องเจอกันใช่ไหมต้องเจอใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวต้องเจอกันแน่เพราะว่ายังไงจับฉลากยังไงต้องได้เจอกัน
2: ไม่
0: เพราะถ้าเกิดต่างคนต่างตกรอบไปก็ไม่ได้เจอกันไงก็ต้องเข้าไปรอบข้างในลึกๆถูกไหม
2: แล้วคาดว่าวันนี้ที่ไปแข่งเนี่ย

0: คาดว่าจะยังไงตั้งเป้าไว้ไงแชมป์รองแชมป์หรือว่าตั้งเป็นแชมป์ไปก่อนเลย
1: ต้องเป็นแชมป
2: ์ตั้งเป็นแชมป์ไว้ก่อนครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ
0: อ๋อดีมากดีมาก
1: ไม่ได้ไม่เป็นไรเน
0: า
1: ะ
0: เราก็ตั้ง
2: กลับมาซ้อมใหม
1: ่ชนะเลิศเนี่ยที่จะไปแข่งเนี่ยเงินรางวัลเท่าไหร่ลูกแสนหนึ่งได้ไหม
0: ไม่น่าใช
2: ่ถ้าแชมป์คัดเอได้2,500
1: ครับอ๋อคัดเอได้2,500แชมป์ค่าสมัครฟรีใช่ไหม
2: 600 บาทครับ
1: อ๋อ600 บาทแต่มีอาหารอะไรเลี้ยงด้วยใช่ไหม
0: คืออย่างนี้พี่คมคือลักษณะว่าเด็กเยาวชนอะไม่เยอะผู้แข่งอะไม่เยอะเขาบอกว่ามี16 คนใช่ไหม16 คนเองพี
1: ่
0: แข่งวันนี้มี16 คนเหลือเงินรางวัลก็ถึงไม่เยอะนะพี
1: ่16 คนก็ต้องแข่งเข้าไปเหลือรอบ 8
0: ครับ
1: แล้วก็รอบ 4ก็ต้องแข่ง4 ครั้งอ่ะ
0: ครับผมวันเดียวจบอ่ะวันเดียวจบ
1: 4 ครั้ง
0: เยาวชน
1: 15 แดงไม่ลงหรือ6 แดง
2: 15 แดงคร
1: ับโอ้15 แดงก็แข่ง2 ใน 3หรือ3 ใน 5
2: แข่ง2 ใน 3ทุกรอบครับ
1: 2 ใน 3
0: เพราะว่าตอนนี้
1: ก็คือเฟรมน้อย
0: ครับเฟรมคือตอนนี้เยาวชนที่จะมาแข่งขันเวทเนี้ยยังน้อยอยู
1: ่
0: ซึ่งที่พี่จะทำแข่งขันเป็น10/11/12ชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยที่พี่จะทำมันนะที่พี่จะกำลังวางแผนอยู่นะครับผมว่าถ้ามีเด็กเข้ามาเยอะๆเนี่ยผมว่ารุ่นเนี้ยก็จะเยอะตามไปด้วยแต่ตอนเนี้ยน้องๆยังน้อยอยู่น้องๆยังมีผู้เล่นที่ฝีมือดียังไม่กี่คนก็เลยยังไม่มี
1: ก็ยังคงยังจัดไม่ได้เพราะว่ายังเด็กยังน้อยนะเราต้องรวบรวมเด็กให้มากกว่านี้หน่อยนะให้อย่างน้อยก็สัก
0: 64
1: คนหรือ128เอา2รุ่นมารวมกันอะไรเงี้ยนะแต่ก็ยังมันเป็นเรื่องของเป้าหมายอ่ะที่เราต้องไปให้ถึงอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็อยากจะเห็นอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่แต่ที่ฟังรายการสนุกเกอร์99เนี่ย
0: ครับผม
1: ถ้าอยากจะให้ลูกมีแพชชั่นทางกีฬานะครับสนใจสนุกเกอร์ก็ลองฝึกหัดดู
0: ครับ
1: เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เราไม่ใช่ได้เด็กเก่งนะเราต้องการเด็กดีนะครับมีสปิริตมีวินัยรู้จักแพ้รู้จักชนะนะครับไม่ใช่เหมือนฟุตบอลนะกีฬาฟุตบอลไม่ได้นะพอเราแพ้ตีกันต่อยกันอะไรนะบอลไทยไปมวยโลกนะฮะแบบนั้นไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นกีฬาที่เราต้องฝึกเด็กตั้งแต่ให้มีสปิริตอย่างที่ผมจะพูดทุกครั้งเลยว่าอย่างน้องเจแปนเนี่ยเวลาฟาวเนี่ยเราไม่ต้องบอกเขารู้เลยนะฮะเพราะนั้นเด็กลูกเราก็จะเป็นคนที่มีสปิริตแล้วรู้แล้วอ๋ออันนี้ไม่ถูกต้องนะผิดกติกาเขาก็จะรับสภาพเลย
0: ที่ทางรายการเอาน้องๆมาเข้ามาในรายการเนี่ยน้องเจแปนแล้วก็เนี่ยน
1: ้
0: อง
1: กันจี
0: วันนี้ก็คือจะให้เห็นว่าเฮ้ยสนุกเกอร์เนี่ยตอนเนี้ยเยาวชนเนี่ยอยากจะเข้ามาเรียนอยากจะเข้ามาแข่งอยากเข้ามาอะไรเนี่ยอยากก็ขอให้แบบว่าน้องๆเนี่ยเยาวชนเข้ามากันเยอะ
1: คืออยากให้เด็กเขาได้แสดงออกอ
0: ่
1: ะความคิดเห็นของเขาบ้างเราฟังแต่ผู้ใหญ่แต่เด็กเขาคิดยังไงเขามาเล่นสนุกเขาได้อะไรไปบ้าง
0: ครับ
1: อย่างน้อยเราเห็นแล้วเด็กมีสปิริตเนี่ยโอ้โหโตขึ้นไปไม่โกงแน่
0: ใช่ครับ
1: เพราะเขาถูกปลูกฝังมาในเรื่องของการ
0: และการฝึกซ้อมมันก็จะมีวินัยการฝ
1: ึ
0: กซ้อมแล้วเขาเด็กบางคนเนี่ยถ้าเขาได้แชมป์เขาจะมีก็แอคทีฟเข้าไปในตัวว่า
1: ถูก
0: ผมโตขึ้นผมก็อยากจะเล่นต่อไปฝึกฝนออกไปจาก10/11/12/13กลายเป็น10/14/15/16ขยับรุ่นไปเรื่อยๆไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: มันจะได้มีตัวแทนประเทศไทยไปเรื่อยๆครับ
1: นั่นแหละ
0: เนาะ
1: ก็อยากเห็นน้องกันจีเนี่ยแหละ
0: ได้ก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยว
1: พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาครบในรอบ2สัมภาษณ์รอบ2นะครับ
0: กันจีครับครับผม
3: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบัน
1: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: เราพบกันช่วง2คุณช้างน้องกันจิ
0: น้องกันจิน
1: ะก็เดี๋ยวน้องกันจิต้องไปแข่ง
0: ครับ
1: ที่ S1 สนุกเกอร์
0: ครับ
1: เยาวชนตั้งแต่10ถึง15น้องไม่เกิน15ปี
0: 15หรือ14ลูก
2: 14ถึง15
0: อ๋อ
1: 14ถึง15แต่เราอ่ะต่ำกว่า14ถึง15ได้เล่นได้เล่นได้
0: ได้เล่นได้คร
1: ับ แล้วก็เป็นความเป็นกระดูกอ่ะไปซ้อมกระดูกไว้ก่อน
0: ก็ดีครับ
1: เดี๋ยวจะได้กระดาษทีหลังนะครับน้องกันจิรอบนี้ที่จะไปแข่งที่ S1 เนี่ยมีแข่งทั้งหมด16คนถูกไหม
2: ครับ
1: แล้วก็ตั้งเป้าว่าเราจะได้แชมป์แน่นอน
0: 15แดงด้วย
1: 15แดงด้วยนะแต่คราวนี้เนื่องจากวันนี้เนี่ยเราจะต้องเดินทางไปแข่งที่ S1 เนี่ยเราแข่งกี่โมงนะเที่ยง
2: เที่ยงครับ
1: ถูกไหมแต่ยังไม่รู้ว่าเจอใคร
2: ครับ
1: ก็ถือว่าน้องกันจิเวลาฝึกซ้อมเวลาฝึกซ้อมเนี่ยอาจารย์เปาเนี่ยเริ่มแรกก่อนที่น้องกันจิจะเริ่มลงมือซ้อมเนี่ยเขาบอกเบสิกวิธีการบอกยังไงเพื่ออยากจะให้เยาวชนที่ฟังรายการอยู่เนี่ยเขาได้ฟังน้องกันจิแล้วเขาอยากจะไปเรียนดูว่าอะไรเงี้ยอ
0: าจารย์เริ่มแรกเลยว่า
1: เริ่มสอนน้องกันจิเขาจะสอนยังไงเขาเริ่มสอนขั้นแรกทำไม
2: เริ่มแรกก็เขาจะสอนการเข้าเหลี่ยมก่อนครับ
1: เข้าเหลี่ยม
2: เข้าเบสิกครับ
1: อ้าวเขายังไงทำไงเข้าเบสิกทำไงยืนยังไง
2: ครับก็มี
1: เหลี่ยมยังไงวิธีการยืนเข้าเหลี่ยมบอกเป็นคำพูดได้ไหมเหลี่ยมสะดือไหมหรือว่าเป็นเหลี่ยม
0: ชนคางชนอก
1: ชนคางชนอกอะไรไงอ่ะ
0: ที่อาจารย์ก็สอน
1: ที่อาจารย์สอนจำ
0: ได้ไหม
1: จำเทคนิคหน่อยเดี๋ยวเราจะได้บอกเพื่อนๆที่เนี่ยฟังรายการอยู่เด็กๆเขาอยากจะเรียนบ้างอะไรเงี้ย
2: ก็เขาจะสอนเบสิกก่อนครับแล้วก็พอเบสิกได้แล้วก็จะมาให้แทงทางขาวครับ
1: อ๋อทางขาว
0: ทางขาว
1: ให้เบสิกก่อนก็คือต้องไปเรียนเบสิกก่อนนะ
0: พื้นฐานในการจับคิว
1: มันก็อาจจะจำไม่ได้แล้ว
0: แล้วทางขาวแล้วทางขาวนี่คือยังไงลูกทางขาวนี่คือแทงยังไง
2: ทางขาวก็จะมีสมมติว่าเป็นจุดดำครับเขาก็จะตั้งขาวไว้ตรงนี้แล้วก็มีแดงไว้ทั่วๆโต๊ะตามจุดแล้วเขาก็แล้วอาจารย์ก็จะแทงให้ดูก่อนว่าแทงลูกนี้ต้องไปกินแดงลูกนี้แทงจุดไหนอะไรเงี้ยอัน
0: นี้เป็นเบสิกพื้นฐานของนี่
1: แดงไปกินอะไรนะหนียังไง
0: แดงกินดำแล้วดำแบบไปกินแดงลูกไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับลูกตามพื้นฐานที่อาจารย์ก็สอนแล้วฝึกซ้อมวิธีการฝึกซ้อมของน้องกันจิเนี่ยวันละกี่ชั่วโมง
2: เต็มที
0: ่แบ่งเวลายังไง
2: เต็มที่ก็2ชั่วโมงครับเพราะว่าเวลาต้องกลับจากเรียนหนังสือมาครับแล้วก็ไปซ้อมแล้วก็กลับมาต้องมาทำการบ้านที่มีด้วยคร
1: ับ ก็คือไม่ให้เสียการเรียน
0: ครับ
1: 2ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: ถือว่ามันธรรมดา
1: เยอะแล้วถือว่าเยอะ
0: คือเรียนด้วยแล้วก็มาซ้อมสนุกด้วยแล้วแข่งได้อย่างนี้นะ
1: แล้วน้องกันจิอยู่ชลบุรีแล้วเวลามาสอนกับอาจารย์เปามายังไงอ่ะหรือว่านัดกันมาแล้วว่าจะมาเรียนที่นี่วันละกี่ชั่วโมงแล้วก็กลับ
2: เวลาว่างๆผมก็จะไปหาอาจารย์ครับ
0: คือปิดเทอมอย่างเงี้ยคร
2: ับ ใช่ครับถ้าปิดเทอมผมก็จะไปนอนค้างบ้านอาจารย
1: ์ก็คือมาเป็นอาทิตย์แหละอยู่หลายวัน
2: แล้วก็พอกลับมาถึงบ้านแล้วก็เอาแพทเทิร์นที่อาจารย์สอนเอามาฝึกซ้อม
1: ฝึกซ้อมตามโต๊ะในชลบุรี
2: ครับ
1: อ๋อก็
0: คือพื้นฐานเรียนจากอาจารย์เปาก่อนแล้วก็จำมา
1: เรียนแล้วก็ซ้อม
0: แล้วก็เอาแพทเทิร์นนี้นำมาซ้อมเองแล้วเปิด YouTube ดูช่วยดูด้วยนะลูกช่วยไม่ด้วยนะ YouTube ในการฝึกซ้อมสนุก
2: ตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูครับก็เอาจากอาจารย์เปาล้วนๆแหละครับ
0: เยี่ยม
1: เพราะว่าเบสิกอาจารย์ปาสอนมันแน่นมากแล้ว
0: ครับของอาจารย์ปานี่ก็ชื่อเสียง
1: จุดขาวเนี่ยที่น้องกันจีบอกว่ามีแทงจุดขาวเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่จุดลูกบนจุดขาวที่จะแทง
0: ขาวเนี่ยมีกี่จุด
1: มันมีกี่จุดมันรอบเนี่ย มีอะไรนะ6นาฬิกา A B C D E F G H I J K L M N O P อะไรเงี้ยหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับที่
1: จุดอะไรบ้าง
2: ถ้าทั่วไปก็จะมีพวกเซ็นเตอร์จุด A อย่างงี้ใช่ไหมครับแต่อาจารย์ของอาจารย์เขาจะจุด C เนี่ยก็คือจุดแดกครับจุดกลางขาว
0: จ
1: ุดเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์
2: แล้วก็จะมีจุด F 1ครับก็คือเป็นจุดเลื่อนจากจุดกลางไป1หัวคิวครับแล้วก็จะมี
1: ลงมา1หัวคิวหรือขึ้นไป1หัวคิว
2: ขึ้นไป1หัวคิว
1: ขึ้นไป1หัวคิวก็เหมือนกับรูปกับท็อปสปินนะ
2: แล้วก็ F 2ก็จะมีจากจุดกลางขึ้นไป2หัวคิว
1: มันเหมือนกับ F minor M minor มั้ยไม่เหมือนนะ
0: ไม่เหมือน
1: นะ F 2แล้วมาแล้วก็ลงมาจากจุดเซ็นเตอร์ลงมาเค้าเรียกอะไรหัว1หัวคิว
2: สตันครับ
1: ลูกสตันลูกที่แทงแล้วแบบไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ใช่มั้ยแล้วก็เป็นสกรูสตันแล้วเป็นสกรูเลยมั้ย
2: สตันแล้วก็จะมีจุดสต็อปครับแล้วก็จะมีสต็อปสูงก็คือขึ้นจากจุดสต็อปครึ่งหัวคิวครับ
1: ขึ้นจากจ
2: ุดแล้วก็สต็อปต่ำลงมาจากจุดสต็อปหนึ่งหัวครึ่งหัวคิวครับ
1: โอ้โหนี่ผมได้ความรู้เลยเนี่ยเดี๋ยวลองไปลองแทงดู
0: ก็เป็นความรู้ที่อาจารย์สอน
1: แล้วสกูเขาเรียกอะไรนะบีบี
2: สกูก็สกูแบ็กครับจะมีสกูแบ็กสูงก็คือขึ้นมาจากจุดสกูครึ่งหัวคิวครับ
0: ก็คือถอยหลัง
2: ครับ
1: ครึ่งหัวคิวครึ่งหัวคิวโอ้โหละเอียดอ่อนนะ
0: ใช่นี่คือพื้นฐานของสนุก
1: เนี่ยเด็ก
0: ก็เขาก็จะจำได้ครับ
1: พี่จะจำได้
0: ว่า
2: แล้วก็จะมีน้ำหนักสปีดคิวอะไรเงี้ย
0: เนี่ยคือสำคัญมากพี่คมสำคัญมากเลยคือพื้นฐานเนี่ย
1: สปีดคิว
0: ถ้าได้อาจารย์สอนพื้นฐานที่ดีมันก็เหมือนว่าเด็กนักเรียนเริ่มเรียนกอไก่ถึงฮอนกคู่อ่ะ
1: อ่านหนังสืออ่านออกเขียนได้เร็วนะ
0: ใช่อ่านออกเขียนได้เร็ว
1: อ่านออกเขียนได้เร็ว
0: เขาก็จะไปเร็วใช่ถ้าพื้นฐานมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะงงอ่ะเด็กก็จะงงว่าจะแทงออกยังไงอะไรยังไงครับผม
1: เนี่ยผมว่าคือมันผ้าขาวอ่ะคุณช
0: ายใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาได้เรียนปลูกฝังนั่นเล็ก
0: ๆ
1: โตขึ้นมันก็ไม่ลืมไงเหมือนคนว่ายน้ำไปแล้วอ่ะ
0: ข
1: ับรถเป็นอย่างเงี้ยมันก็สบาย
0: แล้วทุกวันนี้น้องกาจิซ้อมอยู่โต๊ะสนุกที่ไหนครับชื่ออะไรครับ
2: ชื่อโต๊ะรักบางทรายสนุกเกอร์คลับครับ
0: อ๋อรักบางทรายสนุกเกอร์ใช่ไหมคร
1: ับ แถวชลบุรี
0: ครับผม
1: แล้วเขาซ้อมฟรีไหมลูกหรือว่าเสียตังค์
2: ครึ่งราคาครับปกติชั่วโมงละ120ครับเขาลดให้ครึ่งราคาเป็นชั่วโมงละ60บาทครับ
0: ก็ยังโอเคนะก็ยังขอขอบคุณ
1: เจ้าของโต๊ะเป็นใครเจ้าชื่อจำชื่อเจ้าของโต๊ะได้ไหมคุณอะไร
2: ลองนี้ก่อนครับเป็นรองนายกบางทรายครับ
1: ขอบคุณท่านรองนี้ก่อนนะครับท่านนายกรองนายกบางทรายนะที่สนับสนุนน้องกันจินะครับอันนี้ต้องขอบคุณเลยเพราะว่าจะทำให้เยาวชนเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะไปเข้าไปเล่นได้นะครับในราคา60บาทนะครับมันก็ไม่แพงเน
0: า
1: ะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ
0: แล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะคร
1: ับ อันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านกอนะครับลองโต๊ะชื่อโต๊ะเลยนะ
2: รักบางทรายสนุกเกอร์ครับ
1: รักบางทรายสนุกรักบางทรายสนุกเกอร์ครับ
2: แบบเหมือนอนุรักษ์ครับ
1: อนุรักษ
2: ์รักบางทราย
1: รักบางทรายนะครับแม่นี่ถ้าฟังรายการอยู่ก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่สนับสนุนเด็กและเยาวชน
0: ครับ
1: นะฮะแล้วน้องกัญจิไปซ้อมคนเดียวไหมหรือว่าไปมีคนอื่นไปด้วย
2: ก็ไปกับพ่อครับพ่อเขาก็จะช่วยแบบตั้งลูก
1: ไปกับพ่อแต่หมายถึงว่าในรุ่นเรามีเด็กๆคนอื่นไปซ้อมไหม
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยโอ้แสดงเราเป็นหนึ่งเต็งหนึ่งในชลบุรีเลยนะเนี่ย
0: รุ่น12ขวบ
1: รุ่น12ขวบนะครับก็ฝากคุณอนุรักษ์นะคุณรักบางทรายด้วยว่ายังไงก็เป็นสปอนเซอร์ให้น้องเขาหน่อยแล้วกัน
0: นะ
1: ดูแลค่าเดินทางค่าอาหารหน่อยเพราะว่าตอนนี้เหลือน้องกันจีคนเดียวนะที่อยู่ในชลบุรีที่ไปซ้อมนะ
0: อายุเกือบ10 ถึง 15เนี่ย
1: อ้าวไม่แน่นะคุณช้างเกิดคุณรักบางทรายเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์น้องกันจีเนี่ยอนาคตเกิดไปคว้าแชมป์โลกมาเนี่ยโอ้โหโต๊ะนี้ดังเลยนะตอนนี้12อีก5ปี17เองนะ
0: ก็ได้นะ
1: เป็นไปได้นะเหมือนคุณไบศรีราชาค
0: ุ
1: ณเพิ่ม
0: น้องกันจิก็ฝีมือดีขึ้น
1: ดีขึ้นดีขึ้นแทงดีมาก
0: ดีแล้วก็ได้แชมป
1: ์เบรก85แต้มเนี่ยผมบอกตรงนะครับมันไม่ใช่เด็กๆทุกคนทำได้นะ
0: ไม่ได้แน่นอนขนาดเราเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้
1: เลยไม่มีหรอก
0: ช่ครับ
1: อย่าลืมนะ

0: ปกแดงเนี่ยกับดำเนี่ยหมดโต๊ะนี่75นะ
1: ครับ
0: นี่น้องกระจิทำเกิน75แต้มนี่มันคือเกินแม็กซิมัมเบรกของ6แดงนะไม่ธรรมดา
1: ครับ
0: เก่งมากน้องกระจิอันนี้ลุงขอชื่นชมนะครับแล้วก็พยายามทำให้ได้147แต้มให้ได้นะเราคิดว่าได้ไหม147แต้มอนาคต
2: ได
0: ้ได้เน
3: า
0: ะ
3: ครับ
0: เพราะว่าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้สิใช่ไหม
3: ทำได้เพราะว่าเป้าหมายอ่ะ
0: ผมเคยเห็นเด็กอ่ะที่ทางฝั่งยุโรปอ่ะเวลาเขาซ้อมอ่ะพ่อจะเป็นคนตั้งแล้วเขาก็ปล่อยลูกก็แทง147แต้มเด็กฝรั่งอ่ะนี่ๆอะไรมูดดี้เลยเนี่ยเมื่อก่อนเด็กๆเขา
3: ใช่
0: แทงไม่ค่อยดีแต่โหตอนนี้มูดดี้น่ากลัวมากมูดดี้17เองนะ
3: ใช่ครับตอนนี้เพิ่งจะ19ได้19
0: เดี๋ยวแต่มูดี้เขาฝรั่งเขาตัวใหญ่ไง
3: ใช่ครับ
0: เขาโตเร็ว
3: สรีระเขาไว
0: สรี
3: ระ
0: เขาได้เดี๋ยวผมว่าน้องกันจิก็ได้
3: ไม่เกิน3ปี
0: น
3: ้องกันจิเนี่ยผมว่าอนาคตนี่ไปไกลแน่นอนก็ขยันฝึกซ้อมนะลูกนะขยันฝึกซ้อมเยอะๆแล้วก็อย่างว่าต้องควบคู่ไปกับการเรียนด้วย
0: น้องกันจิต้องรักษาสุขภาพไม่ให้อ้วนอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะ
3: ต้อง
0: เ
3: พลียว
0: บอกคุณพ่ออย่าให้ผมกินข้าวเยอะให้กินกลับไปเยอะหน่อยไม่ต้องประหยัดนะคุณพ่อฟังอยู่ก็บอกให้น้องกันจิกินโปรตีนกินนมกินเนื้อกินเนื้อไหมลูกที่บ้านกินเนื้อไหมกินนะนะกินเนื้อกินนมกินไข่
3: กินผัก
0: บำรุงร่างกายให้โตเร็วๆเพราะดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยโตแน่สูงแน
3: ่
0: เพราะว่า12ก็สรีตามสภาพร่างกายก็ขนาดนี้แหละ
3: ใช่ครับ
0: นะเหมือนน้องเจแปนน่ะ10ขวบแต่น้องเจแปนจะเล็กไปหน่อย
3: โครงสร้างเขาจะ
0: โครงสร้างเขาเล็กไปหน่อย
3: น้องจิโครงสร้าง
0: ต้องบอกต้องบอกพี่ต้องบอกอากงว่าต้องโดบเนื้อสัตว์เยอะๆหน่อยนะ
3: นม
0: เนื้อนมไข่อ่ะนะครับแป้งกินน้อยๆไม่ต้องกินหรอกข้าวไม่ต้องกินเยอะฝรั่งมันก็ไม่ได้กินข้าวก็โตสูงปุ๊บๆปื๊ดๆใช่มั้ยมันก็กินสเต็กกินอาหารเสริมอะไรพวกนี้แหละเพราะสรีระบ้านเราเนี่ยถ้ามันสูงขึ้นหน่อยโอ้โหมันจะได้เปรียบเยอะ
3: ใช่ครับ
0: เหมือนนักบอลบ้านเราไง
3: ตัวเล็กไปนิดนึงครับตัวเล็กไปนิดนึง
0: คุณธนาคุณชนาทิพย์อย่างเงี้ย
3: ครับ
0: จะไปกระโดดมงกับฝรั่งมันก็ไม่ได้นะมันเล็กโต๊ะสนุกนี่ได้สูงนี่ได้เปรียบนะ
3: ใช่ครับเพราะเอื้อมถึง
0: มันเอื้อมมันต้องใช้เน็ต
3: ใช่
0: แต่บางคนก็สูงเกินนะ
3: ก็ไม่ดีพอก้มแล้วก็
0: มันก้มก็ไม่ไหวสองเมตรนี่ก็มันเกินไปอ่ะ
3: ใช่สักประมาณ180เนี่ยผมกำลังสวย
0: เท่าเอฟเนี่ย180-185กำลังสวย
3: สรีระกำลังดี
0: ใช
3: ่ร่างกายกำลังไอ้นี่180เนี่ย
0: ใช
3: ่ก็ขยันซ้อม
0: นี่มีมาฝ่ายแล้วนี่แทงสกูไม่ค่อยเป็น
3: ส่วนใหญ่จะสแกน
0: ส่วนมากจะสแกนตลอดแม่ผมอยากจะเจอหน้าคุณยังไงคุณเลวะเขาเรียกตอนแรกมาสกูตอนหลังสแกน
3: ใช่ครับ
0: อันนี้มันแสดงว่าใกล้หมดนะสแกนเนี่ยนะครับ
3: แล้วน้องกระจิตนี่ตอนนี
0: ้คุณนัทพงศ์สวัสดีครับนัทพงศ์นะ
3: สวัสดีครับตอนนี้น้องกระจิตมีแผนสำหรับการซ้อมรายวันไหมหรือว่าต้องซ้อมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ซ้อมทุกวันแต่ว่าแบ่งเวลายังไงช่วยพูดให้ผู้ฟังทางบ้านฟังหน่อยครับ
2: ส่วนมากก็จะซ้อมทุกวันครับก็ซ้อมในพวกแพทเทิร์น15แดงเนี่ยพวกเครื่องบินกระดูกงูอะไรพวกนี้ครับ
0: โอ้15แดงกระดูกงูเครื่องบินใช่ไหมที่แบบตั้งเป็น4แถวอะไรเงี้ยนะ
3: เป็น
0: กากบาทใช่ไหมอ๋อเครื่องบิน
3: แดงกินดำแดงกินดำอันนี้ใช่ไหมครับ
0: ไอ้อย่างกระดูกงูหรือก็กากบาทเนี้ยเวลาเราซ้อมเนี่ยเบรกอย่างนี้ถือว่าเป็นเบรกสูงสุดได้ไหมถือว่าเคยทำได้มากกว่า85ไหมอันนี้ไม่ได้ลงแข่งขันนะ
3: เหมือนกับเราซ้อมเนี่ย
0: เคยซ้อมเนี่ย
3: หมดไหมกระดูกงู15แดงเนี่ยเคยซ้อมหมดไหมลูก
0: ยังไม่หมดนะ
2: เบรก85แต้มอันนี้เป็นเบรกซ้อมครับเบรกแข่งได้55ครับ
0: โอ้โหก็ถือว่าโอเค
3: 55ก็โอเค
0: โอ้ยถือว่าเยอะ
3: 85 40
0: 5ชุดอ่ะ
3: 5
0: ชุดอ่ะ5ชุด6ชุดอ่ะ
3: โอเคถือว่า
0: ใช้ได้แหละ
3: ก็พยายามซ้อมเนี่ยกระดูกงูเครื่องบินเนี่ยทำให้หมด15แดง15ดำเนี่ยพยายามซ้อมให้ได้ซ้อมเยอะ
0: ก็แสดงว่าน้องกันจิเวลาเรากลับไปบ้านที่ชลบุรีเนี่ยหลังจากเลิกเรียนเราจะไปซ้อมก่อนแล้วค่อยกลับมาทำการบ้านอย่างนี้ป่ะ
3: ถูกไหมครับ
0: ก็แสดงว่าใน7วันนี้ก็ซ้อมทุกวันแหละวันละ2ชั่วโมง คุณพ่อก็ต้องเตรียมค่าซ้อมไว้หน่อยวันละ60
3: เป็นค่าค่
0: าไฟต่อชั่วโมงก็120
3: อ่ะ120บาทถ้าเป็นไปได้ก็
0: เป็นไปได้ก็คุณรักคุณรักนะฮะอย่าไปเก็บตังค์เลยครับนะฮะ
3: ลอง
0: นายกแหมเขาทำชื่อเสียงให้กับโต๊ะสนุกแล้วก็ชลบุรีนะอย่าไปเก็บตังค์เลยฮะนี่ฝากลูกเกอร์เก้าฝากมานะให้ซ้อมฟรีไปเลยโอ้โหจะกี่ตังค์ถูกไหม
3: เดี๋ยววันหลังเราต้องขอสัมภาษณ์ทาง
0: คุณรักนะ
3: ขอสัมภาษณ์
0: เดี๋ยวทางคุณพ่อนะขอเบอร์คุณรักหน่อยว่าให้ซ้อมฟรีไปเลย
3: ขอสัมภาษณ์
0: จากรายการสนุกเกอร์99
3: ครับ
0: เพราะว่าน้องกันจิเขาตั้งใจแล้วก
3: ็
0: อย่างน้อยก็ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดชลบุรี
3: ผมเชื่อหรือเกินอนาคตเนี่ยตัวทีมชาติแน่นอน
0: ทีมชาติแน่ได้ติดแน่
3: ผมว่าติดแน่นอนครับเพราะว่าจันซ้อมอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ทิ้งสนุกนะ
0: ใช่
3: ซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ยทีมชาติแน่นอนครับน้อง
0: เขาดูจากน้องเบสิกที่เขาพูดมาเนี่ยจุดขาวจุดเซนเตอร์จุดอะไรพวกนี้เขาเข้าใจดีมากเลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่มันเหมือนเขาได้ความรู้ตรงนี้แล้วเขาไปสามารถจะลูกนี้ต้องแทงยังไงต้องแทงจุดไหนต่างๆแทงดีมาก
3: อย่างว่านะผมว่าถ้ามีการสนับสนุนขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ให้เวลากับสนุกมากอีกนิดนึงผมว่าอนาคตทีมชาตินะผม
0: ก็วันนี้เราปูพื้นไปเลยว่า
3: ครับ
0: ผู้หลักผู้ใหญ่ในชลบุรีถ้าได้ฟังอยู่
3: ครับ
0: นะครับอย่างน้อยเด็กคนนี้อนาคตก็เป็นตัวแทนของจังหวัดได้
3: ใช่ครับ
0: อย่างกีฬาซีเกมกีฬาแห่งชาติ
3: เนี่ยได้แน่นอน
0: ได้แน่นอนคุณน้องกันจีเนี่ยเป็นตัวแทนกีฬาแห่งชาติได้เลย
3: สามปี
0: สนุกเกอร์เนี่ยเพราะนั้นผมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในชลบุรีเนี่ยให้น้องก็ซ้อมฟรีไปเถอะ
3: ครับ
0: แล้วจะมีเงินเบี้ยเลี้ยงให้สักหน่อยนึงนะไม่ต้องเยอะหรอกวันละ400-400เป็นค่าแรงไปค่าซ้อม
3: เป็นค่าข้าว
0: ค่
3: าอาหารก็ได้
0: นะครับเป็นค่าอาหารไป
3: น้องจะได้มีกำลังใจ
0: คุณพ่อคุณแม่เขาก
3: ็
0: จะได้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่ต้องแบกคนนี้สมมติชลบุรีเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติอย่างเง
3: ี้
0: ยกีฬานักเรียนอย่างเงี้ย
3: ครับ
0: น้องกันจีก็เพราะสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาแห่งชาติอยู่แล้ว
3: ใช่คร
0: ับ แข่งกันอย่างเงี้ยก็เป็นตัวแทนชลบุรีไป
3: ครับ
0: อย่างเงี้ยท่านได้ฟังอยู่ท่านก็โอ้โหแล้วชลบุรีนี่เป็นเมืองท่องเที่ยว
3: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะโดยเฉพาะท่านสสชลบุรีเนี่ยคุณปลื้มเนี่ยนามสกุลคุณปลื้มเนี่ยได้ยินฟังอยู่ก็ฝากน้องกันจีด้วย
3: ครับ
0: นะครับ
3: เนี่ยเพราะว่ามันผมว่ามันไม่เยอะค่าไฟไฟ
0: ค่าไฟนิดหน่อยแล้วก็ค่าอาหารนิดหน่อยมันไม่ได้เยอะอ่ะ
3: มันก็เอาเด็กเข้าใน
0: สัง
3: ก
0: ั
3: ด
0: ไปเลยเป็นเด็กในสังกัดไปเลยนะครับก็เป็นอะไรอ่ะเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดอ่ะ
3: ใช่ครับเพราะอนาคตทีมชาติแน่นอนครับน้องกันจินี่ผมพูดไปในรายการ
0: ใช่ผมพูดในรายการเนี่ยเด็กที่แทงเบสได้85นี่น้อย
3: แล้วคือน้องเนี่ยเขาใจรักสนุกด้วย
0: แล้วใช้เวลา2ปีนะ
3: ใช้เวลา2ปีได้ขนาดนี้
0: ใช่เก่งมาก
3: เนาะตั้งใจ
0: นี่น้องกันจิคิดว่าไหมว่าถ้าเกิดแทงไปนานๆแล้วติดทีมชาติแล้วเนี่ยเกิดได้ไปเล่นต่างประเทศจะไปอยู่ไหมต่างประเทศเนี่ย
2: ไม่คร
0: ับ งั้นต้องเก่งภาษาอังกฤษหน่อยต้องเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆหน่อยช่วงนี้อย่างน้อยก็พูดกับคุณพ่อเยอะๆภาษาอังกฤษนะเช้าๆมาไม่ต้องพูดภาษาไทยกันเข้าใจไหม
3: พี่คมมีเข้ามาใน YouTube นี่ผมจองทำคิวให้น้องกันจิตลอดชีพเลยครับใครเอ่ยเนี่ยคุณอะไรครับเนี่ย
0: คนนี้อ๋อผมจองทำคิวให้น้องกันจิตลอดชีพเลยครับขอคุณเลวัต
3: ขอบคุณมากถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆจองทำ
0: คุณเลวัตพูดเล่นพูดจริงเนี่ยถ้าพูดจริงช่วยขอเบอร์เนี่ยขอเบอร์มาหน่อยนะทิ้งเบอร์มาหน่อยเดี๋ยวให้น้องกันจิโทรกลับไป
3: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นคนที่จะทำให้น้องคิวกันจิจองคิวจองทำคิวเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นร้านไม่คิวดิถูกไหม
3: สนับสนุนน้องกันจิ
0: ตลอดชีพ
3: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: ก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่สนับสนุนกีฬาสนุกเกอร์ให้กับเยาวชนนะครับ
3: ครับผม
0: เดี๋ยวคุณวัดคุณเลวัตพิมพ์เบอร์เข้ามาหน่อยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคุณเลวัตมีหัวเราะด้วย555ด้วยไงไม่รู้พูดเล่นพูดจริงไง
3: ก็นั่นแหละครับ
0: ถ้าพูดจริงก็พิมพ์มาเบอร์มาหน่อยกล้าๆหน่อย
3: ถ้าพูดจริงก็ขอขอบคุณมาก
0: นะ
3: เพราะว่าเป็นสปอนเซอร์คิวก็คือซึ่งมันไม่แพงหรอกครับคิวให้น้องเนี่ย
0: ไม่แพงหรอก
3: ใช่แต่ว่าชื่อเสียง
0: ชื่อเสียงเนี่ย
3: น้องเนี่ยไปไกลแน่
0: แล้วถ้าเกิดแบรนด์คุณเลยว่าเป็นแบรนด์คิวอะไรเราจะได้ช่วยพูดให้นะครับไม่ยี่ห้ออะไรตอนนี้น้องก็จะใช้คิวยี่ห้ออะไรอยู
2: ่ใช้ของดราก้อนคิวครับ
0: ดาก้อนคิวไม่รู้คุณเลยว่านี่เป็นเจ้าของดาก้อนคิวหรือเปล่าเด็ก
3: ใช่ไหมลูกใครเป็นเจ้าของเลย
0: ไม่รู้เหมือนกันน้องฉีบ
3: ผมต้องถามคุณพ่อจำได้ไหม
2: อาต้อมกับอาตั้มครับ
3: อ๋ออาต้อมกับอาตั้มทำคิวให้หนูใช่ไหมครับ
0: คร
3: ับผมก็ขอบคุณมากที่สนับสนุนน้องทำคิวใ
0: ก็ถือก็ไม่รู้อ่ะคุณเลวัตทำให้แล้วครับน้องใช้อยู่อ๋อก็แสดงว่าดราก้อนคิวนี่ไง
3: ใช่ไหม
0: เขาเขียนมาคุณเลวัตนี่ก็เป็นเจ้าของดราก้อนคิว
3: ใช่ไหมทำให้แล้วครับ
0: ก็บอกทำให้แล้วใช้อยู่ดราก้อนคิวนะครับขอบคุณคุณเลวัตมาก
3: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: นะครับก็เดี๋ยวเราโฆษณาให
3: ้สนับสนุน
0: ท่านใดที่อยากจะทำคิวสำหรับเด็กก็ไปติดต่อที่ดาก้อนคิวได้แต่ท่านใดเด็กจะทำแล้วลด 10% ก็โอมินบุรี
3: ครับผม
0: นะครับแล้วถ้าอยากเล่นสนุกเกอร์ราคาพิเศษลด 10% ก
3: ็
0: excellent นะครับโดยคุณกรกิจสุวรรณหงษ์นะฮะแล้วก็เป็นสถานที่เล่นสนุกแถวนนทบุรีนะ
3: ใช่ครับ
0: ติวานนท์ซอย3ใช่ครับถ้าติดต่อผ่านรายการสนุกเกอร์99จองมาเลยนะครับก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรไป
3: ครับผม
0: นะครับเบอร์โทรผมก็0813654675นะฮะแล้วก็เดี๋ยวสปอตโฆษณาต่างๆของคุณกรกิจเนี่ยของ Excellence เนี่ย
3: ครับ
0: น่าจะเป็นต้นเดือนนะครับจะได้ยิงผ่านสปอตของ
3: ขอขอบคุณมาก
0: สนุกเกอร์99
3: ครับพี่กร Excellence
0: นะครับ
3: ครับผม
0: ก็เดี๋ยว 11:00 นแล้ววันนี้เราต้องไม่พลาดนะ
3: ครับผม
0: คู่ไหนนะ
3: ญี่ปุ่นกับตูนิเซียครับเราก็มาเชียร์ชาวเอเชียเรา
0: ญี่ปุ่นตูนิเซียนี่สรุปจะเป็นอเมริกาใต้นะแอฟริกา
3: ตูนิเซีย
0: ตูนิเซียเค้าก็เข้ารอบมาเยอะนะแต่หลังๆนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้ารอบ
3: ใช่
0: เพิ่งจะมากี่ปีไม่รู้เนี่ยเพิ่งจะมาอีกรอบนี้อีกรอบนึง
3: เราก็เชียร์เอเชีย
0: แต่ญี่ปุ่นเรานี่เข้ามาทุกรอบญี่ปุ่นนี่เก่งมากก็อาจจะได้เห็นแชมป์โลกเอเชียคนแรกทีมแรกน่าจะเป็นญี่ปุ่นเพราะเขาตั้งเป้าไว้ว่าซูบาสะเขาจะเป็นแชมป์โลกฟุตบอลนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับคนที่มีเป้าหมายใหญ
3: ่ครับผมน้องกันจิชวนเพื่อนวัยเดียวกันว่าจะมาเล่นสนุกเนี่ยอยากให้มาออกกำลังกายเล่นกีฬาสนุกอ่ะชวนเพื่อนเพื่อนวัยเดียวก
0: ัน เชิญหน่อยไหนพูดถึงเรื่องสนุกเกอร์เลยทำสบายเลยลูก
2: ก็อยากให้มาลองเล่นสนุกเกอร์เยอะๆครับ
3: ครับ
0: เพราะอะไร
2: เพราะว่าประเทศไทยจะได้แบบเปิดกว้างทางด้านสนุกเกอร์อะไรเงี้ยเหมือนต่างประเทศครับ
0: อ๋อก็คือ
3: จีนนะเน
0: า
3: ะ
0: จีนมาซ้อมกันเยอะๆมาเล่นกันเยอะๆนะลูกนะ
3: เพราะมันจะเป็นกีฬาใช่
0: ไหมนี่ถามจริงน้องกันจีถ้าเกิดมีเด็กรุ่นเดียวกับเราเนี่ยเขาอยากให้เราสอนสนุกเกอร์นี่เราสอนได้ไห
3: ม
0: เราจะสอนแบบอาจารย์เปาได้ไหม
3: เอาไปเทียบอาจารย์เปามา
0: สอนเบสิกพวกนี้เราคิดว่าเราสอนได้ไหม
2: ตอนนี้ผมว่ายังสอนไม่ได้ครับเพราะว่าผมเพิ่งเป็นไม่กี่ปีเองแต่ว่าตอนโตไปผมจะไปอบรมโค้ชอะไรเงี้ย
3: โอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลย
0: แนะนำเบื้องต้นอย่างเงี้ยบอกเขาอยากเล่นสนุกเกอร์เนี่ยเขายังไม่อยากยังไม่เก่งเนี่ยน้องกันจิ๋วพอจะแนะนำให้คำแนะนำเขาได้ไหมคิดว่าเช่นอะไรเงี้ยได้ไหม
2: น่าจะได้อยู่ครับ
0: นี่แค่นี้แหละ
3: แค่นี้แหละ
0: แหมก็อยากจะได้ยินว่าเออเราก็ได้จะแนะนำเขาอย่างน้อยให้เขามาอยู่ในวงการเราได้ใช่ไหม
3: ก็เหมือนแนะนำผมกับพี่คมเนี่ยนะน้องยังแนะนำมาเลยว่า
0: ขาวยังไงนี่เขาแนะนำขาวมาเนี่ยดีมากเลยนะจุดครึ่งหัวคิวครึ่งหัวคิวเนี่ยโอ้โหมันลูกหนึ่งเนี่ยมันหนึ่งลูกเนี่ยครึ่งหัวคิวครึ่งหัวเนี่ยมันทั้ง
3: เยอะมาก
0: เลยนะ
3: ก็เยี่ยม
0: เอ้ก็ได้ข่าวว่าน้องกันจีทำคลิปวิดีโอใน YouTube ใช่ไหมมีคลิปวิดีโอใช่ไหม
2: ใน TikTok ครับ
0: แล้
2: วก็ทาง Facebook ครับ
0: แล้วถ้าเขาจะตามน้องกันจีเขาจะตามยังไงมีช่องติดตามน้องกันจีไหม
3: ช่องเลยบอก
2: ตอนนี้เป็นช่องของพ่อครับ
0: ช่องของพ่อชื่ออะไรลูก
2: เก่งบางทรายครับ KANJI
3: KANKANJI
0: แล้วก็อะไร
2: แล้วก็เวนวักแล้วก็ BANGSAI ครับ
0: โอ้บางทราย
3: SAI
0: KANG ก็เก่งไง
3: เกนจิบางทราย
0: โอ้กันจิ
3: ก
0: ันจิบางทราย
3: กันจิบางทราย
0: กันจิ
3: โอเคกันจิบางทราย
0: กันจิบางทราย
3: เราจะเป็นช่องของน้องกันจิเลยใช่ไหมครับ
0: กันจิ
2: อันนี้ช่องของพ่อครับ
0: ของคุณพ่อของพ่อก็ทำน้องกันจิทำไม่เป็นหรอก
3: คุณพ่อ
0: ทำให้ก็เป็นคลิป TikTok ติดตามมีคนตามเยอะไหมลูก
2: ใน Facebook ก็เยอะอยู่ครับ
0: 40ล้านได้ไหมถึงประมาณกี่ล้านคน
2: หมื่นกว่า
0: โอ้หมื่นกว่าแหมเราก็ผมดีใจก็ตามกันเป็นล้านแล้ว
3: ครับผมเยี่ยมเลย
0: เดี๋ยวลุงจะได้ไปกดติดตามน้องกันจ
3: ิก็ใครจะติดตามน้องกันจินะครับก็ไปที่ KANJI แล้วก็ BANGSAI ก็คือกันจิบางไซ
0: บางไซบางไซ
3: ถ
0: ู
3: กต้องไหมครับ
0: ติดตามกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้สนับสนุนช่องน้องๆและหลานคุณพ่อได้เป็นทุนเอามาสนับสนุนให้น้องกันจิไปถึงแชมป์โลก
3: ครับ
0: นะ
3: ก็ขอให
0: ้แต่ไม่รู้ผมฝากทางผู้ใหญ่ชลบุรีไปแล้วแหละนะครับได้ยินอยู่ก็ไปสนับสนุน
3: แค่วันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมง
0: โต๊ะรักสนุกเกอร์หน่อยนะครับโต๊ะรักสนุกเกอร์นี่อยู่อำเภออะไรลูก
2: อยู่อำเภอบางไทร
0: บางไทร
3: บางไ
2: ทรอำเภอเมืองตำบลบางไ
0: ทรอำเภอเมืองตำบลบางไทรนะครับก็ไปสนับสนุนน้องกันจิให้ได้เล่นฟรีไม่อยากให้เสียตังค์อ่ะ
3: ครับผมใช่
0: เพราะว่าเงิน120บาทตอนนี้เนี่ยมันก็กินอาหารได้ 2-3 มื้อนะ
3: ครับผม
0: นะอย่างน้อยก็ทำให้ครอบครัวก็ไม่ต้องเป็นภาระ
3: สนับสนุนน้องนี่ผมว่าอีกหน่อยมีชื่อเสียงแน่นอนครับ
0: เนี่ยคุณพ่อฟังอยู่เนี่ยเขาจะได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นไปซื้ออาหารให้ลูกไม่ต้องมานั่งเสียซ้อมสนุกเกอร์นะครับ
3: หรือว่าโต๊ะไหนแถวชลบุรีอยากจะให้น้องกันจิไปซ้อมฟรีเนี่ยก็แจ้งผ่านทางรายการได
0: ้โอ้โหเป็นคำถามที่ดีมาก
3: ใช่ไหมพี่
0: โต๊ะไหนในชลบุรีอำเภอเมืองนะฮะอยากให้น้องกันจิไปซ้อมฟรีเนี่ยติดต่อมาที่สนุกเกอร์999สนุกเกอร์99ได้เลย
3: ครับผม
0: 0813654675ที่ผมเนี่ยแหละ
3: ครับ
0: นะผมจะเป็นกระบอกเสียงให
3: ้ให้น้องได้นะซ้อมฟรีอะไรฟรี
0: คือรายการเราเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องผลักดันเยาวชนนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยโตขึ้นมาเป็นคนดีอันนี้คือเป้าหมายของรายการนะครับไม่ใช่ต้องการให้เป็นคนเก่งนะอยากให้เป็นคนดีของสังคมกีฬาอะไรก็ได้ท่านเห็นเด็กคนไหนมีแววดีด้านกีฬาไหนก็ได้มาเลยนะฮะเรายินดีจะสัมภาษณ์ให้นะครับก็แหมเวลาเราก็เบียดแล้วเกินคุณช้าง
3: นะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวต้องบนโลกอีก
3: ครับใช่
0: นะให้อีก1นาที
3: ครับ
0: คุณช้างจะฝากอะไรรายการอะไรต่างๆไหม
3: ก็มีเนี่ยรายการล่าสุดแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ได้กับได้แก่คุณนุกสงขานะครับกฤษณะนายเลิศสัตยาธรนะครับคว้าแชมป์รายการสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1รายการที่4ที่พังงา
0: โอ้โหคุณนุกสงขานี่ก็ฟ้าแชมป์เยอะมากเขาเจอใครเนี่ยเขาชนะ
3: คุณแจ็คสระบุรีครับ
0: โอ้โหคุณแจ็คโอ้แจ็คนี่เขาก็ชิง
3: เยอะมากคุณแจ็คใช่ครับชนะไป4-2เฟรม
0: โอ้คุณแจ็คสระบุรีเขาก็
3: คว้าแชมป์ในการ
0: รายการลึกเยอะมาก
3: ใช่ครับอ่ะก็เราก็ทิ้งท้ายไปด้วยเท่านี้นะครับ
0: ก็ฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะครับว่าร่มไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ฝนหยุดตกนะครับแต่ร่มสามารถพาเราฝ่าสายฝนไปได้โดยที่ตัวไม่เปียกแล้วพบกันในการสนุกเกอร์99ในสัปดาห์ไม่มีนะฮะสัปดาห์หน้าไม่มีสนุกเกอร์99นะครับเพราะติดฟุตบอลโลกก็เป็นเดือนหน้าเลย
3: ใช่ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณ

นี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจุติหนุนรัฐดันไทยเข้า OECD ล้างภาพเมืองหลวงธุรกิจสีเทานายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎร

0: เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและได้รับความเห็นชอบโดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ต่ำหลังจากรายได้ของประชาชนอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า10ปีซึ่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD กลุ่มประเทศที่ร่ำรวยและมีธรรมาภิบาลสูงจะช่วยยกระดับมาตรฐานของไทยให้สูงขึ้นในระดับสากลแต่ก่อนที่จะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกประเทศไทยต้องปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสทุกอย่างต้องสะอาดเหมือนมาตรฐานสากลโดยเฉพาะความน่าเชื่อถือซึ่งไทยมีวาระสำคัญที่จะต้องยื่นสมัครในวันที่30มิถุนายน2570ดังนั้นไทยต้องทำตัวให้เข้มแข็งและสะอาดตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย3ด้านคือการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลให้เข้มข้นลบข้อครหาและไม่ให้ใครมาตราหน้าได้ว่ากรุงเทพประเทศไทยเป็นเมืองหลวงธุรกิจสีเทาการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศหากแก้ตรงนี้ได้จะสร้างความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนและประชาคมโลกโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.อนุชาชูปราบคอร์รัปชันชี้สัญญาณดีคนกลับมาเลือกปชป.ในอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญกับนายชัยชนะพงแก้วทองผู้สมัครสกเขตบางเขนหมายเลข2จากนั้นลงพื้นที่กับนายต้นรังสรรค์กีปัดผู้สมัครสกเขตหลัก4หมายเลข4ที่ตลาดเมืองทองบึงสีกันซอยแจ้งวัฒนะ14ก่อนจะลงพื้นที่ร่วมกับนายจิรัตน์ชาวอริยรัตน์ผู้สมัครสกเขตมีนบุรีหมายเลข2ที่ตลาดจตุจักร2ต่อด้วยการลงพื้นที่กับนายเกตนันเรืองตาบผู้สมัครสกเขตคันนายาวหมายเลข1นายอนุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังซึ่งนโยบายต่อต้านการทุจริตเป็นข้อสั่งการตรงจากนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคที่กำชับให้ผู้สมัครทุกระดับยึดถือปฏิบัติหากพบความไม่โปร่งใสหรือมีข้อสงสัยจากสังคมผู้ปฏิบัติงานจะต้องสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนผ่านกลไกของพรรคขณะที่นายอภิสิทธิ์ฝากข้อคิดให้ชาวกรุงเทพทบทวนผลงานการบริหารจัดการเมืองในช่วง4ปีที่ผ่านมาว่าตอบโจทย์ความพึงพอใจหรือไม่โดยชี้ให้เห็นว่าเพียงแค่ช่วง1เดือนของการหาเสียงกรุงเทพยังคงเผชิญปัญหาเดิมซ้ำซากทั้งน้ำท่วมอาคารถล่มและถนนยุบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีภาระงานที่รอการแก้ไขอีกมากกองทัพอิสราเอลลาดตระเวนในเลบานอนยานยนต์กองทัพอิสราเอลลาดตระเวนบริเวณชายแดนติดกับเลบานอนเมื่อวันเสาร์หรือเพียง1วันหลังอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนสื่อในอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพระงับการยิงแล้วแต่จะยังไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ต่างๆที่ยึดไว้ได้ในเลบานอนหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของเลบานอนเผยว่ามีผู้เสียชีวิต20คนจากการโจมตีของอิสราเอลเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ด้านอิสราเอลอ้างว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การหยุดยิงในเลบานอนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของอิหร่านในการเจรจาข้อตกลงกับสหรัฐแต่อิสราเอลอ้างว่าไม่ได้ร่วมเป็นภาคีการเจรจากับอิหร่าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอก

0: บ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจากับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569ห้อง101-102 By Tech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่99 Live บอลโลกครับพาคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตามเกมการแข่งขันที่สนาม Estadio BBVA นะครับเมืองมอนเทเรย์ประเทศเม็กซิโกครับเกมคู่ระหว่างตูนิเซียครับวันนี้พบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับระหว่างก่อนรอเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้มีประตูขึ้นนำแล้วนะครับญี่ปุ่นได้ประตูขึ้นนำจากไดจิคามาดะนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณนาทีที่3ของเกมครับก็พลพรรคซามูไรบลูออกนำแล้ว1ประตูต่อ0คุณผู้ชมอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันโดยเรา2คนวันนี้นะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับผมคมอธิคมภูก้าล้วนแล้วก็พี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจครับผมสวัสดีพี่โจอี้ครับ
4: สวัสดีผู้ฟังครับสวัสดีอธิคมด้วยนะครับ
3: ครับ
4: สายวันนี้นะนี่จะเที่ยงแล้วนะครับมาดูฟุตบอลโลกคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับ
3: ครับ
4: ตุนิเซียกับญี่ปุ่นแหมแป๊บเดียวไม่เกิน4นาที3นาทีเศษๆครับญี่ปุ่นได้ประตูนำไปแล้วครับ
3: ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับ
4: อายาเซอุเอดะใช่ไหม
3: เป็นไดจิคามาดะ
4: ไดจิคามาดะนะครับยิงไปแล้ว1ต่อ0
3: รับบอลแอสซิสต์มาจากเคโตะนากามุระนะครับแล้วก็เป็นไดจิคามาดะยิงเข้าไป
4: ครับ
3: ขึ้นนำ1ประตูต่อ0ก็เท่ากับว่าเคโตะนากามุระนะครับหมายเลข13ของญี่ปุ่นเนี่ย2นัดยิง1แอสซิสต์1นะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับลูกทีมของฮาจิเมะโมริยาสึนะฮะ
4: ญี่ปุ่นเสมอกับเนเธอร์แลนด์มาในเกมแรกนะครับ2ประตูต่อ2ส่วนตูนิเซียเนี่ยแพ้สวีเดนมา1ต่อ5นะครับ
3: ครับ
4: ก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับตอนนี้เป็นแอคเว่เรนาครับมาทำหน้าที่แทน
3: ใช่นะครับตูนิเซียคุมทีมได้ลงเล่นได้แค่เกมเดียวชาบิรามูชีอดีตกุนซือโดนปลดออกทันทีนะครับหลังจากแพ้สวีเดนมา5ประตูต่อ1นะครับก็ต้องดูเลยว่าวันนี้เนี่ยแกรมพอตเตอร์จะโดนไล่ออกหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้สวีเดนก็โดนไป 5-1
4: นี่เสียคืนไป
3: เสียคืนไปเหมือนนัดแรกไม่ได้อะไรเลย
4: ครับ
3: นะครับก็เดี๋ยวมาทวนรายชื่อเสียบเล่นตัวจริงกันนิดนึงแล้วกันนะครับต่อทางฝั่งตูนิเซียวันนี้มีไอเมนดาเมนนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับ3กองหลังประกอบด้วยดิลันบรอนครับมีมอนตาซาทาวบี้แล้วก็โอมาเรกิกนะครับยืนเป็น3เซ็นเตอร์แบ็กนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายอาลีอับดีครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นยานวาเรรี่นะครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านอนิสเบนซิลิมาเน่นะครับ
4: เอาแล้วจังหวะนี้โอ้ยเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงครับญี่ปุ่นเกือบได้ประตูที่2ครับโอ้โหต้องใช้ดีแลนบอลสกัดออกไปได้ครับหน้าปากประตู
3: เป็นไดจิคามาดะอีกแล้วนะครับบอลจากทางขวานะครับเอาไม่อยู่นะครับตูนิเซียจังหวะนี้โดนป่วนเข้ามาแล้วไหลมาจะให้ไดจิคามาดะแปรเน้นๆแต่ว่ายังมีตัวล้มสกัดบอลออกหลังไว้ได้ก่อนแอคเวเรนาโมโหเลยครับ
4: โอ้โหอ
3: ะไรจะง่ายขนาดนั้นครับ
4: คือ10นาทีนี่โอ้ญี่ปุ่นนั้นเหนือกว่าตูนิเซียชัดเจนครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไปแล้วตอนนี้ได้ลูกเตะมุม
3: มาลุ้นเตะมุมจังหวะนี้ก่อนจุนยะอิโตะโยนไปลูกนี้โดนปัดทิ้งออกมาได้ครับโดยนาเมนหล่นออกมาจังหวะ2เก็บบอลของญี่ปุ่นยิงยัดลูกนี้โอ้โหเกือบจะเข้าประตูครับอู้เป็นทางด้านของทางฝั่งไอเมนดาเมนครับล้มตัวสกัดได้แต่ว่าจังหวะบล็อกเนี่ยบอลมันกระฉอกเกือบจะข้ามเส้นต้องใช้ตัวบังล้นออกหลังไปได้ไปเตะมุมของญี่ปุ่นต่อเนื่องเลยครับ
4: โอ้ญี่ปุ่นมาดุจริงๆครับนี่จะเอาประตูที่2เค้านี่โอ้โหปั่นหรือมันชนเสานั่นน่ะ
3: บอล
4: โอ้ดาเมน
3: บอลนี้มันไต่เส้นเลยครับ
4: บอลมันจะ
3: นี่ครับเกือบจะเข้าประตูอยู่แล้ว
4: แหมบางส่วนข้ามเส้นไปแล้วด้วยนะครับแต่ยังไม่ข้ามเส้นไปทั้งใบ
3: โอ้เกือบจะ2-0ครับญี่ปุ่น
4: โอ้นี่ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟครับของไอ้แมนดาแมน
3: ผมจะได้แจ้งชื่อจนครบไหมเนี่ย
4: ว่าไปเซ
3: ก็สำหรับคู่กลางนะครับวันนี้จะเป็นอานิตเบนซิมานีจับคู่กับเอเอชคิรีนะครับ3ตัวรุกวันนี้จะมีเอเลียสชาอัดนะครับมีฮาริบันเมบรีแล้วก็หน้าต่อเป้าของพวกเขาเป็นเซเบสเซียนทูเนตตีนะครับอันนี้เป็นรายชื่อของทางฝั่งตูนิเซียส่วนญี่ปุ่นนะครับวันนี้จะมีไซออนซูซูกิเป็นผู้รักษาประตูนะครับ3เซนเตอร์แบ็กมีทาเคฮิโร่โทมิยาสึฮิโรกิอิโตะและโคอิตะคุระวิงแบ็กฝั่งขวาริสึโดอันวิงแบ็กฝั่งซ้ายเนเคโตะนากามูระนะครับคู่กลางอาโอทานากะจับคู่กับไคชูซาโนะ3ตัวรุกวันนี้ไดจิคามาดะอายาเซอุเอดะและจุนยะอิโตะครับ
4: ครับระหว่างที่เรารายงาน11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมก็เช็คว่าบอลนั้นข้ามเส้นไปหรือยังครับก็ยังไม่ได้ประตูที่2ครับสำหรับญี่ปุ่น
3: เปิดเข้ามาลูกนี้ของญี่ปุ่นยังโดนสกัดทิ้งออกมาซะก่อนนะครับจังหวะเตะมุมก็สำหรับรายชื่อของญี่ปุ่นเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่นจากเกมแรก2-3 คนเนี่ยนะครับวันนี้ใช้โคจากุระยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงเลยเช่นเดียวกับทาเคโรโทมิยาสึซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยพวกเขาไปใช้ซูโยชิวาตานาเบะกับโชโกะทานิกุชินะครับเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับ
4: ครับ
3: ที่เหลือเนี่ยถ้าจะเป็นชุดเดียวจากเกมที่แล้วเลยมีเปลี่ยนกองกลางเล็กน้อยเพราะว่าอาโอทานากะเนี่ยเกมที่แล้วเป็นสำรองนะครับวันนี้ก็ส่งทานากะแทนที่ของทาเคโรซากุโบะ
4: โอ้ยเหลือเท่าไหร่
3: โอ้ยเหลือประมาณไม่ถึง 5% ของฟุตบอลนะครับแต่ว่าแค่มันยังไม่เต็มบอลแค่นั้นเองครับประตูเมื่อสักครู่นี้ของญี่ปุ่นครับ
4: โอ้นับเป็นเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรก็ได้นะครับ
3: ใช่
4: ญ
3: ี
4: ่ปุ่นเกือบได้ประตูที่2นะครับ
3: ก็ข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับทาง4689899เดี๋ยวมีคำถามร่วมสนุกในทายผลฟุตบอลโลกในฟุตบอลโลกในไลฟ์บอลโลกณเวลานี้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพราะว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรประตูมาซะแล้วนะฮะ
4: เขาไม่ได้เริ่มเร็วนะเขาเริ่มตามเวลา
3: เราเนี่ย
4: เรามาตามเวลาที
3: เราไปเข้าข่าวอยู
4: ่แต่ก็มาดูฟุตบอลโลกด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังร่วมสนุกไปด้วยกันได้นะครับจากผลเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะสวีเดนไป5-1เนี่ยทำให้เกมนี้ครับคุณคมคุณผู้ฟังครับถ้าตูนิเซียแพ้เกมนี้เขาจะตกรอบทันที
3: ใช่นะครับก็ตามพวกเฮติอะไรพวกนี้นะครับ
4: กลับ
3: ตุรกีที่ตกรอบไปแล้วนะครับ
4: จากการแพ้2นัดแล้วตกรอบได้เลยนะครับก็เป็นงานเรียกว่าเรนานี่ว่ายังไงมาซ้อมได้ไม่กี่วันนะ
3: ใช่
4: ก่อนที่จะนำตูนิเซียลงสนามในเกมนี
3: ้ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับสำหรับตูนิเซียกับการปลดซาบีลงชีก็ดูจะเป็นการตัดสินใจแบบใจเร็วด่วนได้ไปสักหน่อยแต่ว่าก็เป็นวิถีของพวกเขาอะนะครับ
4: ครับ
3: อย่างไรก็ตามวันนี้ที่น่าสนใจคือญี่ปุ่นมากกว่านะครับเปิดเกมมาก็นำได้เร็วแล้วก็ยังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องมีโอกาสจะบวกประตูที่2หลายครั้งแล้วด้วยนะครับ
4: นี่ครับดูภาพช้ากันในหลายมุมครับที่ดาเมนนั้นโชว์ซูเปอร์เซฟครับเรียกว่าควักบอลออกมาจากเส้นเลยครับบอลนั้นข้ามเส้นไปหลายส่วนแล้วรวมๆ 90% ได้นะ
3: ใช่
4: แต่ว่าบอลยังไม่ผ่านเส้นประตูไปเนี่ย
3: คืออีกนิดนึงจริงๆอ่ะอีกนิดนึงจริงๆอ่ะ
4: โอ้นี่จะเสีย2ประตูในช่วงแบบ10นาทีแรกแบบนี้นี่เกมนี้แทบจะจบเลย
3: ครับ
4: ตอนนี้ตูนิเซียก็เริ่มจะครองบอลได้นานขึ้นครับต้องเดินหน้าครับเพื่อหาทางยิงประตูคืน
3: ต้องกลับมาตั้งลำให้ได้ก่อนครับสำหรับทีมชาติตูนิเซียนะครับเปิดมานี่โดนไปก่อนเลยนะครับบอลขึ้นมาจังหวะนี้ของตูนิเซียฮาริบาเมบรีพยายามจะเก็บบอลลูกนี้โดนจิ้มสกัดบอลออกข้างไปครับยังเป็นลูกทุ่มของทางฝั่งตูนิเซียนะครับ
4: คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะครับในปี2002นะฮะอยู่ร่วมกลุ่มกันญี่ปุ่นนี่เป็นเจ้าภาพในตอนนั้นแล้วก็เอาชนะตูนิเซียไปได้2-0
3: ครับ
4: แฟนบอลยุคนั้นไอ้ที่ผมได้จำได้นะฮิเดโตชินากาตะก็ยิงประตูได้ครับใน
3: ฮิเดะ
4: เกมที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับ
3: ครับ
4: 24ปีที่แล้ว
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ผู้สินวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของผู้สินชาวโรเมเนียนะครับอิสวานโควัตนะครับ
4: ครับตอนนี้เป็นโอกาสของตูนิเซียบ้างนะครับได้ลูกเตะมุมทางขวา
3: ใช
4: ่เกมนั้นผ่านมาถึงนาทีที่15แล้วครับ
3: แต่มุมทางด้านฝั่งขวาของตูนิเซียลูกนี้อ้าวมีกระทบกระทั่งกันหน่อยครับเคยเจอกันมาแล้วในฟุตบอลโลก2002
4: ใช่
3: ถ้ายังจำกันได้นะครับแล้วเกมนั้นญี่ปุ่นก็ชนะด้วยนะครับ
4: แล้วก็ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าภาพในตอนนั้นเขากลัวกันว่าเจ้าภาพจะตกรอบแรกฟุตบอลโลก
3: ใช่
4: แต่ญี่ปุ่นก็โชว์ฟอร์มได้ดีในทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้แต่ก็ไปแพ้ตุรกีในรอบน็อกเอาท์ต่อมาเลยนะครับ
3: แต่ก็ไม่ใช่ว่าตุรกีไม่เคยชนะญี่ปุ่นนะครับพวกเขาก็เคยชนะญี่ปุ่นมาในคิรินครับ
4: ใช่
3: นะครับเหมือนกันนะครับ
4: ชนะถึง3-0ด้วยกันในเกมคิรินครับนัด

0: ชิงชนะเลิศครับ
1: ครับ
0: เมื่อปี2022นะตุนิเซียได้แชมป์กิรินครับในปีนั้น
1: รายการใหญ่ด้วยกิรินครับ
0: เอาครับตุนิเซียนะครับครองบอลบุกเข้าใส่ญี่ปุ่นนะครับ
1: วางยาวขึ้นหน้าของตุนิเซียลูกนี้ล้นไปหมดแต่ว่ามีตัวเติมมาจากทางด้านซ้ายครับตะวัดกลับเข้ามาตรงกลางจะชาร์จลูกนี้โดนบล็อกซะก่อนเก็บของตุนิเซียยัดเข้ามาติดบล็อกจังหวะ2ล้นไปหมดไม่ถึงครับไม่สามารถจบได้แล้วจะเป็นญี่ปุ่นได้สวนกลับครับจากกลางสนามจังหวะนี้ไอเซอุยดะให้มาคาบะดะคาบะดะลากผ่านมาคาบะดะโดนแย่ไว้ก่อนครับไปไม่ได้บอลกลับมาเป็นของตุนิเซียครับบอลอยู่ที่อิสเอเลสซาดญี่ปุ่นแย่งไปไม่ฟาวด้วยครับสายของเคโตนากามูระเอาคืนกลับมาตั้งกันใหม่ตรงกลางครับแล้วย้อนกลับไปที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กบอลอยู่ที่เอาธนากะครับจากกลางสนามให้มาทางซ้ายฮิโรกิอิโตะผ่านมาถึงเคโตนากามูระแล้วกลับมาที่ฮิโรกิอิโตะอีกรอบหนึ่งครับย้อนกลับไปตรงกลางไคชุซะโนะให้ออกไปทางขวายังขึ้นไม่ได้ขึงอยู่ครับญี่ปุ่นมาเป็นแผงเลยนะครับนี่ยกข้ามเข้ามาในแดนตุริเซียทั้งทีมเลยครับญี่ปุ่นตอนนี้สายขึ้นมาฮิโรกิอิโตะฝากยังเข้าไม่ได้สายไปขวาไปนำ 1-0 แต่ก็ยังกดอยู่ตลอดนะครับสำหรับญี่ปุ่นครับมันทางขวามาจังหวะนี้พลิกได้ 1-2 กับริซุโดอันโดนสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนครับ
0: คลองบอลได้แป๊บเดียวครับตุริเซียตอนนี้เกมตกเป็นของญี่ปุ่นอีกครั้งนึงนะครับคือตุนิเซียในสถิติไม่ค่อยดีนะครับ8นัดล่าสุดเนี่ยชนะได้แค่นัดเดียวครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง5นัดด้วยกัน
1: สายขึ้นมาของญี่ปุ่นจังหวะนี้จะเปิดเข้ากลางโดยฮิโรกิอิโตะยังโดนสกัดออกมาได้ซะก่อนครับบอลลอยออกมาพยายามจะเก็บบอลของฮันนิบาลเมบรีแต่ว่าโดนสกัดไว้ก่อนผู้สินมองว่าฟาวย้อนหลังแล้วครับจังหวะเข้าบอลของญี่ปุ่นใส่ฮันนิบาลเมบรีนั่นแหละครับ
0: ดูฝั่งตุนิเซียแล้วพวกเขาโชว์ผลงานในเกมรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาได้ดีมากนะครับ ในการเข้ารอบสุดท้ายมาได้ครับแต่ว่าพอเกมอุ่นเครื่องก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์นั้นไม่ค่อยดีแล้วการที่มาแพ้สวีเดนยับเยินครับ1ประตูต่อ5นี่ทำให้ทางสหพันธ์ฟุตบอลของตุนิเซียนั้นรับไม่ได้ครับถึงขั้นต้องปลดกุนซือกลางทัวร์นาเมนต์นี่ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยๆนะครับก็ตุนิเซียก็ทำแล้วแล้วก็เอาเรือนามานี่ก็ไม่ใช่คนหน้าเก่านะไม่ใช่คนหน้าใหม่เขาหากินอยู่แถวแอฟริกานี่บ่อย
1: ก่อนหน้านี้ก็คุมทีมชาติซาอุดิอาระเบียอยู่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แอคเวเรนาก่อนที่จะโดนปลดเพราะมีปัญหากับทางผู้บริหารของสมาคมก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มได้ประมาณเดือนกว่า
0: ๆ
1: แค่นั้นเองเนี่ยสำหรับแอคเวเรนานะครับ
0: คือเป็นคนฝรั่งเศสนะครับ
1: ใช่
0: อยู่ในแถวแอฟริกาในอาครับจังหวะบุกของตุนิเซีย
1: ขึ้นมาจากกลางสนามจังหวะนี้ขวามีรอยังไม่เปิดครับจังหวะลุยขึ้นมาของทางด้านเอลิสอาสาดแล้วญี่ปุ่นแยกไปเฉยเลยครับเอาบอลกลับมาได้แล้วพยายามจะสวนกลับขึ้นมาของทางฝั่งคายุซะโนะขึ้นไม่ได้ก็ต้องคืนหลังกลับมาก่อนนะครับวันนี้น่าสนใจนะครับว่าตุนิเซียจะโดนยิงจากนอกกรอบหรือเปล่าเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยที่แพ้สวีเดน 5-1 นะครับถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่เละเทะที่สุดของตุนิเซียในฟุตบอลโลกตั้งแต่เคยเล่นมาเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นทีมที่2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกด้วยนะครับนับตั้งแต่ปี1966ที่เสียประตูจากนอกกรอบเขตโทษถึง3ลูกนะครับในเกมฟุตบอลโลกนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทีมนึงที่เคยทำไว้ก็คือชิลีนะครับตอนนั้นเสียนอกกรอบเอาจังหวะนี้มีชนผู้สาประตูดาเมนครับแต่ว่าเป็นฟาวของญี่ปุ่นแล้วครับคือครั้งสุดท้ายเนี่ยที่มีทีมเสียประตูจากนอกกรอบ3ลูกเนี่ย1982เป็นการเสียโดยชิลีนะครับเสียให้เยอรมันตะวันตก
0: ครับ
1: นะครับณเวลานั้นเนี่ย
0: ข้อมูลคุณดีมากเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้มาเล่นกันใช่ไหม
1: ใช่
0: เราต้องพูดข้อมูลไปก่อนไปเรื่อยๆใช่ป่ะ
1: ใช่
0: เผื่อเป็นคำตอบนะ
1: ก็เป็นคำถามกิจกรรมในนายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับใครคิดว่ามั่นใจว่าตอบถูกก็ส่งข้อความเข้ามาตอบมาได้ทาง4689899เราจะเลือกคำตอบที่5และคำตอบที่15เป็นผู้ได้รับรางวัลนะครับก็คำถามสำหรับกิจกรรมในนายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงวันนี้คือประเทศใดในแอฟริกาไปเล่นฟุตบอลโลกจำนวนครั้งมากที่สุดครับ

0: อะไร
1: ลูกฟุตบอลมินิอ่ะ
0: สีขาวลูกเล็กๆใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่ลูกนี้นะคล้ายๆแต่ว่าเป็นลูกเล็กๆ
0: เห็นแล้วล่ะอันนี้ที่คุณจะขโมยกลับบ้านใช่ไหม
1: ใช่
0: น
1: ะครับ
0: มาแล้วต้องได้ติดไม้ติดมือ
1: วันนี้เราใส่เสื้อคาเมลมาไง
0: แล้วจะทำอะไร
1: พร้อมขโมย
0: ดีมากเลยมุกนี้บอสเจ๋งชอบ
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของญี่ปุ่นยังโดนตุรีสกัดยังตั้งเกมไม่ได้เลยนะครับผ่านมาเกือบจะครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วครับฮาริมาเมบรีลงมาล้วงบอลลูกนี้ก็โดนญี่ปุ่นแซะไปแซะมาสุดท้ายญี่ปุ่นฟาวครับตุรีเซียได้ฟรีคิกครับ
0: อย่างที่เรียนไปนะครับถ้าตุรีเซียแพ้เกมนี้นี่นัดสุดท้ายนี่ไม่มีความหมายนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ตอนนี้มีอยู่4คะแนน
1: นี่มีคนอยากร่วมสนุกแต่ว่าอยู่ใน YouTube กับ Facebook นี่ไม่ได้นะครับ
0: แล้ว
1: ต้องตอบเข้ามาใน4689899เท่านั้นนะคร
0: ับเดี๋ยวดูข้อความทาง4689899ก่อนว่ามียังไงบ้างนะครับที่คมทำซิเนี่ยเมาไม่เชื่อฟัง
1: ยังไม่มีใครมาเลย
0: เพราะเพิ่งได้คำถามไป
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวกำลังหาคำตอบนะครับ
1: บอลของญี่ปุ่นครับเซตกันที่หน้าปากประตูตัวเองครับไซออนซูซูกิคิดดีๆนะก่อนตอบคิดดี
0: ๆนี่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลของตูนิเซียว่าเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกมากี่สมัยนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อใช่นะครับเป็นญี่ปุ่นแล้วกันญี่ปุ่นนี่เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกมาสมัยนี้ครั้งที่8แล้วนะครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่ทีมที่เข้ามาเล่นในฟุตบอลโลกมากที่สุดนะ
0: ครับ
1: มากที่สุดเป็นเกาหลีใต้นะครับ11ครั้ง
0: อันนี้เฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะจากการเล่นเกมไปเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่คราวที่แล้ว
0: ญี่ปุ่นนั้น8สมัยยังเข้าไม่ถึงรอบ8ที
1: ม
0: นะครับแต่ว่าดูการเล่นของญี่ปุ่นมันนี่จะครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะ
1: ครับ
0: ดูดีมีมาตรฐานมากเลย
1: ใช่ครับถึงตรงนี้ยังไม่มีจังหวะผิดพลาดหรือว่าจังหวะที่เลิกลากเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับยังเซตบอลกันขึ้นมาได้น่าสนใจทีเดียวครับบอลจากกลางสนามขึ้นมาทานากะออกไปขวาแล้วไหลต่อจะให้ริซึโดอันยังโดนตุนิเซียดักไว้ได้ก่อนครับฝั่งตุนิเซียเองเนี่ยเริ่มจะตั้งสติได้แล้วเหมือนกันนะครับ จังหวะรับจังหวะบล็อกยังเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นครับ
0: ก็ถือว่ามีโชคช่วยเล็กน้อยนะครับที่ไม่เสียประตูที่2ไปนะครับไม่อย่างนั้นนี่ทีมจะเสียเปรียบมากเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้อยู่ในช่วงไฮโดรเจนเบรกแล้วนะครับสำหรับเกมในครึ่งแรก
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขายของครับผม
0: ครับ
1: นะเขาเรียกไฮโดรเจนเบรกเป็นคอมเมอร์เชียลเบรกนะฮะ
0: อสมทนะครับร่วมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอตซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของตัวเองนะครับทีมชาติที่ท่านชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆครับที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทจะได้รับสิทธิ์10ใบในการร่วมโหวตแล้วก็สุดคุ้มเลยครับกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลที่จะให้ได้ลุ้นกันก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Fredison MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัล นะครับแล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 นะครับอีก5รางวัลด้วยกันแล้วก็ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศนะครับ24รางวัล นะครับแล้วก็ Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยกันนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ Mcot Super Fan ที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับ
0: ก็ว่ากันไปยาวๆจนถึงวันชิงชนะเลิศอ
1: ่ะยุคนี้ไม่มีแล้วไม่มีไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลกแล้ว
0: มี
1: อยู่ไหม
0: เขาก็ยังทายกันอยู่
1: เอาจริงดิ
0: มี
1: เฮ้ยแต่เมื่อเช้าเห็นเขาถามกันนะอย่างเดลินิวไม่มีนะ
0: เดลินิวไม่มีสิคือเดลินิวเนี่ยตัดคูปองที่หนังสือพิมพ์ถูกไหมแต่ไทยรัฐเนี่ยยังให้ร่วมสนุกเขียนไปรษณียบัตรอยู
1: ่อ๋อเหรอ
0: คุณทำได้นะไปนี่ยังรอบแรกอยู่ ยังมีเวลา
1: ไม่ใช่ผมจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องเป็นระบบอย่างนี้แล้วแบ
0: บ
1: ซูเปอร์แฟนแล้ว
0: ใช่ใช่ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งลืมบอกไปนะครับ

0: คู่ตูนิเซียกับญี่ปุ่นคู่นี้นั้นเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนัดที่ 1,000
1: ใช่
0: นะครับนี่เล่นฟุตบอลโลกกันมา96ปีจะ100ปีอยู่แล้วนะครับเกมที่ 1,000 นี่มาลงที่คู่นี้พอดีก็เป็นวาระสำคัญมากเลยฟุตบอลโลกกำลังจะครบ100ปีนะครับตอนนี้เตะกันมานี่ 1,000 นัดแล้วนะครับ
1: เออผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะซาบีลามูชีครับกุนซือคนเก่าของตูนิเซียที่ถูกปลดจากการแพ้นัดแรกครับ
0: ทำไม
1: เป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยที่คุมทีมนัดแรกในฟุตบอลโลกแล้วโดนปลดนะครับ
0: ใช่
1: ปกติไม่มีใครเคยโดนปลดในนัดแรกเลยนะครับซาบีลามูชีเป็นคนแรกเลยครับ
0: ย้อนกลับไปดูเนี่ยมีเกาหลีใต
1: ้
0: ฟรอง98ชาบุมคุณเนี่ยคุมไป2นัด
1: อันนั้นยัง2นัดไง
0: 2นัดแล้วแพ้2นัดพอนัดสุดท้ายก็ให้ผู้ช่วยมาทำแทนนะครับเรียกว่าถูกปลดกลางอากาศแต่ลามูชีนั้นนัดแรกเลย
1: ใช่แล้วก็ก่อนหน้าที่จะโดนปลดเนี่ยก็เพิ่งคุมตูนิเซียได้แค่4เกม
0: ถูกต้อง
1: แค่นั้นเองนะครับสำหรับซาบีลามูชี
0: เขาเปลี่ยนโค้ชบ่อยตูนิเซียนี่นะครับ ปี2024นะปีเดียวนะครับใช้โค้ช4คนด้วยกันแสดงว่าทีมมีปัญหาจริงๆนะครับตอนนี้เกมกลับมาเล่นแล้วนะครับโอ้ลีลาของเรนาครับอยู่ที่ข้างสนามนี่ก็ต้องกระตุ้นลูกทีมให้มากหน่อยที่เพิ่งรู้จักกันนะเพิ่งมาคุมทีมซ้อมได้ไม่กี่วัน
1: ตูนิเซียนี่ดีที่สุดของพวกเขาก็คือการเป็นแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นตอนปี2004นะครับ
0: ครับ
1: สายขึ้นมาจังหวะนี้ของตูนิเซียครับขึ้นมาถึงริมกรอบเขตโทษแล้วอับดีอาลีอับดีจะลุยเข้าไปญี่ปุ่นซ้อนไว้3คนไปไม่รอดเลยครับโดนดักแล้วเตะทิ้งออกมาได้ก่อน
0: ก็มาบ่อยนะตูนิเซียเนี่ย
1: ก็มาบ่อย
0: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรอบแรก
0: ไม่ผ่านในรอบแบ่งกลุ่มซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: นะครับเช่นเดียวกับญี่ปุ่นนะเข้าถึงแค่รอบ16ทีมเท่านั้นเองโอ้ปีนี้ก็ตั้งเป้าหมายนะว่าจะต้องเข้าถึงสัก8ทีมให้ได้นะครับแต่เขาตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะบุญคมนะ2050นี้ญี่ปุ่นอยากจะเป็นแชมป์โลกนี่ตั้งเอาไว้เลยนะ
1: แต่ว่าดีที่สุดของญี่ปุ่นที่เคยทำได้เนี่ยคือรอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับต้องรอดูว่าปีนี้เนี่ยจะสามารถขยับขึ้นมาอีกขั้นนึงเอาไม่ต้องถึงรอบชิงก็ได้ครับรอบก่อนรองเนี่ยได้ก่อนหรือเปล่าน
0: ี่เขายกระดับทีมก่อนขึ้นมาก่อนไงว่าไม่ได้มาร่วมเฉยๆละไม่ได้มาแล้วตก
1: เน้นเข้ารอบละ
0: รอบแรกรอบน็อกอะไรเขาตั้งไปถึงแชมป์โลกก่อนเลยนะ2050เนี่ยอีก20กว่าปีข้างหน้าเนี่ยค่อยๆทำผลงานกันไป
1: ถ้าเคยไปนั่งทางฝั่งอาจารย์กองเชียร์ญี่ปุ่นเขาจะมีข้อความในการเชียร์ญี่ปุ่นอยู
0: ่ทำไม
1: เขาจะพูดว่ากัมเบเรนิพง
0: เฮ้ยแปลซิ
1: แต่ว่าญี่ปุ่นสู้ๆไ
0: ม่ใช่บอกว่า เก็บขยะแล้วเนี่ยช่วยทำที่บ้านด้วยนะ
1: ไม่ใช่
0: ว่าทำที่นี่อย่างเดียวคุณเห็นข่าวป่ะ
1: เห็นแล้ว
0: โอ้โหเก็บขยะของญี่ปุ่นนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเราก็นึกว่าน่าจะมีการเรียนแบบนะโอ้คุณแม่บ้านเนี่ยออกข่าวเลยว่าช่วยทำที่บ้านด้วย
1: ไม่แต่ว่าที่บ้านเขาอะจริงๆแล้วที่ลกไม่ใช่คนญี่ปุ่น
0: ทำไม
1: พวกเนี่ยนักท่องเที่ยวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอหมายถึงในบ้านเลยแม่บ้านในบ้านเนี่ยเขาบ่นสามีไงว่าไม่ยอมทำงานบ้านแต่ข้างนอกมาดูบอลเลยแม่เก็บเช่แบบนั้นเป็นเรื่องจริงนะพี่คมนะเขามีตัวเลขออกมาว่าแม่บ้านเนี่ยทำงานบ้านสมมติโดยเฉลี่ยนะ3ชั่วโมงต่อวันพ่อบ้านเนี่ยทำแค่47นาทีเท่านั้นเองเลยโดนดุเลยขยันได้ไปเก็บข้างนอกขยันเก็บจัง
1: อันนี้คือพูดถึงตัวเอง
0: อันนี้ของผมนี่ทำ 100% พ่อบ้านท่านใดส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะปรับทุกกันนะครับ
1: ครึ่งชั่วโมงผ่านครับเกมที่มอนทรีตูนิเซียสูตรญี่ปุ่น1วางยาวขึ้นหน้ามาของตูนิเซียไม่ดีโดนดักไว้ได้ครับแล้วสวนกลับขึ้นมาอายาเซอุเอดะจับบอลได้หน้ากรอบเขตโทษหงางเหมือนจะยิงไม่ยิงแล้วยิงตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหดอกแรกเหมือนจะยิงไม่ยิงดอกที่2กดเต็มหลังเท้าลูกนี้2ประตูต่อ0ครับญี่ปุ่นหนีห่างตูนิเซียไปเรียบร้อย
0: โอ้โหเองางแล้วคิดไปก่อนนะว่าจะยิงดีหรือเปล่านะสุดท้ายโอ้โหกดตูมแล้วหายเลยครับโอ้ญี่ปุ่น2ครับตูนิเซีย0ครับเวลาเพิ่งจะผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงของเกมเท่านั้นเอง
1: จังหวะจับจังหวะเลงของไอยาเซอุอิดะนี่แน่นอนมากเลยนะครับ
0: โอ้ดาวยิง
1: โอ้ง่ายเกินไปหรือเปล่าครับ
0: โอ้นี่ครับจวนจะได้2 0ตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับตอนนี้ได้แล้วนะครับจากฝีเท้าของไอยาเซอุอิดะ
1: นี่ครับจังหวะดักบอลกลับจากทูนิเซียขึ้นมาง้างเหมือนจะยิงจังหวะเมื่อสักครู่นี้แล้วแต่งอีกนิดนึงครับเพื่อให้มันเข้ามุมพอดีครับแล้วขวาลูกนี้

0: หนีมือของทางด้านดาเมนไม่รอดเลยครับ2ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้ชาวบี้นั้นขวางอยู่ครับแต่ว่าอยู่ห่างไปไหนแล้วโอ้โหลูกยิงของเวดาเนี่ยทั้งแรงทั้งมั่นครับลอดขาชาวบี้เข้ามาแล้วโอ้เสียบตาข่ายไปเลยโอ้มั่นใจแล้วครับแล้ว
0: ดีกว่าทุกอย่างนะครับแล้วนำห่าง2ประตูแบบดีนี่เล่นสบายเยอะเลยครับ
1: โอ้จากฟีเยนูดครับไอเซเวดา
0: เกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นออกนำ 2-0 แล้วยังไม่มีมุมที่ญี่ปุ่นจะตูนิเซียจะเถียงกลับเลยนะครับโอกาสยิงเอ่ยแม้แต่เซตบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายยังไม่เห็นเลยครับ
1: โอกาสยิงแทบจะไม่มีเลยครับตูนิเซียช่วงแรกครองบอลได้จังหวะหนึ่งแล้วไม่ได้จบอยู่ดีแล้วเกมตอนนี้ก็ตกเป็นรองญี่ปุ่นโอ้ชัดเจนแล้วครับ
0: ก่อนคืนกลับมาของตูนิเซียครับถึงตรงนี้เนี่ยเล่น2นัดเสีย7ประตูแล้วนะครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นหนักดูแล้วหนัก
1: อันนี้จองตั๋วกลับบ้านได้ยัง
0: เตรียมตัวเถอะ
1: ครับคือตูนิเซียนี่เป็นทีมที่อยู่ในเรียกว่าระดับโถหนึ่งของโซนแอฟริกานะครับรอบคัดเลือกนะเขาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งครับเขารอบสุดท้ายมาได้
0: ดีนะยังพูดโถหนึ่งนะ
1: ทำไม
0: ถ้าพูดโถซ้ายจะรู้สึกได้เลยว่ามีโถกลางกับโถขวาด้วย
1: เวลาจับฉลากเขาต้องโถหนึ่งไง1 2 3ก็เหมือนกับญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นก็โถหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมล่ะในเอเชีย
0: เครียดแล้วครับแฟนบอลตูนิเซียนะเวลานี้หน้าตึงเปรี้ย
1: ที่อธิคมบอกว่าตูนิเซียเป็นแชมป์แอฟริกา1สมัยใช่ไหม
0: 2004
1: ญี่ปุ่นนี่เป็นแชมป์เอเชียนคัพ4สมัยด้วยกันแล้วผลงานอีกอันหนึ่งในระดับชาตินะเขาได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกที่เม็กซิโกนะครับ1968ได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วเกมนี้ในฟุตบอลโลกในเล่นที่เม็กซิโกด้วยนะนี่เป็นไงทำผลงานได้ดีครับสำหรับญี่ปุ่นแต่ถ้าเข้ารอบไปเรื่อยๆนี่ญี่ปุ่นจะต้องย้ายไปเล่นที่สหรัฐอเมริกานะครับ
0: ใช่ครับญี่ปุ่นยังได้ขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเปิดขึ้นมาจังหวะนี้ตูนิเซียก็โดนดักอีกครับขึ้นบอลได้ของตูนิเซียเนี่ยโดนญี่ปุ่นดักได้ตลอดยังผ่านไม่ถึงครึ่งสนามด้วยซ้ำครับพอเข้านัด2เนี่ยมันจะเริ่มเห็นความแตกต่างของระดับฟุตบอลแล้วนะครับดูอย่างทีมอย่างพวกแม้แต่ตุรกีเองเนี่ย
1: ครับ
0: ก็หล่นลงไปแบบเยอะมากนะครับ
1: ใช่
0: พัฒนาการของพวกเขาเนี่ยจะขึ้นทางซ้ายของตูนิเซียก็โดนทางด้านของเอาธนากาแย่งกลับมาได้อีกครับ
1: โอ้ฟุตบอลโลกเล่นกันมานี่10กว่าวันแล้วนะครับก็มีทีมที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วโดยอัตโนมัติเลยนะเม็กซิโกสหรัฐอเมริกา2เจ้าภาพนี่ชนะ2นัดนี่เข้ารอบสบายเลย
0: ครับ
1: ในขณะที่บางทีมที่แพ้2นัดนี่ก็ตกรอบแล้วเช่นเดียวกันอย่างเฮติหรือว่าตุรกีนะครับก็ยังลุ้นกันยาวๆครับนี่ยังอยู่ในช่วงของรอบแบ่งกลุ่มครับในฟุตบอลโลก2026ครับ
0: ตอนขวาขึ้นมาครับญี่ปุ่นขึ้นมาโดยริซิโดอันยังเซตเกมขึงอยู่ครึ่งสนามของตูนิเซียอยู่แน่นะครับญี่ปุ่นดูแล้วนี่แอคเวเรนาก็ไม่รู้มาทำไมเหมือนกันนะครับ
1: รับจ็อบไงเรนานี่เขาคุมซาอุดีอาระเบียได้เอาชนะอาร์เจนตินาได้นะครับ2-1เม
0: ื
1: ่อฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะจำได้ไหมเมสซี่เนี่ยโอ้แพ้เฉยเลยครับอาร์เจนตินาแพ้ต่อการทำทีมของเรนานะครับที่คุมซาอุดีอาระเบีย
0: ตูนิเซียวางยาวขึ้นมาจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับญี่ปุ่นดักได้แล้วซานซูซูกิเคลียร์บอลทิ้งขึ้นได้มา
1: โอ้ดูการเล่นของแม่ตูนิเซียแล้วต้องคือต้องรวมใจกันให้ดีครับโอ้โหอันนี้ว่าเมบรีครับเล่นไม่ได้ง่ายๆเลยครับโอซาโนนั้นไปเข้าปะทะหนักเลยครับในตรงกลางคือดูที่บอกว่าตูนิเซียนั้นผลงานดีในรอบคัดเลือกในผมดูผลงานเขาแล้วนะชนะ9เสมอ1ไม่เสียประตูด้วยนะ
0: ครับ
1: แข็งแกร่งจริงครับสำหรับรอบคัดเลือกของตูนิเซียนี่แสดงว่าทีมนั้นมีปัญหาจริงๆครับก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์

0: บอลซ้ายของตูนิเซียเซตกัน 1-2 ก็ไม่มีอะไรครับพยายามจะต่อบอลขึ้นมาทางซ้ายก็เบิร์นลูกนี้ก็ล้นนี่ครับจังหวะยกบอลของเอชคีรีครับน่าสนใจเหมือนกันว่าตูนิเซียผ่านเข้ารอบมาได้ยังไงครับทั้งที่ทีมจากแอฟริกาจริงๆก็น่าจะมีทีมที่เข้ารอบได้ดีกว่านี้อย่างพวกไนจีเรียหรือว่า
1: แคเมรูน
0: พวกนี้นะ
1: ครับ
0: นี่ต้องไปดูเลยว่ารอบคัดเลือกนี่ผ่านอะไรมาบ้
1: าง คือ2ทีมดังของแอฟริกาอย่างแคเมรูนแล้วก็ไนจีเรียนั้นไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมานะครับเขาชนะใครรู้ไหมพี่คม
0: ใครครับ
1: นามิเบียไลบีเรียมาลาวีเอควาทอเรียกินีและอีกชาติหนึ่งนี่ผมพูดครั้งเดียวนะเซาท์โทเมแอนด์พรินซิปี
0: ก็คืออยู่ในกลุ่มที่ไม่หนักมาก
1: เพราะว่าส่วนแอฟริกานี่ได้ถึง10ทีมด้วยกันในการเข้ารอบสุดท้ายมาในครั้งนี
0: ้ขวาของริซิโดอันครับแหวกมาได้จังหวะนี้ลุยมาถึงหน้ากรอบเขตโทษแล้วเอ้าพันขาตัวเองเฉยเลยบอลโอ้โหออกเป็นจุนยะอิโตะครับพยายามจะลากลุยเข้ามาแต่ว่าลูกนี้เหมือนไปบอลไปชนข้างชนขาตัวเองครับ
1: กำลังจะเข้ามาดีๆนะครับเท้าขวาเลี้ยงบอลอยู่เท้าซ้ายมาแย่งนะครับนี่เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วนะครับโอ้ญี่ปุ่นยังทำได้ดีครับก็ถ้าชนะในเกมนี้ก็จะมี4คะแนนนะครับขึ้นไปเท่ากับเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: นะครับโดยมีสวีเดนเนี่ยตามมาเป็นอันดับ3นะครับมี3คะแนนถ้าสกอร์ญี่ปุ่นชนะนะครับก็ลุ้นกันยาวๆนะครับทีมอันดับ3ในหลายกลุ่มนะครับที่จะได้ลุ้นผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เช่นกันครับ
0: บอลเปิดยาวขึ้นมาของตูนิเซียลูกนี้ก็ติดริซิโดอันนี่ครับดักไว้ได
1: ้ก็ขอบคุณนะครับข้อความนี่เปิดทาง YouTube ดูนะก็เริ่มทยอยส่งเข้ามาแล้วนะครับอ่านเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังนะแต่บางทีอาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศทุกข้อความนะครับในขณะเดียวกันทาง Facebook ด้วยนะครับก็เริ่มส่งเข้ามาแล้วเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะทยอยว่ากันไปนะครับดูเกมกันไปด้วยนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังทาง Facebook ส่งเข้ามาบอกอธิคมไทยรัฐส่งจริงโชคซื้อไปซีบัตรใบละ3บาทอ๋อ
0: เหรอ
1: นะใช่มั้ยคุณเคยถามใช่มั้ยไอ้ไปซีบัตรนี่กี่ตังค์ใช่มั้ย3บาท3บาทไปซื้อได้นี่คือความคึกคักนะเศรษฐกิจหมุนเวียนน่ะในช่วงฟุตบอลโลกทุกครั้งเลยจะต้องมีกันร่วมสนุกกันนะครับทาง FM 99ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังดูฟุตบอลโลกไปด้วยก็เปิด FM 99ฟังไปด้วยนะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับ
0: กำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับบอลทางขวาขึ้นมาริชาร์ดอันโดอันย้อนกลับมาลูกนี้ให้จุนยัยโตยกมาเกี่ยวลงไม่ดีครับบอลมันลั่นไปหน่อยคาบดะตามมาเก็บไว้ได้จากทางด้านซ้ายย้อนคืนกลับมาตรงกลางบอลขึ้นมาลูกนี้ต้องออกไปทางขวาก่อนครับโยกไปโดนดักแล้วก็บอลนี้ออกไปเป็นบอกว่าจุนยัยโตทำฟาวครับยังไม่เห็นจริงๆว่าตูนิเซียจะสู้ยังไงครับ
1: ว่าจะมีทีเด็ดอะไรครับนี่ครับ
0: โอ้โหประตู 2-0 ของไอเซอุเอดาแน่นอนเหลือเกินครับ
1: ใส่ทั้งตัวครับทั้งแรงทั้งแม่นยำ
0: ยิงจากมุมขวาไปซุกที่มุมซ้ายเลยนะครับ
1: นี่ครับ
0: ฮาจิเมะโมริยาสึนี่ยกนิ้วให้เลยครับ
1: เป็นแฟนบอลของแฮร์รี่เคนมีการเซลฟี่กัน
0: มีว่าขอที่อยู่ส่งทายผลบอลโลกหน่อยครับก็เข้ามาได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับถูกไหมผม
1: เข้าไปได้เลย
0: เออ
1: ครับ
0: cheer.mcot.net
1: ใช่ครับ cheer.mcot.net
0: ครับ
1: นะครับ
0: ส่วนเซีย
1: แอปพลิเคชันนี
0: ่ไม่มี
1: mcot connect
0: ใช
1: ่ที่จะติดตามฟังรายการของFM 99นะครับ
0: ส่วนจังหวะนี้ญี่ปุ่นดักบอลของตูนิเซียได้ขึ้นทางซ้ายครับเคโตะนากามูระพาขึ้นมานี่ตอนอื่นเครื่องโดนด่ายับเลยนะครับเคโตะนากามูระเนี่ย
1: เรื่องอะไร ว่าเล่นไม่ดี
0: เหรอนะครับแต่ว่าเข้าบอลโลกมา2นัดนี่ยิง1แอสซิสต์1นะครับมีถามมาบอกญี่ปุ่นคาซูลงไหมครับ ตำหมากอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับคาซูโยชิมิโอระ
1: เขายังไม่แขวนสตาร์ทนะ
0: ยัง46 45แล้วมั้ง
1: กับพูดถึงคิงคาซูนี่โอ้มาเล่นคิงส์คัพบ้านเราด้วยนะในยุค90
0: ครับ
1: คาซูโยชิมิโอระเสียดายที่ญี่ปุ่นไม่ได้ไปฟุตบอลโลกปี94คาซูก็เลยไม่ได้ไปแล้วพอถึงปี1998เนี่ยญี่ปุ่นได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกนะครับ
0: ครับ
1: แต่คิงคาซูก็ไม่ได้ร่วมขบวนมาด้วยทั้งที่เขาน่าจะมาได้นะตอนนั้น
0: ต่อบอลของญี่ปุ่นลูกนี้แม่คามาดะจะไหลต่อให้เคโตะนากามูระมันย้อนหลังไปหน่อยครับตุนิเซียยังสาดบอลทิ้งขึ้นหน้ามาได้ก่อนแต่ก็ได้แค่สาดมานี่ตอนนี้ก็คือตุนิเซียเนี่ยเหมือนเตะบอลอัดกำแพงครับ
1: ครับ
0: คือเตะไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเตะไปมันก็กระดอนกลับมาอยู่นั่นแหละครับมาอีกแล้วครับญี่ปุ่นทางขวาจุนยะอิโตะเหมือนวันนี้จะขยับเอาจุนยะอิโตะไปยืนปีกขวาแล้วถอยริซึโดอันมาเป็นมิดฟิลด์นะครับตรงกลางครับเอาโดอันมาเล่นในตำแหน่งของทาเคมิซาคุโบะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เอาจุนยะอิโตะไปเล่นปีกขวานะครับ
1: คุโบะนั้นมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับในรอบแบ่งกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้เล่นละไปลุ้นต่อในรอบน็อกเอาท์ได้เลย
0: โยนของญี่ปุ่นลูกนี้โดนสกัดกระดกบอลซ้ำไปอีกทีเก็บบอลของคามาดะโดนผลักต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเลยครับลูกนี้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษของตูนิเซียครับแต่ระยะยังถือว่าไกลอยู่ครับเกือบ40หลาทางซ้ายจะได้ลุ้นจากลูกเซตพีซครับ
1: นี่ก็เข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับในครึ่งแรกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีการทำฟาวกันมากสักเท่าไหร่ครับในช่วง45นาทีแรกนี้ครับแต่จังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกครับของญี่ปุ่นนี่ตูนิเซียไม่ควรเสียประตูอีกแล้วนะครับโอ้ไม่งั้นนี่มันจะจบตั้งแต่ครึ่งแรกเลย
0: จุนยะอิโตะให้สัญญาณยกไปเสาไกลอุ้ยลูกนี้ชกยังโดนพวกเดียวกันเองอีกต้องเคลียร์จังหวะ2ครับตูนิเซียไตเอาไปไกลเลยครับนี่ดีไม่ดีนะตูนิเซียผมว่าทรงบอลแย่กว่าพวกกาตาร์อีกนะ
1: อันนี้ดูเหมือนมีปัญหาสภาพจิตใจ
0: หรือแม้แต่เคปบด
1: แบบนั้นคือราซาวอะไรเงี้ยเหร
0: อ
1: ใช่เพราะเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยตูนิเซียไม่ควรจะแย่ขนาดนี้นะครับเนี่ยสถิติที่ออกมาในหัวเกมบุกแทบไม่มีเลยครับเป็นรองญี่ปุ่นอย่างชัดเจนแล้วก็โดนไปละ2ประตู
0: บอลจากกลางสนามของญี่ปุ่นขึ้นมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ฮิโรกิอิโตะให้มาซ้ายคามาดะฝากมาที่นากามูระเล่นสั้นกันลูกนี้ไปต่อไม่ได้ครับจังหวะจะพลิกของทางด้านจุนยะอิโตะได้บุกบ้างครับตูนิเซียขึ้นมาถึงแดนของญี่ปุ่นแล้วเอเลสซาอัดเอาลูกนี้เอาออกอีกสิอ่ะไม่แห่เอาตัวรอดได้แต่ปั๊มกันสุดท้ายผู้สินให้เป็นบอลทุ่มของตูนิเซียนะ
1: โอ้เล่นกันอยู่ริมเส้นไม่รู้จะไปยังไงครับตูนิเซียเป็นบอลของญี่ปุ่นครับให้ญี่ปุ่นได้ลูกทุ่ม
0: นี่แฟนบอลญี่ปุ่นนี่ก็คึกคักครับนำ 2-0 แบบนี้เล่นดีกว่าทุกกระบวนเลยครับ45นาทีกำลังจะครบเดี๋ยวต้องดูว่าเขาเจ็บเท่าไหร่นะครับครึ่งแรกแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บเลยครับจังหวะนี้ของเดจิคามาดะ
1: ยังทด4นาทีครับผู้นี
0: ้คือฟุตบอลคราวนี้บอกไว้เลยว่าเวลานับเวลาทดเจ็บนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือ3นาทีสตาร์ทนะครับเพราะว่าเขานับเอาช่วงคูลิ่งเบรกเนี่ย3นาที
1: มีเบรกตรงกลางใช่ไหม
0: คือยังไงต้องมี3นาทีแน่ๆ
1: เพราะว่าไฮเดรชันเบรกนั้น3นาที
0: ใช่
1: เพื่ออะไรเบรกเพื่ออะไร
0: เพื่อโฆษณาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบรกเพื่ออะไร
1: แหมผมนึกว่าคุณจะบอกว่ากินน้ำกินท่า
0: เออผม
1: ติวแท็กติกอะไรกัน
0: ผมก็ไม่เห็นด้วยเรื่องเนี้ย
1: เหรอ
0: คือพี่บอลเตะมา20นาทีแล้วสักพักอ่ะมากินน้ำหน่อยก็ไม่ต้องเตะหรอกคือฟุตบอลเนี่ยพยายามจะทำให้เป็นอเมริกันเกมแบบ4ควอเตอร์นี่อันนี้ไม่เห็นด้วยอย่าง
1: นี้อันนี้สมหวังเขาแล้วนะเขาต้องการให้มี4ควอเตอร์แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในฟุตบอลโลกฉบับอเมริกันน่ะนะเจ้าภาพร่วมก็จริงนะแต่ว่าโอ้เจ้าภาพหลักนี่คือสหรัฐอเมริกา
0: ครับ45นาทีครบแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าตูนิเซียจะมีจังหวะพลิกอะไรหรือเปล่าครับลูกทุ่มไกลไหมหรืออะไรเพราะจังหวะนี้ได้ทุ่มครับ ริมกรอบเขตโทษฝั่งขวาครับ
1: ครับจังหวะโฆษณาเขาก็ทำเงินได้โอ้หลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐนะโอ้ยเป็นพันล้าน
0: แยนเวเรรี่ยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษญี่ปุ่นหม่งสกัดแล้วอ้าวลูกนี้ไซออนซูซูกิโดนฮานิบาเมบรีเกเรครับ
1: แหมเมบรีก็นอนหน่อยนะเพราะว่ารูปร่างนั้นเล็กกว่าไซออนซูซูกิเนี่ยครับก็เพิ่งจะพาบอลเข้ามาในเขตโทษของญี่ปุ่นครับให้ซูซูกินี่ต้องออกแรงครับแล้วก็ปะทะกันไปแต่ไม่มีอะไรครับ
0: นี่ตอนแรกนึกว่าแบบคู่นี้จะแลกกันยับโอ้โห
1: โอ้โหนี่เป็น4 1 5นาทีที่ไม่ดีเลยครับของแอคเวเรน่าเดี๋ยวพักครึ่งต้องไปว่ากันใหม่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับตูนิเซียต้องรวมจิตรวมใจกันให้ได้ครับแม้ว่าถึงแม้ว่าจะแพ้เกมนี้ก็ตามนะครับยังมีเกมหน้าเล็ก1เกมต้องแสดงออกมานะครับให้เห็นถึงความเป็นนักสู้นะครับนี่เป็นฉายาเขาที่นกอินทรีด้วยนะ
0: นี่ก็ถามมาบอกว่าญี่ปุ่นได้แชมป์โลกกับไทยได้ไปบอลโลกนี่อะไรจะเกิดกันนะครับ
1: ตอบไว้เลยว่าเขาตั้งไว้แล้วไง2050
0: มีบอกว่าสอบถามครับคู่นี้ซ้อมหมิงอยู่ฝั่งไหนครับผม
1: โอเค
0: ผมว่าน่าจะญี่ปุ่น
1: เขาแจ้งมายัง
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: โ
0: หวันนี้คู่นี้ใครคิดว่าตุรกีเซียสู้ญี่ปุ่นได้นี่ผมว่าต้องแบบต้องพิจารณาหน่อย
1: จริงๆแบบบอลเปลี่ยนโค้ดไม่แน่นอนนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เออแต่รู้เยอะคิดเยอะอะไรคิดเยอะไป
1: แต่รู้แล้วญี่ปุ่นนี่เป็นทีมที่เชื่อใจได้นะครับในมาตรฐานของเขา
0: ถึงตรงนี้นี่ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ
1: โดยเฉพาะผลงานทีมจากยุโรปใช่ไหมที่โอ้โหไม่แพ้ใครมายาวนานนะครับชนะได้ทั้งสกอตแลนด์แล้วก็รวมถึงไปชนะอังกฤษที่เวมบลีย์ด้วยนะครับสำหรับญี่ปุ่น
0: นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับตูนิเซีย0ญี่ปุ่น2ดูแล้วกันบ้านกองเบอร์เลยครับแอคเวเรนากุนซือของตูนิเซียครับแล้วหน้าผู้เล่นตูนิเซียนี่ก็หมองค้ำตลอดเวลา
1: เนี่ยครับถึงบอกว่าแหมมีปัญหาเยอะอยู่ภายในที่เรามองไม่เห็นแหมลูกนี้ครับนี่ครับถือว่าเป็นการยิงตรงกรอบแล้วเนี่ยลูกมงของตูนิเซียครับให้ซูซูกิได้ออกแรงบ้าง
0: เออหรือจบเกมนี้แล้วตูนิเซียก็จะปลดอีกรอบหรือเปล่า นี่มีคนหลงเล้งถามมาบอกว่ามีข่าวโค้ชใหม่ตูนิเซียยังครับโค้ชใหม่ใกล้ฉัน
1: นั่นแหละคงไปดูนะอย่างที่เรียนไปนะครับ2024นี่ปีเดียวโค้ช4คนด้วยกันแล้วก็ผู้สินเป่านวิดหมดเวลาครับเกมในครึ่งแรกครับตูนิเซีย0ครับญี่ปุ่น2ครับ
0: ก็ญี่ปุ่นได้ประตูขึ้นนำก่อนจากไดจิคามาดะตั้งแต่นาทีที่2ที่3เลยนะครับก่อนที่จะมาบวกประตูที่2จากอายาเซอุเอดะนะครับ
1: อุเอดะยิงนาทีที่31ครับ
0: ใช่นี่ฮานิบาลเมบรีพยายามจะเดินไปฟ้องผู้ตัดสินว่าเอ้ยจานลูกนั้นผมโดนกระแทกที่คอนะครับ จานก็บอกว่าเข้าไปกินน้ำกินท่าเถอะก็เดี๋ยวต้องมาว่ากันต่อครึ่งหลังครับ
1: ครับ
0: ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าครึ่งแรกนี่ญี่ปุ่นดีกว่าโขเลยครับพักสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของเกมระหว่างญี่ปุ่นกับตูนิเซียกันต่อทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเฉียลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
7: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: กลับเข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกครับอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026นะครับที่เมืองมอนเทเรประเทศเม็กซิโกครับตุรกีกับญี่ปุ่น45นาทีแรกตุรกี0ญี่ปุ่น2นะครับคราฟังคุณผู้ชมอยู่กับเราสองคนนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับผมคมมณิคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาครับผม
1: คือไดจิคามาดะยิงให้ญี่ปุ่นนำตั้งแต่นาทีที่4นะครับก่อนที่อายาเซอุเอดะจะบวกประตูที่2นาทีที่17
0: ครับ
1: นะครับก็ทำให้ญี่ปุ่นนั้นโอ้โหได้เปรียบตุรกีเยอะเลยนะครับแล้วก็รูปเกมการเล่นทุกอย่างนั้นเหนือกว่าตุรกีทั้งหมดนะครับ
0: แล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยต้องดูเลยว่า45นาทีต่อจากนี้เนี่ย ตุรกีจะสู้ยังไงไม่งั้นก็เตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยนะครับ
1: ใช่
0: ที่น่าสนใจก็

0: คือต่อจากนี้ใครจะติดตามรับฟังการบรรยายสดนะครับคู่นี้นะครับทาง FM 99เนี่ยที่หน้าปัดวิทยุนะครับไม่สามารถรับฟังได้นะครับ
1: ทำไม
0: ต้องไปรับฟังทางออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวจะมีข่าวเที่ยงใช่ไหม
1: ครับ
0: เออนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวมาก
1: ข
0: ่าวเที่ยงจะยาวมากแล้วเราจะต้องไปติดตามกันทางออนไลน์เดี๋ยวทางออนไลน์ก็มีทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook
1: ครับ
0: นะครับ
1: แอปพลิเคชัน Mcot Connect
0: เนี่ยอีก3นาทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไปเปิดออนไลน์รอไว้ก่อนเลย
1: วิทยุก็ถ้าฟังข่าวฟังไปด้วยนะครับถ้าจะฟังฟุตบอลโลกตูนิเซียกับญี่ปุ่นก็ตามเรามา
0: ใช่
1: ทางช่องทางต่างๆ
0: ใช่นะครับ
1: จะได้คุยกันด้วยนะ
0: ใช่นะครับส่วนกิจกรรมนายที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังส่งคำตอบกันเข้ามาได
1: ้เออ
0: นะครับกับคำถามที่ว่าประเทศใดในแอฟริกาไปเล่นฟุตบอลโลกจำนวนครั้งมากที่สุดนะครับก็ส่งคำตอบมาที่4689899เดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกคำตอบแล้วก็จะติดต่อกลับไปนะครับตอนนี้ก็มีส่งมาประมาณนึงแล้วนะครับที่แน่ๆเนี่ยคำตอบที่5เนี่ยได้แล้วแน่ๆเดี๋ยวรอคำตอบที่15อาจจะยังไม่ถึงนะครับณเวลานี
1: ้ทั้งอันดับที่5และอันดับที่15นี่ต้องเก่งบวกเฮงด้วยเหรอ
0: ใช่
1: 2อย่างใช่ไหม
0: ใช่นะครับ
1: เก่งแล้วไม่พอต้องวัดดวงกันด้วย
0: เพราะฉะนั้นข้อความเนี่ยจริงฟังเนี่ยอาจจะฟังได้แค่ทางออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่ข้อความยังส่งมาได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube นะครับหรือว่าทาง SMS 468899เน
1: า
0: ะนะครับก็ยังจะอยู่กันอย่างต่อเนื่องก็เดี๋ยวต้องดูครึ่งหลังครับว่าจะแก้เกมอย่างไรสำหรับตูนิเซียเพราะว่าไปดูสถิติใน45ทีแรกนี่ต้องบอกว่ายังเบลอ ใช้คำนี้ได้เลย นะครับโอกาสยิง1ครั้ง
1: นี
0: ่ไม่ตรงกรอบเลย
1: แล้
0: วค่า XG หรือว่าคาดการการยิงประตู 0.01
1: นี่แสดงว่าลูกโมงเมื่อท้ายครึ่งแรกเนี่ยดูก็ไม่ตรงกรอบนะที่ไปเข้ามือของซูซูกินะครับ
0: ครับ
1: โอ้ตูนิเซียนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องให้แอคเวเรนานี่กลับมาให้ได้นะหมายถึงว่าแสดงศักยภาพของทีมออกมานะครับอย่าทิ้งเกม
0: ครับ
1: อย่าทิ้งเกมแม้ว่าโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยมันเหลือลิบรีเต็มทนแล้วนะครับแต่ว่าเผื่อเรือนาได้งานต่อนี่ไหมคิดนี้ต่อได้ไหม
0: ไม่ได้ได้ เพราะนี่ก็คือแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือทรงมันไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยอ่ะนะครับส่วนที่แจ้งเข้ามาว่าเสียงทีวีเราปิดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวค่อยเปิดใหม่ นะครับก็คือ
1: เปิดปิดปิด
0: เสียงพี่กบกับพี่กุยเนี่ยก็ตีเข้ามาในสตูตอนนี้เราตัดเข้าออนไลน์ครับพี่แนนตัดแล้วใช่ไหมครับอ๋อยังเหรออ๋อยังวิทยุอยู
1: ่วิทยุอยู่เพราะว่านี่ใกล้จะเที่ยงละ
0: เดี๋ยวไปไล่ตอบข้อความหน่อยนี่มีส่งมาบอกเหนื่อยฟังความรู้ที่ให้ขอฟังบอลกำลังสู้กันขอญาตอันนี้นิดนึง
1: เอ
0: ้คือเรา
1: ไงครับ
0: ไม่ผมเราใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลนะครับเวลาเราจะบรรยายแต่ละคู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขอทำงานนะครับนิดนึง
1: ก็ผสมผสานกันไป
0: ใช่ใช่ใช
1: ่คล้ายๆโจคมนี่พ่อครัวไงแล้วปรุงไปปรุงรสชาติไปดูฟุตบอลด้วยแล้วก็ได้เกร็ดความรู้ต่างๆ
0: คือบางทีเนี่ยเข้าใจว่าอยากจะฟังแต่แบบว่ารูปเกมมันเป็นยังไงแต่บางทีรูปเกมมันไม่มีอะไร
2: ผนังอุโมงค์ดอยหลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิต2เจ็บสาหัส2ขณะก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัยเชียงรายคาดผลกระทบจากฝนตกหนักขณะที่ผู้ว่าเชียงรายย้ำเหตุสุดวิสัยไม่กระทบโครงสร้างหลักอนุทินเปิดงานผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยชวนใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อุดหนุนสินค้าไทยเริ่มแล้วซูเปอร์เอลนีโยแม่น้ำลีจังหวัดลำพูนแห้งกว่าทุกปีอากาศร้อนอบอ้าวฝนยังทิ้งช่วงกว่า1สัปดาห์อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบชี้อิสราเอลผิดข้อตกลงหยุดยิงกรณีอิสราเอลโจมตีในเลบานอนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้12 นาฬิกาตรงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่21มิถุนายน2500

0: 69คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิตไป2คนบาดเจ็บสาหัส2คนขณะกำลังก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัยเชียงรายครับคาดว่าผลกระทบจากฝนตกหนักขณะที่ผู้ว่าเชียงรายย้ำเหตุสุดวิสัยไม่กระทบโครงสร้างหลักครับนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายวันนี้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุผนังอุโมงค์พังถล่มทับคนงานเสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัส2คนบริเวณอุโมงค์ดอยหลวงซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายครับโดยนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเวลา 16:30 น.อุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์1ใน4ของโครงการมีความยาว 3,400 เมตรครับปัจจุบันอุโมงค์อยู่ระหว่างการทำโปรเทคชั่นผนังคอนกรีตซึ่งแล้วเสร็จประมาณ3ใน4ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยครับที่เกิดจากฝนตกหนักสะสมทำให้ผนังส่วนที่เหลือยังเปลือยอยู่เกิดความอ่อนแอแต่ว่าในส่วนที่มีการทำโปรเทคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้ทำการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยและจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไปด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับบอกว่าจากการรับฟังรายงานภาพรวมของเหตุการณ์เป็นเหตุสุดวิสัยโดยมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของฟ้าฝนซึ่งทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดครับได้มีการประเมินและก็เฝ้าระวังระบบน้ำต่างๆเอาไว้แล้วหลังจากนี้ทางผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีที่ฝนตกในจุดดังกล่าวตามหลักวิศวกรรมส่วนงานโครงการก่อสร้างจะยังคงเดินหน้าต่อไปครับในส่วนของการดูแลคนงานก็ได้ประสานร่วมกับการรถไฟและก็ได้แจ้งไปยังท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้ช่วยดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่ครับด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยครับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพร้อมสั่งการให้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดครับก่อนกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพร้อมมอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้างร่วมกับการรถไฟดูแลเยียวยาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของการก่อสร้างอุโมงค์และก็งานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดสำหรับเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายดังกล่าวครับครม.มีมติเมื่อ31กรกฎาคม2561อนุมัติให้รฟท.ทำการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 85,345 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ7ปีก็คาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม2571ครับ
1: มาดูกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะโดยมีภริยาค่ะนางธนนนท์ชาญวิรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและก็มีทั้งรัฐมนตรีช่วยทั้งหน่วยงานท้องถิ่นนะคะให้การต้อนรับร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดเลยค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีความยินดีเป็นอันมากที่ได้มาพบปะในสถานที่ที่นี่เพื่อมาร่วมกันเปิดงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนซึ่งในช่วงที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมงานประเพณีเหมือนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานนะคะเชื่อพบว่างานนั้นมีความในช่วงนี้ค่ะงานมีความทันสมัยรวดเร็วมีความกดดันแต่ว่าพอมาได้เข้ามาสู่ประเพณีแห่งนี้นะคะ ึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมก็ทำให้ได้ผ่อนคลายจากความเครียดวัฒนธรรมที่สะสมมามีความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่และก็เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครหากพูดถึงวัฒนธรรมไม่ซ้ำใครก็คือผีตาโขนของจังหวัดเลยเป็นสิ่งที่เราคนไทยรวมไปถึงชาวจังหวัดเลยล้วนแต่มีความภาคภูมิใจค่ะซึ่งผีตาโขนไม่ได้เป็นเพียงการเล่นสนุกสนานมีขบวนแห่ที่สวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนความศรัทธาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและก็เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะถ้าเป็นหุ้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็คงจะเป็นหุ้นที่ให้เงินปันผลได้ตลอดนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเทศกาลผีตาโขนเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากถึงขั้นยอมลางานมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยเพราะว่าการมาดูผีตาโขนไม่เพียงแค่ได้ความสนุกสนานมีศิลปะมีการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่มีเรื่องของดนตรีการเต้นระบำผีตาโขนนี่คือวัฒนธรรมที่ต่อยอดและพวกเราที่มาที่นี่วันนี้ค่ะอำเภอด่านซ้ายเงินสะพัดและวันนี้ต้องสะพัดขึ้นเป็น 5-6 เท่าเพราะมีไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งใครลงทะเบียนแล้วขอให้ใช้เงินได้อย่างเต็มที่เพราะรัฐบาลต้องการที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ต่างๆของโลกนี้และให้เกิดเงินหมุนเวียนให้กับประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งโครงการนี้ค่ะทำระยะเวลา4เดือนให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยนายกรัฐมนตรียังกล่าวช่วงท้ายด้วยนะคะเหตุผลสำคัญที่เดินทางมางานผีตาโขนเพราะว่าอยากมาพบชาวเลยอยากพบพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่มาด่านซ้ายแล้วก็อยากมาดูผีตาโขนแต่ที่สำคัญค่ะจะมาเชิญชวนให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลเลยมาเลยแต่ไม่เคยเลยไปไหนไม่เคยผ่านไปไหนและยังบอกด้วยนะคะว่าลาบเป็ดที่นี่อร่อยที่สุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะได้กล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงการเล่นผีตาโขนเป็นประเพณีสำคัญของชาวอำเภอด่านซ้ายมีการรวมเอาประเพณี2 อย่างรวมกันก็คืองานบุญพเวทและบุญบั้งไฟความเชื่อเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจากเวสสันดรชาดกตามตำนานนะคะแล้วก็คาดว่าในวันนี้ค่ะและเทศกาลผีตาโขนในครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานนับแสนคนสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากกว่า188ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการประชาชนเพราะว่าจังหวัดเลยในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรมศรัทธาและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ติดตามข่าวกันต่อครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดครับแต่ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้สมัครคนไหนลงพื้นที่หาเสียงบ้างไปดูรายละเอียดกันเลยครับเริ่มต้นจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่หาเสียงในตลาดสัมมากรรามคำแหงเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ครับบรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนจำนวนมากต้อนรับแล้วก็เข้ามาทักทายอย่างใกล้ชิดหลายคนขอจับมือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงต่อคิวขอถ่ายภาพร่วมกับนายชัดชาติอย่างต่อเนื่องและด้วยพื้นที่นี้เป็นตลาดก็มีพ่อค้าแม่ค้ามีการพูดคุยสะท้อนปัญหาเรื่องการค้าขายภาวะเศรษฐกิจนะครับขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารครับลงพื้นที่รณรงค์

0: งหาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญนายอรุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังประชาชนต้องการให้ผู้ว่าและก็สกจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปขจัดการทำงานที่ไม่โปร่งใสในกทม.ทั้งในระดับผู้บริหารและก็ข้าราชการประจำโดยเฉพาะประเด็นการซื้อขายตำแหน่งและก็การเรียกรับผลประโยชน์สำหรับผลสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพลในช่วงโค้งสุดท้ายนายอรุชาบอกว่าไม่ได้ความกังวลใดๆครับส่วนนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่กล่าวถึงการหาเสียงผู้ว่ากทม.ช่วงโค้งสุดท้ายครับว่าฝากข้อคิดให้ชาวกรุงเทพทบทวนผลงานการบริหารจัดการเมืองในช่วง4ปีที่ผ่านมาว่าตอบโจทย์ความพึงพอใจหรือไม่โดยชี้เห็นว่าเพียงแค่ช่วง1เดือนของการหาเสียงกรุงเทพยังเผชิญปัญหาเดิมซ้ำซากครับน้ำท่วมอาคารถล่มถนนยุบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีภาระงานที่รอแก้ไขอีกมากนายอภิสิทธิ์เน้นย้ำว่านอกเหนือจากการยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพครับ
1: มากันที่เรื่องของกองกำลังบูรพาค่ะจับ4คนไทยลักลอบข้ามแดนนะคะโดยสารภาพว่าถูกชวนไปทำงานแอดมินในปอยเปตสุดท้ายถูกลอยแพค่ะกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศจับกลุ่ม4คนไทยเป็นชาย3คนหญิงอีก1คนลักลอบเดินเท้าข้ามช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชาเข้ามาไทยบริเวณบ้านโคกสะแบงตำบลท่าข้ามอำเภออรัญประเทศสระแก้วค่ะจากการสอบสวน1ใน4ผู้ต้องหาให้การว่าพบการประกาศรับสมัครงานผ่านทาง Facebook อ้างว่ารับสมัครพนักงานแอดมินตอบแชทลูกค้าได้เงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือนจึงเกิดความสนใจก็ชักชวนเพื่อนอีก3คนเดินทางไปทำงานด้วยกันไปจากกรุงเทพค่ะไปที่ตลาดโรงเกลืออรัญประเทศก่อนจะมีคนไทยไม่ทราบชื่อขับรถมารับแล้วก็พาเดินลัดเลาะช่องทางธรรมชาติข้ามไปยังกัมพูชาจากนั้นได้ถูกส่งตัวให้กับนายจ้างชาวจีนในอาคารสีเทา4ชั้นเพื่อทำงานแอดมินตอบแชทลูกค้าทำงานอยู่ประมาณ3เดือนค่ะเกิดการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดในปอยเปตส่งผลทำให้นายจ้างชาวจีนหลบหนีออกจากบริษัทแล้วก็นำทรัพย์สินไปด้วยปล่อยพนักงานเอาไว้โดยที่ไม่รับผิดชอบทั้งหมดกลัวค่ะเลยตัดสินใจหลบหนีกลับประเทศด้วยการเดินเท้าตามช่องทางธรรมชาติซึ่งระหว่างเดินทางก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารปราบตรวจพบควบคุมตัวเอาไว้ได้ก่อนจะนำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นได้ส่งตัวคนไทยทั้ง4คนให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลขบวนการลักลอบนำพาคนไทยเดินทางไปทำงานที่ฝั่งกัมพูชาต่อไปค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับซูเปอร์เอลนีโยแม่น้ำลีดแม่น้ำสายหลักใน4อำเภอของจังหวัดลำพูงน้ำน้อยกว่าทุกปีครับจนเห็นพื้นดินเป็นช่วงๆแถมอากาศช่วงนี้ร้อนอบอ้าวเพราะว่าฝนทิ้งช่วงมากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับความแห้งขอดของแม่น้ำลีครับที่ทำให้ชาวลำพูนถึงกับประหลาดใจทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนส่วนแม่น้ำลีเป็นแม่น้ำสายหลักในพื้นที่นะครับ4อำเภอของจังหวัดลำพูนประกอบด้วยอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีอำเภอบ้านโฮ่งและก็อำเภอเวียงหนองล่องใช้ในการทำเกษตรทั้งสวนลำไยมะม่วงข้าวปลูกแล้วก็ทำนาโดยภาพรวมของแม่น้ำลีตลอดสายมีความยาวกว่า210กิโลเมตรแต่กลับพบว่าแห้งเป็นช่วงๆจนสามารถมองเห็นพื้นดินในแม่น้ำได้ชัดเจนแม้จะมีฝนตกเป็นระยะตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าฤดูฝนปีนี้ครับมีความแตกต่างจากปีอื่นเพราะว่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำพูนไม่มีฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วแถมอากาศยังร้อนอบอ้าวต่อเนื่องนายสุพจน์ศรีวิชัยชาวอำเภอบ้านโฮ่งแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งตั้งแต่เกิดจนตอนนี้อายุ65ปีบอกครับว่าเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลานี้กับปีอื่นๆแม่น้ำลีช่วงนี้มีน้ำน้อยกว่าทุกปีตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝนเลยมาจนถึงวันนี้ครับแม่น้ำลีมีน้ำเป็นช่วงๆล่าฝุดฝนไม่ตกลงมาเป็นสัปดาห์แล้วรวมไปถึงอากาศยังร้อนอบอ้าวมากเป็นปีที่ธรรมชาติผิดปกติจนเห็นได้ชัดเวลาฝนตกก็ตกบ่อยมากๆแต่ว่าอยู่ๆฝนก็หายไปก็คือฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนแล้วก็ปีนี้ยังร้อนกว่าทุกปีน้ำในแม่น้ำลีก็น้อยด้วยถ้าฝนยังทิ้งช่วงไม่ตกไปเรื่อยๆไปจนถึงเดือนกรกฎาคมความแห้งแล้งจะเกิดกับแม่น้ำลีไปมากกว่านี้อีกจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนต้องใช้ไฟฟ้าสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาไม่มีน้ำจากแม่น้ำลีทำการเกษตรรวมทั้งในชีวิตประจำวันก็ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมระบายความร้อนอบอ้าวต้องใช้เงินจ่ายค่าไฟ ไฟมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพราะอากาศปีนี้ร้อนผิดปกติแต่เวลามีลมพัดจะเป็นลมที่พัดรุนแรงมากและฝนก็ยังทิ้งช่วงอีกด้วยครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปูพรมตรวจนอมินีที่ภูเก็ตและกระบี่ค่ะพบ66บริษัทเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีลงพื้นที่ที่ภูเก็ตและกระบี่ค่ะร่วมปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สนับสนุนข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นและงบการเงินเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าที่ภูเก็ตมีบริษัทเข้าขายนอมินี10รายเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน4แปลงมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและพบบริษัทอีก39รายที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าขายต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน52แปลงมูลค่าประมาณ115ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า231ล้านบาทค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่พบบริษัทเข้าขายนอมินี9รายถือครองที่ดิน17แปลงมูลค่าประมาณ209ล้านบาทพบบริษัทอีก8รายที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน8แปลงมูลค่าประมาณ290ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง499ล้านบาทค่ะซึ่งการตรวจสอบยังพบรูปแบบการกระทำที่น่าสงสัยหลายกรณีโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารกิจการบริการที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้บริหารหรือควบคุมกิจการแต่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมส่งข้อมูลบริษัทอีก623รายในพื้นที่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้ชุดเฉพาะกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบหลังพบความเชื่อมโยงกับการสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ต่างชาติกระทำความผิดลักษณะนอมินีรวมถึงผู้ทำบัญชีที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางนี้การใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเจริญหน้าบูรณาการข้อมูลและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศทางนี้ประเทศไทยก็ยังคงเปิดกว้างค่ะต่อการลงทุนจากต่างชาติที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่จะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเร่งคลี่คลายคดีน้องน้ำเสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักต้องสงสัยผนึกกำลังสคบ.อย.ปคบ.แล้วก็เอ็ดด้าและตำรวจครับล่าตัวผู้ขายโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้สั่งการให้สคบเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0: หน่วยงานดำเนินการควบคู่กันอย่างเป็นระบบทั้งการตรวจสอบผลิตภัณฑ์การติดตามตัวผู้ขายการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็การดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้เร่งดำเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เอ็ดด้าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลร้านค้าและก็ถอดสินค้าที่อาจจะผิดกฎหมายออกจากระบบขณะที่อย.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบฉลากแล้วก็การโฆษณาส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและบก.ปคบ.เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสคบ.ครับจะตรวจสอบตัวตนผู้ขายรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ประสานช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยโดยได้กำชับทุกหน่วยงานครับให้เร่งรัดตรวจสอบผลผลิตผลิตภัณฑ์ติดตามตัวผู้จำหน่ายแล้วก็ขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
1: โจรบุกขโมยรถจักรยานยนต์คืนเดียว5คันรั่วใจกลางชุมชนค่ะผู้เสียหายก็ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกุมเพราะว่าบางคนก็เพิ่งจะซื้อมาใหม่ป้ายแดงเลยโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนาทีคนร้ายซึ่งเป็นชายชะกัน4คนเข้ามาที่ลานจอดรถของหอพักแห่งหนึ่งที่ตำบลคูใหญ่หมีซอยวัดโพงามค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทำท่าทางนำจักรยานยนต์ของตัวเองมาจอดก่อนที่เพื่อนๆก็จะมีการลากรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปแล้วก็หลบหนีไปค่ะพอทราบเรื่องค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้เสียหายชื่อว่านายจักรินกับนายภากรเล่านะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากทราบว่ารถมอเตอร์ไซค์ถูกคนร้ายขโมยไปก็พากันขี่ตามหาตลอดทั้งคืนเพราะเพิ่งจะออกรถมาใหม่ป้ายแดงยังผ่อนค่างวดไม่ถึง5ครั้งค่ะไม่ถึงครั้งนะคะตอนนี้ทุกข์ใจมากก็ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.สนามชัยเขตแล้วก็มอบหลักฐานเป็นคลิปภาพวงจรปิดของหอพักค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ไม่คิดว่าจะถูกคนร้ายขโมยเพราะว่าหอพักนั้นห่างจากโรงพักสนามชัยเขตไปเพียงแค่700เมตรเท่านั้นโดยทราบมาว่าคนร้ายกลุ่มนี้เข้าไปลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่บ้านดอนท่านาคืนเดียวถึง3คันรวมในคืนเดียวนั้นค่ะโจรขโมยไปทั้งหมด5คันรวดเบื้องต้นตำรวจได้รวบรวมหลักฐานให้ชุดสืบสวนตำรวจสายตรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายนะคะก็คาดว่าน่าจะทำเป็นขบวนการและเชื่อว่าจะติดตามตัวได้เร็วนี้เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นจับไปได้ชัดเจนค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบครับบอกว่าอิสราเอลนั้นทำผิดข้อตกลงกรณีไปโจมตีเลบานอนครับกองบัญชาการกลางคาทามอันบิยาหน่วยบัญชาการทหารร่วมสูงสุดของอิหร่านแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าอิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ให้เรือต่างๆสัญจรผ่านอ้างเหตุผลว่าสหรัฐและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกรณีอิสราเอลโจมตีเลบานอนแม้มีข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นก้าวแรกเพื่อตอบโต้การผิดข้อผูกพันและก็จะดำเนินการมาตรการนี้ในขั้นตอนต่อไปถ้ามีการละเมิดเกิดขึ้นอีกครับการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดและก็เดิมพันให้สูงขึ้นก่อนหน้าการเจรจากับสหรัฐที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทั้งสองฝ่ายพยายามผลักดันข้อตกลงชั่วคราวซึ่งลงนามกันไปเมื่อวันพุธที่แล้วครับ
1: ทีมฟุตบอลทีมชาติโนเวย์ค่ะขนอาหารประจำชาติรวมน้ำหนักกว่า1ตันรวมไปถึงปลา300กิโลกรัมเติมพลังแข่งไวกิ้งสู้แข่งไวกิ้งสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึงแคมป์ฝึกซ้อมและก็ที่เก็บตัวที่สหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นการสร้างความแน่ใจว่าบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์อย่างเออริ่งฮาลันและมาร์ตินโอเดกาดจะได้กินอาหารที่คุ้นเคยรักษามาตรฐานโภชนาการได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งสมาคมฟุตบอลนอร์เวย์ค่ะได้จัดเตรียมเสบียงที่มีความพร้อมสูงสุดประกอบไปด้วยปลาอาหารทะเล300ถึง500กิโลกรัมซึ่งหลักๆจะเป็นแซลมอนแอตแลนติกแล้วก็ปลาเนื้อขาวชีนมแพะสีน้ำตาล116กิโลกรัมซึ่งเป็นชีสท้องถิ่นรสชาติคล้ายคาราเมลที่เป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ค่ะมีส้ม 6,000 ผลเสริมวิตามินเพิ่มความสดชื่นให้กับนักเตะพร้อมกับเชฟระดับหัวกะทิ3คนรวมไปถึงอารอนเอสเปอร์แดนเชฟเหรียญทองโอลิมปิกอาหารเพื่อปรุงให้กับนักเตะคุ้นเคยวันละ4มื้อค่ะเหตุผลที่ทีมชาตินอร์เวย์ลงทุนขนอาหารไปเองเนื่องจากว่าการเปลี่ยนอาหารรสชาติอย่างกระทันหันในต่างแดนอาจจะทำให้ผู้เล่น ั้นท้องผูกท้องเสียนอนหลับยากส่งผลเสียต่อการฟื้นฟูร่างกายอีกทางมาตรฐานอาหาร

0: ของยุโรปเข้มงวดกว่าในสหรัฐทีมงานฟุตบอลนอร์เวย์ก็ต้องการหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปสูงสารเคมีปนเปื้อนในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจความได้เปรียบทางจิตวิทยาให้กับนักเตะเพราะว่าเป็นการกลับมาเล่นฟุตบอลเลือกนะคะรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของนอร์เวย์เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีนับตั้งแต่ปี1998ค่ะทีมจึงไม่ต้องการทิ้งความเสี่ยงไว้กับเรื่องของอาหารการกินเลยแม้แต่น้อยซึ่งนอร์เวย์อยู่ในกลุ่มไอค่ะร่วมกันกับฝรั่งเศสเซเนกัลแล้วก็อิรักนะคะก็จะประเดิมสนามนัดแรกอย่างยอดเยี่ยมด้วยการถล่มอิรักไปแล้ว4-1ซึ่งนัดต่อไปค่ะจะพบกันกับเซเนกัลเวลา7 นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาบ้านเราค่ะ
1: รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะครอบคลุมเขตปกครองที่ประกาศเฝ้าระวังภัยแล้งและคลื่นความร้อนรุนแรงระดับสีแดงครับเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินสำนักนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูประกาศเมื่อวันเสาร์เรื่องคำสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะครอบคลุมเขตปกครองที่ประกาศเฝ้าระวังภัยแล้งแล้วก็คลื่นความร้อนรุนแรงระดับสีแดง35เขตปกครองจากทั้งหมด96เขตทั่วประเทศนะครับรวมถึงกรุงปารีสซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการจัดงานเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ระดับชาติอย่างแฟตเดอลามูชิกซึ่งปกติจะจัดขึ้นเป็นประจำในวันคริสต์มาสนะฮะหรือวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีซึ่งตรงกับวันนี้ครับคำสั่งห้ามเริ่มมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปบรรดาผู้ว่าราชการประจำจังหวัดต่างๆในพื้นที่คำสั่งครอบคลุมจะต้องออกกฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่สาธารณะทั้งหมดเช่นเดียวกับกิจกรรมหรือว่าการแสดงใดๆที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานในสังกัดจะถูกห้ามมิให้มีการจัดงานหรือว่าเสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดครับคำสั่งห้ามดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินท่ามกลางขึ้นความร้อนรุนแรงปกคลุมหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสในขณะนี้สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะแตะที่ 39-40 องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับบางพื้นที่มีโอกาสสูงไปถึง 41-42 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเวลานี้ของปีคลื่นความร้อนส่งผลกระทบต่อประชากร3 ใน 4ของประเทศนะครับทำให้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟหลายสิบเที่ยวต้องหยุดให้บริการรวมถึงมีการสั่งระงับการเรียนในสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับก็ในส่วนของวันนะฮะที่เป็นช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดเรียกว่าอะไรนะฮะ
0: วันคริสต์มาสยัน
1: คริสต์มาสยันนะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันคริสต์มาสยันนะฮ
0: ะ
1: เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM
4: 99.mcot.net นะครับเพียงแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบซื้อบัตร MCOT Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบบัตร MCOT Super Fan เริ่มต้นง่ายๆครับที่ MCOT Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มกับบัตร MCOT Super Fan Diamond นะครับที่ราคา500บาทครับจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลในภารกิจนี้นะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัล นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับอีก5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกไอเวย์ครับภายในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยกันแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan ที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
5: ก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ

0: ถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวผมก็จะเอาด้วยนะอยากได้มอไซค์
1: แล้วคุณมีสิทธิ์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่สิเราทำได้สิ
1: เอ้นี่ใครพาลูกเข้ามาดูด้วยเนี่ยโอ้ยไม่กี่ขวบเอง
0: นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงต่อเนื่องกันนะครับหลังจากที่พักฟังข่าวกันเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: ครับ
0: กลับเข้าสู่การติดตามเกมแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026นะครับเกมคู่ระหว่างตูนิเซียกับญี่ปุ่นถึงตรงนี้73นาทีญี่ปุ่น3ตูนิเซีย0นะครับคุณฟังและคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนครับผมโคบันติคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาครับผม
1: ครับนี่แข่งขันกันที่เม็กซิโกนะครับที่มอนเตเร่นี่พอดีแข่งช่วงกลางคืนนะถ้าเป็นกลางวันนะถ้าอันติคมนั่งอยู่ในสนามนี้เนี่ยแล้วมองออกไปทางด้านนอกสนามเนี่ยมองไปในเวิ้งฟ้านะคร
0: ับ
1: คุณจะเห็นภูเขาเซโรเดลาซินยาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเป็นภูเขาที่สวยมากของมอนเตเร่เลย
0: ไม่ผมกำลังนึกอยู่ว่าถ้าผมไปดูฟุตบอลเนี่ยผมต้องสนใจภูเขาใช่ไหม
1: มันอยู่
0: คุณเงยหน้ามองจากสนามก็คือเห็นเลย
1: คุณเงยหน้ามาคุณเห็นเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไงเพราะว่าเผื่อคุณจะได้วีซ่าง่ายเหมือนญี่ปุ่น
0: ครับ
1: คุณก็เข้าไปเที่ยวได
0: ้วันนี้เนี่ยดูเหมือนเกมที่มอนเตเร่จะมีกองเชียร์เม็กซิโกเข้าไปเยอะมากนะครับ
1: ถูกต้องสวมหมวกจังโก้นี่หลายคนละ
0: ญี่ปุ่นเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับ
1: ครับ
0: ข้างสนามที่รออยู่ลงมาล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของเดี๋ยวขอชื่อไป
1: ยูเกเนริชูกาวาระ
0: แบ็คขวาจากโบรุสเซียมันเช่นกัดบักครับยูกินาริซูงาวาระนะครับ
1: ครับ
0: ก็ลงมาแทนอ๋อรวมไปถึงอีกคนหนึ่งก็คือจุนโนะซึเกะซูซูกินะครับกองหลังจากเอฟโคเปเกน
1: ครับ
0: นะครับจุนโนะซึเกะซูซูกิน
1: ำ3ประตูต่อ0แบบนี้นี่ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนแปลงทีมได้นะมองไปถึงเกมต่อไปแล้ว
0: ใช่ซูงาวาระจากเวเดอร์เบรเมนนะครับแล้วก็จุนโนะซึเกะซูซูกิจากโคเปเกนญี่ปุ่นชุดนี้เนี่ยมีผู้เล่นที่เล่นอยู่ในลีกประเทศตัวเองแค่3คนเท่านั้นนะครับโดย2คนเป็นผู้สาประตู
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้เล่นเอาฟิลคนเดียวที่เป็นผู้เล่นในลีกตัวเองก็คือยูโตะนากาโตโมะจาก FC โตเกียวนะครับที่เหลือนี่อยู่นอกประเทศหมดเลยนะครับ
1: และที่ถูกเปลี่ยนออกก็คือไดจิคามาดะกับริซิโดอานนะครับ
0: ดูเหมือนฮาจิเมะโมริยาสึจะมั่นใจแล้วครับว่าวันนี้พวกเขาจะเก็บ3คะแนนนะครับเพราะว่าจุนโนะซูซูกินี่จุนโนะซูเกะซูซูกินี่เป็นดาวรุ่งนะครับกองหลังวัย22ปีแค่นั้นเองนะครับส่วนจังหวะนี้เล่นเร็วของฮานิบาเมบรีจะเปิดยัดเข้าไปลูกนี้ยังติดบล็อกออกหลังเป็นลูกเตะมุมต่อเนื่องของทางฝั่งตูนิเซียครับ
1: ก็เหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีครับจะจบเกมเอาครับจังหวะลูกเตะมุมครับของตูนิเซียจะได้ลุ้นลูกประตูก็แบบนี้ครับตูนิเซียกาบี้ล็อกเข้าซ้ายเอาเมียวกัดยิงแล้วซัดไปติดบล็อก
0: บอลย้อนกลับมาพี่บอกว่าจะบอกคุณผู้ชมหลายครั้งแล้วว่าหน้าญี่ปุ่นเวดานี่หน้าเฟนูดระดับดาวซันโวลีกฮอลแลนด์เลยนะครับตั้งแต่ดูบอลมาไม่เคยมีกองหน้าญี่ปุ่นระดับนี้มาก่อนเลยเข้าใจได้ครับไอเซอุเอดะแต่ว่าคืออันนี้ผมก็รู้ว่าไอเซอุเอดะฟอร์มดีกับเฟโนแต่หมายว่ากับทีมชาติญี่ปุ่น
1: ครับ
0: เราอาจจะเห็นเขายังไม่สามารถเฉิดฉายได้สักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ยิงแล้วนะไอเซอุเอดะวันนี้ยิงแล้วครับ
1: เอ๊นี่มันดาวาซูเคอร์หรือเปล่า
0: ใช่ไหม
1: ที่อยู่ในบล็อก
0: อีกคนหนึ่งอ่ะทางขวาตัวเล็กๆอ่ะเหมือนจะเป็นโรเบิร์ตโปรชเนสกี้หรือเปล่
1: าน
0: ะครับ
1: ก็จะมีตำนานนักฟุตบอลหลายท่านนะครับเข้ามาได้รับเชิญเข้ามาดูเกมในสนามด้วย
0: ต้องเซิร์ชดูเลย
1: อยากจะดูหน้าเขาชัดๆใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่
0: นะครับ
1: แต่ญี่ปุ่นนั้นนำ 3-0 แล้วก็ยังคล้องคนบุกเข้ามาเปิดเข้ามาในพื้นที่สุดท้ายของตูนิเซียครับโอ้นี่จะเอาประตูที่4ครับแต่ว่ามีธงล้ำหน้ายกขึ้นมาก่อนก็เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายครับเกมตูนิเซียกับญี่ปุ่น
0: ครับบอลขึ้นมาจังหวะนี
1: ้นี่เป็นเกมที่2ครับของกลุ่ม F นะครับตูนิเซียก็ยังต้องเดินหน้าบุกต่อไปครับ3ประตูแล้วที่จะต้องตามทวงคืนซึ่งไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า
0: 15นาทีสุดท้ายครับที่มอนเทรญี่ปุ่นจะบวกประตูเพิ่มได้อีกไหม บอลย้อนกลับมาของญี่ปุ่นตรงกลางครับไคชูซาโนะให้ออกไปทางขวาซูงาวระวางยาวทิ้งขึ้นหน้ามาจังหวะนี้จุนยะอีโตะจะเปิดเข้ากลางลูกนี้โดนบล็อกออกหลังแล้วผู้สินให้เป็นเตะมุมด้วยครับนี่33แล้วนะครับจุนยะอีโตะเนี่ยหน้ายังเด็กอยู่เลยครับ
1: เล่นแล้วต้องถนอมตัวด้วยนะอยู่กับเก่งครับแล้วก็ได้ลูกเตะมุมครับทางขวาญี่ปุ่น
0: วันนี้ยิง1ประตูด้วยนะครับสำหรับจุนยะอีโตะเอาละครับเติมขึ้นมาแล้วครับทางขวาจุนยะอิโตะยัดเข้ามาลูกนี้ตูนิเซียยังสกัดได้จังหวะ2ซูงาวระเก็บออกมาทางขวาให้มาจุนยะอิโตะอีกรอบกลับมาซูงาวระทางขวายังไม่เปิดครับคืนกลับมาก่อนเสียตรงกลางมาไคชูซาโนะจะเปิดยัดให้ลูกนี้ก็โดนอิสมาอิลกาบี้ครับทิ้งตัวบล็อกออกข้างไปก่อนครับเป็นลูกทุ่มของญี่ปุ่นครับแอกเวเรนาหน้าตาณเวลานี้รับสภาพแล้วครับอันนี้เขาเรียกหน้าตารับสภาพนะครับ
1: คือดูแล้วไม่เป็นไรนะยังไงก็ความคาดหวังที่จะพลิกสถานการณ์ให้ตูนิเซียนี่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้นี่ก็โหคงจะลำบากเปลี่ยนผู้เล่นอีกแล้วครับสำหรับญี่ปุ่นนะครับ
0: ก็เริ่มจะทยอยส่งผู้เล่นสำรองลงมาแล้วครับทอทาเคโรโทมิยาสึออกนะครับอีกคนหนึ่งนี่ใครครับโอ้โหนี่ตัวตึงมาเลยครับอายุมุเซโกะครับกองหลังจากเลอาฟครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ออกเป็นเคโตะนากามุระนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายแล้วก็ส่งทางด้านของอีกหนึ่งซูซูกิลงมาครับ
1: ย
0: ูอิโตะซูซูกิกองหน้าจาก SC5 บวก
1: นี่เท่ากับมีซูซูกิในสนามนี
0: ่สองคน
1: สามใช่ไหมมีคนป่ะซูซูกิ
0: มีจุนโนสุเกะซูซูกินะครับที่ลงอยู่มียูอิโตะซูซูกิครับ
1: และไซออนซูซูก
0: ิไซออนซูซูกิคนหนึ่งนะใช่ใช่ใช่ผมลืมลูกสับประตูไปตอนนี้ก็เท่ากับว่ามีซูซูกิสามรุ่นนะครับคิดว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหนแค่นั้นเอง
1: อุ้ยคุณจะไปซื้อของปักซอยหรือไง
0: น่าสนใจว่าวันนี้เนี่ยคนที่ยิงประตูชัยให้กับคนที่ยิงประตูตีเสมอให้กับญี่ปุ่นอย่างโกกิโองาวะยังไม่มีชื่อลงสนามเลยนะครับเช่นเดียวกับไดเซนมาเอดะนะครับตัวเก๋าจากเซลติกก็ยังไม่ได้ลง
1: ยิงประตูในนัดที่เสมอในเทเลนใช่ไหม
0: ใช่มีคนบอกว่าคืนนี้ขอเด็ดๆหนึ่งทีมครับพี่คมหมานๆกับพี่มาหลายวันแล้วครับผมหมานๆนี่แปลว่าดีหรือไม่ดีไม่รู้เลย
1: ไอ้คำเขาแปลกๆนะ
0: แต่รู้ว่ามันความหมายมันดีแต่ผมไม่รู้ว่าหมานนี่คือหมานยังไง
1: เหมือนที่คุณเขาชอบพูดเอิดอะคุณป่ะล่ะ
0: จังหวะนี้ญี่ปุ่นฟาวอีกครับฮิโรกิอิโตะไปผลักผู้เล่นของตูนิเซียล้มลงไปบริเวณกลางสนามเป็นฟรีคิกคืนนี้ก็พวกที่พลาดจากเกมแรกครับสเปน
1: ครับ
0: อุรุกวัยพวกนี้เชียร์ได้ครับ
1: เชียร์ได้ใช่ไห
0: ม
1: บอกแล้วนะเดี๋ยวนี้บางทีนี่นอกเหนือจากดูฟุตบอลก่อนดูฟุตบอลนี่ต้องถาม AI ด้วยนะ
0: ว่า
1: ผมก็ผลเป็นไง
0: เดี๋ยวนี้มันถามได้ใช่ไหม
1: นอกจากถามกูรูลูกหนัง
0: แล้วมันจะ
1: ท่านแล้วเนี่ย
0: มันจะตรงไหมมันจะดีไหมอ
1: ย่างวันที่มาภาคเฮติกับสกอตแลนด
0: ์
1: ก็ถามดู AI บอกน่าจะชนะสกอตแลนด์น่าจะชนะ1-0หรือ2-0ก็ตรงนะ
0: ครับ
1: แต่เป็นคู่ที่ไม่สูสีเท่าไหร่ไงเดี๋ยวลองคู่สำคัญลองดูลองถาม AI ดู
0: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเอาจริงก็ต้องยอมรับว่าอย่างคู่เอกวาดอร
1: ์
0: ก็ช็อกเหมือนกันนะ
1: ทำไม
0: เสมอไง
1: เหรอคิดว่าจะชนะได้ใช่ไหม
0: ใช่เจอคูราซาวเสมอเลยกลายว่าเอกวาดอร์เนี่ยต้องไปบังคับชนะนัดสุดท้ายนะครับซึ่งพวกเขาเจอเยอรมันนะครับแต่ว่าเยอรมันอ่ะชนะมา2เกมรวดแล้วไง
1: เข้ารอบไปแล้ว
0: อาจจะดรอปเอาสำรองลงบ้างก็ได้ส่วนจังหวะนี้ขวาของญี่ปุ่นพยายามจะลุยขึ้นมาอีกทีโดนดักไว้ได้ครับเพิ่งจะได้ภาคตูนิเซียด้วยนะครับอิสมาเอลกาบี้ลากขึ้นมาลูกนี้ก็โดนดักไว้ได้อีกคร
1: ับ ก็ต้องดูไว้นะญี่ปุ่นนี่เปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายคนแล้วนะครับในช่วงท้ายเกมแบบนี้ก็ต้องเน้นย้ำเรื่องรักษาสุขภาพเพราะว่าเกมต้องมีเกมต่อไปอีกหลายนัดด้วยกันเลยนะสำหรับญี่ปุ่น
0: อ๋อนี่มีคนส่งมาบอกหมันหมานแปลว่าโชคดีได้มาเยอะแล้วครับ
1: เหรอเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะหมันหมานนะ
0: จำไว้เลยนะครับว่าฟุตบอลโลกคราวนี้ก็คือมีบ้านนะครับขายบ้านนะครับ
1: มีรถ
0: ขายรถ
1: มีเมีย
0: ไปนอนวัด

0: มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีเมียจำนำเมียเลยนี่เขาต้องพูดอย่างนี้
1: ไม่ได้หรอก
0: นะ
1: เพราะว่าได้นิดเดียว
0: แสดงว่าเคยทำ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหม
0: อะไร
1: เพราะเมียถูกเสม
0: ออ๋อนี่ไงใช่ไหมคนมีเมียแล้วก็ต้องพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาจุนยะอีโตะลากมาถึงหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะไหลออกขวาสุดซูงาวระเปิดลูกนี้ติดบล็อกออกหลังไปก่อนครับ
0: ก็ยังมาเรื่อยๆนะครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะนี่พอได้ยัง 3-0 นี
1: ่โอ้พอแล้ว
0: พอไหม
1: เหลือเฟือแล้ว
0: พอแล้วอย่างที่เรียนไปนะรักษาสุขภาพด้วยอย่าให้มีเจ็บมีใบเหลืองเกิดขึ้นนะครับข้อความทาง4689899เนี่ยเขาทายผลมาเยอะไหมคม
1: อู้เยอะ
0: ดูสิ
1: เยอะอยู่ก็น่าจะเกิน15โอ้เยอะ
0: เดี๋ยวก็ทำการระบุผู้โชคดีได้นะอันดับที่5และก็15ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ส่งคำตอบที่ถูกต้องเข้ามานะครับญี่ปุ่นก็พยายามนะครับที่จะบุกเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของตูนิเซียแล้วนี่ได้โมกย้อยมาเข้าไปโอ้โห
1: อายาเซอุเอดะครับประตูที่2ของเขาในเกมนี้ขึ้นไปเทียบเท่าคิลิยานเอ็มบัปเป้ครับโคดี้กักโปนะครับไบรอันบ็อบบี้นะครับเออร์ลิงฮาร์แลนด
0: ์ดาวซันโวเหรอ
1: ใช่แต่ว่าดาวซันโวตอนนี้3ประตูก็คือเลียวเนลเมสซี
0: ่กับแล้วก็มีที่แฮตทริกไปคนนึงอ่ะโจนาธานเดวิดนะของแคนาดา
1: ครับ
0: นะครับโอ้4-0ครับญี่ปุ่นบอกว่าพอแล้วหรือยังนี่ปรากฏว่าไม่พอนะบวกประตูที่4จนได้
1: จังหวะทางขวาของญี่ปุ่นเนี่ยครับไหลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้คนที่เปิดเข้ากลางเนี่ยเป็นไคจูซานะแล้วเดียวๆของอายาเซอุเอดะครับขึ้นหม่งลูกนี้บอลค่อยๆย้อยข้ามแนวรับของตูนิเซีย3คนนะครับตรงนั้นน่ะฟุบเข้าไปในตะข่ายแล้วก็เรียบร้อยเลยครับแบบนี้4-0
0: เหมือนจะโด่งกันไปแล้วนะแข็งแรงมากยังเกรงคอแล้วหม่งย้อนกลับมาโอ้โหเสียบตะข่ายด้านข้างเข้าไป
1: เค้กตัวขึ้นหม่งลูกนี้เฉียบขาดครับอายาเซอุเอดะ
0: นี่ครับแทบจะสุดตัวละโอ้ถือว่าโมงได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ
1: โอ้ตูนิเซียถ้าเล่นในแค่นี้กลับบ้านนะครับเล่นไม่มีทรงเลยครับ
0: อันนี้โดนประตูที่9แล้ว
1: ใช่2นัด9ประตูอีกสักเม็ดไหมล่ะจะได้แบบว่านัดละ5ไปเลยเปลี่ยนกุนซือใหม่คน
0: โอ้คนใจร้าย
1: ญี่ปุ่นดักได้อีกแล้ว
0: แหมทำเป็นเล่นไป
1: มันคึกมันคึกมาอีกจุนยะอิโตะลากขึ้นมาซ้ายจังหวะนี้จีใส่โอมาเรกิกผ่าหนีมาเฉยเลยจุนยะอิโตะคล้องหลบมากลางมีเปิดยัดติดบล็อกเอาเฉียด5ไปเลย
0: โอ้ใจร้ายทั้งญี่ปุ่นแล้วก็อธิคมนะครับในญี่ปุ่นนี่บุกในช่วงอีก5นาทีครับจะจบเกมโอ้ก็เป็นไปได้นะถ
1: ้
0: าสกอร์จะขยับไปที่เลข5นะครับโอ้แต่ตอนนี้นักเตะตูนิเซียครับล้มลงไปในเขตโทษตัวเองถือว่าเป็นสกอร์ที่ยอดเยี่ยมครับเอาครับนี่ญี่ปุ่นเปลี่ยนผู้เล่นอีก1คนแล้วนะครับเอาเคซุเกะโกโตะครับลงมาผู้เล่นหมายเลข9ครับของญี่ปุ่นครับ
1: เคซุเกะโกโตะนะครับดาวยิงจาก SC ไฟร์บวกคนนี้นี่แฟนบอลญี่ปุ่นเขาแซว
0: ว่า
1: แบบว่าคือเขาชื่อเขาไปคล้องจองกับโกโจซาโตรุอันนี้เขาชื่อโกโตใช่ไหมล่ะแต่ว่าเป็นโกโตเคซุเกะซึ่งโกโจซาโตรุนี่เป็นตัวการ์ตูนในเรื่องยูยุสึไคเซน
0: ครับ
1: ก็เป็นอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นนะเวลาเนียนะครับก็โดนแซวว่าแบบว่าถ้าเวลาลงเล่นแล้วเนี่ยจะคือในการ์ตูนเรื่องยูยุสึไคเซนมันจะมีเขาเรียกนะเปิดม่านพลังก็บอกว่าเวลาโกโตลงมาจะมีท่าเปิดม่านพลังหรือเปล่า
0: โกโตก็ลงมาแทนอายาเซอุเอดะนะครับก็เปลี่ยนตัวให้ครบโควต้าไปอย่างนั้นเอง
1: นี่เดี๋ยวรอสรุปแล้วครบแล้วนะ5คนนะญ
0: ี
1: ่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: สุดท้ายนี่เคนโตชิโอกะอิไม่ได้ลงนะนี่ผมรอดูแล้วว่าเขาจะได้ลงหรือเปล่าเป็นกองหน้าตึงของญี่ปุ่นนะครับคือไม่รู
0: ้หน้าตึงนี่เป็นไง
1: ไม่รู้มันโกรธใครตลอดเวลาหน้ามันตึงมากครับเคนโตชิโอกะอิน
0: ึกว่าทำมาดี
1: ไม่ใช่
0: นะ
1: หน้ามันโกรธตลอดนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเราจะคุ้นชินกับใบหน้าที่แบบเปื้อนยิ้มนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วฟุตบอลเขาค่อนข้างจะแบบ

0: มีอัธยาศัยดีนะ
1: หน้าตายิ้มแย้ม
0: แต่เคนโตะชิโอกะเอียเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ผมรู้สึกว่าโกรธใครมาตลอดเวลาเลย
1: คนที่เจ็บอยู่เลย
0: ทุกคนมีรอยยิ้ม
1: หน้าตาหล่อ
0: ด้วยใช่หน้าตาดีทุกคนนะครับญี่ปุ่นเนี่ย
1: นักเตะที่เจ็บของตุนิเซียคือโอมาเรกิกนะครับได้รับการปฐมพยาบาลแล้วเกมก็ต้องหยุดไปสักครู่หนึ่งครับลุกขึ้นมาพร้อมที่จะเล่นต่ออ
0: ันนี้เราอยู่ถึงแค่จบเกมใช่ไหม
1: ใช่
0: คือบ่ายโมงนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ได้มีต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหม
1: ทดเวลาเจ็บไหมล่ะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ทดเวลานอนฟังรายการสุขภาพของพอเต่าในช่วงก่อนเราเนี่ยนะก
0: ็
1: จำเป็นนะอาจารย์สง่าแล้วก็พอเต่าอัชรานี่เตือนละว่าดูฟุตบอลโลกนี่อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับสำคัญเลยสภาพสุขภาพนี่นะคุณต้องติดตามนะรายการน่ะสุขภาพได้ละเราอะ
0: โหคืนนี้นี่บอกเลยว่าคู่บรรยายคู่สเปนนี่
1: ทำไม
0: สองอู
1: นะ
0: อูดับเบิ้ลอูใช
1: ่ครับ
0: สนุกแน่นอน
1: ก็บอกว่าจะสนุกนะสเปนต้องมาละต้องมาละไม่ได้เลยเสียแต้มไป
0: เมื่อคืนเขาพากคู่เยอรมันอยู่ไอ้เขาพากคู่แรกอะฮอลแลนด์กับสวีเดนอยู่พี่อูนะ
1: ครับฮอลแลนด์กับสวีเดนก็สนุกนะ
0: เหมือนจะไม่มันเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: แต่ว่าพี่อู๋บิ้วจนมันเลย
1: ถูกแล้ว
0: แต่เขาโอ้โหมีทั้ง5ลูกแต่มันก็ไม่มันจริงๆอ่ะมันเป็นฮอลแลนด์ไล่ตบอยู่ฝั่งเดียวเลย
1: บางทีมันห่างสนุกอยู่ฝั่ง
0: คู่เยอรมันน่ะสนุกเมื่อวานเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับโอ้โหไอริโคที่สู้ยิบตาเลยครับแต่ว่าแล้วนำก่อนด้วยดีที่เยอรมันกลับมายิงได้2ลูกก็ต้องชื่นชมอยู่เล่นกับมันนะแก้เกมเก่ง
1: ครับเยอรมันนี่ไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์ในครั้งนี้นะ
0: ใช่
1: แต่2เกมที่ผ่านไปนี่ถือว่ามองค่าไม่ได้นะ
0: ถูกต้อง
1: โ
0: อ้ยชนะอาริโค้ดได้ก็ถือว่ากลับมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับทีมชาติเยอรมัน
1: ครับเกมกับกราซาว 7-1 นี่นึกว่าถือว่าเป็นการซ้อมนะโอ้โหแต่ซ้อมก็น่ากลัวเหลือเกิน
0: ใช่คือจะไปมาเนี่ยชาติแอฟริกาทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยไม่ง่ายสักชาติจะมีง่ายก็ตูนิเซียได้นะครับ ง่ายยิ่งกว่าหินเหล็กไฟนะครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: ง่ายเกินไป
1: พูดถึง
0: นอนมาเยอะไปงี
1: ้พูดถึงหินเหล็กไฟสนามแห่งนี้นะลืมบอกไปถ้าคุณมองจากภายนอกภายในเห็นภูเขาใช่ไหม
0: ใช่
1: ภายนอกนี่ฉายาเขานะ
0: ทำไมครับ
1: หินเหล็กเพราะสีมันจะเป็นแบบสีโลหะเหมือนเบอร์นาเบลอ่ะอย่างนั้นอ่ะนี่เป็นฉายาของสนามที่มอนเตเร่
0: นึกว่าจะมาตับแบบฮวงจุ้ย
1: ทำไม
0: ข้างหลังภูเขา
1: ข้างหน้า
0: ทะเล
1: เต็มที่แล้วก็บอกว่าข้างหน้าติดทะเลแต่ตัวสนามเนี่ยติดไฟแนนซ์อะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: โอ้อย่าเครียดนะคุณผู้ฟังนะนาทีสุดท้ายละเกมก็ตามนี้แหละนะครับ4ประตูต่อ0นี่ญี่ปุ่นก็จะมีอีก3คะแนนนะบวกเข้าไปเป็น4คะแนนก็ขึ้นไปเท่ากับเนเธอร์แลนด์ในตอนนี
0: ้
1: นะครับส่วนสวีเดนเนี่ยมีอยู่3คะแนนนะครับแล้วก็ตูนิเซียนี่แพ้2นัดตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ของฟุตบอลโลกกลุ่ม F นะครับเมื่อผ่านไป2นัด
0: อ่ะล่าสุดนี่อัปเดตมาเมื่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับพอเห็นญี่ปุ่นเตะก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวซีซั่นหน้าเราจะมีนักเตะไทยที่ย้ายไปอยู่กับญี่ปุ่นอีก1คนนะครับ
1: ครับ
0: จริงออก1คนใช่ก็คือเจ้าแบงค์สุภัทรเหมือนตานะครับ
1: ครับ
0: ซีซั่นหน้าจะถูกปล่อยตัวไปอยู่กับโอมยะอาดิจาในเจลีกนะครับนี่มีภาพเจ้าแบงค์สุพนัทแล้วก็รัตนากรใหม่คามิที่จะย้ายจากบุรีรัมย์ไปอยู่ไทยธานีเนี่ยเขาไปเขาเรียกนะขอพรจากคุณตายอ่ะกรุณาชิดชอบอ่ะ
1: ครับ
0: ออ
1: ไปอำลาใช่ไหม
0: ไปลา
1: ส่วน
0: เ
1: วลาพอนะ
0: ทางฝั่งของตุนิเซียเปลี่ยนเพิ่มนะครับเอารานีเคดิร่าลงมาแทนที่ของเอลเยชคิรีนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือตัวรุกอย่างอัชวรีนะครับลงมาแทนที่ของทางฝั่งอาลีอับดีไม่มีอะไรจะเสียนะครับ
1: ก็เปลี่ยนให้ครบโควต้าไปเช่นเดียวกัน
0: ยังส่งฟาริชชะอวดมาก็ เหมือนจะดีอยู่ประมาณ5ทีเงียบไปเลยนะครับหายไปเลยคร
1: ับ ชาอูอา
0: ฟาริชชะอวด
1: ดีนะไม่มีเพื่อนที่ชะเอมอะไรอย่างนี้นะครับทดเวลา6นาทีครับคู่นี้
0: มีบอกโอ้ใบเหลืองไม่มีเลยว่าเฮ้ยเกมนี้ว่าเฮ้ย
1: ทำไมเพ่งเล็งไว้ใช่ไหมล่ะ
0: ชอบความรุนแรงเลยครับ
2: เกมนี้จริงๆเหมือนจะมีใบเหลืองไม่มีเลยนะ
1: เออ
2: เป็นแบบ
1: ไม่มีเลย
2: เป็นเกมที่แบบแฟร์เพลย์มากๆเลย
1: แม้ว่ากฎกติกาจะเข้มงวดมากขึ้นนะครับมีใบแดงอยู่หลายเกมนะแต่เกมนี้ไม่มีโอ้ตุรกีก็เล่นฟรีคิกจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับคุกคามเกมรับของญี่ปุ่นไม่ได้เลย
2: อ๋อนี่มีคนนิพนธ์ปืนโตส่งมาบอกว่าคือหมานแต่เช้าแท้ก็แปลว่าโชคดีแต่เช้าครับผม
1: เนี่ยได้ความรู้ทางด้านภาษาไปด้วยนะ
2: ใช่ใช่
1: ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะความรู้เพิ่มเติมเนี่ยของเกมเนี้ย
2: ไม่ผมรู้ว่าคำนี้มันเป็นคำดีแบบ
1: ครับ
2: ที่เขาบอกว่าให้แพงๆนะให้หมานๆนะอะไรเงี้ยเนี่ยคำพวกนี้เป็นคำดี
1: ครับ
2: แพงๆก็คือแบบมากๆใช่ไหมพักแพงเนี่ย
1: รู้ไว้ต้องจดไว้นะเนี่ย
2: ใช่
1: เผื่อใช้คราวหน้า
2: เนี่ยคุณเนี่ยเรียนหาเรื่องภาษาอีสานอะไรก็ตั้งแต่จือบ่อแล้วคุณอ่ะ
1: ไม่ได้เลยอะไรนะคราวที่แล้วคุณเล่นอ่ะเบิ้งแน่เบิ้งแน่
2: เปิดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ทดเจ็บ6นาทีนะครับเกมที่มอนทรีญี่ปุ่น3แต้มแน่ๆแล้วครับอยู่ที่ว่าจะจบ
1: ครับ
2: มีสกอร์มากกว่านี้หรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ก็นะครับเรียนสถานการณ์ของกลุ่มนี้ไปแล้วนะก็เหลือ3ทีมนะครับคือเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็สวีเดนครับที่จะแย่งกันเข้ารอบอันดับ1และ2นะครับส่วนที่3นี่ก็ยังได้ลุ้นเข้ารอบเช่นเดียวกันนะครับ
2: มีบอกว่าโคตรคล่องโคตรเร็วโคตรแม่นโคตรอันตรายอันนี้หมายถึงญี่ปุ่น
1: ใครนี่แหละทีมที่เป็นทีมที่แฟนบอลไทยนี่เอาใจช่วยแล้วก็เชียร์มากที่สุดทีมหนึ่ง
2: จบแบบนี้เนี่ยทำให้เกมหน้าของกลุ่มนี้ยังสนุกนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าฮอลแลนด์เพิ่งจะมี4คะแนน
1: 4คะแนน
2: สวีเดนมี3คะแนน
1: ครับ
2: ญี่ปุ่นมี4คะแนน
1: ก็แย่งแชมป์กลุ่มกัน
2: และตูนิเซีย0คะแนนนั่นหมายความว่า3ทีมนี้โอกาสในการเข้ารอบค่อนข้างสูงอยู่ที่ว่าจะจบในการเป็นแชมป์กลุ่มอย่างไรแค่นั้นเองนะครับ
1: ครับ
2: อายาเซเวดะครับ
1: คือยิงได้ปั๊บนี่ก็ถูกเปลี่ยนออกไปเลย
2: สังเกตนะผู้เล่นญี่ปุ่นทุกคนก็จะมีแบบรอยยิ้มเปื้อนบนใบหน้าทุกคนนะครับแม้ว่าจะแบบยืนเฉยๆก็ตามโดยที่แบบไม่ได้ยิ้มหรืออะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นคนแต่จะมีอยู่คนเดียวรอเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่าเคนโตะชิโอกะอิหมายเลข26
1: ครับ
2: หน้ามันคิ้วมันเหมือนผูกกันไว้ตลอดเวลาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตั้งแต่มันเล่นในบุนเดสแล้วอ้าวจังหวะนี้ตูนิเซียสักกลุ่มมั้ยสักกลุ่มมั้ยก่อนจะจบเกมฟาริดชาวาขึ้นไม่ได้ขึ้นหลังครับ
1: เมื่อกี้ผู้เล่นสำรองนี่เห็นยูโตะนากาโตโมะนะ
2: ครับ
1: จริงๆน่าจะส่งลงเล่นเกมนี้บ้างนะ
2: ใช่ไหม
1: นี่เล่นทีมชาติไปแล้ว145เกมระดับตำนานเหมือนกันนะอายุนี่เกือบจะ40ละ
2: ติดอาร์มเลเจนด
1: ์มีใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาต้องมีให้ใช่ไหม
2: ใช่เขาจะมีรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่4คนมั้งที่เล่นฟุตบอลโลกเกิน4ครั้ง
1: ครับ
2: แล้วก็จะได้อาร์มเลเจนด์มียูโตะนากาโตโมะมีเกียโมโอโชอาของเม็กซิโกอีกคนนึงเหมือนจะเรียวในเมสซี่บอกไม่น่
1: า
2: จะ
1: ถึงนี่โรนโดก็ต้องได้ด้วยสิถึงงั้นแล้วป่ะโรนโดก็6สมัย
2: เหมือนกันโรนโดด้วยมั้ง
1: ครับระดับนี้อายุ38 39 40ที่เล่นฟุตบอลโลกติดต่อกันมานี่ก็ได้รับการยกย่องนะครับเสื้อนี่ติดอาร์มเลอะเทอะไปหมดเลย
2: ใช่ๆเขาจะมีแบบว่าเดบิวต์ด้วยนะแบบเพิ่งลงเล่นครั้งแรกเขาเรียกอาร์มเดบิวต
1: ์ครับโหญี่ปุ่นยังบุกเข้ามาใส่ในพื้นที่ของตูนิเซียครับในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับในช่วงทดเวลาม
2: ีอาร์มเดบิวต์มีอาร์มโกลเด้นบูทโกลเด้นบูทก็คือดาวซันโวเมื่อทัวร์นาเมนต์ที่แล้วซึ่งมีแค่เคลียร์เอ็มบัปเป้นะครับที่ได้ติด
1: ครับ
2: มีโกลเด้นบอลนะครับแล้วก็มีโกวินเนอร์เบส
1: เนี่ยแปะเต็มตัวเลย
2: ใช่ๆ
1: ถ้ามันอยู่ในคนคนเดียวนะ
2: หาเรื่องขายไปเรื่อย
1: ถ้าจะทำให้เหมือนเลยเนี่ยโอ้โหแปะอาร์มหลายอันนะครับ
2: แล้วมันก็จะมีเลกาซี่เบสซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้มี5คนครับที่ได้นะครับก็จะมีเลียวเนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดลูก้าโมดริชยูโกโตะนากาโตโมะเกียโมโอชา
1: ครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับญี่ปุ่นเอาชนะตูนิเซียไปได้4ประตูต่อ0นะครับ
2: เป็นเกมที่เหนือกว่าทุกอนูเลยครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ2ประตูจากอายาเซอุเอดะนะครับ1ประตูจากจุนยะอีโตะนะครับแล้วก็อีก1ประตูจากทางด้านของ
1: ไดจิคามาดะ
2: ไดจิคามาดะครับประตูแรกนั่นแหละ
1: ก็เป็น4ประตูครับที่ญี่ปุ่นนั้น
2: นิ่มๆ
1: เกมนี้ครับ
2: นะครับใช้คำว่านิ่มๆ
1: มี4คะแนนนะครับเท่ากับเนเธอร์แลนด
2: ์ครับ
1: ส่วนตูนิเซียนะก็ ตกรอบแล้วนะครับแม้ว่าจะเหลือโปรแกรมอีก1นัดก็ตามนะครับ
2: ก็เดี๋ยวเกมหน้าญี่ปุ่นจะไปเจอกับสวีเดนนะครับตัดตรงนะคู่นั้นน่ะตัดตรงเลยนะครับน่าสนใจนะครับ
1: คือกลุ่มนี้นี่ก็เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็สวีเดนก็แย่งกันเพื่อที่จะเป็นอันดับ1และ2ที่จะได้เข้ารอบแบบอัตโนมัติไปเลย
2: ครับผมส่วนตุรกีเซียก็เก็บของกลับบ้านครับแม้ว่าจะตั้งกุนซือคนใหม่อย่างแอคเวเรนามาทำงานได้เกมเดียว
1: ครับ
2: ดูแลทำงานได้แค่เกมเดียว
1: เดี๋ยวเซ่มีอีกเกมนึงไงอย่างที่บอกก็ต้องทำผลงานให้ดีเผื่อได้งานต
2: ่ออ่
1: าก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับ
2: ครับผมนะครับ
1: นี่ครับคือคู่นี่เป็นคู่สุดท้ายละโปรแกรมของวันตามโปรแกรมที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกนะก่อนที่เราจะดูกันต่อในคืนนี้เลย5ทุ่ม
2: นะครับ
1: เป็นต้นไป
2: คืนนี้ยังติดตามกันได้ทาง FM 99ของเรานะครับไล่มาตั้งแต่คู่สเปนกับซาอุดิอาระเบียในช่วง5ทุ่มตรงนะครับต่อด้วยเบลเยียมกับอิหร่านในช่วง 2:00 อุรุกวัยกับแคเวิร์ต 5:00 และเช้านิวซีแลนด์เจอกับอียิปต
1: ์ดูคู่ไหนดี
2: ก็ต้องเป็น
1: คุณน่ะ
2: สเปนกับซาอุดิอาระเบีย
1: เชียร์สเปนก่อนนะตั้งแต่5ทุ่มแบบนั้นนะ
2: อิหร่านน่ะเชื่อไหมผมไม่ค่อยกล้าดูเขาเล่นนะ
1: ทำไม
2: สงสาร
1: อะไร
2: ไม่คือผมเป็นคนดูเขาโดนกลั่นแกล้งทุกอย่างอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ว่า
2: แบบเรื่องเข้าประเทศเรื่องอะไรเงี้ย
1: จบเกมแล้วต้องรีบกลับใช่ป่ะห้ามอยู่ใน
2: อะไรเงี้ยมันดูแบบ
1: ออกไปซ้อมข้างนอกอย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: น่ารำคาญอ่ะ แต่ก็ถือว่าใจเขาสู้นะกับการที่แบบไปลุ้นแบบยังไปเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: มันทำให้เราเชียร์นะว่าถ้าอิหร่านสมมติว่า
2: ไปเจออเมริกา
1: เข้ารอบไปเรื่อยๆดูซิมันจะเป็นยังไง
2: ไม่มีแต่คนอยากเห็นอิหร่านเจออเมริกานะผมพูดจริง
1: เหรอแต่อีกใจหนึ่งก็ภาวนาไปด้วยนะว่าอย่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ
2: ้
1: น
2: ใช่ๆ
1: นะครับเพราะว่าโอ้โหฟุตบอลโลกนี่นึกว่าต้องมาเล่นในช่วงสงครามอ่ะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะเดียวกันนี้นะครับ
2: ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็กลับมาเจอกับนายนายไลฟ์ฟุตบอลโลกกันได้ใหม่ในค่ำคืนวันนี้
1: ใช่ครับ
2: นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วครับพี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจและผมโคมอนิคมภูเก้าล้วนลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนชี้วัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้ดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเลียนแบบกันได้ง่ายคือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งสะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละพื้นที่ผีตาโขนไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายมีเอกลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติส่งผลให้ยอดจองที่พักอำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% คาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า 180

0: 88ล้านบาทฝนหลวงเร่งเติมน้ำเขื่อนปราณบุรีรับมือฝนทิ้งช่วงเอลนิโยหลังน้ำใช้การได้เหลือ 14%นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะและสำนักชลประทานที่14ระบุว่าเขื่อนปราณบุรีมีปริมาณน้ำกักเก็บ72ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ19ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด391ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่มีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง54ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ14เท่านั้นระดับน้ำในเขื่อนต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมตอนล่างซึ่งเป็นเกณฑ์เฝ้าระวังด้านการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำจึงจำเป็นต้องเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและความต้องการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างยังต่ำกว่าปกติโดยนับตั้งแต่ต้นฤดูฝนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเพียงประมาณ9ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นทั้งนี้เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินเร่งเติมน้ำเข้าเขื่อนปราณบุรีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำใช้การได้ของอ่างเหลือเพียง 14% ของความจุโดยมีเป้าหมายสนับสนุนการเพิ่มปริมาณน้ำให้สูงกว่า 50% ภายในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการอธิบดีปกครองยืนยันไม่ได้ทำผิดตามที่อดีตปจ.ภูเก็ตยื่นฟ้องศาลปมช่วยราชการแชทหลุดชี้ทำตามระเบียบผู้บังคับบัญชารับทราบนายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในความผิดตามมาตรา157กรณีคำสั่งให้ช่วยราชการไม่ชอบและปมแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยว่าในส่วนประเด็นลายหลุดยืนยันว่าไม่ใช่ข้อความของตนและไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาส่วนเรื่องคำสั่งให้ช่วยราชการนายรุ่งเรืองนั้นมั่นใจทำตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างตนรายงานต่อผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วและยังไม่มีผู้บังคับบัญชาท่านใดท้วงติงหรือเห็นว่าตนทำผิดระเบียบและข้อกฎหมายสำหรับการฟ้องร้องของนายรุ่งเรืองมองว่าเป็นสิทธิ์หากว่าเห็นไม่ได้รับความยุติธรรมตนขอให้รอดูข้อเท็จจริงของผลการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยต่อไปทั้งนี้นอกจากเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วยังมีฐานะเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากนี้ทุกเรื่องพิจารณาว่าเข้าข่ายมูลฐานความผิดปปง.จะส่งเรื่องให้ปปง.ดำเนินการต่อตามหน้าที่อำนาจต่อไปทุกราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเวอร์จิลฟันไดชื่นชมนักเตะเนเธอร์แลนด์หลังถล่มสวีเดนขาดลอยเวอร์จิลฟันไดประกันหลังกัปตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์แสดงความภาคภูมิใจกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพอัศวินสีส้มที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันในเกมถล่มทีมชาติสวีเดนขาดลอย5ประตูต่อ1หลังจากที่นัดแรกทำได้เพียงเสมอกับญี่ปุ่นมาทางนี้เซ็นเตอร์แบ็กจากลิเวอร์พูลต้องรับบทหนักในการรับมือกับ2แนวรุกตัวอันตรายของฝั่งไวกิ้งอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักและวิกตอร์โยเคเรสแต่ว่าเขาก็พาทีมเก็บชัยชนะได้สำเร็จแซงขึ้นไปรั้งจ่าฝูงของกลุ่ม F ในศึกฟุตบอลโลก2026เอเดอร์ซอนยืนยันว่าย้ายไปร่วมทีมแมนยูไนเต็ดแล้วเอเดอร์ซอนยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่าย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนแล้วโดยให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport ว่าทุกอย่างเกือบจะเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การเซ็นสัญญาเท่านั้นที่จะทำให้การย้ายทีมครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งจะเป็นหนึ่งในการย้ายทีมครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเจ้าตัวเลยทีเดียวทางนี้เอเดอร์ซอนมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลกำลังอยู่ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกและตั้งใจที่จะโฟกัสไปกับการแข่งขันมากกว่าทำให้คาดว่าการย้ายทีมอย่างเป็นทางการจะเสร็จสิ้นลงหลังจากที่บราซิลจบการแข่งขันฟุตบอลโลกไปแล้วและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมรายการเรียกว่าเซียนฉบับ FM 99 Active Radio โอ้โหผมถือว่ายังไม่ทันเตรียมตัวเลยปุ๊บปั๊บปล่อยคิวให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับพี่กระลอกเชิญยิ้มครับก็ได้เชิญพี่กระลอกมาเพราะว่าต้องเท้าความไปที่พี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้เดี๋ยวสวัสดีพี่กระลอกก่อนสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: หันไปมองได้พี่กระลอกจากอาทิตย์ที่แล้วเราทั้งคู่ก็คือนั่งคุยกันนั่งทอล์กกันนี่แหละสองคน
8: ครับ
7: ก็เขาบอกว่าพี่แทงเขาบอกเฮ้ยครั้งหน้าเราเอาพวกพี่ตลกที่แบบว่าชอบธรรมะแล้วมาคุยกันมั่งดีกว่าเผื่อจะได้แบบมีอะไรที่มันสนุกสนาน
8: ครับ
7: มีอะไรที่แบบคุยแล้วมันได้แก่นได้คุยสอดแทรกเรื่องตลกด้วยเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เล่าเรื่องชีวิตด้วย ผมก็บอกเฮ้ยผมมองอยู่คนหนึ่งเลยพี่กระลอกครับ พี่แท่งแกบอกเฮ้ยเป็นยังไงพี่กระลอกบอกเป็นคนที่คุยสนุกมันถือว่าถามว่าตลกไหมก็ไม่ได้แบบตลกมากแต่ว่าชีวิตเขาอะสนุก
8: มันแน่วันนี้โกอาจจะไม่ได้แก่นอาจจะได้กากลับไปก็ได
7: ้เดี๋ยวคุณฟังครับวันนี้เนี่ยคือคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเนี่ยเดี๋ยวจะมาช่วงเบรกที่2เพราะว่าติดภารกิจวันนี้บอกว่าเป็นวันเกิดนายคุณบอยสกลเกียรติ
8: ครับอ๋อ
7: นะครับเป็นวันเกิดก็เลยอาจจะช้านิดนึง
8: ครับ
7: นะครับกำลังจะเดินทางมาอยู่ซึ่งเขาอยากจะคุยกับพี่กระลอกมากแต่วันนี้ก่อนเลยพี่เชื่อว่าหลายๆคนนะอาจจะยังไม่ได้ดูในรายการเรียกค่าเรียกรายการเลี้ยงชีพพอดแคสต์ในช่องโกบอยคั
8: ท
7: ในแพลตฟอร์ม YouTube นะครับใครที่อยากดูประวัติชีวิตของพี่กระลอกอ่ะโหเล่าได้สนุกมาก
8: ไปดูครับส่วนมากจะไม่ค่อยเรื่องจริงเท่าไหร่ผมก็จะโม้ไปเรื่อย
7: เอ้ยแต่สนุกเรื่องที่สนุกสนุกมากๆและชีวิตพี่กระลอกจริงๆแล้วอ่ะผมมองว่ามันเหมือนกับเป็นคนที่สนใจเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่ในวัยเด็ก
8: ใช่ครับผมชอบจริงๆชอบสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนชั้นประถมมันจะมีวิชาหน้าที่พลเมืองหน้าที่ศิลธรรมอะไรเงี้ยใช่ไหมผมก็จะชอบหน้าที่ศิลธรรมมากกว่าหน้าที่พลเมืองไง
7: มันมีด้วยเหรอหน้าที่ศิลธรรม
8: มีสมัยก่อน
7: เหรอเ
8: พราะหนึ่งพอสองอะไรสมัยก่อนผมมีนะผมไม่มีไอ้บางคนเขาเรียนอะไรสร้างสปช.สร้างเสริมประสบการณ์ชีว
7: ิ
8: ตแต่ผมไม่มีผมมีหน้าที่พลเมืองหน้าที่ศิลธรรม
7: พุทธมามกะอะไรมีไหมพุทธมามกะอะไรประมาณนี้มีกับเขาไหม
8: ไม่มี
7: ไม่มี
8: แต่ว่ามันก็มีสวดมนต์ทุกวันศุกร์ไงเวลาเลิกเรียนตอนเด็กๆ
7: อ
8: ่ะแต่ทุกวันศุกร์ใช่ไหมก่อนที่จะหยุดก็จะมีสวดมนต์สวดอะไรท่องอคยงขยานอะไรเงี้ยแต่มันจะมีวิชาในหน้าที่พลเมืองหน้าที่เสียธรรมหน้าที่เสียธรรมก็เกี่ยวกับนี่แหละพวกพุทธศาสนาหน้าที่พลเมืองมันเกี่ยวกับชีวิตพวกอะไรที่เขาจะสอนเกี่ยวกับการดำรงชีวิตทั่วๆไปอะไรอย่างนี้แหละแต่ผมจะชอบหน้าที่ศีลธรรมมากกว่าชอบอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าผมชอบเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามากกว่า
7: ทำไมอะไรไปหลงไหลตั้งแต่เด็กๆเกี่ยวกับสนใจเรื่องพระพุทธเจ้า
8: คือตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่ได้อยู่กับแม่ผมนะผมมาอยู่กับยายผมพอผมคลอดได้ประมาณ3เดือนเนี่ยแม่ผมอ่ะต้องไปเดินสายวงตีลูกทุ่งกับพ่อวงชาบังสิงผมก็จะต้องยายก็เอามาเลี้ยงก็มาอยู่กับป้าซึ่งป้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบธรรมะธรรมโมแกบวชชีบวชอะไรเงี้ยพอตื่นเช้ามาตีสี่เนี่ยยายไปซื้อของยายขายก๋วยเตี๋ยว
7: ครับ
8: เช้ามาผมจะต้องได้ยินเสียงคำว่าต่อไปนี้เป็นรายการพระพุทธศาสนาสนับสนุนโดยตื้อดำเนินรายการทุกเช้าแล้วก็จะพอเขาจะเมียชีก็จะมาสอนนู่นนี่ผมก็จะนอนฟังสอนธรรมะสอนอะไรเสร็จแล้วก็จะมีการสวดมนต์ตอนจบ
7: ไอ้นั่นเป็นรายการวิทยุ
8: รายการวิทยุทุกเช้าผมต้องฟังอย่างนี้มันอาจจะเป็นซึมซับไม่ได้เราก็เลยชอบอันนี
7: ้เออว่ะ
8: เออ
7: พี่เกิดวันอะไร
8: พฤหัส
7: พฤหัสเขาบอกวันแข็งปะ
8: มันเป็นวันครู
7: วันครู
8: วันพฤหัสเนี่ยจริงๆมันเหมาะแก่การที่ใครเกิดพฤ

0: ทหารเรือส่วนมากจะเป็นคนที่สอนเหมาะสำหรับที่จะสอนคนอื่นมันเหมือนเกี่ยวกับครูไง
1: เป็นครู
0: เป็นครูใช่ครับ
1: นับถือพ่อแก่
0: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆพฤหัสเทวดาประจำวันพฤหัสก็คือปู่ฤาษีฤาษีขี่กวาง
1: ครับ
0: นั่นแหละนั่นคือเทวดาประจำวันพฤหัส
1: นี่ยังไม่ทันไรเอสเบสส่งมาบอกว่าพิคลอกเล่นตลกอยู่คณะไหนครับ
0: ตอนไหนอะฮะตอนนั้น
1: โอ้โหไม่รู้ไม่รู้จักนี่ถือว่าเชยมากเลยอะ
0: มันไปได้โก้บางทีเราต้องยอมรับนะผมเป็นคนที่ยอมรับว่าเออสภาพทุกวันนี้เราอยู่ในสภาพไหนเราไม่ได้อยู่ในโลกของโซเชียลเราอยู่ในอนาล็อกโ
1: ซเชียลเมื่อก่อน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: เราไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลบางทีเด็กยุคใหม่อาจจะไม่รู้แต่ถ้ายุคแบบ 4-50 คนไปอะไรเงี้ย
1: เออ
0: สมัยก่อนอยู่กับโน้ตเชิญยิ้มครับอยู่พี่โน้ตเชิญยิ้ม
1: อยู่กับพี่โน้ตเชิญย
0: ิ้
1: ม
0: ใช
1: ่สนุกมั้ยก็อยู่กับพี่โน้ต
0: สนุกในระดับไหนอ่ะในระดับที่เราเล่นตลกไม่เป็นไง
1: แต่ผมอ่ะไปสัมภาษณ์พี่บอกว่าทุกครั้งที่อยู่กับพี่โน้ตเนี่ยไม่อยากทำงาน
0: ไม่อยาก
1: อยู่กับพี่โน้ตไม่อยาก
0: คือเราไม่ได้มีความฝันที่ทะเยอทะยานเราไม่ได้เป็นนุ้ยเราไม่ได้เป็นบอลนุ้ยกับบอลเนี่ยเขาจะมีความอยากเป็นตลกตั้งแต่เด็กนุ้ยไปอยู่ลูกทุ่งไปเก็บของไปเต้นหางเครื่องจนได้มาเป็นตลกศึกษานู่นบอลเขาก็จะศึกษาดูตลกแต่ผมไม่ได้เป็นงั้นผมถูกบังคับให้เล่น ชีวิตผมอยากเป็นนักดนตรีกูอยากออกโลกดนตรีอยากออกเกียรติศรีคอนเสิร์ตได้หรอวะ
1: สมัยนั้นพี่รอ
0: ใช่เราไม่เคยแบบจะมาเป็นตลกแล้วไม่อย่างนั้นไงเพราะนั้นพอโดนถูกจับเป็นตลกโดนบังคับเป็นตลกโดยที่เราไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรเราก็เลยไม่ชอบไงโก
1: ครับ
0: นั่นแหละ10ปีที่อยู่พี่โน้ต10กว่าปีเราก็เลยไม่ชอบ
1: คือไม่มีวันไหนเลยที่รู้สึกจะชอบความหมายคือแบบไม่ใช่แบบไม่ได้ชอบอะไรแบบแต่คือไม่ได้รู้สึกอินใช้คำนี้ได้
0: ไหมใช่ใช่ไม่รู้สึก
1: ไม่รู้สึกอินกับอาชีพตลก
0: อยากเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีที่ดังไม่อยากดังคณะตลกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตลกแล้วมันดังขนาดไหนรู้แต่ว่าไปนู่นคนนี้ทักคนนี้ทักยังมีความสุขตรงที่ว่าพอเลิกงานมันได้ตังค์เยอะแค่นั้นเอง
1: แค่นั้น
0: แหละเออแค่นั้นเอง
1: เ
0: ฮ้ยทำไมมันได้เยอะงี้วะเฮ้ยมันเยอะกว่าตอนเราเล่นดนตรีเยอะเลยอะไรเงี้ย
1: เออทั้งที่ว่ามันก็ควรจะซึมซับ
0: แต่เราก็ไม่สนุกไงแล้วโดยบุคลิกเราตอนนั้นคือใช้คำว่าเราตีโจทย์ไม่แตกดีกว่าโกบอยตีโจทย์ไม่แตกคือสมัยเนี้ยเรารู้ว่าตลกมันควรจะเล่นยังไงเราเห็นอะไรดีสมัยก่อนพี่โน้ตเขาบอกว่าแต่พี่โน้ตไม่เคยว่าพี่โน้ตบอกเฮ้ยเนี่ยเราหยิบสดมั่งเด็กเราดูหน้าเวทีมีอะไรผมก็ไปดูหน้าเวทีมีอะไรเขาก็มากินข้าว
1: เ
0: ด็กเสิร์ฟมันก็เสิร์ฟนักร้องมันก็มาร้องเพลง
1: คิดไม่ออก
0: ไม่คิดไม่ออกแต่พอหลังๆนะเรามีประสบการณ์เยอะโอ้ไอ้นี่มันมีอันนี้มันน่าขำเว้ยไอ้นี่มันน่าขำเว้ย
1: มันอย่างยกตัวอย่างอันน่าขำอย่างคนกินข้าวอยู่อะไรเอาดึงตรงไหนมาเล่น
0: เราก็ดูบรรยากาศบางทีเราเห็นว่าเฮ้ยอย่างแปะซะน้ำแห้งเนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้เด็กเสิร์ฟดูแลยังไงเว้ยเนี่ยโต๊ะเนี้ยแปะซะน้ำแห้งมึงไม่ล่าสายยางในส้วมมาเติมให้พี่เขาว่าเนี่ยเราตีโจแตกแล้ว
1: อ๋อก็เจอแล้วอย่าปล่อยน้ำแห้ง
0: เออน้ำแห้งไม่ได้สายยางในส้วมมาเติมอันนี้เนี่ยเราตีโจทย์แตกแต่สมัยก่อนแล้วก็มองทำไมเขามากินข้าวจะให้เราไปอั้มอะไรเขาวะถูกไหม
1: เออ
0: เนี่ยครับ
1: ไอ้จริงๆไหมที่เขาบอกว่าไอ้คณะโน้ตเชิญยิ้มอ่ะเป็นคณะมุกล็อก
0: พี่โน้ตเหรอ
1: เออ
0: มุกล็อกเหรอ
1: เออ
0: พี่โน้ตไม่มีล็อกนะ
1: ไม่ล็อกเหรอ
0: ไม่คือมันจะเป็นอย่างนี้สมมติว่าพี่โน้ตเนี่ยเวลาเขาเล่นหน้าเวทีสมมติเขาจับอะไรได้อย่างนึงฮะเฮ้ยไอถั่วแระมีเมียยังเนี่ยมีเมียกี่คนอ่ะมีอายุเท่าไหร่ถั่วแระอายุอะไรอายุ12ขวบไปสิบอายุอย่างยกตัวอย่างเลยเขาจะถามว่าประคับมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้อง10คนมึงคนที่ไหนมึงคนตุ้ท้องโอ้โหนี่มึงคนเล็กเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ดีนะไม่มีอีกในป่านนี้ถ้ามีอีกเนี่ยพ่อมึงออกจากโรงแล้วนะแล้วก็พี่โน้ตก็จะมาหาผมอ่ะรอบมีพี่น้องคนมีพี่น้อง3คนครับ
1: ครับ
0: แล้วมึงคนที่ไหนผมลูกหัวปีอ๋อแม่มันได้กับมึงได้กับกล้วยเหรอ
1: ได้กับกล้วย
0: เงี้ยแล้วก็ไปถึงพี่ตัวแล้วพี่โน้ก็จะผ่านไปแต่ละคนอย่างนี
1: ้
0: ทุกคนจะต้องเล่นเรื่องเดียวกันหมด
1: แต่ว่าพี่โน้นี่อัจฉริยะมากนะ
0: ถูกต้องแล้วตอนนี้พอถามเสร็จถามไอ้นี่ถามนี่เสร็จพี่โน้จะเรียงแล้วว่าของใครขำหนักขำที่ต่อไปน่ะไอ้คนที่เบาก็จะต้องถามเป็นคนแรกไอ้นี่หนักไอ้ครับตอบหนัก
1: คร
0: ับ เอาไว้ตัวสุดท้าย
1: ม
0: ันจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไอ้นี่จะถือว่าล็อกไหมเพราะไปเล่นในที่ที่สองที่สาม
0: ที่สองที่สามล็อก
1: อันนี้ถือว่าล็อกแล้วเฮ้ยมันเล่นแบบนี้นะ
0: แต่พี่โน้ตเขาจะดีอย่างตรงที่ว่าพี่โน้ตเขาจะดูบรรยากาศของร้านแต่ละร้านครับโก
1: ครับ
0: ร้านนี้สมมุติว่าร้านนี้เล่นมุกนี
1: ้
0: ที่1 2 3 4 5 6พอไปร้านต่อไปเล่น1 2ไม่ขำ
1: ไม่ขำ
0: เฮ้ยเอา7มาก่อนมาแทน3
1: อ่
0: ะพอ7ขำอ่ะเปลี่ยนแล้ว
1: ครับ
0: เปลี่ยนสลับไปเหมือนแบบ วันนี้ที่แรกเนี่ยดาราเนี่ยเล่นกับโกขำ
1: ครับ
0: พอมาที่วิลล่าส่งโกไงก็ไม่ขำหันไปหาโถและโถและฮะอ้าวเล่นตัวนี
1: ้อ๋ออ
0: ่าพี่โน้ก็จะเปลี่ยนพี่โน้ก็จะอ่านเกมอยู่ด้านหน้าเวทีตลอด
1: เออในยุคนั้นน่ะมันมีบอกตัวฮาเนี่ยจะมาช่วงท้ายคือปกติแล้วอะเวลาไปเล่นที่ดาราวิลล่าหรือพระรามเก้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเล่นกันแค่ประมาณ30นาทีป่ะ
0: ไม่เกิน
1: ไม่เกิน
0: พี่โน้ตจะอยู่ประมาณ25 25ถึง30บางทีก็20แล้วแต่บางทีแบบแป๊บๆไปเลยนะ
1: เดี๋ยวขยายความไม่ถึงพวกพี่ต้องมาเปิดกันก่อนใช่ไหมมาเปิดก่อนแล้วพี่โน้ตนี่จะมาในนาทีที่
0: ไม่แน่
1: สมมติเล่น30นาที
0: สมมติ30นาทีผมมาอยู่ประมาณ10นาทีมั่ง15นาทีมั่งบางทีเล่นไม่ถึงกี่นาทีถ้าเห็นขำๆพี่โน้ตขำมันเขาก็ออกมาเลย
1: อ๋อเหรอ
0: แต่บางทีก็เห็นลูกน้องฮาเขาก็จะไปเล่นไปก่อนฮาตุ้มตุ้มตุ้มปล่อยให้มันฮาให้ตุ้มตุ้มเขาถึงออก
1: มันดูจังหวะ
0: เขาดูจังหวะเขาม
1: ันดูบริบทของบริเวณนั้นด้วยว่าเออ
0: ใช่แต่ถ้าบางทีมันมีงี้บางทีเล่นเล่นไปแล้วไม่ขำพี่สีเขาจะตะโกนเลยซูเปอร์แมนช่วยด้วยจะโดนก็จะเดินออกมาแล้วยิ้มซูเปอร์แมนมาแล้วอะไรเงี้ย
1: เอามาช่วยเลย
0: ช่วยเหลือถ้าเกิดเราเอาไม่อยู่แล้วเงี้ยพี่สีจะตะโกนซูเปอร์แมนช่วยด้วย
1: ในยุคนั้นเนี่ยในยุคที่คาเฟ่เนี่ยคุณผู้ฟังครับก็จะมีแขกที่เป็นพาครอบครัวในยุคช่วงหัวค่ำมาเล่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความหยาบคายดึกๆถึงจะได้
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าช่วงค่ำๆเนี่ยผมเห็นสัมภาษณ์หลายคนแล้วก็จะมีพวกพี่ๆตลกที่แบบว่าเฮ้ยช่วงหัวค่ำเนี่ยต้องสุภาพหน่อยเพราะเด็กๆครอบครัวมาดูกันเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็หลังๆเนี่ยก็คือถึงกึ่มแล้วก็โอเคเขาวางกันไป
0: คือแค่ดึกๆก็คือแขกครอบครัวจะกลับมาสี่ทุ่มห้าทุ่มเขาจะกลับแล้ว
1: ครับ
0: กลับแล้วตอนนี้ก็ส่วนมากจะเป็นแขกบอล
1: โตแล้วอ่
0: ะแขกบอลมาเที่ยวเนี่ยพวกเนี้ยเกี่ยวกับคืนที่มาติดนักร้องอะไรเงี้ยเขาจะมาแล้วก็จะสนุกสนานกันไป
1: อันนั้นก็เล่นแบบสบายสบาย
0: แต่ก็ไม่ถึงกับหยาบโลนนะฮะมันแค่มีคำพูดเลยมั่งเราก็จะไม่สุภาพตั้งแต่ต้นยันจบเหมือนคณะอาจารย์ดู
1: คณะโน้ตเชิญยิ้มในยุคนั้นให้ความใส่ใจกับเรื่องของการแต่งกายไหมหรือว่าเร
0: ื่อง
1: ของคำพูด
0: ให้
1: เพราะผมเคยสัมภาษณ์อาเป็ดแกจะบอกว่าคณะของเชิญยิ้มเนี่ยแกจะให้ความใส่ใจในเรื่องการแต่งกายมาก
0: ใช่
1: เป็นการเพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติ
0: พี่โน้ตเนี่ยจะบอกเลยการแต่งตัวเนี่ยอย่าลืมนะว่าเท้าเราเสมอกับตาคนดู
1: เมื่ออยู่บนเวทีอ๋อ
0: พี่โน้ตแต่งตัวให้ดีไม่ใช่แต่งให้แพงแต่แต่งให้ดูดีไม่ต้องใส่สูทแต่แต่งให้ดูดี
1: ครับ
0: แค่นั้น
1: คือให้เกียรติคนดู
0: ใช่ๆพี่โน้ตจะบอกเลยอย่าลืมนะว่าเท้าเราเสมอกับตาเขาคนพอเราอยู่บนเวทีเขาจะมองเนี่ยตากับเท้าขึ้นไปข้างบนใช่พี่โน้ตให้เขาก็เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวก็สำคัญครับคำพูดก็สำคัญพี่โน้ตจะเล่นแล้วมีรู้กาลเทศะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่ควรอำไอ้นี่ไม่ควรอำเกี่ยวกับศาสนาอย่าเล่นเกี่ยวกับต่างศาสนาอย่าเล่น
1: ไอ้นี่เป็นกฎเหล็กเลยห้ามสิครับ
0: คือคณะเราจะรู้กันเองนะ
1: จะรู้กันเอง
0: จะรู้กันเองใช่ครับ
1: ก็คือเขาเรียกสะสมพอสะสมแล้วรู้
0: แม้กระทั่งเพลงบางเพลงไงพี่โน้ตจะรู้เลยแล้วพวกเราก็จะรู้กันเองเลยที่เราไม่ควรสมควรนำมาเล่นอย่างเพลงพระราชนิพนธ์บางเพลงอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เข้าใจ
0: อย่างเงี้ยพี่โน้ตจะไม่พยายามไม่แตะต้อง
1: แต่ในยุคนั้นก็จะเป็นพวกอะไรนะที่แบบเล่นกันของวันนั้นผมสัมภาษณ์ใครอ่ะพี่ไฮอภพรมั้งแกเล่าให้ฟังว่าตลกนี่แหละเอาเพลงกันไปเล่นทำให้เพลงกันดัง
0: ส่วนมากมันเป็นอย่างนี้นะโก
1: เป็นเพลงลูกทุ่งอะไรต่างๆเนี่ย
0: ส่วนมากมันเป็นอย่างน
1: ี้ในยุคนั้นในยุค
0: ใช่ใช่ในยุคที่มันไม่มีลิขสิทธิ์น่ะ
1: ครับ
0: ยุคนั้นน่ะคือถ้าตลกกันเล่นอ่ะดังแน่นอน
1: ครับ
0: แต่พี่โน้ตจะไม่เหมือนคณะอื่น
1: ยังไง
0: พี่โน้ตคือเขาเล่นเพลงนี้กันดังๆครับกูไปหาเพลงอื่นเล่นถ้าคนอย่างคงพัดเขาเล่นอย่างนี้ต้องตีเขาเพลงพี่อ๊อฟอะดังๆพี่โน้ตบอกเฮ้ยไปดูเพลง
1: เฮ้ยไม่ได้เนี่ยเพลงสามารถอย่างนี้ต้องตีเขา
0: ฮะ
1: เพลงสามารถพี่สามารถยักษ์อารมณ
0: ์ชอบเพลงไทยคือพี่โน้ตเอางี้พ
1: ี่
0: โน
1: ้ตจะอ่อนซ้อม
0: จะอ่อนซ้อมสามารถแต่เพลงอะไรวะเพลงพี่อ๊อฟคงพัดอะเพลงดังที่เขาเล่นกันอะพี่โน้ตไม่เล่นพี่โน้ตไปดูก็เราเล่นปากอย่างนี้นะพี่โน้ตจะเล่นเพลงนี้
1: อาจจะเล่นอย่างนี
0: ้แม้กระทั่งเพลงของไอ้อย่างนี้ต้องตีเขาของพี่ทอมดันดี
1: อ๋อพี่ทอมดันดีใช่
0: พี่ทอมดันดีแต่พี่โน้ตไม่ใช่พี่โน้ตแบบเฮ้ยไปเล่นหน้าสองเพลงเอนกเขาใจง่ายเสียงรถพี่โน้ตก็ชอบนี้เขาจะไม่ค่อยเล่นเหมือน
1: ไม่ซ้ำทาง
0: ไม่ซ้ำทางแล้วถ้าเพลงลูกทุ่งถ้าเล่นเนี่ยพี่โน้ตจะเอามาแปลงเป็นจังหวะเป็นเล็กเก้เป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่โน้ตก็ชอบแบบนี้
1: พี่ล่องผมถามให้หนึ่งตอนที่พี่ล่องมาก่อนนะผมเห็นพี่เป็นนักดนตรี
0: ครับ
1: ก็คือเป่าแซกโซโฟน
0: ครับ
1: ใช่ไหมตอนนั้นนะตอนที่อยู่ของคณะ
0: พี่โน้ตผมเล่นคีย์บอร์ด แล้วก็เป่าแซกโซโฟนด้วย
1: ตอนที่ใช้คีย์บอร์ดอะพี่ผมเห็นว่าคีย์บอร์ด

0: พี่ตู่พ่อบอล
1: อ่ะ
0: เนี่ยในบิ๊กโจ๊กหรือว่าซุปเปอร์โจ๊กเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครเอาดนตรีขึ้นมาเล่นก่อน
1: ในยุคนั้นนะ
0: ในยุคนั้นนะ
1: โอ้โหถือว่าแบบเอาดนตรีมาแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกใหม
0: ่
1: เพราะถ้าเกิดว่าจะย้อนกันไปจริงๆเขาก็จะมีกอง
0: มีแค่กองสองหน้าก
1: องสองหน้าแค่นั้นเอง
0: ใช่
1: แต่พอมันเปลี่ยนเป็นวงเนี่ยมันสามารถเล่นลื่นไหลได้เอาไปร้องเพลงก่อน
0: มันกว้างขึ้นไง
1: ไปกว้าง
0: มุกมันก็กว้างขึ้นแล้วมุกกี่กว่าเพลงก็เลยเยอะขึ้นไงครับ
1: แต่จริงๆเขาเรียกว่าตอนที่พี่ลอกทำอยู่ทำไมเขาถึงดึงตัวพี่ลอกเข้ามาอยู่ในเป็นให้เป็นตลก
0: มันไม่มีคนด้วยมั้งผมว่ามันไม่ใช่มันไม่มีคนหรอกคือช่วงนั้นนักวยก็ออกพี่เต่าก็ออกมันก็จะมาเหลือไม่กี่ตัวแล้วไงมันก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วพี่โน้ตพยายามก็ดึงเอาผมออกมาเล่นดึงปากคาร์ฟออกมาเล่น
1: เอ
0: าคาร์ฟมาร้องไทยเดิมเอาผมมาเป่าแซดเอาอะไรมาอย่าง
1: น
0: ี้ไง
1: กดดันไหมพี่ตอนที่แบบเขาดึงพี่มาแล้วพี่คือพี่ไม่ใช่พื้นฐานที่อยากจะเล่นตลกอ่ะ
0: ไม่ได้กดดันแต่แค่ไม่อยากครับ
1: ทำด้วยตามหน้าที
0: ่ ทำตามหน้าที่ให้ทำก็ทำลาออกก็บางลาออกก็ด่าออกก็ด่า
1: พี่โน้ตด่า
0: ใช่ก็โทรไปด่าผมที่ผมเล่นได้พักแล้วผมก็ลาออกไงนั่นนะผมเขาก็โทรมาด่าพี่โน้ตก็โทรมาด่าเขาอย่างบอกว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรเนี่ยแต่ก็มันก็โทรมาด่าโทรมาตามก็ไปแค่นั้นเองแต่ก็ไปแบบนั้นแหละ
1: พี่คือผมจะพูดได้ไหมว่าพี่โน้ตก็เป็นหนึ่งคนที่ทำให้พี่ชีวิตเปลี่ยน
0: ใช่
1: ท
0: ุ
1: กวันนี้
0: ใช่ไม่งั้นป่านนี้ผมอาจจะเป็นนักดนตรี
1: แก่ๆเก่าๆคนน
0: ึงแก่ๆเก่าๆคนนึงเราก็ไม่รู้ชีวิตเรามันจะดีกว่านี้หรือว่ามันจะแย่ไปกว่านี้ไงแต่ตอนนี้เราโอเคเราก็ทรงๆอยู
1: ่
0: เราคิดว่าผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกขีดเขียนมาแล้วโก
1: ในภาพของพี่ผมจะมองว่าพี่จะมาพร้อมๆกับพี่กระลอกเอ้ยพี่ปะครับ
0: จริงๆปะครับอยู่ก่อนผมนะปะครับอยู่กับพี่โน้ตมาตั้งแต่คณะพี่บรรหารนะเพราะปะครับน้องบรรหารใช่ไหม
1: แต่ว่าจะออกมาหน้าจอคือพี่จะเป็นเหมือนคู่กันอะ
0: ใช่เ
1: พราะมันจะหลอก
0: มันจะถูกดึงออกมาสลับกันไปไงและสลับกันไปแล้วจนผมมาเล่นก็พอขึ้นมาเล่นตลกเสร็จก็ไอ้ปลาคาร์ฟมันก็จะบอกพี่โน้ตว่าผมกับไอ้เนี่ยเขาไม่ค่อยเรียกชื่อผมนะเขาจะเรียกไอ้เนี่ยพี่น้องกันพี่โน้ตบอกผมพี่น้องกันทำไมหน้าเหมือนกันบอกอ๋อตอนเกิดมาเนี่ยตัวติดกันเลยหมอต้องเอาแฉลงแงะไงเขาบอกไอ้นี่มันโชคดีไงหมอเขาแงะตรงเละมาทางผม
1: เอาแ
0: ฉลงงัดไงเขาบอกมันโชคดีไงอันนี้แฉลงมันงัดตรงหน้ามันไงก็เลยเละมันก็ไงมันก็เป็นมุกของมันไปอะไรจริงๆผมก็ปะครับก็มันเหมือนลูกพี่ลูกน้องกับเป็นคนลพบุรีทางญาติทางญาติทางแม่ปะครับกับญาติผมก็เป็นพี่น้องกันมันก็เหมือนลูกพี่ลูกน้องกันอยู่แล้วทุกวันนี
1: ้แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมไอ้มุกบางมุกเนี่ยณปัจจุบันอะบางมุกถ้าเอามาเล่นสมัยนี้บางทีเล่นไม่ได้นะ
0: ใช่
1: มันกลายเป็นบูลลี่คนอะไรยังไงมันกลายเป็นแบบนั้นนะซึ่งถ้าย้อนไปในยุค80 90นะเขาเล่นกันอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: มันได้ไงเหมือนที่ค้าบอกว่าที่มันหน้าตาดีเนี่ยเพราะตอนแม่แพ้ท้องอะตอนมันคลอดอะแม่ให้กินอาหารดีๆไงกินผลไม้จากเมืองจีนกินสตรอเบอรี่กินลูกพับแล้วพี่โน้ตก็ถามแล้วตอนแม่ท้องแม่เอากินอะไรไปตัวผมแม่เอากินตะโขบกินมะระนะมันมีข้อเปรียบเทียบไงมันกลายเป็นข้อเปรียบเทียบกันระหว่างยืนคู่กับมันอย่างเงี้ยมันถึงขำกับผมไงมันมีเรื่องเล่น
1: ผมก็ขำครับผมตอนนั้นผมไปสมัยวัยรุ่นผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: เวลาเข้ากรุงเทพผมก็ชอบไปแล้วพระรามเก้าดาราวิลล่าอะไรเง
0: ี
1: ้ยแล้วก็ไปดูพวกพี่ๆเล่นแล้วก็ชอบตอนที่แกอัมพิปะขาม
0: ใช่
1: หน้ามึงเหมือนปลาเก๋าโดนแทะแก้ม
0: เหมือนปลาช่อนโดนกินแก้มหน้ามึงเหมือนสบู่พี่ฟอกเหลือๆว่ะหน้ามึงเหมือนพระจันทร์หน้ามันเหมือนได้ก็เหมือนนะไอ้ครับอ่ะหน้ามึงสเก็ตง่ายว่ะอย่าไปทำอะไรผิดนะ
1: คุณรู้ฟังเชื่อผมไหมผมมาสัมภาษณ์พี่ประคับคนดูเกือบล้านน่ะ
0: ใช่
1: คนชอบไปมากเลยอ่ะ
0: มันคนมีคาแรคเตอร์ไงครับอย่างประคับมันเป็นคนมีคาแรคเตอร์ใช่ไหมอย่างผมเนี่ยผมก็เคยบอกแล้วอย่างผมเป็นตลกที่ไม่มีคาแรคเตอร์อย่างผมอย่างบอลไม่มีคาแรคเตอร์มันก็เป็นแค่หน้าตาดีเป็นวัดอ่ะที่พูดตามหลักนะมันก็เลยไม่มีจุดอะไรที่อย่างนั้นไง
1: เฮ้ยแต่ว่าวันนั้นสัมภาษณ์พี่นุ้ยพี่เขาบอกพี่บอลเนี่ยคือเอ้ยพี่บอลหรือสัมภาษณ์ใครวี่หรือเปล่าที่บอกว่าพี่บอลเนี่ยในถ้าเกิดว่าในคณะก็มาดีครับถ้าไม่มีพี่บอลก็ไม่ได้ดังแบบนี
0: ้ไม่มีทางเพราะบอลเนี่ยเป็นคนที่ส่งมุกทุกมุกเนี่ยมันเป็นการกั่นกองมาจากของบอลทั้งนั้นว่าคนจะส่งแจ๊สส่งไอ้เบิร์ดเนี่ยอยู่กับผมนะตอนอยู่กับผมก็ไม่ได้ดังอะไรนะไม่ดูคนไม่รู้จักก็เหมือนเดิม
1: เขาเป็นตัวปูเฮ้ยเออตัวอะไรวะปิ๊บปิ๊บเดี๋ยว
0: ไอ้เบิร์ดมันคือในบางช่วงตอนอยู่กับพี่ดีบางทีมันก็เป็นตัวปู
1: ครับ
0: ตอนมาอยู่กับผมเนี่ยมันก็จะสลับกับผมเล่นกันไปได้มาแต่พอมาอยู่กับบอลเนี่ยบอลมันจับจุดได้ไงมันเอาจุดที่เบิร์ดติดยาเนี่ย ดึงขึ้นมาเล่นเป็นโรเบิร์ตสาย

0: ไอ้ควันนี่ไงแม้กระทั่งแจ๊สแจ๊สตอนมาอยู่กับบอลใหม่ๆอ่ะมาเล่นพระราม9แจ๊สเล่นไม่เป็นเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่เป็นเลยเพราะว่าแจ๊สตอนนั้นอ่ะขอออกจากชวนชื่นมาอยู่กับบอลไอ้บอลเนี่ยมันส่งจนแบบตอบได้มั่งไม่ได้มั่งก็แจ๊สบอกว่าอยู่กับไอ้บอลอยู่กับบอลเนี่ยไม่เก่งก็บ้ามี2อย่างมันจี้จนมันถามไม่รู้ถามนี่แจ๊สมันก็ต้องค้นความสมองมันต้องทำงานตลอดนั่นแหละครับแจ๊สมันถึงเก่งทุกวันเนี้ย
1: ในยุคตลกกันนะพี่นะมันเป็นยุคใครยุคมันจริงๆนะ
0: ใช่ครับใช่
1: ถ้ายุคนี้ก็ต้องบอกยุคเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปมาใหม่10-20ปีแล้วก็ต้องโยนให้3ชา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: มัมเท่งโหน่ง
0: ใช่ครับ
1: แต่ในยุคนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของก็มาดีขาไปนะเขาก็แบบมาใช่ไหมเขาก็เดี๋ยวมาแรงมาทีเดียว
0: ใช
1: ่โซเชียลสำหรับพี่มีส่วนมีความ
0: มีส่วนมากแต่ว่าด้วยความที่มีส่วนมากแต่ว่าเรามันเป็นคนที่แบบว่าไม่ขนควายไง
1: ครับ
0: มันก็เลยแบบไม่ได้อยู่โลกโซเชียลกระแสมันก็เลยแบบไม่ค่อยมี
1: เป็นคนที่ไม่ได้ขนควายเรื่องโซเชียล
0: ไม่ขนควาย
1: รู้สึกว่ามันช้าไปไหมถ้าเกิดว่าตอนนี
0: ้ไม่ช้าหรอกครับ
1: เนาะ
0: ไม่ช้าหรอกครับ
1: เอ๋คุณผู้ฟังพี่กระลอกณปัจจุบันพี่อายุอะไรละ
0: 58
1: 58แล้วนะพี่กระลอกนะคุณผู้ฟังผมบอกเลยว่าพี่กระลอกยังเป็นคนพูดเองว่าเรื่องของโซเชียลเนี่ยไม่ช้านี่จริงไหมนะถั่วและปากเหม็นจริงไหมครับ เดี๋ยวอย่าให้มาตอบ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ ขอเบรกช่วงแรกก่อนเร็วไหมเร็วมากคุยเบรกช่วงแรก เดี๋ยวเบรกที่สองครับมา ตอบคำถามว่าจริงไหมที่นะถั่วและเนี่ยปากเหม็นพักสักครู่ครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
3: ครับมาแล้วครับเรียกข้าว่าเซียนนะครับช่วงสุดท้ายของรายการเรานะฮะอยู่กับพี่กระลอก
0: ครับผม
3: นะผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับขึ้นมาเพราะว่าไปงานนี่แซยิดคุณบอยตะกุลเกียรติมีวัน
0: งานเจ้านายเน
3: า
0: ะ
3: เจ้านายใหญ่เลยที่แบบเอาผมเข้ามาเล่นละครเนี่ย
0: ครับ
3: แล้วก็ผมก็ต้องไปวันนี้เนี่ยเขามีเซอร์ไพรส์กันทีมงานทั้งหมดเลยทั้งวันเนี่ยทําชีวประวัติแกเป็นละครเวทละครทีวี
0: จำลองชีวิต
3: ให้แกนั่ง
0: ดู
3: โอ้โหร้องไห้เลยผมก็ร้องไห้ไปแกด้วยนะชีวิตแกอายุตั้งแต่เข้ามานะคุณบอยตะกุลเกียรติวีระวานะท่านผู้ฟังนะที่ทำสามหนุ่มสามมุมมาแล้วแกอายุตั้งแต่24จบจากบอสตันคุณพ่อเนี่ยนะเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็กระทรวงการคลังหรืออะไรด้วยนะ
1: โอ
3: ้ดร.อำนวยวีระ
0: วานนะดร.อำนวยวีระวาน
3: เก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วก็เนี่ยส่งลูกไปเรียนเศรษฐศาสตร์ไปเรียนปั๊บชีวิตคนอ่ะอยู่ๆก็ติดชอบทีวีไปเปลี่ยนเป็นผู้กำกับชอบดูละครเวทีอะไรเงี้ยมาเป็นแบบศิลปินเหมือนพวกเราน
0: ะ
3: ฮะแล้วก็บอกพ่อว่าไม่เรียนดีกว่าคนเรียนเศรษฐศาสตร์ได้เยอะแล้วแล้วเวลาเขาเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาคะแนนเขาไม่ค่อยดีได้ดีด็อกเกณฑ์หนึ่งได้หนึ่งตลอดเลยพ่อนี่นะถ้าเรามาทำอันนี้มันไม่ค่อยมีคนเขาทำกันนะถ้ามาเป็นละครเวทีมาเป็นละครอะไรเงี้ยมาทำวงการบันเทิงทีวีพ่อใจดีบอกว่าเอาแล้วแต่อะไรที่กลับมาแล้วเลี้ยงตัวเองได้นะไม่ผิดกฎหมายเอาเลี้ยงไปเลย
0: ตัวนี้ไม่ใช่เลี้ยงตัวเองได้นะเลี้ยงได้หมดเลยนะ
3: โอ้โหแล้วเขาผ่านมา40ปีนะ
0: ครับ
3: ปีวันนี้วันที่20เมษาแซยิดเขา
1: 60
3: ปีแล้วก็เล่าชีวิตเป็นฉากฉากเจอสามหนุ่มสามมุมเนี่ยตกลงใครเป็นคนแรกที่ได้เล่น
1: ครับ
3: เหมือนจะเลือกกบทรงสิทธิ์ก่อนหรือมอสเนี่ยมอสได้ก่อนแคสปั๊บได้เลย
0: เขาจำลองมาเลยใช่ไหม
3: จำลองมาเลยมอสเนี่ยแคสนะสามหนุ่มสามมุมนะท่านผู้ฟังนะแคสคนแรกเลยเนี่ยมอสปฏิพานเนี่ย
1: ครับ
3: เข้ามาคนแรกส่งมาพี่พศอานนท์ส่งมาเธอกับฉัน
1: ครับ
3: เข้ามาเขาเรียกทดสอบอะแคสติ้งนะภาษาอังกฤษ
1: ครับ
3: นะครับหรือว่ามาออดิชั่นเนี่ยมาทดสอบมอสปฏิพานเดินมาเลยอาร์ตแสดงเขาบอกว่าไหนลองคุกเข่าขออ้อนวอนความรักผู้หญิงซิอย่างนู้นอย่างนี้แสดงนะเสียใจหรือว่าหลอกทะเลนอะไรเงี้ยมอสแบบเขาแบบว้าวเฮ้ยทำไมคนไทยมันเก่งงี้วะมันได้เลยมันแสดงได้เลยเขาบอกโหนี่คนแรกยังเก่งขนาดนี้โหต้องมีแบบสุดยอดแน่เลยแล้วก็แสดงต่อไปเรื่อยๆเลยไอ้ทำไมมันไม่เก่งเท่าคนแรกวะสุดท้ายมอสเป็นคนแรกที่มาออดิชั่นในชีวิตเขานะ เป็นดาราคนแรกที่มานะฮะทดสอบ
4: โอ้โห
3: ในชีวิตของคุณบอยตะกลเกียรติวิรวันคนแรกดาราคนแรกแล้วคุณบอยก็ชอบเลยแล้วก็ได้แล้วก็ได้เลยคุณบอยก็เลยได้มอสสามหนุ่มสามมุมจะมีเอกพลทศพลพีรพลพีรพลได้ก่อนเลย
0: คนแรกคนสุดท้องนี่ได้ก่อนเลยคนเล็กได้ก่อนเลย
3: คนเล็กได้ก่อนเลยพี่ก็ลองเคยดูเนาะ
0: เคยดูครับเคยดูโอ้โห
3: คนแรกพี่กบทรงสิทธิ์ใช่เจ็ดนะแล้วพี่กบทรงสิทธิ์เล่นเป็นเอกพลพี่ชายคนโตคนนี้ไม่ได้แคสเพราะว่าเหมือนนั่งรถตู้ไปโปรโมทไปหาสื่อไปหนังสือพิมพ์ไปที่ไทยรัฐพี่กบก็นั่งไปทั้งหลังคุณบอยเขาก็นั่งไปตัวนึงคุณบอยเขาไปโปรโมทงานเขาพี่กบก็ไปโปรโมทไอ้เทปเขาอะ
0: เพลงเขาเหรอฮะปฏิหารขีดเส้นใต้
3: ขีดเส้นใต้อะไรเขาก็ต่างคนต่างไปไม่รู้จักกันนั่งอยู่รถตู้นี่คือเรื่องราวที่ว่าทำไมได้นะฮะกบทรงสิทธิ์มาเล่นบททศพลไอ้เอกพลในสามหนุ่มสามมุมเขานั่งรถตู้ด้วยกันเขาไม่รู้จักกัน
0: แล้วเขาไปด้วยกันได้ไง
3: เขาอยู่แกมมี่ด้วยกัน
0: อ๋ออยู่แกมมี่ด้วยกัน
3: อยู่คนละแผนก
0: อ
3: ันนี้แผนกละครเขาก็จะไปโปรโมทของเขา
0: ครับ
3: อันนี้เขาแผนก
0: นักร้อง
3: บินนั่งไปด้วยกันเขาไปโปรโมทที่ไทยรัฐเขาก็มองไปมองมาเนี่ยกบก็ให้สัมภาษณ์ว่าไอ้นี่มันมองอะไรวะแต่จริงๆเขากำลังดูคาแรคเตอร์ว่าได้ไหมแล้วเขาก็ไปเหมือนไปบอกผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะคนชื่อทรงสิทธิ์ได้ไหมเพราะว่าปากมีไฝดูท่าทางขี้บ่นดี ตกลงได้กบทรงสิทธิ์เพราะว่าอย่างน้อย3คนเนี่ยมีสักคนหนึ่งที่มีความมีเครดิตอยู่บ้าง
0: ครับ
3: เพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาแสดงละครนิดหน่อยแสดงละครมาก่อนแล้วก็มันจะได้เป็นแกนให้กับน้อง
0: ๆแต่เขาได้โดยไม่ต้องไปแคส
3: ไม่ได้ไปแคสเขาก็บอกว่าเนี่ยทรงสิทธิ์เฮ้ยบุคลิกก็ได้พอดีไอ้ตัวที่ยากที่สุดคือตัวผมนี่แหละ
0: ตัวกลาง
3: ใช่โอ้โหตามมาทั่วแผ่นฟ้าเลยไม่ลงตัวซะดีมันจะต้องเป็นนักเรียนนอกแต่ผมอะไม่มีคาแรคเตอร์นั้นเลย
0: ครับ
3: ทั้งคุณไพบูลย์พี่เงายุทธนามุกดาสนิทโปรดิวเซอร์นะครับพี่เล็กบุษบานะฮะแต่มีคือไม่มีใครเห็นด้วยเลยว่าเป็นผมคือ
0: แล้วไปได้ไงอะ
3: พี่บอยเขาเหมือนเขา
0: เห็นได้ในในนะ
3: เขาดูในทีวีไงตอนนั้นผมดังจากโฆษณาเขาดูในทีวีอ้าวแล้วในทีวีทำไมมันได้ล่ะโอเคเราเจอตัวจริงมันไม่ได้มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่หนุ่มนักเรียนนอกหรือว่าเป็นบททศพลเลยแต่ว่าแล้วในทีวีทำไมเราชอบมัน
0: อ
3: ่ะทำไมเราชอบมันได้วะ
0: ในนี้มันได้มันก็ต้องได้ดิวะ
3: เขาก็เลยเชื่อว่างั้นถ้าเรากำกับให้เขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาต้องเป็นได้สิอะไรเงี้ยเขาเชื่อตรงนั้นผมก็เลยแบบโหโคตรฟุกเลย
0: เท่ากับพี่แท่งก็ไม่ได้แคส
3: ผมก็ต้องไปแคส
0: โอ้
3: ผมไปแคสเหมือนกันคือผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไปแคสเยอะที่สุดเลย
0: ไปแคสแต่ทำไม
3: แล้วก็จะเอาภาพเนี้ยไปให้ผู้บริหารช่วงแตมี่ดูเขาก็นั่งดูไอเอโอ้ยโอเคดีหน้าจะตีหน้าอย่างงี้มันเข้ากับไอ้สองคนนี้ไหมซีอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าดูพี่บอยบอกคนนี้เขาโอเคนะแต่พี่เล็กกับผู้ใหญ่อะไรพวกน
0: ี้
3: มันยังไม่ใช่เข้าใจเขานะมันก็ไม่ลงตัวสักทีจนนี้สุดแล้วเขาบอกเอาแล้วทำไมในทีวีมันได้ล่ะที่มาเล่นโฆษณาทำไมมันได้
0: แล้ววันนี้ที่เขาจำลองอ่ะตัวของพี่แท่งอ่ะใคร
3: โอเคตรีให้ตรีชื่อน้องตรีเป็นดารายุคนี้ที่เล่นหงสวดีเนี่ย
0: ดังโอเคไหม
3: ที่เล่นเป็นพนเรศอ
0: ่ะครับอ๋อโอเคไหมพี่
3: เขามาแสดง
0: โอเคไหมเหมือนกับเราย้อนภาพไป
3: ใช่แล้วผมก็เห็นภาพตัวเองในวันนั้นในเรื่องสามหนุ่มสามมุมในเรื่องรักในรอยแค้นในเรื่องเพื่อเธ
0: อ
3: ในเรื่องตะวันตัดอยากอยู่ตะวันไม่ที่ปลายฟ้าอะไรเงี้ยคือกลายไปว่าเราก็นั่งดูชีวิตตัวเองไปด้วยเพราะว่าพี่บอยเป็นคนกำกับหมดเลย
0: นะครับเนี่ยแล้วท่านผู้ชมครับนี่ครับความเป็นมาของพี่แท่งสามหนุ่มสามมุม
3: ไม่ใช่เล่าให้ฟังว่าผมหายไปไหนมาแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ทีมงานก็คือทำชีวประวัติแกตั้งแต่แกเข้าวงการจน30แกเจอปัญหาอะไรบ้าง40เจอปัญหาอะไรบ้างไปเจอละพบรักแต่งงานยังไงกับคุณปริมแล้วทีมงานแล้วปัญหาที่แกเจอแกต้องย้ายออกมาเพื่อจะตั้งบริษัท แล้วแกก็จะล้มเหลวเพราะโควิดแล้วแกต้องมาเปิดช่องวันอะไรเงี้ยปัญหาบางทีเราก็เห็นแต่ข้างหน้าไงว่าแก
0: เราไม่ได้รับรู้ถึงเบื้องหลังแก
3: คนที่เป็นหัวแถวอะแม่ทัพอะที่ยิ่งใหญ่มีตังค์ร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเล่าออกมาโหเหนื่อยแทนแก
0: เราไม่เห็นบาดแผลแกเนาะเห็นแกใส่ชุดดีๆแล้วเราไม่เห็นบาดแผลเวลาแก
3: มีชีวิตคนที่กว่าจะไปหาโฆษณาเหมือนโกบอยเนี่ยเขาเข้าใจเลี้ยงลูกน้องเนี่ยกี่ชีวิตเดือนนึงเนี่ยเห็นละจ่ายกี่แสนกี่แสนแต่ลูกน้องก็ไม่ได้เห็นหรอกโอ้ยพี่บอยมีตังค์พี่บอยมีตังค์อย่างนั้นอ่ะมันก็เป็น
0: ขอเสื้อมาดิ
3: บแกทุ่มหมดหน้าตากว่าจะเปิดโรงละครรัชดาลัยกว่าจะเปิดช่องวันกว่าจะเปิดแอปดีไหนจะต้องต่อสู้กับ Netflix ไหนจะต้องต่อสู้กับช่อง YouTube TikTok โซเชียลที่มันกำลังถาโถมมาวันนึงที่อยู่โควิดถ่ายอะไรไม่ได้เลยโฆษณาไม่เข้า
1: ครับ
3: แบกรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ประทับใจมากนั่งร้องไห้อยู่หลายฉากเลยอ่ะแกแบบพอลูกน้องไปกด ATM อ่ะเงินเดือนเท่าเดิมหมดไม่ลดเงินเดือนเลยไม่เลย์ออฟพนักงานเลยโอ้แล้วก็ร้องไห้กันระงมหมดเลยนะที่ไปนั่งดูคือรู้ตรงนี้แล้วหลังบ้านคือภรรยาแกแล้วลูกมาเล่าว่าแกกลับบ้านมาเนี่ยแกพูดเรื่องอะไรบ้าง
0: ครับ
3: กับงานการที่แกเจอเหนื่อยยังเลยโอ้โหเหนื่อยมากเลยต้องประชุมเหนื่อย
0: แกไปเก็บพูดเลยนะแกก็
3: คุยกับครอบครัวแต่วันเนี้ยเหมือนได้มาออกบอกพวกเราไง
0: ทุกคนก็ได้รับรู้หมดว่าชีวิตเขาเป็น
3: แต่เรารู้อยู่แล้วว่าคนอย่างนั้นเหนื่อยอยู่แล้วคนที่เป็นแบบ
0: แต่เราก็ไม่นึกว่าเขาจะเหนื่อยเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะ
3: โอ้เหนื่อยแล้วก็
0: เรารู้ว่าเขาเหนื่อยแต่เขามีตังค
3: ์
0: อ
3: ่
0: ะ
3: ใช่แกก็บอกว่าแกลงทุนหมดนะหมดหน้าตักเลยแกติดลบแกเป็นหนี้กู้มาอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบมันก็รู้สึกแบบโอ้เจ้านายดีเราก็ประทับใจแล้วเข้าไปนั่งดูในโรงละครนะครับเราดูเราก็อยากดูจนจบแล้วก็สองก็คือจะรู้ก็น่าเกลียดนะ
0: ผมเชื่อว่าคงทำดีมากเลยนะ
3: ทำดีมากโปรเจกต์เดอะสตาร
0: ์
3: ที่โด่งดังไปอะไรเงี้ย
0: ละครเวทีดีๆ
3: ละครเวทีใครที่แกปั้นมาบ้างมีใครอะไรเงี้ยมันผ่านงานมาด้วยกันละครซิทคอมที่เราดูนะเฮงเฮงเฮงแข่งต่อบ้านรักซอย9อะไรเงี้ยยิ้มไปด้วยหัวเราะไปด้วยก็ตื่นตันใจร้องไห้ไปด้วยนะฮะก็เลยมาชานิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังครับ
1: นี่มาที่ไป
3: ที่มาที่ไป
0: ไม
3: ่บางทีที่ผมเล่าเนี่ยให้เห็นอีกมุมว่าสิ่งที่เราไม่เห็นอีก
0: ใช่ใช่ใช่
3: คนที่เขาทำงานเหนื่อยหนักพ่อแม่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้คิดถึงพ่อแม
0: ่ครับ
3: เนาะบางทีเราก็สนุกสนานเฮฮาคิดว่าเขาก็ต้องให้เงินอาทิตย์เราให้เงินเดือนเราตลอดเวลาแต่โอ้โหกว่าเขาจะเอาเงินมาได
0: ้
3: คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยปิดทองหลังผ้าเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะก็ได้แรงบันดาลใจได้แรงขับอีกครั้งหนึ่งนะฮะตื่นตันใจว่าเจ้านายเรานะ
1: ครับ
3: ต่อสู้มาจนปีนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งเลยนะที่เป็นบุคคลสาธารณะที่มีค่ามากนะทรงคุณค่าคนหนึ่งเลยนะทกลเกียรติวีระวันเน
1: ี่ยในวงการ
3: บันเทิง
1: เขาบอกว่าก็พี่บอยนะน่าจะเป็นคนที่ทำให้วันตอนนี้ช่องวันอะแบบ
3: ก็ยังอยู่แต่ก็เชื่อว่ากระเสือกกระสนเม็ดเงินโฆษณาก็เหลือน้อย
1: เห็นบอกว่าเป็น
3: คนดูเรตติ้งก็นิดเดียว
1: เป็นเดอะแบกอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหม
3: แบกหมดเลยเพราะว่าแล้วปัญหาต่อไปเนี่ยในเรื่องของสัญญาเคลื่อนขายก็ยังคุมเครื
1: ออ๋อในอนาคตนะ
3: พอมันหมดสัญญามันจะยังไงต่อไปชีวิตไทยนะครับ
0: แต่ถ้าแล้วผมเชื่อว่าต้องนึกถึงเลยเนาะแต่ติดคอมต้องนึกถึงบ่อยเลยนะ
1: ครับ
3: แล้วก็ยุคอย่างพวกเราที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยทีวีจะเป็นยังไงต่อไปยังไม่รู้นะกบอยนะ
1: โซเชียลแหละเท่าที่ดูใน
3: ใช่มันจะเปลี่ยนไปแล้วมันเหมือนต่อไปเนี่ยรายการวิทยุอย่างพวกเราเนี่ย
1: ครับ
3: เนี่ยมันจะถอยห่างไปเรื่อยๆแพลตฟอร์มอื่นๆมันจะมาใช่ไหม
0: ใช
3: ่ไปฟังกดเอาเพลงเลย
1: ใช่
3: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
3: จะไม่มานั่งฟังดีเจอย่างพวกเรานั่งจัดนั่งคุยเลยไม่น้อยมากเดี๋ยวนี้เดินไปหาซื้อวิทยุนะจะมาแทนเครื่องเก่าเนี่ยหายากมากพอเครื่องเก่ามันพังอ่ะผมไปทุกห้างเลย
0: ไม่มี
3: จะมาแบบคืนนี้มองหน้าคนขายอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่มีแล้ว
3: ไม่มี
1: เดี๋ยวนี้
3: มันแบบมือถือแล้วยิงปุ๊บแล้วก็ฟังเพลงอะไรก็ฟังน้อยมากที่จะมาฟังดีเจนั่งคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นเพื่อนยามเหงาไม่มีนะ
0: อีกหน่อยไม่ใช่ AI มานั่งคุยกับเรา
1: ใช่เดี๋ยวนี้จีบ AI แล้ว
3: ตอนนั้น
1: ขอแต่งงานแล้วว
3: ัยรุ่นเลยพี่ก็รอบฟังคลื่นอะไรจำได้ไหมมันจะมีคลื่นโปร่งของเรา
0: ผม
3: เ
0: ห
3: ็
0: นเ
3: ลยรายการอะไร
0: ลูกทุ่งมหานครลูกทุ่งมหานคร
3: อ
0: ๋
3: ออะไร
0: เ
3: นี่ย94
0: 95 95ใช่
3: เนี่ยก็อสมทนี่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
3: ลูกขึ้น
0: อสมท
3: ดังมากเลยก็เพลงลูกทุ่ง
0: มี
3: เคยโทรไปหาดีเจขอเพลงมีไหมให้ผู้หญิง
0: ไม่เคย
3: ไม่เคย
0: ไม่เคย
3: อะไรจีบผู้หญิงจริงไง
0: จะมาผู้หญิงมาจีบ
3: ไอ้
4: ไม่ใช่
3: ธรรมดาเล่าเล่าประสบการณ
4: ์ผมไม่
3: เล่าประสบการณ์จีบหญิงหญิงจีบเราอกรักอะไรเงี้ยทำไง
4: ไม่ผมไม่สมมติเวลาผมไปกับเพื่อนผมจะนั่งเฉยเพ้นผมนี่ผมค
3: นสมมติไปเที่ยว
4: ขี้อาย
3: ผ
4: มคนขี้อาย
3: เราไม่ได้แก๊กแต่เราอาย
4: ใช่เป็นคนขี้อายแต่เพื่อนจะเป็นหมาหยอกไก่จะเหมือนเป็นหมาหยอกไก่
3: เพื่อนจะเปิดให
4: ้มันแต่มันก็จะเปิดของมันนะฮะแต่ผู้หญิงก็จะไม่ชอบทรงมันไง
3: ผู้หญิงมาชอบคนเงียบเงียบ
4: ชอบเงียบเงียบไงแต่ตัวนี้ตัวร้ายตัวนี้จริงจริงตัวร้ายไอ้ผมจะเป็นจริงๆผมไม่ค่อยจีบผู้หญิงอายไม่ใช่แบบแอคหรืออะไรนะโกอาย
3: เ
4: รื่องอย่างหนึ่งคือ
3: แล้วเราเป็นตลกจริงก็ไม่ใช่ว่ากล้าเลยผู้หญิง
4: ไม่ใช่กล้าแต่ว่ามันมี
3: เพราะตลกกับผู้หญิงเนี่ยโอ้โห
4: แต
3: ่คนจ้าเลยถูกไหมต
4: ้
3: องมีหยอดต้องมีมุกต้องแบบ
4: แต่มันเป็นงั้น
3: พี่กระลอกเนี่ยอาย
4: พี่แท่งอย่าลืมนะว่าโน้ตเธอยิ้มเป็นตลกดัง
3: ครับ
4: คณะโน้ตเป็นตลกดังทุกคนจะรู้จักหมดเขาจะวิ่งเข้าหาเราเองอันนี้เราไม่ได้พูดแบบว่าเ
3: ราแน่นอนเวลาเราโด่งดังเรามีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็สนใจเรา
4: ใช่ผมไม่ยังเคยแล้วไม่จำผู้หญิงมานั่งรอผมเป็นร้อยอ่ะ
3: เป็นร้อย
4: ผมจำได้สมัยโกลกอ่ะ
3: เล่าให้ฟังไปไหนมา
4: ไปเล่นที่สมัยโกลก
3: ครับ
4: แค่เปิดลิฟต์ออกมาเดี๋ยวคนจะมาออคณะโน้ตลงมาจากลิฟต์เนี่ยดอกกุหลาบด้วยผมเป็นกรรมนี้เน
3: ี่
4: ย
3: ประมาณ2,500อะไร
4: ประมาณ 2,540
3: 4441เพราะฉะนั้น40แหละเอาแถวนั้นนะ40ต้นๆน่ะ
1: ประมาณสบู่แตกนะช่วงนั้นน่ะ
3: นั่นมันมาแตก4อ่ะ
1: แตก40
3: เหรอ40
1: ลูก40
3: นั่นแต่โอ้โหตอนนั้นดังมาก
4: ใช่คณะพี่โน้ตมันดังมากแล้วผมเล่นกลกหลับเนี้ยจนแบบผมไปเล่นคาเฟ่ที่ไข่กลกไปเล่นเสร็จปุ๊บตอนที่ผมคนติดแทงพนุกไงพี่แทงผมก็ไปแทงกับพวกพี่เลพวกคราฟเนี่ยผู้หญิงก็ตามไปนั่งเนี่ยเป็นร้อยคนเลย
3: แล้วตอนนั้นเราเฟี้ยวเลยฮะหน้าตาดี
4: ใช่ๆเฟี้ยวผมก็แทงไปยิ้มครับผม3:00 น. 4:00 น. 7:00 น.เช้า
3: แล้วเราไม่ไปเล่นกับเขา
4: ก็มันติดธนุกไงก็เล่นติดธนุกก็เล่นไปลูกละ10บาทยังไม่เล่นเยอะด้วยเล่นกันในคณะเล่นได
3: ้
4: จนแบบ9โมงเช้าให้เหลือ20กว่าคนแล้วเว้ยเล่นพอบ่ายโมงหมดแล้วไม่มีใครเลย
3: นั่นเชียร
4: ์นั่ง
3: ตั้งแต่กี่โมง
4: ก็คาเฟ่เลิกอะ
3: คาเฟ่เลิกกี่โมง
4: คาเฟ่เลิกประมาณ2:00ต่างจังหวัดเลิก2:00
3: นั่งอยู่7-8ชั่วโมง
4: นั่นแหละ
3: จาก100คนก็กลับบ้านไม่ไหวแล้ว
4: ผมไม่รู้หรอกว่า100คนแต่รู้
3: แล้วก็ลอกไม่เลิกก็ตีอยู่นั่น
4: ใช่ไม่เลิกทันทีนะเป็นนี่ไง
3: ไม่เลิกก็ไม่พอไม่เลือกด้วย
4: แล้วก็เคยมีแบบว่า
3: ไม่เลือกสักทีเลือกหนูไหมเลือกหนูไหมไม่ยอมเข้าไป
4: ลูกคนมีตังค์โดยอยู่โคราชเป็นลูกเจ้าใหญ่ในโตเลยรู้ว่าโน้ตเชิญยิ้มเล่นโคราชบ้านเขาอยู่โคราชแต่เขาทำงานอยู่กรุงเทพ
3: ครับ
4: ออกรถตอนนั้นวอลโว่รุ่นใหม่เลย850ป้ายแดงขับไปดักรอผมในห้องหน้าห้องน้ำอ่ะ
1: ครับ
4: ผมก็ไม่รู้แล้วผมก็เดินไปฉี่กันพี่กระลอกวิสวยด้วยพี่แท่งพี่กระลอกเลิกแล้วไปไหนอ่ะนี่ภาษาขับรถมาจากกรุงเทพนะอ๋อเหรอฮะผมก็เอาได้พอเล่นเลิกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมาไปแทงสนุกก่อนข้างบนโรงแรมมีโต๊ะสนุกไงเขาเปิดให้คณะโน้ตเล่นฟรีกันเล่นจนบ่ายโมงอ่ะไปไหนแล้ววะผมก็ไม่เห็นนะสังเกตจนผมมานอนเสียงโทรศัพท์โทรมาอ๋อคนในคณะผมเนี่ยผมไม่บอกว่าใครนะ
3: เ
4: ฮ้ยนอนยังอ่ะมีคนจะคุยด้วยผู้หญิงคนนี้แหละอ๋อพี่อ่ะเลิกแล้วเหรอหนูอยู่กับพี่นี่แล้วนะแล้ววางหู
3: โ
1: อ้แม่ยุ่งนั้นนะ
3: โอ้ก็อย่างว่าเราก็ไม่สนใจเราจะแทนแต่สนุก
4: ผมเป็นคนที่ติดเพื่อนไม่ใช่ติดสนุกหรอกคือติดเพื่อน
3: ชอบบรรยากาศที่อยู่กับเพื่อน
4: แต่สนุกเนี่ยก็จะเล่นกันกับคนอื่นก็ไม่เล่นกันเพราะในคณะลูกกับ10บาทเนี่ยปางครับพวกนั้นพี่เลพี่เต๋ออะไรพวกนี้เนี่ยผมก็เล่นแค่นี้แหละ
1: ทุกวันนี้ลูกสาวสวยนะลูกสาวก็เป็นลูกครึ่งนะ
3: ไม่เราจะเข้าวงการไหม
4: ก็คนเล็กเขา
3: ชอบไหมล่ะ
4: คนเล็กเนี่ยเขาตอนนี้เขาเดินแบบแล้วเขาจะเข้า
3: คุกเป็นรูปแบบ
4: เกิร์ลกรุ๊ปอยู่อะไร
3: ครับครับเกิร์ลกรุ๊ปหมายความว่านักร้องสิ
4: ใช่
3: อ
4: ๋
3: อเดินแบบแต่ว่ามีความสามารถ
4: เร
3: ื่องร้อง
4: เขาเรียนไอ้นี่มาไงครับSCA อ่ะ SC Super Star College มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแสดงที่เบล่าเคยเรียนอยู่เลย
3: ว้าว
4: ไม่ใช่เบล่าเลย
3: ประเทศอะไร
4: ประเทศไทยเนี่ย
3: อ๋อที่ประเทศไทยใช่ไหมอ๋อมีโรงเรียนนี้
4: โรงเรียนตรงทองหล่อนะครับ
3: อ๋อผมเห็นแล้วตรงหัวมุมตรงนั้น
4: ใช่
3: ตรงข้ามกับ
4: โรงพยาบาล
3: โรงพยาบาลคามิเลียน
4: นั่นเขาเรียน
3: อ๋อเรียนตรงนั้
4: น
3: อ
4: ๋
3: อจบที่นั่นอ๋ออันนั้นเป็นโรงเรียนจริงจังเลยเหรอ
4: ใช่ครับเป็น3ปีครึ่งปริญญาตรี
3: โอ้โหซีเรียสเลยนะคือผมเห็นตลอดเลยว่าเออนี่เป็นโรงเรียนที่มีการทั้งแสดงด้วยทั้งเต้นด้วยร้องด้วยอะไรด้วย
4: แล้วก็จริงจริง
3: แต่ผมนึกว่าเป็นแค่คอร์ส
4: ไม่ใช่เขาเรียน
3: เป็นปริญญาตรีเลย
4: ปริญญาตรีเลยครับแล้วก็จะมีแบบเกาหลีเวลาเขาจะมาหานักแสดงเขาจะมาที่นี่ก่อน มาแคสที่นี่ก่อนเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าจะเป็นนักแสดงหรืออะไรเงี้ย
3: คือมาหาคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการก่อน
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็ความสามารถว่ากัน
4: แล้วเขาก็เคยไปถ่ายพวกโฆษณารถให้กับฉางอันจีนอะไรเงี้ยเล่นซีรีส์ตอนแรกจีนอยากจะเอาเขาไปนะ
3: อายุเท่าไหร
4: ่ตอนที่20ครับเพิ่ง20
3: โอ้งั้นต้องเร่งหน่อยเพราะผู้หญิงเนี่ยการใช้งานน้อย
4: ใช่ๆๆๆถูกไ
3: หมกูบอยผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็15 16เนี่ยเริ่มจะต้อง
4: ทำงานแล้วต้องรีบนะ
3: ต้องทำงานละ
1: ครับ
3: เพราะว่าพอไปเข้า30เนี่ยก็เหมือนแล้วเริ่มจะเป็นไอดอลไม่ได้ละ
4: เป็นแม่คน
3: จะเป็นไอดอลไม่ได้ด้วยความเป็นผู้หญิงไงจะไม่ยาวเท่าผู้ชาย
1: อ
3: ย่างผู้ชายยังถ้าแบบดีจริงของจริงยังไปได
1: ้
3: 30ป่ะ40ยังได้อยู
4: ่
3: เหมือนเลนใช่ไหมเลน
1: อ
3: ะเลนพอ
1: มากขนาดมีครอบครัวนะ
3: ไม่เลนพอมากแล้วเนี่ยก็จะเนี่ยเขาก็รู้สึกแล้วว่าเขาเบาละเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่มาละ
1: ครับ
3: แต่ว่าเขาก็อยู่ได้นาน
1: มีความรู้สึกกังวลไหมพี่แท่งในช่วงหนึ่งที่แบบพี่แท่งดังพีคดังๆมากๆแล้วในวันหนึ่งที่มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อน
3: ครับ
1: ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วตัวเราเองเรารู้สึก
3: ผมโคตรโชคดีคือผมมีทัศนคติหรือว่าเรื่องการมองการทำงานอะแบบยอมรับง่าย
1: ครับ
3: ถ้าเป็นคนอื่นมันจะติด
4: จมไม่ลง
3: ไม่ใช่จมไม่ลงหรอกมันเหมือนแบบเฮ้ยเราได้รับตำแหน่งนี้มาแล้ว
4: กูจะต้องอยู่ตรงนี้ตลอด
3: เราเล่นเล่นศูนย์หน้าอยู่แล้วให้เรามาเล่นเป็นประตูเหรออะไรเงี้ยบางทีมันจะเขินขัดหน่อยมันเราโหตะเกียกตะกายปีนมา
1: ฝ่าจะได
3: ้สร้างเราสร้างให้กับไอตัวนี้ไว้อย่างนี้แล้วอ่ะใช่ไหมถ้างั้นเวลาเราจะทำเราก็ให้มันรู้สึกแบบมันจะลำบากใจตรงนั้นนิดนึง
1: ครับ
3: มันจะลำบากใจตรงนั้นนิดนึงแต่ว่าผมก็แบบคิดว่าใช้มันทำงานมันอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามดูแลมันให้ดีที่สุด
1: แต่ก็เชื่อว่าดาราหลายๆคนนะมันก็ต้องมีโมเมนต์เนี่ยที่แบบมีความตัวใจหายนะ
3: ใช่เฮ
1: ้ย
3: ไม่พร้อมไม่มีงานมากๆตอนมีงานมากๆเนี่ยบางทีส่งบทมาให้เล่นบทนี้อยู่มันดรอปอ่ะเข้าใจเขานะ
1: ครับ
3: เข้าใจเขาเข้าใจเขามันก็เลยทำให้ดาราหลายคนบางทีไม่ค่อยได้เห็นได้เล่น
1: ครับ
3: พอมันนานเข้าเนี่ย
1: หายไปเลย
3: มันกลายเป็นว่าเฮ้ยลืมไปหรือเปล่าคนดูมันก็เปลี่ยนนะ
4: ใช่
3: ดูมันก็ไม่ได้นั่งดูแล้วก็อายุ30 20เหมือนเดิมอ่ะ
1: ครับ
3: ก็โตขึ้นไปอ่ะคนเด็กรุ่นใหม่ก็จะไปดูดาราของเขาอ่ะ
4: มันก็จะไม่ดูพวกเราม
3: ันก็จะไปดูดาราของเขาแต่ผมน่ะโชคดีพอหมดจากความเขาเรียกว่าไอดอลคือหมายความว่ามันอยู่ในยุคที่แบบถ้าเป็นดาราไอดอลคือแบบอย่าง
1: ครับ
3: โอ้โหเห็นแล้วแบบอย่างนี้แหละใช่เลยแต่พอมันผ่านไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอคเตอร์พอคิดให้ตัวเองได้ว่าเราไม่ได้ทำงานเพื่อเป็นไอดอลแล้วนะ
1: ครับ
3: เราทำงานเพื่อเป็นแอคเตอร์ละไปอีกบทบาทนึงละเพราะฉะนั้นจะเป็นคนเก็บขยะสายลับโจรอะไรเราอยู่ในความคิดทัศนคติแบบนักแสดงละ
4: แต่พี่แท่งเขายังถือว่าเป็นดาราที่ยังร่วมสมัยไง
1: ยังร่วมสมัยอยู
4: ่ยังร่วมสมัยอยู
3: ่ใช่ใช่เพราะว่าผมคิดแบบนี
1: ้พี่ก็ลอกมีโมเมนต์แบบนี้ไหมมีโมเมนต์แบบโอ
3: ้ยอันเนี้ยตลกเจอเยอะถูกไหม
4: ใช่
3: วันที่มันพีคลุ่งที่สุด
4: ใช่ผมก็อย่างที่ผมบอกไง
1: ครับ
4: คือผมไม่ได้สนใจไอ้ความเป็นชื่อมีที่บอกกูว่าไม่มีความเป็นชื่อเสียงอยู่แล้วผมก็เลยอยู่สภาพผมได้สบาย
1: ๆ
4: ผมยังคุยกับหลายคนไม่ว่าจะคุยกับหลุยหรือคุยใครผมบอกว่าพวกเราทำไมไม่อยู่ในเราไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียล
1: ครับ
4: เราทำตัวของเราเอง
1: เราไม่ไขว
4: ่คว้าเองแล้วเราจะไปโทษใครไม่ได้ตอนนี้ทุกสิ่งอย่างอยู่โลกโซเชียลซะเยอะเรายังติดที่ดูอนาล็อก
1: ครับ
4: ซะมากกว่าผมก็เลยผมไม่ความพอใจผมอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว
3: แล้วเพิ่มเติมอะไรให้กับตัวเองสร้างมูลค่าอะไรในมุมใหม่ๆ
4: จริงๆผมไม่ทำเลยนะ
3: ไม่ได้ทำเลยค้าขายอะไรไม่ทำมา
4: ไม่ได้ค้าขายอะไรด้วย
3: เหรอ
4: จริง
3: ๆอยู่ได้ยังไงอ่ะ
4: ผมก็อยู่เพราะว่าผมก็มีงานนู่นมีงานนี่เอาจ็อบไปนู่นจ็อบไปนี่พวกลากคนนู้นพวกลากไป
3: ยังแสดงตลกอยู
4: ่ก็ยังแสดงตลกอยู่ครับ
3: แล้วเคยมีไอเดียไว้ว่าอยากจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะออกไปทำนู่นทำนี่อะไร
4: มีไอเดียคือผมไอเดียเยอะแต่ไม่ทำพี่แท่ง
3: ขอหน่อยเถอะ
4: จริงๆพี
3: ่ไม่ทำผมจะได้เอาไปทำขอเลยเอ้าคนแบบเนี้ยฉลาดนะช่างคิดแต่ขี้เกียจ
4: จริงๆ
3: ไม่ใช่ติดไม่ใช่ขี้เกียจหรอกติด ขาเรียกว่าโกบอย
1: ครับ
3: คนที่เป็นตลกเขาเรียกสุขนิยมมันอะไรที่มีความสุขทำ
4: มันไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นงี้มากกว่า
3: บางทีชิลสายศิลปินจริง
4: พี่โน้ตเคยบอกว่าครูของตลกคือความจนเฮ้ยแต่นั่นไม่ใช่ครูผมไม่ได้เกิดมาจนแต่ก็ไม่ได้เกิดมารวยชีวิตผมไม่ต้องดิ้นรนไงพี่แท่งผมก็เลยแบบอยู่มันชิลๆจนทุกวันนี้ชีวิตผมอะผมไม่เคยอดมื้อกินมื้
3: อ
4: เพียงแค่ว่าอยากกินไม่อยากกินแค่นั้นแหละแต่ก็ไม่ได้บรรลุยแบบล้นฟ้าก็แค่มีสมมติแค่อยากกินสุกี้กูก็สามารถไปกินได้คนเดียว
3: แล้วพี่บริหารตัวเองรอดมาได้ยังไงอะ
4: ไม่รู
3: ้ดวงดีแล้วเกิดวันอะไร
4: พฤหัส
3: เว้ยเกิดเลขวันที่
4: 20
3: วันที่20วันพฤหัสเฮ้ยดวงด
4: ีจริงๆผม
3: ก็มีมาแม่อะไรไง
4: วอก
3: เออ
4: ผมไม่เคยคิดกับผมพูดกับตัวเองเสมอว่าชีวิตกูเกิดมากูไม่เคยลำบากแล้วก็ไม่ลำบากจริงพี
3: ่
4: ทุกวันเนี้ยตั้งแต่เด็กมันก็ผมก็
3: แล้วยังชอบแทงสนุกอยู่ไหม
4: ไม่ได้เล่นพักหลังไม่ได้เล่นแต่ถ้าเจอเพ
3: ื่อน
4: ก
3: ำลังดังเลยนะการสนุกกำลังดังอยู่นะ
4: เอฟวัน
3: เอฟวันเพราะว่า
4: ผมไม่ได้เล่นครับ
3: ไม่ได้เล่น
4: ไอ้ที่เล่นก็คือว่า
3: ไปทำงาน
4: แล้วก็เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้ไปแบบไอ้หลุยส์ไปต้องไปแทงมันก็กีโทมันก็ยังแทงพนุกอยู
3: ่หลุยส์ชื่นชื่น
4: ก่อนโทรหาโกบอยโทรมาแล้วก็แทงว่าไงผมกำลังวิ่งอยู่ไง
1: ครับ
4: อยู่โต๊ะนุกโอเคไม่ได้แค่คิดถึงแค่นั้นเองอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นเป็นชิ้นเป็นอันอะไร
3: แล้วไอเดียที่พี่คิดแต่ว่าไม่ทำล่ะคืออะไร
4: คือผมอะไม่ใช่คิดแต่ไม่ทำ
3: ถ้าจะทำ
4: ผมแค่เมื่อกี้ผมคุยกับโกบอยเอาไว้ว่าผมคิดเอาไว้ว่ามันมีรายการที่ผมจะทำแบบพาหลวงพ่อกลับวัด
1: ชื่อรายการ
4: พาหลวงพ่อ
3: เอาแล้วท่านผู้ฟังมันยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
4: ก็คือไม่มีอะไรก็คือแบบ
3: โกบอยทำได้
4: อ
3: ้
4: าวสมมติว่าเรามีวัดอยู่วัดนึงสมมติเป็นวัดไผ่โรงงัวไปเที่ยววัดไผ่โรงงัวไปนะรายการพาหลวงพ่อกลับวัดคือวัดไผ่โรงงัวมีเหรียญอะไรมีพระอะไรดังวะสมมติมีพระอยู่รุ่นหนึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดังแต่ว่า
3: ตาดัง
4: สมมติปิดตาดังแล้ววันนี้เราก็จะเชิญเซียนมาสักคนหนึ่งมาอธิบายเรื่องพระรุ่นนี้เพราะบางคนมันอาจจะลืมว่าพระรุ่นนี้คืออะไรสมมติวัดไหนวัดหลวงปู่บุญมันจะมีปิดตาเสียนล้น
3: อ๋อพระหลวงพ่อกับวัดหมายว่าพาเหรียญนั้นน่ะกล
4: ับ
3: ไปที่วัดแห่งนั้น
4: กลับมา
3: แล้วมาพูดคุย
4: มาพูดคุยโดยให้สมมติพี่แท่งเป็นเซียนอันนี้นะครับพระรุ่นนี้นะมีตำหนิอันนี้มันของแท้ที่ต้องไปตำหนินี่ดูตำหนิสนุนราคาแค่นี้นี่คือพาหลวงพ่อกลับวัด
3: โอเคเกณฑ์ละเข้าใจละ
4: อะไรเงี้ยนั่นผมก็จะไปแต่ละที
3: ่
4: แต่ละที่คือตอนนั้นอยากทำแต่พักหลังนะเราจะมองว่ากูจะหาเงินตรงไหนหาสปอนเซอร์จากไหนรายการพวกพักเนี่ยมันมีเยอะ
3: เราก็ตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวรายการติดคนก็เข้ามาเองแหละ
4: แต่ผมไม่ค่อยคิดอย่างนั้นผมไม่ค่อยไปงั้นไง
3: ต้องหาสปอนเซอร์ก่อน
4: ใช่
3: ไ
1: ม่อยากเจ็บตัว
4: ผมไม่อยากเจ็บตัวผมถึงชอบแบบเป็นมือปืนรับจ้างไง
1: เข้าใจ
4: ผมกับพี่โน้ตเนี่ยจะเหมือนกันมือปืนรับจ้างไม่ลงท
3: ุ
4: น
3: แลนด์ไม่ได้ลงทุนอะไร
4: แต่อย่างพี่เป็ดเนี่ยเขาลงทุน
3: เขา
4: ลงท
3: ุ
4: นใช่อย่างเง
3: ี้ยตลกที่พี่ชอบที่สุดในวงการ
4: ตลกที่ผมชอบที่สุดในวงการ
3: ชอบดูครับคือเห็นคนนี้ละขำเลยยิ้มมาก่อนเลย
4: จริงๆผมชอบอยู่2คนนะแต่ตาย
3: ไอดอลพี
4: ่ไอดอลเลยพูดเป็นคนไม่รู้จักเลยพี่อู้ที่อยู่สีหนุ่มที่ตายไปอ่ะที่ชอบร้องเพลงแปลงอ่ะ
3: อ๋อตลกชอบเขาเพราะเขาชอบร้องเพลงแปลง
4: ไม่ใช่เขาเป็นตลกที่ไม่พูดพร่ำเพื
3: ่ออ๋อ
4: คนแรกเขาม
3: าถึงยิงปุ้งฮะ
4: ไปเลย
3: พูดน้อย
4: ๆแล้วอีกคนก็ไอ้เบิร์ดเพื่อนผม
3: โรเบิร์ต
4: ไอ้เบิร์ด
3: อ๋อ
4: ไอ้เบิร์ด
3: นี่มันเพื่อนกันเลยเหรอ
4: เป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนครูผมจะดูวิธีการเล่นเขาอยู่ด้วยกันเพราะไอ้เบิร์ดกับผมจะอยู่ในช่วงเสียง
3: อย่างนะเบิร์ดเนี่ยเขาสไตล์การเล่นเขาเล่นไงเขาเป็นคนเล่นแบบไหน
4: มัน
3: กวน
4: มันเชื่อมมันจะเป็นกวนคือเวลาเล่นแล้วเราก็จะรู้ใจกันนะเวลาเล่นเรารู้เลยว่าเราส่งอะไรไปแล้วมันจะตอบอะไรส่งอะไรไปแล้วจะตอบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นคนที่อาจจะช้าสักนิดแต่บางทีคำพูดคำเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ทันไงผมจะพูดก่อนเลยพูดแล้วมันก็แม่งไม่ทันได้หรอกแกอะไรแต่คือคำพูดเดียวกันแต่ถ้าอันไหนเรารู้ว่าอันเนี้ยเพื่อนพูดขำเราก็จะหยุดไว้แล้วก็เฮ้ยใช่ป่ะไอ้เบิร์ดเนี่ยมันก็จะอย่างนี้เบิร์ดเป็นคนที่เก่ง
3: เบิร์ดเนี่ยเขานะเบิร์ดเนี่ยเขาเป็นคนที่บุคลิกเขาชัดนะ
4: ใช่
1: แต่เขามาดังช่วงแก่เน
4: า
1: ะตอน
4: เขามาดังตอนอยู่กับบอลนี่แหละตอนอยู่กับผมก็หลายปีก
3: ็ปกติ
4: แต่ว่างานเยอะนะแต่พอเรามันอยู่ด้วยกันงานเยอะพี่หน่อย3คนกับน้องอยู่กับไอ้งอกเนี่ย3คน
3: วิเคราะห์หน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงพอเขามาอยู่กับบอลแล้วมันโอ้โห
4: คือภาพลักษณ์คือมันอยู่กับคนดังไง
3: แล้วเขาก็
4: อยู่คนดัง
3: แล้ว
4: บอลก็สามารถดึงเอาคาแรคเตอร์ของเบิร์ด
3: อ
4: ะที่ติดยาติดอะไรเนี่ยดึงเอามาเล่นแล้วมันมีช
0: ช่องทีวีที่รองรับมันมีโซเชียลที่รองรับอยู
1: ่เออ
3: ก็คือจากอะไรจากไม่มีเวทีจากไม่มีสื่
0: อ
3: พอมาอยู่ในสื่อ
0: เหมือนมวยได้ต่อยราชดำเนินลุมพินี
3: อ
0: ย่างเรา
3: ความส

0: อาม่ามีอยู่แล้ว
1: มีแล้ว
0: ลงสนาม
1: ใช่ใช่ใช่
0: พอลงสนามฉายแล้วยิงแฮตทริกหน่อยก็เกิดเลย
2: แล้วก็โปรโมเตอร์ดีใช่ไหมบอลมันเป็นโปรโมเตอร์ดีมีสนามมีสนามให้ต่อย
0: จังหวะพอดีพี่
1: ใช่ครับ
0: จังหวะมาพอดีนะแล้วเราติดตามงานพี่ลอกได้อะไรยังไงบ้างครับมีโซเชียลมีอะ
2: ไรไม่ต้องตามผมมาอยู่ยังไง
0: จริงๆก็ไม่ได้ยินจริงๆ
3: แล้วหางานได้ไหม
2: หางานก็
0: ติ ดต่อผม
2: เลยอ่
0: ะ
2: ติดต่อผมวันนั้นผู้จัดการผมจำเบอร์ไม่ได้ยงโกบอยมีให้โกบอยติดต่อ
0: ติดต่อผมมาแล้วกันเดี๋ยวผมประสานให้
2: วันนั้นผมไปผมก็จะมี
0: พี่มีกี่คน
2: มีผมใช่ไหมมีหลุย
0: ชวนชื่น
2: อ่ะพี่หน่อยไอ้งอก
0: เอาหลุยมาอยู่ด้วยเหรอ
2: ผมอยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วอ
0: ยู่ด้วยกันตั้งนานแล้ว
2: เนี่ยแล้วก็พี่หน่อยไอ้งอกพี่ถั่วแระ
0: อ
2: รชร
0: อรชร
2: โจอี้เนี่ยผมจะอยู่หกคนเนี่ยบางทีก็จะไปกันสี่บ้างไปกัน
0: โอ้สุดเลยนะนี่ใช้ชื่อวงว่า
2: ไม่มีแล้วแต่ใครเป็นหัวหน้าคณะใครเองมีงานก็เป็นมึงเป็นหัวหน้าไปแล้วกัน
0: ครับพี่จ้าสมมติว่าโจอี้ได้งานมาให้เรียกว่าอะไรคณะโจอี้
2: คือเราจะไม่ค่อยประกาศชื่อพวกเราเรา
0: อะไรไงแล้วใช่ไหม
2: คณะสี่เคยอยู่ยี่มั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปสามคนก็สามเหม็นเอ็นดุกดิกอะไรเงี้ยเราจะเป็นอย่างน
0: ี้รับทุกงาน
2: เน
0: ี่ยติดต่อโกบอยได้เลยนะ
2: ติดต่อโกบอย
0: มาติดต่อมาเดี๋ยวผมประสานให้
2: แล้วแต่จะไปได้กี่คนคุณเอามีงบสี่คนสามคนห้าคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาไปทั้งหมด
0: เอาไปนี่ต้องเตรียมโชว์ไหมหรือว่าไม่ต้องเลยโชว์จริงๆกี่นาที
2: ชั่วโมง
0: เนิน
2: แล้วแต่บางทีมันก็เกิน
0: คุยเรื่องอะไรกันล่ะ
2: มันมีอ่ะมันไม่รู้มันคุยกันเยอะมันสเปรย์เหตุร้ายพี่แท่งบางทีแบบตลกกันนะบางทีแบบบางทีผมเล่นกันเนี่ยผมพี่หน่อยไอ้หลุยเล่นกันเนี่ยจะหมดไปได้อรชรยังไม่ได้ขึ้นนะพี่หนูยังไม่ได้ขึ้นมันสนุกแล้วมันก็ไปกันเองคนมันขำแล้วมันก็เลยเถิดไปด้วย
0: เ
2: ลย
0: หน้าหามาดูกันนะบอยกับบอยซะหน่อยสิ
1: ถ้าเกิดว่าใครสนุกสนใจนะก็ติดต่อผมมาเดี๋ยวผมประสานให้นะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวผมมีเบอร์แล้วผมให้คุยกับผู้จัดการ
0: ได้เลยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเซียนของเรานะครับวันนี้นะครับอีกหนึ่งอาชีพ
1: เซียน
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
5: นี้เวลา 14:00 น.

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าที่กันสาดถล่มความคืบหน้าเหตุการสาดอาคารพาณิชย์ถล่มย่านเขตสัมพันธวงศ์ล่าสุดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.ได้ร่วมกันกับโยธาเขตลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างอาคารพาณิชย์โบราณอายุกว่า50ปีที่ใช้ในการก่ออิฐถือปูนและคานไม้เบื้องต้นพบว่าโครงสร้างหลักภายในยังใช้งานได้แต่การสาดคอนกรีตเสื่อมสภาพตามกาลเวลาวสท.จึงแนะนำให้เร่งค้ำยันและตัดการสาดชั้น1ที่เหลือออกเพื่อป้องกันการทรุดตัวซ้ำพร้อมเตือนผู้พักอาศัยให้ลดการวางสิ่งของหนักบนชั้น2ขณะที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ระบุว่าได้รับคำสั่งจากปลัดกรุงเทพมหานครให้ร่วมกับปสท.ส่งวิศวกรอาสาปูพรมตรวจเช็คอาคารเก่าและอาคารร้างทั่วพื้นที่เพื่อประเมินความเสี่ยงและสั่งแก้ไขตามกฎหมายทันทีคนร้ายบุกยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะแนะเจ้าตัวรอดตายหวุดหวิดจากปืนขัดลำกล้องร้อยตำรวจโทอาฮัมัดดาโอรองสารวัตรสอบสวนสพจะแนะจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนที่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านเลขที่157ตำบลจะแนะจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระสุนปืน M16 ตกอยู่1นัดหลังร้านด้านหลังร้านขายก๋วยเตี๋ยวพบรถยนต์เก๋งมีร่องรอยถูกกระสุนปืนเป็นรูโว่3แห่งขณะที่ฝาผนังของบ้านพักถูกกระสุนปืนเป็นรูต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุจากการสอบสวนทราบว่าหลังนายดานิยากือเตอายุ48ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตือกอไปประกอบพิธีละหมาดแล้วเสร็จได้เดินทางกลับบ้านพักก่อนมานั่งพูดคุยกับเพื่อนหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดก่อนชักอาวุธปืน M16 ยิงใส่นายดานิยา1นัดแต่พลาดเป้าก่อนที่นายดานิยาจะวิ่งหลบหนีไปคนร้ายวิ่งตามมายิงแต่ปืนขัดลำกล้องและระหว่างที่คนร้ายกำลังวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ได้ยิงนายดานิยาอีก2นัดก่อนที่คนร้ายจะขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วด้านนายดานิยากล่าวว่าไม่เคยมีปัญหา

0: หากับใครขณะที่พันตำรวจเอกวีรศักดิ์ผู้กำกับการสภ.จะแนกกล่าวว่าน่าจะเป็นฝีมือของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงเพื่อลอบสังหารเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยอีโบลาในดีอาร์คองโกยังเพิ่มสูงขึ้นจำนวนผู้ป่วยจากไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันผลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเพิ่มสูงขึ้นเป็น956คนรวมถึงผู้เสียชีวิต247คนทางนี้มีรายงานสถานการณ์ล่าสุดของหน่วยงานสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ระบุว่าดีอาร์คองโกพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่23คนรวมถึงผู้เสียชีวิต2คนในจังหวัดอิตูและจังหวัดนอร์ทคีวูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจังหวัดอิตูรียังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด ที่มีผู้ป่วยยืนยันแล้วคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า91%ของผู้ป่วยทั่วประเทศด้านผู้ป่วยที่หายดีแล้วมี92คนผู้ป่วยที่ถูกแยกกักโรคหรือรักษาตัว361คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเดนิสอุนดาฟได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในเกมที่เยอรมนีแซงชนะไอริโคสเดนิสอุนดาฟคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมที่ทัฟอินซิเล็กเยอรมนีแชมป์โลก4สมัยแซงชนะไอริโคส2ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มโดยเดนิสอุนดาฟทำ2ประตูในเกมนี้ส่งผลให้เยอรมนีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในศึกเวิลด์คัพ2026และเป็นการเข้ารอบน็อกเอาท์ในศึกฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกของทัฟอินซิเล็กนับตั้งแต่ปี2014ที่พวกเขาคว้าแชมป์ไปครองทางนี้เดนิสอุนดาฟซัดไปแล้ว9ประตูจากการลงเล่นให้ทีมชาติเยอรมนีไป11เกมและผลงาน5เกมหลังสุดกับทีมชาติก็ถือว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเพราะทำไปถึง6ประตูเลยทีเดียวราฟินญาตัวรุกทีมชาติบราซิลได้รับบาดเจ็บสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิลหรือ CBF ยืนยันว่าราฟินญามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาและจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูที่เข้มงวดเพื่อความหวังให้แข้งรายนี้กลับมาลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026ให้ได้โดยเร็วที่สุดสำหรับราฟินญาได้รับบาดเจ็บในเกมรอบแบ่งกลุ่มที่ทีมชนะเฮติ3ประตูต่อ0เมื่อวันที่19มิถุนายนจนทำให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกโดยก่อนหน้านี้แข้งวัย29ปีก็มีปัญหาเกี่ยวกับต้นขาขวาอยู่บ่อยครั้งทางนี้แม้ CBF จะไม่ได้ระบุช่วงเวลาการรักษาที่ชัดเจนแต่รายงานจากสำนักข่าวของบราซิลระบุว่าราฟินญาน่าจะต้องรอถึงช่วงการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งจะเริ่มต้นในอีก2สัปดาห์หลังจากนี้ถึงจะกลับมาลงสนามได้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
7: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจากับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ101 102 Bytech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับแฟนๆ Motor In Trend นะครับแฟนๆ Active Radio ทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเดินทางไปกับ Motor In Trend นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 13:00 น. ถึง 14:00 น. วันนี้ผมคทาทองไวยชนนท์อยู่กับพี่โจ้ดินพลรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกอย่างเป็นทางการน
10: ะ
9: เราไม่สามารถพูดคำว่าฟุตบอลโลกได้เพราะเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเฮ้ยหลุดไปแล้ว
10: มีเรามีลิขสิทธิ์แล้ว
9: เราหลุดปากไปแล้ว
10: ฟรีนะทำเล่นไป
9: ครับ
10: ก็เป็นประเทศสุดท้ายนะในอาเซียนนะ
9: ครับ
10: นะคร
9: ับ ก็ยังได้ดูอ่ะ
10: ก็ถือว่าได้ดูช้าเร็วก็ได้ดูแต่ว่าก็ต้องพึ่งเอกชนนะความหวังนี้นะใครว่าแพงแพ็กเกจก็ข้ามไป
9: เอ้ยคุณพูดอย่างนี้แปลว่ารัฐบาลเราพึ่งไม่ได้เหรอ
10: พึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็คือเขาก็มีให้ดูฟรีนะ
9: ครับ
10: เมื่อกี้นี้ผมฟังรายการคุณเจ๋งก็บอกคู่ที่ฟรีที่มีขายโมโนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปจำไม่ได้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกัน
9: ครับ
10: อยากได้ชาร์ตนี่เหมือนกันว่าชาร์ตดูฟรีมีช่องไหนบ้าง
9: อ๋อครับเดี๋ยวเราติดตามทางรับรองว่ามีข่าวสารเผยแพร่ออกมาแน่นอนทางโลกออนไลน
10: ์
9: นะครับว่าคู่ไหนบ้างที่ดูฟรีนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือทาง Active Radio ของเราเนี่ยรายงานสดนะครับบรรยายเกมการแข่งขันสดแน่นอน
10: ครับ
9: นะครับเพราะนั้นติดตามเอาไว้ทาง Active Radio ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 99นะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะครับหรือจะดูผ่านทาง YouTube
10: YouTube ก็
9: เห็นหน้าผู้บรรยายหล่อๆ
10: FM 99 Active Radio นะครับ
9: Facebook
10: ก็เหมือนกัน FM 99 Active Radio นะครับ
9: ไ
10: ลฟ์สดทั้งคู่เหมือนกัน
9: ครับ
10: นะ
9: แล้วก่อนหน้านี้ช่วงที่รายงานสดก่อนหน้านี้หลังเกมนี่คือผมนั่งชมอยู
10: ่เหร
9: อคุณเอ็มผู้บรรยายที่นั่งตรงกลาง
10: เสียงดีเสียงดี
9: โอ้หล่อมากหน้าตาด
10: ีฮะเสียงดี
9: ดูทรงกันน่าจะไปเป็นนักแสดงมากกว่าไม่น่ามาเป็นผู้บรรยาย
10: นั่นพี่ก็เดี๋ยวก็ไปจริง
9: แต่เวลาถือว่าตีกอล์ฟนี่โปรเลยนะบอกให
10: ้ส่งได้ฮะส่งได
9: ้นะครับมาเรื่องราวของรถยนต์ดีกว่าตอนนี้ไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10: ครับ
9: นะครับทาง YouTube นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้นะครับ4689899นะครับทาง SMS แล้วก็จะพิมพ์พูดคุยกันนะครับทางคอมเมนต์ใต้ YouTube Live ก็ได้เช่นเดียวกัน
10: ครับ
9: วันนี้มีเรื่องที่จะต้องคุย
10: มีเรื่องแปลกๆมีเรื่องแปลกแล้วก็ดูแล้วแบบเอ๊ะเขาไปมาจากไหนนะครับเป็นกระแสเขียนเมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานนี้หมดเวลาซะก่อนถึงบอกว่าถ้าขอไป2ชั่วโมงได้จะมันมาก
9: ครับ
10: นะก็เรื่องของใบขับขี่บิ๊กไบ
9: ค์เอ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ขออนุญาตใครมีญาติมีพี่น้องมีเพื่อนรีบโทรบอกเร็วผมบอกใบได้ว่าวันนี้มีทีเด็ด
10: นะฮะ
9: นะครับ
10: ใบขับขี่ในบ้านเราเอาใบขับขี่รถยนต์เนี่ยมันก็ปกตินะ
9: ครับ
10: รถยนต์เนี่ยจริงๆในต่างประเทศเนี่ยถ้าเอาเรื่องใบขับขี่เนี่ยเขาแยกเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา
9: ครับ
10: สำหรับรถยนต์นะครับรถยนต์นะคุณขับรถคุณมีใบขับขี่เกียร์อัตโนมัติขับได้เฉพาะเกียร์อัตโนมัติ
9: ครับ
10: ถ้าคุณมีใบขับขี่เกียร์ธรรมดาคุณสามารถขับได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ
9: ครับ
10: อันนี้คือแยกอย่างนี้ก่อนนะ
9: ครับ
10: ของเรานี่มีอะไรนะมีขับใบขับขี่สาธารณะ
9: ชั่วคราว
10: 1 2อะไรก็ว่าไปถูกป่ะ
9: ครับไปกับพี่ชั่วคราวแล้วก็ไปกับ
10: พวกรถบรรทุกรถอะไรเงี้ย
9: ค
10: นละแบบแต่ของเขาเนี่ยคือเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดานะครับแบ่งด้วยถ้ามีเกียร์ธรรมดาขับได้หมดเลยนะเกียร์อัตโนมัติเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดา
9: ครับ
10: เกียร์ออโต้ขับได้ออโต้อย่างเดียวครับอัตโนมัติผิดกฎหมาย
9: ครับ
10: เกียร์มีไปกับเกียร์อัตโนมัติไปขับเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดานี่ผิดกฎหมายนะครับ
9: ครับ
10: ก็ถือว่าเวลไม่ถึงนะฮะแล้วชื่อของมันคือใบอนุญาตขับขี่นะครับ
9: แต่ผมข้องใจ
10: ผมย้ำว่าใบอนุญาตขับขี่เพราะว่าถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่จะแปลว่ายังไม่มีใบขับขี
9: ่จะไม่สามารถขับขี่ได
10: ้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าตำรวจจะบอกว่าก็แค่ปรับไม่มีใบขับขี่ไม่ใช
9: ่ครับ
10: แต่ว่าคุณยังไม่รู้
9: กฎ
10: หมายจราจร
9: คุณยังไม่ได้รับการกัน
10: แล้วก็ยัง
9: รู
10: ้ยังไม่รับอนุญาตให้ขับขี
9: ่
10: เพราะฉะนั้นการไม่มีใบขับขี่ก็คือขับรถบนถนนไม่ได
9: ้ครับ
10: นะครับผิดทุกอย่างนะไม่ว่าจะ ไปขับรถแล้วถูกเขาชนยังบอกว่าผิดได้เลยนะเพราะว่ายังไม่รับอนุญาตการขับขี
9: ่ครับ
10: แต่ข่าวที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือว่ามีพี่บิ๊กไบค์พี่ไบเกอร์ท่านหนึ่งขับรถไปนะครับไป
9: รถจักรยานยนต์ขนาด 800cc
10: นะครับแล้วก็ไปถูกเรียก
9: ครับ
10: จับนะครับ
9: ข้อหา
10: ข้อหาที่โดนคือไม่มีใบอนุญาตขับขี่

0: ซึ่งเขาโชว์ใบได้ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้ว
1: ครับ
0: แต่บอกว่าไม่มีอนุญาตขับขี่บิ๊กไบ
1: ค์ครับ
0: นะครับ
1: เหตุเกิดที
0: ่ไหนที่ไหน
1: สพ.อะไรสว่างแดนดิน
0: ครับ
1: จังหวัดมหาสารคาม
0: อือฮึ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใกล้ๆกับขอนแก่น
1: ครับก็ทำเอางงวงการ
0: งงกันทั้งวงการ
1: ทั้งประเทศอ่ะ
0: เผื่อขนส่งก็งงนะขนส่งเองบอกยังไม่เคยมีแล้วมันจะได้ยังไง
1: เอาข้อมูลข้อเท็จจริงก็คือก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเคยมีแนวความคิดเรื่องของการเตรียมนะครับหรือว่าอาจจะอยากให้มีการทำใบอนุญาต
0: ประเภท
1: บิ๊กไบค์ใช่ครับประเภทใบขับขี่ที่เกิน400ซีซีขึ้นมาเนื่องจากกฎระเบียบเนื่องจากรายละเอียดของรถจักรยานยนต์ที่มันขนาดซีซีต่างกันเนี่ยเรื่องของกายภาพการควบคุมอะไรต่างๆมันก็ต่างกัน
0: มัน
1: ใช่ไหมครับ
0: มันถ้าพี่พูดว่า400ซีซีเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้อีกคือว่าญี่ปุ่นใบขับขี่ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: รถจักรยานยนต
1: ์พี่โจเล่าให้ฟังก่อน
0: รถจักรยานยนต์เนี่ยถ้าเป็นมีใบขับขี่ปุ๊บธรรมดาถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบขับขี่ใบเมียเราขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนมีคันเล็กๆทั่วๆไป
1: ครับ
0: แล้วก็ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่เกิน400ซีซี
1: ครับก็คือใบขับขี่รถจักรยานของเขาเนี่ย
0: แบ่งได
1: ้แบ่งเป็นระดับซีซี
0: ใช่แบ่งจากซีซี
1: ครับ
0: 400ซีซีขึ้นไป400ซีซีลงมา
1: ครับ
0: นะเขาเรียกบิ๊กไบค์หรือไม่บิ๊กไบค์แต่พอที่พี่บอกว่าเมื่อ3ปีหรือ4ปีที่แล้วที่จะมีเรื่องเนี้ย
1: ครับ
0: วันนั้นน่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังหรือว่าเพื่อนๆฟังอยู่อะรถยนต์เอาอย่างงี้รถจักรยานยนต์ Hondaขายมี500 CB 500
1: ครับ
0: CB 500X
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: ครับ
0: ไอ้ CB 500เนี่ยผลิตจากบ้านเราขาย500 CC
1: ครับ
0: เพื่อทำราคา500 CC
1: ครับ
0: แต่รุ่นเดียวกันออกจากโรงงานไทยด้วยกันส่งไปขายที่ญี่ปุ่นCC แค่400 CC นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าต้องทำรถตามไปกับขี
1: ่ครับ
0: เพราะถ้า500เนี่ยคนที่ไปกับขี่ไม่เกิน
1: ไม่ถึงไม่มีใบขับขี่
0: แค่400ซีซีจะขึ้นไปขายไม่ได
1: ้ครับ
0: มันก็กลายเป็นถูกจำกัดว่าในญี่ปุ่นเนี่ย CB 500X เนี่ยก็คืออยู่ในไม่เกิน400ซีซี
1: ครับ
0: บ้านเราก็เลยทำ500เพราะว่าไม่มีการทำใบขับขี่แบบนี
1: ้ครับสรุปก็คือบ้านเราเนี่ยยังไม่มีการทำใบขับขี่อื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากใบขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์อันนี้เอาแค่2อันนี้ก่อนนะไม่เอาพวกรถ3ล้อรถ
0: รับจ้าง
1: ไม่เกี่ยวนะเอาแค่ที่ใช้บนท้องถนน
0: ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปอีกเนี่ยใบขับขี่สมัยก่อนที่เป็นแบบเป็นใบกระดาษนะ
1: ครับ
0: ถ้าอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปี
1: ครับ
0: ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ได
1: ้ครับ
0: แต่ขนส่งจะมีสตาร์สแตมป์ข้างหลังปั๊มมาที่หลังบัตร
1: กำหนดเอาไว้เลยว่าก
0: ำหนดว่าอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่เกิน80ซีซี
1: ได้ไม่เกิน80ซีซีเท่านั้น
0: ซึ่งวันนั้นเนี่ยรถ50ซีซีจดทะเบียนได
1: ้ครับ
0: รถมอเตอร์ไซค์50ซีซีจดได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: คาวาซากิไมโครเงี้ย80ซีซีอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ขี่ได้ถูกไห
1: ม
0: อย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะมันมีแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีแบบนั้นละ
1: ครับ
0: พอถึงอายุไปทำได้ก็ทำไม่มีแล้วต่ำ80
1: ครับ
0: พอได้ใบขับขี่ปุ๊บ1,000ซีซีก็ขับได
1: ้ไม่มีจำกัดด้วยซีซีย
0: ังไม่มีไม่มี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเกณฑ์อ่ะบริษัทรถผู้ประกอบอะไรนะกิจการขายรถจักรยานยนต์เนี่ยมันก็จะยุ่งอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: จะต้องมาปรับเปลี่ยนแผนอีกผมว่าเลยว่ามันเกิดยาก
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือที่สว่างแดนดินไบเกอร์ถูกตำรวจจับนะครับในข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบค์นะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนงงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะในข้อเท็จจริงแล้วประเทศไทยยังไม่มีใบขับขี่บิ๊กไบค์อย่างเป็นทางการยังไม่มียังไม่มีการอบรมยังมีการคิดทำเลย
0: อันนั้นแค่
1: กันไว้ว่าอยากให้มี
0: มีดีไหม
1: ครับ
0: ไอ้วันที่บิ๊กไบค์เริ่มมาเยอะ
1: ๆครับ
0: จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาไม่ได้เพราะว่าถ้า400แล้วลด500ผมขายแน่พี
1: ่ใช่
0: แล้วผมผลิตลด500
1: จะด้วยเหตุผลอันใดก็แล้วแต่ข้อสรุปคือมันยังไม่
0: ม
1: ีแต่ประเด็นคือดันตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
0: ดันจับเขาซะ
1: ดันจับเขาซะ
0: ปรับด้วยไหม
1: ปรับด้วย
0: ปรับข้อหาคือไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต
1: ์ครับ
0: ข้อหาแค่นี้นะ
1: ครับ
0: ข้อหาไม่ได้บอกว่าใบขับขี่เกิน800ซีซีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: เกิน400ยังไม่ใช
1: ่
0: ข้อหาคือปรับไม่มีใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ซึ่งไอใบ
1: จริงๆเขามี
0: ไอชื่อนามสกุลที่ไปก่อจากใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์เขานี่แหละ
1: ครับนะครับเขาก็งงว่าได้ตกลงแล้วเขาโดนจับข้อหาอะไร
0: คือพี่งงไม่เป็นไรแต่พี่ดันจ่ายค่าปรับเลย
1: เออนะครับแล้วตอนนี้เรื่องนี้มันก็ไม่หยุดแค่นี้เพราะว่าในโลกโซเชียลนะครับในโลกออนไลน์นี่คุยกัน
0: ไปเร็วมาก
1: ไปเร็วมากโดยเพราะอย่างยิ่ง คนที่สงสัยว่าตำรวจไปจับเขาได้ยังไงตำรวจเนี่ยเป็นผู้รักษากฎหมายคุณจะไม่รู้กฎหมายเลยเหรอว่าประเทศเนี้ยมันยังไม่มีใบขับขี่บิ๊กไบค์
0: แล้วตัวเองเป็นตำรวจไปจับเขาด้วยนะ
1: ใช่
0: แล้วผมว่าแล้วพี่คนที่โดนอ่ะมันคนก่อนหน้านี้เคยโดนไหมอ่ะมันต้องมีคนอื่นอีกไหมหรือว่าพี่เป็นรายแรก
1: ครับ
0: พี่คนนี้เป็นรายแรก
1: ครับ
0: เราก็เพื่อให้หายสงสัย
1: ครับก็เลยอยากรู้ตรงเนี่ยมันมีจริงไหมหรือว่าเผอิญเขาคุณตำรวจเข้าไปอบรมมาแล้ว
0: คุยกันเอง
1: ไม่หรือมันมีแล้วแต่เราไม่รู้เมื่อเช้
0: า
1: เราก็เลยคุยกันสองคนผมกับพี่โจก็เลยเราก็ทำหน้าที่สื่อละพูดง่ายๆนะเราก็ต้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง
0: เราก็ตรวจสอบไปทางที่สพใช่ไหมเขาเรียกสพใช่ไหม
1: ใช่ครับสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดินนะครับเพื่อจะถามว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่ปรากฏ
0: แล้วท่านทราบแล้วหรือยัง
1: ในคลิปหรือเปล่าหรือมันเป็นคลิปตัดต่อขึ้นมาสมัยนี้ AI มันเจเนเรตได
0: ้ยังไงมี
1: นะครับ
0: มีไหมฮะ
1: ก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเวรซึ่งรับสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่าในเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมจะไม่เอาชื่อของใครมาออกอากาศนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างผลกระทบกับหน้าที่การงานเขาไม่เกี่ยวข้อง
0: ฟังซิว่าท่านพูดว่าอย่างไร
1: ได้ผมมีการบันทึกโทรศัพท์ไว้ด้วย
2: อ๋อผมไม่มีเบอร์ติดต่อท่านพี่รบกวนขอเบอร์มือถือท่านได้ไหมครับ
1: อันนี้คือท่อนที่ผมคุยกับตำรวจตำรวจเวรซึ่งเป็นเจ้าที่รับสายโทรศัพท์
0: ร้อยเวร
1: ไม่ตำรวจเวรไม่ใช่ร้อยเวรเลยตำรวจเวรรับสายสน.นะครับก็คือผมพยายามจะคุยกับท่านผู้กำกับจราจรนะครับแต่ว่าทางนั้นบอกว่าตอนนี้ท่านผู้กำกับจราจรเนี่ยท่านหมดวาระแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ตัวจังหวัดมหาสารคามแล้วนะครับ
0: ก็คือที่เนี้ยไม่มีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มี
0: ตอนนี้ว่า
1: ตอนนี้มีรองผู้กำกับด้านปราบปรามมารักษาการดูแลงานแทน
0: ถ้าเป็นผมนะผมให้พี่คนนี้ขึ้นเลย
1: งานปราบก็งานปราบ
0: ไม่ใช่ให้พี่คนที่ออกใบสั่งเนี่ย
1: อ๋อ
0: พี่ขึ้นเลย
1: ขึ้นไปเป็นผู้กลับเลยเหรอขึ้นไปเป็นสารวัตรจราจรเลยเหรอเออเย็นดีๆวะ
0: ดีถือว่าน
1: ะครับ
0: ผู้มาก่อนการ
1: ครับก็เลยปรากฏว่าก็ได้ชื่ออีกท่านหนึ่งมาว่าตอนนี้ท่านนั้นเป็นผู้ดูแลอยู่ผมก็เลยพยายามเนื่องจากผมไม่มีโทรศัพท์มือถือของท่านส่วนตัวนะครับถ้าเป็นท่านเก่าได้มีผมก็เลยขอไปนะครับแต่ปรากฏว่าท่านให้เบอร์มาเรียบร้อยเราคงไม่ปล่อยเบอร์ออกอากาศนะ
0: ครับครับ
1: นะครับเราสองคนก็โทรครับแต่ผลปรากฏเป็นไงพี่โจ้
0: ไม่เปิดเครื่องไม่เปิดเครื่องหรือไม่มีเบอร์ลีก็ไม่รู้ให้เบอร์มา
1: ปิดโทรศัพท์นี้ไม่เรียบร้อยแล้ว
0: คือไม่รับสายแล้วนะครับ
1: ก็
0: จะไม่ใช่สื่อที่เราที่เดียวที่โทรไป
1: ครับ
0: จะหลายที่อยู่นะครับก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าทราบเรื่องหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: รู้เรื่องแล้วทราบแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกวิธีการแก้ไขหรือว่
1: า
0: อะไรต่อมา
1: ใช่
0: ๆปัดให้ไปคุยกับท่านอื่น
1: ใช่ผมเมื่อเช้าผมถามชัดเจนแล้วบอกว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เป็นข่าวเนี่ยท่านรักษาการ
0: พี่เปิดมันสั้นไหมพี่มีมากกว่าน
1: ี้มีได้
0: ดูแล้วแบบ
1: โอเคผม
0: พี่ลองดูสิมันสั้นไปอ
2: ๋อผมไม่มีเบอร์ติดต่อท่านพี่รบกวนขอเบอร์มือถือท่านได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
2: 062คร
1: ับ
2: 062นะคร
1: ับ อันนี้เป็นเบอร์โทรนะผมขออนุญาตข้ามไปนะเดี๋ยวมันจะดูเดี๋ยวใครๆจะโทรไปหาท่านแล้วก็ข้ามไปเลย
2: ครับผมเรื่องที่เกิดที่เป็นข่าวนี่คือท่านทราบท่านได้รับรายงานอยู่แล้วใช่ไหม
3: อ
2: ๋
3: อได้รับรายงานแล้วครับ
2: ครับโอเคขอบคุณครับพี
1: ่นะครับก็คือยืนยันนะครับคือ
0: ท่านได้รับรายงานเรียบร้อยแล้วไม่รับรายงานแต่ว่าไม่รู้ว่ารายงานว่าอะไร
1: ก็ถ้าเป็นสื่อที่ดีก็คงต้องตามต่อว่าสน.ทางผู้กำกับการนะครับท่านจะว่ายังไงต่อไปท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคท่านจะว่ายังไงเรื่องนี้เพราะมันไม่มีข้อกฎหมายไง
0: ไม่คุณไม่มีไม่เป็นไรแต่คุณไปจับเขาคุณไปออกใบสั่ง
1: ก็157ไง
0: 157มันละเว้น
1: หรือกระทำการใด
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่นะครับแล้วมันยังไงอ่ะโอเคถ้าทางออกก็ด้วยพลาดพังเผลอเลยไม่รู้กฎหมายแต่พอไม่รู้กฎหมายเอาคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้กฎหมายคุณก็โดน17ดิยังไง
0: โอ้น่าสงสารวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะจนถึงเรื่องของแบบใบขับขี่สรุปก็คือว่าบ้านเราเคยออกใบขับขี่ไม่เกิน80ซีซีมี
1: ครับ
0: แต่วันนี้ลดต่ำสุดมันไม่มีแล้ว80ซีซีอ่ะ
1: ถ้าจะโดน
0: ใครมีนะใครมี80ซีซี50ซีซีที่จดทะเบียนไว้เนี่ย
1: เก็บไว้นะ
0: วันนี้เอามาขายราคาแพงมากเพราะว่าของแปลก
1: ไม่มีแล้วไม่มีละ
0: ซึ่งจริงเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นเขาจดได้ตั้งแต่ไอ้รถคันเล็กๆเลยนะ
1: ครับ
0: สกูตเตอร์เล็กๆเลยลองดูถ้าเกิดว่าจะทำ 400cc อ่ะ
1: ครับ
0: 400cc ขึ้นไปอีกใบหนึ่งต้องมีการอบรมหรือว่ามีใบรับรองจากบริษัทผู้ขายผู้ผลิต
1: ครับ
0: อันนี้ผมเห็นด้วยนะ
1: ครับ
0: คือทุกคนมีสิทธิ์ขี่มีตังค์ซื้อได้แต่ว่า เพื่อความปลอดภัยของทุกๆ
1: คุณต้องไปอบรมมาก่อน
0: แล้วก็ต่ำ400ลงมา400ถึงเท่าไหร่คุณต้องดูด้วย
1: ครับ
0: เพราะมันมีมอเตอร์ไซค์มีขายให้หลายตอนนี้

0: จริงจัง
1: ครับมันจะได้ตามได
0: ้เออพอหายไปปุ๊บอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะดูให้คือนี่ไม่รู้จะดูไปถึงไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ย
1: นะครับอันนี้ที่พี่โจพูดเรื่องใบขับขี่ที่ใครบอกว่าใครมีใบขับขี่ซีซีเนี่ยเก็บไว้ให้ดี
0: ไม่รถที่เขารถที่เขามี50ซีซี80ซีซีเนี่ย
1: ครับ
0: เดิมทีเนี่ยมันมี
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้มันไม่
1: มีแล้ว
0: ไม่
1: เหมารวมของพวกที่แบบรีบไปทำที่ข้าวสารไม่เอานะ
0: โอ้ข้าวสารนี่ออกได้ตลอดนะครับอยากให้ระบุบิ๊กไบค์เผื่อระบุให้ได้ด้วย
1: นะครับก็เดี๋ยวคงต้องดูกันต่อเรื่องนี้ว่ามันจะไปจบลงยังไง
0: ผมว่าดูแล้วเป็นกระแสนะดูแล้ว
1: คนสนใจมาก
0: สนใจมากว่าหรือว่าประชาชนอาจจะแบบดีใจว่าเราจะมีกับขี่บิ๊กไบค์แล้วนะดีใจแบบเออถ้ามันมีเท่าไหร่ตื่นตัว
1: อันนั้นเรื่องใหญ่อันนั้นเรื่องใหญ่นะ
0: เรื่องคราวนี้มันจะกลายเป็นว่าอ้าวแล้วฮอนด้าขายอ่ะ
1: ใช่
0: แล้ว
1: ใช้ได้ไหมอ่ะของเขา300ซีซีอ่ะ
0: แล้วขายรถมาปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ต้องจับ300ซีซีด้วยเพราะใบขี่มันแค่125อย่างเงี้ยทำไงอ่ะเกิดทึกทักขึ้นมาบอกเฮ้ยมันได้แค่ขี่ได้แค่150ขับ250ได้ไง
1: ครับ
0: โดนไหม
1: มัน
0: หรือใบขับขี่ผมเนี่ยที่มีเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ย
1: ครับ
0: ผมขับได้กี่ซีซีบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมขับได้กี่ซีซีไม่รวมสูงนี่กับขาไม่ถึงไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวหรือว่าน้ำหนักเยอะๆผมแบกไม่ไหวเงี้ยไม่เกี่ยวนะ
1: โดยข้อมูลข้อเท็จจริงสิ่งที่ควรทำนะครับก็คือมันควรจะแบ่งแยกด้วยกายภาพก็คือหมายความว่ารถที่มันซีซีเยอะเนี่ยมันตามมาซึ่งน้ำหนักตัวเยอะการทรงตัว
0: เขาเลือกเองคนขี่เขาเลือก
1: เข้าใจไงคือพอเรื่องของกายภาพมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยวิธีการเข้าโค้งนะครับถ้าคนที่ยังไม่ได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการขับขี่รถยนต์บิ๊กไบค์เนี่ยอาจจะไม่ทราบว่ามันก็มีวิธีการขับขี่ที่แตกต่างจากรถเล็กเหมือนกัน
0: นะครับจริงเนี่ยนะไปขับเนี่ยไปเรียนกับเขามาเนี่ยนะอย่างฮอนด้ามาฮ่า
1: ช่วยได้จริงนะช่วยได้จริง
0: เพิ่งรู้ว่าตัวเองแค่ขี่ได้นะไม่ได้ขี่เป็น
1: ใช่
0: เพราะว่ามันมีวิธีการ
1: เวลาเข้าโค้ง
0: ออกโค้งขี่ยังไงอะไรยังไงการควบคุมรถยังไงเพ
1: ิ
0: ่งรู้ว่าอ๋อเหรอเขาต้องขี่อย่างนี้ซึ่งขี่มาตลอดตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนี่คือแค่ขี่ได
1: ้ครับ
0: เออ
1: ครับผม
0: ยังไงถ้าเกิดว่าใครซื้อรถนะครับผมแนะนำถ้าเขามีสอนนะเขามีอบรมเวลาซื้อรถใหญ่รถบิ๊กไบค์อ่ะ
1: ครับ
0: เขามีไปเรียนพี
1: ่
0: เชื่อผมไปเรียนเถอะอย่างน้อยเนี่ยหนักเป็นเบา
1: ทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยกฎข้อหนึ่งเลยที่คุณจะได้เรียนคือวิธียกรถบิ๊กไบค์ถ้าหากมันล้มแล้วคุณอยู่คนเดียวอันนี้สำคัญมาก
0: แต่จริงผมว่าถ้ายังไม่ต้องรีบยกก็ได้คือมันเจ็บ
1: ไม่ใช่
0: ล้มเนี่ยมันต้องรอก่อนเดี๋ยวค่อยยก
1: กรณีที่แบบไม่ยังไม่ได้ออกตัวไงแค่จอดแล้วขาตั้งพับอะไรเงี้ยวิธียกเนี่ยมันมี
0: เขาเรียกล้มแปะ
1: ล้มแปะคุ้น
0: เวลาขายรถเขาจะบอกว่าแบบนี้รถไม่เคยล้มไม่เคยเฉียวไม่เคยอะไรไม่และไม่เคยล้มแปะ
1: ครับ
0: จะต้องบอกนะว่าไม่เคยล้มแปะ
1: ครับเพราะส่วนใหญ่รถบิ๊กไบค์เวลาล้มเนี่ยคือล้มตอนจอดแล้วอ่ะนะครับ
0: จอดเสร็จแล้ว
1: จะเอาขาตั้งลงแต่ยังลงไม่เสร็จนะครับแต่ว่าน้ำหนักตัวมันทิ้งลงไปก่อนมันก็จะล้มแปะลงไปนะครับ
0: เพื่อนผมเนี่ยล้มหน้าร้านอาหารเลยนะ
1: ครับ
0: เขาจะเว้นที่ไว้ให้จอดบิ๊กไบค์
1: ครับ
0: แล้วบิ๊กไบค์เวลาจอดเขาต้องหันหน้าออกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาก็วนฟื้น
1: เพื่อจะ
0: คนเหมือนคนอื่นแนววนเพื่อถอยหลังเข้า
1: ครับ
0: วนฟื้นแล้วจะจอดเขาล้มปุ๊บเลยพอล้มปุ๊บเขาลุกขึ้นยืนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ครับ
0: ลุกขึ้นยืนเลยคนไม่เห็นว่ารถล้มแต่รถจะกองอยู่กับพื้นนะคนในร้านจะไม่เห็นเลยเขาก็แบบลุกขึ้นยืนผมว่าน
1: ิ่งมากนิ่งมาก
0: เร็วมากเลยนะ
1: นะครับก็แนะนำนะครับใครสนใจเรื่องราวของการขับขี่บิ๊กไบค์อยากให้ไปเรียนจริงๆจะช่วยได้ทำให้เกิดความปลอดภัยจริง
0: ๆ
1: นะครับแต่เรื่องของการทำไปขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยยังต้องรอก่อน
0: ยังไม่มีนะครับขนส่งเองก็ยังงงๆอยู่นะ
1: ต้องประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาด้วยนะ
0: ขนส่งแบบให้เราทำแล้วเหรอ
1: ขนส่งยังไม่มีนะครับประเทศไทยยังไม่มีใบขับขี่บิ๊กไบค์นะครับเพราะฉะนั้น
0: เอาแค่นี้พอครับพี่ผมแนะนำนะถ้าพี่จะจับนะ
1: ครับ
0: แค่ไม้ขับขี่มีไหม
1: ครับ
0: ภาษี
1: ทะเบียนต่อไหม
0: พรบมีหรือเปล่าเท่านี้ก็พอแล้วพี่
1: ครับพรบสำคัญเพราะว่ามันถ้าเกิดมีอาการบาดเจ็บคนอื่นเนี่ยมันจะได้มี
0: เขาเรียกคุณพรบนี่มันคือคุ้มครอง
1: คุ้มครองนะ
0: คุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุทางสาธารณบาลพี่จับแค่นี้ก็พอแล้ว
1: ครับ
0: หรือว่าพี่เอางี
1: ้ก็มันใกล้เปิดเทอมอ่ะ
0: มันจะเปิดเทอมปิดเทอมผมไม่รู้แหละย้อนสอนขี่บนฟุตบาทเนี่ยพี่จับไปเลย
1: ครับ
0: พี่ไปจับไปกับขี่แบบเนี้ยมัน
1: นี่ขนาดเรื่องมันเกิดที่สว่างแดนดินเนี่ยมันยังดังขนาดนี้อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้ามันเกิดแถวๆท้องที่ในกรุงเทพแล้วพี่เอ้ย
0: ไปกับขี่หล่นที่สว่างแดนดินนี่ดังทั้งประเทศ
1: ผมว่าถ้าเอาไม่ต้องกรุงเทพอ่ะถ้าสมุทรปราการ
0: ไม่ที่ไหนก็ได้พี่ตอนเนี้ย
1: คือมัน คือเขาก็งงกันทั้งประเทศว่ากฎหมายไทยมันเปลี่ยน

0: แล้วถ้าเกิดใครที่แบบอยู่ดูแลดูเพจรถจักรยานยนต์นู่นนี่นั่นเนี่ย
1: ครับ
0: ขึ้นกันเรื่องนี้เยอะมากมีหลายคนคุยเรื่องนี้เยอะมาก
1: ครับ
0: และความคิดเห็นน่ะลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์กันดูดิ
1: ไปในทางเดียวกันหมดแล้วครับว่า
0: สามัคคีกันหมด
1: นะครับสงสารก็ไม่ต้องแปลกใจอ่ะท่านผู้บังคับการจราจรปิดโทรศัพท์หนีพวกเราอ่ะหนีสื
0: ่อมาครับมีข้อความส่งเข้ามาฮะ
1: ครับ
0: จากพี่เอฟเดวิลนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าสวัสดีครับพี่โจพี่เจี๊ยบเชียร์ทีมไหนกันบ้างครับเกาหลีก็เล่นดีนะครับเก็บ3แต้มแล้วเนี่ยต้องรอดูญี่ปุ่น
1: ครับ
0: แปลว่าเราเป็นเอเชียนิยม
1: ด้วยกันพี่โจทีมอิหร่านนะพี
0: ่ผมรอดูคู่นี้ฮะอิหร่านสหรัฐอเมริกาคู่นี้รับรองว่าหยุดโลกของจริง
1: ครับ
0: ถ้ามันเข้ามาเจอกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พี่บิวเดอะคอปบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆรถระบบ HEV กับ Hybrid มันคือระบบเดียวกันไหมครับแต่แค่เรียกต่างกันหรือมันผิดกันคนละระบบครับมันก็คือแบบเดียวกันนี่แหละครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มันคือระบบเดียวกันนะครับ
0: SEV
1: หรือว่า Hybrid นะครับเพียงแต่วิธีการเรียกก็เรียกจากฝั่งโรงงานอุตสาหกรรมกับเรียกจากฝั่งผู้บริโภค
0: เรียกจากว่าพอเขาไฮบริดไฮบริดกันหมดเราต้องเปลี่ยนฮะเราเรียกซ้ำเขาไม่ได้มันจะดูเหมือนเราลอกข้อสอบเราก็ต้อง HEV ใช่ไหม
1: ครับ
0: พอเขามี HEV เยอะเรามาทีหลังเราก
1: ็ PHEV เป็นปั๊กอินเข้าไป
0: มันมีไฮบริดมั้ย
1: เสียบ
0: ปั๊ก PHEV
1: อัน
0: นี้ก็คือก็ไฮบริดเหมือนกันแหละคร
1: ับ ก็ REEV เข้าไปอีก
0: เรียกเข้าไปให้มันมันก็เป็นไฮบริ ด
1: ให้มีความแตกต่าง
0: จริงๆก็คือ2ระบบไฟฟ้าและน้ำมันนั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: แล้วแต่ว่าถ้าผมมาทีหลังอีกอาจจะ WEHEV
1: ครับ
0: ใช่ไหมเหนือ
1: เมื่อก่อนนี้ตอนที่เข้ารับการอบรมเรื่องไฮบริดใหม่ๆเนี่ยเราจะถูกสอนว่าไฮบริดจะมีด้วยกัน2ประเภทก็คือแบบขนานและแบบผสมนะครับก็คือ
0: ซีรีส์และพาราเรล
1: ใช่แค่นั้นนะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็มีประเภทอื่นเกิดขึ้นนะครับก็คือแบบ PHEV ปลั๊กอินไฮบริดนะครับ
0: ปลั๊กอินไฮบริดนี่ก็คือถ้ามีสมมติว่าตัวนี้เป็น HEV ใช่ไหมครับพอมี PHEV ก็คือเป็นปลั๊กอินไฮบริด
1: ใช่ครับ
0: ตัวนี้ก็จะเสียบปลั๊กเติมไฟได
1: ้ครับนะแล้วก็มาเป็นไฮบริดอีกประเภทหนึ่งซึ่งถือเป็นไฮบริดเหมือนกันก็คือ e-power นะครับ
0: e-power ก็ e-power ก็
1: เสียภาษี e-hybrid อ่ะซึ่งบริษัทรถยนต์อื่นเขาก็โวยกันแหลกเลยไม่น่าได้แต่ก็ได้นะครับ
0: e-power เขาได้ภาษี
1: เขาได้ภาษีไฟฟ้า
0: เขาได้ภาษี EV
1: ใช่
0: แต่ว่าเขาก็บอกว่า e-power เนี่ยคือรถที่เป็นนิสสันนะครับมีเครื่องยนต์แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกับรถยนต์ไฮบริดทั่วไป
1: ครับ
0: แต่เครื่องยนต์เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
1: ครับ
0: เครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟเป็นเจเนเรเตอร์เท่านั้น
1: ครับ
0: ก็เลยไปออกลูกแทงไฮบริดไอ้แทง EV ไป
1: แทง EV ซะซึ่งได้ภาษีถูกกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะซึ่งบริษัทอื่นเขาก็โวยกันแหลกเลยว่าทำไมถึงได้ภาษี
0: ก็ทำไปสิทำบ้างสิเขาไม่ได้ว่านี่ใช่ไหมล่ะ
1: นะครับ
0: นะ
1: เออคุณพี่บ่าวนนท์ไทยอันนี้ใกล้มากนะคุณพี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าเดี๋ยวผู้บังคับบัญชาออกแก้ต่างให้ว่าเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจผิดไม่ได้
0: เข้าใจผิดเข้าใจผิดเนี่ยมาแก้ต่างอ่ะตอนนี้แต่ว่าค่าปรับอ่ะแล้วจะทำยังไงค่าปรับพี่เขา
1: แต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการไม่รู้ในข้อกฎหมายแล้วคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะแล้วคุณเอาความไม่รู้เนี่ยไปปรับเงินคนอื่นอ่ะมันเป็นการละเมิดเขาแล้วอ่ะ
0: ซึ่งจริงเนี่ยการจะปรับจริงๆเนี่ยจะปรับเงินจริงๆเนี่ยเจ้าพนักงาน
1: ก็
0: ไม่มีสิทธิ์ปรับเขาไปศาลต้องสั่งนะ
1: ใช่โดยข้อกฎหมายเขาบอกว่าต้องศาลเท่านั้นแต่ว่าเขาให้สิทธิ์อนุโลมได้
0: อ
1: ัน
0: นี้มันคืออนุโลมมันลดขั้นตอนลงไป
1: ใช่
0: มันคดีมันไม่เยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าการเข้าใจผิดแล้วค่าปรับเนี่ยที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะแก้ต่างยังไงเขาจะต้องจริงๆต้องออกเอาจริงแมนๆออกมาขอโทษแล้วก็คืนเคลียร์เกียรติเสียกันไปผมว่าไม่ยาก
1: แต่ที่แน่ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาไม่รับสายผมแล้วพี่โทรไปไม่ยอมรับสาย
0: ไม่รู้ต้องปิดอีกกี่วัน
1: นะครับ
0: เหนื่อยเลยนะถ้าต้องปิดโทรศัพท์เนี่ย
1: ก็
0: เป็นไงช่วงที่แบบมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยพี
1: ่ครับ
0: พี่ต้องปิดกี่วัน
1: รู้สึกป๊อปปูล่ามากรู้สึกตัวเองมือขึ้นเหรอว่
0: า
1: ทัวร์มาลง
0: ไ
1: ห
0: มเนี่ยไม่ผมถามพี่ผมไม่ได้ถามท่านครับผมถามพี่เนี่ย
1: เวลาหมุนหงิดนะครับเพราะว่างานการมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับโทรศัพท์ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะติดต่อเรื่องงานการเล่นธุระปะปังอะไรต่างใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมีเรื่องสำคัญสำคัญญาติพี่น้องเจ็บป่วยอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ทำไงอ่ะใช้นกพิราบเหรอมันจะช้าไปนะ
0: จะเหนื่อยนะ
1: นะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้

0: นะครับสอบถามกันได้ผมมีเรื่องข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนรถไฟฟ้านะครับในช่วงต้นปี2569มาฝากนิดหนึ่งมองได้2มุมครับคุณผู้ฟังมุมนึงเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นการเจริญเติบโตที่น่าติดน่าสนใจ แต่อีกมุมนึงเนี่ยมันก็เกิดความวิตกกังวลกันเกิดขึ้นว่าการเจริญเติบโตของรถไฟฟ้าในช่วงไตรมาสแรกของปีนะครับต่อเนื่องกับช่วงที่เกิดสงครามอ้าวนะครับ มันทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าดีมานด์หลอกความต้องการเทีย
1: ม
0: นะครับเพราะว่าหนีการใช้พลังงานน้ำมันมันจะไม่เป็นไปตามมาตรการที่เขาพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยน
1: รูปแบบมันแบบมันเปลี่ยนเร็วไป
0: ใช่
1: ไหมมันจริงๆค่อยๆผ่านค่อยๆเปลี่ยนถ่ายไปลดน้ำมันน้อยลงไฟฟ้าค่อยๆเพิ่มขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือพรวดเลยนะ
0: โดยมีข้อมูลอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจTDB นะครับซึ่งเป็นสถาบันทางด้านการเงินที่เรารู้จักกันดีนะครับประเมินยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าป้ายแดงในปี2569นี้นะ
1: ครับ
0: นะครับในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยนะครับไปแล้วกว่า 20,000 คันคาดว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 1,500,000 คันซึ่งจะเพิ่มขึ้น 128% จากปีที่แล้ว
1: เราผิดหรือเปล่ามอเตอร์โชว์เขาจองไป108,000แล้วจดทะเบียนทั้งปี105,000
0: จองไป108,000แล้วจดทะเบียนเท่าไหร่อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วปลายปีขายอีกนะ
0: แต่ว่าอันนี้เป็นสถาบันการเงินนะ TTB เนี่ยเขารู้ตัวเลขการจดทะเบียน 100%
1: มันมีกรุงศรีนะกร
0: ุ
1: งศร
0: ี
1: ใหญ่กว่านะ
0: อุ้ยแต่อันนี้ต้องยอมรับเขาที
1: ่ไม่ผมไม่ได้บอกไม่ยอมรับแต่ผมว่า
0: เอาก
1: ร
0: ุ
1: งศรีแล้ว
0: เอาเป็นว่าถ้าผิดก็คือเขาผิดอ่ะแต่ว่าเป็นการประเมินของเขา
1: โอเคพี่อย่างนี้ถูก
0: ผมรอดตัวแล้วนะ
1: โอ้ยชัวร์อย่างนี้อ่ะ
0: ผมไม่ใช่
1: เพราะว่าผมว่าอาจจะสมมติ105,000
0: ท่านต้องตอบให้เป็นท่านจะ
1: 105,000ยอดที่ขายต้นปีมัน108,000ใช่ไหมจอง108,000
0: ครับ
1: ถ้าทั้งปี105,000เนี่ยมันพี่ลุงถามการคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าปลายปีของเรามอเตอร์ไอโปเนี่ยมอเตอร์ไอโปนี่เป็นช่วงโค้งสุดท้ายเทขายปลายปีนะ
0: ครับ
1: ถ้าอันนี้105,000ปลายปีมีผมว่ามันก็หลายแสนอยู่นะ
0: ครับแต่เขาประเมินว่ายอดจดทะเบียนจะอยู่ที่150,000คันนะครับแล้วเพิ่มขึ้น 28% นะครับซึ่งปัจจัยหลักมันก็แน่นอนอย่างที่เรารู้กันอยู่คือเรื่องของราคาน้ำมันที่มันปรับตัวสูงขึ้นและยังไม่มีแนวโน้มเห็นชัดเจนเลยว่าเมื่อไหร่จะกลับสู่สภาวะที่มันลดลงนะครับ
1: มันก็ลดลงอาทิตย์ถ้ามองที่ดีเซลอะดีเซลมันที่เนี่ยตอนสงครามอ่าวล่าสุดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ดีเซลมันมีขึ้นถึง50นะ
0: ครับ
1: รู้50ไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้40นิดๆ นะครับ
0: ครับ
1: ลงมาเยอะนะพูดถึงอ่ะ
0: ครับ
1: แต่อยากให้ลงไปเท่าเดิม
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คงต้อง ก็ต้องดูกันว่าการความต้องการรถจนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรคือมันจะไปกระตุ้นการนำเข้านะครับของบริษัทรถยนต์ต่างชาตินะครับเขาจะเห็นโอกาสในการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายแล้วตรงนั้นแหละที่มันจะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าเขาเป็นซัพพลายไม่ใช่เกิดจากการผลิตแต่มันเกิดจากการนำเข้าและถือว่าเป็นซัพพลายเทียมไม่ได้ทำให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราม
1: ันต้องดูหลายๆส่วนอันนี้ผมเข้าใจนะที่พี่มาเนี่ยแต่ว่าผมว่าต้องมองหลายๆภาคส่วนเช่นผู้ประกอบการผู้ผลิตยอดที่เขาขายยอดที่เขาจดทะเบียนใช่ป่ะ
0: ครับ
1: นี่ยอดจากไฟแนนซ์อย่างเงี้ยใช่มั้ย
0: ครับ
1: มันต้องมองหลายๆด้านผมเชื่อว่ารถไฟฟ้ายังไงมันก็โตเพราะว่าตลาดโลกมันโตมาก
0: ครับ
1: ตลาดโลกเนี่ยมันคือโตขึ้นแบบกระโดดขึ้นมาเยอะมากแบบ 50% เลยนะของยอดจดทะเบียนที่แบบขายดีมากรถจีนขายดีมากขายไปทั่วโลกอะฮะตอนนี้แล้วก็โดน
0: สาเหตุ
1: แพง
0: สาเหตุเดียวเลยที่มันจะหดตัวก็คือถ้ามีเคสไฟไหม้บ่อยๆ
1: ใช่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็มีคันหนึ่งนะเมื่อสัก 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ไหม้บนรถสไลด์เลยนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นรถที่จะส่งซ่อมจะเอาเข้ามาซ่อมจากอุดรจะวิ่งเข้ากรุงเทพนะมาซ่อมแต่ก็มาไหม้ซะกลางทางก่อน
0: ครับ
1: นะครับพี่ก็ปลดทิ้งจากรถสไลด์เลยนะฮะทึบเลยนะครับเพื่อแล้วก็อีเจ็กเพื่อไม่ให้รถตัวเองนั้นโดนนะครับก็ปล่อยลงมากลางทางแล้วก
0: ็
1: ดับได้ทันแต่กว่าจะทันก็ยับเยินไปเยอะแล้ว
0: ครับนะครับ
1: อันนี้ก็ต้องระวังนะครับเรื่องของ เห็นหมดไฟไหม้ที่หมดถ้าอยู่บนรถสไลด์แล้วจะส่งซ่อมเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็คิดกันนะว่าเอ๊ะแล้วมันไหม้ได้ไงพี่เจี๊ยบอยู่ดีๆมันไหม้ได้ยังไงรถ อยู่บนรถสไลด์แท้ๆ
0: พยายามคิดถึงสาเหตุว่าอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหยุดรถจอดอยู่เฉยๆแล้วไฟไหม้ขึ้นมา
1: อยู่ดีๆไปไฟไหม้อย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าหรือว่าตอนเราขึ้นรถสไลด์เนี่ยปิดประตูแล้วไม่ได้กดล็อก
0: ไม่ได้กดสวิตช์ตัดการทำงานของระบบ
1: คือรถไฟฟ้าเนี่ยพอเปิดประตูปุ๊บ
0: มันเท่ากับ
1: สวิตช์เข้าไปนั่งเนี่ยเหยียบคันเร่งไปได้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ทไม่ต้องเข้าเกียร์นะ
0: มันจะเป็นเท่ากับสวิตช์ออนแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางรุ่นเนี่ยเปิดสวิตช์เปิดกดล็อกโป๊ะ
0: ครับนั่นคือสวิตช์ออนแล้วนะมันรีบปล่อยไฟแล้วใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดอยู่บนรถสไลด์แล้วเนี่ยแล้วไม่ได้กดล็อก
0: ประตู
1: ก็มันก็อาจจะทำงานตลอดเหมือนเครื่องติดตลอดนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วรถจะส่งมาซ่อมเนี่ยถ้าอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะไม่ได้สรุปข้อว่าเกิดอะไรนะครับอาจจะแบบพอรถอยู่บนสไลด์แล้วก็ถ้ากดปุ่มล็อกซะมันก็จะตัดการทำงานทั้งหมดเลยตัดระบบถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าไม่ตัดเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ไหมเงี้ยเราก็คิด
0: เพราะสาเหตุที่มันจะเกิดความร้อนได้ก็คือแบตเตอรี่มันจะต้องคายประจุหรือรับประจุนะครับมีการชาร์จหรือปล่อยพลัง
1: ใช้งานไง
0: ใช่
1: เกิดการเปิดไปแล้วก็ไม่ได้กดล็อกพอไม่กดล็อกมันก็เหมือนรถมันก็เตรียมที่จะไปตลอดใช่ไหม
0: ใช่ครับมันก็อาจจะเกิดความร้อนสะสมขึ้นได้แต่ที่แน่ๆคือพี่รถสไลด์เก่งมาก
1: ไวมากนะครับที่ปลดมันต้องล็อก4ล้อเลยนะมันต้องมีเบลมาล็อกพอรถขึ้นไปจอดแล้วเบลมาล็อกพอเริ่มไหม้เนี่ยมาปลดล็อกแล้วปล่อยรถลงจากฐานได
0: ้ถ้า
1: ถือว่าเร็ว
0: ถ้าเป็นผมชั่วโมงนั้นผมก็คงเอานั่นแหละครับคัตเตอร์อย่างเดียวกรีดเบลทิ้งไปก่อนเลย
1: เบลมันก็ไม่เส้นบางนะพี
0: ่เบลหนามาก
1: ใช่
0: แล้วต้องถือว่า
1: แล้วก็
0: โชคดีจริงมีสตินะมีสติสำคัญมาก
1: แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมาเคลียร์กันอีกว่าจะไปยังไงต่อเนี่ยรถพี่ไฟไหม้บนรถผม
0: ครับ
1: รถพี่เนี่ยไฟไหม้บนรถผมแล้วผมไม่ต้องเคลียร์ไงกับพี่หรือพี่ต้องเคลียร์ไงกับผมอ่ะ
0: ต้องเป็นผู้เป็นเจ้าของรถอ่ะเจ้าของรถอ่ะต้องเคลียร
1: ์มันจะต้องเคลียร์ยังไงก็ผมฝากรถไปกับพี่อย่างเงี้ยมันพี่มันเหมือนไก่กับไข่เลยนะตอนนี้อะไรเกิดก่อนกันอ่ะ
0: ใช่ยุ่งมาก
1: ถ้าเป็นผมเงี้ยรถผมอยู่บนรถสไลด์พี่เจี๊ยบเงี้ยพี่ทำไงแล้วมันรถผมไฟไหม
0: ้
1: พี่ก็ต้องถามผมว่ารถพี่เป็นอะไรทำไมถึงไฟไหม้เกือบไหม้รถผมมันข้อยุติอยู่ตรงไหน
0: แต่ถ้าโดยข้อกฎหมายแล้วอ่ะรถสไลด์อ่ะเดือดร้อน
1: เอาจริงๆรถสไลด์
0: อยู่ในฐานะรับ
1: มาแล้วคุณรับของเข้ามาแล้ว
0: ครับ
1: แต่มันเกิดไหม้รถผมเลยนะพี
0: ่ก็ไม่รู้ว่ากฎหมายมันเอื้อประโยชน์ให้กับเขาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้ว่า
1: ก็ต้องมาเคลียร์อาจจะว่า
0: เอาของขึ้นมาบนรถสไลด์
1: ก็บอกว่าร
0: ถต้องตรวจสภาพ
1: รถพี่จะส่งซ่อมมาเป็นไรมาป่าพี่ไม่บอกผมอ่ะ
0: ก็ต้องไปสู้กันชั้นศาลละเอาเหตุเอาผลเอาหลักฐานไปคุยกัน
1: จะ
0: แต่เรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่เพราะ
1: จะจบยังไง
0: การพิสูจน์รถไฟไหม้เนี่ยแม้แต่นักวิชาการยังพิสูจน์ไม่ได้อ่ะ
1: ตอน
0: น
1: ี้แล้วผมจะโหจะเป็น
0: เอ็นเทคยังปวดหัวอยู่เลย
1: ไม่
0: พิสูจน์รถไฟไหม้
1: ไม่ว่าจะเป็นคนขับเป็นเจ้าของรถสไลด์หรือเป็นเจ้าของรถที่ไฟไหม
0: ้ครับ
1: ปวดทั้งคู
0: ่โอ้ยถ้าปวดหัวแบบนี้ขอพักทานยาสักครู่ดีกว่าน
1: ี
0: ่อะไรเงี้ยพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์ในช่วงที่สองกันต่อครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับร่วมเดินทางไปกับเรานะครับกับโลกแห่งความรู้ของยานยนต์นี่ฟังดูมีสาระมาก
2: ฟังดูแล้วแบบ
1: ดูดีนะ
2: พี่กล้าพูด
1: นะครับไม่ใช่แค่ขับรถซิ่งไปวันๆนะฮะต้องขับอย่างมีสติและขับอย่างมีความรู้นะครับทำให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคนบนท้องถนนด้วยนะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทางหมายเลข4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็ไลฟ์สดมาติดตามชมกันได้ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันมีข้อความเข้ามา2ทางเลยเดี๋ยวขออนุญาตไล่ตอบจากทาง4689899ก่อนนะครับท่านผู้ฟังถามเข้ามานะครับบอกว่าเครื่อง

0: ปั่นไฟจะพอจ่ายไฟให้กับความเร็วของรถยนต์ได้หรือครับสอบถามหน่อยครับกรณีนิสสันคลิก power นะครับนิสสันคลิกนะครับซึ่งเป็น e-power นะวิ่งไปนานๆแล้วแบตหมดหรือเปล่า
1: แบตมันหมดได้ครับแต่ว่าเมื่อแบตมันหมดใช่ไหม
0: ครับ
1: เครื่องยนต์ที่มีอยู่ที่บอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเจเนอเรเตอร์มันก็จะช่วยปั่นไฟ
0: ครับ
1: นะครับเอาเข้าไปเติมแบตไม่ใหญ่รถรุ่นนี้แบตไม่ได้ใหญ่โต
0: ครับแต่เป็นลิเธียมไอออนนะ
1: ชาร์จกลับเข้าไปแล้วก็เอาไฟไปใช้ปั่นมอเตอร
0: ์ครับ
1: บางทีเนี่ยจังหวะที่เราวิ่งอยู่เนี่ยถ้าเครื่องยนต์ติดก็ติดมันก็ไปทำหน้าที่ชาร์จของมันไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เวลาคุณเร่งเครื่องเนี่ยเสียงเครื่องยนต์มันก็ไม่ได้เร่งตามคุณนะ
0: ใช่ครับ
1: หรือบางจังหวะที่คิดดาวไปรถวิ่งปุ๊บเสียงเครื่องยนต์ก็ไม่ติดมันจะติดแล้วก็มันจะทำงานเองตอนที่แบตมันมีเปอร์เซ็นต์ต่ำแล้วเดี๋ยวมันชาร์จเข้าไปเอง
0: ครับ
1: เราไม่ต้องมายุ่งครับเราเติมน้ำมันวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องแวะชาร์จแต่ได้ฟีลการขับขี่แบบรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: นี่คือ e-power นะครับ
0: ขอผ่านทวงถามปรึกษาให้พี่ทั้งสองมีปัญหาอยู่ว่าป้ายทะเบียนแขวนที่ขนส่งผมมี2เคส
1: ผมมี2คัน
0: ผมสำคัญของเพื่อนจะ1ปีแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ป้ายเลยครับของผมอีก6เดือนก็เงียบเหมือนกันทางศูนย์ก็พยายามติดตามให้แต่ยังไม่มีวี่แววเลยครับศูนย์ติดตามจริง
1: ป้ายแบบที่เราจะขอป้ายดำมาใส่ใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้มันก็เป็นปัญหานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้ายแดงไม่อนุญาตให้วิ่งแต่ว่าต้องอนุโลมเพราะว่าทางเนี้ยจริงรถก็ไม่เยอะนะรถก็ไม่ได้จดทะเบียนปีๆเดือนนึงก็ไม่ได้มากมายน่าจะรอเป็นปีก็ไม่
0: ใช่แล้วคร
1: ับ รอเป็นปีนี่มันต้องเลขจองแล้วนะ
0: ครับ
1: นะฮะเลขต้องแบบเลขจองต้องแบบโอ้จอง
0: มีอีกวิธีนึงนะครับถ้าคุณคิดว่ามันรอนานเกินไปนะครับคุณเอาเอกสารนะครับชุดจดทะเบียนแหละที่เซลล์ที่ทางผู้จัดการผู้จัดการ
1: เอกสารแล้วไปทำเอง
0: ใช่ไปตามเพราะว่าถ้าเกิดเซลล์บอกว่าจดแล้วแต่ยังไม่ได้ป้ายมาขนส่งยังไม่ทำให้เนี่ยนะครับลองไปถามเอาเลขนั้นน่ะนะครับเอกสารชุดนั้นน่ะไปตามที่ขนส่งเลยว่าทำหรือยังจริงๆหรือยังเมื่อไหร่จะได้
1: แต
0: ่มันจะมีกำหนดครับมันไม่ได้แบบไม่มีหรอกที่ประเภทบอกว่ายังตอนนี้ป้ายขาดตลาดนะหรือว่า
1: ไม่มี
0: มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่มีอยู่ล็อตหนึ่งที่
1: ป้ายม
0: ีป
1: ั
0: ญหา
1: ป้ายเสื่อมแล้วร่อน
0: ใช่ตอนนั้นเขาเปลี่ยน
1: แล้วเขาก็เปลี่ยนทั้งไฟเออร์ละ
0: แม้กระทั่งตอนเปลี่ยนเนี่ยเขาก็มีกำหนดบอกเลยว่าเวลาเวลาว่าปกติเนี่ยมันจะรอประมาณ15วันแต่ตอนนั้นน่ะเขาบอกเลยว่ารอ45วันนะป้ายถึงจะมาหรือบางคนอาจจะรอ60วันเขาจะมีกำหนดแน่นอนครับ
1: มันก็ไม่ถึง6เดือน1ปีไง
0: ใช่เพราะฉะนั้น
1: ถ้าเราไปทำเองอ่ะผมว่า
0: ได้แล้ว
1: คือนู้นนะบางคนบอกว่าเลขอะไรก็ได้เลขอะไรก็ได้นี่มันต้องจดได้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคุณมีประมูลทุกวันคุณเปิดประมูลเนี่ย
0: เลขมัน
1: เป็น
0: ลัน
1: ป
0: ้
1: าย
0: เนี่ย
1: สมมติว่าคุณไปจองป้ายจองอะไรเงี้ยถ้ามีเลยคุณก็ได้เลยด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดให้เซลล์จัดการเนี้ยถ้าเขาทำจริงๆเนี่ยเลขอะไรก็ได้บางคน
0: 15วันได้แล้วพี่การจดทะเบียนเนี
1: ่
0: ย
1: ในป้ายผมไม่เอาเลข0ไม่เอาเลข4ยังไงก็ต้องได
0: ้ครับ
1: ถูกป่ะ
0: ใช่เลขมันลัน
1: ทุกวันนะใครบอกเลขอะไรก็ได้นะมีเลยยังไงก็ต้องมีเลย
0: ครับ
1: มันไม่ทำมากกว่าดิ
0: ผมว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์เพราะฉะนั้นคุณขอเอกสารจากเซลล์เลย
1: มีพี่อีกคนหนึ่งบอกว่าถ้ายื่นเอกสารจดทะเบียนจริงๆยื่นวันไหนได้วันนั้นเลยครับ
0: ใช่แต่ตัวแผ่นป้ายมันจะรอ15วัน
1: ก็ใช่ไงดิก
0: ็
1: ถึงได้บอกมันต้องได้เลยไง
0: มันต้องได้เลยไงเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่ารอเป็นปีแล้วผม
1: เช็คกันดีๆนิดนึงว่าทางเซลล์เนี่ยว่าเซลล์เนี่ยยังอยู่ที่ออฟฟิศนี้หรือเปล่า
0: เพราะค่าดำเนินการที่เราขออภัยครับค่าดำเนินการมันก็มีนะ 3,000 นะ
1: มันมีประจำป้ายเลยป่ะจริงๆแล้วเราไปยื่นเอง
0: แต่ส่วนใหญ่รถใหม่เขาจะไม่เก็บประจำป้ายไง
1: ป้ายประจำเล่มป้ายแดง
0: จะเป็นเรื่องที่ศูนย์ซัพพอร์ตให้ก่อนส่วนใหญ่นะ
1: บางทีมีศูนย์หมดขายดีศูนย์มีเท่านี้ที่เหลือเซลล์ซื้อเองก็ต้องจ่ายเอง
0: นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแวะมีข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดนึงครับคุณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.th

0: เน็ตนะครับขั้นตอนนะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก MCOT Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้น MCOT Superfan Starter ไปจนถึง MCOT Superfan Diamond จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยติดตามรายละเอียดเงื่อนไขร่วมกิจกรรมและสมัครแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01.45 นของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: มา
0: ครับผม
1: นี่ครับตอบทาง YouTube หน่อยเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนะครับตอนนี
0: ้ครับ
1: พี่ปฏิพลพระกระจ่างบอกว่า MCOT Connect โหลดแล้วโหลดมาแล้วเปิดแอปไม่ได้ทำไงดีเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดการให้นะครับ
0: ครับ
1: พี่จอยทักเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจฝนโปรยๆอากาศดีๆแบบนี
0: ้ครับ
1: เครื่องดื่มเย็นๆคงดีนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะพี่อะไรเนี่ย
0: มิสเตอร์ลันชนนท์นะฮะบอกว่า
1: อันนี้อะไรต่อจากพี่จอยสิ
0: ไหนอ๋อคุณพี่
1: พี่เสกสรรนะคร
0: ับ
1: ในอนาคตอันใกล้นี้ไฟฟ้าที่จะต้องใช้ชาร์จรถยนต์ราคาจะเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: พี่ๆสุดหล่อทั้งคู่นี่อันนี้ถือเป็นคำถามด้วยเปล่าหรือเป็นคำชม
1: อันนี้เป็นคำประโยคบอกเล่า
0: ประโยคบอกเล่า
1: ก่อนหน้านี้เป็นประโยคคำถาม
0: ถ้าเอาคิดตามเหตุตามผล
1: ยังไงมันก็ต้องขึ้น
0: ยังไงก็ต้องขึ้นครับ
1: นะครับ
0: เพราะว่าราคาพลังงานเราขึ้นแต่จะขึ้นพลัดพาดแค่ไหนเนี่ยขึ้นกับนโยบายภาครัฐที่เขาจะหาทางสนับสนุน
1: แต่ไฟฟ้ามันยังไม่มีเพดานนะรถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่มีใครกำหนดเพดานว่าเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: ยังไปอาจจะไหลไปไกลก็ได้หรือว่าอาจจะไหลยังไงไม่รู้เลยไม่รู้เลย
0: นะฮะเมื่อผมขออนุญาตย้อนกลับไปข้างบนนิดนึงเดี๋ยวคุณพี่มิสเตอร์ลันชนนบอกว่าแนะนำน้องเขาออกข่าวถ้าท่านไม่รับโทรศัพท์
1: คุด
0: จะบินขนาดนั้นเลยครับพี
1: ่อ๋อแล้วก็พีเอฟครับ
0: ครับ
1: พีเอฟดิบอกว่าถ้าใช้เวลาถ้าใช้กลางวันไม่เกิน 40% เปลี่ยนมาเป็น TOU ไม่ขาดทุนแน่นอนคำนวณแบบยังไม่รวมหน่วยชาร์จรถ EVนะครับอันนี้ก็
0: ถ้าใช้กลางวันไม่เกิน 40% เปลี่ยนมาเป็น TLU ไม่ขาดทุนแน่นอนเดี๋ยวผมต้องไปคำนวณแล้วล่ะคำนวณแบบยังไม่รวมหน่วยชาร์จรถ EV
1: คุณพี
0: ่เพราะว่าออฟพีคมันอยู่หลัง 4 ทุ่มไงไฟฟ้านะ
1: คุณพี่ผมรอไหมครับสวัสดีครับพี่เจมส์โจแอบฟังอยู่ครับ
0: โอ้ยขอบคุณครับพี่คิดถึงครับพี่ใกล้แล้วนะครับวันที่16ที่เราเคยคุยกันไว้อย่าลืมนะครับ
1: พี่อามาเลยเนี่ย
0: พี่อำนาจนะพี่อำนาจเสียงหล่อฮะ
1: สวัสดีครับพี่ทั้งสองผมใช้มอเตอร์ไซค์วันละ80กิโลเมตรถือว่าวิ่งเยอะไหมครับขอบคุณครับติดตามตลอดครับ
0: ขอบคุณครับ
1: 80กิโลก็ถือว่าเยอะนะสำหรับรถจักรยานยนต์80กิโล
0: ก็เยอะนะ
1: เยอะอยู่นะ
0: ครับขับขี่ระมัดระวังนะพี่อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะครับขอให้ปลอดภัยกันนะครับสวัสดีครับพี่เจ๊พี่โจจากคุณพี่ MD2DCM 50นะครับเดี๋ยวเย็นวันที่16นี้ผมว่าจะฝากพี่ๆตัวรางวัลสัก3ใบเพื่อจะได้รถใหม่สักคันครับขอบคุณครับ
1: โอ้ยจะต้องไปเผาดิไอ้ที่ไปเผานี่ก็งงจริงเลย
0: เพื่ออะไร
1: ไม
0: ่ตำรวจจะยืนยัน
1: แล้วจะได้สุดท้ายเนี่ยผมว่านะ
0: ครับ
1: ต้องมายันกันอีกว่า
0: โอ้โหว่ายุ่งมาก
1: กองฉลากจะบอกว่าให้หรือไม่ให้เพราะกองฉลากเขาต้องเน้นเลยว่าไม่สน
0: มันจะพิสูจน์ยังไง
1: ไม่กองฉลากบอกว่าผมไม่สน
0: ใคร
1: ลอตเตอรี
0: ่
1: ใครจะเป็นของใครไม่รู้คนถือลอตเตอรี่เขาจะจ่ายเงินคราวนี้คือคุณไม่มีลอตเตอรี่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่โอ้โหยากยาก
0: โอ้ยสงสารกองฉลากอยากแค่ปวดหัวมาก
1: กองฉลากแล้วไม่มีใครไปถามด้วยอยากให้มีนักข่าวไปถามกองฉลากและกองฉลากพูดว่า
0: ต้องทำยังไง
1: มันจะได้จบไม่งั้นคิดกันไปเองหมด
0: ครับ
1: คุณกฤษดาครับบอกสวัสดีครับรบกวนถามเรื่องที่พวกพี่ไปเรียนขับรถกันไปเรียนที่ไหนครับหรือหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างถ้าตอนนี้นะ
0: ครับ
1: ที่มีอยู่นะครับ ของสื่อสากลผู้จัดงาน
0: เนี่ยมอเตอร์
1: เอ็กโปเนี่ยเขามีเปิดโรงเรียนสอนนี่อยู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นแบบพวก Diving Experience
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็สอนแบบ เบรกเร่งพวงมาลัยอย่างน้อยๆมีทักษะการขับขี
0: ่การควบคุมรถในขณะลื่นถลายการเข้าโค้งอย่างปลอดภัย
1: ครบแล้วเราก็จะได้ใช้รถได้แบบคุ้มค่า
0: ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับ
1: หรือว่าไม่รู้ว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าว่าแบบบางทีเนี่ย
0: อยู่ดียางแตกอยู่ดีหมากระโดดตัดหน้า
1: อย่างเงี้ยอุบัติเหตุจะเกิดก็กลายเป็นไม่เกิดได
0: ้ครับ
1: ถ้าสนใจจะเรียนลองติดต่อลองดูสื่อสากลนะครับเขามีอยู่เขามีเปิดเรื่อยๆเขามีทั้งทางเรียบและออฟโรดเลย
0: ถ้าพี่โจเปิดหลักสูตรสอนเนี่ยคุณผู้ฟังสนใจอยากมาเรียนกันไหมครับ
1: เนี่ยถ้ารอพี่ก๊อฟเขาอยู่เนี่ย
0: อาจจะมี
1: อย
0: ู่อาจจะมีค่าใช้จ่าย
1: มีที่อยู่นะมีที่อยู
0: ่
1: นะทำได้อยู่นะ
0: จะทำให้ทุกคนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเลยนะนะครับคือเราอย่าเรียกว่าสอนเลยเราถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้รับมาทุกคนจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
1: ใช่เดี๋ยวมีแบบพอพี่เข้าไปนั่งปึ๊บเดี๋ยวพี่จะไม่เห็นอะไรเลยรอบรถแต่ก่อนขึ้นรถพี่เห็นของเต็มเลยรอบรถ
0: ใช่
1: พี่เห็นว่าจุดบอดรอบรถเรามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันจะมีนะฮะแล้วก็ขับแล้วเราจะมีทักษะเพิ่มขึ้นแบบไหนบ้าง
0: ครับ
1: นะได้อยู่ได้อยู่นะครับแล้วก็พี่อำนาจยำเย็น
0: บอกว่าเอาไปจำแล้วมั้งอะไร
1: พี่อนันต
0: ์ครับ
1: แอนผักแว่น
0: ครับ
1: ว่าผมอยู่ซอยผมมีอยู่คันนึงครับมาด้า3
0: ครับ
1: น่าจะ2ปีแล้วยังป้ายแดงอยู่เลยแบบนี้เขาเรียกลากจดพี
0: ่ถ้าโดนตำรวจจับเนี่ย
1: แบบนี้คือคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่อยากได้ป้าย
0: ใช่
1: คนพี่ๆที่เขาถามเมื่อกี้เขาอยากได
0: ้ครับ
1: เขาอยากได้ป้ายเร็วๆแต่คันเนี้ยไม่อยากได้ป้าย
0: ผู้ใดหลบเลี่ยงเนี่ยฮะผู้ใดมีเจตนาหลบเลี่ยงเนี่ยโทษปรับ 20,000 นะพี
1: ่2ปีเนี่ยก็หลายพันนะ
0: ครับ
1: ค่าแทนที่เรารัฐจะได้เงินถูกไหม
0: ครับ
1: ก็หายไปแล้วพี่ใช้ถนนฟรีแบบนี้ใช้ถนนฟรี
0: เดี๋ยวนะ 20,000 นี่ไม่รวมค่าปรับต่างหากนะไอ้ 20,000 นี่คือค่าปรับนะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องเสียคือคุณจะต้องโดนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนับจากช่วงเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนดให้จดทะเบียนภายใน120วันน่ะนับมาเท่าไหร่อ่ะ
1: ปีแล้วอยู่มันก็6เดือนอ่ะก็ปีครึ่ง
0: ก็ปีครึ่งก็ดอกเบี้ยเข้าไปอีก
1: สมัยก่อนพวกเบนซ์นะเบนซ์แบบพวกอาแปะ
0: ครับ
1: เงี้ย
0: ลากจด
1: ลากเลย 2-3 ปี
0: ครับ
1: เวลาขายรถก็จะบอกว่ารถปีใหม
0: ่อะลากปี
1: เดี๋ยวนี้เขารู้หมดแล้วเฮีย
0: ครับ
1: เขารู้หมดแล้วว่ารถเนี้ยผลิตตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหน
0: ครับ
1: แล้วไปลากจดเนี่ยเขาก็รู้ว่าลากจด
0: ครับ
1: แต่คนนึงในลากจดถ้าเกิดว่ามันก็มีบางคนที่แบบซื้อพรบ
0: ครับ
1: ซื้อประกันไว้มีนะ
0: ครับ
1: มีนะเพราะว่ามันต้องเพย์เซฟแต่ว่าแค่อยากขับไปได้นานๆเท่านั้นเอง
0: ครับผมจะติดตามพี่ๆทางอื่นได้อย่างไรตอนนี้พี่ฟังอยู่ทางวิทยุหรือเปล่าฮะ
1: เขาต้องฟังอยู่ทางนี้ดิ YouTube ดิ
0: ทาง YouTube นะครับ
1: แล้วก็ในผมได้เส้นทางยานยนต
0: ์
1: แนะนำเลย
0: เป็นเว็บคู่ขนานกันนะครับเรา2คนเป็นสื่อมวลชนเกี่ยวกับรถยนต์โดยตรงนะครับก็จะทำเว็บชื่อเส้นทางยานยนต
1: ์นะมีตอนนี้
0: ทดสอบรถใหม
1: ่โอ้ตอนนี้มีนี่เลยฮะไปดูด้วยฝากด้วยนะครับ
0: มอเตอร์สปอร์ตนะ
1: โอ้ผมฝากOil Additive ด้วยนะฮะ Oil Additive นะฮะ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วย
1: เข้าไปดูฮะเข้าไปดูมีรถใหม่ลงไว้ให้นะพี
0: ่ครับผม
1: ทดสอบไปอะไรไว้
0: เส้นทางยานยนต์นะจำไว้นะฮะ
1: PS คิดมาให้พี่แล้วครับ
0: ครับ
1: พีคครับ 2.6 On Peak 5.8 ไม่รวม FT แล้วก็บวกแวตอีกต่างหากลองคำนวณเล่นๆได้คร
0: ับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ F ขอบคุณมากเลย
1: นะ
0: ครับ
1: Off Peak 2.6 5.8 นี่เท่ากันเลยนะ
0: ใช่ไงถึงบอกถ้าเป็นไปได้พยายามชาร์จหรือว่าทำอะไรในช่วงที่ออฟพีคมันจะประหยัดไปเยอะมาก
1: FT ก็มาบวกทีนึง
0: ใช่ครับ
1: แล้วบวก FT เสร็จแล้วค่อยบวกแวตอีกทีนึง
0: ตบด้วยแวตนี่นักเลงสุดแล้วนะครับ
1: ใส่ไหล
0: นะฮะโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับ
1: ครบนะ
0: ครับผม
1: ครบหมด
0: ก่อนจะจากกันไปฝากด้วยนะครับติดตาม Motor In Trend ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 13:00 น.-14:00 น.แล้วก็ถ้าอยากรู้ในเชิงลึกนะครับไปเส้นทางยานยนต
1: ์
0: นะครับก็จะได้ทั้งข้อมูลรถใหม
1: ่นี่ครับพี่มีนิดนึงเขาบอกว่าเป๊ะเคสเนี่ยป้ายช้าเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าป้ายประมูลหรือเปล่าป้ายผลิตแต่จริงๆแล้วไม่ช้านะครับจับได้เลยนะ
0: ครับผมเอาละครับเวลาหมดแล้ววันนี้ผมคทาทองไวยธนนท์นะครับและพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลณัฐพงศ์โบยปปช.สอบเองได้เลยไม่ต้องรอคนร้องปมไทย AI พาสปอร์ตหากนิ่งเฉยเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตโดยยืนยันถึงพ.ร.บ.หัวประมวลมาตรา14วรรค2ซึ่งเขียนไว้ค่อนข้างชัดมากว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมที่ส.เขาว่าจะมีการหัวประมูลต้องดำเนินการต่อจากการประชุมคณะกรรมการร่วม2คณะที่ผ่านมามีตัวแทนปปช.นั่งในห้องประชุมด้วยซึ่งตนได้สอบถามไม่ต้องดูตามข้อกฎหมายแต่ดูตามความประพฤติพฤติการที่เกิดขึ้นหากเห็นว่าส.เขาต้องดำเนินการสอบสวนทันทีไม่ต้องมีคนร้องหากปปช.ไม่ทำจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าปปช.มีหน้าที่ในการทำงานเชิงรุกเมื่อได้รับข้อสังเกตต้องสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำร้องส่วนเป็นผลให้เกิดคดีของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหรือไม่หลังจากออกมาเปิดเผยเรื่องไทย AI พาสปอร์ตนายณัฐพงศ์ระบุว่าการแถลงข่าวของ DSI เป็นการแถลงที่ไม่ปกติกลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่มีการเปิดชื่ออยากให้ DSI ทำทุกอย่างตรงไปตรงมาชายวัย62ปีถูกช้างป่าเหยียบดับคาสวนยางชลบุรีเกิดเหตุสลดนายสามารถบดีรัตน์อายุ62ปีถูกฝูงช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตคาสวนยางในพื้นที่บ้านคลองตะเคียนอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยบริเวณลำตัวมีบาดแผลขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายถูกงาช้างแทงแล้วเหยียบซ้ำและพบรอยเท้าช้างจำนวนมากลูกชายผู้เสียชีวิตเล่าว่าตนกับพ่อตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาเก็บขี้ยางที่กรีดไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเพราะกลัวจะถูกขโมยแต่เมื่อมาถึงพบฝูงช้างป่าหลายตัวตนกับพ่อวิ่งหนีไปคนละทางแต่คาดว่าพ่อน่าจะเป็นห่วงจึงวิ่งย้อนกลับมาและถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตทันนี้มักพบช้างป่าบ่อยครั้งและมีหลายตัวแม้จะมีการเปลี่ยนเก็บยางตอนเช้าแทนช่วงค่ำก็ยังเกิดเหตุสลดขึ้นลอสแอนเจลิสรับมือเหตุไฟไหม้คลังสินค้าคาร์เรนบาสนายกเทศมนตรีเทศมนตรีลอสแอนเจลิสในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้คลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วเปลวไฟได้โหมลามทั่วหลังคาคลังสินค้าที่อยู่ในย่านประวัติศาสตร์บอยไฮและใกล้กับย่านใจกลางเมืองพร้อมกับพ่นกลุ่มควันหนาแน่นและมีก๊าซแอมโมเนียออกมาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนให้หลบภัยอยู่ภายในที่พัก

0: นายกเทศมนตรีบาสยังร้องขอให้รัฐบาลระดับรัฐเร่งรัดในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งระดับรัฐและรัฐบาลกลางรวมถึงโครงการบรรเทาทุกข์อื่นๆและขอให้ทางรัฐยกเว้นกฎระเบียบที่อาจขัดขวางการรับมือเหตุไฟไหม
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับมานิโอไนเออร์กลายเป็นผู้รักษาประตูที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดกาลมานิโอไนเออร์ผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมนีวัย40ปีสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้รักษาประตูที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดกาลที่จำนวน21เกมหลังเจ้าตัวลงเฝ้าสาวให้กับทัพอินซีเล็กเยอรมนีในเกมเฉือนชนะแอริโคส2ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มทำให้ไนเออร์ทำสถิติแซงหน้าอูโกยอริสผู้รักษาประตูทีมชาติฝรั่งเศสที่ลงเล่นไป20เกมสำหรับไนเออร์ลงเฝ้าสาวในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกมาตั้งแต่ปี2010รวมในปี2026ก็เป็น5สมัยติดต่อกันแล้วเรอัลมาดริดออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือเรื่องการคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่สโมสรราชันชุดขาวเรอัลมาดริดออกแถลงการอย่างเป็นทางการปฏิเสธข่าวเรื่องการติดต่อหรือแสดงความสนใจในการคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่นักรุกทีมชาติฝรั่งเศสของบาเยิร์นมิวนิกมาร่วมทัพโดยยืนยันว่าพวกเขาไม่เคยมีการติดต่อทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับตัวแทนบุคคลใกล้ชิดของไมเคิลโอลิเซ่หรือแม้แต่ตัวนักเตะเองตามที่สื่อหลายแห่งรายงานกันพร้อมกับเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสโมสรเรอัลมาดริดกับบาเยิร์นมิวนิกที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันมาโดยตลอดด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายเซฟโสดดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับวันนี้พบกับนายที่นายเซฟโซนนะครับแล้วก็ท่านที่ฟังเป็นประจำก็จะคุ้นเคยนะครับเสียงของแขกรับเชิญของเรานะครับแต่ว่าแนะนำตัวผู้ดำเนินรายการก่อนนะผมพีรพลอนุตรสวัสดิ์นะครับแล้วก็อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราครับคุณหมอประยูรวงศ์ตระกูลโลดครับ
4: เจนตระกูลโลดเจนตระกูลโลดครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ผิวหนังกระสกนะครับผมอาจารย์ก็แหมที่ไรก็มีเรื่องตื่นเต้น
4: มีเรื่องให้มีเรื่องให้เรียกว่าอะไรนะคือเป็นกระแสเป็นกระแสเราก็เขาผมเพิ่งได้ยินอันนี้ผมต้องสารภาพว่าผมไม่ค่อยได้ติดตามสื่อทีวีทั้งหลายมีอาจารย์
2: ดูสิทธิ์
4: นี่แหละ
3: ครับเราก็ต้อง
4: หาฟังก่อนออกรายการเนี่ยว่ามีดาราอินฟูว่าอะไรนะท้องไม่ท้องหรือไง
3: ท้องไม่ท้องอะไรกันอย่างเงี้ยครับตอนนี้โอ้โหโหนกระแสเขาก็คือโหนกระแสเนี่ยคืออะไรมีกระแสเขาก็โหนตามไปผมเพิ่งเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ออกรายการนี้3ครั้งติดผมไม่เคยเห็นใครมาออกรายการนี้บ่อยเท่านี้เลยแสดงว่าสังคมสนใจเรื่องนี้มาก
4: คือผมก็คงพลาดอะไรไปเยอะฮะสามครั้งผมไม่ได้ฟังเลยแต่ก็ถ้าท่านฟังคร่าวๆนะฮะเราคงไม่เอ่ยอะไรไปมากกว่านี้เอางี้ประเด็นเนี่ยนะฮะผมว่าอยู่ที่ว่าสังคมอ่ะ
3: ได้เรียนรู้อะไร
4: ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องนี้
3: ใช่
4: นะเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกว่าการที่เรายังไม่จริงจังกับใครนะฮะ
3: ครับ
4: ชั่วคราวไม่จริงจังเนี่ยอย่าไว้ใจใครฮะ
2: ดังนั้นเกิดไว้เป็นน้ำจิ้มตรงนี้ก่อนเป็นออเดอร์ก่อนนะฮะก็คือวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ซึ่งอาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นจะป้องกันตัวเองอย่างไรจะดูแลตัวเองอะไรป้องกันนี่ไม่ได้ป้องกันตัวเองจากโรคเท่านั้นแต่ป้องกันจากสิ่งที่ไม่คาดฝัน
4: ไม่คาดฝัน
2: ไม่คาดคิดไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับจะดูแลอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับและอีกประเด็นหนึ่งจันเกินไว้ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาการสภาวะหรือโรคที่คุณสุภาพสตรีอาจจะต้องเผชิญในยุคปัจจุบันใช่ไหมฮะเรียกว่าเป็นโรคไหมท่าน
4: อ๋อที่เรื่องมีกลิ่นนี้ใช่ไหม
3: ผลิตภัณฑ์มันเยอะมากเลยคุณหมอ
4: คือจริงๆจริงๆไม่ใช่ปัจจุบันฮะคือตั้งแต่ยุคเรียกว่าหลักพันปีนะฮะฮ่องเต้แต่ละองค์เนี่ย
3: มีนางสนม
4: ก็เรียกว่าอะไรนะฮะมีพิการมีอะไรก็ตามจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยอะฮะเพราะว่ายุคนั้นยังไม่มีการรักษา
2: คร
4: ับ นะฮะแล้วก็เวียนไปเวียนมาก็โลกเนี่ยอยู่กับมนุษย์มานานแล้วครับ
3: ครับ
4: อยู่มาแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกกระทั่งปัจจุบันเนี้ยโลกก็พัฒนาไปโลกใหม่ก็เพิ่มมา
3: ครับ
4: โลกเก่าก็ไม่ได้หายไปนะครับ
3: ครับ
4: นะโลกต่างประเทศเนี่ยอยู่ครบอยู่ครบนะฮะ
2: ดังนั้นก็จะเป็นเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะโฟกัสคุณสุภาพสตรีที่อาจจะต้องมีความระมัดระวังในส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถจะส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าท่านผู้ฟังฟังเราอยู่แล้วดูนาฬิกาดูปฏิทินพบว่านี่คือวันที่21มิถุนายนนะวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569บ่าย 3:11 นาทีนะครับถ้าท่านดูเวลาแล้วเป็นแบบนี้เป๊ะๆหรือจะคาดเคลื่อน5นาที10นาทีไม่เป็นไรนะครับท่านดูสดปั๊บท่านใช้สิทธิ์ในการฟังสดติดตามสดเนี่ยส่งคำถามเข้ามาได้นะครับก็จะถามเรื่องไฟฟ้าถามเรื่องความปลอดภัยอาจารย์ดุสิตพร้อมตอบนะฮะถามเรื่องสุขภาพเรื่องของสิ่งลี้ลับในด้านสุขภาพนะฮะในการใช้ชีวิตในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเพศสัมพันธ์นะครับอาจารย์ประยูรก็พร้อมจะตอบได้วันนี้ถือเป็นโอกาสดีมากๆนะฮะเพราะว่ามีท่านหนึ่งส่ง SMS มาเรื่องเสียบชาร์จแล้วอาจารย
4: ์
2: เดี๋ยวเราจะตอบกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องสุขภาพนะคร
4: ับ ใช่เพราะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่เอาผมก็ใช้รถไฟฟ้านะ ฟังไปก็เสียวไปนะฮะ
2: เพราะว่าแมสเสจอาจารย์ดุสิตเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ากับการชาร์จที่บ้านนี่คือการชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน
3: ค
2: ือสิ่งที่กินกระแสมากที่สุดและต่อเนื่องยาวนานและเพิ่มความเสี่ยง
3: ถูกครับจริงๆเห็นคุณหมอมาก็อยากให้เรื่องหมอขอนิดนึงละกันก
2: ็
3: คือผมคุยกับลูกศิษย์ที่อยู่การไฟฟ้านะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็คุยว่าเฮ้ยทำไมไฟมันไหม้กลางคืนมันบ่อยทำไมมันไม่ไหม้กลางวันทั้งที่กลางวันเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะใช่ไหมคุณหมอเขาบอกอาจารย์คิดดูสิทุกคนมีวอลชาร์จก็จะชาร์จไฟกลางคืนสมมติบ้านคุณหมออยู่ท้ายซอยเนี่ยนะครับแล้วคุณหมอนอนเปิดแอร์คุณหมอนอนเปิดแอร์อยู่แล้วแล้วท้ายซอยผมก็ชาร์จรถไฟฟ้าด้วยแรงดันจะดรอปลงมาเยอะมากเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมันจะลากกระแสเยอะขึ้นเมื่อแรงดันตกลงเนี่ยมันต้องกินกระแสเยอะขึ้นเหตุนั้นแหละคือปัจจัยในการเกิดไฟไหม
4: ้ยังไงนะคือกระแส ในส่วนสมมติบ้านผมอยู่ท้ายซอย
3: บ้านหมออยู่ท้ายซอย
4: กระแสก็โดนบ้านก่อนหน้านั้นดึงไปเกือบหมดแล
3: ้
4: ว
3: ในยามปกติในยามกลางวันไม่มีปัญหาหรอกท้ายซอยก็ยังรับไหวที่ตอนนี้แรงดันไฟฟ้าปกติเราคือ230โวลต์นะครับไม่ใช่220บวก15ลบ10คือเกินได้15ต่ำได้10เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่พังแต่สมมติท้ายซอยทุกคนกลับบ้านหมด
4: เริ่มเปิดแอร์ทุกคนแล
3: ้วไม่เปิดแอร์ไม่สำคัญชาร์จรถไฟฟ้า
4: โอ้จริงชาร์จด้วย
3: แรงดันบ้านคุณหมอจาก220อาจจะเหลือแค่200ต้นทางมัน230อยู่แล้วพอไปท้ายซอยบ้านคุณหมอก็220ก็ถือว่ารับได้ก็คือ
4: ในความรู้สึกผม

0: ทั่วไปนะ
1: ครับ
0: ผมรู้สึกว่าแรงดันน้อยมันน่าจะปลอดภัยกว่าไหม
2: ไม่ใช่
0: เหรอ
2: ไม่ใช่
1: คือตัวเลขน้อยเรารู้สึกว่าเออมัน
0: เ
1: ริ่มปลอดภัย
0: แ
1: ล้
0: ว
2: ไม่ใช่
0: เนี่ยยิ่งแรงดันต่ำยิ่งต่ำแม่10กว่าโวลต์ไอ้แบตก้อนเล็กๆ12โวลต์เนี่ยเราจับได้เลย
1: หรือนึกถึงสมัยเอาแบตก้อนสี่เหลี่ยมมาแกล้งเพื่อนกัน
0: ใช่
1: ก็คือแบบมันไฟเล็ก
0: ๆไฟเล็กๆเออ
1: ยิ่งแรงดันน้อยไม่ยิ่งปลอดภัยหร
0: อกมัน
2: แรงดันเนี่ย230 235เนี่ยโอเคแต่ถ้าเห็น210หรือต่ำกว่า210เมื่อไหร่อันนี้อันตรายแล้วเครื่องใช้ไฟอาจจะมีโอกาสพังไฟอาจจะไหม้สายไฟอาจจะเกิดไฟลุกได้
1: เพราะเป็นความไม่เข้ากันของแรงดันไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมา
2: ใช่ใช่มันลากไม่ถึงครับ ลากไม่ได้ก็เครื่องใช้ที่ห้องคุณหมอน่ะไอ้พวกเลเซอร์ต่างๆราคา 5-6 ล้านน่ะถ้าลองไฟตกลงมาเหลือสัก200 210เรียบร้อยกันหมดมันถึงต้องมีสเตเบไลเซอร์มาตัวนึงไงครับที่เราต้องติดตั้งก่อนเข้าเครื่องเหล่านี้สเตบิไลซ์คือสร้างความเสถียรให้มันก็คือไม่ว่าไฟเข้ามาเท่าไหร่มันจะออกมาที่230
0: แล้วจะเครื่องเสียกับร้อนแล้วไฟไหม้เนี่ยมันเรื่องเดียวกันเหรอครับ
2: เรื่องเดียวกันครับยิ่งคุณหมอเนี่ยยิ่งไฟตกเนี่ยคุณหมอก็ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มไฟเนี่ยส่วนมากเขาคิดตามการหมุนของจานเดี๋ยวนี้ก็เป็นดิจิตอลมิเตอร์นะครับคือเขาดูกระแส
1: ครับ
2: นะครับเขาดูกระแสมันก็จะทำยิ่งกระแสไหลเยอะจานมันก็หมุนเร็วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าแรงดันเหลือแค่200หรือ210เนี่ยจานก็ยิ่งหมุนหนักเลยเพราะมันดึงกระแส
1: กลายเป็นหมุนเร็วกว่าเดิม
2: แน่นอนผมไปเดินชุมชนแออัดนะผมพี่รู้ไหมทำไมจ่ายค่าไฟแพงเนี่ยผมไปชุมชนหลายที่เลยไฟพี่มันอยู่แค่205โวลต์ถ้าวันนี้ไฟพี่เป็น230โวลต์นะค่าไฟพี่ถูกไปเป็นพันเนี่
1: ย
2: เขารีบทำเลยเพราะเขาไม่รู้เอ้าเกี่ยวด้วยเหรอเขาบอกแอร์สมมติบ้านผมติดแอร์3ตัวบ้านผมติดแอร์3ตัวถ้าบ้านผม230บ้านคุณหมอแค่205โวลต์เนี่ยบ้านคุณหมอจะเสียค่าไฟเยอะกว่าผมเพราะมันจะดึง
0: อันนี้ความรู้ใหม่เลย
1: ครับ
0: อันนี้ความรู้ใหม่เลย
2: แต่มันเป็นความรู้พื้นฐานของพวกผมอยู่แล้วที่พวกผมรู้ว่าคือแรงดันอะให้มันมากที่สุดเท่าที่เครื่องใช้ไฟเรารับได้เนี่ยกระแสมันจะตกมันก็จานมันก็จะหมุนช้
1: า
2: อันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเรื่องจริง
0: อ๋อมิเตอร์เนี่ยวัดกระแส
2: ใช่
0: ก
2: ระ
0: แ
2: สไม่ได้วัดเขาไม่ได้วัดเพราะมันหลักอาศัยหลักการจานหมุนมันไม่ได้เช็คเนี่ยว่าแรงดันเท่าไหร
1: ่
2: ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าแรงดันมันต่ำจานมันก็จะหมุนเร็วเพราะมันดึงกระแสเยอะ
0: ถึงเปลี่ยนเป็นมิเตอร์ใหม่ที่ไม่ใช่จานหมุนเป็นดิจิตอลแล้วก็ยังเหมือนกันแหละครับ
2: ผมว่าหลักการมันก็ต้องดูที่กระแสนะครับเพราะแรงดันเนี่ยมันตัวหม้อแปลงมันจ่ายมาอยู่แล้วจริงๆที่เราดูกิโลวัตต์อ่ะมันดูแรงดันไอ้ดูกระแสเป็นหลักเอาเป็นมิเตอร์จานหมุนก่อนละกันครับไอ้มิเตอร์รุ่นใหม่ผมไม่เคยรื้อแต่มิเตอร์จานหมุนเนี่ยผมรื้อประจำก็คือมันอาศัยหลักการจานหมุนของกระแส
1: ซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นมิเตอร์จานหมุนกันอยู่
2: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะมีมิเตอร์จานหมุนกันอยู่ครับ
0: โอ้นี่คือฝากอาจารย์ไปดูมิเตอร์รุ่นใหม่ให้ด้วยทีละอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยคืออย่างนี้กระแสของการซื้อบ้านเนี่ยนะคนที่ชอบความสงบ
1: ครับ
0: จะไม่อยู่ต้นซอย
1: โอ้ท้ายซอยฮะ
0: ท้ายซอยยิ่งซอยตันเนี่ย
1: ชอบเลย
0: ชอบเลยเพราะว่าไม่มีใครวิ่งผ่าน
1: รถไม่
0: คนที่วิ่งถึงคือเราคนเดียว
1: โอ้จริง
0: แต่มาฟังอย่างนี้นี่คือก็แปลว่าต้องไปดูบ้านเสร็จก็ต้องมาวัดกระแสด้วยว่ากระแส
1: มาถึงบ้าน
0: เราเท่าไหร่
2: ใช่ใช่คือประเด็นวันนั้นไปเยี่ยมกันแล้วก็นั่งคุยกันกินกาแฟคุยกันเขาบอกว่ากลางคืนตอนนี้โหลดไฟฟ้าเนี่ยมันชาร์จวอลชาร์จกันเยอะก็คือชาร์จที่บ้านนะครับประมาณ7-8ชั่วโมงเงี้ยมันก็ทำให้แรงดันน่ะระบบมันตกมันก็ทำให้กระแสมากขึ้นบางทีที่เราเห็นข่าวทำไมไฟไหม้ตีหนึ่งตีสองเงี้ยทั้งที่โหลดแทบจะไม่มีแล้วเขาบอกว่ารถไฟฟ้ามันดึงพลังงานออกไปเยอะทำให้แรงดันไฟบ้านมันตกบางทีมันลากไม่ขึ
0: ้
2: นลากไม่ขึ้นมันก็ทำให้
0: ก็เลยต้องเพิ่มกระแสมาความร้อนก็เพิ่ม
2: ใช่ครับกระแสยิ่งมากขึ้นความร้อนในสายไอสแควร์อาร์มันก็จะเพิ่มขึ้นมีความต้านทานเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้ครับ
0: แล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าไหม้เนี่ยมันไม่ใช่ไหม้แบตเตอรี่ก่อนไหม้ที่สายก่อน
2: ไหม้ที่สายส่วนมากจะไหม้ที่สายก่อนเพราะฉะนั้นไฟมันไหม้มันเลยพึบขึ้นมาทีเดียวหมดเลยมันก็เลยจะดับยากเราก็จะเห็นข่าวช่วงนี้เยอะนะครับช่วงนี้จะค่อนข้างเยอะเพราะว่าอันนี้มันก็คลายข้อสงสัยผมว่าทำไมถึงชอบไหม้กันกลางคืน
1: อะไรทำให้ไฟที่เข้าบ้านเรามันตกกว่าที่ควรจะเป็นฮะ
2: ก็ข้างบ้านดึงไป
1: บ้านอื่นใช่ไหม
2: ใช
0: ่ยิ่งทุกบ้านถ้าย้อนก่อนหน้านี้หลายปีเนี่ยก็ทุกคนใช้รถน้ำมันตอนนี้รู้สึกจะพร้อมใจทุกคนพร้อมใจกันใช้รถไฟฟ้า
1: แล้วก็ต้องอยากจะสะดวกก็ชาร์จที่บ้านนี่แหละ
0: ใช่แล้วก็ชาร์จ หลังสี่ทุ่ม
2: คุณหมอลองคิดดูว่าบ้านหลังนึงนะแล้วคุณหมอซื้อรถไฟฟ้ามาคันนึงมาติดวอลชาร์จเนี่ยมันหนักกว่าบ้านคุณหมอทั้งหลังที่เคยปลูกมาอีกนะเพราะวอลชาร์จกินทีเกือบ40แอมป์
1: ใช้ไฟมากกว่าที่เคยมี
2: ใช่ก็บ้านคุณหมอสมมุติให้ใหญ่ๆจริงๆมิเตอร์ก็แค่15ทับ45ก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: โดยเฉลี่ย15แอมป
0: ์
2: พ
0: ี
2: คสุด45แอมป
0: ์อยู่ได้
2: ตัวรถไฟฟ้าคันเดียวมันกินตลอดเวลาคือประมาณ38แอมป
0: ์
2: มันก็ต้องเยอะกว่า15อยู่แล้วนะครับถ้าไฟซิงเกิลเฟสเนี่ย
1: กลายเป็นว่าของเดิมที่ไฟเคยวิ่งผ่านจำนวนหนึ่งต้องมารับไฟที่วิ่งผ่านจำนวนมากขึ้นเป
2: ็
1: นเท่าตัว
2: ใช่เคสล่าสุดที่เราเห็นชาร์จรถไฟไหม้ซึ่งเขา BYD เขายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับรถเป็นการติดตั้งระบบวอลชาร์จอะไรเงี้ยก็ผมบอกโยแล้วว่าตัวนี้ผมว่ามันอันตรายสุดเพราะมันกินกระแสต่อเนื่องเป็นเวลา 7-8 ชั่วโมงอ่ะโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ตัดหากเกิดอาร์คเลยผมบอกว่าในทางไฟฟ้ามันหวาดเสียวมากมันหวาดเสียวมาก
1: ครับเรื่องวงจรเนี่ยแปลว่าไฟที่จะต้องเอามาทำเอามาชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยวงจรมันควรจะเอามาจากข้างนอกแล้วตรงแบบชาร์จก่อนให้เร็วที่สุดถูกไหมอาจารย์ไม่ใช่ไปเอาไฟจากในบ้านออกมาอีกทีนึง
2: ใช่ใช่มันต้องแยกวงจรกันเลยเหมือนบ้านอีกหลังนึงอ่ะเอาเราคิดง่ายๆแล้วกันรถไฟฟ้าคือบ้านอีกหลังนึงที่เป็นบ้านที่กินไฟเยอะมาก
1: แต่มันใช้มิเตอร์ร่วม
0: ใช้มิเตอร์ร่วมเพราะตอนนี้เข้าใจว่าใช้มิเตอร์ร่วมแล้ว
1: ใช้มิเตอร์ร่วม
2: แต่มันจำออกจากตูดต้องแยกกันคนละเฟสเลยนะคนเขาเรียกว่าสองวงจรเลยนะแต่มิเตอร์อาจจะใช้มิเตอร์ตัวเดียวกันใช่ใช่มิเตอร์ร่วมแต่มันต้องแยกเป็นสองวงจรคือสายต้องเดินคนละเส้นเลยสมมติเดินเข้าบ้านสาย10สแควร์มิลแต่ว่าเดินเข้าไปตัวตู้ชาร์จต้องเป็น16สแควร์มิลคือส่วนมากเดินเข้ารถจะใหญ่กว่าเดินเข้าบ้านอยู่แล้วครับ
0: อย่างนี้ถ้าผมจากสมมติว่าผมกลัวแล้วเหตุการณ์เนี่ยสมมติจะเกิดกับผมหรือเปล่าเนี่ย
1: ครับ
0: ผมสามารถตรวจสอบได้โดยการไปลองจับแม้ว่าสายไฟมันอุ่นขึ้นหรือเปล่าเนี่ยได้ไหม
2: ผมว่าอันนั้นมันเป็นปลายเหตุจริงๆมันต้องติดอุปกรณ์ป้องกันผมอย่างที่บอกบ้านคุณหมอมีรถไฟฟ้านี่ผมจะติดอาร์คฟอลให้อาร์คฟอลเนี่ยผมทดสอบไม่ได้ว่าเกิดอาร์คเนี่ยมันจะตัดคือการเกิดความร้อนมันไม่ใช่ความร้อนสะสมแบบนั้นคุณหมอมันจะมีความร้อนชั่วขณะชั่วแล่นแป๊บเดียวเองที่จะทำให้เกิดไฟลุกเลยซึ่งถ้าคุณหมอจับอย่างนั้น
0: มันไม่ได้สะสม
2: มันไม่ได้สะสมมันอาจจะมีบางจังหวะที่มันงัดแล้วไม่แน่นไม่สนิทในช่วงเวลาสั้นๆเนี้ยครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี้ยมันพึบเลยทั้งสายเลยมันไม่ได้แบบคุณหมอไปจับแล้วมัน
0: ไม่ใช่ผมจินตนาการว่านึกว่าสายมันค่อยๆร้อนแล้วก็ละลายแล้วก็ช็อตไฟก็ช็อต
2: มันเกิดชั่วขณะคุณหมอจะเทสอย่างนั้นไม่ได้ตัวอย่างเช่นสมมติไฟตกอย่างเงี้ยสมมติมันบ้านคุณหมอกลางวันเนี่ย225โวลต์ปกติสมมติกลางคืนมีคนชาร์จรถไฟฟ้าเยอะมันเหลือ208โวลต์สายมันก็จะเริ่มร้อนไปแล้วมันเริ่มลากสายมาเลี้ยงระบบเลี้ยงไม่ไหวละสายก็ค่อยๆร้อนแล้วพรึบกลางคืนซึ่งคุณหมอว่าคุณหมอจับเมื่อเย็นดูก็ไม่เห็นมันร้อนนี่ตอนเมื่อเย็นแรงดันยังไม่ตกมันก็ไม่ร้
0: อ
2: นมันไปตกกันตอน 2:00-1:00 แถวนั้นมันก็เพิ่งร้อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ค่าระบบ TOU นะครับค่าไฟหลัง 4:00 มันจะเป็นค่าไฟถูกท
0: ุ
2: กคนก็จะเริ่มสตาร์ทแถวนั้นเพราะฉะนั้นแรงดันตกก็อาจจะเกิดช่วงดึกๆแล้วก็ทำให้กินกระแสเยอะแล้วก็เกิดปัญหาพวกนี้ไฟไหม้กินไฟเยอะอะไรพวกนี้ก็จะเกิดดึกๆได้ก็รถไฟฟ้า
0: อย่างนั้นโซลูชันก็คือผมก็ต้องตั้งรถยนต์ตั้งค่าให้เริ่มชาร์จเนี่ยประมาณสักตีสอง
1: หลังคนอื่นชาร์จเต็มแล้ว ใช่ไหม
0: หลังตีสองเพื่อเขาชาร์จ4ทุ่มปกติชาร์จกันประมาณ 4-6 ชั่วโมง
2: ใช่ประมาณ
0: ยังอยู่ในช่วงอยู่นะ
1: ปลาย
0: ๆยังอยู่ในช่วงปลายๆอยู่นะ
2: ครับ
0: คือเหลืออะไรวะเนี่ย คือเดี๋ยวจะชีวิตอยู่ยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องใช้โซลาร์เซลล์ป่ะ
2: โอ้คุณหมอจริงๆนะเรื่องโซลาร์ก็มีปัญหาจริงๆอ่ะผมต้องคุยเป็นชั่วโมงแหละแต่วันนี้คุณหมอมาผมไม่อยากคุยผมได้ความรู้มาเยอะมากเลยเรื่องนี้ที่ผมได้คุยกันในฟ้ามานะไว้เดี๋ยวคราวหน้าต้องนั่งเล่าอีกหลายเรื่องคุณหมอโซลาร์เซลล์ที่ไฟไหม้แล้วฟ้องร้องกันอยู่ในศาลตอนนี้ผมก็ไปรู้สาเหตุมาแล้วอ๋อมันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเล่าเดี๋ยวคุณหมอจะยาวเดี๋ยว
0: ผมจะไม่ได้เล่าแต่อาคารไฟไหม้เนี่ยผมสนใจก็คือทั้งจอดบนถนนกลางวันไม่ได้ชาร์จแล้วมีทั้งรถน้ำมันรถไฟฟ้าอันนี้คันนี้มากันหมดเลย
2: คุณหมอให้ผมเล่าเลยว่าไหนคุณหมออยากรู้แล้วเดี๋ยวคุณหมอจะไม่ได้เอาไอ้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะอินเวอร์เตอร์แล้วกันตัวโซลาร์เซลล์มันไม่ใช่ปัญหาหลักอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันสมัยก่อนที่เราติดกันแล้วนะมันจะไม่ใช่สมาร์ทอินเวอร์เตอร์คือหม้อแปลงเนี่ยสมมติ 1,000 kVA เนี่ยเขาจะรับซื้อไฟจากโซลาร์เซลล์แค่ไม่เกิน 15% ทำไมหม้อแปลงต้องรับซื้อไฟไม่เกิน 15% ที่เรา

0: พอรับชื่อเท่าพิกัดหม้อแปลงเนี่ยแรงดันในระบบมีโอกาสสูงขึ้นแต่จริงๆอินเวอร์เตอร์สมัยใหม่เนี่ยคือเขาเรียกสมาร์ทอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงมันจะการไฟฟ้าจะต้องสั่งให้อินเวอร์เตอร์บ้านนี้ต่อให้คุณฟีดไฟได้แต่คุณต้องทำตัวไปให้เป็นโหลด L เขาเรียกอินดักทีฟโหลดเพื่อลดแรงดันระบบให้มันต่ำลงตัวที่ไฟไหม้กันเนี่ยปัญหาคือเขาไปเอาอินเวอร์เตอร์รุ่นเก่ามาเขาบอกเขาไม่ซิงค์ระบบไฟฟ้าแต่จริงๆอ่ะเขาซิงค์พอเขาซิงค์แล้วระบบไฟมันไม่แมชกันคือมันอย่างนี้มันทำอย่างนี้กันไม่ได้ซึ่งผู้ใช้ก็ไม่รู้ว่าไปเอาอินเวอร์เตอร์อะไรมาติดให้เขาดูแค่ว่ากิโลวัตต์ถูกต้องแบบนี้จริงแต่ไอ้คำว่าสมาร์ทอินเวอร์เตอร์มันไม่เป็นมันก็เลยใช้งานผิดประเภทอ่ะไปซื้ออินเวอร์เตอร์ผิดประเภทมาต่อร่วมกับการไฟฟ้าบังเอิญแรงดันการไฟฟ้ามันสูงกว่าหรือผิดระบบกันเนี่ยมันเลยไหม
1: ้
0: อันนี้หลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นสมาร์ทกริดทำไมต้องเป็นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์คืออินเวอร์เตอร์กับไฟฟ้ามันต้องคุยกันคุณหมอ
1: ไม่งั้น
0: เราเห็นแค่ว่าอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้10กิโลวัตต์ซื้อเลยไม่พอมันต้องเป็นตัวที่คุยกับการไฟฟ้ารู้เรื่องด้วยถ้าจะเชื่อมกับการไฟฟ้านะแต่ถ้าไม่เชื่อมก็
1: โอ้ยังงั้นการไฟฟ้าก็ต้องบอกมาว่าต้องซื้ออะไรตัวไหนที่จะคุยกันได้
0: มีลิสต์อยู่แล้วใช่แต่บางทีชาวบ้านที่ไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตเขาไม่ได้ดูแล้วก็ไม่มีความรู้ในการเลือกด้วยผมว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะเท่าที่ฟังเขาคุยมาคือสำหรับผมเองเนี่ยก็ยังคือต้องละเอียดต้องลงไปดูหน้างานเองอ่ะว่าต้องติดยังไงเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ซึ่งเราเห็นข่าวอินเวอร์เตอร์ไฟไหม้กันเยอะมากที่วิบากมานะครับก็คือต้องเป็นอีกหลายเรื่องความรู
2: ้
0: สรุปที่ผมคุยกับน้องเนี่ยน้องบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีใหม่คุณหมอก็เพิ่งเคยรู้จักรถไฟฟ้าไม่นานใช่ไหมอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ก็เพิ่งรู้จักกันไม่นานมาตรฐานเราตามไม่ทันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำหนดอยู่วันนี้มันไม่รองรับกับมาตรฐานมันถึงเกิดไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นเยอะเพราะว่าจีนเขาไปเยอะแล้วเขาก็โหลดมาขายเราแต่ไอเราเอามาใช้อ่ะเราก็จะดูแต่ราคาซึ่งเราไม่ได้ดูความเหมาะสม
1: อ๋อเราได้เทคโนโลยีเก่ามา
0: ใช่ไปคุณหมอไม่ของไอดีๆเขาก็ไว้บ้านเขาสิไอของเสียเขาก็ส่ง
1: มาบ้านเราน
0: ั่นแหละผมว่าปัญหาม
1: ีแน่ผมว่าคือซื้อรถก็ไม่ติดโซล่าก็ไม
0: ่
1: ค
0: ื
2: ออ
0: ัน
2: นี้ก็อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานเฉยๆนะครับ
1: คือความเสี่ยงในชีวิตมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
2: ดังนั้นรายการเราอย่างที่อาจารย์ดุสิตอาจารย์ประยุนพูดอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือเรามองให้เห็นความเสี่ยงเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จัดการลดความเสี่ยงซะนะครับด้วยหลากหลายวิธีนะฮะแต่คำถาม SMS อาจารย์ยังไม่ได
0: ้ยังไม่ตอบนะอย่างนี้อย่างแรกนะครับ
2: พ่วง300บาทคำถามนะครับปลั๊กพ่วงราคา300บาทมีมอกมีช่องเสียบ Type C to Type C ปลอดภัยกับการชาร์จมือถือไหมครับ
0: อย่างที่เราไปทำงานกับสุดซอยมานะมอกปลอมกันเยอะอย่างแรกนะผมขอให้เอามอกเนี่ยเช็คกับสมอกว่ามอกตรงตามรูปที่คุณซื้อมาไหมนะครับอย่างที่หนึ่ง
2: ท่านสามารถจะสแกน
1: เช็คยังไง
0: สแกนมันจะมีบาร์โค้ดอยู่ถ่ายรูปบาร์โค้ดตัวนี้แล้วเปิดดูว่าสินค้าตัวนี้จดมอกหมายเลขเนี้ยรูปมันจะขึ้นมาเลย
2: แต่ถ้าไม่มีมอกไม่มี
1: คิวอาร์
2: โค้ด
1: เดี๋ยวคิวอาร์ที่สแกนเนี่ยเขาปลอมคิวอาร์ได้ไหม
0: ถ้าปลอม QR ได้พอเข้าไปในระบบมันก็ไม่ใช่รูปเครื่องตัวนี้ไงคุณหมอร
1: ู
0: ปไม่ตรงรูปมันจะไม่ตรงอย่างที่1นะที่เขาสอนผมมาอย่างนี้นะที่1อย่างที่2คือถ้ายังไม่สแกนงั้นขาเต้าต้องกลมก่อนเป็นขากลมต้องไม่เป็นขาแบน2ก็คือต้องมีบางใบก็คือต้องมีรูเนี่ยต้องมองไม่เห็นรูข้างล่างมันจะต้องมีแผ่นปิดกันทึบนะครับ3ก็คือต้องมีตัวตัดไฟเกินนะครับ3อย่างเนี้ย
2: ก็คือสเต็ป1นี่คือคุณบอกว่ามีมอกแต่อย่าเพิ่งเชื่อว่ามันมีจริง
0: ใช่
2: ต้องดูก่อนว่าเช่นถ้ามันมีให้สแกนเลยแล้วดูว่ารูปเดียวกัน
0: รุ่นเดียวกันไหม
2: และถึงถ้ารูปเดียวกันก็คือปลอดภัยแหละมั่นใจได้เพราะว่ามันจะผ่านหลายมาตรฐานแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีรูปสแกนไม่ได้สิ่งที่ดูได้ด้วยตาเปล่าก็คือขาปลั๊กต้องเป็นกลมแล้วก็รูเสียบต่างๆต้องมองไม่เห็นเป็นรู
0: มีบางใบกันฝุ่นเข้ากัน
2: ติดอย่างนี้นะฮะซึ่งเราก็ต้องเหมือนเอียงนิดนึงเสียบเพื่อให้ฝามันเปิดแล้วก็กดเข้าไปนะแต่สมมติมีมอกมีทุกอย่างครบเลยแล้วเขาก็จะแถมช่องเสียบ USB C มาด้วยอาจารย
0: ์อันนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เขาไม่นับ
2: ใส่มือถือเข้าไปเนี่ยแล้วชาร์จมือถือได้ไหมฮะ
0: ชาร์จได้ครับชาร์จได้ก็คือเขาคำถามที่เขาถามผมเนี่ยผมว่าเอาอย่างส่วนตัวเลยนะ300บาทเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้เพราะเท่าที่ผมรู้มันเกิน450หมดสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกินหมดครับแล้วมี Type C มาด้วยเนี่ยยิ่งไม่น่าได้ใหญ่เลย
2: ซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆบางทีมันมีมอกจริงแต่เป็นมอกแค่สาย
0: ใช่
2: มั้ยฮะ
0: ผมกำลังเดาว่ามอกที่คุณถ่ายรูปไปเนี่ยคุณจะเจอว่าสายเส้นเนี้ยมีมอกเพราะส่วนมาก

0: งานผลิตสายไฟเขาได้มอกอยู่แล้วแต่ตัวเต้าที่คุณกำลังถืออยู่เนี่ยไม่มีมอกครับที่เราเจอมันจะเป็นอย่างนี้
1: เพราะว่าผมกำลังคิดว่าคนที่เราฟังคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยไม่ใช่ผู้บริโภคอย่างเดียวนะผมว่าผู้ผลิตที่กำลังผลิตตัว300นี่ฟังอยู่ด้วย
2: ก็ช่วยทำให้ปลอดภัย
0: ของขาย300หัวผมว่าต้นทุนก็อยู่มา150ครึ่งๆอ่ะนะมันทำไม่ได้หรอกของมีมอกที่ต้นทุนที่ราคา150บาทแล้วไอ้ตัวรางเต้าเสียที่ผมไปดูมันเอาเหล็กชุบซิงค์ทั้งนั้นน่ะไม่ได้เป็นทองแดงไม่ได้เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีๆอะไรเลยครับซึ่งพวกนี้พอมันใช้ไปนำร้อนมันจะอ้าปัญหาที่ไฟไหม้คือเหล็กเนี่ยเวลาโดนร้อนมันขยายตัวมันอ้ามันไม่หนีบพอมันไม่หนีบทีนี้ก็อาร์คตรงนี้แล้วก็ไฟลุกก็เต้าเนี่ยมันถึงสำคัญเอาง่ายๆเต้าดีๆนะคุณหมอเสียบเข้าไปเนี่ยคุณหมอยกขึ้นมาทั้งสายทั้งเต้าแล้วสะบัดสะบัดสะบัดไม่หลุดแต่ถ้าคุณหมอไปดูเต้าตลาดนัดที่เราเดินซื้อของอ่ะคุณหมอว่ายกสายสะบัดหลุดไหม
1: หลุด
0: ถ้าหลุดนะไม
1: ่เปิดเสียบไม่อยู่ด้วย
0: ไม่มีมอกรแล้วง่ายๆเลยเสียบเต้าแท้เข้าไปเนี่ยปุ๊บยกขึ้นมาสะบัดสะบัดอย่างเงี้ยไม่หลุดผมเคยลองกันแหละแต่ดูทางกายภาพนะคือมอกรมันต้องแบบนั้นแน่น
1: น
0: ่ะแน่นแบบสะบัดไม่หลุดจะถอดต้องสองมืออ่ะมือนึงจับมือนึงดึงเต้าอ่ะแต่ถ้ามือนึงโต๊ะหลุดนะเรียบร้อยอันนี้ผมว่าไม่น่ามีแล้วครับนี่โดยกายภาพนะครับ
1: คราวนี้ถ้ามีเครื่องวัดถ้ามีเครื่องวัดเนี่ยก็วัดได้ใช่ไหมว่ากระแสของไอ USB C เนี่ยออกมาเท่าไหร่อย่างนี้ได้ไหม
0: ตัว USB C เขาก็จะมีตัวเขาขายกันในอินเทอร์เน็ตก็มีครับเสียบแล้วดูได้ว่ากี่วัตต์กี่วัตต์วัตต์ตามจริงไหมก็มีตัวขายให้วัดได
1: ้เพราะว่าจะมาลองเสียบกับมือถือนี่ถ้าทางกว่าจะรู้ก็เครื่องไปแล้ว
2: มือถือจะเสียไหมจันถ้าเรา
1: เครื่องกับดาวแล้ว
0: ส่วนมากผมว่ามันไม่เสียหรอกนะแต่ส่วนมากถ้าเป็นของไม่ดีมันจะไม่ทนคือใช้ไปแรกๆปุ๊บเดือนสองเดือนพังอุปกรณ์ของต่างประเทศพวกนี้มันเป็นของไม่ทน
2: ส่วนตัวเนี่ยผมเคยก็คือผมมักจะไม่ค่อยเสียบเอามือถือมาเสียบชาร์จกับพวกนี้เพราะว่ามันชาร์จช้าครับแต่ว่าผมมักจะมีตัว
0: ใช่
2: อะแดปเตอร์แปลงเลยใช่ครับ
0: ของเราถ้าเร็วมันจะขึ้นรูป2ไฟฟ้า2ฟ้าผ่าคุณนี่มันจะช้าๆใช่เพราะมันเอาของค่อนข้างต่ำคือไม่พังอ่ะไม่พังแน่แต่ไปเรื่อยๆแบบช้าๆนี่มันไม่ได้ครับของนี่มันต่ำ
2: ฮะก็จริงๆก็คงจะถ้าเสียบแล้วไฟเข้ามือถือก็คือคงใช้ได้แหละ
0: ครับ
2: นะฮะแต่ก็ลองดูว่าถ้ารู้สึกว่ามันช้าอาจจะลองดูอุปกรณ์ที่มันเป็นเฉพาะทางมากขึ้นหรือก็ต้องดูมือถือด้วยว่ารองรับกับการชาร์จเร็วหรือเปล่านะครับขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องสุขภาพกันนะมีทั้งเรื่องของการดูแลจัดการว่าทำยังไงให้มีความพร้อมเสมอไม่เจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิดในความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยครับสักครู่กลับมาครับ
3: ง่ายที่ง่ายเซฟโซนดำเนินรายการโดยธีรพลอนุตตรโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวก่อนแชร์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยธีรพลอนุตตรโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวก่อนแชร
2: ์กลับสู่นายที่นายเซฟโซนนะครับก็เราพูดคุยกันเรื่องไฟฟ้ากันไป ครึ่งชั่วโมงแรกนะครับช่วงนี้ถึงเวลาเรื่องสุขภาพเราแล้วนะครับเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์ผมพีรพลอนุตตรสวัสดิ์นะครับแล้วก็นายแพทย์ประยูรเจนตระกูลโรจน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและผู้บริหารโรงพยาบาลผิวหนังอโศกนะครับ
1: ครับ
2: เรื่อง
1: คราวนี
2: ้ความเหตุไม่คาดฝันจากความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์น
1: ะ
2: ครับคือที่เราเห็นในกระแสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: คราวนี้ผมเชื่อว่าผู้ฟังน่าจะรู้เรื่องมากกว่าผมนะในกรณีอย่างนั้นนะฮะที่เขาคุยกันแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าสำหรับผู้ชายผมว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่คิดว่ามันจะแน่นอนพร้อมที่จะมีลูกหรือไปไกลกว่านั้นเนี่ยป้องกันครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่บอกว่าอะไรนะไปนอนกันกี่ครั้งแล้วน่าจะเป็นลูกหรือเปล่าแล้วต้องมาตรวจ DNA อย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ นั่นแปลว่าไม่ได้ใส่ถุงยาง
0: ฮะ
1: นั้นแปลว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้ชายอาจจะไว้ใจ
0: คร
1: ับ ผู้ชายไว้ใจเดี๋ยวนะแต่ผู้ชายจะไว้ใจได้เนี่ยมันอาจจะเป็นคำบอกเล่าจากผู้หญิงหรือเปล่าสมมุติอย่างนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าอาจารย์ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งถ้าไปเจอผู้หญิงแล้วผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยไม่มีปัญหาเมนเพิ่งหมดไปเมื่อวาน
0: ครับ
1: อาจารย์ก็จะรู้สึกพวกเราก็รู้สึกผู้ชายทั้งหมดก็จะรู้สึกว่าเอ้ยวางใจได
2: ้ด้วยความรู้ที่มี
1: ใช่ด้วยความรู้ที่มีเนี่ยต่อจำเนินทั้งหมดเนี่ยวันนี้ปลอดภัยแน่ๆไม่จำเป็นต้องใส่ถุงยางแต่คำถามกลับมาทีฮะที่คุณทั้งหลายบอกว่าประจำเดือนหมดไปเมื่อวานเนี่ยคุณจะพิสูจน์ยังไง
2: ดูยังไงจ้ะ
1: เอ้าก็ดูไม่ได้ไง คือคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเรื่องที่บอกมานั่นแหละจริงหรือเปล่านั่นเป็นคำบอกเล่าซึ่งพิสูจน์ไม่ได
0: ้
1: ไม่มีหมอสูอยู่ตรงนั้นไปตรวจแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าจะตรวจได้ด้วย
0: ครับ
1: นะฮะว่าเพราะประจำเดือนเพิ่งหมดไปเมื่อวานหรือผู้หญิงบอกว่าอ๋อนี่ไม่มีปัญหากินยาคุมอยู่ตลอด
2: เชื่อได้ยังไง
1: ถามว่าคุณจะเชื่อได้ยังไงคุณต้องเชื่อใจกันขนาดไหนถึงจะมั่นใจว่าผู้หญิงเนี่ยอ้าปากแล้วกินยาเม็ดนั้นเนี่ยทุกวัน
2: แล้วประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่ไม่ค่อยคุยกันด้วยล่วงหน้า
1: ใช่
2: ไม่ได้คุยกันล่วงหน้าด้วย
1: แล้วเสร็จแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: ก็อาจจะบอกว่าไอ้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยหนูจะไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากินเลยออกจากห้องเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อกินเลยถามว่าผู้ชายมั่นใจแค่ไหนว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงฉะนั้นคือถ้าไม่อยากให้มี
2: ไม่ได้นะ
1: ใช่ถ้าอยากให้ไม่ถ้ากลัวพลาดถ้ากลัวพลาดนะครับใส่ถุงยางอ่ะสำคัญนะ
0: ครับ
1: คือไม่ว่าใครผมว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะไม่ว่าใครที่เจอกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วบอกว่าฉันปลอดภัยทั้งทุกด้านเนี่ยไม่ว่าด้านไหนเนี่ยให้คิดเผื่อไว้เสมอนะครับมันมีโอกาสที่จะไม่ใช่อย่างนั้น
2: ซึ่งอาจจะเขาอาจจะพูดโดยบริสุทธิ์ใจก็ได้
1: ใช
2: ่คือตัวเขาก็ไม่รู้
1: ใช่เพราะว่าการที่มีประจำเดือนเนี่ยมันมี mid cycle bleeding คือช่วงตกไข่อะแล้วมีเลือดออกมากระเปียกกระปอยนิดหน่อยเนี่ยแล้วผู้หญิงเข้าใจไปเองว่าเอ้ยเป็นคงมีประจำเดือนมาแบบน้อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วหมดไปซึ่งเป็น mid cycle นะก็คือช่วงตกไข่นั่นแหละ
2: ก็จะเป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุด
1: ใช่แล้วผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้วอะแล้วดันมีเลือดออกเล็กๆน้อยๆช่วงตกไข่เนี่ยอันนี้โดนเลยใส่เข้าไปโดนเลย
0: คือ
1: ผู้หญิงเนี่ยในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะลำพังผู้หญิงเนี่ยมีรังไข่สองข้างมีท่อนนำไข่มีท่อนนำไข่อีกสองข้างละอันเหมือนกันส่วนใหญ่ไข่ก็จะผลัดกันตกข้างเดือนนี้ข้างซ้ายเดือนนู้นข้างขวาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะฮะในวัยเจริญพันธุ์ที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู
0: ่
1: นะฮะ เพราะฉะนั้นไข่ที่ตกมาเนี่ยมันก็จะต้องเจอกับสเปิร์
2: ม
1: วิ่งไข่วิ่งมาได้ไม่ไกลก็เจอแล้ว
0: ครับ
1: คือไข่นี้ไม่ได้เจอสเปิร์มตรงแบบมาปากมดลูกนะไข่ไม่ได้ตกมาปากมดลูกแล้วสเปิร์มเข้าไปแล้วจ้าเอ๋นะครับ
0: ครับ
1: ก็คือเอาชีวิตผู้ชายเนี่ยไปค้างอยู่ที่ปากมดลูก
0: ครับ
1: ไปพ่นไว้ตรงนั้นแล้วลูกน้องเราทั้งหลายเนี่ยก
0: ็
1: จะเริ่มเดินทางก็จะเริ่มเดินทางไปที่ในมดลูกแล้วก็แต่ละตัวก็อันนี้แหละครับเป็นการเลือกผู้ชนะโดยการสุ่มเพราะมันก็จะวิ่งเข้าปากไอ้ท่อนำไข่ซ้ายกับท่อนำไข่ขวาซึ่งไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเดือนนี้ไข่มันออกข้างไหน
0: ไอ้ตัวไหนก็ไปทางก็เรียบร้อยเลย
1: คือทางก็ไปตันอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตรงนี้คือการที่สเปิร์มเนี่ยว่ายเข้าไปเนี่ยสเปิร์มจะมีเวลาจำได้ไหมที่บอกว่าในช่องคลอดเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นกรดอ่อนๆ
0: ครับ
1: แล้วอสุจิผู้ชายก็จะเป็นด่างอ่อน
0: ๆ
1: ซึ่งจะทำให้ไอ้ตัวอสุจิเนี่ยมีอายุมีอะไรป้องกันตัวมันเองและมันอยู่นานขึ้น
0: อยู่ได้ 2-3 วันจริงไหมอ
1: ยู่ได้ประมาณนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในช่องคลอด 2-3 วันนะฮะหมายถึงมันวิ่งเข้าไปในปากมดลูกแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้เข้าไปทั้งยวงแบบแหมเป็นน้ำหยดขนาดนั้นนะฮะ
0: สมมติว่าวันที่มีเส้นสัมพันธ์ไข่ไม่ตกแต่ว่าอีก2วันหลังจากนั้นไข่ตกก็มีโอกาส
1: ถ้าสเปิร์มวิ่งไปถึงวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปทางท่อลำไข่แล้วไปรอดูตรงนั้นเนี่ยถ้าไข่ตกมาก็เจอครับ
0: อ๋อก็เป็นไปได้
1: ก็ยังเป็นไปได
0: ้เป็นไปได้ครับ
1: คือคนอยากได้อ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหานี้แหละครับผู้ชายก็แข็งแรงดีผู้หญิงก็เหมือนมีประจำเดือนแต่ไข่ไม่ตกฮะคือฮอร์โมนทำงานเหมือนเดิมเลยแต่ไข่มันไม่ตก
0: มีประจำเดือนแต่ไข่ไม่ตกก็ได้เ
1: หรอได้ครับเขาถึงไปฉีดกระตุ้นให้ไข่โตแล้วก็กระตุ้นให้ไข่ตกแล้วก็สปอร์มผู้ชายก็ไปรอ
0: ก็
1: ปฏิสนธิอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแรกๆขั้นตอนง่ายๆที่ไม่ต้องไปเอาไข่มาแล้วไปเอาสเปิร์มมาผสมข้างนอกเราไปยัดเข้าไปนี่อันนั้นก็จะเป็นงานยากอีกระดับหนึ่ง
0: เยอะ
1: ขึ้นไปอีกนะฮะงั้นก็เหตุการณ์เนี้ยมันเรียกว่าไม่ว่าจะบอกยังไงเนี่ยเป็นคำบอกเล่านะครับ
0: ครับ
1: ผู้หญิงบอกว่าประจำเดือนมาวันไหนเนี่ยถามว่าทุกอย่างที่บอกเนี่ยมาจากการรับรู้ของคุณคนเดียว
2: คือตัวเขาเอง
1: ซึ่งไม่มีทางรู้เลยว่าที่พูดเนี่ยตั้งใจหรือตั้งใจบอกถูกหรือตั้งใจหรือเข้าใจผิดแล้วทำให้บอกผิดหรือลื
0: ม
1: คือก็ผู้หญิงก็ลืมเรื่องนี้ยากนะแต่ถ้าเรื่องทั่วไปเนี่ยอย่าลืมนะไม่ได้ง่ายเลยที่จะจำได
0: ้ครับ
1: ถามว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันพุธเนี่ยคุณโยกินอาหารเที่ยงอะไร
2: โอ้โหจำไม่ได้ฮะ
1: คือถ้าย้อนไปหลายวันนี่ลืมนะครับ
2: ลืมครับเมื่อวานกินอะไรนี่ต้องนึกแล้ว
1: ต้องนึกแล้วคืออายุขนาดที่เราต้องนึกแล้ว
0: คร
1: ับ เพราะแต่เราก็ไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงบางคนก็จำได้แม่นจำได้แม่นแม้กระทั่งว่าเดือนหน้าเนี่ยประจำเดือนควรจะมาวันไหนแต่ก็
2: มันมีแอปพลิเคชันเอาไว้บันทึก
1: ใช่ใช่ซึ่งก็ไม่ทุกคนอันนี้ก็มีประเด็นหลายอันที่มันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงเนี่ยถ้าไม่คิดว่าจะมีความผูกพันหรือยังอยู่ในช่วงที่ยังคุยกันเนี่ยไอ้คนคุยกันนี่ผมยังชักสงสัยแล้วไอ้คนคุยเนี่ยเข้าหมายถึงนั่งคุยกันโทรคุยกันหรือนอนคุยกันเนี่ยคือความหมายคืออะไร
0: ถ้าศัพท์สมัยนี้เขาเรียกหยอดคุณหมอจะไม่เคยได้ยิน
1: ไม่ได้ยินเนี่ย
0: หยอดกันอ้าวโยไม่ได้ดูผลกระแสเนี่ยก็เริ่มหยอดกันหยอดกันเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีอะไรเพศสัมพันธ์กันแล้วแหละคุณหมอ
2: ขนาดนั้นเลยฮะ
0: ใช่แต่คำว่าหยอดเนี่ย
1: หยอดนี่คือ
0: หยอดนี่แหละ
1: หยอดนี่ถ้ายุคผมนี่คือหยอดนี่คือไม่คือต่ำกว่าจีบนะฮะ
2: ต่ำราศี
1: ต่ำกว่าจีบนะฮะยังไม่จีบแค่โยนินถามทางนี่คือหยอดนะฮะ
0: ก็ไปนอนดูซีรีส์กันถึงเช้าเนี่ยเขาเรียกไปหยอดกันแล้วคุณหมอว่าผู้หญิงพยายามนอนจับมือกันเป็นเรื่องจริงไหมล่ะ
1: มีมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม
0: มันเปลี่ยนไปแล้วคุณหมอ
1: คืออ๋อนี่คือหยอด
0: นี่คือไปหยอดกัน
1: โอ้ก็ผมว่านะ
0: คร
1: ับ คือในกระเป๋าตังค์นี่ต้องมีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เพราะถ้าไม่คิดจะจริงจังกับใครนะฮะแม้นคำพูดทุกอย่างเนี่ยคือ เป็นทั้งเรื่องเข้าใจผิดทั้งเรื่องตั้งใจเข้าใจผิดหรืออาจจะตั้งใจให้

0: มันผิดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายอย่างเราไม่มีทางรู้เลยบอกว่าประจำเดือนหมดเมื่อวาน
1: ครับ
0: บอกว่ากินประจำกินยาคุมมาเป็นประจำบอกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วจะรีบไปซื้อยาคุมมากินเนี่ยคือ
1: มีโอกาส
0: มีโอกาสที่จะไม่ใช่อย่างนั้นมีโอกาสคาดเคลื่อนเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นก็
1: ใจและโดยไม่ตั้งใจ
0: แต่ไม่ว่ายังไงเรื่องเกิดไปแล้วเนี่ยทั้งหมดนะวิทยาการปัจจุบันสามารถตรวจได้อยู่แล้วครับว่าใครเป็นพ่อเด
1: ็
0: กแค่รอเวลาแค่รอเวลา
1: ครับ
0: นะฮะการเรื่องน่าจะจบภายในอย่างไกลที่สุดก็4เดือนอ่ะ 3-4 เดือนก็รู้แล้ว
1: ครับ
0: จอเลือดรู้แล้วนะฮะเรื่องคงจบไม่นานแต่เรื่องที่มันไม่จบอ่ะก็คือการที่คุณไม่ใส่ถุงยางเนี่ยแต่ละคนก็คงผ่านศึกมาพอสมควร
1: ครับ
0: การที่ไม่ใส่ถุงยางเนี่ยคุณอาจจะได้ของแถ
1: ม
0: ของแถมเนี่ยไม่ว่าผู้ชายให้ผู้หญิงหรือผู้หญิงให้ผู้ชายหรือต่างคนต่างแลกกันได้ทั้งคู่ครับ
1: ครับ
0: ได้ทุกโลก
1: ทุกโลก
0: เป็นไปได้ทุกโลกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโชคดีหน่อยก็เป็นโรคจรเพศธรรมดาซึ่งรักษาได้ง่าย
1: ๆครับ
0: นะฮะคราวนี้ก็มีตามด้วยคำถามที่ถามผมตอนแรกอะว่าน้องสาวรู้สึกว่ามีกลิ่น
1: ครับ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ฮะ
1: อันนี้นับเป็นโรคไหมอาจารย
0: ์เป็นฮะ
1: นับเป็นโรค
0: มันไม่ปกติละฉะนั้นผู้หญิงทั่วไปถ้ามีกลิ่นเนี่ยนะฮะจะมีบางคนที่ยังปฏิบัติตัวผิดก็เข้าใจว่ามีกลิ่นมันก็เหมือนเรามีกลิ่นปากอ่ะก็อมลูกอมระงับกลิ่นปากมันก็ได้นะครับ แต่มันได้แป๊บเดียวฮะและอันนี้เป็นการคุยกันนะฮะไม่ได้จูจุ๊บขนาดนั้นนะฮะนะฮะผู้หญิงถ้ารู้สึกมีกลิ่นก็ก่อนนั้นก็เข้าห้องน้ำหน่อยแล้วก็แค่ล้างจริงๆผมบอกให้ไม่พ
1: อ
0: แค่ล้างออกมาเนี่ยคุณล้างข้างในไม่มีทางล้างได้สะอาดขนาดนั้นแล้วตัวมักจะเป็นตัวโล่งนะฮะที่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้หายด้วยการแค่เอาน้ำในห้องน้ำเข้าไปล้างส่วนล้างไม่พอครับฉะนั้นพอไม่พอเนี่ยความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าจะแบบคุยกันแล้วเข้าใจตรงกันทำกิจกรรมความสนใจหน้าตาฐานะทางสังคมให้คลิกทุกอย่างพร้อมกันนะครับแต่พอเข้าห้อง
1: หยอด
0: ต้องเรียกว่าหยอดใช่ไหมครับถ้าหยอดแล้วลงไปข้างล่างแล้วได้กลิ่นเนี่ย
1: โอ้โห
0: ความสัมพันธ์นี่คือจากทั้งหมดที่มันถูกมาทุกข้อเนี่ย
1: ครับ
0: เจอข้อนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะพังได้เลยนะ
2: ใส่เบิร์นก้มลงไปปุ๊บเงยขึ้นมาทันทีเลย
0: งั้นเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือจะรีบตกมาตายเพราะว่าการที่ช่องน้องสาวมีกลิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ไขได
1: ้
0: แต่ต้องหาก่อนนะฮะว่าเป็นอะไร
2: โอ้มีได้หลายโรคอ่ะ
0: โอ้เยอะเลยครับเชื้อเยอะแยะฮะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยบางครั้งก็
1: อาย
0: โดยเฉพาะยังไม่แต่งงาน
2: ครับ
0: ยังไม่แต่งงาน
2: ครับ
0: ยังไม่มีลูก
2: ครับ
0: จะไปหาหมอสูขึ้นขายอย่างเนี่ยมันจะแบบยังไงอยู่นะซึ่งปัจจุบันก็มีวิธีมีวิธีช่วยด้วยวิธีการใหม่ก็คือเขาตรวจเขาไม่ใส่ปากเป็ดเข้าไปเยอะอย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งมันตรวจได้หลายอย่างกว่านะสู้ตรวจมะเร็งปากมดลูกซึ่งอยู่นี้ก็มีเทคนิคซึ่งอาจจะเหมือนอาจารย์จำตอนที่โควิดระบาดได้ไหมฮะทุกคนต้องแยงจมูกถามว่าแยงจมูกแล้วเขาไปเอาสำลีเนี่ยไปจิ้มที่ด้านหลังคอเนี่ยถามว่ามองเห็นไหม
1: ก็ต้องกะเอาก
0: าฮะ
1: ครับ
0: แต่เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า PCR เนี่ยมันไวมากแค่มี DNA ของเชื้อหรือของตัวไหนก็ตาม DNA ของสิ่งที่เราจะตรวจเนี่ยแค่มีมาแม้แต่น้อยเนี่ยก็ตรวจเจอครับฉะนั้นผู้หญิงที่มีปัญหาเนี่ยก็สามารถไปตรวจโดยใช้สวอปคือเป็นเหมือนไม่บันสำลีแต่ไม่ใช่สำลีนะฮะนะเข้าไปกวาดไปทำเองครับอันนี้คือไม่ต้องขึ้นขายอย่างเขาก็ให้หลอดที่มี ไอ้ไม้แท่งอันเนี้ยนะฮะแล้วก็ตรงปลายเป็นคล้ายๆแม่พันสำลี

0: เหมือนเราตรวจโควิดเลยนั่นแหละ
1: ใช่
0: แบบที่เราแยง
1: ใช่แล้วก็เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็แยงเข้าไปแล้วก็หมุนวนรอบๆออกมาแล้วก็เสียบคืนแล้วก็ส่ง
0: ไปตรวจ
1: ส่งตรวจแค่นี้ก็ตรวจเชื้อได้10กว่าตัวแล้วครับ
0: นี่คือไปทำที่โรงพยาบาลใช่ไหมอาจารย
1: ์มึงนอกเนี่ยมันมีขายแบบไปซื้อ
0: ตามร้านเลย
1: ตามร้านแต่ซื้อนี่ซื้อได้ตัวเทสนะฮะซึ่งมันดูเหมือนไม่แพงอันนี้เป็นเทคนิคการขายก็ซื้อตัวมาไม่แพงแต่มาแพงตอนทำเสร็จแล้วส่งตัวอะ
0: อ๋อคือมันไม่ใช่มาหยอดน้ำยาแล้วรู้ผลสอง
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่เหมือนโควิดอย่างน
1: ั้
2: นใช
1: ่ไหมครับไม่ฮะอันนี้เป็นเทคโนโลยี PCR เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้างหลอดว่าให้ทำเสร็จเนี่ยให้ส่งที่ไหนในเวลาเท่าไหร
0: ่
1: ซึ่งถ้าไปโรงพยาบาลก็ง่ายกว่าก็คือไปเลยแล้วก็เขาก็ให้หลอดมาแล้วก็พยาบาลก็จะสอนบอกว่าวิธีตรวจนะทำยังไงแล้วคุณก็ไปห้องน้ำแล้วก็ไปกวาดตามเทคนิคนั้นมานะฮะแล้วก็เสียบกลับเข้ามาแล้วก็มาส่งให้พยาบาลเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปรอผลพอรอผลกลับมาพอรู้มีอะไรบ้างที่แอบอยู่ที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยก็แก้ปัญหานั้นซะ
0: พอแก้ได้กลิ่นจะหายไปเอง
1: กลิ่นเนี่ยอะไรงี้นะฮะกลิ่นเนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อโรคส่วนหนึ่งเกิดจากสุขอนามัยส่วนหนึ่งในการทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ผู้หญิงที่ใช้ผ้าอนามัยแบบสอด
0: ครับ
1: พอแบบสอดเนี่ยมันจะรู้สึกสะอาดพอสอดไปเนี่ยประจำเดือนมามันก็ไม่ไหลมาข้างนอกกลิ่นมันก็ไม่ออกมาข้างนอก
0: ครับ
1: แต่การที่ค้างอยู่ข้างในเนี่ยโอกาสจะติดเชื้
0: อ
1: แล้วมีกลิ่นตอนต่อถอดออกมาแล้วกลิ่นแรงๆเนี่ยคือใครสอดนะฮะถ้าใช้แบบสอดมันก็จะสะดวกตรงที่ว่าจะไม่เลื้อยออกมาข้างนอกโอกาสจะมีกลิ่นให้รบกวนแล้วกังวลเนี่ยก็จะน้อยกรุณาใช้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วใช้แบบคือไม่แบบเช้าถึงเย็นเนี่ยควรจะถอดแล้วอย่าทิ้งข้ามคืนฮะหรือถ้าไปข้างนอกกลัวมันจะมาเลอะตรงนู้นตรงนี้ใส่ก่อนนอนตื่นเช้ามาก็ต้องถอดอย่าเห็นว่าเฮ้ยข้างนอกสะอาดแล้วฉันก็เลยทิ้งไว้พอมันสะอาดดีจริงๆไม่นะฮะมันประจำเดือนยังไงก็ออกมาอยู่ดีแล้วน้ำเลือดอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียเชื้อทุกชนิดชอบหมดนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ก็อย่าเกินวันนะฮะถ้าใช้กลางคืนมีงานกลางคืนไม่อยากแบบโอ้ยเดี๋ยวก็ต้องพกผ้าอนามัยไปแล้วก็งานกลางคืนแล้วก็ตับต้องวิ่งเข้าห้องน้ำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยโอเคใช้แบบสอดแต่กลับมาเนี่ยถอดออกครับแล้วก็ใช้ผ้าอนามัยที่ติดกับกางเกงในใช้แบบภายนอกนะอันนั้นคือการุณาใช้ชั่วคราว
0: ใช้เท่าที่จำเป็น
1: ใช้เท่าที่จำเป็นเนี่ยนะครับเพราะโอกาสลืมสูงมากมีนะมีเคสที่ลืมมาแล้วเราลืมแล้วเน่าในเลย
0: โอ้ยต้องลืมนานเท่าไหร่ฮะ
1: ก็อันนั้นหลายวันฮะ
0: โอ้ย
1: คือใส่แล้วลืมก็เหมือนคนใส่คอนแทคเลนส์อ่ะพอใส่เข้าไปแล้วไม่รู้เนี่ย
0: คร
1: ับ แล้วนึกว่าหล่นหายไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะก็เลยใส่อันใหม่เข้าไปตกลงโอ้โหค้างอยู่บานเลยยิ่งอายุเยอะเนี่ยแค่มือเช้ายังลืมเลยแล้วคิดว่าจะจำได้ไหมว่าตัวเองใส่คอนแทคเลนส์ไว้เปล่า
0: เออแต่บางทีแว่นอยู่บนศีรษะนี่ยังลืม
1: ยังลืมเลยยังหาไม่เจอที่หาไม่เห็นก็ทุกคนที่ตามหาแว่นนะครับก็จับศีรษะก่อน
0: เ
1: ห็นครับเห็นผู้หญิงที่คุณผู้หญิงที่มีปัญหากินน้องสาวนะฮะมีเชื้อได้หลายตัวถ้าคันมักจะเป็นเชื้อราถ้าตกขาวมีกลิ่นเนี่ยกินออกเหม็นน้ำคาวปลาเนี่ยเป็นแบคทีเรียก็ได
0: ้ครับ
1: เป็นเชื้อแบบที่โคโมเนสก็ได้นะฮะมีเชื้อเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นสัตว์เซลล์เดียวก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าตัวไหนเนี่ยปัจจุบันมียารักษานะฮะแต่ก็ควรตรวจก่อนว่าตกลงคุณเป็นอะไรเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นอย่างเดียว
0: ครับ
1: มีเชื้อหลายตัวที่แฝงมาและคราวนี้ประเด็นมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวฮะ
0: คร
1: ับ เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะเกิดอาการในบางโรคแต่แววผู้หญิงมีอาการเนี่ย คนที่ใส่เข้าไปในผู้หญิงเนี่ยคือผู้ชายนะฮะแล้วมีหลายโรคมากที่ผู้ชายไม่มีอาการผู้ชายไม่มีอาการนะ
2: ก็เลยเป็นตัวแพร่เชื้อให้ผู้หญิงไปอีก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลารักษาถ้าความสัมพันธ์ไม่ใช่แบบหายไปแล้วแล้วจำไม่ได้ด้วยว่าชื่ออะไรเนี่ยก็คงต้องรักษาตัวเองคนเดียวแล้วครับ แต่ถ้ามีไม่ใช่แค่หยอดผมใช้เป็นละไม่ใช่แค่หยอดนะครับ
0: คู่สามีภรรยา
1: เป็นคนคุยหรือว่าเป็นคู่รักจริงๆเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงตัวเจออะไรเนี่ยควรจะรักษาผู้ชายด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าไม่เคยตรวจเนี่ยคงโทษใครไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้เชื้อที่เจอเนี่ยเป็นเราอ่ะมีมาก่อนจะเจอผู้ชายคนนี
2: ้
1: หรือเราเพิ่งมีหลังจากผู้เจอผู้ชายคนนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นผมว่าความสัมพันธ์ที่มันจะดีอยู่ได้เนี่ยก็คือเจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันนะฮะแล้วก็เดินต่อได้ครับมันไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไร
2: แล้วยุคนี้นะคุณหมอเนี่ยเส้นรัชดาใกล้ๆอสมทเราเนี่ยน้องโยโปไซดอนก็เจ๊งไปแล้วเอ็มมานูเอลเนี่ยก็เจ๊งประกาศขายไปเรียบร้อย
0: ครับ
2: คือตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเดลิเซลหมดแล้วคุณหม
0: อ
2: มันอันตรายจริงๆว่าเขาขายกันเองที่คอนโดที่ห้องเขาเลยเพราะฉะนั้นระบบตรวจสอบหรือการกองเนี่ยจะน้อยลงไปมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณหมอพูดเนี่ยผมมีประโยชน์ต่อผู้ชายหลายๆคนว่าที่ไปเดลิเซลเนี่ยแต่ก่อนมันยังมีระบบคัดกรองนะครับตรวจสอบค่อนข้างเข้มข้นแต่พอสมัยนี้คุณหมอเราคิดดูไป
1: คือผมว่าเรื่องมันซับซ้อนขึ้นนะคืออย่างนี้นะครับการที่ผู้ให้บริการถึงแม้ว่าจะไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเขาก็มีมาตรฐานของเขาระดับหนึ่งก็คือในห้องนั้นน่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่กล้องวงจรปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวของแขกแต่ถ้าคุณไปห้องผู้ชายผู้หญิงคุณผู้ชายชวนไปแล้วไปนอนห้องผู้ชายหรือผู้ชายถูกชวนไปแล้วไปนอนผู้หญิงคุณแน่ใจไหมครับว่าไม่มีวงจรปิด
0: โอ้นี่เป็นความเสี่ยงอีกสเต็ป
1: อีกสเต็ปหนึ่งนะครับ
2: อีกสเต็ปหนึ่ง
1: แล้วถ้าคุณเป็นคนที่พอจะมีชื่อเสียง
0: มีตำแหน่ง
1: มีตำแหน่ง
0: มี
1: แล้วก็บังเอิญคุณต้องรับผิดชอบบางเรื่องเนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเพราะวิดีโอมันมีอยู
2: ่ใช่ครับ
0: เหมือนกล้องหน้ารถฮะ
1: เหมือนกล้องหน้ารถคือไม่มีทางรู้เลยตอนนั้นก็คงน่าจะคงไม่ทันสังเกตอะไรแล้วล่ะครับนะฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมีความเสี่ยงจากเทคโนโลยีเพิ่มเติม
0: ความเสี่ยงมีความเสี่ยงนะครับ
2: ครับ
0: ผมมีคำถามสั้นๆนะอาจารย์ซึ่งเป็นคำถามจากท่านผู้ฟังอาจารย์ก็อาจจะขออนุญาตจบเรื่องโรคติดต่อเรื่องสุขภาพเนี่ยไว้เพียงเท่านี้นะผมคิดว่าอาจารย์ประยุนพูดชัดหมดแล้วนะทุกอย่างเนี่ยคำเตือนคำให้ตระหนักเนี่ยชัดหมดนะฮะเรื่องปลั๊กพ่วงเมื่อสักครู่ที่เปิดไว้นะครับก็บอกว่าซื้อมาจากร้านนึงนะครับที่เป็นร้านที่ขายอุปกรณ์พวกนี้นะครับโดยที่บอกว่าต้องการความปลอดภัยช้าๆไม่เป็นไรที่มีมอกรที่ถุงซีผมไปค้นดูจากร้านที่ท่านส่ง SMS มานะครับก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆเหมือนที่อาจารย์พูดถึงนะฮะก็คือเป็นขากลมนะฮะแล้วก็เพียงแต่ว่าแล้วก็ตัวปลั๊กเนี่ยมีฝาปิดเห็นแต่ว่าผมหารุ่นที่300กว่าบาทแล้วมีช่องไทซีเนี่ยผมหาไม่เจอบนเว็บไซต์เขาผมก็เลยไม่รู
1: ้อันนี้200กว่าบาท
0: ใช่อันเนี้ยขากลมมีฝาปิดเนี่ย200บาทแต่ถ้ามีไทซีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นก็ดูขากลมหรือมี QR code สแกนไปปุ๊บเจอเป็นรุ่นเดียวกันรูปเดียวกันก็ถือว่าปลอดภัยเป็นมาตรฐานใหม่ใช้ได้นะครับท่านผู้ฟังครับถัดมานะฮะก่อนจะจบนะครับก็มีคุณน้องหงร้อนทักเข้ามาใน YouTube นะฮะอันนี้คุยเรื่องฟุตบอลนะฮะสวัสดีค่ะนักเตะของหงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งอังกฤษทำได้กี่ประตูแล้วคะในฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวถามในช่วงถัดไปนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งรถไฟฟ้านะครับคุณพรเทพบอกรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ก็ไฟไหม้ไฟที่ไหม้มาจากแบตเตอรี่ผมเชื่อว่าเชื้อเพลิงอย่างดีคือแบตเตอรี่ไม่ใช่จากเต้าชาร์จไฟหรือแรงดันกระแสที่ไม่เสถียรรถที่ชาร์จไฟในบ้านก็เช่นกันไฟไหม้จากแบตเตอรี่ที่บกพร่องจริงไหมครับ
1: ก็เป็นไปได้ไหม
2: ก็ได้ทั้งสองส่วนแหละครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาเรียกเทอร์โมลันเวย์ก็ส่วนมากจะเกิดจากแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ถ้าเกิดรถก็จะเสียหายด้วยแต่เคสที่เกิดล่าสุดเนี่ยที่ต่างจังหวัดที่เราเห็นเนี่ยตัวแบตเตอรี่ไม่ได้รับความเสียหายเลยมันจะเป็นส่วนของตัวตู้ชาร์จวอลชาร์จไหลเข้ามา
1: อ๋อแปลว่าไฟเนี่ยเกิดได้สองแห่ง
2: ใช่เกิดได้สองแห่งครับเพราะอะไรที่มีกระแส 30-40 แอมป์ไหลผ่านมันเกิดได้หมดทั้งเส้นแหละคุณหมอ ตั้งแต่ภาค AC ภาค DC ที่ไหลเข้ามาคือทางระบบต้องมีคนตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ครับ
2: ทุกปีต้องมีการเช็คต้องมีการตรวจ
1: ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้
2: ใช่ใช่
0: ใช
1: ่แต่แบตเตอรี่ของรถยนต์เนี่ย
2: อันนี้เรา
1: ทำอะไรไม่ได้เลย
2: หรือไปคนเขาไม่ได้
0: ได้ครับเป็นล้านแล้วครับอาจารย
2: ์
0: วันนี้ก็ได้หลายเรื่องนะฮะแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังได้รับความบันเทิงและความรู้นะครับขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ประยูรเจนตระกูลโรจน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและผู้บริหารโรงพยาบาลผิวหนังอโศกนะครับผมพีรพลอนุตตรสวัสดิ์อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์เราลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับ
1: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตตรสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
4: ์ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ขณะที่เวลา16นาฬิกา

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองณัฐพงษ์ยันไม่ได้ทำสงครามกับพรรคการเมืองใดแต่ทำกับระบอบสีน้ำเงินย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์ศาลรัฐธรรมนูญนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับค่ายสีส้มว่าตนและพรรคประชาชนไม่ได้พุ่งเป้าการทำสงครามที่พรรคการเมืองใดแต่สิ่งที่ทำสงครามคือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินที่ตนเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐอื่นๆรวมถึงธุรกิจการเมืองที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสัมปทานภาครัฐต่างๆด้วยเป็นเสาค้ำจุนระบอบสีน้ำเงินซึ่งเรื่องนี้สุดท้ายก็โยงมาที่เรื่องของกติกาสูงสุดคือรัฐธรรมนูญจากกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาให้ความเห็นว่าผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยที่ผ่านมาหมายถึงคนเขียนหรือกรรมการยกร่างดังนั้นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้พรรคประชาชนพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของส.ส.ร.ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงมากขึ้นอยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาของส.ส.ร.ที่มีความยึดโยงกับประชาชนและมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงส่วนกรณีที่นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยออกมาระบุว่าความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำวินิจฉัยไม่สามารถใช้ได้มองว่าพรรคภูมิใจไทยอยากได้ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกของรัฐสภาโดยตรงเลยหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าต้องถามกลับไปยังนิกรว่าคนที่เขียนคำวินิจฉัยใช่ตุลาการหรือไม่ดังนั้นข้อคิดเห็นของตุลาการก็คือเจตนาของคำวินิจฉัยข้อคิดเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างชัดเจนครอบครัวผู้ต้องหายิงเพื่อนบ้านเข้าเยี่ยมที่สน.บุคคโลลูกเขยยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับคณะสิงโตตามที่เป็นข่าวความคืบหน้าคดีครอบครัวของนายขันชัยโมราหรือนายเล็กอายุ57ปีผู้ต้องหาคดียิงผู้อื่นเสียชีวิตได้เดินทางเข้าเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ต้องหาภายในห้องควบคุมเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงภายหลังการเข้าเยี่ยมภรรยาของผู้ต้องหาได้ออกจากอาคารสถานีตำรวจสน.บุคคโลทีมข่าวพยายามสอบถามถึงรายละเอียดของคดีแต่เจ้าตัวปฏิเสธให้ข้อมูลและเดินทางกลับทันทีส่วนกรณีที่นายเล็กมีความเกี่ยวข้องกับคณะสิงโตแห่งหนึ่งนั้นล่าสุดทางครอบครัวได้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นของตำรวจระบุว่าภายหลังเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานายเล็กให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงจริงก่อนถูกควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สน.บุคคโลในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนโดยอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้านลูกเขยของนายเล็กเปิดเผยกับทีมข่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังมีการเสนอข่าวในบางสื่อว่าผู้ต้องหาเป็นหัวหน้าคณะสิงโตแห่งหนึ่งซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะดังกล่าวรายการลวงลึกหลอกลวงทางช่อง9คว้ารางวัลพิธีกรและรายการยอดเยี่ยมนพเก้าดาวมงกุฎเพชรส่งเสริมภูมิคุ้มกันคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์รายการลวงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HDคว้ารางวัลพิธีกรและรายการยอดเยี่ยมนพเก้าดาวมงกุฎเพชรจากดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิงประเภทรายการที่ตีแผ่กลลวงเพื่อเตือนภัยสังคม

0: โดยมีนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมอบรางวัลนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล้วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวพร้อมระบุว่ารายการล้วงลึกหลอกลวงจะยืนหยัดทำหน้าที่สื่อในการเปิดโปงการกลวงของมิจฉาชีพและช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยเฉพาะคดีหลอกลวงออนไลน์ที่ปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อและรูปแบบของคดีมีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล้วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง 9MCOT HD หมายเลข30
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเนมามีลุ้นกลับมาลงเล่นในเกมกับสกอตแลนด์วันพุธนี้คาร์ลอนเชลอตตี้เฮดโค้ชทีมชาติบราซิลเปิดเผยข่าวดีว่าเนมาหัวหอกจอมเก๋ามีลุ้นกลับมาลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026นัดส่งท้ายรอบแรกที่ทับแซมบ้ามีคิวลงดวลกับสกอตแลนด์ในวันพุธนี้โดยเนมาได้รับบาดเจ็บน่องและพักยาวมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่ศึกฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นรวมทั้งยังพลาด2นัดแรกที่บราซิลเสมอโมร็อกโก1-1และชนะเฮติ3-0ด้วยอย่างไรก็ตามอันเช่เปิดเผยว่าเนมาใกล้กับออฟฟิศเต็มที่และมีลุ้นลงเล่นในเกมกับสกอตแลนด์ดังกล่าวนิโก้ชลอตเทเบกได้รับบาดเจ็บหนักยูเลียนนาเกลส์มันเทรนเนอร์ทีมชาติเยอรมนีแจ้งข่าวร้ายว่านิโก้ชลอตเทเบกประกันหลังทีมชาติเยอรมนีได้รับบาดเจ็บหนักจากเกมที่ทัพอินซิเล็กเก็บชัยชนะเหนือไอวอรี่โคสต์2-1และอาจปิดฉากฟุตบอลโลกก่อนเพื่อนสำหรับชลอตเทเบกได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ครึ่งหลังปะทะกับอามัดดิอาโลก่อนได้รับการปฐมพยาบาลจากทีมแพทย์และกลับมากัดฟันลุยต่อแต่ว่าช่วงพักครึ่งก็ถูกเปลี่ยนตัวออกให้อันโตนิโอรูดิเกอร์ลงเล่นแทนและคาดกันว่าแนวรับจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงบริเวณเส้นเอ็นและน่าจะพลาดลงเล่นตลอดช่วงที่เหลือของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแสงสวนพิจิตรสุขพรนวันกล้าขอนแก้วนวัตชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
6: บอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบ

0: ครับผมก็กราบสวัสดีผู้ฟังนะครับช่วงเวลานี้กลับมาพบกับจอสนามบอลไทยนะครับช่วง16-17นาฬิกานะครับก็พบกับพวกเราทีมงานฟุตบอลไทยวันเสาร์และอาทิตย์นะครับต่อสัปดาห์ก็วันนี้ผมวันคราขวัญแก้วครับมาประจำการพร้อมด้วยน้องโกโก้เหมือนเดิมนะครับวันอาทิตย
1: ์นะฮะก็มาคู่กับพี่กล้าอีกวันนะฮะที่จริงคิวประจำของเราวันเสาร์วันนี้มาโผล่กับวันอาทิตย์นะเมื่อวานผมให้พี่ตั่วสลับกับผมหน่อยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าพี่วันก้าก็ให้รุดดี้สลับด้วย
0: ไม่ผมก็ไปสลับกับตัวเหมือนกันแต่ไม่รู้ไปหวยไปโผล่รุดดี้ยังไงเห็นสองคนก็จับแสดงว่าคุณตั่วเขาคงมี
1: คือผมมาชิงบอกพี่ตั่วก่อนแล้วว่าเออแทนผมหน่อยเพราะเมื่อวานน่ะผมมีธุระเออแล้วก็พี่วันก้าช้ากว่าผมไงพี่ตั่วเลยก
0: ็เอารุดดี้เขาก็เลยเอามือขวาหรือว่าแม่ทัพของเขา
1: ครับ
0: มาจับคู่กันคู่ที่เขาคิดว่าไปกันได้สวยที่สุดซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็คุยกันกันนุ่งกุ้งกิ้งแบบเหมือนกับโคหอยกับลูกกระเดือกจริงๆผมดูแล้วไม่นานนี่แหละ
1: ไม่ใช่ลิ้นกับฟันใช่ไหม
0: คือตอนแรกเนี่ยทุกคนก็คิดว่ารุดดี้เป็นมือขวาช่วยนู่นช่วยนี่อะไรเงี้ยทำได้แต่ว่าพออยู่ไปนานๆเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจไปเองแล้วรู้เองว่าคุณคือเหยื่อ
1: แน่นอนจริง
0: ๆคุณสุดท้ายถ้าคุณคือเหยื่อเขาก็จะมีอะไรแบบที่คุณคาดไม่ถึงอ่ะ
1: ครับ
0: มาเล่นงานคุณอยู่เสมอเช่นเฮ้ยพี่ผมแทนพี่อันนี้พี่แทนผมมันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบว่าเป็นบุญคุณสำหรับพวกเราไว้ที่พี่ไปทำกับเขาซึ่งไม่รู้ไปบุญคุณเมื่อไหร่อะไรยังไงก็แค่บอกให้ไปจัดรายการ
1: คือผมอ่ะคือต้องบอกว่าค้างบุญคุณกับรุดดี้ไม่รู้จะต้องชดใช้เมื่อไหร่จนหมดก็อันนั้นแหละคือมีพี่วันก้าเป็นตัวแปรด้วยไอ้วันที่ผมขอสลับกับรุดดี้แล้วรุดดี้ต้องมาคนเดียววันนั้น
0: อ
1: ะวันนั้นนี่รุดดี้เคยเอาข้ออ้างนี้เนี่ยมาให้ผมนี่คือต้องแทนรุดดี้ตลอด
0: เห็นไหมมันเหมือนจะดีอะทำท่าจะดีอะแต่ว่าแล้วก็เขาก็จะมาพอทำนู่นทำนี่ไม่ได้ก็จะมาขายของละ
1: ใช่
0: ก็เริ่มจะขายละส่งรูปส่งอะไรมายั่วว่าพี่สนใจไหมอะไรเงี้ยไอ้ไม้นัดเลยนะผมนัดอย่าให้ผมเสียคนนะอะไรเนี่ยก็เป็นเอเย่นเป็นอะไรไปอีกช่วงนี
1: ้แต่ขายของเก่งนะรุดดี้อ่ะ
0: ส่งไหมช่วงนี้ส่งไหม
1: ช่วงนี้ผมไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนแต่รุดดี้นี่มี
0: อัลบั้มไหม
1: โอ้ถ้าอัลบั้มนี่ผมเห็นแล้วแต่ดีว่าผมไม่ต่อยอดไง คือถ้าใครเคลิ้มตามกับรุดดี้เนี่ยรุดดี้เขาจะส่งแบบอัลบั้มส่งรูปมา
0: หลายวัน
1: เ
0: นี่
1: ยหลายวันเลยแต่ดีว่าผมไม่ต่อยอดไงมันก็เลยโดนตัดจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว
0: แล้วปุ๊บปั๊บเขาก็จะมีอะไรมาเรื่อยแหละเขาก็มีอะไรของเขาเรื่อยกลายเป็นเหยื่อเป็นนี่บุญคุณไปอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ต้องถามปั๊บเนี่ยโดนบ่อยโอ้พี่
0: ผมก็เตือนเอาไปว่าเตือนตัวแล้วกันผมก็เตือนตัวแล้วว่าระวังให้ดีมันดูเข้าขาดูแบบ
1: รู้ใจนะ
0: คอหอยลูกกระเดือกอย่างไรท่อมกลผมดูแล้วน่ากลัวน่ากลัวผมกลัวบ้านแตกอ่ะไม่ใช่อะไรกลัวตัวเฮียบ้านแตกอ่ะ
1: โอ้หนักเลยนะ
0: ผมว่าหนักเลยดูแล้ว
1: ก็ทักทายท่านผู้ฟังแล้วท่านผู้ชมด้วยนะครับทาง FM 99นะครับ SMS ก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับ4689899รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะครับ Facebook YouTube FM 99 Active Radio นะครับ
0: นี่ครับเปิดจอให้ดูนี่สดไหม
1: สดที่ผมดูอยู่เป็น Black Hunter High School Premier League นะฮะตอนนี้ก็ช่วงท้ายฤดูกาลแล้วนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปก็จะเป็นพัทรบพิตรเจอกับปทุมคงคาซึ่ง
0: โอ้นี่ระดับหน้าหางในภาคเลยอ๋อ
1: ไทยทูนะฮะอันนี้คือผมเปิดดูเพราะผมจะแช่งพัทรบพิตรนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นทีมลุ้นแชมป์กับโรงเรียนผมอะอัสสัมชัญ
0: พัทรนี่ที่ไทยญี่ปุ่นใช่มั้ย
1: ตรงนี้ที่เตะที่เขากระโดง
0: ไม่หมายถึงว่าเจ้าถิ่นที่ไทยญี่ปุ่นใช่ไหมที่บอกใครเจ้าถิ่นของไทยญี่ปุ่นนะ
1: ไอ้นั้นวิชูทิศ
0: อ๋อวิชูทิศ
1: ก็เป็นโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะฮะก็รายการนี้เดินทางมาถึงนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับตอนนี้ลุ้นแชมป์มีอยู่3ทีมพัทรบพิตรอัสสัมชัญแล้วก็อัสสัมชัญธนบุรีเมื่อสักครู่อัสสัมชัญธนบุรีก็ชนะไปละนะฮะ
0: ตอนนี้ก็กินอะไรตัวใหญ่เกิน
1: โอ้เด็กสมัยนี้โตไวพี
0: ่ตัวมันเริ่มเลยทีมคู่แข่งเขาอะไรนะตัวตีนเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้
0: เหมือนจะเอาเด็กมาลงนะเด็กจะน่าอาจจะอายุต่ำเมื่อกี้หน่อย
1: ใช่ใช่อ
0: าจจะเป็น16
1: เพราะมันเป็น U18 U18 นั่นหมายความว่าก็ส่งได้16 17เล่นได้หมดนะฮะพระรามอภิชชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่หลายๆคนจดจำได้จาก U16 อายุ17 U17 ล่าสุด U17 ล่าสุดที่ไปเตะAFC Asian Cup นะฮะก็คู่แฝดเจนยาคมนะก็ใกล้ๆจะได้รับบทสรุปแล้วสัปดาห์หน้าก็จะเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลและคุณชาดาชัยเศษก็จะไปมอบถ้วยที่สนามอุทัยธานี
0: อุทัยธานีนี่จะเป็น
1: แมตช์ปิด
0: อันนี้นี่พัทรากับใครนะครับ
1: ปทุมคงคาฮะ
0: โอ้น่าจะมันเลย
1: ใช่ใช่เงื่อนไขคือพระราชบัญญัติต้องชนะนะครับคือถ้าสะดุด
0: เมื่อกี้อัสสัมเหมือนชนะ
1: ใช่ใช่
0: อาจจะแซงไปแล้ว
1: ตอนนี้อัสสัมใหญ่อัสสัมใหญ่หรือว่าอัสสัมบางรักหรืออัสสัมกรุงเทพ
0: อ
1: ันเนี้ยจ่าฝูงอยู่นะฮะพระราชบัญญัติต้องชนะเพื่อจะแซงกลับไปเป็นจ่าฝูงแล้วก็จะไปลุ้นแชมป์ในนัดสุดท้าย
0: อัสสัมทนเมื่อกี
1: ้ชนะอัสสัมทนที่3
0: ชนะกันที่3อยู
1: ่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าไปเผลอสะดุดมาใน2นัดก่อนหน้านี้นะฮะเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคือต้องชนะ2นัดสุดท้ายนี่แหละก็แชมป์นะฮะกองเชียร์บุรีรัมย์ก็ส่งใจเชียร์แล้วกันนะชุดนี้เด็กคุณภาพค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
0: นะคือของบุรีรัม
1: ย์ใช่ๆๆ
0: แต่เมื่อกี้ที่นั่งอยู่ข้างสนามก็เป็นเสื้อของบุรีรัมย์มั้ยนะเป็นอะคาเดมี่หรือว่าเป็นเยาวชนเขาแต่ว่าก็คือไม่ใช่พัทระก็อาจจะแบบว่า
1: เขาถ้าส่งในนามโรงเรียนใช่ถ้าส่งในนามโรงเรียนจะเป็นพระประพิษนะฮะแต่ถ้าส่งในนามของหลายๆรายการที่เป็นส่งในนามของสโมสรได้ก็จะเป็นบุรีรัมย
0: ์
1: นะล่าสุดก็โค้กครับตกรอบไม่ได้ไปต่อนะสำหรับโซนภาคอีสานก็น่าเสียดายนะฮะตอนนี้บอลเยาวชนมันก็จะมาเตะกันค่อนข้างเยอะเพราะช่วงปิดลีกมันไม่มีอะไรให้ติดตามเนี่ยบอลเยาวชนมาเตะช่วงนี้ก็กำลังได้รับกระแสอยู่เลยเพราะว่าตอนนี้18ปีกอก็เปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยละสำหรับกรมพละนะฮะ
0: เปิดโซเชียลไปก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็พูดหน่อยเพราะว่าวันก่อนเห็นคุณณนพแกโพสต
1: ์ฮะ
0: ไม่รู้เขียนเองหรือเปล่าเขียนยาวปกติแกก็ไม่น่าเขียนยาวขนาดนั้นได้อ่านไหม
1: นานๆนาน
0: ๆที่เขียนถึงเรื่องของการเป็นแชมป์ที่ชนะบุรีรัมย์ได้แต่ก็ไม่ได้เน้นมากเน้นก็คือว่าในเรื่องของโค้ชเฮง
1: U13 ใช่ไหมช้างช้าง
0: ช้างก็ชนะก็คือเบื้องหลังของชัยชนะคือโค้ชเฮงวิทยาเหล่ากุล
1: ครับ
0: แกก็พูดคุณณนพสิงห์ตัวทองรองประธานสโมสรชลบุรีก็ได้เปิดเผยเบื้องหลังว่าโค้ชเฮงเนี่ยซึ่งก็เป็นเรียกว่าโค้ชเยาวชนของชลบุรีก็ตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็น่าจะเข้า40ปีแล้วมั้งผมว่าก็ตั้งแต่ผมเข้าวงการก็เพียงผลจากคุมพวกแบงค์กรุงเทพสมัยนั้นใหม่ๆเลยนะสักนั้น40ปีเนี่ยใหม่ๆเลยเนี่ยก็แบงค์กรุงเทพก่อนคุมอยู่ทำทีมไทยลีกแล้วก็พอเขาเลิกทำอะไรอย่างเงี้ยก็ย้ายไปชลบุรีก็คุมทีมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคุมเยาวชนก็น่าจะ30ปีแล้ว
1: ครับ
0: พวกก่อนรุ่นนัวรชิตอะไรพวกนั้นที่เป็นเยาวชน13 14ปีพวกนี้นะเขาแกก็ทำอ่ะเขาบอกว่าทุกวันนี้คุณเฮงก็เรียกว่าขับรถเนี่ยก็ไปสอนบอลเนี่ยก็จากบ้านแกก็ไปสอนที่ไหนที่ระยองก็มีมั้ง
1: ใช่แล้วก็ถ้าเป็นอะคาเดมี่ชุดนี้มันมีช่วงหนึ่งไปที่ใจฟ้าใจฟ้าอะคาเดมี่ที่ลพบุรี
0: ใช่เขาบอกว่าแกก็ไปทั้งสองที่สามที่อะไรเงี้ยคุณเฮงบอกว่าให้ผู้ช่วยหรือว่านัดเด็กตรงไหนให้มาจะสะดวกกว่าเลยพี่เฮงก็ยังแบบว่าเอาสะดวกเด็กเป็นหลัก
1: ครับ
0: ก็ให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางแต่แกก็ไปของแกเองก็ยังทำหน้าที่แล้วก็ยังใช้วิธีจดกระดาษอยู่เหมือนเดิม
1: ยังอนาล็อกอยู
0: ่แกเหมือนกับเมื่อก่อน
1: ก็
0: สม
1: ั
0: ยน
1: ี
0: ้ก็จะเป็นแบบ iPad มี
1: ใช่
0: คอมพิวเตอร์ลงโปรแกรมอะไรพวกนั้นแบบแล้วนะแต่ของโค้ชเฮงก็สมุดโน้ตหนึ่งเล่มจดแล้วก็ให้นักเตะอ่านนักดูแล้วก็ไปรีบไลน์คนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นโค้ชคู่บุญของชลบุรีซึ่งตอนนี้ก็ปราบบุรีรัมย์ได้ชุดหนึ่งแล้วกัน
1: ยู13คือ อย่างสัปดาห์ที่แล้วผมจัดกับพี่วันก้าไอ้ทามมิ่งก็คือมีคนขอผลผมก็แจ้งไปว่าบุรีรัมย์นำอยู่ 1-0 โอ้ก็เหลือ 2-3 นาทีจะหมดเวลาแล้วแล้วรายการเราก็ตัดจบพอดีผมก็ดูไลฟ์สดต่อชลบุรีได้จุดโทษนาทีบาปตีเสมอ 1-1 แล้วชลบุรีมาพลิกเอาชนะในช่วงดวลจุดโทษได้แชมป์ไปอังกฤษเฉยนะฮะ
2: ได้ไปอังกฤษด้วยใช่ไหม
1: ใช่ได้ไปอังกฤษนะฮะก็มันก็ทำให้แสดงเห็นว่าคาแรคเตอร์ของชลบุรีเนี่ยเขาหัวจิตหัวใจของนักฟุตบอลนี่ขนาดเด็ก U13นะก็มีความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้
2: จะอยากให้โต
1: โอ้โตได้แต่ชลบุรี
2: โตพอเล่นรุ่นใหญ่แล้วเล่นไม่เหมือนตอนเด็ก
1: เออแต่รุ่นใหญ่นี่พอแบบบอลโดนนำนี่ทำไมมันฝ่อเนี่ยว่า
2: หรือไม่แบบว่ามันแบบเอ้ยมันน่าจะไปได้ไกลอะไรเงี้ย
1: แต่เด็ก
2: แต่ว่าเขาก็ขายไปเยอะ
1: ใช่
2: สมมติว่านึกว่าเด็กที่ปั้นมาถ้าไม่ขายแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยน่าสนใจ
1: ของชลบุรีใช่ไหม
2: พวกวรชิตหรือว่าพวกกฤษฎาการ์แมน
1: โอ้แต่ก็สร้างรายได้ให้กับทีมนี้ก็หลัก
2: ก็อยู่ได
1: ้
2: ครึ่ง
1: ร้อยล้านอ
2: ยู่ได้ครึ่งฤดูกาล
1: ใช่ใช่ถ้ารวมกันนะ
2: หมายว่าต่อปีหมายว่าปีนั้น
1: อ่
2: ะ
1: ใช่
2: แบบมาปล่อยกฤษฎาไปแล้วปีนั้นที่ยับอยู่ก็ช่วยไปได้ครึ่งฤดูกาลนักเตะคนอื่นอ
1: ่
2: ะ
1: ก็พบค่าตัวนักบอลคนเดียวเนี่ยพอๆกับเงินสนับสนุนของสมาคมอ
2: ่
1: ะ
2: นะก็ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พี่เฮงเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยแกก็เป็นอดีตเตะของกัมบะเมื่อก่อนผมก็ได้ไปร่วมงานเขาแถลงข่าวเทรนนิ่งแคมป์ของกัมบะกัมบะโอซาก้าซึ่งก็จะมาเมืองไทยทีมโค้ชของเขานะ
1: โอ้ช่วงนี้บอลเยาวชนเยอะเน
2: า
1: ะ
2: ก็จะมาเทรนนิ่งแคมป์1-5
1: ครับ
2: ก็คือทางหม่อมเอกของโคราชหม่อมโอรัสเทวคุณฝ่ายตลาดของทีมนครราชสีมามาได้ฟรีเนี่ยก็จัดแคมเปญกับโรงเรียนปลูกปัญญาที่โคราชขึ้นมานะก็คุณเอคุณอัจฉาอัจฉาก็เป็นเจ้าของเรียนปลูกปัญญาเนี่ย
1: ครับ
2: เขาก็เหมือนกับสนิทกับทางกัมบะโอซาก้าคุยไปคุยมาก็เลยว่า อยากให้มีโครงการมาสอนนักเตะไทยเนี่ยเพราะว่ากัมบะเขาก็เนี่ยอย่างที่บอกก็โค้ชเฮงอะไรก็เคยไปอยู่นานแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเป็นระดับโค้ชเจลีกแล้วปีแล้วก็เพิ่งได้แชมป์ ACL 2ไปด้วย
1: ครับ
2: นะครับก็เลยพูดคุยว่ามาอยากมาจัดมาสอนบอลเด็กไทยเมื่อกี้ลงเข้ามาไว้แล้วเขาก็จะจัด1-5นะก็จัดเหมือนจะกำหนดแค่

0: 4-5
1: ครับ
0: 4-5ก็เป็นโควต้าของโคราชอีก2คน
1: ก็รวมกัน4
0: เ
1: ออ4ที่นั่ง
0: ผมลงข่าวไปปุ๊บโอ้โหพวกกามากันใหญ่เลยตะกิดพี
1: ่ๆฝากหน่อย
0: มีโควต้าหน่อยนะบอกโอ้โหผมไม่มีโควต้าแต่ว่าผมอ่ะบอกเทคนิคให้ได้เออไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วใครฟังอยู่เนี่ยผมบอกเผื่อใครจะพาลูกไปคัดเนี่ยผมบอกให้เลย
1: ฝากหน่อยครับ
0: เขาไม่ได้ดูเด็กเก่ง
1: ครับ
0: แบบไม่ใช่แบบโอ้ดีกี้แชมป์อะคาเดมี่หรือว่าแชมป์บอลเนี่ยหายสกูลีกหรืออะไรอะไรแบบนั้นแชมป์นู้นแชมป์นี้เขาดูว่าเด็กมาแล้วแบบเอ้ยเบสิกพอได้เลย
1: ครับ
0: แล้วก็เด็กนี้มาแล้วตั้งใจสอนอะไรก็ฟังทำได้มาแต่เช้าเที่ยวแล้วก็ตั้งอกตั้งใจรูปร่างพอได
1: ้
0: ไม่สะเงาะสะแงะอะไรเงี้ยไม่ติดผู้ปกครองอะไรพวกเนี้ยนะอันเนี้ยเขาจะดูตรงนี้ก็จะมีโอกาสก็ลองดู
1: ตามคาแรคเตอร์ของคนญี่ปุ่นเลยนะฮะตรงต่อเวลามีวินัยอดทน
0: อะไรอย่างนั้นแหละอะไรอย่างนั้นเป็นต้นก็ต้องยอมรับมือคำเหมือนกันคือบ้านเราก็มีเยอะแหละคาเดมี่แต่ผมดูหลายๆครั้งมันก็เหมือนกับว่ามันมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันทำให้ไทยกับญี่ปุ่นหรือว่าคาเดมี่เนี่ยมันคือสอนคล้ายๆกันแหละแต่ว่าจุดหมายปลายทางหรือว่าวิธีการทำเนี่ยมันอยู่ในฐานการไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้อะคาเดมี่ไทยเนี่ยมันอีกแบบนึงก็คือว่าของไทยเนี่ยหนึ่งก็คืออะคาเดมี่นั้นเนี่ยเหมือนต้องมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: อะคาเดมี่ถึงจะได้การยอมรับแล้วก็ถ้าเป็นอะคาเดมี่ของสโมสรแล้วคนสอนก็ต้องมี
1: ดีกรี
0: ผลงาน
1: ไลเซน
0: มีผลงานมีค่า KPI
1: ครับ
0: ที่ดีแต่แชมป์ไปรองแชมป์พาทีมไปนู่นไปนี้เขาก็จะได้รับการสนับสนุนหรือทำต่อเพราะฉะน
1: ั้
0: นกลายไปว่าการทำอะคาเดมี่เด็กของบอลไทยเยาวชนไทยเนี่ยมันต้องแข่งขัน
1: มันเน้นผลงาน
0: เออคุณต้องลงไปเตะขาแข้งหักเด็กเก่งลงไปหวดกันเล่นกันหนักๆอะไรคุณแชมป์ก็ชอบบ่นบ่อยๆบอกไอ้ทีมนี้เตะโอ้ผมเดี๋ยวค่อยดูต่อไปเด็กผมดีกว่าผมปั้นเด็กอะไรที่ว่าอยากให้ไปได้ไกลไม่ให้มันเตะเอาแชมป์อะไรกันแบบนี้อะไรเงี้ยเขาบ่น
1: แชมป์ไม่ได้คุณนะ
0: ใช่ใช่ก็จะบ่นก็ประมาณนั้นแหละผมเข้าใจ
1: ครับ
0: คือระบบบอลไทยมันถูกวัดด้วยตรงนี้ไงแล้วคนทำทีมมันก็ได้รับความกดดันนี้ก็จะเอาแชมป์จะเอาชนะกันอย่างเดียวฝึกตรงข้ามกับญี่ปุ่นหรือพวกอังกฤษอะไรที่ผมไปดูบ่อยๆเนี่ยอะคาเดมี่ผมก็ไปหลายสโมสรนะไปดูเนี่ยพวกนั้นเขาจะเน้นถ้าเด็กต่ำกว่า10ปีเนี่ยเน้นความสนุกอย่างเดียวเลยนะเขาจะไม่มาแบบลงทีมแบ่งข้างแข่งเตะตุ้งตั้งตั้งแบบเออมาลงทีมเอาชนะแข่งกันยิงประตูอะไรอย่างนั้นไม่มีนะเขาจะแบบว่าเอ้ยวิ่งไล่กูไปเตะบอลเหมือนเมื่อก่อนญี่ปุ่นเขาจะมีภาพนึงที่คุณเคยเห็นที่ว่าวิ่งไล่เตะบอลลูกเดียว
1: ทั้งทีมเป็นสิบอะ
0: อะไรกันนั่นนะเขาเน้นอย่างนั้นก็ยกตัวอย่างอะคือต้องการให้เด็กเนี่ยรักฟุตบอลมีความสนุกในการเล่นแข่งขันเนี่ยมันต้องเป็นรุ่นอายุสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยก็เช่นเดียวที่ต่างประเทศเขาจะให้เน้นให้เด็กสนุกแล้วก็เหมือนก็ฝึกทักษะส่วนตัวแต่ไม่แบ่งข้างไม่แข่งเลยนะตลอดจนถึงอายุ12เลยนะรู้สึกอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้มันก็สืบเนื่องกับไอ้ข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทางสมาคมเองเหมือนมีไปประชุมกับทางฟีฟ่าไอ้ช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละแล้วฟีฟ่าจะจัดฟุตบอลโลกของรุ่นอายุไม่เกิน15ปีขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทัวร์นาเมนต์แบบแข่งขันเพื่อเอาถ้วยเป็นทัวร์นาเมนต์แบบเฟสติวัลก็คือเอาเด็กๆนี่แหละมาแข่งขันกันโดยไม่เน้นผลแต่ว่าเหมือนเป็นการให้เด็กสนุกกับ
0: การ
1: เล
0: ่
1: นฟุตบอลใช
0: ่ซึ่งเขาก็รู้ไงวิธีการซึ่งเขา
1: แ
0: ต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเดี๋ยวหกคัด
1: ไม่ได้
0: หัวต้องเอาแชมป์ไปแหละแต่ไปเอาทีมแบบโอ้แบบเหมือนสนุกสนานไปไม่มีอ่ะ
1: คือบ้านเราจะจัดแข่งสักทีมันต้องมีถ้วยด้วย
0: จริงจริงอ่ะ
1: ใช่
0: อะไรประมาณนั้นอ่ะก็เล่าสู่กันฟังว่าพอวิธีการอาจจะบ้านเรามีแบบฝึกเหมือนกันแต่ว่าพอวัตถุประสงค์หรือการวัดคุณภาพอ่ะมันต่างกันเนี่ยมันก็ไปคนละทิศคนละทางเลยนะ
1: ว่
0: าสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นพออย่างวันนี้ถล่มตุนิเซียไปเดี๋ยวเป็นยังไง
1: ได้ดูไหม
0: ดูนั่งดูเมื่อเช้าเมื่อเช้า11โมงพอดี
1: ใช่มันช่วงสายๆพอดีผมก็ดูโอ้โหเละเทะเลยตุนิเซียนะฮะคือญี่ปุ่นคือมาตรฐานเขาค่อนข้างสูงนะฮะแบบว่าขนาดที่ตัวอาจจะยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะฮะไม่มีทั้งมิโตมะ

0: ไม่มีทั้งมินามิโนะเอนโดพวกเนี้ยแต่พวกเขาเล่นด้วยบอลระบบก็เล่นตั้งแต่ทรงแบบนี้ตั้งแต่เจเนเธอร์แลนด์แล
1: ้
0: ว
1: ไม่ผมดูเขาเล่นเนี่ยก็เหมือนดูบอลเจลีก
0: ใช่ใช
1: ่ผมดูแล้ว วิธีการเพรสซิ่งลุมแย่งบอลของเขาแย่งได้ก็มาเซตปุ๊บมาเคาะแล้วก็การวิ่งสกรีนหาพื้นที่คนไม่มีบอลอะไรเงี้ยต้องวิ่งแบบเขาไม่ได้วิ่งแบบจอกไปหาพื้นที่นะเขาสปีดนะพวกที่แบบอยู่ใกล้บอลในแดนหน้าเนี่ยวิ่งปูดคือนั่นน่ะผมว่านั้นมันเหมือน
0: ระบบเขา
1: เป็นการสร้างความแตกต่างให้กับทีมญี่ปุ่นหรือว่าทีมระดับโลกเนี่ยว่าเออมันการสร้างพื้นที่เพื่อให้มีที่ว่างในแดนหน้าเนี่ยทำยังไงเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยทำให้เห็นจริง
0: โอ้แล้วเราต้องไปเจอญี่ปุ่นเอเชียนคัพต้นปีหน้านี
1: ่
0: จะไหวไหมเนี่ย
1: ไหวแล้วมันไม่น่าจะไหวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแบบว่าเออมันจะเข้าที่เข้าทางระบบของเรามาถูกทางสักทีเนี่ยได้ยังไงเหมือนที่ผมพูดไล่ไปเนี่ยเพราะถ้าระบบหรือว่าวิธีการเนี่ยมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเหมือนที่ระดับโลกเขาเป็นกันเนี่ยมันก็โอ้โหก็นั่นแหละก็พูดไปว่าอีกนัดที่1,500ทีมชาติไทยจะได้ไปไหมครับ
0: โอ้โห1,500เลยพี
1: ่ก็ปีนี้พันใช่ไหมครบ1,000แมตช์ของฟุตบอลโลกใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเขาสมปอกแขนกับตูนิเซีย
0: เป็นแมตช์ที่1,000ตั้งแต่ปี1930ก็เกือบจะ100ปีละ
1: ของเรา1,500
0: ก็อีก50ปีข้างหน้า
1: โอ้โหนานจัดเลย
0: อาจจะไหมถ้าครบพันตอนครบจะ100ปีฟุตบอลโลกนี่ก็หมายความว่าอีก500แมตช์ก็อีก50ปีข้างหน้า
1: อันไหนๆพูดถึงญี่ปุ่นแล้วก็มีข่าวอีกเหมือนกันเหมือนจะมีโพสต์จากป้าต่ายป้าต่ายนี่ขยันออกข่าวมากกว่าเพจสโมสรนี่ไง
0: เออแล้วป้าต่ายนี่ก็จะเป็นคนที่จะมาปฏิเสธข่าวคือถ้ามีเพจไหนนำเสนอนักเตะบุรีรัมย์เนี่ยป้าต่ายนี่เขาจะออกมาคอนเฟิร์มว่าจริงหรือมั่ว
1: ซึ่งหลังๆนี่รู้สึกว่าป้าต่ายจะไม่จริงเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าที่เขาลงอ่ะไปเถียงเขาแต่ว่าสุดท้ายก็จริงลูกแกถามมาหรือเปล่าเนี่ยแกถามหัวหน้าครอบครัวยังว่าเธอขายไปจริงว่าเนี่ย
0: แล้วลุงนี่เงียบตลอดนะ
1: ก็เหมือนป้าต่ายนี่ก็โพสเมื่อไม่ชั่วโมงของชั่วโมงนี้เอง
0: ครับ
1: ว่า
0: สองนักเตะ
1: อาจจะมีการแสดงความยินดีมีการแสดงความยินดีกับทางสุพนัทเหมือนตา
0: ครับ
1: ที่จะได้ไปต่อยอดความฝันของเขาอะไรเงี้ยซึ่งก็ความหมายก็คงน่าจะหมายความว่าเขาคงจะได้เตรียมเดินทางไปค้าแข่งต่างประเทศซึ่งเหมือนข่าวมาเนี่ยก็จะมี 3-4 ที่ให้ความสนใจสุพนัทอย่างเช่นมีเคลีกที่มีข่าว
0: ใช่แต่ว่ามีที่กระแสแรงสุดตอนนี้ก็เจทู
1: แต่แล้วก็มีเจทูซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นจดประกากับทางเจทูมากกว่าทางเจลีกที่สุพนัทเนี่ยน่าจะไปตามที่ป้าต่ายโพสต์ออกมา
0: โอมิยะมิยะอดิยะอะไรเนี่ย
1: น่าจะญี่ปุ่นอีกคนไปอาจจะอยู่เมืองใกล้กับ
0: ของสุภโชค
1: สุภโชคเปล่า
0: เดี๋ยวผมเช็คก่อนแต่ได้คนละโซนนะเพราะว่าสุภโชคนี่อยู่เหนือสุดเลยฮอกไกโดอ่ะ
1: แต่เนี่ยผมก็สงสัยว่าเวลาเขาก็มีนักบอลดีบางทีปั้นแล้วมันเป็นกองหน้าแบบเขาไปแข่งระดับ ACL ได้อะไรได้เนี่ยเขาก็ไปเก็บไว้เขาก็ไปปล่อยไปอยู่นู่นอยู่นี่ซึ่งพอมองว่าคืออาต้องมองว่าคุณวัตถุประสงค์สโมสรทำเพื่ออะไรก่อนคือถ้าถามว่าทำเพื่อเด็กให้มีรายได้ให้เขาแบบมีโอกาสที่ดีกว่าเนี่ยผมว่าถ้าเปรียบกับบุรีรัมย์ผมว่าเผื่อไปอยู่บุรีรัมย์มารายได้น่าจะดีกว่าด้วยซ้ำ
0: ก็บุรีรัมย์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ารายได้ดีและรายได้ออกตรงด้วย
1: เออ
0: เพราะว่าทีมอื่นเนี่ยรายได้ดีแต่มันยังเสี่ยงสุ่มเสี่ยงว่าครบไม่ครบ
1: ใช่ ทีนี้ว่าสโมสรเนี่ยถ้าไม่ได้มองถึงตรงนั้นหรือนักเตะไม่ได้มองถึงตรงนั้นเนี่ยก็มองถึงเรื่องการพัฒนา
0: ครับ
1: เรื่องของการยกระดับเพื่ออะไรเพื่อจะมารับใช้ชาติเล่นในกับทีมชาติแล้วก็ทีมชาติไทยก็จะมีโอกาสอะไรมากขึ้นเพราะว่าสโมสรก็คือปล่อยแล้วก็ให้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ยกระดับแล้วก็เพื่อกลับมาช่วยทีมชาติอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเนี่ยส่วนใหญ่ไปปล่อยไปเนี่ยก็พวกเนี้ยก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นทีมชาติหรอกแล้วก็ฟอร์มเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เหมือนกับไม่ค่อยเข้ากับระบบที่มาเล่นที่เมืองไทยอีก ก็กลายว่าเหมือนไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าที่ควรเวลาปล่อยไปเนี่ย
0: เอาจะยกตัวอย่างเคสไหนดี
1: อย่างสุประโชค
0: อย่างสุประโชคนะฮะคือเขาไปเจลีกอยู่กับออ นเซอร์เรสซัปโปโรอ่ะ
1: เหมือนเจก็แล้วก็ตามแต่ว่าจะอาจจะไปทุบพูดถึงบุรีรัมย
0: ์บุรีรัมย์เนี่ยแต่ตอนที่สุประโชคอ่ะกลับมาเล่นทีมชาติไทยในยุคอิชิอิเนี่ยสุประโชคตัวแบก
1: อ
0: ันนี้ต้องยอมรับเลยว่าระบบที่เขาไปเล่นที่ญี่ปุ่นกับระบบทีมชาติในยุคอิชิอิเนี่ยมันระบบใกล้เคียงกัน
1: อืมอย่างคนญี่ปุ่นหน่อย
0: ใช่แต่ว่าถ้ายกตัวอย่างไปเจลีกแล้วกลับมารับใช้ชาติเนี่ยอยากให้ยกตัวอย่างของธีรพัฒน์ปรือทอง
1: อ
0: ันนี้ไปอยู่ทีมเดียวกับเช็คสุประโชคนั่นแหละแต่พอกลับมาในยุคของแอนโทนีฮัตสันคนละแท็กติก
1: อ
0: ันก็เหมือนที่พี่วันก้าพูดนั่นแหละบุรีรัมย์เขาก็ปล่อยให้นักฟุตบอลออกไปสู่โลกกว้างเพื่อกลับมามีศักยภาพกลับมารับใช้ทีมชาติแต่ไอ้ที่ออกไปเนี่ยมันเหมือนอัพเวลตัวเองแล้วกลับมาแล้วทีมชาติมาใช้แท็กติกแบบนี้นักฟุตบอลก็งงเหมือนกันพี่อย่างสุพนัทเหมือนตาถ้าไปอยู่ในเจลีกเนี่ยแน่นอนทีมเจลีกเนี่ยเขาชอบนักเตะไทยสไตล์แบบนี้แหละอย่างสุพโชคสารชาติธีรพัฒน์ปือทองหลายๆคนก่อนหน้านี้อย่างชนาทิพย์เอกนิษฐ์หรือเจริญศักดิ์มันเป็นตัวบุก
1: เป็นไอเดียมีไอเดีย
0: อ่ะตัวบุกที
1: ่ไปกับบอลได้ดี
0: ทีมเจลีกเขาไม่ค่อยมีกันคือทีมที่เราได้ดูฟุตบอลเจลีกเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นระบบบอลเท้าสู่เท้าการเพสซิ่งการเคลื่อนที่เขาจะไปเป็นกรุ๊ปแต่ว่าเขาจะไม่มีนักฟุตบอลในสไตล์
1: ไปกับบอล
0: ดวลตัว
1: ใช่
0: ดวลตัวเนี่ยเจลีกไม่ค่อยมีเลยเพราะนั้นเขาจะชอบนักเตะสไตล์แบบนี้กับบ้านเรามากและที่เป็นข่าวแต่ไม่น่าที่จะใกล้เคียงตั้งเท่าไหร่ก็คืออิกลาสสันหล่นที่จะไปคาวาซากิฟันตาเล่เนี่ยทำไมถึงเขามองนักฟุตบอลไทยในสไตล์แบบนี้ก็คือนี่แหละไปกับบอลแล้ววันวีวันดวลกับคู่แข่งในการดึงตัวประกบพวกเนี้ยเขาชอบนักเตะไทยในสไตล์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะไทยสไตล์แบบนี้คือไปเจลีกเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์แต่พอไปเจลีกเสร็จปุ๊บกลับมาเล่นรับใช้ชาติเนี่ยฮัสซันไม่ใช่นักบอลปีกครับล่าสุดที่เจอจีนเนี่ยไม่เอาปีกลงโอ้ my god เนี่ยมันเลยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร
1: ่ก็พูดถึงอีคาร์ดนี่ก็มีข่าวเหมือนเพจเจวรปัตก
0: ็ปฏิเสธ
1: ก็ให้ข่าวว่าที่อีคาร์ดจะไปฟอนตาเล่เนี่ยน่าจะไม่ได้ไป
0: ไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่
1: ไม่ได้ไปในช่วงนี้แน่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยอีคาร์ดยังมีอาการบาดเจ็บอยู
0: ่ครับ
1: ซึ่งเขาเจ็บจากนัด
0: ชิงเอฟเอ
1: ประจวบกับบุรีรัมย
0: ์ครับ
1: ดูแล้วก็น่าจะเป็นบุรีรัมย์มากกว่า
0: ใช่ใช่คือก็ไปอัพเวลกับบุรีรัมย์แหละเพราะว่าถ้าบุรีรัมย์ปล่อยสมบัติเหมือนตาไปเนี่ยการได้อนันต์ยอดสังวานกับอิกลาสสันหล่นมาก็เอามาโปะสิ่งที่ขาดหายไปนั่นแหละนะฮะและอิกลาสผมว่าต้องอัพเวลกับบุรีรัมย์อีกสักปีสองปีแหละผมว่าน้องเขามีของแต่ว่าถ้าจะไปในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะสุ่มเสี่ยงเพราะว่าฟอนตาเร่เจวันแล้วเป็นทีมลุ้นแชมป
1: ์
0: นะฮะคือมันก็ลักษณะแตกต่างจากเช็คสุประโชคหรือว่าเปาธีรพัฒน์เพราะว่าอย่างคอนเซนซัปโปโรเนี่ย J2
1: ครับ
0: มันก็ยังมีโอกาสสอดแทรกได้แต่พอไป J1 และทีมลุ้นแชมป์อิกลาสยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากขนาดนั้นไง
1: จะได้ลงขนาดไหนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เหมือนสุประโชคอะอยู่เจลีก็เหนื่อยแต่พอไปอยู่ J2 ก็ได้ลงมากขึ้น
0: สบายเลย
1: ก็พอเล่นได้มีที่ก็อาจจะเป็นแนวทางที่สุพนัทอาจจะมองเช่นเดียวกันว่าถ้าไปเคลีกลีกหนึ่งเลยก็จะเหนื่อยแต่ว่าพอเป็น J2 ปุ๊บมันเหมือนได้เล่นตลอดอะไปแล้วอยากได้เล่นมากกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบพัฒนาได้เล่นได้ก็ไม่อ่อนนะลีก J2 เขาอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่คือถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง
1: คือเรียนรู้ระบบด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วบอลระหว่างบอลเคลีกของเกาหลีกับเจลีกญี่ปุ่นเนี่ยผมว่านักเตะไทยกับเคลีกเนี่ยอาจจะ
1: ไม่เท่าจริตกันนะ
0: เพราะว่าเคลีกเนี่ยผมเคยดูโอ้มันใส่กันตุ้มตามตุ้มตามใช่
1: แข็งแรง
0: คือใช้บอลร่างกาย
1: ออกปีกคอร์สขึ้นมงกระชากก็คือทรงทีมชาติเกาหลีอ่ะ
0: ใช่คือแล้วเวลาเราเจอทีมจากเคลีกใน ACL เราสู้ได้นะเราสู้ได้ตลอดเลยแต่เรามักจะเจอ
1: ความแข็งแรงสู้ไม่ได้
0: คือเจอทีมเกาหลีบุรีรัมย์เขาก็ตบตลอดนะทีมเกาหลีอ่ะแต่ทีมญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็โอ้โหสู้ลำบากจริงๆก็เอานักเตะไทยไปอัพเวลกับทีมใน แดนประดิบอะแดนญี่ปุ่นอะดีแล้วนะฮะ
1: ก็นะก็เป็นช่วงเบรกแรกนะครับ4689899ส่งข้อความเข้ามาได้เดี๋ยวเบรกสองผม
0: มีอะไร
1: ไปตามข่าวปักหังซอม
0: อ๋อพลังการนะแต่ว่า
1: เดี๋ยวเห็นมีแบบมีความเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันช่วงนี
0: ้เดี๋ยวทิ้งท้ายให้เป็นอย่างนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับจอดสนามบอลไทย
2: จอดสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงควรพิจิตรสุพรรณนวันกล้าขอนแก้วนวัดชัยองการสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโอและธรรมวัฒน์เอกฉันท์อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมนเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในเวิลด์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงควรพิจิตรสุพรรณนวันกล้าขอนแก้วนวัดชัยองการสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโอและธรรมวัฒน์เอกฉัน
1: ท์ได้ไหม
0: ใช่ฮะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเจาะสนามบอลไทยนะครับก็พูดคุยกับพี่วันก้าวเรื่องฟุตซอล
1: อ๋อไม่มาพอดี
0: ก็คือว่าพอดี
1: คุณโกโก้สงสัยว่าทำไมท่าเรือแพ้บ่อยช่วงนี้
0: นะฮะถ้าเรือ
1: จะปีแล้วอาจจะหนึ่งก็คือมีตัวเจ็บ
0: ครับ
1: พอสมควรช่วงสตาร์ทสองก็คือไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ได้ใช้แชมป์ไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าปีนี้เพลย์ออฟ
0: อ๋อใช่ใช
1: ่ปีนี้ติดหนึ่งในหกไว้ก่อน
0: แต่ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดไง
1: แต่ระดับถ้าเรือเล่นได้อยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่ว่าโอเคแหละถ้าจะเอาแชมป์อะถ้าสภาพนี้เนี่ยถ้าเหมือนทุกปีอะไม่ทันหรอกหรือว่าน่าจะยาก
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นเพลย์ออฟนี่เดี๋ยวเร่งท้ายเดี๋ยวว่ากันใหม่เนี่ยก็พอได้อยู่ท่าเรือก็หรือว่าแฟนท่าเรือก็ยังไม่ถึงต้องกับกลุ่มขมับ
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ปีนี้มีเพลย์ออฟนะ
1: เพลย์ออฟ
0: ผมก็ลืม
1: ตั้ง6ทีมแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเพิ่งแถลงข่าวไปเนี่ย
0: ครับ
1: ทุกปีมีเพลย์ออฟแต่ปีนี้เอาแชมป์เลย
0: เอ้า
1: ผมก็งงก็เหมือนกัน
0: แต่ทีมผู้หญิงเขามีจำนวนทีม
1: มีไม่มากมี
0: 8ที
1: ม
0: แปดทีมเล่น2ขา
1: ใช่2เล็ก
0: 14เกม
1: 2เล็กก็เอาแชมป์เลยแต่ว่าปีก่อนเนี้ยก็เป็นเพลย์ออฟนะ
0: ปีที่แล้ว1เจอ2 3เจอ45เจอ6
1: ผมก็งงเข้าเหมือนกันแต่ผมเดาว่าน่าจะเรื่องงบประมาณมากกว
0: ่
1: า
0: อันนี้ก็มีส่วนนะครับ
1: เตะของเก่าแบบเพิ่มเป็น2เล็กเนี่ย
0: ก็ผมจำได้
1: ก็หนักแล้วว่าถือว่าหลายเกมแล้วเพราะปีแล้วก็ไม่ได้สองเล็ก
0: เพราะปีที่แล้วเนี่ย
1: ก็หมดเฉย
0: ๆปีที่แล้วถ้าเป็นฟุตซอลชายเนี่ยเย่าเยือนแต่ละทีมเนี่ยจะมีสนามเย่าเป็นของตัวเองแต่ปีที่แล้วที่ผมเคยลงพื้นที่กับฟุตซอลหญิงเนี่ยโอ้โหวันนึงล่อไป4คู่ตั้งแต่10โมงคู่แรก10โมงยาวไปจนถึง2ทุ่มเพราะมันเตะ4คู่รวดแต่ว่าแต่ละทีมมันก็จะมีสนามเจ้าภาพนั่นแหละ
1: ก็ง่ายๆว่าฟุตซอลหญิงก็ยังไม่ถึงกับเป็น
0: ยังไม่บูมเท่าไหร่
1: เป็นลีกอาชีพก็เขายังใช้คำว่าฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยพอเป็นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาประเทศไทยอยู่
0: กกท.
1: เป็นรูปแบบของชิงชนะเลิศ
0: ทัวร์นาเมนต์
1: แต่ไม่ได้เป็นลีกนะครับ
0: โอ้แต่ว่านักเตะนี่ก็ยังคุมเครือนะสำหรับทรัพยากรของแข้งสาว พราะว่าบางคนก็โต๊ะเล็กมาก็มีเป็นหนามใหญ่ด้วย
1: หลายคนเจสกัญจนา
0: อ๋อใช่
1: สังเงินนี่เจออยู่ข่าวด้วย
0: ปีแล้วเจออยู
1: ่ก็ยังเตะอยู่น่าจะ40แล้วมั้ง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ชูวันก่อนให้ชูเลข4ตอนแถลงข่าวฟุตบอลหญิงก็น่าจะพวกนี้ก็จะ4บวก1ไว้ด้วยมั้ง
0: ปีที่แล้วผมเจอใหม่ธนิการเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าเล่นในสังกัดไหน
1: เหมือนจะเรียกเขาเรียกมาคัดบอลชายหาด
0: เอาด้วยเหรอ
1: ตอนนั้นทีมชาตินะ
0: ธนิการแดงดา
1: ดันเขาดันยกเลิกฟุตซอลหญิงไปฟุตบอลชายหาดหญิงไปก็เลยอดเลย
0: เออไม่งั้นนี่ต้องติดทีมชาติ3ชุด
1: แล้วแล้วก็ที่แถลงวันนั้นเจอก็ก็มีเจอนักบอลอยู่หลายคนอยู
0: ่ครับ
1: ที่จะมาเล่นซึ่งปีนี้เนี่ยก็เหมือนจะเกลี่ยทีมชาติไปอยู
0: ่ครับ
1: คิดว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะปีนี้เนี่ยเกษมบัณฑิตเนี่ยพวกตัวครึ่งกลางยังไม่ชุดใหญ่ดีเนี่ยพวกศาสิการหรือว่าแก๊งเขา 4-5 คนที่ทีมชาติอ่ะ
0: ครับ
1: ก็อยู่เกษมบัณฑิตซึ่งปีแล้วเพลย์ออฟแล้วแพ้เนี่ยแต่ทีนี้พอเป็นลีกขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจก็อาจจะทู่กับท่าเรือซึ่งเป็นแชมป์เก่าเนี่ยก็ตัวหลักก็จะเป็นพวกเจ้าชมพู่อริยาแซ่เติ่นอะไรพวกเนี้ยลาดิดาอะไรพวกเนี้ยแก๊งเขาเด็ก3ชุกเนี่ยก็ชุดนึงแต่ว่าพวกกทมเนี่ยก็เป็นคู่ปรับสำคัญอยู่ตลอดเหมือนกันเจนจิราบุปผาเจ้าบีกับเพราะว่ากทมเขามีโครงการฟุตซอลหญิงอยู
0: ่
1: เขาก็มีงานมีเงินให้ทำอยู่ทั้งปีแล้วก็มีสโมสรเพราะนั้นกทมก็เป็นอดีตแชมป์เนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เป็นแคนดิเดตร่วมลุ้นแชมป์ก็3แล้ว
0: ครับ
1: 3แล้วนี่ก็เหมือนสายลาดบุรีเนี่ยที่เจ้าแอมไปเล่นเนี่ยก็น่าจะเติบโตขึ้นบ้างนะเจ้าแอมนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตซอลลีกปีแล้วเนี่ยตัวทีมชาติอะชื่ออะไรจำไม่ได้ชื่อจริงครูแอมเนี่ยก็เด็กราชบุรีก็ไม่ได้ย้ายไปไหนก็โตขึ้นมาแล้วก็เขาก็มีทีมชาติมีเหมือนมี2คนเข้าไปเล่นด้วยนะครับก็มี4ทีมเนี่ยที่ก็เริ่มจะมีทีมแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่ว่าทีม2ทีมเหมือนฟุตซอลลีกชายแค่นั้นนะครับก็น่าสนใจอยู่ที่สนใจอีกทีมก็คือวูฟบางกอก ผมไปไล่ถามไล่ไปไล่มาเนี่ยโหทางหม่อมรัฐเทวคุณหม่อมเอกบอกว่าโอ้โหเขามาอยากจะสร้างทีมอยากจะปั้นเด็กก็เลยมาขอสนับสนุนให้ช่วยดูให้หน่อยก็เลยไปช่วยหาทุนให้เห็นตอนแรกนี่ตั้งงบไปแสนเดียวนะทำหนึ่งผมว่าโอ้โหไวอะแล้วตอนหลังตังมันไม่ถึงด้วยแต่ก็บอกว่าก็คือเป็นเด็กที่เขาสร้างเองแล้วก็ฝึกมาเองแล้วก็เรียกว่าทำมาตั้งแต่เด็กก็เลยแบบไม่ได้เป็นมีค่าตัวค่าเหนื่อยอะไรแบบนั้นเพราะนั้นการสร้างมาแบบนั้นก็ไม่ทำให้ไม่ใช้จ่ายเยอะแต่ว่าก็เข้ามาใหม่ปีนี้ก็น่าสนใจว่าจะเป็นออกมายังไงก็คือทีมวูฟบางกอกนะครับจับไม่ได้มันเริ่มแข่งวันไหนครับต้นเดือนหน้ามั้งวันที่1มั้ง
0: เดี๋ยวผม
1: แถลงข่าวจำไม่ได้นะครับเดี๋ยว
0: ดูเนื้อข่าวก่อน
1: เอสเบนใหอามซ่าก่อน
0: NMS อามซ่านะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับนะครับก็ยังงอนพี่รูดี้โอ้โห2เดือนครึ่งแล้วว่ะ
1: ก็ฟังเรื่องรูดี้ยังเมื่อกี้เนี่ยก็น่าจะปงได้เลยนะเพราะว่าก็พี่ก็ไลน์ฟังแล้วว่าขนาดรุ่นใหญ่ๆแมวสมยศโบโบเกิกชัยกันเนี่ยก็ลุ้นแล้วแต่เจ็บมาจากรูดี้ฉะนั้นอย่าบอกเลยว่าผมเจ็บขนาดไหนเอาว่าแค่แมวกับโบ้เจ็บขนาดไหนไว้ก่อนดีกว่าน
0: ะฮะ
1: แล้วผมได้คูณ3
0: นักเตะนารายูไนเต็ดคนไหนมีเงินน้อยมากตอบคือเอลซันฮอยนะโอ้นี่อดีตนักเตะทีมชาติกุลาเซาชุดที่มาเตะคิงส์ครับบ้านเรากุลาเซานี่ก็ไปบอลโลกแล้วนะครับ
1: เตะนั่นแหละ23นี่แล้ว
0: เขาเตะ23ใช่ไหมฟุตซอล
1: 23แล้ว23นี่
0: ไม่ได้ตะวันทาน
1: น
0: ะฮะข่าวบอลไทยฟังได้ในทุกที่เวลาดี 4:00 นตรงคงนัดหมายฟังสนุกสุขใจได้ผ่อนคลายทุกมลายหายเหงาเข้าหิวใจนะครับน้องอัมซ่า
1: ก็พูดถึงเรื่องฟุตซอลพอดีเป็นไงผลเมื่อวานนี้
0: ได้เดี๋ยวรายงานผลฟุตซอลเมื่อวานมีแข่งขันกัน3คู่นะครับก็เป็นทางด้านของธรรมศาสตร์สเตเลียนก็เอาชนะราชนาวีไป4-2นะครับ Bangkok FC เอาชนะการท่าเรือ ASM ไป5 ประตูต่อ3แล้วก็ Blue Wave

0: ชนะนนทบุรีไป3-2นะฮะก็ทำให้ตารางคะแนนเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ห้องเย็นยังเป็นจ่าฝูงอยู่แต่ว่าบูเวฟก็ตามขึ้นมาเหลือ3แต้มนะแต่บูเวฟแข่งมากกว่านะครับถ้าข้ามเนี่ย24บูเวฟ21นะฮะราชภัฏเพชรบุรีอยู่อันดับ3ถ้าเรืออยู่อันดับที่7นะครับมี12แต้มแต่ว่าก็อย่างที่พี่เวนก้าบอก6อันดับแรกท็อป6จะได้เพย์ออฟก็ตามหลังทีมอันดับ6อยู่แค่คะแนนเดียวก็ยังไม่ได้ห่างมากนะฮะ
1: ถึงกับแพ้แบงคอกเลยอ่ะ
0: ใช่ถ้าเรือแพ้แบงคอกไงผมก็เลยถามพี่วันก้า
1: สอนแล้วปีแล้ว
0: เออผมก็เลยถามพี่วันก้าไงว่าทำไมพีนี่ท่าเรือไม่ดีแต่แบงคอกเนี่ยอยู่ที่5นะฮะ
1: เจ้าโอพีรพลนี่ไงตัวหลักตัวเก่งนี่ก็ย้ายมาอยู่นี่แล้วนะ
0: อ
1: ยู่บูเวฟแล้ว
0: ครับ
1: คือช่วงแบงคอกพีคๆที่มีโมเมดเล่นอยู่ช่วงนั้นเนี่ยก็ยังเอาชนะท่าเรือไม่ได้เลยนะ
0: ใช่
1: โอ้ท่าเรือก็เหนื่อยเหมือนกันงานนี้
0: อ่ะวันน
1: ี้ถ่ายทอดสดเลย
0: ใช่ๆวันนี้มีแข่งขันนะครับตอนนี้เกษมบัณฑิตนะครับนำทางด้านของภูเก็ตอยู่2-0นะฮะอันนี้แข่งขันอยู่ตอนนี้เล่นครึ่งหลัง
1: โอ้โห
0: เกือบโดนเกือบโดน
1: ส่วนภูเก็ตเกือบได้ลูกโทษ
0: คู่อื่นๆนะครับที่จะแข่งขันต่อจากคู่เกษมบัณฑิตก็จะมีนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนะครับเจอกับนครราชสีมาเจทีทรัคนะฮะในเวลา18:00เพชรชบุรีราชภัฏเจอกับแบ็คโพลยูไนเต็ดนี่ก็18:00 นะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีเจอกับห้องเย็นท่าข้ามนี่20:30นะฮะนี่โปรแกรม
1: จันเบียร์หน้าตาคือขังเลยทีเดียวภูเก็ตจันเบียร
0: ์VS ครับ
1: ธนันชัยธนันชัยชมบุญก็เป
0: ็
1: นจันเบียร์ได้มั้งจันเบียร์มั้งแต่ไม่น่าใช่ในตัวไกลจันเบียร์แต่บอลจังหวะแรกให
0: ้
1: ตัวหน้าก่อนVS
0: เดี๋ยวดูว่าเช็คจุดโทษ
1: หรือว่า
0: เพราะว่ามีเกี่ยวมีเกี่ยวมีเกี่ยวโอ้แล้วมีคอนแทคแล้วฮะแต่เดี๋ยวดูว่าความหนักเบาผู้ตัดสินก็จะมองยังไง
1: โอ้โหแต่มันก็
0: เบาน
1: ิดเดียง
0: ใช่ใช่มีสะกิดมีสะกิดสะกิดทำลายจังหวะนะฮะเราดูว่าผู้ตัดสินจะให้
1: แบบแกล้มง่ายนิดนึงว่าง่ายง่าย
0: ใช่พี่วันกล้าฟันธงว่าล้มง่ายฮะ
1: ก็ที่ค้างไว้เบรกแรกที
0: ่
1: บอกว่าไปตามข่าวเรื่องของทางเมืองการนะครับ
0: พลังการ
1: พลังการก็เหมือนทางเพจสโมสรต่างๆแล้วก็เพจสโมสรพลังการเองเนี่ยก็พูดถึงความน่าสนใจของการเตรียมทีมของปาร์คฮังซอซึ่งเป็นกุนซือใหม่ของพลังการนะว่าโอ้โหแบบซ้อมสไตล์เกาหลีเลยแล้วก็ซ้อมหนักมาก
0: เช้าเย็น
1: แตกต่าง
0: สองมื้อ
1: นะผมก็เลยอ้าวก็เลยไปเช็คมาว่าเอาแกมาแล้วเหรอแกเริ่มงานเริ่มแล้วเซ็นเมื่อไหร่อะไรยังไงเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ยังไม่มานะ
0: ยังอยู่
1: มาแล้วเนี่ยยัง
0: อยู่บนโลก
1: เอาไปเห็น
0: เจ้าตัวอยู่บนโลก
1: ก็คือตัวโค้ชใหญ่เนี่ยยังไม่ได้มาแต่ว่าปรากฏว่าส่งทีมงานสตาฟเนี่ยส่งมาก่อนเขามีทีมงานของเขาอยู
0: ่
1: แล้วล่าสุดเนี่ยก็ได้เหมือนกับจะพยายามจะมิกซ์กันกับของไทยชุดของสตาฟนะก็คือตอนนี้ล่าสุดได้ดึงเอาเจ้าใหม่ภานุพงษ์วงศาจากแบงคอกเนี่ยเข้าเป็นสตาฟแล้วกับใครได้คนออโต้
0: โค้ชที่มาวิเคราะห์บอลโลกอ่ะ
1: เดี๋ยวขออภัย
0: ท่
1: านไหนคือเมื่อกี้สุดท้าย
0: อันนี้จุดโทษ
1: ได้จุดโทษนะ
0: จุดโทษจุดโทษภูเก็ตได้จุดโทษ
1: ฮะก็ถ้าได้มา1-2นี่น่าจะสนุกขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวดูลูกนี้ว่ายิงเข้าไหมตัวต่างชาติของภูเก็ต
0: โอ้โหยิงเรียบไปทางขวามือตัวเองนะครับลอดขาผู้สาวตูเข้าไปเลย
1: คือไปถูกทางนะ
0: ใช่แต่ขุบขาไม่ทัน
1: กัดถ้าล้มตัวคงไม่ทันอีกเหมือนกันนั่นแหละ
0: โอ้ฟุตซอลล้มตัวมันจะช้าต้องยื
1: ด
0: ขาไปเลย
1: ปุ้งเลยได้ยินแต่เสียงในเวลาบอลพวกลูกโทษยิงอัดเข้ามาเนี่ยไม่เห็นลูกบอลเนี่ย
0: โอ้ฟุตซอล
1: มองไม่ทันเนี่ยระยะเนี่ยถ้าพวกอัดตู้มเนี่ยจะพูดง่ายว่ายกปิดต้องยกมือปิดหน้า
0: ใช่ใช่
1: พวกแต่ว่าตัว
0: ฟุตซอล
1: ไม่มีเอาหน้ารับอ่ะ
0: มันคนละศาสตร์กับสนามใหญ่นะเวลาเล่นเอาจริงๆมันเหมือนจะใช่ใช้เท้าเตะใช่แต่โอ้มันคนละแบบกันจริงๆนะฮะ
1: คือพูดง่ายระยะนั้นถ้าเข้าหน้าเนี่ยครับพวกสาวประตูเนี่ย
0: เล็ก
1: แต่ว่าหามออกไปแล้วไม่ได้กลับไปลงสนามอีกเลย
0: มีบวมอ่ะ
1: เพราะว่าน้ำหนักถ่วงอะไรเนี่ยมันไม่เท่ากันล
0: ู
1: กบอลมันลูกถ่วงมันหนักกว่า
0: บอลไม่เด้งไม่เด้ง
1: โดนก็ระยะนั้นเต็มๆอัดเข้าไปก็ตัวใครตัวมัน
0: อ่ะ
1: ก็พลังการ นะครับก็มีการดึงเอาสตาฟเนี่ยเข้ามาด้วยของไทย
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนเป็นลายเส้นของโค้ชใหม่ก็มีการวางแผนมันว่าก็พักเหมือนปาร์คเนี่ยจะเป็นผู้ที่ปูพื้นฐานแล้วก็ทำทีมแล้วก็เพื่อจะให้โค้ชไทยรู้แต่ว่าเขาอาจจะอยู่เซ็นเนี่ยเขาบอกไม่ได้เซ็นปีเดียวด้วยนะ
0: 2ปี
1: เขาเซ็นระยะยาวอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: อย่างต่ำมา2แล้วก็เพื่อให้โค้ชพวกเนี้ยเข้ามาเรียนรู้วิธีการแล้วก็วิธีการทำงานเพื่อให้ไทยเรียนรู้แล้วก็อาจจะไปต่อยอดให้ไทยทำต่อแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาเนี่ยก็มาเริ่มให้อะไรให้อย่างเงี้ย
0: คือเขาอยากจะมาเปิดตลาดกุนซือเกาหลีในบ้านเราเพราะว่าบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่พวกโค้ชพวกที่อิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเนี่ยไม่บราซิลถ้าเป็นเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นนะฮะบางซอเองก็เหมือนอยากจะเอาตัวเองนั่นแหละมาเป็นเหมือนกระแสแบบK-POP K-DRAMA เงี้ยถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยอยากให้เกาหลีเนี่ยมาตีตลาดบ้านเราบ้าง
1: ก็เหมือนมี2มุมมาเมื่อก่อนตอนแกเป็นโค้ชเวียดนามอ่ะคือพูดง่ายว่าแกก็เป็นที่หมายหัวของแฟนบอลชาวไทยอยู
0: ่ใช่ๆ
1: ก็แบบพวกเกียนคีย์บอร์ดเนี่ยโหจะเรียกว่าใส่เกเรอยู่เหมือนกันน่ะก็ถือว่าแกก็กล้านะที่ก็กลับมาทำแต่ว่ามันก็ทิ้งระยะไประยะนึงที่กระแสพวกนั้นหมดไปนะ
0: แต่แกก็เลยไม่รับงานทีมชาติไทยไงเพราะว่านั้นคือทีมชาติเวียดนามน่าจะด่าได้ก็เลยมารับสโมสรไงมันก็เลยโอเคหน่อย
1: ก็ทั้งสองฝั่งอะเพื่อแกไปกับเวียดนามไทยก็ตอนคุมเวียดนามอยู่กับไทยก็มันพอมาอยู่ไทยเวียดนามก็มันอีก
0: แต่ก็รับงานสโมสรก็อาจจะทางฝั่งเวียดนามเองก็คงไม่ได้อะไรมาก
1: ก็เสียได้เดียวแหละแหมนะอยู่ลีก2ก็เลย
0: ตกชั้นไงอ
1: าจจะไม่ได้ชมฟอร์มลีลาแกเต็มที่ว่าผลออกมายังไง
0: แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอย่างเงี้ยดูจากตัวแล้วเดี๋ยวก็ขึ้น
1: แต่ก็ต้องรอก็อย่างต่ำปีนี้ไงย
0: ัง
1: ไม่ได้ดูลีลาแก
0: แล้วก
1: ็แกก็เซ็นแค่2ปี
0: ถือว่าเป็นการปรับตัวกับเข้าบอลไทยหน่อยก็ได
1: ้แต่ก็อาจจะมีคนที่สนใจบอลทีสองมากขึ้น
0: ว่
1: า
0: ระ
1: ดับโอ้โคตรปาร์คทีมชาติโคตรเวียดนามนี่ไปทำได้ลีก2ให้ดูไม่ธรรมดานะลีกไทยเนี่ยแล้วก็แต่ว่าอีกแล้วก็ทีมใหญ่ก็ลงไปเยอะแต่ว่าอีกทีมึงเนี่ย
0: เมืองทอง
1: เงียบเหลือเกิน
0: เมืองทองเหรอ
1: เออผมวันนี้ก็ไปตามสืบข่าวมาว่าเมืองทองยังไงเนี่ยเงียบกริบเลยแล้วพี่เทเจริญศักดิ์นี่แกก็ย้ายมานะแกไปซ้อมยังเนี่ย
0: เออไม่เห็นเลย
1: ก็เงียบอีกนะแต่ก็ยังเหมือนก็มีข่าวหลายกระแสข่าวมันเยอะแต่ปรากฏว่าเพจสโมสรเนี่ยเหมือนเลิกทำงานไปแล้ว
0: แอดมินหาย
1: แอดมินหายซึ่งก็เลยไม่มีความเคลื่อนไหวของทีมว่ามันออกมายังไงแน่คือแต่ว่าแรกเนี่ยก็มีการมองว่ามีการเจรจาซื้อขายเอาทุนใหญ่เข้ามาแต่ไปมาก็ขายไม่ได้ทีแล้วก็แถมตกชั้นไปอีกก็เลยทำให้มูลค่าลดลงก็จะทำต่อหรือเปล่าหรือจะไปหาทุนมาเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ล่าสุดเนี่ยเห็นมีนี่ไงมีหมายข่าวมาพวกนี้นะ
0: อ๋อที่สมาคมใช่ไหม
1: เออสมาคมบอลร่วมกับ
0: ทรู
1: แล้วก็แถลงสปอร์ตแถลงข่าวร่วมกัน
0: ก็ปลดหนี้แหละ
1: เออก็เรื่องนึงแต่ว่าก็อาจจะไปตามข่าวกันได้ว่าแถลงสปอร์ตยังไง
0: เออทรูก็
1: อาจจะเข้าเหลี่ยมนี้เหมือนกันเพราะจริงๆมันก็วนนะเรื่องนี้พวกนี้ผมบอกให้ก่อนผมเคยพูดเขาแล้ว
0: ไปไหมพรุ่งนี
1: ้ว่าเมื่อกี้คุณมนูนตามแล้วนายกกวนกาไปด้วยครับก็คือว่ามีเรื่องปลดหนี้ของแถลงสปอร์ตเรื่องทรูเรื่องอะไรแต่ก็มีเบื้องหลังว่ามาดามแป้งก็ไปซื้อกิรินบัลเล่3-400 ล้านนั้นถามว่าตังค์นั้นมาไหนก็เหมือนเอาไปจ่ายหนี
0: ้
1: แต่ส่วนตัวเบื้องหลังนิดนึงว่าให้กับแสปอร์ตก็มีเงินขึ้นมาหน่อย
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็เหมือนเกี่ยวพันกันหมดอะบอกแล้ว
0: มันโยงกันได้หมด
1: ที่เหลือๆจะขายทีมแล้ว
0: นะฮะ
1: ไปขายด้วยเปล่าน
0: ั่นสิเอาช่วงท้ายเดี๋ยวไปดูข้อความกันหน่อยนะครับพี่วันกล้าจาก Facebook ตรงนี้พี่สิงโตทักทายมาครับสวัสดีพี่วันกล้าพี่โก้พี่รุดดี้พี่ตั๋วเมื่อวานเข้าคู่กันมากครับอนาคตคงได้เป็นคู่จิ้นกันโชคดีรักษาสุขภาพนะฮะคุณนิพนธ์นะครับสมาคมฟุตบอลไทยยังห่างไกลครับว่าจริงจังครับรักฟุตบอลครับนะฮะคุณสุเมธเป็นกำลังใจให้คุณวันกล้าทีมงานครับคุณกุนซือภาควอลเลย์ไทยบอกครับแรงมี
1: สองทุ่มครึ่ง
0: กี่โมงนะพี
1: ่สองทุ่มครึ่งเจอฮอลแลนด์วันนี
0: ้คุณเบลทักมาบอกว่าแอปวิทยุไทยแลนด์ยังฟังช่องแอคทีฟได้ไหมคะต้องโหลดแอป M-Cod Connect นะฮะอันนี้จะฟังได้ทุกคลื่นของในเครือ M-Cod เลย
1: ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่า
1: หมดเวลานะครับวันนี้ผมมันกล้าขวัญแก้นะครับคุณโกโก้

0: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแสงสวนพิชกุลสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉันท
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันคงสุดท้ายลงทะเบียน10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า12ล้าน6แสนรายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่4ถึง21มิถุนายนณเวลา13นาฬิกาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใดเดิมลงทะเบียนแล้ว 12,654,200 รายคิดเป็นร้อยละ 96.1 คงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ 519,773 รายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 1,047,313 รายคิดเป็นร้อยละ 99.98 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เวลา 23:00 น.ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางไทโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายนกล่าวหาฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาโดยยืนยันว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดไม่ใช่การยึดครองดินแดนโดยมิชอบและไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงสถานของพื้นที่หรือแนวเขตแดนแต่อย่างใดและในกรณีที่พื้นที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนแถลงการกัมพูชากล่าวหาว่าไทยเป็นผู้เผาคลังสินค้าบริเวณโอสเม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ดังนั้นควรมีการตรวจสอบข้อจริงร่วมกันผ่านกลไกที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายสำหรับการก่อสร้างรั้วหรือสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายแดนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของไทยสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ตามปกติและยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตาม MOU อย่างเคร่งครัดซึ่งไทยยังคงยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคม2568และให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมไปถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้สื่อทหารพรานตั้งจุดสกัดริมโขงจับพิรุธกระบะต้องสงสัยไม่ยอมตรวจค้นซิ่งฝ่าด่านหนีระทึกเสียหลักตกข้างทางทิ้งยานับแสนเม็ดเจ้าหน้าที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้การอำนวยการของกองทัพภาคที่2และหน่วยงานหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจยึดยาบ้า 180,000 เม็ดหลังไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัยที่พยายามขับฝ่าจุดตรวจก่อนที่จะเสียหลักตกข้างทางในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางหลวงบริเวณบ้านนาโมอำเภอปากชมจังหวัดเลย เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนกระทั่งพบรถยนต์กระบะมิซูบิชิไททันขับมายังจุดที่ตรวจเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้รถหยุดแต่คนขับกลับเร่งเครื่องฝ่าจุดหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะเสียหลักตกข้างทางในอำเภอนายูงจากการตรวจสอบพบชายต้องสงสัย 2-3 คนวิ่งหลบหนีเข้าป่าจึงกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ผลการตรวจค้นพบกระสอบสีดำตกอยู่ข้างรถภายในบรรจุยาบ้า 180,000 เม็ดเบื้องต้นได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.นายูงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: 17:07 น.ครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569อัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬานะครับวันนี้ก็อยู่กัน2ชั่วโมงจนถึงเวลาประมาณ19 นาฬิกานะครับ SMS มาคุยกันได้ครับ4689899แล้วก็เรามีไลฟ์ทั้งทางเพจและ YouTube ของ FM 99 Active Radio นะครับแม่วันนี้ก็รายงานตัวเหมือนเดิมอยู่กับพี่ฤทธิกรการะเวกและผมเจตเจษดาศรีพิเศษครับ
9: สวัสดีคุณเจตครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
8: ผมจัดการเรื่องเก้าอี้ให้พี่โอ๊ตเรียบร้อย
9: ขอบพระคุณครับ
8: เพราะเราต้องนั่งกันตั้ง2ชั่วโมงนะ
9: ก็
8: เอาจริงมันต้องนั่งให้สบายในระดับนึงอ่ะอ่ะก่อนอื่นนะครับไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอลลี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยวันนี้ถึง24 มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับเท่ากับว่าจะถึงวันพุธนี้นะกับกิจกรรมนี้นะครับก
9: ็
8: สามารถที่จะไปร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นรับโชคใหญ่มูลค่ากว่า1,500,000 บาทคือดูโฮมเนี่ยก็มีกิจกรรมตลอดจริงๆนะพี่โอ๊ต
9: ครับ
8: ทั้งปีทั้งปี
9: ก็ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางเรา
8: ใช่แล้ว
9: ได้ผลแน่นอน
8: ครับอ่ะ แฟนรายการเป็นยังไงกันบ้างฮะสัปดาห์เสร็จๆกับฟุตบอลโลกเริ่มปรับตัวกันได้หรือยัง
9: ครับ
8: น่าจะถามดีเจกับทีมงานคลื่นด้วยนะปรับตัวได้ยัง
9: ก็คงได้กันเพราะไม่ใช่ฟุตบอลโลกครั้งแรก
8: เออ
9: ก็ แต่ของเราก็เป็นครั้งที่มาราธอนพอสมควร
8: โอ้โหโดยเฉพาะวันนี้นะพี่วันนะจบบ่ายโมงใช่ไหม
9: ครับผม
8: อ้าวใครมีความเห็นอย่างไร4689899ส่งมาคุยกันนะครับ
9: ครับผมวันนี้เรา2ชั่วโมงนะฮะ
8: ครับ
9: ฉะนั้นก็คงเริ่มกันไปตามฟอร์แมตก่อน

0: มาสักครู่พอดีต้องแวะเติมน้ำมันนะฮะขับเพลินนึกว่าขับ EV อยู่เกือบไปแต่ว่าก็เลยไม่ได้ถามพี่ไถ่ว่า
1: ครับ
0: กันของเราเป็นยังไงบ้างแต่ปรากฏว่าก็รายงานเลยไหม
1: ได้เลย
0: เพราะว่าเป็นอะไรที่อัปเดตสุดละสำหรับแบดมินตันมาเก๊าโอเพ่นนะครับรายการระดับซุปเปอร์300ใช่ไหมครับที่มาเก๊าซึ่งก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับหลังจากที่เมื่อวานเรายังไม่ได้รายงานเนาะ
1: ครับ
0: รอบตัดเชือกซึ่งกันตพลหวานเจริญของเราเจอกับนักแบดมินตันเอ๊ะรายงานแต่ว่ายังไม่จบไหมตอนน
1: ั้
0: น
1: ใช่ใช่ใช่อยู่ช่วงแข่งไงพี่วัด
0: มูฮัมหมัดยูซุปซึ่งปรากฏว่าน้องกันของเราก็ผ่านได้แบบ2เกมรวด
1: ครับ
0: เกม2นี่เกมแรกนี่ถือว่าเบียดๆเนาะชนะแบบเขาได้เกมพอยต์ก่อนไหม
1: คือเราชนะ22 20
0: ใช่ๆอ๋อเราขึ้น20ครับก็โดนเขาไล่มาทันแต่เราก็ยังชนะได
1: ้
0: นะครับแล้วเกม2ก็ยังชนะได้อีก
1: ครับ
0: 21 15ก็เลยทำให้วันนี้เข้ามาชิงชนะเลิศนะครับซึ่งการแข่งขันก็จบไปแล้วด้วยครับล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศหลังจากที่เข้ามาเจอกับนักแบดมินตันจีนนะ
1: ครับ
0: ครับซึ่งผมยังไม่คุ้นหน้าเลยผู้ชื่ออันเนี่ยคนนี้นะครับ
1: เป็นมือ48ของโลกนะ
0: ใช่ครับเมื่อวานก็ปราบนักแบดมินตันมาเลเซีย
1: ครับครับ
0: ยูจีนยูมาได้2เกมรวดนะครับทำให้เข้ามาชิงชนะเลิศกับกันตพลของเราวันนี้ซึ่งก็เราได้เกมแรกก่อนด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับเราได้เกมแรกก่อน21 11
1: แล้วขาดลอยด้วยนะ
0: ขาดด้วยสิเรียกว่าสตาร์ทดี
1: ครับ
0: ช่วงแรกนำเยอะมากนำไปถึง16ต่อ3อ่ะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ชนะไปแต่ว่าเขาอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าแล้วก็แต่นี่ยังไม่ได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องกลับไปดูก่อนแต่ว่าเกม2ทางอาหูกลับมาได้นะครับแล้วก็มาชนะเกมตัดสินด้วยนะครับ21 10
1: ครับ
0: 21 13เลยก็ค่อนข้างขันกันครับก็เลยทำให้กันตพลก็ได้แค่รองแชมป์ไป
1: ครับ
0: เกมตัดสินนี่เขานำไปไกลมากเลยนะนำไปเป็นแบบเกือบ10แต้มอ่ะนำถึง9แต้มด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: 16ต่อ7แล้วสุดท้ายก็ชนะไป21ต่อ13ก็ทิ้งกัน8แต้มอ่ะนะครับ
1: แล้วไม่ใช่ไม่เคยเจอกันนะพี่โอ๊ตเพิ่งเจอกันเมื่อเดือนกุมภานะในรายการชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: เขาก็ชนะกันของเราเนี่ยแหละ
0: อ
1: ่ะก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับ
0: ครับ
1: ได้รองแชมป์ไปกันทุกคน
0: เขาก็อันดับโลกสูงกว่าเรานะ
1: ครับ
0: เรนกิ้งตอนนี้ใช่ไหมฮะ
1: ดีกว่าเรา18อันดับแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะขยับทั้งคู่นะ
0: เป็นไปได้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าอาจจะห่างเหินจากการเข้าชิงมานานแล้วเหมือนกันนะครับถ้านับรายการในระดับ BWF World Tour นะครับเพราะเราก็รายงานแทบจะไม่หลุดอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ได้เห็นกันตพลเข้าชิงได้เที่ยวนี้นะครับถึงจะพลาดแชมป์ไป
1: แต่ก็ต้องถือว่ากันนี่ก็ไม่ได้เป็นดาวรุ่งอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: 27ละ
0: ประสบการณ
1: ์ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ละ
0: โอเคครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นประเภทเดียวด้วยในวันนี้ที่มีนักแบดมินตันไทย
1: ใช่ครับ
0: นะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็เลยขออนุญาตรายงานก่อนกันแล้วกันสำหรับแบดมินตันซึ่งถ้าแร็คเก็ตเกมส์ก็เอาให้จบไปเลยเนาะเพราะว่าเทนนิสเมื่อวานนี้ที่เรารายงานต่อเนื่องอยู่สำหรับคู่หูไทยอินเดียนะครับก็คือปรัชญาสโรและนิกกี้ปูนาชานะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งไปเล่นรายการที่ปาม่าใช่ไหมครับแล้วก็สามารถผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศชายคู่ได้แม่ปรากฏว่าเจอคู่มือหนึ่งรายการเลยเมื่อวานนี้แม่ปราบซะ2เซตรวดก็เลยทำให้ปรัชญาของเราได้แค่รองแชมป์ไปนะครับในรายการ Parma Challenger เนี่ยก็โดนคู่สวิตเซอร์แลนด์สหรัฐนะครับยาคุปพอลแล้วก็ทางไรอันเซกเกอร์แมน
1: ครับ
0: ชนะไป2เซตรวดนะครับ62แล้วก็76
1: เขาเป็นคู่มือ1รายการนะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็เท่ากับว่าเราได้รองแชมป์ไป
0: จริงๆนะเซต2นี่ไทยเบรกนะถ้าเกิดว่าเราได้คืนเนี่ยได้ลุ้นในไทยเบรก10แต้มเลยนะ
1: แล้วไทยเบรกเซต2เนี่ยแพ้57เลยนะ
0: ใช่ฮะ
1: แพ้บิดเบี้ย
0: นิดเดียวเท่านั้นเองก็เลยทำให้ได้รองแชมป์ไปนะครับในช่วงที่ผมเข้าใจว่ายังเป็นเคลนะ
1: ครับ
0: ก็ในส่วนของวิมเบิลดันปัจจุบันก็ไม่มีรอบควอลิฟายของประเภทคู่นะครับในอดีตอาจจะมีอยู่แต่ว่าก็ไม่มีนั้นทำให้ปรัชญากับนิกกี้เนี่ยจริงๆถ้าดูอันดับที่โดนตัดไม่ได้เข้า64ทีมในเมนดรอของชายคู่เนี่ยไม่เยอะนะครับ10กว่าอันดับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าสะสมคะแนนแบบได้แชมป์ไปเรื่อยๆเนี่ย ผมว่ามีโอกาสในอนาคตนะที่อาจจะมีโอกาสได้เล่นเมเจอร์อีกนะครับก็เดี๋ยวไว้ลุ้นกันต่อไปกันแล้วกันถือว่าอันดับไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับจากการที่ไม่ได้เล่นโดนคัตออฟไปในการเล่นชายคู่ของวิมเบิลดันนะครับแต่ว่าที่เมื่อวานก็ยืนยันแต่ว่าผมเช็คเนี่ยสายยังไม่ออกนะครับสำหรับการแข่งขันวิมเบิลดัน
1: ครับ
0: รอบคัดเลือกซ
1: ึ่
0: งจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้แล้วซึ่งวันนี้ปกติเขาก็จะมีสายออกมาซึ่งน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับสาวไทยของเราก็จะได้แข่งขันในรอบคัดเลือกด้วยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะเจอด่านที่หนักหนาแค่ไหนนะเพราะว่าต้อง3รอบนะครับ
1: ครับ
0: เฉพาะนักเทนนิสที่มาเล่นรอบควอลิฟายเนี่ยก็คือ128คน
1: อันนี้คือควอลิฟายนะ
0: ควอลิฟายครับว่าตัดไปรอบนึงก็เหลือ60
1: เท่าเมนดอร์เลยมั้ยพี่วอน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเท่ากันเลยนะ
0: ใช่แ
1: ล้วก็แสดงว่าถ้านัก
0: 4 32
1: ถ้านัก16ถ้าคนไหนเป็นมาจากรอบเค้าเรียกรอบแรกได้แชมป์นี่
0: ก็ใช่ครับก็คือเดี๋ยวก่อนนะ64หรือ128เราต้องชนะ3รอบ
1: 64ไหม
0: จนเหลือ16คนนะครับสุดท้ายคือเหลือ16คน
1: ก็
0: 64คน
1: 64ถ้าชนะมาเป็น4 64เป็น32ชนะอีกรอบเป็น16ก็ต้อง128ถูกไหม
0: 128คนถูกต้องผมว่าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นน้องใหม่เนี่ยอันดับถึงแน่นอนนะครับแล้วก็มีชื่อเป็นอัลเทอร์เนทก็คือเป็นสำรองเผื่อว่าถ้าถอนกันเยอะแต่คงไม่ถึงน้องใหม่หรอกนะครับนะครับก็มีนักเทนนิสที่ทยอยถอนตัวไปแล้วเหมือนกันนะครับอย่างคนที่เพิ่งเล่นหญิงคู่กับเซเรน่าก็น่าเสียดายวิกกี้ก็เจ็บไปก็ถอนไปอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เขาก็จะดึงสำรองอันดับต้นๆไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามครับเมื่อตัดตัวเรียบร้อยก็จะเข้าสู่การควอลิฟายซึ่งมนัญชยาก็ยังได้เล่นควอลิฟายแน่ๆนะครับ
1: อ๋อเหมือนตอนนี้เขาวางพวกมือวางในช่วงควอลิฟายไว้แล้ว
0: ครับ
1: ในแต่ละ
0: ถูก
1: กลุ่มนะประมาณนี้นะ
0: มนัญชยาไม่ได้เป็นมือวางครับประมาณ
1: 3รอบเพื่อไปเมนทร
0: อใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าจะลงคอร์ตพรุ่งนี้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ที่โรแฮมตันนะครับไม่ได้เล่นในออลอิงแลนด์ก็เดี๋ยวติดตามกันเผลอๆจะมีถ่ายทอดด้วยซ้ำนะครับไม่แน่ใจว่าทางสโปเขาถ่ายหรือเปล่ารอบคัดเลือกก็อ่ะอันนี้คือเรื่องของ Racket Games เนาะ
1: เนี่ยผมไปคูณให้ถูกต้องแล้วพี่วอสก็คือว่า16
0: ก็คือควอลิฟายรอบแรกเนี่ยเหลือ64
1: ถูกต้อง
0: นะครับ64ก็จับคู่กัน
1: 120
0: ควอลิฟายรอบ2ก็เหลือ32แล้วควอลิฟายรอบ3ก็คือเหลืออีก16คน
1: ครับนี่ขนาดควอลิฟายนะ
0: ครับ
1: อ่ะตามนั้น
0: แล้วก็แบบดูนักเทนนิสก็คือหลายคนน่ะผมเคยเห็นน่ะนั่งรถไฟไปแข่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมนั่งรถใต้ดินไปแข่ง
1: ก็ต้องยอมรับว่าถ้าควอลิฟายนี่
0: ไม่ได้ยังไม่ได้แบบพักโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีนะครับซึ่งก็ได้ฟีลดีเหมือนกันถ้าไปดูสัปดาห์แรกนะครับโอเคครับอ่ะนั่นก็น่าจะตามนั้น
1: ครับ
0: ผ่านไปนะครับในส่วนของแร็คเก็ตเกมหมดแล้วเพราะรายการอื่นนี่ตกรอบไปหมดแล้วเนาะก็ต้องมาที่กอล์ฟก่อนไหม
1: ได้เลย
0: ก่อนจะไปจริงๆก็อยากจะคันปากอยากจะไปวอลเลย์บอลเหมือนกันแต่ว่า
1: สุดยอด
0: เมื่อวานใช่ไหมเอากอล์ฟให้จบก่อนก็ได้ครับต่างประเทศเนี่ยก็รายการก่อนจะถึงเมเจอร์วีเมนส์พีเจแชมเปี้ยนชิพใช่ไหมครับก็คือการแข่งขันไมเออร์ LPGA อยู่ที่มิชิแกนนะครับ
1: ครับ
0: ที่สนามไบรท์วูดซึ่งก็จบ3วันนักกอล์ฟไทยไม่ได้ขยับขึ้นไปอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดเลย
1: ก็ดีสุดของเราเป็นโปรพราว
0: ใช่ครับ
1: ชนิดปีวันแสนวันที่3เก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์นะครับสกอร์6อันเดอร์นะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถัดมาเป็นโปรเมียวปาจารีตีเว้นพานะครับวันที่3เท่าเดิมที่4อันเดอร์34ร่วมแล้วก็ธีราภาก็4อันเดอร์เหมือนกันนะครับธีราภานี้เก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์นะ
0: ก็ดูหลายคนเนี่ยคงต้องพยายามขยับอันดับเพื่อรักษาทัวร์การ์ดอย่างโปรจูเนียร์ก็ใช
1: ่
0: น้องมะลินี่ก็คนนึงละที่ต้องพยายามเร่งหน่อยนะครับอย่างโปรพราโปรเมียวนี่ก็ยังพอจะน่าจะยังมีโอกาสนะ อยู่ในทัวร์ต่อแต่ก็ถือว่าทุกรายการก็จะมีผลนะครับ
1: ครับ
0: ผู้นำยังเป็นนักกอล์ฟจีนนะครับซึ่งเราไม่คุ้นเลยนะครับหยันจิงนี่ก็ยังนำต่อนะ
1: ใช่
0: เหนียวจิง14อันเดอร์แล้ว
1: โอ้โหแต่ว่าก็นำแค่สโตรกเดียวนะครับ
0: คนที่ไล่มานี่ลอตตี้โวต
1: ครับ
0: โปรอังกฤษนะครับที่ก็เคยได้แชมป์ใน RPG มาแล้วนะครับลอตตี้โวตแล้วก็เธอเลือกที่จะแข่งด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเมเจอร์ที่แล้วเธอผลงานไม่ดีแล้วเธอบอกว่าไม่พักดีกว่
1: า
0: ขอแบบโมเมนตัมต่อจากรายการนี
1: ้อยู่เรียวแรงดี
0: 20ต้นๆเอง
1: โอ้เราตามมาก็ไม่น่าเชื่อตัวนี้ขึ้นมาเป็นมือ7โลกนะ
0: ใช่ครับก็
1: ไวมากนะล

0: ตีโวตเนี่ย
1: เหมือนจะชนะ1รายการปีนี
0: ้
1: เดี๋ยวขอเช็คจะผิดถูกต้อง
0: ครับ
1: Kroger Queen City Championship ชนะมารายการก่อนเมเจอร์นั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่พอเมเจอร์ก็อาจจะฉลองเพลินหรือเปล่านะครับผลงานไม่ดีแต่ว่าก็เลือกลงสัปดาห์ก่อนเมเจอร์นะคล้ายๆน้องจิโน่ของเราแต่ว่าจิโน่ไปพลาดตกรอบไปก่อนนะครับนั้นก็อ่ะตามสโตรกเดียวคนอื่นก็ไล่ๆมานะครับอย่างสาวออซซี่แคสซี่พอตเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือ LPGA ทัวร์นะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอผลวันสุดท้ายกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปตามรายการใหญ่นะครับ
0: เมเจอร์ที่3ของปี
1: เมเจอร์ที่3ของปีครับ
0: ก็คือ PGA Championship นะ
1: ใช่ครับส่วนLadies European Tour นะครับที่เนเธอร์แลนด์นะครับ
0: ครับ
1: ที่เนเธอร์แลนด์ก็คือการแข่ง Dutch Ladies Open 350,000 เหรียญนะครับก็350,000 ยูโรขอโทษ
0: ครับ
1: ตอนนี้แข่งอยู่นะครับในวันสุดท้าย
0: ของเราดีสุดนี้ก็คือโปรแจนอันที่สาอุตมะล่าสุดโอ้วันนี้ถือว่าใช้ได้นะ
1: ลุ้นแชมป์ได้นะ
0: เก็บเพิ่ม3อันเดอร์นะครับ
1: ลุ้นแชมป์ได้นะ
0: ขึ้นมา6อันเดอร
1: ์ครับ
0: แล้วมันเหลือหลุมให้เล่นอีกเยอะเลยอ่ะ
1: ใช่ครับตาม2สโตรกเท่านั้นเอง
0: แล้วผู้นำนี่โอ้โหนักกอล์ฟในไน
1: จีเรียนะครับแม่นานๆจะเห็นสาวจากแอฟริกานะ
0: ไม่ค่อยเห็นนะ
1: แต่ไม่แน่ใจว่ามาเรียนหนังสือที่ไหนเนาะ
0: โดยเฉพาะไนจีเรียเนี่ย
1: อิเซมบีโอโบนะครับอิเซมบีโอโบตอนนี้โอ้โหวันนี้เธอสกอร์การ์ดสวยมากนะครับ
0: 4อันเดอร์
1: เบอร์ดี้ล้วนๆแต่ว่าก็พอๆกับน้องแจนของเราเหมือนกัน
0: ครับ
1: สนาม
0: ไม่แน่ไม่แน่
1: จะเป็นใจอยู่นะวันนี้นะครับก็ตาม2สโตรกเองฉะนั้นไม่แน่นะครับเพราะว่านักกอล์ฟไทยไม่ได้แชมป์ใน LET มาตั้งแต่น่าจะเป็นน้องใหม่คนสุดท้ายผมคิดว่าอย่างนั้นตรีชัดก็อาจจะรายการนี้ด้วยมั้งหรือที่เช็คสักแห่งหรือที่เช็คเกียร์อะไรสักแห่ง
0: เนี่ยโปรแจนนี่ผ่าน9หลุมนี่มี3เบอร์ดี้นะ
1: ครับก็จริงๆนักกอล์ฟระดับเมื่อก่อนนี้ก็ยังอยู่ในอันดับสูงกว่านี้นะครับเล่นในทัวร์ใหญ่ก็มีใน LPGA รีอันเพสอะไรเงี้ยนะครับก็8อันเดอร์เท่ากับผู้นำก็คือทางจอร์เจียอิซิมบีโอโบเนี่ยนะครับแล้วก็คนอื่นๆก็ไล่กันมาฉะนั้นมีโอกาส
0: คือมันยังมีโอกาสน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยแหละ
1: ใช่ใช
0: ่ราวๆสัก10คนเนี่ยยังพอมีลุ้นแชมป์นะครับ
1: ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีบิ๊กเนมเนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็ยังเกิดขึ้นได
0: ้ส่วนอีกคนหนึ่งของเราก็คือเอพิลนะครับอังกุระเสรณีนี่ล่าสุดวันนี้เก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์สกอร์รวม1อันเดอร์46ร่วมนะยังเหลืออีกราว6หลุมให้เล่นนะครับเป็น2คนที่ผ่านตัดตัว
1: คือน้องแจเนี่ยเคยได้ท็อป10ครั้งสุดท้ายคือปีที่แล้วเลยนะคร
0: ับ
1: จบในรายการที่เมเยมคัพอะรายการที่น่าจะโปรเมเคยได
0: ้
1: จีโน่เคยได้จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ปีนึงได้แล้วนะครับที่ไม่ได้จบในท็อป10งั้นรายการนี้มีโอกาสนะครับตอนนี้ลุ้นถึงแชมป์ได้ด้วยนะครับโอเคครับอันนี้คือกอล์ฟ2รายการนะครับที่มีสาวไทยเราร่วมแข่งขันในต่างแดนเนาะฝ่ายชายน่าจะไม่มีนะฮะสัปดาห์นี
0: ้เพราะเป็นเมเจอร์เนาะ
1: ใช่ครับก็ผ่านไปเนาะ
0: ครับ
1: เรื่องกอล์ฟต้องมาวอลเลย์บอลอย่างที่เรียนไปครับโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโอ้โหฟอร์มยอดเยี่ยมมากสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับใน VNL 2026สัปดาห์เขาเรียกสัปดาห์2เนาะ
0: ครับ
1: ซึ่งจัดกันในบ้านเรานี่เองแล้วเมื่อวานการเล่นกับแคนาดาซึ่งก็เราก็เคยชนะเคยแพ้กันมานะครับแต่เมื่อวานนี้ต้องถือว่าผลงานคือเล่นดีกว่าแบบเบ็ดเสร็จเลยอะนะครับจริงๆน่าจะ3เซตรวดได้ซ้ำนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะได้นะ3ต่อ1เซตแล้วก็เป็นวันที่เล่นดีกันทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะสำคัญของไทยด้วย
0: ครับ
1: คือจริงๆแคนาดายุคนี้ที่มีโจนี่กิริตินะครับโค้ชดังมาคุมนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาชัดเจนนะอาจจะดูว่าได้เปรียบเราด้วยซ้ำแต่ว่าพอเรามีกำลังใจจากการชนะบัลแกเรียมาผมว่างั้นนะครับแล้วก็เป็นวันที่ทางโค้ชทางผู้เล่นของแคนาดาเองก็ยังยอมรับว่าเราเหนียวแน่นนะทำให้เกมรุกถึงจะมีน้องคีราฟันไรท์ที่เป็นดาราประจำทีมก็จริงๆก็ทำแต้มเท่ากับออมสินของเรานะครับ22แต้มเท่ากันใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่ารวมๆเราจุดที่ชัดเจนก็คือเราเสิร์ฟดีขึ้นแล้วเราก็รับเสิร์ฟดีขึ้นด้วยนะครับเป็น2จุดใหญ่ที่น่าจะเตรียมกันมาดีแล้วก็วิธีการตั้งรับของเราต่างๆก็ปรับไปด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็อาจจะต้องมองว่าเล่นคล้ายๆญี่ปุ่นมากขึ้น

0: จะชนะได
1: ้คือมันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนแรกนี่เราก็คิดว่าจะเริ่มตั้งแต่จัดการยูเครนนะแต่ว่าไปแพ้ยูเครนแต่ว่า2แมตช์ล่าสุดนี่
0: ใช่ครับ
1: สุดๆแล้วเดี๋ยววันนี้ต่อเนื่องเลย
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวเจอเนเธอร์แลนด์
0: จะเจอกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งพอสถานการณ์จริงๆข่าวมันน่าจะข่าวดีกว่านี้มันมีข่าวไม่ถึงกับดีนิดนึงก็ตรงที่โดมินิกันดันชนะญี่ปุ่นได
1: ้ครับ
0: นะครับแหมที่ฟิลิปปินส์นะปรากฏว่าโดมินิกันชนะญี่ปุ่นเฉยเลยอ่ะเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นทีมที่ก่อนหน้านี้ก็คือรั้งท้ายอยู่นะ
1: โอ้แล้วญี่ปุ่นนี่ก่อนหน้านี้ชนะมา6นัดรวดนะ
0: ใช่ครับ
1: แพ้เกมแรก
0: โรเตชั่นไงเลยโดนโดมินิกันกดซะแพ้ไปนะครับ
1: โอ้นี่หนีบ้วยเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ส่งฝรั่งเศสโอ้โหลงไปเป็นบ้วย
0: ครับ
1: เ
0: สร็จซึ่งก็สุดท้ายเมื่อปีที่แล้วก็แพ้เรานะทำให้เราอยู่รอดได้
1: คือกำลังบอกว่ามองยาวๆกันใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: ไม่ได้มองแค่ในบ้านเรา
0: ต้องครับก็ต้องมองทีมอื่น ที่เราหวังจะ อยู่เหนือเขาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แม่บังเอิญว่าโดมินิกันก็ดันชนะเมื่อวานแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้น่าจะได้ความมั่นใจพอสมควรจริงๆคนหนึ่งที่ต้องชมคือน้องเพียวนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าน้องเพียวก็อาจจะมีช่วงที่ฟอร์มตกไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วก็อาจจะไปอยู่กับทีมในญี่ปุ่นซึ่งเธอก็คือเป็นทีมไม่ใช่ทีมใหญ่เหมือนสมัยที่อยู่กับ Red Rockets แต่ว่าน้องเพียวก็กลับมาใน VNL ฟอร์มถือว่ากลับมาเด่นเลย
1: ครับ
0: เมื่อวานน่าจะทำแต้มรองจากออมสินคนเดียวรองจากน้องออมสินคนเดียวเลยนะครับ16แต้มอ่ะผมเปิดดูละแล้วก็ทัดดาวน้องแนนอีก12นะอันนี้คือว่าช่วยกันเก็บแต้มหลักๆให้กับเราได้นะครับงั้นวันนี้ต้องดูครับการเจอกับเนเธอร์แลนด์ในเวลา2
1: เวลาเดิม
0: ครึ่ง
1: 2ทุ่มครึ่งเนเธอร์แลนด์นี่เขาสัปดาห์นี้นี่เขาชนะ1แพ้2นะ
0: ใช่ครับ
1: มีแพ้โปแลนด์มาล่าสุด
0: แล้วแพ้แคนาดาด้วยไง
1: แพ้แต่เขาชนะยูเครน
0: แต่ชนะยูเครนเนี่ย
1: แต่เราแพ้ยูเครนแต่อย่างว่ามันไม่ใช่บรรยัติยางนะผมว่าโอ้นะได้ลุ้นนะล่าสุดเจอกันคือชิงแชมป์โลกนะครับปีที่แล้วนี่เนเธอร์แลนด์ชนะเรา3ต่อ2เซตแล้วก็วินเอาเนี่ยเจอกันหนล่าสุดคือ3ปีก่อนตอนนั้นเนเธอร์แลนด์ก็ชนะเรา3เซตรวดโอดเท่ากับว่าไปดูสถิตินี่พี่วศย้อนหลังเขาชนะเราน่าจะ7แมตช์ติดเลยในรอบ10ปีนะ
0: อ่ะแต่ก็เนเธอร์แลนด์ก็เปลี่ยนผู้เล่นไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็มีตัวใหม่ๆโดยเฉพาะพวกดาวรุ่งนะเอลิสดัมบริงอะไรประมาณเนี้ยที่ถือว่าขึ้นมาเป็นตัวทำแต้มเด่นๆของทีมนะครับแล้วก็ยังยูเลนโมเลมาอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ใช่คนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อีกคนที่ได้แต้มบ่อยๆเลยนะบริเตอร์สตูดนะครับนี่เป็นตัวMB คล้ายๆน้องแนนนะครับก็เป็นพวกตัวที่ประมาทไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าผมว่าถ้าเทียบกับหลายทีมเรายังพอมีเปอร์เซ็นต์อยู่บ้างนะการลุ้นชนะ
1: ผมว่ามี
0: ซึ่งมีคนคำนวณไว้แล้วว่าถ้าชนะอีกเนี่ยเราน่าจะรอด
1: ครับ
0: แน่ๆอะไรเงี้ย
1: คือรอดเลย
0: อาจจะรอดเลย แต่ผมไม่แน่ใจนะ ว่ารอดเลย 100% หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีโอกาสสูงละที่จะไม่ตกชั้น
1: แล้วผมว่าด้วยโมเมนตัมเนาะ
0: ม
1: ันก็คือเป็นรองก็จริงแต่ว่าโอ้เล่นในบ้านต่อหน้าเสียงเชียร์ในอินดอร์เนี่ยแล้วจริงถ้าดูจากตอนนี้เนเธอร์แลนด์ก็ชนะ3แพ้4นะ
0: เขาก็แพ้มากกว่าชนะเหมือนกัน
1: แต่ว่าเป็นแต้มนี่เท่าเรานะเขาชนะมากกว่าเรานะครับจำนวนบัตรชนะ
0: ก็เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครมีบัตรก็ต้องไม่พลาดเน
1: า
0: ะ
1: ห้ามพลาดเลย
0: 2ทุ่มครึ่ง
1: ก็ถือว่าเป็นเกมส่งท้ายในบ้านเรา
0: ใช่ครับแต่ว่าข่าวดีไม่ใช่เฉพาะทีมหญิงนะครับเพราะเมื่อวานทีมชายครับในการขัน ABC ครับ
1: พี่โอ๊ตแล้วมันยังไงรู้ไหมพอหลังจากเลิกรายการเนี่ยน้องคนที่พากคู่นี้ก็โทรหาผมก็เลยรู้ว่าออโมโนแม็กเขาถ่ายน้องชายเราพากเอง
0: ABC ครับใช่ไหม
1: ABC ครับเนี่ยแหละ
0: ที่กุจราต
1: ครับ
0: นะครับที่เมืองอเมดาบัดนะครับรัฐกุจราตซึ่งเมื่อวานนี้เราเจอเกาหลีใต้นะครับจริงๆเกาหลีใต้เนี่ยถ้าทีมชายยังไงเขาก็รังกิ้งสูงกว่าเราแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าทีมของอาจารย์ปาร์คเนี่ยโอ้โหล้มเกาหลีใต้ได้อีกต่างหาก
1: คือเซตแรกเราได้ก่อน
0: ครับ
1: แต่ว่าหลังจากนั้นนี่เกาหลีใต้เขาได้2เซตไงขึ้นไปเป็น 2-1 แต่ว่าสุดท้ายเราแซงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะเซตตัดสินนี่ขาดลอยนะ15-7
0: ยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับทีมไทยของเรา
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นชัยชนะสำคัญเลยนะครับรู้สึกน่าจะเป็นชัยวัฒน์ถุงคำที่จะทำแต้มให้เรามากที่สุด
1: ครับ
0: หัวเสานะครับ สาวสุดหล่ออีกคนหนึ่งก็22

0: แต้มน่าจะใช่นะผมพยายามจะเช็คให
1: ้ครับ
0: แล้วก็เจ้าฮัมนะครับนภเดชพินิจดีนะครับไทยกาน่านะครับไทยกาน่าก็20แต้ม
1: ครับ
0: ประมาณนั้น2คนหลักๆนะแล้วก็น้องเต้ยอนุรักษ์พันดำเนี่ยนะครับถ้าเสิร์ฟยกช่อฟ้าอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับ12แต้มเป็นต้นประมาณนั้น
1: แล้วก็ล่าสุดเลยนี่กำลังแข่งนัดที่2วันนี้เลยครับพี่รถในช่วงรายการเรานี่เจอกับกาต้านะปรากฏว่าเซตแรกโอ้น่าเสียดายครับเราแพ้23 25ตอนนี้กำลังแข่งในเซต2นะเรานำ21ต่อ21แล้วเราเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้แสดงว่ากำลังเขาเรียกอะไรนะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะ
0: กาต้าเนี่ยแพ้มาด้วย
1: เขาแพ้แมตช์แรกแพ้โอมานมา2ต่อ3เซต
0: กลุ่มนี้ก็จะมีเกาหลีใต้กาต้าแล้วเดี๋ยวยังต้องเจอโอมานแล้วก็อินโดนีเซีย
1: ใช่ครับ
0: คู่ปรับ
1: โอ้โห
0: อาเซียนของเรากันด้วยผัดกันแพ้ผัดกันชนะกันมานะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่บอกว่าชุดนี้ก็หลายคนมีทั้งคัมแบ็กกลับมาหรือว่ามีเข้ามาติดนะ
1: ครับ
0: ฟอร์มในไทยแลนด์ลีกนั่นเองยินดีกับทีมวอลเลย์บอลชายด้วยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับการชนะเกาหลีใต้ได
1: ้ความโชคดีคือเวลาไม่ทับกับทีมหญิงนะเอาใส่จบช่วงเย็นไปเลย
0: เชียร์กันตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆกันแล้วกัน
1: ส่วนพรุ่งนี้นี่ไทยเจอโอมานก็4โมงครึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: ช่วงเย็นเหมือนกันนะแล้วก็ปิดท้ายอินโดนีเซียเนี่ยทุ่มครึ่งในวันอังคาร
0: ครับ
1: เท่ากับว่าแข่งติดกันทุกวันเลยเนี่ยท
0: ี
1: มชายนะ
0: ใช
1: ่โอเคก็โมโนแม็กซ์เขาถ่ายทั้งทีมชายทีมหญิงนะครับ
0: ตามมาได้ผมกำลังจะหาย
1: หาอะไร
0: หาไม่เจออยู่ตรงไหนเดี๋ยวไม่เป็นไรเพื่อจะรายงานให้ทราบได
1: ้ครับ
0: โอเคเบรกก่อนนะฮะ
1: ได้เลย
0: ครับผม
1: เราผ่านครึ่งทางของชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาเก็บข้อความกันหน่อยแล้วก็ไปกีฬาอื่นครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ

0: สปอร์ตเทคไทยแลนด์2026งานสุขภาพเวลเนสฟิตเนสและกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขันไทยแลนด์ช็อกโกริสต้าแชมเปี้ยนชิพ2026และการแข่งขันฟิตเนสเวิร์กช็อปมวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพเวลเนสฟิตเนสและกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ101-102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซีเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
6: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
7: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
8: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
9: 17:34 ครับช่วงที่2 Sport Guide Weekend วันอาทิตย์นะครับไปดู SMS กันหน่อย4689899ภรรยาของอดัมไม่ขยับครับป้าเจ็ดพี่โอ๊ตอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะตูนิเซียคนไหนชอบเที่ยวไทยตอบอิสมาเอลกราบีนี่วงเล็บกราบีจากอัมซ่าแต่ว่าล่าสุดเก็บกระเป๋าแล้วนะฮะจริงๆมาเที่ยวไทยก็ได้นะ ตกรอบไปแล้วนะครับทักยามเย็นเป็นเพื่อนในวันนี้สวัสดีไม่หนีไปที่ไหนเปิด99เฝ้าฟังกันวนไปยิ้มละไมตามสไตล์สองลุงหล่อจากอัมซ่าเหมือนเดิมพี่เทียนกลับมาแล้วครับพี่โอ๊ตเอ๊พี่เทียน
10: ครับ
9: ยังไงช่วยส่งมาบอกอีกสักข้อความในเมื่อวานหายไปไหนอยากรู
10: ้ให้ท่านพักบ้าง
9: หรือว่ามีบอกในกรอนว่าเดี๋ยวดูสิวันอาทิตย์ชิดใกล้ไม่ไกลกันวันผูกพันมั่นคงดำรงคู่วันนี้พี่โอ๊ตเจตเด็ดดีดูช่วยชี้ชูกีฬาพาสนุกสปอร์ตไกด์ยามเย็นเน้นว่าดีทุกไม่มีดีเด่นเน้นความสุขข่าวคึกคักรักล้นคนไม่ทุกมาช่วยปลุกอารมณ์ชมกีฬาครับจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับ
10: เป็นอาการเดียวผมก็คือพิมพ์เสร็จแล้วก็ลืมอยู่อย่างเดียว
9: ครับ
10: ลืมกดส่ง ทำบ่อย
9: อ๋อเวลาจะส่ง
10: พิมพ์ข่าวอะไรเงี้ยจะแจ้งหมายถึงว่าแจ้งข่าวสารต่าง
9: ๆ
10: โอ้โหเขียนสดิบดี
9: แล้วเคยส่งไลน์
10: ปรากฏว่าลืมกด
9: เคยส่งไลน์ผิดกลุ่มไหมครับพี่วัน
10: ก็บ่อยถึงต้องไปสมัครอะไรนะไลน์ที่แบบว่ายกเลิกได
9: ้ครับ
10: โอ้เขาไม่รู้อะไรเงี้ยยอมเสียตังค์อยู่เนี่ยนะคร
9: ับแล้วก็บอกว่าผมว่าคือเดอร์เซานะที่แพ้เยอรมันเนี่ยน่าจะตื่นสนามเจอเอกวาดอร์เมื่อเช้านี่มีส่วนมีเสียวเหมือนกันจากหงไฮเวย์โอ้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
10: ครับ
9: ได้แต้มแรกกับเอกวาดอร์นะครับป้าพรุ่งนี้เจอกันจะหอบขนมไปฝากดีเจและทีมงานจากอัมซ่าได้เลยน้องอัมให้ดีเจเขาได้ทานกันนะอ่ะก็ล่าสุดพี่โอ๊ตกำลังลุ้นวอลเลย์บอลนะฮะเป็นไงฮะน่ะ
10: เสียท่าซะแล้วโดนบล็อกไปแล้วเต็มๆก็เสียเซต2ให้กาตาร์อีก
9: โอ้โห
10: เราเซตไม่ดีเท่าไหร่
9: เมื่อกี้ยังนำอยู่เลยเน
10: า
9: ะ
10: ก็เลยเขาเหมือนเขาชาเลนจ์มั้งนะครับแล้วก็เขาขึ้นนำ24-23
9: อ๋อเขาได้3คะแนนติด
10: ใช่ครับก็เลยนำไป2-0แล้วแต่ว่าแพ้แบบเบียดๆนะครับ
9: ใช่
10: งั้นยังมีโอกาสกลับมาได
9: ้เราแพ้เรานำ23-22แล้วเขาได้3แต้มติด
10: ใช่ครับ
9: ไม่เป็นไรเมื่อวานนี้เราก็คัมแบ็กได้เดี๋ยวรอดูว่าเราจะทำได้หรือเปล่าในการแข่งขันวอลเลย์บอล ABC ของทีมชายนะครับ
10: ใช่ครับ
9: อืมเจอกาตา
10: โอเคพูดถึงวอลเลย์บอลไปแล้วก็บาสเกตบอลสักนิดนึง
9: ครับ
10: ล่าสุดก็กำลังแข่งขันอยู่เลยผมก็แอบดูกดจนโทรศัพท์น่าจะแบตหมดก่อนแน่นะ
9: พี่ว
10: ศจบรายการน
9: ี้พี่วศสามารถดู 2-3 กีฬาในมือถือเครื่องเดียวได้ยังไงเนี่ย
10: ดูอยู
9: ่ความสามารถเฉพาะตัวจริง
10: เกมใหญ่นะครับไฮเทคกับงูเห่าเชียงรายเนี่ยครับไฮเทคกับ CCC เนี่ยเขาบ้าเชียงรายกำลังแข่งขันอยู่พอดีก็คู่สำคัญด้วยแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาบ้าเชียงรายซึ่งชนะมารวดก็เพิ่งจะแพ้ไปแล้วใช่ไหมแพ้ให
9: ้ใช่ใช
10: ่ให้เครื่องสนาม
9: ที่เครื่องสนามไป
10: ตอนนี้ล่าสุดโอ้โหคะแนนก็กำลังเบียดนำอยู่2แต้มนะครับไฮเทคนำ 61-59 ก็ยังสู้อยู่น่าจะสักควอเตอร์3ได้มั้งนะครับน่าจะประมาณนั้นโอเคก็ผมไม่แน่ใจอ๋ออยู่ที่ศรีปทุมแล้ว
9: ครับ
10: นะครับถ้าอยู่ที่ SPU ก็ที่ไปเตะไปไม่ใช่ไปเตะไปแข่งขันกันที่ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยศรีปทุม
9: เนี่ยใครจะดูก็ไปที่เพจของเขาได้นะบาสเกตบอลไทยลีกเขามีใน YouTube นะครับ
10: เขาสดอยู
9: ่ส่วนที่จบไปแล้ว
10: มีหลายคู่อยู่
9: ไทยเครื่องสนามชนะศรีปทุมนะ
10: ครับ
9: 82-75อู้เท่ากับว่าไทยเครื่องสนามนี่2เกมติดเลยนะเมื่อวานนี้ก็ชนะนะครับโอ้โห
10: แล้วก็คู่อื่นก็ไปเช็คกันได้นะจริงๆก็น่าจะทยอยจบกันไปตั้งแต่ช่วง10โมงเช้า
9: เดี๋ยวผมเช็คให้บิ๊กไลออนบาสเกตบอลคลับนี่เอาชนะบานวาดใช่ไหม83-66ไอ้ต้องอ่านกับไทยมั้ยนี่ไง
10: มันว่าสแลมเมอร์
9: คร
10: ับก็คู่หนึ่งก็น่าจะเพิ่งแข่งวันนี้ไหม
9: คู่หนึ่งเดี๋ยวผมเช็คให้จบแล้วเหมือนกันชุดิบดราก้อน
10: รองแชมป์เก่า
9: ก็ชนะไป117-100
10: ครับผม
9: แล้วทำไมเขาลงเป็นชุดิบดราก้อนชนะชุดิบดราก้อนล่ะ
10: ไม่ใช่ไม่ใช่อ
9: ันนี้ไม่ใช่นะ
10: ไม
9: ่
10: ใช่
9: แอดมินน่าจะเบลอนะฮะ
10: ครับผม
9: แอดมินก็น่าจะเบล
10: อไม่เป็นไรคร่าวๆแล้วกันเอาเป็นว่าชูดิดราก้อนซึ่งเป็นทีมลุ้นแชมป์นะครับแต่ก็แพ้ไปแล้วเกมก่อนนะครับให้ไฮเทคไปแล้วเหมือนกัน
9: แล้วโลโก้ก็เล็กๆนะนะเลยดูว่าทีมอะไร
10: ต้องดูโปรแกรมไหมต้องดูโปรแกรมเอาไหมอ่ะไหนๆก็
9: ชูดิดชนะแน
10: ่ครับผมเดี๋ยวดูให้ครับวันที่21ใช่ไหมครับ
9: โอ้พี่วันแล้วดูโลโก้ทีมนี้เนี่ยจนผมอยากรู้เลยที่เป็นรูปเหมือนคล้ายหุ่นยนต์น่ะหน้าแล้วก็
10: เป็นทีมพี่ทีมน้องกันมากกว่าก็คือ Dragon Warriors
9: อ๋อใช่ Dragon Warriors
10: ฮะ
9: นั่นแหละฮะแต่ชุดอิดชนะนะ
10: ใช่ครับ
9: แล้วดูโลโก้ดิ
10: อันไม่ออกใช่ไหม

0: อย่างฮาร์ดคอร์อ่ะเป็นรูปหน้ากากแล้วก็มีดาบเสียบสองฝั่งเหมือนกระโหลกไข
1: ้อ่ะถามว่าใช้ AI เจ้าไหนโอเคอันนี้แซวเล่นนะครับอาจจะเป็นมีศิลปินมาออกแบบให้จริงๆก็ได
0: ้ช่วงนี้พี่โอ๊ตเผชิญ AI เยอะไง
1: ก็คิดไม่ออกมันคิดให้เลยดาว่าโลโก้หลายทีมอาจจะแบบนั้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับโอเคก็ยังไม่จบแต่ว่ายังเหลือคู่สุดท้ายของวันนี้อ๋อนี่เป็นคู่สุดท้ายแล้วสิ
0: คู่สุดท้ายละ
1: ใช่ไหม21
0: เพราะเมื่อกี้มันจบไปสาม
1: ยังมีไวท์ไลออนอีกทีมหนึ่ง
0: มีรอบเดียวใช่ไหม
1: ราชภัฏพระนครก็ยังมีคู่สุดท้ายด้วยโอเคครับก็นี่คือบาสเกตบอลไทยลีกนะ
0: ครับ
1: ลีกสูงสุดของไทยก็รายงานหน่อยส่วนทีมบาสเกตบอล3คนของเราเมื่อวานก็น่าเสียดายนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าหลังจากที่เราชนะ2เกมเลยใช่ไหมชนะ2เกมแรกได้
0: แล้วเราก็ต้องลุ้นกันอีก2เกม
1: ปรากฏว่าเราแพ้ออสเตรเลียแล้วก็แพ้ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: หมดเลยเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทำให้เราไม่ได้เข้ารอบ8ที
0: ม
1: วันนี้เขาแข่งในรอบ8ทีมกันต่อแต่ปรากฏว่า 4-3 เราก็พยายามเต็มที่แล้วโดยเฉพาะการแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะแพ้
0: แต้มเดียว
1: แพ้แต้มเดียวใช่แพ้แต
0: ้
1: มเด
0: ีย ว12
1: ก็เลยทำให้เราต้องตกรอบไป
0: ครับ
1: นะครับตกรอบไปก็ไม่ได้เข้าควอเตอร์ไฟแนลแต่เดี๋ยวเหมือนสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะไปต่อนะคร
0: ับ
1: อาจจะไปที่น่าจะไปที่ไหนล่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนอุซเบกิสถานหรือเปล่า
0: เพราะสัปดาห์นี้อยู่อาเซอร์ไบจาน
1: อยู่อาเซอร์ไบจานครับที่ซุมยายนะครับที
0: ่
1: ชื่อเมืองประมาณนั้นอ๋อน้องที่ใส่เครื่องป้องกันเนี่ยน่าจะเป็นน้องมั่มตอนแรกผมเข้าใจว่าคุณเจตพูดถึง
0: เบอร์25
1: น้องจูน
0: สัสิพร
1: สัสิพรวงตาผา
0: คนนี้เท่มาก
1: ใส่เครื่องป้องกันอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ืมโอเคแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับให้กำลังใจน้องๆทั้ง4คนต่อ
0: แต้มเดียวเองอ่ะ
1: ใช่ครับก็เลยวันนี้ญี่ปุ่นเขาเลยแข่งรอบ8ทีมต่อไป
0: ครับ
1: อ่ะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเชียร์ในสัปดาห์หน้าต่อนะฮะซึ่งก็น่าจะรวมถึงถ้าเอาแบบที่พลาดไปก็อย่างน้องโฟกัสเมื่อวาน
0: ครับ
1: นะครับในมวย World Boxing Cupถือว่าเป็นรายการเมเจอร์ของปีนี้ของ World Boxing นะครับสนาม2ที่ที่จีนกูอ่านป่ะแต่ว่าน้องโฟกัสผมก็ดูอยู่นะคือแอบไปดูอยู่ก็เหมือนเธอมั่นใจเหมือนกันว่ามีโอกาสชนะนะครับ เขาเป็นมวยบ็อกเซอร์อยู่แล้วก็คือจังหวะฝีมือยกสุดท้ายก็ไม่ได้เดินด้วยเหมือนคิดว่าน่าจะคะแนนชนะแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วแพ้มวยคาซัคสถานป่ะอุซเบกสักอย่างนะครับโฟกัสมีชนะเหมือนกันเหมือนมีกรรมการให้ชนะแต่สุดท้ายแพ้ไปนะครับก็เลยไม่ได้เข้าชิงชนะเลิศน่าเสียดายเป็นรอบตัดเชือกด้วยนะครับก็นัทธนิชาจงโปร่งการ
0: ครับ
1: น้องโฟกัสของเราก็พลาดไปในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับซึ่งเป็นประเภทเดียวที่เหลืออยู่ด้วยในรายการ World Boxing Cup Stage 2นะครับน่าจะเป็นคาซัคสถานผมเดาชื่อประมาณทีไซบายอะไรเงี้ย
0: ถ้าเมื่อเช้าผมไปอ่านข่าวที่ทีสปอร์ตนี่ก็จะมาอัปเดตพี่อ้น
1: ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีข่าว
0: ครับ
1: แต่จริงๆชกไปเมื่อคืนนะครับสำหรับน้องโฟกัสนัทนิชาแต่ว่าข่าวดีข่าวดีก็คือการสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียของทีมวิ่งผลัดผสมเมื่อวานจริงๆอ่ะน่าจะวิ่งตอนที่เราทำรายการอยู่ด้วย
0: ช่วงเราจัดเลย
1: ช่วงเราจัดอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังหมัวจัดไปอะไรก็ลืมไม่ได้เช็คผลปรากฏว่าโอ้โหของเรานี่ชนะจีนได้ด้วย
0: ครับ
1: นะครับคว้าเหรียญทองซึ่งก็ส่งบิวภูริพลลงนะครับผมดูการจัดเนี่ยก็แนวเดียวกันเพราะว่าให้ผู้ชายวิ่งทางโค้งนะครับเพราะว่ามีโอกาสยังทำความเร็วได้ค่อนข้างเยอะให้ผู้หญิงวิ่งทางตรงนะครับซึ่งเราก็ให้ตาต้าชุติทัศน์พฤกษรนันท์ไม้1น้องถูสุกันดาเพชรรักษาไม้2บิวภูริพลไม้3และปิดท้ายที่น้องเบลนะครับจิรพัฒน์ขานอนตาซึ่งก็บิวนี่คือตอนไม้2อ่ะเราตามนะบิวก็มารวบได้นะไม้3ใช้ความเป็นสุดยอดนักวิ่งปีศาจของเราเนี่ยนะครับแล้วก็น้องเบลก็ไม่พลาดนะครับเข้าเส้นชัยได้ก็ถือว่าเป็นการน่าจะเป็นการได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ด้วย
0: ครับ
1: ทีมวิ่งผลัดผสมนะครับก็คือชาย2หญิง24x100เมตรเมื่อวานนี้ที่จีนนะครับซึ่งก็เหมือนจะเป็นการทำลายสถิติประเทศไทยด้วยเพราะว่าสถิติของการวิ่งผลัดผสมเนี่ยทำไว้ใน4เกมที่ฟิลิปปินส์ 41.99 นะครับแต่เที่ยวนี้วิ่ง 41.14
0: ยอดเยี่ยม
1: ก็เป็นสถิติใหม่จีนเนี่ยวิ่ง 41.29 นะ
0: ครับ
1: เขาแค่ที่2เท่านั้นเองเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวยังลุ้นต่อนะครับเดี๋ยวยังลุ้นต่อ
0: จริงๆช่วงรายการเราเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: เนี่ยฮะช่วงหลัง 18:00 นี่4x100เมตรหญิง
1: ครับ
0: 4x100เมตรชาย4x400เมตรหญิงและชาย
1: ใช่
0: ก
1: ็เรามีลุ้นหมดอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าที่เป็นความหวังก็คงเป็น4x100เมตรชายนะครับซึ่งเที่ยวนี้บิวน่าจะมาสุดท้ายแน่ๆนะครับ
0: ผมเจอลิงแล้วเดี๋ยวผมกดไปเลยน่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ย
1: ครึ่งชั่วโมงใช่ไหม
0: โดยประมาณตามกำหนดการนี่4x100นี่18:20
1: ครับก็เดี๋ยวต้องดูว่า4คนที่จะลงเป็นใครบ้างนะครับ
0: คร
1: ับเพราะว่าก็เนี่ยจะมีตัวเลือกอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าอย่างตาสระอัดไฟเตอร์เฉากล้วยใครคนน่าตาต้าเนี่ย
0: ครับ
1: ที่วิ่งผัดผสมอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นทางเลือกแล้วก็อ่ะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับรวมทั้ง4x100เมตรหญิง4x400ใช่ไหมครับที่จะแข่งขันในวันนี้นะ
0: นี่แสดงว่าเราเก่งพลาดเนาะเรานึกว่าบิวจะเป็นไม้สุดท้ายเอาเบลไปไว้ไม้สุดท้าย
1: ใช่ครับ
0: เอาบิววิ่งทางโค้ง
1: ใช่ครับ
0: มันอาจจะวัดกันตรงนี้เหมือนกันนะอยู่ที่
1: บิวก็วิ่งทางโค้งดีเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือ200เมตรอ่ะเป็นจริงๆเป็นระยะที่อาจจะดูลุ้นได้มากกว่าแล้วผมไม่ทราบนะแต่ความเห็นผมนะ
0: ครับ
1: กับการถ้าเราลุ้นแบบเข้ารอบลึกในโอลิมปิกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: เอาเอเชียนเกมส์เที่ยวนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าโหเที่ยวนี้ก็คู่แข่งญี่ปุ่นก็เยอะพอสมควร
0: ผมว่ามีลุ้นนะ
1: เอ
0: เชียนเกมส์เนี่ย
1: ครับเพราะว่าล่าสุดบิววิ่ง 20.03 เลย
0: ครับในขณะที่เมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าได้รายงานหรือเปล่าก็กระโดดไกลเนาะรายงานไปละ
1: รายงานไปละเป็นรายการเล็กหน่อยไม่เป็นไร
0: รายงานไปละโอเคเดี๋ยวลุ้นกันนะครับ4ประเภทวันนี้แล้วแข่งติดกันเลยนะ
1: คือก็อยากให้มีโอกาสไปแข่งในรายการใหญ่ๆนะแข่งไดมอนด์ลีกเนี่ยชนะทีก็ 20,000 เหร
0: ีย
1: ญเพราะว่านักกรีธาของเอเชียเนี่ยก็ไปสร้างชื่อเยอะนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะประเภทลานเนี่ยตอนนี้พุ่งแหลมเนี่ยคนที่สถิติดีสุดของโลกเนี่ยเอเชียทั้งนั้นเลยทั้งหญิงก็คือจีนหรือชายก็คือศรีลังกาอย่างเงี้ย
0: แต่ถ้าจะมองว่าจะทำเงินใช่ไหมพี่วัฒน์มันก็ต้องรายการประมาณอย่างนั้นนะ
1: ต้องเป็นไดมอนด์ลีกก็คือชนะได้20,000อ่ะ20,000เหรียญนะครับก็ไม่น้อยนะครับแล้ว
0: ครับ
1: ปีนึงมีตั้ง15สนามเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ต่อให้ไม่ได้แชมป์ก็ยังมีโอกาสคือถ้าอันดับเวอร์รังกิ้งดีพอก็จะมีโอกาสได้ไปแข่งด้วยนะครับงั้นก็อ่ะไม่เป็นไรนั่นก็ตามรายการเอเชียนรีเลย์แชมเปี้ยนชิพ
0: ครับ
1: การแข่งวิ่งผลัดชิงแชมป์เอเชียกันต่อน่าจะตามนี้เนาะสำหรับนักกีฬาไทยตกหล่นรายการไหนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะไม่น่ามีแล้วนะ
0: เดี๋ยวแฟนรายการช่วย
1: เดี๋ยวคุณฟังช่วยคุณโสพลช่วยบอกมาแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ฟุตซอลเลยไหม
0: ก็คงต้องไปฟุตซอลเลยเพราะว่าฟุตบอลในบ้านเราก็อยู่ในช่วงพักเบรกอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าก็เห็นหลายๆทีมก็เสริมกันเยอะเหมือนกันนะพี่วันนะวันนี้นะครับฟุตซอลเอาเป็นว่าที่ผมเห็นผลนี่ก็มีเกษมบัณฑิตเสมอกับภูเก็ตยูไนเต็ดไป4-4เล่นกันสนุกนะครับแบ่งแต้มเอาจริงฟุตซอลนี่ผลเสมอมันก็เกิดขึ้นน้อยนะน้อยกว่าผลแพ้ชนะ
1: ไม่ค่อยนะแต่ก็มีแหละ
0: ก็มี
1: ซึ่งเมื่อวานนี้เรารายงานไปแล้วไหม
0: ถ้าเมื่อวานเราน่าจะยังไม่ได้รายงานคู่สุดท้าย
1: ฮะ
0: คู่สุดท้ายเดี๋ยวนะผมเช็คให้เนี่ยฮะBlue Wave เนี่ยพี่วศ
1: ใช่ครับ
0: ก็ปรากฏว่าเปิดบ้านเบียดชนะนนทบุรีฟุตซอลครับ3-2
1: คือจับเลยเหมือนกันนะเน
0: ี
1: ่ยนนทบุรีจริงๆก็น่าจะเป็นทีมหนีตกชั้นนะแต่ว่าก็คืออยู่ท้ายๆอ่ะแต่มันยังก็คงยังว่ากันอีกยาวนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ากว่าจะชนะนี่ไม่พอสมควร
0: แล้วที่แพ้เลยคือท่าเรือพี่วศ
1: โอ้โหโดนราชภัฏเพชรก็ถือว่าปีนี้สู้กันได้อยู่แล้วนะ
0: ครับท่าเรือแพ้แบงคอก
1: แพ้แบงคอกใช่ไหม
0: บุกไปแพ้แบงคอกเมื่อวาน3-5
1: ไปเล่นที่มีนบุรี
0: อันนี้ต้องถือว่าเซอร์ไพรส์นะอัศวินเมืองหลวงเนี่ยนะ
1: ใช่ครับคือปีนี้ก็ขาดดาราไปบ้างอย่างพีรพลสัตว์ซื่ออะไรก็ไม่อยู่แล้วเงี้ยนะครับ
0: เอ๊ะท่าเรือปีนี้นี่เท่ากับว่าแพ้2เกมติดเลยนะพี่วอน
1: ใช่ครับ
0: เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับท่าเรือเนี่ย
1: ก็หายไปบ้างแต่ตัวนอกก็ยังมีพวกนาธานานาโดก็ยังเป็นดาวยิงอยู่อะไรเงี้ยนะครับ
0: ตอนนี้แต้มตามหลังท่าข้าม12คะแนนแล้ว
1: แต่ผมก็สวินิซิอุสเหมือนจะมาอยู่แบงคอกนี่แหละนะคร
0: ับ
1: ก็ทำให้ บลูเวฟเนี่ยขึ้นมา21ใช่ไหมฮะก็ไล่ท่าข้ามเหลือ3เพราะว่าท่าข้ามยังไม่ได้ลงเตะนะครับก็หนีราชภัฏเพชรไป
0: ใช่
1: ท่าเรือนี่โอ้ปีนี
0: ้ไกลเลยอ่ะ
1: ตอนนี้ตาม
0: ตอนนี้อันดับ
1: 12แต้ม
0: ใช่ครับ
1: อันดับ7ยังไม่พอเพลย์ออฟด้วยนะนะครับต้องอย่างน้อยอันดับ6
0: แล้ว3นัดหลังสุดได้แต้มเดียว
1: ครับ
0: รองแชมป์เก่าท่าเรือ
1: ฟอร์มไม่ค่อยดีนะโค้ชดมต้องทำงานหนักหน่อยละนะครับ
0: แล้วมีโอกาสที่จะไปต่อด้วยไงสำหรับท่าข้ามสำหรับนอกเหนือจากคู่เกษมบัณฑิตกับภูเก็ตที่จบ 4-4 นะครับจะมีคู่นครปฐมกับนครราชสีมาน
1: ะคริสเตียนยูไนเต็ด
0: คู่นี้ตอน 18:00 น.
1: น่าจะอยู่ที่นครปฐม
0: ใช่ใช
1: ่ก็
0: ที่ดอนตู
1: มดีเจ99เราคุณก้องกีรติ
0: ครับ
1: กัปตันทีม
0: รอบ 18:00 น.มี2คู่ครับนอกเหนือจากนครปฐมคริสเตียนกับนครราชสีมาก็มีราชภัฏเพชรบุรีด้วย
1: ใช่ครับ
0: จะเปิดบ้านเจอแบล็คเพิร์ล
1: โอ้คู่นี้ก็น่าสนใจนะ
0: ที่ราชภัฏเพชรบุรี
1: ไดร์บี้แมตช์เพราะว่าเพชรกับคือแบล็คเพิร์ลอยู่ประจวบราชภัฏเพชรก็เพชรบุรี
0: แล้วก็คู่ดึกสุด 2:30 น.มีกุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีจะรับแชมป์3สมัยติดอย่างห้องเย็นท่าข้าม
1: ใช่ครับ
0: เล่นที่มรพสุราษฎร์ธานี
1: ก็เดี๋ยวนี้เดินทางไปสุราษฎร์อาจจะรู้สึกเหนื่อยน้อยลงเพราะมีภูเก็ตด้วย
0: ครับอ๋อโอเค
1: คือเมื่อก่อนนี้ก
0: ็ถ้าทีมเดียวได
1: ้ไกลสุดแล้ว
0: โ
1: อ้แต่เที่ยวนี้มีภูเก็ตซึ่งก็คงไม่ได้ไปเครื่องบินแล้วผมเดาก็ไกลกว่าอีกนะครับ
0: ครับแต่ก็อาจจะเบากว่าฟุตบอลนิดนึงเพราะว่าทีมงานอะไรจะน้อยกว่า
1: ไม่หนักเท่าไหร่โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับฟุตซอลไทยลีกนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวอัปเดตกันไปถ้าช่วงท้ายเหลือเวลาก็เดี๋ยวรายงานให้ทราบเพิ่มเติม
0: ครับ
1: โอเคก็ฟุตบอลที่เรารายงานเมื่อวานมีอะไรที่เราต้องเพิ่มก่อนจะไปฟุตบอลโลกเบรกหน้านะ
0: ครับก็ถ้าเอาฟุตบอลไทยนิดนึงก็ได้พี่ว
1: ศ
0: เพราะก็ล่าสุดนี่โอ้โหคือสมาคมกีฬาฟุตบอลนี่เขาออกมาเชิญสื่อนะพี่วศ
1: ครับ
0: ให้ไปงานแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้นะเกี่ยวกับการชำระหนี้โดยผู้บริหารจากทูวิชั่นแล้วก็สยามสปอร์ตร่วมแถลงนะครับเพราะยังมีประเด็นกันอยู่นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นี่มาดามนัดสื่อที่ชั้น2สมาคมกีฬาตอนบ่าย 2:30 เดี๋ยวผมมาจัดกับพี่หมอเมาเนี่ยคงได้บทสรุปพอดีว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับตามนี้นะครับ
1: เรื่องที่โอ้โหมหากาพย์เหมือนกันนะยาวนานอยู
0: ่ใช่แล้วก็มีคนลากประเด็นญี่ปุ่นยังไงอันนี้แตะนิดนึงเพราะเดี๋ยวญี่ปุ่นเจอไทยพี่วอทเอเชียนคัพแต่เขา 4-0 นะไม่ทราบเมื่อเที่ยงเนี่ย
1: ยิงไม่ยั้งเลยกดตูนิเซียมา
0: ครับ
1: ผม
0: โอเค
1: ก็นักเตะไทยก็คงไม่มีเพิ่มเติมเพราะเมื่อวานก็รายงานไปแล้วว่าน้องรูนี่นะครับจิรพรมงคลดีก็ยิงให้ทีมต้นสังกัดด้วยที่ลีกซูเปอร์ลีกของจีนนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนที่สวีเดนน่าจะไม่ได้มีแข่งน้องนี่เนี่ยถ้าฟุตบอลต่างประเทศ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อวานเราพูดถึงลีกา2ใช่ไหม
0: โอ้โห
1: ลาลีกา2
0: แล้วก็ดราม่า
1: ใช่ครับ
0: คือ3ประตูนี่ไปเกิดขึ้นในครึ่งเวลาหลังโอ้โห
1: มันมูลค่าไม่น้อยเลยนะ
0: มหาศาลเลยพี่โอ๊ต
1: ใช่ครับ
0: โอ้ปรากฏว่าเป็นมาลาก้านะครับ
1: ถูกต้อง
0: คือพอเกมแรกมัน 0-0 น่ะแล้วปรากฏว่ามาลาก้านำก่อน 2-0 เลยนะก่อนที่อาร์เมเนียไล่มา 1-2 แล้วไปเดือดท้ายเกมแดงคนละใบสุดท้ายมาลาก้าบุกชนะ 2-1 เลื่อนชั้นสู่ลาลีก้านะครับไอ้มาลาก้านี
1: ่นานมาก
0: ใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหนานมากเพราะว่าก็เคยมีปัญหาเรื่องการงงการเงินกันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวขอเช็คซะเลยเพราะว่า
1: ครั้งสุดท้ายเหรออ
0: ืมอยากรู้จริงๆนะเพราะน่าจะนานพอสมควรนะเนี่ย
1: แล้วกันผมก็จำไม่หมดแหละ
0: ต้องถามอากูฮะอันนี้ไม่มีทางจำได
1: ้แต่ว่าประธานเนี่ยน่าจะยังเป็นท่านยังใช่อยู่อับดุลลาอัลทานีย ังเป็น
0: ใช่ครับ
1: เป็นประธานสโมสรมาลากาเหมือนเดิมนะครับนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีของกาตาร์ใช่ไหมครับ
0: ฤดูกาลล่าสุด 2017-18 ฤดูกาลนั้นนี่ตกชั้นด้วยการเป็นบวยนะครับของลาลีก้า
1: ใช่
0: เท่ากับว่าก็ลงไปราวๆสักประมาณเท่าไหร่ล่ะ3 4 5 6 7 8ซีซั่นกลับมาใหม่สำหรับมาลาก้านะครับ
1: ก็เคยไปลุยบอลยุโรปมาแล้วด้วยยุคนึง
0: แล้วก็ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยพี่โอ๊ตหรือเปล่า
1: น่าจะใช่นะ
0: เ
1: คยได้แชมเปี้ยนลีกไหม
0: เคยเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2012-13 ด้วยนะไม่ธรรมดานะมาก้าเนี่ยไปชนะปอร์โต้พี่วัดแล้วก็ไปแพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในฤดูกาลนั้นนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะ
1: ลืมนักเตะในตำนานเข้าไปแล้วผมเคยจำได้อยู
0: ่เราก็ใช้ช่วงเวลานี้เลย
1: ครับจำไม่ไหว
0: เพราะว่าเราไม่ต้องเบรกกันแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เป็นไรครับวิลลี่คาบาเยโร่ก็เคยอยู
0: ่ถูกต้องของอาร์เ
1: จนต์นะบัตติสตาก็เคยอยู่จิโมโอชัวก็เคยเล่น
0: มาตินเดมิเคลิสไง
1: หรือแม้แต่รุดฟานิสเตอรอย
0: ใช่
1: เคยเล่นในมาลาก้าเลยครับ
0: เนี่ยฮะ
1: ก็หลายคนฮะที่เคยอยู่กับทีมมาเน
0: า
1: ะ
0: โลเก้ซันตาครูซ
1: ใช่ซันตาคร
0: ูซหน้าปารากวัยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ระดับตำนานคนหนึ่งของปารากวัยรุดฟานิสเตอรอยใช่หมด
1: ครับ
0: โซโลมอนลอนดอนนี่ก็ใช่ของหน้าเวเนซุเอลา
1: ก็จะได้กลับมาโอ้โหนี่ถือว่าทีมที่หายไปนานล้วนๆเลยนะทั้งมาลาก้าทั้งเดปอร์ติโบลาคอรุญญาแล้วก็ราซิ่งซานตันเดย
0: ์โออิสโก้นี่ก็ใช่นะพี่
1: อิสโก้ก็เคยเล่นใช่ไหม
0: อิสโก้โจอควินเนี่ยใช่หมดเลย
1: ใช่
0: เคยอยู่มาลาก้
1: า
0: ก็คัมแบ็กกลับสู่ลาลิก้านะครับเรียบร้อยไป
1: ครับก็น่าจะหมดลีกใหญ่ไม่น่าเหลือแล้วนะ
0: ไม่น่าเหลือ
1: ทีมที่เลื่อนชั้นก็น่าจะได้บทสรุปครบแล้ว
0: ครับถ้างั้นเราเก็บข้อความหน่อยไหมพี่วศ
1: ทาง
0: ออนไลน์หน่อยแล้วกันเพราะว่ามันเหลือแค่ประมาณ 2-3 นาทีนะครับ
1: ไปต่อไม่ได้ละ
0: ไปต่อก็น่าจะกักๆโอ้แต่ล่าสุดนี่เห็นพี่จอมบอบูนี่ถอดเสื้อให้อริคันโตน่านะ คือแกใส่เสื้อที่แล้วเป็นรูปการ์ตูน
1: อ
0: ะที่เอริกเดอะคิงนี่กังฟูคิกไงพี่วศแต่ว่าเป็นการ์ตูนปรากฏพี่จอมบอบูใส่ขึ้นเวทีแล้วแกบอกแกชอบปรากฏพี่จอมถอดให้เลย แกบอกเดี๋ยวแกไปใส่นอนนะฮะถ้าใครคุณสกายแมนนะครับคุณวรวุฒิเราบอกว่าใครรุ่นนี้ตกชั้นกับเราบ้างวอลเลย์บอลอุ้ยเราต้องหนีตกชั้นอยู่เหรอ
1: โดมินิกันที่เราพูด
0: ฝรั่
1: งเศสอะไรเงี้ย
0: นะครับ
1: บัลแกเรียก็ไม่ง่าย
0: แล้วก็คุณสิงโตบอกว่านายพี่เจ็ดดูง่วงมากบอกว่าบอลโลกเยอะเกินไปทีมที่ห่างชั้นก็ห่างเกินไป
1: ก็เป็นธรรมดาพอทีมมากขึ้นนะความต่างก็มากขึ้นครับ
0: ก็ธรรมดานะครับบอกว่าทีมชาติเฮตินี่คนนึงทำงานแถวพระราม9อันนี้คือจริงหรือมุกครับเนี่ยนี่เอาดีๆนะเนี่ย
1: มุกนะครับ
0: หรือว่า
1: ชื่อไหมชื่อไหม
0: ชื่อพ้องหรือว่าใครอาจจะไปควานหาอะไรมาว่าไม่แน่ใจนะนะฮะแล้วก็หมุนมาคุณปลั๊กมาแล้วฮะโอ้ MotoGP เดี๋ยว MotoGP เราพูดถึงในชั่วโมงที่2นะครับ
1: โอ้มีประเด็นของเบสเกี้นะครับ
0: ถูกต้องโอ้ถูกห้ามแข่งขันจากสปรินต์นะครับเดี๋ยวว่ากันแล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายมาบอกว่าทีมชาติอิหร่านได้ซ้อมไหมครับ
1: ก็ซ้อมครับแต่ว่าคือซ้อมไม่ได้อยู่ในสหรัฐก็บินมาแข่งแล้วก็กลับแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะผ่อนผันแล้วมั้งนะครับแต่ว่าก็คือพอลีกมันหายไปอ่ะมันก็มีผลกับนักเตะอยู่แล้วใช่ไหมครับนักเตะ บางส่วนก็ไม่ได้ค้าแข่งในต่างในยุโรปอะไรกันทุกคนนะลีกอิหร่านเขาแข่งไม่ได้
0: ครับนี่บอกว่าสวัสดีครับสงสัยให้พี่เจ๋ค่อยๆอ่านนะครับเวลาบอกว่าสถิติที่ดีที่สุดของบอลโลกคือแบบตกรอบแบ่งกลุ่มลักษณะเหมือนสกอตแลนด์นะครับไป8ครั้งตกรอบแบ่งกลุ่มหมดแต่ปัญหาคือยุคเก่ารอบแบ่งกลุ่มมันเข้มข้นกว่ามันก็เป็นข้อเท็จจริง
1: เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นกรุ๊ปสเตจ
0: ก็เหมือนโกดีวัวนะครับที่เคยเข้าฟุตบอลโลก3สมัยติดพวกเขาก็ไม่เคยผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์นะเวลาเราก็สามารถพูดอย่างนี้ได้แต่ถามว่ามันเข้มข้นกว่าไหมก
1: ็
0: ม
1: ัน
0: มีช่วงหนึ่งที่24ถูกไหม
1: ครับก็เปลี่ยนไปครับมันก็กีฬามันก็เป็นอย่างนี้แหละ
0: ก็ธรรมดา
1: ฟุตบอลโลกเมื่อก่อนก็น้อยกว่านี
0: ้ใช่ตอนนี้18นาฬิกาครับเดี๋ยวเราพักลงนุ่งชาติกันสักครู่เดียวนะครับ
1: ครับ
0: กลับมาชั่วโมงที่2กับสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาลเวกและเจษดาศรีวิเศษดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณที่ยังไม่ได้ลง
3: เวลา18นาฬิกา

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: 18:02 น.ครับชั่วโมงที่2กับ Sport Guide Weekend นะครับขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอลลี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Apple 2และรางวัลอื่นรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
2: ครับ
1: โอ้วอลเลย์บอลเราน่าจะแย่แล้วครับพี่วอ
2: ใช่ใช่ครับตามเยอะอยู่เซต3
1: เขาได้แมตช์พอยต์แล้วด้วย
2: 24-16สงสัยจะโดนแบบ3เซตอาจารย์ปาร์คนี่น้ำมุยไปเลยก็ไม่เป็นไรครับมันก็แพ้ชนะกันได้อย่างไรเราก็ชนะนัดที่แล้วมา
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปดูเกมต่อไปนะกับโอมานแม้แต่โอมานก็ชนะกาตาร์มาซะด้วย
1: นั่นน่ะสิ
2: ก็สงสัยว่าคงจะรอดยากในวันนี้นะคร
1: ับ วันนี้เจอโอมานนี่16:30 น.นะครับช่วงเย็น
2: ครับ
1: ช่วงสปอตไกด์พอดีนะเนี่ยเดี๋ยวตามให
2: ้โอเคครับ
1: ครับ
2: ก็คงต้องมาที่เรื่องของฟุตบอลโลกแล้วมั้ง
1: ได้เลย
2: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรอดูตั้งแต่คู่แรก
1: ใช่
2: ว่าอาจจะเป็นคู่ที่ดูเหมือนจะสูสี
1: ครับ
2: แม้แต่การพรีวิวของเราก็ใช่
1: ครับ
2: แต่ผลออกมาไม่สูสี
1: โดยเฉพาะ
2: ปรากฏว่าเนเธอร์แลนด
1: ์โดยเฉพาะปีกซ้ายลิเวอร์พูลไห
2: ม
1: เรียกปีกได้ไหม
2: คนเดียวกันหรือเปล่า
1: เออโอ้กลายเป็นว่าเนเธอร์แลนด์นี่ถล่มสวีเดนไป5-1
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วบ็อบบี้นี่พี่วอท
2: โอ้มันก็เซอร์ไพรส์ในการจัดเบอร์9นะ
1: คือ
2: เอาแบรนด์บ็อบบี้ลงมาเล่นนะครับสุนหน้าจากซันเดอร์แลนด์เนื่องจากว่าก็ก่อนมานี่ก็หลายกระแสนะ
1: ครับ
2: ทั้งในเกมกับญี่ปุ่นก็ยังใช้ดอนเยอร์มาเล่น
1: เขาใช้มาเล่นแล้วก็ใช้ซัมเมอร์วิวกับคักโปไง
2: คักโป
1: แต่ว่ารอบเมื่อคืนนี้ใช้บ็อบบี้ยืนหน้าเป้าแล้วก็โยกมาเล่น
2: มาเล่นขวาทั้งริมเส้นแล้วโ
1: อ
2: แกจอมเข้าฮอสเลยจริง
1: ครับ
2: เพราะว่าลูกแรกลูก2นี่ก็ทั้งนั้นเลยนะคร
1: ับ
2: ว่าเข้าในกรอบ6หลาล้วนๆเลยซึ่งมันก็เลยเปิดแผลของสวีเดนนะซึ่งเกมรับโดนเจาะทางริมเส้นแล้วก็ตัดเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็กักโปใช่ไหมหลังจาก
1: ร
2: ็อบบี้ก็ซัดเข้าไปนะครับแล้วก็ยังไปเสียลูก2ซึ่งช่วงนั้นก็เกือบจะได้หลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่พอไม่ได้อีกสัก10 นาทีดูมฟรีสคราวนี้จากด้านขวาบ้างก็เป็นร็อบบี้ชาร์จเข้าไปอีกนะครับ
1: ประตู3นี่มาตั้งแต่ต้นครึ่งละครึ่งหลังเลยแล้วก็พอส่งซัมเมอร์วิวลงมาก็ได้แอสซิสต์นะครับ
2: คือจริงๆโยเคเรสมีโอกาสตั้งหลายครั้งเนี่ย
1: ครับ
2: ถือว่าทั้งเซตเพลย์ทั้งโอเพนเพลย์นะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือความเหนียวของแฟบริกเกนด้วยก็ช่วยเซฟไปหลายครั้งด้วยนะครับทำให้ไม่ได้ประตูแล้วยังมาโดนเพิ่มอีกต่างหากนะครับ
1: ที่
2: แดนพอตเตอร์กักโปยิงยังไงก็เข้าอีกต่างหากนะ
1: ครับ สองประตูเลยนะ
2: ใช่ครับลูกสุดท้ายมาคือบอลมันห่างแล้วอ่ะนะครับสองสำรองนะครับเดือดปลายมาซัมเมอร์วิวยิงไกลเข้าไปด้วย
1: ครับ
2: นะว่าเอลันก้าจะเป็นคนที่
1: ตีไข่
2: แตกได้ครับจังหวะหลุดเหมือนกันแต่ก็สุดท้ายนี่เนเธอร์แลนด์ถล่มถึง5-1
1: คือดูสกอร์นี่แต่พอไปดูรายละเอียดเกมสตัดหลังเกมนี่สวีเดนมีโอกาสยิง16 ครั้ง
2: ใช่ครับมีโอกาสไม่น้อยเลย
1: เนเธอร์แลนด์10 ครั้งเองนะพี่วอท
2: ใช่ครับ
1: แล้วเนเธอร์แลนด์ตรงกรอบ7สวีเดนตรงกรอบ8ได้มาลูกเดียวเท่ากับว่าเนเธอร์แลนด์3 คะแนน
2: ก็เป็น4เนาะเพราะว่าเสมอญี่ปุ่นเกมแรก
1: เสมอมา
2: สวีเดนนี่แม่นัดแรกอุตส่าห์ตุนมาตั้งเยอะ
1: ครับ
2: ยิงตูนิเซียมา 5-1 นัดนี้ก็หมดเลยนะครับ
1: พอประตูที่เสียใช่ไหม
2: สกอร์เดียวกันจากชนะ 5-1 กลายเป็นแพ้ 5-1
1: ผมว่ามีผลมากเลยนะเผื่อว่าต้องวัดอันดับ3เหมือนกันนะ
2: ใช่ครับมีผลแน
1: ่ตรงนี้สำคัญนะครับ
2: เพราะว่าเจอญี่ปุ่นก็ไม่ง่ายนะถ้าฟอร์มประมาณนี
1: ้เราก็เอาในกลุ่มเดียวกันไปเลยไหม
2: ใช่ครับ
1: คู่ที่เพิ่งจบไปตอนบ่ายโมงเนี่ยซามูไรบลู
2: ต่อยโมงเตะที่ไหนนะวันที่มอนเตเร่ใช
1: ่ที่
2: เ
1: ม็กซิโกที่เม็กซิโก
2: ซึ่งบอลเปลี่ยนโค้ชทูนิเซีย
1: ไม่รู้คิดถูกป่ะเนี่ย
2: บอลเปลี่ยนโค้ชครับใช้แอฟเรนานะครับคุณซื้อฝรั่งเศสเข้ามาทำงานแทนซาบรีลามูชีนะแต่ปรากฏว่าเอาไม่อยู่จริงๆ
1: ครับ
2: โดนญี่ปุ่นถ ถลุงไปซะ4-0เลย
1: ผมจริงๆน่าเห็นใจตุนิเซียตั้งแต่มาอยู่กลุ่มนี้แล้วมันคือแบบโอ้เหนื่อยครับญี่ปุ่นนี่ไดจิคามาดะนี่ยิง2เกมติดนะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อายาเซอุเอดะ
2: คือเอาคามาดะขึ้นไปเล่นซูมด้วย
1: ครับ
2: อุเอดะก็2ประตูสู้หน้าไฟนอตอ่ะ2ลูกเกมนี
1: ้โอ้โห
2: ยังมีคนที่ยิง
1: จุนยะอิโตะ
2: จุนยะอิโตะ
1: ใช
2: ่โจก็ยิงลูกหนึ่งด้วยนะครับจากเก้งนั่นแหละ
1: ก็เหมือนจะเป็นตัวที่ลงแทนคูโบะเนาะ
2: ใช่ฮะ
1: ที่เจ็บแล้วก็อุเอดะมายิงปิดท้ายในที83
2: ใช่
1: เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับญี่ปุ่น4-0
2: ก็เป็นเกมที่มีการปรับนะเพราะจริงแล้วกุนซือมอริยาสึก็คือกามาดะเล่นหน้าก็ได
1: ้ครับ
2: ก็คือนัดนี้เอาทานากะกลางจากลีดเนี่ยมาเล่นคู่กับทางไคจูซานะใช่ไหมครับก็เป็นการปรับตำแหน่งนิดหนึ่งตรงกลางตำแหน่งที่พื้นที่ที่ควรจะต้องเป็นเอนโดะแหละถึงก็เจ็บไปก่อนงั้นก็ต้องดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับรวมทั้งเซ็นเตอร์แบ็กก็คือโคอิตากุระก็หลังจากนัดแรกเป็นแค่สำรองนะ
1: ครับ
2: นัดนี้ก็กลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับ
1: ผมว่าญี่ปุ่นเขาดีตรงที่ว่าตัวมิดฟิลด์อ่ะอยู่ในช่วงฟอร์มดีทั้งหมดเลยโดนเอาอุทนาการนี่ใครตามกาลิสนี่ก็ฟอร์มดีนะครับ
2: ใช่ครับก็เลยได้เล่นเกมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นความที่มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นยังจัดทีมได้ง่ายอย
1: ู่โอ้นี่ขนาดไม่มีมิโตมะไม่มีเอ็นโดนี่ก็ยังอยู่ได้ระบบจริงๆนะครับญี่ปุ่นนี่สุดยอดมาก
2: มิโตมะถ้าเล่นเนี่ยจะเป็นวิงแบ็ก
1: หรือจะเล่นซ้ายเลย
2: วิงซ้าย
1: ใช่เพราะญี่ปุ่นนี่ในทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาเล่นวิงซ้าย
2: ใช่ใช่ก็ใช้วิงแบ็กซึ่งเล่นระดับลีกเดย์นะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับแรงเนี่ยนะครับแค่ตัวนากามูระเนี่ยนะครับก็ลงมาเล่นให้ญี่ปุ่นในตำแหน่งนี
1: ้ครับ
2: ของมิโตมะนั่นเองก็ญี่ปุ่นถล่มไป 4-0 นะครับก็ทำให้มีแต้มเท่าเนเธอร์แลนด
1: ์แล้วก็ส่งผลให้ตูนิเซียนี่เป็นทีมที่3นะครับที่ตกรอบอย่างเป็นทางการนะต่อจากเฮติและตุรกีนะครับโอ้แล้วเกมสุดท้ายนี่มีผลเลยพี่โอ๊ตสวีเดนไปเจอ
2: เนเธอร์แลนด
1: ์
2: อ๋อสวีเดนเจอญี่ปุ่น
1: สวีเดนเจอญี่ปุ่นและตูนิเซียเจอเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ตอนนี้ดูลอยลำที่สุดแหละ
2: ก็น่าจะโรเตชันได้
1: ทีนี้มันอยู่ที่ญี่ปุ่นกับสวีเดนเนาะถ้าเกิดว่าเสมอเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าทั้งคู
2: ่

0: ถ้ามีผลแพ้ชนะโดยเฉพาะถ้าเป็นญี่ปุ่นชนะนี่สวีเดนเหนื่อยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะเป็น3แต้มที่ประตูที่เสียอาจจะติดลบอ่ะถูกไหมถ้าไปแพ้ญี่ปุ่นในเกมสุดท้ายอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เรียบร้อยไปนะครับอันนี้คือกลุ่มของญี่ปุ่นนะในกลุ่ม F ไปดูกลุ่ม E หน่อยพี่โอ๊ตครับเมื่อคืนนี้
1: ใช่ครับ
0: 2คู่
1: คู่ A ก็คงเป็นคู่ของ
0: คราส
1: ิเล็กเยอรมนี
0: ใช่แล้ว
1: การเล่นกับกดดิวนะครับ
0: ก็ไปเล่นที่โตรอนโตนะครับ
1: ค
0: ือเป็นเกมแรกที่ทั้ง2ชาติเตะที่แคนาดานะเพราะว่าในเกมแรกนี่เตะที่สหรัฐทั้งคู่
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ว่าเป็นเกมที่มีประตูที่ถูกดึงกลับไปกี่ลูกฮะ
0: 2
1: ใช่มั้ย
0: คือฝั่งเยอรมันเอาบอลไปตรงกระข่าย2ครั้งแต่ว่าผู้ตัดสินชาวปารากวัยนี่คือมันเป็นจังหวะฟาวล์ก่อนน
1: ่
0: ะมีจังหวะกระแทกผู้เสียประตูนะครับก็คือยาย่าโฟฟาน่า
1: ใช่
0: แล้วก็ครึ่งแรกนี่ต้องถือว่าโกดิวัวคือครองบอลอาจจะเยอรมันดีกว่าพี่วัฒน์แต่ว่าการขึ้นเกมของโกดิวัว
1: ดู
0: อันตราย
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะเจ้า
1: จันเดียวมงเด้ไหม
0: เดียวมงเด้จากไลซิกนี่แหละ
1: ผมว่า
0: เดี๋ยว19ปี
1: น่าจะไม่ได้อยู่แล้วล่ะ
0: ไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่ดูแล้ว หลายทีมจ้องเลยแหละ
1: ก็พูดไปหลายทีเดียวมงเด้เนี่ยไม่น่าจะได้อยู
0: ่ก็พี่โอ๊ตคิดดูครึ่งแรกอ่ะเผาคิมิชแบบ
1: ใช่
0: เอาไม่อยู่อ่ะ
1: ถูกครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่ประตูขึ้นนำก็มาจากเขา
1: ก็มาจากเขาด้วย
0: ถือแหวกเข้าไปแล้วก็เปิดเข้ามาตรงกลางจริงๆอาหมัดมีโอกาสยิงก่อนนะแต่ว่าเป็นติดบล็อก
1: เข้าทาง
0: แล้วก็เข้าทางของเคซิเย่
1: ไม่จับเลย
0: กัปตันทีม
1: สัดเข้าไปก็ใช้อันยูอันบอนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ยืนสู่หน้านะ
0: เ
1: ตอร์ส่งเข้าประกวด
0: ใช่
1: เคซิเย่ก็มาซัดให้โกดีบัวกระตุกหมัดอินซีเล็กไปก่อนเลย
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วจริงๆครึ่งหลังก็ยังมีโอกาสเพิ่มด้วยนะ
0: ใช่
1: โอกาสได้ลูกสองก็มีด้วย
0: มี
1: อามัดด้วยอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: เกือบจะมีโอกาส2ลูก2ได้มันเหมือนแบบเยอรมันเจองานยากแล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: จนกระทั่ง
0: แต่ผมว่าจุดเปลี่ยนก็คือการแก้เกมของนาเกลส์มันนั่นแหละครับ
1: ในช่วงการเปลี่ยนตัวใช่ไหม
0: คือพักครึ่งเนี่ยต้องถอดชอร์ตเบกออกก่อนนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บในครึ่งแรกแล้วก็ส่งลูริเกอร์ลงมาแต่ว่าจุดสำคัญคือนาที60เนี่ยเขาเปลี่ยนเลเวลลิ่งอุนดาฟแล้วก็นาดีมอเมรี่ลงมา
1: ตำแหน่งต่อตำแหน่งเลย
0: ตำแหน่งต่อตำแหน่ง
1: คือเลเวลลิงก็เล่นแทนซาเน
0: ่
1: อุนดาฟก็มายืนตรงอุเซล่านะก็คือเล่นหน้า2คนอยู่แล้วเหมือนสมัยสตุตการ์ด
0: ครับ
1: เหมือนกับเล่นกับสตุตการ์ดแล้วก็อาเมรี่ก็ตรงกลางใช่ไหมครับ
0: โอ้โหแล้วประตูตีเสมอนี่มาจาก2ตัวสำรองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ประสานงานเหมือนกันอาเมรี่เปิดเข้ามาแล้วก็อุนดาฟนี่ชาร์จจดจ่อ
1: ถูกต้อง
0: แล้วเป็นนักฟุตบอลที่ไม่รู้ซ้ายขวาในเดียวกันนะพี่วอตอุนดาฟนี่ได้2เท้าได้2เท้าหลังจากนั้นนี่โกดิวัวแก้เกมนะครับส่งพวกเอวานเกสซองซิมงอาดิงกล้าลงมาอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายนี่จริงๆมันมีโอกาสที่อาดิงกล้าหลุดเดี่ยวก่อนพี่โอ๊ต
1: ใช่ครับ
0: โอ้แกจับลั่นน่ะ
1: ทำลั่นไปเอง
0: แล้วพอไม่ได้ครับ
1: โอ
0: ้ทดเจ็บนาทีบาปเนี่ย
1: เสมออยู่แล้วเดี๋ยวมันมาเฉือนได้
0: คือต้องชมจังหวะยัดบอลแนวลึกเลยของฟลิกมาชาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เวลาฟลิกเมชาเนี่ยแล้วก็บอลแรกของกุนดาฟดีมากสัตว์เข้าไป
1: ก็เลยทำให้เยอรมันมากได้3แต้มไปแบบคือจับนะ
0: เพราะว่าผมว่าเขาก็กดดันเนาะเพราะว่าในฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดเขาตกรอบแรกไงแต่ว่าก็เยอรมันเข้ารอบนะครับ6คะแนนเต็ม
1: ถูกคือผมว่าฟุตบอลโลกอ่ะแทบจะทุกครั้งโดยเฉพาะช่วงหลังๆก็จะมีเกมที่แบบไม่ดีอ
0: ่
1: ะทีมที่จะเป็นแชมป
0: ์
1: คือหาทีมแชมป์ที่เล่นดีทุกนัดจริงๆแทบไม่ได
0: ้ครับ
1: อาร์เจนตินายังแพ
0: ้
1: ซาอุดิอาระเบียใช่ไหม
0: ในเกมแรก
1: เกมแรกด้วยซ้ำ
0: ปีก่อน
1: นั้นมันก็จะมีอย่างเงี้ยมีเกมที่แบบแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเยอรมันดูอย่างนี้เป็นแชมป์ก็คงไม่เชิงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าผ่านเกมยากได
0: ้แต่ผมบอกเลยว่าน่ากลัวนะถ้าเยอรมันหลุดไปน็อกเอานี่รอได้เลยครับ
1: ถูกครับก็ปราบโกดิวัวไปจนได้นะครับ2ประตูต่อ1ก็6คะแนนเต็ม
0: เข้ารอบแน่นอน
1: คะแนนเต็มกลุ่มนี้นี่ปรากฏว่าอีกคู่หนึ่งไม่น่าเชื่อนะตอนนี้คือราซาอาจจะยังฉลองไม่เลิกก็แบบกับการได้แต้มในฟุตบอลโลกเนี่ย
0: โอ้โห
1: ไม่น่าเชื่อที่สามารถยันเอกวาดอร์อยู่เกมที่จบด้วยผล 0-0 นะครับโอ้โหทั้งที่แบบยังไงมันก็เหนือกว่ากันนะต่อให้เอกวาดอร์โดนต่อให้เอกวาดอร์แพ้มาเกมแรกใช่ไหม
0: ใช่
1: โดนโกดิบัวเฉือนมาแบบหน้าเสมอแต่ว่าดันยิงคือเราโอกาสนี่
0: 27ครั้ง
1: 27ครั้ง
0: ครองบอล 75% พี่วัดแล้วใน27เนี่ยตรงกรอบ15นะ
1: ใช่ฮะ
0: คือมันไม่น่าเชื่อว่าตรงกรอบ15
1: มันไม่ได้ประตูไง
0: คุณจะไม่มีประตูเลยเนี่ย
1: โอ้โห
0: โห
1: งงมากกระซาวก็เหนียวเหลือเกิน
0: แล้วเตะมุมเนี่ย9ต่อ0เลยนะกดอยู่ฝั่งเดียว
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่เป็น 0-0 คู่ที่2ในฟุตบอลโลกนะครับ
1: ใช่
0: ถัดจากสเปนและแคปเวิร์ดคือเป็น 0-0 ที่เหลือเชื่อทั้ง2เกมพี่วัดว่าเกมไหนเหลือเชื่อเหรอพอกัน
1: พอกันอ่ะ
0: เออสเปนแคปเวิร์ดที่0-0
1: โรมที่เป็นประตู
0: ของ
1: คือเราเซฟไป15ครับ
0: นี่ครับโรซินญาแจ้งเกิดใช่ไหม
1: ใช่
0: ขอบ้างผมขอบ้างนี่ฮะโอ
1: ้15เซฟเลย
0: นี่วนาทวันไป37นะจากไมอามี FCโรซินญานี่เท่าไหร่นะ40แจ้งเกิดประตูมือเก่ากันหมด
1: ใช
0: ่เรียบร้อยไปก็เลยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับเยอรมันเข้ารอบส่วนโคตดีวัวกับเอกวาดอร์และกือราเซายังต้องลุ้นในเกมสุดท้าย
1: ใช่ครับ
0: แม่กือราเซานี่ไปเจอโคตดีวัวแล้วก็เอกวาดอร์เจอเยอรมันนะคร
1: ับ
0: เกมสุดท้ายโอ้เกิดชนะโกดิวัวมาเข้ารอบยังไงพี่คนแน่เหมือนกันนะ
1: โอ้จริงเอกวาดอร์ก็จัดชุดใหญ่ลงมาหมดนะทำไม่ได้เอง
0: ใช่ใช
1: ่ก็อย่างที่เราคุยกันว่าเขาไม่ค่อยมีอาวุธเท่าไหร
0: ่
1: ยังต้องใช้เอเนอร์วาเลนเซียซึ่งก็ยังยิงไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: มาโลกเที่ยวนี้ในวัย36ปีเป็นศูนย์หน้าตัวจริงนะครับ
0: แต่ก็ยังดีว่าเยอรมันเนี่ยเข้าไปแล้วแต่ว่าโอ้ต่อให้ใช้ตัวสำรองนะหรือว่าโรเตชันบ้างแต่ว่าก็ยังดูเหนือกว่า อยู่ดีครับ
1: ใช่ครับใช่ครับอ่ะก็ประมาณนี
0: ้ครับ
1: สำหรับ4คู่นะครับที่เตะกันไปตั้งแต่เมื่อคืนยันเที่ยง
0: ยันบ่ายเลยแหละ
1: ยันบ่าย ส่วนวันนี้ครับ
0: ครับ
1: จะเริ่มเร็วขึ้นมานิดนึง
0: แล้วก็จบช้าเร็วขึ้นมาหน่อย
1: เร็วขึ้นมาหน่อยนึงก็ เป็นไปตามไทม์โซนของแต่ละเมือง มันก็ไม่เหมือนกันนะฟุตบอลโลกที่จับทางยากนะครับว่าจะเตะกี่โมงต้องดูเป็นคู่ๆไป
0: ครับ
1: เกมที่แอตแลนต้าครับสนามของฟอลคอนส์นั่นแหละ Mercedes-Benz Stadium นะครับสเปนครับหลังจากเสียหน้ามาในเกมแรก
0: 0-0 เนี่ยแหละ
1: โอ้โหเสมอ 0-0 ต้องแก้ตัวหน่อย
0: ครับ
1: ได้แค่แต้มเดียวกับเคปเวิร์ดเล่นกับซาอุดิอาระเบียซึ่งก็โอ้โหสามารถต้านทานเกือบชนะด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: เล่นกับอุรุกวัยอ่ะนำก่อนด้วยซ้ำนะครับเกือบจะเซอร์ไพรส์ได้อีกแล้วนะครับหลังจากที่เคยเซอร์ไพรส์เจเรน่าคราวก่อนแต่ว่าช่วงท้ายก็โดนกดอยู่ข้างเดียวเลยจนกระทั่งอุรุกวัยตีเสมอจนได้นะครับ
0: คือถ้าว่าในกลุ่มนี้มัน1แต้มเท่ากันหมดในเกมแรก
1: อ
0: ันนี้สำคัญนะครับทีนี้มันอยู่ที่ไอ้ปีก2ข้างเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วนะ
1: น่าจะลงได้ละ
0: ทั้งลามินยามาแล้วก็นิโก้วิลเลียมส์ตรงนี้สำคัญนะครับ
1: ทางสื่อก็อาจจะยังมองว่าสูตรอาจจะยังไม่ส่งนิโก้หรือเปล่าแต่ว่าโอโม่ก็ไม่ใช่ปีก
0: ครับ
1: ก็ต้องดูวิธีการเล่นของเดลาฟูเอนเต้ที่เหมือนกัน
0: แต่ผมขัดใจแค่หน้าเป้าเนี่ยตกลงไม่มีดีว่าโอยาซาบา
1: ไม่มีแล้ว
0: โอยาซาบาเกมแรกอะพี่โอ๊ตไม่โดนบอลตั้ง
1: สัมผัสบอล
0: ครึ่งชั่วโมงอะ
1: เป็นประวัติศาสตร์เลยซ้ำสเปนเล่นกับเคปเวิร์ดนะหาบอลไม่เจอนะ
0: อันนี้แปลก
1: แต่ถามว่าจะเปลี่ยนเอาใครก็ไม่มีทางเลือกมากนักนะ
0: มันก็มีเอเกลเซียสแต่ว่า
1: ผมบอกค่าเกลเซียสอ่ะ
0: เขาอาจจะมองในมุมว่า
1: ก็สงสัยต้องเป็นโอยาซาบาลต่อไป
0: อย่างนี้เอาโมราต้ามาดีกว่าไหมเนี่ย
1: โมราต้าซึ่งโอ้โหกับโคโมยังไม่ยิงเลยนะครับ
0: ไม่ได้ลงด้วย
1: ไม่ยิงเลยด้วยนะในลีกอ่ะไม่ยิงสักลูกเลย
0: ไม่แต่มันไม่มีกองได
1: ้หาไม่ได้
0: อาชีพนะสเปนนี่อันนี้เป็นปัญหาจริงนะครับ
1: ก็มันต่างจากยุค
0: คนเด็กชายน่าจะบีย่าไหมครับถ้าเท่านั้น
1: ใช่ใช
0: ่อ่ะก็วันนี้ลุ้นสเปนนะครับตรงกลางก็โรดี้เปดรีพวกนี้แหละฟาเบียนลุยส์
1: ใช่ครับ
0: ส่วนซาอุดิอาระเบีย
1: ก็อย่างที่บอกคือมาถือว่าเกือบจะน็อกอุรุกวัยมาได้เหมือนกันนะวันนั้นแต่ก็คือด้วยเกมรับล้วนๆนะครับช่วงท้ายคือรับอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายก็โดนตีเสมอไปแล้วก็ยังมีทีละคือผมว่าผู้เล่นก็มีประสบการณ์ฟุตบอลโลกกันมาหลายคน
0: มาหลายคนแล้ว
1: ใช่ใช่ก็ถือว่าช่วยได้
0: คือความสามารถเฉพาะตัวนี่เอาตัวรอดได้นะครับนาเตซาอุก็เป็นพวกอย่างของอัลฮิลาลก็ซาเลมอัลดาซารีโมเมตคันโนอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ฟารัสอบูราคานนี่กองหน้าเบอร์9หน้าเป้า
1: ถูก ก็คงไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่านัดแรกถือว่าผลงานทำได้ยอดเยี่ยมนะ
0: เซนเตอร์แบ็กที่ยิงขึ้นนำนี่ก็เพื่อนโรนัลโดนะ
1: ใช่คร
0: ับเอานัสเซอร์นะเอามารีนี่ไปกันหลังจากเอานัสเซอร์
1: ใช่ครับก็คือเล่นในซาอุดิโปรลีกเกือบทั้งหมดนะครับ
0: รวยอยู่แล้ว ไม่มีออกเหมือนจะมีแบ็กจากลองตัวเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อับดุลฮามิดอ่ะตัวแบ็กขวาที่เหลือเล่นในประเทศหมด
1: โค้ชก็คือจอร์จโดนิส
0: ครับ
1: จากกรีซใช่ไหม
0: ถูกต้องเอากรีซมาคุมนี่ผมก็งงเหมือนกัน
1: งงเหมือนกันสเปนก็คงได้เปรียบแล้วครับอันดับ2กับอันดับ61
0: ครับ
1: ถ้ายังยิงไม่ได้อีกนี่ก
0: ็ไม่รู้จะว่าไงนะ
1: ก็เคยตกเหมือนกันนะสเปนเนี่ยใช่ไหมฮะส่วนกลุ่มเดียวกัน
0: ครับ
1: กลุ่มเดียวกันกับสเปน
0: ต้องไปที่อุรุกวัย
1: ครับผม
0: กับเคปเวิร์ดอุรุกวัยกับเคปเวิร์ดจะลงตอนตีห้า
1: ครับก็อุรุกวัยถือว่ามาก็เสียท่าอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้3แต้มนะเกือบแย่ด้วยในเกมนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังกลับมาได้ซึ่งวันนี้ก็ต้องดูครับว่าจะมีการปรับผู้เล่นหรือเปล่าสำหรับอุรุกวัยนะเพราะเกมแรกเขาใช้เฟเดวินยาสนะครับกองหน้าจากริโอบิโดที่ตกชั้นนี่แหละแต่ว่าตัวใหญ่ดีครับเขาก็เลยให้ได้เล่นนะเป็นสุนัขตัวจริงไปเลยแล้วก็บาเบเดหรือว่ามาร์ซิเมเลโนอาราโฮใช่ไหมครับคนทำประตูตีเสมอ
0: ครับ
1: แล้วก็เจ้าออกุสตินคานาบิโอนี่แหละนะครับตรงกลางก็เป็นทังกูอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นตัวหลักๆหรือว่าข้างหลังก็มาติอัสโอลิเวรา
0: ครับ
1: นาโปลีส่งเข้าประกวดนะครับที่ใช้ในเกมแรกนะครับส่วนเคปเวิร์ด
0: นำโดยโรซินยา
1: ใช่ครับ
0: ในทวารไป40
1: ถูกต้อง
0: ที่เหลือก็มันมีตัวเก่าอีกตัวนึงนั้นลงสำรองเกมแรกนูโนดาคอสต้าใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ที่ดังหน่อยนั่นแหละ
1: ไม่น่ามีคนอื่นละ
0: ใช
1: ่สุดหน้าก็คือไดลอนลิบราเมนโต
0: ลิบราเมนโตไม่เคยเจอกันเลยนะครับในบริษัทนี
1: ่ครับผม
0: แม่ก็ต้องคือถ้าเรามองภาพรวมอย่างเงี้ยก็ต้องอุรุกวัย
1: อ
0: ่ะแต่ว่า
1: ก็อันที่2จะดีขึ้นแล้วมั้งอะไรเงี้ยนะครับ
0: แล้วในมุมแคปบอดนี่เขาก็อุ้ยแต่ถ้ามองในมุมแคปบอดนะพี่วอดเกมนี้เอาแต้มหนึ่งนะแล้วไปวัดกับซาอุเขาก็จะมอง
1: ถ้าเสมอได้นี่ก
0: ็แล้วสุดท้ายเขาไปลุ้นชนะซาอุนี่แม่ถ้าเอาตามแผนเนี้ยนะดังนั้นเนี่ยคงได้เห็นเกมรับเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: ของแคปบอดในเช้ามืดพรุ่งนี้นะ
1: เซฟอีกสักกี่เซฟดีฮะ
0: นั่นน่ะสิฮะ
1: สัญญา
0: เอ๊ะผมกำลังสงสัยว่าบอลโลกปีนี้เทรนผู้สาวประตูมาเหมือนกันนะนอกเหนือจาก
1: คน
0: แข่งกันยิงแล้วนะดาวซันโวเนี่ย
1: แข่งกันเซฟด้วย
0: นั่นคือตี5
1: ในวัย40ปี
0: อันนี้คือกลุ่ม H นะครับ
1: Blue Shark
0: ครับผ
1: ม
0: ส่วนกลุ่ม G นะครับก็เอาคู่เตะก่อนก็คือเบลเยียมนะเจอกับอิหร่านเวลาตี2ตรง
1: ก็เป็นอีกกลุ่มที่เสมอกันมาหมด
0: เหมือนกันหมด 1-1 เหมือนกัน
1: 2-2
0: อิหร่านมี
1: 2-2
0: อิหร่านมี 2-2
1: แต่ว่าเบลเยียมก็ทำได้แค่เสมออียิปต์นะ
0: 1-1
1: แถมต้องไล่ตีเสมอด้วยซ้ำต้องไล่ตีเสมอ
0: ต้องใช้บริการลูกากูอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนลงมาเป็นสัมผัสแรกเลยมั้งแต่ลูกนั้นเหมือนจะเป็นโอนโกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายเป็นโอนโก
1: ไปแต่ว่าก็มีส่วน
0: ก็มีส่วน
1: ตัวนั้นวันนี้น่าจะได้เป็นตัวจริงไหม
0: ผมว่ามันก็น่าจะดีกว่าใช้เจ้าเลเกตาเลเลอร
1: ์ยืนเลเกตาเลเลอร์ไหม
0: เป็นฟอลนายนี่มันไม่มีตัว
1: ไม่ใช่ส่วนหน้าแท้ๆถูกก็เขาก็เลยคาดเลยครับว่าอาจจะเป็นลูกากูสตาร์ทโดยมีเดอบรอยอยู่ข้างหลัง
0: แล้วก็ปีกสองข้างเน
1: า
0: ะ
1: พาสซากับเดอะเคเทลาร์เรอร
0: ์หรือไม่ก็โดกู
1: อาจจะโดกูก็ได
0: ้โดกูแล้วก็ตรงกลางนี่โอนาน่าติลิมัน
1: อ๋อโดกูป่วยไปแล้ว
0: อ้าวถึงว่า
1: โดกูป่วยไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องเอาทอสซาไปเล่นปีกซ้ายแล้วมั้ง อันนี้เสียหายนะ
0: เสียหายครับเพราะว่าต้องถือว่ากำลังท็อปฟอร์มไง
1: ใช่ครับ
0: โดกูเนี่ย
1: ซึ่งก็ทรอสซาร์คงต้องเล่นแทนตำแหน่งนั้นไป
0: ครับ
1: สารพัดประโยชน์อยู่แล้วนะครับตรงกลางอย่างทีเลมันส์อย่างมามาดูโอนาน่าอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มาดูโอนาน่าขอโทษนะครับก็อย่างที่บอกคือกองหลังที่ดูไม่เหมือนยุคโกลเด้นเจเนเรชันเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับส่วนอิหร่านวันนี้เตะที่ไหนฮะ
0: อุ๊ยเดี๋ยวผมเช็ค
1: เตะที่แคลิฟอร์เนียอีกแล้วมาเตะที่สนามของ49ers อีกแล้วนะครับโซฟาสเตเดียมก็คงบินมาแล้วก็บินกลับอะไรเงี้ยไหม
0: ก็คงคล้ายๆคู่เมื่อวานก็เดี๋ยวทั้งเนี่ยฮะโกดีวัวกับ เยอรมันก็ต้องกลับไปเล่นที่อเมริกา
1: อืม
0: บินไปบินกลับ

0: โอนนำสองครั้งสองคราด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่ามาตรฐานเบลเยียมก็คงดีกว่าแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าจะชนะอิหร่านได้หรือเปล่า
1: ไม่เคยเจอกันด้วยนะครับคู่นี
0: ้ว่าน่าจะต้องเอาเลยนะเบลเยียม
1: อ่ะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับตีสองตรงส่วนอีกคู่หนึ่ง8โมงเช้าอียิปต์เจอนิวซีแลนด
0: ์ก็มีคนละแต้มเหมือนกัน
1: ครับ
0: นิวซีแลนด์ซึ่งก็มานำมาโดยคริสวูดที่2แอสซิสต
1: ์โอ้แล้ว
0: เกมแรก
1: ใช่แล้วหลังคือเล่นบอลบอกว่าง่ายมากเลยพี่ว
0: อ
1: นเก็บบังแล้วแปะคืน
0: แปะคืน
1: แม่เจ้าเรียจัสนี่2ลูก
0: ใช่ครับ
1: คือเล่นเข้ากันมากอะคู่เนี้ย
0: น่าจะ
1: คนหนึ่งใหญ่คนหนึ่งเร็ว
0: สกอตติชพรีเมียร์ลีกใช่ครับ
1: ในขณะที่อียิปต
0: ์ในยุคที่ต้องพึ่งพาซาร่าและมามูชใช่ไหม
1: ซาร่ามามูชเครเซเก้นี่แหละสามตัวบนเนี่ย
0: จะมีตัวหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งอิมามอัชชัว
1: ครับ
0: นะครับตัวของอัลอาลีก็ยิงด้วยเกมแรกนะครับใช่ไหมที่เป็นคนยิงประตู
1: ครับ
0: ก็เป็นคู่ที่ผมว่าจะบอกว่าอียิปต์ดีกว่าไหม
1: มันจริงๆบอลคนละแบบชัดเจน
0: คนละสไตล์เลยนะ
1: คนละสไตล์ไ
0: ดเรกกับบอลที่เล่นกับพื้นนะ
1: นิวซีแลนด์ก็แข็งแรงนะครับเล่นลูกโด่งอะไรเงี้ยส่วนอียิปต์ก็เทคนิคความสามารถเฉพาะตัวดีวันกับเบลเยียมจริงเล่นดีนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ผมยังชอบอียิปต์มากกว่านะผมว่าจริงๆก็เทคนิคดีแต่ดีกว่าอิหร่านขึ้นมาอีกหน่อย
0: ครับ
1: ก็น่าจะผ่านนิวซีแลนด์นะอ่ะ8โมงเช้าเดี๋ยวขอทำหน้าที่นิดนึงว่าใครบรรยายของ
0: เราใช่ไหม
1: นี่ต้องโปรโมทหน่อยเดี๋ยวพี่เต่าน้อยนี่ส่งมาทัก
0: นะฮะดูที่ไหนฮะอ๋อดูในเฟซใช่ไหม
1: เขาจะลงในเฟซไง
0: ครับ
1: ว่าใครพลาดคู่ไหนอาจจะยังไม่ลงให้ผมเลยอุ้ยพี่โอ๊ต8โมงเช้าคุณห้ามพลาดพรุ่งนี้ฮะ
0: ป่าแปะนะฮะ
1: ป่าแปะกับพอสุเทพครับ
0: ก็เวลาทำงานปกติเวลาทำงานปกติ
1: แล้วผมจ
0: ะไหนก็ไหนๆแล้ว
1: แกก็ภาคนิวซีแลนด์เวลานี้นะประมาณนี้นะเกมแรกเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นป๋าแป๊ะกับพอสุเทพนะครับคู่นิวซีแลนด์กับอียิปต์นะได้รับการคอนเฟิร์มมาแล้วส่วนอุรุกวัยเคปเวิร์ดก็นำโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็คุณโอ๊ตสินพงษ
0: ์
1: อันนี้คืออุรุกวัยเคปเวิร์ดนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนเบลเยียมอิหร่านก็คือจุนของเราจุนเพนกวินกับคุณบอมประพลอันนี้คือเบลเยียมอิหร่านและคู่แรกเลยสเปนกับซาอุดิอาระเบียนี่เป็นคู่พี่น้องสองอู่ครับพี่โอ๊ตพี่อู่ใหญ่อุดมศักดิ์และอู่เล็กอมรเทพติดตามยาวๆกับ FM 99
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่มีข่าวว่าโดกูจะออกจากแคมป์
1: อ้าว
0: เพราะภรรยาคลอด
1: เอาตกลงไม่ได้ป่วยไหมฮะ
0: ไม่ก็คือรู้วันที่จะคลอดแล้วไงซึ่งมันจะอยู่ในประมาณสัปดาห์ที่2ของกรกฎาคม
1: ครับ
0: ก็หมายความว่าอาจจะเตรียมลากิจอ่ะยื่นเวลาไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ซึ่งก็จะโดนวิจารณ์แน่ว่า
1: เออมัน
0: อันนี้คุณต้องยอมนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยเดี๋ยวนี้ก็ดูทางวิดีโอคอล
1: แต่ก็ยังว่า
0: ถึงแค่แต่ว่าอย่างว่านะ
1: บางทีเขาเรียกอะไรนะมันเรื่องพวกนี้เน
0: า
1: ะ
0: ครอบครัวนะ
1: มันเขาอาจจะอยากอยู่ในโมเมนต์แบบเอออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับ
0: คือให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์แล้วว่าเป็นลูกคนแรกแล้วเขาอยากจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นตอนที่ภรรยาคลอด
1: ครับ
0: อันนี้ conflict of interest เลยนะทีมชาติกับครอบครัว
1: อ
0: ันนี้เผื่อว่าถ้าเบลเยียมต้องมีคิวเตะในช่วงนั้นด้วยเนี่ยนะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงประมาณ quarter final
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็คงอยู่ที่ว่าทีมจะไปถึงตรงนั้นก่อนหรือเปล่าก็มีทั้งคนที่ออกมาเชียร์นะ
1: ครับ
0: มีคนที่ออกมาเชียร์ก็เยอะนะบอกว่าคือเราต้องอยู่กับครอบครัวไปอีกตลอดชีวิตนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าใจได
1: ้ไม่แล้วถ้าเกิดว่าทีมเข้ารอบแล้วกลับมาได้ไหมฮะมันช่วงเวลาคาบเกี่ยว
0: ใช่ก็คือเขาต้องการบินไปเฉพาะวัน
1: แค่นั้นเลย
0: มีคนบอกว่า a baby is your entire life
1: ครับ
0: A World Cup is over when it's over คือฟุตบอลโลกจบ
1: ก็จบไป
0: แต่ว่าครอบครัวเนี่ยต้องอยู่กับคุณไปตลอด
1: เพราะเราก็ไม่รู้ว่าอีก4ปีข้างหน้าเราจะได้เล่นหรือเปล่าฟุตบอลโลกก็จบไปมั้ยแต่ครอบครัวมันอยู่กับเราตลอด
0: อันนี้กลุ่มที่เชียร
1: ์
0: แต่ก็โดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่มุมนะ
1: ก็เป็นตัวหลักด้วยไง
0: ครับ
1: ไม่ได้เป็นตัวหลักนี่ก็

0: ก็คงอีกเรื่องนะครับส่วนก็จะไปเบรกนี่ก็เอาความข่าวคราวเรื่องฟุตบอลความเคลื่อนไหวเรื่องการซื้อตัวนิดนึงพี่โอ๊ตที่จะไม่มีประเด็นของสเปอร์กับซานโดโตนาลีนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลายคนก็ออกมาว่าเป็นการเต้าข่าวเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าเขาบอกว่าเป้าจริงนี่คือมาเตอุสแฟร์นันนะของสเปอร์นะครับแล้วก็เนี่ยประเด็นลิเวอร์พูลนี่แม่คงเห็นฟอร์มเมื่อวานเดียวมองเด้นี่ลิเวอร์พูลมีข่าวว่าจะยื่นไลซิกนะเขาบอกว่าค่าตัวนี้จะทะลุไปถึง112ล้านปอนด์นะพี่โอ๊ตเด็ก19นะครับแล้วก็ล่าสุดอินเตอร์มามีนะครับปิดเดลกาเซมิโรอย่างเป็นทางการนะครับกาเซมิโรจะเล่นกับอินเตอร์มามีนะแล้วก็อ่ะตามนี
1: ้
0: โอ้ถ้าว่าไปเล่นกับเมสซี่สิ
1: ใช
0: ่วี่นี่ครับกาเซมิโรเมสซี่หรือซัวเรสเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าหรือซัวเรสสัญญาหมดเลยป่ะ ไม่น่าเซ็นนานนะหรือซัวเรส
1: อายุก็ปูนนั่นแล้ว
0: ประมาณ
1: น่าจะประมาณนั้นนี่เขากำลังมีประเด็นของเอลอยโรมที
0: ่ครับ
1: 15เซฟนะ
0: ครับ
1: ประตูกระเซาดังขึ้นมาชั่วข้ามคืนจากแมมี่ FC
0: เดี๋ยวเราไปดูโรซินญานี่กี่เซฟ
1: บอกว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถ้าเขาเซฟขนาดนี้คือควรจะได้อนุสาวรีย์ที่ประเทศเป็นฟอร์มระดับที่ต้องทำอนุสาวรีย์ให้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: 15เซฟ
0: อ่ะประมาณนี
1: ้
0: เรื่องราวของฟุตบอลโลกก็ติดตาม FM 99นะครับทั้งนั้นเราเบรกกันก่อน
1: ได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
1: ไ
0: ปกีฬาอื่นกันบ้างครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตแลนต์สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพผลที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะครับช่วงสุดท้ายของสปอร์ตไคร์วีคเอนด์ครับ
1: ครับผมโอ้โหผมไม่อยากจะเช็คผลเอเชียนรีเลย์แชมเปี้ยนชิพเว็บไซต์เป็นทางการนี่นิ่งสนิทของเมื่อวานยังไม่มา ยังหาไม่ได้อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าวิ่งจบไปหรือยังสำหรับทีมวิ่งผลัดของเรานะครับถือมันก็หลายรายการด้วยน่าจะไม่หมดหรอกนะครับที่จีนตอนนี้กี่โมงนะ
0: เขาเร็วกว่าเราชั่วโมง
1: น
0: ึ
1: ง
0: ทุ่มครึ่ง
1: แต่เขาก็อาจจะแข่งรอบค่ำก็ได้นะเป็นไปได
0: ้เอ๊ะแล้วเว็บไซต์ที่ผมเปิดค้างไว้มันก็ไม่เล่นให้ผมเนี่ยยังไงเนี่ย
1: อ่ะแต่ถ้าทราบเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้นะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ยังหาไม่เจอเหมือนกันอ่ะก็ไปกีฬาอื่นกันก่อน
0: ครับ
1: ไล่เรียงจากกอล์ฟก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเมเจอร์นะสัปดาห์นี้การแข่งขัน USopen นะครับที่ชินิคอกฮิลล์โอ้เมื่อวานนี้ ต้องถือว่าเอ๊ะแกแข่งสนามเดียวกับคนอื่นหรือเปล่าสำหรับวินเดมคลาร์กทิ้งไป6สโตรกนะครับรู้สึกในประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่เมเจอร์มี4รายการคือตั้งแต่มีการแข่งเดอะมาสเตอร์สครั้งแรกเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่จบ3วันแล้วผู้นำนำ6สโตรกครั้งเดียวเท่านั้นเองคือนำเยอะมากนะครับนำเยอะมากขนาดนี้โอ้โหคนอื่นยังแค่1อันเดอร์เท่านั้นเองคลาร์กนี่เล่นแบบเป็นพระเอกเลยแล้วตอนนี้ก็ถือว่าอ้างเรื่องแบบว่าจังหวะเวลาไม่ได้แล้วด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่กวนติดกันหมดบรรดาผู้ที่ลุ้นแชมป์ด้วยกันปรากฏว่าวินเดมคลาร์ก6สโตรกนะครับอยู่ที่7อันเดอร์พาน
0: ี่ขนาดว่าวันที่3ในตีอีเวนต์พานะคือจะไปตุนวันแรก
1: ใช่
0: ครับคนไปเยอะ
1: ถูก
0: แต่ว่าไล่มานี่มือ1โลกมาแล้วนะ
1: สกอตตี้เชฟเฟลอร์ซึ่งเมื่อวานเป็นเบิร์ธเดย์บอยครับเชฟเฟลอร์รู้สึกจะวันเกิดเมื่อวานนะเดี๋ยวผมดูกันจะเกิดเมื่อวานน่าจะ30แล้วขอเช็ค
0: สวัสดีเชฟเฟอร์ก็เก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์นะครับสกอร์ตอนนี้1อันเดอร์ตามคลาร์กนี่6สโตรก
1: เพราะว่านี่คือรายการที่เขาคาดหวังนะเพราะว่าถ้าเชฟเฟอร์ชนะเนี่ยเขาจะได้แคเรียร์แกรนด์สแลมแล้วจะเป็นนักกอล์ฟคนที่6ในประวัติศาสตร์ที่ชนะ4รายการใหญ่ได้ครบนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็อีก2เมเจอร์ใช่ไห
0: ม
1: ทั้งThe Master ได้มาแล้ว
0: ใ
1: ช่ไหมครับ PGA Championship ได้มาแล้ว The Open ก็ได้มาแล้วก็เหลือเนี่ยแหละนะครับ US Open รายการเดียว
0: เหมือนจะ21มิถุนาเลยนะพี่โอ๊ต
1: ก็คือเมื่อวานเอาวันนี้ใช่ไหม
0: วันนี้เลย
1: เอาวันนี้ใช่ไหม
0: วันนี้เลย
1: เบิร์ธเดย์บอยวันนี้เลยโอ้โหกะจะฉลองวันเกิดเลยนะเนี่ย
0: ใช่อายุครบ30วันนี้นะครับ
1: ซึ่งก็หวังจะทำสถิติด้วยนะถ้าทำได้เขาก็จะแครีแกรนด์สแลมเลย
0: เพราะUS Openนี่เคยได้รองแชมป์
1: ได้รองแชมป
0: ์4ปีที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: 2022
1: จริงๆหลุมสุดท้ายเขาน่าจะเบอร์ดี้ได้เมื่อวาน
0: ครับ
1: ก็เลยพลาดไปก็
0: แต่6สโตรกเลยนะตามเหนื่อยหน่อย
1: คนสุดท้ายที่ทำได้ก็คือรอรี่แมคคินรอยที่ได้ครบ4นะครับไทเกอร์วูดส์อะไรเงี้ยแจ็คนิคลอสแกรี่เพเยอร์อะไรเงี้ยคือรุ่นที่เรารู้จักกันอยู
0: ่ครับ
1: ที่เคยได้มาอ่ะก็เดี๋ยวลุ้นกันแต่ว่าคนอื่นก็ยังมีแหมจะบอกว่าลุ้นได้6สโตรกนี่มันไม่ง่ายคือแล้วยิ่งเป็น US Open ถ้าวินเดมคลาร์กไม่พังจริงๆนะถ้าวินเดมคลาร์กไม่พังจริงผมว่าค่อนข้างยาก
0: เอาง่ายๆว่าถ้าลุ้นแชมป์ก็คือคนเตรียมด้วยสนามซึ่งมีอยู่5คน
1: ถูกครับแล้วต้องแบบคลาร์กต้องแบบพังจริงๆซึ่งเขาก็คงรู้วิธีในการเล่นที่แบบพยายามจะให้เซฟนะแล้วก็เป็นช่วงนี้เขาฟอร์มดีอยู่แล้วด้วย
0: เพราะว่าไอ้คนจะขึ้นไปเนี่ยพี่วอตมันเต็มที่มันก
1: ็จะบุกก็เสี่ยง
0: 3 4สโตรกอ่ะ
1: ถูกครับ
0: ดังนั้นนี่มันต้องให้คนข้างบนลงมาพอสมควรนะ
1: ซึ่งถ้าเอาจริงก็คือใน3รายการก่อนมาเนี่ยเขาแชมป์ซะ1ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แบรอนเนลสันที่ดัลลัสที่ฟอร์ตเวิร์ธเท็กซัสแล้วก็จบที่3ในรายการของแจ็คนิคลอสด้วยเมมโมเรียลทัวร์นาเมนต์นะครับนั้นก็ถือว่าผลงานดีสัปดาห์ก่อนที่แคนาดาก็จบ11นะก็มีโอกาสพอสมควรครับนี่ขนาดว่าโอ้แต่ว่าเมื่อวานนี้มีอีเกิลด้วยนะอีเกิลพา5ด้วยซ้ำนะครับคนที่ตามมาก็อดีตพาร์ทเนอร์ของจีโน่ใช่ไหมครับทอมคิมเจ้าหนุ่มเกาหลีใต้มีสกอตตี้เชฟเฟลอร์แล้วก็มีโปรมีการอีกคนหนึ่งก็คือแซมสตีเวนส์นะครับก็ประมาณนั้นที่เหลือก็ลงมาอีเวนต์พาเลยก็อย่างเช่นซันเดอร์ชอฟเฟเล่นะครับแซมเบิร์นส์อย่างนี้เป็นต้นแมทฟิตซ์แพทริกกับทอมมี่ฟลีทวูด2โปรอังกฤษก็อยู่ที่เกิน1ส่วนรอรี่แม็กเนี่ยเกิน3นะก็คงจะยากแล้วเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหโบกี้กระจายครับ9หลุมหลังนี่โดนไป5โบกี้สำหรับรอรี่นะก็เลยไม่น่าจะลุ้นได้ครับหลังจากที่เขาคือเจ้าของแชมป์เมเจอร์แรกใช่ไหมครับ The Masters ในปีนี้นั่นเอง
0: นี่ถ้าแก่ได้นี่ต้องถือว่าแกถูกโฉลกรายการดีมากใช่ไหมพี่โ
1: อ๊ตหมายถึง
0: วินเดมคลาร์ก
1: อ๋อวินเดมคลาร
0: ์กเคยได้ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อ3ปีที่แล้วนะ
1: แต่ว่าสนามมันเปลี่ยนไปเรื่อย
0: สนามเปลี่ยนแต่หมายถึงว่า
1: ถูกต้อง
0: แต่หมายถึงว่าโอ้ถ้ามันมาได้รายการเดิมนี่มันก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะ
1: เหลือเชื่อ
0: เพราะว่าถ้าดูเมเจอร์อื่นเนี่ยอ
1: าจจะชอบความยากก็ได้
0: ไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะครับ
1: โอ้ก็มันอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่เขามาฟอร์มดีพอดีหรือเปล่าน
0: ั่นแ
1: ห
0: ละสิฮะ
1: ก็เลยจะลุ้นเมเจอร์ที่2
0: ครับ
1: ของเจ้าตัวนะครับประมาณนั้นโอเคน่าจะ หมดแล้วเรื่องของกอล์ฟนะฮะ
0: ครับ
1: ไปที่เทนนิสเทนนิสเมื่อวานก็มีรอบตัดเชือกใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ถ้ารายการใหญ่ก็คงของฝ่ายชายนี่คือที่ควีนส์ไหม
0: ใช่
1: ที่ควีนส์โอ้นี่ก็ตอนนี้เหมือนงูเหลือมกับเชือกกล้วยไปแล้วเหมือนกันสำหรับซาชาสเวเรฟกับเทเลอร์ฟริตซ์นะ
0: ไปแล้วใช่ไหมฮะแชมป์เฟรนช์โอเพ่น
1: ใช่ครับ
0: เพราะรอบ
1: เดี๋ยวนะผมนับก่อนน่าจะเป็นครั้งที่7แล้ว
0: หมายถึงแพ้ฟริตซ์เนี่ย
1: แพ้ฟริตซ์เนี่ย7ครั้งติดต่อกันน่ะ
0: โอ้โห
1: คือแพ้ให้ซินเนอร์เนี่ยแพ้8ครั้งติดต่อกันแล้ว
0: ครับ
1: คือซาชาที่เล่นดีคือเล่นกับอัลคาราสนะเฮดทูเฮดกับอัลคาราสนี่เผื่อจะชนะด้วยซ้ำเหมือนจะชนะมากกว่าแพ้หรือเปล่าประมาณนั้นหรือเท่าๆกันแต่ว่าเล่นกับซินเนอร์นี่ก็แพ้8ครั้งแล้วเล่นกับเทเลอร์ฟริตซ์แพ้ตลอดนะครับช่วงหลังเนี่ยเพราะว่าเหมือนฟริตซ์ไม่ค่อยกลัวนักเทนนิสที่เล่นแบบเหมือนเล่นมิติเดียวเพราะว่าซาชาก็จะเล่นด้วยกราวสโตรของเขาแหละไม่ค่อยมีลูกหยอดลูกอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วฟริตซ์ก็อาจจะด้วยสรีระที่สูงใหญ่เท่าๆกันแล้วก็มีโฟร์แฮนด์ที่หนักกว่าอะไรเงี้ยก็มักจะจัดการซาชาได้ทุกทีรวมทั้งเมื่อวานด้วยนะครับในรอบตัดเชือกของรายการที่ควีนส์ก็ชนะอีกแล้วเอ๊ะรายการที่ไหนนะที่ฮันเลอร์ป่ะที่ฮันเลอร์ครับที่เยอรมนี
0: นะครับ
1: ที่ฮันเลอร์เยอรมนีครับเทเลอร์ฟริตซ์ซึ่งชนะเบนเชลตันมาก็ปราบซาชาไปอีกรอบแล้วอันนี้ก็ถือว่าสูสีนะ
0: ครับ
1: 6-7, 6-4แล้วก็มาชนะ7-5เซตตัดสินโอ้โหสเวเดนแพ้7ครั้งรวดให้เทเลอร์ไปเทเลอร์ฟริตซ์ก็เข้าชิงชนะเลิศแล้วก็เจอกับอเมริกันด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือฟรานซิสติอาโฟบิ๊กโฟนี่ปราบแดเนียลอัลไมเออร์ได้นะครับในรอบตัดเชือก6-1, 6-3เลยงั้นก็คู่ชิงก็เป็นอเมริกันแน่ๆครับรายการที่แล้วก็อเมริกันชิงกันเองนะครับที่สตุตการ์ดในเยอรมันนี่แหละก็คือฟริตซ์กับเบนเชลตันซึ่งเชลตันชนะไปเที่ยวนี้ก็อเมริกันชิงกันเองอีกแล้วในรายการที่ฮัลเลอร์ในเยอรมนีนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งที่ลอนดอนก็คือที่ควีนส์นะครับก็อเมริกันไหมเข้าได้คนหนึ่งก็คือทอมมี่พอล
0: ครับ
1: ที่ชนะอูโกอุมแบร์ไปนะครับปราบอุมแบร์ไป6-3, 6-3ชนะนักเทนนิสฝรั่งเศสแต่ว่าคู่ชิงนี่แหละไม่ใช่อเมริกันนะครับเพราะว่าแบรนดอนนากาจิมาตกรอบไปก่อนโดนฟรานซิสโกเซรุนโดโรเจ้าหนุ่มอาร์เจนตินาปราบไปนะครับอาร์เจนตินากับคอร์ดย่าเนี่ย หายากแต่ว่า ถ้าใครทันดาวิดนาบันเดียน
0: อุ้ย
1: เคยได้แชมป์วิมเบิลดันนาบันเดียน
0: ถ้าเป็นประมาณยุคไหนครับพี่วัด
1: ก็เฟเดอเรอร์เนี่ยคร
0: ับ อ๋อโอเคไม่ลึกมากใช่ไหม
1: ไม่ลึกมากครับดาวิดนาบันเดียน
0: ครับ
1: ผมจำได้ว่าสมัยนั้นเขาให้สัมภาษณ์ว่าที่อาร์เจนตินาไม่มีคอร์ดย่าเลยก็ไปอาศัยสนามคริกเก็ตซ้อมแล้วก็ชนะวิมเบิลดันแต่ทีนี้เซรุนโดโรก็ชิงได้นะ
0: ชิงกับทอมมี่พอนะ
1: รองแชมป์วิมเบิลดันขอโทษไม่ได้แชมป์ครับได้รองแชมป
0: ์ครับ
1: นาบันเดียนเมื่อ24ปีที่แล้ว
0: นั่นครับผม24
1: นานมากเลยฮะ
0: น่าจะเพิ่งหัดดูเทนนิสใหม่ๆยุคพระดอนวันนี้มั้งนะ
1: แพ้เลตันฮีวิต
0: ครับ
1: ก็เป็นปีแจ้งเกิดของเลตันพอดีตอนผมเริ่มภาคเลยฮะเทนนิสครับ
0: พี่วัดเริ่มตอน
1: พี่บอล
0: ยังเล่นอยู่ครับ
1: ก็ภาค
0: พอดีใช่ไหมก็ประมาณ
1: ช่วงนั้นแหละแมตช์ที่เล่นกับรอดดิกอะไรเงี้ย
0: ว่าใช่บูมแมตช์นั้นมันมาก
1: ครับจำได้มีท่ามูนวอล์กโชว์ด้วย
0: ผมยังจำเกมที่ชนะนาดาวเลยตอนนาดาวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งนะ
1: ใช่ครับ
0: พาราดอนเนี่ย
1: ก็อันนี้คือฝ่ายหญิงนะครับ ฝ่ายชายนะครับฝ่ายหญิงเนี่ยก็รายการใหญ่คือที่เบอร์ลิน
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าซาบาเลนกาก็ตกรอบไปแล้ว
0: ไปซะแล้ว
1: เจอแชมป์เก่าเจสนี่เป็นแชมป์เก่าที่เบอร์ลินอยู่แล้วเจสสิก้าเปกูล่าปรากฏว่าจัดการซาบาเลนกาไป2-1นะครับ
0: ครับ
1: เบียดเบียดเลยแต่ว่าอ้อไม่เบียดสิเซตตัดสินนี่คือเสียเซตแรกใช่ไห
0: ม
1: แล้วน้องชบาเนี่ยกลับมาเซตที่2 7-6โอ้โหเซต3เบเกิลเลยครับ6-0ไม่ทราบว่าหมดหรือเปล่ายังไม่ได้ไปดูนะครับแต่ปรากฏว่าซาบาเลนกาก็ตกรอบไปแล้วนะครับเปกูล่าเข้าชิงชนะเลิศ
0: ครับ
1: แต่ที่เสียดายคือไม่ใช่น้องเอียร่านะ
0: น้องเอียร่าไปแพ้สาวเช็ดนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: นอสโควาเนี่ย
1: ดินดานอสโควานี่ได้ชื่อเลยว่าเป็นคนที่ตีหนักตีแฟลตตีบอลแฟลตคล้ายๆแทมมี่ของเรานี่แหละนะครับแล้วก็เหมาะกับคอร์ดย่าอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับก็ชนะเอียร่าไป6-2, 6-4สาวเชเกียนะครับก็จะไปชิงชนะเลิศกับเปกูล่าต่อไป
0: 3 ทุ่มคืนนี้นะครับ
1: ก็สัปดาห์หน้านี่ส่วนใหญ่บิ๊กเนมไม่ลงละ
0: ครับ
1: ก็คือเดี๋ยวเตรียมไปเล่นวิมเบิลดันนะครับ ซึ่งก็จะมีเซรีน่ากับวีนัสด้วยใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: โอ้โห

0: โหนี่กลิ่นอายยุค90เลย
1: อายุสิริรวมเท่าไหร่นะ
0: อุ้ยก็ต้องมี80ขึ้นนะหรือเปล่า
1: ใช่ถึงแน่นอน
0: ประมาณนั้นอะประมาณนั้นอะ
1: ถึงแน่นอน
0: ส่วนที่นอตติงแฮมนี่ก็กำลังชิงกันนะพี่ยศนาโรกับบุสโควาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: กำลังเล่นในรอบชิงเซตแรก
1: กำลังแข่งขันอยู่เน
0: า
1: ะโอเคก็เอมมานาวาโรชนะวิกตอเรียกูรูบิชมานะครับแล้วก็ทางบุสโควาก็ชนะอดีตมือหนึ่งนะ
0: ครับ
1: คาโรลินาพลิสโความาได้นะครับกำลังชิงชนะเลิศกันอยู
0: ่โอเคเทนนิสประมาณนี้โอ้พี่ว่าขอ breaking news นิดนึง
1: ครับ
0: 4คูณ100เมตรหญิงคว้าเหรียญทองแดงนะคร
1: ับ
0: ในการแข่งขันพยายามลุ้นอยู่ว่าทองอะไรทองแดง
1: bronze
0: ของเรานี่ทำสถิติเข้ามา 44.11 วินาทีนะครับในการวิ่งที่จีนนะ
1: ครับ
0: ก็มีอิงมนัสดาถูสุการดาน่านสุภานิชแล้วก็เบลจิราพัฒน์เหรียญทองเนี่ยเป็นเหรียญทองนี่เป็นจีนนะครับ 43.85 วินาทีเหรียญเงินอินเดีย 44.09 แล้วก็ของเราทองแดงนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวฝากทางเพจสมาคมกรีฑานี่ไปเปลี่ยนธงชาตินิดนึง เพราะว่า เหรียญทองเนี่ยเป็นจีนแต่ว่าใส่ธงชาติอินเดียนะครับ เปลี่ยนนิดนึงไปนิดนึงอีดิต
1: น่าจะติดมาจากรายการก่อน เพราะว่าอินเดียเขาได้เหรียญทองประเภท 4x400 อะไรอย่างเงี้ย
0: ผมก็เลยชักไม่แน่ใจว่าใครทองไงแต่ว่าเขียนนะ เขียนเป็นจีนทองแต่เป็นธงชาติอินเดีย
1: สงสัยแบบก็เล่นทุกอีเวนต์ไง
0: ครับ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ฝากอีดิทหน่อยนะ
1: ครับ
0: แต่ของเราดีแน่นอนนะครับทองแดงยอดเยี่ยม
1: ก็น้องไอซ์ไม่ทราบว่าไม่สมบูรณ์หรือเปล่า
0: ไม่ได้เป็น
1: แต่น้องไอซ์น่าจะไปด้วยนะแต่ก็อยู่ที่ว่าจะเลือกใครเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนซึ่งน้องเบลก็เพิ่งจะเป็นไม้สุดท้ายในผัดผสม
0: ม
1: า
0: ผสมใช่
1: กับน้องถูนี่แหละ
0: วันนี้ก็ลงทั้งคู่
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ืมโอเคอ่ะได้มาอีกหนึ่งเหรียญครับถึงจะเป็นทองแดงก็ตาม
0: เอ๊ะผมลากไปดูนี่ทำไมเหมือนอินเดียเข้าก่อนเนี่ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวรอคอนเฟิร์ม เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีอาจจะทงถูกไง
1: อาจจะทงถูก
0: อาจจะทงถูกแต่เขียนผิด
1: เขียนผิดหรือเปล่า
0: เพราะผมไปดูในไฮไลท์นี่มันเสื้อเขียวเข้าก่อนนะคร
1: ับอ้าวใช่ครับ
0: น่าจะอินเดียนะครับ
1: ต้องครับอินเด
0: ีย
1: เขาที่
0: ไหนงั้นขอแก้ไขโอ้โห
1: สองหลังนี้กรีฑาอินเดียไม่ธรรมดานะ
0: สังว่าธงชาติถูกอ่ะเป็นอินเดียเหรียญทองอ่ะใช่ไหมที่ว่าชื่อผมดูนะ
1: ใช่ครับใช่อินเดียเขา
0: ดังนั้นก็ต้องไปอีดิทว่าประเทศอินเดีย
1: แล้วน้องเบลนี่ต้องถือว่า
0: เร่งแล้ว
1: ช่วง
0: ช่วยแล้วตอนปลายอ่ะ
1: ช่วงปลายเนี่ยถือว่าแผ่วลงมาน้อยนะเลยทำให้ยังชนะได
0: ้เกือบไม่ได้เหรียญนะ
1: เกือบไม่ได้เหรียญเหมือนกัน
0: เนี่ยฮะโอ้โหดูเบียดกันแบบทองแดง
1: คือมันพ้นแม็กซิมัมสปีดไปแล้วอยู่ที่ว่าแม่ช่วงท้ายใครจะลดความเร็วจะลดเหมือนกันก็ยังเข้าได้นะ
0: แก้ไขเป็นอินเดียทองนะครับ
1: ครับ
0: จีนเงินโอเค
1: อ่ะเดี๋ยวลุ้นในประเภทต่อไป
0: ครับ
1: โอเคครับน่าจะผ่านไปมาที่ MotoGP ซะหน่อย
0: อ้าวใช่
1: ประเด็นนี้คุณโสพลพูดถึงใช่ไหม
0: ครับ
1: ใครที่ดูก็คงจะเห็นเพราะว่าโอ้โหผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าโทษเนี่ยคือโดนแบนไม่ให้แข่งวันนี้เลยนะครับ
0: ครับ
1: มาโกเบสเซกี้เนี่ยไม่ได้แข่งในการแข่งขันรอบสุดท้ายเหตุผลก็คือว่ารถเขาล้มแล้วมาเชลก็คือคนที่ไปเวลาจัดการเข้าไปรถล้มก็ต้องไปจับรถขึ้นมา
0: ครับ
1: ก็อาจจะหวังดีจะรีบไปคว้ารถขึ้นมาแล้วไปโดนเบสเซกี้เนี่ยไปผลักแล้วตบหน้าด้วยเบสเซกี้เนี่ยฉุนถึงขั้นตบหน้า
0: โอ้โห
1: ปรากฏว่าสจ๊วตตัดสินแล้วก็คือไม่ให้เขาลงแข่งในวันนี้ครับโดนแบนแบบหนักถือว่าทำภาพลักษณ์ก็คือเอาข้อที่บอกทำให้ภาพลักษณ์ของการแข่งขันนะเสื่อมเสีย
0: เสื่อมเสีย
1: เจแต่พอไปดูเบื้องหลังเนี่ยคนที่ไปหยิบรถเนี่ยก็หยิบขึ้นมาก็ดีแต่มือเผลอไปบิดคันเร่งแล้วเบสเซกี้ก็บอกว่าเขากลัวรถเขาพัง
0: ครับ
1: คือมือคนที่หยิบขึ้นมาเนี่ยดันไปเผลอเร่งแล้วได้ยินเสียงเครื่องชัดเจนเลยนะว
0: ่
1: าเร่งเครื่องขึ้นมาเบสเซกี้เนี่ยอ้างตรงนี้ว่าเหตุที่เขาแบบไม่พอใจเพราะว่ามาเชลเนี่ยไปทำรถเขาเดี๋ยวรถไม่มีรถให้ใช้แหมแต่มันก็ดูเหตุผลก็น้ำหนักไม่น่าจะพอนะ
0: ครับ
1: ว่าถ้าถึงขั้นคุณต้องไปตบเขาเนี่ยมันก็คงไม่ใช
0: ่
1: ครับแต่ว่าโอ้โหตบเต็มๆเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวเขากลัวขาดลอยกันไปไง
1: ก็เลยทำให้เบสกี้ก็จะไม่ได้แข่ง
0: เป็นผู้นำในตารางคะแนนด้วยตอนนี้นะครับ
1: อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาของเบอร์โนสโซกิตก็คือความร้อนครับ
0: เพรา
1: ะว่าอุณหภูมิไปตั้ง33 34 เราคิดดูว่าที่ผิวแทร็กเนี่ยมันจะขนาดไหนเนาะจนนักบิดเนี่ยอาจจะดูฟุตบอลโลกเยอะก็เริ่มออกมาเรียกร้องว่าต้องมี cooling break คือบอกว่ามันต้องมีมาตรการแต่ว่ามันคงไม่ใช่ว่าบิดๆไปแล้วมี cooling break ไม่แต่เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรมาเซฟนักแข่งเลยไม่มีอะไรมาเซฟนักแข่งเลยทำให้มันเสี่ยงนะอันตรายที่ stroke ได้นะครับอากาศร้อนขนาดนั้นแล้วคุณอยู่ในชุดที่มันร้อนอยู่แล้วด้วยนะครับก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะเอามาไปพิจารณาหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ยุโรปร้อนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นช่วงที่คลื่นความร้อนผ่านยุโรปพอดีนะครับก็เลยมีเสียงเรียกร้องส่วนหนึ่งก็คือพวก MotoGP เนี่ยไม่มีสหภาพนักกีฬาไม่มีใครที่แบบรวมกลุ่มเหมือนนักเทนนิสแบบเรียกร้องเงินรางวัลใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ให้สัมภาษณ์5นาทีพออะไรเงี้ยเขาก็รวมพลังเขาก็มีความเข้มแข็งระดับหนึ่งพวก MotoGP นี่ไม่มีนะครับไม่มีสหภาพที่แบบไว้เรียกร้องก็น่าจะเกิดขึ้นมาไม่งั้นก็จะอันตรายแบบนี้แหละปรากฏว่าเมื่อวานในรอบสปรินต์เนี่ยหลังจากที่ไอองูระใช่ไหม
0: ใช่
1: เช็คมาแล้วก็เป็นเมดเดิลโพก็คือได้โพครั้
0: งแรกใน MotoGP
1: ก็แต่ว่าเข้าที่2นะปรากฏว่าโดน
0: สปรินต์เป็นเปโก้
1: ครับ
0: ฟรานเชสโกบันยาย่า
1: เปโก้มาแซงได
0: ้สปรินต์เรสไป
1: แล้วก็องูระเข้าที่2มาร์คมาร์เกส
0: ที่3
1: เพราะฉะนั้นก็จะเป็น3คนนะครับแล้วก็ดิจานันโตนิโอครับ
0: ที่4
1: ก็ถือว่าปีนี้ก็ยังพอแต่ว่าแหมก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะ
0: โคเกมาตินนี่เข้าที่5นะ
1: มาตินซึ่งคะแนนตามเบสเซกิล
0: แชมป์โลก2ปีก่อน
1: เพราะฉะนั้นจะมีโอกาสแซงไหม
0: ก็ตาม15แต้ม ก็ไม่แน่นะ
1: ไม่แน่ฮะ
0: ถ้าได้แชมป์ขึ้นมานะ
1: ก็มีโอกาสแซงเลย
0: เพราะว่าเบสเซกิลนี่ไม่เพิ่มแน
1: ่ไม่มีจะโดนโทษเพิ่มหรือเปล่ายังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือไม่มีแต้มแน่ๆอยู่แล้วนะครับก็ทำให้ทีมอัพริเลียก็เหลือแค่คอเกมาตินคนเดียว
0: โอ้นี่กลายเป็นว่าเบสเซกิจะไม่ได้แต้ม2สนามหลังเลยนะพี่โอ๊ต
1: ใช่ครับ
0: ทั้งที่ฮังการีแล้วก็ที่เช็กเกียนี่แหละ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็มีไหมมีข่าวลงโทษอะไรเพิ่มน่าจะยังนะครับ
0: ครับเพราะเดี๋ยวมันจะแข่งทุ่มหนึ่งนะเนี่ยอ
1: ันนี้ก็หนักแล้วนะอันนี้ก็หนักแล้วนะไม่ให้แข่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าหนักอยู่ก็เดี๋ยวรอรอบสุดท้ายนะครับของการแข่งฟูลเรสวันนี้นะ
0: 1ทุ่มนะตามเวลาไทยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ก็น่าจะตามนี้เรื่องอื่นน่าจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวไว้รอสัปดาห์ต่อไปแล้วกัน
0: พี่วัดผมว่าแอดมินก็ต้องฟังเราแน่เลย
1: ฮะ
0: เขาอีดิทเรียบร้อย
1: แล้วครับเป็นอินเดียแล้วใช่ไหม
0: เป็นอินเดียละ
1: แต่อย่างนี้ถามว่าจีนจัดชุดเต็มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าแพ้ขาดเหมือนกันนะเท่าที่ดูนี่มันชนะกันตั้งเกือบจุดสองอ่ะ
1: ใช่ครับแต่นี่มันก็รายการระดับเอเชียแล้วนะ
0: ก็ต้องใส่เต็มแหละโอ้แต่อินเดียก็
1: ใช่หลังๆนี่ชนะผัดผสม4คูณ400มาแล้วด้วย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้นะครับอินเดียชนะผัดผสม4คูณ400เมื่อก่อนอินเดียจะเด่นเรื่องกีฬาประเภทลานใช่ไหมโดยเฉพาะน้ำพุ่งแลนเขาที่เป็นเหรียญทองโอลิมปิก
0: ก็ผัดผสมเขาได้เหรียญทองแดงนี่ใช่ไหม
1: ผสม4คูณ100ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ทองแดงอีก
0: เพราะว่าเราทองใช่ไหมจีนเงินแล้วก็อินเดียทองแดง
1: โอ้โหก็น่ากลัวนะเอเชียนเกมส์เที่ยวนี้นะ
0: โอ้โห
1: แต่ว่ายังเหลือครับยังเหลือ4คูณ100เมตรชาย
0: ครับ
1: แล้วก็4คูณ400ชายด้วยนะ
0: ผมกำลังแข่งอยู่แหละตอนเนี้ย
1: เพราะว่ามัน4คูณ100หญิงไปแล้วใช่
0: ไหมมันต้องแข่งต่อเนื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวจะไป
1: ดูทางไหนได้ไหมเนี่ย
0: จริงๆนะเขามีแปะลิงก์ไว้ให้นะแต่ผมกดเข้าไปดูแล้วมันไม่เห็นมีอะไร
1: น่าจะไม่ได้แล้ว
0: ผ่านไปMotoGPนะครับอื่นมีอะไรไหม
1: น่าจะไม่มีอะไรสำคัญมากแล้วนะครับเพราะว่าบางรายการเราไม่ได้รายงานมาเลยก็ผมก็เลยถือว่าง
0: ั้นเราเอาวอลเลย์บอลหน่อยไหมพี่วัดคู่อื่น
1: อัพเดทวอลเลย์บอลดีกว่า
0: เอาผลการแข่งขันวอลเลย์บอลในคู่อื่นบ้างนะครับก่อนที่จะลุ้นไทยกับเนเธอร์แลนด์นะ
1: อ
0: ย่างเมื่อ20:30นะครับโอซารัตนี่ชนะเซอร์เบีย3-1เซตบัลแกเรียที่แพ้เราเมื่อวาน
1: ใช่ครับ
0: โอ้จัดการชนะยูเครน3-2
1: มันวนกันไปวนกันมานะเนี่ย
0: มันเป็นบัญญัติยางไม่ได้นะเนี่ยคือเราแพ้ยูเครนมานะแต่ว่าบัลแกเรียที่แพ้เราไปชนะยูเครน
1: ว่าบัลแกเรียจะมาต้องหนีตกชั้นหรือ
0: โอ้โหแล้วเช็กเกียพี่โอ๊ตชนะโดมินิกัน
1: 3-2
0: เซต
1: เช็กเกียนี่ยกระดับขึ้นมาชัดเจนแล้ว
0: ถ้าโดมินิกันนี่ไปชนะญี่ปุ่นยังไงเนี่ยโอ้วันนี้มาแพ้เช็กเกียนะครับและเบลเยียมชนะฝรั่งเศส3-2เซตเท่ากับว่าฝรั่งเศสได้มาแต้มหนึ่งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล่าสุดกำลังเล่นอยู่เลยนะครับแคนาดากับโปแลนด์นี่เสมอกัน2-2เซตอยู่ในเซตตัดสินนะ
1: ครับ
0: โอ้แล้ววันนี้เดี๋ยวจะมีญี่ปุ่นกับอิตาลีด้วยนะครับเจอกันในรอบ1ทุ่มแล้วก็บราซิลเจอเยอรมันไทยเจอเนเธอร์แลนด์นะ
1: ใช่ฮะ
0: ตุรกีเจอจีน
1: คือถ้าเอาเรียลไทม์ตอนนี้ก็คือฝรั่งเศสก็ขึ้นมา4
0: ใช่
1: โดมินิกันเนี่ยก็ได้อีกแต้มนึงนะหลังจากที่ชนะเมื่อวาน
0: แล้วก็วันนี้แพ้เช็กเกียร์
1: วันนี
0: ้3ต่อ2เซต
1: 2เซตก็ได้แต้มนึง
0: ก็จะแต้มไปเท่าบัลแกเรีย
1: บัลแกเรียก็ชนะด้วยไงก็เลยเป็น5
0: ก็จะแต้มเท่าโดมินิกันไง
1: โอ้โหขึ้นมากันหมดเลย
0: ใช่
1: ยูเครนเท่านั้นแหละที่ไม่มีแต้มแต่ก็ได้แต้มนึงเพราะว่าแพ้2ต่อ3ยูเครนก็ขึ้นมาเป็น6
0: เขาแพ้บัลแกเรีย 2-3
1: ก็ขึ้นมาเป็น6จริงๆก็ต้องดูแพ้ชนะนะจริงๆแล้วต้องดูแพ้ชนะ
0: ที่สนามต่อไปนี่ไทยไปญี่ปุ่นถูกไหมวะ
1: ใช่ครับ
0: นั่นที่ญี่ปุ่นนะ
1: ก็ชื่อที่ว่ามาเนี่ยแหละครับก็คือกลุ่มที่แบบต้องพยายามทำคะแนนให้มากกว่าพวกนี้ให้ได้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องของอันดับโลกด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ที่จะเป็นตัวแปรในการที่จะอยู่เล่นใน VNL ต่อปีหน้าสนามสุดท้ายเราเจอใครบ้าง
0: เดี๋ยวไปที่ญี่ปุ่นนะที่แน่ไปที่ญี่ปุ่น
1: ในวีคที่3
0: ใช่ครับเดี๋ยวเช็คให้เลยก็หลังจากเราโอ้โหเราประเดิมด้วยอเมริกาเลย
1: สหรัฐเลยฮะ
0: เจอสหรัฐอเมริกาวันที่8นะครับ8กรกฎาค
1: มแล้วก็เจอญี่ปุ่นอีก
0: เจอญี่ปุ่น
1: แล้วก็เจอวัน
0: ที่9
1: บราซิล
0: บราซิลวันที่11
1: แล้วก็ตุรกีด้วย
0: ตุรกี12เฮ้ยพี่วัดมันหนักไปมั้ยเนี่ย
1: ทำไมมันยากจัง
0: ทำไมมันมากองตรงนั้นเลยเนี่ยโอ้นั่นหมายความว่าผมว่าวันนี้สำคัญมากเลยนะ
1: ใช
0: ่ขอ3แต้มเลยนะ
1: นี่น่าจะรอดนะ
0: พี่วศในบรรดาสนามสุดท้ายเราจะมีลุ้นได้แต้มจากใครอ่ะ
1: ยากหมดเลยยากหมดเลยจะว่าไปก็ยากหมดเลย
0: สหรัฐญี่ปุ่นบราซิลตุรกีโอ้โห
1: คือถ้าดูอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาไปเล่นที่ไหนภูเจ็ดแต่ว่าเขาเจอเนเธอร์แลนด์
0: เขาจะเบากว่า
1: เราเจอบัลแกเรียกันเองเจอเซอร์เบียเจอเช็กเกียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ยังมีบางเกมที่อาจจะพอมีแต้มกันนะของเราก็ยาก
0: ทำไมมันหนักอย่างเงี้ย
1: เกรงว่าทีมนั้นก็อาจจะถือว่าเข้ารอบแล้วหรือเปล่า
0: เออถ้ามองในมุมนี้นะถ้าเรามองอีกมุมนึงคือบรรดา4ทีมนี้เนี่ยถ้าเขาเข้าไปหมดแล้วก็อาจจะเอาสำรองอะไรนี้ลงป่ะ
1: สำรองก็ยังยาก
0: ก็ยากอยู่ดีใช่ไหมดังนั้นในมุมมองพี่โอ๊ตก็คือพยายามเก็บให้มากที่สุดนะ
1: เอาชนะวันนี้แหละ
0: อะถ้าเราได้3แต้มนี้ก็ไปลุ้นสักแต้ม2แต้มไหม
1: ครับ
0: ในสนามสุดท้ายในการลุ้นหนีตกชั้นนะครับน่าจะประมาณนี้นะมีคุณไทยลงทุนแฟนนอนนะครับส่งมาบอกว่าฟังอยู่นะครับติดตามตลอดปอลนอนคือแชมป์พรีเมียร์ลีกณปัจจุบันอุ้ยนี่เขาพูดบอลโลกทีมชาติกันตูมตูมตูมนะคุณไทยลงทุนคุณไทยลงทุนนี่แม่ยังมา
1: พูดไปได้ทุกสัปดาห์นะจนถึงนู่นนะสุดพฤษภาปีหน้า
0: ได้ยาวๆ
1: ได้แชมป์ทีมใหม
0: ่คุณโสพลบอกว่าข่าวด่วนนะครับคริกเก็ต5วันนิวซีแลนด์ชนะอังกฤษ
1: ใช่คร
0: ับ นะครับแล้วก็บอลโลกเขาถามว่าชิงวันไหนแล้วก็มีคนมาตอบเองว่าชิง19กรกฎาคม
1: ครับครับ
0: แล้วก็บอลโลกเยอะเกินไปตามนี้นะครับคิดว่าใครจะเป็นคู่ชิงโอ้โหมันต้องไปดูสายนะครับแล้วก็บอกว่าพี่เจตภาคเยอรมันมันมากขอบคุณมากนะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็บอกว่าวันนี้พี่โอ๊ตมาเต็มพี่โอ๊ตไปภาคอะไรต่อต้องไปถามผู้จัดการพี่โอ๊ตอ่ะคุณคนเมื่อวาน
1: เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีความรู้ครับผม
0: อ่ะวันนี้ครบถ้วน
1: ครับ
0: เดี๋ยวตามกันต่อกับ FM 99นะฮะเอ๊ะวันนี้คุณหยองแล้วฮะวันนี้คุณหยองแล้วฮะ
1: คุณหยองมา
0: คุณหยองนะฮะคู่กับคุณเฟิร์สเดี๋ยวน้องเอ๊ะน้องเจมส์น้องเจมส์น้องเจมส์จะมาเข้ามาต่อนะครับวันนี้ขอบคุณดูโฮมขอบคุณโปรเต้ปาปิก้าด้วยนะครับเวลาหมดพี่โอ๊ตธิกรการะเวกผมเจตเจษดาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิง

0: ทีมงาน FM 99
1: สายช็อปสายชิมห้ามพลาดงานวิลเลจทูทาวเลือกจัดถิ่นช็อปฟินในเมืองพบของดีของเด่นคัดสรรจากร้านดังในชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าเกษตรแปรรูปและงานคราฟต์สุดเท่จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมแถมมีเวิร์กช็อปให้ร่วมทำฟรีพิเศษช็อปคุ้มค่าใช้จ่ายสุดคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมลุ้นรับของรางวัลและคูปองส่วนลดภายในงานอีกมากมายระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจัดโดยกรมการค้าภายในส่วนพาณิชย์

0: อลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นแต่ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมแต่งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน

0: 736
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 19นาฬิกา8นาทีครับวันนี้เข้าสู่ช่วงไหนนาไรบนโลกช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนครับวันนี้อยู่ผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่หยองสุภโชคพยองเดชครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ก็ดีเป็นช่วงเช้าตรู่สำหรับผมในช่วงนี
0: ้เป็นไงบางทีช่วงบนโลกผมเจอดีเจนักจัดแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหแต่ละคนบอกว่า
2: พึ่งสะดุ้งตื่นเมื่อ5โมงครึ่งที่ผ่านมาเองอะ
0: หลับยาวเลยพ
2: ี่ไม่ยาวด้วยฮะ
0: ไม่ยาวด้วย
2: โอ้โหโนญี่ปุ่นเสร็จแล้วนอนไม่หลับ
0: อุ้ยญี่ปุ่นจบเนี่ยก็เกือบบ่ายโมงแล้วพี
2: ่เออก็กว่าจะหลับไปเรื่องบ่ายสามกว่าแล้วมั้ง
0: ครับ
2: เนี่ยแหละก็นอนเท่านี้แหละวัน
0: โอ้โหแล้ววันเนี้ยโปรแกรมฟุตบอลโลกเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยแปลกๆนะพี่คือปกติเนี่ยแต่ละคู่จะจบแล้วห่างกันมาชั่วโมงนึงแต่เมื่อเช้าเนี่ยห่างกัน2ชั่วโมงมันก็เลยยืดกลายเป็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเตะ11โมงจบบ่ายเลย
2: ครับ
0: ครับ
2: เมื่อเช้ามันเป็นอเมริกาข้ามไปเม็กซิโกอะไรอย่างงี้มั้งไม่รู้เหมือนก
0: ัน
2: นะ
0: ใช่ๆเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเตะที่มอนเทเลใช่ครับ
2: ก็ดีฮะแต่ว่าเท่าที่เห็นนี่รู้สึกญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่เขาจะเตะเช้าตลอดเลยนะ
0: ใช่ครับญี่ปุ่นเกาหลีตุรกีเนี่ยเตะเช้า11โมงทุกวัน
2: เหมือนฟีฟ่ารู้อ่ะว่าเอ๊ะญี่ปุ่นกับเกาหลีที่ตลาดใหญ่เหมือนกันนะในเอเชียเนี่ย
0: ใช่
2: จะได้เตะเช้าตลอดเลยเวลาในก็เรียกอะไรนะ
0: เอเชียนโซนนะ
2: เออเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นเกาหลีได้ไม่ทรมานมาก
0: ก็ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเช้าจะได้ดูบอลในประเทศเขาเนี่ย
2: 10โมง
0: ประมาณบ่ายโมงพี
2: ่อ่ะบ่ายโมงเลย
0: เพราะว่าญี่ปุ่นห่างจากเรา2ชั่วโมง
2: ใช่
0: เกาหลีก็เหมือนกันเกาหลีเนี่ยวันที่เตะเม็กซิโกเตะช่วงเช้าก็ประมาณ10โมงก็ดูที่ประเทศเขา
2: ก็สบายๆใช่ไหม
0: ครับ
2: นี่เราซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ลำบากหรอกเพราะเราก็ไม่เวลานอนไม่เหมือนชาวบ้านครับว่าเรา
0: ใช่ครับ
2: โอ้ทรมานทรกรรมกันหน่อยนะ
0: ครับ
2: เป็นมหากรรมในการทรมานแต่ว่าบันเทิง
0: ก็ผ่านมาแล้วสัปดาห์กับอีก2วันนะพี่บอลโลกเนี่ยเหลืออีกประมาณ3สัปดาห
2: ์ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยทีเดียว
0: ปกติเนี่ยถ้าเป็นครั้งอื่นเนี่ยใกล้ๆจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะพี่แต่รอบนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางของรอบเป็นกลุ่มเลย
2: เออว่ามัน12กลุ่มใช่ไหม
0: ครับ
2: นะ12กลุ่มกว่าจะเตะครบกันแต่ละรอบแต่ของแมตช์แรกแมตช์ที่2นี่ก็เป็นอาทิตย
0: ์
2: นะครับ12กลุ่มวันละตีวันละ2กลุ่มอ่ะก็6วันน่ะ
0: ใช่
2: นะกว่าจะครบ1รอบก็เหนื่อยกันหน่อยเหนื่อยกันหน่อยอย่าว่าแต่นักบอลแฟนบอลก็ด้วยครับ
0: แฟนบอลผู้ที่แบบนักข่าวนะพี่ทุกคนเนี่ยต้องตามข่าวโหเหนื่อยทุกคนเลยตอนนี
2: ้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะแบบว่าต้องมีภารกิจในการตามความเคลื่อนไหวเกาะติดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่
2: จัดเวรกันได้ดีเลยช่วงนี
0: ้ครับผม
2: ปกติเมื่อก่อนนี้มันก็ไม่มีเวรอยู่แล้วแหละถ้าเป็นช่วงบอลโลกช่วงยูโรอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ทำงานทุกวัน
0: ใช่
2: ทำงานทุกวัน
0: แต่ผมอยากรู้มากเลยพี่ว่าบอลโลกเตะมาอาทิตย์เศษๆเนี่ยมีใครดูครบทุกคู่บ้างพี่วันละ4คู่เนี่ย
2: พี่ว่ามี
0: น่าจะมีนะพี
2: ่ต้องมีประเภทว่าโอ้โหแฟนบอลพันธุ์แท้เข้าข้อเลยเนี่ยที่ว่าต้องมี
0: โอ้โห
2: ที่ก็เกือบนะแต่ว่ามันเป็นประเภทที่ว่าบางคู่ก็10นาทีล่วงอะไรเงี้ย15นาที
0: แบบเคลียร์ปุ๊บหลับแล้วตื่นมาครึ่งหลัง
2: ถือว่าดูไหมอย่างนั้น
0: ก็ถือว่าดูได้พี่
2: ถือว่าดูนะ
0: ครับ
2: ไอประเภทพลาดทั้งแมตช์เลยพี่เพิ่งพลาดไปแมตช์เดียวอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่มั้ง
0: ผมเนี่ยหลังๆอ่ะคู่ประมาณช่วง7โมงเนี่ยเริ่มไม่ค่อยได้ดูแล้วพี่ลงตื่นมาเขียนผลทีเดียวลงเพจ99เนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าเราไปจัด2คู่ตอนเที่ยงคืนกับตี2ตี3เนี่ยหลับเลยคู่ที่3เนี่ยค่อยตื่นมาดูคู่4เลยทีเดียวถ้าไม่งั้นเนี่ยลากยาวไม่ไหว
2: คือบางคนก็แบบว่าก็เลือกคู่เอาอะไรอย่างงี้ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเชื่อว่าเป็นคู่ที่อะก่อนแข่งเนี่ยกลางตารางทั้งทัวร์นาเมนต์ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยเชื่อว่าเป็นคู่ที่หลายคนติ๊กไว้แล้วว่าคู่นี้ข้ามได
0: ้
2: ก็คือเอกวาดอร์กับกูลาเซาเนี่ย
0: คู่นี้ผมก็ข้ามพี
2: ่ปรากฏว่าพี่ยังไม่ข้ามเลยภาคบอลเสร็จกลับไปถึงบ้านนอนไม่หลับเว้ยแล้วก็เปิดตีไว้แล้วก็บอลเตะก็จนได้อะก็ยาวเลยตอนน
0: ี้โอ้ยแล้วสกอร์นี้มันมากเลย
2: เจริญพวง
0: สู
2: งสูงดูทำไมก็ไม่รู
0: ้โหดมากแล้วเตะช่วงเช้าเลยที่ไม่ใช่
2: แต่ว่าเป็นศูนย์ศูนย์ที่สนุกนะ
0: ครับ
2: ไม่ได้ว่าเป็นศูนย์ศูนย์ที่น่าเบื่อฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่เตะผ่านมาเนี่ยเกือบครึ่งทางเนี่ยถือว่าโอเคนะไม่ได้รูปเกมเนี่ยสนุกซะเป็นส่วนใหญ
0: ่ใช
2: ่เมื่อคืนนี้คู่เยอรมันนี่ก็มัน
0: โอ้โหคู่เยอรมันมันมากเลยพี่ผมเนี่ยตั้งดูอยู่แล้วก็เมื่อคืนพี่หยองภาคด้วย
2: ใช่
0: กับพี่บอม
2: วันนี้เสียงไม่ค่อยมีเลยเนี่ยตะโกนมาทั้งเกม
0: หูมันมากพี่คู่นี้พลิกไปพลิกมา
2: ใช่
0: อ
2: ุนดาฟนี่ก็โอ้โหอย่างโหด
0: โอ้โหโดยเฉพาะลูก 2-1 นี้แกจับบอลแล้วพลิกตัวยิงนั้นคมมาก
2: นะครับก็เล่นทีมชาติ11เกมยิงไป9ลูกครับที่ไอ้ตีโหดมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวรู้ว่านัดต่อๆไปเนี่ยจะตัวจริงหรือยังยิงเกมนี้เขาคาดว่าเป็นตัวจริงแล้วนะเพราะว่าคายฮาเวสก็แหมนัดแรกก็ยิง2ก็เลือกยากหน่อยอ่ะ
0: แต่เมื่อคืนนี้เงียบเลยพี่ใครฮาวเวตเนี่ย
2: โอ้เจอกองหลังกอริวัวแต่ละคนตัวยังก็ตึกทั้งนั้น
0: ใช่ใช
2: ่ฮาวเวตนี่ดูในทีวีดิพร้อมลมพัดจะปิวอยู่แล้ว
0: ตัวบางๆหน่อย
2: คือกองหน้าเยอรมันเกมลุกเยอรมันทุกคนเลยเมื่อวานเนี่ยซาเน่มูเซล่ายิงฟอร์เรนเวสยิงตัวกระเปียกเดียวเจอพวกไอ้คอสุนูบ้างวิฟิซิงโก้ชนเรียงกระเด็นกระดอน
0: ใช่ใช่โดยเฉพาะกองกลางอีกคนหนึ่งเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยอูเบอร์26กับพี่คิสอูไลนี
2: ่ตัวเล็กๆใช่ไหม
0: ใช่หูเล่นดีมากพิวมากเอาตัวรอดจังหวะที่โดนประกบ2เนี่ยมีจังหวะที่กำลังจะโดนบีบ2คนแกพลิกหลบเยอรมัน2คนเลยพี
2: ่
0: เล่นดีมากครับ
2: เล่นอยู่ในตุรกีใช่ไหม
0: เห็นแล้วนึกถึงกองเต้พี่ตัวเล็กๆเนี่ย
2: ก็เป็นคร่าวๆสำหรับเมื่อคืนสรุปกันหน่อยก็แล้วกันนะเจมส์นะ
0: ครับผม
2: เมื่อคืนมีอะไรยังไงกันบ้าง
0: ก็เมื่อคืนเนี่ยลงสนาม4คู่ครับเกมคู่แรกเนี่ยเป็นเกมในกรุ๊ป F นะพี
2: ่
0: เนเธอร์แลนด์ก็เจอกับสวีเดนก่อนเกมเนี่ยผู้สันทัดกรณีเนี่ยมองว่าคู่นี้อาจจะสูสีด้วยซ้ำไปเพราะว่า
2: สวีเดนนัดแรกดี
0: ใช่สวีเดนนัดแรกก็ยิงมา5เหมือนกันส่วนเนเธอร์แลนด์เสมอญี่ปุ่นมา 2-2 กลายเป็นว่าเมื่อคืนเล่นไปเล่นมาเนี่ยมีเนเธอร์แลนด์เนี่ยเมื่อคืนมีปรับแผนนิดนึงพี่ก็ส่งไบรอันบ็อบบี้ลงเป็นตัวจริง
2: บ็อบบี
0: ้แล้วก็ยิง
2: จะมีตัวอาร์มาทำไมก็ไม่รู้นะ
0: ยิง2ประตูเลยพี่บ็อบบี้เมื่อคืนอีก2ประตูเนี่ยได้จากกักโปครับครึ่งแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์นำ 2-0 แล้วก็นาที47เนี่ยกักโปมายิงลูก3แล้วก็5-4กักโปมายิงลูก4ครับหลังจากนั้นเนี่ยนาที59แอนโทนีอลังการเนี่ยตีไข่แตกให้กับสวีเดนครับสุดท้ายเนี่ยท้ายเกมนาที89ซัมเมอร์วิลมายิงประตูปิดท้ายกับเนเธอร์แลนด์เป็น 5-1 ขาดเลย
2: บางคนก็บอกว่าแหมอยู่ลิเวอร์พูลนี่กักบอลนะมาอยู่ทีมชาติเล่นกักโป
0: มีลูกจังหวะตัดเขายิงสวยด้วย
2: จะ3ลูกแรกนี่เหมือนก๊อปปี้เพสเลยนะ
0: ครับ
2: เขาทำเนี่ยเป็นพี่เป็นโค้ชสวีเดนนี่ไปจับเขกเข่าไว้หมดไ
0: ม่
2: จำไอ้พวกนี้แบบเดียวแบบเดิมกันเด๊ะเลย3ลูกแรก
0: โอ้แต่สวีเดนก็ไม่น่าเชื่อว่านัดที่2นี้จะยับเลยนะพี
2: ่กองหลังมันอุ้ยเกมแรกตูนิเซียนี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะ
0: เกมรับ
2: สวีเดนแทบไม่โดนทดสอบอะไรเลยกับตูนิเซียนัดแรก
0: ก็แนวรับสวีเดนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมคุยพี่คมก็บอกว่าเนี่ยสวีเดนจุดอ่อนคือกองหลังด้วยนะพี
2: ่
0: เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้ประสบการณ์สูงอะไรจะมีแค่ล
2: ินเด
0: ล
2: เลอร
0: ์ที่ก็หมดไปแล้วนะพี
2: ่ช้าช้า
0: แต่ว่าแนวลุกเนี่ยน่ากลัวทั้งอีสักทั้งคิวเคเลสแต่ว่าปัญหาคือกองหลัง
2: แล้วสวีเดนคือเขาเล่นหลัง3ด้วย
0: ใช่
2: มันมีพื้นที่หลังแบ็คเยอะ
0: ครับ
2: นะก็เจาะตรงนั้นแหละซ้ายขวาแล้วก็ปาดเข้าไปเหมือนเดิมเลย3ลูกแรกของฮอลแลนด์
0: ครับ
2: วันนี้นะ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเป็นเกมเมื่อตอน 11:00 นนะพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ดูเพราะว่าคู่นี้ถ่ายทางฟรีทีวีด้วยโมโน29ก็เป็นเกมที่ญี่ปุ่นครับเจอตูนิเซียโอ้ญี่ปุ่นโหดมากพี่เริ่มเกมมา4นาทีเนี่ยยิงแล้วคามาดะแล้วก็นาที 3:00 นเนี่ยอายาเซะอุยดะมายิงไกลสุดสวยเลยพี่ยิงเก่งมากกรอบเขตโทษยิงคมมากกองหน้าจากเฟย์ยันหนู
2: ตกพื้นเข้านักหลังเสาไกลไปเลย
0: ครึ่งหลังเนี้ยตูนิเซียช่วงต้นเกมเนี่ยเหมือนจะมาดีนะพี่แต่ว่าสุดท้ายมาโดนจังหวะเรียกว่าเล่นจังหวะบอลเร็วของญี่ปุ่น3จังหวะเองถึงหน้าประตูเลยจากจังหวะที่กองหลังเนี่ยจ่ายให้กับอายาเซะอุยดะแล้วแกทำชิ่งยกบอลข้ามแผงแนวรับให้กับอิโตะหลุดเข้าไปยิงเป็น 3-0 นาที70ครับแล้วก็ท้ายเกมนาที83เนี่ยเวดะมาบวกเพิ่มอีก1ประตูทำให้ญี่ปุ่นวันนี้ชนะตูนิเซีย 4-0
2: ครับ
0: ขาดลอยเลยแล้วก็เป็นชัยชนะที่ขาดลอยที่สุดของญี่ปุ่นด้วยนะตั้งแต่ที่พวกเขาในชนะเดนมาร์ก 3-1 เมื่อบอลโลกปี2010
2: ก็เป็นความยอดเยี่ยมของญี่ปุ่นชุดนี้นะครับ
0: ครับ
2: ในการที่เล่นกันเป็นแบบแผนค่อยๆสร้างค่อยๆทำกันมามีเป้าหมายชัดเจนว่ากันไปแล้วก็อย่างจุนยะอิโตะนี่ถ้าใครจังมันได้นี่ก็เกือบหมดอนาคตไปแล้วนะ
0: ใช
2: ่ช่วงตอนเอเชียนคัพมั้งใช่ไหมที่มีเรื่องโดนสาวฟ้องร้องอะไรนะนะครับแต่ว่าก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วก็กลับมาได้ในบอลโลกครั้งนี้ก็กลับมาทำประตูได้นะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี้ยคู่ญี่ปุ่นกับตูนิเซียนี่เป็นเกมที่36 ในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้
2: แล้วก็เป็นเกมที่1,000นะ
0: ใช่
2: ในเป็นแมตช์ที่1,000ของฟุตบอลโลก
0: ครับ
2: ก็ถึง1,000เกมแล้วนะ
0: เป็น1,000เกมก็บอลโลกเนี่ยตั้งแต่ปี1930ถูกไหมพี
2: ่ครั้งนี้ครั้งที่20เท่าไหร่23
0: ครับ
2: นะครับก็1,000เกมแล้วเช้าก็เป็นถ้าเป็นฝรั่งก็ต้องใช้คำว่า milestone นะครับก็มีความพิเศษฟีฟ่าก็มีสกู๊ปอะไรอยู่นะเอาพวกว่าตำนงตำนานอะไรมาพูดถึงกันอยู่แต่ว่าขออภัยยังไม่ได้อ่าน
0: แล้วก็เช้าก็มีนากาโตโม่ด้วยได้ลงสนามก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลงฟุตบอลโลก5สมัยจะมี
2: มีอาร์ม
0: เลกาซี่อยู่ก็มันก็เป็นความอเมริกันนะพี่เพราะว่าอย่าง NBA เนี่ยเลบอนปีนี้ก็เขาก็ได้เหมือนกับเป็นอาร์มพิเศษเหมือนกันอยู่มาเป็นแบบเล่นมาหลายฤดูกาลเนี่ยในบอลโลกครั้งนี้ก็มีอย่างถ้าสมมุติว่านักเตะที่เพิ่งมาครั้งแรกก็จะเป็นอาร์มเดบิวต์นะพี่
2: ใช่
0: จะมีแบ่งไปเป็นแล้วแต่ครับก็เป็นกิมมิค
2: ไม่รู้ครั้งหน้าไม่รู้ครั้งหน้าจะมีป่ะนะ แต่นี่มันก็แสดงความเป็นอเมริกัน
0: ครับ
2: ใช่ไหมถ้าเป็นบริษัทห้างร้านเนี่ยพนักงานบริษัทก็จะเรียกกันเป็นภายในนะไม่รู้ที่อื่นเป็นไหมเมื่อก่อนบริษัทที่มีนะอยู่นานเนี่ยเขาจะสมมติอยู่20ปีเนี่ยเขาจะให้ทองก็จะเรียกกันว่าค่าหน้าด้าน
0: ผมไม่แน่ใจว่าที่นี่มีหรือเปล่าแต่ผมอยากให้มีนะ
2: อยู่นานจัดแกครบ 20ปีแล้วเนี่ยค่าหน้าด้านอยู่ว่า20ปี
0: เขาเรียกว่า
2: โดนแต่หลังๆนี่ของพี่ก็ไม่มีแล้ว
0: อ๋อ
2: มันเศรษฐกิจไม่ดี
0: เขาเรียกว่ารางวัลสำหรับคนยอร์
2: ร
0: อยัลตี้พี
2: ่แบบเป็นปฏิกายเรียกกันเองไงเรียกกันสนุกกับคานาดาน
0: ครับ
2: มีเล่นบอลโลกมานานมีได้กี่คนนะมีนากาโตโมะใช่ไหม
0: มีโรนัลโด
2: โ
0: มดิชด้วย
2: โมดิชโอชัวนี่ไม่ได้นะได้ไหม
0: โอชัวนี่น่าจะได้เหมือนกัน
2: โอชัวเนี่ยมาบอลโลกครั้งที่6แต่ว่ามัน2ครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเนี่ยครับไออาร์มนี่เขานับแต่คนที่ลงสนามนี่ใช่ไหม
0: ครับ6หรือ5ครั้งนะพี่อาร์มเนี่ยเลกาซี
2: ่5
0: ใช่ไหมพี
2: ่ต้องเล่นบอลโลกสมัยที่5
0: ครับ
2: แต่โอชัวเนี่ยมาบอลโลกครั้งนี้ครั้งที่6แต่2สมัยแรกที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้เล่นนะเพราะฉะนั้นก็โอชัวเนี่ยยังไม่ได้อาร์มนี้นะครับ
0: ครับก็ทำให้ในกลุ่มญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เนี่ยตอนเนี้ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยแต้มเท่าญี่ปุ่น4แต้มนะพี
2: ่
0: แต่ว่า head to head เสมอกันก็วัดประตูได้เสียก่อนเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ประตูได้เสียดีกว่าญี่ปุ่นส่วนสวีเดนเนี่ยอันดับ3สวีเดนก็ยังมีลุ้นเข้ารอบเพราะว่าเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยจะเจอกับญี่ปุ่นส่วนเนเธอร์แลนด์เจอตุนิเซียดูแล้วเนเธอร์แลนด์น่าจะผ่านได้แต่ญี่ปุ่นกับสวีเดนหน้าเนี่ยถ้าเสมอกันก็น่าจะเข้ารอบทั้งคู่นะพี
2: ่
0: สวีเดนก็น่าจะถ้าเสมอได้ก็น่าจะดีพอสำหรับการเป็นอันดับ3ที่ดีสุด
2: ตุนิเซียก็ยังมีลุ้นนะ
0: มีลุ้นไหมวะตกรอบแล้วพ
2: ี่ตกแล้วใช่ไหม
0: เป็นทีมที่สามต่อจากเฮติกับตุนตุรกี
2: เอทูเฮดมันแพ้ยังไงก็แพ้สวีเดน
0: ครับ
2: ก็ไปเดียวคือข่าวดีเนี่ยหลายคนอาจจะสับสนหน่อยเพราะว่าฟีฟ่าก็เปลี่ยนกฎใช่ไหม
0: ครับ
2: เดิมเนี่ยเราจะท่องจำกันไว้ว่าถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าเนี่ยนับลูกได้เสีย
0: ใช่
2: เป็นทัวร์นาเมนต์ยูฟ่านับเฮทูเฮดแต่ว่าคราวนี้เนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยถ้าในกลุ่มเดียวกันในฟีฟ่าเขานับเฮทูเฮดก่อน
0: ครับ
2: นะครับก็เพราะฉะนั้นก็เลยมีทีมที่แพ้2เกมติดเนี่ยก็บายบายกันไปซะเป็นส่วนใหญ
0: ่
2: ถ้าเป็นนับลูกได้เสียเนี่ยบางทีมันยังมีลุ้นนะ
0: ครับ
2: ใช่ไหมอย่างถ้าสมมติรับลูกได้เสียเนี่ยตูนิเซียก็ยังมีโอกาส
0: ใช่ยังมีโอกาสเพราะว่าแต้มตามหลักสวีเดนแค่3แต้ม
2: แต่ว่าโอกาสในที่ว่านั้นก็ต้องยิงเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะ
0: แต่ว่าเรื่องของประตูได้เสียเนี่ยจะไปวัดตอนที่อันดับ3ที่ดีสุด
2: ถูกต้องเพราะมันไม่เจอกัน
0: ครับ
2: เมื่อกี้ยกตัวอย่างตูนิเซียนี่ก็อาจจะยากไปหน่อยนะ
0: พอ
2: เท่าไหร่แล้วเนี่ยตูนิเซียลบ9
0: ลบโอ้โหใช่2นัด9ประตูแล้วพี
2: ่อย่างโหด
0: แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อคืนยังมีเกมในกลุ่มเยอรมันครับเยอรมันก็เจอกับโกดิวัวหรือว่าไอวอรี่โค้ด
2: ครับ
0: เมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าไอวอรี่โค้ดนี่มาเหนือเลยพี่เล่นดีมากแล้วออกนำก่อนด้วยจากฟองเกซิเอที่30หลังจากนั้นเยอรมันมีการแก้เกมครึ่งหลังครับส่งเดนิสอุนดาฟลงแล้วก็มายิง2ประตูเลยนาที68กับช่วงทดเจ็บนาที90+4จังหวะที่แกรับบอลจากเพื่อนแล้วพลิกตัวยิงในกรอบเขตโทษนะพี่ลูกแรกเนี่ยจังหวะมงชาร์จบอล
2: ชาร์จจ่อ
0: ครับ
2: คือจริงๆตอนแรกครึ่งชั่วโมงแรกก่อนเสียประตูเยอรมันก็ดีกว่าแหละกดอยู่ แต่ว่าโกดิวัวนี่โตขึ้นมาพอได้ประตูนำก่อนหลังจากนั้นเกมเป็นของโกดิวัวเลยนะครับมิดฟิลด์ของช้างดำสายาทีมช้างดำนะเมื่อวานเล่นดีมากนะครับเมื่อวานนี
0: ้ถูกสามคนเลยนะพี่
2: เอเชียซองกาเล่แล้วก็นักเตะชื่อหญิงไทย
0: ใครครับพี
2: ่อุไร
0: อุไรคริสอินาอุไร
2: เ
0: ออเล่นดีมากคนนี้เมื่อคืน
2: น้องอุไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพี่หมวยมาเฟลลี่มาด่าหมวยอุไร
0: ครับ
2: แล้วก็มีซองกาเล่ปากหลักที่แบบชนตรงกลางกับเคสเย่แล้วก็อุไรรีบวิ่งพล่านไปมาแต่เมื่อวานนี่ยานเดียวมองเด้นี่ไม่เหมือนนัดแรกนะ
0: เมื่อวานเงียบไปนิดนึง
2: เมื่อวานนี่ครึ่งหลังนี่ไม่ใช่เงียบอย่างเดียวด้วยเสียทำเสียเยอะด้วยเมื่อวาน
0: ครับ
2: นะค่าตัวลิเวอร์พูลอาจจะยิ้มนะเพราะค่าตัวอาจจะลดมาหน่อยนึง
0: ก็น่าจะยังแตะหลักร้อยล้านอยู่ข่าวล่าสุดยังไม่ลดนะพี
2: ่ล่ะ
0: ใช่
2: แต่เมื่อวานดูฟอร์มเมื่อวานได้น่าจะลดลงมาสัก10ล้านนะ
0: เมื่อวานนี้เจอแล้วมันก็เงียบไปนิดนึงสำหรับยานเนียมองเด้แต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่สกอร์1-1นะพี่มันมีจังหวะที่ไอวอรี่โค้ดส่วนกลับแล้วบอลไปถึงเอดินก้าในกรอบเขตโทษแกไปจับลั่นไม่งั้นเนี่ยได้ยิงแน่ๆจ่อๆลงตรงนั้น
2: ครับ
0: อืม
2: เดี๋ยวก็มีโอกาสทั้งคู่เมื่อวานแต่ว่านั่นแหละยี่ห้อเยอรมัน
0: ใช่
2: นะครับในเวอร์เซดายอยู่แล้วนะครับก็เยอรมันนี่ตามสถิติเขาบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาชนะในเกมเปิดหัว2นัดแรกเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยในบอลโลกเนี่ยก็คือ2006นะหลังจากนั้นนี่ไม่เคยชนะ2เกมเลย
0: ก็2006เป็นเจ้าภาพ
2: ครับก็ถ้าจำกันได้เนี่ย2002ครั้งหลังเนี่ยเยอรมันตกรอบแรก
0: ครับ
2: นะครับครั้งที่แล้วแพ้ญี่ปุ่นครั้งที่กาตาร์ได้แพ้เม็กซิโกนัดแรกนะ
0: ใช่กาตาร์นี่แพ้ญี่ปุ่นนะพี่แล้วก็ที่รัสเซียเนี่ยแพ้เกาหลีใต้นัดสุดท้าย
2: เออใช่ใช่นัดแรกที่รัสเซียในนัดแรกแพ้เม็กซิโก
0: อ่าใช่ใช่
2: นัดสองชนะสวีเดน
0: ครับ
2: กันนัดสุดท้ายไปแพ้เกาหลี
0: ซอนเนมินนี่แหละคนยิง
2: นะครับก็แต่ว่าก็เกี่ยวหูเกงกันตกรอบไปทั้งคู
0: ่ครับ
2: เกาหลีชุดนั้นนี่ก็อาจารย์ชินนี่เองชินไดยัง
0: ชินไดยังก็คุณเซออินโดที่ออกไปแล้ว
2: ตอนนี้เห็นกลับไปทำงานที่อินโดอีกแล้วมั้ง
0: ไปคุมน่าจะสโมสรนะพี
2: ่เออใช่ไหมเห็นข่าวอยู่แวบๆ
0: ใช่น่าจะเปิดซิปปันดุงหรือเปล่าผมเดี๋ยวผม

0: ไอ้อย่าไปคิดว่าอีกไม่กี่วันต่อมาชนะสเปนเข้าไปให้อีก
1: ใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย
0: แพ้คอสตาริก
1: าแพ้คอสตาริกาก่อนก็แปลกๆเหมือนกันเพราะเกมแรกชนะเยอรมัน 2-1 แบบสุดมันผมเชื่อว่าเกมนั้นใครดิ้วเนี่ยมันมากเลยพี
0: ่
1: แล้วก็มาแพ้คอสตาริกาแบบงงๆนิดนึงเพราะว่าคอสตาริการอบนั้นเนี่ยนัดแรกโดนสเปนถล่ม 7-0
0: เออเฉยเลย
1: แต่ว่าเกมสุดท้ายเนี่ยก็มาชนะสเปน 2-1
0: จำข่าวที่แล้วไปเลยพี่ตามญี่ปุ่นทุกนัดเลยรอบแรกเพลินดี
1: แต่ว่ารอบที่แล้วมันเตะไม่ได้ไง
0: พี่ไปดูที่นู่นไงอ๋อ
1: พี่ออกไปที่กาตาร์ใช่ไหม
0: เพลินเลยไปดูญี่ปุ่นนี่เพลิน
1: หมายถึงฟุตบอล
0: อ๋อเดินหน้าสนามไปเพลินมากเลยแบบโอ้ย
1: ผมนี้อยากมีส่วนร่วม
0: ดีดีไปหมด
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่ามันก็เป็นวินาทีประวัติศาสตร์อย่างที่เกมชนะเยอรมันนี่มันเป็นประวัติศาสตร์จริงแหละมันเป็นความดีใจอย่างขั้นสุดเกมที่แพ้คอสตาริกานี่ก็โอ้โหซึมกระเทือกันทั้งสนาม
1: ใช่แล้ว2เกมที่เจอกับเยอรมันกับสเปนเนี่ยโดนนำก่อนทั้ง2เกมนะพี่
0: ใช่
1: แล้วก็คนยิงประตูในเกมนั้นเจอสเปนเนี่ยก็เล่นในชุดนี้ทั้ง2คนเลยทั้งลิซิโดอันกับอาโอทานากะ
0: ครับแล้วก็ยังจำจังหวะที่ได้ยิงใส่สเปนเลยที่ออกไม่ออกอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อจังหวะบอลก้ามกึ่งว่าออกหรือเปล่าม
0: ีตอมะตบกลับไป
1: ใช่
0: พี่นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะตรงเส้นตรงนั้นฝ
1: ั
0: ่งนั้น
1: อ่
0: ะพี่ก็ออกไปแล้วก็หันไปหยิบอะไรกระน้ำเดิมมากินนั่งดูดีไปแล้วมันออกไปแล้วไงก็ฟังไม่เริ่มไม่ดีวะ
1: สรุปเช็คได้
0: เช็คนานมาก
1: คือลูกเนี่ยแตะประมาณไม่ถึง5%
0: ที่อยู่ในสนามเนี่ยไม่รู
1: ้
0: ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขายังไงอะไรกันเพราะตอนนั้นเขายังไม่ประกาศมันก็แค่ขึ้นว่าเช็คกิ้งโกมึงพี่ยังนึกว่ามันมีการฟาวอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเลย
1: ครับ
0: ไม่คิดด้วยว่าคิดว่ามันออกไปแล้วอ่ะ
1: เ
0: นี่ยได้เช็คมาแล้วพอประกาศเป็นประตูเปี้ยงเข้ามาเนี่ยหาดูกันในไอ้นี่ใหญ่เลยในเอ็ก
1: เนก
0: ไหนวะ
1: แต่เมื่อเช้าเนี่ยก็มีจังหวะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนจะได้ประตูจากจังหวะที่ยิงเนี่ยแต่ว่าบอลเช็คโกไลน์เนี่ยยังไม่ข้ามเส้นเหมือนกัน
0: พอกัน
1: อ่ะพอกัน
0: จมูกเรียกอะไรเขาเรียกอะไรจมูกลูกมั้งผ
1: ิ
0: วนอกสุดของลูกยังแตะเส้นอยู่หน่อยน
1: ึ
0: ง
1: ครับ
0: ก็เลยไม่เป็นประตูแต่ว่าก็ดีแล้วครับตูนิเซียพอแค่นี้ก็เจ็บแล้ว
1: ใช่ก็โดนไป4ประเดิมคุณซื้อใหม่เลยพี
0: ่โอ้แต่ว่าก็สงสารไอ้เวลานามกันนะ
1: ใช่
0: ไม่ไหวแล้วมันคุมได้5วันเนี่ย
1: ดูแล้วน่าจะอีกเกมนึงก็น่าจะไปแล้วไม่น่าจะอยู่ต่อ
0: ก็ไม่รู้เขาเซ็นกันไว้ขนาดไหนนะแต่ว่าคุมได้5วันแล้วเจอกับทีมระบบดีมันยากจริง
1: ใช่
0: ยากจริง
1: แล้วเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยเจอเนเธอร์แลนด์ต่อด้วยแต่ว่าตกรอบไปแล้ว
0: เลนานี่ก็ถ้าใครจำกันได้ก็ทุ่มซาอุครั้งที่แล้วใช่ไห
1: มชนะเจนติน่า
0: ที่มีคลิปไวรัลจากห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว
1: อ
0: ยากถ่ายรูปกับเมสซี่ไหมเอาโทรศัพท์ลงไปด้วยสิวะอะไรอย่างเงี้ยครึ่งแรกนี่ยืนดูเมสซี่กันหมดเลยพวกซาอุ
1: ใช่แล้วก็มาชนะเกมเปิดสนามบอลโลกแล้วก็อาร์เจนตินาจบด้วยการเป็นแชมป์โลกในวันนี
0: ้ครับ
1: กลับผมส่วนอีกคู่นึงเมื่อเช้าเนี่ยบิ๊กแมตช์เลยพี่หองเอกวาดอร์กับกุนาเซาโอ้โหเตะเวลาดีด้วย
0: ได้ดูด้วย
1: เช้ามืดเลย
0: ดูด้วยดูทำไมก็ไม่รู้
1: ครับผม
0: กลับไปกะนอนนะไม่หลับดูเฉย
1: มาเช้าเนี่ยคู่นี้เสมอกัน0-0แต่ว่าเอกวาดอร์เนี่ยโอกาสยิงเนี่ย25ครั้งครับแล้วก็ไปติดเซฟประตูของกุนาเซาเนี่ย15ครั้งซึ่งกลายเป็นสถิติเลยนะพี
0: ่ครับ
1: เซฟ
0: โดยไม่เสียประตู
1: ใช่ของอีรอยลูมเนี่ยเซฟมากที่สุดในบอลโลกครั้งนี้ด้วย15ครั้ง
0: น่าจะในประวัติศาสตร์รอบสุดท้ายบอลโลกเลยด้วยมั้งที่เซฟโดยเป็นคลีนชีทด้วยนะ
1: ครับ
0: มันมีเซฟเยอะกว่านี้นะถ้าจำไม่ผิดรู้อย่างเป็นทีมฮาวเวิร์ดมั้งเซฟ16หรือไงเนี่ยแต่ว่าโดนยิงไง
1: ครับ
0: แต่นี่คือเซฟและคลีนชีทเนี่ยเยอะสุด
1: ครับก็ประตูวัย37ปีคนนี้เนี่ยเคยมาไทยตอนที่กุลาเซามาเล่นคิงคัพด้วยนะพี่
0: จ้าก็เป็นแต้มประวัติศาสตร์ของชาติที่คนไม่เยอะนะแสนกว่าคนนึง
1: ครับ
0: ใช่ไ
1: หมมาบอลโลกครั้งแรกแล้วก็คว้าแต้มประวัติศาสตร์ไปแล้ว
0: คนอาศัยเนี่ยน้อยกว่าเขตดอนเมืองอีก
1: ใช่กุลาเซานี่ทีมในอเมริกันเนี่ย
0: กุลาเซานี่ก็ถ้าเป็นคนไทยนี่ก็จะรู้จักกัน ตั้งแต่เมื่อสัก30ปีที่แล้วนะ
1: อืม
0: เขาทรายไปต่อย
1: อ๋อไปต่อยมวย
0: เขาทรายไปป้องกันแชมป์ที่กุลาเซาทีนึง
1: ครับ
0: บินไปวันกว่า

0: โอ้โห
1: นั่นแหละวินสามกี่ต่อไม่รู้อ่ะเคยมีพี่นักข่าวที่เดลินิวเล่าให้ฟังบอกบินกันแล้วไปถึงแล้วเลื่อนนี่ต่างหากอยู่กันยาวอยู่กัน2อาทิตย์กว่า
0: เ
1: ออนะครับปิระไปต่อยกับอิสราเอลคอนเดลัส
0: ครับ
1: 2529มั้งประมาณนั้น28 29
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือลาซาวนี้เป็นประเทศที่อยู่ติดกับทวีปอเมริกาใต้นะพี่แต่ว่าในบอลในฟุตบอลเนี่ยแกไปเล่นกับคอนคาเคฟ
1: ใช่
0: ใช่
1: แต่ว่าเป็นอดีตอาณานิคมของเนเธอร์แลนด
0: ์อืม
1: ปกครองโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: ในยุคก่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่หลังเกมนี่กษัตริย์วิลเลมของเนเธอร์แลนด์กับพระราชินีเข้าไปในห้องเป็นครั้งหนึ่งตัวนะเข้าไปหานักเตะใส่เสื้อทีมชาติกุลาซาวเข้าไปเลยนะ
0: ครับ
1: พระราชินีนามแม็กซิม่ามั้งปักหลังเสื้อไปเลยเสื้อทีมชาติกุลาซาวแม็กซิม่าแล้วก็เข้าไปมาแสดงความยินดีกับแต้มประวัติศาสตร์
0: ใช่
1: นะครับก็กุนซือนี่ครับเขาก็เป็นดัชคือลีกอโรคาร์ด
0: ครับ
1: 78นะเป็นสถิติโค้ชอายุเยอะที่สุดในฟุตบอลโลกไปเรียบร้อย
0: 78ปีนะพี
1: ่ปีนี้นี่โค้ชทำลายสถิติโค้ชอายุเยอะนี่3ทีติดเลยนะ
0: มีแอฟริกาใต้ด้วย
1: อะไรบรูซใช่ไหม
0: ใช่
1: โค้ชแอฟริกาใต้บรูซทำลายก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าเล่นนัดเปิด
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ต่อด้วยโค้ดใครล่ะเช็คเกียร
0: ์
1: กูเบกอะแก่เดือนกว่าไอ้บรูซชื่อหน้าอะไรก็จำไม่ได้แล้ว
0: เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงฮูโก้บูช
1: เออ
0: กุนซือแอฟริกาใต้วัย74ปี
1: ไม่ใช่ฮูโก้บอชนะอันนั้นเสื้อนะ
0: ครับ
1: อันนี้ฮูโก้บรูซแล้วก็ไอ้เช็คเกียร์ก็กูเบก
0: ใช่
1: ทำลายสถิติต่อมาแล้วก็มาปาดิกนี่ก็ทำลายสถิติอีกทีนึง
0: ที่แกว่าขานี้78
1: ครับ
0: ส่วนคูเบกกับบูชเนี่ย74เท่ากันแต่ว่าบูชแก่อ่อนกว่าในเรื่องของเดือน
1: เดียโอคาร์ดนี่ถ้าใครจำกันได้เนี่ยบอลโลก94ใช่ไหมกลุ่มเนเธอร์แลนด์ไปเล่นบอลโลกเนี่ยแกนมีหนวด นึกหน้าปฏิกวีหนวดเลยตอนนั้นผมยังดกดำ
0: ตอนนี้แกแบบเกลี้ยงเกาแล้วพี
1: ่
0: แต่มีหนวดสมัยก่อน
1: เดียโอคาร์ดนี่ไม่ได้คุมทีมมันพักใหญ่แล้วนะเหมือนจะเลิกไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ
0: โอ้โหก็78แล้วนี่อายุนี่เยอะมากเดี๋ยวผมลองดูว่าแกไม่ได้คุมทีมมานานแค่ไหนแกคุมทีมสุดท้ายเนี่ยก็คือคุมเดนฮาร์กเมื่อปี2023นะพี
1: ่
0: แล้วก็จริงๆคุมคูลาซาวแล้วรอบหนึ่งแล้วกลับมาคุมใหม
1: ่ครับ
0: อืม
1: นี่เป็นหนึ่งในตำนานกุนซือระดับตำนานของเนเธอร์แลนด์เขาเหมือนกันนะครับแล้วจะมีชื่ออยู่ไม่กี่ชื่อนะที่เราคุ้นๆกันที่เป็นกุนซือเป็นดัชเนี่ยนะครับระดับตำนานก็เรนุสมิเชลใช่ไหมหรือฟานเกาวยกหลังก็กูซิดดิ้งดิกแอบโรคาร์ด
0: กูซิดดิ้ง
1: นะครับ
0: ใช่
1: จนกระทั่งเลือดใหม่ๆเนี่ยเอลิเซนฮาร์กเนี่ยอันเดอร์สล็อตเนี่ยตำนานไหม
0: คนหลังนี้ตำนานเลยพี่แต่ว่าก็แชมป์อิเลวินซี่เหมือนกัน
1: เอาไปตามเอาไปตามพร้อมกันเลยแหละเทนฮากกับสองคนนั่น
0: ครับผมพี่ไม่รู้ล่าสุดแกจะไปอยู่ไหนนะพี่
1: ตอนแรก
0: มีเนี่ย
1: ตอนแรกมีข่าวมามิลานลุ้นแย่เลยพร้อมกันแล้วได้อโมริมไปเลยครับมิลานเนี่ยก็ลุ้นเหมือนกัน
0: ครับผม
1: นะครับแต่ใครจะไปรู้อาจจะดีก็ได้นะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เห็นอ่ะพี่เซิร์ชจินทยองนี่ไปคุมไปนี่นะเปอร์ซิยาจาการ์ตา
0: เปอร์ซิยาจาการ์ตา
1: ก็อีกหนึ่งทีมใหญ่ในลีโดมกัน
0: ใช่ครับผมโอ้สนามเขาดีด้วยพี่จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมเนี่ยที่สร้างใหม่
1: ได้ใช้ไอสนาม 80,000-90,000 ที่นั่งเหรอ
0: ใช่ที่เอาชนบุรีไปเตะอุ่นเครื่อง
1: ที่รั้วพังนะสนามใหม่แต่รั้วพังไม่ได้ใช้เลยมั้ง
0: ไม่
1: ใช่ป่ะ
0: ใช้ตอนยูสิบไม่แน่ใจว่าใช้วันไหนเดี๋ยวผมลอง
1: เหมือนไม่ได้ใช้เลยนะเขาก็ยังใช้เสนายันอยู่นะ
0: ครับใช่เพราะว่าอินโดเวลาเตะเนี่ยเตะที่สนามยันตลอด
1: เออแล้วก็อย่าง U19 ล่าสุดนี่เขาก็มีสนามใหม่ที่สร้างใหม่อ่ะก็ไม่ได้ใช้โอ้สร้างไว้7-8 7-8-9 หมื่นที่นั่งนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะ
0: ใช่ก็ U19 อาร์ชิงครับอาเซียนเนี่ยล่าสุดไปเตะที่สุมาตราเหนือไม่ได้เตะที่จาการ์ตา
1: ครับ
0: ครับผมก็สถานการณ์ในกลุ่มเยอรมันเนี่ยตอนนี้เยอรมันลงเล่น2นัดก็ชนะรวด6แต้มครับส่วนอันดับ2เป็นไอวอรี่โค้ส3แต้มส่วนเอกวาดอร์กูราซาวเนี่ยมี1แต้มเท่ากันก็เยอรมันก็เข้ารอบไปแล้ว
1: ครับ
0: ก ครับผม
1: ส่วนอีก2ทีมที่จะเข้าต่อมาอันดับ3นี่ก็ยังต้องลุ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับอันดับ3นี่ก็ยังลุ้นทั้ง3ทีมเลยพี่เอวอรี่โค้ชเอกวาดอร์และเกือเซา
1: เพราะว่าเกือเซาดันมีแต้มเกมนี้ก็ยังไม่ตกนะครับ
0: ก็เดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยไอวอรี่โค้ชจะเจอเกือเซาแล้วก็เยอรมันเจอเอกวาดอร
1: ์อ๋อตัดกันเองเลยดิ
0: ครับผม
1: ใครจะหน้าก็เข้ารอบเลย
0: ใช่
1: มั้งก็น่าจะเข้าแหละ
0: คือเราฟังมีโอกาสไหมชนะนันหน้า
1: เจอเยอรมันเอ้ยเจออะไรนะไอวอรี่โค้ชใช่ไหม
0: ไอวอรี่โค้ช
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ยันเอกวาดอร์ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันแหละ
0: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปเกมแบบเดิมนี่สงสัยจะเสร็จป่ะ
0: ใช
1: ่มันสร้างปฏิหารแบบนี้ไม่ได้บ่อยๆจะไปรับอย่างเดียวแล้วมันจะประสบความสำเร็จ 2-3 นัดติดเนี่ยมีทีมเดียวที่ทำได้คือกรีซเมื่อปี2004
0: ตอนยูโรนะพี
1: ่รับอย่างเดียวรับเน้นๆเลยแล้วขอโอกาสโป้งเดียวเลิกอะไรเงี้ยนะ
0: ก
1: ็บอลสไตล์นี้ประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์ยาก
0: ใช่แต่ตอนนั้นนี่กรีซนี่เป็นประตูเหนียวไงพี่นิโคโปลิดิส
1: ด้วยแล้วก็เซนเตอร์ตัวใหญ่แต่ยานอสเดลาสเลยนะแล้วก็มีชาลิเตอัสเป็นหน้าเป
0: ้
1: าดันเข้าฝักเนี่ยขอโอกาสทีเดียวยิงเกมรอบรองกับฝรั่งเศสเนี่ยทีเดียวจริง
0: ๆไปชนะโปรตุเกสในนัดชิง
1: เออใช่
0: ใช่ใช่โรนโดตอนนั้นเล่นด้วยผมยังจำ
1: นั่นแหละทัวร์นาเมนต์แรกเลย
0: ได้เลยตอนนั้นใช่
1: ยังเป็นหัวทองอยู่เลยตอนนั้นแหละ
0: ครับผมอ่ะส่วนโปรแกรมค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมไปไล่นิดนึงพร้อมกับทีมบรรยายนะพี่ก
1: ็
0: วันนี้จะเริ่มเนี่ยคู่แรกเตะเร็วหน่อยครับ23ในการเนี่ยสเปนเจอกับซาอุดีอาระเบียนัดที่แล้วสเปนก็เตะ5ทุ่มเลยพี่เจอเคปเวิร์ดแล้วก็เสมอ 0-0 คืนนี้ก็จะเป็นพี่หูดมศักดิ์ครับกับพี่อัวอัครเทพเนี่ยจะพากครับคู่นี
1: ้สเปนนี่ไม่ถนัดเตะเช้าอ่ะ 5ทุ่มนี่ตามเวลาที่นู่นนี่มันเที่ยงไหม
0: ประมาณเที่ยง
1: ตื่นเร็วไงนักเตะงวงเงีย
0: ถ้าเป็นเวลายุโรปก็อาสายๆหน่อย
1: ผิดเวลา
0: บ่ายๆหน่อยใช่แล้วก็คู่ที่2ครับตี2เนี่ยจะเป็นพี่จุนเพ็งกวินกับพี่บอมปอพลจะบรรยายคู่เบลเยียมกับอิหร่านครับ
1: ครับ
0: เบลเยียมนัดแรกก็เสมอมาพี่
1: ใช่
0: ใช่อิหร่านก็เสมอนิวซีแลนด์มาครับผมส่วนคู่ช่วงเช้ามืดเนี่ยตี5เป็นอุรุกวัยกับเคปเวิร์ดครับคนบรรยายเนี่ยเป็นพี่เจ๋งกับพี่โอ๊ตสินพงษ์ครับแล้วก็คู่เช้าพรุ่งนี้เลยเนี่ยจะเป็นนิวซีแลนด์กับอียิปต์ครับตอน 8:00 น
1: ผ่านไปได้ด้วยประการทั้งปวง
0: ใช่คนบรรยายนี่เป็นปะแป้ยุทธพงศ์กับพี่สุเทพคงเปี่ยม
1: รับรองเรียกโมซาร่าทั้งเกมแน่นอน ดูแล้ว
0: ก็ป่าแกจะบรรยายแบบเน้นมันไงพี่ เรื่องชื่อนักเตะเดี๋ยวให้พี่เทพเสริมเอา ก็ติดตามกันได้4คู่ในค่ำคืนนี้
1: ภาคเหมือนพี่ลิมิงแหละพี่บีเล่าให้ฟังว่าแกเคยพากปากหนึ่งอยู่ดีนะเพราะพี่บีตอนนั้นแม่ไม่สบายอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยมั้งแกเคยไปพากในแชมเปี้ยนชิพด้วยกันอยู่ตอนนู้นสี่กว่าปีแล้วแกแบบนักเตะลีดครับกองหลังลีดสกัดออกไปได้ครับหลังจากที่กองหน้าของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเดบพาบอลขึ้นมากองหลังลีดสกัดออกไป
0: ดูชื่อไม่ทันแต่เราเตรียมทีวีจอใหญ่ไว้ให้แล้วครับพี
1: ่
0: ดูชัดแน่นอน
1: โอ้เนี่ยอย่างที่พี่เกศอย่างที่ป้าเกศบอกเมื่อกี้ช่วยเอาอะไรไปหนุนขึ้นเองหน่อยได้ไหมว่าวานมันขึ้นสถิติข้างล่างจอ
0: ให้
1: ต
0: ้
1: องท
0: ำ
1: ดูบอกไม่เห็นหรือไม่ก็ถอยโต๊ะบรรยายเอาเองหน่อย
0: ครับผมก็ติดตามบรรยายสดได้ทุกคู่นะพี่ในช่วงฟุตบอลโลกกับ FM99
1: ตอนนี้ผอ.ทรงศักดิ์นี่ก็มาขิงเป็นงานใหญ่นะเมื่อเช้านี่คนดูแกสดๆเนี่ย 4,000 นะ
0: โอ้โห
1: ก็ขิงคู่เอกวาดอร์กุลาซาวด้วย
0: โอ้โหสุดยอดจริง
1: ๆเวลาดีนะครับแกบอกว่า 4,000 แล้ว
0: 4,000 เลย
1: แกบอก 4,000 ละ
0: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูข้อความทาง SMS แล้วก็ YouTube Facebook นิดนึงครับ
1: ครับ
0: ข้อความทาง SMS บอกว่าโค้ชแก่ๆเก่งๆเนี่ยคิดถึงออสการ์ตาบาเรสของอุรุกวัยครับถ้าแกไหวคงคุมอยู
1: ่คุมยันเอาไม้เท้าลงมาออสการ์วอชิงตันตาบาเรส
0: ครับผมหูแกก็คุมไอตอนคุมนานนะพี่อุรุกวัย
1: เป็น10ปีอ่ะ
0: พอๆกับเดชองไหมเดชองก็10กว่าปีตั้งแต่ปี
1: 2002ตาบาเรสนี่น่าจะ2002นะ2002 2000 2006อุรุกวัยไม่ได้มา2010
0: ไงพี่โซเลที่เอามือตบบอล
1: สองพันสิบสี่ด้วย
0: ที่บราซิล
1: อยู่เป็น10ปีอ่ะกับบาเลสอ่ะ หัวเท่า
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วก็นายหยองแฟนไม่มีและแฟน99ทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะตั้งรูปอยู่ค่ะนายหยองพี่เจมคิดว่าทีมของเอเชียเราทีมไหนบ้างที่พอจะผ่านไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้ค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
1: ญี่ปุ่นนี่ไง
0: ก็ต้องถ้าเวลานี้ก็ต้องญี่ปุ่นนะพี่ทีมเดียวเลยที่พอจะไปถึงรอบ8
1: โอ้แต่ว่าเข้ารอบ8นี่คือมันต้องเล่นน็อกเอาท์2รอบนะ
0: รอบ32กับรอบ16ทีม
1: เออพอรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันแหมมันอยู่ที่ว่าจะเจอใครด้วยนะเส้นทางเนี่ยแล้วว่าถ้าตั้งเป็นตุ๊กตาไว้เนี่ยมันรอบ 3-2 เจอใครแล้วเส้นทางมันไปรอบ16เจอใครเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: นะครับอยู่ที่ว่าอะไรเข้าเป็นอันดับเท่าไหร่ด้วยนะก็ปัจจัยยังอีกเยอะครับ
0: ครับ
1: นะ
0: ครับเกาหลีมีโอกาสไหมพี่นัดแรกออกตัวดีแต่ว่านัดล่าสุดแพ้เม็กซิโกแบบพลาดเองด้วย
1: พี่ว่านัดแรกที่เจอเช็กเกียเนี่ยเหมือนเกาหลีเจอบอลเข้าทางเช็กนี่เขาตัวใหญ่กองหลังก็ช้าเกาหลีใช้ความคล่องจี้เจาะช่องให้ทางลึกชิงกันอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ดูมันผ่านตลอดอะแต่ว่าเมื่อนัดสองนี่เม็กซิโกนี่เขาสไตล์คล้ายๆกันคือคล่องตัวนะครับก็ใช้ความเร็วในการกินไม่ได้ในการเหนื่อยหน่อยเกาหลีปีนี้นี่โซนฮงมินยังไม่พีคด้วยนะ2เกมแรก
0: ใช่ยังเงียบๆอยู่นะพี่
1: ยังไม่ค่อยเราไปฝากความหวังไว้ที่อีคังอินกับเบอร์6วังอินบอมนะ
0: วังอินบอมกองกลาง
1: แต่ว่าอินบอมนัดกับเม็กซิโกนี่ก็ดรอปลงไปหน่อย
0: ใช่แต่เกมแรกนี่เล่นดียิงด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ผมดูเส้นทางญี่ปุ่นคร่าวๆพี่ถ้าเข้ารอบเป็นอันดับ2เนี่ยจะไปเจอแชมป์กลุ่ม4ซึ่งอาจจะเป็นบราซิลโอ้น่าดูมากนะพี่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถ้าจะหนีต้องเข้าอันดับ1นะทุบสวีเดนโอ้โหเจอบราซิลนี่แม้เป็นบราซิลที่ยังไม่พีก็เหนื่อยครับ
0: ครับผมแต่ถ้าเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยก็อาจจะไปเจออันดับ2ของกลุ่ม4ซึ่งก็อาจจะเป็นโมร็อกโกกันหนักทั้ง2ทีม
1: ครับ
0: โมร็อกโกก็อันดับ4บอลโลกคราวที่แล้วด้วยครับผมอันนี้ผมดู
1: บอลก็สปีดเราเร็วๆเหนื่อยละเหนื่อยครับไม่ว่าเจอใคร
0: ครับทาง YouTube คุณปักก็ทักทายเข้ามาสวัสดีครับแล้วก็คุณณัฐพงศ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับ
1: ครับ
0: บอกคุณณัฐสอนบอกว่าสวัสดีครับพี่หยองพี่เจมรวมถึงคุณพัสดุบอกว่าสวัสดีครับนับถือน้ำใจโมโนแม็กซ์ซื้อลิขสิทธิ์แถมถ่ายทอดสดฟรีมีแต่คู่ที่คนอยากดูด้วย
1: นี่เท่าว่ารอบน็อกเอาท์นี่เราจะได้ดูเพียบเลยนะ
0: ใ
1: ช่ไหมถ้าเป็นอย่างที่เขาบอกนะว่าเขาบอก40เกมใช่ไหม40ถึง50เกม
0: หมายถึงทั้งหมดใช่ไหมพี
1: ่ที่จะให้ดูสดเนี่ย
0: ร
1: อบแรกเนี่ย17เกม
0: ก็จะเหลืออีกเพียบเลย
1: เหลือ23แล้วรอบเอาท์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด32เกม
0: ก็โอ้โหดึกเยอะมาก
1: เกินครึ่งของรอบน็อกเอาท์เราจะได้ดูสดจะได้ดูฟรีกันถ้ามันเป็นไปตามที่เขาว่ากันไว้นะ
0: ใช่แล้วก็แน่นอนจะได้ดูนัดชิงชาเลิศแน่นอนด้วยรวมถึงเกมนัดชิงที่3ก็น่าจะดูไหมพี
1: ่นัดชิงที่3นี่เอายิงใครดู
0: ก็เผื่อมีคนติดตามอยู
1: ่เอาเนี้ยอ่ะพี่ไปบอลโลกมา2ครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: พี่จำไม่ได้นะนัดชิงที่3ใครกับใครที่รัสเซียนี่ใครวะ
0: รัสเซียนี่โหก็จำไม่ได้เลย
1: อังกฤษ
0: อังกฤษใช่อังกฤษโอ้โหอังกฤษ
1: อะไรวะ
0: เดี๋ยวผมเช็คนิดนึง
1: กับเบลเยียม
0: ใช่ใช่
1: กับเบลเยียม
0: แพ้เบลเยียมไป
1: นักข่าวที่นั่งนักข่าวเหลือบ้านเอางี้แล้วกันเหมือนที่กาตาร์เนี่ยโมร็อกโกโคเอเชียเนี่ยที่นั่งนักข่าวเหลือเยอะแยะเลย
0: ใช่โคเอเชียได้3
1: อย่างที่กาตาร์เนี่ยวันที่ชิงที่3กันเนี่ย
0: ครับ
1: โคเอเชียกับโมร็อกโกเนี่ยกลายเป็นว่านักข่าวที่ไปดูอาร์เจนตินาซ้อมเยอะกว่า
0: เยอะกว่าเดี๋ยวชิงที่3
1: คันรถบัสมีแต่คนแห่ไปดูเมสซี่ซ้อมเพราะว่าก่อนนัดชิงที่กาตาร์ถ้าจำกันได้มีข่าวเมสซี่เจ็บ
0: ครับ
1: โอ้นักข่าวเจ็บจริงบอกว่านี่ซ้อมมือสุดท้ายก่อนนัดชิงพรุ่งนี้นะก็ไปดูเมสซี่กันว่าเจ็บจริงเปล่าแล้วก็คนนักข่าวเนี่ยจองลงทะเบียนไปเยอะไปกันเป็นร้อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่สนใจเกมชิงที่3เลย
1: เกมจริงที่3นี่ก็เป็นเรื่องของนักข่าว2ชาตินั้นเข้าไปดูกัน
0: ครับผม
1: นักข่าวแบบ ทั่วไปนี่เขาก็ไม่ไปเขาไปดูเมสซี่กันหมด
0: ครับ
1: แล้ววี่ก็ไปดูวี่ก็จอไปดูเมสซี่อ่ะแล้วก็พอเห็นเมสซี่วิ่งออกมาก็เอาโอเคลงได้ครับ
0: อ
1: ะไรแบบนี้นะ
0: แล้วก็คว้าแชมป์ด้วยสุดท้าย
1: ถ่ายได้15นาทีเขาก็ไล่ออกมาอันนี้มันเป็นบางทีบางคนอาจจะบ่นนะมัน15นาทีแต่ว่าในมันเป็นเขาเรียกอะไรมาตรฐานสากล
0: อืมใช่
1: เป็นนี้ทุกที่แหละถ้าเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะ
0: ใช่เวลาผมไปทำข่าวทีมชาติไทยก็เหมือนกันพี่ให้ดูประมาณ10นาทีประมาณนี
1: ้คือ15นาทีเนี่ยมันอยู่ที่ว่า15นาทีนั้นเนี่ยคุณจะให้อะไรกับนักข่าวมากน้อยแค่ไหน
0: ใช่
1: ซึ่งปกติเนี่ยเท่าที่พี่เคยไปเนี่ยไอ้อย่างบอลโลก2ครั้งนี่พี่ๆก็ไปดูซ้อมอยู่2-3ทีมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: 15นาทีแรกเนี่ยเขาก็วิ่งวอร์มแปรบอลปุ๊บป้าปุ๊บป้าอะไรแบบเขาไม่ซ้อมอะไรให้ดูหรอก
0: ใช่ประมาณ
1: เป็นเรื่องธรรมดา
0: วอร์มร่างกายก่อน
1: ถูก
0: แต่ถ้าเป็นจังหวะช่วงขึ้นเกมเนี่ยไม่มีทางได้ดู
1: แต่ทีนี้เนี่ยคุณก็ต้องให้ผู้สื่อข่าวเขาได้อะไรไปบ้าง
0: อืม
1: ใช่ไหมมันจะไปวิ่งอยู่นู้น ไปถ่ายอะไร
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อย่างบางทีเขาก็หมกเม็ดอะไรเงี้ยอย่างรอบชิงที่รัสเซียเนี่ยโคเอเชียจะชิงกับฝรั่งเศสถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มีข่าวก่อนเกมว่าเกิดเป็นเปริซิตมันเจ็บ
0: อืม
1: อาจจะเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยตอนที่นักข่าวไปถ่าย15นาทีที่เขาวิ่งวอร์มเนี่ยเปริซิตไม่วิ่งนะเปริซิตไม่วอร์มเลยนั่งอย่างเดียวนั่งดูแล้วก็ให้ทีมพงทีแพทย์ดูแต่พอนักข่าวออกไปปุ๊บก็เจ้าหน้าที่เชิญนักข่าวลงจากระจันครับไปออกไปปรากฏว่ามันก็มีรั้วแล้วก็มีก็แอบส่องเข้าไปไอ้เปริซิตวิ่งใหญ่เลยเรียกเหลือ
0: ฟิตเฉยเลย
1: เล่นได้ถ
0: ือ
1: ว่าเล่นได้
0: เป็นการหลอกนักข่าว
1: มันก็ไม่ให้นักข่าวเห็นนะ
0: ครับ
1: เพราะว่านักข่าวที่ไปเนี่ยมันไม่ได้มีแต่นักข่าวโคเอเชียไง
0: โอ้โหใช่
1: มีนักข่าวทีมชาติอื่นไปด้วยอาจจะมีนักข่าวฝรั่งเศสมาด้วย
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ยมันก็เก็บแบบไม่ให้เปริซิตวิ่งเลยหลังจากนั้นแอบส่องเข้าไปโอ้โหเปริซิตวิ่งใหญ
0: ่ก็เป็นเทคนิคของแต่ละชาติของแต่ละชาตินะพี
1: ่แต่อย่างคราวที่แล้วอย่างเมสซี่อย่างเงี้ยมีข่าวว่าเจ็บอะเมสซี่ก็ลงมาแต่แรกเลยเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่า
0: อยู่แล้ว
1: 70-80% ก็เข็นเมสซี่ลงแน
0: ่ครับ
1: ก็ไม่ต้องจะไม่จำเป็นต้องไปซ่อนไปอะไรนะครับแล้วก็ทีมคู่แข่งก็ต้องทำกันบ้านเมสซี่มาอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องหมกเม็ดอะไร
0: ครับผม
1: นะ
0: แล้วก็ข้อความถามว่าปิดปากทำไมต้องโดนใบแดงอะคะก็กดปิดปากไงพี่เขาก็ป้องกันการเหยียดผิวแล้วนี่พี่การพูดไม่ดีอะไรอย่างนี้
1: มีคนถามเยอะเหมือนกันนะมีคนก็ตั้งเขาสังเกตเยอะเหมือนกันว่ามันโหดไปไหม อะไรเงี้ยนะเพราะว่าเอาอย่างบางคนเนี่ยเปิดปุ่มยันเข้าไปเนี่ยบางคนไม่โดนหรือตีส่งตีศอกกลางแขนฟาดอะไรเงี้ยทำร้ายร่างกายชัดเจนเนี่ยบางเคสมันรอดนะ
0: โดนเหลือง
1: บางเคสมันรอดกับอันเนี้ยแค่แบบปิดปากอะไรเงี้ยมันจะโหดไปไหมมันใจร้ายไว้เปล่าที่แดงโดยตรงแล้วคุณมีหลักฐานเหรอว่าคุณก็พูดว่าอะไรอะไรอย่างนี้
0: ใช่
1: บางคนเขาก็บอกอย่างนั้นแต่นี้ฟีฟ่าเขาก็เหมือนตัดไฟแต่ต้นลมอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้อ่ะอย่างไอ้เคสอาร์มิลอนเนี่ย
0: คนแรกเลย
1: มันยังไม่มีใครบอกเลยนะด้วยซ้ำนะอาร์มิลอนพูดอะไร
0: แค่ปิดปากแล้วหันไปมอง
1: แต่ว่ามันพูดใส่คู่แข่งนี่แหละแล้วดันปิดปากเนี่ยเขาก็ให้ตีไปก่อนเลยว่าเป็นการพูดเหยียดผิวเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นซึ่งเอาจริงเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทำในสนามไม่ได้นะในชีวิตจริงมันก็ไม่ควรทำ
0: ถูกต้องครับ
1: คือมันเป็นผมว่ามันเป็นคนละกรณีกับเรื่องของการฟาวรุนแรงอาจจะเบาอาจจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายอ่ะแต่มันก็เป็นวินยูชนก็รู้ว่ามันควรไม่ควรทำอย่างนี
0: ้ครับ
1: มันเป็นคนละกรณีกันซึ่งเป็นผมเป็นความรู้สึกว่าเป็นใบแดงได้ทั้งคู่แหละ
0: ใช
1: ่ก็เป็นการปรามไม่งั้นมันก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่เรื่อยๆในสนามใช่ไหมคือเราไม่ได้อยู่ในสนามตรงกลางเราไม่ลงไปอยู่กันนะฟุตบอลเนี่ยบางทีพวกนี้มันแทสช็อกกันโห
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมอย่างถ้าจำกันได้เคสซีดานกับมาเดลซี่เนี่ย
0: นั่นก็ถึงขั้นหันมามงเลยนะพี
1: ่บางคนเล่นฟุตบอลเป็นแฟนบอลเนี่ยโลกสวยไม่รู้หรอกว่าในสนามนักเตะมันด่ากันขนาดไหน
0: ครับ
1: อันนั้นเล่นถึงแม่เลยนะเล่นถึงแม่เล่นถึงน้องสาวเนี่ย
0: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุยฟ้าเขาก็พยายามจะปรามเรื่องพวกนี
0: ้
1: ก็งัดไม้แข็งมาเลยพี่ว่าพี่เห็นด้วยนะ
0: ครับ
1: เออแต่บางคนก็บอกว่ามันโหดไปอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่มุมมอง
0: แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆนะพี่โดนแรง
1: พี่บําเผลอแหละ
0: ทํา
1: เป็น
0: เมลอน
1: มันทําเป็นมันทําเป็นนิสัยอ่ะ
0: คือหลังๆเนี่ยเวลาเราดูถ่ายทอดสดบอลต่างประเทศเนี่ยเวลาจบครึ่งแรกเนี่ยเวลานักเตะเขาเดินคุยกันเขาจะปิดปากนะพี่
1: ถูก
0: เพราะว่าป้องกันการโดนอ่านปากอะไรก็แล้วแต
1: ่เมลอนมันอาจจะแบบเฮ้ยเย็นนี้กินข้าวต้มนี่หน่อยดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ
0: ชวนนักเตะตุรกีไปกินข้าว
1: แต่ว่ามันไม่มีใครรู้ไงว่าพูดอะไรฟีฟ่าก็เลยแบบไม่เอาไม่ต้องเลยงั้นน่ะ
0: แล้วนักเตะตุรกีนี้แม่นกดมากพออาเมรอนปิดปากนี่แกฟ้องกรรมการเลยนะพี
1: ่ไม่รู้ไอ้นักเตะตุรกีคนนั้นฟังออกหรือเปล่าด้วยนะว่าอาเมรอนมันพูดอะไร
0: ใช่ตอนแรกเนี่ยผมงงว่าเอ๊ะเช็ควีอาร์อะไรอ๋อปิดปากเพราะพูดตัดสินเนี่ยก็ต้องเช็ควีอาร์มาดูว่าทำจริงหรือเปล่าม
1: ันไม่มีใครเห็นอยู่แล้วนะตอนกล้องถ่ายทอดสดนะ
0: ครับ
1: ไปเช็ควีอาร์นี่ยังงงอยู่เลยมันเช็คเรื่องอะไรใช่ไห
0: ม
1: เพราะมันเป็นครั้งแรกอ่ะมันก็ยังงงๆกันอยู
0: ่
1: นะครับก็นั่นแหละกลายเป็นวัดหน้าประวัติศาสตร์
0: ใช่แล้วผมว่าหลังจากนี้น่าจะระวังกันแล้วอาจจะไม่มีแล้วนะพี่เคนเนี่ย
1: ผมพี่ว่าเดี๋ยวก็มีเพิ่ม
0: เดี๋ยวก็มี
1: มันเป็นนิสัยอ่ะบางคนนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ว่าระดับสโมสรไม่น่าจะเอาไปใช้นะพี่กฎนี
1: ้ไม่รู
0: ้ต้องดู
1: มันก็เป็นกฎของ IFAB แหละแต่ว่าแต่ละลีกมันก็มีสิทธิ์ในการที่จะ
0: เลือกใช้
1: แต่ถ้าถามพี่ว่าก็น่าจะใช้นะน่าจะใช้กันหมดอ่ะ
0: ครับ
1: น่าจะใช้กันหมด
0: แต่ว่ากรณีที่คุยกับเพื่อนกันเองนี่ไม่เป็นไรนะพี
1: ่ไม่เป็นไร
0: หมายถึงว่าปรึกษาแผนอะไรเงี้ยไม่โดนแต่ถ้าไปปิดปากใส่คู่แข่งเนี่ยโดนเลยไม่ว่าคุณจะพูดหรือไม่ได้พูดเอามือมาปิดปากเนี่ยโดนแล้ว
1: หรืออาจจะถ้าเป็นในกรณีที่ไอ้ทีมคู่แข่งคุยกันโดยปิดปากทั้งคู่มันก็อาจจะบอกกรรมการได้นะเอ้ยไม่มีอะไรพี่คุยกันเฉยๆไม่ได้เหยียดเหยินอะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือว่ากฎต้องเป็นกฎแดงทุกกรณีถ้าปิดปากคุยกับทีมตรงข้าม
0: อันนี
1: ้มันเป็น
0: ต้องดูว่าจังหวะนั้นมันเป็นยังไงนะพ
1: ี่มันเป็นรายละเอียดในการพ
0: ิ
1: จารณาเหมือนกันนะบางที
0: ถ้าสมมติว่ามันเป็นจังหวะที่คุยกันไม่ออกแอคชั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ไหมครับแบบสมมติเดินคุยกันระหว่างเกมหรือว่าเดินระหว่างออกจากสนามเนี่ยน่าจะได
1: ้แต่ก็อย่างที่บอกอะว่าเราไม่รู้มันคุยอะไรกัน
0: ใช่ใ
1: ช่เราไม่รู้ว่ามันคุยอะไรกันนะอย่างสมมติอ่ะพี่กับเจมมาจากสโมสรเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเล่นทีมชาติได้เล่นคนละทีมหมดระหว่างเกมก็ปฐมพยาบาลนักเตะอยู่ก็เอ้ยเจมเป็นไงวะ
0: อยากจะคุยอะไรที่ไม่อยากให้คนรู
1: ้ในแคมป์ลื่อเป็นไงวะกับข้าวอร่อยไหมแต่ดันเผลอเยอะบ้องเดินปิดปากซวยเลยนะ
0: จริง
1: ซวยเลย
0: บางทีอยากคุยกันแบบเรื่องอะไรงี้นะพี่
1: แต่ว่าฟีฟ่าก็ต้องหาวิธีในการปรามเรื่องพวกนี้ไง
0: ครับ
1: แล้วก็คุณเป็นนักฟุตบอลคุณก็ต้องปรับตัว
0: ถูกต้อง
1: มันก็ต้องปรับตัวเอาวันนี้มันเป็นกฎแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เฉพาะคุณมันก็ใช้กันทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวเอา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็กลายเป็นมิเกลอเมรอนโดนไปแล้วคนแรก
1: คือใดๆเนี่ยหลักใหญ่ก็คือคุณต้องไม่เหยียดคู่แข่งไม่ว่าจะใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปพิสูจน์กันให้มากความปิดปากปั๊บเอาเลย
0: ครับ
1: อะไรอย่างงี
0: ้แล้วก็
1: บางคนมีพาซื้ออีกนะถ้าสมมติว่าปิดปากเอามือปิดปากเอาดึงเสื้อขึ้นมาปิดปากเนี่ยผิดกฎถ้าดึงกางเกงขึ้นมาปิดปากได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ อันนั้นจะโดนใบเหลี่ยงนะพี
1: ่ก็หาอนาจารย
0: ์ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณชูชาติบอกว่ามันเป็นวันหยุดหรอกครับคนถึงดูเยอะถ้าเป็นวันธรรมดาคนไม่น่าถึงพันครับพี่เจ๋งคีโมเขาบอกจากคุณชูชาติ
1: เหรอไม่รู้เหมือนกันนะก็อาจจะม
0: ีส่วนเยอะทุกวันนะพี
1: ่ก็อาจจะมีส่วนก็ได้นะเพราะว่าเมื่อเช้านี่มันเป็นเช้าวันอาทิตย
0: ์ครับผม
1: ใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าเขาหลักพันหมดนะ
0: ใช่หลักพัน
1: หลังเนี่ยดูสดเนี่ย
0: ยอดดีมาก
1: นะวันนั้นของพี่กับพี่สมชายนี่ก็เห็นเจ๊เต่าอุ๊ยเล็กเจ๊พอเยอะเหลือเกินคืนนี
0: ้แกน่าจะฟังอยู่นะพี่เมื่อกี้แกน่าจะกำลังขับรถกลับ
1: ม
0: า
1: เจออยู่ร้านจอดรถข้างล่างเหงื่อชุ่มมาเลยออกกำลังกายมาละมั้งตาต่าง
0: ครับผม
1: แกก็เดินบอกเจ๋งก็เดินมา 4,000 แล้วนะบอกวันนั้นแซงหยองนะหยองกับพี่สมชายวันนั้น 3,000 แซงแล้วแกขิงน่าดูเลย
0: แต่ว่าตอนนี้ยอดเยอะสุดน่าจะเป็นปะแป๊ะนะพี่คู่อีหลังในลิฟิแลนด์วันนั้นอ่ะ
1: เหรอ
0: 9,000 นะพี
1: ่
0: ดูสดพร้อมกันดูพร้อมกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะเป็นยอดรวมเป็นยอดรวม
1: ประมาณนั้นถึงว่ายอดดูย้อนหลัง
0: ประมาณนั้น
1: ดูย้อนหลังใช่ไหม
0: ใช
1: ่เฮ้ยพี่เข้าไปดูนี่มี40,000ก็มี3-40,000อะไรเนี่ยมี
0: ช่ใช่พี่เยอะมาก
1: ติดตามกันได้ครับ
0: ครับ
1: เรากับคนฟังกับคนภาคนี่ก็จะงอมพระราม8กันไปด้วยกัน
0: โอ้โหใช่ช่วงนี้เจอใครก็โซซัสโซเซนะพี่อดทนอีกนิดนึงอีกประมาณ3อาทิตย
1: ์เนี่ยพี่ยังคิดอยู่เลยว่าหมดบอลโลกเนี่ยต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ว่าในการปรับกลับมาเป็นปกติเนี่ย
0: โอ้แต่ว่าบอลโลกจบแป๊บเดียวบอลลีกก็เริ่มแล้วพี
1: ่เออแต่ของบอลไทยนี่รอไปก่อน
0: บอลไทยนี่รอยาวๆแต่ว่าเดี๋ยวจบบอลโลกไม่กี่สัปดาห์ก็จะมีบอลอาเซียนครับ
1: 5วัน
0: 5วันใช่ไหม
1: หลังจบแล้วชิงบอลโลก5วัน
0: 5วันก็
1: แล้วก็เตะเป็นเดือนเลยเตะพ่อเท้าบอลโลกเลยบ้าบอที่สุด
0: ใช่
1: นี่ยังแบบว่ายังแบบว่าเอาไทยลงไทยลีกต้องเลื่อนไปเปิดกันยาด้วย
0: โอ้โหยาวเลยทีนี
1: ้คนภาคนี่เซ็งเลย โอ้บอลไทยลีกปิดที4เดือน
0: พักยาว
1: หายเยอะเลยอ่ะโอ้โห
0: ครับผม
1: เหนื่อยเลย
0: แล้วก็บอกว่าในการถ่ายทอดสดเนี่ยตอนรีเพย์มีเห็นครับว่านักเตะตุรกีเนี่ยฟ้องกรรมการว่าอเมดอนพูดโดยปิดปาก
1: ก็นั่นเองก็คือไม่รู้ว่าไอ้นักเตะตุรกีคนนั้นรู้หรือเปล่าด้วยนะว่าอเมดอนพูดอะไรเนี่ย
0: ใช่คือผู้ตัดสินไม่เห็นนะพี่แต่นักเตะตุรกีเนี่ยเป็นคนไปฟ้อง
1: แต่เนี่ยอันนี้ต้องชมว่าจะชมดีไหมว่า
0: แมนกด
1: เขาแมนกด
0: ไม่
1: แสดงว่าตุรกีนี่บลีฟมาดีนะ
0: ใช่ฟ้องก่อนเลย
1: ทุกทีมมันต้องเวิร์กช็อปกันมาแหละว่ามันมีกฎเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ของฝรั่งเศสนี่เขาบอกเวิร์กช็อปเป็น2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงนะไปดูกันแบบละเอียดเลยนะครับตอนนี้ก็บอกว่ามันแม่นกฎว่ะ
0: ใช่ต้องชมตุรกีด้วยว่าเรียกว่าเตือนมาดี
1: อเมรอนก็อย่างที่บอกอเมรอนบอกว่าสวัสดีจ่ารูปหล่ออะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนที่แกโดนใบแดงนี่แกยังดูงงๆอยู่เลยพี่อเมรอนเนี่ย
1: มันเป็นนิสัยแหละมันเป็นความเคยชินนะพี่ว่า
0: ครับแต่ว่าสุดท้ายวันนั้นปารากอยก็ยันอยู
1: ่ครับ
0: ทั้งนี้ถ้าแบบเสมอหรือแพ้ไปนี่เป็นเรื่องอะไรพวกนั้นเนี่ย แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกว่าผมฟังคุณตุ๋ยครับคุณตุ๋ยครับคุณตุ๋ยครับไม่ใช่ฟังพี่เจ๋งพี่เจ๋งเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าว่างี้
1: ก็พากด้วยกันนะมีมันมีปุ่มเลยพอพี่ตุ๋ยพูดกดฟังพอพี่เก่งพูดปิดอะไรมิวไว้อะไรเงี้ยไม่มีนะ
0: ครับผม
1: มันก็ต้องฟังด้วยกันไงเป็นความกลมกล่อมของทั้งคู่นี
0: ้ใช่
1: เขาต้องทำงานด้วยกันนะเขาคู่นี้เขาถือว่าเขาจับคู่กันลงตัวนะ
0: ถูกเขาบอกงั้นสนิทกันที่คู่นี
1: ้ภาคบงภาคบอลเนี่ยเขาภาคด้วยกันสองคนนี
0: ้ครับผมแล้วก็บอลโลกคนดูเต็มสนามครับหลายเชื้อชาติหากมีการเหยียดหนักๆจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดการตะลุมบอลได้เขาเลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก่อน
1: ก็อย่างที่ผมบอกว่าในสนามเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไร มันอาจจะไปไม่ถึงบนอัฒจันทร์ก็ได้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในสนามเนี่ย ก็ตัดไฟในต้นลมเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของฟีฟ่าด้วยนะเขาพยายามจะทำให้เกมเนี่ยมันคลีนถ้ามันมีข่าวเรื่องนี้ออกมาบ่อยๆเนี่ยมันก็มีปัญหาแหละ
0: ครับผม
1: ก็อยากจะตัดไฟแต่บนอัฒจันทร์เนี่ยมันอีกเรื่องนึง
0: แต่ว่าเขาไม่ได้แบ่งเดี๋ยวเราต้องพักก่อนนะพี่หยอง
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับ
2: ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุจุวราชรังสฤทธิ์รวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพแต่คืนก่อนในการนี้นายเกษมวัฒนชัยและหม่อมหลวงปัญจตาดิษกุลองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยทั้งนี้การสวดพระพิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวด เพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนสอนให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

ตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอันหนึ่งในเวลา19นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากทางนี้จะไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตามเวลา17ตุลาคมหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสท่านนี้พระพิธีธรรมถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมและเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา11นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดวรยุรวงศาวาสรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประคมย่ำยามกำหนด100วัน

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ101-102 By Tech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: ตอรี
1: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียซ่าเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลเบียซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 20นาฬิกา10นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บนโลกช่วงแรกอยู่กับผมกับอยู่ผมเจมส์แล้วก็พี่หยอง
1: จ้า
0: ครับผม
1: ในเวอร์ชั่นตาจะหลับเต็มที่แล้ว
0: ครับผมก็หนักหน่วงเหลือเกินช่วงบนโลกโอ้โห
1: เวลาโยงกันไปครับมาน
0: านมีทีถ้ามีช่วงเวลาให้นอนเนี่ยต้องข่มตาหลับขับตานอนนะไม่งั้นเนี่ยร่างกายจะแย่ออก
1: มันก็จะมีแต่บอลโลกที่ทวีปอเมริกาเท่านั้นแหละที่จะทำเราได้
0: เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยที่สเปนกับโปรตุเกสเราก็จะชิลโมร็อกโก
1: สเปนโปรตุเกสโมร็อกโก
0: ใช่
1: จะเตะเวลายุโรปแล้ว
0: ใช่เราก็จะชิลแล้วนะ
1: ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วทีนี
0: ้และหลังจากนั้นที่ซาอุเราก็จะอารมณ์เหมือนที่กาตาร
1: ์ครั้งหน้านี่6ชาตินะเป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: แต่ว่ามีอาเจนปารากวัยแล้วก็
0: อุรุกวัย
1: อุรุกวัยจัดชาติละแมตช
0: ์ครับ
1: นะครับก็ไม่รู้ยังไงของฟีฟ่าครับเหมือนกันแหละ
0: เป็นเวอร์ชันครบ100ปี
1: เซนเตอร์ฮาริโ
0: อก็เลยให้3ชาตินั้นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็
1: นัดเปิดที่อุรุกวัย
0: ใช่
1: แล้วก็อาร์เจนตินากับปารากวัยก็ไปจัดคนละแมตช์พอเพราะว่าจัดมากกว่านั้นไม่มีตังค์
0: ครับผม
1: งงดีเหมือนกัน
0: ส่วนเมื่อกี้เข้ารายการนี่ผมพี่หยองจำเพลงนี้ได้ไหมพี่
1: เพลงไหนเมื่อกี้
0: Light a Super Star เป็นเพลงธีมของฟุตบอลยูโรปี2008
1: เหรอ
0: ใช
1: ่โอ้เพลงบอลโลกหลังๆยังจำไม่ได้เลย เพลงยูโรไปกันใหญ่เลย
0: ผมเนี่ยชอบมากเป็นมาสคอตปีนั้นจะเป็น Trick and Flick
1: ที่ออสเตรียกับออสเตรียกับอะไรถ้าเป็นเจ้าภาพ
0: โปแลนด
1: ์โปแลนด์ใช่ไหม
0: ใช่ปี2008แล้วก็เพลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะติดหู
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะออสเตรียกับ
0: สวิตสวิตใช่ออสเตรียสวิต
1: พอโปแลนด์ปี2012
0: ใช่
1: ขุนศิลป์พงษ์เข้าไป
0: อ
1: ย่างนั้น
0: ครับก็เป็นเพลงยูโร2008แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีแผ่นออกมาขายด้วยพี
1: ่เหรอ
0: ใช่แล้วในแผ่นเนี่ยมีสองเพลงราคาเนี่ยประมาณ100กว่าบาทแต่ว่ามีอยู่2เพลง
1: มินิอัลบั้ม
0: ใช่แต่ว่ามันก็จะมีของแถมในแผ่นนิดหน่อยแต่ว่าในแผ่นนี้มี2เพลงใช่ครับผม
1: เจมส์นี่ฟังเพลงดิสก์เรียกตึ๊ดๆงี้เหมือนกันเหรอเอ้ยผมเห็นคุณเป็นมือกีตาร์ดิคุณไม่ใช่ชาวล็อกอ่ะ
0: เป็นชาวล็อกด้วยพี
1: ่
0: ใช่แล้วแต่อารมณ์วันไหนอยากเล่นอะไร
1: จะเล่นในฐานะเป็นคนเล่นกีตาร์นี่มีมือกีตาร์ในดวงใจมั้ย
0: ผมถ้าเป็นคนไทยนี่ผมชอบพี่วินโปรเตโต้พี
1: ่ทำไมเพราะอะไร
0: โอ้โหก็โปรเตโต้นี่ล็อกไงพี่เพลงล็อกแล้วซาวด์กีตาร์มีวินิเท่มากพี่จังหวะแกเล่นจังหวะแกเล่นเนี่ยมันฟังละเท่
1: คือเรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องปัจเจกนะ
0: ใช่
1: คือเป็นเรื่องศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องแล้วแต่ใครชอบ
0: ซ
1: าวด์แบบไหนสไตล์แบบไหนนะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าต่างประเทศมีไหม
0: ต่างประเทศนี่ผมชอบโทรู้วันโอเคล็อกกับบิลลี่โจอัมสตองของกินเดย์พี่ครับ
1: ออกแนวพัง
0: หน่อย
1: เดี๋ยวก็คนละยุคคนละสมัยนะ
0: คนละยุคใช่ครับพี่
1: รุ่นเจมส์นี่ก็ต้องมาพังมาอีโมอะไรพวกนี้นะ
0: ใช่รุ่นผมจะเป็นอัลเทอร์เนทีฟแล้วก็มาอีโมแล้วก็มาแนวล็อกเนี่ยพี่นูเมทันของพวกลิกกิ้งพาร์คอะไรแบบนี
1: ้แต่เป็นรุ่นพี่ก็ต้องกีตาร์ฮีโร่เลย
0: วงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะพวกสวิต
1: อะไร
0: สวิชิวออนไมล์พี
1: ่สวิชัยออนไม
0: ล์สวิชัยออนไมล์
1: กันเนโรเซ
0: ตอ่ะกันเนโรเซตพวกนั้นโลสมิธประมาณนี้พี
1: ่ต้องแบบกีตาร์ฮีโร่ก็ต้องโซโล่เยอะๆแล้วก็เขียนท่อนโซโล่เพราะ
0: ๆจิมมี่เฮนด
1: ิกจิมมี่เฮนดิกนี่ไม่ถึงจิมมี่เฮนดิกนี่จริงๆก็ฟังงานเขานะแต่ว่าเป็นสไตล์ที่แต่เขาเทพจริงนะแต่ว่าไม่ถูกจริตเท่าไหร
0: ่อาจจะเก่าไป
1: พี่ชอบมือกีตาร์ที่มันฟังแล้วมันเขาเรียกอะไรล่ะสายปั่นอะไรพวกนี้พี
0: ่
1: เป็นเฮฟวี่ที่ปั่นแต่บางคนก็ชอบนะ
0: ครับ
1: อย่างพี่ป๊อปเดอะซันนี่โคตรเก่งเก่ง
0: ใช่พี่ป๊อปเดอะซันเก่งมาก
1: แต่ว่าถ้าแบบชอบฟังจริงพี่ชอบสายโซโล่ที่เป็นเขาเรียกอะไรวะโซโล่แบบเป็นเมโลดิกอ่ะคือโซโล่โดยที่เราสามารถร้องตามได้มันจะจำง่ายม
0: ัน
1: จะติดหู
0: อีลิคแคปตันประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นแต่ถ้าแบบชอบจัดๆเลยเนี่ยช่วงปี2ปีที่ผ่านมาคือถ้าไทยก็เป็นพี่โอมในเมโลดี้แต่ละเพลงนี่โอ้โหสวยงามชาตรีวงสุวรรณ
0: ใช่ใช่
1: แต่ถ้าเป็นสายต่างประเทศนี่ยุคหลังช่วง 2-3 ปีหลังนี่บ้าพิงฟอย
0: พิงฟลอยด์
1: ฝังต่อไป
0: ใช่
1: แกเลเบลลี่ไอเดวิดกิลมอร์นี่แบบสุดยอดจริง
0: ใช
1: ่นะครับคือไม่ต้องเล่นมันทุกโน้ตอ่ะเล่นดีสามโน้ตแล้วปล่อยเขาใช้คำว่าสไตล์เป็น time and space
0: ครับ
1: พาใช้อารมณ์เยอะๆเลย
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่แต่ว่าก็เกิดผิดยุคไปหน่อยหมดสิทธิ์ดูพวกนี้เล่นสดแล้ว
0: ใช่
1: ว่าบิลลี่กิมมอร์ไอ้เดวิดกิมมอร์นี่ปีที่80แล้วฮะและสมาชิกวงนี่ก็ไปแล้ว2
0: พูดถึงคอนเสิร์ตเมื่อกี้เหมือนมีข้อความ SMS เข้ามานะพี่บอกว่าเจอพี่หยองที่คอนเสิร์ต Dream Theater
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: อ๋อที่เข้ามาเอ๊ะมีอยู่คนเข้ามาทักอ่ะใช่ไหมฮะสวัสดีครับนะยินดีครับยินดี
0: ครับผม
1: ดีเทเตอร์นี่ก็เป็นข้อยกเว้นนะ
0: คือ
1: ถ้าเป็นแบบว่าเทพจริงๆเนี่ยก็ชอบแต่ว่าถ้าให้เลือกเนี่ยจะไม่ฟังสายแต่ว่าเปตุชีพี่จอนของผมเนี่ย
0: จอนเปตุซี่นะพี
1: ่สุด
0: ๆกาสโกคิดไหมพี
1: ่โอ้โห
0: ใช่ใช่โหขึ้นมานี่คลาสสิกมาก
1: คือคุณถ้าคุณนับตัวเองว่าอยากเป็นมือกีตาร์เนี่ยคุณต้องหาโอกาสดูพวกนี้เล่นสดสักครั้ง
0: ครับใช
1: ่สุดๆจริง
0: เนี่ยคุณประวริศคุณประวิศเปาปาหมี่เนี่ยบอกว่าเจอตัวจริงผอ.หยองที่คอนเสิร์ตดีมเทียเตอร์ครับ
1: ครับ
0: ตัวจริงหลอกกันในวิทยุเยอะเลย
1: เหรอคุณไปดูยังไงฮะในวิทยุคุณดูผ่านลำโพงเหรอหน้าผมจะกลมๆหน่อยนะขอบคุณนะขอบคุณนะ
0: ครับผม
1: ไม่แน่ใจใช่ป่ะนะมีอยู่ท่านหนึ่งเข้ามาทักผมกำลังเพลินๆเลยกำลังเดินดูดาวดึงดาวอะไรอยู่เข้ามาทักตกใจเลย
0: แล้วก็คุณเจี๊ยบเจ๊บอกว่าขอผลกู้ที่พี่พยองเดชบรรยายด้วยครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นเมื่อคืนนะพี
1: ่เมื่อคืนยูเดนเยอรมันชนะไง
0: ใช่
1: ก็อุนดาฟก็แจ้งเกิดไปเลย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวจะบอกขอทุกคู่ที่บรรยายจำไม่ได้แล้วบอกตรง
0: แล้วก็เดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมไปย้ำโปรแกรมค่ำคืนนี้อีกสักรอบแล้วกัน
1: ครับ
0: ก่อนที่เราจะไปปีวิวกันนะพี
1: ่
0: ก็คืนนี้เนี่ยมีลงสนาม4คู่ครับสำหรับฟุตบอลโลกคู่แรกเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงจะเป็นเกมช่วง5ทุ่มเลยก็จะเป็นสเปนกับซาอุดีอาระเบียครับ
1: วันนี้5ทุ่มเหรอ
0: ใช่ครับคู่แรกนี่เตะ5ทุ่มเลย
1: กลับไปนี่ว่าจะไปนอนแล้วตื่นก็ตื่นมาดู5ทุ่มนึงแต่ยังไม่ได้นอนอีกแล้ว
0: ก็เป็นพี่ใหญ่
1: ด้วย
0: พี่อูใหญ่กับพี่อูเล็กจะบรรยายพี
1: ่อ๋อสองอู
0: ๋ห้าทุ่มเลยแต่ว่าสเปนวันนี้เตะเร็วก็ยาวเหมือนเกมแรก
1: สองอู๋กู้โลกเหรอโอ้โห
0: เกมแรกก็ไม่ไหวนะพี่จบ0-0
1: เพิ่งมี0-0อยู่แค่2คู่นะบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: มันก็คือคู
1: ่กูสเปน
0: กับเคเบิร์ต
1: แล้วก็เมื่อคืนนี้
0: ใช่ส่วนตีสองเนี่ยเบลเยียมกับอิหร่านเนี่ยจะเป็นพี่จุนเพ็งกวินครับกับพี่บอมประพลแล้วก็ตีห้าเนี่ยอุรุกวัยพบเคปเปิลเนี่ยเดี๋ยวพี่เจ๋งจะมาพากับพี่โอ๊ตสินพงศ์ครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตอน8โมงเนี่ยนิวซีแลนด์เจออีฟเนี่ยเป็นปะแปะกับพี่สุเทพคงเปี่ยมครับ
1: ครับ
0: ม
1: ีเวลาจะมาพากให้ฟัง
0: ครับผม
1: เล่นไปหมดเลยพอไม่ไม่เจริญเติบโตหน้าที่การงานแล้วมั้ง
0: ครับแล้วก็มีแฟนรายการถามเข้ามาว่าเทนนิสที่เบอร์ลินเนี่ยยังไม่แข่งหรอครับก็เป็น WTA ทัวร์นัดชิงนะพี่ก็ที่เยอรมันเนี่ยก็จะเล่นตอน3ทุ่มครับเปกูล่าเจอนอสโควายังไม่แข่ง
1: ครับ
0: ครับ
1: เปกูล่านี่อ๋อนักเทนนิสที่จนที่สุดในโลกเดินทางไปแข่งด้วยเจ็ตส่วนตัวเท่านั้นเองพ่อเป็นเจ้าของทีมอะไรวะบัฟฟาโลบิล
0: เปกูล่าใช่ไหมโอ้โหนั่งเจ็ตไปแข่งด้วย
1: เล่นเทนนิสประชอบล้วนๆพ่อเป็นเจ้าของทีมใน NFL อ่ะผมจำไม่ได้แล้วทีมไหนสักทีมนึงอ
0: ่
1: ะก็ชีวิตคงลำบากแหละดูแล้ว
0: นั่งเจ็ตไปแข่งด้วย
1: เทนนิสนักเทนนิสบางคนนี่มันไม่ใช่ว่าหมาแต่ว่าปากกัดทีมแล้วบางคนรวยแบบโอ้โหนั่นแหละมันเป็นความชอบอ่ะนะ
0: ใช่
1: ความหลงไหลคลั่งไคล้ของเขา
0: ครับ
1: ครับ
0: แ
1: ล้วก็เดี๋ยว2ทุ่มครึ่งนี่มีวอลเล่ย์ได้นะ
0: ครับผม
1: ที่หน้าจอเราดิเป็นอีกสนามนึงนะครับญี่ปุ่นกับอิตาลีตบตีกันอยู่นะฮะ
0: ก็ญี่
1: ปุ่นนี่ก็ดูเพลินทีเดียว
0: หมายถึงวอลเลย์บอล
1: เขาเล่นดี
0: เล่นดีเล่นดี
1: แต่ตอนนี้ตามหลังอิตาลีไปแล้ว0-2
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวนาทีแล้วได้โดนแฟนบอลแฟนวอลเลย์ไทยได้ด่าเช็ดเลย
0: เอาอีกแล้วมีประเด็นอีกแล้ว
1: อยู่ดีๆไปแพ้โดมินิกันเฉยญี่ปุ่นเพราะว่า VNL นี่คือมันนับจำนวนแมตช์ที่ชนะก่อนถูกไหมก่อนคะแนน
0: ครับ
1: แล้วเรากับโดมินิกันเนี่ยหนีตกชั้นกันอยู
0: ่ตกชั้นหนึ่งทีม
1: เออเ ก่อนสนามเนี้ยเรากับโดมินิกันนี่แพ้รวดมาทั้งคู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมสนามนี้เนี่ยเราชนะนัดแรกไปแล้วกับอะไรยูเครนกับ
0: บัลแกเรีย
1: บัลแกเรีย
0: เมื่อคืนชนะแคนาดาด้วย
1: เออแล้วเราชนะบัลแกเรียปั๊บดิเฮ้ยเรามีตุนแล้วได้หนึ่งแมตช
0: ์ครับ
1: ปรากฏว่าญี่ปุ่นไปแพ้โดมินิกันเฉยโอ้คนไทยด่ากันยับเลยไอ้ยังไงวะเนี่ยวางเปล่า
0: อืมประเด็นมีประเด็นอีกแล้ว
1: มีประเด็นอีกแล้ว
0: เดี๋ยวย้อนไปสมัยก่อนก็มีนะตอนโอลิมปิกใช่ไหม
1: เออโอ้นั่งก็เลยด่าดีเมื่อวานเราชนะอีก
0: ใช
1: ่หนีเป็น2แมตช์แล้ว
0: ใช่เดี๋ยววันนี้ก็จะลงสนามตอน 20:30 นเหมือนเดิมครับเจอเนเธอร์แลนด
1: ์ไปเลยเจมเดี๋ยวพากวอลเล่เลย1เซต
0: เดี๋ยวอีกสักประมาณ10นาทีนะจบ

0: น่าจะกำลังมาแล้วโหแต่เมื่อวานผมนั่งดูเกมที่เจอแคนาดาบรรยากาศคือคักมากโดยเฉพาะเกมที่เราเกมที่4เนี่ยตอนนี้เราแต้มนำเนี่ยโหแฟนวอลเลย์นี่เฮกันทั้งสนามเลยนะพี
1: ่โหแต่แฟนวอลเลย์นี่เขาคือแฟนวอลเลย์เนี่ยเขาหลากหลายมันมีทุกเพศทุกวัยแล้วก็เวลาเชียร์เนี่ยบรรดาแม่ๆเนี่ยเป็นแฟนวอลเลย์กันเยอะ
0: ใช่
1: โอ้โหเชียร์มันพี่เคยเข้าไปนั่งดูในสนามตั้งแต่สมัยมันยังเป็นวัวกลางปีนะ
0: ครับ
1: แบบว่าโอ้โหเชียร์กันมันมากอ่ะเชียร์กันแบบสนุกดีไปดูวอลเลย์ในสนามเนี่ยแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสนะแต่ว่าก็ต้องรอโอกาสต่อไปแล้ววันนี้แมตช์สุดท้ายแล้ว
0: ใช่แล้วตั๋วเนี่ยเต็มไว
1: ใช่ครับ
0: ผมเคยไปดูเกมนึงก็คือเกมนัดชิงซีเกมที่จะเวียดนามโ
1: อ
0: ้มันมากพี
1: ่ครับ
0: ยิ่งเกมบีบๆเนี่ยโหบรรยากาศสุดยอดเลย
1: เฮ้ยปีก่อนนี่แจ็คกี้วะเนี่ยอัมพรยาผ่าป่ะ
0: ใช่ครับอัมพรยาผ่ากับนุสราต้อมคำนะพี
1: ่ครับ
0: คนซ้ายนี่พี่แมนโกศล
1: นะเอาก็เดี๋ยวอีกประมาณไม่ถึง10นาที
0: ครับ
1: จะมาแล้ววันเล่
0: ครับส่วนข่าวคาฟุตบอลโลกนี่ผมไปดูนิดหนึ่งก็มีข่าวของเดลาฟูเอนเต้นะพี่ก็เกมแรกเนี่ยเสมอมาสเปนแบบผิดฟอร์มเลย
1: ครับ
0: นันนี้ก็เดลาฟูเอนเต้เนี่ยก็พยายามที่จะออกมากระตุ้นลูกทีมแล้วก็ปลุกเร้าให้ลูกทีมเนี่ยพยายามเค้นฟอร์มเก่งออกมาแล้วก็เก็บชัยชนะเหนือซาอุดีอาระเบียให้ได
1: ้
0: พอไม่งั้นเนี่ยถ้าวันนี้ไม่ชนะเนี่ยลำบากในโอกาสเข้ารอบเนี่ยสเปนเนี่ยเผลอๆต้องไปดูนัดสุดท้ายเลย
1: คนบอกไม่ต้องพูดอะไรเยอะถามคำเดียวลามินยามาลงได้ไหม
0: รามินยามาวันนี้ตามข่าวก่อนนะนี้บอก2เกมแรกจะไม่ได้ลงเลยพี่แต่เพราะวันนี้บีบๆผมว่าอาจจะต้องลง
1: นัดที่แล้วเนี่ยลงสำรองได้ประมาณครึ่งชั่วโมงคือก็มีข่าวออกมาว่ายังเล่น90นาทีไม่ไหว
0: อ
1: ะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในการแถลงข่าวเนี่ยเลดาฟูนเต้บอกว่าจริงๆเนี่ยหายเจ็บแล้วแต่ว่าจะตัวจริงไหมเนี่ยอยู่ที่แทคติกและแผนการเล่น
0: ครับ
1: ซึ่งผมไม่เชื่อหรอกถ้าฟิตเนี่ยยังไงถ้าฟิตเนี่ยยังไงเล่นได้ลงแน่ไม่ว่าจะเป็นแท็กติกไหนเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าเพราะมันเห็นว่าเกมแรกเนี่ยยาเมาไม่อยู่แล้วก็ไอ้ปีกข้างชื่อใครนะ
0: อินากิวิลเลียม
1: วิลเลียม
0: อืม
1: เอ้ยไม่ใช่ดิอินากิมัน
0: เดี๋ยวผมเช็คกันคนน้องใช่ไหมพ
1: ี่คนน้อง
0: ไงนิโก้วิลเลียม
1: อินากิมันเล่นทีมชาติอะไรทีม
0: ไปเล่นทีมชาติแอฟริกา
1: การ
0: หน้าหรือเปล่า
1: พี่ไม่รู้จำไม่ได้
0: แต่ว่านิโก้วิลเลียมชายน้องชาย
1: คือหายทั้งคู่เลยแล้วสเปนนี่เป็นมันเขาเล่นบอลแบบไม่ใช่หน้าเป้าธรรมชาติอะโอ้ยสบายไม่ใช่คนพักบอลได
0: ้ครับ
1: ทีนี้พอไม่มีตัวด้านข้างทะลุทะลวงเนี่ยโอ้โหข้างหน้านี่โอยาสบาไม่ได้บอลเลย
0: โอยาสบาเนี่ยครึ่งชั่วโมงไม่ได้บอลเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเอาอะไรไปยิงเขาวะใช่ไหมมันไม่มีตัวทะลุเข้าเขตโทษได้อะไม่มีตัวแบบพาบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าสมมุติว่าผมว่าถ้ายามา 80% ก็เข็ดลงแล้วนะครับแต่นิโก้วิลเลียมนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีข่าวเรื่องว่าฟิตไม่ฟิตนะ
0: สเปนนี่แนวลุกอีกคนเนี่ยวิกเตอร์มูนอนนักเตะใหม่ลิเวอร์พูลก็เจ็บเ
1: จ็บอีก
0: ตอนนี้จะเหลือที่ใช้งานได้จริงๆเนี่ยแนวลุกเนี่ยมีเฟรานตอร์เรสครับมีโอยาสเบาแล้วก็บัวกาอิเกเซียสวัย33ปีแล้วด้วย
1: อิเกเซียสที่ว่าเข้าแคมป์ซ้อมไม่ได้นะ
0: มาแล้วใช่
1: ไหมเห็นไหมเห็นข่าวปะ
0: ยังเลย
1: เขาจะเข้าไปที่แคมป์ที่เบสแคมป์เขาอะเกิดไปข้างไปไหนมาไม่รู้อะแต่งตัวแบบเสื้อยืดกางเกง
0: อ
1: ะแล้วจะเข้าไปแคมป์ซ้อมกาดไม่ให้เข้
0: า
1: จำไม่ได้เฮ้ยผมบอกกล้าอีกเซีย
0: ดไม่ได้พกบัตรมาด้วย
1: ต้องโทรให้ข้างในเอาวะรับ
0: โอ้โหแล้วก็กาดนี้ไม่รู้จักบอกกล้าอีกเซียด
1: อเมริกันคนอเมริกันก็ไม่รู้อยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ดูบอล
1: ก็ไม่สดอยู่แล้วแล้วมันความก็เรียกอะไร security มันต้องมาก่อนนะ
0: ครับ
1: ใครแปลกปลอมอะไรเลยก็ไม่ให้เข้าอยู่แล้ว
0: ก็
1: เรื่องธรรมดา
0: แต่ฟุตบอลโลกเลยพี่อาจจะเข้มงวดนิดนึง
1: งั้นคุณไปไหนเนี่ยคุณต้องพกเอดีการ์ดประจำตัวไปด้วยถ้าแบบคุณเป็นพวกแบบว่าทีมงานหรือนักเตะอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: แต่ปกติเขาก็จะไม่ค่อยแยกอะไรไปไหนกันเองหรอกนะ
0: อืมใช่
1: อยู่ในเบสแคมป์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าโค้ชไม่อนุญาตเนี่ยเขาจะไม่รู้เอาพอค่ายเกียร์เสียไปไหนมาเนี่ยแต่งตัวไปเวทสุด
0: ๆแวะไปเที่ยวพี
1: ่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่านี่ก็ลาฟเวนเต้แถลงข่าวไปไม่รู้ใช้ภาษาอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าจำได้ไหมตอนต้นๆทัวร์นาเมนต์มันมีอยู่เกมนึงอ่ะเกมบาซินมั้งบาซินแถลงกับก่อนเกมโมร็อกโกมั้ง
0: ครับ

0: เศษมั้ง
1: น่าจะใช่พี
0: ่เพราะฉะนั้นจะใช้ได้แค่2ภาษานี
1: ้
0: ปรากฏว่ามีคนมีนักข่าวสเปนถามเป็นภาษาสเปนแล้ววินิซิอุสจะตอบเพราะเขาพูดสเปนได้ไง
1: เป็นนักเตะมาดริดต้องพูดได้
0: เจ้าหน้าที่ฟีฟ่าบอกไม่ได้โน
1: ต้องตอบภาษาตัวเอง
0: ต้องตอบเป็นโปรตุเกสเพราะฉะนั้นคุณต้องแปลผ่านหูฟังซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันทันสมัยฟีฟ่านี่ก็ใช้แอปฟีฟ่าพลัสนี่แหละ
1: ครับ
0: เวลานักข่าวเข้าแถลงข่าวเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นไปเข้าไปในห้องแถลงข่าวเนี่ยคุณต้องไปรับหูฟังจากเจ้าหน้าที่นะแล้วก็มาอ่ะคุณกูของคุณหูฟังภาษาอะไรไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาก็จะแจกหูฟังมาให้แล้วเวลาบนเวทีบนโพเดียมพูดเนี่ยก็จะมีคนแปลสดๆในหูให้
1: ครับ
0: เป็นภาษาที่คุณต้องการนะสมมติปีไปภาษาอังกฤษครับถ้ามันมีภาษาไทยก็ขอภาษาไทยนะแต่มันไม่มีภาษาอังกฤษครับเราก็จะได้คนแปลภาษาอังกฤษมา
1: แปลในหูเลย
0: แต่ว่าที่กาตาร์ครั้งล่าสุดคราวที่แล้วซึ่งครั้งนี้คงจะเหมือนกันนะก็คือไม่ต้องใช้หูฟังแล้วไอหูฟังนี่มันเป็นเขาจะมีแอป FIFA Plus และในนั้นมันจะมีฟีเจอร์ที่ถ้าคุณเป็นนักข่าวเนี่ยคุณไปถึงเนี่ยใช้แอปเนี่ยสแกน QR Code ที่หน้าในห้องแถลงข่าวตรงหน้าเก้าอี้คุณก็ได้เขาจะติด QR Code ไว
1: ้ครับผม
0: แล้วก็สแกนปั๊บเลือกภาษาแล้วก็ใช้หูฟังคุณเองแหละฟังผ่านในแอปเนี่ยมีคนแปลสดๆให้คุณเลยไม่ต้องใช้หูฟังไม่ต้องไปเอาไปขอหูฟังเอาหูฟังไปคืนฟังผ่านแอปในมือถือคุณนี่แหละก็จะไปให้คุณสด
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามเนี่ยไปขอได
1: ้ครับ
0: ว่าเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้กันในยุคนี
1: ้
0: นะครับหลายอย่างก็เปลี่ยนไปเรื่องตั๋วเดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนต้องไปรับตั๋วที่เป็นฟิสิคอลคือไปรับเป็นใบกระดาษเนี่ย
1: เป็นตั๋วกระดาษแบบปกติ
0: ตอนพี่ไปรัสเซียเนี่ยพี่ต้องไปถึงสนามก่อน2ชั่วโมงนะเพื่อไปรับไอ้ตั๋วเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติบอลเตะ6โมงเย็น
1: ครับ
0: คุณไปถึงหลัง5โมงเย็นเนี่ยตั๋วคุณจะถูกปล่อยให้ waiting list
1: คนที่ลงทะเบียนไว้รอ
0: หนึ่งชั่วถ้าคุณไปถึงหลัง1ชั่วโมงเหลืออีก1ชั่วโมงก่อนแข่งคุณยังไปไม่ถึงสนามเนี่ยตั๋วพวกนี้จะถูกปล่อยให้ waiting list แล้วเพราะนั้นคุณต้องไปถึงก่อน2ชั่วโมงเพื่อไปรับไอ้ตั๋วกระดาษนี
1: ่แ
0: ต่ว่าที่กาตาร์เนี่ยคุณไม่ต้องไปที่สนามก็ได้เพราะว่าทุกที่ที่เป็นเพลย์เซ็นเตอร์ทุกสนามแล้วก็ที่เพลย์เซ็นเตอร์หลักมีตู้ให้กดเป็นคีออสเลยเหมือนเป็นตู้แยะแล้วก็คุณเอาเอดีการ์ดคุณสแกนปื๊ดแล้วก็คุณเลือกคู่ไหนไว้ได้รับการคอนเฟิร์มตั๋วแล้วคู่ไหนก็กดจึ๊กแล้วก็ปริ้นออกมาเลย
1: ไม่ต้องไป
0: ไม่ต้องรีบไป
1: ก่อนชั่วโมงแล้ว
0: คราวนี้เนี่ยเข้าไปดูรู้สึกว่าเวลาคอนเฟิร์มตั๋วปั๊บเนี่ยคุณจะได้รับตั๋วอิเล็กทริกก็เรียกอะไร
1: เป็นอีทิเกต
0: อีทิเกต
1: อืม
0: อิเล็กทริกอะไรวะ
1: อีทิเกตอีทิเกต
0: เป็นอีทิเกตอยู่ในมือถือเลย
1: ครับ
0: คราวนี้มันก็สะดวกสบายขึ้น
1: น
0: ะครับทีนี้พวกที่แต่ว่าแต่ละสนามมันไกลกันเนี่ยพวกที่ลง waiting list เนี่ยก็คือต้องไปเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้ด้วยเปล่านะนะครับอย่างที่กาตาร์เงี้ย waiting list ไม่ต้องกลัวเพราะว่าสมมติขอ waiting list ไว้เกมคืนนี้คุณต้องไปที่เพจเซ็นเตอร์ตอนเช้าไปลงชื่อไว
1: ้ครับ
0: แล้วแต่นั้นคุณจะไปไหนก็ไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะตอบเมลมาว่าคุณได้ไม่ได
1: ้
0: ถ้าได้ปั๊บสมมติคุณอยู่อีกสนามนึงอ้าวคอนเฟิร์มแล้วว่าได้ตั๋วเกมที่ลง waiting list ไว้คุณก็เดินไปที่คุณอยู่สนามไหนคุณก็เดินไปกดตู้ที่นั่นแล้วคุณก็นั่งรถไปอีกสนามได้ประกาศตามใกล้
1: เป็นประเทศเล็กๆนี่ก็ได
0: ้มันสะดวกตรงนี้แต่ที่นี้เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยโอ้เดินทางกันอ้วกแตก
1: บินถึงขั้นต้องบินนะพี่
0: แต่ลงไว้ติ้งลิสต์ก็คือต้องไปรอที่สนามอย่างเดียว
1: ครับผม
0: มันก็เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
1: อย่างอีหร่านี้สรุปเขาอยู่ที่อเมริกาได้ยัง
0: ไม่ได้สิ
1: ไม่ได้ยังไม่ได
0: ้เบสแคมป์ก็ไปอยู่
1: เม็กซิโก
0: แล้ว
1: บิน
0: เข้าบินออกไป
1: แข่งเสร็จแล้วต้องบินกลับเลย
0: แต่ว่าก่อนแข่งเนี่ยอนุญาตให้เข้าก่อนได้วันนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยนักข่าวมันต้องบินไปบินมาเพราะก่อนแข่งเนี่ยคุณต้องมีเพรสคอนเฟอเรนซ์มีออฟฟิเชียลเทรนนิ่ง
1: ใช่
0: ใช่ไหมที่สนาม
1: 1วันก่อนแข่ง
0: ถูกถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยเม็กซิโกต้องเพรสคอนเฟอเรนซ
1: ์
0: กับออฟฟิเชียลเทรนนิ่งที่เม็กซิโกเอ้ยอิหร่านต้องที่เม็กซิโก
1: ใช่
0: ไอ้พวกนักข่าวอิหร่านก็ต้องบินไปเม็กซิโก
1: บินไปบินมา
0: แล้ววันแข่งก็บินมาอเมริกาตายกันพอดี
1: โหลำบากอย่างนี้อิหร่านรอบนี
0: ้ก็โดนเยอะอ่ะอิหร่านเนี่ยตัวนี้ถ้าเข้ารอบไปได้นี่ต้องถือว่าโอ้โหสภาพจิตใจนี่แข็งเป็นหินเลย
1: แล้วนักเตะเนี่ยโป พวกที่เล่นในลีกในประเทศเนี่ย

0: ไม่ได้เตะบอลมาสักพักแล้วนะพี
1: ่อ่าใช่
0: พวกเปอร์ซิปลิสเซปาฮาแล้วเนี้ย
1: มันปิดซีซั่นไปแล้ว
0: อืม
1: พักใหญ่อ่ะวอลเล่ตอนนี้เริ่มแล้วนะครับ
0: ครับ
1: โดนไป 4-0 แล้วไทยคุณออสอยู่ไม่ไหวครับเอานิ้วชี้จิ้มฝ่ามือไปเรียบร้อยแล้วขอเวลานอกก่อนเลย
0: เริ่มมาแป๊บเดียวไทยขอเวลานอกไปแล้วครับ
1: ครับคือฮอลแลนด์นี่เขาอันดับโลกดีกว่าเราเยอะนะรู้สึกเป็นทีมที่อันดับโลกดีสุดในสนามนี้นะ
0: เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าอันดับโลกอันดับที่เท่าไหร่นะพี
1: ่
0: เพราะว่าเดี๋ยวเจอแคนาดาเนี่ยอันดับ9ของโลกครับส่วนเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันดับที่เดี๋ยวผมลองดูนิดนึง
1: คุ้นๆไม่แน่ใจเหมือนกันวอลเล่ไม่ได้ตามละเอียดเลยดูเป็นดูในฐานะแฟนๆเฉยๆเลยไม่ได้แบบทำงานเลยวอลเล่
0: แต่ไทยเนี่ยอันดับ20พี
1: ่ครับ
0: ครับผม
1: อุ๊ยคนเมื่อกี้ดีมากเลยฮะเบอร์11ของเนเธอร์แลนด์นะจมูกดูสันเป็นคมครับเส้นผมก็ทำไฮไลท์
0: อันดับโลกของเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันดับที่8นะพี่
1: ก็ดีสุดในสนามนี
0: ้ส่วนไทยนี่20ครับ
1: ครับ
0: ต
1: ีไม่ตายครับสูงชะลูดเหลือเกินเนเธอร์แลนด์แต่ละคน
0: ตอนนี้50แล้วนะพี
1: ่ครับอ่ะเวลาครับว่ายไปเรื่อยๆอ่ะว่าของเรากันต่อ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าคุณเพชรพิชิตบอกว่าอยากดูแลนดี้โรสกับเอ็ดดี้แวนฮาเลนครับเล่นสดตามไปดูกันไหมครับคุณหยอง
1: เชิญก่อนเลยฮะผมไม่ไปฮะอยากอยู่อีกนาน
0: ครับ
1: ไปทั้งคู
0: ่
1: แล้ว
0: แวนฮาเลนที่ผมก็พอคุณชื่อ
1: เลยแวนฮาเลนนี่เรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมนะคนที่เล่นสายล็อกนี่รู้จักเทคนิคการแท็ปปิ้งกิ่มสายอ่ะบ้านเราเรียกกิ่ม
0: ใช่แท็ปปิ้งแท็ปปิ้ง
1: นั่นแหละวานาเล่นนี่เป็นคนคิดค้นแล้วกีตาร์เขาไอสเตตเขาอะไอลายขาวแดงเน
0: ี่
1: ย
0: กีตาร์ทรงสเตต
1: สเตตมันมีชื่อด้วยนะแฟรงเกนสเตตมั้งหรือไงเนี่ย
0: ครับ
1: มันคือเขาเอากีตาร์มาโมเองโมจนเฟนเดอร์ต้องทำรุ่นเนี้ยตามเรียกว่าของที่แวทเทอร์เลนโมไว้มาขาย
0: โมใช่เฟนเดอร์ก็จะเด่นพวกทรงสแตทนะพี
1: ่
0: เฟนเดอร์อเมริกันสแตนดาร์ดอะไรพวกนี
1: ้ครับจนต้องฟังเกนสแตฟังเกนสไตล์เนี่ยอาจารย์ป๊อกตั้มบอกมาแต่ว่าเหมือนเขาแบบเป็นฟังเกนสไตล์ที่เป็นทรงสแตทอะฟังเกนสแตทมั้งผมจำไม่ผิด
0: ครับ
1: อะไรประมาณนั้นอะวานาเลนนะแล้วก็กีตาร์ขาวแดงก็ได้เป็นเอกลักษณ์มาก
0: นะครับผมไม่น่าทันพี
1: ่เพียงจำเคยได้ยินไหม
0: ไม่น่าจะไม่ทันครับ
1: จำแต่นั่นแหละเพลงดังเคยโซโล่ใครไม่เคยแจ็คสันเลยนะ
0: เ
1: พลงบิดอินนี่หรือมั้งถ้าจำไม่ผิด
0: ครับเป็นช่วงยุค90เลย
1: 80
0: เลยไทยได้แต้มมาแล้วพี่วอลเล
1: ่ทัดดาวเจ้าฮะนะฮะตีลงไปแล้ว
0: ตามมา7-3ครับในเซตแรกวอลเลย์บอล VNL 2026นัดสุดท้ายที่ไทยนะพี
1: ่ติดล็อกลงครับโอ้โหน้องออมสินเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้นี่เรียกว่าเป็นนางเอกไปเลย
0: เมื่อวานกับแคนาดานี่เล่นดีมาก
1: สำหรับแฟนวอลเล่นี่ยิ่งกว่าเบลล่าอีกสวยเหลือเกินนะที่เป็นนางเอกเลยตอนนี้น้องออมสินสสิภาพรนะครับตามมาเป็น4-7เนเธอร์แลนด์เปิดบอลแรกขึ้นมายกตียังเซฟได้ครับลองขึ้นมาตีแก้ออฟสินภาควอลเล่เฉยเลยเว้ย อะไรวะรายการอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดีงงไปหมด
0: กันวอลเล่แข่งพอดีเราตามนิดนึง
1: ลุ้นออมสินอีกทีนึงยังไม่ตายครับบอลแลนด์เซฟขึ้นมาตีออกฟองทัชไม่ทัชครับออกหลัง
0: ไทยไล่ขึ้นมาเป็น5-7ครับเนเธอร์แลนด์นี่ลงสนามไปแล้ว7เกมนี่ชนะ3แพ้4อยู่อันดับ10นะพี
1: ่ครับ
0: ส่วนไทยเนี่ย7นัดเนี่ยชนะ2แพ้5อยู่อันดับ14แต่ว่าอันดับสุดท้ายที่ตกชั้นเนี่ยยังเป็นฝรั่งเศสอยู่เล่น8นัดชนะแค่เกมเดียว
1: อ้าวโดมินิกันแซงขึ้นไปแล้วใช่ไหม
0: โดมินิกันวันนี้เนี่ยแพ้เหมือนกันแต่ว่ามีชัยชนะเก็บไว้1เกม
1: ครับ
0: วันนี้โดมินิกันในแพ้เช็คครับ
1: ไม่โดนเฮ้ยมาดู VR อะไร มีคนถามว่าออร์แลนด์นี่ลุดกุลิดลงไหมฮะ
0: ไม่ไม่คนละกีฬาคนละกีฬาเลย
1: เอาน้องเพียวเสิร์ฟเปิดบอลแรกดีครับตั้งมาหัวสาวตีนิ่มๆลงไปเราจะพากสไตล์ป๋ากับพี่ลิมิงนะฮะเบอร์5ของฮอลแลนด์นะครับตีลงไปไม่รู้จักชื่ออ่ะแล้วก็มันไม่จบอ่ะนะเราก็ตามๆไปแล้วกัน
0: ครับผมข้อความขอผลไครัตหรือคาซัตมาหรือคาซักมานี่เดี๋ยวผมดูให้นะพี
1: ่ไครัตอมาตี้เหรอ
0: ไครัตอมาตี้ที่เล่นในแชมเปี้ยนลีกปีนี้ด้วยปีแล้ว
1: จริง
0: ช่วงนี้ก็ต้องไปลีกประมาณนี้พี่เบลารุสไอซ์แลนด์แล้วนี้ยังเตะอยู่ส่วนไครัตอมาตี้นี่ตอนนี้นาที39ครับนำเคยาซาอยู่2-1แต่ดูมีกระพริบเหมือนจะมีประตูตีเสมอนะพี่เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนิดนึงครับ
1: อ๋อกำลังเตะอยู่ใช่ไหม
0: กำลังเตะอยู่ครับไปคาซัตเลยนะพี่ก็
1: ตัวไทย
0: ยังมีอีกหลายลีกให้ตามนะคืนนี้ก็หลายคนอาจจะไม่ดูบอลโลกอาจจะเดี๋ยวคืนนี้ยังมีลัตเวีย
1: มันจะมีไหมว่าไอ้แบบคนไม่ดูบอลโลกอะแต่ตามบอลลีกเนี้ย
0: โอ้โหผมมาจัดรายการ 3-4 วันนี้สวีเดนลีก2ยังมีเลยพี
1: ่เออโหอย่างโหดเลย
0: ครับผมรอเป็นบอลโลกดีกว่านี้คืนนี้แล้วก็บอกว่าเพื่อนพี่หยองครั้งหน้าใครเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครับ
1: ครั้งหน้าเหรอ
0: ก็สเปนโปรตุเกส
1: โมร็อกโก
0: แล้วก็3เจ้าภาพรับเชิญอาเจนอุรุกวัยปารากวัยไหมพี
1: ่ครับ
0: ครับ
1: บางคนงงว่าอ้าวสเปนโปรตุเกสอยู่ยุโรปโมร็อกโกอยู่แอฟริกาเหนือทำไมเป็นเจ้าภาพร่วมกันได
0: ้มันติดกันนะพี่
1: ประเทศก็อยู่ติดกันนะคร
0: ับ ครับผมแล้วก็บอกว่าวันนี้เปิดดูผ่าน YouTube เห็นตัวจริงคุณหยองกับน้องเจมแล้วครับหล่อทั้งสองคนเลยครับ
1: นี่
0: อันนี้เขาชมมาเลยพี
1: ่ขอบคุณก็รู้อ่ะรู้แหละว่ารักษาน้ำใจอ่ะแต่ก็ขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมาก
0: แล้วก็บอกว่าเลดฮอตไปเลยครับจากบีลิเวอร์พูล
1: เลดฮอตชิลีเปเปอร์เหรอ
0: เลดฮอตชิลีครับแคสต็อปไหมพี่
1: ผมไม่ใช่แฟนบอยของเลทท็อตเท่าไหร
0: ่ผมก็ไม่ค่อยได้ฟังไอ้มีเลทท็อตเนี่ย
1: แต่ชอบมือกองนะพี่แชทอ
0: ่
1: ะเก่าเลย
0: ครับแล้วก็บอกว่าเจมเวลาเล่นกีตาร์มีทุบมีเผากีตาร์ไหมครับจากคุณลงเหล็กไม่มีนะพี
1: ่ผมนี่
0: ใช่ผมไม่กล้าทุบเลยพี่ตัวนึงก็ไม่ก็หลายตังค์อยู่
1: เสียดาย
0: แต่ว่าอัธชัยแล้วมันเก่าเงี้ยมันก็มีบ้างบางตัวเนี่ยผมเก็บไว้10 กว่าปีตั้งแต่เรียนมัธยมเนี่ยคุณแม่ซื้อให้ก็เก็บไว้โอ้มันก็เริ่มเก่าตามสภาพพี่หยอง
1: ก็โมใหม่ซ่อมใหม่ถ้าเสียงมันดีเนี่ยมันเล่นได้เป็นโอ้
0: ใช่
1: นะ
0: แล้วกีตาร์บางคนก็อยากทำให้มันดูเก่าลิลิก
1: ถูก
0: งานกีตาร์ลิลิก
1: คือกีตาร์เนี่ยมันคุณจะคิดว่ากีตาร์มันแพงได้ระดับไหนเนี่ยมันเคยมีนะประมูลกีตาร์ที่แพงที่สุดในโลกเนี่ย
0: อ
1: ย่างผมเป็นแฟนมันแท้ของเดวิดยูมอร์เนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้แบล็กสแตทของเดวิดยูมอร์เนี่ยตัวที่เขาใช้ยุคแรกๆเลยเนี่ยเคยประมูล3 ล้านเหรียญ
0: โอ้โหครับเกือบ100 ล้านบาท
1: มันเป็นตัวที่เขาใช้เข้าห้องอัดอัลบั้ม Dark Side of the Moon The War อะไรพวกเนี้ยตัวนั้นน่ะ3 ล้านเหรียญมันแพงได้ขนาดนั้นน่ะ
0: ครับ
1: อย่างไอ้ Fucking Stat ของฟาราเลนนี่ก็เป็นหลักล้านเหรียญเหมือนกันตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่แพงที่สุดในโลกด้วยมั้งเดี๋ยวเช็คเลย
0: กีตาร์เอาไม่ต้องถึงขั้นกีตาร์ของเราก็ตีเอากีตาร์ที่แบบราคาทั่วไปก็แพงบางตัวก็แพงพี
1: ่ก็แล้วแต่รุ่น
0: เป็นหมื่นระดับเป็นแสนก็มี
1: แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ลิมิเต็ดอีดิชั่น
0: ใช่
1: แล้วแต่โมคัสตอมนี่ก็ยิ่งแพง
0: กีตาร์ที่เป็นคัสตอม
1: ใช่ไห
0: ม
1: เออนั่นแหละนะครับตอนนี้เนี่ยแพงที่สุดในโลกนี่อันนี้เป็นข้อมูลปี2025นะน่าจะเป็นตัวอะคูสติกของเคิร์ทโคเบนที่เล่นใน MTV Unplugged
0: อ่ะอ๋อใช่
1: ก
0: ับ
1: โมด้วยตัวนั้นมือซ้ายเป็นมาร์ติน
0: เป็นกีตาร์
1: ตัวเดียวในโลก
0: เล่นมือซ้ายปกติกีตาร์เนี่ยทำมาจะให้คนเล่นมือขวาแต่ว่าของเคิร์ทโคเบนเนี่ยซ้าย
1: แต่มาตินนี่แค่สลับสายแต่ว่าตัวเดียวในโลกแล้วอยู่ในอีเวนท์ที่คนเป็นที่จดจำของคนทั้งโลกนะครับตามข้อมูลนี้เขาบอกว่า6 ล้าน 10,000 เหรียญ
0: 6 ล้าน 10,000 เหรียญก็โอ้โหเกือบ200 ล้าน
1: อย่างโหด แล้วก็ตอนนี้อันดับ2ที่แพงที่สุดก็คือ Black Stat ของ David Gilmore ตัวที่เขาใช้

0: ครับ
1: นะครับไปถมดำแล้วก็คอเป็นสีเหลืองสวยๆ อันดับ3นี่เป็นซาโต้สีขาวโมเดลปี54ที่มีลายเซ็นของมือต้าระดับโลกเยอะแยะมันไม่ได้ใครเป็นเจ้าของโดยตรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: สิตาที่เอาไปเซ็นมาแล้ว
1: เออประมาณนั้นถูกประมูลไปในราคา2,700,000 เหรียญอันดับ4 Fender Strat ของ Jimi Hendrix อันนี้มือซ้ายกับสายกับคออ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็อันดับ5นี่ Wolf ของ Jerry Garcia อันดับ6 Washburn ของ Bob Marley Washburn นี่ก็สวย
0: Washburn
1: Gibson Explorer Corina ปี58Les Paul ของ Keith Richards
0: Les Paul นี่ก็เป็นกีตาร์ที่ยอดนิยมนะพี
1: ่ครับแต่ว่าใครมีปัญหาปวดหลังไม่แนะนำนะ
0: ใช้ปวดหนักเคยใช้นี่ต้องขายทิ้งพี
1: ่โคตรหนัก
0: ไม่ไหวจริง
1: อันดับ9นี่ Newport Folk ของ Bob Dylan ก็เป็นทรงสแตทเหมือนกันอันดับ10นี่ Blackie ของ Eddie Clapton ก็เป็นสแตทสีดำเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับพวกนี้นี่มันไม่ได้แพงที่ความวิลิสมาหลามันแพงที่มูลค่าและความสำคัญ
0: ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นของนักดนตรีที่เคยใช้จริง
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: ครับผม
1: มีผลMotoGPสักหน่อยไหมเพราะว่าเพิ่งจบไป
0: ครับ
1: เมื่อรายการที่แล้ว
0: ที่ฮังการ ี
1: แกรายงานไปยังไม่รู้ที่เบอร์โนที่เช็กนะครับก็แชมป์สนามนี้ได้เป็นมาร์กมาเกสนะครับแซงเข้าป้ายเป็นอันดับ1นะครับเป็นแชมป์ที่2ของมาเกสในฤดูกาลนี้นะครับ2สนามติดเลยนะมาเกสเฉือนไอโอกุระไป 0.4 วินาทีนะครับ
0: ส่วนวอลเลย์บอลนี้ตอนนี้นี่11-15ในวิทยตามหลังอยู่แต่ว่าไทยนี่ขอทำเอาอีกรอบหนึ่งครับเอาเป็นชาเลนจ์
1: ชาเลนจ์เน็ตทัดโดนไหมน้องบีมหันหลังลงมาชาเลนจ์ซักเซสโนเนทัดไม่โดนนะครับ
0: ม
1: าจำบอลเล่นใหม่ส่วนMotoGP นี่สนามนี้นี่โพนี่เป็นไอโอระนะแต่ว่าเข้าที่2แล้วก็ได้สปินเลสไปด้วยแล้วส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นทีมเป็นตัวเต็งอย่างมาโกเบเซคีนี่โดนแบนนะรอบ
0: สปินเลสใช่ไหม
1: รอบเลสวันนี
0: ้รอบเลสไม่ได้แข่งเลย
1: ควอลิฟายเมื่อวานรถล้มแล้วมาแชลไปดึงรถขึ้นแกโมโหอะไรไม่รู้ตบหน้ามาแชลโดนแบนเลยนะคร
0: ับ ก็เดี๋ยว
1: ระงับอารมณ์หน่อยใจร้อน
0: ก็เดี๋ยวสนามหน้านี่จะแข่งที่เนเธอร์แลนด์นะพ
1: ี
0: ่สำหรับมอเตอร์จีพีสัปดาห์หน้าเลยเดี๋ยวผมดูตารางคะแนนอันดับรวมนิดนึงตอนนี้ตอนนี้เนี่ยผู้นำเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับก็เป็นมาโคบาสกี้นี่พี
1: ่
0: ก็จากทีมอพิเลียครับมีอยู่180แต้มแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอันดับที่2นี้เป็นโจเก้มาติงครับ165แต้ม
1: แต่ว่ากลายเป็นสนามนี้เบสกี้ไม่มีแต้มนะแล้วไม่รู้จะโดนเพิ่มด้วยหรือเปล่านะก็ไปตบหน้ามาแชร์อย่างนั้นนี่อาจจะโดนทีละนาโทษเพิ่มนะครับจะโดนปรับเงินอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูกันต่อ
0: ก็แข่งไปแล้ว9สนามนะพี่เลยครึ่งหนึ่งครึ่งทาง
1: ครับก็สัปดาห์หน้าที่เอเซนใช่ไหมที่ฮอลแลนด
0: ์เนเธอร์แลนด์ครับ
1: ว่าไป
0: ส่วนMotoGP F1 สัปดาห์นี้ไม่มีแข่งแข่งสัปดาห์หน้าเลย
1: MotoGP F1
0: ไม่มี
1: ครับตอนนี้เนเธอร์แลนด์หนีเอาไว้เป็น16 11อีกแล้วยืดระยะห่างเอาไว้ครับตีลูกนี้ยังเซฟไว้ได้ครับปิยนุชวันนี้กลับไปเป็นลิเบโร่นะครับนัดที่แล้วนักอะไรนะนักกับแบงกาเลียได้ลงมาเสิร์ฟนะครับโทษทีไม่ง่ายไม้เด็ดโคตรออสงงกันทั้งสนามครับเปียนุษไม่ใส่เสื้อสีอื่นเหรออะไรอย่างงี้นะตรงนี้อมสินตีเอ้ยไม่ใช่น้องอมสินน้องเฟิร์นครับบริศลาตีทัดบอกออกไปแล้วลงไปเสิร์ฟครับตามมา12 16
0: ยังแต้มยังตามไล่เนเธอร์แลนด์อยู่ไม่ห่างมากครับ4แต้ม
1: ต่างบอลแรกดีครับเนเธอร์แลนด์คืนเต็มๆติดบล็อกโอ้โหจับอยู่เลยครับบล็อกลูกนี้พิมพิชยาครับน้องเบม
0: ไล่มาเหลือ3แต้มครับไทยบล็อกสวยมากครับ
1: คนเดียวด้วยนะครับแหมโลซ้ายไปปิดทันพอดีเลยนี่เขาหลอกบล็อกกลางเราสนิทแล้วนะครับแต่ว่าบีมนี่ยังเฝ้าอยู่ที่หัวเสาเสิร์ฟมา

0: หลายหลังโอ้โหเปลี่ยนรุ่นโดนเตะอัดหน้าไปเต็มๆกรรมการเหมือนไม่เห็นว่าจะแลบศีรษะครับกรรมการ
1: วีอาร์เขาไ
0: ม่แต่
1: ว่าวีดีโอชาเลนจ์ไม่ใ
0: ช่อย่าง
1: งี้ใช่วีดีโอชาเลน
0: จ์สวมแว่นข้างหลังเนี่ยดีมากเลยครับ
1: ก็เป็นจังหวะที่เนเธอร์แลนด์ตบผู้ตัดสินบอกออกแต่ว่าผู้เล่นเนเธอร์แลนด์บอกว่าน่าจะโดนหน้าของไทยนะพี
0: ่แกไม่เห็นว่าโดนได้ยังไงวะโดนเต็ม
1: ๆโดน
0: หน้าสะบัดเลย
1: บอลเปลี่ยนทิศเลยครับ
0: ผู้ว่าแลนด์งงครับอะไรกรรมการอะไรคะพี่อ่อนเนี่ยเป็นทีมงานแล้วนะตอนนี้นะอนุมาสิทธิรักษ์นะครับรุ่นเจ็ดเซียนเนี่ยวอลเลย์บอลลีกยังเล่นอยู่นะ
1: ใช
0: ่พี่น้องนี่ก็ยังเล่นอยู่นะ
1: เล่นอยู่ครับ
0: แต่ว่าทีมชาติได้เลิกไปหมดแล้วนะครับอ้าวยังลองได้ครับลูกนี้ยันกันหน้าเน็ตงัดไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันแล้ว
0: คอนแลนด์นี่มือไวครับอย่าพาเข้าบ้านนะอันตราย
1: ของหายก็แต้ม18 13แล้วครับเซตแรกเนี่ยแลนด์เสิร์ฟด้วยครับ
0: ครับเสิร์ฟมาปิยนุชตั้งบอลแรกไม่ค่อยดีครับชมพู่วิ่งไปงัดแล้วตีโค้งไปลงแดนหลังเลยครับโอ้โหน้องบีมลูกนี้คืนแก้ไขนะครับแต่ว่าตีโค้งไปแดนหลังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย
1: ตบลงมุมเลยครับ
0: เฮ้ยวอลเล่ก็พลาดได้นี่วะแ
1: ม่นี่เขาบอกว่า
0: ช่วงนี้วอลเล่เยอะด้วยถ่ายกันทุกที่เลย
1: คุณนัทแซยับว่ามีเรื่องไหนที่พี่หยองไม่รู้บ้างครับทั้งกีฬากีตาร์ได้หมดเลย
0: ก็เป็นความชอบเนี่ยอ่านไปเรื่อยครับแต่ผมเล่นไม่เป็นนะกีตาร์ไม่ใช่เล่นไม่เป็นเล่นไม่เก่งนะเล่นไม่ได้เลยได้อยู่สี่ห้าคอร์ดนั่นแหละเล่นในวงเล่าพอได้แต่ว่าให้เล่นแบบโอ้โหเป็นทฤษฎีไปเลยเล่นเหมือนเจมไม่เล่นไม่ได้เล่นไม่เป็น
1: ครับผมก็ฝึกโอ้อยู่หลายปีเลย
0: เป็นแบบชอบดูไงชอบแบบเก่งว่ะสุดยอดเลย
1: เนเธอร์แลนด์ตบตรงนี้ได้แต้มอีกแล้ว19-15แล้วครับคือเขาตบหนักมากที่เนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: ส่วนพวกกีฬานี่เมื่อก่อนก็ชอบครับแต่ตอนนี้มันเป็นอาชีพครับต้องรู้ไว้บ้าง
1: คุณรัตพงศ์นี่ถามมาว่าใครคือคู่ดีเจ99ที่บรรยายดีที่สุดในเวลานี้ครับ
0: ก็ต้องป๋ากับพี่สุเทพสิครับนี่เป็นไง
1: ใช
0: ่ตอบเป็นอื่นได้ยังไงฮะตอบเป็นอื่นก็ยุ่งเลยฮะ
1: ถ้าพี่เจ๋งอยู่ผมจะต้องบอกว่ามีพี่เจ๋งนะพ
0: ี
1: ่คนเขาชอบบอกว่าผมเนี่ยเป็นทันวิสิต
0: วันวิจิต
1: รวันวิจิต
0: รวันวิจิตร
1: มันจะโดน
0: มันจะโดนตรงนี้แหละเจมเว้ย
1: เขาบอกว่าผมเป็นอาเลขาของพี่เจ๋งผมบอกว่าผมได้ตามรอยพี่หยองแล้วตอนนี้
0: ก็เอาว่าวันนาวิจิตกับคงเปี่ยมเนี่ยอันไหนใหญ่กว่ากัน
1: ผมก็ต้องคงเปี่ยมก่อน
0: เลยมันต้องรู้เลยมันต้องรู
1: ้ใช่ใช
0: ่วันนาวิจิตเลยจะมาสู้คงเปี่ยม
1: จริง
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: กับ
0: ป่าต้องป่ากับพอสุเทพอยู่แล้วนี่เป็นไง
1: แล้วก็บอกว่าร
0: ับรองอยู่9-9ยาวๆงานนี้
1: เขาถามว่าวันนี้สาวไทยมีลุ้นไหมครับ
0: คือด้วยฟอร์มด้วยผลงานด้วยดับโลกมันเป็นรองเยอะครับแต่ว่าตอนนี้ไล่มา16-20ตีอีกอ้าวเนเธอร์แลนด์เหลือ3แต้มแล้ว17-20
1: ยังไม่แน่ครับเซตแรก
0: นี่วันนี้โค้ชออสจับน้องแบมจิดาภาได้มาไม่ได้เป็นลิเบโร่นะครับวันนี้ลงมาเสิร์ฟมีก็เรียกว่ามีกลยุทธ์นะโค้ชออสน้องแบมจิดาภาได้ปกติเป็นลิเบโร่นะครับ
1: อ้าวเสิร์ฟติดเน็ตครับไทย
0: ขวัญใจพี่บอมนี่เบอร์เนี่ยเบอร์30นี
1: ่
0: ขวัญใจพี่บอมก็แก้วกัลยาก็ลงมานะครับ21-17ครับเนเธอร์แลนด์เสิร์ฟบอลแรกปิยนุชตั้งเข้ามือชมพู่ยิงใส่มือแหมยังอยู่ครับแก้วกัลยาตีไม่ตายแรงตีข้ามาชมพู่ยิงไปหัวเสาอัดเต็มๆยังอยู่ครับผมสินตีไม่ได้ตีทัดบล็อกเกี่ยวได้ชมพู่ยกมาหัวเสาตีอัดบล็อกออกไปครับพิมพ์เป็นแก้วกระยาครับดูเต็มเหมือนเดิม
1: 18-21ครับยังมีลุ้นครับไทย
0: เป็นบีมสิแต้มเมื่อกี้พิมพ์พิชยาครับตีทุกนี้นี่ตัดบล็อกออกไปครับสศิภพลงมาเสิร์ฟครับ18-21จำเสิร์ฟตั้งบอลแรกดียิงบอลเร็วมากปลายมือครับยังติดบล็อก ฮอลแลนด์ได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งตีทัดบล็อกข้ามมาออมสินลองได้ยกป้ายข้ามไปยังอยู่ครับฮอลแลนด์เกี่ยวได้ป้ายข้ามมาเหมือนกันเอายกโดงๆให้ตีลูกนี้ลิเบโร่ก็เหนียวครับตีอัดบล็อกอ้าวแลนด์เล่กันยาวเลยครับแต้มนี้ยกมาพิมพ์พิชญาตีอัดเน็ตลงไปครับ
1: โอ้โหเน็ตลงครับ
0: ไม่ได้โดนบล็อกนะครับแต่ตีอัดขอบเน็ตแล้วเด้งข้ามไปฝั่งของเนเธอร์แลนด์ครับขาเมาส์เลยครับไล่มาเหลือ2แต้ม
1: 21-19 เนเธอร์แลนด์ต้องขอเวลานอกครับ
0: โอ้พี่มาดดีลำแต้เลยครับ พี่มาดแขนควงเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงด้วยนะสุภาพสตรีด้วยทีมงานเพิ่มกองเชียร์ทีมชาติไทย
1: แล้วจะเห็นทุกสนามนะเวลานักเตะอันนักกีฬาไทยลงแข่งขันเนี่ย
0: ครับวันนี้นี่ตามแค่2คะแนนนะครับในเซตแรกทีมนักตบสาวไทยเอาไปดูข้อความดีกว่าเจมเดี๋ยวไม่หมด
1: ครับผมก็บอกว่าคุณเดอะแมนเนี่ยบอกว่าทำไมผอ.เจ๋งแกบรรยายสกอตแลนด์มีพอทีนี่ด้วยครับกรรมการไปเป็นแบ็คขวาเสียแล้ว ผมว่าอาจจะฟังผิดหรือเปล่าพี่แกไม่น่าพลาดนะพี่พิสิก
0: อ่ะเทียนี่เหมือนกันไง
1: แกไม่น่าพลาด
0: แบ็คของสก็อตมันอะไรคีแลนเทียนี่
1: คีแลนเทียนี่ใช่อาจจะเบลอเบลอหรือเปล่า
0: เป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับแล้วก็ ACDC พี่หยองฟังไหมครับ
0: ก็ได้อยู่นะกัสยังแต่ว่าแก่กันหมดแล้วพวกนี้
1: ใช่
0: คือดันเป็นคนเกิดในยุค90เป็นคนฟังเพลงยุค90ที่ดันไปชอบเพลงยุค70-80เนี่ยมันหาโอกาสดูสดภูริย่ากัน
1: ครับ
0: เขาไม่บินมาแถวบ้านเราแล้วเหรอครับพวกนี้เขาอายุเยอะแล้ว
1: ไม่ค่อยมานะมีกันในรถเส้นเนี่ยมาบ่อย
0: เออนั่นเขายังพอได้แต่ผมก็ไม่ใช่แฟนบอยกันในรถเส้นเท่าไหร่ผมอยากดูพิงฟอยไงหมดสิ้นแล้วเดี๋ยวกี่มอที่80แล้วกันไม่ทัวร์แล้วมั้ง
1: ไม่น่าจะไหวนะครับพี่แล้วก็โหคนส่งมาเรื่องเพลงเยอะนะพี่บอกว่าเอาไปอีกวงนึงครับ Bring Me The Horizon
0: ก็อันนี้พวกนี้นี่แล้วแต่รสนิยมเลย Bring Me นี่ก็โอเคนะผมก็ชอบ
1: ครับแล้วก็บอกว่าคืนนี้เบลเยียมจะผ่านไหมครับ
0: ก็มันพูดยากเหมือนกันนะนัดแรกใครก็บอกเบลเยียมใส่ใส่แต่เบลเยียมนี่โดกูอยู่ไหมเนี่ยเมียแล้วก็
1: โดกูยังไม่ไปยังอยู่พี
0: ่
1: ไปรอบน่าจะรอบนอกเอาแหละ
0: บางคนบอกเมียเมอคลอดลงคลอดลูกอะไรทีมชาติต้องสำคัญกว่าสิอะไรวะ
1: ใช่ใช
0: ่คนหนึ่งในชีวิตคนเป็นพ่อนะเว้ยเฮ้ย
1: ถูกแล้วเป็นลูกคนแรกนะพี
0: ่
1: ก็อยากจะไปอยู่ดูแลทางบ้านด้วย
0: คือเรื่องพวกนี้นี่มันผมว่ามันวิจารณ์กันไม่ได้นะไม่ว่าเขาจะเลือกแบบไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขานะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้ด้วยนะนะครับ
1: ครับผมแล้วก็ไอเอสเอ็มเอสบอกว่าเนวาน่าเคิร์ชโคเบนชอบกันไหมครับ
0: โอ้โหมีใครไม่ชอบมั้ง
1: ผมเนี่ยไม่ทันแต่ผมตามฟังผมก็ชอบนะพี
0: ่คือเนวาน่านี่คือเปลี่ยนโลกนะก่อนเนวาน่าเนี่ยเป็นยุคของเฮฟวี่ฮาร์ดร็อกบอยแบนด์ไม่ใช่บอยแบนด์พวกแคร์แบนด
1: ์เป็นไดโน่สายไดโน
0: ่พอหลังจากปีเนวาน่ามาเนี่ยโอ้โหสวีปเลยกีตาร์ฮีโร่ได้กลายเป็นพวกแอนตี้กีตาร์ฮีโร่ขึ้นมาอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: เยอะแยะเลยแล้วก็วงการเพลงเปลี่ยน
1: เป็นเพลงกรันช์
0: เปลี่ยนเลยนะครับพวกแคร์แบนด์ทั้งหลายตกงานแบบหายวับจริงๆนะ
1: ใช่
0: คือวับเลยอ่ะแบบ
1: เปลี่ยนโลกจริงแนวที่ยุคนั้นยังไม่ค่อยมี
0: ไม่มีไม่ค่อยอ่ะ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่ค่อยเป็นเสียงเติร์นซาวที่แบบใหม่สุดๆแล้วโดนแบบสุดๆเลย
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนถ้านับว่าวงการดนตรีไทยเนี่ยโมเดิร์นร็อกมาเปลี่ยนฉันใดก็เนวาน่าก็เปลี่ยนวงการดนตรีโลกฉันนั้น
1: แล้วก็ข้อความบอกว่าไครัตยังนำอยู่ใช่ไหมครับไครัตนี่จบครึ่งแรก 2-2 เลยพ
0: ี่
1: สุดท้ายโดนตามตีเสมอช่วงก่อนจบครึ่งแรกครับแล้วก็บอกว่าตามบาเก้ครับผม
0: หลีกไหนวะเนี่ยบาเก
1: ้บาเก้เนี่ย
0: บาก้า
1: เช็คแป๊บหนึ่งนะพี่น่าจะบาเก้เป็นสวีเดนซูเปอร์เลเทนตอนนี้จบครึ่งแรกนำเวอร์นาโมอยู่ 2-1 ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มอเตอร์จีพีเนี่ยคริสมัสวิไลโรจบระดับเท่าไหร่ครับ
0: โอ้จนลูกเขาเลิกไปแล้ว
1: ไม่แข่งแล้วนะ
0: ไอ้ฟิล์มยังแข่งอยู่ไหมเนี่ย
1: ไม่แข่งแล้ว
0: เ
1: หร
0: อระดับภาคนะ
1: ใช่ครับโอ้โหเก่ามากฟิล์ม
0: ระดับภาคมาตั้งทีมแล้วนะเอาชื่อพ่อไปตั้งเป็นชื่อทีมด้วยนะ
1: ตั้งแต่สมัยผมยังเรียนนะพี
0: ่เออแล้วคิดดูคีสมาร์ทนี่จะเก่ากว่านั้น
1: แล้วก็บอกว่าพี่หยองได้เห็นพี่สมแกไลท์ไวยพศลาบวชหรือยังครับอย่างฮาเลยจากคุณปูโย
0: แกไลท์อะไรก็ไม่รู้สิบวิเองอารมณ์ไหนไม่รู้งอบเงิบมาใส่ไปแล้วครับพี่ผมเดี๋ยวผมต้องไปเยี่ยมกันหน่อยนึง

0: ครับผม
1: ไปดูแกหน่อยเป็นไง
0: แล้วก็เนี่ยบอกว่าหรือจะเป็นทันพิสิทธิ์นวลนิ่มครับ
1: เอาอย่าเลยพี่ไม่มีอะไรจะให้เจมหรอกพี่มีแต่ตัวกับหัวใจ
0: อืมเดี๋ยวช่วงท้ายมีคนให้เราทัศนะฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้พี่หยองเดี๋ยวไปไล่โปรแกรมกันนิดนึงแล้วก็ฟันธงกันสั้นๆครับ
1: ครับ
0: อืมก็คืนนี้คู่แรกครับเป็นสเปนกับซาอุดิอาระเบียพี่หยอง
1: ก็ต้องชนะแหละอยู่ที่ว่ากำแพงเท่าไหร
0: ่ก็มีคนถามมาด้วยว่ากำแพง 2.5 เนี่ยไหวมั้ยครับ
1: อุ้ยสเปนถ้าดูจากนัดแรกนี่เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าชนะแหละ
0: ครับ
1: เม็ดลุ้นเม็ด2อ่ะพี่เอางี้ดีกว่า
0: ผมว่าน่าจะชนะได้แต
1: ่
0: 3เนี่ยจะเหนื่อยหน่อย
1: ครับ
0: แล้วก็คู่ตี2เบลเยียมกับอิหร่านครับ
1: โอ้อิหร่านปัญหาเยอะเกินอ่ะ
0: ผมว่าเบลเยียมน่าจะผ่านได
1: ้ครับ
0: ครับผมแล้วก็ตี5อุรุกวัยกับเคปเวิร์ดครับ
1: โอ้โหผมว่าเคปเวิร์ดหมดความมีละขึ้นก็หมดแล้วแหละ
0: น่าจะหมดแล้วนะพี่อุรุกวัยวันนี้ก็
1: ผมไม่น่าขาดนะอุรุกวัยก็ไม่ใช่ทีมที่เด็ดที่ขาดที่เด็ดที่ขาดอะไร
0: เกมแรกก็เสมอมาด้วยอุรุกวัยตามตีเสมอด้วยไทยเกม
1: มีทีเด็ดตรงเสื้อสวยอย่างเดียวอุรุกวัยปีนี้
0: แล้วนาวลูกก็ไม่ได้มีสตาร์ดังแล้วพี่
1: ก็วันเวเด้ไม่ฮอตนี่ก็ขาดยากแต่คงชนะแหละ
0: ก็น่าจะผ่านได้แต่จะรุนหน่อยยิงเยอะเนี่ย
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็คู่เช้าครับนิวซีแลนด์กับอียิปต์คู่นี้นี
1: ่โอ้โห
0: เสมอมาทั้งคู่เลยพี่เกมแรก
1: นิวซีแลนด์ดีนะเกมแรกอ่ะ
0: คิดบูธ2แอสซิสต์
1: ใช้ได้นะไม่ได้ธรรมดา
0: แล้วก็
1: แต่ว่าก็ตามชื่อชั้นก็ทีมของบังโมก็จะเหนือกว่านิดๆ
0: ใช่แต่นิวซีแลนด์นี่มีตัวทีเด็ดอย่างพี่อิเลจาจัดตัดแรกยิง2ลูกครับ
1: โอ้ได้ยินป่าภาคเอลิจัดจ้าโอ้โหไปเลย
0: วันนั้นเนี่ยโหมันมาก
1: นอกจากคิดวูดในป่าจำได้อีกคนแล้ว
0: น่าจะจัดกับคิดวูดเนี่ยแหละพี่สองคน
1: คร
0: ับผมก็น่าจะผมว่าน่าจะเสมอพี่คนนี
1: ้
0: มีโอกาสเสมอ
1: มีถามมาทาง Facebook บอกว่าสนุกเกอร์แชมเปี้ยนชิพลีกมีคนไทยแข่งไหมรอฟังพี่หยองบรรยายเหมือนเดิมก็
0: เห็นว่าเป็นรอบคัดเลือกอยู่นะพี
1: ่ไม่จะไม่ชิปลีกมันจะแข่งสัปดาห์นี้เริ่มแล้วบีจีก็ถ่ายทอด
0: ครับผม
1: นะครับก็ผมยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยผมตรงก็เดี๋ยวว่ากันน่าจะมีนะ
0: น่าจะมี
1: เดี๋ยวผมยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยครับขอญาตข้ามไปก่อนแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับ
0: ส่วน
1: แต่ว่ามีบรรยายนะมีบรรยายเดี๋ยวเช็คคิวอีกทีรู้สึกพรุ่งนี้ตอน4:30ครับ
0: ส่วนบอลไอซ์แลนด์ที่ให้เราวิเคราะห์มาเนี่ยคู่อัมดุสดิ้งเนี่ยเดี๋ยวผมฝากช่วงหน้าแล้วกันนะพี
1: ่อะไรดิ้งดุดอะไรวะ
0: เป็นไอซ์แลนด์ช่วงนี้บอลไอซ์แลนด์นี่เตะอยู่นะพี
1: ่
0: เบเดวิกอะไรพวกนี้ทีมในไอซ์แลนด์เนี่ย
1: ครับ
0: ไอซ์แลนด์ยังเตะอย
1: ู่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน
0: เดี๋ยวฝากช่วงหน้าแล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะช่วงนี้เดี๋ยวผมกับพี่หยองต้องไปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม
1: ่กลับไปนอนแล้ว
0: ครับผมในไลฟ์บอลในไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้ผมกับพี่หยองต้องลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
2: จากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันไม่เผามีรายได้สร้างแรงจูงใจเกษตรกรลดเผาแก้ปัญหา PM 2.5 ที่ต้นเหตุนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9พร้อมทีมงานกรุงเทพทำงานลงพื้นที่หาเสียงเขตสะพานสูงคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีเสนอนโยบายยกระดับแก้ปัญหา PM 2.5 ด้วยการลดการเผาภาคเกษตรกรซึ่งข้อมูลของโครงการนักสืบฝุ่นชี้ให้เห็นว่าการเผาชีวมวลคือหนึ่งในต้นตอสำคัญของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กทมนายชาชาติกล่าวว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่เคยนิ่งนอนใจและได้พยายามควบคุมการเผาในกรุงเทพจนสามารถลดจุดความร้อนลงได้ถึงร้อยละ44และยังเฝ้าระวังพื้นที่การเกษตรในจังหวัดต้นลมอย่างนครนายกรวมไปถึงสร้างแรงจูงใจเกษตรกรให้ปรับพฤติกรรมเช่นการให้ยืมรถอัดฟางฟรีตลอดจนการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชทำให้ที่ผ่านมาไม่มีการเผาเกิดขึ้นจนเรียกได้เป็นศูนย์แนวทางแก้ปัญหาต่อจากนี้จะมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลผลิตปลอดการเผาผ่านแผนสนับสนุนเกษตรกรรอบด้านตั้งแต่การให้ยืมรถแทรกเตอร์และเครื่องอัดฟางการแจกจ่ายและการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งและฟางข้าวนอกจากนี้ยังเน้นการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักจุลินทรีย์จากฟางข้าวพร้อมผลักดันมาตรการแบงคอกจีเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์แปลงนี้ไม่เผาโดยจัดหาพื้นที่ฟาร์เมอร์มาร์เก็ตในสวนสาธารณะให้เกษตรกรนำผลผลิตมาวางจำหน่ายได้โดยตรงไฮไลท์สำคัญของการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือการประกาศจัดตั้งศูนย์ติดตามการเผาและช่วยเหลือเกษตรกรครบวงจรเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ลักลอบเผาโดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรตลอดการเผารวมถึงการประสานงานรับซื้อฟางอัดก้อนเพื่อนำไปแปรรูปสร้างรายได้ชดเชยต้นทุนให้ชาวนาตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่วิถีเกษตรอย่างยั่งยืนณัฐพงษ์มั่นใจของสุดท้ายศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมขอประชาชนกาด้วยความหวังชี้ต้องเลือกคนที่เป็นพ่อเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความมั่นใจช่วงโค้งสุดท้ายของการสู้ศึกเลือกตั้งกรุงเทพมหานครของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนโดยมั่นใจในทีมงานของพรรคประชาชนทุกคนทั้งนายชัยวัฒน์ทีมผู้บริหารและผู้สมัครสกทั้ง50คนซึ่งเหลือเวลาอีก7วันสุดท้ายก่อนถึงวันที่28มิถุนายนสิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวกรุงเทพมหานครในวันนี้อยากให้ทุกคนออกไปกาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้กทมดีขึ้นการมีพลังของสกที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงจะเป็นแรงสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนกทมได้ดีกว่าดังนั้นพรรคประชาชนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจส่วนผลโพลที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมแซงนายชัยวัฒน์นายณัฐพงษ์กล่าวว่าน้อมรับทุกความคิดเห็นจากโพลแต่สมัยการเลือกตั้งปี2562ผลโพลตนอยู่อันดับที่3ถึง4แต่ก็ชนะการเลือกตั้งมาได้อยากให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งด้วยความหวังเลือกพ่อเมืองที่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนักไปตองรุ่นดึกใช้ลูกไปตองคว้างใส่คู่อริเสียชีวิตตำรวจฝรั่งเศสจับกลุ่มนักเล่นไปตองวัย81ปีหลังใช้ลูกไปตองเหล็กคว้างใส่นักไปตองคู่อริวัย68ปีเสียชีวิตหลังจากมีปากเสียงกันในเมืองรีสอร์ทติดมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นในเมืองมิมิซองเมืองรีสอร์ทในจังหวัดลองเมื่อผู้เล่นไปตองกลุ่มหนึ่งที่มักจะเล่นอยู่บริเวณชายหาดได้ย้ายเข้ามาขอเล่นที่สนามในร่มของตัวเมืองเพื่ออาศัยร่มเงาหลบแดดในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนแต่ผู้เล่นเจ้าถิ่นในเมืองบางคนไม่ยอมให้ใช้พื้นที่ร่วมกันจนเกิดการโต้เถียงชิงพื้นที่สนามอย่างรุนแรงเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกระทบกระทั่งและเป็นคู่อริกันมานานแล้วการโต้เถียงบานปลายกลายเป็นการลงมือรายงานระบุว่าผู้เสียชีวิตวัย68ปีปล่อยหมัดใส่ก่อนที่จะถูกคู่กรณีวัย81ปีใช้ลูกเปตองเหล็กคว้างใส่ศีรษะหรือใบหน้าจนล้มลงบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในอีกไม่กี่นาทีถัดมาหลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวชายชราวัย81ปีทันทีอัยการประจำเมืองมงเดอร์มาซองกำลังเร่งสืบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำ

0: ำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เรียนคนเรียนรู้ได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บนโลกสตอรี่
3: โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ99 Live บอลโลกนะครับคุณเอก
1: ครับผม
0: วันนี้ผมเอกหิมสกุลกับคุณเอกนพดลเชิดชูกุลวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ยังไม่มีฟุตบอลรายงานสดนะ
1: ก็คุยกันก่อน
0: คุยกันก่อน
1: แต่ว่าวันนี้บอลโลกมาเร็วนะ
0: 5 ทุ่ม
1: 5ทุ่ม
0: ใช่นะครับวันนี้ก็จะเป็นเกมยังเป็นในเกมรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะครับรอบแรกอยู่นะครับ5 ทุ่มวันนี้เนี่ยสเปนจะเจอกับซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมเต็งที่ฟอร์มยังไม่เปรี้ยงนะครับจากเกมนัดแรกนะครับสเปนแชมป์โลกเมื่อปี2010
1: ครับ
0: ครับวันนี้จะเจอกับซาอุดิอาระเบีย
1: ก็น่าจะเป็นคู่ที่พลิกล็อกสุดในรอบแรกเกมแรกนะสเปน
0: ครับผมส่วนในอีกคู่ตอน14:00 นะครับเบลเยียมจะเจอกับอิหร่านนะครับคู่นี้เตะกันตอน14:00อุรุกวัยครับจะเจอกับเคปเวิร์ดตอน17:00นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็มี8:00 เช้าครับนิวซีแลนด์จะเจอกับอียิปต
1: ์ครับ
0: นะครับก็เป็นเกมบอลโลกวันนี้4คู่ดูกันแบบจัดเต็มเหมือนเดิม
1: ครับผมก็เรียกว่ากะเกณฑ์เวลาดีๆนะถ้าจะดูครบทั้ง4คู่เนี่ยโอ้โหมันเป็น2ช่วงเวลาก็ต้องบางทีก็ต้องอาจจะต้องเลือกคู่ดูหน่อยแต่วันนี้ดีนะเกมใหญ่อย่างสเปนนี่เตะเร็วสุด5 ทุ่ม
0: ก็เป็นเกมในกลุ่ม G นะฮะกับกลุ่ม H นะครับกลุ่ม G เนี่ยมีนิวซีแลนด์นะครับอิหร่านเบลเยียมแล้วก็อียิปต์กลุ่มนี้เนี่ยมีทีมละ1คะแนนเท่ากันนะครับในนัดแรกต่างเสมอกันมาทั้ง4ทีมเลยนะ
1: ครับ
0: เกมนัดแรกในนิวซีแลนด์เสมออิหร่าน2-2นะครับแล้วก็เบลเยียมเสมออียิปต์1-1ส่วนกลุ่ม H เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เสมอกันมาทั้ง2คู่เช่นกันนะครับอุรุกวัยเกมแรกเสมอซาอุดิอาระเบียมา1-1นะครับส่วนสเปนเสมอกับเคปเวิร์ดมา0-0เรียกว่ามันผิดความคาดหมายไปพอสมควรในกลุ่มนี้เนาะเพราะว่าประตูมีน้อยเหลือเกินนะเกิดประตูกันจุ่มจิ๋มมากมีประตูเกิดขึ้นแค่2ลูกเท่านั้นเองในกลุ่มนี้นะครับส่วนสถานการณ์หลังจากที่จบเกมนัดที่2ของ1 2 3 4 5 6 6กลุ่มแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีทีมที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วแบบ 100% นะครับแล้วก็เป็นเข้ารอบแบบเป็นแชมป์กลุ่มด้วยแน่ๆเนี่ยก็มีเยอรมนีนะครับเป็นทีมที่อยู่ในเมื่อวานนี้เยอรมนีก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับแซงชนะโคดิวัวไปได้2-1
1: ครับผม
0: เป็นเกมในกลุ่ม E นะคุณเอกนะนะฮะแล้วก็เกมแรกเนี่ยเยอรมนีชนะมา 7-1 เกมที่2ก็ชนะ2-1นะครับ
1: ครับผม
0: ก็เลยทำให้ผ่านเข้ารอบไปเลยนะครับแล้วก็การันตีการเป็นอันดับ1ของกลุ่มไปแล้วส
1: ่
0: วนในกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะครับยังมีอเมริกานะครับเจ้าภาพก็ชนะ2เกมรวดแล้วก็การันตีกันเป็นอันดับ1ของกลุ่มไปแล้วนะครับแล้วก็เม็กซิโกที่ผ่านเข้ารอบแล้วก็ชนะ2เกมรวดการันตีกันเป็นอันดับ1กลุ่มไปแล้ว
1: เจ้าภาพร่วม3ชาติครั้งนี้เนี่ยผลงานดีหมดเนาะ
0: ดีหมดเลย
1: แคนาดาก็ดีเม็กซิโกหรือจะเป็นทางด้านอเมริกาจริงๆถ้าเข้ารอบแบบเป็นแชมป์กลุ่มเลยนี่น่าจะมีอเมริกาอเมริกาเม็กซิโกเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเยอรมันสามทีมที่เข้ารอบแบบล็อกอันดับเป๊ะมาแล้วส่วนหลายทีมก็คาดกันว่าจะเข้ารอบแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องลุ้นว่าจะ1-2
0: คืออย่างนี้ครับครูฟังในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เนาะว่ามีการเปลี่ยนผลมีการเปลี่ยนการนับอันดับนะครับจากเดิมที่ใช้ประตูได้เสียนะครับ
1: ค
0: ือทางยูฟ่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นนับ head to head มานานมากแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นนับ head to head เหมือนกันนะครับในฟุตบอลโลกก็เลยทำให้ทีมที่ชนะ2เกมหรือทีมที่บางครั้งแพ้2เกมรวดแล้ว
1: ตกรอบไปแล้วมีด้วยนะ
0: ตกรอบไปเลยนะครับเพราะว่า head to head เนี่ยมันแพ้อยู่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะเป็น

0: มันหมดสนุกเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นแบบเดิม
1: น่าจะเอาลูกได้เสียไปเลยนะ
0: สมมุติเป็นแบบเดิมที่นับลูกได้เสียเนี่ยบางทีต่อให้แพ้2เกม
1: นัดที่3
0: นัดที่3
1: ยังมีลุ้น
0: ยังมีลุ้นเพราะว่าถ้าชนะด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างเยอะสมมุติงี้นะ
1: มันก็สนุกนะ
0: อาจจะจบด้วยอันดับ3ที่มีคะแนนดีที่สุดก็ได้
1: ใช่
0: หรืออาจจะพลิกจบเป็นอันดับ3ในกลุ่มตัวเองก็ได้อะไรอย่างง
1: ี้ใช่ๆคือถ้าผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกหรือผิดนะที่ได้ดูมาคร่าวๆเนี่ยถ้ากลุ่มเดียวกันประเทศทูเฮด
0: ใช
1: ่แต่ถ้าแต้มเท่ากันถ้าไปวัดกับกลุ่มอื่นน่าจะลูกได้เสีย
0: ก็ใช่ใช่อันนั้นมัน
1: ไปวัดยังไงเราเคยเข้าใจว่าฟีฟ่าเนี่ยเน้นลูกได้เสียไว้ก่อนนะ
0: ก็ยูฟ่า
1: เ
0: นี่
1: ยเป็นเฮดทูเฮด
0: เพิ่งมาเปลี่ยนไง
1: หมดสนุกนัดสามอ่ะ
0: เพิ่งมาเปลี่ยนในบอลโลกครั้งนี้
1: แหละถ้าบางทีมอย่างตุรกีตุรกีตกรอบไปแล้ว
0: ใช่
1: เพราะนัดสามมันไม่มีลุ้นเลย
0: มันทำให้เกมนัดที่สาม
1: หมดความหมายนะ
0: มันหมดความหมายไม่ได้ลุ้นมันไม่สนุกไงคุณเอกจากเดิมที่ทีมที่ควรจะมันมีความหมายยังได้ลุ้นม
1: ัน
0: กลายเป็นว่าตกรอบไปแบบ 100% ตั้งแต่เกมนัดที่2อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สนุก
1: ก่อยนะ
0: มันกร่อย
1: ตุรกีนะโอ้โหนี่คาดว่าจะเป็นม้ามืดตัวหนึ่งเลยเหมือนกันนะตุรกีเนี่ยมันก็ทั้ง2เกมแรกแพ้เฉยเลย
0: กร่อยทั้งแฟนกร่อยทั้งนักเตะกร่อยทั้งประเทศ
1: ใช่ๆ
0: นะฮะอ๋อวันนี้นะครับช่องทางในการพูดคุยกับเรานะครับเหมือนเดิมนะครับทาง SMS ก็4689899นะครับ
1: ครับผม
0: 4689899ทางวิทยุนะเช่นเดิมนะครับ4689899ส่วนทาง YouTube นะครับก็ส่งข้อความทางแชทเข้ามาหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: ทาง SMS นี่มีบอกว่ากั๊กโปที่คุณเอกนพพูดถึงในทีมหงแดงบ่อยๆเมื่อคืนใช่คนเดียวกันไหมนะจากจืดเอง
1: ก็คืออยู่ลิเวอร์พูลผมว่ามันโค้ดมันสปอยไปหน่อยคุณเองหมายถึงว่าโค้ดลิเวอร์พูลนะ
0: ครับ
1: เล่นไม่ดียังไงก็ไม่เปลี่ยนออกเล่นไม่ดียังไงก็ลงตัวจริงแต่คู่มันไม่ยอมไงแล้วตัวที่มันมาแข่งกับกั๊กโปโดยตรงของฮอลแลนด์อ่ะมันตัวทีมชาตินะ
0: ครับ
1: คู่มันแบบกั๊กโปมึงเล่นไม่ดีใช่ไห
0: ม
1: ริมเส้นยังมีรอนเยอร์มันเล่นยังมีซาฟี่ซีมอนถ้าไม่เจ็บนะยังมีไอ้เจ้าซัมเมอร์วิลอะไรอย่างเงี้ยแต่กับลิเวอร์พูลคุณเอกแย่งใครอ่ะ
0: แต
1: ่ดีโอเขาก็ไม่ได้ค่อยได้รับโอกาสดีอาร์ตก็ไม่อยู
0: ่
1: เล่นไม่ดีเราก็เห็นอยู่ว่าปีที่แล้วทั้งฤดูกาลอ่ะก็ไม่ถอดออกอ่ะแต่พอมาใส่เสื้อสีส้มอ่ะเฮ้ยคุณชิวไม่ได้เว้ยโค้ชเป็นคนละคนนะแล้วกับทีมชาติมันไม่ใช่แค่เพิ่งมาดีนะครับโอ้มันดีมาตั้งนานแล้วนะครับ
0: คือเล่นกับทีมชาติดีมาตั้งแต่ช่วงบอลโลก
1: อยู่กับพีซีแล้วอ่ะ
0: นะครับแล้วก็บอลยูโรเองก็เล่นได้ดีในสำหรับคนที่กัดโปนะแต่กับลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าความกดดันหรือเปล่าคุณเอกแฟนบอลก็ต้องจับผิดด้วยอะไรด้วย
1: ผมเริ่มเชื่อแล้วไอ้สิ่งที่เรามาแซวกันว่าเป็นลูกรักอ่ะผมว่าจริงเพราะแต่คือส่วนหนึ่งคุณเอกริมเส้นทางฝั่งซ้ายอ
0: ่
1: ะสล็อตเขาก็ไม่ให้โอกาสลิโ
0: อ
1: ชื่อชั้นอาจจะยังไม่ถึงกระดูกอาจจะยังไม่ได้ก็ไม่เสี่ยงที่จะเลือกใช้แล้วลิเวอร์พูลยุคสล็อตมันไม่เหมือนยุคคล็อปนะที่ประเภทนำ 3-0 ให้เด็กมาเล่นในช่วง15นาทีสุดท้ายปีที่แล้วคุณเอกบางเกมต้องไล่ตามตีเสม
0: อ
1: เสี่ยงเอาเด็กมาถ้าไม่ได้ก็โดนอยู่ดีใช่ไหมแล้วก็มันไม่มีหลุยส์ดีอาร์ตเคียร์ซ่ามันก็ไม่ฟิตริมเส้นจะเอาใครโมซาร่าก็ฟอร์มไม่ดี
0: อ
1: ีกิริเก้บางทีมันก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยอาถามคารัตอามาตี้มาตอนนี้2-2อยู่นะครับบอลคาซักอันนี้ชิมรางก่อนบอลโลกใช่ไหมผลฟุตบอลถ้าสนใจคู่ไหนเพิ่มเติมก็ทักทายกันมาได้นะครับทาง4689899ฮอลแลนด์เมื่อวานก็เกินคาดไหมคุณเอกชนะเยอะเกินนะ
0: ไม่ผมว่า
1: แต่ชื่อชั้นที่แบบมันไม่ได้ห่างกันมาก
0: โอ้ยแต่ถ้าดูโอกาสที่เกิดขึ้นดูความคมอ่ะเมื่อวานได้ดูตลอดทั้งเกมเลยนะครับก็คิดอยู่ว่าสกอร์ก็อาจจะประมาณนี้นี่แหละเพราะว่า
1: จริงคุณเอกคิดว่าจะห่างกัน
0: นิดผมคิดว่าเยอะผมคิดว่ายิงเยอะนะเพราะว่าโอ้โหพอยิ่งต้นเกมเนี่ยฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์เนี่ยยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจแล้วก็โอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างเปิดนะครับเกมมันค่อนข้างเปิดอย่างในครึ่งเวลาแรกอ่ะคุณเอก
1: ครับผม
0: ต่างยิงรวมกันทั้งสองฝั่งเนี่ย10 14ครั้งนะ
1: แบบนี้สนุกนะฟุตบอล
0: สวีเดนเองก็มีโอกาสยิงโดยเฉพาะคนที่เล่นดีมากๆก็อายารี่อ่ะนี
1: ่
0: ชอบผมชอบเลยเมื่อวานนี
1: ้ก็เกมแรกกดไป2อายารี่
0: ใช่อายารี่เองก็เป็นคนที่เด่นมากๆของฝั่งสวีเดนนะเมื่อวานนี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าผลการขันไม่เป็นใจแล้วก็ไม่มีสกอร์แต่ว่าความคล่องความอะไรต่างๆก็ถือว่าเล่นได้ดี
1: อันนี้จริงถ้าเทียบกัน
0: เกมมันเปิด
1: ตัวต่อตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งฮอลแลนด์ก็ดีกว่าสวีเดนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ถ้าไม่นับว่าคู่หน้าเป็นอีซักยูเคเลสยาซินอายารี
0: ครับ
1: มันก็ทางฝ้าฝั่งของฮอลแลนด์มันดีกว่าเนาะ
0: แต่ก็อย่างว่าแหละคุณเอกชื่อประเทศอ่ะโอเคมันไม่ห่างมากแต่ว่าถ้าดูคุณภาพผู้เล่นในแนวรับจริงๆเนี่ยแนวรับของ
1: สวีเดนมีตัวเทพอยู่นะสวีเดนน่ะ
0: คือมันลินเดลอฟเองอ่ะมันหมดแล้วนี่ลินเดลอฟเองแล้วก็กองหลังสวีเดนทั้งแผงเนี่ยคุณคิดว่าจะเอาบ๊อบบี้เอามาเล่นเอากักโปเอาไม่อยู่หรอกนี
1: ่สมาร์ทวิลอีกตัว
0: ใช่อย่างตัวเร็วๆอย่างสมาร์ทวิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสมันก็เป็นเกมที่เปิดแรกกันแล้วความคมของเนเธอร์แลนด์น่ะมีมากกว่าเยอะ
1: แล้วชื่อชั้นเนี่ยเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์บอลโลกด้วยเนาะ
0: ครับ
1: คือทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้คือฮอลแลนด์ก็ขาประจำนะครับ
0: อ่ะแล้วข้อความ PR เอาเข้าต้องเอาเข้ามาข้างในไหม
1: มีไหมลามมี PR อะไรไหมมี PR อะไรไหมไม่มี
0: ข้อความทาง YouTube บ้างนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับข้อความทาง YouTube คุณปลั๊กนี่ทักทายมาคนแรกเลยนะครับคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับนะฮะคุณณัฐสอนสวัสดีครับพี่เอกหิมพี่เอกด้น
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็บอกพี่เอกหาวขนาดนี้ผ้าห่มไหมฮะด้นเหรอด้นหาวหรอ
1: ผมจิบกาแฟอย
0: ู่เอาเหรอ
1: ผมเตรียมพร้อมเสมอ
0: ครับบอกดีครับมีไลฟ์ให้ฟังนะครับแล้วก็แนะนำหลังจบบอลโลกช่วงคืนวันเสาร์ที่ก็อยากให้มีไลฟ์เพราะดูย้อนหลังได
1: ้เนี่ยก็เนี่ยเดี๋ยวฝากฝังคุณเอกให้ไปคุยกับผู้ใหญ่ให้หน่อย
0: ครับ
1: ก็น่าจะมี power สุดแล้วแหละ
0: แล้วก็บอกว่าที่สำคัญมันดีกับคลื่นเพราะอัลกอริทึมของ YouTube จะทำให้มีคนติดตามใหม่ๆนะครับถ้ามีแต่วิทยุคนฟังก็จะเป็นกลุ่มเดิมนะครับสวัสดีพี่สองเอกจากนาสวะคุงนี่กับแฟนประจำนะคุณนันทพงศ์นี่กับแฟนประจำเหมือนกันนะครับทักทายเข้ามาคุณเจริญพงศ์บอกทำยังไงถึงเข้าไปจัดรายการในคลื่น FM 99ได้บ้างมันแล้วแต่เส้นทางของแต่ละคนเนาะนะครับ
1: โอกาสดีมากกว่า
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าเดี๋ยวมีดับเบิ้ลอูตามมาแล้วก็บอกว่าชี้เป้าคืนนี้หน่อยครับจะเข้าไปกดในเชียร์ .mcord จะบอกอย่างนี้นะครับในเชียร์ .mcord.net ที่เป็นกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันของอสมทเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทายผิดทายถูกเนี่ยได้ลุ้นรางวัลทุกคน
1: ครับผม
0: นะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ทุกคนเลยแต่คนที่ทายถูกได้เยอะหน่อยก็จะมีรางวัลสะสมคะแนนไง
1: ครับ
0: อาจจะได้ท็อปอัพเป็นเสื้อทีมชาตินะในฟุตบอลโลกนะครับมีรางวัลทั้งหมด100รางวัล
1: ใครอยากได้รถตู้ไฟฟ้า
0: ก็
1: เลย
0: ร่วมกิจกรรมได
1: ้มอไซค์อย่างนี้นะ
0: เออมี
1: มอเครื่องบินใครอยากขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยเอาง่ายๆว่าผมว่าในเพจของ F99 น่าจะมีรายละเอียดอยู่หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยนะ
0: คือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับอธิบายให้ฟังกิจกรรมคร่าวๆชื่อกิจกรรมของเราคือเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปลุ้นเชียร์ทีมโปรของตัวเองนะครับแล้วก็ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับฟาริซอน MPV EV Supervan ในเครือจีลี
1: ่ตีไปถ้าล้าน6อ่ะ
0: 1,599,000 บาทรวมแวต
1: ก็จ่ายไปเลยประมาณล้าน6
0: เตรียมตังค์ไว้จ่ายค่าภาษีด้วยนะถ้าใครที่ได้รางวัลที่1
1: ครับผม
0: นะครับก็รางวัลที่1นะโอ้โหผมไปดูแล้วหรูมากคุณเอกเป็นรถตู้7ที่นั่งนะครับ
1: โอ้ถ้ารถไฟฟ้าระดับล้าน6ไม่ธรรมดาผมบอกเลยของดีแน่นอน
0: รถต
1: ู
0: ้ไฟฟ้านะส่วนรางวัลที่2นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจาก Honda นะครับ Honda UC3 5รางวัลรางวัลละแสนกว่าบาท
1: รางวัลนี้ผมจะเอา
0: เ
1: พราะผมจะให้คนใกล้ตัวเล่น
0: อ่า
1: ต่อให้ผมได้รางวัลที่1ผมก็จะสละสิทธิ์ ผมจะแลกมาขอเป็นรางวัลที่2
0: คุณ

0: 24รางวัล
1: ครับผม
0: แล้วก็รางวัลที่5เป็น Gold Gift Voucher นะเป็นบัตรสำหรับกับบัตรกำนันสำหรับซื้อทองนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้จากซุปเปอร์ริชเขามอบให้5รางวัล
1: ครับผม
0: นะครับรางวัลละ10,000คุณเอก
1: โอ้โห 5,000 ก็เอาชั่วโมงรางวัลละ 5,000 ก็โอเคนะ
0: รางวัลละ10,000
1: เยอะนะ
0: รางวัลละ15รางวัลนะครับก็ร่วมสนุกกันได้นะครับเข้าไปได้เข้าไปร่วมสนุกได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net
1: ครับ
0: เดี๋ยววันศุกร์นี้เวลา1 ทุ่มนะครับผมกับคุณเนและทีมงานจะมาไลฟ์แล้วก็มีแพ็กเกจพิเศษราคาพิเศษนะเอามาโปรโมทกันจากเดิมปกติอย่างสมมติว่าซื้อแพ็กเกจ3,500 บาทได้310เนี่ยในวันศุกร์ที่26เนี่ยอาจจะมีท็อปอัพให้อีก
1: ครับ
0: นะโอเคนะครับ
1: ก็ใครที่เป็นแฟนรายการของนิทานกีฬาโลกวันศุกร์ก็งดเพราะว่าเราจะไลฟ์ผ่านทางเพจของเราง
0: ดไลฟ์แต่ว่ารายการทางวิทยุยังฟังได้เหมือนเดิม
1: ออนแอร์ยังฟังได้ปกติ
0: ฟังได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเราขออนุญาตเบรกก่อน
1: ครับ
0: นะครับก็ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับช่วงนี้พักครู่เดียว
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่ฮองตวนกริซมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมอองตวนคริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆคริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: 2016736
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: ก็
3: กลับมาดูกันต่อเนาะ
2: ครับ
3: มีทุก

0: ฟังสอบถามผลฟุตบอลมาเดี๋ยวผมอัปเดตให้นิดนึงก็อย่างที่เรียนไปนะครับใครอยากได้ผลฟุตบอลคู่ไหนก็สอบถามทางข้อความนะครับไครัตอามาตี้ยังเสมออยู่ 2-2 นะครับส่วนฟุตบอลโนเวย์ที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็มีทางด้านสตอมเมนกับสตาร์เบกเนี่ยยัง 0-0 นะครับ30นาทีมีถามสวีเดนดิวิชั่น1โซดรามานะครับ AFC มัลโมตามหลังโอลิมปิกอยู่0ประตูต่อ2ขาดตกตรงไหนก็ข้อความเพิ่มเติมมานะครับส่วนใครที่รับชมรับฟังเราอยู่ทางออนไลน์นะเอกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะ
1: ครับ
0: ผลงานเมื่อคืนเข้าตาไหมหรือค่ำคืนนี้คิดว่าทีมชาติสเปนจะท้าบอดอีกหรือเปล่าจะเก็บ3แต้มไหมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได
1: ้ครับ
0: แล้วประเด็นของลามินยามาลนี่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วว่าเดี๋ยวช่วงหน้าไลน์อัพน่าจะออกก็คืนนี้ดราฟูนเต้เองโหเอกมันต้องเอาจริงนะนัดเนี้ย
1: ต้องเอาจริง
0: ว่าเนอะ
1: จริงๆมันต้องเอาจริงตั้งแต่นัดที่แล้วนะ
0: เอาได้นะผมบอกนะถ้าสเปนไม่จบที่หนึ่งโอ้โหมันจะเดือดร้อนสายอื่น
1: เลย
0: มันจะหนีใครไม่หนีใครอ่ะนัดที่สามเนี่ยเช็คดูดีๆนะครับว่าอาจจะมีการเล่นหนีทีมนู้นทีมนี้เนี่ยผมว่าเป็นไปได้หมดนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยมันทัวร์นาเมนต์เดียวสั้นๆอ่ะ30-40วันเนี่ยมันเพราะฉะนั้นเรื่องฟอร์มการเล่นก็อีกเรื่องนึงเขาเรียกว่าระบบการจัดการก็อีกเรื่องนึงนะหนีได้ต้องหนีหรือว่าถ้าวัดจะกล้าชนเลยก็ถือว่าก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้นะครับ
1: คือถ้าสเปนนะดันไปทะลึ่งจบอันดับ2ของกลุ่มนะ
0: เป็นไปได้ไหมคุณเอกเพราะกลุ่มนี้มัน
1: ก็อาจเป็นได้ก็อาจเป็นได้คือถ้าสเปนทะลึ่งจบอันดับ2ของกลุ่มคุณเอกรอบ32ทีมสุดท้ายอ่ะอาจจะต้องเจอแชมป์กลุ่มเจซึ่งคืออาร์เจนตินา
0: ฟีฟ่าบอกมึงอย่าเพิ่งเจอกันตอนนี้ได้ไหมโอ้ทีมแม่เหล็กทั้งคู่อ
1: ่
0: ะ
1: เอางี้อาร์เจนตินายังไม่ได้แชมป์กลุ่มนะเวลานี้นะ
0: แต
1: ่เป็นเต็งจ๋าเลยเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยออสเตรียจอร์แดนแอลจีเรียเนี่ยสู้ไม่ไหวหรอก
0: ถ้าเกมแรกกดแอลจีเรียไปตั้ง3-0เนี่ยผมว่ากันแต่ที่หนึ่งอะนะยิ่งวันนี้ถ้าชนะออสเตรียนะจบเลยแชมป์กลุ่มแน่ๆแชมป์กลุ่มแน่ๆโอ้โหงั้นภาวนาให้สเปนอย่าเพิ่งนี่นะกดซาอุให้ยับเลยนะ
1: เดือดร้อนอ่ะ
0: เออไม่งั้นไม่รู้อาเจนหรือว่าทางด้านสเปนจะเดือดร้อนนะแต่คู่นี้ไม่ควรเจอกันในรอบ32ทีมนะครับ
1: นี่ครับ
0: มันเร็วไป
1: จะไปถ้าสเปนจบอันดับ2จริงๆเนี่ยจะไปเจอกับแชมป์กลุ่มเจในวันกรกฎาคมที่3กรกฎาคมนะครับที่ไมอามี
0: ่
1: นี่แหละฮะ
0: แล้วกลุ่มโปรตุเกสล่ะคุณเอก
1: กลุ่มโปรตุเกส
0: ก็ไม่แน่นะโปรตุเกสอาจจะหลุดที่2ก็ได้นะ
1: กลุ่มโปรตุเกสที่มีโปรตุเกสโคลอมเบียดิอาคองโกและอุซเบเนี่ยถ้าโปรตุเกสจบที่2ล่ะจะไปเดือดร้อนใครอย่างเงี้ยเหรอ
0: จะไปชนใครเพราะว่าไม่แน่นะครับเพราะว่าโปรตุเกสกับโคลอมเบียเนี่ย
1: จะไปเจออันดับ2ของกลุ่ม L คุณเอกอันดับ2กลุ่ม L เนี่ยคือกลุ่มอังกฤษก็อาจจะไปเจอกาน่า
0: โคเ
1: ชีย
0: หรืออังกฤษนัดต่อไปนี่อย่าทะลึ่งแพ้กาน่ามันเลยนะพี่โดนี่เจอทีมในพรีเมียร์เลยนะโดกับเคนเจอกันเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอ
1: าวอลเลย์บอลคุณเอกอัปเดตหน่อย
0: ก็เซต2เราแพ้นะครับจริงๆ2เซตเราก็แพ้แบบออกเบียดนะครับว่าเซต2เราแพ้ไป25-22ก็ตอนนี้ฮอลแลนด์นำอยู่2-0เซตตอนนี้เล่นอยู่เซต4นะครับเซตที่3นะครับไทยนำอยู่4-1 4-0ไทยนำอยู่4-0ก็นัดก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยแคนาดาชนะโปแลนด์ไป 3-2 นะครับหัวแล้วสนาม3เนี่ยไทยเจอกับทั้งอเมริกาญี่ปุ่นมีเจอบราซิลมีเจอตุรกีจะเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าไม่รู้นะเป็นลุ้นเก็บแต้มเอาแล้วก็เป็นลุ้นทีมที่จะต้องมาหนีตกชั้นด้วยกันอย่างพวกฝรั่งเศสบัลแกเรียแล้วก็โดมินิกันนะครับในสนามที่3
1: มีส่งข้อความมาบอกว่าอยากได้เสื้อบอลโลกทีมชาติครับช่วยจัดลำดับให้หน่อย 1-5 อยากซื้อเสื้อเอาทีมไหนดีอันดับแรกนะซื้อเสื้อทีมชาติที่คุณชื่นชอบเป็นหลักก่อนผมมีหลัก
0: อย่างนี้เนาะอังกฤษก็ต้องซื้ออังกฤษ
1: ซื้อทีมชาติที่คุณเชียร์ก่อนเมื่อซื้อทีมชาติที่คุณเชียร์แล้วเนี่ยอาจจะเลือกเสื้อทีมชาติที่มหาดูแล้วมันน่าจะเป็น
0: สีสันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นสีสันให้เล่าได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้อ่ะผมแนะนำเป็นญี่ปุ่นก็แล้วกันอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะ
0: ญี่ปุ่นสวยทุกปีนะ
1: สวยทุกปี
0: สวยทุกปี
1: ญี่ปุ่นน้ำเงินเงี้ยขึ้นแล้วก็ใส่ได้ได้ตลอดแหละนะฮะเขาเสื้อใส่สวยนะครับแล้วก็
0: แต่ผมชอบฮอลแลนด์ชุดขาวอะเสื้อขาวแล้วก็มีคาดสีส้ม
1: นะครับหรืออย่างนึงก็เสื้ออันนี้แนวสะสมแล้วอยากเก็บดูนานๆยาวๆก็อย่าไปซื้อเสื้อที่มีลายที่มันมีลวดลายที่มันเป็นเฟล็กหรือมันจะเป็นอะไรต่างๆเยอะๆอ่ะอย่าไปซ
0: ื้อพอคุณพูดถึงเรื่องนี้ผมขอขัดนิดนึงสัปดาห์ที่แล้วไปรื้อตู้มั้ย
1: พัง
0: คุณเหตุเสื้อลิเวอร์พูลผมซื้อแล้วผมไม่ค่อยใส่นะพอเปิดมาทีโอ้โหไอ้เฟกแบบเวลาแกะดังแกรก
1: ใช่
0: มันติดสีเสื้อสีแดงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันไม่ติด
0: เสียดาย
1: แล้วมันไม่พังธรรมดาคุณเอกอย่างของผมเนี่ยเยอรมันเรอัลมาดริดเนี่ยไอ้พวกเสื้อขาวมีตัวเฟล็กสีดำผมไปติดโทนี่โคลสมาอย่างเงี้ย
0: เฮ้ยมันอย่าทิ้งนะเอาไหมผม
1: ไม่ทิ้งคงเอาไปซ่อมแหละคงไปซ่อมเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวที่มันเสียไงคุณเอก
0: ใช่
1: ไปแขวนติดกันนะไอตัวอื่นมันก็ไปเหนียวติดตัวอื่นด้วย
0: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยหนึ่งอย่าไปติดเบอร์เลยเลือกที่มันไม่ต้องมีเบอร์
0: ใช่แต่เสื้อที่พอมีสปอนเซอร์ข้างหน้าไอพวกนี้มันก็ติดอยู่ดี
1: ก็หมายถึงทีมชาติมันไม่มีไงคุณเอกทีมชาติมันไม่มีสปอนเซอร์อยู่แล้วถูกไห
0: ม
1: ก็ไม่ต้องไปติดเบอร์คุณผู้ชมเชื่อผม
0: เอาแบบเสื้อเปล่า
1: ๆแล้วเอาเป็นเสื้อเปล่าๆแล้วก็พวกตราอะไรพวกเนี้ยดูอย่าให้มันเป็น
0: อะไรเยอะ
1: อย่าให้มันเป็นอะไรที่ดูแล้วว่ามันถ้าเก็บไม่ดีแล้วมันจะเหนียวมันจะร้อนมันจะเหนอะมันจะพลาสติกมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะใส่ได้นาน
0: คือครั้งนี้มัน48ทีมแต่เชื่อเถอะว่าบ้านเราคงไม่มีขายครบหรอกก็เลือกอย่างที่คุณเอกพูดอะเอาตามใจชอบหรือถ้าไม่เป็นไรพี่ผมทีมไหนก็ได้เดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอรอบแรกแข่งจบก่อนผมว่าเสื้อบอลโลกจะมีเซลล
1: ์ครับ
0: ทีมที่ตกรอบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีลดราคาอ่ะก็อุ้ยคุณชุติเทพบอกว่าถ้านักพากย์เอามือปิดปากตอนพากย์จะโดนใบแดงไหมครับ
1: ไม่แต่ผมว่านี่มันงี่เง่าเกินไปเรื่องเอามือป้องปาก
0: ไอ้ผมอยากรู้ว่ามันมีรายละเอียดไหมอย่างว่าอามิรอนมันไปพูดอะไร
1: ยังไม่มีคุณเอกแต่ว่า
0: ผมสังเกตเห็นคู่แข่งมันเหมือนวิ่งไปฟ้องผู้สินเขาด่าหรือเปล่าวะ
1: คือ
0: สมบทอะไรเงี้ย
1: คือด่าหรือไม่ด่าหรือฟังออกไม่ออกไม่รู้แหละแต่ว่ากฎมันเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ผมมองว่าเหลืองก็พอคุณเอก
0: ใช่
1: ถ้าถาม
0: ต้องลงโทษหน่อย
1: คือเหลืองป้องเหมือนถอดเสื้อดีใจ
0: อ่
1: ะเหลือง
0: คาโทษไว้ก่อน
1: คาโทษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำให้เสียเวลาป้
0: อง
1: ปากเงี้ยแม้ว่าโอเคมันอาจจะเป็นคำพูดที่ดีไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยใบเหลืองไปก่อนเพราะไม่งั้นถ้าแดงปุ๊บมันเกมมันหมดสีสันเลยนะถ้ากลางเกมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นึกถึงนะสมมติว่าเกมนั้นปารากวัยแพ้แล้วตกรอบอ่ะโอ้โหแล้วเป็นโซนแมนกาต้านึกถึงเอสโคบาร์เลยครับนึกถึงเอสโคบาร์ของโคลอมเบียเลยนะครับ
1: อ่ะแล้วก็บอกว่าสงสัยพี่เอกต้องขี่รับฝากลางสายฝนมาแน่นอนตะกิ้งอยู่ที่พักและพี่เอกคิมนะงานนี้เก็บสติ๊กเกอร์ปานินี่ของยากเท่าตัวแค่หาฮาร์ดโคเวอร์บุ๊กสติ๊กเกอร์อัลบั้มยังไม่รวมตัวสติ๊กเกอร์อัปเดตด้วยนะครับจากคุณตั้มหงแดงครับสวัสดีครับพี่เอกคิมผมเพิ่งรู้ว่าฟุตบอลโลกรอบนี้ใช้ Head to Head เท่ากับว่าปลิวไป3ทีมโดยปริยายเฮติตุรกีและตุนิเซียผมไปดูภาพรวมเรียบร้อยแล้ว
0: ก็เรียบร้อยจบนัด2มีไป
1: พูดง่ายถ้าแพ้2นัดรวดแล้วนัดที่3อย่างในกลุ่มอเมริกาตุรกีก็คือจบเลย
0: ใช่
1: ต่อให้ชนะอเมริกานัดสุดท้าย Head to Head ก็แพ้
0: 2
1: ก็แพ้ไอ้2ทีมที่แพ้ไปแล้วอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: นะมันจะเป็นแบบนี
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: เมื่อวานจุดนินทาพี่เอกคิมว่าเดินโอ้เดินลอดตาข่ายวอลเลย์บอลโดยไม่ต้องก้มผมนี่ฮาลั่นเลย
1: จุดมันเล่นผมอีกแล้ว
0: เออถ้าแนะนำถ้าเรื่องเสื้อผ้าเสียได้ฝากจุดไปซ่อมได้นะจุดมันขายมันใส่เสื้อบอลนะวันนี้ชอบซาอุชอบเบลเยียมชอบตุรกีชอบอุรุกวัยแล้วก็ชอบทางด้านนิวซีแลนด์ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับมีทวนผลให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มี
1: แล้วคุณปอนวิทย์บอกว่าพี่เอกฮิมนั่นแหละหาวยังด้นเหรอด้นเหรอตัวเองหาวเต็มปอดผมไม่รู้สึกตัวเลยคุณผู้ฟัง
0: เดี๋ยวเอาสภาพร่างกายตอนนี้จากก่อนดูบอล 100% ตอนนี้ได้เหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ไปเข้าแบตเสียบชาร์จยัง
1: ยังเลยผมก็เอาจริงๆผมเป็นมนุษย์ที่ทำงานกลางวันคุณผู้ฟังเวลากลางวันเนี่ยผมก็ทำงานด้วย9โมงถึง5โมงเนี่ย
0: เวลางานเราอยู่แล้ว
1: ใช่ไหนจะต้องมีเทปรายการเชียร์ทีมโปรดซูเปอร์แฟนใช่ไหมมีรายการไลฟ์เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันที่เป็นแคมเปญแจกรถเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานประจำอีกมีภาคบอลด้วยจัดวิทยุอีกใช่ไหมแล้วยังมีดูบอลอีก มันก็เลยอาจจะต้องหาเวลาพักผ่อนอ่ะคุณฟังผมคงดูทุกคู่ไม่ไหว
0: เหมือนกันผมก็
1: ดูไม่ไหวจริงดูคู่ไหนที่จังหวะเวลาได้อย่างเงี้ยโอเคคู่ไหนที่ดูไม่ไหวจริงๆก็ดูไฮไลท์เอาม
0: ันยังดีที่แบบพอเช้ามาเราไม่ได้ดูไฮไลท์ก็มาเร็วนะ
1: ใช
0: ่เอาจริงดูไฮไลท์นี่ก็พอรู้เรื่องอยู่จับจังหวะได้ประตูจังหวะมีปัญหาอะไรเงี้ยก็มีมาให้ดูอยู่นะครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวผมก็ไปดูก่อนว่าสเปนกับซาอุดิอาระเบียไลน์อัพมาหรือยังครับเดี๋ยวนะ
0: ถ้าใกล้ๆ5 ทุ่มก็อาจจะมา
1: อ่ะมาละไลน์อัพคู่สเปนกับซาอุดิอาระเบียนะครับสเปนครับ4-2-3-1นะครับประตูยังเป็นอุนายซิมอนนะครับแบ็คขวาเป็นเป็นทางเปโดปอโรนะครับซ้ายเป็นมาคูกูเรย่านะครับคู่เซนเตอร์เป็นกูบาซี่เอากูบาซี่กับทางอเมริกลาป็อกนะครับคู่กลางเปดรี่กับโรดรีนะครับแล้วก็วันนี้ ลามินยามาลครับลงเลยนะครับริมเส้นด้านขวา
0: ตัวจริงเลยเหรอ
1: ตัวจริงนะครับทางซ้ายครับเป็นอเล็กซ์บาเอน่านะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นดานิโอโมนะครับเป็นกองหน้าวันนี้เป็นโอยาซาบาล
0: ครับผม
1: นี่เป็นสเปนนะวันนี้ลองเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับส่วนซาอุดิอาระเบียครับวันนี้เป็นเอาประตูเป็นซาอุดิอาระเบียเป็น5-3-2นะครับวันนี้เล่นรับเต็มที่ประตูเป็นเอาโอไวส์นะครับกองหลังเนี่ยโอ้โหเป็นอับดุลลานะครับมีทางทัมบักตินะครับมีลาจามีเอาอัมรีแล้วก็เอาฮาบีเอาจูวายีนะครับมีเอาดอซารีมีเอาไคบารีนะครับแล้วก็มีคูน่าเป็นเอาดอซารีกับทางเอาบูไรการนะครับ
0: ครับแกนหลักซาอุชุดนี้ก็มาจากอัลฮิลาลนะครับตัวเก่าอย่างซาเลมอโดซารียังเล่นอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งนาเซอร์อโดซารีนี่เล่นเป็นมิดฟิลด์แบ็คขวาเป็นหนึ่งเดียวของนักเตะซาอุดิอาระเบียที่ไปเล่นต่างแดนตัวนี้ไปเล่นกับทางด้านหลงนะก็นี่แหละมีอัลนาเซอร์2ตัวนอกนั้นนี่แกนหลักก็มาจากทางด้านอัลฮิลาลนี่5ตัวนะครับนัดที่แล้วก็เสมอมาเหมือนกันนะครับซาอุดิอาระเบียเสมอรุกวัย1-1สเปนเสมอเคปเบิร์ด0-0อ่ะและอัพมาแบบนี้กระจุยไหมคุณเอกหรือว่าจะขอประคอง3แต้มไว้ก่อน
1: ผมว่า3ต้องมีคุณเอก
0: อือวะเหรอ
1: 3-0
0: 3เลยเหรออ
1: ืม
0: ผมก็คิดคล้ายๆกัน
1: เน้นวันนี้เน้น
0: เพราะว่าคิดไว้ล่วงหน้าไปแล้ววันนี้ผมว่าสเปนต้องมาว
1: ่
0: ะ
1: เน้นวันนี้เน้น
0: ชุดนี้ของซาอุดิอาระเบียมันก็ยกมาจากครั้งก่อนนะเยอะผมว่าตัวใหม่ๆที่ขึ้นมาใหม่ของซาอุดิอาระเบียมันเติมไม่ทันกันเอง
1: ครับ
0: อย่างไอ้เจ้าซาเลมอันดอซารีนี่ยังเล่นอยู่นะ34แล้วอ่ะนี่คือตัวเทพสุดของซาอุดิอาระเบียในชุดนี้นะแต่ไม่รู้ว่าเจอบอลระบบอย่างสเปนจะไหวหรือเปล่านะ
1: ส่วนท่านที่ลงท้ายด้วย2520นะครับบอกทำไมฟังในแอปไม่ได้ฟังได้แต่ในวิทยุรถยนต์แอปอะไรครับพี่แอป FM 99เนี่ยเลิกอัปเดตไปนานแล้วนะฮะเราเลิกใช้มาเป็นปีแล้ว
0: ลบทิ้งไปเลย
1: ลบทิ้งไปเลยนะครับแอปพลิเคชันถ้าจะฟัง FM 99แล้ววิทยุในเครืออสมทให้โหลด แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MCOT Connect MCOT นะครับแล้วก็ CO NECT นะครับ
0: ครับผม
1: โหลดได้ทั้ง iOS

0: iOS และ Play Store นะครับส่วนใครที่บอกว่าฟังในแอปไม่ได้ถ้าไม่ใช่แอป MCOT Connect ห้ามส่งมาบอกเรา
1: ไอ้คนที่ฟังแอปอย่าง Thailand Radio นี่แล้วฟังไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บโทรมาด่าหลังไมค์เราไม่เอา
0: ไม่ได้นะอันนั้นเราไม่ได้เป็นคนดูแล
1: ไม่ใช่ของเรานะของเรานี่ MCOT Connect อย่างเดียวนะครับ
0: ถูกต้องในนั้นก็จะมีช่อง9เป็นไลฟ์สตรีมด้วยไปดูส่วนที่โอ้ไล่ตามถามผลบอลตามติดเนี่ยคุณเอกนพดลจัดการให้หน่อย
1: บอลโมร็อกโกนะครับคาสราชาคาสบังกานำอยู่ 1-0 ถ้าเป็นแครัตอามาตี้ล่าสุดผมเห็นนำอยู่ละ 3-2 นะแครัตอามาตี้นาที85ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจัดให้อีกเชียร์อิตาลีครับเล็งบราซิลเหลืองอังกฤษแดงหรือขาวอาร์เจนญี่ปุ่นเอาไงดีครับสักตัวต้องมาอุตส่าห์ขอเมียมาได้แล้วคุณเอกแนะนำหน่อย
0: เดี๋ยวนะเชียร์อิตาลี คือถ้าเน้นของถูกก็ไปอิตาลีเลยเพราะว่าถ้าชอบอิตาลีเนี่ยเพราะอิตาลีเนี่ยตกรอบไปแล้วแล้วก็มีโปอยู่แน่นอน
1: คือถ้าถามผมอะเอาครั้งนี้นะ
0: อ
1: าเจนว่ะ
0: เสื้ออาเจนเหรออ
1: าเจนอะฟ้าขาวสวย
0: ไม่ถ้าอาจารย์เน้นความเป็นตำนานนะ
1: คลาสสิกตลอดการอาเจนติน่า
0: คุณต้องซื้ออาเจนแล้วมีเมสซี่เพราะมันเป็นครั้งสุดท้ายของเขา
1: ใช่
0: คุณต้องซื้อ
1: โปรตุเกสได้ไหมล่ะ
0: โปรตุเกสแล้วก็โรนัลโด
1: ถู
0: กไหม
1: หรือถ้าผมอยากผมซื้อบอสเนียกับเอดินเทโก
0: ไม่อยู่
1: มันจะมีขายว่ะหรือว่าเราอ่ะ
0: ก็ไม่แน่
1: ก็ไม่แน่
0: ใครอาจจะเอาเข้ามานะครับ
1: หรือถ้าเอาใจเมียนะซื้อ2ตัวไป
0: บราซิลเหลืองอังกฤษแดงหรือขาวอาเจนญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นคุณซื้อตัวหนึ่งซื้อเมียตัวหนึ่งทีนี้
0: เห็นเขาบอกว่าสักตัวต้องมาถ้าตัวเดียวนะเป็นผมอะตัวเดียวผมซื้อญี่ปุ่นน้ำเงินคุณเอก
1: อันนี้ก็สวยตลอดการ
0: ผมชอบเพราะว่ามันอาจจะใส่ไปนู่นไปนี่ได
1: ้
0: นะครับบราซิลมันเหลืองอะมันใส่มาจัดรายการได้แต่มันอาจจะแบบสีมันจะปรุปราดไปนิดนึง
1: ถ้าใส่แบบทีมกีฬาโอเค
0: แ
1: ต่ถ้าใส่คือเสื้อญี่ปุ่นใส่ไปไหนมาไหนได้หมด
0: ใช่มันน้ำเงินเนี่ยมันดูโทนที่มันคุมๆหน่
1: อ
0: ยส่วนอังกฤษเนี่ยเน้นอังกฤษขาวอย่าแดง
1: ขาวสดใสสบายตา
0: ใช่
1: สุภาพหน่อย
0: ถูก
1: แต่โคลอมเบียอย่าไปเอาเลยโคลอมเบียผมว่าเขตสีมันแบบมันลุงลังไปหน่อย
0: อะไรนะ
1: โคลอมเบีย
0: ไม่เขาบอกเอาบราซิลไงโคลอมเบียไม่ได้บอก
1: บราซิลชุดนี้ก็ไม่สวยถ้าบราซิลชอบสุดผมชอบ94นะ
0: เยือนก็ไม่สวย
1: แต่เสียดายที่อิตาลีไม่ได้มาคืออิตาลีเป็นชาติหนึ่งที่เสื้อเขาจะสวยตลอดกาลไง
0: ครับทักทายมาทาง Facebook นะครับคุณพงบางพลีบอกสวัสดีครับเอกคืนนี้เชียร์เบลเยียมนะครับเมื่อคืนเชียร์คูลาเซานะวันนี้เชียร์เยอรมันนะฮะคุณธวัชชัยกิติพันธ์นะครับทักทายเข้ามาก็สวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับผมชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ
0: คร
1: ับ อยากทราบประเด็นไหนหรือว่าดูไลน์อัพแล้วกองเชียร์สเปนมาไม่มานี่เดี๋ยวรอลุ้นนะครับในช่วง5ทุ่มเกมเริ่มคู่แรกนะครับดูกันยาวๆตั้งแต่5ทุ่มจนจบบอลน่าจะพรุ่งนี้10โมงเช้าอ่ะ
0: เดี๋ยวเราเก็บทาง YouTube อีกสักหน่อยนะครับบอกว่าคุณดูดีๆบอกขอประสบการณ์การพากบอลครั้งแรกของพี่ๆทั้งสองคนหน่อยครับตื่นเต้นไหมจำได้ไหมครับว่าคู่แรกที่พากคือคู่ไหนคุณนพดลก่อน
1: โอ้จริงๆผมก็ได้พากที่99นี่แหละน่าจะพากครั้งแรกน่าจะจากคุณยุทธอ่ะเมื่อก่อนมาจัดคืนวันจันทร์คุณเองตีสองแล้วก็ถามว่าโอ้โหโคตรตื่นเต้นเลยเพราะเรามาจากคนที่แบบชอบฟุตบอลหรือว่าไม่เคยเข้ามาภาคเนาะก็ยังดีที่พักพวกเพื่อนฝูงเขาก็โอเคกับเราตื่นเต้นนะแต่ว่าพอทำเรื่อยๆด้วยกับการที่ทำกับคนคุ้นเคยมันก็สบายหน่อยก
0: ็
1: ปรับตัวง่ายแต่ถ้าภาคทีวีน่าจะภาคกับคุณครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นที่ GMM หรือ MCOT ของเรา
0: ก็จะคู่กัน
1: คู่กัน
0: ส่วนใหญ่ผู้บรรยายเนี่ยก็จะจับคู่ไหนก็คู่นั้นเพราะว่าก็จะรู้จังหวะกัน
1: ใช่
0: จะไม่ชนกันกลางไลฟ์อะไรจะกลางการภาค
1: จะไม่แย่งซีนกัน
0: ไม่
1: เพราะว่าภาคบอลมันจะมีคำว่าปาก1ปาก2อยู่ประมาณนี้นะครับ
0: ส่วนผมเนี่ยก็น่าจะเป็นในถ้าเป็นทาง FM 99ที่เนี่ยจำได้ว่าเป็นยูโร2004คุณเอกคือ FM 99เนี่ยต้องบอกคุณฟังอย่างนี้
1: 22ปีแล้ว
0: ใช่FM 99เนี่ยเดิมเนี่ยทางสยามกีฬาทำอยู่
1: ใช่ครับ
0: จำได้ไหมครับคุณผู้ฟังนะสปอร์ตเรดิโอเมื่อก่อนเน
1: ี้
0: ย
1: FM
0: 99ทางสยามกีฬาคืออสมทเป็นเจ้าของสัมปทาน
1: ครับผม
0: แล้วสยามกีฬานะครับก็
1: เหมือนเช่าสัญญาเราอะ
0: เช่าไปทำแต่พอปี2004เนี่ยมีการเอาสมทขอคืนคลื่นแต่ไม่ได้คืนทั้งหมดคืนเป็นบางส่วนก่อนแต่ไอ้บางส่วนที่ว่าเนี่ยมันไปเริ่มต้นตอนตีหนึ่งตีสองมั้งคุณเดชถ้าจำไม่ผิดอะตีหนึ่งหรือตีสองนี่แหละมาละมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวในช่วงฟุตบอลยูโร2004พอดีจำได้ว่าบางเกมเนี่ยภาคอยู่แล้วก็ทางสปอร์ตเรดิโอก็ต้องตัดไปเลยแล้วก็ทาง FM 99ทางอสมทก็มารับภาคต
1: ่อ
0: ซึ่งจำได้ว่าคู่แรกที่ผมภาคในยูโรเนี่ยน่าจะเป็นคู่สวีเดนบัลแกเรียมั้งคู่50นะคุณเองสวีเดนชนะบัลแกเรีย50
1: 2004
0: 2004ผมภาคกับพี่อ้วน
1: พ
0: ี่อ้วนเพลย์เมเกอร
1: ์
0: แล้วมีอาจารย์สุเมธแก้วทิพย์เนตรนั่งอยู่ด้วยเหมือนเป็นคอมเมนเตอร์อีกหนึ่งคนก่อนหน้านี้ในยุคแรกๆเลยของ FM 99ไม่ได้ภาคบอลไม่ได้มี2คนนะ
1: ม
0: ี3คนในยูโรคุณเอกมีอาจารย์สุเมธนะมีผมมีพี่อ้วนตอนนั้นก็มีพี่ต้นประวินต๊อกตั้ม มีคุณยุทธคุณชิดมีป่าแป้ด้วย
1: ใช่
0: ๆนะช่วงแรกๆก็จะประมาณนี้มีนัตติงด้วย
1: ก็คนของเราอ่ะ
0: ไม่ผมถ้าผมจำผิดขออภัย
1: นัตติงก็เคยมาจัดที่นี่เหมือนกัน
0: ผมจำได้ว่ามีผู้บรรยายมีนัตติงด้วยนะก็ประมาณนั้น
1: โอ้นี่สิบกว่าปีแล้วนะออนกงออนกาวเมื่อก่อนเราก็จัดนะปกทแถวแจ้งวัฒนะอะไรก็มีมามีกิจกรรมโดยตลอดนะครับ
0: แจ้งวัฒนะนี่เป็น TOT แจ้งวัฒนะ
1: บอลโลก2006
0: 2006
1: ผมจำได
0: ้2010นี่ที่
1: ปกท
0: ที่กกทตรงตลาดด้านหน้านะฮะ
1: คนดูเยอะนะแถบกกทหน้ารามอ่ะ
0: ใช่
1: คนโคตรเยอะเลย
0: ครับอ่ะมีคู่สเปนอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปนะครับว่ามีการประกาศไลน์อัพรายชื่อผู้เล่นออกมาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยทางซ้ายเนี่ยเป็นอเล็กซ์ไบน่านะครับยังไม่ได้มีชื่อของนิโก้วิลเลีย
1: ม
0: นะครับยังไม่มีชื่อของนิโก้วิลเลียมแต่ก็ต้องรอดูวันนี้นะครับว่านิโก้วิลเลียมเองจะฟิตพอที่จะลงเล่นในเกมนี้หรือไม่หรือจริงๆก็อ
1: ย่างแบ็ควันนี้เขาใช้เปโดปอโรออกสตาร์ทนะ
0: เป็นปอโรแบ็คขวาครับแทนวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ
1: 5 ทุ่ม
0: ก็จบรายการเราพอดีเราน่าจะออกรายการสัก4:55ได้นะ
1: ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: เพราะว่าจะเดี๋ยวจะได้ให้ทีมงานเขาเตรียมงานเตรียมข้อมูลอะไรต่างๆด้วย
1: ครับผมคู่แรกใครพากย์ไปของเราอ่ะไม่ได้ ไม่ได้เช็คเลยว่าใครพากย์
0: ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: จะเป็นจุนหรือเปล่า
0: ใครไหมอ้าวเมื่อวานมีเรื่องของเดนิสอุนดาฟเมาสักติดสักหน่อยนะครับเดนิสอุนดาฟเนี่ยคุณเอก
1: ครับ
0: ผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่ดังเลยอ่ะคุณเอกตอนนั้นตามโอเอชลูเวนอยู
1: ่เขาเคยไปอยู่ลูเวนใช
0: ่ไหมไม่ไปเขาเล่นในลีกเบลเยียมกับยูเนียนแซงชิลัว
1: อ๋อคือผ่านลีกของเบลเยียมมาก่อน
0: ตอนฤดูกาล20202021-2022เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเดนิสอุนดาฟเล่นอยู่กับยูโนเซงชิลัวนะครับแล้วก็โอ้โหยิงกระจัดกระจายอ่ะ65เกมกับยูโนเซงชิลัวเนี่ยยิงไป43ประตู
1: ครับผม
0: นะก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับไบรตันนะครับแล้วก็ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับสตุตการ์ด
1: ครับ
0: แล้วก็ติดทีมชาติเยอรมันแล้วก็ย้ายไปแบบถาวรเมื่อปี2024นะ
1: ครับผม
0: ต้องบอกว่าตอนที่เล่นอยู่กับทางยูนเซงชิลัวเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้เลยว่ะนะแต่ว่าแรกๆก็อาจจะยังดูแล้วมีลุ้นติดทีมชาติยากหน่อยเพราะชื่อชั้นอะไรแล้วเล่นในลีกเบลเยียมอะไรอย่างเงี้ยคุณเองนะ
1: แต่เยอรมันไปเล่นเบลเยียมนะ
0: แต่สุดท้ายก็เฮ้ยพอเห็นชื่อเดนิสอุนดาฟเออว่ะแล้วสุด แล้วก็กลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยก็แผลงฤทธิ์กดไป2ประตูแล้วยิงคมมากจับด้วยขวาพลิกยิงด้วยซ้าย
1: ต้นอยู่กับไบตันผม

0: ก็เฉยๆนะ
1: ไม่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
0: อ
1: ยู่กับไบตัน
0: แย่เลยว่าสถิติแย่เนี่ย
1: 22เกม
0: ไม่ดี
1: ทำได้แค่5ประตู
0: แต่พอไปอยู่เยอรมันนี่แหละ
1: ก็หลีกอังกฤษก็ปั่นเซเนลเด็ก
0: แล้วก็เหมือนกับบุญพาวาสนาส่งเนาะทีมชาติเยอรมันมันก็ไม่มีกองหน้าคำว่าศูนย์หน้าด้วยแล้วอุนดับเองก็ผลงานดีด้วยย้ายทีมแล้วมันย้ายถูกทีมอ่ะ
1: ครับ
0: ได้ลงเล่นแล้วฟอร์มดีนะครับ
1: ก็เดิมเนี่ยก่อนที่จะไปยูโนเซชิลัวเนี่ยเดนิสอุนดับเล่นอยู่กับเมปเพนในลีกระดับ3ในลีก้า3ของเยอรมันนะแล้วก็พอสัญญาหมดลงก็ไปอยู่กับยูโนเซชิลัว
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยอุนดาฟเองก็มีส่วนสำคัญในการพาเซนจิลัวคว้าแชมป์ลีกรองนะครับนะก็แล้วก็ขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดได
0: ้ครับผม
1: นะครับยิงไป17ประตูจากการลงเล่น26เกมคือยิงเยอะมาก
0: โอ้โ
1: หแล้วในฤดูกาลตัดถัดมาเนี่ยก็ขึ้นลีกสูงสุดในจูบิแลโปรลีกนะครับโอ้โหระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงเด็ก
0: เซนจิลัวนี่ก็เป็นทีมปั้นเหมือนกันนะน่ะ
1: ใช่
0: เพราะผมจำได้ว่าอย่างไอ้เจ้าบูนิเฟสก็มาจากเซนจิลัวป่ะที่อลองโซไปเจอแล้วไปพอไปเจอเซนจิลัวบูนิเฟสนี่แหละสวนกับซับสวนกับซับแล้วเขาซื้อมาเลยอ่ะน่าจะเลเวอร์นี่แหละเจอกันในยูโรป้าถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: หลายทีมไอ้หลายนักเตะหลายคนไปบ่มเพาะฝีเท้าในเบลเยีย
0: ม
1: นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีจุนยาอิโตอีกคนนึง
0: ครับผม
1: ก็เติบโตมากับดีรองอย่างลีกเบนเยียมด้วยนะครับสุดท้ายเขาตอนนี้เนี่ยอุนดาฟกลายเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในบอลโลกณตอนนี้นะครับ
0: ครับผม
1: นะฮะก็เดนิสอุนดาฟตอน
0: เกมแรกยิงไป2
1: ใช่ก็คือ5เป็น5แล้วล่ะก็คือ
0: ขึ้นยิง1แสดงว่ายิง3
1: 2 assist ด้วยใช
0: ่ครับส่วนก่อนเบรกนะครับวอลเลย์บอลของเราก็จบเรียบร้อยนะครับแพ้ให้กับฮอลแลนด์ไป0-3เซตที่3เนี่ยแพ้ขาดเลยนะครับ15-25นั่น
1: ก็ทำไมนำก่อนไม่ได้หรอกนำก่อนตั้งเยอะ
0: ก็นี่แหละพอหลุดก็หลุดเลย3เซตของทีมไทยนะครับ23-25 22-25แล้วก็15-25อ่ะก็ไปลุ้นต่อสนามที่3นะครับสำหรับ BNL 2026นะครับ
1: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนครับเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net บอลโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในวอร์ครับผลที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
5: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็ก

0: ได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
1: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
5: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
10: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
11: McordRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรม

0: ลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

1736 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของมาร์ตินาไลฟ์บอลโลก
1: ครับผมครับ
0: ฟังเพลงคึกคักกันไปนะคร
1: ับอันนี้ของปีไหนเนี่ย
0: เมื่อ4ปีที่แล้วครับจองจองกุ๊ก
1: เนี่ยเป็นเพลงดังใน TikTok ด้วยนะ ใช้ได้ทุกประเภทกีฬาก็ช่วงแรกเดี๋ยวผมไปดูผลบอลให้ก่อนที่สอบถามมาแคทแอมเบอร์ตี้จบแล้วนะครับชนะ4ประตูต่อ2ส่วนบอลแถบสแกนดิเนเวียนนะครับก็มีทางด้านสตาร์เบกกับสตอมเมนยัง 0-0 นะส่วนบอลโมร็อกโกที่ถามมานะครับราชาคาสบรังกานำทางด้านCLD เมกเนสอยู่1ประตูต่อ0ทีมเยือนเหลือ10คนนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนฟุตบอลโลกนะครับเกมแรกระหว่างสเปนเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่ถึงชั่วโมงก็จะมาแล้วนะครับสเปนกับทางด้านซาอุดิอาระเบียเป็นเกมที่2ของทั้ง2ทีมซึ่งก็ต้องบอกว่าใส่เต็มทั้งคู่แน่นอนนะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเสมอกันมาหมดเลยกลุ่มนี้นัดที่2เดี๋ยวเห็นหน้าเห็นหลังแน่นอนนะครับซาอุดิอาระเบียเองเกมแรกถามว่าถ้าเสมออุรุกวัยได้ก็ไม่ได้แย่นั่นเองนะก็ถือว่าเก็บแต้มจากทีมใหญ่ได้นะครับส่วนสเปนเนี่ยหนักเพราะว่าเกมแรกเสมอมา0ประตูต่อ0นะครับแล้วก็คู่นี้เกมคู่เอกจริงๆจะเป็นเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับแย่งกันเข้ารอบระหว่างอุรุกวัยกับทางด้านสเปนยังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะแชมป์กลุ่มใครจะอันดับ2หรืออันดับ3เพราะว่าทุกทีมยังลุ้นได้หมดนะครับ
0: ก็มีเรื่องราวของเอลอยรูมเดกผู้รักษาประตูของคูราเซาที่เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหเซฟอุตลุดเลย
1: คุณเชื่อป่ะนักเตะหลายคนผมนึกถึงตอนที่เราพากเอลซี่ที่อสมทนะชุดเนี้ยผ่านหูผ่านตาเรามาหลายตัวนะ
0: ใช่
1: ไอ้พวกบาซัวบาคุนน่าเอลอยรูมอะไรพวกเนี้ย
0: ถูกต้อง
1: เฮ้ยมันเล่นในลีกดัตเว้ย
0: ใช
1: ่เออ
0: นะครับเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยในทีมคูราเซาทีมนี้เนี่ยคุณเอกมันเริ่มต้นจากเอลอยรูมนี่แหละนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2015เนี่ยโครงการพาทีมชาติคูราเซาไปบอลโลกเนี่ยยังคงเป็นเพียงความฝันอันเลือนลางเลยโครงการไทยไปบอลโลกกับคูราเซาไปบอลโลกเนี่ยไทยโครงการไทยไปบอลโลกเกิดก่อนทั้งนาน
1: อ
0: ่ะโครงการคูราเซาไปบอลโลกเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นในปี2015คุณเอกกี่ปีที่ผ่านมา10ปี
1: 11ปีที่แล้ว
0: 11ปีที่แล้วเขาบอกว่าณวันนั้นเนี่ยคำคือคำว่าฟุตบอลโลกกับคูราเซามันยังดูห่างไกลมากนะแพทริกไฮเวิร์ดเนี่ยซึ่งเคยเป็นกองหน้าระดับโลกชาวดัชเนี่ยตอนนั้นรับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชของคูราเซานะคุณเอกเป็นคนที่ชักชวนเอลอยรูมให้มารับใช้คูราเซาที่เป็นประเทศที่มีประชากรเพียงแค่ 156,000 คน
1: นี่แสดงว่าไปทำคูราเซาก่อนที่จะมาอินโดนะ
0: ถูกถูกนานมากแล้ว
1: นานมากนานม
0: ากคุณเอกบอกไคเวิร์ดเคยทำนายไว้ว่าการตัดสินใจของเอลอยรูมจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นคนอื่นๆเดินตามเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเหมือนกับว่าเริ่มดีลอ่ะคุณเอกเริ่มดีลเริ่มติดต่
1: อ
0: คนที่เล่นอยู่ในลีกดัชหรือคนที่เป็นคูราเซาเชื้อสายดัช
1: คล้ายๆกับอินโดเหมือนกันนะ
0: อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นโมเดลนั้นนะครับ ก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คุณให้คนอื่นๆที่มีเชื้อสายเนี่ยเดินตามมาเล่นทีมชาติคูราเซาโดยมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้สัมผัสกับฟุตบอลโลกและเขาเนี่ยก็กลายเป็นกำลังสำคัญของโครงการคูราเซาไปบอลโลกแล้วก็เปิดทางให้นักเตะอีกหลายคนเข้ามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์11ปีผ่านไปชื่อของเอลอยรูมเนี่ยประตูของคูราเซาก็ถูกพูดถึงไปทั่วโลกเลยทีเดียวเมื่อคูราเซาคว้าแต้มแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกได้สำเร็จจากการเสมอกับเอกวาดอร์0-0
1: ครับผม
0: โอ้โหเอกวาดอร์ยิงแล้วยิงอีก
1: แล้ว
0: ไม่ใช่เล่นไม่ดีนะเอกวาดอร
1: ์ครับ
0: แต่ว่าจบไม่ได้นะครับเซฟไปถึง16

0: ครั้งเทียบเท่ากับสถิติของทีมฮาร์วาร์ดที่เคยทำไว้ในรอบ16ทีมสุดท้ายในบอลโลก2014กับเบลเยียม
1: นี่ก่อนหน้านี้ทีมฮาร์วาร์ดคือเป็นนักเตะที่มีสถิติเซฟสุดในแมตช์นึงในบอลโลกอ่ะ
0: ใช่
1: เหรอเท่าเลยเหรอ
0: เท่ากับฮาร์วาร์ดแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามากที่สุดใน1นัดหรือเปล่าแต่ว่าเท่ากับฮาร์วาร์ด
1: โอ้โห
0: นะแล้วทางเอลอยรูมเนี่ยอายุเข้าไป37ปีเข้าไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: นี่สรุปสุดท้ายคือสูงสุดนะคุณเอกนะเขาบอกว่าเป็นสถิติการเซฟสูงสุดในเกมฟุตบอลโลกตลอด90นาทีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าฮาวเวิร์ดเนี่ยอาจจะ120หรือเปล่านะ อะไรประมาณนี้เนาะเ
1: รา
0: ต้องไปย้อนดูเกมเบลเยียมกับอเมริกาในปี2014เป
1: ็
0: นย้อนดูเนาะเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นเมื่อ11ปีก่อนเป้าหมายง่ายๆก็คือพาคูราซาวไปบอลโลกผมภูมิใจมากเพราะว่าเราสร้างทุกอย่างขึ้นมาจากศูนย
1: ์
0: นะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางเอลอยรูมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางฟีฟ่าโดยตรงนะหลังเกมกับเยอรมันเนี่ยเราต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าเราเป็นใครแต่เกมกับเยอรมันเนี่ยคูโรซาโดนไป7
1: ใช่
0: โดนไป7ลูกนะ
1: ใช่ใช
0: ่และผมคิดว่าวันนี้เราต้องแสดงให้เห็นแล้วว่าเราทำอะไรได้บ้างเราสู้กันแบบถวายชีวิตเลยและเมื่อเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างเอกวาดอร์เราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราก็เล่นฟุตบอลได้ดีเช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะคุณเองนะเยอรมันมันแกร่งเกินกว่าที่คูราซาวจะไปต้านทานได
1: ้มันเหนือกว่าเยอะ
0: โอ้
1: เอาไม่อยู
0: ่แต่อย่างระดับเอกวาดอร์เงี้ยก็ยังยันเอาไว้ได้นะครับ
1: ครับ
0: ค่ำคืนที่น่าจดจำของเอลอยรูมเนี่ยโอ้โหมาตั้งแต่ต้นเกมเลยเพราะเมื่อเขาเซฟลูกยิงระยะเผาขนของเอเนลวาเลนเซียนะครับซึ่งเป็นการเซฟครั้งแรกจากการเซฟทั้งหมด16ครั้งในเกมนี้นั่นหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยลูกยิงตรงกรอบเอกวาดอร์16นะแต่ไม่ได้สักประตู
1: ไม่ผ่านสัก
0: ไม่ผ่านเลยนะครับก็บอกว่าจังหวะการเซฟประตูแบบนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็ทีมด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: นี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็สรุปนะคุณเอกนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในศึกโกคัพ2019ที่อเมริกาเกมกับฮอนดูรัสเนี่ยทางเอลอยดูมก็เซฟไป15เซฟแต่เกมนั้นเนี่ยเขาชนะ 1-0 จากประตูของเลียนโดบาคูน่า
1: ครับ
0: นะครับแต่เกมนี้เนี่ยเหนือกว่าเพราะว่ามันเกิดขึ้นในบอลโลกนะครับส่วนกัปตันทีมอย่างเลียนโดบาคูน่าบอกผมดีใจแทนเอลอยรูมมากเลยเขาสมควรได้รับช่วงเวลาแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับในช่วงเวลาไม่กี่เกมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเสียไป5ประตูนะให้กับออสเตรเลีย4ประตูให้สกอตแลนด์และอีก7ประตูให้กับเยอรมันโอ้โห16ลูกอ่ะ3เกมโดนไป16ลูกแต่เกมนี้โอ้โหคีนชีทว่ะ
1: เซฟเป็นว่าเล่น
0: คีนชีทในบอลโลกนะครับ
1: ภาษาฟุตบอลเราเล่นกันคือเซฟเป็นลิงนะ
0: เซฟเป็นลิงเลยนะฮะส่วนไตชองนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้โดดเด่นและเป็นผู้เล่นที่เกิดในคูราซาวโดยกำเนิดด้วย
1: โอ้โหเผื่อจะคนเดียวว่าไม่รู
0: ้เออนี่เกิดในคูราซาวโดยกำเนิดด้วยนะฮะบอกเอลอยสุดยอดมากเลยเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วเขาทำแบบนี้ให้เรามาโดยตลอดแต่วันนี้เนี่ยโลกเพิ่งได้เห็นพวกเรารู้ดีว่าเขาทำอะไรได้บ้างหากไม่มีเขาเราคงมาไม่ถึงจุดนี้นะครับ
1: ครับผมคือเอลอยรูมเนี่ยเป็นนักเตะที่ลงเล่นทีมชาติคูราซาวเยอะสุดเท่ากับเรนโดบาคูน่าน่าจะเป็นเจ็ดแรกๆที่มาเล่นนะเอาจริงๆตอนเล่นยูทเนี่ยเขาเล่นให้กับทีมชาติฮอลแลนด์ได้ซ้ำนะตอนนี้37แล้ว37กับฟุตบอลโลกอ่ะแหมถ้ายังหาใครขึ้นมาไม่ได้เผลอๆข้างหน้าก็เหมือนโอชัวก็เล่นได้ตอนนี้ก็เหมือนเขาไปซ้อมอยู่กับที่นู่นนะเล่นที่อเมริกานะอยู่กับทนายไมมี่เอฟซีนะครับอะไรตัวคุณเอกจำได้ไอ้เจ้านี่มากไอ้โลคาเดียตอนนี้เราภาพโหโคตรเร็วนะคือแต่พอคือไอ้นักเตะประเภทริมเส้นพวกนี้เยอะมากในเอลิซี่ฮอลแลนด์อ่ะ
0: ครับผม
1: แต่พอขึ้นไม่ได้มันทำไงได้มันก็ต้องไปเล่นให้กับทีมอื่นเหมือนคล้ายๆพวกเล่นในเอสเตอร์ดิวิซี่หรือเอลิซี่ทีมรองๆอ่ะก็ย้ายมาเล่นให้กับทางด้านอินโดนีเซียก็ทรงนี้เลยเขาใช้เวลาน้อยมากนะกับโครงการคูราซาวไปบอลโลก11ปีโคตรน้อย
0: 11ปี
1: ของเราเอาไหมอ่ะโมเดลเนี้ย
0: ไม่คุณเอกผมเชื่อว่าสิ่งที่คูราซาวทำอ่ะเนื่องจากประเทศเขามีเ เขาเรียกอะไรหลากหลายเชื้อชาติ
1: แล้วก็มันมีเขาเรียกอะไรคุณเนี่ยดีเอ็นเอของ

0: ความเป็นดัชอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้อยู่นะ
1: ใช่เพียงแต่ว่าระบบลีกในบ้านเขาไม่ดีเขาก็อาศัยการไปเติบโตในลีกต่างประเทศแล้วกลับมารวมตัวกันประเทศลักษณะแบบนี้คุณเอกเราเห็นเยอะนะจาเมกา
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช
1: ่จาเมกาก็ใช
0: ่
1: นะครับทางคูราซาวเงี้ย
0: พวกปานามาคอสตาริกานี่ก็ใช่ในลีก
1: เขาก็
0: ในชาติเขาไม่เท่าไหร่ก็อาศัยไปเล่นในนอกลีกเก่านะครับในมุมมองพี่ๆคิดว่าแชมป์โลกปีนี้จะอยู่ในยุโรปหรืออเมริกาใต้ครับจากคุณปิงรณชัยโอ้โห94จัดที่อเมริกาครั้งสุดท้ายก็เป็นบราซิล
1: เขาถามอะไรนะคุณเอก
0: คิดว่าทีมไหนจะได้แชมป์บอลโลกครั้งนี้จะเป็นยุโรปหรืออเมริกาใต้นี่ไม่มองเจ้าภาพเลยไม่มองเอเชียเลยตัดทิ้งเลยใช่ไหมเอาแค่ยุโรปกับอเมริกาใต้ใช่ไหมโอ้โหยุโรปยุโรปที่เปิดหัวแล้วฟอร์มดีก็มีอังกฤษมีฝรั่งเศสมีเยอรมันนะเต็งหนึ่งอย่างสเปนยังไม่เท่าไหร่โปรตุเกสก็ยังไม่เท่าไหร่
1: ว่าเนเธอร์แลนด์ก็จัดดีขึ้นเรื่อยๆคุณเอกผมเชื่อว่าเนาะเพราะว่าเจอการเล่นที่ลงตัวขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะไปได้ดี
0: คำว่านักเตะเทวดากำลังจะถูกลื
1: ม
0: เพราะว่าจะมีนักเตะมหาเทพจุติขึ้นในฟุตบอลโลกครั้งนี้เทพกว่าดิกักโปครับผม
1: ข้อความนะครับทาง YouTube บอกว่าอยากให้ไลฟ์ในลีกยุโรปและบอลถ้วยยุโรปด้วยจังครับทาง YouTube สะดวกเลยนะฮะ
0: ก็เดี๋ยวรอบอลโลกจบก่อน
1: ครับผม
0: ฤดูกาลใหม่เปิดฤดูกาลค่อยว่ากัน
1: ครับผมทาง YouTube เหมือนกันนะครับคุณพัสสุ2537บอกสวัสดีครับโมโนแม็กขาดทุนเยอะไหมครับแถมถ่ายทอดสดมีแต่คนที่อยากดูฟรีคือผมเชื่อว่ายังไงก็ขาดทุนตั้งแต่แรกแล้วล่ะแต่ว่าทางผู้บริหารของโมโนแม็กเองก็อาจจะยอมขาดทุนในรู้ว่ามันกำไรยากเอางี้ดีกว่าเพียงแต่ว่าสร้างฐานแฟนกีฬาม
0: ันต่อยอดได้
1: ต่อยอดในอนาคตข้างหน้านะครับ
0: แล้วไหนอย่าลืมว่าพรีเมียร์ก็อยู่ในมือเขานะบอลโลกครั้งหน้าก็ใช่
1: ครับ
0: อีเวนต์กีฬาเยอะมากนะครับกับธนาโมโนแม็กเนี่ยนี่อย่างเช่นวอลเลย์บอลน่ะก็อยู่กับธนาโมโนแม็กหมด FIBB วอลเลย์บอลเวิลด
1: ์ครับ
0: แล้วทีมชาติไทยของน้องๆที่เล่น VNL ครั้งนี้คุณเองเขาก็ไปอัดฉีดด้วยนะแมตช์ชนะนี่ได้แมตช์ละล้านเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าสนามนี้เราชนะ2เกมก็ได้2ล้านอ่ะทางโมโนแม็กอัดฉีดให้นะครับ
1: ท่านนี้บอกว่าพี่คิดว่าสมัยวัยรุ่นบิ๊กจุนกระโดดตบจากเส้น3เมตรได้ไหมบิ๊กจุนเนี่ยเดินลอดโต๊ะสนุกได้แบบไม่ต้องย
0: ่อเดี๋ยวเมื่อวานมันแซวคุณว่าเดินลอดเน็ตวอลเลย์บอลได้อันนี้โต๊ะนุกเลยเหรอ
1: จุนเนี่ยโต๊ะสนุกเดินลอดโต๊ะสนุกแบบไม่ต้องย่อเดินเอา
0: ตอนมาเรียนอนุบาลไม่เหาเอาดี
1: ๆตอนเอาเดินนะแล้วเอามือยืด
0: ถึงไหม
1: แตะไม่ถึงใต้โต๊ะสนุก
0: โอ้โห
1: จุนอ่ะ
0: เอาคืนด้วยคืนด้วย
1: บอกสเปนจะเหมือนตุรกีไหมนะครับแล้วก็บอกว่าคุณวงศกรบอกเยอรมันครับเพราะปีสุดท้ายกับ Adidas แล้วแล้วก็ญี่ปุ่นตัวสีขาวเพราะสตอรี่อัดไออีกตัวนึงคือเยอรมันผมลืมบอกไปเยอรมันขาวเป็นปีสุดท้ายกับ Adidas ต้องซื้อเก็บ
0: ทำไมเยอรมันปล่อยให้แบรนด์อื่นมาแย่ง
1: ก็ไนกี้จ่ายเยอะกว่าเรื่องเงิน
0: แปลกเหมือนกัน
1: นะฮะวันนี้ดูคอนเสิร์ตบอดี้สแลมในเมืองทองนี่รายการฟุตบอลหรือเปล่า
0: ทำไม
1: ถึงบอกว่าวันนี้ดูคอนเสิร์ตบอดี้สแลมในเมืองทองสนุก
0: อาจจะไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วส่งมาคุยกับเราอย่างนั้น
1: อยากแชร์กับคุณจอมพลนะครับบอกคุณจิมบอกพี่เอกมองว่ายังไงที่สมาคมฟุตซอลญี่ปุ่นวางนโยบายให้ทีมในลีกเล่นผู้เล่นในประเทศและระบบการเล่นแนวทางเดียวกันต่างกับบ้านเรานะฮะเน้นตัวนอกมีเงินก็ครองความยิ่งใหญ่
0: อ
1: ันนี้ no comment นะครับ
0: อยากฟังเขาก็ออกแนวจะเป็นเวอยู่แล้วญี่ปุ่นอ่ะ
1: ครับผมคุณกฤตนกรบอกอยากฟังเรื่องเอาขี้วัวมาทาดอครับอย่าไปทาเยอะนะฮะคุณพีชีบอกว่าปีโลปักน้ำไปไหนฮะคืนนี้จะเข้ามาไหมเดี๋ยวต้องเช็คดูผม
0: คู่น่าจะเป็นพี่อู๋ป่ะพี่อู๋ใหญ่อ่ะน่าจะเป็นอาจารย์อู๋ใหญ่นะ
1: ฟันธงสกอร์คืนนี้หน่อยอ่ะคุณเอก

0: มแล้ววันนี
1: ้ผมชอบบอลต่อผมชอบบอลรอง ผมชอบบอลต่อผมชอบบอลรองผมมีบัตรทองผมมีบัตร30นั้นเองมั้ยไม่มีขนาดนั้น
0: เอออ
1: าสเปนกับซาอุอาสเปนไป 3-0 เบลเยียมอิหร่านเบลเยียมอิหร่านไป 3-1 อุรุกวัยเคปเวิร์ดวันนี้เคปเวิร์ดจะสิ้นมนต์ขลัง
0: อ
1: ุรุกวัยจะอัดเคปเวิร์ดไป 3-0 นิวซีแลนด์กับอียิปต์พรุ่งนี้ 8 โมง
0: ครับ
1: คู่นี้อียิปต์เฉือนชนะไปวิววิว 2-1
0: อียิปต์ชุดนี้ผมถึงว่าหมดนะวันนั้นได้ผ้ากับได้ผ้ากับพี่อู๋เฮ้ยอียิปต์ชุดนี้ตัวดีๆเด็กๆขึ้นมาย
1: ังดี
0: เยอะมาก
1: ดีอยู
0: ่ดีเยอะมากอันนี้พี่ทอมทักเรามาทางเพจนะสองเอกอยู่ห้องส่งเดียวกันจะได้เหรอครับอ่าได้สิเราอยู่ห้องส่งเดียวกันประจำผมชอบขึ้นลิฟต์แน่อยากเล่นกับเราใช่ไหมอ่ะพี่ทอมเชียร์ฮอลแลนด์นะครั้งเนี้ย
1: พี่ทอมไหนอ่ะ
0: ทอมเรานี่แหละทอมอสมทเรานี่แหละ
1: อ๋ออาจารย์ทอม
0: อาจารย์ทอมที่เตะบอลกับเรานี่แหละคุณทวิมลอ่ะทวิพลทักทายมาสวัสดี2เอกนะครับ
1: ครับ
0: สเปนผ่านไหมครับวันนี้ผ่านสบาย
1: ผ่าน
0: ผมว่าผ่านสบายไม่น่าจะมีอะไรมาขวางแล้วคุณสกายแมนทักทายพี่เอกคิมแล้วก็พี่เอกนบมานะครับคุณหนามผมอยากทราบประวัติพี่อู49ใหญ่จริงไหมครับเห็นแกโมหรือเรื่องจริงเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นอู๋ใหญ่กับอู๋เล็กเนี่ยมารอแล้วมารอแล้วนี่สนต้องดูนะวิธีการทำงานมันต้องมาก่อนเนี่ย
1: เตรียมตัว
0: มันต้องมาเตรียมตัวก่อน
1: ไม่สนว่าอาจจะเขารู้สึกว่าเขาเตรียมมาเยอะแล้วเตรียมมาเยอะแล้วพร้อมแล้ว
0: มาถึงปุ๊บทำงานได้เลย
1: มาถึงปุ๊บทำงานได้เลย
0: เอาให้ทันพอมาถึงปุ๊บทำงานเลยก็โอเค
1: เขาอยู่ในหัวอยู่แล้ว
0: ผลบอลมีเพิ่มเติมนะมีสตอมเมนขึ้นนำสตาร์เบค 1-0 นะครับแล้วก็เมกเนสนะครับเสมอกับรายาคาสปังกา1-1มีสอบถามวอลเลย์บอลมาวอลเลย์บอลเราแพ้ให้กับฮอลแลนด์ไป0-3เซตนะครับ
1: ครับ
0: แพ้ไปเท่ากับว่าสนามนี้เราชนะแค่2เกมนะครับ
1: ทาง SMS นะครับบอกประตูเคปเวิร์ดน่าสนนะพี่เองให้แมวมองหงไป2สิ
0: โอ้โหนี่ล่าสุด IG เขาขึ้นเป็น14เกือบ15ล้านแล้วนะครับ
1: บอกกูทางบูซินย่าบอกกูไม่เตะบอลเลยเว้ย
0: จาก 50,000 อ่ะ
1: กูไม่เตะบอลแล้ว
0: เออจาก 50,000
1: น่ะกูเป็นอินฟูดีกว่าน
0: ี่บางทีทัวร์นาเมนต์พวกนี้นะคุณเอกเนาะการได้มาคือครั้งหนึ่งในชีวิตของคนนักฟุตบอล
1: อ
0: ่ะเป้าหมายคือขอแค่ได้มาเล่นอ่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเราจะดังจะมีชื่อเสียงอันนี้โหมันก็ตามมาเองนะฮะ
1: บอกรูมกับฮาวเวิร์ดต่างกันตรงคลีนชีทครับฮาวเวิร์ด16เซฟแต่เสียไป1ประตูนะฮะเสียดายวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้ครับบอลแรกไม่ดีเลยแต่ก็ยังเป็นกำลังใจให้เช่นเคยจากFC number 41ฮะ FC แก้วกัลยา
0: โอ้เมื่อวานน้องทิพย์เล่นโคตรดีนะคุณ FC แก้วกัลยาปีนี้เพราะว่าเขาได้ไปเล่นกับโคราชเขาแชมป์กับโคราชเมื่อวานน้องเพียวน้องทิพย์แล้วก็น้องออมอ่ะเล่นดีมากนะคร
1: ับพี่เอกมาข่าวกับพี่เอกฮิมคิดว่าสเปนจะผ่านซาอุมาจากน้องบอลก็บอกแล้วผม 3-0 ไป
0: ยาวๆน้องบอลวันนี้พี่เอาหัวพี่เอกฮิมสกุลเป็นประกันเลย
1: เป็นประกันนะ
0: ทางด้านสเปนผ่านแน่นอน
1: ที่ถามผลบอลมาคุณเอกนพดลอัปเดตไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็บอกว่าวันนี้อินฟูอาหารกับกีฬาเสื้อปลอมเนี่ยไม่มาจัดละฮะหรือคุณเอกแบนไปแล้วเดี๋ยววันนี้น่าจะเข้ามานะ
0: เฮ้ยคุณพูดแบบนี้นะเขาฟ้องนะ
1: ทำไม
0: เอาอินฟูอาหารกับอินฟูเสื้อปลอมเนี่ยเหมือนกับไปดิสเครดิตเขานะ
1: นี่มันเป็นเรื่องจริง
0: เขาชอบรีวิวอาหารกับรีวิวเสื้อบอลอะไรอย่างเงี้ยเหรอคุณสิงโตนะทักทายมาทางเพจนะสวัสดีครับพี่เอกอาหารพี่เต่าทำให้ดีเจ99กินแล้วจะท้องเสียไหมโชคดีรักษาสุขภาพผมยังไม่ได้กินเลยผมยังไม่ได้กินวันก่อนมาเนี่ยคุณเอกร้านสมหวังไก่ย่างเอาไก่ย่างมาให้เป็น10กล่องอะตอนเราภาคบอลดึกๆอ่ะ
1: แล้วทำไมไม่มาตอนผมอยู่อ่ะ
0: คุณไม่อยู่รอบดึกไงคุณไม่อยู่รอบดึกอ่ะมีผมมีจันอู๋มีน้องๆทีมงานอ่ะซัดกันมันเลย
1: จันอู๋เขาชอบจับไก่อยู่แล้วคือไก่ย่างเนี่ย
0: จับไก่แถวสวนหลวงเงี้ย
1: ไม่ไก่ย่างเขาชอบจับไก่ย่าง
0: เดี๋ยวเรามาเขาเข้ารอบหน้าเขาเอาเราคืนนะเฮ้ยมีเขามีน้ำเก๊กฮวยไว้ให้ด้วยนะมันถูกใจตรงนี้แหละ
1: ผมซัดก่อนเลยปกติเนี่ยเขาจะชอบซัดผมประจำใหญ่เน
0: ี่
1: ยเขาเล่นผมยับเลยนะ
0: ถ้าใครที่รับชมรับฟังเราอยู่เดี๋ยวช่วงหน้านี่มีบรรยายเกมต่อเนื่องน
1: ะ
0: ก็ทุกช่องทางที่เราพูดคุยนะครับทางเพจ Facebook YouTube แล้วก็ทาง

0: ยุยังออนเหมือนเดิมแล้วก็อีกช่องทางนึงคือแอปพลิเคชันนะครับ Mcord Connect บางท่านก็ส่งมาทุกวันก็เข้าใจนะคุณเอกว่าอาจจะไม่รู้ว่าอันเก่าเนี่ยมันไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นโหลดแอปอันใหม่นะครับ Mcord Connect ก็เข้าไปพูดคุยกันได้ฟังกันได้เลยนะครับไม่ใช่แค่มีของ99นะขึ้นอื่นในเครือของอสมทมีหมด
1: ครับ
0: 95 96 100 100.5 107ก็ฟังได้นะครับ
1: เอาเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนอีกสักช่วงนึงนะครับพักอีกสักช่วงนึงแล้วก็ช่วงหน้าเรากลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของ99 Live for Lokเป็นก่อนเกมสเปนกับซาอุตอนนี้ถ้าเตะทั้ง2ทีมก็ลงมาวอร์มกันละ
0: ครับ
1: นะช่วงนี้พักอีกครู่เดียวครับ
2: 99 Live for Lokดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: อ่ะก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราเหลืออีกประมาณสัก20นาทีนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะออกกันตอน 22:55 นาทีนะครับขอให้ทีมผู้บรรยายเตรียมตัว
0: เดี๋ยวอัปเดตรายชื่ออีกสักรอบมั้ยเผื่อใครรอรายชื่อของสเปนแล้วก็ซาอุดิอาระเบียอยู่นะครับซาอุก็4เอ้ยไม่ใช่สเปนนะครับมาในระบบ 4-2-3-1 ประตูก็ใช้อูนายซีมอนนะครับแนวรับแบ็คขวาปอโลซ้ายใช้ทางด้านคูคูเรย่าส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยใช้ลาปอสกับคูบาซี่นะครับตรงกลางก็เป็นโรดี้กับทางด้านไปนี่ผมขัดใจทำไมทางด้านเดลาพูนเต้ไม่ใช้ซูเบเบนดี
1: ้
0: ส่วนเกมรุกนะครับทางซ้ายเนี่ยใช้ไบเอน่าขวายามาออกสตาร์ตัวจริงตรงกลางโอมูนาเปาใช้โอยาซาบาวนะครับส่วนซาอุดิอาระเบียอย่างที่บอกไปนะครับแกนหลักก็มาจากทีมจากซาอุดิอาระเบียนะพวกเอาฮิลาลกับเอานาเซอร์วันนี้ประตูใช้โอไวส์นะครับแนวรับ3เซนเตอร์มีทางด้านตัมบักติมีทางด้านอาราชามีแล้วก็เอาอัมรีนะครับส่วนแบ็กขวาเนี่ยอับดุลลามิดเล่นกับทางด้านอัลฮาบีตรงกลางใช้ทางด้านเอานานาเซอร์อดอซารีครับเล่นร่วมกับเอาเคบารีแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเอาจาวารีเล่นทางซ้ายข้างหน้าไม่แน่ใจว่าจะวางหน้าคู่หรือเปล่าอย่างอดอซารีซาเลมอดอซารีส่วนใหญ่บางทีเขาจะเล่นเป็นพวกตัวเพมิเกอร์หรือลิมเซ่นนะส่วนหน้าเป้าบุรีคานจะยืนนะครับอ่ะยังเหมือนเดิมนะคุณเอกเนาะสเปนน่าจะถล่มได้นะขอสัก3พอเพราะว่าเกมแรกนี่โอ้โหเสียทรงเสียหน้าเสียรังวัดไปเยอะเลยอ่ะทางนั้นสเปน
1: อ่ะผมมีข้อมูลที่ น่าตกใจกับทีมชาติบราซิลคุณเอกแฟนบราซิลเองเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่า24ปีเขาให้แล้วที่พวกเขาไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี2002นะคุณเอก
0: ที่เกาหลีญี่ปุ่น
1: ถูกอันนั้นเป็นบอลโลกครั้งสุดท้าย
0: ที่ได้แชมป์เออว่านาน
1: อ่ะมัน24ปีแล้วมันไม่ใช่แค่พวกเขาไม่ได้แชมป์โลกมา24ปีนะมันหนักหนาสาหัสกว่านั้นอีกนะบราซิลเนี่ยไม่ชนะทีมจากยุโรปในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกเลยนับตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2002ขออภัย
0: ไปก่อนนั้นรอบรองรอบชิงก็เข้าเรื่อยๆนะ
1: ก็กดทีมยุโรปพูดง่ายนะหลังจากนั้นเนี่ย
0: แล้วรอบน็อกเอาท์ไม่เคยผ่านทีมยุโรปแล้ว
1: เอาง่ายๆว่าหลังจากที่คาฟูชูถ้วยแชมป์โลกเมื่อปี2002ที่โยโกฮาม่าเนี่ย
0: 24ปีที่แล้ว
1: บราซิลไม่เคยชนะทีมจากยุโรปในรอบน็อกเอาท์อ่ะคือพูดง่ายพอรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อไหร่หรือรอบ8ทีมรอบรอง
0: ถ้าเจอยุโรป
1: เจอยุโรป
0: ปุ๊บโดนหมด
1: โดนทุกครั้งอ่ะมาดูว่าโดนยังไง มีอันเป็นไปแบบไหนนะครับบอลโลก2006ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพบราซิลจบรอบแรกด้วยการเอาชนะ3เกมรวดเลย3เกมรวดเนี่ยก็คือชนะโครเอเชีย 1-0 ชนะออสเตรเลีย 2-0 ชนะญี่ปุ่น 4-1 แล้วก็รอบ16ทีมสุดท้ายชนะกาน่า 3-0 รอบ8ทีมสุดท้ายตกรอบเพราะใครตกรอบเพราะเทียรี่องรีได้ไหม
0: ฝรั่งเศส
1: 2006ที่องรีโผล่มาเสา2แล้วแปรก็ไปเกมที่
0: อันนี้คือรอบ8ใช่ไหม
1: รอบ8ทีมโดนทีมจากยุโรปร่วงตกรอบหลังจากนั้น
0: รอบฝรั่งเศสไปชิงกับอิตาลี
1: หลังจากนั้นในบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้รอบแรกเนี่ยบราซิลชนะเกาหลีเหนือนะครับ 2-1
0: ครับ
1: นะครับเกมที่ไมคอนมันยิงลูกเลี้ยวอ่ะลูกเลี้ยวมุมแคบชนะไอวอรี่โคส 3-1
0: ครับ
1: แล้วก็เสมอโปรตุเกส 0-0 ในรอบแบ่งกลุ่ม
0: ครับ
1: นะครับหลังจากนั้นพอรอบ16ทีมท้ายชนะชิลี 3-0
0: กระส่วนเดียวกัน
1: รอบ8ทีมสุดท้ายจะเอทีมยุโรปอีกแล้วมาเจอเนเธอร์แลนด
0: ์เหรอบราซิลแพ้ฮอลแลนด์เหรอ
1: แพ้1-2
0: 2010
1: ใช
0: ่อ๋อปีของพวกในเจอร์ยองพวกชไนเดอร์พวกน
1: ั้นฟันเดอร์ฟาสชไนเดอร์ไงแพ้1-2ตกรอบ8ทีม
0: ตกรอบ8ทีมปีนั้นเป็นสเปนเข้าชิงกับฮอลแลนด
1: ์แล้วทีมที่ชนะบราซิลไปในปี2006และ2010เนี่ยก็ไปเป็นรองแชมป์โลกทั้งคู
0: ่2006ฝรั่งเศสรองแชมป์2010
1: เนเธอร์แลนด์
0: ฮอลแลนด์ก็รองแชมป
1: ์หลังจากนั้นบอลโลกเอาแล้ววะตัวเองเป็นเจ้าภาพละ
0: เออกูเอาคืนแน่
1: กูเอาคืนละ
0: กูเอาคืนแน่เพราะว่าบ้านหลังนี้คือบ้านแห่งฟุตบอลด้วยบราซิลจัดที่อเมริกาใต้ด้วย
1: เออทีมยุโรปมาเล่นในบ้านจะตบพยับเลยรอบแรกบราซิลอยู่ในกลุ่มเดียวกับโครเอเชียชนะ 3-1
0: ครับ
1: นัดที่2เจอเม็กซิโกเสมอ 0-0 นะแล้วก็นัดที่3ชนะแคเมรูน 4-1
0: ครับ
1: รอบ16ทีมสุดท้ายน็อกเอาท์ละอันนี้น็อกเอาท์แล้วนะเสมอชิลี 1-1 แล้วก็ชนะจุดโทษ 3-2
0: อู้บราซิลเจอชิลีก็เหมือนเชือกกล้วยนะงูหลวมเชือกกล้วยเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: ใช่นะครับรอบ8ทีมเจอโคลอมเบีย
0: สบาย
1: จ
0: ากโซนเดียวกัน
1: ชนะ 2-1 รอบรองชนะเลิศ
0: โอ้เป็นแมตช์ที่ต่อให้ไม่ใช่แฟนบราซิลก็ไม่มีใครลืมอ่ะ
1: โดนเยอรมันไง
0: โดนได้ยังไง
1: ทีม7ยุโรปแล้ว
0: ตอนนั้นยังมีเนย์มาร์อยู่ใช่ไหม
1: ชนะเฮ้ยเนย์มาร์ไม่ได้ลงเนย์มาร์
0: เตียโก้ของเชลซียังอยู่อ่ะตอนนั้น
1: น่าจะอยู
0: ่ไอหัวฟูอีกคนนึงอ
1: ่
0: ะ
1: มีดาวิดลุยออสการ์ชุดนั้นแพ้ไป 7-1 ก็โดนทีมยุโรปอีกแล้วรอบน็อกเอาท
0: ์แต่สถิติทีมจากยุโรปจะเป็นรองแชมป์นะ
1: ไม่แต่บราซิลครั้งนี้เยอรมันเป็นแชมป์ไง24
0: ก็ขอหยุดตรงนี้นิดนึงคุณเอกถ้าคุณบอกว่าถ้าครั้งเนี้ยทีมที่ชนะเขาได้เป็นรองแชมป์ผมก็จะเจ็บปวดมากที่สุดนะเพราะอาเจนจะคว้าแชมป์ที่บราซิลทันทีอันนี้ผมว่าโอ้โหอันไหนไม่จะเจ็บกว่ากันระหว่างคุณแพ้เยอรมัน 1-7 กับ ให้อาร์เจนตินามาคว้าแชมป์ที่บราซิลอะไรอย่างเงี้ย
1: เอออ่ะเท่านั้นยังไม่พอ
0: 2018หรอ
1: ไม่ใช่2014เนี่ยพอแพ้เยอรมันใช่ไหม 7-1 ก็ต้องไปเล่นนัดชิงที่3ก็ไปแพ้ฮอลแลนด์อีก 0-3 ไงตอนนั้นเจอใจมันไปหมดแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ทีมจากยุโรปยังชนะไม่ได้อีก
0: ลงหลุยป่ะหลุยฟันเกาไหมปีนั้น
1: ถูกหลุยฟันเกาก่อนจะมาแมนยูถัดมาอีก8อีก4ปีที่รัสเซียครับ
0: 2018
1: รอบแบ่งกลุ่มเสมอสวิตเซอร์แลนด์ 1-1 ชนะคอสตาริกา 2-0 ชนะเซอร์เบีย 2-0 นี่รอบแรกพอรอบ16ทีมสุดท้ายชนะเม็กซิโก 2-0
0: สบาย
1: รอบ8ทีมสุดท้ายเอ๊ะเจอเบลเยียมโดนดิครับ
0: เฮ้ยโดนเบลเยียมเองเหรอ
1: โดนเบลเยียม
0: แต่เบลเยียมตอนนั้นน่าจะแรงกิ้งเบอร์1ของโลกอยู่แต่เจอทีมยุโรปเออทำไมบราซิลมันแพ้ทางวะ
1: แพ้เบลเยียมยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น1-2
0: ยุคอาซายุคเดอบรอยยุคลูกากูอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ่ะแต่เบลเยียมปีนี้มันบารมีเทพขี้หรือเปล่าติดเปล่าชุดนั้น
1: ดิวอลโอริกี้เหรอ
0: เออติดไหม2018
1: จำไม่ได้แล้ว
0: บอลแสดงว่าเป็นยุคของโรเบโตมาร์ติเนสนั่นแหละใช่ป่ะ
1: ใช่บอลโลกคราวที่แล้วอ่ะบอลโลกคราวที่แล้ว
0: 2022ที่กาตาร
1: ์รอบแรกอยู่ในกลุ่มเดียวกับเซอร์เบียชนะเซอร์เบีย 2-0 ชนะสวิต
0: 1-0
1: แล้วก็แพ้เคมารูน 0-1 แบบพอชนะพอเข้ารอบแล้วไงนัดสุดท้ายเนี่ย
0: ปล่อยเลย
1: น่าจะจะโดนแวงซองอบูบาก้าใช่ไหมที่ยิงประตูโทน
0: รอบสุดท้ายรอบนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม
1: รอบแบ่งกลุ่มรอบ16ทีมไปเจอเกาหลี
0: 16ทีมผ่านได้มั้ย
1: สบายชนะก็ไม่ใช่ทีมยุโรปไง
0: ไม่ใช่ทีมยุโรป
1: 4-1 แต่พอไปเจอรอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอโครเอเชียชิบหายแล้วเสมอ 1-1 แล้วก็แพ้จุดโทษ 2-4
0: กับโครเอเชียยังโดน
1: ก็โครเอเชีย
0: ก็โครเอเชีย
1: ไปถึงรอบรอง
0: ไอ้รอบคันได้อันดับ4เนาะ
1: รอบรอง
0: เอา2018ก็ได้รองแชมป์โลก
1: ใช่ก็เนี่ย24ปีบราซิลตกรอบน็อกเอาท์ด้วยน้ำมือทีมจากยุโรปล้วน
0: ๆ
1: แล้วครั้งนี้คุณดูสายสิ
0: บราซิลจบแชมป์กลุ่มไหมล่ะ
1: ดูสายสิ
0: มันต้องไปไล่ดูว่า
1: บราซิลอยู่กลุ่ม4ใช่ไหมกลุ่ม4เนี่ยถ้าจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มจะต้องไปเจอรองแชมป์กลุ่ม Fกลุ่ม F ใครวะเดี๋ยวดูก่อน
0: รองแชมป์กลุ่ม F ก็นี่แหละฮอลแลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนตูนิเซีย
1: ตายแล้ว
0: โอ้โหเจอญี่ปุ่นก็ไม่ง่ายนะคุณนี่เจอฮอลแลนด์เนี่ยมันก็ชอบแพ้ทางอยู่เหมือนกันนะ
1: ขอให้ไม่ใช่ทีมจากยุโรปก็แล้วกัน
0: คุณเอกเจอสวีเดนก็ไม่ง่ายชั่วโมงเนี่ยมาซินอะสมมุตินะต่อให้เป็นสวีเดนไปจบอันดับ2อะ
1: โอ้ตาย
0: แต่ให้เจอญี่ปุ่นว่ะนะ
1: ญี่ปุ่นก็โดนดิญี่ปุ่นคง
0: อย่างนี้คุณย่าคุณก็ไม่ได้โยกเลยมนุษย์คุณย่าคุณก็อดโยกเลยถ้าคุณเจอญี่ปุ่นนะ
1: แต
0: ่ถ้าคุณเจอฮังการคุณก็โดน
1: บราซิลถ้าเจอสวีเดนในบอลโลกเจอทีไรเนี่ยสวีเดนโดน
0: 94เหรอ
1: โดนอุ๊ยก่อนหน้านี้เนี่ย
0: เคยไปคว้าแชมป์ที่สวีเดนด้วย
1: คู่บราซิลสวีเดนนะมีช่วงหนึ่งที่เป็นคู่ที่เจอกันบ่อยที่สุดในบอลโลกอ่ะ
0: ก็เสร็จบราซิลตลอด
1: ก็เสร็จ
0: อ่ะคุณเอกถ้าสมมติว่าบราซิลเป็นรองแชมป์อ่ะของกลุ่มนั้นอ่ะจะโยงกลับมากลุ่มนี้เหมือนกันไหม
1: ไม่ถ้าบราซิลเป็นรองแชมป
0: ์กลุ่ม4
1: เป็นรันเนอร์อัพกลุ่ม4อ่ะก็จะไปเจอแชมป์กลุ่ม F
0: ถ้าหนีไม่พ้นญี่ปุ่นกับอันนี้ดิญี่ปุ่นกับทางด้านฮอลแลนด์เลยกลุ่ม F อ่ะ
1: โอ้กลุ่ม F กับกลุ่ม C มันไข้กันเลยว่ะคุณ
0: เพราะว่าบางทีแชมป์กลุ่มนี้จะไปเจออันดับ3ของกลุ่ม C E E F G อะไรอย่างเงี้ยยังไงคุณหนีไม่รอดอ่ะคุณหนีไม่รอดคุณต้องเจอฮอลแลนด์ญี่ปุ่น
1: ฮอลแลนด
0: ์ง่ายๆว่าไม่อยากเจอใครอ่ะชั่วโมงนี้คุณจะหนีมันโอ้โหหนีฮอลแลนด์คุณก็เจอญี่ปุ่น
1: เอาอ่ะ
0: นอกจากว่าอันดับ2มันไม่ใช่ฮอลแลนด์กับญี่ปุ่นจะไปเป็นสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยอย่าหนีเลย
1: เอาผมบอกเลย
0: สู้เลย
1: งานเบานะงานเบาสุดคือสวีเดน
0: ใช่ใช่ใช่
1: อย่าไปเจอญี่ปุ่นนะตอนนี
0: ้อุ้ยนี่ญี่ปุ่นขนาดไม่มีมิโตมะเนาะ โอ้ยระบบมิโตมันหนักกว่านี้อีกนะ
1: ระบบ
0: ระบบดีจริงอ่ะ
1: เขาไม่มีซูเปอร์สตาร์

0: นี่เหมือนเยอรมันในปี2014อ่ะไม่ได้มี
1: อันนั้นจริง
0: ก็ไม่ได้มีซุปเปอร์สตาร์ไง
1: ใช่ใช
0: ่ก็เป็นระบบใครลงมาก็ถึงเส้นหลังหักเข้ามาก็มีตัว
1: อ
0: ะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันมาด้วยที่เป็นเวลของเขาเลยนะ
0: ใช่ใช่ไหมโอ้โหพอเห็นสถิตินี้แล้วต่อให้ไม่ต้องมีสถิตินี้นะมาเจอกันตอนนี้บราซิลของอันเชลติเหนื่อยแล้วยิ่งเจอโอ้พ่อเลี้ยงอย่างวินิซิอุสเนี้ย
1: ครับก็ไม่แน่ก็ภาวนาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แล้วอย่างฟุตบอลโลกอ่ะบางทีเกมแรกไม่ดีก็อาจจะยิงยาวจนถึงแชมป์ก็ได
0: ้
1: อย่างครั้งที่แล้วอาร์เจนก็แพ้เกมแรก
0: ครับ
1: ปี2010สเปนก็
0: แพ้
1: เกมแรกผลบอลล่าสุดคาสบังกาเนี่ยขึ้นนำ2ประตูต่อ1นะครับส่วนสตาร์เบคผมดูให้ฟุตบอลนอร์เวย์สตาร์เบคยังตามหลัง 0-1 นะครับนาทีที่88ละนะครับ
0: ข้อความ
1: วันนี้กระทิงบวกเบลเยียมบวกมัมมี่นะฮะจากผู้เฒ่าลงทุนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเอาเป็นว่าคู่แรกจะเทกระจาดก็พออย่าประปากคว่ำนะเดี๋ยวคู่2คู่3มันจะไม่สนุกนะครับ
0: คุณสิงโตบอกสวัสดีพี่เอกอาหารที่พี่เต่าทำมาให้ดีเจรับทานเนี่ยจะท้องเสียไหมโอ้ยเขาทำอย่างดี
1: สรุปมันทำที่ไหนห้องอาหารนี่หรอ
0: ไม่แน่ใจโอ้เขาเป็นพี่สาวคุณมาถามผม
1: ไม่มีที่บ้านไม่เห็น
0: เหรอ
1: เออ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ทำที่ไหนวะ
0: ไม่รู
1: ้หรือไปทำบ้านเพื่อนหรือแอบไปทำบ้านใครอะ
0: ไม่รู้นะฮะส่วนใน YouTube นะครับ YouTube ก็คึกคักมากโอ้โหคุณเอก YouTube บอกว่าวอลเล่หญิงไทยชนะเหรอครับแพ้เลยครับ
1: แพ้0-3นะคร
0: ับ แพ้ไป0-3คุณก้องเกียรติบอกว่าพี่โดจะไปต่อไหมคิดว่าไม่ล่ะครับนะผมค
1: ิ
0: ดว่า
1: ไม่ครั้งนี้เขาสุดท้ายแล้วนะ
0: ผมคิดว่าไม่นะครับสเปน0ซาอุ1จากคุณ N2PD โอ้โห
1: ครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกัน
0: รอลุ้นนะคุณก้องเกียรติบอกเห็นมีซุปตาในบอลโลกครั้งนี้หรือยังนะฮะบิ๊กจุนอิจฉาพี่เอกฮิมว่านอนง่ายนอนไวเก็บเอาแรงได้ตลอดจริงไหมครับแล้วมีเคล็ดลับยังไงหมายถึงผมหรอนอนง่ายนอนไว
1: อาจจะว่านอนสอนง่ายอะไรอย่างนี้เปล่าเกาคางรูปคางแล้วหลับเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: เออเหรอมันว่าผมยี่หรอ
1: ถึงเกรงใจใครไหมเนี่ยรุ่นพี่อยู่เนี่ย
0: ตัวแสบเลย
1: มีเกรงใจใครบ้างไหมเน
0: ี่ยบอกว่าคุณคณิตบอก5ทุ่มไปเที่ยวไหนดี5ทุ่มไปเที่ยวสเปนครับผมไปเอาขี้วัวมาทาดอฮะ
1: ไปอีบิซ่าก็ได
0: ้ครับ
1: ไปอีบิซ่าไป
0: ตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวเราอีกสัก3นาที5นาทีเราจะออกก่อนเวลาสักนิดนึงนะครับให้คู่บรรยายคุณอูใหญ่อูเล็กรับหน้าที่ต่อคุณเสกสรรบอกอยากถามคุณเอกว่าบ้านคุณเอกพูดภาษาเดียวกันกับบ้านหันบ้านกุดน้อยครับ
1: ใกล้เคียงกันเป็นภาษาถ้าบ้านเราก็ภาษาอีสานภาษาลาวอ่ะแต่ว่าบ้านหันกับกุดน้อยมันก็อาจจะมีแบบไทยโคราชปนมาบ้างนิดหน่อยแต่ฟังกันออกครับคุยกันรู้เรื่อง
0: ครับสเปน3-0แน่นอนครับคุณณัฐพงศ์สเปนลุ้น3ลูก3ครับญี่ปุ่นยังทำได้สเปนก็ต้องทำได้นะครับคุณดนายเทพบอกสูงหรือต่ำครับ
1: เชียร์บอลบอลดอยไปคืนนี้คู่ต่อไปนะบอลจะสนุกต้องยิงกันเยอะๆนะครับ
0: ครับแล้วก็มีคุณอาคมบอกว่าสเปน7-0โอ้โห
1: ไม่แน่นะ
0: สกอร์คุ้นๆนะ
1: ไม่แน่นะ
0: 11ตัวจริงสเปนคุณเอกอัปเดต11ตัวจริงสเปนอีกสักรอบนึง
1: ก็วันนี้ประตูใช้อุนายซีมอนนะครับแนวรับคู่เซ็นเตอร์ลาปอตกับคูบาซี่แบ็คขวาปอโรแบ็คซ้ายคูคูเรย่าคู่กลางใช้เปรดี้กับโรดี้นะครับส่วนเกมรุกมีโอโม่มียามาวมีไบน่าหน้าเป้าใช้อุยาสบาวนะครับ
0: บอกพี่เอกฮิมกับพี่จุนจะได้พาด้วยกันไหมผมว่าคุณจุนเนี่ยจะอยู่ในคู่อังกฤษนะคู่อังกฤษเตะเมื่อไหร่ก็จะมีผมกับจุนประมาณนี้นะจำง่ายๆ
1: ทำไมคุณกับจุนทำไมได้พาคู่อังกฤษตลอดเลย
0: ก็ตาม
1: ทำไมถ้าไม่แยกทำไมเขาให้จับคุณใส่กลุ่มอังกฤษอ่ะไม่เท่าเทียมกันในแบบนี
0: ้
1: ทำไมคู่อื่นเขาสเปะสปาเดี๋ยวภาคอ
0: ีย
1: ิปต์มั่งเดี๋ยวภาคสวีเดนมั่งอะไรอย่างง
0: ี้เอางี้ไหมมาแลกกันไหมตีสามตีห้าเนี่ยผมขอไปแบบเวลาสัก5ทุ่มบ้าง
1: นะ ได้ผมได้หมดแหละคิวผมไม่

0: คุณมีกี่คิวไงคิวผมน้อยผมได้หมดผมแรก
1: คิวผมนี่ทรมานทรมานตีสามตีส
0: ี่ขอเลยได้ไหมไม่ต้องแรกอ่ะผมขอคิวคุณเด็กคุณตะกุน
1: คุณต้องขอกับคุณเบ่งแล้ว ผมไม่ได้เป็นคนจ่ายคิวแล้ว
0: นี่ก็พากบอล13คืนติดอ่ะ13คืนติด
1: คุณเจ๋งอ๋อ
0: คุณเจ๋ง13คิวติดมีพากรอบแรก14คิวแต่13วันแรกเนี่ยทุกวันมีเว้นกั้นอยู่วันหนึ่งแล้วก็มามีอีกคิวนึงเป็น14คิว
1: เหรอ
0: ใช่เนี่ยคุณไม่ละเอียดเห็นไหมคุณไม่ละเอียดคุณไม่ดูคิว
1: ผมไม่ดูของคนอื่นหรอกผมดูของผมคนเดียวผมก็จดเป็นปฏิทินไว้
0: นี่ทรงเดียวกับจานอู่ใหญ่ไก่ชิดนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่รู้ว่าคิวอยู่ตรงไหนว่าคิวน้อยน้อยสามสี่คิวเอง
1: บอกว่าทีมไหนที่มาบอลโลกครั้งนี้ถ้าต่ำกว่าแชมป์แล้วคือล้มเหลวผมว่าหนึ่งในนั้นไม่ใช่บราซิลถ้าเป็นบราซิลสมัยก่อนอะใช
0: ่
1: เขาตั้งความหวังแชมป์อย่างเดียว
0: ตอนนี้ก็ต้องเป็นสเปนฝรั่งเศสอะเน
1: า
0: ะ
1: เอาเลยอย่างนั้นนะครับซาอุใช้ดวงกับอุรุกวัยไปหมดแล้วเชียร์สเปนไม่ต้องคิดมากถล่มพิยับนะครับค
0: ุ
1: ณอควาบอกว่า FC พิจุนเบงบอกช่วงนี้ของขาต้องขยัน ว่ากันนะครับ
0: คุณจิรพงศ์อีกข้อความสุดท้ายนะครับมีพี่สายันบอกว่าอยู่2คนเดี๋ยวจะไปเป็นโจรปล้นสวาทแล้วก็บอกว่าขับรถแล้วก็กลางคืนมาฟัง Facebook ต่อนะครับไม่ชอบพวกส่ง SOS มาด่าผู้จัดเลยครับมีวิธีจัดการยังไงก็
1: ไม่ต้องสนใจ
0: ไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปอ่าน
1: ไม่
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: เอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วคุณอูใหญ่กับอูเล็กนะเตรียมพร้อมอยู่ด้านนอกแล้วนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: บอลโลกสตอรี
6: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: 1-2-3-4
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับผมจันอู๋อุดมศักดิ์แล้วก็คุณอู๋เกือบใหญ่นะครับอู๋อัครเทพนะครับ
3: เล็กเลยดีกว่าก็ได้ครับ
2: ไม่เพราะว่าครูเมื่อสักครู่นี้เขาโปรยหัวผมอารมณ์เสียมากเลยนะบูลลี่คุณอู๋อ่ะเออนะครับไม่ใช่อู๋เล็กนะอู๋เกือบใหญ่นะครับ
3: อ่ะโอเคผ่านไปแล้วนะครับ
2: ดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะ
3: ดูดีขึ้นโอเคขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวคู่แรกของฟุตบอลโลกค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับในกลุ่ม H นะครับวันนี้มาติดตามดูกันหน่อยว่าหนึ่งในทีมเต็งอย่างสเปนเจอกับซาอุดิอาระเบียนะครับก็เกมแรกเสมอมาทั้งคู่นะพี่อู๋นะ
2: ครับผม
3: สเปนเสมอเคปเวิร์ดมาแบบโอ้โหบรรลือโลกเลยนั้น0-0
2: ยับแบบยับเลยยับทั้งโลกเลยครับ
3: ส่วนซาอุดิอาระเบียนี่นะที่แล้วก็เกินคาดนะเสมอกับอุรุกวัยมาได้1-1
2: ก็ทำอุรุกวัยยับเหมือนกัน
3: ยับเหมือนกัน
2: ครับ
3: ทั้งสองฝั่งเลย
4: ผมมาเสิร์ฟน้ำครับ
2: โอ้ขอบคุณมากครับเด็กฮะ
3: ขอบคุณมากคร
2: ับ นี่โอเคถ้างั้นยกฟ้องละคุณอู๋ไม่ฟ้องไม่งั้นจันเองนี่เตรียมหมายเลย
3: โอ้นี่ได้ข่าวว่าออกรายการมาตั้งนานแล้วนี่รอจังหวะเสิร์ฟน้ำเลยนะ
2: ครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ฟังทั้ง
3: ครับ
2: 41สถานีด้วยนะเพราะว่าเราเวอร์ไวในช่วงนี้ตั้งแต่เอ้ยยังไม่ต้องเที่ยงคืนดิ
3: ใช่ไหม
2: ยังตอนนี้ห้าทุ่มยังนะครับ
3: ก็เย็น
2: สวัสดีทั้ง1สถานี
3: พอครับ
2: ท่านนี้ หักเอาไว้ก่อน นะครับผิดคิว นะครับก็ว่ากันไปนะครับ
3: ครับ
2: ส่วน SMS ก็ยังส่งมาได้คุณดูก็ยังรอเก็บตกอยู่นะครับก
3: ็4 6 8 9 8 99นะ
2: ตอนนี้กลายเป็นเต็ง2เรียบร้อย
3: ครับ
2: นะครับจากนั้นฝรั่งเศสขึ้นเป็นเต็งหนึ่งนะครับก็ต้องรอลุ้นว่าวันนี้ได้ลามิยามาลกลับมา
3: ครับ
2: จะโชว์ฟอร์มกลับมาเป็นสมเป็นเต็งสองไหมนะครับก็มีการสลับตำแหน่งเหมือนกันเน
3: า
2: ะ
3: ใช่นะครับ
2: ให้คุณดูไปดูไลน์อัพกันหน่อยนะครับ
3: ก็เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับวันนี้สเปนครับอูนายซิมอนเป็นโกนะครับเซนเตอร์ใช้เปากูบาซี่กับอะไรอิมริกลาปอกแบ็คซ้ายเป็นมาร์คูคูเรย่าครับแบ็คขวาเปโดปอโรมิดฟิลด์มีโรดี้กับเปเดรี่ครับแล้วก็ตัวรุกวันนี้ยกแผงเลยนะครับเปลี่ยนมาใช้ลามินยามาลดานิโอโมแล้วก็อเลสบาเอนาส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นมิเกลโอยาซาบาลเหมือนเดิมนะครับส่วนซาอุดิอาระเบียเนี่ยวันนี้ผู้สาวประตูเป็นเอานะครับโอวาอิสแล้วก็เซนเตอร์วันนี้ดูจากการยืนแล้วเนี่ยน่าจะเน้นแผงกองหลัง3คนเลยนะครับเอาอัมรีครับเอาลาจามีแล้วก็เอาทัมบักตี้ส่วนแบ็คจะมีอับดุลฮามิดแล้วก็เอาฮาบี้มิดฟิลด์มีเอาจูแวร์เอาไคบารีนะครับเอาดอซารีแล้วก็กองหน้าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเอาดอซารีหมายเลข10คู่กับเอาบริคารโอ้โหนี่ยังไม่ถึง1นาทีสเปนบุกเลยครับพี่อู
2: ๋ก็ใช้ลาบินยาบาวมาลุยทางขวาแล้วก็จะมีเปโดปาโรนะครับคอยเติมขยับขึ้นมาครับโอ้โหนี่จัดเอาหลัง5เลยครับเซนเตอร์3คนเติมเอาอาลีลายามีนะครับเข้ามาเพิ่มครับเพราะปกติก็จะใช้อันอัมรีกับทาบักตินะครับ
3: นี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของหลุยส์ เดลาฟูเอนเต้นะครับกุนซือชาวสเปนนะที่แล้วเนี่ยทำทุกวิถีทางนะครับยังไงสุดท้ายก็ยิงประตูไม่ได้ก่อนหน้านี้นี่ช่วง40วินาทีแรกนี่ลามินยามาลได้โอกาสลากเลื้อยทางฝั่งขวาของเขตโทษครับเปิดด้วยขวาเข้ากลางมากลางกรอบ6หลาแต่ว่าโดนทิ้งตัวบงออกไปนะครับจังหวะโจมตีครั้งแรกของสเปน
2: เอาฮาบี้นะครับแบ็คซ้ายครับโดนเผาไปทีนึงแล้วครับวันนี้ก็ลง2อัลโดซารีเลยนะครับทั้งนาเซอร์แล้วก็ซาเลมนะครับเพราะปกติเป็นคู่หูจากอัลฮิลาลกันอยู่แล้วนะครับบอลยาววางข้ามาตัวไกลถึงซะด้วยครับเติมมาแล้วรอตัดเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้มาตัดสินใจไม่ดีครับโอ้โหเพื่อนรออยู่แต่อเล็กซ์ไบน่าไปยิงแล้วติดบล็อกนะครับได้มันเตะมุมเลยครับ
3: บอลยาวใช้งานได้ดีนะครับเปิดทะยานออกซ้ายไปเลยแล้วอเล็กซ์ไบน่านี่ใช้ความเร็วครับเลี้ยงตัดเข้าในแต่ว่าจังหวะง้างยิงติดบล็อกไปก่อนนะครับแต่ยังดีทำให้สเปนยังได้แต่มุม2นาทีแรกนี่โหมหนักเลยครับโดยเฉพาะกุนซือของซาอุดิอาระเบียนี่โอ้โหนะครับโดนิสชาวกรีซต้องออกมาสั่งการลูกทีมหนักหน่อยเลยครับช่วงต้น
2: เตะมุมครับยามาลเล่นสั้นคืนกลับมาครับต้องเซตกันไปก่อนแล้วยามาลตักเข้าไปด้านในไม่ดีครับโดนเตะทิ้งมาครับตามปกติโอ้ตอนนี้นี่หลัง5ของจริงเลยครับแล้วก็มีเซนเตอร์อย่างเรียกว่ากองกลางตัวตัดเกมอย่างเอาไคบารี่นะครับ แทบจะลงไปยืนอุดอีกคนนึงนะครับอุดแล้ววันนี้นัสเซอร์อัลดอซาลีก็ยืนต่ำด้วยครับปกติอันนี้เป็นสารพัดประโยชน์ครับแบ็กก็เล่นครับกองกลางปีกก็เล่นได้หมดนะครับลุยมาครับปอโรทะลุมาให้กับยามาวยามาพยายามจะแหวกอยู่งัดไปตัวไกลเติมมามุงตั้งมาด้านในแล้วก็คว้าไว้ได้ครับเอาไว้เอสโอ้โห3นาทีนี่หมักกันอยู่ตรงนี้ครับ
3: เราเป็นลามินยามาวอีกแล้วนะครับเปิดโด่งลึกไปสู่เส้นหลังอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าจังหวะนี้บอลมันเกือบจะแรงไปหน่อยใบหน้าพยายามมุ่งย้อนกลับมาแต่ว่าวิถีบอลเนี่ยมันเบาเกินไปแล้วนะครับผู้รักษาประตูเอาโอไวส์ก็ออกมาคว้าไว
2: ้คือวันนี้ต้องตื่นตัวตลอดเวลานะครับเอาไวส์เพราะว่าวันนี้ในช่วง90นาทีเนี่ยแน่นอนครับมาเยือนกันบ่อยๆแน่ครับโอ้โหนี่3นาทีครึ่งเนี่ยอยู่ในฝั่งของซาอุดิอาระเบียนี่โอ้โหทั้ง3นาทีเลยนะครับมาอีกแล้วครับวันนี้เน้นยามาวเป็นหลักโยกตัดไหนมาครับยามาวตัวไกลมีรออยู่แล้วเลือกยิงไกลมันไม่ดีพอครับลูกนี้โด่งไปหน่อยครับยามาว
3: โอ้เกมรุกของสเปนนี่ส่วนใหญ่ขึ้นโดยลามินยามาวครับแต่ครั้งนี้จบด้วยซ้ายของลามินยามาวโอ้โหทุกจังหวะนี่มีส่วนร่วมกับเกมรุกของสเปนตลอดนะครับดูจังหวะต้องคุม2คนยังเอาไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยครับเอาดอซารีต้องไปวิ่งปิดมาแล้วโดนกระแทกล้มลงไปครับก่อนหน้านี
2: ้ขนาดปีกด้วยกันนะครับซาเลมตัวหลักของทีมชาติครับซาบูประจำทีมชาติครับซาเลมเอาดอซารีเอาจับยาวไปแล้วโอ้โหเอาแคบารี่เกือบไปเหมือนกันยังดีครับตามพักติเตะเคลียร์ทิ้งมาได้ครับบอลหลุดมานู่นเลยครับไปถึงประตูครับคุณไดซิมอนกูคูเดย่าครับโอ้ชิงเร็วมาครับเลาะซ้ายมาเลยครับใบหน้าโดนบีบตัดเข้ามาครับให้มาโรดี้คือหลังมาก่อนนะครับตั้งกันใหม่ครับกูบาซี่ปอโร่ทางขวาครับแต่ว่ามันแน่นซะแล้วครับทำช้าไม่ได้เลยครับเพราะว่าวันนี้ซาอูแกมาอุดจริงๆนะครับทางซ้ายมาใหม่อีกทีครับยกมาให้ใบหน้าจะตักไม่ได้ครับเลือกวางยาวทะลุมาโดนหม่งดักเอาไว้ครับไม่ไล่แล้วครับตอนนี้เหลือแค่ทางด้านของอบูไรคานนะครับยืนไล่อยู่ด้านหน้านะครับที่เหลือลงมาช่วยรับกันหมดแล้วครับ
3: ก็วันนี้เล่นที่สนามเดิมนะพี่หูจากนัดที่แล้วที่สเปนทำอะไรมูกอกแคบเวิร์ดไม่ได้นะครับ Mercedes-Benz Stadium ที่แอตแลนตาต้องดูว่าวันนี้นี่สนามเดิมสเปนจะยิงประตูได้ไหมครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีครับบุกหนักอยู่ฝั่งเดียวเลย
2: นัดแรกก็เบนหายกันไปนั่นแหละที่สนามนี่อะไรครับ
3: วันนี้ไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนนะเดี๋ยวดูต่
2: มาอีกแล้วปอโร่ครับลุยมากระชากไปสู่เส้นหลังปาดเข้าในมายังสกัดไม่ได้ปอโร่จะไปฉกต้องงัดทิ้งออกมาก่อนครับอันอาบรีโอ้นี่ต้องลงไปช่วยกันครับรายามี่ยามาวมาใหม่ตอนนี้ยามาวด่านแรกที่ต้องเจอคือซาเลมนะครับซาเลมอัลดอซารีปีกซ้ายของทีมต้องมาอุดก่อนครับแล้วที่เหลือลงไปตั้งรับครับกูกูเลย่าวันนี้ก็ถือว่าขึ้นสูงมากไม่ลงเลยนะครับกูกูเลย่าโรดี้นะกรอบเขตโทษนะครับดึงก่อนครับโรดี้โอ้พลิกไปพลิกมาทำไมมันมีตาสีขาวพยายามจะวนตัดเข้าในมาอีกทีแล้วยกข้ามามันไม่ข้ามแล้วครับลามัดไล่ตัดอีกทีครับโอโมซาเลมจะสวนกลับอาละวางทะลุขึ้นมาทางซ้ายพุ่งขึ้นมาเอาเก็บได้ด้วยครับต้องไปก่อนครับเอาฮาบี้แบ็กซ้ายครับลุยมาเอาฮาบี้ไม่มีเหลี่ยมเปิดก่ายยัดในมาซาเลมให้ชิงเงินโอ้อาบูไลคานจับไม่ดีครับไปถึงซิมอนเลยครับ
3: ก็มีโอกาสสวนบ้างนะครับโดยเฉพาะเกมทางฝั่งซ้ายครับเอาฮาบี้ตัวแบ็กนี่เติมขึ้นมาสูงเลยแต่ว่าพอเลือกเข้าในให้กับอดอซารีแล้วยัดเข้าในครับเอาบริคานโดนประกบอยู่ข้างหลังนะครับทำให้จังหวะจะครองบอลไม่ได้แล้วก็เสียบอลเบง
2: พยายามจะไปทางซ้ายบ้างแต่พอแป๊บๆก็จะแอบออกมาขึ้นทางขวาใหม่โดยมีปอโร่กับยามาวเป็นหลักเลยครับวันนี้
3: วันที่เจอเคปเวิร์ดนี่ครองบอล 75% นะครับยิงไป27ครั้งครับไม่ได้ประตูเลยครับนัดที่แล้วของสเปน
2: ดูจังหวะ

0: านพลิกมาแล้วก็ฝากซ้ายมาครับใบหน้าปาดตัดเข้าในมาเลือกปอโร่ทางขวาครับปอโร่ให้มากับยามาลยามาลแหวก2แล้วหยอดไปตัวไกลแม่ต้องโมก่อนครับธรรมปติพยายามจะเกี่ยวบอลดูดลงมาคูคูเลย่าเข้าเหลี่ยมซ้ายเลือกเปิดออกซ้ายดีกว่าใบหน้าทะลุมาคูคูเลย่าจะคัตแบ็กลูกนี้ได้เป็นเตะมุมครับต้องไปเตะทิ้งครับ
1: ก็นอกจากกองหลังแล้วนะครับจังหวะมิดฟิลด์ต้องลงมาช่วยบังแบ็กด้วยนะครับจังหวะเมื่อครู่นี้เป็นเอาไคบารี่ครับมิดฟิลด์ต้องถ่างออกไปบังทางการชิ่งของบาเอน่ากับคูคูเรย่าสเปนยังได้เตะมุมอยู่ครับ
0: เตะมุมทางกราบซ้ายครับเลือกวางมาเสาไกลแล้วก็ยิงโอ้โหมันจ้าครับดานิเอลโมกะวางมาแล้วให้วอลเล่ได้ขวานะครับ
1: โอ้ลูกนี้ลูกสูตรเลยครับเกมรับของซาอุเนี่ยถอยร่นไปอยู่ในใกล้ๆกรอบหกหลาหมดเลยครับแล้วพอเปิดแต่มุมย้อยๆโด่งมาหน้าเขตโทษยิงจังหวะเดียวแบบไม่ต้องจับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยโอ้โหเอาจริงๆบังคับที่ทางยากอยู่แล้วนะครับยิงโดนก็จริงแต่ว่าออกไปไกล
0: ลูกวางยาวๆมาครับเอาอีสบอลตกมาแต่ว่าไปผลักเขาก่อนแล้วครับจังหวะขึ้นโรดี้ไปโดนผลักนะครับอับดุลคารครับ
1: ก็วันนี้ผู้ตัดสินหลักที่ทำหน้าที่ที่ Mercedes-Benz Stadium เป็นผู้ตัดสินชาวบราซิลนะครับราฟาเอลครอสครับสำคัญนะครับในเกมนัดนี้เพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเกมแรกมีคะแนนเดียวทุกทีมนะครับวันนี้ใครชนะนี่ก็เพิ่มโอกาสในการเข้ารอบได้สูงเลย
0: คือเกมแรกมันเสมอกันมาหมด
1: ใช่
0: เกมสองมันเลยวางแผนง่ายครับคือเกมนี้ก็มาอุดซะเลยครับวันนี้ช่วยกันเติมอ้าวทะลุมาแล้วสุดเส้นหลังใบหน้าเปิดกลับมามันไม่มีใครครับโมงเสยตั้งทิ้งมาก่อนครับตามมาเก็บตกได้ครับโอ้โหต้องคืนหลังเลยครับเปดี้ปอโร่ครับขึ้นขวาอีกทีครับยามาเจอ2ให้มาปอโร่ใส่ซะเลยแต่ว่ามันเต็มหลังเท้าแต่มันสูงไปหน่อยครับแต่นั่นของปอโร่
1: จังหวะการบุกของสเปนแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วตัดสินใจเลือกยิงเลยครับไม่มีแบบส่งซ้ายส่งขวาแล้วครองบอลแบบให้มันเสียเวลาหลายจังหวะครับลามินยามาลเลือกย้อนกลับมาให้กับเปโดปอโร่ครับโอ้โหนี่เติมขึ้นมากับถึงเส้นเขตโทษเลยนะครับแบ็คขวาแล้วยิงลูกนี้ยังโด่งออกไปไกลเลยเดลาฟูเอนเต้เห็นข้างหน้าเขตโทษว่างๆนี่ก็ลุ้นไปกับลูกทีมด้วยนะครับแต่ว่าปอโร่นั้นยิงไม่ดีไปเอง
0: โอ้แล้วเสียบอลรัวๆจริงๆครับเอาอีกแล้วทะลุมาอีกแล้วครับไปสุดเส้นรอคัตแบ็กอยู่ครับเลือกปาดมาเสาไกลเรียบร้อยจนได้ครับแม่ปาดมาให้แล้วเอาไม่อยู่ครับโอ้โหชาร์จมาจ่อๆแบบนี้ 1-0 ครับลามินยามาล
1: นาทีที่10พอดีเป๊ะๆเลยนะครับสเปนหูบุกกระหน่ำอยู่ฝั่งเดียวตั้งแต่ต้นเกมครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนาทีที่10นะครับลามินยามาลโอ้โหวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็มีชื่อบนสกอร์บอร์ดจนได้นะครับโอ้นี่เปิดเรียดมาจากกราบซ้ายบอลทะลุมาหมดเลยนะครับแล้วก็เข้าชาร์จที่เสาไกลโอ้เข้าทำแบบแม่นยำเลยครับสเปน
0: คือวันนี้เหมือนพอได้ปีกแท้ๆมาลงสองฝั่ง
1: โอ้โห
0: ดูเนียนตาเลยครับคือเกมแรกเป็นแฟรานกับทางด้านของกาบี้อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ดูทำอะไรก็อึดอัดไปหมดนะครับ
1: เนี่ยบอลยาวจากเอาไวส์นะครับแล้วตรงกลางสนามเนี่ยไปติดเปตรี่นะครับแล้วก็ชิ่งออกไปทางกราบซ้ายหูโล่งๆเลยครับมองก่อนแล้วเลิกเปิดเรียดโอ้ทิ้งตัวยิงสวยมากนะครับจังหวะลุยขึ้นมาของโอยาซาบาลโฉบมาเอาบอลด้านข้างแล้วเปิดเรียดยัดเสาในใส่ไกลเลยครับ
0: ช็อตเนี้ยต้องให้เครดิตกับโอยาซาบาลนะครับแกบรรจงเปิดเพื่อจะผ่านหน้าปากประตูเพื่อไปเสาไกลแล้วเหลี่ยมนิดเดียวเองคือตามบักตีแกพยายามจะสไลด์แล้วมันไม่ทันนะครับโอ้โหเปิดต้องแม่นจริงนะครับเพราะว่ารูนั้นมันรูนิดเดียวเองครับวันนี้เท่ากับว่า11นาทีโดนบอลแล้วโอยาซาบาล
1: อ๋อนัดที่แล้วนี่แทบไม่โดนบอลเลย
0: 10นาทีครับ
1: ลามินยามาลนี่เป็นประตูที่7ในการเล่นทีมชาตินัดที่27ในวัยเพียงแค่18ปีนะครับลามินยามาล
0: ต้องดูว่าคือเกมนี้ถ้ามันแพ้มันก็หวาดเสียวจะมีมาบุกสวนสู้ไหมนะครับจากนั้นซาอุเพราะว่าโดนไปแล้ว 1-0 นะครับ
1: แล้วก็เรื่องการยิงประตูก็สำคัญนะครับก็สมมุติว่าถ้าแต้มเท่ากันเนี่ยก็จะดู head to head ก่อนแต่ว่าถ้า head to head เท่ากันเนี่ยเรื่องประตูได้เสียก็มีความสำคัญต่อการจัดอันดับนะครับ
0: ครับ
1: สเปนเองก็ถ้าจะชนะซาอุดิอาระเบียให้ได้เยอะที่สุดก็ควรจะต้องทำไว้ก่อนเลยครับวันนี้

0: ตอนนี้สเปนก็ยังไม่เพลาเลยครับเน้นทางขวาเหมือนเดิมครับยามาพยายามจะเลาะมาแต่ว่าโอ้โหติดนิดเดียวครับติดโทรทัศน์ของเราเนี่ยแหละครับตั้งไม่ดีมองไม่เห็นครับเหลี่ยม
1: โอ้โหวันนี้นี
0: ่ยืดคอ
1: จานี่
0: มองไม่เห็นนะครับ
1: จานี่อินฟานติโน่มิเชลซาวกาโดเฟรนันโดเอโรยูริจอเกฟ
0: ไปแย่งบอลมาได้ยามาแทงทะลุมาเสาไกลตามมาสไลด์จะเก็บตัวอีกทียิงด้วยโอ้โหยิงไม่ดีโอ้จริงๆต้อง 2-0 ไปแล้วนะครับโอ้โหไปยิงเบิร์ดข้ามคานออกไปเองครับอุตส่าห์ได้ลูกส้มหล่นแล้วครับ
1: โอ้เกือบจะได้จากช็อตแรกก่อนนะครับสเปนโอ้ไหลลึกเข้าไปท่านในเอาโอวาอิสนี่เนี่ยไปปั๊มยางบอลไม่ได้ครับลามินยามาแล้วทะลุช่องมาแต่ว่าเอาโอวาอิสออกมาบล็อกเอาไว้แต่ว่าบอลกระสอบออกมายิงซ้ำอีกทีนึงก็ออกไปเลยครับเฟที่โอ้จังหวะแรกนี่เกือบได้ยิงอยู่แล้วนะครับอลิสบาเอน่าแต่ว่าเอาโอวาอิสมาถึงก่อนประมาณ9เดียว
0: โอยาซาบาวเห็นเปดี้แกวิ่งมาพอดีก็เลยหยุดไว้ให้นะครับแต่เปดี้ยิงลูกนี่น่าผิดหวังนะครับคือเอาไว้สเหมือนยังลุกไม่ทันอยู่เลยนะครับเพราะว่าไปปัดลูกของบาเอน่าครับคือถ้ายิงตรงๆเนี่ยมันเข้าไปแล้วครับ
1: โอ้โหวันน
0: ี้ลูกนี้กะเต็มหลอดเหลืองไปหน่อยนะครับ
1: บอกเลยวันนี้นี่13นาทีนี่เป็นแบบสเปนแบบดุจริงๆนะครับ
0: นี่คือสเปนของจริงนะครับ
1: วันนี้มาของจริงเลยครับถือว่าเป็นการบ้านหนักของซาอุดิอาระเบียแล้วนะครับเพราะว่าตามหลังไปแล้วด้วย
0: แล้ววันนี้นี่โอ้โหหาบอลไม่เจอจริงนะครับแล้วบอลของสเปนวันนี้ไปทุกทิศทุกทางเลยครับสลับซ้ายสลับขวาครับเดี๋ยวก็เป็นคูคูระยาขึ้นบ้างแป๊บเดียวมาเป็นปอโรเนี่ยมาแทงซ้ายอีกแล้วครับลุยมาครับคูคูระยาวิ่งตัดไปแล้วพยายามจะตัดในให้มาคูคูระยายิงลูกนี้ก็มาไปติดนิดนึงครับเกมรับตามมาสกัดอาจูเวยังได้อยู่แล้วจะแหวกมาเองเอาจะได้สวนเหมือนกันแทงได้ไหมไม่ผ่านเนี่ยโดนบล็อกซะก่อนครับแล้วก็สุดท้ายก็เข้าทางโรดี้ครับ
1: โอ้โหดีครับยังไปติดลาป็อกนะครับเพราะว่าข้างหน้านี่เอาบริคานี่นำทำทางไปแล้วนะครับคือถ้าบอลผ่านลาป็อกมาก็น่าสนใจว่าพื้นที่สุดท้ายของสเปนก็ตอนนี้หลังก็ดันขึ้นมาสูงหมดเลยครับ
0: คือก็ต้องระวังเผื่อผิดพลาดขึ้นมาเหมือนกันครับเมื่อสักครู่นี้ยังดีว่าจ่ายติดนะครับ
1: โอ้มีคนบอกว่าพี่อู๋เล็กกับพี่วาวพาสนุกมากครับ
0: โอ้หายสดใสเหรอโอ
1: ้กลับเข้าสู่เกมก่อนครับ
0: ต้องดุดันต้องดุดันแล้วโมโหอ่ะใบหน้าล็อกยิงอีกทีนึงก็ยังข้ามคานแบบโอ้โหวันนี้เหมือนอัดอั้นจากเกมแรกจริงๆเนื้อวันนี้โอ้โห
1: คืออย่างที่บอกวันนี้แต่ละเพลย์ในการบุกขึ้นมาของสเปนเนี่ยค
0: ือ
1: จบสกอร์กันเร็วมากครับแล้วมีเวลาในการชิ่งอะไรกันเนี่ยไม่นานแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องที่จะยิงไปเลยครับในแต่ละจังหวะโอ้แล้วดูภาพการได้ประตูอีกครั้งนึงครับโอ้ลูกนี้ของโอยาซาบาลคือเปิดแบบคือน้ำหนักพอดีครับทิศทางก็ต้องดีมากครับไม่งั้นเนี่ยมันโดนแนวรับตัวสุดท้ายของซาอุดิอาระเบียอย่างเอาทัมบักตีเนี่ยสกัดได้ครับแต่ว่าพอบอลเปิดดีนี่เสาไกลก็เลยเป็นลามินยามาลครับทิ้งตัวเข้ามายิงจ่อๆ
0: ที่ตาบักติแกแค้นเลยนะครับจะเอามือทุบพื้นเพราะว่าน
1: ิดเดียว
0: แกปิดเหลี่ยมแล้ว
1: นิดเดียวครับ
0: มันบังยามาลอยู่มันไม่น่าถึงแต่ไอ้รูช่องที่มันจ่ายมาพอดีเป๊ะนั่นแหละครับแล้วยามาลแกมาแย่จนเสาไกลพอดีครับต้องชมเลยครับน้ำหนักเปิดของอยาซาบาลครับมีจังหวะเทิร์นมาโดนบีบไล่มาครับต้องคืนหลังกลับมาครับซิมอนดึงโอ้โหเล่นยากเหมือนกันเพื่อนต้องเคาะคืนหลังมาก่อนปอสให้มาครับปอโรเริ่มจะเรียกว่าบ้าเลือดวิ่งไล่มากขึ้นนะครับเพราะว่าทางนั้นซาเลมสั่งเพื่อนหน่อยครับเพราะแกเป็นรุ่นเก่าอยู่ครับบอกให้เพื่อนขยับไล่มากขึ้นนะครับเพราะไม่ไล่เนี่ยสเปนแกแทงทะลุมาแบบขาดวิ่นเลยครับลูกวางยาวๆทิ้งข้ามาครับยามาลไปมุมทงก่อนครับยามาลแล้วก็โยดเข้าไปด้านในมาจะตัดมาเสาแรกโอโม่บอลแรงไปหน่อยครับนิดเดียวครับ
1: จะมาโชว์เปลี่ยนทางบอลมันก็เข้าช้าไปหน่อยนะครับลูกนี้บอลมันผ่านไปแล้วครับแล้วข้างหลังนี่มีบาเอน่าแต่ว่าจังหวะของออลโอวาอิสเนี่ยออกมารับบอลตัดไว้ก่อน
0: โอ้โหภาพช้ามายิงไกลอีกทีนึงต้องตะคุบทิ้งออกมาครับโอ้ไปดูภาพช้ากลับมาทีโรดี้ยิงไกลครับโอ้โหต้องตบครับเอาเอสเนี่ยวันนี้ห้ามหลับเลยครับ
1: โอ้โหตอนนี้ดูแล้วแกน่าจะหายใจทางเหงือกแล้วครับโอ้โหเหนื่อยจริงๆครับเอาอิสลูกยิงไกลแล้วทิ้งตัวเซฟโอ้โหลูกนี้มาทุกทิศทุกทางเลยครับเกมรุกของสเปนลูกยิงของโอยาซาบาล
0: จบครึ่งแรกเนี่ยต้องเดินไปหาสมาคมขอเพิ่มค่าแรงเลยครับโอ้โห

0: นี่แกก็ช่วยไว้หลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับ
1: โอ้เมื่อกี้นี่หอบเลยครับเอาโอวาอิสครับผู้รักษาประตูจากอาอูล่าครับ
0: มาอีกแล้วครับโอโมว่าโดนตันล่วงไปไม่มีอะไรครับผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับอับรีไปชนก่อนจังหวะให้บอดมัดสั้นไปแล้วยังเกี่ยวติดมาแล้วเลือกจากแทงตรงกลางอเมริกันดึงรอเพื่อนต้องกลับหลังเหมือนกันครับเจอสเปนบีบมาครับกลับหลังไปเลยครับอาคาเบรี่ไปนู่นเลยครับกลับไปที่คู่เซนเตอร์ก็ต้องดึงช้าหน่อยครับมันไม่มีโอกาสได้สวนแล้วครับ
1: โอ้โหแล้วดูสเปนนี่ตั้งนะครับหน้ากระดานขึ้นไปเพรสซิ่งอ้าวเราแย่งได้เลยครับ
0: คือกลายเป็นทีมรับอะไปตั้งโซนลึกแต่ทีมบุกกับเพรสซิ่งครับโอ้โหเพรสเอาบอลกลับมาได้อีกแล้วครับคูบาซี่
1: โอ้โหขึ้นไปยืนเป็นแผงเลยนะครับแล้วก็ไปจ้องว่าซาอุดิอาระเบียจะขึ้นเกมยังไง
0: บอลจิ้มทะลุมาอย่าสบายยกมาโอ้โหไม่ได้ยกเลือกจะปาดมานึกว่ามีเพื่อนเติมมาครับหันมานี่เสียดายครับโอยาซาบาล
1: โอ้ลามินยาเมานี่ไม่ได้ขยับเข้าในให้มันสูงไปว่ามากกว่าเดิมนะครับใจก็คงคิดว่าโอยาซาบาลเองน่าจะตวัดยิงแหละครับแต่ว่าเลือกที่จะสกิดเข้าในให้เพื่อนเนี่ยเข้ามายิงแต่ว่าไม่มีใครเลย
0: คือเหลี่ยมนี้ยิงดีกว่า
1: ใช่ตวัดยิงต่อก็ได้ครับ
0: ข้ามมาให้นี่เพื่อนก็ไม่คิดแหละครับ
1: เนี่ยครับแต่ว่าบอลไม่กี่จังหวะครับจากตรงกลางนี่ตักไปถึงตัวรุกทางฝั่งซ้าย
0: โอ้โหวางยาวทะลุมาอีกแล้วให้มายาเมาวิ่งบังไปก่อนแล้วก็มันแรงไปหน่อยครับก็เลยบังทางออกหลังไปได้ครับจะได้ว่าอาฮาบีครับนี่ขอโทษเลยครับเบดี้ก็ให้แรงไปนิดเดียว
1: ดีนะจังหวะนี้ยังปล่อยออกหลังไว้ที่ไม่กล้าครองบอลนะครับเห็นบอลมันแรงมานี่ครับจังหวะขึ้นเกมเมื่อครู่นี้ครับโอยาซาบาลสอดมาแล้วเลือกที่จะตวัดผ่านหน้ากรอบหกหลาแล้วเปิดไปด้านในนี่ลามินยาเมายังอยู่ต่ำไปนะครับยังมาไม่ถึงจุดที่เพื่อนเปิดมาให้เอาเราแย่งกลับมาได้อีกแล้ว
0: หน้าปากประตูแทงยัดเข้าในมาอ่ะเล็กใบหน้าโอ้โหต้องงัดทิ้งไปเลยครับโอ้โหอับดุลฮามิดไม่ไหวครับเตะให้ไกลที่สุดเลยครับโอ้ดิน
1: โอ้แล้วตอนน
0: ี้เหนื่อยแล้วครับ
1: ตอนนี้พี่ไม่เห็นอูไนซิมอนเลยนะครับผู้รักษาประตูของสเปนเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อนจะส่งคืนหลังยังไม่ต้องเลยครับ
0: คือตอนนี้อูไนซิมอนน่ะทางเดลาฟินเต้ต้องหาตัวสำรองไปอยู่หลังประตูคอยปลุกนะครับไม่งั้นท่านนั่งนี่หลับแน่นอนครับ
1: ถ้าหลังประตูเป็นแฟนบอลสเปนนี่ต้องคอยตู้เรียกกันหน่อยครับไม่มีโอกาสยิงเลยครับซาอุดิอาระเบียครับกำลังจะเข้าสู่20นาทีของการแข่งขันแล้ว
0: 19นาทีเนี่ยเอาวีได้เกมนึงเลยนะถ้าจะเล่นนะครับอูไนซิมอนเพราะว่าไม่ต้องเซฟอะไรแล้วมาอีกแล้วเอาแล้วครับโอยาซาบาลุยเข้ามายิงได้ไหมโอยาซาบาลโดนหลุม2เข้ามาพอดีโอ้โหแกยิงช้าไปหน่อยโอ้ต้องชมเลยครับตาบักติมาปั๊มลูกนี้ให้ครับ
1: เนี่ยลูกทุ่มมาแล้วส่งคืนสุดท้ายยิงไปเตะอัดเข้ากลางติดโอโม่แล้วบอลกระดองเข้าทางโอยาซาบาลครับกระชากมาในเขตโทษโอ้โหแต่ว่าจังหวะกระชากจังหวะแรกเนี่ย
0: มันยาวนะ
1: มันไปเข้าทางเอายามี่ครับทำให้จังหวะสกัดเนี่ยถึงบอลก่อนหนูไม่งั้นตรงกลางเนี่ยโอ้โหลามินยาเมารออยู่แล้วโล่งๆนะครับ
0: เจ้าตัวกัดฟันนี่คือเสียดายครับ
1: โอ้มันโล่งเลยแต่ว่าจับช็อตแรกเนี่ยมันเข้าในแรงไปหน่อย
0: ลูกเตะมุมปาดมาเสาแรกเสยมาตรงกลางตามมาซ้ำโอโม่เอายิงฉลับไปฉลับมาโมงตั้งมาอีกทีนึงยิงดิวดิดเรียบร้อยไหมมีล้ำหน้าหรือเปล่าแต่ตอนนี้สองศูนย์ไปแล้วครับมิเกลยาซาบาลครับ
1: โอ้
0: ลูกดิดด้วยหลังเท้าครับไซนิ้วนางเกือบนิ้วก้อยนะครับโอ้โหดูครับมา
2: ขนาดนั้นเลยนะ
0: ครับเรา
1: ต้องเรียนโอ้สุดยอดเลยนี่ยิ่งกว่าเทคโนโลยีของฟรีไฟนะครับแต่สุดท้ายแล้ว20ครับ21นาทีโอ้นี่ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆก็10นาทีลูกนึงเลยครับ20แล้วนะครับสเปนนำซาอุดิอาระเบียไปอย่างมิเกลโอยาซาบาลนี่ครับจากลูกแต่มุมด้านซ้ายครับเปิดมาหม่งเช็ดก่อนแล้วโดนสกัดทิ้งมาโอ้โหจังหวะยิงอัดเข้าไปของโอโม่ครับแล้วไปติดบล็อกเกมรับเนี่ยแล้วเคลียร์กันไม่ขาดแล้วย้อนกลับมาโดยโอยาซาบาลครับไปเบียดย่างกับเกมรับอย่างอับดุลฮามิดแล้วดีดบอลจ่อๆเข้าไปเลยครับ
0: เหมือนโอยาซาบาลแกก็ไม่ชัวร์นะแกหันไปดูก่อนว่ามีธงล้ำหน้าไหมครับแกไม่ดีใจครับแต่พอไม่มีธงขึ้นมาก็ไม่ล้ำหน้านะครับก็เรียบร้อยครับแต่ลูกนี้ดีด้วยหลังเท้าดีครับโอยาซาบาลทำได้เร็วครับ
1: โอ้แล้วเกมรับของซาอุดิอาระเบียนี่จะหม่งชงย้อนให้เพื่อนเคลียร์แต่ว่าเนี่ยครับดันไปทำกันไม่ดีเอง เนี่ยครับ2ประตูต่อ0อ่ะแต่พุทธศิลป์เดี๋ยวต้องเช็คกันใหม่อีกทีนะครับ
0: ครับ
1: ว่ามีจังหวะไหนมันจะมีโอกาสล้ำหน้ามั้ยครับแต่ว่าดูแล้ว
0: ครับรอครับเรารอตอนนี้พุทธศิลป์ป้องปากนี่ใบแดงนะครับ
1: เอา
0: เผื่อพุทธศิลป์ป้องปากอ่ะเออได้ยุบผมล้ำหน้าได้มันโดนบ้าง
1: ถ้าพุทธศิลป์ป้องปากเดี๋ยวนักเตะแตกแจกใบแดงนะครับ
0: ก็ยืนยันเรียบร้อยนะครับเป็น20ไปแล้วครับโอ้โหตอนเนี้ยอยู่ที่จอชโดนิสครับเพราะโดน2ถ้ายังอุดอยู่เนี่ยมันแพ้อยู่ดีนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าอาจจะเลือกรับไปก่อนไหมนะครับเพราะว่าระยะมันยังไม่ห่างมากเนี่ยภาพจับมาครับโดนเนสโอ้โหเครียดเลยครับ
1: โอ้ยไม่รู้ว่าจะแก้ไงเลยครับเพราะว่าวันนี้ดูจากการเล่นก็เลือกที่จะเน้นรัดกุมด้วยการใส่เกมรับ5คนแล้วนะครับ
0: โอ้แล้วจับลั่นอีกแล้วครับบอลยกข้ามมาครับดีดคืนกลับไปได้ครับโอ้โหโดนไล่มาเอ้าแย่ได้ก่อนโลดี้พยายามจะไปเพื่อนให้มายามาลุยมาทางขวาเลือกวางไปเสาไกลตู้ย้อนไปหน่อยต้องวิ่งกลับไปเอาครับใบหน้าอย่างทันอยู่ครับริมเส้นทางซ้ายเอาใบหน้าลากตัดเข้าไหนมาใบหน้าลากตัดมาแล้วรอตัวเติมขวางมาให้ครับปอโรยกข้ามไปตัวไกลคูคูระยะรับมงดูนี่ซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0ครับมิเกลโอยาซาบาล
1: เอาเลยครับไหลไปเรื่อยแล้วนะครับโอ้โหโอยาซาบาลครับ2นาที2ประตูครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูว่านาทีขึ้นมาน่าจะเป็นนาทีที่24ครับแต่ว่าแน่นอน3ประตูต่อ0แล้วครับสเปนไปกันใหญ่แล้วครับ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าจะกลับขึ้นไปเป็นเต็ง1อีกมั้ยนะแต่วันนี้พอมีปีกนี่โอ้โหจอร์จโดนิสเนี่ยกลับไปด้วยฟอกไตเลยน้ำขวดที่7แล้วมั้งครับโอ้เดี๋ยวถ่ายมากินทีละขวดเนี่ยครับ
1: นี่ครับเกมรุกขึ้นมานะครับเปเตรี่ขวางมาก่อนที่ปอโรมีโอกาสเปิดงัดโด่งไปคูระย่าฝั่งนู้นนี่ครับเปิดเข้าในมาโอโม่แล้วเช็ดไปที่เสาไกลไม่ล้ำหน้านะครับแล้วโอยาซาบาลยืนรออยู่แล้วแปะด้วยเท้าซ้ายจ่อๆไปเลยครับหลังจากนี้มีโอกาสลุ้นแฮตทริกเลยครับมิเกลโอยาซาบาล
0: เป็นนักเตะที่เซนบอลดีมากนะครับคือคูระย่าเห็นแล้วตักเบาๆกลับมาโอโม่แกก็โมงเสยเพื่อจะให้โอยาซาบาลได้ชาร์จแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โห
0: 24นาทีเองครับโดนไป3แล้วนะครับโอ้โหตอนนี้มันไม่รู้จะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีสกอร์ที่เยอะกว่า 7-1 มั้ยครับกับคือลาซาวครับตอนนี้เวลาเหลืออีกเพียบเลยครับ
1: โอ้เนี่ยประตู 2-0 นาที21นะครับแล้วก็นาทีที่243ประตูต่อ0จากโอยาซาบาลถ้าย้อนกลับไปนะที่เจอเคปวดนี่โอยาซาบาลโดนวิจารณ์เละเทะเลยนะครับ
0: ครับ
1: ฟอร์มการเล่นนี่ถือว่าเป็นแมตช์นึงที่เล่นไม่ดีเลยแต่ว่าวันนี้นี่โอ้โหออกสตาร์ทดีมากๆนะครับยิงไป2ประตูนี้เนี่ยบวกไปแล้วนี่โอยาซาบาลยิงในทีมชาติไปแล้ว27ลูกแล้วนะครับนักเตะจากเรอัลโซเซดาดเอาละครับถึงช่วงพักก่อน
0: คิวนี่ผูกโบเลยครับซาเลมอาดอซารี
1: โอ้โห
0: นี่ไอ้คนที่ถอนหายใจเลยครับโอ้อาบูไรคานครับไม่เจอบอลเลยครับยืนค้ำเป็นกองหน้าเนี่ยโอ้ทำอะไรไม่ได้จริงครับช่วงนี้วอเตอร์เบรกก็โอ้โหต้องแก้เกมไม่รู้จะแก้ยังไงเนาะเพราะมันสู้กันไม่ได้มันในทุกตำแหน่งแล้ววันนี้กลางอ่ะคือเก็บบอลไม่ได้เลย
1: ใช่
0: แล้วภาพช้าวันนี้โอ้โหปัดตัดไปเมื่อไหร่เนี่ยกลับมาอีกทีเนี่ยสเปนมาถึงหน้าประตูแล้วนะครับ
1: ครองบอลไม่ต่ำกว่า 70% เลยนะครับซึ่งตอนนี้ซาอุดิอาระเบียยังหาโอกาสยิงครั้งแรกของเกมไม่ได้เลยครับโอ้โหนัดที่แล้วนี่เป็นฝ่ายนำอุรุกวัยก่อนนะครับแล้วอุรุกวัยนี่ก็ต้องไล่ตามตีเสมอแต่ว่าวันนี้นี่สถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับผ่านไปครึ่งทางครึ่งแรกเนี่ยตามหลัง3ลูกแล้วครับซาอุดิอาระเบีย
0: แล้ววันนี้คนที่เด่นก็ต้องชมว่าปีกสองฝั่งเนาะท
1: ั้
0: งบาเอน่าทั้งยามาเองด้วยวันนี้ก็เติมโอ้โหกระจายครับแล้วรวมไปถึงโอยาซาบาลที่แกเป็นกองหน้าที่ไม่ได้ยิงประตูเยอะแต่แกเล่นร่วมกับเพื่อนดีนะ
1: โอ้แล้วอยู่ในตำแหน่งที่มันควรอยู่ครับคือวันนี้การที่สเปนเปลี่ยนแผนเกมรุกนะครับวันนี้เปลี่ยนมาใช้ลามินยามาลนะครับบาเอน่าแล้วก็ส่งดานี่โอโม่ลงมาเนี่ย
0: แล้วก็บาโร่นะบาโร่ทางขวาแทนยอร์เรนเต้ครับ
1: ก็ต่างจากนัดที่แล้วเลยนะครับเกมรุกนี่ดูเป็นคนละทีมเลยโอ้เนี่ยครับแล้วแต่ละประตูนี่ครับลาป๊อกที่หม่งให้กับโอยาซาบาลก็ไม่ล้ำหน้านะครับเพราะว่ามีเกมรับอีกคนหนึ่งของซาอุดิอาระเบียยืนอยู่นะครับแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยโอยาซาบาลก็กลับมาอยู่ในไลน์พอดีครับก่อนที่บอเนี่ยจะมาถึงเขาแล้วก็ดีดด้วยหลังเท้าจ่อๆเข้าไป
0: ภาพช้าจากเซมิออโต้นะครับชัดเจนครับโอ้โห1ช่วงตัวครับสบายๆเลยครับเหลือๆครับ
1: เนี่ยครับลูกที่2อเมริกลาป๊อกก็ได้แอสซิสต์ไปด้วยนะครับเซ็นเตอร์ของสเปนหม่งให้โอยาซาบาล เนี่ยแล้วลูกที่3โอโมครับหม่งเสยไปที่เสาไกลโอยาซาบาลแปรมานี่กระทุ้งนะครับตรงตะข่ายไปเลย
0: มีลุ้นแฮตทริกแล้วครับสำหรับมิเกลโอยาซาบาลครับแฟนสเปนก็ได้เรียกว่าได้สะใจเลยครับเพราะเกมแรกน่าจะอึดอัดอยู่เกือบ100นาทีรวมเวลาทดด้วยนะครับ
1: นี่เล่นตอนไหนพี่อันนี
0: ้เราจัดไปเลยก็ได้มั้ง

0: บอลถ้า3ลูกมั้งนะครับก็กลับมาจากวอเตอร์เบรกกันต่อนะครับมาครับได้ทุ่มแล้วก็เสียบอลอีกแล้วครับดูเลยครับโอ้ได้ทุ่มแท้ๆครับสเปนมาแล้วต้องเอากลับหลังมาก่อนฮะคูบาซี่จิมคือหลังกลับไปเลยครับอูนายซิมอนจะพยายามจะวิ่งคือน่าจะโดนิสสั่งมาครับให้วิ่งไล่เข้ามามากขึ้นนะครับแล้วโอ้โหดูแกะได้แต่ว่ายังไม่ติดนะครับรายามี่โอ้โหกระแทกแปรลูกนี้มาก็แรงเกินครับคูบาซี่คือหลังมาซิมอนต้องรีบเตะก่อนครับโดนบีบมาแล้วครับลูกโด่งๆบอมทิ้งมาดานิโอโม่ครับให้มาครับยามาทางขวายามาดึงก่อนกลับหลังไปเลยครับโซโร่คูบาซี่ครับเนี่ยเห็นได้เลยครับตอนนี้ไม่อุดแล้วนะครับถูกสั่งมาให้มาไล่ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วเพราะก่อนนั้นเนี่ยอาจูแวร์เนี่ยปกติเขาจะเล่นเป็นเหมือนจึ่งกองหน้านะครับตอนแรกกันเล่นไปเป็นไปซ้อนแบ็คคราวนี้ขึ้นมายืนคู่กับอาบูเลคานเลยครับเพื่อจะมาบีบทางด้านสเปนครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นดาบสองคมนะครับคือถ้าบีบไม่อยู่ก็เกมรับมันก็จะรั่วขึ้นนะครับอ่ะโรดี้ทะลุทางซ้ายอีกแล้วมาอีกแล้วครับใบหน้าไปสุดเส้นแล้วเลือกหยอดกลับมายังได้อยู่ครับใบหน้ามีคุคุเล่สอดมารู้ทันครับแม่สกัดทิ้งกันไม่ได้แล้วขวดทิ้งไปก่อนครับโอโม่เก็บตกได้แถว2มันไม่มีมุมยิงเลยครับโรดี้ออกซ้ายมาใหม่ครับเลือกแทงยัดในมาโอโม่โอโม่แตะหนีไป2โอโม่ยังได้อยู่จะจิ้มลูกนี้แถว2โอ้โหไปยัดกลับเข้ามาครับคูบาซี่ละแย่งคืนอีกแล้วครับอามาเข้าซ้ายโอ้โหปั่นลูกนี้โอ้โหมันออกไปเยอะเลยครับมันไม่โค้งนะครับยามา
1: ปุรสินปล่อยให้เกมเป็นจังหวะได้เปรียบนะครับเพราะจังหวะเปโดเปาโรเนี่ยมีจังหวะโดนเตะไปก่อนแต่ว่าบอลมันกระชอกเนี่ยครับต้องกลับมาให้ใบเหลืองนักเตะซาอุดิอาระเบียครับถึงแม้ว่าจะเป็นลูกได้เปรียบแล้ว
0: ซาเลมครับ
1: ซาเลมอัลดอซารีครับคือเป็นลูกได้เปรียบที่บอลเนี่ยไปกระชอกแล้วเข้าทางลามินยามาครับก่อนจะยิงด้วยซ้ายเนี่ยไปจิ้มบอลแล้วก็มีจังหวะเหมือนไปเหยียบนะครับใส่เปโดปอโร่ครับเดี๋ยวต้องดูอีกมุมหนึ่งนี่ครับไปเหยียบฝ่าเท้าปอโร่เนี่ยบอลออกจากเท้าไปแล้วนะครับอัลดอซารีช้าไปจังหวะหนึ่ง
0: ไปเหยียบแล้วมันคลูดไปนะโอ้โหปอโร่เจ็บครับแต่เกมมันต่อเนื่องคือไปเสียบอลง่ายนะครับจังหวะเปิดติดแป๊บๆเนี่ย กลับมาที่สเปนอีกแล้วนะครับเปิดตรงโด่งมาครับไม่ถึงครับอาจูแวร์โดนหัวทิ้งไปก่อนครับคุคุเดย่ามงตั้งมาก็ไม่ดีอีกแล้วครับโอ้โหยามา ตัวเติมครับปอโร่ยามาค่อยๆก่อนย่องย่องไปเรื่อยๆครับยามาปีเบาปีเบาคือหลังกลับมาครับโรดี้พอมันตันก็เลยต้องเริ่มใหม่ครับกูทำท่าจะไปบุกบุกใส่สเปนแป๊บเดียวก็โดนครองบอลก็ต้องกลับไปอุดอยู่ดีครับตอนนี้เติมขึ้นมาครับบาซี่แทงทะลุมาจะเปิดย้อนหลังโอโม่ไปหน่อยครับไปคนละทางเปดี้พยายามจะยัดในนะครับโอโนโอโม่จะตัดในครับ
1: ก็ตอนนี้มิเกลยาสบาวก็มีลุ้นที่จะนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะแฮตทริกได้นะครับเพราะว่าในบอลโลกคนนี้มีนักเตะแฮตทริกไปแล้ว2คนคือเลโอนีลเมสซี่กับโจนาธานเดวิดนะครับของอาร์เจนตินากับแคนาดาส่วนอีกคนหนึ่งที่ยิงไป3ประตูนะครับเดนิสอุนดาฟแต่ว่าอุนดาฟนี่2นัดแรกยิงไป1ลูกแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นฮีโร่ให้กับเยอรมันยิง2ประตูก็ตอนนี้มี3คนครับที่ยิงไปแล้ว3ประตูโอยาซาบาวก็มีโอกาสที่จะแฮตทริกได้เหมือนกันนะครับในเกมวันนี้เวลายังเหลือเยอะเลย
0: จะรูปเกมเนี่ยโอ้โหมันก็ยังเป็นสเปนที่บุกอย่างต่อเนื่องครับยามาแตะหนีก่อนโอโมเนี่ยพยายามจะไล่แล้วมันไล่ไม่จนดูเลยครับสเปนแกก็ทั้งยกทั้งคลิกหนีไปได้ครับคูคูเลย่าจับยาวไปแล้วคูคูเลย่ามาปั๊มกันอีกทีนึงอัลจูแวร์เบิ้ลคือหลังกลับมาพยายามจะช่วยเติมครับอับดุลฮามิดต้องกลับหลังเลยครับไม่ไหวครับจับแล้วมันพลาดไปแล้วครับเริ่มใหม่ไปเลยครับคืนไม่นู่นเลยครับประตูครับอาวาอิสก็บอมยาวๆมาก็ไปติดคูบาซี่เลยครับปอโรพักตรงกลางดีกว่าครับโรดี้แทงเลยครับโดนเสียบนิดนึงตามมาเสียบสกัดได้ครับรายามี่ได้ครองบอล นานๆสักทีนึงครับจะได้แบบช็อตยาวๆมั่งนะครับซาอุแต่เกมพวกเขามันไม่เร็วพอครับพอจะเซตกันไปเนี่ยสเปนก็ไปดักได้หมดแล้วครับลูกหยอดมาครับอาคาบี้ก็ไม่ดีครับหยอดมาก็ไม่ถึงนะครับสเปนก็ดูเหมือนเพลาๆลงไปเหมือนกันนะครับพอได้3แล้ว

0: นะครับก็ค่อยๆเน้นการเคาะบอลไปแล้วครับ
1: เกมผ่านครึ่งชั่วโมงไปก็รอให้เครื่องเนี่ยมันผ่อนบ้างนะครับแต่ว่าพอมีโอกาสก็จะทะลุให้เห็นตลอดเลยนะครับสเปน
0: เปเดรี่ครับให้มาโอโม่โอโม่แหวกหนีมาทางขวาครับยาเมายามองก่อนดึงก่อนเปิดกลับไปใหม่ครับโอโม่โอโม่คืนมาเปเดรี่เปเดรี่ยกข้ามาครับให้มาใหม่ยามาพยายามจะเข้ามาในกรอบยามากระชากไปสุดเส้นแล้วดึงก่อนยามาจัดหลบ2มีตัว3มาช่วยแต่ยังหนีไม่ออกครับอัลคาบีเอาไงดีดีดกันสั้นมาให้เพื่อนลงมาช่วยก่อนครับโอโม่ตามบีบมาวิ่งตันกันไปแล้วแทงทะลุมาครับซาเลมแตะหนีมาให้อัลคาบีจะเกี่ยวควายมาอัลคาบียังได้อยู่เอาแทงทะลุมาซาเลมโดนบล็อกซะแล้วครับวิ่งมาบังเลยครับปาคูบาซี่อยู่หมัดเลยครับ
1: โอ้โหนานๆจะได้ทำหน้าที่กองหลังสักทีนะปาคูบาซี่ครับจังหวะนี้ครับทำได้ดีครับเพราะว่าทิศทางการบังบอลนี่ไปถึงก่อนอัลดอซารีนะครับแต่ต้องชมอัลฮาบีนะแหวกขึ้นมาดีแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายนะครับอัลดอซารีเองก็ยังเล่นไม่ได้
0: วันนี้เหมือนไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยชอบนะไอมาริกลอป๊อกครับใครไปเล่นกับมันไอมาริกลอป๊อกครับ
1: ลาลาป๊อกครับ
0: เจ้าไม่ยุ่งเลยครับโอ้ทางซ้ายดิบาเอน่าก็มีส่วนเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เติมเป็นหลุดนะครับบอลตั้งมาตรงกลางครับโรดี้โอโมแถว2เอาไหมขวามีเติมมาปอโรให้ไปที่ยามาครับยามาคืนกลับมาปอโรก่อนปาโลจัดดึงจังหวะแทงไม่ได้เล่นกับยามาวกระชากไปเส้นหลังไปสุดเส้นวนก่อนครับต้องกลับมาตั้งกันใหม่ครับคูบาซี่โรดี้กลับหลังไปเลยครับลาพอร์ตเปดี้แหวกทะลุมาเองแล้วก็จิ้มที่บอลนะครับแต่มันไม่มีตัวสวนต้องเลือกยิงไกลแล้วก็โอ้โหก็ไม่รู้จะทำอะไรดีครับแหมจะยิงไกลซิมอนรออยู่แล้วครับโอ้สบายครับอันอัมรี
1: โอ้แล้วเป็นจังหวะแรกๆด้วยที่ซิมอนมีโอกาสคว้าบอลครับยิงไกลจากแดนตัวเองเข้าไปบอลยังไม่ตรงกรอบนะครับซิมอนค่อยๆถอยไปแล้วก็รับบอลไว้ขึ้นเกมมาอีกแล้วนะครับสเปน
0: บอลแทงทะลุมาครับโอยาซาบาโอ้ยหักมาเพื่อนไม่ได้เติมครับแต่ก็เอาโอเอ็นเอาสกัดไม่ดีโอยาซาบาดีลูกนี้โอ้ชนคาเนี่ยแม่ลูก4เกือบมาครับโอ้โหดูดิครับแม่อวายิส
1: ไม
0: ่ผิดครับ
1: โอ้ฮัตทริกไม่ได้นะครับคือจังหวะคืนมาอับดุลฮามิดนี่เอาอวายิสต้องแก้ก่อนแล้วเตะมาติดโอยาซาบาที่ยืนอยู่ข้างเขตโทษครับแล้วพอเตะเปิดขึ้นมาไม่มีโอยาซาบาเห็นออกมาจากปากประตูดีดไซก้อยชนคานโอ้โหเกือบฮัตทริกครับโอยาซาบา
0: โอ้เอาอวายิสนี่ตะโกนลั่นเลยครับเวนลูนี่ครับโอ้โหเกือบแล้วครับโอ้ยจ่ายเขาเฉยโอ้ยดีว่ากองหลังมันยืนดักไว้อยู่นะครับก็เลยต้องปั่นอ้อมมาแต่โอ้โหเอาคืนได้อีกแล้วครับโรดี้ยามาวขวามีตัวเติมครับยามาวลากตัดซ้ายก่อนยามาวปั่นด้วยซ้ายทุบออกมายังเก็บตกได้ใบหน้ามันไม่ดีโดนเตะทิ้งไปเลยครับเอาดูฮามิดเอาแต่ก็กลับมาใหม่ครับคุคุริยาโอ้โหมันเหมือนเตะไต่กำแพงครับโรดี้ยอดมาตั้งขวาเป็ดแต่นั้นของปอโรให้มาอย่ามาปั่นซ้ายที่ไม่ดีครับลูกนี้แม่ปั่นแล้วมันไม่โค้งครับอย่ามา
1: แม่วันนี้นี่โอกาสยิงปั่นซ้ายโค้งแบบนี้2คลำครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใกล้เคียงครับลามินยามาโอ้ลูกยิงไกลก่อนนั้นก็มีโอกาสให้อาวอิสได้เซฟไปแล้วด้วยนะครับโหแต่ว่าอยากเห็นมุมหลังที่โอยาซาบาดีดไซก้อยแล้วบอลชนคานแบบสนั่นเลย
0: ต้องรอดูภาพช้าอีกทีเอาแต่โอ้ภาพช้าไม่ได้มาอีกแล้วสเปนโอ้แต่จังหวะนี้ปั๊มดีแล้วก็วางยาวทิ้งไปก่อนเบียดมาอู้นายซีมอนยังดีครับอ่านเกมได้ดีครับเคลียร์ไปเลยครับเตะลูกนี้ทิ้งมาล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: พอมีโอกาสดีดบอลจะให้เกมรุกเนี่ยขึ้นไปเล่นบอลนะครับของสเปนเนี่ยครับจังหวะออกตัวโหดแล้วล้ำหน้าเพราะว่าเกมรับทุกคนของสเปนเนี่ยอยู่ในแดนของซาอุดิอาระเบียนะครับยังไม่กลับมาในแดนตัวเองเลยครับแล้วจังหวะพุ่งขึ้นไปก็เป็นจังหวะล้ำหน้าไปนะครับอัลจูแวร์
0: ก็เลยต้องสลับแหละครับเพราะว่าอัลจูแบร์กันจะเป็นสายคล่องมีความเร็วไม่เหมือนอาบูเดคานกันจะสายแข็งตัวใหญ่ครับก็เอาไว้วางแล้วให้อัลจูแบร์วิ่งไปเอาครับแต่มันล้ำหน้าไปแล้วออกไปก้าวหนึ่งขยับไปก่อนนะครับตอนนี้นี่แฟนซาอุบอกอยากถ่ายภาพช้าครับขอร้องครับคือพอไม่มีภาพช้าเนี่ยเคาะกันไปเคาะกันมาครับพอถ่ายภาพช้ามันถึงหน้าประตูทุกทีดาเนี่ยโอโมมาแล้วแหวกไปเองโอโมไถมาต่อบอลหลุดมายามาวเข้าซ้ายไม่มีมุมยิงดึงก่อนครับวน

0: ก่อนครับเปดี้เพื่อนขอบอลทางซ้ายครับมีใบหน้าเปดี้ไปก่อนโอโม่เคาะมาครับยามาฝากขวามาปอโรมันตันซะแล้วครับอาจจะต้องตั้งใหม่ครับนั่นแหละครับมาตั้งตรงกลางครับโรดี้ทะลุไปยามาให้มาเปดี้จิ้มอีกทีนึงยังโดนบล็อกอยู่โรดี้มองซ้ายเลยครับโรดี้ฝากไปซ้ายเลยครับคูคูดายาออกไปใบหน้าใบหน้าดึงก่อนเจอตอนนี้ใบหน้าเจอ2แล้วนะครับเพราะว่าโอ้เอาจูแวร์ต้องมาช่วยครับแล้วบอลสเปนนี่มันก็ไปทั่วจริงครับบอลทะลุมาสุดเส้นปอโรหยอดไปลูกนี้มันไกลไปเกินครับต้องตามมาเก็บครับคูคูดายาโอ้โหจะรอดไหมนี่ครับครึ่งแรกประตู4นะครับโรดี้ยอดอีกทีนึงทางขวายังมงสกัดได้นิดนึงตามมาเก็บได้อยู่ครับบาโร่เข้าในมาครับโอโม่ไล่กลับหลังไปก่อนครับตั้งใหม่ครับเปดี้วางชัดรู้มายังถอยมาหมกตามบักติงัดอีกทีนึงโอ้ยตอนนี้ซาอูบอกเตะทิ้งยังไงมันก็กลับมาใหม่ครับสเปน
1: คือเตะทิ้งได้ประมาณแค่จังหวะที่2ก็กลับมาเสียบอลให้กับสเปนอีกแล้วนะครับคือตรงกลางเนี่ยเปิดมามีแต่เสื้อแดงของสเปนหมดเลยครับ
0: แล้ววันนี้สเปนไม่เน้นการครองบอลแกเน้นแทงเดลครับแล้วคูเลย่ามาจังหวะ50-50แอยัดกับไมทียังกลับมาทันครับอดุฮามิดโอ้ลอป๊อกครับลอป๊อกก็รอครับลูกนี้ไม่จั่วครับลอป๊อกไม่ดีครับบอลมาไม่ดีครับไปเอาครับวางครับยอมครับ
1: ไม่สู้แล้วว
0: ันนี้เหมือนทิ้งลาป๊อกไว้คนเดียวแล้วกลายว่าเขาไม่ต้องมีส่วนร่วมเลย
1: ใช่
0: กันเหนียวไว้นะครับ
1: มาอีกแล้วครับคือวันนี้สเปนเล่นบอลแต่ละจังหวะเล่นเร็วตลอดนะครับ
0: คูเลย่ามาครับบาเอน่าบรรจงวางแรงไปแล้วครับโอ้โหจะให้กับโอโม่โอยาซาบาลหันไม่มองหน้านิดนึงครับมาเปิดแรงไปหน่อยครับ
1: คือแต่ละจังหวะที่นักเตะแต่ละคนครองบอลเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วก็ส่งกันเร็วตลอดนะครับโอ้จังหวะก่อนนั้นดานิโอโม่กำลังจะเลี้ยงฝ่าด่านเข้าไปครับแต่ว่าเอายามี่ครับไลยามี่สกัดโดนบอลเต็มๆเลยครับคือกองหลังอ่ะยืนกันเยอะก็จริงนะครับแต่วันนี้บอลทะลุช่องของสเปนนี่หลากหลายเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวา
0: คือบางทีพอพวกเขาเสียบอลน่ะสเปนพอเก็บบอลได้แกแทงทะลุไปเลยครับแล้วมันจัดระเบียบยังไม่ทันนะครับพยายามจะแหวกบ้างเรียกฟาวได้ครับ
1: นานๆทีจะเรียกฟาวจากสเปนได้บ้างนะครับซาอุดิอาระเบียแต่นี่โอโม่ครับจังหวะเบรกเกมตรงกลางสนามเอาไว
0: ้เหลืออีก5นาทีนะครับไม่รวมทดนะครับต้องคืนหลังอะอาคาบี้โอ้โหให้ยากไปหน่อยครับอาคาบี้โอ้โหต้องกลับหลังไปก่อนเลยครับอาวอิสก็ขวดไกลๆทิ้งไปครับโมงเสยมาตามมาเก็บได้อับดุลคารครับฝากขวามาเติมมันแล้วครับอับดุลฮามิดเลือกวางท่านรู้มายังมาตามมาเกี่ยวได้ก่อนเกือบไปเหมือนกันครับซาเลมคูบาซี่ครับไปดักได้แล้วสเปนจัดสวนเลยครับช็อตนี้ครับโอโม่ลุยมาข้างหน้ามีแค่โอยาซาบาลขวามียามาอยู่นะครับให้ยามาก่อนครับดึงรอเพื่อนครับยามาปอโรให้มาที่โรดี้ดึงช้าก่อนครับเพื่อนมาไม่ทันครับเนี่ยปูพรมกันมาเต็มไปหมดเลยครับพื้นที่เล่นซ้ายบ้างครับบาเอน่ากับคูคูเลย่าวันนี้ถือว่าคู่แบ็คกับปีกทำผลงานดีนะ
1: ใช่เห็นคือเกมรับของซาอุดิอาระเบียมี5คนก็จริงนะครับแล้วมีมิดฟิลด์มาซ้อนด้วยแต่ว่าเนี่ยเกมทั้งซ้ายทั้งขวาต่อบอลกันได้เคลื่อนที่กันได้ตลอดนะครับไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งครับคือถึงแม้ว่าจะมีลามินยามาแต่ว่าเกมรุกเนี่ยจริงๆก็ขึ้นฝั่งซ้ายอาจจะเยอะครั้งมากกว่าฝั่งขวาด้วยซ้ำไปนะครับ
0: เหมือนแกไปล่อซื้อนะโอ้ยซาเบาจะยิงตามน้ำโดนบล็อกซ้ำอีกทีโอ้โหคราวนี้ไม่ตรงโอ้ยแยกเขี้ยวเลยโอซาเบาก็ไม่คิดว่ายิงติดบล็อกแล้วมันจะเด้งกลับมาหาตัวเองนะครับ
1: ประตูที่4นี่จะโดนหลายครั้งแล้วครับโอซาเบายิงครั้งแรกเนี่ยสกิดโดนไม่เต็มนะครับโดนสกัดไว้ก่อนบอลยังกระดอนกลับมาเข้าทางเนี่ยครับเท้าขวาไปจิ้มบอลแล้วไปติดเกมรับอย่างซาอุดแล้วก็กลับมาเข้าทางอีกทีนึงครั้งนี้เข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหเต็มๆแต่ว่าหลุดออกนอกกรอบไป
0: ยังไม่แฮตทริกครับแกก็เสียดาย2ช็อตแล้วครับเนี่ยลูกกลางอากาศก็เสร็จหมดเลยครับมันนานจะได้สักทีครับอาคาบี้แบ็คซ้ายเติมมาซาเลมขยับไปแล้วโอ้แต่มันไม่มีช่องให้จ่ายครับหันมาเตะอัดดีกว่าครับแฟนสเปนนัดนี้นี่คนละเรื่องกับเกมที่แล้วเลยตอนนี้ร้องเพลงเต้นกันได้แล้วครับ
1: นัดที่แล้วนี่ทำทุกวิถีทางนะครับคือนัดที่แล้วนี่ คือลามินยามาลงมา

0: มันก็ช้าไปแล้วนะครับกับนิโก้วิลเลียมด้วยนะที่แล้วที่เป็นสำรองทั้งคู
1: ่พยายามจะเซตจะเก็บริมเส้นครับปั๊มกันไปบอลหลุดมาแต่บักติก็ต้องเติมมาช่วยแล้วครับทางขวาอับดุลฮามิดเปิดไม่ได้ครับบอลทะลุตามช่องมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ยอมครับสไลด์ทิ้งไม่ได้ครับใบหน้าครับ
0: ลงไปช่วยคอเวอร์แบ็กซ้ายอย่างคูเรย่านะครับอเล็กซ์ไบเอน่าสไลด์กวาดบอลแล้วก็ไปโดนอับดุลฮามิดนะครับ
1: สไลด์แล้วมีดวงด้วยนะครับก็พยายามจะบุกสู้ครับบอลแทงมาเอาให้อบูเรคานบังเลยครับซาเลมซาเลมทางซ้ายครับเพราะวันนี้แกจะมี2อาดอซารีนะครับซาเลมกับนาเซอร์ครับก็สกัดทิ้งไปครับคูบาซี่วันนี้ถือว่าในช็อตสุดท้ายเนี่ยสกัดได้ดีเลยครับเปาคูบาซี
0: ่โอ้โหนี่จะจบครึ่งแรกอยู่แล้วครับเพิ่งได้ลูกเตะมุมนะครับซาอุดิอาระเบียสกัดออกหลังโดยเปาคูบาซี่ครับเนี่ยพอโอเพนเพลย์เล่นไม่ได้ก็ต้องหวังพึ่งจากลูกนิ่งลูกเซตพีซเลยครับซาอุ
1: ก็ต้องมาหวังพวกบรรดาเซนเตอร์ที่เล่นลูกกลางอากาศดีหน่อยก็อย่างพวกตัมบัตติพวกนี้นะครับลายามี่กับอัลอัมรีพวกนี้นะครับกูสินบอกขอเคลียร์ก่อนครับข้างในมีปัญหาอัลจูแวยังไม่ได้เปิดครับขอเคลียร์ก่อนครับ
0: ทำท่าวิ่งมาเสียจังหวะไปเลยครับ
1: เล่นสั้นอัลจูแวเอาบอลมันปริ้นมาพอดีแล้วได้สวนได้ไหมวิ่งมาแล้วเพื่อนไม่มีครับยามาดึงก็โอ้ไปจับยาวเองครับเพื่อนมาช้าเหมือนมองโอยาซาบาวอยู่นะครับจับไม่ดีเองครับ
0: จังหวะบอลแรกครับแล้วไปจับผิดพลาดนะครับตาผิดจังหวะไปแล้วก็โดนเกมรับวิ่งลงมาตัดบอลไว้ได้คือมัวแต่พะวงนะครับว่าโอยาซาบาวที่อยู่ด้านในเนี่ยจะวิ่งไปในตำแหน่งไหนครับตัวเองนี่ครองบอลไม่ดีเองครับยามา
1: เหมือนยังไม่ฟิตเนอะเพราะช็อตเมื่อสักครู่ถ้าแกไปต่อเนี่ยมันคือหลุดเดียวนะครับ
0: คือก่อน
1: แต่แกดึงช้ารอเพื่อนครับ
0: คือก่อนเกมวันนี้ครับเขาก็ให้สัมภาษณ์เองว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเล่นเต็ม90นาทีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้ครึ่งเวลาหลังเนี่ยเป็นอย่างที่เขาบอกเองนะครับครึ่งเวลาหลังก็มีโอกาสโดนเปลี่ยนตัวออกครับสำหรับดามินยามาม
1: ีโอกาสที่เดลฟินเต้จะให้เล่นถึงนาที89
0: ไม่เต็ม90
1: ไม่เต็ม90 89ได้อยู่ดามาคงด่าคงด่าโค้
0: ดด่าน่าจะด่าผู้บรรยายก่อน
1: ครับขอบคุณครับอ่ะคุณย่ามาโมโหเหมือนกันออกมาใบหน้าดึงก่อนใบหน้าปาดหลังมาแถว2โลดี้ด้วยจังหวะยิงมันโดนแย่มาอยู่ไม่ดีครับข้ามคานออกไปครับ
0: นานๆจะโผล่ขึ้นมานะครับมีช็อตยิงกับเขาบ้างนะครับโลดี้ข้างหลังนี่มีดานิโอโมอยู่แต่ว่าน้ำหนักบอลที่จ่ายมาจากบาเอน่านี่มันพอดีกับเท้าซ้ายในหัวกะโหลกครับแต่ยิงไม่ง่ายครับเจออัลซารีวิ่งเข้ามาบีบก่อนนะครับแล้วแปรด้วยซ้ายนี่ออกไปไกลเลย
1: นี่ไปมาเนี่ยทางซ้ายของบาเอน่านี่เด่นเลย
0: เด่นกว่า
1: คือยามาจะเป็นเหมือนเลี้ยงกินตัว
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้เจ้าบาเอน่าแกจะเคาะแล้วรอพวกโอยาซาบาวคูคูเลย่าเติมโอโม่พวกนี้แล้วแทงให้เพื่อนครับ
0: แล้วปีกอย่างบาเอน่าเนี่ยวันนี้มันไปเจอซาอิดอับดุลฮามิดอ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันผ่านไม่ยากครับ
1: ใช่ครับ
0: คืออับดุลฮามิดเนี่ยเป็นนักเตะซาอุดิอาระเบียในชุดนี้คนเดียวนะครับที่ไม่ได้ค้าแข่งอยู่ในลีกซาอุดิอาระเบียนะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้นี่ไปอยู่กับลองในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับมาปอโร่ครับแล้ววันนี้สลับกันนะครับปอโร่กับเหมือนบางทีก็ให้ปอโร่ขึ้นนะด้วยความที่เขาพอเขาไม่ฟิตเนี่ยครับมันเป็นตัวแจกบอลแล้วให้ปอโร่ขึ้นนะครับพอสกอร์มัน3แล้วเดี๋ยวต้องดูว่าอาจจะนำห่างๆอาจจะเอายามาออกก็ได้นะครับ
0: ใช่เพื่อเซฟครับ
1: ยังไม่สมบูรณ์นะครับ
0: เพราะว่าวันนี้เองลงมาแล้วก็ทำให้สเปนเนี่ยนำห่างแบบสบายๆนะครับแล้วก็เส้นทางในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยโอ้ถ้าเป็นสเปนก็มองถึงรอบลึกๆได้เลยครับต้องรักษาสภาพร่างกายของบรรดาตัวหลักๆเอาไว้ก่อน
1: คือนัดแรกมันลวงตาครับนัดนี้สเปนของจริงครับโอ้แล้วลูกทะลุทะลวงตรงกลางของเปดี้โอโม่กับมันก็มาเรื่อยๆนะครับพอกลางๆเจาะไม่ได้เดี๋ยวแกก็ออกซ้ายนะครับตอนนี้เลนซ้ายเนี่ยมาอีกแล้วครับลุยมาดึงก่อนครับวนก่อนครับใบหน้ามาเปดี้เปดี้ออกซ้ายไปอีกทีครับคูเรย่าบรรจงป่าแล้วฉลับได้เป็นเตะมุมแล้วครับ
0: ติดอับดุลฮามิดนะครับแบ็คขวาบล็อกเอาไว้ได้ก่อนทดผ่านไป2นาทีเศษนะครับจากทั้งหมด5นาทีเนี่ยกล้องจับมาที่มิเกลโอยาซาบาวโอ้มีโอกาสที่จะเป็นแฮตทริกถึง 2-3 ครั้งนะครับแต่ว่ายังทำไม่ได้นะครับยิงไปแล้ว2ประตูในวันนี
1: ้ใกล้เคียงสุดก็คานครับลูกดีดไซก้อยทะลุมากับโดนหมงดักไว้ดักจังหวะเกี่ยวอ้าวแล้วครับจะได้สวนเหมือนกันซาเลมลุยทะลุขึ้นมา

0: ครับสเปนมากัน 3-4 ตัวจะไปต่อแล้วแทงทะลุไม่ได้ทางซ้ายลุยเติมมาเอาคาบีโอ้โหด้วยความที่ผมมันเป็นแบ็คอะครับลุยมาแล้วไม่มีอะไรครับลูกนี้โอ้
1: โหแต่ยังพาบอลออกมาทางริมเส้นได้นี่ก็สุดๆแล้วนะครับซาเลมอาดอซารี
0: ซาเลมนะ
1: โอ้ท่ามกลางผู้เล่นของสเปนนี่ล้อมหน้าล้อมหลังนะครับแล้วก็ยังทำให้ซาอุดิอาระเบียยังมีโอกาสได้ทุ่มทางด้านซ้ายอยู่ครับ
0: จะทุ่มไกลครับไรอามี่เอาเซ็นเตอร์มาทุ่มครับไรอามี่ขวางลึกๆเข้าไปจากโฉบมาหมกเอาบอลตกมาพอดีแถว2ซัดลูกนี้โดนบล็อกอยู่สกัดทิ้งไปก่อนครับโรดี้โมงเช็ดมาตามเก็บตกได้ครับไรอามี่จะหาโอกาสบอมเข้าไปโอ้โหแต่มันไม่มีเพื่อนอยู่ครับนาเซอร์จิ้มคือหลังกลับมาเลยครับก็เหลือเวลาประมาณสัก1นาทีครึ่งนะครับทด5นาทีครับตอนนี้วันนี้ต้องชม3คู่นะทางด้านของยามาวกับปอโร่
1: ครับ
0: แล้วก็ทางฝั่งซ้ายคูคูระยะกับไบหน้า
1: ใช่
0: แล้วก็ผู้บรรยาย2อู่นะครับ
1: เราแถม
0: ไปด้วย
1: เราไม่ต้องถามใครเลยนะ
0: จังหวะเขาเผลอ
1: เราแถมเองนะ
0: เราแถมเอง
1: เผื่อคุณผู้ฟังเขาเผลออยู่เชื่อว่าวันนี้นี่ใครเป็นกองทัพของแฟนบอลทีมชาติสเปนนี่ก็สะใจเลยนะครับเกมแรกนี่อึดอัดเหลือเกินวันนี้นี่ครึ่งแรก 3-0 ไปแล้วว
0: ันนี้นี่มาทางซ้ายนี่เป็นหลักเลยครับดวลกันหน่อยทางใบหน้าเปดรีแทงมาใบหน้าเคาะย้อนมาแล้วยิงลูกนี่มันโดนไม่เต็มโอ้โหแล้วกลายเป็นฟาวล์ครับโอยาซาบาไปเตะใส่ซาเลมาดาซาลีครับเจ็บข้อเท้าครับ
1: ลงไปช่วยเกมรับในเขตโทษนะครับแล้วก็เร็วพอครับที่จะเข้าถึงบอลได้ก่อนจังหวะทำชิ่งกันนะครับเปดรีกับใบหน้าเปิดย้อนกลับมาจะให้กับโอยาซาบาลกำลังจะง้างยิงแต่ว่าเจอจิ้มทำลายจังหวะเอาไว้โดยเอาดอซารี่ก่อนนะครับซาเลมจิ้มได้แล้วก็โอยาซาบาลเนี่ยไปหัวใส่ขาของซาเลมครับ
0: ถ้าซาเลมไม่แย่เนี่ย
1: โอ
0: ้ลูกนี้มี
1: ได้เลย
0: มีโอกาสได้ลุ้นลูก4เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นแฮตทริกเลยเพราะว่าใส่เต็มข้อเลยครับก็เตะเปิดไปเขาคงหมดแล้วนะครับ5นาทีครบแล้วครับเอาโอบายิสบอมยาวๆมาครับก็ลาปอสก็ปล่อยไปเลยครับบอลไปถึงซิมอนแล้วก็เป่าจบเกมครึ่งแรกครับโอ้โหสเปนกลับมาเป็นฟอร์มเต็งแชมป์อีกเหมือนกันนะครับอัดจากด้านซาอุดิอาระเบียไป3ประตูต่อ0นะครับในครึ่งเวลาแรกครับ
1: ก็เป็นฝ่ายครองบอลอยู่ฝั่งเดียวจริงๆนะครับเรียกได้ว่าพับสนามบุกครับสเปนขึ้นนำก่อน10นาทีแรกจากลามินยามาลครับแล้วก็นำ2ประตูต่อ0จากมิเกลโอยาซาบาลนาทีที่21แล้วก็ต่อเนื่องนาทีที่24จากมิเกลโอยาซาบาลคนเดิมนะครับครึ่งแรกนำอยู่3-0ครับแล้วโอกาสยิงทั้งหมดของสเปนก็ครึ่งแรกอย่างเดียวนะ17ครั้ง
0: ครับ
1: โอ้ขนาด
0: ครึ่งแรก
1: ซาอุดิอาระเบียยิงไปแค่2หนเท่านั้นนะครับแล้วยังไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ
0: โอ้แล้วก็ทีมจากเอเชียในบ้านเราอันนี้เสียงมันยังออกอยู
1: ่อ๋อ
0: แต่เขาตัดไปละ
1: อ๋อเหร
0: อก็ต้องบอกว่าพอนัดแรกอะนะม
1: ัน
0: จะดีหลายทีมนะ
1: ใช่
0: แต่พอนัด2มันเริ่มแสดงให้เห็นแล้วโอ้โหมันห่างจริงเนาะเละเลย
1: เออเนี่ยกำลังจะบอก
0: แล้วบรรดาทีมใหญ่มันกลับมาแล้ว
1: ใช่นัดแรกที่ทีมใหญ่ที่ออกตัวไม่ค่อยดีนัด2เนี่ยเหมือนเข้ารูปเข้ารอยหมดแล้ว
0: ใช่ใช่เหมือน
1: สเปนแบบนั้น
0: มันก็อารมณ์เหมือนบอลเก็บคะแนนเน
1: า
0: ะมันเหมือนดูไต่กันอยู่ครับก็ไม่ได้เต็มเงินเท่าไหร่แล้วนัดแรกมันยากเสมอนะแต่หลายทีมแล้วดูเลยครับตอนนี้ทีมใหญ่โอ้โหเนเธอร์แลนด์เยอรมันนะ
1: ยิง5ยิง7
0: สเปนเลยพวกนี้กลับมาแล้วทีมใหญ่นี่ถล่มสะเละเลยครับ
1: คือถ้าย้อนกลับไปอย่างวันที่บราซิลเจอเฮติครึ่งแรกก็ 3-0 นะ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าบราซิลก็อย่างน้อยก็ดีกว่าเกมแรก
1: ใช่
0: ได้นะครับ
1: ก็
0: แต่บราซิลมันยังมีจุดอ่อนให้เห็นหลายจุดอย
1: ู่
0: เรื่องแบ็คเรื่องกองหลังอะไรก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วกองหน้าที่ว่าต้องเอาคุณย่าไปเล่นนะ
1: ครับก็เป็นโจทย์ใหญ่ของนะครับซาอุดิอาระเบียเลยว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะครับจากรูปเกมที่สู้ไม่ได้เลยนะครับจะปรับยังไงจะแก้ยังไงทำให้ได้มีโอกาสสูสีกับสเปนมากขึ้น
0: อุตส่าห์รถบัสนะ
1: ก็ไม่ได้
0: จอดรถบัสล็อกล้อ
1: ครับ
0: ใส่เกียร์นะครับล็อกพวงมาลัยล็อกเบรกแล้วโยนกุญแจทิ้ง
1: พี่ถอดล้อ
0: ยังเอาไม่อยู่เลยครับ
1: ถอดล้อขึ้นแม่แรงแล้วนะ
0: ครับ
1: รถเคลื่อนไม่ได้นะวันนี้
0: เสียดายไม่ได้จอดเข้าช่องมี
1: ล
0: ูก โอ้สเปนยังหาโอกาสเจาะไปได้ครับเพราะวันนี้บัสจริงๆนะต้องยอมรับว่าจัดตัวมาเพื่อบัสเลยครับ
1: คือแต่บัสแล้วความรู้สึกเวลาสเปนบุกเนี่ยเกมรับของซาอุดิอาระเบียมันดูไม่มั่นคง
0: ครับ
1: มันดูแบบคงเคร่งไปหมดเลยอ่ะ
0: คือแกบัสแบบบัตไม่เต็มนะเพราะว่าปกติแกจะมีโมเมตคันโนที่อยู่อัลฮิลาลจะเป็นตัวตัดเกมแต่เนี่ยแกเลือกเอาพวก เอาจูเวลโรซาลีไปเพื่อรอสวน
1: ใช่
0: แล้วพอมันไม่ได้สวนเสร็จเลยครับ

0: นะครับก็เดี๋ยวน่าติดตามครึ่งเวลาหลังนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวฝากไว้นิดนึงคำถามของเรานะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริง
1: ช่วงท้ายเรามาเฉลยอีกทีนะ
0: ใช่นะครับ
1: นี่แจกบอลให้ผม
0: บอลแบบนี้ใช่ไหม
1: นี่บอลแบบนี้นะ
0: บอลจิ๋วบอลจิ๋ว
1: บอลจิ๋วนะครับ
0: คำถามคือยูโตะนากาโตโมะนะครับก็อดีตเป็นกองหลังนะครับตัวเก่าของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเล่นฟุตบอลโลกไปแล้วกี่ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ตอบมาได้นะครับเราเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ทราบเดี๋ยวเราค่อยๆใบ้ให้แล้วกัน
1: ครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ
0: ให้ส่ง SMS มาตอบใช่ไหม
1: เหมือนพี่ปูพงศิษฐ์อ่ะ
0: ถ
1: ึง9ซะที่ไหนนะครับ
0: ถึง9จะต้องเล่นยังไงบอลโลกส่งคำตอบเข้ามาตอบกันได้นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวถ้าใครตอบถูกเราคัดผู้โชคดีกันวันต่อวันนะครับ
1: ครับเรามีเก็บตกอะไรไหม
0: ครับอันนี้เขาบอกว่าฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะเชียร์ทุกทีมของเอเชียค่ะนะเธอลงทุนแฟนนอนบอกมา
1: ไม่ไหวนะเธอวันนี้เละ
0: ยากเลยยากเลย
1: ยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
0: ใช่
1: เป็นศูนย์อยู่นะครับโอ้โหดูดิครับ
0: คนแล้วผ่านบอลเนี่ยสเปน344ครั้งอ่ะ
1: สุดยอดเลย
0: โอ้โห
1: ครึ่งแรกครึ่งเดียวนี่มันจะจบที่6 700มั้ยเนี่ย
0: ถึงถ้าครึ่งหลังเขาไม่พลาวเองก็จะมีช่วงที่สเปนสัก5นาที10นาทีที่เขาผ่อนเกมไปบ้างแต่หลังจากนั้นอย่างที่พี่อู๋ชาวแวว่าวันเนี้ยไปเพลย์ภาพช้าไม่ได้นะภาพช้าปุ๊บแกแทงหลุดแทงหลุดตลอดเลย
1: มันโมโหภาพช้า
0: ไม่ถ่ายใช่มั้ย
1: แฟนซาอุดังเซ็งเลยครับ
0: โ
1: อ้รู้ชะตาแล้วอันนี้เนาะ
0: จริง
1: ว่าม
0: ัน
1: ไม่มีแต้มแน่ๆครับ
0: อาจจะต้องมองข้ามช็อตไปในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มก็ได้นะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะวันนี้นี่โอกาสที่จะมีแต้มเนี่ยมันดูน้อยมากๆนะครับพี่อู๋ช่วงหน้าคนนั่งเก๊กหล่อเสยผมกับพี่บอมนี่เดาว่ารายหลังมีอื่นอัดตลอดการบรรยายอินซีเล็กก็เตรียมเก๊กหล่อเรียบร้อยเพราะเข้ารอบแถม
1: อ
0: ุนดาฟอร์มดีซะอย่างนั้นจากคุณตั้มบอกมา
1: ครับ
0: เ
1: ดี๋ยวคู่หน้าไม่รู้เป็นใครจำได้ไหม
0: พี่จุนกับพี่บอม
1: อ๋อจุนกับบอม
0: ใช่ใช่
1: จุนกับบอมอีกแล
0: ้
1: วเหรอ
0: เฮ้ยบ่อยเหรอ
1: บ่อยนะบ่อยนะบ่อยนะบ่อยนะ
0: เยอะเยอะเหรอ
1: บ่อยนะบ่อยนะไม่ได้แล้ว
0: ช่วงทุกคนช่วงนี้นับคิวกันอยู
1: ่เราเล่นหมดครับ
0: ช่วงนี้นับคิวกัน
1: จู่โจมได้เราจ้วงเลย
0: เดี๋ยวผมไปทักทายใน
1: ยูทง YouTube เน
0: า
1: ะ
0: YouTube อะไรบ้างนิดหน่อยเพราะเมื่อกี้นี่เอาจริงเกมมันต่อเนื่อง
1: โหมันไม่ได้หยุดเลยเพราะ
0: ใช่มันยาวๆเลย
1: คือสเปนไม่มีต่อบอลเคาะไปแบบไอ้แบบเคาะไปเคาะมาไม่มีนะครับแกเคาะแล้วจิ้มเคาะแล้วจิ้มแล้วกลายเป็นว่ามันบุกทั้งเกมอ่ะครับ
0: บอกสวัสดีรอบหรือคุณปั๊กนะครับ
1: อ
0: ย่ามาลงสนาม11คนแรกคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับ
1: ครับ
0: คุณนพรัตน์บอกสวัสดีอู่เล็กกับนั่นหลิวเตอร์หัวหรือเปล่า
1: อุ้ยตายน่าเกลียดโอ้เรียกผมว่าเหรียญเฉาเว่ยก็ได้เออถ้าเป็นหลิวเตอร์หัวน่าจะเหมือนคุณอู่เล็กผมพี่เหลียงเหรียญเฉาเว่ย
0: เหรียญเฉาเว่ยด้วย
1: ครับ
0: ซาอุอ๋อบอกว่าดูแต่น้ำมันจะเอาอะไรมาสู้กับทิงดุนะฮะ
1: ครับ
0: เออ
1: สู้ไม่ได้จริงวันนี้ต้องยอมรับว่
0: า
1: ทุกประตูเลยครับ
0: ซาอุสายตรงถึงฮัตสันขอแผนอุดแบบงอหัวไม่ขึ้นจากทีมชาติไทยครับคืนนี้สเปนศูนย์ซาอุศูนย
1: ์ครับ
0: ผมไม่อยู่แล้วครับ
1: ตอนนี้แล้วไอ้ที่งูหัวไม่ขึ้นคือซาอุคร
0: ับ ใช่
1: งู
0: คุณอันตพงศ์สวัสดีดับเบิลอุนะครับ
1: ครับผม
0: บอกว่าซาอุนะครับมาอุดอุดไม่อยู่นะครับ
1: อุดไม่อยู่อ่ะ
0: ใช่
1: มันโดนเร็วด้วยเนาะ
0: จริง
1: ผมไปโดนลูกเร็วลูกแรกไอ้ที่ยามาแย่เข้าไปหลังจากนั้นเละเลยครับ
0: แต่ว่าลูกที่ซาอุเสียลูกแรกสเปนเข้าทำแบบนี้ก็เกินไปใครจะไปหยุดอยู
1: ่แต่3ลูกที่โดนมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเน
0: า
1: ะ
0: เขาเข้าทำแบบดีหมดเลยอ่ะบอกว่าลามินมาเมาซะแล้วจะเอาอะไรมายิงอ้าวลามิน
1: ถ้าไม่เมาอาจจะไม่เก่งก็ได้มันเลยผิวเลยออกผิวนะครับ
0: คุณสมบูรณ์บอกว่าดูแล้วน่าจะ 0-0 โอ้โหไม่ไหวครับโดนไป3
1: 0ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับ3ไปแล้วครับ
0: บอกว่าซาอุใช้ดวงไปหมดแล้วเละแน่วันนี
1: ้เกมแรกที่ 1-1 ใช่ไหม
0: กับอุรุกวัยไปนะคร
1: ับ แต่เกมแรกไอเอาโอเวอร์อีสก็เซฟเยอะนี่
0: ใช่ครับฟังวิทยุฟุตบอลอบอุ่นดีนะครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวคุณราเมศ
1: ครับ
0: เดี๋ยวทักทายกันประมาณนี้ก็แล้วกันพี่อู๋
1: ประมาณนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกัน
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเบรกทันหรือเปล่านะคราวที่แล้วพักเบรกปุ๊บลงสนามเลยโอ้โหเลี้ยวแทบไม่ทัน
0: โอเค
1: เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาตามครึ่งหลังกันครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก กาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี่
4: คริสเตียโนโรนัลโดชายคนเดียวที่ยิงครบ5สมัยหากจะพูดถึงความสม่ำเสมอในระดับปีศาจคงไม่มีใครเกินคริสเตียโนโรนัลโดในฟุตบอลโลก2022เขาจารึกชื่อเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง5สมัยติดต่อกันสถิตินี้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและการรักษามาตรฐานร่างกายให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอด16ปีแม้ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเขาจะไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยแต่การทำประตูใส่กาน่าในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกก็เพียงพอที่จะทำให้เขาก้าวข้ามตำนานอย่างเปเล่และอูเวเซอร์เลอร์ที่ทำไว้4สมัยได้สำเร็จนอกจากนี้เขายังครองสถิติการยิงให้ทีมชาติมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในเพชฌฆาตที่อันตรายที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลเคยมีมา
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
7: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6777

0: 1736
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99ของเรากันต่อนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอยู่กับ2อู่นะครับอู่ดมศักดิ์และก็อู่อัครเทพนะครับสเปนเราเห็นลงมาแล้ว2คน
4: ใช่
3: น่าจะมีการเก็บตัวนะครับเฟรานกับเจ้าทางด้านปีโน่นะครับ
4: ก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเปลี่ยนใครนะครับเพราะว่าสเปนเองก็มีเครื่องหมายคำถามเกี่ยวกับสภาพความฟิตของลามินยาเมานะว่าวันนี้นี่
3: ยาเมาอาจจะ1ละ
4: ใช่น่าจะเปลี่ยน
3: คนเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นโอยาซาบาลถือว่าใจร้ายเลยนะ
4: ไม่แน่ครับเพราะว่าตำแหน่งอาจจะไปทับกับเฟรันตอร์เรสในการที่เป็นแบบฟอร์นายหรือว่ากองหน้าตัวเป้าได้ครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าหรือเดลาเฟนเต้จะเปลี่ยนใครออกไปครับนี่ครับแต่ที่แน่นอนนี่คือเฟรันตอร์เรสครับแล้วก็เยเรมี่ปีโน่ยืนรออยู่ข้างสนามแล้วนะครับเฟรันตอร์เรสนี่บาร์เซโลนานะครับแล้วก็เยเรมี่ปีโน่นี่จากคริสตัลพาเลซครับ
3: ดูจากทางฝั่งของซาอุเนี่ยน่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับ
4: โอ้โหแล้วเปลี่ยน
3: ยามา
4: ลามินยามาคนหนึ่งละเดี๋ยวต้องดูว่าอีกคนหนึ่งนี่โอ้โอยาสบา
3: โอยาสบาจริงครับโอ้โห
4: ไม่ให้ลุ้นแฮตติกเลย
3: โอ้ครึ่งแรกอาจจะแฮตติกอยู่แล้วดูแฟนยังมองเลยครับ
4: เออครับอ่ะก็เปลี่ยนตามแท็กติกนะครับโดยไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าเน้นกับการที่นักเตะคนใดคนหนึ่งจะมีโอกาสลุ้นแฮตติกขณะที่ซาอุดิอาระเบียครับ
3: โมเมตคันโนนี่แหละครับ
4: ต้องใช้แล้ว
3: ต้องลงมาครับเพื่อจะมาตัดเกมก็คงหวังจะให้แพ้น้อยนะ
4: ใช่ก็เปลี่ยนเอาโมเมตคันโนครับนักเตะจากอัลฮิลาลลงมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาอัลจูแวร์กับเอาไคบารี่ออกนะครับหมายเลข7กับหมายเลข15ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะลงสนามมาก็เป็นอับดุลลาอัลฮัมดานนะครับนี่เป็นกองหน้าจากอัลนาเซอร์ครับเหลือ2คนนะครับซาอุดิอาระเบียคาโน่กับอัลฮัมดานลงมาเล่นแทนอัลจูแวร์นะครับแล้วก็เอาไคบารี่ครับ
3: ก็ตามตำแหน่งครับไคบารี่ออกแล้วก็คาโน่แกก็จะมายืนปักหลัก
4: กล
3: างคอยตัดเกมให้ครับส่วนฮัมดานก็เป็นในเรื่องของความแข็งแรงมีความสดอายุไม่เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่แกจะเป็นสำรองเนี่ยอาฮันดาน
4: ก็เท่ากับว่าเปลี่ยนทีมละ2ตำแหน่งนะครับในการเริ่มต้นครึ่งเวลาหลังนะครับครึ่งแรกครับมี3ประตูครับสเปนนำซาอุดิอาระเบียห่างอยู่ 3-0
3: ก็เซตกันใหม่ไม่มีนักเตะที่รอลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
4: ครับ
3: หมดโดนเปลี่ยนไปแล้วครับโอยาซาบาลครับ
4: โอ้ครึ่งแรกนี่แหมเดลาฟูเอนเต้บอกแหมนายก็มีโอกาส 2-3 คนนะทำไม่ได้เองนะครับในการที่จะลุ้นแฮตทริก
3: ก็อาจจะน่าเห็นใจตรงที่เรื่องของตำแหน่งกองหน้ามันมาไม่เยอะนะ
4: ใช่ครับ
3: โอยาซาบาลก็เลยต้องเผื่อไว้อาจจะต้องคุยกันก่อนนะ

0: พราะว่าวางแผนระยะยาวๆบอลทัวร์นาเมนต์มันยังอีกเยอะนะครับก็ต้องดูว่าจะเผาเกมลุกลงไปบ้างไหมนะครับเพราะว่าแฟร์ลานเองเกมแรกก็โดนเยอะนะครับผลงานไม่ดีเท่าไหร่ครับ
1: ก็ครึ่งแรกมีใบเหลืองเดียวนะครับคือซาเลมอัลดอซารีครับดาวเตะหมายเลข10ของซาอุดิอาระเบียครับ
0: ก็เน้นการครองบอลครับจะเปิดให้เพื่อนโดนบล็อกพอดีครับโดนตัดได้ครับลุยขึ้นมามีโอกาสได้ลุยเหมือนกันครับทางซ้ายวางทะลุมาซาเลมซาเลมตัดในแล้วแทงออกมาลามหน้าไปแล้วครับโอ้โหตัวเติมเซ็งเลยครับกำลังมาก็อักบิลโอ้โดนจับไปแล้วล้ำหน้าครับ
1: ลูกนี้จังหวะเจอเกมรับของสเปนเองดันสวนขึ้นมาพอดีครับ
0: ดูเหมือนสปีดเกมของสเปนดูช้าลงไปเลยนะครับชัดเจนเลยครับเนี่ยมาเน้นการครองบอลไม่ได้ต้องเร่งอะไรครึ่งแรกโอ้โหตั้งแต่วินาทีแรกแกเร่งจน 2-0 แกก็ยังเอาอยู่นะครับจนมาลูก3เนี่ยนะครับบอลทะลุตามช่องมาครับเปดรี่ซ้ายว่างแล้วคุกูลาย่าไม่รู้ว่าเพื่อนเติมมาครับใบหน้าเปดรี่ฝากมาครับโรดี้เจอบีบอยู่ครับโอโม่พยายามจะพลิกเอามาได้ทางขวาเหมือนกันแต่ว่าต้องวนตัดเข้าในก่อนครับปอโร่ให้มาเปดี้ซ้ายขยับรออยู่ครับใบหน้าพื้นที่มีโล่งๆครับใบหน้าลากตัดเข้าหาครับใบหน้าจิ้มคืนกลับมาโดนหวดล่วงไปแล้วครับเปดี้หาช่องอยู่ยกข้ามมาทางขวาครับผู้ตัดสินไม่เห็นนะครับเลือกวางมาลูกนี้เสาไกลก็ต้องเรียกว่าค่อยเตะทิ้งเอาไปดีกว่าครับหันไปมองเพื่อนบอกไม่รู้จะทำยังไงครับอับดุลฮามิด
1: อับดุลฮามิดก็ไม่กล้าที่จะครองบอลนะครับพอบอลตกมาก็พะวักพะวงว่าข้างหลังจะมีผู้เล่นของสเปนเข้ามาก็เลยใช้ตัวชนบอลออกหลังยอมเสียเตะมุมนะครับอับดุลฮามิดลูกเปิดจากเปโดปอโร่นะครับทางฝั่งขวาเข้ามา
0: เหมือนแกหลอนไปแล้วนะ
1: ไม่กล้า
0: ครับ
1: ไม่กล้าที่จะครองบอลว่าตรงนั้นเอาจริงๆก็ครองบอลก็พอได้ครับแต่ว่าเลือกที่จะเอาปลอดภัยไว้ก่อน
0: เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนครับข้างในมีผลักกันอยู่ครับผู้สินก็เลยเป่าหยุดไปครับยังไม่ให้เตะครับ
1: ยังมีปัญหากันอยู่นะครับตัวประกบในกรอบหกหลานะครับ
0: ลูกเปิดไปของอเล็กซ์ไบน่านะครับเตะมุมทางซ้ายไบน่าปาดมาคู่เลยย่ายัดมาเรียบร้อยครับประตูที่4ครับติดบล็อกพอดีครับแล้วก็บอลมันก็เลยฉลับเข้าไปครับโอ้โห 4-0 ครับสเปน
1: โอ้เนี่ยเครียดเลยครับซาอุดิอาระเบียครึ่งหลังเริ่มมา4นาทีครับโดนประตูที่4ไปเดี๋ยวต้องดูว่าลูกนี้น่าจะเป็นโอนโกของผู้เล่นซาอุดิอาระเบียด้วยไหมนะครับเพราะว่าบอลไปตกที่เสาไกลนะครับแล้วมาร์คคูเรย่าตวัดยิงด้วยซ้ายติดเซฟก่อนนะครับแล้วต้องดูอีกทีว่ากระดอนมาโดนแนวรับเข้าไหมครับเตะมุมฝั่งซ้ายของสเปนนะครับมงเช็ดแล้วไม่ขาดนี่ครับสกัดเนี่ยติดเซฟออกมาแล้วไปชนเอาทำบักติครับเดี๋ยวต้องดูว่านี่ครับไปโดนหัวเข่าครับน่าจะโอนโกของทำบักติครับเซนเตอร์ครับโอ้แบบนี้โอนโกแล้วครับแล้วดูสีหน้าของเอาโอวาอิสผู้เสาประตูคืออุตส่าห์เซฟแล้วนะ
0: เซฟแล้ว
1: ครับโอ้แต่ว่าเนี่ยครับเอาจอมบักติยืนขวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็พยายามจะทิ้งตัวสไลด์บล็อกแต่ว่าบอลกระดอนออกมาเด้งย้อนสอนเข้าประตูตัวเองไปครับมีหน้าทำไมนี่ครับคูคูระย่าเองเดี๋ยวต้องดูเครดิตครับว่าจะเป็นเครดิตของใคร
0: แล้วพอภาพช้าปุ๊บมาแล้วสเปนนี่ภาพช้าไม่ได้ครับห้ามครับห้ามเด็ดโอ้โหยังดีว่าลายามี่ครับบังได้ก่อนครับเกือบเจอจิ้มครับแฟรานตอเรสรออยู
1: ่นี่ครับโอนโกครับแม่ฮัสซันเอาชอมบักติครับเกมรับของซาอุดิอาระเบียโอนโกไป
0: คือเอาอีสเนี่ยก็ว่าเซฟแล้วครับแต่ได้ลุยโอ้โหเพื่อนโอ้ยแทงลูกนี้ไปสุดเส้นอ่ะยังตามมาเปิดได้ก็ไม่มีอะไรครับ
1: โหแล้วนี่เป็น
0: เอาวิ่งคว้างเร็วไปหน่อยซูเลซิมอน
1: นี่เป็นโอนโกลูกที่8ในบอลโลกครั้งนี้แล้วนะครับโอ้โหโอนโกกันไม่น้อยเลยนะครั้งนี
0: ้โอโม่ครับลูกวางยาวๆมาโดนดักได้ก่อนลุยมาเองครับอับดุลฮามิดแต่ว่าข้างหน้ามันก็ไม่มีใครเพื่อนต้องเคาะกลับมาครับพยายามจะตั้งก่อนใช้ตัวพิงไว้ครับอาฮัมดานแกได้ความหนาครับแต่ก็โดนฉกไปคูคุยระย่าไปพักกันตรงกลางก่อนครับโรดี้ทะลุมาโอโม่ให้มาแฟรานพลิกได้แฟรานจับ

0: าวไปแล้วยังได้อยู่ครับฟาลันไปก่อนคืนหลังกลับมาครับโอ้โหจะโอโม่กองไว้แล้วครับลุกขึ้นมาแล้วครับโอโม่ดึงช้าก่อนครับเหมือนโดนตามน้ำเข้าไปครับเดี๋ยวโอโม่โรดี้ดึงจังหวะก่อนนะครับคือวันนี้สเปนแกมาหลายรูปแบบจริงครับพอใช้พวกตัวปีกไปเล่นงานพอไปคุมปีกปุ๊บก็เอาโรดี้มาวางบอลนะครับแล้วก็ไอ้พวกแบ็คกับปีกก็วิ่งทะลุขึ้นมาก็เอาไม่อยู่ครับลูกวางยาวอีกแล้วเนี่ยมาแล้วใบหน้าทันไหมบอลตกมาไม่ทันเลยครับแล้วถอนกำลังไปแล้วครับโชคร้ายจริงครับชามบักติ
1: เนี่ยดูกันอีกครั้งครับจังหวะได้ประตูที่4ครับมงสกัดกันไม่ดีนะครับมงเช็ดแล้วบอลมันไปตกอีกฝั่งหนึ่งของนะครับเขตโทษด้านขวาแล้วตรงนั้นคูระย่าเขาก็ยืนกลางมุ้งอยู่นะครับตวัดยิงติดเซฟเอาโออาอิสแล้วมันกระดอนออกมาครับติดตัวเกมรับเอาชอมบักตี้เข้าประตูตัวเองไปนะครับ
0: มันกระดอนมาโดนหน้าอกเข้าไปเลยในขณะที่เอาไว้แกยังนอนแอ่งแมงอยู่นะครับมันก็เลยปัดไม่ทันนะครับ
1: คือย้อนกลับไปในวันที่เยอรมันชนะคูราซาว 7-1 เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยจบ 3-1 นะพี่หู
0: ครับ
1: แล้วก็ครึ่งเวลาหลังนี่เยอรมันมาเร่งยิงได้อีกนะครับ4ประตูนะครับต้องดูว่าสเปนเนี่ยครึ่งแรกวันนี้ 3-0 เนี่ยครึ่งหลังมาแล้ว1ครับแล้วจะมาอีกไหมครับหลังจากนี้
0: ต้องดูว่าเร่งไหมโอ้โหบอลทะลุมาเหลี่ยมยิงได้ซัดลูรินเซฟอีกแล้วมงสวนไปที่ยังตามมารับไว้ได้ครับแบบปอโร่ยังดียังลุกมาทันครับเอาไว้อิส
1: พูดยังไม่ทันขาดคำครับมีโอกาสลุ้นประตูที่5นะครับจังหวะทะลุช่องแล้วหลุดขึ้นมาครับเปโดรปอโร่ยิงอัดเต็มๆแต่ว่าติดเซฟบอลกระดอนออกมาน้ำหนักอาจจะไม่แรงมากครับแต่ว่ามงกลับไปค่อนข้างเบาของเฟรันตอร์เรสก็เลยเข้าซองเอาโอวาอิส
0: คูคูเลย่าไปตัดฟาวครับไปดึงบุไรคานครับถูกจ่ายมาอับดุลฮามิดโหโดนบีบไล่มาแล้วก็ต้องคืนหลังกลับไปครับอัมบรีโอวาอิสมองก่อนครับต้องเตะทิ้งอย่างเดียวเล่นสั้นก็ไม่ได้ครับแล้วก็อาศัยการมงแบบนี้อับดุลคานครับเติมทางขวามาครับอับดุลคานจิ้มคืนมาเอาโดนแย่งไปอีกโอ้โหไปจ่ายจังหวะเพื่อนวิ่งบาเอน่าหักกลับมาตรงกลางครับเปดี้ไล่ไปโอโม่โล้ไปทางขวาก่อนครับโอโม่มันขาดจังหวะไปนิดนึงนะครับเลยต้องรอเพื่อนเติมเลยครับสเปนกลับไปตั้งใหม่ดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้บอลเยอะนะครับโรดี้คูคูเลย่าครับออกซ้ายสุดเลยครับใบหน้าใบหน้าก็วางเข้าไปด้านในไม่ถึงครับเฟรันดีดล่างหลังเท้ามาเข้าทางโรดี้พอดีครับโอ้วันจังหวะสกัดของทางซาอุไม่ดีครับสกัดทีไรมันมาเข้าทางพอดีแล้วโอ้ฮุบจะพลิกลูกนี้เจอเตะยัดเข้าไปครับปอโรไปขวดซาเลมครับใช้ฟาวครับซาอุ
1: ก็ต้องรีบเบรกเอาไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าพลิกได้อันตรายนะครับโอ้โหแล้วบอลทะลุขึ้นมาจากเปากูบาซี่นะครับก่อนหน้านี้ที่ปอโร่มีโอกาสได้หลุดทะลุเข้าไปในเขตโทษแล้วก็กดด้วยขวาเต็มๆหรือว่ายิงตรงตัวนะครับเอาไอ้เซฟออกมาแล้วก็ซ้ำจ่อๆลูกหม่งของเฟรันตอร์เรสลูกนี้มันก็หม่งย้อยๆบอลเบาไปหน่อยครับ
0: พุ่งมารับได้แต่ก็ต้องชมว่าแกก็ลุกขึ้นมาเร็วครับเสียดายครับปอโร
1: ่ปอโร่บอกคูคูเรย่านี่ยิงไปแล้วก็มีส่วนที่ทำใหสเปนได้ประตูที่4นะครับแบ็คขวาอย่างเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมกับการยิงประตูบ้าง
0: โอยาซาบาบอกกัดฟันเลย ออกมาแป๊บเดียวประตู4มาทั้งนั้น อดแฮตทริกครับดูปาดมาตรงกลางครับเปดรีทะลุตามช่องเอาสกัดมาเข้าทางคูคูเลย่าแล้วก็มูโดนโอวาอิสมาปั๊มก่อนครับบอลล้นไปทางขวาครับโอ้โหถ้ายิงนี่เหลือเลยครับประตูโล่งๆแล้วนะครับเปดแต่ทางด้านของโรดี้ให้มาครับเปดี้เปดี้เข้าขวาอยู่ง้างไม่มีมุมยิงครับโรดี้ออกไปขวาอีกทีนึงปอโร่บรรจงวางมาลูกนี้ขึ้นมงไม่ถึงยังเก็บตกได้ครับเสาไกลบาเอน่าใบหน้าลากเขาไปถึงเส้นหลังใบหน้าไม่หลงเลยครับลูกนี้อับดุลฮามิดคูคูเลย่าคืนหลังมาใหม่ครับโอโมโอโมจ่ายเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหโดนไล่มาแล้วครับโรดี้โอ้โหแต่ยังม้วนหนีไม่ได้ครับโรดี้สกัดแล้วมันไม่ขาดนะครับลูกสกัดของซาอุ คูคูระย่าครับไปสุดมุมธงเล่นชิง 1-2 ก่อนครับคูคูระย่าให้มาโรดี้อีกทีนึงมีเพื่อนมาขอบอลทางขวาเลือกทางซ้ายครับคูคูระย่าอีกทีนึงโรดี้ถ่ายเข้ามาตรงกลางก่อนครับตอนนี้โอ้โหโดนขึงพลึดอยู่ครับทางด้านของซาอุบอโร่โอ้ยกมาลูกนี้ไม่ดีซะแล้วครับออกหลังไปแล้วครับ
1: พยายามจะให้แบ็คขวาเปโดรปอโร่เองก็พยายามต่อเกมทั้งกราบขวานะครับทั้งเติมเองบ้างเปิดบอลเองบ้างครับแต่ว่าจังหวะเมื่อครู่นี้เนี่ยบอลแรงเกินไปมีโอกาสทะลุเข้าไปก่อนหน้านี้นะครับของมาร์คูคูเรย่าแต่จังหวะจะปริ้งปรีเข้าไปหาบอลนี่มีเกมรับนะครับอย่างเอาอัมรีแล้วผู้เสาตูเอาโอวาอิสเนี่ยออกมาช่วยกันบล็อกบังเอาไว้ก่อนก็เลยเล่นไม่ได้นะครับคูคูเรย่า
0: วันนี้ก็ถือว่าแกโดน4ลูกก็สุดความสามารถจริงใช่แต่ว่าแกเซฟเยอะนะครับช็อตเมื่อสักครู่นี่แกก็ออกมาก่อนนะครับไม่งั้นนี่ก็โดนจิ้มไปแล้วครับ
1: ก็ในทีมชาติซาอุชุดนี้นี่ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้สาประตูสูงสุดแล้วนะครับโมฮัมเหม็ดเอาโออาอิสครับ
0: จอมเก่าประจำทีมครับ
1: ใช
0: ่นี่เหมือนสลับเอาฮัมดันไปยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็อบูไรคานที่เป็นกองหน้าเป้าเดี๋ยวมาช่วยทางขวาก่อนนะครับมาซ้อนแบ็คให้ครับพอจังหวะก่อนหน้านี้ก็สกัดโดนเท้าก่อนครับนะฮัมดานให้มาทะลุทางซ้ายฮัมดานแทงทะลุมาทีนึงมันลึกไปแล้วครับมันแรงไปครับคูบาซี่นี่รออยู่แล้วครับโอ้โหวันนี้ลาปอร์ตไม่ต้องทำอะไรเลยครับยืนคัดท้ายเอาไว้เท่านั้นเองครับที่เหลือนี่คูบาซี่แกเก็บเรียบเลยครับไม่เหลืองานให้กับลาปอร์ตเลยครับก็พอยามาออกไปก็เหมือนมันเน้นทางซ้ายของใบหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอโม่ไปช่วยทางขวาหน่อยครับลูกวางยาวๆทิ้งข้ามมาเป้าหมายคู่คูเลย่าครับโอกตั้งไปตรงกลางก่อนครับเติมมาแล้วป๊อตวางข้ามฝั่งไปเลยครับทิ้งไปทางขวามาถอยไปแล้วจังหวะมันลื่นไปนิดนึงครับปอโร่เปดี้พยายามจะแทงเข้ามาด้านในครับแต่ก็สกัดได้นิดเดียวก็จับบอลยาวอีกครับตั้งแต่ซาอุโอ้โหนี้ทำอะไรไม่ได้จริงครึ่งหลังนี่หนักกว่าเดิมอีกครับ
1: วันนี้นี่ตำนานของสเปนครับเฟร์นันโดเอโร่มิเชลซาวกาโดครับ
0: เก่งก็ไม่น่า
1: ก็เดิมเดิมนะซาวกาโด
0: โดยเฉพาะซาวกาโดน
1: ี่ใช่เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมเลยครับแค่ผมยาวครับเอโร่อาจจะมีร่องรอยนิดนึงได้ความเข้มไปนะครับ
1: แล้วก็อยู่ที่จอเกฟเองนะครับในฐานะที่ปรึกษาของจานี่อินฟานติโนเองก็มาดูเกมพร้อมๆกับอินฟานติโนในเกือบทุกๆนัดเลยนะครับอินฟานติโนอยู่ตรงไหนจอเกฟก็มาดูในเกมนั้นด้วย
0: ซาเลมนี่เดินปวดเฮดเลยครับโอ้โหจ่ายไปเนี่ยไม่มีเพื่อนมาอยู่เพราะว่ามันไปรับกันหมดแล้วนะครับต้องช่วยตัวเองครับส่วนใหญ่โอ้แต่ก็เห็นได้ชัดจริงๆครับพอยามาออกไปคนเดียวเกมสเปนสปีดมันเบาลงไปเลยครับ
1: คือแล้วเกมรับที่คอยปิดลามินยามาเดี๋ยวครึ่งแรกเองก็ดูเบางานเบาลงไปเลยนะครับไม่ต้องมาพะวกพะวงอะไรมากๆนะครับแล้วก็เกมรุกของสเปนนี่สปีดดูเรื่อยๆครับคือ1ก็นำถึง 4-0 แล้วด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรมากมายในทุกๆจังหวะ
0: คือซาเลมนี่ไม่ได้ไปซ้อนแบ็คแล้วนะครับ เขาก็กลับมายืนปีกเขาเหมือนเดิมครับครึ่งแรกมียามาวเนี่ยซาเลมแกจะเข้าให้ก่อนนะครับเอาคาบีค่อยเติมมาลุมสองเอาจังหวะขึ้นมีศอกมาโมเมตคานูครับ
1: ลูกนี้เจ้าตัวก็สูงใหญ่อยู่แล้วครับจังหวะจะเล่นลูกกลางอากาศครับมียกแขนเนี่ยครับโอ้ยศอกนี่จิ้มเข้าเต็มครับโรดี้เลย
0: เต็มเบ้าเลยครับ
1: ศอกนี่แหลมเฟี้ยวเลยอ่ะโดนใบเหลืองครับคานูตัวสูงอยู่แล้วครับแล้วจังหวะกลางแขนออกมานี่โหแล้วทิ่มศอกแบบเต็มๆเลยนะครับดีครับไม่ได้โดนแรงไปมากกว่านั้น
0: ก็พยายามจะวอยแต่แบบภาพช้ามันก็มาจริงๆครับ
1: จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพิ่มอีก
0: เปลี่ยนมาอีก2คนครับ
1: โอ้อยู่ไม่ไหวนะครับโมฮัมเหม็ดอาบูอัลชามาดนะครับอันนี้เป็นเกมรับ
0: นิโก้วิลเลียมก็จะลงเหมือนกันน่าจะเคาะสนิมนะครับ
1: เปลี่ยนเอาอัมรีออกนะครับอับดุลลาเอาอัมรีเนี่ยแล้วส่งเอาชามาร์ดกองหลังจากเอาควาเซียนะครับลงมาเล่นแทนนะครับแล้วก็ส่งอาล่าเอาเฮจีครับลงมาเล่นแทนอีก1คนนะครับเนี่ยครับเอาคาจีครับนี่เป็นมิดฟิลด์จาก เนออมนะครับก็ในลีกซาอุดิอาระเบียครับเปลี่ยน2คนนะครับชามาร์ตกับอัลฮาจีครับขณะที่สเปนนี่เตรียมจะส่งม
0: ิ
1: เกลเมริโน่แล้วก็นิโก้วิลเลียมส์ลงสนามมาครับ
0: นี่มาเพื่อเคาะสนิมด้วยจะชัดๆนะครับ
1: ดานิโอโมครับโดนเปลี่ยนตัวออกก็เป็นช่วงที่ทั้ง2ทีมใช้เวลาตรงนี้ในการเปลี่ยนตัวนะครับโอโมวันนี้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรุกนะครับรวมถึงอลิสบาเอน่าครับออก2คนแล้วก็ส่งมิเกลเมริโน่ลงมาพร้อมกับนิโก้วิลเลียมครับนิโก้วิลเลียมนัดที่แล้วที่ลงเล่นไปในนัดเจอเคปเวิร์ดก็ลงมาเป็นตัวสำรองท้ายเกมนะครับวันนี้ก็ลงมาเคาะสนิมหน่อยใช่
0: ต
1: ้
0: องเข็นนะครับช่วงท้ายๆแล้วครับภาพช้าเหรอภาพช้าเหรอมาอีกแล้วภาพช้าปุ๊บแหมโอ้ลงมาเนี่ยเพิ่งจะได้เห็นนะหายไปเลยนะครับเยเรมี่ปีโน่เนี่ยหล
1: ุ
0: ดมาแล้วแต่ว่าโดนบล็อกพอดีแล้วฟาวครับ
1: ฝั่งซาอูเองก็จริงๆก็ถอดหน้าเป้าออกไปแล้วด้วยนะครับเอาบูไรคานก็ออกไปแล้วก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับ2คนที่เปลี่ยนล่าสุดคือเอาอัมรีกับเอาบูไรคานออกไปแล้ว
0: คือแกเอาทางด้านของอบูไรคานไปเล่นเป็นปีครับแฟรานพลิกแล้วจะยิงพอดีโอ้โหกลายเป็นไปเตะโดนเขานะครับเอาขามาขวางไว้พอดีโอ้โหโดนหวดเข้าไปครับโอ้แฟรานครับไม่โดนบอลครับโดนขาแทนครับ
1: โอ้โหร่วงเลยนะครับทำชิ่งนะครับจากโรดี้แล้วเคาะมาหน้าเขตโทษครับจับจังหวะแรกเนี่ยโดนแซะไว้ก่อนโอ้โหแล้วพอจะยิงเนี่ยไปหวดเอาลามี่ครับเนี่ยไปเตะบักเข้าให้โอ้โห
0: เต็มตะตุ่มโอ้โหตะตุ่มแทบแตกครับโอ้ลายามี่บอก
1: โอ้ลายามี่นี่ยืนอยู่ล้มเลยครับก็ตั้งใจจะเล่นบอลนะครับแต่ว่าเอาลายามี่เข้ามาถึงบอลก่อนทำลายจังหวะการจะยิงแต่ว่าลาเฟรนตอร์เรสยังไม่ทันแล้ว
0: คือเอาชามัดมาเนี่ยแกเป็นปีกขวาอยู่แล้วถ้าตามตำแหน่งก็จะต้องไม่ได้เอาบุรคาไปเล่นนะครับเอาปีกแท้ๆลงมาแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของสลับให้ผู้เล่นมาเล่นตัวใหม่ๆมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมัน 4-0 แล้วรูปเกมเนี่ยมันยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าจะได้คืนสักลูกหนึ่งได้ไหมนะครับ
1: คือจริงๆเนี่ยเวลาเพิ่งผ่านไปสัก60นาทีเสร็จๆแต่เปลี่ยนฝั่งละ4คนน
0: ่
1: ะถือว่าเร็วมากนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วโดยเฉพาะสเปนเองที่นำห่างอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วก็เหลือโคต้าฝั่งละ1คนเท่านั้นนะครับตอนนี้
0: เปดีเล่นยากไปหน่อยครับไม่ยอมจ่ายไปม้วนแล้วโดนฉกไปได้ครับนัสเซอร์ให้ฝากทางซ้ายมาซาเลมถืนมาครับหวนกลับมาใหม่ครับซาเลมนัสเซอร์แกไม่ไปครับชื่อคล้ายกันเลยไม่เล่นเลยครับเอาดอซารี่เหมือนกันครับนัสเซอร์กับซาเลมบรายามี่มองแล้วไม่รู้จะวางยังไงครับเพื่อนเก็บบอลได้ก็ต้องคืนกลับหลังมาไปข้างหน้าไม่ได้เลยครับซาอุเล่นสั้นครับตะบักติอาคาบีว้าวจับบอลออกไปเองอีกครับโอ้ยซาเลมาดอซารีวันนี้กัปตันก็มีปัญหาเหมือนกันครับโอ้โหจอร์จดอนิชคือหน้านี่เครียดจัดๆเลยครับ
1: คือกัปตันเนี่ยปกติเล่นเกมรุกแต่ว่าวันนี้แกเล่นเกมรับเยอะกว่าเกมรุกนะครับซาเลม
0: เล่นเป็นแบ็กธรรมชาติ
1: ไปซ้อนแบ็กตลอดเลยเล่นเกมรับนะครับเกมลุกนี่นับครั้งได้เลยครับซาเลมาดอซารี
0: ดูเปิดยาวๆมาของอัลวาอิสหม่งดักไว้ได้ก่อนครับเปดรีก็หม่งคืนกับหลังมาให้ครับกูกูเลย่าปาดทะลุตามช่องมามีช่องแล้วพุ่งมาหลุดเดียวมาแฟรันจิ้มไปโกละทิศโกละทางครับกะจะจิ้มหนีตัวซะหน่อยนะครับโอวาเอแต่มันหลุดไปนู่นเลยครับ
1: โอ้โหลูกนี้นี่ลงมาประสานงานกันครับคูคูเรย่าเข้ากลางมาครับแล้วจังหวะตวัดต่อเนื่องโอ้โหลูกนี้เลี้ยงลายดีไม่ล้ำหน้านะครับลูกจ่ายของเมริโน่โอ้แต่หลุดไปเรื่องนี้เลือกที่จะยิงดีดด้วยหลังเท้าขวาครับไม่ยอมเอียงแล้วแปรนะยิงดีดด้วยเท้าขวา
0: ไม่ได้หลุดเลยครับ
1: ยิงหลุดเสาไกลไปเพียบเลยครับคือถ้าเอียงตัวแล้วแปรด้วยข้างเท้าด้านในเนี่ยมันอาจจะเลือกมุมได้ง่ายกว่านี้
0: แฟนลานเองก็ต้องเร่งฟอร์มตัวเองหน่อยนะครับเพราะเกมแรกเขาก็โดนเยอะนะที่มีโอกาสนิโก้วิลเลียมยกข้ามมาเบียโอ้ยกเท้าสูงเกินมาจะเอาคันโนจ่ายไปติดนิดนึงครับลุยมาภาพจับมาหน่อยครับตอนนี้เป็นซุปตาครับยามา
1: เดินเดินออกมาธรรมดากล้องก็จับนะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นคนอื่นไม่จับ
0: เลยก็ได้ครับตอนนี้แค่เดินมานั่งไปอาบน้ำมาแล้วครับเดินออกไปข้างสนามนะไปอาบน้ำมา
1: อาบน้ำข้างสนาม
0: ใช่ไง

0: เกมวันนี้ก็ต้องชมดราฟูนเต้ด้วยนะไม่เลือกจะส่งผู้เล่นที่ฟอร์มไม่ดีลงมาเขาสลายฟอร์มไม่ดีแกก็จับเปลี่ยนหมดเลยครับแต่เกมครึ่งหลังมันดูจืดๆไปหน่อยเพราะว่าทางซาอุก็ดูไม่เหมือนไม่อยากเสียเพิ่มครับขอแพ้มันน้อยดีกว่าครับวิลเลียมมารอลุ้นวิลเลียมดูว่าเขาสมบูรณ์แค่ไหนนะครับเพราะถ้าวิลเลียมล่างทองเนี่ยมันก็เหมือนมียามาสองคนนะครับโรดี้ครองบอลหนีมาก่อนมีตัวเติมมาฝากขวาไปครับปีโน่เคาะคืนกันมาครับโรดี้ลาปอดยกข้ามมาทางซ้ายครับเปดรีเลือกอยู่ตอนนี้ก็ขยับมาอยู่ซ้ายแทนนะนิโกวิลเลียมวนกลับมาครับวิลเลียมท้าดวลแล้วปาดไปหน้าประตูต้องสกัดทิ้งครับอารายามี่ได้เป็นเตะมุมเลยครับสเปนครับ
1: ก็จดจ้องอยู่พักใหญ่นะครับเลือกเปิดยัดเข้าในแต่บอลน้ำหนักไม่ได้แรงมากครับเอาลายามี่นี่ก็ทิ้งตัวสกัดออกไปแต่ว่าด้านในเนี่ยมีผู้เล่นของสเปนพร้อมจะเข้ามาชาร์จอยู่แล้วนะครับลุ้นเตะมุมกันต่อครับสเปน
0: นิโก้วิลเลียมนะครับจะเปิดเองครับวิลเลียมเล่นสั้นครับแต่ลานเคาะคืนกลับมาใหม่ไม่มีมุมเปิดอยู่ครับเลือกวางไปเสาไกลหักกลับมาโรดี้ลูกกลางอากาศมงสกัดมาก่อนเรามีธงแล้วครับล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: ล้ำหน้าตัวไกลสุดนะครับโรดี้เปิดล้นไปแล้วโรดี้พยายามจะเปิดย้อนกลับมาครับคือเปิดน้ำหนักมันย้อยอยู่แล้วนะครับบอลไม่เท่าแรงเท่าไหร่แล้วเจ้าตัวถล่มล้ำหน้าไปแล้วอ่ะก็ครึ่งหลังผ่านไปครึ่งทางนะครับก็อยู่ในช่วงที่พักไฮเดนชั่นเบรกกัน
0: ถ้าจะเรียกตรงๆก็เรียกช่วงโฆษณาเบรกนะครับ
1: นักเตะไม่ชอบนะแฟนบอลส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบ
0: ไม่ได้ช่วยนักเตะอะไรเลยครับ
1: ใช่
0: มาเพื่อโฆษณาโดยชัดเจนแล้วโอ้โหราคาแพงมาก
1: แพงมากถ้าเป็นทีวีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยบ้านเราอาจจะได้ดูนักเตะดื่มน้ำนะแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกานี่ตัดโฆษณาเลยนะครับ
0: โฆษณาครับคือบางทีเราจะเห็นว่า3นาทีที่พักอ
1: ่
0: ะครบไปแล้วนะแต่ต้องรอเพราะโฆษณาทางนู้นยังไม่หมด
1: เออครับก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่ากลับมาช้ากว่าด้วยนะครับนักเตะบางส่วนก็ไม่ชอบว่าแฟนบอลก็ไม่ชอบเพราะว่าคือถ้าเป็นเกมอื่นถ้าเกมมันยังแบบต่อเนื่องกันอยู่อยู่ดีมันพักเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มันเป็นวอเตอร์เบรกที่มันแค่25องศา
1: ใช่ใช่
0: ไหมมันไม่ได้ร้อนมากแต่บ้านเรานี่25นี
1: ่โอ้สบาย
0: สบายเลยนะ
1: คืออย่างเฟอร์จิลฟันไดก็บอกว่าก็คือมันอาจจะต้องเลือกเป็นเกมไปอ่ะมันไม่ต้องมาพักแบบนี้ทุกเกมอ่ะครับเพราะบางสนามเนี่ยมันสามารถปิดหลังคาอะไรเล่นได้ด้วยไง
0: เพราะปกติเนี่ยไอ้ช่วงวอเตอร์เบรกมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่ออากาศมันถึงจุด32อะไรแบบเนี้ยมันถึงจะพักเบรกกันอันนี้25นี่นักเตะบางคนบอกโอ้มันไม่ได้ช่วยเลยนะครับ
1: ช่วงอ่ะนะครับก็ใครที่เป็นแฟนรายการของนะครับ FM 99คำถามกิจกรรมนะที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงในวันนี้เนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับเราถามว่ายูโตะนากาโตโมะนะครับกองหลังมากประสบการณ์ของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเล่นฟุตบอลโลกไปแล้วกี่ครั้งนะครับฟังคำถามดีๆนะครับ
0: เล่นไม่เยอะ
1: บอลโลกไปแล้วกี่ครั้ง
0: ไม่เกิน4หรอกจะเล่นไม่เยอะ
1: กี่สมัยอ่ะ
0: ใช่
1: อะไรไม่เกินกี่สมัยนะ
0: ไม่เกิน4หรอก
1: ไม่เกิน4
0: ไม่เกิน4หรอก
1: เ
0: ออแต่อันนี้น่าจะเกินพอดูส่งแล้วเนี่ยน่าจะเกิน4พอดูมุมไหนนี่ก็
1: แต่ก็ต้องดูว่าสเปนจะเร่งมากกว่านี้ขนาดไหนนะครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่เพราะว่าเดี๋ยวนะสุดท้ายนะครับโปรแกรมของสเปนเนี่ยจะต้องไปเจอกับอุรุกวัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูอุรุกวัยด้วยนะครับว่าวันนี้โปรแกรมที่เจอกับเคปเวิร์ดจะจบยังไงนะครับแล้วนะสุดท้ายเขาจะซีเรียสจะต้องดิ้นรนต่อไหมนะครับ
0: เปดรี่ออกไปแล้วครับฟาเบียนลุยหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับฟาเบียนลุยลงมาเล่นแทนครับ
0: แอบเปลี่ยนเฉยเลยครับมา
1: เปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับเปดรี่ออกแล้วก็ฟาเบียนลุยครับมิดฟิลด์จากปารีสแซงต์แชร์แมงลงมาแล้ววันนี้เปลี่ยนครบโควต้าตั้งแต่70นาทีเลยครับสเปน
0: แกไม่เผื่อไว้
1: ใครเจ็บ
0: ใครเจ็บทุกคนเลยแหละครับโอ้อันตรายเหมือนกันนะฮะหรือเวลาตั้ง20นาทีนะ
1: แต่สังเกตฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับมันไม่ค่อยมีนักเตะที่เจ็บแบบแฮมสติงเท่าไหร่นะพี่ห
0: ู
1: แบบวิ่งแล้วก็ตกแล้วเจ็บไปเองเน
0: ี่
1: ยยังไม่ค่อยมีนะ
0: ไม่มีเท่าไหร
1: ่เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีของหลายทีมชาตินะ
0: เพราะปกติไอ้อันเนี้ย
1: มันจะเยอะ
0: เป็นอาการที่ต้นๆเลยนะต้นๆเลยนะครับ
1: แต่ครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะด้วยความฟิตของนักเตะที่มาจากสโมสร

0: ด้วยเลยครับก็อาจจะฟิตกันมาเต็มที่แล
1: ้
0: ว
1: เวลาโดยกลมๆนะครับประมาณสัก20นาทีครับ4-0ของทางด้านสเปนที่นำอยู่นะครับอ้าวจังหวะเซตกันเอ้าเพื่อนกำลังจะวิ่งพอดีไปแทงยัดเข้ามาพอดีนะครับพวกเมกาโนเลยไม่ได้เติมเลยครับเอายกมาใหม่อีกทีครับไดยามี่เจอคูเลย่าเตะทิ้งครับบอลออกข้างไปแล้วครับ
0: โอ้ตอนนี้ในช่องแชทนี่บางคนบอกเกมมันขาดลอยแล้วโอ้มีเล่นมงเล่นมุกอะไรกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับส่งมาได้เหมือนเดิมครับ
1: จับก็เป็นโอกาสให้กับพวกทางซาอุได้คลองบอลได้ลุยบ้างนะครับแต่ว่ามันยังทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับบอลชิง 1-2 แล้วพยายามจะลุยไปมายังเกี่ยวได้ครับโอ้โหดูครับปอโร่แล้วจะเทิร์นมาจับบอลไม่ดีครับมาได้ลุยมาครับคันโนอาคาบี้ฝากทางซ้ายมาเหมือนเล่นหลัง4แล้วนะเหมือนขยับเอาคาบี้ที่เป็นแบ็คขวาได้เก็บขยับมาเล่นตรงกลางครับแล้วเหลือคู่เซ็นเตอร์แค่2คนพอครับบอลควายมาอ้าวได้ลุยมาเหมือนกันอาคาบี้เติมบังซ้ายมาแต่หนีไม่พ้นเลยครับลงมาช่วยได้ดีครับโรดี้หมุนหนีมาแล้วก็จิ้มออกไปเลยครับไม่ยอมเลยครับโหนี่วันนี้นี่แกไม่นั่งเลยครับเดลฟูนเต
0: ้โอ้สีหน้าตอนนี้ที่สเปนนำ 4-0 เองก็ยังดูตึงเครียดอยู่นะครับไม่ได
1: ้เออน่าจะเป็น
0: สบาย
1: ไม่ได้ปล่อยหรือว่าแกเครียดอยู่เพราะดูแกเครียดมากเลยนะแกเหมือนแบบอารมณ์เหมือนยังไม่นำเลยนะ
0: คือสายตายังดูแบบดูยังแข็งๆอยู่เลยอ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่แล้วนะครับเดลาฟูเอนเต้ก็นอกจากชนะแล้ววันนี้เรื่องของคลีนชีทหรือแม้กระทั่งอยากจะต้องการยิงประตูให้มันมากกว่านี้แหละคร
1: ับ จริงเหลือโควต้าไว้เปลี่ยนประตูก็ได้นะกาเซียหรือกาลาย่าอะไรก็ได้โอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ซิมอน
0: โอ้ซิมอนบอกสบาย
1: เดี๋ยวว่าแต่ซิมอนเลยครับวันนี้ลาฟอสยังไม่มีงานเลยครับ
0: คูบาซ
1: ี่เก็บตกหมดเลยอ่ะ
0: คูบาซี่ก็ไม่กี่จังหวะที่ต้องเข้ามาสกัดอ่ะ
1: บอลเปิดล้นมาวิลเลียมมงได้ก่อนนะครับฟาเบลูให้สั้นไปแต่ว่ามาคูคูเลย่าแย่งขึ้นมาครับฟาเบลูดึงย้อนหลังไปก่อนเลยครับฝากซ้ายมาเลยครับวิลเลียมโยกจะหนีมาโดนดักไว้นิดนึงต่างคนต่างฟ้องครับอัลชามาร์ตไม่ได้ครับกลายเป็นทุ่มของสเปนนะครับโอ้สเปนตอนนี้เหมือนซ้อมแล้วครับเนี่ยเคาะกันไปเคาะกันมาตรงกลางนี่ครับเน้นไม่มีลูกแทงทะลุแล้วครับอ่ะบอลทางขวาตะลุยฝาทะลุขึ้นมาแล้ววางทะลุมาให้ก็ยังเตะทิ้งไม่ได้ครับไรยามี่จะว่าไปวันนี้ทำบัคติกอะไรยังไม่เก็บก็สกัดเยอะนะครับ โอ้ทะลุทางขวามาอีกแล้วครับปารอลุยมาเลือกหาช่องตัดไหนมาไม่ทันครับล้มตัวสกัดทิ้งไปเลยครับไรยามี่หวดไปให้ไกลที่สุดเลยครับตอนนี
0: ้คือเลือกไม่เล่นจังหวะ2แล้วนะครับเตะห่างๆให้ออกจากเขตโทษตัวเองไปก่อนนะครับสกัดทิ้งไปแล้วก็กลายเป็นสเปนนะครับเก็บบอลมาบุกได้ต่อเลย
1: พวกบรรดาสำรองซาอุก็นั่งหน้าจ่อยกันเลยครับเพราะว่ามันมองมุมไหนมันก็ไม่มีแต้มแล้วนะคร
0: ับ ใช
1: ่ก็แพ้ครับเกมนี้สู้ไม่ไหวจริง
0: แต่ว่าในกลุ่มนี้ถ้าผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งอ่ะพี่หูนะครับที่จะลงเล่นกันในช่วงดึกนะครับ
1: เป็นคู่หลังสุดเลยมั้ง
0: อุรุกวัยกับเคปเวิร์ดวันนี้จะลงเล่นกันในช่วง 5:00 ถ้าเป็นไปตามคาดคือถ้าอุรุกวัย
1: มาเจอรถบัสแล้วอุด0-0ขึ้นมา
0: โอ้โหเดือดร้อนเลยแต่ว่าถ้าอุรุกวัยชนะได้นะครับโอ้โหแล้วนั้นสุดท้ายถ้าเคปเวิร์ดวันนี้แพ้แล้วนะสุดท้ายเคปเวิร์ดเนี่ยจะต้องไปเจอกับซาอุดิอาระเบียวันนั้นเนี่ย
1: เดือด
0: เดือดแน่นอน
1: เราจะได้เห็น2รถบัสคันนี้คนขับรถเมย์ต่อยกันจอดรถเมย์มาต่อยกันครับ
0: โอ้วันนั้นนี่ถ้าบอกว่าถ้าวันนี้แพ้ด้วยกันทั้งคู่ครับมันจะมีทีมละ1คะแนนแล้วนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไปเจอกันเองอ่ะชัยชนะนี่สำคัญสุดๆไปเลยครับในการลุ้นเข้ารอบ
1: บอลจ่ายทะลุตามช่องมาของเมลิโน่ยังกวาดทิ้งได้ครับอาคาบีแบ็กซ้ายยังถอยมาทันครับแต่แฟนซาอุก็คงจะทำใจไว้ก่อนแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ภาพจับมาก็ร้องเพลงเล่นแล้วครับ
0: เขาเรียกว่ามีเป้าหมายในใจของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าดูจากกลุ่มที่ไปอยู่เนี่ยโอ้โหการที่อยู่กับอุรุกวัยสเปนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วครับ
1: แทบจะมองไม่ออกก็คือว่าน่าจะโฟกัสมาว่าขอแพ้น้อยครับ
0: พูดแต่ว่าไปเสมออุรุกวัยได้นี่ก็ถือว่าทำได้ตามเป้าไปแล้วนะครับ
1: แล้วอุรุกวัยก็งานไม่ง่ายนะครับ
0: ใช่
1: นั่งจืดๆอยู่ครับโอยาซาบะแต่ที่จะได้รู้นะ
0: คิดในใจว่าแม่วันนี้คงค้างคาใจกับจังหวะดีดไซก้อยชนคานไว้ครับ
1: อู้ใกล้เคียงมากนะครับน
0: ั่
1: นแหละคือใกล้เคียงสุดครับคือสเปนเทาเกมก็แล้วซาอุก็ยังครองบอลไม่ได้อยู่ดีครับ
0: ข้อความนี้เหลือไปเห็นพอดีนะครับบอกกันนะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเคปเวิร์ดเจอกับซาอุเนี่ยบอกว่าเชิดชัยทัวร์น่าจะเจอกับสมบัติทัวร
1: ์ครับน่าเจอคนละเจ้าคนละเจ้าเจอกัน
0: เออแต่ว่าพอเจอกันจริงเนี่ยผมว่าน่าจะซัดกันมันน่ะ
1: ใช่ใช่
0: น่าจะกดคันเร่งใส่กันเลย
1: คือบอลเหมือนบอลมันเกรดเดียวกันแล้ว
0: ไม่ต้องกลัว
1: เหมือนกันมันไม่เหลืออะไรให้ต้อง
0: ใช
1: ่แล้วเราจะเห็นไอ้พวกบัตมาสู้กันละ
0: จริง
1: ครับ
0: ซึ่งพอมันมีอันดับ3ในการลุ้นเข้ารอบได้เนี่ยจริงๆนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มมันส่วนใหญ่มันยังมีความหมายอยู่นะครับมันจะมีแค่บางทีมชาติเท่านั้นแหละที่มันแพ้2นัดแรกแล้วตกรอบไปครับ
1: แต่สเปนแบบนี้เนี่ยมันก็เผยให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองให้กับทีมอื่นเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เนี่ยครับการไม่มียามาวเนี่ยมันเกือบเหมือนกับเกมนัดแรกเลยนะครับการสร้างสรรค์เกมไม่เหมือนกันเลยครับดูครับเกมมันเบาลงไปเยอะครับคือหลังกลับมาก่อนครับคูบาซี่ยกข้ามาคูคูระย่าโอ้โหเจอมา2คูคูระย่าวางทิ้งไปเลยครับข้างหน้าจับบักติฝากตรงกลางมาครับต้องถอยกลับมาครับนาเซอร์
0: ตอนนี้ข้างหน้าเฟรันตอเรสนิโก้วิลเลียมส์เยเรมี่ปีโน่เนี่ยมันต่อไม่ค่อยติดนะครับ
1: ใช่ครับมันเหมือนไปคนละคีย์เนาะวันนี้ไม่เหมือนในครึ่งแรกเราจะเห็นจังหวะการเคาะมีตัวพุ่งแล้วแทงทะลุครึ่งหลังเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่ต้องไปกันเองครับเพราะมันเหมือนอาจจะไม่เข้าขากันครับ
0: คือผมว่าเกมรับของซาอุดิอาระเบียเนี่ยพอสเปนเขาไม่มีลามินยามาเกมรับก็จะเล่นได้อีกแบบนึงครับไม่ต้องไปพอวงลามินยาเมาหนักมากจนเกินไป
1: คือไม่มีพี่เมาก็ออกกาวเลยตอนนี้โอ้ครึ่งหลังอ่ะยังได้โอกาสลุยมาครับเลือกเปิดข้ามาฟาเบนลุยเอาพักอกได้พอดีแต่มันไม่มีมุมจ่ายให้เพื่อนครับเบเลโน่วนก่อนเจอบังทางไว้อยู่ครับพลิกได้ครับฟาเบนลุยเจอปั๊ม2 3คนไม่ฟาวด้วยดึงรอแล้ววางทะลุมาครับซาเลมลุยไปก่อนทางซ้ายซาเลมวนรอเพื่อนเติมครับซาเลมโอ้เพื่อนมาช้าเกินครับคันโนเล่นกับซาเลมแล้วก็มาโดนปั๊มเลยครับโอ้โหเล่นช้าเกินครับแล้วก็รอแทงทะลุตามช่องมาอีกทีนึงลุยมาแฟรันจิมคืนมาไม่ถึงอีกครับให้ไม่ดีครับปีโน่รอแล้วแต่ว่าบอลมันไม่ได้เลยครับ
0: คือบางครั้งเนี่ยพอมีโอกาสมีพื้นที่ในการเล่นเนี่ยสเปนพอเปลี่ยนเอาบรรดาสำรองลงมาเนี่ยก็ยังไม่ได้แม่นยำมากพอแล้วก็ไม่เด็ดขาดในจังหวะที่มันชี้เป็นชี้ตายในการเล่นเกมรุกนะครับ
1: คือตัวสำรองแต่ละคนเนี่ยจริงๆที่ลงไปเนี่ยมันก็เล่นได้ดีในสโมสรได้นะอย่างปีโน่แกก็เล่นดีช่วงท้ายฤดูกาลนะแต่วันนี้ก็ไม่มีบทบาทเลยแต่เฟรันน่าอาจจะยังเหมือนเดิมตอนอยู่บาซ่า
0: ก็มีวันที่ดีกับวันที่ไม่ดีครับเฟรันตอเรสนี่ขึ้นลงครับวันไหนดีนี่ดีใจหายเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ซีซั่นล่าสุดเนี่ยเฟรันตอเรสยิงให้กับบาซ่าในทุกรายการ21ประตูเลยนะครับก็ไม่ถือว่าไม่น้อยครับแต่ว่าบางครั้งเราจะเห็นช็อตที่เขาพลาดง่ายๆบ่อยครับเฟรันตอเรส
1: แต่เฟรันนี่แกก็มี2วันนะมีวันที่ไม่ดีกับวันที่แย่ครับ
0: มีอยู่2อย่างนะ ไม
1: ่
0: มีวันที่ดีเลย
1: วันนี้ถือว่าทำหมูหกไปลูกหนึ่งนะ
0: ใช่
1: หล
0: ุ
1: ดแล้วไปแปรจะหนีนั่นแหละครับนอกนั้นก็ยังไม่มีโอกาสเท่าไหร่ครับแต่พอจะบุกเข้าจริงๆของทางซาอุก็มันก็เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันครับลุยมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับยกทะลุมาพยายามจะพลิกอาคามดานใส่ด้วยซ้ายลูกนี้ครับรับกระชอกมาหน่อยอูไนซิมอนครับยังไม่มีปัญหาครับตามมาเก็บได้ครับอาฮัมดานครับ
0: โอ้นี่น่าจะเป็นช็อตแรกที่อาจจะต้องทิ้งตัวแล้วเซตแบบจริงๆจังๆเลยนะของอูไนซิมอนนะครับโอ้ลูกยิงแต่ว่าบอลมันยังเบาซัดด้วยซ้ายนะครับอาฮัมดานตัวสำรอง
1: ชุดนี้ซาอูนี่เรียกจันอูได้เลยนะ
0: เป
1: ็นตัวที่ภาคอยู่ประจำเลยตีครับเอาฮิลาวเอาอัลเตอร์พวกนี
0: ้เอาอาลีอะไรนี่นะเจอกันบ่อย เพราะว่านักเตะชุดนี้ก็แน่นอนเลยครับมาจากพวกอัลฮิลาลอัลนาเซอร์อัลอาลีนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยครับ3สโมสรนี
1: ้ส่วนสเปนนี่ไม่เอานะครับ
0: ไม่เอาแล้ว
1: ไม่เอาเลย
0: ไม
1: ่เอาแล้วครับโอ้เมลิโน่ยกมาครับนิโก้วิลเลียมมีคูคูระยะวิ่งเติมมาครับวิลเลียมรอแทงอยู่วิลเลียมเลือกวางฉันรู้เปล่าโอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองอีกทีแล้วทำบักตีโอ้โหดีว่าเอาวีสเก็ตเซฟครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่าโดนปีโน่หรือว่าโดนไอ้จำบักตีแต่ว่าเอาวีสเก็ตเซฟแต่ตอนนี้เหมือนมีอาการบาดเจ็บที่ตาครับลายามี่แกไปดูอาการนักเตะสเปนให้แล้วก็เลยเรียกอาจารย์มาดูหน่อยครับปีโน่
0: เดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะบอลโดนเอาชมบักตีนะครับนิโก้วิลเลียมนะครับให้เปิดด้วยซ้ายโอ้โหดูเหมือน
1: นะเต็ม
0: ชมบ
1: ัก
0: ตี
1: โอ้โห
0: คือโดนผลักด้วยหรือเปล่าครับจากข้างหลังเนี่ยครับนี่ครับอาจจะมีแขนของเยเรมี่ปีโน่ครับแล้วมือซ้ายของเอาชมบักตีที่กระโดดจะบล็อกเนี่ยมันไปก่ายเข้าหน้าของเยเรมี่ปีโน่ครับโอ้โหเกือบโอนโกนะครับเนี่ย
1: หัวใจวายนะครับชมบักตีบอกโอ้ตะโกนลั่นเลยครับกูอีกแล้ว
0: ไอ้คุณจะ2โอนโกไม่ได้นะเอาชมบักต
1: ีสองโอนโกนี่หนักเลยนะครับโอ้แต่ว่าอันนี้เขาก็ช่วยได้ดีอ่ะต้องไปเองนะครับอยู่คนเดียวพยายามจะตะลุยมาอาชามาได้ฟาวครับโดนกวาดข้อเท้าซะเลยครับทางด้านของคูคูเดย่าครับ
0: ต้องเบรกเกมรุกทางกราบขวาของซาอุดิอาระเบียเอาไว้ก่อนครับ
1: ถือว่าทำให้ทางด้านของมัดริดมีหน้ามีตาเลยนะ เป็นคนเดียวของมัดริดแล้ว
0: ตัดย้ายไปด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหจังหวะไขว้ล็อกหลบนะครับแล้วคูคูเดย่าพรวดครับเนี่ยไปเตะน่องเขาล้มเลยนะครับเอาชามาร
1: ์82นาทีไม่รวมทดนะครับสเปนก็ยังนำอยู่ครับ4ประตูต่อ0ครับ
0: อันนี้บอกว่าซูบิเราพอจะได้ลงไหมครับอันนี้ลงไม่ได้แล้วนะครับสำรองเปลี่ยนครบไปแล้วครับ
1: ครบแล้วครับ5คน
0: เพื่อจะเปลี่ยนเพิ่มก็ต้องมีกระทบกระเทือนทางศีรษะครับ
1: ต้องได้โควต้าคอนคัชชั่น
0: ใช่คอนคัชชั่นถึงจะเปลี่ยนเพิ่มได
1: ้แต่โควต้าเพอร์คัชชั่นได้ไหมไม่ได้นะ
0: เอาไม่ได้ไม่ได้ทั้งคนคน
1: จะโชว์ความรู้เยอะครับโอ้ช่วงนี
0: ้โอ้แล้ว
1: บอลก็ไม่ช่วยกันทำมาหากินเลย
0: ความรู้ภาษาอังกฤษด้วย
1: ครับ
0: โชว์แบบอินเตอร์ด้วย
1: แล้วก็ไม่ช่วยเราทำมาหากินด้วยนะโอ้โหเล่นกันซาอุก็ตามคุณภาพคืออยากบุกอะแต่มันบุกไม่ได้ครับต่อบอลกันแล้วก็เสียกันเองครับก็ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวลุยไปเรียกฟาวเอาครับ
0: เนี่ยพอจะชิงกันนี่โรดี้ก็มาดักบอลไว้ได้ก่อนแต่ว่าย้อนกลับมาได้ฟาวนะครับซาเลมอัลดอซารี
1: ทางเดลฟูเอนเต้เองต้องทำกันบ้านอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในกรณีที่มันเจอนักเตะพวกสำรองพวกนี้ต้องลงมาเนี่ยมันต่อกันไม่ติดเลยครับสเปน
0: การมีลามินยาเมากับไม่มีลามินยาเมาอยู่ในสนามเนี่ยโอ้โหความเร็วความน่ากลัวในการเล่นเกมรุกของสเปนเนี่ยมันแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับ
1: คือช่วงครึ่งแรกเนี่ยสปีดเบอร์5เลยนะครับโอ้โหอันนี้นี่ต้องบอกว่าสปีดเบอร์1ไม่พอนะครับคาปาซิเตอร์เสียด้วยไอ้ที่มันช้าๆเบอร์อื
0: ่
1: น
0: อ๋อไอ้ตัวที่
1: ต้องเอาไปซ่อมอ่ะ
0: ไอ้พัดลมที่เขาชอบเสีย
1: ใช่ใช่คาปาซิเตอร์พัง
0: เวลาที่มันพัดเอื่อยๆต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: จะพังใช่ไหม
1: แล้วบางทีเราต้องใช้เท้าหรือนิ้วเราช่วย
0: คือช่วยหมุนไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: ช่วยออกให้ช่วยมันออกสตาร์ทไปก่อน
1: อ่ะได้ลุยมั่งนานๆมาทีครับต้องมาแล้วซาเลมลุยมาเองครับบอกบอลสั้นๆชิง1 2กันมาได้ครับอ้าวมองจะหาเหลี่ยมเปิดอยู่วางทะลุมาทางขวาโล่งๆอยู่พักอกลงมาแล้วก็ยกเข้าไปด้านในยังมีตัวสุดท้ายครับลาปอร์ตมองดักทิ้งออกมาได้ครับโหนานๆจะมีสักทีครับ
0: ได้ทำหน้าที่กองหลังซะหน่อยนะครับก็เข้าสู่5นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมการทดเวลาครับสเปนก็นำซาอุดิอาระเบียสบายๆอยู่ 4-0ครึ่งหลังก็ได้แค่ประตูเดียวเองนะครับได้เพิ่มมาแล้วก็เป็นการได้ประตูที่4ตั้งแต่นาทีที่49ครับหลังจากนั้นเนี่ยสกอร์หยุดนิ่งมาจนถึงตอนนี้เลยครับ
1: คือพอต้นเกมมาปั๊บได้ประตูหลังจากนั้นเปลี่ยนตัวปุ๊บ
0: นิ่งเลย
1: เนี่ยเรียบร้อยเลยครับแป๊กเลยครับ
0: เกมแบบดูอืดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสเปน
1: แต่ซาอูเองก็น่าโดนตำหนินะเพราะว่าคือสเปนตอนนี้เล่นเหมือนไม่เอาอะไรเลยแล้ว
0: คุ
1: ณเป็นฝ่ายบุกแต่ปัญหาคือซาอุแกจ่ายบอลเสียเอง
0: แล้วไม่ได้มีไอเดียความหลากหลายในการเข้าทำแบบมีหลายรูปแบบอะนะครับเนี่ยเปิดหยอดไปก็ติดเกมรับนะครับเปากูบาซี่กับลาปอสก็เคลียร์ง่าย
1: ๆแล้วคุณไปครอสบอลใส่ลาปอสอะ เจ็ดก็หมงทิ้งสบายเลยครับเนี่ยส่งเอาชามาร์ทลงมาเป็นปีก

0: ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับลายามี่เอาจังหวะดีดตอกส้นมาลายามี่โมงตั้งเข้าไปตรงกลางโมงสันแลบมาแล้วยังถึงก่อนครับตามพักตีแต่ว่ามันล้นมาปอโลวางยาวมาแต่โอ้มีนักเตะซาอูเจ็บไปแล้วครับโอ้โหกุมหัวอยู่เอาอัดกันเองหรือเปล่าครับเจ็บกันอยู่2คนครับ
1: ก็ต้องเข้ามาดูอาการก่อนนะครับ
0: ก็กองอยู่ตรงนู้นอีกคนนึงครับ
1: แล้วก็เอาคาโนครับกองอยู่อีกฝั่งนึง2คนครับนอนอยู่กับพื้นนักเตะซาอุดิอาระเบีย
0: ลุกขึ้นมามวยครับ
1: โอ้ย
0: คาโน
1: ศีรษะ
0: เต็มเลยครับ
1: ใช่ครับกระโดดขึ้นไปแล้วคาโนเนี่ยถอยมาหม่งแล้วก็สอดหัวมาชนกับอู่เพื่อนร่วมทีมครับเอาฮาจี
0: แตกหรือเปล่าหรือหู
1: แต่มันชนหนักนะ
0: แต่มันเต็มๆจริงๆนะจังหวะที่โล้ลงมาเอาฮาจีหู
1: เอาฮาจิอยู่ข้างหลังครับ
0: ขึ้นเลยครับ
1: แล้วอาคาโนเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็ใช้เหมือนตรงบริเวณหลังศีรษะตรงท้ายทอยครับกระแทกเข้ามาด้านหน้าของศีรษะของเอาฮาจิ
0: คือคาโนแกขึ้นไปแล้วแล้วแกกำลังจะลงครับทางเนี้ยพึ่งจะกระโดดแล้วมันก็เลยไปสวนกันกลางอากาศนะครับ
1: โหเนี่ยประสานงากันชัดเจนเลยครับกลางอากาศก็หลังจบเกมนี้สเปนจะได้พักนะครับ22 23 24 25ได้พัก4วัน
0: ครับ
1: นะครับก่อนจะลงเล่นนัดสุดท้ายกับอุรุกวัยนะครับ
0: น่าจะมีแตกเนาะเพราะว่าตะกี้จับไปปุ๊บรีบดีดขึ้นมาเป็นในไปจับจากแฟนบอลแล้วนะครับ
1: นะครับก็คือ2นัดของสเปนนะครับเกมที่แล้วก็เล่นที่แอตแลนต้าที่สนามแห่งนี้เลยครับวันนี้ก็เล่นที่ Mercedes-Benz Stadium ที่แอตแลนต้านะครับแต่ว่านัดสุดท้ายของสเปนเนี่ยเขาจะย้ายไปเล่นที่เม็กซิโกนะครับจะไปเล่นที่เอสตาโยอากรอนนะครับที่ประเทศเม็กซิโกไปเล่นกับอุรุกวัยที่นู่นนะครับ
0: ต้องรอลุ้นช่วงเช้าของอุรุกวัยด้วยว่าผลจะเป็นยังไง
1: ใช
0: ่เจอกับเคปเวิร์ดเจาะเคปเวิร์ดไม่ได
1: ้โอ้โหลำบาก
0: สุดท้ายสเปนจะพักก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอุรุกวัยต้องใส่แรงครับ
1: แต่ว่าถ้าวันนี้
0: น่าจะแตกคู่ครับ
1: เ
0: อาเฮจิแล้วก็โมเมตคานโนด้วยครับเนี่ยแหละผสมพยาบาลอยู่เช็ดอยู่นะครับ
1: คือจริงๆถ้าวันนี้อุรุกวัยชนะเคปเวิร์ดได้เนี่ยมันก็สำคัญต่อการแย่งแชมป์กลุ่มกันในนัดสุดท้ายเหมือนกันนะครับ
0: เนี่ยเตรียมผ้าเทปมาพันแล้วครับเกาะเอียมาอาจจะเปลี่ยนเลยหรือเปล่าครับเนี่ยครับเอาตัวสำรองมาเพิ่มอีกคนหนึ่งครับทางด้านของซาอุดิอาระเบียนะครับ
1: เปลี่ยนได้อีกคนหนึ่งนะครับ
0: น่าจะคนสุดท้ายนะ
1: ใช
0: ่ถ้าไม่คนสุดท้ายก็โคต้าครั้งที่3พอดีครับ
1: ก็ในกลุ่มนี้นะครับจะไข้ในกลุ่ม Hของสเปนที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะไปไขว้เจอกับในสายในกลุ่มเจนะครับ
0: ต้องเปลี่ยนเสื้อไหมอ่ะ
1: เออเพราะว่ามีเลือดด้วย
0: เนี่ยเสื้ออันนั้นต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับทางทีมผู้ใหญ่ของไทยเราบอกนะครับต้องเปลี่ยนเสื้อนะครับ
1: ซึ่งในกลุ่มเจเนี่ยนะครับโอกาสที่อาร์เจนตินาจะเป็นแชมป์กลุ่มก็มีสูงนะพี่หูแล้วถ้าใครเป็นอันดับ2ของกลุ่มนี้นะครับก็มีโอกาสไปชนกับอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องแย่งกันเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเพื่อเลี่ยงอาร์เจนตินาในรอบน็อกเอาท์ที่จะไขว้ไปชนกันก่อนนะครับเพราะว่าในกลุ่มของอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับถ้ามองแล้วอาร์เจนตินามีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มทีมที่เหลืออยู่จะเป็นพวกออสเตรียแอลจีเรียหรือว่าจอร์แดนนะคร
0: ับจะส่งเอากังนัมครับโอ้นักเตะเกาหลีป่ะเอากังนัม
1: คาโนคาโน
0: ครับเอานัสเซอร์อดอสซอรี่ออก
1: อดอสซอรี่ครับ
0: เกมนี้นี่โหไม่มีบทบาทเลยครับนัสเซอร์เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ครับก็เอากังนัมครับก็จะเป็นกองกลางเหมือนกันครับแต่ว่าแกจะเน้นเกมรุกมากกว่าครับ
1: ก็เปลี่ยนเป็นตัวสุดท้ายนะครับเวลาเกมก็อาจจะทดไปหน่อยนะครับคาริสเอาคานามนี่ก็เป็นตัวปีกกึ่งกองหน้านะ
0: ครับ
1: ตัวรุกนะครับอยู่กับ
0: รุก
1: เอาอิติฟากนะครับ
0: เพราะว่านัสเซอร์เนี่ยก่อนหน้านี้จริงๆเขาส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นแบ็คมากกว่าตอนนั้นก็เป็นสำรองของไอ้เจ้ากันเซโลอ่ะ
1: ครับ
0: สำรองทางแบ็คฝั่งขวา
1: โอ้ย6นาที
0: โอ้ตอนแรกเรานึกว่า8
1: นึกว่า8 6นาทีก็โอเคครับยังไม่ได้นานมาก
0: 90นาทีตอนนี้หมดแล้วนะ
1: ครับ
0: เข้าสู่ช่วงทด6นาทีเต็มๆเลยครับก็ดูจากตรงนี้ถ้าไม่ได้เร่งอะไรเพิ่มเติมน่าจะจบสกอร์นี้นะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียแกก็เปลี่ยนพวกตัวหลักๆออกไปหมดแล้วครับตัวที่เหลือก็เป็นพวกสำรองแล้วคุณภาพมันก็ยิ่งเปลี่ยนยิ่งแย่เหมือนกันครับแต่สเปนเองก็ไม่ได้เร่งเครื่องนะครับ
1: โอ้พี่เล่นมุกไม่พอนี่แฟนรายการในช่องแชทนี่เล่นกันยับเลยนะ
0: เล่นกันเองด้วย
1: โอ้โ
0: หเล่นกันเองด้วย
1: เพียบเลยอ่ะ
0: กลับนะเอาไม่เป็นไรนะครับเรามีช่องไว้ให้นี่แล้ว
1: นี่นี่อันล่าสุดเนี่ยตัวล่าสุดนี่ลงมาของพี่เลยนะเอากังนัม
0: เอากังนัม
1: แล้วบอกเอากำนันครับ
0: เอากำนันเดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วผู้ใหญ่รออยู่นะครับ
1: ใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้าน
0: มีประหลัดด้วยโอ้โหซาอุยกมาทั้งตำบลเลยมีประหลัดร
1: อแล้วสายราชการทั้งนั้นเลยครับเอากำนันลงมาแล้วครับ
0: ส่วนเราสายบุญเราเป็นประหลัดเหมือนกันประหลัดขิกครับดูจังหวะปอลดลูก5ได้ไหมล้ำหน้าหรือเปล่าต้องรอดูครับแฟรันไม่น่าจะมีอะไรครับเอาธงไม่ยกครับ
1: เอาเลยครับ
0: โอ้โหประตู5มาจนได้ครับเฟรนตอเรสครับ
1: เพราะว่าเทคโนโลยีเช็คการล้ำหน้าให้กับผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินดูธงได้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับแล้วพอเทคโนโลยีไม่ฟ้องมาผู้ตัดสินก็ไม่ได้ยกธงนะครับ
0: ไม่ได้เตือนแล้วนะ
1: ใช่ครับคือผู้ตัดสินน่ะมองแล้วนะครับว่าไม่มีสัญญาณเตือนมาก็5ประตูต่อ0ครับสเปนนาทีที่90บวก2ครับจากเฟรนตอเรสครับวันนี้ลงมาเป็นสำรองแล้วก็พังประตูจนได้นะครับจังหวะชิงกันอยู่ครับ
0: ตอนแรกเนี่ย
1: โอ้ยมันต้องมัน
0: อย่างนี้น่าจะต้องมี
1: ต้องดูครับ
0: นะเพราะโอ้โห
1: ใช
0: ่ดูเหลี่ยมนี้น่าล้ำนะ
1: มันยังต้องตัดสินจากภาพด้านข้างครับ
0: ผู้สินรอจากห้อง VAR ก่อนไหมนะครับ
1: โอ้เพราะว่ามองจากภาพถ่ายทอดสดเนี่ยยังตัดสินไม่ง่ายนะครับอาจจะดูก้ำกึ่งอยู
0: ่ดูเซมิออโต้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะที่เราดูตรงนี้มันดูเหลื่อมๆล้ำๆอยู่นะครับเนี่ยผู้สินรอจากวีอาร์เช็คอีกทีนึงก่อนครับ
1: ที่ผ่านมาบางเกมนี่สุดท้ายแล้วต้องใช้ผู้ตัดสินหลักในการตัดสินอีกทีนึงนะครับไปเชื่อเทคโนโลยีแบบ 100% ไม่ได้เขาเลยตั้งเทคโนโลยีว่าเป็นเซมิอ่ะพี
0: ่
1: ไม่งั้นถ้าปล่อยให้เทคโนโลยีตัดสินอย่างเดียวบางทีมันอาจจะมีความผิดพลาดได้ส่วนหนึ่ง
0: จ้ะก็ต้องรอก่อนนะครับตอนนี้ยิงประตูที่5ไปเนี่ยตอนนี้เช็ค VR ครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับกราฟิกบอกเช็คก่อนนะครับ
1: รอประตูที่5นะครับแหมแฟนๆชาวไทยก็ลุ้นกันอยู
0: ่
1: เฟรนตอเรสครับยิงไป24ประตูครับกำลังจะลุ้นประตูที่25ในทีมชาติสเปนของตัวเองอยู
0: ่คือถ้ามีเซมิออโต้มันชัดตรงที่มันไม่ต้องมานั่งตีอะไรเลยเนาะม
1: ัน
0: เห็นเป็นรูปร่างคนเลยว่ามันล้ำไม่ล้ำนะครับแต่ดูมุมบนดูก่อน
1: โอ้ย
0: แต่ดูมุมบนเนี่ยมันเหมือน
1: เหลื่อม
0: คือลายเดียวกันเลยต้องรอดูเส้นอย่างเดียวเลยครับ
1: เหมือนจ้าแต่ว่าเราย ังไม่ได้เห็นภาพขนานนะครับโดยตรงจากมุมข้างแบบตรงๆนะครับ
0: ใช่เราเห็นแต่มุมเ
1: หลื่อมใช่มุมโค้งอยู่
0: นะครับ
1: มันดูไม่ง่ายนะครับตัดสินด้วยสายตาไม่ได้แต่ก็สำคัญแค่จะ4หรือ50เท่านั้นแหละมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันมันจะเปลี่ยนนะครับ
0: ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้ว
1: แต่ว่าบางคน
0: 40ก็ไม่มีอะไรแล้ว
1: บางคนอาจจะสำคัญอะไรอยู่บางอย่างก็ได้นะแฟนบอลชาวไทยเนี่ย
0: โอ้แต่เกมนี้ต้องไปทำกันบ้านต่อเกมหน้าเลยครับ
1: ครับ
0: จอร์โดนิสสู้ไม่ได้จริงๆครับ
1: อืมเช็ค
0: เนี่ยน่าจะหามุมยากอยู่นะ
1: เช็คประตู
0: เพราะว่าอันนี้มุมแบบนี้มันเช็คนานมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะ
1: ให้มันละเอียด
0: เพราะว่ามุมกล้องที่เราดูจากสายทอดสดกับมุมกล้องที่ในห้อง VR มันจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับบางทีมันยังหามุมกล้องนั้นไม่ได้ครับ
1: ผู้ตัดสินนี่
0: เดินมาครับบอกกับทางสเปนครับ
1: ผู้ตัดสิน VR นี่เป็นโคลอมเบียนะครับ
0: จาก
1: ผู้ตัดสินหลักนี่เป็นบราซิลครับ
0: จาก VR
1: โอ้โห
0: ล
1: ้ำหน้า
0: หมายเลข7ครับบอกครบเลยครับประวัติรูปร่างหน้าตาเรียบร้อยครับ
1: เกิดที่ไหนเอาไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ
0: ล้ำหน้า
1: เขาบอกว่าเฟรนตอเรสเนี่ยอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับออฟไซด์โพซิชันนะครับก็ไม่ได้ประตูนะครับยัง 4-0 อยู่ครับสเปน
0: ก็โอเคถือว่ามีพอใช้เวลาแล้วเดี๋ยวมันเราอาจจะได้เห็นภาพเซมิออโต้ตามหลังมานะมันน่าจะเคลียร์นะครับแต่ตอนนี้ล้ำหน้านะครับ 4-0 เหมือนเดิมครับน่าจะทดให้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าโอ้ต่อเวลามานานครับวิลเลียมเข้ามาไม่ถึงดูวิลเลียมนี่ยังไม่น่าฟิตอีกเยอะเลยครับวันนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับวิลเลียมลูกเปิดทะลุมาสกัดลูกนี้แล้วก็บอลมันกำลังจะหลุดออกหลังไม่ยอมครับซิมอนเตะทิ้งออกข้างครับไม่ให้เตะมุมเลยครับ
1: แบบนี้ก็คงต้องทดเพิ่มนะครับใช้เวลาในการเช็ค VR ไปอยู่พักใหญ่นะครับทด6นาทีครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะเพิ่มให้ไปกี่นาทีครับ
0: ไม่มีใครเข้ามาอีกครับมาอับดุลฮามิดบอกโอ้เข้ามาเอาบอลกันหน่อยจะทุ่มเอาทุ่มไกลเข้าไปก็ได้พยายามจะโมงตั้งมาลูกสุดท้ายก็เข้ามือซิมอนเลยครับไม่มีอะไรครับ
1: พอผู้ตัดสินเป็นพวกอเมริกาใต้พี่หูเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยฟังง่ายดีนะแต่ถ้าเป็นพวกยุโรปด้วยกันเองเนี่ยโอ้โห
0: บางทีเขาพูดเร็ว
1: เออ
0: ไม่ก็บางทีมันจะมีสำเนียงอะไรตรงนี้มันจะมีสำเนียงนะคร
1: ับ แต่ผมฟังมาหลายทีแล้วผู้ตัดสินถ้าเป็นจากอเมริกาใต้เนี่ยโอ้ถ้าพูดอังกฤษเนี่ยฟังง่ายมากนะครับแล้วก็เขาใช้ ช้คำที่ไม่ยากอยู่แล้วด้วยนะครับ
0: เพราะพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเก่งอังกฤษ
1: จริงมันก็ส่วนหนึ่ง
0: แล้วมันจะจำไม่เยอะเหมือนเราแหละจำเหมือนบ้านเราไปเที่ยวเขาบ้านเขา
1: ใช่ใช่
0: ไม่ต้องมีไวยากรณ์ไม่ต้องมีอะไรนะครับให้เล่นต่อตอนนี้6นาทีครบไปแล้วนะน่าจะต่อเพราะว่าช่วง VR ใช้เวลาไปหลายนาทีอยู่นะครับกูกูเรย่าแต่ว่าบิลเลียมแกล้มกลิ้งไปแล้วนะครับกูกูเรย่าครับทางซ้ายคืนกลับมาตรงกลางสนามก่อนครับฟาเบลุยยัดในมาก็เพื่อนกับเบิ้ลคืนหลังไปเลยครับตำแหน่งการยืนมันเหมือนไม่สัมพันธ์กันเลยครับพอเปลี่ยนตัวลงมามันเลยจ่ายทะลุตามช่องไม่ได้นะบางทีจะจ่ายเพื่อนไม่อยู่นะครับกวางข้ามามุมทงทางซ้ายครับนิโก้วิลเลียมวิลเลียมโยกก่อนจิ้มคืนกลับมาคูคูเรย่าเลือกย้อนหลังกลับมานะครับกูจะแทงทะลุมาครับผมไปดูฝากขวามาก่อนจิ้มคืนกลับมาหาช่องแล้วก็วางบอมเข้าไปโมงเสยทิ้งมาออกข้างไปครับได้ทุ่มเลยครับลงไปช่วยเกมรับหน่อยครับเอาชมาร์ท
1: ก็ยังทดเผื่อเลยไปนาทีเศษแล้วนะครับเข้าสู่นาทีที่7ในการทดเวลาแล้ว
0: กูกูระยะครับทุ่มคืนย้อนหลังกลับมาครับโรดี้ก็เอากลับหลังไปเลยครับไล่คืนหลังกลับมาครับลาพอร์ตดึงเวลาไว้เลยครับให้มันจบๆไปครับลาพอร์ตโรดี้กูกูระยะออกซ้ายมาครับวิลเลียมวิลเลียมวันนี้ก็จังหวะดวลตัวต่อตัวนี่ชัดเจนเลยเขาไม่เอาเลยนะครับ
1: เหมือนวันนี้ลงมาเรียกความฟิตให้กับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับพอโดนคู่ต่อสู้เข้ามาจับปุ๊บนี่กระจายคือหลังทันทีนะครับก็เห็นได้ชัดว่ายังไม่ได้ครับสภาพร่างกายบอลทะลุตามช่องมาฟาเบลุยหักคืนกลับมาให้แล้วก็นะก่อนไปทดยิงซะเลยยังติดบล็อกอยู่ครับกะจะปั่นซะหน่อยครับดูสินเป่าอะไรครับเรียบร้อยครับก็ทดเพิ่มมาให้อีก2นาทีนะ
1: ครับก็เป็นเกมที่สเปนวันนี้ครับกลับมาโชว์ฟอร์มสมราคา1ในทีมเต็งนะครับก็ไล่ถล่มเอาชนะซาอุดิอาระเบียครับตัวแทนจากเอเชียไป4-0ครับ3ประตูในครึ่งแรกนะครับ10นาทีแรกจากลามินยาเมา21นาทีจากมิเกลโอยาโซบาลแล้วก็นำ 3-0 นาทีที่24จากมิเกลโอยาโซบาลครับแล้วก็ได้ประตูที่4ในช่วงต้นครึ่งเวลาหลังนะครับนาทีที่49จากการทำเข้าประตูตัวเองของเซนเตอร์ของซาอุดิอาระเบียนะครับฮัสซันอัลชอมบักตี้ครับจบเกมสเปน4ซาอุดิอาระเบีย0นะครับก็ทำให้สเปนตอนนี้นี่ก็มีอยู่4คะแนนนะครับขณะที่ซาอุดิอาระเบียมีแต้มเดียวเหมือนเดิมครับวันนี้พ่ายแพ้ไป
0: ก็ถือว่ากลับมาคืนฟอร์ม
1: ใช่
0: ก็ถือว่าทำให้ฟุตบอลโลกมันก็จะสนุกขึ้นเพราะว่าพวกบรรดาทีมใหญ่มันดูทรงแล้วไม่น่ามีแบบพลิกโผแล้วล่วงอะไรแบบนี้นะครับดูแล้วจะอยู่ในเส้นทางกันหมดนะครับ
1: ก็เดี๋ยวในกลุ่มนี้ในช่วงเช้ามืดตามเวลาบ้านเรานะครับในช่วงเวลาตีห้านะครับก็จะลุ้นอีกหนึ่งคู่ว่าในกลุ่มเดียวกันกับสเปนเนี่ยนะครับอุรุกวัยที่เกมแรกเสมอมาเหมือนสเปนจะคัมแบ็กกลับมาชนะหมู่เกาะเคปเวิร์ดได้ไหม
0: ครับ
1: ในช่วงเวลาตีห้านะครับ
0: เดี๋ยวเราคงพักกันก่อนเนาะ
1: ครับ
0: เราต้องย้ายเข้าไปข้างในไหมหรือว่าอยู
1: ่เออย้ายดีกว่าย้ายได้ไหม
0: ย้ายใช่ไหมเพราะว่า
1: ย้ายได้ไหม
0: มันไอ้พวก
1: อุปกรณ
0: ์เยอะใช้อะไรไม่ค่อยได้
1: ใช่ใช่
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึง
1: ฟังเพลงก่อน
0: กลับมาเรายังอยู่กันต่ออีกชั่วโมงนึง
1: ครับ
0: นะครับผมพักกันสักครู่นึงก่อนครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง1,290 บาทโทร02

0: 0818-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองเวิลด์คัพ2022ที่กาตาร์จะรึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีก41สถานีด้วยนะ
1: ครับ
0: กับช่วงของ99ไลฟ์บอลโลกนะนะครับอยู่กับ2อูนะครับ
1: ครับ
0: อูใหญ่อุดมศักดิ์แล้วก็อูเล็กอัครเทพนะครับ
1: ก็จบกันไปนะครับคู่ที่เราได้ติดตามกันไปก็สเปนวันนี้ก็แหมกลับมาคืนฟอร์มสุดๆไปเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เอาชนะซาอุดิอาระเบียนะครับตัวแทนจากเอเชียขาดลอย4ประตูต่อ0
0: ครับ
1: ชนิดที่ว่ารีบยิงรีบหยุดเกมรีบเบรกเลย
0: ครับรีบจบเลย
1: ไม่ยิงเพิ่มเลย
0: ม
1: ีคนบ่นนะผมเห็นนะมีคนบ่นนะ
0: จะมายังไม่พอ
1: เหมือนวันนี้นี่ไงพี่เหมือนวันบาซิลที่ครึ่งแรกใน 3-0
0: ใช่ใช่แล้วหลังเงียบเลยหลังเงียบเลย
1: โอ้โห
0: ไม่ต่างกันเลยอารมณ์แบบนี้เลยบูเลยนะครับเราก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมไม่ช่วงนี้มีเวลาชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวเราก็ไปตามเก็บตกช่วงที่เราพระบรรยายบอลเราก็ไม่ได้อ
1: ่
0: านให้เนาะหลายท่านก็ส่งกันมาเต็มเนาะก็เดี๋ยวผม
1: เยอะเลย
0: ค่อยไล่ให้ละกันเนาะคุณโอ้นี่อ่านไปถึงไหนแล้วไม่รู้เนาะในฝั่ง YouTube
1: อ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงคู่ดึกเขาก็จะลงสนามแล้วนะพี
0: ่
1: พี่อู๋ครับรายชื่อ
0: มาแล้วใช่มั้ย
1: ก่อนเลยแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: จัดไปเลย
1: แล้วก็พรีวิวกันเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวมีทัศนะหน่อย
0: ครับผม
1: นะครับว่าคู่ดึกเนี่ยนะครับที่จะลงสนามกันในช่วงเวลานะครับต่อจากเราเบลเยียมกับอิหร่านนะครับดูรายชื่อกันหน่อยนะครับสำหรับเบลเยียมเพราะว่าเกมแรกเนี่ยผลงานออกสตาร์ทไม่ดีไปเสมอกับอียิปต์มาเนาะ1ประตูต่อ1ส่วนอิหร่านก็เสมอกับนิวซีแลนด์มา 2-2 นะครับเบลเยียมวันนี้ผู้สาประตูยังคงเป็นตีโบกุกตัวนะครับเซนเตอร์จะเป็นเนธานเอ็นกอยกับดานิเอลแมคเคเล่ครับแบ็กจะเป็นมาร์คซิมเดอคุยเปอร์ด้านซ้ายฝั่งขวาเป็นโทมัสเมอร์นิเย่มิดฟิลด์มียูริเทเลมันส์โอ้แล้ววันนี้ส่งเจ้ารัสกินนะครับ
0: yeah.
1: เป็นตัวจริงขณะที่ตัวรุกมีเควินเดอบรอยเลียนโดทอสซาอเล็กซิสซาเลเมเกอร์โอ้แล้วหน้าเป้าวันนี้เปลี่ยนมาใช้โรเมโรลูกากูเลยนะครับ
0: เพราะว่าเกมที่แล้วพอลูกากูลงมาแล้วเกมมันดีนะครับ
1: ก็เท่ากับว่า
0: อุตโดกูสำรองอ่ะ
1: โดกูโดกูสำรองแล้วก็ตัวที่หลุดไปเป็นตัวสำรอง
0: เดคแคลเลอร์นะก่อนอันนี้แกจะยืนเป็นหน้าเป้าเนอะ
1: เดคแคลเลอร์นะครับประมาณ 2-3 ตำแหน่งนะ
0: ครับ
1: เพราะถ้าสำรองไม่มีชื่อเชอร์มี่โดกูเลย
0: ใช่น่าจะเจ็บ
1: ไม่ใช่แกกลับไปดูลูก
0: ป่วยนี่เห็นบอกว่าป่วย
1: ไม่ใช่แต่ลูกเขาเมียเขาจะคลอดลูกไม่รู้เขาออกจากแคมป์ทีมชาติไปจริงๆหรือเปล่าผมยังไม่ได้เช็ค
0: แต่วันนี้ไม่มีชื่อโดกูนะ
1: ใช่
0: แต่ผมที่ผมดูอีกที่นึงบอกเห็นมีลงว่าเชนมิโดกูป่วยนะครับอ
1: าจจะมีอาการไม่ดีเพราะว่าเรื่องของทางบ้านที่แบบลูกเขาจะคลอดอ่ะ
0: ค
1: ือ เขากำลังจะได้ลูกคนแรกแล้วเคยพูดไว้ว่าถ้าคลอดเนี่ยเขาอยากกลับไปดูภรรยาคลอดลูกแต่ว่ามันน่าจะอยู่ระหว่างทีมชาติเบลเยียมก็เลยเป็นกระแสสองด้านว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่อยู่ทีมชาติก่อนบางคนบอกเฮ้ยนี่ลูกคนแรกของเขาตอนนี้กระแสโซเชียลมันก็ยังปนๆกันอยู
0: ่ครับ
1: แต่วันนี้ไม่มีชื่อนะครับ
0: ถูกมันก็พูดยากเนอะ
1: นะ
0: ในมุมหนึ่งก็มุมครอบครัวอีกมุมมัน
1: เรื่องชีวิตของเขา
0: แบบแต่ทีมชาติมันก็น่าเห็นใจอ่ะ
1: ผมไปอ่านแบบคอมเมนต์แล้วมันก็มีเหตุผลที่มันทั้งสองฝั่งจริงๆ
0: อย่างของผมเนี้ยมี7-8เมียใช่ป่ะถ้าลูกคนแรกผมไม่ทันก็อีกเมียคนก็อาจจะได้อะไรเงี้ยแต่อู๋ยากหน่อยอู๋มีน้อยอ่ะ
1: ถ้า7-8คนนี้ไม่ต้องพูดเลย
0: ครับ
1: โอ้นะฮะเท่ากับว่าวันนี้เกมรุกของเบลเยียมเองก็ขาดปีกตัวลากเลื้อยนะ
0: ใช่
1: โดกูไม่อยู่นะครับแต่วันนั้นที่แล้วเล่นก็ไม่ได้ดีมาก
0: นัดที่แล้วมันเจอกับอียิปต
1: ์ใช่ไห
0: มและอียิปต์ยังเล่นดีนะครับ
1: เล่นเกมรับเยอะด้วย
0: โอ้นี่ถ้ากับตัวรุกก็อาจจะต้องไปถึงพวกลูเกบาคิโอเลยนะน่าจะอาศัยความเร็วนะเพราะว่าเป็นสายคล่องเหมือนกันนะครับแล้วก็เดคาเลเลอร
1: ์ครับ
0: ก็อาจจะสลับนะครับ
1: แต่จริงเอาเดคาเลเลอร์ออกไปดีละเพราะนัดที่แล้วเล่นหน้าเป้าเล่นไม่ได้เลย
0: โอ้ไม่ดีเลย
1: เล่นไม่ได้เลย
0: ไม่มีอะไรเลยแก
1: แต่ลูกก
0: ูลงมามีเสียวทุกลูกเลยมีเสียวอยู่นะครับอ
1: ย่างน้อยความใหญ่ลูกโด่งเนี่ยมันยังเพิ่มมิติในเกมรุกให้กับเบลเยียมได้ดีอยู่นะคร
0: ับครับส่วนทางอิหร่านก็ชัดเจนนะครับไอ้เจ้าซาเลมี่นั่นแหละ
1: หน้าเป้า
0: เป้าตัวเดียวแล้วก็วันนี้เนี่ยจากที่ดูไลน์อัพเนี่ยโอ้โหหลัง5เลยหน้าจะมาลดบัคเหมือนกันนะครับแต่นี้ก็มีข่าวดีนะเพราะว่าตอนแรกบอกว่าไอ้เจ้าชามันกอดดอสอาจจะเจ็บวันนี้ลงได้นะลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับก็เป็นตัวหลัก ตัวหลักของทีมอ่ะนะ
1: ครับ
0: อ่ะจัดไปเรียบร้อยนะสำหรับตัวผู้เล่นนะครับเผื่อจะไปตัดสินใจกันอีกทีนึง
1: โ
0: อ
1: ้แต่เห็นตัว
0: แต่ไม่มีโดกูแล้วก็สะดุ้งกันนะ
1: ผมว่ารู้สึกว่าถ้าไม่มีโดกูแล้วอ่ะคือนัดที่แล้วเขาอาจจะเล่นไม่ดีแต่ว่ามันมีเขาก็ดีกว่าไม่มีอ่ะ
0: โอ้แล้วดรอปไอ้คาสันเย่ส่งโดคูโปเลยอ่ะโดคูโป
1: เลยคุยเปอร์เลย
0: เพราะว่าเกมก่อนหน้านี้ส่งโดคูโปกับลาสกินลงมาก็ไม่ใช่เกมจะดีนะ
1: วันนั้นสองคนนี้
0: สองคนนี้ก็แทบจะไม่ได้มีบทบาทเท่าไหร่
1: ลงมาแล้วเปลี่ยนเกมไม่ได้ด้วย
0: ครับผ
1: มก็น่าหนักใจแทนเบลเยียมเหมือนกันเพราะว่าในมุมของอิหร่านเนี่ยนัดที่แล้วที่เขาไปเอาแต้มกับนิวซีแลนด์มาได้เนี่ยวันนี้ยิ่งเจอเบลเยียมอ่ะผมว่าเขาน่าจะอุดใส่อ่ะ
0: ครับ
1: ก็คงต้องเล่นเกมรับหนักๆใส่เบลเยียมซะหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปลุ้นนัดสุดท้ายที่อิหร่านจะไปเจอกับอียิปต์ก็น่าจะพอได้ลุ้นอยู
0: ่ครับ
1: นะครับคู่ดึกเดี๋ยวจะลงเล่นกันตีสองนะครับ
0: เดี๋ยวส่วนทางฝั่ง YouTube นี่เดี๋ยวให้น้องอูดูอีกทีนะเพราะไม่รู้ว่าน้องอูอ่านไปถึงไหนนะมันมีช่วงหนึ่งไงอ่านไว้อยู่เนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปเก็บตกคืนให้นะครับ
1: Facebook นี่ก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะไม่
0: ใช่ครับเดี๋ยวแล้วก็สลับกันไปแล้วกันเนาะ
1: ใช่นะครับแล้วก็หลังจบเกมเมื่อกี้นี่เห็นมิเกลยาสเบาออกมาให้สัมภาษณ์น่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อะถึงก็โดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งหลังอะพี่ยิง2แอสซิสต์1
0: มีโอกาสเพราะว่านี่แกเล่นดีจริงนะครับ
1: ก็ดูแล้วเกมที่เล่นอยู่ไปก็ไม่มีใครเด่นกว่าเขาอยู่แล้วอะ
0: อันนี้เขาบอกว่าชอบรอยยิ้มพี่สุเทพเวลานั่งข้างๆป๋าตอนภาคบอลโลกมากครับคุณโจผีอ๋อพี่เทพแกเติมครับ
1: กาแฟ
0: ว่าเออก็เติมกาแฟตอนเช้าแกก็จะเดินเถอะสบาย
1: ๆดีๆนะพี
0: ่บางทีก็นั่งขำคนเดียวแกนะ
1: คือบอลเล่นสนุก
0: ครับ

0: แกกินแบบกาแฟแบบหยดใส่ลิ้นอะให้ได้ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็หยอกหยอกกันนะ
1: ผมไม่เกี่ยวนะ
0: เด็กคิวหาย
1: ผมไม่เกี่ยวนะ
0: แต่ช่วงนี้เริ่มไม่มีแล้วด้วย
1: ช่วงนี้ต้องมาตลอดที่นี่นะครับก็คำถามเดี๋ยวเราย้ำอีกทีนะในการร่วมสนุกของเรานะครับในที่นายไลฟ์นะครับเชียร์บอลโลกกับเรานี่ก็เมื่อกี้ถามไปว่านะครับยูโตะนะครับโตโมะเล่นฟุตบอลโลกกี่ครั้งแล้ว
0: ครับผม
1: นับเป็นสมัยนะ
0: ใช่ใช่
1: ฟังดีๆนะเล่นฟุตบอลโลกกี่ครั้งแล้ว
0: ครับผม
1: ตอบคำถามกันเข้ามาได้เผื่อนะครับเราเป็นลุ้นเป็นผู้โชคดีนะ
0: ใช่ใช่ครับไอ้นี่เราต้องเฉลยเลยปะเนี่ย
1: เฉลยไหมช่วงนี้เฉลย
0: เฉลยเฉลยเฉลยเลยดีกว่า
1: อ๋อโอเคนะครับเพราะเมื่อกี้นี่เป็นคำถามไปแล้วนะครับก็สำหรับยูโตะนากาโตโมะถ้านับเล่นฟุตบอลโลกอย่างเดียวเนี่ยสี่สมัย
0: สี่สมัยนะครับ
1: เพราะว่าสมัยเนี้ยมันเป็นสมัยที่ห้
0: า
1: แต่ก็ยังไม่ได้เล่น
0: ยังไม่ได้ลงเลย
1: ยังไม่
0: ได้ลงนะครับ
1: เพราะฉะนั้นใครหลงว่าแกมาบอลโลก5รอบแล้วเนี่ยแต่รอบนี้ก็ยังไม่ได้ลงนะฮะ
0: คำถามยังก็ดาวินชี
1: จ
0: ะไม่ยากจังวะ
1: วัด IQ เหลือเกิน
0: โอ้ยากแล้วก็คำถามก็แหมต้องมันดังคำนวณด้วยคำนวณให้ดีด้วยนะ
1: แบบฟังแล้วตอบเลยไม่ได้นะ
0: ครับผม
1: ต้องคิดหน้าคิดหลังกันให้ดีๆนะครับ
0: โอ้โหข้อความนี่เรื่องจริงเลยเนี่ย
1: อันไหนเอ่ย
0: คุณณัฐพงศ์บอกอาจารย์อู๋ใหญ่บรรยายได้สนุกกว่าผอ.เจ๋งอีกอ้าว
1: เ
0: ฮ้ยเรื่องดีกว่าเยอะเลยนะดีกว่าเยอะนะเนี่ยอู๋ดีกว่าเยอะเลยรอข้อความนี้แหละคุณแอปนะ APPK นะบอกเอเชียที่จะเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายแน่ๆญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อีกชาติที่ก้ำกึ่งออสเตรเลียชาติเอเชียที่เหลือน่าจะตกรอบหมดก็ดูแล้วไม่น่าไหว
1: เพราะว่า
0: เอเชียเริ่มจะออกแววให้เห็นแล้ว
1: เพราะว่าไอ้นัดหลังๆที่เล่นส่วนใหญ่เนี่ยโดนยำตลอดเลยนะ
0: ครับ
1: สู้ไม่ค่อยได้ผมดูทรงแล้วพวกอุซเบกาตาจอแดนเนี่ยไม่น่ารอดถ้าจะรอดเนี่ยเดี๋ยวรอคืนนี้ดูอิหร่านหน่อยดูทรงอิหร่านนิดนึง
0: บอก6ลูกก็มีโอกาสแต่ว่าดันไปปิดเกมก่อนผมว่าถ้าไม่เลือกปิดแล้วจะเอาอีกนะ6มันได้เผลอๆไม่อยู่นะ
1: ได้
0: เพราะ4มาต้นครึ่งหลังนาที49โอกาสอีกเพียบเลยนะครับ
1: 4ลูกก็ถมเถแล้ว
0: คุณคณิตบอกหวานเจี๊ยบครับ
1: ครับ
0: คุณแอปบอกว่าโค้ชซาอุแก้ไม่ได้หรอกคุณภาพผู้เล่นห่างเยอะจริงครับก็ส่งใครลงมามันก็เหมือนเดิมแล้วดูพอเป็นสำรองหนักกว่าเดิมอีกนะครับ
1: ลงมาก็ไม่ได้ต่างกันนะครับ
0: ครับเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าหลายคนก็บอกว่ามี5ครับแต่ว่ามีขอ7เลยก็มีนะครับ
1: โอ้โหเยอะไป
0: คุณนินจาบอกแอปอันนี้ต้องเปลี่ยนนะคุณนินจา 200SX อ่ะแอป Active 99ทำไมฟังไม่ได้ครับตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ
1: อ๋อใช่
0: ให้เปลี่ยนเป็น Mcord Connect
1: ครับ
0: นะครับเป็นตัวใหม่นะเราอัปใหม่แล้วนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้หลายวันเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วนะคร
1: ับ ใครมีแอป FM 99ของเดิมเนี่ยคือลบทิ้งไปก่อนแล้วโหลด Mcord Connect มาเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับ
0: ครับคุณ N2PD บอกพี่คนขวาภาคสนุกมันและฮามากๆทำไมไม่ได้ไปภาคช่องหลักนะครับงงหรือว่าพี่แกค่าตัวแพงเปล่าครับค่าตัวไม่แพงครับแต่ว่าเขาไม่มีใครตามครับ ค่าตัวถูกครับแต่ไม่มีใครมาตามครับธุรกิจแล้วเขาเงียบไปเลย
1: ครับ
0: นะครับคุณ ABCD ที่บอกว่าฟังทุกวันมันกว่าดูสดนะครับคุณมีวีระชนเลยครับฟังไปทำงานไปอยากดูภาพเหมือนกันอ่ะก็สำหรับบางท่านที่ต้องทำงานแล้วมันไม่สามารถดูได้นะคร
1: ับ เข้าใจ
0: เราก็ใช้วิธีนี้ฟังก้าวๆของเราไปเพราะว่ามีบรรยายทุกคู่อยู่แล้วเนาะบรรยายทุกคู่นะครับเขาบอกว่าเมื่อเช้าโค้ชตูนิเซียอย่างเอาพอโดน 2-0 เงียบเลยนะครับ
1: อ๋อไอแอคเวเรนา
0: ใช่เรนา
1: ที่อยู่ดีๆก็ต้องคุมตูนิเซียแบบงงๆอ่ะ
0: ซาบีรามูชีโดนไล่ออกตั้งแต่นัดแรกอะแล้วพี่แกก็ประกาศแล้วแกไม่เอาแล้วนะครับก็บอกว่าข้างในมีปัญหาเยอะมากนะครับตูนิเซียนะครับ
1: เอาจริงๆเนี่ยผมว่ามารับงานตรงนี้มันก็ช่วยกันแหละแต่ว่ามันเสียชื่อเสียงตัวเองด้วยนะมาคุมแบบตัวเองไม่ได้เตรียมอะไรเลยอะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ทุกคนกันขันดิมันเป็นโปรไฟล์ที่ติดตัวเองไว้ตลอดอะ
0: โอ
1: ้ไม่ดี
0: คือแกกะมารับเอาตังค์ไว้ก่อนมั้งเพราะเป็นคนอื่นไม่เอาเนอะเนอะมันเสียโปรไฟล์นะ
1: แล้วพอไปไล่ดูผลของตูนิเซียเนี่ยโอ้โหตอนแรกเนี่ยผมวางความเขาเรียกความเก่งของตูนิเซียว่าเยอะกว่านี้นะ
0: คิดว่าเก่งกว่านี้นะ
1: พอรู้สึกแบบเฮ้ยผมว่าเขาก็ใกล้ๆอียิปต์นั่นแหละ
0: เพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเต้ยในเนเชอร์ช็อปนะแต่ไอ้เจ้าตูนิเซีย
1: เสียประตูยากเล่นด้วยแล้วดูอึดอัดโอ้โหที่ไหนได้สิ่งที่คิดไว้ตรงข้ามหมดเลยนะครับห่วย
0: ครับ
1: โดนยิงไปเท่าไหร่อ่ะนัดละ5นัดละ4
0: จริงๆห่วยแต่อุ่นเครื่องแล้วนะ
1: อุ่นเครื่องโดน
0: เครื่องก็โดนด่ามาอยู่ไง
1: โดนเบลเยียมป่ะ
0: ใช่
1: เบลเยียม 4-5 ลูกอ่ะ
0: เออโดน 5-1 เหมือนกัน
1: มั้งเดี๋ยวผมดูก่อนใช่ป่ะเท่ากับว่า3นัดหลังเนี่ยโดนยิงไป10กว่าลูกอ่ะเออเนี่ย
0: ถูกมั้ย
1: ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แพ้เบลเยียม 0-5
0: 5ลูก
1: แล้วก็เริ่มเล่นบอลโลกแพ้สวีเดน 1-5
0: 10
1: เมื่อเช้าโดนญี่ปุ่น4
0: 14
1: ลูก4นัดไอ้3นัดโดน14ลูก
0: แหลมเลย
1: แล้วยิงประตูได้ลูกเดียว
0: ใช่แล้วมันเป็นบอลระดับตูนิเซียเนาะมันต้องดีกว่านี้นะครับ
1: สุดแห่งความน่าผิดหวังเลยตูนิเซียเ
0: ขาคุณดูดีๆบอกพี่อู๋ครับแอนโทนีติดทีมชาติบราซิลชุดนี้หรือไม่ครับแอนโทนีถ้าเป็นที่พี่หมุนนี่ไม่ติดที่หมุนไม่ติด
1: นะครับไม่ติดครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดเบื้องต้นที่เขาเรียกมาเยอะๆอ่ะมันติดอยู่นะ
0: โอ้ชั่วโมงตอนนี้สภาพจิตใจแย่เลยครับคุณณพงษ์นี่บอกพี่คนขวาภาคสนุกมากๆใช่พี่วาว77ดาวหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: ไอ้ครึ่งแรกของข้อความมานี่เนียนเลยนะ
0: ออกครึ่งหลังปุ๊บหดหูเลย
1: เหมือนทีบตกหน้าผาไงชอบกล
0: มีพี่บีแล้วนะคุณบีแหลมสิงห
1: ์พี่บรี
0: บอกพี่อู๋น้องอู๋แฮปแฮปนะครับ
1: โอ้ช่วงนี้แฮปหมดอ่ะ
0: ช่วงนี้แฮปหมดอ่ะครับ
1: ใครบอกมาตอนไหนผมแฮปเอาหมดอ่ะ
0: ช่วงนี้ปิดฤดูกาลแฮปทุกคนเลยครับ
1: ว่างว่างช่วงนี้ยาว
0: ๆมีแซวมาด้วยพี่เหลียงเฉากล้วยแอร์นะครับคุณเบนจรงบอกนักเตะแอฟริกาคนไหนอาศัยอยู่แถบเอเชียตอบจอร์แดนอายิวนะครับเลี่ยมเลยนะครับ
1: จอร์แดนนะฮะ
0: คุณนัทพงศ์บอกดีครับที่ตามน้ำถ้าตามโคลนน่าจะเปื้อนนะฮะ
1: นี่เห็นไหมผมว่าในช่องคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่มีอะไรทำแล้ว
0: คือมันเบื่อแล้วไง
1: ในช่วงที่สเปนคลองบอลไปมาแล้วเขาไม่ยิงอ่ะนี่เขาหามุกมาเล่นกันคนละทีสองทีก็ดีก็ดี
0: คุณพีชี่บอกว่า70ไปเลยไม่ถึงนะ
1: ครับ
0: คุณเอเอบอกตอนนี้มีทีมไหนของเอเชียที่โอกาสอะไรอ่ะ
1: จะตก
0: จะตกเนอะ
1: โอ้เยอะเอเชีย
0: เพียบเลยฮะเอเชียตอนนี้
1: ทำไมนับญี่ปุ่น
0: รอบแรกหมดเลยนะ
1: ทำไมนับญี่ปุ่นไม่นับเกาหลีเนี่ยผมว่าสถานการณ์ถ้าทีมไหนแพ้มาแล้วนัดที่2แพ้อีกอ่ะผมว่าก็ไม่รอดหรอกส่วนใหญ่โดนหมดนะครับ
0: อันนี้คุณณัฐพงศ์บอกว่าราตรีสวัสดิ์คุณอู๋เล็กแล้วก็อาจารย์อู๋ใหญ่ง่วงก็นอนกัน
1: ครับ
0: คุณอภิญญาบอกไหนบอลครับน่าจะเป็นบอลลูกเล็กที่ผมมาโชว์เน
1: า
0: ะ
1: อ๋อข้างหลัง
0: ที่เราจะแจกเนาะพอดีเราย้ายห้องมาอาจจะมองไม่เห็นนะ
1: ใช่
0: นะครับบอกมีนักเตะซาอุผ่อนชุดอินเดียครับเขาคือซาเลมอันดาวสาหลีนะครับ
1: เป็นไงชุดสาหลีก็มา
0: ครับก็ฝันสาเลมบอกโอ้มันเลยอันนี้
1: คุณผู้ฟังเราก็ใช้คำว่าเอาจริงๆระหว่างที่ดูแล้วตอนสเปนมันไม่ได้บุกอ่ะเขาก็ไม่มีอะไรทำจริงๆอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คุณนายในหัวพี่ธีรวิทย์นะครับผมรอฟุตบอลโลกสมัยหน้าประเทศไทยเป็นแชมป์แน่นอนตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทันช่วงอายุผมไหม
1: น่าจะไปก่อน
0: เออผม50กลางๆแล้วนะ
1: เอาจริงๆ
0: ไม่ถึง
1: ถ้าเราเล่นแบบนี้ต่อให้เพิ่มทีมอ่ะ
0: ก็ไม่ได้
1: ก็ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่า
0: เจ๊กี้คุยกูดูก่อนเข้ารายการนะบอกเวลาเราเจอซาอุอ่ะ
1: โอ
0: ้เราเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นแล้วดูซาอุเล่นกับ
1: สเปน
0: โอ้มันเป็นคนละมือคนละเท้าไปเลยอ่ะโอ้โหมันดูทรงแล้วยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเราไปอ่ะนอกจากกี้คุยกันอู๋นะ
1: โอ้ไม่ไหว
0: ถ้าเราไปจะจบ
1: เละ
0: ไหวอู
1: ๋เละ
0: เออลองคิดดูดิเราจะโดนเท่าไหร่อ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าดูบรรดาทีมจากเอเชียที่ได้ไปฟุตบอลโลกหนเนี้ยนะครับคือถ้าเราดูว่าทีมไหนที่มันรู้สึกแบบดูไม่โอเคสุดอ่ะพี่ถ้าดูจากแรงกิ้งนะถ้าแรงกิ้งในเอเชียแรงกิ้งต่ำสุดที่ได้ไปฟุตบอลโลกคือจอร์แดนนะแต่จอร์แดนนี่รองแชมป์เอเชียเลยนะแล้วดูเขาเล่นดิคือเขายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยในบอลโลกอ่ะ
0: นั่นคือเขายังแบบเลือดตาแทบกระเด็นเชื่อว่าต้องกระเตือกกระตนนะ
1: โอ้แล้วดูซาอุวันนี้นี่คือแบบอ่ะก็สู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
0: ส่วนคุณหมีเซฟิโลก็เรื่องของคนพากย์นะผมว่าเราก
1: ็นานาจิตตังนะ
0: อาจจะชอบไม่ชอบมันก็มีทั้งคนชอบไม่ชอบอ่ะเนาะอันนี้เราก็ไม่ไปพูดถึงเขาดีกว่าเนาะเขาบอกเละเป็นซีรีแลกเลยครับซาอุนัตพงศ์ผมยังไม่เห็นภาพเลยนะเป็นยังไงนะซีรีแลกนะเดี๋ยวให้จันอู๋ทำให้หน่อย
1: โอ้กอกเลยพี่ซีรีแลกที่ไม่ต้องเคี้ยวเลย
0: ว่าจะเลิกแล้วจะไปกินข้าวไม่กินละ
1: กินซีรีแลกเลยเดี๋ยวนี้เขากินกัน
0: มาอันนี้คุณจิมจตุพันบอกว่าแฟร์ร้านเล่นแย่อยู่2วันครับวันแล้วกับวันเล่านะครับพอกันเลยนะครับ
1: คิดดูวันนี้
0: จะแฟร์ร้านปีแล้วก็กับ
1: กลาง
0: แฟนบาร์ซ่าก็บ่นอยู่เหมือนกันนะ
1: แต่มันจะมีช่วงที่เขามาแทน เลวานแล้ว
0: แต่เขาจะสวิง
1: เขาจะสวิง
0: ช่วงแรกๆที่เลวาน
1: เจ็บ
0: ลองอะนะ
1: เขาจะแทนไม่ดีแต่ว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกจะกลับมาเป็นคนเดิมแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่
0: คุณนุชพงศ์บอกว่ากลายเป็นแฟรานต่อไม้เลยครับ

0: สุดแล้วตอนนี
1: ้ครับ
2: อันนี้ก็มีว่างด้วยคุณโซโลมาสเตอร์บอกเอากำนันครับ
0: นี่ไงนี่ไงที่ผมบอกเอากำนัน
2: เอากำนันคนนั้นคนละคนกับคนนี้พี่อู๋อันนั้นเอากำนันของเอานาร์ดนะฮะ
0: ชื่อมันก็เหมือนกันนั่นแหละ
2: อืมแล้วก็บอกถ้าเล่นเอ็มคอร์ปซูเปอร์แฟนจะเป็นเอาบัตรกำนันอ้าวนี่เขาไปก็ลองเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะเอ็มคอร์ปซูเปอร์แฟนอ่ะ
0: เชียร์เว็บไซต์เชียร์mcord.net
2: ครับ
0: เข้าไปร่วมสนุกเข้าไปเชียร์ทีมรักของตัวเองได้เลยนะครับ
2: อันนี้คุณบอกว่าแฟร์ลานต่อไม้ทำได้แล้วสรุปไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
2: หลับหน้าย
0: ึดครับ
2: ม
0: ันยิงเสร็จมันไม่ดีใจเลยพี
2: ่ใช่คุณโซโลบอกว่าตัวอันนาสมันชื่อสุลต่านเอากำนันชื่อเท่มากใช่ชื่อเท่เลยเป็นสุลต่านยังเป็นกำนันอีก
0: รวยไหมเป็นสุลต่านเนี่ย
2: ล้ำเฉยต่อไม้นะครับเขาบอกอาร์เซนอลถ้าไม่ได้อัลวาเรซโอยาซาบาลพอไหวไหมครับจานู
0: โอ้โหผมว่าโอยาซาบาลเนี่ยเวลาเขาเล่นทีมชาติเนี่ยถ้าไม่นับนัดที่แล้วที่เขายิงแคปเวิร์ดไม่ได้ผมว่าเขาโอเคนะการเล่นเป็นกองหน้าในนามทีมชาติแต่กับสโมสรผมยังรู้สึกแบบเฉยๆไม่เท่าไหร่
2: กับโซเซดัดผมว่าเขาไม่เท่าไหร่นะ
0: ก็ไม่ได้ดีแล้วก็อาจจะแย่บ้างแต่ไม่ได้ดีมาก
2: แต่ตอนนี้อยากได้ตัวใหม่แล้วอ่ะเห็นโยเคเลสเล่นล่าสุดแล้วโหเหนื่อยใจเลย
0: เ
2: ฮ้
0: ยเกม
2: โยเคเลสเล่นไม่ดีเลยนะ
0: เกมแรกๆยังโอเคอยู่เลยนะ
2: นี่โอ้โหเป็นไง
0: ร
2: อสมัยล่วงเลย
0: อ
2: ันนี้เขาบอกคุณวัฒนาบอกบอลโลกรอบนี้ปลอดภัยไหมเห็นฟังจากสปอตกี้มีระเบิดมันระเบิดอะไรสักอย่างไม่ทราบ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
2: เพราะว่าล่าสุดนี่มันก็ปิดช่องแคบฮอร์มุดอีกแล้วไงใช
0: ่
2: ไหม
0: เขาบอกละเมิด MOU อะไรก็ไม่รู้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนอ
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ก็เสียวอีกแล้วนะ
0: น้ำมันอ่ะเพิ่งลงมาหลายบาทเลยนะพี
2: ่ครับ
0: แล้วไม่รู้ว่าพอปิดช่องแคบนี่ก็เดี๋ยวกลับไปแพงอีกรอบมึงอ่ะ
2: โหเมื่อวานอุตส่าห์เพิ่งจะตุนเองน้ำมันนะครับซื้อไว้เพียบเลย
0: น้ำมันพืช
2: น้ำมันพืชเอามาผัดกับข้าวโอ้เรียบร้อยโอ้กูสาดีใจแหมเปิดฮอร์มุดแป๊บเดียวปิดอีกแล้วนะครับแล้วไม่รู้มันจะซัดกันอีกไหมด้วยเนอะพอมันปิดแล้วอ่ะ
0: ผมว่าเนี่ยมันก็ปัญหากันอะไรก็ไม่รู้รายวัน
2: อ
0: ่ะ
2: คุณเล็บไซวิวเหรอครับวิเคราะห์เบลเยียมอิหร่านหน่อยครับ11ตัวจริงมาแล้วผมยังมองว่าเบลเยียมก็ยังดีกว่าอิหร่านนะผมว่ามีลูกากูมีเดอบรอยท็อตซาอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
2: ผมว่าน่าจะได้แล้วก็น่าจะเกินลูกอ
0: ่
2: ะแล้วก็ดูว่าไง
0: ผมว่าชนะแหละแต่ว่าเห็นเบลเยียมเล่นเกมแรกแล้วเนี่ยถ้าเกมรับของอิหร่านไม่ได้แบบหลุดลุยอะไรมากนะ
2: เหมือนทาโอนะ
0: ผมว่ายังพอที่จะมีโอกาสรับมือได้นะแต่ไม่รู้ว่าการที่มีลูกากูเนี่ยน่าอันตรายว
2: ัน
0: ที่แล้วเนี่ยพอมันเป็นชาลส์เดคาเดลเลอร์เนี่ยการเป็นหน้าเป้าอันนี้ไม่ได้เลยแต่ถ้ามีลูกากูเนี่ยบางทีเนี่ยเดอบรอยอาจจะมีตัวเป้าในการเปิด
2: การแทง
0: เป
2: ้
0: าหมาย
2: ใ
0: ช่เป้าหมายมันอาจจะดีกว่า
2: ครับ
0: แต่ว่าอย่าลืมว่าลูกากูซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาเล่นน้อยมากกับนาโปลีนะ
2: ที่กับสภาพร่างกายก็ยังไม่ฟิตเท่าไหร่นะครับ
0: คือทั้งเจ็บแล้วก็มีปัญหาเรื่องระเบียบวินัย
2: ได้ลูกเก่าอยู่นะ
0: แต่ว่าการเล่นทีมชาติเดี๋ยววันนี้ต้องดูความฟิตของลูกากูอีกรอบหนึ่งนะครับ
2: ครับ
0: ก็ผมว่าไม่ง่ายอ่ะผมว่าถ้าจะชนะก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยสำหรับเบลเยียมนะครับ
2: ผมยังมองว่าอย่างน้อยชนะได้ก็คิดคล้ายๆกัน
0: แต่ผมว่ามีโอกาสเฉือนเหมือนกันนะ
2: ครับ
0: อาจจะชนะแบบไม่ได้ขาดมาก
2: เขาบอกกาแฟอะไรครับมียิ้มด้วยอ่าวนะครับก็ต้องมีบ้างนะครับแกบางทีแกก็มีลูกสูตรของแกนะ
0: ครับ
2: คุณชูสุพงศ์เหรอครับชอบเสียงน้องทั้งสองจากลุงแมนยูก็ขอบคุณด้วยนะครับหน้าเราก็ได้นะหน้าตาเราก็ดีด้วยนะ
0: ดู
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ไม่ได
0: ้
2: อวยกันเองนะคร
0: ับ
2: หน้าตาเราก็ดีนะครับคุณก้องเกียรติบอกพี่พีทีวีปีหน้ามีบอลดูไหมปีหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะยากละเพราะเหมือนตอนเนี้ยกำลังคุยกันอยู่ว่า
0: ครับ
2: เหมือนจะต่อราคาว่าจะเอาราคาเดิมได้ไหมแต่เขาไม่อ่านไลน์เลยคนนี
0: ้เ
2: ขาไม่ตอบ
0: ไม่มีสัญญาณตอบไลน
2: ์นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันจะไปปีหน้าถ้าเป็นบุนเดสมันก็จะเป็น AIS กับทาง BIN ใช่ไหมที่ยังมีอยู่
0: ที่เขาได้แบบลิขสิทธิ์ไปแล้วนะครับ
2: ใช่ๆนะครับเขาบอกจบรอบแรกวันไหนพักกี่วันตาลายหมดแล้วโอ้อันนี้ต้องคำนวณดีๆนะผมว่าถ้าตามทุกคู่มีสลบนะ
0: รอบ
2: เพราะเวลามันโหดมากนะ
0: เดี๋ยวผมดูกลุ่มสุดท้ายนี่จบวันไหนเดี๋ยวผมดูให
2: ้ในช่วงที่ที่คุณอู๋ไปดูเดี๋ยวผมอ่านให้แล้วกันเนาะ
0: ได้ครับ
2: ลืมถามไปว่าลาลิก้าปีหน้าใครจิ้นมาใครขึ้นมาแล้วตกชั้นล่าสุดก็ได้ไอ้เจ้ามาลากาไป
0: ป่ะ
2: มาลาก้าขึ้นมาม
0: าลาก้าก็เพย์ออฟไม่ดูเลยเขาเล่นบอลโลกกันอยู่นั่นก็เพย์ออฟ
2: ไม่สนมาลาก้าก็
0: เพิ่งเล่นไปเมื่อวันก่อน

0: ใช่ใช่เมื่อวานนี่
1: เ
0: องก็ชนะไอ้เจ้าอเมริกาทีมของโดมาได
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวผมไปดูให้อีกทีนะผมจำทีมที่ขึ้นมาไม่ได
1: ้
0: รู้สึกมันจะมีลาคอป่ะ
1: ลาคอ
0: ล
1: ุนยา
0: แล้วก็ลัมซิง
1: ลาซิง
0: ลาซิง
1: ลาซิงนี่เป็นแชมป์
0: นะครับ
1: เป็นแชมป์เดี๋ยวดูให้เลยแล้วกัน
0: ใช่ใช่
1: เอาเรื่องบอลโลกเมื่อกี้ก่อนแล้วกันนะครับ บอลโลกรอบแบ่งกลุ่มเกมสุดท้ายเนี่ยของกลุ่ม L เนี่ยจะเล่นวันที่27มิถุนายน
0: ครับ
1: 27นี่
0: 22ก็อีก5วันนะ
1: 27ก็เสาร์หน้าเสาร์หน้าเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะเล่นรอบแบ่งกลุ่มกันแล้วทีเนี้ยรอบน็อกเอาท์เกมแรกเนี่ยก็ไม่ต้องพักเล่น28เลย28ยาวไว้29 30 31
0: แต
1: ่31
0: แต่นั้นยาวไม่ค่อยน่ากลัวแล้วคุณหนู
1: 3
0: เพราะว่ามันจะไม่มีเวลาตัดๆๆไอ้แบบนี้แล้วไง
1: ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
0: เริ่มจะ 5:00 นไปจบอีกทีบ่ายโมง
1: ส่วนใหญ่
0: จะเตะน้อยแล้ว
1: พอเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เนี่ยเวลามันจะนิ่งขึ้นละ
0: ครับ
1: บอลโลกเนี่ยเอาจริงๆไม่หยุดเลยเว้ยพี
0: ่โอ้ก็มันเพิ่มทีม
1: ไง6
0: 7ใช่มั้ยมันเพิ่มทีมมา
1: ไปหยุดวันเดียววันเดียวคือวันระหว่างรอบ16จบ
0: ครับ
1: แล้วจะเริ่มรอบ8หยุดวันที่8วันเดียว
0: ช่วงรอยต่อระหว่าง
1: กรกฎาค
0: ม
1: แล้วพอเล่นรอบ8ทีมวันที่9 10 11ทีเนี้ยรอบ8ไปรอบรองเนี่ยจะหยุดวันที่12 13 2วัน
0: ครับ
1: แล้วก็ก่อนรอบชิงจบรอบรองเนี่ยจะหยุด16 17ก็คือส่วนใหญ่บอลโลกหยุดเต็มที่แค่2วัน
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เตะเข้ารอบน็อกเอาท์จะหยุด
0: แค่2วันเพราะทีมมันเยอะ
1: ใช่
0: คราวนี้มันมีเพิ่มทีมวันหยุดมันเลยน้อยลงนะครับ
1: โอ้โหนะครับ
0: อันนี้เขาบอกว่าคุณอนุรักษ์บอกว่านอกจากเอามือป้องปากแล้วพูดกับฝ่ายตรงข้ามแล้วโดนใบแดงมีกิริยาแบบไหนอีกครับที่ต้องห้ามกระทำถึงขั้นโทษใบแดงอันนี้เป็นกฎที่เพิ่มมานอกนั้นก็กฎเด
1: ิมเดิมใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คืออันใหม่ที่เพิ่มมาครับแต่อันเก่าที่ก็ถ้าคุณเข้าบอลลักษณะแรงๆนะ
1: ก็โดน
0: มีการสะบัดด่าโดยตรงอย่างเงี้ยอันนี้ก็โดนได้อยู่
1: เพราะว่ากฎใหม่ที่เริ่มมาเนี่ยถ้าไม่นับการป้องปากแล้วพูดกับคู่แข่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการกระชับเวลา
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณไปยืดเยื้อคุณไปหน่วงเวลา
0: เจ็บแล้วไม่ออกสักที
1: เจ็บปอม
0: เจ็บปอมไม่ได้
1: เจ็บจากการที่ไม่โดนคู่แข่ง
0: เวลาเปลี่ยนตัวออกแล้วใช้เวลาเกินไม่ได้ทุ่มเด็ก
1: ทุ่มช้าเตะเปิดจากปาก
0: อันนี้ดีอันนี้ดีเพราะหลายคนบอกปีนี้มันเลยทำให้มันกระชับขึ้น
1: เวลาทุ่มก็ทุ่มเร็วแล้วเวลาแบบผู้รักษาประตูจะแบบเนื้อง่าราคาแพงอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เปิดออกไปเลย
0: แต่ป้องปากถ้าพูดกันเองไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไปป้องปากกับฝั่งตรงข้ามไม่ได้ครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าผู้ตัดสินป้องปากนี่ใครแจกไป
0: ก็รออยู่เดี๋ยวรอผู้ตัดสินรอผู้ตัดสินไอ้หรือไม่แม่นโกรธดีกว่าด้วยด่าเปล่าม
1: ีคนบอกว่าถ้าวิกตอร์เยเคเลสยิงเข้าโดนใบแดงไหมครับป้องปาก
0: ถ้าโยเคเลสอ่ะ
1: ยิงเข้าแล้วก็ปิดปาก
0: ถ้าโยเคเลสจะโดน2นัดพร้อมปิด2มือ ว่าป้องปากมือเดียวยังแดงเลยป้อง2มือโดน2แดงไง
1: เหรอ
0: 2แดงอ่ะพักนัดนึงเดี๋ยวมันพัก2นัด
1: ถ้าปิด2มือโดน2แดงก็กลับบ้านไปเลยไม่ต้องเล่นเลย
0: เมื่อวานลุ้นไงอย่าให้โยเคเลสยิงไงเดี๋ยวโดนไงแล้วไม่ยิงเลยเมื่อวาน
1: โอ้หายไปเลยครับ
0: พวกคุณพัสสุบอกโรดี้เป็นไงบ้างวันนี้กลับมาฟอร์มเดิมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
1: โอ้สำหรับผมอ่ะผมว่าวันนี้โรดี้เอาเล่นแค่เอาตัวรอดไม่เด่นแล้วก็ไม่ได้แย่ครับ
0: ก็
1: ไม่เด่นเลย
0: ถ้าเกิดว่าเทียบกับล่างเดิมนะ
1: โอ้โห
0: ผมว่ายังไม่ครึ่ง
1: อีกเยอะอีกเยอะ
0: ถ้าล่างเดิมตอนบันลงดอนี่มัน
1: อีกเยอะ
0: มันเยอะกว่านี้ผมว่าเขาวันนี้ก็อย่างที่หูบอกอ่ะคือเหมือนเคลื่อนตัวมาเก็บบอลแล้วก็ใช้การวางยาวมากแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะ
1: เรา
0: ก็โอเคในระดับนึงเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าเขาเล่นแล้วเขาแบบยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าเดิม
0: ถ้าเป็น10ก็ได้สัก7ประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: มาเนี้ยก็คือไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีครับ
0: คุณอาทิตย์บอกญี่ปุ่นเกาหลีดูแล้วมีอนาคตสุดในเอเชียแล้วครับบอลบุกสนุกวิ่งสู้ฟัดใช่ครับ
1: ญี่ปุ่น
0: เกาหลีญี่ปุ่นนี่ผมว่ามันเป็นยี่ห้อเขาไปเลยเนาะค
1: ือ
0: ไอ้เรื่องการวิ่งไม่มีหมดอันนี้ต้องยอมแล้วเป็นบอลที่ต้องบอกว่าวิ่งสู้ฟัดอะตามตื้อนะ
1: พละกำลังนะ
0: มันตันได้อ่ะ
1: คือเกาหลีเรื่องพละกำลังเรื่องสภาพร่างกายเด่นญี่ปุ่นเองก็เด่นแต่ว่าญี่ปุ่นจะมีเรื่องของพวกแท็กติกที่เนี้ยบระเบียบวินัย
0: ญี่ปุ่น
1: กันแบบดูแบบตามแท็กติกอะพี
0: ่ญี่ปุ่นจะเสียตรงโมเสสโมเสสเยอะเกาหลีที่ผมเจอไม่
1: ม
0: ีต้องไปหามีโปรเซสอะไรเอาออกยากตามหาอยู่เอาแบบนี้มันไม่มีหายากด้วย
1: เมื่อกี้ค้างไว้เซกุนด้าเดี๋ยวผมดูเซกุนด้าให้
0: ครับผม
1: ทีมที่ขึ้นชั้นจากเซกุนด้าไปลาลิก้าเนี่ยจะมีลาซิง
0: ลาคอรุนยา
1: ลาลิก้าแล้วก็มาลาก้า
0: แล้วก็มาลาก้าอดีตทีมดังๆทั้งนั้นเลย
1: มาลาก้านี่ต้องไปเพลย์ออฟขึ้นมาเลยนะครับลาซิงนี่เป็นแชมป์แล้วก็ลาคอรุนยานี่รองแชมป์ ส่วนที่ตกชั้นไปเนี่ยก็คือมายอร์กา
0: ครับ
1: นะครับจิโรน่าแล้วก็เรอัลโอเบโด
0: ครับ
1: โอเบโดนี่เป็นบวยเลยนะครับตกชั้น
0: จิโรน่านี่ผมรอดนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ดูแล้วก็เห็นเสื้อเขาสวยดี
1: เ
0: สื้อน่าจะเป็นตัวเยือนเขาที่สีเหลืองอ
1: ่ะสีเหลืองจำได
0: ้สวยสวยสวยมากนะ
1: สวยมาก
0: กำลังจะคลิกเลยอุ้ยตกชั้น
1: ไม่เอาดีกว่า
0: ไม่เอาดีกว่า
1: พี่แต่ตกชั้นเสื้อถูกนะเสื้อถูก
0: แต่ตอนนั้นยังไม่ลด
1: อ๋อแล้ว
0: กดไปนี่หน้าตั้งเลยนะครับ
1: แต่น่าเสียดายเพราะว่ามันจะมีก่อนอันนี้ที่เขาแบบเป็นทีมที่ทีมยังไม่แตกอ่ะจิโรน่าโคตรเก่งเลยอ่ะ
0: ก็เพราะมันขายตัวกินนี่แหละ
1: ทีม
0: ท
1: ุกวันนี้นะ
0: ไอเต็มดับบิบใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ดับบิบก่อนนั้นยิงกระจายไอเล็กกาเซียไปอยู่เลเวอร์เงี้ยตัวดีๆทั้งนั้นที่ปล่อยไปอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายเอาไม่อยู่นะตัวเองตกชั้นเลย
1: อันนี้แบบมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ
0: ผมว่าเขาขายเยอะไปหน่อย
1: น
0: ะขายเยอะไปนิดนึง
1: สัก2ปีก่อนนี่คือโอ้โหเก่งแบบสุดๆไปเลยอ่ะ
0: ลุ้น UCL ได้เลยนะ
1: ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะจิโรน่า
0: เขาบอกว่าไลน์อัพผู้บรรยายบุนเดสค่ายเขียวต้องมีฟิเฟงนะครับจริงๆก็ควรมีนะต้องโทรมาได้แล้วนะป่านนี้อย่าจริงไว้นานเสียว
1: ไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเขาโทรหลังๆก็ได้ไหมล่ะโทรหลังๆ
0: ได้ไหมได้ขอให้โทรแต่โทรก่อนดีกว่าโทรก่อนจะได้รู้บอกลาซิงนี่คุณนันทพงศ์ส่งมาให้ลาซิงลาคอมาลาก้าชนะเพลย์ออฟตามนี้ครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณโซโลบอกว่าลาซิงแชมป์ลาคอหลายท่านก็ส่งมาให้นะครับนะครับก็ขอบคุณด้วยที่ส่งมาช่วยกัน
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าลาคอเนี่ยเกลียดตรงบางช่วงนำฝูงเจอท้ายตารางต้องชนะเออจริงๆลาคอควรจะไปได้แชมป์ในช่วงหนึ่งแต้มเท่ากันด้วยนะ
1: อ๋อ
0: ชนะแล้วแซงอ่ะเออแล้ว
1: ไป
0: เขาไปโดน
1: ดุ
0: ด้วยถล่มเออช่วงท้ายหลุดอารมณ์เหมือนไอ้เนี่ยไอ้มิดเดิลโบอ่ะ
1: ตาม โ
0: บ
1: ที
0: ่มาใช่ไหมเออแล้วก็ไปแพ้อารมณ์เดียวกันเลยแต่ยังดีที่ลาคอมยังจบที่2ได้ไง
1: โหนี่แพ้ลาซิงซันเดย์5แต้มเองนะ
0: กลับ
1: ถ้าไม่พลาดนี่อาจจะเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้ว
0: อ
1: ่
0: ะ
1: แต่กลับมาก็ดีแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในอดีตแชมป์ลาลิก้าด้วย
0: คุณอนันทเสรีบอกสาธารณรัฐเช็กมีสิทธิ์เข้ารอบอันดับ3ที่ดีที่สุดไหมเช็กก็ยังมีโอกาสครับ
1: โอ้แต่ถ้าเล่นสภาพนี้
0: แต่ดูเกมที่2
1: เกมไม่ไหวอ่ะ
0: เกมแรกยังโอเคเนาะ
1: ใช่
0: เกม2ไม่ไหวเลยอ่ะโอ้โห
1: คือพอนำตั้งแต่ต้นเกมผมนึกว่าเฮ้ยถ้าได้ลูก2มานี่จบละ
0: เกมแรกกับเกาหลีสนุกเพราะมันสูสีใช่มั้ยมันสุดท้ายมันจบกันไม่ได้แต่เกม2โอ้โห
1: กับแอฟริกาใต้
0: น่าผิดหวังมาก
1: พอไปนำปุ๊บผมคิดว่าเอาแล้วสัก6นาทีนำอ่ะ
0: แล้วอุดไม่อยู่
1: แล้วพอจุดโทษไปโดนบอลอัดมือ
0: เรียบร้อย
1: สวยจัดเลยผมว่า
0: ครับ
1: ผมยกให้เป็นทีม1ในทีมที่แบบดูเล่นน่าผิดหวังอ่ะเช็คอ่ะแต่นัดสุดท้ายก็โอเคแหละนัดสุดท้ายตัวต่อไปเจอเจ้าภาพก็ไม่ง่ายครับอาจจะแพ้ได
0: ้ส่วนคุณก้องเกียรติบอกไม่เข้าใจเรื่องสมัครโมโนจ่าย250ได้ไหมหรือว่าต้องจ่าย5990มันต้องจ่ายทีเดียวใช่ไหม
1: ทีเดียวต้องซื้อแพ็คเกจ
0: เลยครับต้องจ่ายทีเดียวเพราะว่ามันจะเป็น
1: ใหญ่เลย
0: มันข้ามไปอีกปีนึงใช่ไหม
1: ใช่
0: ได้บอลโลกซะเท่ากับ2รอบนะ
1: ต้องซื้อแพ็คใหญ่เขาไม่ได้ขายแพ็คบอลโลกแยกครับแล้วแพ็คใหญ่ของเขาก็จะมีแบบดูวอลเล่ดูพรีเมียร์ลีกได
0: ้
1: นะครับแต่ว่ามันก็จะดูได้ทั้งฤดูกาลหน้าด้วยแล้วมันก็สามารถดูได้2จ
0: อ
1: คุณก็ไปสามารถหาคนหารได
0: ้ครับคุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าเจ็บปลอมเนี่ยผมคิดถึงประตูคู่กาตาร์ที่โดน60มากโดนยิงจนประตูเจ็บแขนเลยถูกแหมแล้ววันนั้นคิดดูดิเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยนะเจอใครไม่แฮตทริกโยนาธานเดวิด
1: เดวิด
0: ฟอร์มยังห่วยนะครับ
1: ยิงมาท้ายเกมแฮตทริกพอดี
0: เขาบอกวันนี้อีก3คู่เตะที่ประเทศไหนบ้างเมืองไหนกันบ้าง
1: เดี๋ยวไล่ดูให้นะครับเดี๋ยวไล่ดูให้
0: คุณนันทพงศ์บอกไม่หารหัสที่เป็นอันเซนเหรอครับอ้าวมันหายากไงครับอันนั้นมันเปิดเจอเลยบางทีหายากครับ
1: เดี๋ยวคู่ในกลุ่มเดียวกันกับสเปนกลุ่ม H เนี่ยที่อุรุกวัยเจอเคปเวิร์ดนะครับจะเล่นกันที่ไมอามี่นะแล้วก็คู่ของเบลเยียมคู่ต่อไปเจออิหร่านเนี่ยก็จะเล่นกันที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็นิวซีแลนด์เจออียิปต์ช่วงสายของวันนี้สุดท้ายเนี่ยคู่นั้นจะเล่นที่แวนคูเวอร
0: ์ครับ
1: ที่แคนาดานะคร
0: ับ
1: นิวซีแลนด์กับอียิปต์เป็นคู่เดียวที่เล่นที่แคนาดา
0: อันนี้เขาบอกว่าญี่ปุ่นเขาตบตุนิเซีย 4-0 นายกสมาคมตุนิเซียเขาอายไหมครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่แน่ใจ
0: ครับอันนี้คุณ N2PD บอกไม่ทันมุกญี่ปุ่นโมเสสครับเข้าไม่ถึงนะครับ ก็เป็นพวกอันเซนนั่นแหละครับถ้าเอาตรง
1: ๆมันจะเขาเรียกอะไรมันจะบังตาหน่อย
0: ครับเบื่อเซนเซอร์มันรำคาญครับตาผมไม่ดี
1: มันจะมีแบบโมเสกแบบหนากับบางนะ
0: ตาผมไม่ดีแบบไหนผมก็ไม่ชอบ
1: บางอันนี่พอมีเหมือนไม่มีนะพี
0: ่โหนี่ผู้เชี่ยวชาญเว้ย
1: ไม่ใช่กันก็บอกบางอันแบบมีแต่ว่าก็เหมือนไม่มีอ
0: ่
1: ะ
0: เหรอ
1: เออทำไมอ้อเหรอเอาไปอ้อเหรอ
0: ครับบอกอันนี้คิดเห็นเหมือนกันเลยนะเขาบอกว่าจีโนน่าเนี่ยไปขายด็อบบิกชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะก่อนนั้นด็อบบิกมันเป็นดาวซันโบนี
1: ่ต้องขายเพราะว่า
0: แต่ด็อบบิกอันนั้นเขาเข้าใจได้ครับ
1: เป็นเขาว่าเป็นช่วงกอบโกยทำเงินแต่ก็ไม่คิดว่าสโมสรจะตกต่ำจนถึงท่านตกชั้นนะครับ
0: ผมว่ามันก็เป็นธรรมดาของทีมที่ขายนักเตะทิ้งเนาะ
1: ครับ
0: เนาะบางทีมันก็มีตัวทดแทนมาได้ก็โอเคแต่อันนี้มันไม่มีตัวแทนเนี่ย
1: ใช่
0: ไอซีการคอฟนี่โอ้โหแบกทีมแบกเลย
1: หลังๆเหลืออยู่คนเดียว
0: ใช่นะครับบอกผู้บรรยายบุนเดสต้องมีพี่หูเฟรงค์นะครับแต่ยุคนี้อะไรอ่ะ
1: ยุคบีออน
0: บีออนฮอตผม
1: เอาบีออนฮอตคิกไงพี่
0: บีออนฮอตคิกอ๋อผมชอบเสียงพี่ไพโรจน์เอี่ยมมากพี่ไพโรจน์เอี่ยมมากพี่ไพโรจน์กิ่งแก้วหรือเปล่าช่วงหนึ่งที่แกพากช่องก้าวใหม่ๆอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมช่วงนั้นแกจะพากบุนเดสช่วงแรกๆเลยอ่ะ
1: เฮ้ยแต่มีคนรีเควสแบบพี่อู๋ไปบุนเดสเยอะมากเลยนะเดี๋ยวต้องรวบรวมข้อความนะ
0: โทรไหนครับโทรได้เลยครับ
1: ต้องรวบรวมข้อความหน่อยนะ
0: เดี๋ยวรับในรายการเลยครับรับสดได้เลยครับนี่มีคนส่งมาพี่ไปรถกิ่งแก้วนะครับเขาบอกเช็ครูปเกมไม่เอาไหนเลยมีแต่ลูกมง
1: เ
0: พราะว่าเกมที่เจอกับเกาหลียังโอนะ
1: ครับ
0: แล้วแต่เกม2ไม่ไหวเกม2โอ้โหงงแงงมากอ่ะคุณอาทิตย
1: ์อีกอย่างนึงอ่ะผมว่าตัวลูกมันเล่นภายในประเทศตัวเองเยอะไปหน่อย
0: ครับ
1: พอมันเป็นนักเตะจากพวกสลาเวียปาร์กสปาร์ตาปรากผมว่าทีเด็ดทีขาดมันก็ได้แค่นั้นแหละครับ
0: ครับคุณพัสสุบอกยุโรปโมโนได้ด้วยไหมครับ
1: คัดยูโรได้บอลยูโรได้ด้วยครับ
0: ยูโรได้ด้วยนะคุณ
1: ได้ด้วยได้ด้วยถ้ามีแบบถ้ามันอยู่ในช่วงคัดยูโรเนี่ยถ้ามันเป็นของซีซั่นหน้าก็ได้ดูได้ด้วย
0: คุณเฟอร์นิเจอร์ไม้สากอันเนี้ยแอป99เก่าที่เป็นแอปสีฟ้าเปิดไม่มีเสียงยกเลิกหรือคือตอนนี้แอปมันใช้ไม่ได้แล้วคุณเฟอร์นิเจอร์ไม้สากคุณต้องไม่เข้าไอตัวที่เป็น Mcot Connect นะครับเป็นแอปใหม่แล้วอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เพราะหลายคนส่งมาเนี่ยคือมันเป็นแอปตัวเดิมนะครับ
1: ใช่ลบไปเลยเราโหลด Mcot Connect นะครับ
0: อ
1: ันนั้นน่ะฟังได้ทุกสถานีของอสมทเลย
0: ครับอันนี้เขาบอกว่ายันบอลโลกหนหน้าเลยครับใช่ครับก็จะได้ยูโรไปด้วยแล้วก็บอลโลกอีกทีนึงนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าพรีเมียร์ลีกถึงซีซั่น30/31ครับ
1: ก็6ปีอ่ะพรีเมียร์ลีกอ่ะคร
0: ับก็อ๋อมัน6ปีนี่ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คุณอโลฮานี่บอกว่าคู่หน้าใครพากครับคู่หน้าจุนไหม
1: พี่จุนกับพี่บอม
0: คุณจุนกับคุณบอม
1: ใช่
0: ไปดูโมโนดีกว่าครับ ไม่ไปดูโมโนแล้วก็ไปมีกดเสียงด้วยหันมาอย่างไวนะครับบอกรายชื่อ11ตัวจริงเบนเยี่ยมพี่คิดว่าไงครับลูกกูมีชื่อตัวจริงคืนนี้คุณอนันทเสรีผมว่าไม่ติดอะไรนะผมว่าลูกกูดีกว่าไอ้เดเคเลเลอร์แต่ปัญหาคือไอ้ซาลาแมกเกอร์ที่แทนโดกูเนี่ยแหละเออผมกลัวว่าปีกมันจะด้อยลงไปเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ความฟิตของลูกากูด้วยเพราะว่าเขายืนระยะทั้ง90นาทีเนี่ยเขาจะโอเคไห
0: ม
1: นะเพราะว่าอย่างนัดแรกเนี่ยเวลาเบลเยียมเจอเกมรับของอียิปต์แน่นๆเนี่ยเบลเยียมก็ไม่มีแผน2ในการเล่นเกมรุกเลยนะพี
0: ่ครับ
1: ก็จะบุกโดยใช้ปีกอย่างเดียวแล้วพอเดบรอยโดนปิดก็ไม่มีโอกาสแทงไปในพื้นที่อันตรายเลย
0: ใช่ใช่พอนัดที่อียิปต์แกอ่านขาดนะท็อตซากับโดกูไปไม่ได้นะเจอซ้อนสองตลอดแล้วเสร็จเลย
1: ใช่วันนั้นซ้อนสองตลอดเลย
0: แต่วันนี้มันก็เป็นคนละทีมคืออียิปต์ก็ต้องยอมรับมันแข่งกับอิหร่านเนาะวันนี้อาจจะได้เห็นจังหวะพวกท็อตซาซาลาเมเกอร์พวกไอ้เจ้าเดบรอยได้ดีกว่าเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าเบลเยียมอิหร่านไปทางไหนดีครับพี่เฟรงค์คุณสุดเขตเลยครับ
1: ว่าเบลเยียมชนะได
0: ้ผมชอบเบลเยียมนะคุณสุดเขตสเลปเป็ดนะครับ ชื่อกันเลย ชื่อกันมาเลยนะฮะ
1: 7980ด้วย
0: ครับ
1: นะครับดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับ Facebook นี่เรายังไม่ได้ทักทายกันเลยตั้งแต่ช่วงแรกนะครับข้อความแรกใน Facebook บอกว่าสวัสดีครับบอกซาอุเล่นระบบ1100ครับหนักเมื่อกี้
0: จริงไม่มีอะไรเลยไม่มีกลางไม่มีหน้าไม่มีอะไรเลย
1: คุณหนามถามว่านี่ต้องพี่อู๋ตอบสวัสดีครับพี่อู๋49จริงไหมพี
0: ่ผม53
1: เฮ้ย
0: 53
1: 53เลยมากกว่า49ด้วย
0: ทุกวันนี้ไปทะเลาะกับไอ้เนี่ยไอ้พวกเซเว่นอ่ะ
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี
1: เหรอ
0: นี่มันสุดแล้วมันสุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโกธาเลยดีไม่เป็นข่าว
1: เขาขายไม่ได้เขาจะเอามาทำไม
0: บอกน้องบางทีพี่
1: เหมาวะล่ะ
0: ไม่บางทีเลือดไม่เดินสลบเลยนะผมเป็นลมเลยเออเลือดมันไม่เดินอืม
1: โหไปกันใหญ่เลยเลือดไม่เดินด้วย
0: อุ้ยเล็กไปเยอะเลยอ่ะโอ้โหเบอร์เดียวนี่เอาเรื่องนะ
1: คุณขวัญเมืองบอกขอซาอูสักลูกในครึ่งแรกไหวไหมครับพี่โอ้โหมันไม่ได้ยิงเลยครับครึ่งแรกเนี่ย
0: มองยังมุมไหนนะผมว่านะให้เล่นต่ออีกวันหนึ่งก็ไม่ได้ยิงเลยเนาะมันไม่มีโอกาสยิงเลยครับ
1: บอกทำไมวิทยุฟังไม่ได้ฟังได้สิครับคุณสมัยนะฮะ
0: อาจจะไปเข้าไอ้ตัวฟังผ่านแอปไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าเนาะแอปตัวเก่าอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับ
1: เนี่ยคุณอุดมชัยบอกว่าฟังวิทยุออนไลน์ไม่ได้หลายวันแล้วคือถ้าเป็นแอปพลิเคชันของFM 99อันเดิม
0: อ่ะที่เป็นสีฟ้าอันนั้นอ่ะไม่ได้แล้ว
1: หรือแอปรวมวิทยุที่มันอยู่ในแอปปกติของแอปอื่นที
0: ่
1: เขาดึงสัญญาณจากเราไปเนี่ย
0: เขาก็ดึงจากแอปตัวนั้นไป
1: คือถ้าเขาไม่ไปอัปเดตเขาก็จะฟังเราไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งถ้าเป็นแอปอื่นเป็นแอปรวมวิทยุเนี่ยเราไม่สามารถไปอะไรกับเขาได้
0: ใช่ใช่เพราะบางทีเราไปฟัง99ผ่านแอปที่เป็น
1: แอปวิทยุอีกทีแอปรวม
0: ใช่มันก็จะฟังไม่ได้นะครับต้องเอาของเราเลยคือไปหาเลยครับMCOT Connect นะครับอันนี้ใช้ได้แน่นอนเพราะหลายคนยืนยันมาแล้วว่าฟังได้นะครับ
1: บอกว่าคุณพุทธพงศ์บอกนะครับโตโมนี่เล่นทั้งหมด2ครั้งโอ้โหแล้วก็ครึ่งควบด้วยครับบอกไม่เกี่ยวแล้วนะฮะคุณพุทธพงศ์ฮะ
0: เดี๋ยวตอนลงต้องหาหมามุมดีๆนะ DSI มารอเลยคือรอรวบเลย2หูเรียบร้อย
1: เป็นครั้ง
0: ฤดูกาลหน้าสองอูไม่มีคิวภาคนะครับ
1: เล่นทั้งหมด
0: อยู่ห้องขัง
1: สองครั้งนะครับเกือบจะไปสามครั้งเขาบอกแบบนี้นะฮะโอยาแบบโอลายยาเมาออกคนเล่นแฟนตาซีเซ็งเลยครับอ๋อโอยาสเบาใช่ไหมคนเล่นแฟนตาซีเซ็งเลย
0: เพราะไม่งั้นมีโอกาสแฮตติกไอ้ถ้าเกิดแฮตติกมันคิดคะแนนยังไงคุณดู
1: ไม่แน่ใจแฟนตาซีบอลโลกไม่รู้บอลโลกไม่รู้ครับ
0: มันจะเบิ้ลคะแนนให้ไหม
1: ครับสวัสดีครับพี่สุดหล่อคืนนี้เบลเยียมไหวไหมครับจากคุณคืนนี้ผมเชียร์เบลเยียมครับ
0: ผมชอบเบลเยียมนะผมมองว่าพอลูกากูเป็นตัวจริงผมว่ามันมีโอกาสแล้วเดอบรอยแทงให้ลูกากูดีๆนะ
1: ครับ
0: แกจังหวะจบสกอร์ดีกว่าไอ้เจ้าเดเคเลเลอร์เยอะเลยนะครับ
1: เราฟังทุกคืนครับจากชะอวดนครศรีนะครับ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ใคร
0: ดูตามพวกเราได้เลยว่าเราบรรยายกันครบทุกคู่นะครับ
1: แล้วก็ใครที่ฟัง99ในแอปอื่นไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยไปโหลด MCOT Connect มาฟังเลยนะครับ
0: นี่มีคุณแนะนำมานะคุณชัชวาลทองฉายนี่แกบอกว่าฟังใน YouTube ไลฟ์สดดีกว่าม
1: ัน
0: ได้แน่นอนเนาะ
1: ครับบอกพี่อู๋มาคืนไหนครับเนี่ยจากพี่นกถามมา
0: วันนี้เดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่ามีคิวอีกไหม
1: เออ
0: แต่ถ้าที่รู้ว่าที่มีตอนนี้ไม่มีแล้ว
1: ฮะ
0: คิวล่าสุดนี่คือกับคุณอู๋เล็กที่เขาออกมานะอ
1: ัน
0: นี้ไม่มีละเนี่ยทำไมไม่มีก็ไม่รู้ตัดพอ
1: ผมอาศัยอยู่อเมริกาครับทำไมบางคู่ผมถึงดูผ่าน YouTube ไม่ได้ครับงงโอ้ยเป็นเรื่องของอเมริกาเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอ
0: าจจะมีการจำกัดอะไรป่ะ
1: เน
0: าะเราก็ไม่รู้เนาะ VPN อะไรพวกนั้น
1: ไหมไม่แน่ใจเรื่องของอเมริกาเราคือคนเราอยู่ไทยอ่ะเนาะ
0: คุณเน่บอกคาดว่าเบลเยียมจะชนะเท่าไหร่ครับผมมองว่า 2-0 ได้นะผมมองว่า 2-0 แต่ว่าไม่น่าจะถล่มอะไรเยอะแยะก็ผมมองว่าอีหลานไม่น่าเจาะเบลเยียมได้
1: ครับบอกดีครับพี่อู๋ครับพรุ่งนี้เข้ามาจัดในที่ไหนกูรูไหมครับช่วงนี้งานดึกลากยาวอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับจากพี่ทั้งสองนะ
0: กูรูมากูรูมากูรูมาเหมือนเดิมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยต้องออกจากรูมาเลยครับถ้าอยู่เนี่ยอาจจะเสียชีวิตในรูได
1: ้พรุ่งนี้วันอังคาร
0: ครับ
1: ประจำการกูรู
0: พรุ่งนี้วันจันทร์ดิ
1: เออ
0: วันนี้
1: ผมดูผิด
0: ตัดคิวโอ้ยอย่ามาตัดคิวพี
1: ่
0: ขึ้นเลยหายวันนี่เดือดเลย
1: พี่หายไปคิวเดียวพี่ไม่เป็นไรหรอก
0: เดือดเดือด
1: อะไร
0: ตอนนี้เอาหมดบอลปิดฤดูกาลต้องเอาครับ
1: โอ้คิวเดียวก็ไม่ได้นะฮะ
0: นี่คุณเทคโนบอกว่า FC ครับฟังมา10กว่าปีเพิ่งมีโอกาสทักทายก็ได้ครับช่วงหลังๆนี่ก็ผมก็กำลังจะคุยกันเก่านะให้ผู้ใหญ่บอกว่าให้ทำแบบนี้ยาวๆไปเลยได้ไหม
1: อ๋อเหรอ
0: มันไลฟ์สดแบบนี้ผมว่ามันได้คุยกันได้ด้วยได้ต่อเวลาได้นอนดึกๆดูสบายๆครับ
1: นะคร
0: ับ คุณโซโลมาสเตอร์บอกไอ้เจ้าคริสตอสโซลิดเนี่ยสไตล์ไหนครับอยู่ดีโผล่มามีข่าวกับอาร์เซนอลผมไปดูมาคล้ายๆกับท็อตซาผมยังไม่เห็นฟอร์มเขาเหมือนกันนะ
1: ยังไม่เห็นเหมือนกันเลยยังไม่เคยดู
0: คริสตอสโซลิดอ่ะอันนี้ก็งงนะ
1: แต่เขาบอกมันถึงอ
0: ยู่ดีมันไปไปเอามา
1: แต่เขาบอกมัน
0: ถูกอ่ะเขาบอกถูกเด็ดราคามันไม่แพงอ่ะเนาะ
1: ครับไม่ได้ดูฟอร์มอ่ะเ ขออภัยด้วย
0: ใช่ใช่อันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะ
1: แต่เขาบอกว่ามันดูแข็งแกร่งแล้วดูบึกบึนดี
0: แต่จริงๆผมอยากได้แบบแนวอื่นบ้างนะเพราะว่าไอโยเคเลสมันก็สายแข็งมันมีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ปอยบอกประตูทีมชาติอุรุกวัยมูสเลล่าเล่นมาหลายสมัยนะครับใช่อันนี้เป็นจอมเก่าเขาเลยนะเฟเดอร์มูสเลล่า
1: เพราะว่าเขาดังตั้งแต่เด็กเลย
0: อุ้ยตอนนั้นเขาดังมากๆก็ไปลาซิโอป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: มูสเลล่าตอนนั้นยาวๆเลยนะครับคุณอนันทเสรีบอกอุรุกวัยชุดนี้เกมรุกพี่คิดว่าไงคุณดูว่าไงเกม
1: รุกเนี่ยผมว่ามันตัวสนับสนุนน้อยไปหน่อย
0: เออ
1: คือคุณมีดาวินแต่ว่าตัวอื่นที่มองไปข้างหลังมันเป็นมิดฟิลด์ระดับที่แบบมันไม่ใช่พวกมันสมองแทงหลุดแทง
0: มันเป็นมันสายบ้าพลัง
1: เ
0: นอะมันเป็นพวกสายตันน่ะ
1: กูกันเต้เบนทันคู
0: ใช่มันทรงเดียวกันหมดเลย
1: เออผมว่ามันตัวเพลย์เมกเกอร
0: ์มันไม่เหมือนมันไม่มีเบอร์สิบเนาะ
1: ใช่
0: นะพอเมสซี่มันจะมาเล่นหน้าเออผมเลยมองว่าปีนี้เกมลุกอุรุกวัยไม่เท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าถ้าอุรุกวัยเล่นในเกมที่แบบเน้นผลเล่นเกมหนักผมว่าเล่นดีแต่ว่าถ้ามัวจะไปบุกใครเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงแล้ว
0: ครับ
1: มันจะมาบุกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่
0: อ่ะคุณบอมมาแล้วเดี๋ยวคุณจุ่นจะเข้ามาเดี๋ยวเราต้องออกก่อน
1: ได้คร
0: ับ แต่เนี่ยผมกะว่าจะดึงเวลาถึงก็ตีสองเพราะเราจัดเข้าไปปุ๊บเราเซ็นชื่อด้วย
1: อ๋อเราก็มี
0: เราหารครับ
1: จะลองได้
0: บอมหารชั่วโมงนี้พี่หิวคิวเอาอย่างเงี้ย
1: เอาทุกวิถีทางเลย
0: อ่ะนี่ทิ้งหน้าที่ต่อให้กับคุณจุ่นกับคุณบอมมารับหน้าที่ต่อนะครับอ่ะวันนี้ผมอูใหญ่กับอูเล็ก2พี่น้องไปก่อนแล้วครับวันนี
1: ้
0: สวัสดีครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: ช้แข็งแรง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี
4: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
3: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับ2นาฬิกาตรงนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานสดนะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก็เป็นเกมที่เบลเยียมนะครับพบกับทางอิหร่านนะครับโดยมีผมจุนพิงกวินครับแล้วก็พี่บอมประพลปัญหาครับเป็นผู้ที่รับหน้าที่ในช่วงนี้สวัสดีครับพี่พล
8: พี่พลสวัสดีครับแหมเรียกเป็นวงแคสเลยพี่พล
7: อ่ะก็ตอนนี้เกมเริ่มออกสตาร์ทแล้วนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามผมกับพี่บอมอยู่ทางช่องทางของ FM 99นะ
8: ครับ
7: ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุทาง Facebookทาง YouTube นะครับหรือว่าทางออนไลน
8: ์ทำไมผมรู้สึกเหมือนไมค์มันจะทิ่มหน้าผมตลอดเลย
7: อ่ะก็เดี๋ยวให้พี่บอมไปพูดถึงลาสเกมระหว่างเบลเยียมกับอิหร่านก่อนเลยแล้วกันเน
8: า
7: ะ
8: ครับเอาของง่ายก่อนแล้วกันนะเบลเยียมนะฮะ
7: ครับ
8: ผู้สับตูเป็นทิโบกุ๊กตัวครับแนวรับก็มีเบนตอมิเคเล่นะครับมาร์คซิมเดอะคุยเปอร์โทมัสเมอร์นีเย่แล้วก็นาธานินกอยครับตรงกลางมีเควินเดอร์บรอยครับยูริติเลมันอเล็กซิสซาแลแมกเกอร์ครับแล้วก็นิโคลาแบสกินนะครับแต่นี่วันนี้กองหน้านี่เป็นเราไปดูลูกากูนะฟ
7: ิ
8: ตลงสนามได้พอดีนะครับลงมาราชขายกับเรนโดทอสซานะครับลูกากูนี่นัดที่128นะคุณจุ่
7: ม
8: โอ้โหต้องติดไปเยอะๆขนาดนี้ทีมชาติ
7: ครับผม
8: นะครับส่วนอิหร่านผู้สับประตูเป็นอาริเรซาเบรันวานนะครับแนวรับมีซาเรฮาดานีครับเอชานฮาติซาฟีนะครับโซจาคาริซาเดนะครับฮอสซานคานินี่นะครับอารีเนเมตินะครับแล้วก็รามินลาซาอินนะครับ มีมา5คนเลยนะกองหลังก็แพ็คมาเต็มที่ครับตรงกลางมีซาอิดเอซาโตไรฮีนะครับมีโมฮัมหมัดโมเอฟบีนะครับซามานก็อดดอร์แล้วก็นาปาวันนี้ใช้เมดิตาเรมี่ครับ
7: ครับผมก็ทางฝั่งของเบลเยียมของลูดิกาเซียเนี่ยก็เปลี่ยน4คนนะครับจากเกมนัดแรกนะที่เสมอกับอียิปต์มา 1-1 นะครับวันนี้แม็กซิมเดคไคเปอร์เล็กซิสลาเมเกอร์นิโคลัสลาสกินแล้วก็โรเมลูลูกากูนะครับได้ออกสตาร์ทแทนทางชาร์ลส์เดคาตาลาเลอร์อามาดูโอนาน่าทิโมธีคาสตันแล้วก็เชมิโดกูเนี่ยตามรายงานคือเจ้าตัวมีอาการป่วยนะครับทำให้ไม่มีชื่อในเกมวันนี้นะ
8: ป่วยการเมืองไหมอ่ะโดกูอ่ะดีโอเคเขามีข่าวว่างองแงนี่
7: แต่ว่ามันยังไม่ใช่รอบนี้นี
8: ่า
7: ที่เกี่ยวกับจะกลับไปเฝ้าภรรยา
8: โอ้แต่มีข่าวแบบโดนโจมตีหนักเหมือนกันนะพอมีข่าวว่าจะขอกลับไปเฝ้าเมียคลอดลูกคนแรกเออ
7: ส่วนอีลาเนี่ยเปลี่ยน3คนนะครับจากเกมที่เสมอกับนิวซีแลนด์มา 2-2 นะ
8: ครับ
7: ก็มีทางด้านของฮาดานี่ฮาจิซาฟี่แล้วก็ทางด้านของฮุเซนคานานี่นะครับที่ออกสตาร์ทแทนทางยูเซฟี่นะครับแล้วก็ทางโมโกลูอีกคนหนึ่งก็คือทางโมฮัมมารีเปลี่ยน3คน
8: นะฮะ
7: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเกมคู่นี้เป็นเกมนัดที่2นะครับของกลุ่ม G
8: ครับ
7: กลุ่ม G เนี่ย2เกมแรกพี่บอม
8: ครับ
7: เสมอทั้ง2คู่นะครับก็คือเบลเยียมกับอียิปต์ 1-1 แล้วก็ทางนิวซีแลนด์กับอิหร่าน 2-2
8: อิหร่านนัดแรกที่ว่าจะไม่รอดนะ
7: ครับผม
8: โดนนิวซีแลนด์นำก่อน2ครั้งนะครับแต่ก็ตีเสมอได้หมดเลยจริงๆอ่ะโอ้ก่อนลงสนามเกมนั้นพวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่านิวซีแลนด์ด้วยซ้ำนะเออก็คือในบรรดาเกมทั้งหมดเกมบนนิวซีแลนด์อิหร่านมีโอกาสชนะมากที่สุดละ
7: ครับ
8: กลายเป็นว่าเสมอนะครับผู้ตัดสินวันนี้เป็นดาริโอเอเรล่านะครับจากอาร์เจนตินาครับถือใบเหลืองออกมาแล้วเดี๋ยวนะ แจกให้ใครครับจานโอ้เร็วมากครับลงไปดูลงกับกูฮะโอ้โหไปทำอีท่าไหนแล้วเนี่ยแม่เดี๋ยวเราดูภาพช้าอีกทีครับต้องอธิบายใหญ่เลยครับลูกกูแบบจานผมเปล่าโอ้ตัวเบลเลอร์นะตัวแกแบบเต็มจอมากโอ้ใครดูทีวีจอใหญ่นี่ตกใจเหมือนกันนะดูอีกทีครับเป็นจังหวะที่เดอะบอยเปิดเข้าไปนะครับแล้วลูกกูโดนดึงครับอ๋อก็อาจจะโดนฟาว
7: เข้าช้าแหละกลายว่าโอ้
8: โห
7: เข่าไปเข้าแถวท้องคางครับ
8: ไม่ตายไม่ตายก็บุญละไปเลยกว่าเนี่ย
7: โอ้โหคือแต่ลูกกูก็พยายามจะเล่นที่บอลเลยครับเพื
8: ่อ
7: นตัวเขาใหญ่เขาเบรกไม่อยู่จังหวะที่พยายามจะสไลด์เข้าไปจิ้มเปลี่ยนทางบอล
8: ลูกกูนี่90กิโลนะแล้วโอ้กล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยโอ้โหไม่แปลกเลยฮะยังลุกไม่ขึ้นเลยฮะตอนนี้
7: ลุกไม่ขึ้นเลย
8: โอ้ครับดูครับ5นาทีผ่านไปครับโอ้โหต้องมาลุ้นอาการลูกสะบัดถูทีมชาติอิหร่านนะครับโอ้ช้ำฮะคือกูไม่ได้ตั้งใจนะพยายามชักเท้าหลบแล้วแต่แรงเฉื่อยไงโอ้
7: โหแล้วตัวเขาเนี่ยเบรกยากอยู่แล้วนะครับแบบกระทันหันเนี่ยถ้าสไลด์ตัวไปแล้วก็คือต้องเลยตามเลยครับ
8: เหมือนใครมีเพื่อนเป็นนักกีฬาลองไปจับตัวดูนักกีฬาจะฟีดตัวแข็งมากเลยนะกล้ามเนื้อผมจำได้ผมเจอเอ็ดการ์ดาวิดอะตอนที่เขาเลิกเล่นไปแล้วอะแล้วแอบไปเอามือไปจับซิกแพคเขาโอ้แข็งโป๊กเลย
7: แล้วที่ไปจับตรงอ๋อไปจับขออนุญาตเขาก่อนไหมฮะ
8: ไม่ขอเลยฮะอาศัยความเป็นนักข่าวตอนนั้นที่เบียดกันใกล้ชิด
7: ดีเขาไม่สะบัดให
8: ้
7: สวนมาดิโอ้น็อกเลยนะ
8: เออผมใส่มากเลยตอนนั้นเขามาคานาวาโร่ไงเออมาโปรโมทอะไรสักอย่าง
7: ครับผม
8: เขาที่จะได้อยู่พอดีขอจับหน่อยสงสัยเลยกันดูรถติดมาก
7: เราที่ชอบสัมผัสคนนะเดี๋ยวไปบัดจับมือเดี๋ยวขอจับซิกแพคบ้าง
8: เออจะรองาน AV แต่อยากไปบ้างเออเฮ้ยมันเป็นงานไม่ใช่งานทำนองนั้นไง
7: ครับผม
8: เราเรียกว่าเป็นงานพบปะแฟนคลับ
7: การจับมือ
8: เออเนี่ยเรามีจับม
7: ือ ใช่ๆเขามีให้จับมืออะไรอย่างเงี
8: ้
7: ย
8: โอ้ไม่บอกว่าดีขนาดนี้ได้ไม่ซื้อบัตรเบบี้มอนเตอร
7: ์ก็ส่งเข้ามาพูดคุยกับผมกับพี่บอมได้นะครับท
8: ั
7: ้งทาง Facebook ทาง SMS 4689899นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางช่องแดง YouTube ด้วย
8: บันแดงบันแดงเออผมก็เรียกชื่อกันไม่ได้ผ
7: มนี่ก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกเหมือนกันบ้านอะไรบ้าง
8: เดี๋ยวบ้านนั้นงอนบ้านนี้นะฮะไปเรียกชื่อ
7: บ้านอะไรไม่รู
8: ้หลายบ้านเลยเกินเอาก็เล่นต่อได้นะครับในทุกวันทีมชาติอิหร่านนะครับโอ้โหหลังจากโดนรถถังชนเข้าไป
7: เอ้าแหมแต่จับยาตรงนี้เบลเยียมตัดบอลมาได้จับเบิ้ลคืนกลับมาลูกากูโดนหัวทิ้งออกไปก่อนครับ จังหวะที่พยายามจะเบิ้ลให้กับอเล็กซ์ซาลาเมเกอร์นะครับกับเอซิมิลานในฤดูกาลล่าสุดนี่ต้องบอกว่าเขาเป็นตัวหลักเลยนะครับภายใต้การคุมทัพของแม็กซ์อเล็กรีแต่ว่าไม่อยู่แล้วนะครับอเล็กรี
8: เอา
7: เรียบร้อย
8: โหพูดซะใจหายว่าเลยไม่อยู่แล้ว
7: ต้องทำผลงานใหม่ครับซาลาเมเกอร์
8: เออไม่ตรงเขาได้โอ้โหเขาได้ลิมไปนี
7: ่
8: โอ
7: ้
8: โห
7: เอ
8: าละฮะเอาเตรียมร้องเพลง You Will Never Walk Alone ได้เลยฮะไอ้ท่อนที่ต้องเดินฝ่าพายุฝนอะไร
7: ทอสซาทางซ้ายกรอบเขตโทษโยเข้ามาด้านในจะให้ต่อมาที่เดลมานส์บอลจากไคเปอร์โดนตัดได้แต่เบลเยียมก็เอาบอลกลับมาเร็วครับเอาโดนเบียดจังหวะนี้อิหร่านตัดบอลกลับมาได้แต่เบลเยียมก็เอากลับมาได้เร็วเช่นกันนะครับให้ออกซ้ายมาจีเข้ามาในกรอบเขตโทษปั่นด้วยขวาลูกนี้แล้วโด่งข้ามคานครับเควินเดอบรอยครับ
8: ได้โอกาสก็ขอลองสับหน่อยครับเดอบรอยนี่เดนมาร์กไปเสียบอลกลางทางนะครับตาเรมี่เสียบอลนะครับแล้วก็ตวัดต่อไปที่เดอบรอยครับลากตัดจากฝั่งซ้ายเข้ามาในเขตโทษแล้วก็จะปัดให้มันโค้งเสียบเสาไกลครับแต่บอลมันไม่กินซ้ายครับเนี่ยตัดใต้บอลมากไปหน่อยครับข้ามคานไปไกลเลย
7: วันนี้อ่ะพี่บอมมองว่ายังไงจะ3แต้มของฝั่งไหนหรือจะแบ่งแต้มกัน
8: แหมถ้าเป็นเบลเยียมสัก4ปีที่แล้วผมก็ว่าเบลเยียมแหละแต่ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสเสมอเนี่ย
7: เสมอเลยเหรอ
8: เออ
7: โ
8: อ้ผมว่าหน้าเบลเยียมไม่คม
7: นี่พี่ดูถูกลูกากูนะ
8: ไม่ได้ดูถูกนะแต่หน้ามันดูมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะ
7: คือเกมนัดแรกที่เจออีกก็ยังดูสมกึกสมกักแต่วันนี้ให้ลูกากูออกซ่าตัวจริงเลยไง
8: ก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าเสมอไง
7: อ้าวหนักหนักกว่าเดคาตาลาเลอร์
8: เขายิงตั้ง60ประตูใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่นะต้องตาเรมี่ดีกว่า60ประตูอิหร่านนะฮะ
7: ตาเรมี่ในปัจจุบันก็ไปอยู่กับโอลิมปิกอสนะครับ
8: เป็นคนที่ยิงบอลคมมากนะตาเรมี่นะ
7: แล้วลูกกับกูเป็น
8: ก็คมเหมือนกันแต่ต้องได้หลายครั้งนะฮะ
7: อะไรครับทอสซาโยกทางฝั่งซ้ายขึ้นมาจังหวะนี้เปิดเข้ามาตรงกลางแล้วซัดลูกนี้ติดบล็อก3ติดเซฟเบลันวานครับโอ้โหโอกาสทอง2ทีของเบลเยียมยังไม่ได้ครับ
8: แต่ถ้าส่งนี้ไม่นานหรอกนะเนี่ยใกล้เคียงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเป็นจังหวะลุยขึ้นมาทางซ้ายนะครับของทอสซาตะวัดขึ้นมาตรงกลางเดบอยยิงดาบแรกติดบล็อกกับดาบ2ก็ตรงตัวครับลูกสาวประตูแล้วเบรดวานรับเอาไว้ได้นะ
7: ครับเดคไคเปอร์เป็นคนซ้ำในจังหวะ2นะครับที่ไปตรงตัวทางเบรดวานเบลเยียมได้ยินครับบอมเราไม่คมหรอบอมได้บอมไหนหาว่าเราไม่คม
8: นี่ไงกลายเป็นบอลวันเวย์เลยตั้งแต่ทักไปนะโอ้โหอีหลานไม่ได้หายใจคอนะตอนนี
7: ้อะไรครับแต่ว่าเปิดทิ้งขึ้นไปด้านบนครับจะให้ตาเลมี่แต่ว่าติดเอ็นกอยมูนิเย่เบลเยียมวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักแบบต้นเกมนะ
8: อาจจะทำพยายามทำให้ได้เหมือนสเปนไงคืนฟอร์มคืนฟอร์มโอ้สเปนนี่โหดจริง
7: แต่สุดท้ายก็ไม่ถึงครึ่งโหลนะหลายคนโอ้โหมองว่าสเปนมาดุเหลือเกิน
8: แล้วยิงดูจากโอกาสน่าถึงมากครึ่งโหล
7: สุดท้ายได้แค่4นะฮะ
8: โอ้เจอเฮียปือผมนะยาซาบาโอ้โหเก่งๆเล่นบอลทีมชาติเนี
7: ่
8: ย
7: แล้วลูกากูได้ยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษครับโอ้โหยังโดนบล็อกเอาไว้ได้ครับเป็นทางคานานี่นะครับที่มาใช้ขาซ้ายครับบล็อกลูกยิงของลูกากัวไว
8: ้นี่ผ่านไป10นาทีโอกาสของเบลเยียมนี่ 4-5 ครั้งนะอีหลานนี่ยังมองไม่เห็นหน้ากุ๊กตัวเลย
7: กุ๊กตัวนี่ตะโกนบอกเพื่อนเฮ้ยให้ตูเล่นบังเว้ยเฮ้ย
8: โอ้ดูท่าทางวันนี
7: ้เหงาเลยอ
8: ่ะเปลี่ยนเอาทางด้านของลาเมสลงมาแทนก็ได้นะอย่างเงี้ยให้น้องมันมาสัมผัสบอลโลกบ้างจังหวะนี้ก็เสียฟาวไหมครับเบลเยีย
7: มถามว่านอนมากันพอไหมครับคุณจุนคุณบอมจุนลุงเล้ง
8: ได้นอนก็บุญแล้วครับ
7: เห็นในมือผมไหมฮะกาแฟครับไม่นั้นไม่รอดฮะบอมจับไปที่ตาเลมี่ครับหัวหอกจอมเก่าของทีมแต่ว่าวันนี้ยังเงียบมากนะครับบอยยังไปไม่ค่อยถึงเขาสักเท่าไหร่อีหลานนี่บอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของเบลเยียมยังฮะ
8: ยังเลยฮะผมบอกยังไม่เห็นหน้ากุ๊กตัวเลยวันนี
7: ้มาอีกแล้วมูนิเย่ออกขวามาซาลาเมเกอร์ซาลาเมเกอร์เข้ากลางมาก่อนครับ Raskin มาที่สลาเมเกอร์ดีดออกขวามามูนิเยตักเข้าไปตรงกลางโดนมงสกัดที่เข้ามาบอยังอยู่ในกรอบเขตโทษอิหร่านครับมงเคลียร์ทีหนึ่งจังหวะบอลกระเด้งเอ้าแหมสุดท้ายรอดมาได้ก็อดอสอ้าวแหมเป็นลื่นซะก่อนครับเสียบอลให้เควินเดบรอยไปเดบรอยเนี่ย
8: ต้องออกเสียงถูกนะเดบรอยเนี่ยแต่ก็ออกเสียงจริงๆนะแต่บ้านเราอาจจะแหมฟังแล้วกระดาษหูหน่อย
7: เดบรอยบอกเออเรียกกูเดบรอยก่อนแล้วแขวนสตั๊ดอยู่ไม่ต้องเปล
8: ี่
7: ยนเป
8: ็
7: นเดบรอยเนอร์ละ
8: นะฮะเหมือนสมัยก่อนในมาคิตยานจอมิตยังบอกว่าอาจจะเลี่ยนจะยานก็เอาเถอะค่ะ
7: มาคิตาเลียนแล้วแต่เลยคร
8: ับ เอาเถอะค่ะ
7: แต่ว่าจังหวะนี้ให้มาลูกกูเอาเบิร์นกลับมามันย้อนหลังจิลมันไปหน่อยครับตะวันออกขวามาเควินเดบรอยตั้งป้อมโยนเข้าไปโดนเคลียร์ทิ้งออกมาโอ้โหตอนนี้แฟนบอลที่ครึ่งแรกอยู่หลังประตูเบลเยียมนี่ดูบอลไม่คุ้มนะ
8: บอลไปไม่ถึงแถวนั้นเลยฮะ
7: เล่นในอยู่แดนของอิหร่านและอยู่แถวๆหน้าป่าประตูอิหร่านครับตอนนี
8: ้ฮะไม่แปลกใจอิหร่านเขาจัดกองหลังมา5คนเลยโอ้โหใจคออย่าทิ้งตาลิมี่ไว้ข้างหน้าคนเดียวโดนเอ็นกอยสอยร่วงนะครับตาริมี่นี่ก็ไม่ยอมให้พลิกเหมือนกันนี่ครับจับได้นี่สอยก่อนเลยฮะตัวรายของอิหร่านดูโอกาสของเยอรมันอีกทีโอ้โหดูครับทอสซาโยลูกนี้โอ้โห
7: หลังจะผักโอ้ฮาดานี่จบเกมนี่ต้องหาหมอนวดด่วนครับโดนโยก
8: มาแถวรัชดาได้ครับถ้าต้องการหมอนวดนะครับ
7: แผนโบราณ
8: แผนโบราณบ้านเรานี่มีทุกย่านถนนอยู่แล้วนะแต่มาแถวนี้ต้องพูดภาษาจีนนะอ่ะโอ้โหจะทุ่มไกลฮะแหมที่ให้ถอยก็น้อยเกินว่าสนามที่อเมริกานี่อย่างเงี้ยนะฮะ
7: แต่เจาะไม่ได้ก็ต้องเล่นจังหวะแบบนี้ครับพยายามจะบอมเข้าไปแล้วให้มีตัวเช็ดเสาแรกโดนสกัดได้ก่อนตวัดเข้ามาในกรอบโทษทีนึงอะไรครับได้โยนเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ลูกากูมงเคลียบอยังอยู่ในกรอบเขตโทษเดี๋ยวยัง
8: นี่ไง
7: ตะว
8: ัน
7: ยิง
8: นี่ไง
7: โอ้ซุปเปอร์เซฟของติโบกุกตัวครับ
8: นี่ไง
7: โอกาสได้ลุ้นก่อนครับของทางอิหร่านในจังหวะนี้แล้วเกือบเป็นประตูด้วย
8: โอ้ต้องดูใครฮะน่าจะเป็นคานินี่ด้วยเห็นแวบๆเมื่อสักครู
7: ่โอ้เดี๋ยวดูใครจับ
8: นี่แหละกองหลังครับโอ้โหนี่ถ้าไม่ใช่กุกตัวผมว่าหายแล้วลูกเนี้ย
7: โอ้โหนี่คือจังหวะที่น่ากลัวที่สุดแล้วเป็นของอิหร่านนะครับที่ได้ลุ้นประตูครับได้เป็นเตะมุมทางด้านซ้ายครับโอ้โหประหลาดไม่ได้แล้วครับแบบนี้ทางด้านของเบลเยียมเตะมุมทางฝั่งซ้ายนะครับเนซาอินเปิดเสากลายแบบมงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะได้มงเป็นทางเนมาตินะครับอีก1เซ็นเตอร์ฮาฟโอ้แต่ว่าเนมาติอยู่ด้านหลังคนที่มงจริงๆเนี่ยเป็นทางด้านของเอสตูไลฮีนะครับ
8: ก็พอมีโอกาสก็2ครั้ง

0: ไม่ติดกันเลยครับอีหร่านครับซาตอรฮีครับมงหลุดกรอบไปครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเซ็นเตอร์นะครับโอ้ขึ้นมาช่วยกันยิงนะกอลทีเห็นไหมพอเห็นหน้ากุ๊กตัวติดใจมาใหญ่เลยอีหร่าน
1: เอซาตอรฮีครับเปิดขึ้นหน้ามาทางขวาแต่น่าจะมีธงออฟไซด์ไปแล้วครับตาเลมี่
0: ชัดเจนครับอีหร่านนี่ตัดบอลได้ก็ทิ้งยาวข้างหน้านี่เลยครับให้ตาเลมี่นี่คอยวิ่งนะครับเนี่ยฮะเอาหูยิงไม่ล้ำนะจังหวะเนี้ยโอ้เมียนจังหวะนี้ยืนต่ำกว่า
1: อาจจะเท้าซ้ายอาจจะเ
0: ลื่อนจะเป็นเล็บเท้าที่เลื่อนมานิดนึง
1: อ่ะขึ้นมาลูกากูลิ้นกรอบเขตโทษด้านขวาแม่ช่วยกันดีครับแต่ว่าสุดท้ายบอยยังอยู่ที่สลาเมเกอร์เข้ากลางมาเคลวินบรอยให้เป็นกรอบเขตโทษแต่ว่าผิดจังหวะกับเพื่อนไปหน่อยครับเพื่อนขยับขึ้นบนไปครับจ่ายลงตัวก็กลายเป็นเข้าทางผู้เล่นของอิหร่านเคลียร์มา
0: ให้เพื่อนที่ผิดจังหวะกันเป็นลูกากูครับเล่นกันมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ลูกากูกับเดอะบอยโอ้โหจะ20ปีแล้วไ
1: หมแล้วล่าสุดอยู่นาโปลีด้วยกันนะ
0: เออ
1: แต่ว่าลูกากูอาจจะไม่ค่อยได้ลงไงฤดูกาลที่ผ่านมา
0: ใช่เจ็บบ่อยเจ็บบ่อยนี่ไปเป็นเบอร์2รองจากสกอตแมคโทมิเน่อยู่นาโปลี
1: คือดังซ้ายมาโยกมาสวยทอสซาลิมกรอบทอสซาซ้ายตักโด่งมาตักโด่งไม่หน่อยครับข้ามศีรษะลูกากูไปอีลานตวัดทิ้งออกมาก่อนครับเบลเยียมยังเก็บได้โอ้โหก
0: ็วันเวงอย่างนักบอล
1: มันเพียงแต่ว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้แค่เป็นโอกาสทองของคานานี่ที่ได้ซัดแต่ว่าไปติดซูเปอร์เซฟของตัวนะครับเควินเดอบรอย
0: อ้าว
1: ไอ้ลื่นครับโอ้อยู่ดีๆขาอ่อนเฉยโดนตัดบอลมาได้ครับฮาดานี่สปีดขึ้นมาโอ้โหทอสซา
0: เร็วกว่า
1: บังนิ่มๆเลยครับตัดบอลไปได้ติลมันส์แทงทะลุช่องมามันแรงเกินเลยครับจะให้ลูกากูบอไปถึงทางเบลันวาน
0: คือแทงมานี่ถูกช่องเลยครับลูกากูก็วิ่งไปช่องนั้นแหละแต่บอลมันแรงไปนิดเดียวครับโอ้ลูกากูนี่ปรบมือให้เลยนะครับถ้าเป็นสมัยยูแมนยูก็ยกนิ้วโป้งกองหน้าจอมชูนิ้ว
1: แหมเราได้จำนักเตะเก่าๆได้หมดเลยนะ
0: ครับโอ้ท่านผมดีใจมากนะตอนเขาย้ำแต่เอเวอร์ตัน
1: โอ้โหพออยู่เอเวอร์ตันระเบิดระเบ้อไง
0: โอ้สุดเลยเข่าสุด
1: เปิดยาวขึ้นหน้าไปครับเทเลมี่เช็ดมาเก็บบอลได้อีลานทางฝั่งซ้ายตัวเลือกด้านบนมีน้อยครับต้องย้อนกลับมาที่ฮัสซาฟี่ก่อนเนมาติเล่นกับทางคาริซาเดเปิดไปจะเช็ดต่อไปก็เข้าทางเอ็นกอยครับเซ็นเตอร์จากลิว17นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 นะครับเกมระหว่างทางเบลเยียมกับอิหร่านเล่นกันที่โซฟาสเตเดียมนะครับทอสซาวันนี้ทอสซานี่จังหวะดวลตัวนี่แนวรับอิหร่านเอาไม่อยู่เลยนะ
0: คล่องมากคล่องกว่าตอนอยู่ในพรีเมียร์ลีก
1: โยเป็นวิตามิน A เลยฮะ
0: โอ้ยโอ้โหแฟนรุ่นใหม่ๆนี้อาจจะงงฮะ
1: ทอสซาโยอีกแล้วเข้าซ้ายซัดยังสไลด์มาบล็อกได้ทันครับแนวรับของอิหร่านมาทางขวาลาสกินเล่นกับสแลมเกอร์ลาสกินสุดเส้นหลังด้านขวาตักลูกนี้เบลันวานอ่านจังหวะดีครับออกมารับเข้ามือ
0: วันนี้งานชุกหน่อยครับในตัววานิมชาติอิหร่านเบลันวานแต่ยังไม่พลาดนะออกมาจัดการลูกยากๆได้หมดครับนั่นนะเปิดยาวได้ตาเรมี่นะเอามันต้องมีสักลูก
1: นะมันแย่มาดีทอสซาอีกครั้งหนึ่งจ่ายยัดมาครับลูกากูเล่นกับติลมันส์เดอะบอยจะคืนกลับไปในกรอบเขตโทษโดนดักเอาไว้ได้ก่อนวันนี้3เซนเตอร์ของอีหร่านนี่ยังช่วยกันดีนะครับจังหวะสกัดแล้วก็จังหวะพยายามบล็อกลูกยิงของเบลเยียม
0: คู่นี้เจอกันครั้งแรกเลยผมไม่น่าเชื่อเลยตั้งสมาคมมาตั้งนานไม่เคยเจอกัน
1: ครับผมเดอะบอยไปแย่งบอลมาอ่ะเลยครับหน้ากรอบเขตโทษอิหร่านแต่เบลเยียมสแลมเกอร์ล้มไปผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับแต่ยังเป็นการครอบครองของเบลเยียมอยู่

0: จ่ายยัดมาลูกกูจะเบิร์นออกขวาไม่ดีแล้วครับแต่ว่าอิหร่านเคลียร์ขึ้นไปเบลเยียมส่วนใหญ่ก็เก็บบอลได้แต่ว่าจังหวะนี้เปิดขึ้นหน้าไปก็ติดศีรษะคาริซาเดครับไปเข้ามือทางเบลันบาน
1: ของบอลเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่เบลเยียมมีโอกาสยิงประตูยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่กลายเป็นว่าโอกาสจะแจ้งไปอยู่ทางฝั่งอิหร่านมากกว่านะครับโอ้โหต้องระวังครับบุกเพลินๆเน
0: ี่ยฮาดานี่ทิ้งโด่งขึ้นหน้าไปจะให้ตาเลมี่ล้มลงไปก็ไม่ได้ฟาวแล้วครับบอลกลับเป็นของทางฝั่งเบลเยียมบอลไม่มีอะไรเลยครับด่าวาให้ฟังหน่อยครับจากติงโทน
1: อุ้ยจากติงโทนด้วย
0: นี่คุณโทนกุนเนอร์ป่ะครับเนี่ย
1: โอ้โห
0: ช่วงหลังมันต้องเป็นแฟนมือแล้วนะ
1: เขาเปลี่ยนทีมเชียร์มากี่ทีมแล้วครับเนี่ยจริงเขาเป็นแฟนดาร์บี้นะ
0: แล้วก็มาแมนยู
1: เขาแมนยูไม่รุ่งไงเริ่มไม่รุ่งแล้วจะเป็นกูเนอร์แล้วนะแต่ผมเห็นตอนเขามาไลฟ์สด
0: เป็นไงฮะเอาดิ้นดึงลวงคูมงยังติดแนวรับของอิหร่านเคลียร์ได
1: ้ไอ้เนี่ยไอ้ถุงจากช็อปของดาร์บี้วางหลาเลยอ๋อ
0: เหรอเอาย
1: ังไม่ลืมยังไม่ลืม
0: คนเราเชียร์ได้หลายทีม
1: ทีมไหนก็มีโอกาสทำเงินก็เชียร์ทีมนั้นแหละฮะ
0: แล้วจิลมานพยายามเปิดโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษเสาแรกมีมูนิเย่นะครับแต่ว่าโดนเคลียร์มาก่อนยังเก็บได้ครับเบลเยียมคืออิหร่านเคลียร์สาดขึ้นมาด้านบนเนี่ยเบลเยียมเก็บบอลได้เกือบหมดนะครับเควินเดอบรอยให้มาติลมานไหนกรอบเขตโทษด้านขวาง้างซัดเสาแรกโอ้เบลันวานปัดอีกแล้วครับ
1: ใจคออย่ายิงยัดเสาแรกเลยครับติลมานครับแต่เบลันวานยังยอดเยี่ยมก็ปัดออกไปได้นี่กองเชียร์ทีมอะไรครับเนี่ย
0: มาญี่ปุ่นก็เกาหลีนะ
1: เออ
0: ส่งละ
1: มาอยู่ที่รอสแอนเจลิสนะอีลานี่แข่งเสร็จเดี๋ยวก็ต้องกลับเม็กซิโกนะฮะ
0: ครับผม
1: อเมริกาก็ไม่ให้ค้างคืนนะ
0: เตะเสร็จแล้วกลับนะฮะ
1: เออบ่นอุบเลย
0: เควินเดอะบรอยแต่บุ้มทางขวาเปิดลูกนี้ไปแล้วพักเอ็นกอยซัดแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับโด่งข้ามคาละไว
1: เห็นแล้วนึกถึงโบยัตต้าส่งเดียวเลยนะฮะดูอีกทีครับโอกาสเตโนมอนครับยิงชัดเสาแรกเลยนะครับยิงแรงมากครับโอ้เบดันวานนี้ดูเหมือนจะเรียกแพทย์อีกแล้วฮะรู้สึกตอนนี้เจ็บคอฮะคอเคล็ดนะฮะโอ้แต่ยิงหนักจริงเลยเป็นจุ่มไปเซฟเลยมือหักอะพี่ว่าน
0: ิ้วหักนะ
1: ฮะโอ้เป็นคนที่ยิงดีนะ
0: ยิงไกลตัวลายมากนะยิงมันดีเหลือเกิน
1: โอ้แกเหมือนน่าจะเหมือนนี่เจ๊กเจเดนฮานกันนะประตูทีมชาติอิหร่านเหมือนพีมอเปอร์เซียมากเลย
0: ลูสตูเล็กเบอร
1: ์
0: เดี๋ยวจอร์ดเวอามาด้วยนะครับ
1: เฮ้ยเขายังเป็นประธานเดบิวต์ไดเบียอยู่ไหม
0: ตอนนี้ไม่น่าใช่
1: เนาะจอร์ดเวอานี่เล่นให้ไดเบียแต่ลูกชายทีโมธีนี่เล่นให้สหรัฐ
0: ใช่ครับ
1: สถิติขึ้นมาครับเบลเยียมโอกาสยิง7ครั้งเข้ากรอบ2ครับอิหร่าน2ครั้งเข้ากรอบ1ครับโอ้โหมาลุ้นจากลูกแบบนี้นี่แหละครับทีมชาติอิหร่านจะได้ฟรีคิกครับระยะประมาณเกือบ30หลานะครับนะก็เป็นโทษของเบลเยียมครับเหมือนจะมาขอใบเหลืองด้วยนะเขามองว่าลาสกินนี่เจตนาเลยต้องดูนี่เป็นมุมมองผู้ตัดสินนะมีก็ยกแขนมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่หนักแน่นพอที่ผู้ตัดสินแจกใบเหลืองให้เอาละครับลุ้นจากฟรีคิกครับอิหร่านมีตาเรมี่นะครับโอ้โหแต่ยิงก็ไม่ไหวมั้งไกลเลยหรือจะเอา
0: แต่ว่ามันมีโอกาสอาจจะต้องลองนะก่อนที่จะไปเซตบอลเพื่อจะเข้าไปมันคงยากนะครับปัจจุบันเป็นทางโจเซฟโมคายนะ
1: อะไรฮะ
0: ประธานาธิบดี
1: ของไลบีเรียใช่ไหม
0: จอร์เวียเนี่ย2018ถึง2024
1: โอ้ก็อยู่งานนะ
0: นี่ก็บาลงดอร์นะ
1: ใช่ฮะ
0: โอ้ฟอร์มกับเอซีมิลานี่โอ้โหยังเทพเลย
1: ตอนนั้นเก่งเกินเก่งมากอ
0: ่
1: ะ
0: เลี้ยงจากแถวๆหน้าประตูตัวเองไปยิงอ่ะแต่ลูกนี้เอาแล้วลูกสูดจ่ายมาแล้วซัด1-0ครับอิหร่านขึ้นนำ

0: โอ้ตาเลมี่ครับจังหวะนี้ยิงให้อิหร่านขึ้นนำ 1-0 ฟรีคิกเล่นลูกศูนย์แล้วแนวรับของเบลเยียมหลงครับโอ้โหเสร็จเลย
1: ฮะโอ้โหกองเชียร์อิหร่านสวยมากครับไม่เกี่ยวนะฮะทีที่25นะครับอิหร่านเรียกพลิกไหมโอ้โหกองเชียร์เบลเยียมร้องไห้เลยครับโอ้โห
0: โอ้แฟนรุ่นจิ๋วของเบลเยียมน้ำตาไหลเลยคร
1: ับ ใจเย็นลูก
0: อื้อเลย
1: โอ้ดูภาพช้าที่เป็นลูกศูนย์นะครับเนี่ยครับโอ้ยแต่ต้องเช็คแต่ต้องเช็ค
0: ลายนะว่าเหมือนจะเหลื่อมๆลายเกมรับของทางเบลเยียมหรือเปล่าตาเลมี
1: ่โอ้แต่ลูกสูตรเนียนมากนะครับตาเลมี่นี่ไปแฝงตัวในกำแพงนะครับแล้วเพื่อนขี่ให้แกก็พลิกตัวยิงผ่านกุ๊กตัวเข้าไปเลยยิงดีด้วยนะโอ้ยิงลูกเลี่ยนครับกุ๊กตัวนี่โอ้ในตะวันตัวสูงล้มช้าอีกแล้วโอ้ลาย
0: คือจับด้วยขวาพลิกมายิงด้วยซ้ายและยิงลักษณะปั่นไซโป้ให้มันเลี้ยวหนีมือของกุ๊กตัวไม่แรงนะครับเน้นทิศทางแต่ว่าต้องมาเช็คไลน์แล้วครับว่าจะออฟไซด์หรือเปล่า
1: อืมเท่าที่เราดูจากภาพชั้น
0: มันใกล้เคียงอ
1: าจจะเลื่อมอาจจะเลื่อมนะฮะนี่ปิ้นนอปเปอร์เชียอะไรทีเดียวจะไม่ดีใจเขาหน่อยละฮะกุมซือเนี่ยฮะ
0: นิ่งไว้ก่อน
1: แกอาจจะเอาละเดี๋ยวรอฟังผู้ตัดสินนะครับว่าเอาไงดี
0: นี่แหละครับโอ้เรามาเช็ค VR ก่อนครับเพราะว่าลายที่เราดูถ่ายทอดสดมันเหมือนจะเหลื่อมๆนิดนึงนะ
1: อ
0: ว่ากันอีกที
1: ว่าไงจานฮะจานดาริโอเอเรล่าโอ้โหต้องมาลุ้นนี่ได้ประตูนี้นี่สำคัญเลยนะ
0: ม
1: าเข้าทางฮีลาเลยไม่ต้องบุกแล้วและเกมมันจะสนุกขึ้นด้วยล่ะฮะที่สำคัญ
0: แล้วเบลเยียมตามหลังก่อนอีกแล้ว
1: เออไอ้เขาที่แล้วที่ตีเสมอได้เขาทำเข้าประตูเอง
0: ใช่แต่ส่วนนึงก็ต้องให้เครดิต
1: ลูกาโก้
0: ลูนะลูมากดดันนะ
1: วิ่งกดดันวิ่งกดดันโอ้โหเช็คนานด้วยเป่าปี๊ดยังไงจานไม่มีเสียง
0: ขอบคุณมากไม่มีเสียง
1: ออฟไซด์อ่ะฮะโอ้โหสุดท้ายอ่ะสวยด้วยนะ มันเป็นลูกสูตรที่สวยมากครับ
0: โอ้โ
1: หโอ้ยก่อนเบลเยียมนี่คือ
0: เ
1: ก
0: ือบ
1: ยืนกันดีมากนะคือต้องชมเลยคือจังหวะนี้คือระเบียบคือลายต้องเป๊ะมากถึงจะล้ำอ่ะ
0: โอ้แต่ก็เกือบเสร็จอ่ะ
1: เออ
0: คือโอ้ลูกสูตรของอิหร่านนี่ยอดเยี่ยมนะครับ
1: เออแล้วตายแล้วด้วยใช้ไปแล้วด้วยใช้ได้ครั้งเดียวด้วยลูกสูตร
0: คราวนี้ไม่ได้แล้วคราวนี้ระวังแล้วแนวรับของเบลเยียมต้องไปตามประกบติดทางตาเลมี่
1: แล้วมันมีคนไปยืนซ้อนข้างหลังทุกคน
0: เผลอแวบเดียว
1: โอ้โหนี่ฮะคืออิหร่านนี่ประมาทไม่ได้นะครับกองหน้าอย่างตาเลมี่นี่เปิดโอกาสให้เขาก็ตุงเหมือนกันนะโอ้ยเกือบไปเมื่อกี้ร้องให้ฟรีดิเด็กคนนั้นน่ะ
0: เงียบแล้วสงสัยเงียบแล้วยิ้มกลิ่มแล้วอ้าวลูกากูจะพลิกในกรอบเขตโทษไม่ได้ครับโดนหัวทิ้งไปก่อน VAR นี่เป็นทางเอนานมาสตาเจโลนะครับจากอาร์เจนตินาเหมือนก
1: ัน ฮะจะได้คุยกันรู้เรื่อง
0: รอตัวไปครับเบลเยียมโอ้โหแต่มันแสดงให้เห็นว่าประมาทไม่ได้ครับอิหร่านมาน้อยแต่มานะนะครับทำบอลเข้าประตูไปแล้วด้วยแต่ว่าโดนจับ VR ยึดออฟไซด์ไปมาทางขวาสไมเกอร์จะแตะเข้าด้านในไม่ผ่านครับโดนขวางไว้ได้ก่อนแต่เคลียร์มาก็เป็นทางมันเย่เก็บบอลได้ครับเบลเยียมยังได้ครองบอลต่อเดบรอยเล่นกับติลมันกลับมาที่เดบอยเข้าไปในกรอบไปโทษลูกากูเคาะมาด้านนอกก่อนติลมันน่าจะโยกหนีไปไม่ได้ยังได้ที่มูนิเย่ครับเปิดเข้าไปลูกนี้เมลันวานรับได้อีกแล้ว
1: เปิดแบบนี้ก็รับกินครับมูนิเย่เปิดลอยบอลลอยสูงแล้วก็เบาด้วยครับเมลันวานกันเลยขอบใจเปิดแบบนี้นะ
0: ฮะให้ตาเลมี่ไม่ได้แล้วครับกินเลยตัดบอลได้ก่อนแต่ตวัดขึ้นหน้าไปกับเป็นบอลของอิยาอิหร่านครับย้อนกลับไปที่เบลันวาน
1: ก็ต้องเล่นด้วยความอดทนนะครับอิหร่านครับเล่นแบบนี้แหละครับถูกแล้วโดยศักยภาพตัวต่อตัวนี่มันสู้นักบอลเบลเยียมไม่ได้ว่าต้องสู้ด้วยกลยุทธ์นะ
0: รับแน่นๆไว้ก่อนนะ
1: แล้วก็หาโอกาสแบบเมื่อสักครู่นะครับสักตุงหนึ่งจะได้เรื่องละไฮโดเย่นเบรกฮะ
0: ไฮเดชั่น
1: เออเจ๊ไงเจ๊รีมิงไงเปลี่ยนชื่อเป็นไฮโดเย่นเบรกแล้วนะ
0: ก็คุณบ๊อบพิษบอกว่าสวัสดีครับนะครับคุณสมเกียรติผ่านไหมครับวันนี้เบลเยียมไม่ได้ผ่านนะครับวันนี้เราอยู่แถวอสมท
1: โอ้แต่ก่อนอาจจะมี

0: สวัสดีครับจุน
1: ตัดยางเหมือนเดิมบ้านทุ่งไม้ไผ่นะครับแล้วก็เพียงคุณเพียงชูแก้วส่งหัวใจเข้ามา
0: ครับผม
1: ส่วนในอันเดี๋ยวผมให้พี่บอมเก็บใน Facebook มั้ย
0: ฮะ
1: ไอในของพี่บอมโหไม่ถนัดเดี๋ยวผมเก็บให้ก็ได้
0: ใช่ครับ
1: คุณปั๊กสวัสดีรอบ2นะฮะแล้วก็คุณทิชี่เชิญเข้าหนาวันนี้มาคู่กับเปาผีเลยนะคุณ
0: เรื่องอะไรนะเชิญเข้าหน
1: ากูว่าจ่ายครับผมแต่ผมไม่ได้เก่าเหมือนเชิญเข้าหนาได้เรื่องนะ
0: ผมวิ่งอย่างเดียวฮะ
1: ไม่นั้นตายป.4ฮะถ้าผมเก่าขนาดนั้น
0: โอ้ใครไปอยู่แก๊งนักเลงครับไม่ไหวแล้ว
1: ผมซิ่งผมซิ่งลูกกูจะบ่นทำไม
0: ไอ้จังหวะที่โดนใบเหลืองเหรอ
1: ไอ้ตอนที่ใบเหลืองแน่เลยคุณณัฐพงศ์สวัสดีเข้ามานะครับคุณณัฐพงศ์เรื่องรุ่งเรืองเรื่องรุ่งโรจน์เปลี่ยนนามสกุลเฉยเบลเยียมชนะ 1-0 คุณอนันชัยศรีสุวรรณขอ 3-0 ครับ
0: โอ้โหเหนื่อยนะเหนื่อยนะ 3-0 เนี่ย
1: คุณพิสารสาเกตบอกว่าสวัสดีครับคุณบิ๊กจุนพี่บอม
0: สวัสดีครับ
1: คุณวีรชนให้เบลเยียมชนะลุ้นอีหร่าน1ลูกนะครับคุณอนุรักษ์ลูกากูหลังย้ายออกจากแมนยูไปผลงานเป็นไงบ้างไม่ได้ตามเลย
0: โหดีมากนะตอนอยู่กับอินเตอร์ได้แชมป์เซเรียอาด้วยกันตาบุรีก็ได้แชมป์นะ
1: จุนลูกศิษย์วาวได้ยินวาวบอกว่าจุนไม่ชอบกลับบ้านไปทำการบ้านไม่จริงนะฮะ แต่ผมแค่เวลาออกมาแล้วก็เอาให้มันคุ้มค่าหน่อยเดินทางไกล
0: อันนี้ยืนยันมันขี้เกียจกลับบ้านจริงๆเพราะว่าบางทีเลิกพร้อมกันถ้าจุ๋มไม่กลับบ้าน
1: นะ
0: พี่กับผมกำลังคิดอยู่พี่ว่าผมจะกลับดีหรือเปล่า
1: วันนี้ผมออกมาจากบ้านตั้งแต่เที่ยงทำงานเสร็จ5:30แล้วผมก็เนี่ย
0: อ๋อนี่ยัง
1: ไปเดินจากสุจักเดินกินก๋วยเตี๋ยวเรือเดินตึกแดงนั่งรอนู่นนี่นั่นจนมือถึงเนี่ย
0: จนกระทั่ง14:00เนี่ยนะ
1: จนกระทั่ง14:00
0: เขาแฟนไม่ว่าหรอวะเงี้ย
1: เขาเข้าใจ
0: อ๋อแต่เรารายงานเขารู้ว่าเราไปไหน
1: ไปกลับร้อยโลไม่ไหว
0: เอออ๋อวะเออวะเออวะ
1: ไม่นานนี่ค่าจัดก็ไปค่าน้ำมัน
0: เ
1: อออ่ะกลับมาเล่นกันต่อนะครับเดี๋ยวสลับมาตรงนี้นิดนึงเอาแม่ว่าจังหวะนี้โดนดึงครับติลมันส์ได้ฟาวตรงแถวๆกลางสนาม
0: เอ้ารับใบเหลืองไปด้วยครับคนที่สอบของเกมนี้ครับเดี๋ยวรอดูกราฟิกว่าใครโดนนะครับ
1: เอสโตราฮีครับ
0: โอ้โหเอสโตราฮีนะก็คือไปดึงไหล่ติลมันส์นะครับบริเวณกลางสนามเลยแม่มันจะแจ้งไปหน่อยก็รับใบเหลืองไป
1: เบลเยียมยังได้ครองบอลอยู่ครับในแดนของอิหร่านคือรูปเกมส่วนใหญ่เป็นเบลเยียมนะที่เรียกว่าขึงใส่อิหร่านแต่อิหร่านจังหวะได้สวนขึ้นมาก็มีได้ลุ้นประตูนะครับ
0: อิหร่านก็ปล่อยให้เบลเยียมครองบอลเขาใส่แล้วครับแล้วเขาก็ยืนโซนให้แน่นๆไว้ก่อนครับแล้วได้จังหวะกระทิ้งยาให้ตะเลมี่วิ่งแข่งกับกองหลังอ่ะ
1: เดอะไคเปอร์ทางซ้ายเล่นกับทอซาย้อนกลับไปก่อนครับแม็กซิมเดอะไคเปอร์คิวเดอะบรอยหาช่องอยู่นะครับอินกอยก็ดันสูงขึ้นมามิเคเล่
0: นอนยังไง
1: น่าจะไปโดนผู้ตัดสินไอ้ดอกบอล
0: เดี๋ยวว่าแต่นักบอลตอนนี้อาจารย์ก็ดูจะงอมๆแล้วนะฮะเจอแดดที่ LA เข้าไปฮะ
1: เอ็นกอยเอ็นกอยเอ้าไอ้เขาหลอกหรือเปล่าฮะ
0: จับวืดจับวืด
1: โอ้ลาสกินครับจับแล้ววืดครับโอ้ดีตามเก็บได้ทอสซากลับไปที่เอ็นกอยก่อนครับอีหลานก็ไปเน้นตั้งรับในแดนของตัวเองนะครับคุมโซนเอาไว้ครับ
0: เบลเยียมนี่ลายเสื้อเหมือนสเปนไหม
1: เออคล้ายมาก
0: นะเหมือนสเปนมาก
1: อันนี้เหมือนสเปนเลยมองไกลๆคือสเปนเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวเจอกันนะ
1: ก็ต้องใส่ตัวย่อตัวยิงเอาแม่อีหลานตัดบอลได้อ้าวแม่จังหวะเก็บบอลตรงกลางสนามแต่ชิ่งกันแค่จังหวะเดียวก็เสียการคลองบอลไปอีกครับเอ็นกอย

0: แต่เบลเยียมช่วงหลังเวลาเข้าทัวร์นาเมนต์ใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องการทำประตูนะ
1: ใช่นี่คือ3นัดหลังในฟุตบอลโลกยิงไม่ชนะเลยครับเบลเยียมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะรวมนั้นจะแรกเลยนี่ผู้พัชชาเพิ่งจะมาโอ้โหล้ำไม่ถึงครึ่งตัว
0: จังหวะมันเอียงตัวขึ้นไปด้านหน้ามากไปหน่อยของตาเลมีเอาเปิดปั๊บบงลูกนี้ลูกากูโดนเหลี่ยมใต้บอลครับโด่งข้ามคานออกไป
1: โอกาสครั้งที่2ลูกูในเกมนี้เป็นติลมันนะครับที่เปิดให้จากฝั่งซ้ายก็ไฟลูกกูโฉบมาโมงครับแหมบอลข้ามคานไปไม่ได้ลุ้นเลยโอ้โหมันเอาอะไรโมงโมงใต้บอลแบบนี้บอลไม่โดนสิไม่โดนหน้าผากชอบคนญี่ปุ่นก็เท่เลยลูกกู
0: โอ้แต่ว่าเขาเองนี่ยิงในทีมชาติเบลเยียมนี่ยิงแหลกมากนะครับทางด้านของโรเมลูลูกากู90ประตูจาก127เกมนะครับให้กับทีมชาติเบลเยียมนี่คือดาวสันโวสูงสุดนะ
1: ดูสถิติโหดมากนะ
0: อันดับ2เนี่ยเควินเดอบรอย
1: เท่าไหร่ฮะ
0: 37
1: โอ้โห
0: ใครจะไปแย่งครับเนี่ย
1: เดี๋ยวนะทั้งประเทศนี่ไม่มีกองหน้าคนอื่นนอกจากลูกากูแล้ว
0: โอ้อันดับ3เป็นเอดันอาซา33
1: กลายเป็นไอ้แก๊งโกลเด้นเจเนอเรชั่นหมดเลยนะ23
0: อย่างดังๆอย่างมาร์ควิลมอตเนี่ยยิงแค่28นะ
1: แต่ว่าอย่างหนึ่งคือสมัยก่อนอ่ะฟุตบอลทีมชาติก็มีให้เล่นน้อยไงสมัยนี้มันมีเนชั่นลีกมีอะไรแบบโอ้เยอะแยะไปหมด
0: อย่างพวกไอ้ทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยจำนวนการเล่นมันมากกว่า
1: แต่ก่อนยูโรมีกี่ทีมไม่รู้รอบสุดท้ายอ
0: ่
1: ะ
0: มาทันก็8ทีมอ
1: ่ะยุคแบบแบ่งกลุ่ม2กลุ่มอ่ะก็สมัยก่อนไม่แปลกหรอกบางประเทศจะตกรอบยูโรบ่อย
0: ๆเอาชาติใหญ่ๆมันโอกาสที่เข้าไม่ง่ายเหมือนกัน
1: โอ้เดี๋ยวนี้สบายใจได้จัดให้ฟีฟ่าจัดให้บอลโลก48ทีม
0: มาสัก8บอลขอร้องแทนโอ้พี่ไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได
1: ้โอ้ถ้าเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วนะโอ้มันจะกลายเป็นเทนนิสไงถ้าเยอะกว่านี้มันจะมีรอบ64ทีมก่อนนะเรียกมาแล้วฮะ
0: ม
1: าดิหน้าดุมากเลยโอ้จานดีเลล่าฮะหน้าดุเลยฮะเรียกใครฮะเนี่ยเรียกฮาซาฟีของอิหร่านมาเตือนนิดนึงโอเคแล้วคุยรู้เรื่องไม่เถียงฮะปล่อยกลับได้เรียกกัปตันทีมมาคุยจังหวะปะทะกับเควินเดบอยโอ้โห
0: หนักครับแล้วคือเข้าอันตรายแล้วอาจจะไม่ได้หนักมากคือเพราะเป็นจังหวะที่เดบอยพยายามกระโดดหลบพอดีด้วยแต่เข้าอันตราย
1: น่าเบื่อนี่ยิงไอ้พระเอกโฮมาโลนยิ่งดูยิ่งเหมือนนะคือเดบอย
0: แมคเคลเคลกิน
1: ออ
0: คล้ายเดบอยใช่ไหม
1: ไอ้แต่แกก็เคยเล่นมุกนี้ใส่ตัวเองไม่ใช่เหรอจำได้
0: ใช่มันเหมือนใน
1: เหมือนโฆษณาที่เบลเยียมสักตัวแต่เหมือนกับตัวจริงนะตอนนี
0: ้ตอนนี้นี
1: ่ตัวจริงนี่เริ่มไม่เหมือนตอนเด็ก
0: ก็ตอนนี้คนก็แซวกันเนี่ยรัสเซลโคคุมทีมชาติสหรัฐอเมริกาโ
1: อ
0: ชติโน
1: ่ไว้ผมยาวเลยเหมือนเลย
0: มาเป็นรัสเซลโคเลย
1: แต่รัสเซลโคตัวจริงไม่เหมือนรัสเซลโคแล้วนะตอนนี้โอ้อ้วนมากฮะ
0: เควินเดบรอยข้ามหลอกครับเดอะไคเปอร์ตากฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษมุมสกัดที่ออกมาได้อิหร่านเบลเยียมยังเก็บบอลได้มูนิเย่หกชงมาให้สแลมเมเกอร์เปิดติดบล็อกยังได้เป็นบอลทุ่มของเบลเยียมครับ
1: ก็เป็นอีกคนที่ค่อนข้างเงียบนะของเบลเยียมนะสแลมเมเกอร์นะหายไปเลยวันนี้โอ้โหวันนี้ก็ตั้งแต่ต้นจนนาทีที่40เนี่ยนะฮะเป็นเบลเยียมที่ขึงใส่อยู่ข้างเดียวจริงนะโอ้โหแต่โอกาสยิงประตูน้อยมาก
0: เอาจริงๆว่าถ้าได้ลุ้นทางฝั่งเบลยิมได้ลุ้นส่วนลูกยิงของจิลมันพยายามจะยิงยัดเข้าเสาแรกอ่ะติดเซฟเมลันวาน
1: นั่นแหละลูกที่เมลันวานบอกงานหนักสุดแล้ว
0: จะขึ้นทางขวาให้สแลมเมเกอร์โดนเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนครับซาฟีเคลียร์ได้อ่ะ
1: แกกระโวยโวยว่าโดนทาร์เมเกอร์เหยียบไปนิดนึงเลยเนี่ยจังหวะเตะแล้วทาร์เมเกอร์มาเข้าช้าครับว่าเด็กอะไรไม่ออกกลุ่มข้อเท้าไว้ก่อนก็เป็นลูกทุ่มของเบลเจียมมาริเย่นะเร็วดิกรรมการนับยังเนี่ยเรียบร้อยช้าไงแอ็กเนี่ยก็บอกแล้ว
0: เพื่อนโวยเลย

0: มหรือเปล่า
1: โอ้โหอุตส่าห์ให้อบรมตั้งหลายชั่วโมงว่ากติกาใหม่เนี่ย
0: ใหม่ทัน5วิครับเรียบร้อยเสียทุ่มครับ
1: ถือนานมากฮะโอ้โหเสียฟอร์มมาสิอายไอ้เสียทุ่มไม่เท่าไหร่แล้วเออไอ้นี่ใช่อีหลารีบทุ่มเลยรู้งานแล้วรู้งานแล
0: ้วซาฟีทุ่มขึ้นหน้าไปครับเป็นกอยโอ้โหกลับไปในแดนของทางฝั่งอิหร่านใหม่ทาเลมีพยายามจะลุยขึ้นไปโดนเบียดล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
1: วันนี้กอยนี่ก็รับหน้าที่ตามติดทาเลมีครับไม่ต้องทำอะไรนะครับวันนี้จับปุ๊บถึงปั๊บเหมือนกันโอ้กุกตัวนี้นอกจากจังหวะเซฟช่วงต้นครึ่งแรกแล้วก็ต้องนั้นไม่มีอะไรแล
0: ้
1: ว
0: อีกทีนึงก็
1: เข้า
0: เซฟไม่ได้เข้าเลยแต่ยังมี VR ช่วยรับเปิดโด่งจากแนวลึกเข้าไปในกรอบไปโทษเควินเดอบรอยพยายามจะดูดบอลลงมานะครับแต่ว่ามันห่างเท้าไปเข้ามือเบลันบานทอสซาให้มาโอ้โหจริงๆเหมือนตั้งใจจะดีดเปลี่ยนทางบอลเลยด้วยซ้ำนะครับแต่มันโดนไม่เต็ม
1: ยีราห์เปิดยาวมาก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเตะให้เบลเยียมมันเริ่มเกมใหม
0: ่มูนิเย่ให้ขึ้นหน้ามาจะให้กับทิลมานกวาดสไลด์แย่งบอลไปได้ครับฮัสซาฟีแต่ก็เสียบอลอีกแล้วครับเบลเยียมตัดบอลมาได้ทอสซาเล่นกับลูกากูกูรู้กูบอกกูสายแล้วยังยัดมาให้อีกโอ้โหคราวนี้ลั่นเลยบอไปเข้าทางบันบา
1: คือแล้วลูกกูนี่มองคอนตัวสาวก็วิ่งหนีไปไม่สนใจนะคือคืนมันแล้วก็เบิ้ลกลับไปให้อีกโอ้โห
0: ม
1: ัน
0: จะแรงรอบสองเนี
1: ่ยกูบอกโอ้ปกติก็จับบอลลั่นเป็นปกติแล้วชีวิตโอ้ยังให้บอลมาแรงโอ้ดูโมเมนตัมเดียวเทไปทางเ
0: ดียวอีหลานแทบไม่มีเห็นเลยคร
1: ับ เราจะขึ้นเป็นกราฟมาให้ดูว่าเทไปทางเบลเยียมฝั่งเดียวเลย
0: ตาเลยไม่เอาโดนมีเสียงลูกวีไปก่อนแล้วนะครับแล้วเป็นฟรีคิกของเบลเยียมตาเลมี
1: ่
0: น่าจะแฮนด์บอลนะ
1: เนี่ยครับดูอีกทีภาพช้าถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ไม่ยอมรับหรอกครับนะฟุตบอลแล้วอยากจะบอกว่าโดนไหล
0: ไม่น่าเถียงโอ้ไม่ได้ใกล้เคียงอะไรเลยเคลเดนบอยจะแทงทะลุช่องไปไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ก่อนเอาทอสซาฉกบอลกลับมาได้ใหม่เควินเดบรอยลูกากูโดนแย่งครับแล้วกลายว่าเป็นเหยียบเขาด้วยนะผู้สินไม่ได้ว่าอะไร
1: ไม่คนโดนเหยียบอ
0: ่ะอย่าไปลุกขึ้นมาครับคนโดนเหยียบ
1: คุณคิดดูตอนลูกากูเหยียบอ่ะ
0: นิ้วเท้าถ้าผักอ่ะน้ำหนัก
1: โอ้อาจารย์บอยลุกให้ลุกขึ้นมา
0: โอ้อาจารย์ก็เหยียบมาเอ้ายิงลูกนี้จังหวะเปิดจากแนวลึกเดคายเปอร์ติดเซฟเบลันวานย้อนกลับไปทีนึงครับทอสซาเบลเยียมก็ไม่หยุดด้วย
1: ลุกเว้ย
0: ยอมลุกละฮาริสเดย์นะครับคนที่โดนทางลูกกูเหยียบเข้าไป
1: ลุกขึ้นมาก็บ่นกรรมการหน่อยเออจริงๆก็ไม่เป็นไรนะกรรมการแกก็มองขาดนะรู้ทันรู้ทัน
0: ลุกขึ้นมาเดินนิ่มเลย
1: เออ
0: ทอสซาเข้ากามาเดบอยคืนกลับมาทอสซาแล้วซ้ายลูกนี้ยิงติดบล็อกครับโอกาสของสแลมเมกเกอร์
1: โอ
0: ้
1: โห
0: คาริซาเดครับที่ขวางเอาไว
1: ้วันนี้อย่างหนึ่งก็คือผู้เล่นอีด่านี่ช้ำทั้งตัวแน่ฮะจบเกมเนี่ยโอ้โห
0: โดนยิงอัดโดนยิงติดบล็อกไม่เข้าไปบล็อกก็ไม่ได้เลยนะ
1: เ
0: ดี๋ยวคุณซื้อด่า
1: ใช่ลุยต่อครับเบลเยียมโอ้เผลอแป๊บเดียวครับครึ่งแรงในเหลือนาทีเดียวแล้วนะก่อนทดเจ็บฮะเบลเยียมยังหาทางเข้าไม่เจอครับยังศูนย์ศูนย์อยู่ครับเสมอกับอีด่านอยู่ก็มาทุกทางเลยนะซ้ายขวาซ้ายขวา
0: ถือเดบรอยเล่นกับทอสซาอ่ะแหมโดนแย่เสียจังหวะไปครับโอ้แต่อีหลานทิ้งขึ้นมาด้านบนไม่มีใครเลยครับตัววิ่งออกมาแถวกลางสนามมาเก็บบอลครับติลมันส์ซัลเมเกอร์ให้ลูกากูเบิร์นออกขวามาสั้นไปหน่อยครับพยายามจะให้กับทามูนิเย่ซาฟีเปิดทีแรกติดครับตวัดขึ้นหน้าไปจะให้ตาเลมี่เก็บบอลไม่ได้มาอีกแล้วครับเบลเยียมทางขวาสลาเมเกอร์เปิดเข้าไปลูกนี้ลูกกูพักอกมาแล้วจังหวะนี้ยังเคลียร์มาได้อิหร่าน
1: ครึ่งแรกทด8นาทีนะครับก็มีจังหวะที่ผู้รักษาประตูเจ็บจากตอนปะทะกับลูกกูไงตอนครึ่งแรกยาวเลยรวมกับช่วงพักดื่มน้ำ3นาที
0: เบลเยียมตัดบอลได้พยายามจะแทงขึ้นไปด้านบนให้ลูกกูก็ลึกไปเข้าทางของเบนวานอีกครับ
1: ก็เรียกว่างานของอิหร่านกำลังจะผ่านไปครึ่งทางแล้วดีก็เสมอพวกเขาก็โอเคนะเกมนี้เจอเบลเยียม
0: คือก็ต้องบอกว่าเบลเยียมดูจะเป็นทีมที่แข็งที่สุดในกลุ่ม
1: ใช่นะสุดท้ายไปวัดแต่ยิงบ้านะครับอิหร่านที่ยิงไปเสมอขึ้นเสมอกันทั้งกลุ่มมาดูทรง
0: แต่อียิปต์กับนิวซีแลนด์ผมยังเชื่อใจทางฝั่งอียิปต์มาก
1: ผมไม่เชื่ออียิปต์มากกว่าเพราะอาวุธเขาหนักกว่าน
0: ิวซีแลนด์อาจจะมีคริสฟูดอะไรเงี้ยมีอะไรจัดจัสที่ก็ยิง2ประตูในเกมแรกก็หลังทางอียิปต์เขามีโมซาล่ามีโอมามามูช
1: ใช่พวกนี้น่ากลัวแล้วตัวที่ยิงไกลวันนั้นชื่ออะไร
0: ใช่
1: ยิงซะดีใช
0: ่ตัวด้านซ้าย
1: อ
0: ะอัชชู
1: อัชชูคนฝรั่งบอกอาชัวเราก็งงเห็นชูชูกันออกอาชัวเจ๋มาเบลเยียมยังไม่ท้อโอ้โหแต่อิหร่านก็เจอไม่ไหวเหมือนกันนะอย่างทอสซาจับบอลนี้เจอซ้อนสองตลอดเลย
0: ดีไม่ซ้อนสาม
1: อุ้ยซ้อนสามตำรวจจับนะ
0: ยิงมุกเข้ามา
1: เออ
0: มุกปลาไปพี่โทนอ่ะ
1: โอ้เยอะมากตอนนี้ยิงไปเถอะเดี๋ยวก็ขำเอง
0: ทอสซามาอีกแล้วครับทางฝั่งซ้ายเล่นกับลูกากูทางซ้ายมี2คนเลือกให้เควินเดอบรอยลิมกรอบขอโทษเดอบรอยปั่นลูกนี้บอลมีฉลับแล้วมาเข้าทางฝั่งของอิหร่านครับเปิดตวัดขึ้นไปครับโมฮิบีเทลามีเก็บบอลไม่ได้แล้วครับ
1: เก็บยังไงล่ะครับจุนอยู่คนเดียวดูเยี่ยมล้อมอยู่3คน
0: เหงาเลยครับลูกากูจะพลิกอาศัยความใหญ่พลิกไปแล้วโอ้โหล้อมหน้าล้อมหลังเอ้าสุดท้ายน่าก็จะจิ้มต่อยทีนึงของซาแมกเกอร์ก็ไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งออกมาอีก
1: โอ้โหได้อย่างเงี้ยถูกทางนะยัดไปที่ลูกากูให้เขาถ่ายเข้าไปเออเนี่ยโอ้โหทั้งดึงทั้งเตะไม่รู้สึกอะไรเลยครับผลเหล็กชัดๆเนี่ยไกลแล้วโอ้โหดูสิ
0: ลุมสาม
1: ลุมสาม
0: อะแกวิ่งทะลุเข้าไปเลยอะ
1: ไปตรงๆนี่แหละไม่ต้องโยก
0: คนเหล็ก2026
1: โอ้โหไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเตะปุ๊บปุ๊บปักปุ๊บปักเออโอ้โหโอ้โหนี่ไงใส่ถุงเท้าสั้นเนี่ยโอ้บอกแล้วไม่จ่ามันเจ็บหน้าแข้งนี่คราวนี้โดนทอสซาอัดเข้าไป
0: โอ้หน้าเครียดเลยครับลูดิกาเซียคือคลองบอบุกได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเจาะไม่ได้ครับโอ้แน่นจริงเปอร์เซ็นต์การคลองบอลนับถึงตรงนี้เนี่ย 81% ต่อ 19% นะครับ
1: อืมโอ้โหดูก็น่าจะมองรูปเกมออกครับว่าเป็นยังไงจากเปอร์เซ็นต์คลองบอลแต่ก็เข้าคือเข้าไปในเขตโทษไม่ได้นะเห็นคลองบอลเยอะอย่างเงี้ย
0: คือต้องชมอิหร่านระเบียบเกมรับเขาดีนะครับพอลูกากูได้บอลในกรอบเขตโทษปุ๊บนี่ลุมเข้ามาเลยอ่ะ
1: คือกระโดดใส่ทั้งตัวก็ไม่ล้มนะโอ้เดี๋ยวบอลจะเล่นกว่าตัวแบกเลยฮะลงมาเอาบอลจับตัน
0: ติลมัน
1: โอ้ย
0: โดนอ้อมมาหัวครับโดนจับฟาไว้จังหวะนี้ถ้าเป็นทางด้านของเอสโตรฮีต้องระวังหน่อยนะคร
1: ับ
0: มีใบเหลืองติดตัวไปแล้วนะ
1: จะเป็นเขานั่นแหละฮะอ้อมเตะเมื่อสักครู่ดีพุทธศิษย์ยังจำหน้าได้นะฮะทดเจ็บผ่านไป4นาทีเศษครับเหลือ3นาทีหน่อยๆครับเบลเยียมก็ยังเดินหน้าบุกอยู่ครับ
0: เอาละครับสไนเปอร์ในกรอบเขตโทษด้านขวาได้บอลมาหักเข้ากลางยังโดนขวางเอาไว้ครับโอ้โหคาริซาเดแต่น่าจะมีทงไปแล้วครับ
1: คือออกตัวเร็วไปหน่อยครับสไนเปอร์โดนจับล้ำหน้าไปครับแต่ถึงไม่ล้ำก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะเหลือไปนิดนึงโอ้โหจังหวะแปะให้เนี่ย
0: ล้ำหน้าเข้าไปอีก
1: เฮ้ยแปะให้อีกทีก็ยิ่งล้ำชัดเข้าไปใหญ่
0: จากล้ำทีแรกประมาณครึ่งช่วงตัวครั้งที่2นี่เกือบ3 9อ
1: ่ะนะฮะหลังจากปะทะกับลูกกูมาสักพักก็กองหลังอิหร่านเริ่มมีอาการนะฮะ
0: โอ้พี
1: ่โอ้
0: ชนกันเหล็กอยู่ป่ะเนี่ย
1: ขณะนี้นี่นั่งกุมข้อเท้าฮะ
0: พี่เขาแข็งจริง
1: เออโอ้โหพักครึ่งยังไม่นวดกันดีๆเลยครับ

0: โอ้ส่วนตาเลมี่อาจจะโดดเดี่ยวไปหน่อยนะครับแต่ถ้าบอลมาถึงเขาเมื่อไหร่ก็อันตรายครับ
1: โอ้มันเจ็บขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับวันนี้เยนี่ผักนิดเดียวครับ
0: ยังก็มีพลังมหาศาลครับ
1: เด้งซะโอ้โหขอบคุณเลย
0: โอ้ยบี้กระโดดเลยครับโดนดันจากด้านหลังนิดเดียว
1: ถ้าไอ้ศาสตร์แบบนี้ต้องเป็นเนมานะโอ้คนนั้นนี่แบบกริ้งไกลจริง
0: เนมาข่าวดีของบราซิลก็คือนัดเจอสกอตแลนด
1: ์เขาว่านะ
0: เช่บอกว่าพร้อมนะครับที่จะกลับมามีชื่อ
1: เจ็บน้องไงนี่เป็นวาระแห่งชาติเลยนะเนมาร
0: ์เปิดเข้าไปครับฟรีคิกของอิลาโดนมงสกัดได้แต่ราฟินญาดันไปเจ็บนะแล้วเขาบอกว่าอาจจะกลับมาได้จริงๆก็คือต้องรอให้บราซิลไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: แต่เอาจริงราฟินญา2นัดที่ผ่านมาก็ยังไม่จัดนะเหมือนดรอปไปเหมือนกันนะแกก็พยายามเต็มที่นะแต่เหมือนแบบพอมาเล่นระดับทีมชาตินี่แกไม่ค่อยปังเหมือนตอนที่กับบาร์ซ่า
0: แต่กลายเป็นคุณย่าดูแล้วอาจจะกลายเป็นตัวหลัก
1: อ๋อเซิร์ฟเป็นมันน่ะเชื่อผมนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของเบลเยียมนะครับเขาให้ดูจังหวะที่เดอะไคเปอร์กับได้หลุดไปยิงมุมแคบก็ยังไม่ผ่านมืออยู่ดีครับวันนี้ยืนตำแหน่งดีแล้วในวาริยาอิรานนะครับปิรวานคุยต่อได้ครับคานินี่จดเจ็บก็จะครบแล้วครับเหลือมานาทีหนึ่งโอ้ยเห็นกุ๊กตัวแล้วฮะเพื่อนถือหลังให้เตะทีกลัวเหงาน
0: านๆจะได้เล่นกับบอทีนะครับถือ
1: ตัวอ้าวครับได้บุกครับในนาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บครับอีราน
0: โอ้นี่คือเห็นทอสซาเล่นได้ขนาดนี้นี่ผมว่าแฟนเบลเยียมก็คิดถึงโดกูนะคือจังหวะเลี้ยงกินตัว
1: คนละเรื่องเลย
0: โอ้โหนี่แบบก็จะยิ่งคิ้วไปกว่านี้และดูแบบอีหลานก็เอาทางทอสซาไม่ค่อยอยู่ด้วยดูกูตามรายงานป่วยนะครับมาแล้วครับโอ้โหเปิดขึ้นมาสวยทางซ้ายเดอะบอยลิมกอบไปโทษเปิดโดนเข้าไปมงลูกนิดไม่โดนครับโอ้โหโดนไม่หน่อยเลยศีรษะลูกากูไปแล้วโดนเคลียร์มามาอีกครั้งหนึ่งคิวเดอะบอยให้มาทางซ้ายลิมกอบไปโทษเดอะไคเปอร์หักเข้ากลางก็โดนเคลียร์ไปโดยก็อดดอสครับ
1: วันนี้ยืนกันแน่นมากครับอีหลานเต็มกรอบเขตโทษไปหมดเลย
0: เดอะบอยโยนอีกทีนึงเข้าไปก็โดนมงสกัดทิ้งออกมาแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งแรกครับเกมที่โซฟาสเตเดียมครับยัง 0-0 เบลเยียมกับอีหลาน
1: ก็อย่างที่เรียนครับเบลเยียมของบอล 81% ครับโอ้อีหลาน 19% นะครับโอ้ก็สุดท้ายยังทำอะไรอีหลานไม่ได้เสมอกันอยู่ 0-0 ครับ
0: ครับผมส่วนข้อความที่ส่งเข้ามาทางบ้านแดงนะฮะคุณวสานเหรอไม่แน่ใจนะอ่านผิดขออภัยนะครับจุนลูกศิษย์วาวได้ยินวาวบอกว่าจุนอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วนะ
1: ครับ
0: คุณช็อปนิพัทก็ไม่น่าใช่ผมอาจจะออกเสียงผิดนะ
1: ครับ
0: ดูสเปนสบายใจมากเลยครับวันนี้นัดหน้าอุรุกวัยจะไหวไหมครับพี่มันคงไม่ง่ายขนาดนี้อุรุกวัยก็คงเขี้ยวกว่านี้เพราะว่าโอ้โหอุรุกวัยแม้ว่าจะเสมอกับซาอุมาแต่ครึ่งหลังสถิติที่ยิง20กว่าครั้งอะ
1: uh-huh.
0: แต่ว่าก็สุดท้ายได้แค่เสมอกับซาอุมาม
1: ันก็แล้วแต่วันนะฟุตบอลนะวันไหนมันจะไม่ยิงไม่เข้ามันก็ไม่เข้าอย่าง
0: จริง
1: มันเทียบเป็นบรรจัตยางไม่ได้
0: แต่ถ้าเทียบมาตรฐานทีมยังไงก็ยากกว่านะพี่บอมนะอุรุกวัยเน
1: ี่
0: ย
1: ยากกว่า
0: ถ้าต้องเทียบกับการเจอกับซาอุดีอาระเบียนะครับ
1: อย่างน้อยเขาก็มีแบบตัวเพศตัวพิเศษไงอุรุกวัยมีอย่าง
0: ดาวิดูนเยสเฟเ
1: ด
0: มาเรเน่โรดิโกเบนซันคู
1: ใช่วาเวเด้นี่อยู่ดีๆก็ยิงหายดื้อๆก็มีนะ
0: ใช่ดาวินนี
1: ้แต่ว่าต้องระวังนิดนึงอย่าไปให้แกเห็นนวมแกชอบฟาเวเด้นะ
0: แมวสิ
1: เป็นชอบ MMA
0: คุณอะไรเนี่ยคุณบอมใช้ลุดสีนี้ทาปากเป็น
1: ลุดเหรออ๋อผมใช้นี่ไอเขาเรียกอะไรวะ ไอ้ลิปมันมีสี
0: อ๋อคุณพิสารสาเกตบอกว่าน่าจะ 2-0 ครับ
1: หมายถึงเบลเจียมใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ยัง 2-0
0: คุณชาวนิพัฒน์บอกว่ากลัวประตูฝั่งเบลเยียมเหงามากฮ่าฮ่าโอ้โหแต่โอกาสบอไปถึงในกรอบเขตโทษของเบลเยียมน้อยมากนะที่บอก
1: ใช่ คือเข้าพอเข้าไปทีก็เข้าเลยฮะแต่ว่าโดนลิฟคืนเนี่ยของอิหร่าน
0: คุณเจี้ยงบอกว่าอิหร่านแพ้วันนี้ยืนเนี่ยโอ้โหสรุปก็เจรจาก็ไม่ลงตัวอีกนะเรื่องช่องแคบเนี่ย
1: โอ้โห
0: ก็รอลุ้นเรื่องของราคาน้ำมันไปอีกว่าจะยังไงอุตสาห์เริ่มลงมาแล้ว
1: เอาจริงๆไม่น่าไปเปิดเลยตั้งแต่แรกอ่ะไม่ถึงเนี่ยนะน่าไปเปิดเขาเลยเดือดร้อนไปหมดเลยตอนนี
0: ้คุณวิรชนบอกสกิปเบลเยียมคุณเอเอบอกงานงอกน่าจะล้ำอ๋อน่าจะหมายถึงจังหวะของตาเลมี่นะซึ่งก็ออฟไซด์จริง
1: ๆโอ้เดี๋ยวนิดเดียวจริงนะคือเป็นจังหวะเหมือนหลังมันหลังเขาโค้งๆนิดนึงอะจังหวะบางบอลอะ
0: นี่บอกว่าถ้าอิหร่านชนะน้ำมันคงลงอีกโอ้ไม่นะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็บอกว่าผมว่าล้ำครับ
1: ใช่ใช่
0: โอเคคุณ APPK บอกว่าอิหร่านเหนียวนะเหนียว
1: มาก
0: โอ้เหนียวมากเจาะลำบากนะฮะบอกว่าเบลเยียมจังหวะการเข้าทำไม่หลากหลายเลย
1: ใช่ครับพอขาดเชลมีโดกูตัวทะลุทะลวงไปนี้โอ้โหไปไม่เป็นกันนะ
0: ใช่คุณวิรชนบอกว่ายังไม่ยุบเบลเยียมต้องอีกทุบอีก10นาทีโอ้โหยังทุบไม่ออกนะยังเหนียวอยู
1: ่ฮะ
0: เบลเยียมพีคสุดก็คือยุคที่โรเบโต้มาร์ติเนสคุมทีมโอ้โหก็ยุคนั้นโกลเด้นเจเนเรชั่นนะ
1: เขาก็ด่าโรเบโต้มาร์ติเนสถึงทุกวันนี้นะฮะว่าเอานักเตะชุดนั้นไปทำอะไรก
0: ันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโปรตุเกสก็อาจจะเป็นแบบนั้นอีกหรือเปล่าม
1: าก็เราก็พูดได้เยอะไม่ได้นะโปรตุเกสนี่ของแรงเหมือนก
0: ันคุณก้องเกียรติบอกว่าทำไมป๋ายาวกับพี่ตั้มโพไม่มาเลยป๋าที่คุยกันคือ
1: ป๋าเขาไม่ชอบจุน
0: ไม่ใช่ช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะก็เลยให้ท่านอื่นได้มีโอกาสได้จัดเพราะว่าป๋าเองก็มีงานเยอะอยู่ละป๋าบอกรวยแล้ว
1: อ๋อป๋าพูดอย่างนี้เหรอป๋ายาวบอกรวยแล้ว
0: ไม่ใช่ป๋าแค่บอกว่า
1: พี่รวยแล้วจุนบอกเจ๋งแล้วเนี่ยต้องจ่ายให้พี
0: ่แค่นี้พี่ก็เหนื่อยแล้วว่ะให้คนอื่นดีกว่
1: าน
0: ะแต่ว่าเดี๋ยวแกก็มาเรื่อยๆแหละป๋า
1: แกมารายการอะไรนะเก๋าเก่งเกมอยู่
0: ใช่ใช่เก๋าเก่งเกม
1: มาจากกับพี่ต้นนะฮะดิ
0: ครับผมบอกว่าชุดเรานี่พากถึงกี่โมง
1: ของผมเหรอเรานี่ตีห้าน
0: ะฮะชุดต่อไปเป็นใครฮะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวแล้วจริงมันมีคิวอยู่นะ
0: เดี๋ยว
1: เพราะเจ๋งให้มาเป็นโพยหวยอะไรยาวมากเลย
0: คุณวิรชนบอกว่าพอกับพี่โดเลยอันน่าจะหมายถึงลูกกูนะ
1: โอ้ผมว่าลูกกูยังดีกว่าพี่โดอย่าขอภัยถึงพี่โดนะผมก็ถึงพี่โด
0: ส่วนร่วมกับเกมลูกกูเนี่ยเยอะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แต่โดเองก็จริงๆก็ถามว่าวันนั้นโปรตุเกสใครเล่นดีก
1: ็ไม่มีนะ
0: คือมันก็บอลมันก็ไม่ไปถึงโดด้วยนะเอาจริง
1: เอาจริงๆเขาก็มีการวิจารณ์กันเยอะนะเรื่องโรนัลโดเนี่ยขออภัยติงโดไปก่อนนะผมนี่ก็ติงโดว่าคือมันเป็นปัญหามานานแล้วเรื่องโรนัลโดแล้วโรเบโตมาร์ติเนส
0: อ
1: ะไม่กล้าเปลี่ยนนึกออกไหมเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งทีมเล่นเพื่อโรนัลโดนึกออกว่าร
0: ุ่นน้องยังมีอิทธิพลเกินไป
1: รุ่นน้องก็เกรงใจอย่างไอฟานซิสโกคอนเซซาวนี่ชัดเลยผมว่ามันต้องมีโรนัลโดเป็นขวัญใจแน่ๆฟานซิสโกคอนเซซาวอะ
0: คือด้วยบารมีอะเนาะ
1: เพ
0: ราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดแล้วอะ
1: มี
0: โอกาสถ้าเป็นพี่บอมอะ
1: เป็นพี่
0: บอมอยากให้ดรอปไหม
1: ถามพี่ไม่อยากให้ดรอปเพราะพี่แฟนโรนัลโดไง
0: คือแล้วต่อให้ดรอปอะคือคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าอะกอนซาโลลามอสมันจะดีกว่าหรอเพราะกับเพชเชมก็เป็น
1: ต
0: ัวลอง
1: อีกหนึ่งเหตุผลที่พี่มองว่าที่เขาไม่ดรอปนะมันไม่ใช่แค่ว่าจะลุ้นให้โรนัลโดทำสถิติได้อย่างเดียวหรอกแต่เป็นเพราะว่าไอ้ตัวที่จะมาแทนโรนัลโดมันก็ไม่มีไง
0: มันก็ไม่การันตีว่าจะดี
1: กว่ากอนซาโลลามอสลงมาบางทีมันก็หายเหมือนกันไงใช่ไหม
0: คุณพิสารสาเกตบอกว่าญี่ปุ่นคว้าแชมป์โอ้ก็เป็นทีมที่น่าประทับใจนะวันนี้ก็เมื่อเช้าไป4-0
1: กลายเป็นว่าญี่ปุ
0: ่
1: น
0: เลอร์นาที่กลายมาก็ไม่ช่วยตูนิเซีย
1: โอ้โหมันไม่ควรเปลี่ยนอยู่แล้ว
0: นัดนี่โดนไป9ลูก
1: เพราะมันอยู่ที่ตัวนักบอลแล้วไม่ได้โค้ชแล้วไง
0: แต่จริงนะญี่ปุ่นพี่บอมหน้าแบบมินามิโนะมาเอ็นโดมามิโตมะมาน่ากลัวกว่านี้อีกนะ
1: แต่พี่ว่า
0: ไม่มาดีกว่า
1: ไม่ใช่ไม่มาดีกว่าเมียดีกว่าอยู่แล้วแต่พี่ว่ามันไ

0: กระทบกับทีมเขาเท่าไหร่เพราะว่า
1: ด้วยระบบที่ทีมเซตมามันโอเค
0: เขาสร้างทีมดีมากคือก่อนทัวร์นาเมนต์นะพี่มองว่าปัญหาเดียวของญี่ปุ่นคือเรื่องการทำประตูเพราะว่ามันสไตล์ทีมแบบเอเชียเนาะยิงเขายากอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าโอ้โหยิงตุรกี4ลูกอ่ะกลายเป็นว่าไอ้ตัวหน้าชื่ออะไรนะ
1: อุยดา
0: อุยดาเออกลายเป็นว่าปีนี้มาพีคพอดี
1: จริงตุรกีมันกลายเป็นค่าที่วัดลำบากนะ
0: ใช่
1: อย่างสวีเดนเด
0: ้โอ้
1: ถูกป่ะล่ะ
0: สวีเดนนี่คืน
1: 5-1 เมื่อคืนโดน
0: คืนหมดเลย
1: แต่ว่าบางทีเราก็แบบพอเห็นตูนิเซียเกมแรกอะผมก็แบบ
0: แต่มันวัดได้เกมไหนรู้ป่ะเกมเสมอเนเธอร์แลนด์นี่ล่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะญี่ปุ่นโดนก่อนอะแพ้ไปแล้วเชื่อพี่นะเอาคืนไม่ได้หรอก
1: คือแบบอาจจะอะรูปเกมโดยรวมมันเป็นเนเธอร์แลนด์อะบุกเข้าใส่แหละแต่ญี่ปุ่นพอจังหวะที่โดนแล้วพอพยายามจะเร่งอะมันก็เอาคืนได
0: ้พอไอ้เอาคืนได้ครั้งแรกยังอาจจะบังเอิญไอ้ครั้ง2นี่ไม่ใช่แล้วเริ่มฝีมือแล้วล่ะ
1: แต่หลายคนก็มองว่าเป็นเพราะโรนัลด์คูมันก็เปลี่ยนตัวแล้วผิดพลาด
0: ฮะ
1: เปลี่ยนจนโดนตีเสมอ
0: เอาก็เราก็ต้องให้ความดีความชอบญี่ปุ่นหน่อยเพราะอย่างน้อยเขาไม่ก็ไปปอดแทงเหมือนนี่คูมันไง
1: โอ้แล้วจริงๆเราเห็นว่าญี่ปุ่นช่วงหลังเวลาเจอทีมยุโรปแพ้ยากอยู่แล้ว
0: ใช่คือคุณชนะทีมอย่างสเปนเยอรมันได้ชนะในฟุตบอลโลกนะไม่ได้ว่าชนะในบอลอุ่นเครื่องนะล่าสุดชนะบราซิลชนะอังกฤษนะฮะปีนี้ญี่ปุ่นอ่ะก่อนจะมาเนี่ย
1: เยี่ยมเลยแต่คือผมอะเสียดายตรงที่ว่าถ้าเกิดมันมีอะ
0: น้องมีตัวมาสักตัวนะ
1: คือมาแล้วแบบโอเคล่ะบอลระบบก็จริงแต่ว่าจังหวะมหัศจรรย์จังหวะที่คลาสระดับคีย์แมนที
0: ่
1: มีตัวมามันทำได้อะมันอาจจะเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินในบางเกมก็ได
0: ้แต่ไม่รู้ว่าไอ้ทาเคนี่มันเจ็บไหมคุโบะ
1: เจ็บแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะกลับมาได้เกมไหน
0: พอนัดแรกนี่เห็นเดินกับหก
1: ใช่ใช่ก็เลยทำให้เกมกับตูนิเซียไม่ได้ลง
0: แต่กลายเป็นว่าจุนยะอิโตที่ลงมาแทนอ่ะมันก็เล่นดีไงยิงได้ด้วยถึงบอกว่าโอ้โหเขาสร้างทีมดีมากระบบทีมแบบคือเสียใครไปก็ได้อ่ะไม่มีปัญหาเลยเหมือนบอลมัดของไอ้อิราล่าขายไปอีกตัวน่ะ
1: ได้ก็ยังได้อยู
0: ่
1: นี่บอกว่านักเตะอิหร่านมีใครดังแนะนำบ้างก็ถ้าดังสุดชุดนี้ก็ตาเลมี่แหละ
0: ใช่
1: นะ
0: เคยเล่นกับอินเตอร์มิลาน
1: เ
0: นี่ย
1: ใช่เนี่ยดังสุดแล้วนอกนั้นในตัวอื่นๆของอิหร่านเนี่ย
0: มันจะมีก็อดดอทชื่อคนคุ้นๆ
1: ใช่แล้วก็อาราลีซ่าจาฮัดบักนี่ก็เคยมาเล่นอังกฤษไงแต่แจ้งเกิดไม่ได
0: ้
1: ตัวเขาเองเคยอยู่พวกเฟยนูดพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะ
0: ตัวเตี้ยๆคล่องๆใช่ไหม
1: เป็นตัวความเร็วด้านข้างปัจจุบันไปอยู่กับเดนเดอร์แต่ว่าตอนนั้นน่ะมาไบรตันแล้วแจ้งเกิดไม่ได
0: ้อืมโอ้ไม่แปลกแล้วฮะอุนดาฟยังเล่นไม่ได้เลยกับไบรตัน
1: โอ้โหแล้วดูตอนนี้เด็กกลายเป็นฮีโร่ของเยอรมันไปแล
0: ้วโอ้โหวันคนเดียวเลยนะ
1: เมื่อวานถ้าไม่มีอุนดาฟนี่โอ้โหว่าเยอรมัน
0: ถ้ายัง
1: พลิกสถานการณ์ไม่ได้นะ
0: ถ้ายังหวังพึ่งพาเดรอยซานเน่อยู่ก
1: ็โอ้โหซานเน่เป็นคนที่โดนเยอะสุดแล้วในทัวร์นาเมนต์เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่มีอะไรเลยนะเมื่อวานแบบโอ้หายไปเลยแต่ลูกรักเขาเลยนะ
1: ก็ดอร์ทนี่อดีตแข้งเบนฟอร์ดปัจจุบันไปอยู่กับคาบ้าละ
0: ใครอะคาบ้า
1: คาบ้าเป็นทีมใน UAE ก็มีประสบการณ์ในแชมเปี้ยนชิพกับเบนฟอร์ดแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกกับเบนฟอร์ดนี่โหเล่นกับเบนฟอร์ด5ฤดูกาลนะครับก็ดอส
0: โอ้ถือว่าก็มีประสบการณ์ที่อังกฤษเยอะเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อยากให้อิหร่านเข้ารอบไปเจอสหรัฐโอ้โหสงสัยสนามแตก
0: เตะที่ไหนดีฮะผมว่าเม็กซิโกน่าจะอาสาจัดบ้านผมไหมแต่ต้องจัดที่อเมริกาอยู่แล
1: ้
0: ว
1: มาต้องดูว่าไข้อันนั้นมันจะเจอสนามไหนอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเชิญท่านทํามาดูหน่อยไหมโอ้ยเหมือนตอนไปดูนิวยอร์กนิกไงโอ้คนด่าทั้งสนามเลยแล้วไอ้คนที่เชิญไปทุกไอ้นี่ไงประธานทีมนิกก็เชิญไปไง
1: ก็เห็นว่าคะแนนโอ้ก
0: ็คะแนนเสียงใช่ไหม
1: คะแนนเสียงก็โดนอยู่เยอะนะ
0: โดนดิก็วันนั้นไปไอ้แฟนโซนที่เขาจัดให้ดูรอบสนามแบบก็ต้องงดคนชาวบ้านชาวเพลงด่าเลย
1: ครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเกมครึ่งหลังนะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์

0: ตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
5: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Court Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและ

0: FM 99
1: เอาละครับกลับมาลุยกันต่อครับเกมครึ่งหลังนะครับศึกฟุตบอลโลกคู่ระหว่างเบลเยียมกับทางอิหร่านนะครับครึ่งแรกยัง 0-0 โอ้โหแล้วเหมือนตามคำเรียกร้องนะอาริเลซ่าจาฮันบักนะครับถูกส่งลงสนามมาในครึ่งหลังนะครับ
2: ก็ลงมาแทนซาเรฮาดินีนะครับก็ลงมาเล่นเกมที่100ในนามชาติอิหร่านด้วยนะครับจาฮันบัก
1: ลงมาถึงมีโอกาสได้กดด้วยซ้ายเลยนะครับแต่ไม่ตรงกรอบครับ
2: ส่วนฝั่งเบลเยียมนี่ยังไม่เปลี่ยนนะลาเปลี่ยนก่อนละคงเอาเกมรุกบ้างอ่ะแล้วกาดส่วนบ้างโอ้โหข้างหน้าตาเดมี่คนเดียวไม่ไหว
1: มิเคเล่เล่นกับอินกอยครับคู่เซ็นเตอร์ของเบลเยียมเล็กซิสลาเมเกอร์ปาดเข้ามาด้านในครับเดอะไคเปอร์ให้มาทอสซาไหลมาเดอะบอยในกรอบเขียนโดนด้านซ้ายยิงติดบล็อกอีกแล้วครับ
2: ก็ยังยืนกันแน่นเหมือนเดิมนะครับเป็นคาริซาเดนะครับที่เข้ามาบล็อกลูกยิงของเควินเดอะบอยครับจังหวะนี
1: ้ทุ่มไกลครับเดอะไคเปอร์เสาแรกโดนมงสกัดทิ้งออกมาอิหร่านมงเคลียร์ต่อหนึ่งครับให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อน
2: เล่นในบางกีฬาเสียเตะให้พ้นหน้าประตูเลย
1: แป๊กครับนิยามสั้นๆว่าแป๊กครับโอ้แต่สมมติว่าจานบัคไปทำฟาวครับ
2: ไปเล่นงานเลยโดนทอสซาครับนอนดิ้นเป็นปลาดุกเลยโดยอีกทีครับหูเหยียบไปบริเวณเอ็นร้อยหวายครับโอ้เจ็บจริงฮะอันนี้สายเทเดฟุตบอลนี่โดนเหยียบไปแถวนั้นนี่เจ็บโอ้ถุงเท้าขาดเลยไหมเนี่ยเวลามันเหยียบแล้วกลุ่มตันมันลูดไปตั้งแต่น่องลงไปครับเจ็บมากเดี๋ยวเยี่ยมอยากจะแต่วีอาร์เช็คอยู่แล้วจังหวะแบบนี้ดูดีกาเซียนี่ส่องใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ต้องมีนะเป็นจอมอนิเตอร์ครับไว้ให้โค้ชดูนะครับเหตุการณ์ต่าง
1: ๆยังไม่ลุกขึ้นมานะครับทอสซา
2: เออ
1: นี่จริงๆก็เพื่อนเก่านะสมัยไบรตัน
2: เนี่ยจำหน้าไม่ได้เนา
1: ะเดี๋ยวทำท่าจะเปลี่ยนอาตูเตียสลงมานะครับทางเบลเยียมจะเปลี่ยนเกมรับเหรอกล้องจับไปที่อาตูเตียสนะครับเกมรับแต่ก็มีชาร์ลส์เดอะแคทเทเลอร์นะครับวิ่งอยู่ข้างๆวอร์มอยู
2: ่จะลุกขึ้นมาได้แล้วครับตอนซาไปอาร์เซนอลก็ใจคอไม่ค่อยดีต้องลองยืดดูครับโอ้โหอันตรายเอ็นร้อยหวายดูอีกทีครับจังหวะมันเนี่ยจากบอลลั่นแล้วตอนซาแยงจับแล้วก็โอ้โหเหยียบลูดลงไปเลยนะ
1: ลูดจากแถวน่องลงไปนะ
2: ครับโอ้โหของแท้นะฮะเหมือนโดนแมวขวดนะฮะ
1: โอ้โหดูดิลอยแมวขวดเลยอ่ะยิ่งกว่าแมวอีกโอ้โหถ้าเล็บแมวไม่น่ากว้างขนาดนี
2: ้บุ๋มสตาร์ทเลยฮะจาฮันบักครับรูดไปหนึ่งทีไม่วุฒิเสนาธิบดีเตือนมาข้างในนี่ก็ยังปะทะกันอยู่เป็นฟรีคิกของเบลเยียมนะครับจากฝั่งซ้ายครับ
1: เราต้องประกบลูกกากูให้ดีครับลูกล่างสูงใหญ่เดี๋ยวบอยเปิดลูกนี้มาบอไปไม่ถึงลูกกากูครับโดนมงเคลียร์ออกหลังไปก่อนโดยเนมาติ
2: เราได้ลุ้นต่อจากเตะมุมนะครับเบลเยียม
1: มีไปผลักแต่เอ็นกอยเปิดมาเสาแรกจะดีดแต่ว่าติดแนวรับของอิหร่านเคลียร์ทิ้งออกหลังไปครับยังได้เป็นเตะมุมทางซ้ายอีกครั้งของเบลเยียมครับโดยคิวินเดอร์บรอยเอ็นกอยกองจับไปนะครับมีเคเล่คนหนึ่งคู่เซนเตอร์ของเบลเยียมขึ้นมาเปิดโด่งๆมาเสาไกลลูกนี้เอี้ยวตัวซัดเข้าหน้าต่างครับสลาเมเกอร์
2: เป็นเดอะบอยนะครับเปิดแต่มุมลึกไปที่เสาไกลครับแล้วก็เป็นนะครับสไลเมเกอร์ตั้งป้อมวอลเล่หลุดเสาแรกไปครับแม่
0: เสียงโปจับโผล่มาเฉย
2: เป็นเสียงเพิ่งเห็นว่าด้านหลังเสื้อแข่งเบลเยียมนี่มีรูปปีศาจด้วยนะครับ
0: ปีศาจแดงแห่งยุโรป
2: เ
0: ยี่ยม
2: เดวิลเหมือนกันนะ
0: เปิดจะให้ออกมาทางขวาว่าบอลมันห่างเท้าเพื่อนไปหน่อยครับเบลังวานเกี่ยวบอลลงไม่มาเกี่ยวบอลลงมาไม่ทันนะครับกลายว่าบอลหลุดออกข้างไป
3: New Zealand and Egypt still to play their second games in this group.
0: เอ็นกอยหลุยขึ้นมาครับให้ออกขวามาสเลเมเกอร์ชี้เพื่อนไม่มีเติมให้ไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลัง
2: ต้องโวยเอ็นกอยหน่อยไม่ยอมขยับตามใบสั่งนะ
0: ติลมันเอ็นกอยให้ออกขวาครับซูเมเกอร์พยายามจะเลี้ยงหนีมาโดนดึงยังไปต่อได้ทีละมันไขว้มาเดอะไคเปอร์แต่หนีมาซ้ายซัดติดบล็อกอีกแล้วเก็บได้ทีละมันขยับไม่มีเหลี่ยมยิงกลับมาที่เดอะไคเปอร์เควินเดอบรอยตากเข้าไปลูกนี้งงแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับหลุดกรอบออกไปทรอสซา
2: คนที่ทิ้งตัวบล็อกยิงเดอะไคเปอร์เป็นคาริซาเดอีกแล้วฮะโอ้ยนอนดิ้นอยู่กับพื้นอยู่แล้วเต็มข้อมากลูกเนี้ยโอ้โหเข้าบริเวณโคนขาด้านในอ่ะเจ็บมากเลยตรงเนื้อตอนอ่อนนะ
0: ฮะน่าจะเป็นทางคาริซาเดนนะครับที่โดนเข้าไป
2: จอมบล็อกเลยโอ้โหดูเตลมันดีทุกส้นมาให้แล้วก็เดี๋ยวไป
0: ล็อกมันโดนต้นขาหรือมันโดนจุด
2: นั่นน่ะสิผมคิดว่าน่าจะเข้าเขตปลอดอาวุธนะฮะกดด้วยซ้ายโอ้โหใครจะไม่จุก
0: โอ้โหเต็มๆครับ
2: เหมือนโดนตุยทองเอายังสู้ต่อได
0: ้
2: ฮะ
0: ฟ้าไม่เป็นสีฟ้าครับโดนจังหวะนี้เข้าไป
2: โอ้โหต้องบอกว่า he is จุกจุก
0: โอ้แต่ขึ้นมาเร็วนะครับ
2: ฮะ
0: คาริซาเดเป็นผู้เผา
2: น่าจะแป๊บมาดี
0: ตอนนี้ลุกไม่ไหวเลยฮะ
2: ผมเลิกเล่นแล้วฮะออกแล้ว
0: งอนกลับบ้านเลยเจอลูกนี้เข้าไป
2: สมัยเด็กๆที่โดนบอลเตะหน้ายังร้องไห้เลยโอ้ไม่ไหว
0: แต่บอลบ้านเราหนัก
2: น
0: ะพ
2: ี่มันไม่ใช่บอลอย่างนี้ไงบอลพวกบอลไปเล
0: ่อเอ้าตะวันตัวนี้ซุปเปอร์เซฟครับโอ้ติโบคุตัวเกือบขึ้นนำครับอีหร่านมีจังหวะได้ตะวันในกรอบเขตโทษมาสักครู่นี้มาอีกชุดหนึ่งทางขวาจานบักเปิดเข้ากลางไปโดนสกัดที่ออกมาครับโดยมิเคเล่โอ้โหเอาอีกแล้วอีหร่านมาทีมาหนักตลอดครับเล่นเอาตัวต้องซูเปอร์เซฟครับเดี๋ยวดูว่าเป็นตาเลมี่หรือเปล่าที่ได้ซัดเอา
2: ใช่ๆตาเลมี
0: ่รีบออกบอลยาวขึ้นมากูตัวโอ้แต่แรงไปหน่อยครับ
2: ทำ
0: มาถึงเบลันวานเลย
2: ทำเป็นเล่นไปนะวันนี้กุ๊กตัวนี้ช่วยเบลเยียม2รอบนะครึ่งแรกนาทีนึงครับของคานานี่ใช่มั้ยชื่ออะไรวะเออนั่นแหละฮะคานานี่คานานี่นะครับทีนึงแล้วเมื่อสักครู่นี้ของตาเลมี่อีกที
0: เทเลมันส์หน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายตากเข้าไปโดนสกัดมาแล้วแฮนด์บอลไปอีกครับเบลเยียม
2: เดี๋ยวเราคงได้ภาพช้าครับจังหวะซัดเต็มข้อของตาเรมี่อันนี้มาดูลูกแฮนด์บอลทอสซาโดนบริเวณข้อศอกครับพยายามจะแนบตัวแล้วแต่ก็เอียงเลยให้แขนมันโดนหน่อย
0: เหมือนจะหลบแต่ไม่หลบ
2: เออเหมือนจะหลบแต่ไม่หลบนี่พวกแก๊งหัวหมอไงก็แนบลำตัวไงแล้วก็ปล่อยซาเลยให้จังหวะยิงของตาเลมี่ไม่ให้ดูครับช้ำ
0: เมื่อนวานครับหัวนี้ก็ไม่มีความผิดพลาดนะจังหวะที่ต้องออกมาตัดลูกกาอากาศจังหวะเซฟนะครับ
2: การสนามเบลเยียมขยับดูจะส่งใครลงมาครับรูดีกาเซียก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วเหมือนกันครับโอ้จังที่คุณจุนบอกยังไม่มีโดกูสักคนนี่อยู่กันยังไงครับเนี่ยเบลเยีย
0: มความน่ากลัวในการไปบอลเลี้ยงจี้เข้าหาคู่แข่งแล้วหนีเนี่ยผมน่ากลัวนะครับเดี๋ยวบอยตากมาลูกกูจับกับตัวห่างเท้าไปหน่อยครับโอ้โหแล้วคือมาช่วยกันทันนะครับเป็นเอสโตลาฮีครับที่มาตัดบอลได้ก่อนไม่ยอมให้ลูกกูได้กลับตัวซัดมาอีกครั้งนึงทางขวามูนิเย่เข้ามาตรงกลางเดอะบอยให้มาสเลเมเกอร์โดนแย่งไปอีกโอ้โห
1: ยั่วเยี้ยผัวพันดีเหลือเกินครับเกมรับของอิหร่าน
2: มันเกะกะไปหมดครับนักเตะอิหร่านในกรอบเขตโทษมีอยู่ 5-6 คนนะครับโอ้แต่น่าเสียดายจังหวะลูกากูครับพลิกมาแล้วบอลมันหลุดออกจากเท้าอ่ะโอ้บอลลั่นเฉยเลยครับพี่เม้งพี่เม้งนี่บอกว่านี่ใส่รองเท้าสตั๊ดหรือใส่ฉลังครับบอลกระดอนไกลเลย
1: เดินหน้าบุกต่อครับเบลเยียมเอ้าจ่ายพลาดกลางสนามจานบักตัดบอลมาจานบักโอ้โหแต่ข้างหน้าตัวเลือกน้อยครับต้องดึงจังหวะรอเพื่อนก่อนเปิดเข้าไปแหมเปิดไม่ดีครับมิเคเล่ตัดบอลได้เดอะแคปเปอร์มาลุยครับเบลเยียมช่วงนี้ตัดบอลได้เมื่อไหร่ลุยขึ้นได้อย่างเดียวทิ้งมาด้านบนทางขวาทันไมค์สแลมเบอร์เกอร์โอ้โหเพื่อนให้แรงเหลือเกิน
2: ก็ถือว่าแม่นอยู่นะแต่น้ำหนักมันแรงไปบอลไม่ออกข้างลูกเปิดของเดอะบอยถ้าได้ดูแล้วก็ยิงของตาเลมี่ทุ่มไกลเข้ามาครับอันนี้มงเช็ดมาโอ้โหวอลเล่จังหวะเดียวกุ๊กตัวนี่ซุปเปอร์เซฟนะครับโอ้บอลตกใส่หลังคานานี่แล้วมาเข้าทางตาเลมี่พอดีครับเนี่ยนะพื้นที่มีนิดเดียวไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งอะไรเลยยิงได้เลยอ่ะ
1: แค่ยิงคือตั้งเท้าจัดระเบียบร่างกายดีลูกากูบังไว้ก่อนครับแล้วคืนกลับมาเป็นกอยไฮมามูนิเย่เป็นกอยสแลมเกอร์สแลมเกอร์อ้าวจะตัดเข้าในโดนจิ้มเอาไว้แต่บอยยังมาเข้าทางเอ็นกอยครับเดอะไคเปอร์ออกซ้ายสุดมาครับทรอสซาเปิดเข้าไปลูกนี้เอ้าลูกากูยังไม่ได้ครับยังช่วยเคลียร์มาได้เกมรับของทางอิหร่านลูกกาอากาศของทางอิหร่านเกมรับพวกเขาก็ทำได้ดีนะครับ
2: คือเป็นเอเชียที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับตัวใหญ่มากครับไปชนกับลูกากูได้เนี่ยก็แต่จริงๆเบลเจียมตัวไหนที่เข้าไปในกรอบผิดโทษก็น้อยไปหน่อยนะมีเป้าอยู่แค่ลูกากูคนเดียวเนี่ยครับมาอีก3ใครครับเนี่ยมีจัสตานคนหนึ่งละลูเกบาเกียโอนะครับเอแล้วคนนี้ชื่ออะไร
1: วานาเคน
2: ตัวนี้เก่งเป็นเฟรเมเกอร
1: ์มูนิเจลลาสกินออกแน่ๆแล้วนะครับ
2: ก็ตามตำแหน่งนะกัสตานออกเอ้ยมีกัสตานลงแล้วก็สไลเมเกอร์ออกไปฮะส่งผมไม่ถูกใจโค้ชนะฮะโดนท่อลงแล้วแม่มาดูเจ
1: โรนี่ลูเคบาคิโอมานาเคนแล้วก็
2: รัสกิน
1: คาสตาน
2: ที่ออกที่ออกไปเป็นรัสกินนะอีกคนหนึ่งก็ครบพอดี3คนต้องดูครับว่าชุดนี้นี่จะทำอะไรได้ไหมเบลเยียม
1: ต้องดูครับการปรับทัพ3คนของลูดิกาเซีย
2: ที่น่าจับตามองก็เนี่ยครับโดดี้โรคิบากิโอเลยครับจิตจัดอยู
1: ่แต่ว่าจังหวะนี้ตาเลมี่ได้บอลมาล้มผ
2: ู้
1: ส
2: ิน
1: บอกว่าไม่ฟาวนะครับแม่ล้มหน้าไปหน่อยตาเลมี
2: ่โอ้เสียงของเชียร์อิหร่านโอ้โหยับไปฮะมือสินจังหวะนี้ไม่ให้ฟาว
1: ทิลมันส์ให้ขึ้นหน้ามาครับวานาเคนโดดี้ลูคิบาคิโอกลับมาที่ทิลมันส์เอ็นกอยมาที่ทรอสซาครับปากเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเดอะบอยดูดบอลลงมาได้เปิดเข้ากลางมาซ้ำเอ้าติด
2: โอ้โห
1: ไม่เข้าได้ยังไงครับเนี่ย
2: เหลือ
1: ล
2: ู
1: กยิงของเดอะไคเปอร
2: ์โอ้โหครับคือแทบจะอยู่บนเส้นอยู่แล้วฮะจังหวะที่เดอะไคเปอร์ยิงครับโอ้โห
1: โอ้โหเหลือจะเชื่อครับไม่ได้ครับเบลเยียม
2: โอ้โหใครเชียร์เบลเยียมนี่เข่าสุดเลยเหมือนจะกรูเลยนะฮะ
1: คือทำกันสวยแล้วนะครับโอ้โหแล้วว่าทางเดอะแคปเปอร์ก็ซัดจ่อมากแล้วพี่บอมนะ
2: สุดท้ายก็จะไปติดเซฟเบรวานเจ้าเก่าเลยครับโบหนึบจริงๆวันนี้ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับเบลเยียม
1: มาใหม่ครับเบลเยียมโอ้วันนี้สงสัย ไม่รู้ก้าวเท้าไหนออกจากบ้านก่อนครับโอ้โหคือเมื่อกี้มันควรจะเป็นประตูแบบสุดๆเลยนะครับแต่ไม่ได้ครับ
2: ใครเห็นก็ว่าเข้านะ
1: กองไฟยาวกี่กองไฟยาวกี่เมตร
2: กองไฟยาว3เมตรอย่าให้เล่นอย่าให้เล่นมุกนี้ไม่เอาไม่เอาหลวงปู่เกม

0: โดดิลูคิบาโยขึ้นมาทางขวาโดดิให้มาวาเลเคนตวัดเข้ากลางมามงสกัดที่มาได้เดอะบอยเก็บได้ครับหน้ากรอบเขตโทษของอิหร่านคาสตานทอดซาให้แต่ว่าจังหวะนี้นี่ตาไปเก็บบอลไม่ทันครับลูกกูบอลล้นออกหลังไป
1: ดูอีกทีครับเป็นเควินเดอร์บอยนะครับที่ไปเกี่ยวบอลลงมาแล้วก็เปิดยัดมาตรงกลางครับเนี่ยครับโอ้โหมือเดียวครับโอ้โหยิงจากระยะ6หลาได้มั้ยนะฮะเนี่ยครับปาเน้นๆเลยครับโอ้ตั้งให้แล้วกองหลังอิหร่านนะครับแล้วเนี่ยโอ้ไม่ถึง6หลาด้วย
0: ใช่5หลาประมาณ
1: โอ้เซฟมือเดียวฮะ
0: โอ้มือซ้ายเป็นรันวานครับแข็งอย่างหินครับปัดลูกยิงเดอะไคเปอร์ได้เอ้าแต่มาอีกแล้ววานาเคนหยอดเข้าไปตรงกลางเข้ามือทางเบลันวานอีกแล้วโอ้โหสุดสุด
1: ฟุตบอลโลกปีนี้นี่ปั้นรูปสับประตูกันน่าดูเลย
0: ใช่
1: ตอนนี้มีใครโวซินย่าใช่ไหม
0: ของ
1: เทปเบิร์ดแล้วเมื่อวานในโกกูนาซาวอีกคน
0: โอ้โหแต่นัดแรกไม่ได้นะอีลอยลูมนัดแรกโดนเจ็บแล้วตูเสียงง่ายเลยอีลอยลูมนึกว่าหมดสภาพไปแล้วโกจอมเก่า
1: แต่เมื่อวานกลายเป็นเซฟ15ครั้งเลยทำสถิติใหม
0: ่เอลกอดอร์เลยได้แค่0-0
1: วันนี้ถึงทางเบรวานบ้างแล้วฮะ
0: มาอีกแล้วครับโดดี้ทางขวาโดดี้ลูคิบาโยให้มา
1: แล้ว
0: ประวัติเข้ากลางเดอะบอยยังโดนสกัดออกมาได้ครับ
1: โอกาสก็มาเรื่อยๆนะเบลเยียมยิงแล้วไงแต่ประตูก็ไม่ยอม
0: อันนั้นคือใกล้เคียงสุดที่ควรจะเป็นประตูแล้วเบลเยียมมาอีกครั้งนึงครับทั้งขวาโดดี้ลูเคมาโยปันเองลูนี้ปัดที่มาเอาซ้ำโด่งข้ามคานไปอีกครับวานาเคน
1: ก็เหมือนตัวสำรองลงมาก็ดูจะวูบภาพกันน่าดูเหมือนกันครับเบลเยียมครับตัดสินใจยิงเลยครับลูเคมาโยแม่บอลมาเข้าทางวานาเคนก็สามข้ามคานดีครับก็จะปั่นคล้ายไมเคิลโอริเซ่ฮะแต่ประสิทธิภาพก็คนละอย่างกันเลยโอ้ถึงแค่ลิเซ่นี่ช่วงหลังๆนี้ให้แกลากตัดเข้ามาปักนี่หายหมดเลยนะโอ้น่ากลัวมากวางยามครับอิหร่าน
0: กาเลมีพยายามจะเข้าไปกระแทกทำลายจังหวะแล้วสุดท้ายอิหร่านได้บอลตรงกลางสนามครับข้างหน้าขยับทำทางตากมาตาเลมีแต่ว่าปุกตัวอ่านจังหวะดีครับออกมารับบอลเข้ามือก่อน
1: น่ากลัวนะจังหวะยกข้ามกองหลังไปให้ตาเลมีวิ่งไปเอาเลย
0: บอลไปที่ตาเลมีเมื่อไหร่เดี๋ยวแกก็จัดการหาจังหวะยิงได้เองอ่ะ
1: เ
0: กมเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในเวลาปกติ
1: ฮะเปอร์เซ็นต์ของบอลก็ 64% ครับเบลเยียมของอิหร่าน23พอดี 13% ที่เหลือนี่ก็คือไม่มีใครครองบอลได้นะ
0: โยนคอสเข้าไปจังหวะนี้แหมบอหลุดออกหลังไปเลยครับจังหวะเปิดจากฝั่งซ้ายของเบลเยียมของเดอะไคเปอร
1: ์เอาจริงพูดถึงเรื่องสถิตินี้ก็ไม่เสียชื่อนะมาจากที่อเมริกาปีนี้สถิติต่างๆมันดูละเอียดขึ้น
0: ครับผม
1: คือเป็นเจ้าสถิติแล้วประเทศนี้ดูอีกทีครับโอ้โหบ้าบอที่สุดฮะยิงจากระยะไม่ถึง5หลาครับแกเอามือซ้ายมือเดียวตะปบบอลอยู่เลยฮะ
0: เชื่
1: อโอ้แล้วโชคดีอีกอย่างคือตรงนั้นเป็นผู้เล่นอิหร่านพอดีไงเลยวานิเกตเลยซ้ำไม่ทันไงโอ้โห
0: แต่ก็เป็นทางเนมันตินะที่เป็นคนสกัดแล้วเหมือนตั้งบอล
1: เออ
0: ทางเดคไคเปอร์ซัดเต็มข้อเลย
1: ฮะ
0: คือจังหวะตรงนั้นนะคือถ้ามือไม่แข็ง
1: ไม่ได้นะ
0: เออผมว่าปัดมันก็ปลิ้นนะ
1: ปัดไม่ออกมือเนยก็เห็นไหมล่ะแบบปัดแล้วบลึกเลยโอนาน่าโอนาน่าก็เห็นไหมล่ะ
0: เอ๊ะคุณดูนี่อดีตประตูคุณนะ
1: โอ้ย
0: กลับมาเขาอาจจะกลับมายึดมือหนึ่งก็ได้นะ
1: เขาประกาศแล้วจะกลับมาทวงมือหนึ่งโอ้ไม่ถามใครสักคนเลยมั่นใจมาก
0: แมนยูก็พร้อมปล่อยสุด
1: ๆโอ้ปล่อยยากแมนยูค่าจ้างกันแพงแต่ละคนแล้วซื้อมาซะแพงโอนาน่าเนี่ยคือเขาก็เลยไอ้นี่ไงก็ดูเลยไอ้ลัมเม้นเลยกลายเป็นการเซ็นสัญญาแห่งฤดูกาลพรีเมียร์ลีกคิดดูว่าโอนาน่ามันห่วยขนาดไหน
0: แต่ก็โอ้โหทั้งบายินดีทั้งโอนาน่ามีข่าวว่าจะโดนปล่อยนะเห็นไหมไปเอามือสองอย่างคาดาโลมาจากลีสเนี่ยเพราะว่าเขาหมดสัญญากับลีส
1: ก็เนี่ยก็พอจะปล่อยบายินดีนี่ไงเลยต้องต่อสัญญาทอมฮีตัน
0: อันมือสามไง
1: เอาไว้เป็นมือสาม
0: หามือสองเพราะมือสองปล่อยแน่ๆสองคนเลยแต่จะปล่อยออกหรือเปล่าเท่านั้นเอง
1: บายินดีน่าจะปล่อยได้แหละ
0: แล้วโอนาน่า
1: โอนาน่าก็น่าจะค้างอยู่ก็ได้ดูแล้ว

0: วันนี้เงียบมากนะครับ
1: ก็ช่วยแต่เกมรับนะครับ
0: โดนถอดออกไป
1: เป็นกัปตันทีมทางด้านของฮัสซาฟวีครับที่โดนถอดออกไปก็เอาคนอื่นมาช่วยบล็อกแทนครับโทราบีกับมูฮัมหมัดี
0: เปลี่ยนเพิ่มอีก2นะครับทางฝั่งของอิหร่านจะต้านเบลเยียมอยู่ไหมครับตอนนี้ต้านมาได้65นาทีแล้วเอ้าแล้วเอ็นจอยจังหวะนี
1: ้แดงไหมดีกว่านั่นไง
0: เหลือ10คนครับ
1: นี่แหละครับคือฟุตบอลฮะลูกกลมๆ มีลมอยู่ข้างในฮะ อยู่ๆเบลเยียมก็เหลือ10คนฮะจากทีมที่ผูกอยู่ข้างเดียวโอ้จังหวะที่ตาเรมี่จะหลุดเดี่ยวแล้วครับเนี่ยพากันเองครับจับบอลพลาด
0: เอ็นกอยจับแล้ว
1: โตโฮจ่าย
0: หลังจ่ายไม่ดีครับโอ้จ่ายแป๊กกำลังจะโดนตัดโอ้จะจ่ายซ้ายขวาแย่งไปก่อนแล้วเลยทำให้ทางด้านของตาเลมี่กำลังจะวิ่งไปฉกบอลหลุดเดี่ยวโดนทางเอ็นกอยเบรกเอาไว้เลยกลายว่าเอ็นกอยโดนใบแดงครับ
1: แต่ถ้าไม่ดึงก็โดนแน่ฮะเพราะตาเลมี่นี่ไปคนเดียวแล้วฮะตรงนั้นน่ะดูสิโอ้โหนาตาเอ็นกอยฮะไม่มีอะไรเลยวันนี้เนี่ยเล่นแบบแทบไม่เหนื่อยเลยฮะโอ้โหสุดท้ายโดนใบแดงเฉยเลยฮะพลาดเองด้วยครับโอ้โหประมาทไปหน่อยจังหวะจะคืนหลัง
0: โอ้โหมือขวาไปดึงเสื้อของตาเลมี่เอาไว้ครับ
1: โอ้โหพุทธศิลป์แกไม่ต้องคิดอะไรแล้ววิ่งมาควักใบแดงมาก่อนเลย
0: โอ้โหเบลเยียมไอ้ของจริงละตุเตียน
1: วอร์มอยู่นานนะต้องดูว่าใครจะโดนถอดนะ
0: แต่ตอนเนี้ยพอมันเหลือ10คนเนี่ย
1: เ
0: ป็นตั้มเกมจะเป็นอิหร่านบุกเข้าใส่หรือเปล่า
1: น่าสนใจนะอิหร่านเขาแอบเติมตัวลุกลงมาแล้วนะก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวส่งคลิกกันใหญ่เลยครับนี่โอ้โหแม่ถ้าอิหร่านนำก่อนไปเยอะเลย10คนนี่สนุกสนุกครับเป็นคลิกของอิหร่านนะครับ
0: เปิดมาครับเลซายโดนสกัดได้ครับโอ้โหอะไรครับสถานการณ์ตรงนี้กับอีก23นาทีที่เหลือครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เบลเยียมจะบุกเข้าใส่ครองเกมดีกว่าแต่ตอนนี้เหลือ10คนแล้วนะครับ
1: หนักแล้วครับเบลเยียมก็มีหลานเริ่มขยับขึ้นมาเลยครับพอตัวผู้เล่นเหนือกว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยอดทนเวลาที่ฝนทำฮะรอวันสดใสฮะฟ้าสดใสฮะ
0: เปิดเข้าไปครับอิหร่านดักไว้ได้อยู่เล็กประมาณแฟนเบลเยียมมองแง่ดีบอก10คนอาจจะดีกว่า11ก็ได้ครับพ
1: ี่ใช่11คนอาจจะแน่นสนามไป
0: ให้บอลผ่านเยอะไปหน่อยจังหวะเล่นเสียขอเหลือ10คนดีกว่าย
1: ังไงกองหลังก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วออกไปทุกคนก็ดีเหมือนกัน
0: โอ้โหนี่ตาลิมิกบอกมือเลย
1: เพื่อน
0: มาเลย
1: ขึ้นมาเพ
0: จด้านบนเลยเพื่อน
1: เนี่ยแหละจะโดนแล้วตอนจังหวะขึ้นไปเพจเขาโอ้โหดูลูกกูเพจกระจายอ่ะ
0: อาจจะก็อาจจะไม่อย่างนั้นก็ได้นะ
1: ใช
0: ่คู่แข่งเหลือน้อยกว่าคราวนี้ได้ใจว่าเอ้ยจากหวังหนึ่งเอาสาม
1: พอขยับขึ้นไปแล้วพื้นที่ข้างหลังเปิดเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะ
0: เสร็จก็ได้
1: เอาจริงผมเป็นยีหลานผมจะเล่นแผนเดิมไปก่อนนะ
0: เควินเดบรอยจ่ายทะลุขึ้นไปทางขวาบัง
1: เอาไม่ออก
0: เกือบไปครับสุดท้ายยังชิงจังหวะได้โมฮามาดีอิสตูลาฮี
1: ผมนี่อยากเห็นทีมชาติไทยเล่นได้แบบอิหร่านแบบญี่ปุ่นบ้างจังเลยนะเอเชียเหมือนกันไงโอ้รูปร่างก็ไม่ห่างกันมากไปหมายถึงญี่ปุ่นนะรูปร่างไม่ห่างกันมากแต่อิหร่านนี่ห่างกันเยอะ
0: อิสตูลาฮีเอาแล้วโอ้โหตอนนี้เป็นอิหร่านได้ครองบอลค่อยๆเซตกันขึ้นมาละข้างหน้าขยับจาฮันบักแต่เลือกตัวขวาสุดโอ้โหเปิดแรงครับ
1: ไอเดียดีนะฮะแต่น้ำหนักนี่โอ้โหไม่ให้เพื่อนไล่เลยฮะ
0: จะทิ้งให้กับทางเลซายินนะครับ
1: ให้ดูแต่สตาร์ทนะฮะตอนนี้เป็นไฮไลท์ให้ดูสตาร์ทสีชมพูฮะพวกแบบบอกว่าสาเหตุที่ออกมาสีชมพูเยอะเนี่ยครับเพราะว่าช่วยเพิ่มพลังนะแล้วก็เหมาะกับช่วงซัมเมอร์ครับดูสดใสดีแล้วช่วงนี้ก็พักไฮเดรชั่นเบรกนะดื่มน้ำดื่มท่างก็แต่ฟุตบอลโลกที่สหรัฐปีนี้ดีอย่างนะมันยังไม่เจอปัญหาเรื่องไอ้ฟ้าฝนฝนฟ้าคะนองอะไรให้มันต้องเลื่อนเกมไป 3-4 ยู่โชคยังดีอยู่นะ
0: คุณนครมโนจิตเดี๋ยวผมสลับมาทาง Facebook บ้างกันเนาะ
1: ครับ

0: ช่วงนี้จานบอมมาบ่อยจัง
1: ร้อนเงินครับเรียนตามตรง
0: คุณสมบูรณ์ศรีทะนาดีบอกเสมอๆครับคุณจูนอ่ะก็มีโอกาสนะเผลอๆอีหลานอาจจะหวังชนะได้เลยคุณอนุชาทักทายเข้ามานะครับเหมือนกันมาดีนะคุณนิกคุณนิกบอกว่าพอเจ๋งวันนี้มาไหมครับน่าจะมาช่วง
1: คู่เช้าๆค่อยเข้ามาเช้าๆ
0: คู่นิวซีแลนด์กับอียิปต์นะ
1: ผมว่าเจ๋งเข้ามาเช้า
0: ๆคุณอัมพรบอกมีแน่เบลเยียมโอ้โหตอนนี้หนักแล้วนะเหลือ10คนแล้ว
1: ตอนนี้มีไปแล้วฮะใบแดงฮะ
0: คุณอิยูสุถามว่าทำไมใส่หมวกกลับด้าน
1: อ๋อ
0: ที่บอก
1: มีปัญหาทุกบทเลย
0: จังสังเกตจริงๆเลยทั้งวันทั้งทุกอย่าง
1: นั่นแหละฮะเป็นแฟชั่นแฟชั่น
0: สไตล
1: ์สไตล
0: ์ my style
1: ผมเป็นฮิปฮอปฮะ
0: คุณก้องเกียรติบอกว่าสงสัยต้องส่งพวกหม่งลงมา
1: โ
0: อ
1: ้
0: ยยังมีจอกไม่เข้าอ่ะนะ
1: ลูกกูเนี่ยตัวใหญ่นี่หม่งไม่ค่อยดีนะ
0: แต่เกมรับของเบลของอิหร่านลูกกลางอากาศเขาก็ดูโอเคแล้วเบลังวานก็ตัดบอลดีนะคร
1: ับ ใช่คือเบลเยียมวันนี้เปิดบอลเวลาเปิดท็อปกลางมันเปิดลอยๆฮะลอยถุงสูงนี่เสร็จประตูหมดฮะ
0: เบลเยียมกลายเป็นเบลเยี่ยแล้วเบลแย่เบลแย่
1: เบลแย่เบลแย่
0: เออประมาณนี
1: ้
0: ส่วนทางบ้านแดงสกอร์เท่าไหร่แล้วครับพอดีเพิ่งเข้ามายังจุนๆอยู่นะครับคุณปะพาพานเวโนสวัสดีเราสองคนก็มานะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ถามว่าฝั่งไหนสีแดงครับเอาเอาคุณมีคุณเรือชนช่วยตอบไปแล้วว่าเบลเยียมนะว่าจัดระเบียบหลังครับถอดพี่ตู้ออกเลย
1: นี่ไงเขาถอดพี่ตู้ออกตามคำเรียกร้องฮะ
0: เรียกร้องเลย
1: โอ้ย
0: ส่งอาตูเตียสลงมาแทนละ
1: ยืนเป็นกองหน้ายังไงให้เหมือนมีเซนเตอร์เพื่อมีคนฝั่งอิหร่านนะนะตูเตียสลงมาโอ้โหทรงผมนี้เป็นเอกลักษณ์มากเห็นที่ไหนก็จำได้จำได้
0: ดูชั้นบนสุดของตัวเข้าชมยังรู้เลยว่าเป็นตูเตียส
1: อันนี้นี่มันสนามเมกาฟุตบอลเลยพี่ตู้นี่คอตกไปฮะโดนเปลี่ยนออกไปฮะแดดเผา
0: คุณชื่ออะไรยากยากวันกวีไม่ใช่เจออิหร่านศูนย์โป้งเดียวจอดล่ะ
1: นั่นแหละ
0: แล้วตอนนี้พอตัวเหลือน้อยกว่าละเบลเยียมเปิดจากแนวลึกขึ้นไปครับจะให้โดดี้ลูคิบาโยโดนสกัดได้แล้วอิหร่านเก็บบอลได้ครับขออยู่ตรงกลางสนามในแดนตัวเองครับทางอิหร่านยังเอาบอลขึ้นไปแดนบนไม่ได้ขณะนี้ขออันอยู่ในแดนตัวเองนะครับไม่ได้เร่งครับอิหร่านเหมือนใจเย็นนะไม่ถึงกับผีผามนะครับ
1: ไม่ได้ก็ต้องมีเสียนะครับอิหร่านตอนนี้แต่ตัวได้เปรียบด้วยแต่ก็เหมือนจะขยับขึ้นไปเยอะขึ้นนะข้างหน้าเหมือนเอาหน้าไปตอนนี้เล่นหน้าคู่แล้ว
0: จานมาร์กอะขึ้นไปยืนคู่กับทางด้านของตาเลมี่เลยตอนนี้เปิดขึ้นไปติดทางเคเล่ครับจากการว่าตรงนี้นี่พอเปิดขึ้นไปด้านบนก็เสียการคลองบอลเร็วไปให้กับอิหร่านครับ
1: ผมยืนเยี่ยมพอถอดลูกูไปก็เอาลูคิบาคิโอก็มายืนเป็นของหน้าตัวเป้าแทนครับซึ่งก็เหมาะฮะเพราะว่าตัวน้อยกว่าก็ต้องเล่นโต้กลับละคิบาคิโอนี่จะเร็วหน่อยดูไคจีแต่เบลเยียมหนึ่งเก็บสามหนึ่งไปเอาไคจีตรงไหน
0: ไอ้จังหวะยิงไอ้นี่ไงของเด็กไคเปอร์จะแจ้งเลย
1: เออของอิหร่านใช้ศูนย์จุดสามหนึ่ง
0: จะแตกหนี
1: เอาไปได
0: ้โมฮัมมัดีอารับมาได้ทางซ้ายก่อนโรดเปิดเข้ากลางมาโอ้โหจิตใจเด็กไคเปอร์ทำด้วยอะไรครับ
1: นิ่งมากครับ
0: โอ้โหพักอกคืนทางบุกตัวครับ
1: ดีนะแม่นนะรู้กันด้วยถ้าไม่รู้กันนี่ก็เรียบร้อย
0: ถ้ามันโดนเฉินเฉินบางผิดเรียบหน่อยเองโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวไคเปอร์มาอีกแล้วครับแบ็กจากทางไบรตัน
1: อีกแล้วเราสายโยกอีกแล้ว
0: มานาเคนมิเคเล่15นาทีสุดท้ายครับ เยอรมันจะเปิดจากแนวลึกเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ถึงทางคาสตานครับโดนดักเอาไว้ได
1: ้นี่ก็ผู้ชมเข้ามาก็ 70,000 กว่าคนนะคุณเยอะเหมือนกันนะท่านดูจากคู่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เมื่อยิ่งไปอีหลานนั้นความจุเท่าไหร่โซชื่อโซฟายใช่ไหมนอร์ทเวสต์สเตเดียมน่าจะเกือบ 80,000 นะ
0: ใช่เพราะมันเป็นสนาม
1: มีการฟุตบอลนะแต่ว่าในฟุตบอลโลกจะเรียกว่าโรอัลสเตริสสเตเดียม
0: เจ็ดหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบสอง
1: ก็เกือบเต็มความจุน่าจะเต็มความจุเหมือนกันนะครับแต่อย่างหนึ่งถ้าเกิดเห็นที่นั่งว่างก็คือให้รู้ว่านั่นเป็นบัตรสปอนเซอร์นะ
0: ครับ
1: บางทีเขาขอไว้แล้วไอ้คนที่ได้บัตรไปไม่มาบางทีก็โล่งแต่เท่าที่ดูนี่แน่นทุกที่นั่งเลย
0: ใช่ครับ
1: มีคู่อื่นเตะต่อนะบอลบ้านเราไปดูคู่สอง
0: บอลนักเรียน
1: เหมือนตอนหมอนทองเตะบอลเจ็ดสีโอ้โหสนามสุกแตกบ้าบออีกเลยพยายามสแกนหน้าอยู่ต้องเป็นนักกีฬาอะไรสักคน
0: คุณบรรยายก็เงียบเฉย
1: คุณบรรยายก็ไม่รู้จักถ้าเกิด
0: ถ้าเป็นอเมริกาแข่งจับไปส่วนใหญ่เขาจะรู้เยอะนะ
1: ใช่
0: เป็นนักการเมืองเป็นนักกีฬาเป็นเซเลบดารานะ
1: บางทีเป็นนักกีฬาท้องถิ่นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้จักกันเท่าไหร่
0: สวัสดีขึ้นหน้าไปก่อนครับอิหร่านโอ้โหทิ้งไปด้านบนทางซ้ายไม่มีใครเลยครับคาสตานเก็บบอลสบาย
1: กลายเป็นว่าเกมของเบลเยียมก็แผ่วลงไปด้วยนะครับเล่นระวังขึ้นแล้วล่ะตัวน้อยกว่า
0: อิหร่านเปลี่ยนเพิ่มนะ
1: เอาเลยนะจะน็อก
0: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นใครขึ้นมาทางขวาครับเบลเยียมโดดี้ลูคิบาคิโอโอ้โหคลิกไม่ได้ครับโดนชิดหลังเลยแล้วสุดท้ายเสียทุ่มให้กับทางอิหร่านดีครับเบลเยียม
1: เบอร์20นะที่ลงมานี่เป็นชาริยามาการลูนะครับชื่อก็ยาวอย่าง
0: ของหน้านะครับวันนี้เนี่ยตัวเขาเองโดนดรอปไปเป็นตัวสำรองนะครับนัดแรกนี่ซาตุจิง
1: ก็เปลี่ยน4ครับอันนี้รู้จักครับฟิโอเฟอร์ดินานด์มาบ่อยฮะอเมริกา
0: แต่ลิโออ
1: ่
0: ะสภาพร่างกายอะไรต่างๆดูไม่ค่อยเปลี่ยนนะ
1: เขารักษารูปร่างดีเป็นคนแบบเป็นคนดูแลตัวเองนะครับแล้วก็หลงตัวเองหน่อยๆแล้วจำได้ไหมนะสมัยก่อนที่เลิกกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยโอ้โหแต่มันออกอากาศไม่ได
0: ้
1: ตัวมาด้วยโอ้มาสัก
0: แต่เขาก็ถือว่าเป็นนักเตะหน้าตาดีอยู่แล้วนะ
1: นักเตะหน้าตาดี
0: คือใช้คำว่าไงอ่ะดูเท่เนาะ
1: ใช่มีช่วงนึงไปซ้อมมวยแล้วฮึดฮัดจะขึ้นชกอาชีพไงดีนะมีคนห้ามไว้ได้ทันอ่ะโอ้โหไม่งั้นตายบอกเลยนะ
0: เดี๋ยวเหมือนไอ้นั่นอะไรนะที่ต่อยกับ
1: เจ็คพอลเจ็คพอลแล้วกามไม่รู้หายยังไงโดนเอเจต่อยแล้วกามหลุดเลยไม่ต่อยตั้งมวยรุ่นเฮฟวี่เวทโอ้ระดับแชมป์โลกเลยไงแล้วเพิ่งเลิกไปอ่ะ
0: อิหร่านตักออกซ้ายครับมามารีให้เข้ามาด้านไหนไม่ถึงจาฮันบาร์กแล้วกลายเป็นว่าตรงนี้ไปสไลด์เขาแทนและเสียฟาวครับทางอิหร่าน
1: แล้วลงมาก็ยังเงียบๆไปนะจาฮันบาร์กเหลืออีกประมาณ10นาทีครับก่อนทดเจ็บครับโอ้โหดูแล้วนี่ยังไม่เห็นวิแววว่าใครจะยิงกันได้เนี่ย
0: ดูทรงดูทรงแล้วปุ้นจูน
1: มันเป็นตั้มเริ่มมาทางอิหร่านใช่ไหมตั้งแต่โดนใบแดงนะแต่มาแบบนิดเดียว
0: แต่ดีกว่ายังเห็นได้ชัดอ่ะในช่วงหลังจากที่เบลเยียมเหลือ10คนเน
1: ี่ยนี่โมเมนตัมนี่จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรผมคิดคำแปลไม่ออกเลย
0: มันใช้ทับศัพท์ไปเลย
1: เขาเรียกอะไรนะเรียกความได้เปรียบนี่เหรอเทมาทางนี้เหร ก็ไม่น่าใช่หรอ
0: เออมันเหมือนใช้คำว่าไงดีอ่ะ
1: มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนทางจิตใจอะไรเงี้ย

0: 得唔得？
1: 哦，都睇合温嘅。
0: พี่ก็ไม่เคยเจอคำแปลกันทั้งหมด
1: เออเราใช้ความเข้าใจเราคือมันทับ
0: ตั้งแต่เราเรียนมาคำว่าโมเมนตัมนี่ก็ไม่เคยแปลเลยเหมือนไอ้มันจะแปลยากเหมือนคำพวกทัศนคติอะไรนี่แปลยากมาอีลาน
1: ทางซ้ายครับเปิดบอลฉลับเข้ามือติโบกุตัวเดบรอยเอาจะแต่นี่โดนดักไว้ได้เอาแล้วครับอีลานง้างยิงไกลลูกนี้โอ้โหติมุกถั่วยังรับได้แล้วตามมาตบมทีครับ
0: แต
1: ่เดบรอย
0: แต่เลยมีมองคอเลยไม่จ่ายโอ้แต่มันมีพื้นที่มีเวลานะเกือบเกือบแล้วเกือบแล
1: ้
0: ว
1: เอสตอลาฮีครับโอ้ตัดมองมาได้พื้นที่เพียบเลยง้างขวาเต็มข
0: ้
1: อ
0: เซฟที่สามของกุ๊กตัวในวันนี้แล้วนะมีงานมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับกุ๊กตัวเนี่ยจากที่แทบไม่ค่อยได้ขานชื
1: ่อมาอีกครั้งหนึ่งครับโดดี้ทางขวาเปิดติดบล็อกยังได้เป็นบอลทุ่มครับเบลเยียม
0: แผ่วไปนิดนึงครับเบลเยียมตั้งแต่เหลือ10คนก็เล่นระวังขึ้นแล้วครับ
1: เบลเยียมซ้อน11ก็เหนื่อยอยู่แล้ว
0: เออ
1: 10เหนื่อยกว่าเดิมอีก
0: วันนี้โอกาสอีรานยิงลุ้นประตูเพิ่มมาเป็น6ครั้งนะครับเขากอด3เบลเยียมมี17ครั้งตรงกรอบไป6อ่ะยังไม่มีประตูทั้งคู่เลยเข้าสู่ช่วง9นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเหลือ8นาทีก่อนทดเจ็บ
1: เบลเยียมจะทำให้แฟนบอลชาวไทยเรา
0: หงอยเหงาไปหมด
1: เลยเป็นเกมที่สวยหรือเปล่าครับนัดแรกก็ได้แค่เสมออียิปต์มา 1-1 นะฮะ
0: โอ้มีโดกูสักคนนี้อยู่ยากอยู่เลย
1: ลูคิบาคิโอฝั่งขวาพยายามจะพลิกหนีมาแต่ว่าก็เอามือมาเหนียวไว้นิดนึงครับซาลิซาเด
0: มาลุ้นจากฟรีคิกบ้างครับเบลเยียมลูกเปิดกับวินเดอร์บอยครับยังมีความหวังเสมอนะน้อยฟรีคิกเนี่ยโอ้โหดึงโชจาดึงไม่มีทรงเลยดึงเอลโรคิบาเกโอไว้พยายามจะมาป่วนแต่บอกว่านี่จานฟาวตรงนู้นมีงานอีกแล้วนะครับเทตวานแต่ตะวันชาติอิหร่านเดี๋ยวเปิดมาขอเปิดด้วยโอเคเดี๋ยวเยี่ยมสายศีรษะ
1: นะครับอันนี้สล็อตกันครับเนี่ย
0: อุ้ยศีรษะเหมือนกันเป๊ะเลยไม่บ่อยอะไรเดี๋ยวเทปเปอร์บอกว่าไปไปเกะกะนี่เปิดเอง
1: ยืนขวาพี่เหนื่อยอยู่ขาขวาของเดอะบอยเปิดมัดน่ะก็ยังชกได้ครับเมลันวานเปิดนึกไปหน่อยยิงซ้ายวืดครับ
0: เขาทั้งหลุด
1: โดนเฉือนแต่ยังดีมาเข้าทางทอสซาจะเปิดติดบล็อกอีก
0: โดนไหม
1: แล้วอีลานจะสวนขึ้นมาดักบอลได้ก่อนครับเบลเยียมกลางสนามทอสซาให้ขึ้นมาด้านบนทางซ้ายทิลมันเปิดเข้าไปตวัดยิงติดผู้เล่นของอีลานหรือเปล่าวานาเคนจำฟ้องเอาแต่มุมผู้สินเหมือนไม่ให้ครับ
0: หายวานาเคนครับแต่ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นลูกจังหวะเตะมุมนี้ VR เช็คได้นะครับดูอีกทีนะโดนใครไหมทิลมันเปิดเข้ามาวานาเคนยิงก็น่าจะติดบล็อกอยู่นะ
1: แต่มันจะเป็นเช็คว่าทีมรับไม่ได้ทำออกอันนี้มันเป็นเบลเยียมฟ้องเอาเตะมุม
0: กดไปเสียฟรีไปเปลี่ยนอีกคนครับคนสุดท้ายครับมิราจำรองเอาอิสตอราฮีออกไปพักแล้วครับเอาฮุสเซนซาเดเรามาเล่นแทนครับไปเลข18
1: แทรคเตอร์ครับ
0: ชอบมากเลยนะปักชื่อก็ไม่ตรงกับชื่อที่ฟีฟ่าขึ้นไม่เห็นใจคนพาก
1: กองหน้าวัย25ปีนะครับออสซินซาเดย์ทรัคเตอร
0: ์คนนี้ต้องให้คุณหยองมาภาคนะ
1: เฮ้ย
0: เพราะคุณหยองชอบภาคแท็กเตอร์มากเลย
1: โอ้ครับผม
0: ไปภาคที่บีจีภาคกับทีมแท็กเตอร์
1: โอเค
0: ภาคคนเดียวด้วย
1: แท็กเตอร
0: ์ทีมแท็กเตอร
1: ์สุดยอดจริง
0: ทนกรุงก็บอกว่าก็ภาคกว่าในทีมแท็กเตอร์ไม่ดีประเทศอะไรวะแท็กเตอร
1: ์อิหร่าน
0: อิหร่านเลยจ้ะชื่อแท็กเตอร์อ่ะ
1: แท็กเตอร
0: ์โอ้โหเชื
1: ่อแล้วเบลเยียมขึ้นมาด้านขวาลื่นนิดนึงคาสตานเปิดเข้ากลางมา
0: ไม่ละ
1: วัดยิงโอ้ตัวทางเบลันวานอีกครับโอ้โหแม็กซิมเดอะไคเปอร์
0: วันนี้โอกาสเยอะมากครับเดอะไคเปอร์เนี่ย

0: 3ครั้งที่จะจ่ะแล้วยิงไปติดเซฟลูกเสียประตูหมดเลยฮะโอ้โหลูกนี้นี่ก็จ่ะแจ้งเหมือนกันครับเนี่ยไม่มีใครคุมแล้วตวัดยิงไปโอ้มือเดียวอีกแล้ว
1: คือทางยูริเตมันฟ้องจะเอาฟาวล์อยู่เหมือนกันนะเหมือนพยายามจะบอกว่าโดนผลักนะครับโอ้แต่ว่าเบลันวาในจังหวะรับจังหวะแรกไม่อยู่นะครับว่าดาเคนพยายามจะเข้ามาซ้ำแต่โอ้โหมือก็ยังไวครับเบลันวาตะปบได้ทัน
0: นี่ก็ถ้าอิหร่านมีแต้มก็แมนแล้วต้องแมนแล้วครับเบลันวาเนี่ยโอ้เซฟตลุดเลย
1: เอาจริงจังหวะถ้าแม็กซิมเดอร์ไคเปอร์ไอ้ยิงจังหวะจ่อจ่อประมาณ5หลาตอนนั้นเข้าไปนี
0: ่
1: ทุกเกมอาจจะออกมาอีกแบบนะเพราะอิหร่านก็คงจะต้องพยายามเปิดเกมบุกแล้วมันก็คงจะมีช่องว่างให้เบลเยียมได้เจาะง่ายขึ้นกว่าเดิม
0: ใช่แล้วคราวนี้มันเจาะยากกว่าเดิมเพราะตัวก็น้อยกว่าเขาด้วยตอนนี้เดี๋ยวเบลเยียมจะส่งตัวสำรองมาอีกคนก็สุดท้ายแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหเบลเยียมก็จะเปลี่ยนนะครับ
0: น่าตกลงเบอร์18นี่ยังได้ลงมาเลยนะอิหร่านยืนค้างข้างสนามเลย
1: อ๋อยังไม่ได้ลงใช่ไหม
0: กราฟิกนี่ขึ้นมาเรียบร้อย
1: ไอ้เจ้าทางฮุสเซนซาเดย์ไม่ได้ลงนะครับ
0: เดี๋ยวเยมเอาเดอะบรอยน์ไปพักแล้วเอาปาโดลงมานะเป็นตัวรุกเหมือนกันเดอะบรอยน์นี่ก็หมดเหมือนกันนะโอ้หน้าเด็กชื่อยาวซะด้วยมาติอัสเฟรนันเดสปาโดชื่อเต็มเต็ม
1: ก็เป็นตัวเกมรุกอีกคนนึงนะครับจากลิวครับอายุแค่21ปีเท่านั้น
0: โอ้โหมาจี๊ดจ๊าดเลยอุ้ยโอ้โห
1: บาดนิ่งเหลือเกิน
0: โอ้โหดีไซก้อย
1: วิลเลียมได้เซตบอลขึ้นมาเอาแต่โดนตัดได้เอายังแย่งกลับไปได้ทีนึงแต่ว่าจังหวะให้ตรงนี้นี่เพื่อนยังไม่พร้อมเล่นนะครับจังหวะของเลซาอินสุดท้ายก็เลยไม่ได้ครองบอลครับอิหร่านเหลืออีก2นาทีเศษครับจะครบ90นาทีอิหร่านตัดบอลมาได้ขึ้นทางซ้ายมามาเพียบเลยโมฮัมมัดยะหักย้อนมาซัดไปบล็อกครับวานาเคนโอ้วิ่งมาขวางไม่ได้ทันนะครับจังหวะยิงของฮุเซนซาเดมาอีกแล้วตอนนี้ได้จากอ้าวมีสิงห์ลูกบีแล้วครับมีสิงห์ลูกบีไปก่อนละท็อปไซด์ไปก่อนละ
0: โอ้แต่จะฝ่ายยิงไกลเมื่อกี้แรงมากโอ้โหโดนไปโดนขากุ๊กตัวสั่นเลย
1: ยิงแล้วเต็มข
0: ้
1: อ
0: เออโอ้ทั้งหมดนี้ถ่ายด้วยเท้าหนักจริ
1: งเบลเยียมเปิดขึ้นหน้าไปครับฟานเดสปาโดจะพลิกไปไม่ได้โดนสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนยังเป็นบอลทุ่มของเบลเยียมครับ
0: จริงๆก่อนเกมก็มีข่าวว่าอาจจะได้ลงมาแทนโดกูเหมือนกันนะครับแต่นี่ข้อเขาจริงได้ลงมาท้ายเกมเลย
1: ฟานเดสปาโดวานาเคนครับให้มาทอสซาพยายามจะลุยไปก็โดนสกัดได้อีกอาตูติอัสเอาละครับขึ้นมาตัดบอลได้เดอะคัตเปอร์ทิลมันส์วานาเคนทอสซางางจะยิงไกลไม่ยิงครับวานาเคนออกขวามาแล้วพยายามเปิดเข้าไปก็โดนสกัดทิ้งออกมาครับคาสตานออกขวาอีกทีนึงโดดี้ลูคิบาคิโอลูคิบาคิโอตากเข้าไปลูกดีก็โด่งไปอีกครับแม่พยายามจะเทคตัวขึ้นมงกัดไม่ถึงครับทิลมันส
0: ์ก็พยายามเต็มที่ครับวันนี้ทิลมันส์ครับแต่เปิดมาสูงมากนะครับโรคิบาเกโอครับเพราะโดมานี่ตัวนิดเดียวครับโอ้ตรงหลังอีด่าในตัวเบลเลอร์เลยครับเบียดเอาไว้เข้าไม่ถึงบอลครับเซ็นกระตีพื้นเลยครับดูแล้วหนักแล้วครับเบลเยียมนาทีที่90แล้วนะครับอีกครึ่งนาทีเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วเดี๋ยวรอดูใจพุทธศิษย์ว่าให้ทดเจ็บกี่นาทีครึ่งแรกนี่8นะครับ
1: โอ้แต่ครึ่งหลังก็เหมือนไม่ได้มีจังหวะบาดเจ็บที่ต้องหยุดยาวๆนะ
0: ครับก็มีก็นั่นแหละไม่น่าถึง5นาทีเพราะว่ารวมช่วงเบรกกินน้ำด้วย
1: เดชันประมาณสัก3
0: แล้วไม่5นาทีฮะแม่แม่จริงๆซื้อหวยไม่ถูกนี่ไหม
1: นั่นสิวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกหวยเนี่ยฝันแล้วฝันอีกออกไม่ตรงฮะ
0: หลังๆนี้ผมใช้สุ่มมาแล้วนะสุ่มมาในแอปนี่แหละแล้วก็ ไม่รู้จะหาเลขที่ไหน
1: ผมฝันไม่รู้จะฝันอะไรละฮะไม่เคยตรงเลยไม่ใกล้เคียงด้วยซ้ำเฉียดยังไม่มีเลยเลิกซื้อมันซะเลยประตูดวงคงไม่มีทางเป็นของเราแล
0: ้
1: วแต่อีลานยับลุยครับเอาสกัดมาไม่ดีด้วยเก็บบอลได้อีลานในกรอบเขียนโทษด้านซ้ายตักเข้ามาลูกนี้มันก็สูงเกินทางจานบางที่จะหม่งครับโอ้ทอสาเก็บบอลได้ขึ้นหน้ามาจับบอลแรกใหม่ดียังแก้ไขได้ครับวานาเคนตวัดมาเอาเปิดเสียกลางทางอีกครับโดนอีลานตัดบอลได้จานบักทำชิงกับทางลิซาอินกลับไปตั้งกันใหม่ที่แดนตัวเองก่อนครับอิหร่านแล้วเอ้าจังหวะนี้พยายามจะพิงเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้แล้วครับยังช่วยกันไม่ได้ครับเกมรับของทางเบลเยียมครับจังหวะที่โมกาลูพยายามจะพลิกเข้าไปเดอะไคเปอร์เปิดตวัดเลียดขึ้นมาตรงกลางสนามอ๋าแล้วครับต่อบอลมาเฟอร์นันเดสปาโดโยกเข้าขวาแล้วพยายามจะงัดให้วานาเคนเอาโดสกลับมาทอสซาเก็บได้เลี้ยงหนีมาทอสซาไม่มีเหลี่ยมยิงครับฝากออกขวาไปโดดี้หน้ากรอบเขตโทษมีคาสตานมาช่วยทีนึงคาสตานไปสุดเส้นหลังเปิดติดบล็อกแล้วอย่างได้เป็นบอลทุ่มครับ
0: โอ้มันแน่นจริงๆนะก็พยายามปลายซ้ายปลายขวาให้เบลเยียมหาช่องเข้าเขตโทษไม่ได้เลยครับ
1: โดดี้ลูคิบาคิโอครับเพื่อนทุ่มมาให้ต่อมาคาสตานตรงกลางเปิดโด่งๆมัดลูนิปมงก็หลุดกรอบไปอีกครับโดนเหลี่ยมไม่ดีครับมิเคเลน
0: ต้องขึ้นมาแล้วครับเซ็นตัวแบ็คครับมิเคเลนดูวิธีครับเปิดโด่งๆมาได้มงนะครับแต่มงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับบอลก็หลุดออกหลังไปโดนยาทาบักนี่ประกบติดอยู่ครับ
1: คือจังหวะมันโ
0: หดไวกิ้งไวกิ้งเบลเยียมอ๋อเป็นปีศาจแดงเป็นพี่ขาวส่วนลูกกับครูนี่โอ้โหยืนเป็นปกหนังสือนิออนเลยรู้จักก็เลยนิออนไอ้ท่าเวลาโพสท่าก็ต้องแบบเอามือเท้าหัว
1: เอ๊ะแล้วทำไมเรารู้อะ
0: โอ้โหผมไปเห็นตามแผงหนังสือฮะเพราะมันจะวางข้างๆกันเออไอ้เป้าหมายของเราก็จะวางอยู่ข้างๆเออท่าโพสมาตรฐาน
1: มาอีกครั้งหนึ่งเกมลุกของเบลเยียมครับเดอะไคเปอร์วิ่งอ้อมไปแต่เพื่อนไม่ให้ครับเบลเยียมย้อนกลับหลังไปที่อาตุเตอัสเตอัสเอาเกือบยาวครับเขายังไวเฟรนเดสปาโดโยกมาปัด
0: โอ้โหน้องเอ้ยว่าแล้วทำไมไม่ได้เล่นเป็นตัวจริง
1: แต่งซะสวยครับตายตอนจบครับเฟรนเดสปาโด
0: โอ้โหนี่เสียดายจริงฮะแม่ถ้าปั่นเข้าเหลี่ยมดีๆนี่ได้ลุ้นเลยโอ้โหแต่จังหวะยิงนี่บอลมันเด้งขึ้นมาพอดีอะโอ้แฟนเบลเยียมก็เซ็งไม่แพ้เราเนียนเขียนเม็กซิโกเนียน
1: เหลืออีกนาทีเศษครับจากการทด5นาทีเป็นอย่างน้อยจะเสมออีกหรือเปล่าในกลุ่มนี
0: ้
1: สองเกมแรกเสมอ
0: ไม่คิดจะชนะกันเลย
1: มีเกม3ของกลุ่มนะครับก็ยังเสมอกันอยู่ทอสซาโอกาสท้ายๆแล้วนะครับเดอะไคเปอร์คาสตานโดดี้ลูเคบาโยลิมกรอบเขียนด้านขวาตัดเข้ามาด้านในซัดลูกนี้โอ้โหลุ้นเสาไกลแบบได้ลุ้นครับนึกว่าหาย
0: โอ้โหลูดี้กาเซียที่เดินบนอุบเลยดูครับปั่นจากริมเส้นฝั่งขวานะครับจะให้มันโค้งเสียบสามเหลี่ยมเสาไกลครับโอ้มันสูงไปนิดเดียวครับลูกปั่นของลูเคบาโยครับโอ้แต่ว่าผมว่าตรงกรอบก็ทันนะเนี่ยประตู
1: มันดูแบบเนาะกระโดดไปไหนอะไรยังไงมันดูมีโอกาสถึงบอลหมดอะเมลันวานอะ
0: โอ้โหมันต้องไปฝึกวิชากับอลิเซ่นะน่าจะปั่นแบบเนี้ย
1: ดูแล้วสกอร์จบแบบนี้ Man of the Match นะครับนายทวารจอมเก๋าของทางอิหร่านเนี่ยเหนียวหนึบดีเหลือเกินอ่ะน่าจะเป็นโอกาสท้ายๆจริงๆแล้วนะครับ
0: สิบวินาทีสุดท้ายเยี่ยมโอ้โหสุดที่การเสียแววนี่กลับมาคุ้มไหมโรเบโต้มาร์ติเน
1: สแฟนลุยยังบอกไม่เป็นไร
0: พอเถอะ
1: ขอลองลูดี้กาเซียก่อน
0: จานแจ็คก็หมดเลยเหรอโอ้โหจาน
1: เรียบร้อย
0: เห็นไหมโอ้โหครับ เบลเยียมครับไม่สามารถชนะอิหร่านได้จริงๆเสมอกัน 0-0 นะฮะโอ้นี่กองจับมาเลยนี่
1: Man of the match แน่นอน
0: เ
1: หนียวหนึบดีเหลือเกิน
0: อาริเรซาเบราวานกับนายทวารของอิหร่านครับโอ้ปรินซ์ออฟเปอร์เซียเนี่ยเท่มากเลย
1: ผมว่ามีความคล้ายนี่นะ
0: รู
1: สตูเล็กเบอร์นะ
0: รูสตูเล็กเบอร์เหรออ
1: ดีต
0: ประตูไม่เหมือนรูสตูเล็กเบอร์มันต้องมีนี่ขีดหน้า
1: ถ้าใส่ขีดเข้ามาเด็ดคล้าย
0: เลย
1: ทรงมาใกล้กันเลย
0: โอ้โหครับ2นัดนะครับก็ทั้งคู่ครับเสมอทั้ง2นัดเลยมีทีมละ2แต้มฮะกลุ่มนี้คือไม่มีใครชนะใครแพ้นะทั้งกลุ่มเลยเดี๋ยวรอดูนิวซีแลนด์กับอียิปต์นะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวคู่ต่อไปลงสนามกี่โมงเดี๋ยวขอดูก่อนนะแป๊บหนึ่ง
0: 6โมงไหมหรือกี่โมง
1: ขอดูสักครู่คอมไม่ไป
0: คือเตะตีห้าเลย
1: ตีห้าใช่ไหม
0: ใช่ตีห้า
1: เพราะเราอยู่ถึงตีห้าแล้วก็ช่วงต่อไปก็มารับต่อจากเราพอดี
0: อ่าฮะ
1: ครับผม
0: เราต้องเปลี่ยนที่จัดไหมเน
1: ี่
0: ย
1: พี่ต้องต้องเปลี่ยนไหมอ่ะ
0: เอาไง
1: ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได
0: ้ไม่ต้องเปลี่ยน
1: ผมไม่เป็นไม่มีอะไรผมมีนี่อยู่แล้วพี่อ่ะถนัดไหม
0: ฮะ
1: ถนัดไ
0: หมได้มีได้หมดพี่ได้หมด
1: โอเคอ่ะได้ก็ผมใช้มือถือดีกว่าคอมมันหน่วงเหลือเกินหายากขาเย็นก็เดี๋ยวคู่ต่อไปตีห้า
0: ฮะ
1: อูรุกวัยเจอกับเคปเวิร์ดเดี๋ยวดูว่าวันนี้โบซินย่าจะเซฟแล้วก็เกมรับของเคปเวิร์ดจะทำให้อุรุกวัยเจาะไม่เข้าเหมือนอย่างที่ทำกับสเปนได้หรือเปล่า
0: ฮะ
1: นะครับคู่นี้ตีห้าก็เดี๋ยวไลน์อัพน่าจะมาละ
0: เ
1: ดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะ
0: ก่อนจะไปดูอะไรไปดู IG ของโวซินย่าดีกว่ายอดติดผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้15ล้านแล้วครับจากก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต
1: ์มัน
0: หลักหมื่
1: น
0: กี่แสนเลยเหรอ
1: เนาะคนเรา
0: เออนี่15ล้านแล้ว
1: ซุปเปอร์สตาร
0: ์เป็นตัวเงินตัวทองไปแล้วตอนนี้
1: กลายเป็นกลายเป็นแบบผู้มีชื่อเสียงกลายเป็นคนรู้จักทั้งโลกไปในเวลารวดเร็ว
0: ไม่ต้องอะไรเนี่ยจิ้มไปดูนะมีอินฟูไทยตามอยู่เพียบเลยเนี่ย
1: หรอ
0: เนี่ยอินฟูทำไมพอ
1: น้องยุ้ยน้องยุ้ยเอาด้วย
0: ไม่ได้ยุ้ยไม่ได้ก็ต้องนี่เนี่ยน้องอันนี้ไม่ใช่น้องพี่หมวย
1: จิ้มหมวยผมจะน้องเลยเนาะ
0: อินฟูเพียบเลย
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยตามอยู่เนี่ยอินฟูสินพงษ์ด้วยไป
1: เอาด้วย
0: เหรอไม่ตามอินฟูสินพงษ์ไม่ตาม
1: อ่ะก็พูดถึงลาฟเกมคู่ที่จะลงสนามกันในช่วงตีห้ากันสักนิดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ก็มาร์เซโลเบียซ่ากุนซือของทางฝั่งอุรุกวัยนะครับประตูก็ยังเป็นจอมเก๋าอย่างทางเฟนโดมุสเลล่านะออกสตาร์ทมือหนึ่งนะครับนอกนั้นในเกมรับแบ็กขวาแบ็กขวานะครับกิเลโมวาเลล่านะครับแบ็กซ้ายก็เป็นทางด้านของฮวนมานูเอลซานาเบียนะครับคู่เซนเตอร์ครับเป็นเซบาสเตียนกาเซเลสนะครับจับคู่กับมาติอัสโอลิเวร่านะตรงกลางก็มีมาเรลอูกาเต้เล่นกับโรดิโกเบนทันคูนะครับด้านบนก็ใช้ออกุสตินคานาบิโอยืนทางขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทางแม็กซิมิเลโนอาราโคนะครับตรงกลางเฟเดวาเวเดหน้าเป้าวันนี้เลือกใช้ทางเฟเดริโกวินยาสจากลิโอเบโดนะ
0: ครับ
1: วันนี้ดาวินหลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับส่วนทางฝั่งของเคปเวิร์ดของทางบูบิสต้ามือหนึ่งก็เป็นนายทวารจอมเก่าที่กำลังโด่งดังสุดๆนะครับโบซินย่า
0: ครับ
1: เกมรับเนี่ยแบ็กขวาสเวนโมเลล่านะครับซ้ายก็จะเป็นทางซิดนีย์โลเปสคาบาลคู่เซนเตอร์ดินี่บอร์เกสกับทางด้านของปิโกโลเปสนะแล้วก็มิดฟิลด์เควินปีน่ายืนเป็นตัวต่ำสุดนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางขวาเนี่ยเป็นทางเตโมกานาโชซ้ายใช้แกรี่โรดิเกสนะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยก็มีทางแลนเมนเดสกับจามิโลมอนเตลโลหน้าเป้าวันนี้ก็สลับให้ทางด้านของตาวาเลสออกสตาร์ทนะชิลสันเบนซิโมตาวาเลสออกสตาร์ทนะ
0: มีใครเป็นตัวความหวังเนี่ยนอกจากโวซินย่าเนี่ยเกฟเวิร์นเนี่ย
1: โอ้โห
0: ไม่รู้จักเลย
1: อาจจะมีตัว
0: อ๋อมีตัวเล่นที่ในเนเธอร์แลนด์อะไรก็มีเลยนะมีมอนเตโรเบอร์ซินี่เล่นอยู่กับสว
1: อจริงๆอ่ะถ้าตัวที่ดังสุดอ่ะคือโลแกนคอสตาแต่ว่าโลแกนคอสตาไม่ได้เป็นตัวจริงของทางบีเล่าตอนแรกเขาคาดการณ์กันว่าเขาจะเป็นตัวหลักของทีมแต่ว่าฤดูกาลล่าสุดอาจจะลงสนามน้อยให้กับเคปเวิร์ดด้วยเพราะเขาเจ็บนะครับก
0: ็มีลิฟลาเมนโต้ด้วยนะ
1: คนละลิฟลาเมนโต
0: ้ดิลอนลิฟลาเมนโต้นะ
1: นักแต่ลิฟลาเมนโต้เป็นตัวจริงนะวันนี้ก็หลุดไปอ่ะจะเจาะเข้าไหมตามความคิดเห็นของพี่บอม
0: พี่ว่าเข้าอ่ะประตูมันคง
1: ไม่ไหวแล้วเหรอวันนี้
0: ประตูมันคงไม่มหัศจรรย์ทุกนัดขนาดนั้น
1: เมื่อนัดที่เสมอก็จะเป็นสถิติคือเหลือเชื่อตรงที่ทั้งเกมฟาวครั้งเดียวด้วยนะเคปเวิร์ดเล่นกันได้มีระเบียบแบบสุดยอดมากนะ
0: เป็นคนที่เรียกกันนะเล่นแฟร์เพย์มากนะฟาวครั้งเดียว
1: ฟาวครั้งเดียวอ่ะทั้งเกมแบบโอ้โหสถิติน่าตกใจมาก
0: แล้วสถิติหลังเกมเบลเยี่ยมโอกาสยิง23ครั้งในเกมตรงขอบ7ครั้ง
1: คือถ้าไม่โดนไล่ออกเนี่ยคือผมว่าสถิติมากกว่านี้
0: ใช่
1: คือมันเห็นชัดเลยอ่ะพอ
0: เหลือ10มัน
1: เอ็นกอยเหลือ10คนนี่โอ้โหเบลเยี่ยม
0: ก็ไม่กล้าบุกเต็มที่เหมือนเดิมไง
1: ไอการที่เอาโหมบุกเข้าใส่มันหายไปเลย
0: โอ้โหเท่เลยฮะตอนนี้ผู้เล่นยีรานนี่
1: หล่อเลยเบลันวาน
0: ผู้กองยีรานเขามาเยอะมากนะ
1: เออโอ้โหธงโบกสะบัดเต็มหมดเลย
0: เขามีชุมชนคนยีรานในอเมริกาไหมน่าจะมีนะ
1: ไม่แน่ใจอ่ะแต่อาจจะมีอาจจะมีชาติอื่นที่เขาก็อาจจะให้กำลังใจอ่ะอย่างเนี่ยเม็กซิโกเห็นใส่เสื้อเขียวๆมาก็
0: เ
1: หมือนก็จะโชว์ธงด้วย
0: เอาเดี๋ยวสิเอาเมื่อได้มือยืนปกมือได้รีบกลับเดี๋ยวพุ่มแดนปิด
1: อ่ะแต่ว่าถึงตรงนี้เบรกก่อนแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้เราก็ขยันเกินตีสี่มา8นาทีละ
0: ฮะ
1: เบรกคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อรวมไปถึงเดี๋ยวมาเก็บข้อความนะครับทั้งใน YouTube ใน Facebook
0: ครับ
1: แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยทางไม่ใช่สิเขาเรียกทาง SMS ตอนนี้หัวสมองเบลอไปหมดแล้วพูดผิดพูดถูกแล้วอ่ะเบรกสักครู่เดียวครับ
0: ครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
5: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
2: MCOTRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อม
6: ร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรด

0: ยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ mcot connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีม

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: อ่ะกลับมาติดตามกันต่อนะครับเข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของเราสองคนแล้วนะครับ
5: ครับผมเอาคือทำไม
4: ก็ย้ำอีกครั้งจบจุ๋นๆนะ
5: เห็นไหมบอกแล้วผมแม่นโอ้ย
4: ยอดเยี่ยมไปเลย
5: ไม่หรอกก็ดูเบียดเยี่ยมมันดูฝืดแล้วก็ฝืดจริงๆด้วย
4: ฝืดอยู่จริงๆแล้วมันดันพลาดเสียใบแดงง่ายๆอีกก็อ่ะเดี๋ยวผมมาเก็บข้อความทาง YouTube ก่อนละกันนะครับมิสเตอร์ชิตตะวา
5: ไม่ใช่ชิตตะพลไม่ชิตตะวา
4: บอกว่าเรียบร้อยเบลเยียมขอแต้มเดียวก็หรูแล้วคุณวีระชนบอกว่ายังหวังชนะอยู่นะครับ
5: ไม่ต้องหวังนะฮะ
4: คุณวสานบอกจนวันนี้ทำการบ้านยังผมเรียนจบแล้วนะไม่ต้องทำการบ้านไม่มีการบ้านจากคุณครูนะฮะ
5: จะไปทำการบ้านต้องให้ถึงบ้านก่อนนะฮะตอนนี
4: ้คุณจิตตะวันถามว่าคู่อียิปต์จะยิงกันเยอะไหม
5: โอ้โหถ้าสาย
4: พี่บอกว่าไง
5: สายนี้พี่ผมว่ายิงกันไม่เยอะแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าผมว่ามันเจอนิวซีแลนด์
4: นิวซีแลนด์มันก็ชวนอิหร่านยิง 2-2 อยู่แล้วเกมแรก
5: ใช่ใช่
4: แล้วอียิปต์เกมนึงเกมเจอกับนิวซีแลนด์ผมว่าคงเอาอ่ะ
5: ผมว่าจริงๆ
4: เปิดเกมบุกอ่ะคือจะหวังเกม3แต้มก็หวังจากนิวซีแลนด์ได
5: ้เกมรุกอียิปต์อ่ะดีนะอยู่ที่ว่าจะยิงได้เร็วแค่ไหนเพราะว่าโอ้โหนิวซีแลนด์มาอุดแน่นอนไม่ต้องกลัวเกมมันอาจจะออกคล้ายๆอิหร่านเบลเยียมนี่แหละ
4: จบ0-0เหมือนก
5: ันไม
4: ่เกมออกคล้ายเกมนี้ก็จบ0-0
5: เออแต่ผมว่าไอตัวนิวซีแลนด์น่ะถ้าเอาจริงๆผมว่ายังเป็นรองอิหร่านอยู่นะแต่นัดแรกบังเอิญว่าโอ้โหอิหร่านจังหวะแบบโดนก่อนตลอดนะเออ
4: คือถ้าให้เลือกจริงก
5: ็ดีครับ
4: ผมมองว่าอียิปต์ชนะได้
5: ใช่ผมยังมองว่าอีย
4: ิ
5: ปต์
4: ผมมองว่าอียิปต์ชนะได้แต่ถามว่าจะยิงเยอะไหมคือถ้าประตูแรกมาเร็วอ
5: ่
4: ะมันจะทำให้เกมมันเปิดมากขึ้นเพราะยังไงนิวซีแลนด์ต้องเอาคืนถูกไหมพี
5: ่ทำไมเรารู้สึกว่าตัวรุกของอียิปต์มันอันตรายกว่าพวกเบลเยียมอะไรพวกนี้กัน
4: เรารู้สึกว่าต่อให้โมซาร่าฟอร์มตกแต่ความเร็วของโอมามามูชอย่างเงี้ยวันไหนถ้าท็อปฟอร์มขึ้นมานี่ก็น่ากลัว
5: มีพวกเทรซิเก้อะไรพวกเนี้ย
4: มี
5: ซิโซ
4: ซิโก้
5: ชื่อเขาชื่ออะไรซิโก้หรือซิโซซิโก้ใช่ไหม
4: ไม่ผมไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงเป็นซิโก้หรือซิโซ
5: ่แต่มันเขียน C 2ตัวใช่ไหมตัว Z
4: Z I แล้วก็
5: Z O
4: C O เออให้เป็น ZO ZI ZO มึงขอดูก่อนเอาชัว
5: นั่นแหละพวกนี้น่ากลัวนะครับตัวรุกของอียิปต์อ่ะแล้วดูแล้วนิวซีแลนด์ไม่น่ารับเหนียวได้ขนาดอิหร่านอ่ะ
4: ใช่
5: เออ
4: คือผมยังมองว่าคุณภาพตัวผู้เล่นของ
5: เอาง่ายๆผมว่าไทยอ่ะสู้นิวซีแลนด์ได้อ่ะ
4: คือนิวซีแลนด์ก็น่ากลัวก็คือในรายของคริสวูดกองหน้าจอมเก่าจากฟอร์เรสต์นั่นแหละเนี่ยซิโก้
5: ซิโก
4: ้มอสตาฟาซิโก้ส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยถ้าดูจากที่คาดการว่าจะลงสนามของพวกเขาเนี่ย
5: ครับ
4: แม็กซ์โคคอมนี่ก็เล่นอยู่กับมิววอร์นะทิมเพนเล่นอยู่กับโอลิมเปีย
5: นี่เขาอินฟลูเอนเซอร์ทิมเพน
4: นะเหรอเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร
5: ์ก็ตอนก่อนฟุตบอลโลก
4: อ๋อที่เขาไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรสักอย่างมาตาม
5: ก็ไออินฟูชาวอาร์เจนตินาผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาก็พยายามหาว่าเอ้ยใครมันเป็นนักเตะโนเนฟสุดฟุตบอลโลกครั้งนี้ก แกก็เลยไปดู IG ของไอ้ทิมเพนเนี่ยบอกอุ้ยคนตามน้อยสุดเลย
4: อ๋อเออผมได้ข่าวอยู่แต่จำชื่อเขาไม่ได
5: ้หลักพันค
4: ื
5: นเดียวล่อไปล้านทะลุล้านตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยทิมเพน
4: แต่ก็โดนวัวซินย่าแซง
5: โอ้ซินย่าแซงไปเยอะเลย ทิมเพนยังไม่ถึง10ล้านเลยมั้ง
4: เอาว่าที่เขาคาดการณ์ว่าจะลงอะน
5: ะ
4: แบ็คขวาทิมเพนจากโอลิมเปียนี่เล่นอยู่ในปารากวัยนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยไมเคิลบ็อกซอร์อยู่กับมินิโซตาอยู่ในแต่ต่ออายุ37แล้วนะ
5: โอ้โห
4: แล้วก็อีกคนหนึ่งฟินเซอร์แมน22ปีเล่นอยู่กับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์เล่นในอเมริกาแบ็คซ้ายลิเบราโต้คาคาเซ่นี่อยู่กับเบร็กซ์แฮม
5: จนอยากเล่นในลีกรองนะ
4: ตรงกลางอย่างโจเบลเล่นกับไวกิ้งในนอร์เวย์นะครับมาโกสตาร์มินิชเล่นกับสวอนซีด้านบนเนี่ยอิจาเจฟที่ยิง2ประตูในเกมแรกเนี่ยฝั่งซ้ายเล่นอยู่กับมาชเวลในสกอตแลนด์นะคร
5: ับ
4: ตรงกลางหมายเลข10เนี่ยเป็นทางซัฟริสซิงอันนี้เล่นอยู่กับสโมสร TSC ในลีกของเซอร์เบียนะ
5: เขาบอกตัวนี้ตัวเก่งเลยซัฟริสซิง
4: ส่วนทางขวาคอลัมแมคโควัตแมคโควัตเนี่ยเล่นอยู่กับซิกเคบอกในเดนมาร์กแล้วก็แน่นอนว่ากองหน้าก็คือคริสวูดหัวหอกวัย34ปีกับเจ้าป่าฟอเรสต
5: ์วูดนี่อาจจะคล้ายๆเตอร์ดามี่ไม่ได้คล่องกันอย่างนั้นนะแต่ประมาณว่าคือเป็นกองหน้าที่รอยิงอ่ะยิงคมนะ
4: แต่ดูแล้วก็ไม่น่ารอด
5: ไม่น่ารอดที
4: ่ผมมองว่าอีบชนะได
5: ้โดยเฉลี่ยแล้วระดับฟิทานุบริยิปเป็นเหนือกว่า
4: เนาะ
5: ใช่
4: ผมคิดคล้ายๆพี่อ่ะผมมองว่าอีบชนะได้อ่ะอยู่ที่ว่าจะชนะขาดหรือเปล่าน ะครับ
5: ซึ่งดูทรงแล้วก็ไม่น่าขาด
4: คุณลุงอ่านผิดขอให้มีถ่ายทอดสดไหมครับมีนะเรามีไปเรื่อยๆจนถึงคู่สุดท้ายในวันนี
5: ้
4: ก็
5: คู่สุดท้ายนี่เตะหู
4: แต่ว่ามันไม่ไปถึง11โมงจำได
5: ้ของเราเหรอ
4: ใช่คู่อีไปไม่ถึง11โมงเดี๋ยวคู่อุรุกวัยกับเคปเวิร์ดตี5แล้วคู่นิวซีแลนด์อีบแค่8โมงเช้าก็ถ
5: ึ
4: งประมาณ10โมง
5: ผมวันนี้จบเร็ว
4: ไม่ถึงบ่าย
5: ถือว่าจบเร็ว
4: ไม่เหมือนวันนี้ไม่เหมือนว่าเช้านี
5: ้
4: ญี่ปุ่นนี่ไปบ่าย
5: โอ้แล้วญี่ปุ่นก็ใครดูก็คุ้มอยู่ญี่ปุ่นเล่นสนุก
4: ใช่ๆดูแล้วสนุกคุณประภาพันเวโนบอกว่าน่ารักมากอ่านชื่อทุกข้อความเลยอ่ะครับคุณวัฒนาพานสมบูรณ์บอกง่วงครับกำลังนอนขึ้นมาดูก่อน
5: อี
4: กสองคู่เคปเบิร์ดกับอุรุกวัยแล้วก็นิวซีแลนด์กับอียิปต์โอ้โหก็อาจจะเป็นคู่ที่แบบแฟนบอลบ้านเราอาจจะมองว่าถ้าพักผ่อนได้ก็พักผ่อน
5: เอาเป็นผมก็นอน ถ้าเราไม่ได้เป็นกองเชียร์โมซาร่าอะไรพวกนี้นะถ้าแฟนโมซาร่าอาจจะดูไง
4: หรือก็อาจจะคนที่ดูก็อาจจะเป็นนักสู
5: ้
4: เรียบร้อยกับเบลเยียมไป
5: ประเภท
4: ไม่หลับ
5: เซียนสน
4: ตาค้าง
5: เซียนสนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสู้
4: เบลเยียมทำตาค้าง
5: ไม่รู้เซียนสนสู้เบลเยียมหรือเปล่าเน
4: ี่ยคุณน้องบอกจุนอ้วนขึ้น
5: จุนอ้วนแล้วเหรอฮะ
4: แต่ก็ถือว่าอ้วนขึ้นนะ
5: จริงว่า
4: ถ้าเทียบกับสมัยมหาลัยอาจจะผอมกว่านี
5: ้แต่จุนมีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนลีนลงไปเลย
4: ใช่พี่
5: เหมือนออกกำลังอยู่ช่วง
4: เมียด่า
5: ไงทำไม
4: เมียด่าที่แบบอ้วนเกินพอผอมปุ๊บตอนนั้นผมลงไปเกือบ10โล
5: เมียก็ด่าอีก
4: เมียก็ด่าอีกบอก
5: ก็ผอมเก
4: ิน ช่วยมีน้ำมีนวลหน่อยได้ไหม
5: เอายังไงครับ
4: เมีย
5: แต่ว่าหลังแต่ไม่เข้าไปถามเอาไงเอาไง
4: เฮ้ยแต่หลังๆผมกลับไปวิ่งเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้แล้วพี่มันเจ็บเข่าแล้วช่วงปี2ปีเนี่ยการเป็นคนแบบเจ็บเข่าง่ายก็เลยไม
5: ่อ๋อตามวัย
4: โอ้ก็เลยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็เลือกลดอาหารเอา
5: เดินก็ได้จริงๆนะออกกําลังกายไม่ต้องนี่มันถ้าเดินเนี่ยเซฟสุด
4: เฮ้ยแต่ผมเป็นคนถ้าวิ่งอ่ะพี่บอกวิ่งผมจะลดเร็วมากนะช่วงไอ้10โลนั้นน่ะ
5: จริงอ่ะ
4: ผมใช้เวลาประมาณสัก 3-4 เดือนนะ
5: โอ้โห
4: คือลดอาหารมันก็ลดในส่วนนึงมันก็ไม่ลดไม่ได้เยอะหรอกแต่วิ่งกับวิ่งเยอะ
5: โอ้
4: เออก็โอ้โหพี่คิดดู
5: วิ่งบนวิ่งล่างกันเนี่ย
4: อันนั้นหวยสมมติผมจะรายการตีสองเนี่ยเที่ยงคืนผมมาแล้ววิ่งรอบสนาม
5: โอ้ระวังตายนะพักผ่อนก่อนนะฮะค่อยไปวิ่งนะต้องพักผ่อนให้พอแล้วก็จะออกกำลังกายนะ
4: คุณซิโกเตอร์บอกว่าจบเกมมีใบเหลืองกี่ใบครับพี่ออกมาถึงเกมเมื่อกี้หรออ
5: ๋ออย่าบอกนะฮะ
4: โอ้เชียร์ไปถึงใบเหลืองนะ
5: เดี๋ยวผมดูให้นะฮะใบเหลืองนี่มี2ใบ
4: ครับ
5: 1ใบแดงนะครับ
4: มีโอกาสไหมที่อิหร่านจะเจอกับสหรัฐมีนะครับเขามีทำออกมาอยู่แต่ผมขอดูก่อนจำขอดูคร่าวๆก่อนเพราะตอนนั้นมันมีบอกอยู่นะครับว่ามีโอกาสเจอกันอยู
5: ่แต่ก็ถือว่าใบเหลืองออกน้อยนะค
4: ู
5: เบลยังมีอิหร่านไม่น่าเชื่อมันเล่นกันแรงไหม
4: ครับผม
5: โดนไปฝั่งระบายนะของเบลเยียมนี่เป็นโรเมลทางด้านของโรเมลูลูกากู
4: ตั้งแต่ต้นเกมอะเนาะจังหวะที่ไปเข้าช้า
5: ไปชาร์จผู้รักษาประตู
4: แป๊บหนึ่งนะครับ
5: ส่วนของอิหร่านนี่ก็เป็นซาอิดเอซาตอราฮีนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นใบแดงเลยนะฮะทางด้านของนาตานเอนกอยนะฮะของเบลเจีย
4: ม
5: ในช่วงนี
4: ้มีโอกาสมาโคจรในรอบ32ทีมนะ
5: ครับ
4: เดี๋ยวก่อนนะ
5: มีโอกาสเจอรอบหน้าเลยเหรอ
4: เดี๋ยวก่อนแต่ว่านี่มันอันเก่าแล้วตอนนี้มันพูดมาตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มตอนนั้นมันคือหากทั้ง2ทีมจบอันดับ2ของกลุ่มตัวเองณตอนนั้นนะณตอนนั้นถ้าตรงนี้ก็ยังมีโอกาสไหมเดี๋ยวต้องไปไล่เลี้ยงสายอ่ะเพราะตอนนี้สหรัฐเนี่ยถ้าดูจากความเป็นไปได้นะตอนนี้สหรัฐก็มีโอกาสเจอกับอันดับ3ของกลุ่ม B E F I แล้วก็ J ก็เท่ากับว่า
5: อิหร่านก็มีลุ้นนะครับเข้าที่3เนี่ย
4: ใช่ไหม
5: เ
4: พราะงั้นก็ยังมีโอกาสอยู่ที่พอโปรแกรมมันแข่งขันไปแล้วมันได้ตารางลงไปแล้วมันก็ต้องมานั่งเช็คกันอีกทีว่ามันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนั่นแหละเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้ก็คือมีโอกาสเจอกับอันดับ3กลุ่ม B E F I แล้วก็ J อันนี้หมายถึงในรอบ32ทีมสุดท้ายก่อนนะนะครับผมโอเคแต่ว่าอ๋อแต่รอบ32นี้ก็ไม่เจอแล้วดิใช่ป่ะเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่ม G ตรงเนี้ยยังไม่เจอแน่ๆแล้วตอนนี้ยังไม่เจอเพราะว่าสหรัฐตอนนี้ไปวางเป็นตัววางอยู่ถูกป่ะแล้วอันดับ3ของ B E F I J เนี่ยเพราะมันไม่มี G ตอนนี้มันอยู่ G ก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่ามันมีโอกาสไขว้มันเจอโอ้โหเพราะว่าตารางมันยืดยาวไปแล้วอ่ะ
5: เพราะทีมันเยอะไง
4: ทีมันเยอะมันต้องมันไล่ดูอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวอ่านข้อความอื่นไม่ทันแต่ก่อนแน่ๆจริงๆมันมีโอกาสเจอนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงเขามองกันว่า
5: เจอเมาส์พลังจิต
4: เจอเมาส์พลังจิตเข้าไปหน้าหายไปอีกขอบคุณมาก
5: ใช้
4: ยากเลยทีนี้
5: เปลี่ยนนะครับเมาส์เนี่ยเปลี่ยน

0: ครู่หนึ่งผมขอไล่ดูเนี่ยเพราะก่อนหน้านั้นมันมีโอกาสถ้าเป็นที่สองของกลุ่ม D กับกลุ่ม G ซึ่งเป็นกลุ่มของสหรัฐกับกลุ่มของมิลานมันมีโอกาสเจอกันก่อนหน้านี้ถ้าจบอันดับสองของทั้งสองกลุ่มนะแต่ว่าตอนนี้สหรัฐเขาเป็น
1: อันดับหนึ่งไปแล้วอ
0: ันดับหนึ่งของกลุ่ม D ไปแล้วเรียบร้อย
1: เป็นดีเกิน
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีอ่ะโอ้โหมันต้องไล่สายซึ่งเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับ
1: ยืดยาวมากทีเดียว
0: ครับนอกนั้นก็
1: กลุ่มสารานี่ใครจะไปคิดว่าตุรกีจะตกรอบทีมแรก
0: คลาสสิกเลยโอกาสยิงเท่าไหร่นะ62ครั้งไม่ตรงไม่เข้าเลยลูกทีมของมอนเตล่า
1: เหลือเชื่อจริงอยู่ยากแล้วมั้งมอนเตล่าเน
0: ี่ยโมเมนตัมในเกมฟุตบอลผมว่าคือความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์โอ้ถ้าไม่ใช้คำว่าไงมันเหมือนถ้าเราพูดว่าโมเมนตัมอาจจะเปลี่ยนไหมอาจจะหมายความว่ามันหมายถึงผมใช้ว่ามันเหมือนรูปเกมของทีมนั้นอ
1: ่
0: ะมันจะกลับมาได้เปรียบหรือบุกเข้าใส่หรือกำลังได้ใจมันแบบมันเป็นองค์รวมๆที่แบบกลับมาได้เปรียบในการที่จะดูดีกว่า
1: ใช่เหมือนจังหวะที่เราเป็นทีมตามอยู่เงี้ยแล้วตีเสมอได้เงี้ย
0: ใช่
1: เขาก็จะพูดกันว่าโมเมนตัมเทมาทางทีมที่ตีเสมอได้เพราะกำลังใจมันดีกว่า
0: ใช่
1: ซึ่งจริงๆอ่ะมันไปทำสถิตินี้ได้ยังไงวะก็งงเหมือนกันมีแต่ที่สหรัฐเนี่ยที่อื่นไม่เคยเจอเงินโชว์โมเมนตัม
0: ทีมที่ยิงไม่ได้ตีเก๊หมดกับคุณโยจาซ่านะฮะ
1: ตีเก๊หมดแต่เบลเยียมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคือเป็นทีมที่แบบชื่อนะฟุตบอลอะไรมันดูดี
0: ประตูคู่แข่ง
1: ก
0: ็มันมีครั้งไหนที่ลูกากัวยิงยังไงก็ไม่เข้าที่จำได้ป่ะที่มันจะมีแบบ
1: ต้องมีหลายครั้งนะต้องยิงยังไงก็ไม่เข้าน
0: ั่นน่ะอุรุกวัยเสมอใครมานะเสมอกับซาอุดิอาระเบียมานี่นะครับแมนยูถ้าจะดึงนักเตะญี่ปุ่นสักคนเอาใครดีครับ
1: มีตรงมานี
0: ่
1: ถ้าอยากได้ตอนนี้นะ
0: ก็คุณอยากได้เกมด้านข้างหรือด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ซานะถ้าอยากได้ตอน
0: นั้นอันนั้นตัวไวส์ครับนักร้อง
1: นักร้องใช่ไหมเรียกว่านักบอล
0: ฮะทางYouTube น่าจะประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนทาง Facebook บ้างนะสลับมา Facebook ก่อนแล้วเดี๋ยวปิดท้ายด้วย SMS ทาง4689899ยังเข้ามาคุยกับผมพี่บอมได้นะ
1: ฮะ
0: มีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
1: อยากรู้เรื่องตลาดต้องตลาดนักเตะก็ถามมาได้ฮะช่วงนี้ตลาดนักเตะก็คึกคักทีเดียวว
0: ันนี้ตื่นมาไม่ทันดูบอลตีสองเลยค่ะจากคุณนานานามแฝง
1: อ๋องั้นก็แนะนำให้รอคู่ตีห้าเลย
0: คุณทักเขาบอกว่าใบเหลืองใบแดงรวมกันกี่ใบครับคุยลาน
1: ใบเหลืองสองใบแดงหนึ่งรวมกันก็สามใบรวมทั้งหมดนะ
0: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าผมปั่นจักรยานเพื่อลดน้ำหนักปั่นมาสองเดือนน้ำหนักจักรยานลดไปสิบกิโลครับ
1: น้ำหนักจักรยาน
0: ไม่ใช่น้ำหนักคุณใช่ไหม
1: เอาจริงๆถ้าลดน้ำหนักคุมอาหารลงเร็วนะ
0: เร็วเร็วเร็วเร็ว
1: เร็วก็ออกกำลังนะฮะ
0: คือยิ่งถ้าคุณไม่กินตอนเย็นอ๋อแต่ตอนนั้นผมตอนเย็นผมกินสลัดอย่างเดียว
1: คือถ้าหมอเขาแนะนำก็คือลดสัดส่วนอาหารลดพวกแป้งลงนะครับลงสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปอัดไอ้พวกนี้แทนโปรตีนคือหมายถึงเนื้อสัตว์อะไรพวกนี
0: ้โอ้โหผมที่ตัวกินแป้งเลยชอบ
1: มาก
0: ท
1: ุ
0: กอย่างเป็นแป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งที่ทำมาเป็นขนมเป็นอะไรก็
1: อะไรก็อร่อยแป้งทำอะไรก็อร่อย
0: ผมเป็นแป้งเลิฟเบอร์มาก
1: มันก็ไม่แปลกเพราะโอ้โหทั่วทั้งโลกไอ้ส่วนประกอบสำคัญของอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นแป้งไงพวกเมนูเส้นก็แป้งทั้งนั้นถูกป่ะพาสต้าขนมจีนนะ
0: แล้วบางคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินข้าวชอบกิน
1: เราคนไทย
0: แต่ผมเป็นคนโชคดีอย่างนึงคือกินปุ๊บออกปั๊บโอ้ยนี่ถ้ากินกาแฟเข้าไปนี่ไม่ต้องสืบเหมือนกดปุ่มเลย
1: เหมือนจุนคล้ายๆพี่ถ้ากินกาแฟแล้วรู้สึกมันจะถ่ายท้องเลย
0: มาอย่างรวดเร็วผมนี่มาอย่างรวดเร็วผมเลยเป็นคนที่โชคดีว่ามันสามารถถ่ายได้ทุกวัน
1: อีกคนคือสินพงษ์นั่งกินบุฟเฟ่กันอยู่เนี่ยโอ้พักมีไฮเดรชั่นเบรกตลอดแหละ
0: แต่ผมว่าเป็นบุฟเฟ่ยังไงผมต้องมีพักระหว่างครึ่งเพื่อไป
1: เข้าห้องน้ำ
0: เอาของเก่าออกก่อนแล้วค่อยเอาของใหม่เข้าไป
1: แล้วก็กลับมาเยี่ยงพายุ

0: ือบางร้านไม่มีอย่างนั้นไง
1: เออ
0: หรือบางร้านมันก็จะเป็นหมี่กรอบไปเลย
1: เออ
0: แต่ถ้าจะให้อร่อยผมชอบตัวใหญ่ตัวที่ตอนนี้ปัจจุบันตัว5บาท
1: เหมือนที่ห้อง
0: สมัยเด็กตัว2บาท
1: เหมือนที่ฮ่องกงเลยอันใหญ
0: ่ๆอ๋อมันใหญ่ไป
1: เอ้ายังไม่ชอบอ่ะ
0: ผมชอบตัวประมาณ
1: ไซส์มาตรฐานไซส์มาตรฐาน
0: ไซส์มาตรฐาน
1: มันจะมีโกเล็กโกเล็ก
0: เล็กตอนนี้อันนั้นมันจะตกตัวละ2บาทม
1: ึ
0: งแต่ตัวผมชอบตัวไซส์5บาท
1: คือสมัยก่อนเนี่ยพี่ซื้อมาทั้งโกไปนั่งกินเล่นคนเดียวก็มีนะเป็น10ตัวตอนนั้นไม่รู้ว่ามันกินแป้งแล้วมันอ้วนไงโอกาสเต็มที่
0: เรียนสุขศึกษาบ้างวัน
1: น
0: ี้
1: แต่ก่อนมันไม่ได้สอนอย่างนี้เว้ยมันไม่ได้สอนแยกเขาเรียกอะไรว่าแยกสารอาหารอย่างเงี้ย
0: อ๋อหรอ
1: สมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดพี่รู้ถ้าสมัยก่อนมันสอนละเอียดขนาดใน YouTube สมัยนี้เราคงไม่อ้วนอ่ะ
0: พี่เป็นคนที่ร่างอวบมาตั้งแต่เด็กไหม
1: ไม่เด็กพอพี่เล่นกีฬาสมัยก่อนพี่เตะบอล
0: เล่นกีฬา
1: เออ
0: พี่เตะบอลเล่นกีฬาแล้วผอม
1: เออสมัยก่อนพี่มาผอมพี่มาเริ่มมาอ้วนเอาตอนตอนทำงานเนี่ยอ้วนเยอะไอตอนเริ่มเรียนมหาลัยเงี้ยพี่มาเรียนอิงเนี่ยแล้วในห้องอ่ะมันไม่มีผู้ชายผู้ชายอยู่ห้าคนที่มีคนเตะบอลด้วยมันก็เลยหยุดเตะบอลไปโดยปริยายเว้ยแล้วเริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วตอนนี้ตอนแต่ก็ยังไม่อ้วนมากนะก็ประมาณ70กว่าๆอะไรเง
0: ี้
1: ยแล้วมาทำงานเวรดึกนี่แหละโอ้โห
0: เ
1: ปิดโลกเจอสินพงษ์เนี่ยอย่าวิลาโอ้โหเพื่อนแต่ละคนสินพงษ์ไอ้ยองแก๊งกิน
0: ก
1: ัน น่ะ
0: ไอ้แนทลินพัฒน์ก่อนโอ้โหตอนผมเจอมันแรกๆก็ตรงพร้อมใช่ไหม
1: เออพี่จำได้
0: ตอนนี้ไปโอ้โห
1: ตอนที่มันพามาสัมภาษณ์เด็กตัวยังเล็กอยู่เลย
0: ใช่ไหม
1: ตอนนี้นี่มา
0: โอ้โหไปไกลเลยแนทอ่ะ
1: แต่ก็ยังรออยู่แนท
0: รอสาวนี่แต่เขาเป็นภรรยานะ
1: ต้องรีบบอก
0: บางปอนชัยบอก00ยิ้มเลยคุณกัญญะบอกว่าช้ากว่าวิทยุไม
1: ่อะไรสิ
0: ไม่แน่ใจ
1: แต่ถึงถ่ายทอดสดอ่ะเหรอแต่เราก็ดูจากช่องเขาไม่
0: คุณจุนลูกบรรเทาความเร็วมีจริงหรือเปล่าครับ
1: คืออะไรฮะ
0: ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ลูกบรรเทาความเร็ว
0: เออบางทีเราอาจจะเล่นมุกอะไรกันไปกันตอนนั้นพอดีมึงคุณ19เดือน9บอกว่าอีหร่านสู้ๆจากตรังเชียร์ทีมจากเอเชียโอ้ก
1: ็โอ้เชียร์ขึ้นจริงๆฮะ
0: ฟรีทีวีถ่ายคู่ไหนครับอุรุกวัยเคปเวิร์ดเชียร์ใครดี
1: เชียร์อุรุกวัยดีกว่า
0: ผมเชียร์เคปเวิร์ดละกันผมมองว่ามันได้ใจมาจากเกมนัดที่แล้วแล้วก็
1: คุณยังเชื่อมั่นในโวสินย่าอยู่
0: คือผมเชื่อมั่นในเกมรับของพวกเขาอะคือเอาจริงๆถามว่าโบซินยาเซฟเยอะไหมก็เซฟเยอะแต่ถามว่ามันยากมากไหมในหลายๆจังหวะก็ไม่ได้แบบไม่ได้เซฟโหดยากมากขนาดนั้นแต่ส่วนหนึ่งคือพวกเขาช่วยกันดีเกมรับดีแล้วผมมองว่าอุรุกวัยถ้าจะชนะชนะแค่เฉือน
1: แต่ผมมองว่า
0: ชนะไม่ขาด
1: แมตช์แรกเคปเวิร์ดโชคดีที่สเปนยังไม่คม
0: ก็ผมมองว่าขนาดเกมลุกสเปนยังเจาะไม่ได
1: ้
0: อูรุกวัยประสิทธิภาพมันลดลงอีกเพราะฉะนั้น
1: ไอ้แต่สเปนนัดแรกไอ้ยามาสำรองใช่ไหม
0: ยามาสำรองออกสตาร์ด้วยเฟลลานโอยาซาบาล
1: โอ้จริง
0: ซ้ายเป็นกาบี้อยู่ด้านบน
1: แต่จริงระดับเฟลานแต่คนนี้มันก็ต้องได้แล้ว
0: ก็ต้องโดน
1: เพราะเฟลานี่ก็ข่มใจได้เลยคนหนึ่ง
0: ลูกการล่าสุดกับมาซ่าก็ดี
1: ไอ้สุดเฟลานจะยิงชนขาดไปทีถ้าพี่จำไม่ผิดมาเจอเคปเวิร์ด
0: น่าจะใช่นะ
1: แล้วก็มงใครนะไอ้มีใครมามงซ้ายพีแล้วไอ้โวซินยามันปัดข้ามขาดไป
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับที่มีส่งเข้ามาอ่ะส่วน SMS ดับไปเรียบร้อยแล้วเอ้า
1: ไอ้แมวเด้โอ
0: ้เอ้า
1: จะมาทำไลฟ์กันไม่มีเลยเขาเด
0: ้อ้าวอ้าวเลย
1: คุยข่าวแล้วกัน
0: คนส่ง SMS มันด่าเราแน่นอน
1: เออ
0: คนส่งส่งเสียงมาแล้วมาแล้วมาแล
1: ้
0: ว
1: อย่าไปว่าเขาขอนานแล้วเกิดกว่าจะเด้งขึ้นนะ
0: ความรู้สึกช้าน
1: ี่เอามาวางยากันใช่ไหมเนี่ย
0: อ๋อ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: อยากรู้ว่าใครเป็นคนตั้งฉายาว่าจุนลิสุนัขพี่แจ็ค
1: ทำไมลิสุนัข
0: คือวันนั้นเนี่ยคือผมมาชอบไปชิมนู่นชิมนี่ปรากฏวันนั้นไปแทงสนุกกันแล้วผมเป็นคนไม่แทงสนุกผมเป็นคนแบบไปยืนเมาส์ผมเป็นคนรักบรรยากาศของการปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นคือมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มรุ่นพี่
1: ใ
0: ช่ป่ะถ
1: ึ
0: งแม้ว่าผมจะเป็นคนไม่แทงสนุกไม่เป็นก็เหอะก็ไปด้วย
1: พี่ก็แทงให้เป็นนะจะฝากเพื่อน
0: แล้วก็เป็นคนหยิบไอ้นี่ให
1: ้
0: เหรอ
1: ฝากเพื่อนคนที่เก่ง
0: ๆหุ้นเหรอ
1: หุ้น
0: โอเคก็นั่นแหละคือแล้วผมวันนั้นก็คือแบบอยู่โต๊ะสนุกแล้วเขาจะกินข้าววันที่โต๊ะเลยแต่ผมบอก

0: ไม่อยากกินผมรู้สึกไม่ชอบที่นี่ไม่อร่อยผมก็เลยไปซื้อเย็นตาโฟกินแล้วก็ฝากซื้อแล้วพี่คิดดูคือแล้วเย็นตาโฟมันไม่ใช่แบบร้านที่แบบอร่อยขนาดนั้นแต่แค่เรารู้สึกว่
1: า
0: เราชอบมากกว่าร้านในโต๊ะสนุกเขาบอกเอองั้นซื้อมาฝากด้วยแล้วพี่คิดดูผมซื้อเย็นตาโฟเกาเหลามาแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: เพิ่งมากินกัน
0: เพิ่งมากินแล้วมันจะอร่อยตรงไหนอ่ะ
1: มันก็เย็นหมดแล้วไงอ๋อแสดงว่ารสชาติบอกว่าจุนกินอะไรก็ได้ไงเหรอที่สุดนะกินอะไรก็อร่อย
0: ใช่แต่ว่าจริงๆถ้าคุณกินร้อนๆก๋วยเตี๋ยวพี
1: ่มันก็อร่อยกว่า
0: ถูกไหมอุณหภูมิอะไรต่างๆ
1: ใช่
0: แต่ผมเพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมา
1: ที่ไหนฮะ
0: เจริญรัตน์อุ้ยอร่อยนะคือจริงๆก๋วยเตี๋ยวเป็ดในชีวิตผมเนี่ยผมให้เบอร์หนึ่ง
1: อันนี้
0: บอกว่าเป็นความคิดเห็นผมคนเดียวนะ
1: ค
0: นอื่นจะชอบหรือไม่แล้วแต
1: ่
0: คืออาจจะมีร้านโปรดแต่ผมจะชอบพระราม4เบอร์หนึ่งพี่เคยไปกินไหมตรงข้ามกับปั๊มนึงอ่ะมันอยู่ตรงหัวโค้งพอดี
1: โอ
0: ้เลย
1: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีเป็น100ล้านจุด
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพระราม4มีร้านเดียวที่โดดเด่นเป็นสง่า
1: จริงป่ะ
0: จริง
1: แต่ของพี่นะถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะต้องเป็นร้านตอนเด็กๆอ่ะขายอยู่ที่ลพบุรีเลยฮะหน้าโรงหนังมาลัยรามาคนลพบุรีน่าจะรู้จักตอนนี้ปิดไปแล้วนะคือตั้งแต่นั้นมาพี่ก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาตลอดเลยช่วงหลังนี้ก็กลับมากินอีกแล้วนะครับก็สั่งเป็ดมาครึ่งตัวนะ
0: นี่ร้านนี้พี
1: ่ก๋วยเตี๋ยวจานนึง
0: เสี้ยโอ้ผมบอกได้เลยนี่คือเจ็ดมากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: โอ้ถึงขนาดมีรีวิวเลยก
0: ็อันนี
1: ้เสี้ยดักนูดเดิล
0: อันนี้ผม
1: ให้ร้านก็ดูหรูหราอยู่นะ
0: ก
1: ็เออดูมี
0: ราคาไม่ใช่ระดับ
1: ผมมีไส้แก้วเรียกเส้นแก้ว
0: ใช่สุดยอด
1: ใช่มั้ยเรียกไส้แก้ว
0: ใช่ใช่ๆๆหมดพี่สมเกียรติก็เคยไปถ่ายรายการ
1: อู้แต่เขาทำน่ากินดูดิดูสะอาดสะอ้านเชียว
0: เบอร์หนึ่งในใจผมเลยแล้วตอนนี้ผมได้เบอร์สองแล้ว
1: ที่ไหนฮะ
0: ก็คือเจริญรัตน์อยู่ตรงข้ามกับซอยตรงข้ามกับไอคอนสยาม
1: ไปกินไก่เลยมาอยู่ตำบลปากกาในไอคอนสยาม
0: เออในสองร้านนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะถ้าผมชอบนะ
1: โอ้แต่ทำน่ากิน
0: โอ้ดีมาก
1: ใช้ชามเลสเบอร์นะ
0: คือผมบอกได้เลยนะ
1: ไม่เล่นกูเด้อเสียชามเลสเบอร์จะตะไก่ดิแกดิตะไก่
0: อ๋อเลสเบอร
1: ์เออ
0: คือผมจะบอกว่าร้านนี้นะพี่ที่มันดีมากๆคือ
1: ครับ
0: น้ำซุปเขากับเลือดโอ้โหเลือดเป็ดเนี่ยใครที่ชอบกินแกงเป็ดแล้วกินแต่เลือดน
1: ะ
0: เจอเลือดร้านนี้เข้าไปเนี่ยเป็นไงคุณก็เลิฟดีมากดีมากใครเคยไปลองมาแล้วส่งมาบอกหน่อยก็ได้ว่าชอบไม่ชอบ
1: มันแยกได้ขนาดนั้นเลยหรอว่าเลือดเนี่ย
0: โอ้พี่
1: ความอร่อย
0: อันนี้คือแตกต่างแบบชัดเจนอันนี้คือเขาร้าน
1: พี่เป็นคนไม่กินเลือดไง
0: พี่ต้องกินร้านนี้ใครไม่กินเลือดต้องกินร้านนี้
1: จริง
0: ภรรยาผมเป็นคนเฉยๆกับเลือดเจอร้านนี้เข้าไปสั่งเปล่าๆกลับบ้าน
1: บ้าบ
0: อจริงจริง
1: ๆกินเลือดเปล่าเลยนะ
0: โอ้พี
1: ่โอ
0: ้เลือดเปล่าอ
1: ่
0: ะใส่น้ำซุปเข้ามาก ลับไปกินข้าวเปล่าหมดได้จานนึงอ่ะผมบอกได้เลยขายเลือดอย่างเดียวเลยครับขายเลือดแยกเลย
1: จริงป่ะ
0: โคตรดีผมบอกได้เลยโคตรดีบอกคุณวาวิชาคุณจุนเดี๋ยวนี้แกไปจัดรายการที่ไหนครับแกก็จะมีไลฟ์สดของแกแล้วก็มี
1: แตงพี่ป๋องใช่มั้ย
0: เออ The Stadium ที่จะอยู่กับพี่ป๋องพี่แจ็คเล็กพี่ชิดคุณเก่งมนชัยไอ้มดสุรเดชพี่ฟลุ๊กแฟมิลี
1: ่
0: พี่เบิ้ลเนี่ยก็จะเป็นครอบครัว
1: แก๊งนั้นแก๊งนั้น
0: แก๊ง99เราเนี่ยแหละ
1: เขาไม่ครบจุดแล้วเหรอแก๊งนั้น
0: เขาเคยเรียกไปแต่ว่าโอ้ติด
1: อ๋อเขาเลยไม่เรียกแล้วไงหลัง
0: ๆก็ไกลด้วยที่
1: อ๋อไม่ไหวจุดบอกไม่ไหวจริ ง
0: กับบ้าดิไปกับร้อยกว่าโลอ่ะ
1: โอ้ไม่โอ้โหเกี่ยวพัทยาดีกว่า
0: บอกว่าอยากให้อิหร่านเข้ารอบไปเจออเมริกาครับสงสัยสนามแตกแน่ทั่วโลกต้องเชียร์อิหร่านจากคุณโค้ชมโน
1: ผมไม่อยากจะคิดถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัย
0: เออจริงจริงจริงมันสำคัญด้วยนะการร
1: ัก
0: ษาความปลอดภัยอะไรเงี้ย
1: ช
0: ่วยเทียบฟอร์มสุรชาติกับสุพนันกับนักเตะญี่ปุ่นชุดนี้หน่อยครับจากคุณโจผี
1: โอ้โหนี่ประชดแน่นอนเลยเดี๋ยวกองหน้าดาวรุ่งมาเทียบกับเราได้ยังไง
0: น้อยหุ่มนิดเดียวเอง
1: เออ
0: สวัสดีครับพี่จุนเกิดปี26ไหมครับน่าจะปีเดียวกับพี่ที่คมเห็นบอกแกเกิดปี26เห็นพี่จุนเรียกพี่คมว่าน้องคมตกลงรุ่นเออถ้าคม26กับรุ่นเดียวกันแต่วันนั้นคมไม่ได้บอกคมเกิด26นะคมมา

0: ผมว่าเขาเกิดหลังผมปีนึงมึงแล้วเขาก็เรียกกับผมมีอยู่ละคือตอนแรกผมก็เรียกรุ่นเดียวกันได้ก็ได้แต่ว่าผมก็บอกว่าถ้าอู๋เล็กเรียกผมว่าพี่เขาก็จะเรียกตาม
1: ส่วนใหญ่
0: ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้ว
1: ส่วนใหญ่ผู้ชายอ่ะมัน
0: ถ้าเรียกไปแล้วเนาะ
1: บางทีมันก็ดูแบบแต่ถ้าที่ทำงานอ่ะถ้าคนไหนอยู่ก่อนก็เรียกเขาพี่อ่ะ
0: อ๋อเออหมายว่าใครเข้ามา
1: เออใช่ไหม
0: เพราะผมบางทีอ่ะผมก็จะเรียกจริงๆเกิดหลังผมแต่ผมก็เรียกเขาพี่ไปตั้งแต่ต้นแล้วไงบางทีเราไม่ได้ถามเรื่องพ.ศ.กัน
1: อ
0: ่ะตอนแรกอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเออเราคงเป็นน้องเขา
1: ใช่
0: ก็ไปเรียกเขาพี
1: ่เออ
0: แต่จริงๆพอมาดูบัตรประชาชนอ้าว
1: มันก็เปลี่ยนไม่ทันแล้ว
0: มึงเกิด27นี่หว่าม
1: ันก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วบางที
0: แต่ก็ไม่ซีเรียสแล้วก็คือเรียกยังไงก็เรียกอย่างนั้นเพราะผมก็กับคมผมก็บอกว่าเออเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่
1: เราก็เรียกไอ้คม
0: ผมเชียร์ญี่ปุ่นครับเพราะผมคือแฟนพันธุ์แท้แมรี่อุ๊ยเรานี่สไตล์เดียวกันนะ
1: แมรี่ไหนฮะ
0: แมรี่ทาจิบานะที่เขามาเมืองไทยก่อนโอ้โหผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะตอนนี
1: ้แมรี่ทาจิบานะไม่น่าใช่คนดีแน่นอน
0: พี่ต้นนี่ก็น่าจะให้ต้นๆเหมือนกัน
1: จริงป่ะ
0: จริง
1: โอ้ไอดอลพ
0: ี่เพราะผมจำได้ว่าแกเคยแชร์ตอนที่แมรี่แกมาที่บ้านเราเนี่ยเบอร์หนึ่ง
1: เอ้ยของดีเลย
0: โอ้โห
1: รหัสอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ธรรมดาพี่ผมบอกได้เลย
1: โอ้
0: ดัมเบิลวัน
1: พี่ว่าต้องเคยผ่านตาพี่มาบ้างแต่ไม่รู้จักชื่ออ
0: ืมแล้วก็มีซาเอโกะมัตสึชิตะเอ้ยนี่ชื่อคุ้นคุ้นแต่ผมจำหน้าไม่ได้
1: เพราะจังเลยไซโก
0: ะจากคุณผาแดงแท็กซี่อินดี้ไม่หลงก็เลยโอ้โหผมควรขึ้นรถพี่ดีไหมวะเน
1: ี่ยไม่หลงก็เลยเอายังไงดีวะเนี่ยหลงก็เลยเอาเลยดีกว่า
0: เบื่อค่ามิเตอร์ตอนไม่หลงก็เลย
1: โอ้โห
0: โอ้ชื่อสุดยอด
1: เพราะหลงนี่กลับไม่ถูก
0: อย่าว่าเลยครับขนาดคุณเอกหิมคุณจุนยังเรียกไอ
1: ้จริงเหรออัน
0: นั้นเป็นมุก
1: เออหรอ
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: คุณเรียกคุณเอกเรียกไอ้เลย
0: อยู่แล้วผมรู้พี่เอกอยู่แล้ว
1: เอออ
0: ่ะนี่ก็ครบทั่วในส่วนของ SMS นะครับไม่แน่ใจว่ามีส่งอะไรมาเพิ่มอีกหรือเปล่า
1: เอออ๋อ
0: แต่ YouTube มันน่าจะหมดแล้วเนาะ
1: หมดแล้วหมดแล้ว
0: เออไม่ได้ไลฟ์สดกันละ
1: เ
0: ออก็เดี๋ยวมาตามข่าวสารกันบ้างดีกว่าน
1: ี่ไง
0: อีก15นาที
1: มีข่าวนี่ไงสเปอร์เขายื่นซื้อโตนาลี่ไง
0: เพิ่มอีกเหรอเพราะว่าล่าสุด80ล้านมัน
1: โดนปฏิเสธ
0: ไปก่อนหน้านี้
1: เขาจะเอา100ไงโตนาลี่ก็แหมไม่รักดี
0: โอ้ยแมนยูพี่ก็สนใจอยู่นี
1: ่ไม่มีตังค์
0: หนาว
1: รู้สึกแมนยูเขาจะเปลี่ยนแผนแล้วฮะไม่เอาพวกบิ๊กเนมแล้วเขาจะไปตามไล่มาเตอุสแฟนันน่ะแล้วก็
0: เวสแฮมอุ้ยแต่สเปอร์ก็จะเอานี่
1: โอ้โหมีตังค์ไหมล่ะเอาได้ทุกคนไม่ได้โตนาลี่จะเอาไฟนั้น
0: อ
1: ีกเหรอแต่ว่าก็ไอ้ลูคัสเบิร์กวาลมันขอย้าย
0: ใช่ใช่ใช่ลูคัสเบิร์กวาล
1: ใช่ไหมเออของแมนยูน่าจะเปลี่ยนไปแนวเนี้ยฮะแนวเด็กอ่ะก็ประมาณแล้วก็มีข่าวกับพวกอเล็กซ์สกอตแล้วตอนเนี้ยก็ไม่ถูกนะพวกนั้นถ้าซื้อจริงก็70ล้านเห็นไหม
0: ใช่ใช
1: ่เออผมก็ยังงงว่าเอาโตนาลี่ไม่ดีกันหรอวะ
0: เพราะว่าอเล็กซ์สกอตมันก็ต้องยอมรับว่ากับฤดูกาลที่ผ่านมาก็ดีมากๆกับบอลมาแต่ว่าความระยะยาวที่ผ่านมาเนาะโตนาลี่มันอาจดูชัดเจน
1: พี่ว่ามันจบโตนาลี่อ่ะได้ไปแล้วมันใช้โอ้มันดีแน่นอนไง
0: ครับผม
1: ไม่ต้องไปลุ้นอะไรแบบหัวลิสกอตนี่มันเพิ่งมาดีปีเดียวเลยมั้ง
0: ใช่เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นการที่ผ่าน
1: และตำแหน่งมันจริงๆมันเป็นตัวรุกไงเนี่ยผมก็เลยเออถ้าเอาลิสกอตมานี่ก็แต่มาตุ้งเฟนันอ่ะผมไม่ค่อยได้ดูเขาเล่นดีไหม
0: โอ้ดีก็บ็อกซ์ทูบ็อกซ์อะไรดีทักษะดีวิ่งดีโอ้ดีอ่ะก็ดีเลยอ่ะ
1: ถ้าคู่คอบบี้เมนูอ่ะเป็นไงเบาทั้งคู่นะพี่ว่ามันไม่หนัก
0: โอ้ผมว่าม
1: าติ
0: ส
1: เ
0: ซนเดสแย่งบอลใช้ได้นะ
1: อ๋อแย่งบอลเก่งใช่ไหม
0: แย่งบอลก็ดีนะ
1: เออก็พอดีว่าเมนูมันเกมรับมันก็ยังไม่ค่อยได้
0: ตอน
1: เ
0: ดซอน
1: เดซอนเล่นแบ็คขวาไง
0: จะเอามาเล่นแบ็คขวา
1: แบบบาซิลไงเขาเรียกมาแทนตำแหน่งแบ็คขวาเลย
0: โอ
1: ้โหใจไม่ดีเลยนัดแรกมันเล่นยิงจ่อยิงแป๊กไปทีอ่ะกูโดนย้อมแมวแล้วเมื่อกี้แต่ผมว่าดีไอเดซอนเขาก็บอกว่ามันเป็นกองกลางสไตล์
0: โชว์พลังงาน
1: แบบไฮบริดเหมือนกันคือลุกได้รับดีอะไรเงี้ย
0: ผมว่ากลางสมัยใหม่อ่ะมันไฮบริดกันเยอะ
1: ใช
0: ่คือมันก็ไม่ได้แบบ
1: มันไม่มีแล้วแบบอุกาเต้
0: อ
1: ่ะมันอยู่ไปซื้อมาได้ไงอุกาเต้งงมากเลยเล่นเกมรับอย่างเดียวจริงนะจ่ายบอลไม่ได้เลยอุกาเต้แบบตาหามาก
0: ผมดูให้ว่าสถิติในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยกับตำแหน่งของมาติอุส แฟนนานเนี่ยเล่นมิดฟิลด์ตัวรับ3นัดไปเป็นลักษณะมิดฟิลด์ตัวลุก5นัดรับเป็นมิดฟิลด์เซนเตอร์ตรงกลาง26นัดด้วย
1: ก็โอ้ก็คือเล่นตรงกลางก็เหมาะสุดแล้วพอดีทั้งลุกทั้งรับ
0: 680ได้หมด
1: โอ้โหแต่ราคานี่ดิโอ้โหเวทแฮมพี่ว่าสัก60กำลังสวย60ล้านปอนด์อย่างเงี้ย
0: โอ้แต่เขาจะเอา
1: เขาจะเอา80โอ้เอาซะโหดเลยพบก็ถ้าเกิด
0: สเปอร์เขาก็
1: เอา
0: เข้ามาด้วย
1: เออมีข่าวเหมือนกันนะครับแต่เดียร์เดนซันนี่คงไม่มีใครแย่งแมนซิตี้แล
0: ้
1: วล่ะ
0: โอ้น่าจะใสๆอ่ะอยู่ที่ว่าจะจบที่เท่าไหร่
1: แล้วมันเล่นดีๆนะเล่นให้ทีมชาติอังกฤษอ่ะ
0: ใช
1: ่นั่นยิ่งดูยิ่งไปยิ่งชอบอ่ะเอาตรงๆคือโอ้แย่งบอลเก่งมาก
0: ครับผม
1: และไอ้ลูกคอสเนี่ยอันตรายมากนะลูกคอสก่อนเดียร์เดนซันเนี่ยน่ากลัวทีเดียวนะโอ้เสียดายแทนนิวคาสเซิลนะ
0: ใช่
1: ตอนนั้นแกไปมีปัญหาเรื่องการเงินพอดีนิวคาสเซิล
0: ก็เลยต้องปล่อย
1: เออโหตอนนี้แฟนดิโกเซ่นยังด่าผู้บริหารจุดนั้นอยู่
0: กลายไปได้ของดีไปเลยอ่ะ
1: เออคุณวีนนี่ด่าทุกวันเลยวีนน้องคุณประวีนทรูวิชั่นวีนเดอะทูน
0: ไปซื้อเอลังก้ามา
1: เป็นไงดีอยู่แป๊บอย่าร้อย
0: แต่กับสวีเดนนี่โอเคนะ
1: ลงมาก็ยิงไง
0: เอ
1: ออีซักก็ยิงไม่ได้เลยพูดถึงดิโกเซ่นในปีนี้น่าจะเสียหลายตัว
0: อีซักยิงนัดแรกไหม
1: เออยิงนัดแรกใช่
0: ใช่นัดแรก
1: เออนะนี่ก็เส้นปีนี้ดูแล้วน่าจะมีเนี่ยแหละโตนารี่เนี่ยสงสัยจะไปแน่แล้วแล้วก็ที่ต้องลุ้นอีกคนคือลูอิสฮอนะ
0: เพราะว่ามีข่าวอะไรที่ไม่ความสนใจ
1: แมนยูที่จะเอานะครับเพราะแมนยูก็ไม่ไหวก็ชอแล้ว
0: ครับผมเพราะชอปีที่ผ่านมาผมว่าก็ถือว่าเจ็บน้อยนะ
1: มันเป็นภาพลวงตาเชื่อพี่มันเล่นครบ38นัดอะพรีเมียร์ลีกเคยมีที่ไหนหรอใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไห
0: ม
1: มันไม่เติมไงมันเล่นแค่ประคองตัวมันเลยไม่เจ็บ
0: เออมันไม่ดีไปวันนี้อยู่แล้ว
1: คือเอาช้อนมันเล่นแค่ประคองตัวจริง
0: ๆ
1: มันไม่คือมันเป็นแล้วไงไม่เข้าเสียงไม่แล้วและเติมก็ไม่เยอะพวกวิ่งเยอะเดี๋ยวกล้ามเนื้อฉีกเออนะครับเฟรมี่ดอกูชื่ออะไรวะแพทริก
0: ดอกูดอกเล่นปีกซ้ายแล้วมั้ง
1: ซื้อมาเล่นแบ็ค
0: ช่วงหลังไม่มาตัวล่างแล้วมั้ง
1: เขาก็ไม่ค่ายมาเล่นแบ็คเหมือนกันไง
0: เออ
1: เล่นแบ็คก็มวยโอ้แต่มาเล่นปีกเล่นดี
0: โอ้ไปเอาการยิงประตูจากแพทริกดอกูดีกว่า
1: ฮะ
0: แล้วสรุปสุดท้ายแมนออฟเดอะแมตช์จริงๆนะครับ
1: ใช
0: ่ประตูใช่ไหม
1: เออก็เซฟอยู่คนเดียว
0: เออนอกนั้นอื่นๆนี่ก็แอดมาร์ตลิดนี่ก็อยากจะได้อีคังอินนะกลับมาเล่นในสเปนอีกครั้งหนึ่ง
1: แต่ก่อนอยู่บาเลนเซียไหมอีกครั้ง
0: ใช่แล้วก็มีทางอเล็กซ์กิลมาโดที่ก็แอดมาดริดให้ความสนใจอยู่เช่นกัน
1: แบ็คของเลเวอร์คูเซ่น
0: ใช่ครับส่วนคนอื่นเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บหนึ่งนะฮะมีใครที
1: ่อ้าวจะเล่นแล้วเหรอเนี่ย
0: งั้นเดี๋ยวเราต้องรีบออกไหมอ่ะคู่ต่อไปเขามากันหรือยังเลยนักเตะจะทำท่าจะลงสนามแล้วอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราอีกประมาณสัก5นาทีแล้วกันนะถ้าเราออก
1: มุสเซล่าจะลงสนามยังหาวอยู่เลยประตูลูกไฟโอ้โหอูกาเต้แต่อูกาเต้เล่นทีมชาติเล่นดีนะไปว่านะมาเลยอูกาเต้เอายิ่งก่อนจะมาอยู่แมนยูผมก็ชอบนะเออมาอยู่แมนยูแล้วมันเล่นไม่ได้เหมือนตอนอยู่เอชเ
0: ชลแต่ไปเอชเชลตอนหลังเขาก็ไม่ได้เป็นตัวหลัก
1: เ
0: ลยพี่
1: เพราะมันเล่นไม่เข้ากับเขาไงใช่ว่าคือมันจะเล่นเกย์วิตินยาเล่นเกย์โชเด
0: ลเ
1: ล่น
0: เนื้อหอม
1: เออก็พ่อริมมันยังไม่ใช้เลยอ่ะตอนมาอยู่แมนยูด้วยกันเนี่ยเออเอาจริงนี่ตอนนี้ผมเนี่ยตั้งตารอฟอร์มเอซีมิลานะฤดูกาลใหม
0: ่
1: ผมอยากรู้ว่าพวกเขาจะต้องระทมทุกข์กับอโมริมไปขนาดไหน
0: อาจจะดีก็ได้นะ
1: เอออ
0: าจจะดีเหมือนตอนที่คุมสปอร์ติ้งใช่ไหมล่ะ
1: ไอ้มิลานเขาเล่นหลังสาม
0: มิลานมิลานเล่นหลังสาม
1: อ้าวก็เข้าทางพอดี
0: มิลานเล่นหลังสามคร
1: ับ
0: ผม
1: โอ้ยได้ไม่ต้องไปติดตรงติดตั้งอะไรปวดหัวก็ไม่แน่อาจจะกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งก็ได้รูริมของเรา
0: เออผมว่าบางทีเรื่องของคือมันเจอความกดดันที่น้อยกว่า
1: เน
0: า
1: ะ
0: เออผมว่ามันมีโอกาสที่คือผมใช้คำว่าไงอ่ะพอความกดดันมันน้อยกว่ามันมีความกล้าอาจจะได้แบบได้ลองหรือได้ทำอะไรที่มันแบบโอเคละแรกๆมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์อ่ะแต่ว่าหลังๆเอ้ยมันอาจจะดีแล้วมันสุดท้ายเนี่ยมันติดตั้งกันได้มันก็อาจจะไปยาวๆได้เหมือนกันครับผม
1: ปิดท อตสปอตกันเลย
0: โอเค

0: ่ะน่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าคู่ต่อไป2ชาติเขาเดินลงสนามกันอยู่นะครับวันนี้ผมกับพี่บอมไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เราสองคนไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี
1: ้
0: วันนี้ผมกับพี่บอมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ส่วนเฮืองมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันส่วนเฮืองมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คคิวซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือส่วนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ใน World Cup ปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ mcot connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก mcotติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวอินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพ
1: อินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: M

0: บนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: มาแล้วนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเนตินายไลฟ์บอลโลกนะครับผมมาติดตามกันต่อเนื่องครับฟุตบอลโลก2026ในแมตช์ที่2นะครับของค่ำคืนวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนเข้าสู่เช้าของวันที่22มิถุนายนนะครับช่วงนี้นะครับเราจะตามต่อเนื่องคู่ที่3นะคุณโดนนะ
5: ครับ
4: อุรุกวัยนะครับเจอกับกาบูไวดี้หรือหมู่เกาะแคปเวิร์ดนะครับอยู่กับคุณโดสิทธิ์พลและผมเจสซอกศักดิ์วันนวจิตนะครับ
5: ครับ
4: เป็นไงคุณด้วยวันนี้บรรยากาศถือว่ายอดเยี่ยมนะนะครับ
5: ก็ผ่านไป2คู่แล้วนะครับค่ำคืนนี้นะครับสเปนชนะไป 4-0 นะ
4: บอกแล้วอยากให้โกรธเป็นไง
5: ก็ได้เร็วนะครับสำหรับสเปนนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็เบลเยียมนี่ก็ท่าดีทีเหลวประจำ
4: เอาน
5: ะครับเสมออิหร่าน 0-0 เบลเยียมนี่เสมอ2นัดแล้วนะ
4: ไหวป่ะฮะ
5: ห
4: มดยุคทองแล้วมั้ยคุณด้วยว่าไง
5: ก็หมดจริงๆมันก็หมดยุคทองไปแล้วล่ะแต่ว่ามาดูทรงดูเลยมันน่าจะทำได้ดีกว่านี
4: ้นั่นน่ะสิ
5: ชื่อชั้นนักบอลอะไรต่างๆนะคร
4: ับ เจอสเปนนัดต่อไปดิเอ้ยเจอไหม
5: ไม่ใช่
4: เจอไปเยี่ยมต้องเอาอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหม
5: ไปเยี่ยมอีกกลุ่มหนึ่งไอสเปนนี่คือกลุ่มนี
4: ้กลุ่มนี้นะ
5: กลุ่มลูกไวเนี่ย
4: ครับ
5: ครับเพราะนัดแรกสเปนก็เสมอหมู่เกาะเคป
4: เวิร์ดหมู่เกาะเคปเวิร์ดไง
5: จ่อไม่เข้านะครับ
4: ครับ
5: แต่ว่านัดนี้เจอซาอุก็ทุบเละเลย
4: ครับผม
5: ส่วนคู่ของเราเนี่ยก็ลูกไวนะครับก็ต้องมาดูว่าวันนี้จะเจาะหมู่เกาะแคปเวิร์ดเข้าหรือเปล่านะครับ
4: วันนี้น่าสนใจเห็นว่าคุณแม่ของวอร์ซิยาเดินทางมาแล้วนะคุณโดนะ
5: มาแล้ว
4: มาแล้วหลังจากที่แมตช์แรกบอกว่าคุณแม่ไม่ได้มาอยากให้คุณแม่มาเดี๋ยวว่าวีซ่าไม่ผ่านแล้วเนาะ
5: ใช่
4: อ
5: ่
4: ะเดี๋ยวว่าเราค่อยมาว่ากันนะครับผมมาดูกันต่อเนื่องครับก็เข้ามาคุยกันได้นะ489899แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ไลฟ์สดของเรานะครับ
5: ครับ
4: รับช่วงต่อจากจุนใช่ไหมเมื่อกี้
5: ใช
4: ่
5: นะครับจุนช่วงท้ายรายการนี้ก็มีลิ้นหมาพาชิมด้วย
4: โอ้โหเหรอ
5: แกแนะนำร้านแนะนำอะไรอย่างงี้ไง
4: เหรออ
5: ืม
4: เห็นว่าวันนี้นูนเยฟโดนดรอปเนี่ยคุณรอด
5: ก็โดนดรอปเพราะนัดแรกลงมาแทบไม่โดนบอลเลยฮะ
4: อ้าว
5: ครับ
4: เหมือนกับเจ้าอะไรใช่ไหมไอ้กองหน้าของสเปนนะคุณรอดโอยาสบาว
5: แต่วันนี้โอยาสบาวระเบิดฟอร์มนะ
4: ครึ่งแรก30นาทีแรกเห็นว่าไม่สะบัดบอลเลยฮะ
5: ก็นั้นนัดแรกที่เจอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดใช่
4: อ้าวเหรอ

0: ก่อเข็มหมวดแกรับลึกไงแล้วแกก็ไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่เกมรับของหมู่เกาะเข็มหมวดฮะ
1: ครับ
0: ครึ่งชั่วโมงแรกก็เลยไม่โดนบอลเลย
1: ก็เลยเหมือนเป็นกองหลังอีกฝั่งหนึ่งเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: บล็อกลูกยิงเพื่อนร่วมทีมไง
0: เออ
1: แต่เห็นแวบๆมุสเลม่าก็ลงเหมือนเดิมนะนัดที่แล้วก็ซองแตกนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ครับอายุอนามก็ดาวรุ่งนะ40ปีแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้ยังลงอยู่นะมุสเลม่
0: า
1: เฮ้ยประตูเท่ากันได้ไหมครับ
0: ใช่
1: วอซิโยเอ้ยวอเจ้าประตูของวอซิญ่า
0: วอซิญ่าก็40 40
1: เออเอาแต่เกมดูจังหวะนี้ผู้ตัดสินนะครับเป่านะครับเอสกานะผู้ตัดสินคุณโดนฮะ
0: ครับ
1: อ้าวมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เอสการ์ดไม่ใช่เหร
0: ออ
1: ยู่ตรงไอ้เมงจ่ายเนี่ยฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ฮะ
1: อันนั้นเอสการ์ดนะ
0: อันนั้นเอสการ์ด
1: อันนั้นบาโฮสฮะ
0: เอสการ์ดนี่คือฮะคุณเคยไปเหรอ
1: ไม่เคยฮะเอสเพนเอสการ์ดนะเป็นผู้สื่อจากนอร์เวย์ครับ
0: ก็เอสการ์ดนี่คือน่าจะตั้งชื่อมาจากที่หนังมาเวลว่า
1: น่าจะใช่นะ
0: เออ
1: ก็อย่าให้เห็นนะ
0: อ
1: ย่าให้รู้นะว่าจุนอยู่ตรงนั้นนะฮะ
0: จุนไม่ได้จะไปแล้วเขาไม่รับฮะ
1: เอา
0: ครับเอามาทำงานก็ไม่มีคนเรียก
1: ที่ฮาร์ร็อกสเตเดียมนะวันนี
0: ้
1: คุณดูวันนี้ชุดเสื้อสีฟ้าอ่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวา
0: ฮาร์ร็อกสเตเดียมที่ไมอามี่
1: เนาะ
0: นะครับไปดูแล้วกันหน่อยนะครับอ
1: ุ
0: รุกวัยประตูเป็นมูสเลล่านะครับเกมรับมีเซบาสเตียนคาเซเลสกิเยโมวาเลล่านะครับแล้วก็มาติอาโซลิเวล่าแดนกลางกันมา5คนนะครับมีอูกาเต้เบนตันกูเฟเดวาเวเดนะครับกานอบิโอวันนี้ได้ลงตัวจริงนะ
1: ครับ
0: หมายเลข14นะครับแม็กซี่อาราโฮครับแล้วก็ฮวนมาเนลซานาเบียวันนี้ก็ลงตัวจริงเช่นกันนะครับนาเปาเฟเดริโกวิยาสนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งของกาบูเวเด้นะครับโอ้ผมก็เบื่อไปฟรีฟ้าอย่างนี้เลย
1: เป็นยังไง
0: มันชอบรีเฟซเองของมันเองเนี่ย
1: มันจะเปลี่ยนตัวด้วยนะคุณโดนะ
0: เออ
1: มันจะเปลี่ยนผู้เล่นนะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึง
1: ดูเช็คดูเซฟ
0: เมื่อกี้เปิดดีๆอยู่แล้วมันก็รีเฟซใครรู้จักจานี่อินฟานิโน่ช่วยโทรไปด่าให้แทนหน่อย
1: ก็บอกไอโชสปีดไง
0: ฮะ
1: สนิทกับไอโชสปีดสนิทกันไหมเหรอ
0: เล
1: อะ
0: ครับไอโชสปีดที่มาเป็นพิธีกรแล้วก็เจอซาลาตันแย่งไมค์ไปนะนะ
1: เกือบสาวแล้วเกือบสาวแล้วมาดูว่าเปลี่ยนหนึ่งนะคุณโดนอ้อมั้ย
0: เปลี่ยน2ตัว
1: 2ตัวนะ
0: เปลี่ยน2ตัวมีกาโนบิโอกับไอซานาเบียลงตัวจริงนะ
1: ลงตัวจริงนะ
0: ส่วนทั้งฝั่งของมุกเคปเวิร์ดนะครับมีวอนซินย่ามุสาประตูนะครับเกมรับมีดินี่บอร์จิเกสปิโกโลเปสนะครับซิดนีย์โลเปสแล้วก็ซีเฟนโมเลล่าแดนกลางนะครับเควินปีน่าจามิโรมอนเตโรนะครับแกรี่โรดิเกสแล้วก็เตลโมอาคันโจนะครับ
1: ค
0: ู่หน้าเป็นกิลสันเบนชิมอนะครับจับคู่กับไรอันเบนเดสนะครับ
1: พากัน
0: แ
1: ต่มาที
0: ่
1: มาโซเบลซ่านะครับเมื่อสักครู่นะคุณตัวก็เหมือนเดิมนะตั้งมานั่งบริเวณฐานน้ำแข็งเหมือนเดิม
0: ก็เดี๋ยวนี้
1: เฮ้ยโค้ชฮะ
0: โค้ชของมุกก็เคปเวิร์ดก็เลียนแบบฮะ
1: เลียนแบบนั่งบนน้ำแข็งเหมือนกันเอ้ยนั่งบนฐานน้ำแข็งเหมือนกันฮะ
0: นั่งบนฐานน้ำแข็งเหมือนกันแต่ก่อนเบียซ่าก็จะชอบมานั่งยองๆไงหลังๆนั่งยองแล้วลุกไม่ขึ้นแล้วฮะ
1: แอว
0: กล้ามเนื้อไม่ไหว
1: โมบิสต้าเนาะ
0: ครับ
1: ครับโค้ชของทางเคปเวิร์ดนะหรือว่ากาบูเวดี้เนี่ยก็นั่งบนน้ำแข็งเหมือนกันเฮ้ยนั่งบนฐานน้ำแข็งเซ
0: ่ใช่ก็ต้องดูนะครับหมู่เกาะเคปเวิร์ดวันนี้เจอกับอุรุกวัยที่ก็ถ้าว่าตามตรงคือเกมรุกก็ไม่ได้โหดจัดเหมือนสเปน
1: ครับ
0: วันนี้จะมาเปิดสู้หรือเปล่าอ้าวมาถึงโดนเหลืองไปแล้วฮะ
1: อ้าวโดนนะไม่เหลือไปแบ็คขวานะ
0: ครับ
1: ครับซิดนีย์โลเปส
0: ซิดนีย์โลเปสคาบาว
1: ครับ
0: รับไปเหลืองไปแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะก็หมู่เกาะเคปเวิร์ดนี้ก็จับตาดูโกให้ดีนะครับมอสินย่านะนัดแรกก็แจ้งเกิดมาเลยนะครับจากคนตาม IG หลักหมื่นนะขึ้นมาหลายล้านน่ะ
1: ขึ้นมาเท่าไหร่5ล้านไม่เหรอเท่าไหร่
0: กี่ล้านน่ะ
1: เออหมายถึงไอ้ทีมเพนของนิวซีแลนด์เลยอ่ะ
0: ใช่
1: แต่นิวซีแลนด์ไอ้ทีมเพนแบ็คขวาของนิวซีแลนด์เขาดังเพราะว่าออนไลน์อ่ะยูทูบเบอร์เจเดน่าเขาไปบอกว่าใครที่นักเตะโนเนที่สุดนะฮะเป็นทีมเพนปรากฏว่าโอ้โหมีคนติดตามกันหลายล้านเลยนะ
0: ตอนนี้นะ
1: พันอ่ะ
0: แต่ก่อนหลักพันเนี่ยจากหลักพันส่วนวอชินย่านี่ก็ไม่รู้แกไปหาคนติดตามมาจากไหนมันก็หลักหมื่นนะก่อนหน้านี
1: ้เอาจะดูจังหวะนี้ของรุ่นไว้ก่อนคุณรถดับบุกจากซ้ายไปขอถ่ายทะลุช่องมาทางฝั่งซ้ายในกรอบเขตโทษแล้วโอ้โหอ้าวเข่าอ่อนฮะแม่อาราโฮหรือเปล่า
0: ก็แม็กซี่อาราโฮนะครับ
1: ครับ
0: เอ๊ะแกไปย้อมผมมาเหร ใช่ไหมเซียโรโฮนัดแรกยังหัวทองอยู่เลยฮะ
1: กันยิงประตูไม่เหรออาราโฮนัดแรก
0: ใช
1: ่อ๋อเช็คพี่หนึ่งพุทธศิลป์แอสการ์นะฮะเช็คพี่หนึ่งแต่น่าจะล้มเองเมื่อกี
0: ้ล้มเองครับแกไปดึงจังหวะไงแล้วก็ทิ้งตัวร่วงลงไปครับ
1: อ๋อน่าจะเช็คนั้นด้วยนะเช็คว่าบอลสุดท้ายโดนทีมรับตัวทีมรับออกหลังไง
0: เออ
1: เขาเช็คด้วยนะ
0: ใช่
1: ก็กดใหม่กด8บวกเดือนกดใหม่อ่ะ
0: ก็จะเดี๋ยวนี้คือมันสามารถเช็คได้นะครับก็คือรอแป๊บหนึ่งว่าสุดท้ายควรจะไปลูกเตะมุมหรือเปล่านะแล้วก็ตัดสินตรงนั้นได้เลย
1: ครับยอดคอนเนอร์เข้ามาข้างในที่เสาแรกโดนนะโมงสกัดที่ไปก่อนอย่างเก็บได้ครับกาเซเรสกองหลังได้ขึ้นไปสูงโดนหดทิ้งก็ได้มาเอาบอลลงพื้นต้องย้อนขึ้นหลังมาโวซินยาหดโด่งขึ้นได้มาโอ้ดังนะโบซินยาเนาะแกร้องไห้เลยนะนัดที่เจอสเปนหลังจากที่จบเกมได้เสมอ0-0แต่แรกเลยครับของมุกก็แคปเวิร์ด
0: ก็หลายชาติที่มาเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนี่ก็ได้แต้มกันไปแล้วนะ
1: เออล่าสุดก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาไงก็ได้เรียบร้อยนะเออคือราเซาโอ้นี่ก็แต้มแรกนักเตะร้องไห้นะ
0: ใช่
1: แม้กระทั่งนิกอวคัสก็ยังร้องไห้ฮะ
0: ครับเหมือนไม่ออกใช่ไหม
1: แล้วโอ้ตอนนี้อุรุกวัยเนี่ยเปิดฉากบุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นเกมครับชนทะเลาะนะ
0: คือลาซาวนี่ 5-6 ปีก่อนยังมาเตะกับเราอยู่เลยนะบอลทีมคัพอ่ะ
1: ครับ
0: อ้าวเปิดยาวลูกนี้มาแต่ว่าแรงเกินไปครับตอนนี้เขาไปไกลแล้วดูจังหวะก่อนอันนี้อีกทีนะครับพยายามจะพลิ้วลูกนี้แล้วก็สไลด์ขวางเอาไว้ได้นะครับสุดท้ายก็เป็นลูกเตะมุมนะจังหวะก่อนหน้านั้นเป็นโลเปสครับที่สไลด์ออกไปก่อนก่อนเคปเวิร์ดนี่บางคนอาจจะไม่รู้นะคือก่อเขาอยู่แถวแอฟริกานะอยู่แอฟริกาแต่ว่าชื่อมันอาจจะดูมันจะคล้ายๆแบบโปรตุเกสอะไรนี้เพราะว่าเป็นอาณานิคมโปรตุเกสนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนนะครับนักเตะหลายๆคนก็เกิดที่นี่นะครับอย่างนานี่อย่างเงี้ยที่เคยอยู่แมนยูอ่ะก็เกิดที่นี่เหมือนกันนะครับ
1: ก็นักเตะหลายๆคนเนี่ยอะไรนะใส่ประวัติไปในอินเทอร์เน็ตอ่ะไอ้อะไรนะเว็บไซต์ในคุณรถแล้วก็มีลิงก์อะไรอ่ะใส่ประวัติไปแล้วก็ทางทีมงานก็ไปหามาเนาะส่วนใหญ่เป็นนักเตะพลัดถิ่นแล้วกันไปหาประวัติในอินเทอร์เน็ตอ่ะ
0: ครับ
1: ทีมงานนะแล้วก็สนใจไหมวันนี้นะฮะประชากรเขาเท่าไหร่เข้า 500,000 เนี่ยไหมเหรอ
0: ไม่กี่คน
1: โอ้แต่ว่าตอนนี้บอลนะชิง 1-2 ของอุรุกวัยดีมากครับแล้วเข้าซ้ายไหลมาทางฝั่งซ้ายอย่างนี้พยานเนี่ยเมนเดสจะเกี่ยวเข้ามาข้างในไม่ได้ครับเมนเดสต้องลงมาโอ้เมนเดสในตัวลุกนะกัปตันทีมนะต้องลงมาเล่นเกมรับนะครับกัปตันทีมของทาเคเบิร์ตโอ้โหทำไมวันนี้มาโหดเหลือเกินในอุรุกวัยครับต้องเล่าว่าครับปิโก้หรือว่าโรเบโต้โลเปสวางยาวขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใคร
0: ก็นี่อุรุกวัยมาแบบดูดันเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาตั้งใจจะเก็บ3คะแนนให้ได้นะครับพอเดี๋ยวนะสุดท้ายที่เจอสเปนครับโอกาสแพ้สูงเกิดนัดนี้มีแค่แต้มเดียวนี่ยุ่งเลยครับอุรุกวัยนัดหน้านี่งานช้างนั่นไงแล้วมุกกอเคปเวิร์ดก็พอเห็นอุรุกวัยบุกแกก็มาสูตรเดิมแล้วครับถอยลงไปรับกันหมดทั้งทีมแล้วครับตอนนี้โอ้อุรุกวัยบอกโถเอ้ยไม่น่ามาบุกเร็วเลยเคปเวิร์ดมันลงไปรับแล้วฮะ
1: ก็แน่นอนก็ต้องรับในลอโต้นะ
0: เข้ายากเลยครับอุรุกวัยตอนนี้เปิดมาอ้าวหลุดมาแล้วครับลูกนี้เปิดเข้ามาข้างในได้หมด
1: เอาไปติดจะพอแฮนด์บอลแล้วยิงลูกนี้โอ้โหพยาวนี่ยาเยือนตัวนี้พุทธศิลป์มีบอกมีทงล้ำหน้าไปก่อนครับ
0: ก็แล้วก็บอกว่าโดนศีรษะด้วยครับเจ้าน้องบิโอฟ้องมั่วส่วนจังหวะต่อเนื่องก็วาเลล่านะครับเป็นคนซัดลูกนี้แต่ว่าก็หลุดกรอบออกไปโอ้โหกำกึ่งนะครับแต่ว่าดูจากภาพช้านี่ก็เหลื่อมไปจริงๆครับแล้วก็จังหวะต่อเนื่องไปเบียดมาได้นะครับส่วนลูกมงนี่ก็ติดบริเวณต้นแขนด้านหลังนะครับลูกมงของกาโนบิโอแฟนบอลรุกไวก็ไปจะฟ้องเอาจุดโทษนะครับแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับเกมผ่าน10นาทีนะครับยัง 0-0 อยู
1: ่โอซินยาครับบางยาขึ้นหน้ามาบอลหลุดมาทางขวาโอ้โหคือก็บีบสูงนะรุกไวพยายามที่จะเอาบอลมาให้เร็วครับโอ้โหต้องเล่นยากครับเบเดสจ่ายขึ้นมาเอาเดือดเสียบอลกลางทาง แล้วเบนจัดกรูมาทางฝั่งซ้ายตบในเข้ามาจะหักเข้ามาข้างในครับทางเอวิ

0: นัส
1: ก็ตบแหมอุรุกวัยวันนี้ถือว่ามาเดินเกมเร็วเลยนะครับ
0: โอ้โ
1: หนัดแรกที่เจอกับซาอูนี่เสียเวลาครึ่งแรกไปทั้งครึ่งเลยเล่นกันช้าเหลือเกินครับคราวนี้มาแบบดุดันครับคล้ายๆกับช่วงครึ่งหลังนะครับของวันนั้นนะเล่นแบบเปิดเกมรุกเข้าใส่นะครับเอาละครับเป็นลูกเตะมุมอีกทีครับอุรุกวัย
0: เตะมุมทางซ้ายครับราโฮวางเข้ามาแล้วมีมองตาเข้ามาหาเมนเดสกัปตันของเคปเวิร์ดไต่ทีมาที่บริเวณเส้นหกหลาโอ้โหต้องดูว่าจะยื้อได้กี่นาทีนะเพราะตัวนี้อุรุกวัยก็เปิดฉากบุกเข้าใส่แล้วต้องมีบอลโต้แบบนี้นะครับดูจังหวะของเคปเวิร์ดใส่ชุดสีแดงทั้งชุดโอ้โหหัวทีเดียวเลยอุรุกวัยฮะซาโดขึ้นหน้ามาบอลลึกออกหลังไปเลย
1: ก็หัวสวนขึ้นหน้าไปเลยนะครับจานี่อินฟานติโนช่วงนี้ก็งานหนักมากนะครับไปนั่งดูบอลแทบจะทุกวันเลยบินไปบินมาอุ้ยพลิกสวย
0: พลิกหนีสวยครับแม่พลิกเดียวกับกาเฟนเบิร์ดแล้วทิ้งยาวขึ้นหน้ามาดูการของทางมุกกอร์เคเบิร์ดโรดริเกสทางซ้ายเบอร์สเปดนะครับผมอยากบอกว่าไฟนอลเทิร์ดขึ้นมาบริเวณพื้นที่สุดท้ายครั้งแรกนะของมุกกอร์เคเบิร์ดแต่วันนี้ต้องตัดฟาไปก่อนนะครับอุรุกวัยกำลังจะโตขึ้นมา
1: วัยจะสวนนะครับเคเบิร์ดก็รีบตัดฟาไว้ครับ
0: แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่37แล้วนะ
1: ก็ผ่านไปเท่าไหร่แล้วจาก104ใช่ไหมก็ประมาณ 30% ได้นะครับ 30% แล้ว
0: ใช่
1: ใครดูครบก็แสดงตัวมาหน่อยครับ
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะมีประกาศนียบัตรไอรอนแมนให
0: ้มีหยองไงว่าดูครบไปแล้วหยองบอกนะ
1: เหรอโม้เปล่า
0: น่าจะโม้แหละดูทรงอ่ะ
1: หนุนมาลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับเข้าซองวาซินยาก็ต้องดูครับเคปเวิร์ดคือเกมรับก็เชื่อถือได้แหละนะครับแต่ว่าเกมรุกพวกเขาเนี่ยจะทำยังไงครับวันนี้แต่จริงเคปเวิร์ดก็ถือว่าถ้าวันนี้เสมอรุกไวแล้วนัดหน้าไปวัดกับซาอูนะ
0: แต่ดูจากนี้ขอแกรี่โรดริเกสโอ้โรดริเกสฝั่งซ้ายวันนี้เหมือนจะเป็นตัวจริงนะครับนัดนี่โพกศีรษะเหมือนที่ปูบุสิกาพีด้วยนะฮะโพกสีแดงด้วยให้กับมอนเตโรเปิดยาขึ้นหน้ามาก็ต้องโต้ขึ้นมาบ้างครับกับบูเวดี้โอ้หรือว่าเคปเปิดนะคือเขาอยากให้เรียกกับบูเวดี้คุณดอดเหมือนชื่อไทยแล้วจากสยามมาเป็นประเทศไทยประเทศไทยแลนด์วันนี้เนาะแต่ด้วยจังหวะนี้ของทางอุรุกวัยได้ซัดตัวเดียวหงกดตัวนี้หรือว่าหลุดออกไปครับเฟเดโก้วาเวเด้กดด้วยซ้ายด้วยที่บดออกไป
1: โอ้ยิงลูกนี้น่าผิดหวังครับเฟเดวาเวเด้เนี่ยครับคือเคปเวิร์ดเองก็ต้องระวังนะครับจังหวะลุยขึ้นไปแล้วอุรุกวัยได้โต้นะครับสุดท้ายมาได้จบด้วยครับเนี่ยครับมากัน3คนนะครับเคปเวิร์ดก็เหลือ3ครับจับด้วยขวาครับแล้วก็ยิงซ้ายลูกนี้แต่ว่าน่าทิศทางไม่เข้าเป้าครับเฟเดวาเวเดก็เป็นกัปตันทีมนะครับของอุรุกวัยหมุนโด่งขึ้นหน้ามาครับติดโอ้เกมเร็วเลยครับวันนี้เคปเวิร์ดมาสู้งั้นนะครับมีจังหวะก็พยายามจะบุกแต่เมื่อกี้ก็อย่างที่บอกนะจริงๆเคปเวิร์ดถ้าวางหมากดีๆนะครับคือนัดนี้ดึงเสมออีกนัดนึงแล้วก็นัดหน้าเนี่ยเจอซาอูก็ค่อยวัดแหละ
0: มีโอกาสนะ
1: ก็มีโอกาสเข้ารอบได้นะครับเพราะว่าแต้มที่ได้มาจากสเปนนี่ต้องบอกว่าเป็นแต้มใหญ่มาก
0: ก็หวังที่จะทราบประสานนะอุรุกวัยมาทางฝั่งซ้ายพยายามที่จะตบเข้ามาข้างในแต่ว่าโดดดักทิ้งไม่ได้ครับเป็นทางดีเน่บอเกสนะ
1: ก็เคลียร์ทิ้งออกหลังไปเลยครับไม่เสียดายดีเน่บอเกสอุรุกวัยก็ได้เตะมุมบ่อยมากนะครับในช่วงต้นเกมครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถนัดเพราะว่าอุรุกวัยนี่คือใช้กองหลังแต่ว่ารูปร่างไม่ได้สูงมากนะครับโอลิเวล่ากับคาเซเลสคือมันก็ไม่เหมือนยุคหนึ่งที่มีพวกโกดินมีพวกอะไรพวกนี้นะลูกมงจะดีครับเนี่ยเปิดมาก็รับสบายครับโบซินยา He's quite a reassuring presence at the back, isn't he, the 40-year-old? โอ้โหวันนี้ถือปวดนี่มาสู้เหมือนกันนะครับมีจังหวะก็พยายามจะหาจังหวะโต้อยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าก็ยังทำอะไรได้ไม่ค่อยถนัดครับ
0: ครับ
1: เปิดยาวมาก็ออกข้างไปอีก
0: เริ่มเผาเกมนะเพราะว่าเปิดฉากมา10กว่านาทีแรกโอ้โหเอาพลังมาจากไหนให้อุรุกวัยฮะMr. Chunk of the Premier League season in England with a hamstring
1: injury, returning timely in the spring ahead of the World Cup. เปิดก็ลงไปรับกันหมดครับช่วงนี้อ้าว
0: อ้าวเมนเดนกูอะฮะ
1: วิ่ง
0: โอ้ยอุกาเต
1: ้อุกาเต้ครับก็ประจำอยู่แล้วครับอุกาเต้
0: โอ้โหครับเกินตั้งแต่เข้ามาอยู่กับแมนยูเป็นยังไง
1: โอ้ฟอร์มเยี่ยมมากเลยฮะ
0: ครับ
1: ประพลปัญหานี่ให้พรทุกวันเลย
0: ขนาดลูกชอเล่นได้ดียังโดนด่าคิดดูได้กัน
1: อ้าว
0: ประพลปัญหายังด่าคุณดอส
1: ครับ
0: ครับ
1: มอมบอกตอนนี้โมลิมย้ายไปนี่เหงาปากเลยครับรู้จะด่าใคร
0: เหรอไปไม่ลานแล้วเนี่ย
1: อาจจะได้เห็นในหยองหัวเสียแทน
0: เอา
1: ฤดูกาลหน้าเพราะหยองแฟนมิลานเนี่ย
0: หร
1: อหยองไม่เท่าไหร่เจอพี่โอ๊กเนี่ย
0: ครับก็คุยกันนะนะครับผม SBS 489899แล้วก็ทาง Facebook และสดรวมทาง YouTube แล้วก็บ้านดังของเราณ TikTok นะครับ
1: ครับ
0: ทํามาคุยกันในช่วงเช้าของนี้ครับให้สไตล์คอเปล่าน
1: ะครับ
0: เวนเกอร
1: ์นี่ฮะโกดิน
0: เดี๋ยวก็โกดินคือป้ายที่บอกชื่อนักเตะเขาไปอยู่ข้างหลังไง
1: อยู่ด้านหลังเหมือนก็ให้คนเดินมานั่งอ
0: ่
1: ะให้คนแบบเอ้ยคุณต้องนั่งตรงนี้นะเขาก็เลยป้ายไปไว้ข้างหลังมันจะได้นั่งสะดวก
0: บางครั้งถ้าว่าเป็นผู้บริหารสำคัญของประเทศต่างๆมันก็ต้องดูดีๆนะบางครั้งป้ายข้างหน้าไม่ใช่นะต้องอยู่ข้างหลังนะฮะ
1: คือป้ายที่อยู่ด้านหน้านี่คือหมายเป็นของคนด้านหน้า
0: ใช่
1: เหมือนให้แบบเฮ้ยคุณมานั่งตรงนี้นะเขาจะได้เดินไปนั่งสะดวกแต่ว่าไม่ได้สนใจคนบรรยายเลยฮะบางทีก็ไม่รู้จักครับเพราะว่านักบอลเก่าๆบางครั้งคือก็พูดตามตรงทรงมันก็เสียไปแล้วนะอย่างลิตเติ้ลซอยคอร์ฟเนี้ยก็หน้ายังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมแ
0: พ้ผมไปหมดแล้วนะ
1: ผมแพ้สีแบบนึกว่าลาวาเดลี่แล้วนี่รู้แต่ต้นเกมเลยครับมาเซโลเบียซ่าชักหงุดหงิดแล้วครับเพราะว่าบุกเยอะก็จริงครับแต่ว่าก็ดูจะไปสปะเหมือนเดิมครับอุรุกวัยเราต้องระวังการโต้ของอะไรนะกาบูเวดี้ใช่ไหม
0: กาบูเวดี้ฮะเขาอยากให้เรียกกาบูเวดี
1: ้แต่ชื่อย่อแกเป็นภาษาอังกฤษนะ
0: แคปเปิดไง
1: CPV เนี่ยเพราะว่าถ้ากาบูเวดี้นี่มันยังไม่มีตัว P เลยนะก็ย่อมาจาก
0: เราแคปเปิดก่อนเลยกันเน
1: า
0: ะครับได้หมดหัวโดนบีบสูงมาครับแคปเปิดต้องได้หนีมาอ้าวเดี๋ยวพลิกหนีมาสวยครับจวากัดชากขึ้นมาอ้าวโหโดนเสียบเข้าเลยเนี่ยใบเหลืองอ่อนเลยครับอุรุกวัยต้องตัดไว้ก่อนนะครับ
1: ก็เป็นอุกาเต้ครับ
0: อุกาเต้ครับ
1: รับใบเหลืองไปนะครับตอนนี้ก็เหลืองฝั่งละใบนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ก็ของเคทเบิร์ดนะครับโลเปสกาบาวแล้วโดนไปโอ้ไม่ใช่ฮะคนฟาวนี่เป็นน่าจะเป็นเบนตันคูนะครับ
0: เอา
1: เมื่อสักครู่นี้น่าจะเบนตันคูครับกล้องจับมาแล้วครับ
0: เพราะว่ายืนคู่กลางด้วยกันไง
1: เบนตันคูฟาวัวเต้เพิ่งมาถึงครับฟาวไปแล้วแกเพิ่งมาถึงเบนตันคูบอกก็อยู่กับเต้แล้วครับไม่ยอมมาตัดฟาวไปวัวก็เลยต้องจัดการเองรับใบเหลืองไปก็เบนตันคูแล้วครับเป็นฟรีคิกครับของเคปเวิร์ดลูซเลล่านี่หน้าก็คล้ายสตอยคอฟอยู่เหมือนกัน
0: เอา
1: เอาแล้วอีนี่เคปเวิร์ดครับโอ้โหแกนั่งหอบแล้วฮะเล่นไปยังไม่20นาทีเลยครับโอ
0: ้
1: นั่งหอบแล้วครับ
0: ครับ
1: ไหวไหมเนี่ย
0: ฟรีคิกระยะโอ้โหระยะไกลเลยครับซิตี้โลเปสกราบาวแท็บแบ็กซ้ายโอ้ระยะประมาณ45แล้วก็แพงนะครับเอาแต่มีหลอกคุณหลอกนะยิงดิโอ้โหหนึ่งต่อศูนย์ครับ
1: เข้าไปแล้วครับ
0: ยังไงครับประตูแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับโฮสต์ประวัติศาสตร์ครับปีหน้าเปล่าเควินปีหน้าครับโอ้ฟรีคิกตัวนี้เ ข้าไปเลยครับครับไปเขาเลือกไว้จะตั้งกันไม่กี่คน 2-3 คนเองนะ
1: คือระยะมันประมาณ 30-35 หลาได้นะครับคือลูกมันตกพื้นครับลูกเนี้ยมามูสเลล่าครับโอ้โหพุ่งเซฟอย่างไร

0: ลิตเติ้ลซอยคอร์ปครับ
1: โอ้ดูว่าบรรยากาศคือแฟนบอล
0: โอ
1: ้น
0: ่
1: าจะเป็นผู้บริหารของประเทศเนาะแล้วก็ผู้นำนะฮะแล้วก็เนี่ยแฟนบอลครับโอ้โหตื่นตันเลยครับเพราะว่าประตูแรกในฟุตบอลโลกสุดท้ายนี่ปีหน้าไม่อยากเชื่อครับ
0: ก็เกมเป็นปีหน้านะครับวิ่งเข้ามายิงไกลลูกนี้ทะลุเข้าไปเลยครับ
1: โอ้โห
0: ลูกแบบไม่ได้สูงด้วยนะครับ
1: ยิงเรียดเลยอ่ะ
0: ยิงแบบคือไม่ได้
1: แพงนิดนึง
0: ไม่ได้มุมไม่ได้อะไรเลยครับแต่ว่าลูกมาแรงครับแล้วก็อาจจะมีลงพื้นนะครับเนี่ยกำแพงแค่2คนครับ
1: แล้วกำแพงแตกคุณด
0: อนทะลุกำแพงมา
1: ครับ
0: โอ้โหกำแพงก็
1: อราโฮ
0: ลอยโทษจริงๆครับยืนอยู่2คนดันกระโดดคนละฝั่งครับ
1: อราโฮกับเฟเดริโกวีนัสครับที่ยืนแล้วกำแพงโอ้ยกำแพงแตกครับ2คนผ่ากลางใจเลยครับตรงกลางเลยครับ
0: โอ้ก็กำแพงก็ลอยโทษจริงๆครับคือยืนกัน2คนโดดไปคนละฝั่งครับตรงกลางก็โบ๋ดิก็ยิงทะลุมาเลยครับโอ้โหแล้วที่สำคัญก็คือโกก็พุ่งไปถึงอีกต่างหากครับมูสเลล่า
1: อืม
0: เอาแล้ว
1: โอ้ประตูแรกในประวัติศาสตร์นะครับโอ้ประวัติศาสตร์ได้มีเกิดขึ้นหลายครั้งนะ
0: เพราะว่าครั้งนี้ก็คือมันเพิ่มทีมด้วยแหละม
1: ัน
0: ก็จะมีชาติที่ได้มาเล่นบอลโลกเป็นครั้งแรกหลายที่อ้าวนี
1: ่
0: นักเตะประวัติศาสตร์ของเคปเปิร์ตครับ
1: อ้าวแล้วมูสเลล่าบอก40ปีนะครับแม่มาเสียคนตอนยุ่ยเยอะหรือเปล่าครับนัดแรกก็รับ2แต่นะโดนเสาเข้าไปครับ
0: ก็แต่หลังๆแกก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วด้วยนะ
1: หืม40ยังแจ๋วฮะขึ้นมาในทีที่21ครับเควินปีน่าครับวันนี้ได้ลงเล่นตัวจริงนักเตะจากสโมสรคราสโนด้าครับก็เป็นประตูที่4ในนามทีมชาตินะและเป็นประตูแรกครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายประวัติศาสตร์เลยครับโอ้แต้มแรกในประวัติศาสตร์นะครับนัดที่แล้วเจอสเปนนัดนี้ประตูแรกในประวัติศาสตร์ของบอลโลกรอบสุดท้ายครับสำหรับหมู่เกาะเคปเวิร์ดครับเอาละสิงานเข้าที่เล้าเป็ดแล้วครับอุรุกวัยครับบุกแปลงแล้วแหกค่ายก่อนครับในช่วงต้นเกม
0: ก็บุกเยอะแต่ว่าทำอะไรไม่ค่อยถนัดนะครับอุรุกวัยแล้วตอนนี้ก็ยุ่งแล้วครับเพราะว่าเคปเวิร์ดไปตั้งรับในสไตล์ที่พวกเขาถนัดครับเนี่ยรับกันทั้งทีมครับรับลึกด้วยยิงไกลมาลูกนี้ก็ติดบล็อกครับอุรุกวัยโอ้โหลูกวายบอกเข้าใจความรู้สึกของสเปนแล้วครับทำไมถึงเจาะไม่เข้า
1: ครับ
0: นี่ซัดไกลมาโดยเฟเดวาวิเดนะครับแต่ว่าติดบล็อก
1: โอ้ยิงดูนี่แต่กับเหมือนกำแพงก็เหมือนประมาทเนาะ
0: กำแพงก็คือประมาทด้วยแล้วก็ตั้งไม่เป็นเลยกำแพงอ่ะคือกระโดดแบบโดดทำไมอ่ะ
1: กระโดดอ้าวแล้วดูจังหวะนี้ยิงด้วยเอาติดบล็อกทิกกักมาแล้วต้องเตะทิ้งไปก่อนนะครับคองอ่ะดีเน่บอเกสเช็คครับมีเช็คครับพุทธศิลป์อัสการ์ดครับ
0: ก็ตามนั่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลูกยิงมาลูกนี้โดนหรือเปล่าอุ้ยโดนครับเอาโดนมือนะครับลูกนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวเช็คก่อนนะครับว่าท่วงท่ามันเป็นยังไงครับ
1: มีโอกาสไหมมีโอกาสไหมบางคนเนี่ยขึ้นขบวนไปกับอุรุกวัยนะคุณโดนะอ้อบอกว่าพักดื่มน้ำปัสสาวะกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณโดนะ
0: น้ำธรรมดาก็ได้ฮะ
1: ไฮเดรชั่นเบรกครับไม่ได้ครับคุณโดน
0: ครับ
1: ไฮเดรชั่นเบรกครับ
0: ก็พักเรียบร้อยนะครับก่อนจริงเมื่อกี้โดนมือนะครับลูกยิงของเฟเดวาเวเดแต่ว่าผู้สื่อก็เช็คแล้วว่ามันก็อาจจะท่วงท่าก็ไม่ได้ผิดธรรมชาติอะไรนะครับกลายเป็นจบควอเตอร์แรกไปนะครับหมู่เกาะเคปเวิร์ดนำเฉย
1: ครับ
0: โอ้10เนี่ย
1: ถามมาว่าเล่นสโมสรไหนคนยิงประตูเลยครับคาสโนด้านะในเด็กรัสเซียครับ
0: อยู่รัสเซียนะครับเคปเวิร์ดนี่ก็คือนักเตะเขาก็ไปเล่นต่างแดนกันหมดอ่ะก็ไปเล่นโปรตุเกสบ้างเล่นบัลแกเรียไปทั่วฮะที่ไหนจ้างแกก็ไปครับโอ้งานเข้าแล้วครับอุรุกวัยแล้วแบบนี้คือต้องดูนะครับว่าถ้าเกิดเจาะไม่เข้าขึ้นมาอุรุกวัยโอกาสตกรอบสูงเลยครับเนี่ยดูอีกทีครับระยะมันประมาณ30หลานะครับโอ้โหแต่ว่าคือแกก็ยิงทะลุกำแพงมาได้นะครับก็ต้องโทษกำแพงนะครับยืนอยู่2คนครับดันไม่สามารถเคลีย
1: เอาไปแตกประเด็นยิงตรงกลางเนาะคือว่าจอดตรงกลางระหว่างใจเลยฮะ
0: คือจริงก็คือพูดง่ายว่ายิงก็เน้นเอาแรงเขาว่าครับ
1: ครับ
0: หัวกับกำแพงก็ดันไปกระโดดแยกกันไปครับแตกตรงกลางพอดี
1: จบเลยครับอุรุกวัยเขาบอกมาเอาย
0: ังเดี๋ยวพึ่ง
1: เหรออ
0: าจจะมีโอกาสอยู
1: ่แต่มาอุรุกวัยเซ็งเลยครับ
0: เซ็งเลยเสมอก็ไม่ดีนะครับรู้ไวเกมนี้จำเป็นต้องชนะนะครับเอาละครับมาเซโลวีเอซ่าครับกล้องจับมาได้โอ้โหก็เริ่มต้นมาคักๆนะครับรู้ไวเดี๋ยวว่าไปเจอทีเด็ดอ้าวนี่เปเป้แล้วเนี่ย
1: เปเป้ปอบมุก
0: ปอบมุกครับ
1: เซ็นนะเซ็นมีแล้วเซ็นให้กับ
0: แล้วแฟนบอลเนี่ยเอาเสื้อลุกไวให้เซ็นด้วยครับ
1: เ
0: ปเป้แบบงงเลย
1: ค่าจ้างมุกกอเคปเวิร์ดทั้งทีมรวมกันเท่ากับค่าจ้างบอลวันนี้คนเดียวหรือเปล่าครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องไปดูมันจะมี
1: มีไหม
0: มันจะมีเว็บก็ไม่เชิงเว็บนะก็เป็นแฟนเพจนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็ชอบไปดูแล้วของไอ้ Transfer Market อ่ะ
1: เป็นยังไง
0: มันก็จะมีบอกไว้นะครับว่ามูลค่าของนักเตะในทีมเนี่ยนะครับนักเตะในทีมในแต่ละแมตช์ของฟุตบอลโลกเนี่ยมูลค่าทั้งทีมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างคู่เมื่อกี้เบลเยียมเนี่ยมูลค่าทั้งทีมอยู่ที่547ล้านนะ
1: ครับ
0: ยูโรนะครับส่วนดีลาเนี่ย32เนี่ยสเปนเนี่ย 1.22 พันล้านนะมูลค่านักเตะทั้งทีมนะครับส่วนซาอุนี่41ล้านเองนะครับส่วนในคู่นี้ฮะอ้าวไม่มีฮะเอ้ามีทุกคู่เลยฮะยังเป็นคู่ของเรา
1: เอ้า
0: เยี่ยมเลยนี่ฮะไม่ใช่ยังไม่มายังไม่มามูลค่ายังไม่มา
1: ภาพตัดมาวาเวเดได้ซัดตัวนี้ฮะเปิดเข้ามาแล้วโดนหม่งทิ้งออกมานะครับวาเวเดได้ซัดบริเวณกรอบเขตโทษ18หลาครับทางฝั่งซ้ายก็จะมีอาร์มทองนะถามว่าทีมไหนได้แชมป์โลกก็จะมีอาร์มทองครับผมบอกว่าเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วอุรุกวัยก็เป็นแชมป์โลก2สมัยนะ
0: เดี๋ยวรอเช้าๆว่าเดี๋ยวมีอาร์มซ่าฮะ
1: อาร์มซ่ามาแล้วนะทักทายเข้ามานะครับทาง SMS 468 9899นะครับวัวไม่ขยับครับลุงเบงลุงโอ๊ตวันนี้จะเอาขนมไปฝากนะครับขอบคุณหลายๆนะฮะ
0: โอ้พูดปุ๊บมาปั๊บเลยฮะ
1: ปั๊บมาปุ๊บเลยนะขอบคุณมากครับ28นาทีผ่านครับเคปเบิร์ดนำ1-0บอลทุ่มครับเทโมอาการโยโอ้ดึงจ่อห้าอย่างดักได้เยี่ยมครับโรเปสคาบาลไหลมาเบอร์10เนี่ยคล่องนะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: โอเทโร
0: โอกาสยิงอุรุกวัย5ครั้งแล้วนะครับยังไม่เข้ากรอบเลยแหมวันนี้ไม่ค่อยมีงานครับบอสินยาส่วนเคปเวิร์ดนี่ครั้งเดียวครับ
1: ตรงตะข่ายเลยฮะ
0: ตรงตะข่ายเลยลูกยิงไกลครับฟรีคิก
1: บอลชิงกันนะตรงกลางโอ้ดูวิ่งไล่ล่าไปครับทางกิลสันเบนซิโมครับที่วันนี้ได้ออกสตาร์ตัวจริงเมื่อเช้าคือลาซาวเอและเจคเก็ตโลคาเดียโอ้แกวิ่งวิ่งมองฟ้าครับแกไม่ได้วิ่งมองข้างหน้าไงฮะแกวิ่งมองฟ้าแกโชว์ไอ้นิโคคาร์เนี่ยตรงริมเส้นนะฮะริมเส้นแกก็ได้กลับมาได้สำรองฮะไปกับว่าเพื่อส่งให้แกล้มมากกว่าโดน
0: อ้าวส่วนเคปเวิร์ดนี่มูลค่าทั้งทีมอยู่ที่ประมาณ55ล้านนะ55ล้านยูโรนะครับขณะที่รุกไวเนี่ยมูลค่าทั้งทีมเนี่ยตีมูลค่าแล้วอยู่ที่ประมาณ359
1: ครับ
0: อันนี้มันก็เป็นมูลค่าที่เขาประเมินนะจากไอ้ Transfer Market อ่ะซึ่งรู้ไว้นี่เฟเดวาเวเดตัวเดียวก็น่าจะสัก80แล้วมั้ง
1: มีข่าวว่าไวเดอาจจะไม่อยู่ในแผนนักทีมของมูรินโญ่นะคุณโดนะ
0: ก็เป็นไปได้
1: ตัวบ่งเป็นตัวจุดกระแสฮะครับ
0: ครับ
1: ก็สารตั้งต้นฮะของทำให้ทีมแตกแยกฮะ
0: เพราะว่าแกก็เหมือนมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์มานะก็ล่าสุดก็ที่มีเรื่องกับไอ้ชัวเมนี่ใช่ไหม
1: ชัวเมนี่ไงแล้วก็
0: ก่อนหน้านี้ก็ไปต่อยเล็กใบหน้ามาทีแล
1: ้
0: ว
1: ใบหน้าก็ไปดักรอในรถเลยนะไปดักรออยู่ลานจอดรถเลยนะฮะ
0: จอดรถเลย
1: ตอนลาลิก้าสเปนใบหน้าอยู่บิเยเรียลนะ
0: ใช่
1: ก็มีปัญหากันในสนามแล้วก็ไปรอดักอยู่บริเวณลานจอดรถฮะโอ้แกก็นิสัยไม่ดีไหมเนาะ
0: ก็ดูควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยดีอ่ะ
1: เออ
0: แต่ว่าพอล่าสุดมันมีปัญหาเพื่อร่วมทีมผมก็เลยอาจจะต้องจับแยกสักคนนึงออกไป
1: ย้วยนะย้วยนะ
0: เออ
1: เป็นคนย้วยเก่งนะเราทรงนะ
0: ครับ
1: ย้วยมันใครกูรด
0: พี่ลิมเหมือน
1: เอา

0: าเนี่ยผิวขาวหมดเลยครับพี่เอาก็ประมาณนี้แหละครับเพราะส่วนใหญ่ก็ละตินอเมริกาเนาะ
1: ก็คือจริงพวกนี้มันก็เป็นคนยุโรปอพยพไป
0: อพยพไปอิตาลีอะไรพวกนี้เนาะ
1: ใช่ก็จะมี
0: สเปนอะไรเนี้ย
1: คนท้องถิ่นด้วยก็ผสมอ่ะผสมอย่างบราซิลก็จะมีผิวสีเยอะ
0: ใช
1: ่คนพื้นเมืองเขาอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: จากอาร์เจนตินานี่ก็ขาวล้วนเลยไม่มีผิวสีเลย
0: อุรุกวัยก็มีนะคุณโดนนะผิวคล้ำอะไรก็มีนะ
1: มีก็มีผิวคล้ำก็มีผสมกันนะอุรุกวัยอ่ะ
0: เอาขึ้นมาครับพยายามที่จะใช้กองหลังครับเป็นคนเปิดมาทางฝั่งขวามองตั้งกลับเข้ามาแหมยังไม่ได้ครับทางวันเดล่าแบ็คขวาที่เติมสู่ขึ้นมามองตั้งกลับมาก็ข้างในก็ไม่มีอะไรครับเอาต้องวอร์มแล้วครับตอนนี้ครับสำรองของอุรุกวัยครับรวมทางนูนเยสด้วยอ้าวลุยโซเลสกับภรรยา
1: ก็มาดูด้วยครับแหมหน้าแกก็เซ็งเลยครับโอ้ทำไมเพื่อนๆทำกันอย่างนี
0: ้บอกแล้วให้เรียกผมไปติดทีมชาติกลับไปติดอีกครั้งหนึ่งเบียซ่าไม่เอาไง
1: ครับ
0: นี่ไงภาพจำที่เบียซ่าคุณดวด
1: ใช่
0: ก็เจ้าตัวเนี่ยเหมือนแบบเชื้อเชิญแล้วนะส่งบัตรเชิญมาได้ซิ
1: ครับ
0: แต่เบลซ่าไม่เอา
1: เบลซ่าไม่เอาไงแล้วก็เอาผู้จำตรงนะหลุยโซเลสนี่ดีไหวกองหน้าลูกไวที่อยู่ในทีมทั้ง
0: เอ้าเอาเดี๋ยวจ่ายติดมาเจ้านี้แล้วแคเบิร์ตจาลากมาครับมีโอกาสจะคล้องมาโอ้โหขวาเติมแต่ว่าจะไปเองครับทางกิลสันเมซิโมเพื่อนเติมทางขวาแต่แกจะเคลื่อนเกี่ยวออกซ้ายครับโดนตัดได้เลยแล้วรัวจะสวนมาครับมองหาเพื่อนอยู่ต่อมาใกล้ๆครับกาดอปิโอไหลจากขวาไปซ้ายสานาบรีครับให้อุกาเต้พยายามได้กดครับวาเวเด
1: วาเวเดนี่เกมนี้ผ่านไป30กว่านาทีนี่แกซัดไปประมาณ5ทีแล้วครับ
0: ครับ
1: ยังไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่ลูกเดียวลูกนี้ก็ยิงไกลครับคือก็อาจจะเป็นแท็กติกที่เบียซ่าบอกลูกทีมเอาไว้นะครับเพราะว่าเคปเวิร์ดก็ศึกษามาจากเกมนัดแรกที่พวกเขาจะถอยลงไปรับลึกครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียกว่าพยายาม
0: ลองใช้ไกลบ้าง
1: ลองใช้ปืนยาวดูก่อนครับให้เคปเวิร์ดเดินขึ้นมาบี้หน่อย
0: ต้องใช้ยาวปืนใหญ่นะอันนั้นตะก้อใช่ไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: เอาบอลนะของเคเวิร์ดคือไรกันบ้างครับตั้งกันใหม่ที่ประตูครับโวซินยาโวซินยาก็กล้าเล่นกล้าที่จะต่อบอลนะให้เพื่อนนะครับบริเวณนะหน้ากรอบเขตโทษครับดีเน่บอเกสเซ็นเตอร์แบ็กจ่ายออกไปชมไม่ได้จ่ายไม่แม่นครับแล้วรุกไวหนักไว้ได้เบตันกูให้อุกาเต้ไหลออกซ้ายครับซานาเบรียไหลเข้ามาข้างในครับมาร์ซี่อาราโฮไหลเติร์นขึ้นมาครับเสียประเดียนกาเซเดสเข้าไงครับวาเวเดให้มาที่ซานเดเบียจากขาตาเข้าอยู่เอาต้องเสียบอลกลางทางและเสียบอลอยู่หน้าบ้านของแคบเวิร์ดและแคบเวิร์ดจะสวนมาเมเดสไหลออกซ้ายครับให้ซิดนีย์โลเปสกาบาวตุ่มกาบาวเกี่ยวก็กล้าเล่นนะครับแบ็กซ้ายคืนเอาไว้แล้วก็ได้ฟาวซะด้วยครับได้ฟาวจากคาร์ดาบิโอเอาแล้วก็ไปโดนอะไรฮะแกดิ้นแล้วครับตอนนี้กาบาว
1: แม่ดิ้นประหนึ่งกับว่าขาขาดครับโอ้โหดิ้นไปดิ้นมาตอนแรกเดี๋ยวดูว่าไปโดนอะไรครับอัดเข้าไปโอ้ยแหมโดนหัวไม่น่าเจ็บอะไรเยอะครับ
0: เอ้า
1: การละครฮะน่าละครับลุกขึ้นมาแล้วไปเรียนมาใหม่ครับโอ้แต่ว่าอุรุกวัยก็ต้องระวังนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นี่คนที่ขึ้นมาเสียบอล นี่คือมาติอัสโอลิเวร่านะแกก็รีบพยายามดึงไว้ก่อนนะครับแต่ว่าดึงไม่อยู่ยังดีครับที่โต้ไม่ได้ครับเคปเบิร์ต
0: ต้องระวังนะฮะเขารออยู่แล้วไงเพราะคล่องนะนักเตะเคปเบิร์ต
1: ใช่
0: เอาแล้วออกมาทางอ่ะซ้ายครับจังหวะนี้ของมอนเตโรมอนเตโรจะไปเพื่อนเติมมาแต่ว่าแกจะไปโอ้ยโดนเสียตัวนี้ผู้สินบอกผู้สินแอสการ์ดบอกเทออนครับเล่นต่อครับแล้วจะสวนมาเบนจันกูออกขวามาหุ่มกับดอมบิโอไม่ได้เอาแค่บวชก็จะโต้กลับมาเหมือนกันครับตัดบอลตรงกลางได้ไหลออกซ้ายมาครับห ให้โรดิเกสจ่ายล

0: ขาซะเลยและมีไขว้ซะด้วยโอ้โหแม่ตัวข้างในมีไขว้ซะด้วยครับเคเวิร์ดเป็นยังไงเป็นยังไงมีโซมีโชฮะ
1: ก็ไม่ธรรมดาครับมาบอลโลกได้นี่มันก
0: ็
1: แล้วมาในโคต้าแอฟริกาด้วยนะครับ
0: ต้องมีดีนะ
1: ไม่ใช่ไก่กาแน่นอนครับเคเวิร์ด
0: โอ้มีไขว้ตรงหน้ากรอกเขตโทษด้วยนะให้เพื่อนคือกองหน้าของพวกเขาเด็กคล่องนะ
1: ก็แล้วกองกลางอะไรพวกนี้ก
0: ็
1: ทักษะดีหลายตัวไงเนี่ยแล้วก็กล้าเล่นนะครับแม้ว่าส่วนมากจะทำเสียก็ตามเอาน
0: ี่แฟนบอร์ดในของแคปเวิร์ดอย่างเราก็ไม่เห็นคุณแม่นะของโบซินยาในคอนโดนะ
1: ก็จะมาในแบบเป็นคนดูอะไรอย่างงี้มั้งก็เลย
0: บิโอซ่าบอกแล้วให้เอาโซเลสกลับมา
1: โอ้โหลูกไวก็ครั้งหนึ่งก็เคยมีทั้งหลุยส์ซัวเรสเอดิสันกาวานี่ดาวินดูนเยสนะ
0: เอาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเกือบยิงเกือบผ่านเข้ามาครับแหมมุสเซล่าต้องลืมอายุตัวเองครับ40ปีครับต้องใช้ข้อเท้าดีตัวปัดทิ้งออกหลังไปครับจังหวะนี้ขึ้นมาเป็นกาบาเปล่า
1: ก็เปิดลูกนี้ก็ลึกไปถึงเสา2นะครับมีตัวชาร์จเข้ามาครับโอ้แกก็ถอยไปแล้วก็ปัดได้โดนไปปลายมือเลยครับ
0: โอ้โหทำให้ปัดได้มีโอกาสนะ
1: พุ่งชาร์จเข้ามาทั้งตัวครับเทปเวิร์ดนี่ก็เป็นแฟนเพลงพี่ปูกันเยอะนะครับ
0: โผล่ศีรษะเยอะนะ
1: โผล่ศีรษะกันเพียบเลย
0: เพราะว่าถ้าไม่ปาดเนี่ยทางเบซิโมเนี่ยกองหน้าเขาเอมาแล้วนะ
1: ชาร์จมาทั้งตัวแล้วครับมูเซล่านี่ก็เพิ่งจะ40เมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองครับ
0: แต่มุมทางขวาครับเปิดเข้ามาโอ้โหจะลักไก่ยิงไงใจคอครับจะลักไก่ยิงไง
1: มันแล้วมันยิงด้วยเท้าขวานี่มันจะเข้ายังไงครับจากลูกเตะมุมทางขวาเนี่ย
0: มันต้องเปิดด้วยซ้ายมันบอลจะโค้งหาประตูเน
1: า
0: ะ
1: คือถ้าซ้ายอะละไก่ยิงแล้วเลี้ยวเข้ายังพอได้ครับไอ้นี่เปิดด้วยขวาแล้วยิงมาครับก็ออกหลังสิครับ
0: ก็จะยิงเบียดที่เสาแรกครับบอลออกข้างไปเลยครับออกหลังไปเลยครับ
1: แต่ว่า
0: ไป
1: คือมองอีกมุมนึงก็แสดงว่าโค้ชเขาก็แบบให้นักเตะแบบมีสละในการเล่นนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยคือเราก็ได้เห็น
0: การเล่นเนาะ
1: เคปเวิร์ดก็อยากทำอะไรก็ทำอ่ะ
0: เอา
1: ตัวรุกครับ
0: บูบิตาบอกทำอะไรเลยเดี๋ยวพี่นั่งบนนะฐานน้ำแข็งต่อฮะ
1: ใช่
0: แล้วเอามือค้ำคางเลยนะบูติบูบิตาครับโค้ชของเคปเวิร์ดรอเลยตอนนี้ฮะโอ้ประตูแรกในบอลโลกรอบสุดท้ายนะประวัติศาสตร์จารึกเลยฮะอุลุกวัยแย่เลยครับตอนนี้ตามหลังก่อนแล้วต้องเอาประตูด้วยนะครับบอลทางครับขวาวางเข้ามาข้างในแล้วก็กาดาบิโอครับจะวางเข้าไปครับให้ทางอาราโฮครับม
1: า
0: ซี่อาราโฮได้มงลูกนี
1: ้ขึ้นคนเดียวเลยนะครับมาซี่อาราโฮครับดูอีกทีครับเปิดลึกมานี่ประกบตัวกันไม่ดีแล้วนะครับเคปเวิร์ดโอ้ลึกมาเสาสองแล้วได้กระโดดเทคคนเดียวครับจะมงย้อนสอนกลับไปแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบครับเนี่ยไม่ดูไอ้เมื่อช้าไอ้อะไรนะอุยดาใช่ไหม
0: ใช่
1: โขกย้อนสอนยังสวย
0: อุยดาได้สองลูกเลยนะ
1: ใช่
0: เป็นไงมีแต่คนว่าแกใช่ไหมล่ะ
1: ยิงอย่างคมเลยลูกแรก
0: อ๋อไอ้โซเลสมาเพราะว่าเขาก็อยู่ไมอามี่อยู่แล้วไง
1: ใช่
0: อยู่ในเตอร์ไมอามี่แล้วฮาร์ดร็อกสเตเดียมก็อยู่ไมอามี่ไง
1: ก็ที่เนี่ยแหละ
0: เดินทางไม่ไกลนะแต่ไม่เห็นเมสซี่นะ
1: เมสซี่ก็ต้องไปอยู่กับทีมชาติสิฮะ
0: เอาแล้วเจ้านิดได้บอลตัวกลางบอลไว้ได้จะจิ้มให้เอาบอลคิกากมายังได้แนวรับเตะทิ้งไปก่อนนะครับเดเน่บอเกสวางข้างหน้ามาลึกไปถึงโอดิวด้าครับไล่ให้เบทันคูขวามีเติมแต่ว่าไม่ให้ครับบาเลล่าให้แล้ววอลเลราได้บอลทางขวาครับแบ็คขวาเติมขึ้นมาของลูกไวหาทางเข้าย้อนหลังกระบาดที่เบตันกูกาเซเรสโอลิเวรามองหาข้างในนะครับยอดเข้ามายากครับดีเน่บอกเกสครับก็เรียกดีเน่อะไรกันนะเพราะเขาให้อ่านว่าดีเน่นะคุณดอสแล้วก็ติดดีเน่บอกเกสเอาชื่อหลังกันเนาะเอาขึ้นมาครับการ์นาบิโอไอ้หนุ่มผมยาครับไหลเข้ามาตรงกลางให้เบนเทนกูเบนเทนกูแกสปีดต้นช้าอยู่แล้วครับต้องดึงตัวรอเพื่อนก่อนไหลย้อนกลับมาขึ้นไม่ได้ครับเข้าไฟนอลเติร์ดไม่ได
1: ้
0: เป็นไงอ้าวมีเจ็บครับแต่ว่าเล่นต่อครับไม่สนโอรุกวัยครับเจ็บๆไปต้องลุกขึ้นมาครับทางอากาโยนะหมายเลข18 เตะทิ้งไปครับสเปนโมเรล่าแบ็คขวาของแคปเวิร์ดต้องเล่นก่อนนะจะฟ้องจะบอกว่าให้หยุดก่อนครับอุรุกวัยไม่สนครับอุรุกวัยบอกเจ็บๆไปครับเดินหน้าต่อครับกาเซเลสบูกาเต้ออกซ้ายมาครับซาเดเบรียให้มาที่โอลิเวร่าจะตั้งป้อมเปิดไหมไหลเข้ามาข้างในครับกาเซเลสขอตั้งป้อมยิงมีหน่วยกล้าตายขวางไว้ครับบอลยังลอยอยู่แล้วหัวทิ้งข้างหน้ามาครับโรดิเกสไอ้หนุ่มผมแดงแต่ข้างหน้าก็ไม่มีใครครับเมซิโมก็อยู่คนเดียวโดดๆฮะไม่รอดไม่ผลครับผม
1: โอ้แล้วเพื่อนร่วมทีมก็ไม่เตะทิ้งให้นะครับโอ้จิตใจเอามาหิดเหลือเกินครับก็เลยต้องเล่นต่อไปก่อนครับ
0: น่าจะเป็นไอ้เทียมัวการโยนะ
1: ใช่
0: มันได้18ตัวรุกอ่ะ
1: ที่แกเจ็บไปแต่ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะที่เราแซวเล่นไปแป๊บเดียวแกนั่งพอพออ่ะ
0: คาร์นาบิโออ้าวไหลมาไม่เข้าใจการเตะทิ้งไหมทำไมเตะทิ้งซิดเน่บอเกสโอ้โหซิดเน่คริสเตียโน่เลโอเนลเมสซี่
1: โอ้โห
0: คริสเตียโน่เลโอเนลซิดเน่บอเกสแกพลิกหนี2คนแล้วแกจะยิงไกลครับแบบไม่แคบเลยครับแต่นู่นนี่ไกลเกิน
1: นี่ครับคาร์นาโวก็เลยได้จังหวะเจ็บแล้วครับอ้าวอุรุกวัยก็มาอ้าวโอ้โหกำลังดึงขาอยู่ครับแม่เห็นเพื่อนเล่นต่อมาแล้วครับลุกไวเลย
0: วิยาสวิยาสฮะแล้วเปิดเข้ามาข้างในแล้วก็ชนเสาแล้วสามสิบอาบหนึ่งต่อหนึ่งจนได้ครับโอ้เม็กซี่อาราโฮอีกแล้วครับท่านครับยิงมงให้ลุกไวครับในเสมอเคปเวิร์ดหนึ่งต่อหนึ่งครับ
1: โอ้โหคือเคปเวิร์ดต้องโทษตัวเองนะครับเนี่ยคือแทนที่จะไปเตะทิ้งนะครับคือถ้าเตะทิ้งเนี่ยมันก็ยังมาปฐมพยาบาลได้ครับคาร์โฮป้าว่าแกก็ไม่ยอมเตะทิ้งนะครับอุรุกวัยก็ไม่หยุดให้ครับแล้วตอนแรกเนี่ยเหมือนผู้เล่นอุรุกวัยก็จะมาช่วยดึงขาครับแบบดึงแบบเป็นตะคริวอ่ะ
0: ไอ้วิยาสกุลรส
1: วิยาสเนี่ยป้าบอกว่า กลายเป็นว่าพออุรุกวัยบุกขึ้นมาวิยาส
0: แ
1: กปล่อยขาเลยครับแล้วแกก็วิ่งไป แล้วเนี่ยสุดท้ายเสียประตูครับ
0: ครับ
1: โอ้โหความอ่อนประสบการณ์อ้าวสวยเลยครับอาคันโ
0: ฮน่าจะเตะทิ้งนะ
1: คือมันมีโอกาสเตะทิ้ง
0: ไ
1: ม่นานแล้วเนี่ยวิยาสบอกเฮ้ย
0: ก็วิยาสเอ้ยไปแล้ว
1: กำลังจะเป็นคนดีอยู่เลยครับช่วยดึงขาให้อาคันโฮบอกเอ้ยกลับมาก่อน
0: อาคันโฮกำลังจะ
1: แล้วเดี๋ยวดูนะครับ
0: ครับ
1: เผลอๆอาจจะโดนหัววิยาสด้วยเปล่า
0: ไม่
1: ใช่ไม่ใช่ครับได้มงลูกน
0: ี้เป็นไอ้เจ้าเป็นตะกูเป็นตะกูได้โฉบมงขึ้นมามงแล้วไปชนเสาก่อนครับ
1: ไม่ใช่ไปโดนหัวของผู้เล่นเคปเวิร์ดครับ
0: อ้าว
1: แล้วก็ชนสาวครับโอ้โห
0: อารา
1: โฮก็
0: อาราโฮจัดพุ่งตัวไปกระมงโอ้ไปติดเจ้ากาบาว
1: ไอ้โลเปสกาบาวครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้วอซินย่าตำแหน่งการยืนก็ไม่ค่อยดีนะครับจังหวะนี้คือเหมือนตัวแกก็ถลำไปอยู่ในเส้นแหละลูกนี้ถ้าเข้าลูกแกก็น่าจะเซฟไม่ได้อ
0: ่
1: ะ
0: แม็กซี่อาราโฮยิง2ประตู
1: ชนสาวครับแล้วก็มาตั้งให้กับแม็กซี่อาราโฮโขเข้าไปครับโอ้แต่ว่าเคปเวิร์ดต้องโทษตัวเองครับคือมีโอกาสเตะทิ้งเรื่องนานแล้วก็ไม่เตะนะครับ
0: รอที่หาก็คือเจ้าเฟเดริโกวิยาสครับก็เลยจะไปแสดงสปิริตก็คือจะไปไปดึงขาไปกดขาของเจ้าเนาะ
1: ก็แบบคล้ายๆเป็นตะคริวอ่ะ
0: การโย
1: กอ่ะคันโทก็นั่นไงแบบช่วยหน่อยช่วยหน่อย
0: ช่วยหน่อยคือตะคริวกินไงก็เลยจะตึงขาให้ไง
1: เพื่อนร่วมทีมไม่มีใครช่วยแกเลยอ่ะ
0: กระดานขายไปก็ได้อุรุกวัยบุกขึ้นมาเจ้าวิยัตหนีเลยฮะ
1: ก็โหทิ้งขาลงกับ
0: ทิ้งขาแล้วก็เข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ย
1: เข้าไปลุ้นดีว่าจริงก็เปิดไปตรงวิยัตนี่แหละแล้วก็ลูกมันสูงเกินไปโอ้โหนี่แกเจ็บจริงนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วดูครับไม่มีเพื่อนสนใจเลยครับอย่างเซ็งเสียประตูเลย
0: ประสบการณ์จริงเนาะคือจังหวะที่ชิงบอลกลับมาจากอุรุกวัยได้แล้วแค่เปิดหน้าจัดเตะบอลทิ้งก่อน
1: ก็ตั้งแต่จังหวะของไอ้ดินี่ไงที่ไปเทิร์นลูกนั้นน่ะ
0: ครับ
1: คือเพื่อนก็บอกไอ้คันโจก็บอกให้เตะทิ้งแกก็ไปเทิร์นหลบไปอย่างสวยแล้วก็ไปยิงไก่มั่ว
0: ๆก็แกจะเป็นเลโอเนลคริสเตียโน่เดี๋ยวนะดินี่บอกเกสฮะต้องเปลี่ยนแล้ว
1: ก็สุดท้ายเล่นไม่ไหวนะครับก็เป็นเดลอยดูกาเต้นะครับลงไปอ้าวโอ้ยบอกอย่าเพิ่งเอ้าไม่ออก
0: แกบอกเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยบนโลกทันทีคันโยบอกไม่ได้ไม่ออก
1: โอ้หน้าตาแกจะร้องไห้แล้วสรุปเอายังไงเนี่ย
0: แกบอกยังไงก็ไม่ออกอ๋อเดี๋ยวผู้ตัดสินเนี่ยแอสการ์ดบอกใครเขาบอกให้คุณออกฮะ
1: อ้าว
0: คือนักเตะไม่อยากออกกระโดดแต่ผู้ตัดสินต้องมาปลอบอ่ะเนาะ
1: คือแกก็คล้ายๆกับว่ามันใกล้จะหมดครึ่งแรกแล้วไงช่วงทดเวลาครับแกก็เฮ้ยเดี๋ยวไปให้แพทย์มานวดหน่อยช่วงพักครึ่งจะเผื่ออยู่ต่อได้ครับโอ้สุดท้ายไม่เอาแล้วไปหงุดหงิด
0: หงุดหงิดใจพูดช่วยผู้สินสุภาพสตรีด้วยฮะ
1: นี่นิสัย
0: นิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดี
1: สุดท้ายก็เปลี่ยนตัวครับโอ้คืออาจจะเป็นแค่ตะคิวอ่ะดูทรงแล้วนะอาจจะเป็นแค่ตะคิวแล้วสุดท้ายก็เลยต้องออกอ๋ออาจจะต้องออกมาก่อนมั้ง
0: เปลี่ยนยังอุดร
1: เหมือนจะยังไม่ลงนะ
0: เอาเหรอยังนะ
1: ไอ้นั่นยังเดินทอดน่องอยู่เลยนะน่าจะเตรียมกลับลงไว้นะ
0: อ๋ออยากลงต่อไม่ได้มาโล่งเปลี่ยนนี่ไงโอ้โหนาที
1: เผลอๆจะเป็นตะคิวเฉยแหละโอ้โหเจ็บหนักเลยนึกว่ากล้ามเนื้อสลาย
0: เอาเมนเดสครับต้องลงมาช่วยแกรับไหลเข้ามาตรงกลางครับมอนเตโรออกเคาะ1 2สวยครับและไหลออกซ้ายมาให้ซันเดโลเปสกาบาวกาบาวในการแบ็คจอมบุกจริงครับแบ็คเทอร์โบจริงครับแบ็คซ้ายของเทเบิร์ตเข้ามาตรงกลางมอนเตโรโอ้โหแกจะทิ้งออกขวาให้รุ่นพี่กัปตันทีมแกจะลงต่ออ่ะ
1: นี่ไงก็คงจะเดินไปบอกโค้ชแล้วว่าจะพึ่ง
0: โอ้
1: ก็ลงต่อครับโค้ชก็ให้โอกาสครับ
0: บูบิต้าแกเองไหวนะ
1: ไอ้เดี๋ยวรอยดูอาเต้ก็อุตส่าห์เปลี่ยนตัวเปลี่ยนชุดแล้วครับ
0: อ
1: ้าวไม่ได้ลงครับ
0: ดูอาเต้เดี๋ยวพักครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวพักครึ่งเนี่ยคุณรถใส่ยาอะไรให้แน่นอนนะ
1: ก็เดี๋ยวแกเดินไปบอกว่าเดี๋ยวผมนวดขาให้ครับ
0: ไปโรยตะปูบริเวณที่นั่งแกฮะ
1: เนี่ยแต่ดูแล้วแกก็ไม่ได้เจ็บอะไรอ่ะเผื่อจะเป็นตะคิวเฉยๆแหละ
0: น่าจะตะคิวขึ้นอ่ะเพราะว่าให้เฟเดริโกวิยาสกองหน้าเขาเลือกไวมาดันขาให้ไง
1: มาช่วยดึงขาไง
0: โอ้แต่วิยาสก็ดีนะพอเพื่อนร่วมทีมเลือกไวเติมมาแกปล่อยเลยฮะ
1: ก็แกก็ทำถูกแล้วไง
0: ครับ
1: จะไปดึงให้คู่ต่อสู้ทำไมก็หนึ่งเท่านะครับตอนนี้
0: ทดท่านาทีนะทดมาแล้วเสร็จที่เอ้าเคาะมาสวยครับแล้วมักซี่อาราโฮจะตบได้เข้ามา2ประตูที่อาราโฮทำได้ถือว่ายากที่สุดแล้วนะทั้ง2ประตูที่ทำได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
1: ครับ
0: นัดแรกก็3เนาะนัดนี้ก็3อีกครั้งหนึ่งฮะ
1: ใช่
0: อ
1: ้
0: าวเจ็บนะครับเฟเดริโกวิยาสโดนชนน่าจะโดนติโก้โรเบโตโลเปสชนนะ
1: โอ้ผู้สินบอกเดี๋ยวดูเช็คก่อนครับวิ่งไปข้างหลังนะครับแล้วก็ไม่รู้เจอศอกหรือเปล่า
0: ดีเน่
1: ดีเน่ครับนี่ครับ
0: ก็ดีเน่พยายามจะไปเล่นบอลเนาะ
1: ก็ตามไปเล่นบอลแหละก็จะไปเล่นบอลทั้งคู่ครับแต่ว่าดีเน่อยู่ด้านหน้าครับนี่วิญญาณบอกโอ้โชคละแต่ว่าลูกไวบุกต่อครับ
0: มาขวาครับกิจิโมวาเลล่าแบ็คขวาเดินขึ้นมาไหลให้เบนเดนกูอัดลอดขาซะเลยเบนเดนกูนี่ไงทำไมเล่นสเปอร์กับไม่เล่นแบบนี้อ่ะเอ้า
1: วันนี้มันเจอเคปเบิร์ดนะ
0: เหมือนอิซักไงอิซักล่างอยู่ในนิวคาสเซิลใช่ไหมไม่ใช่ล่างอยู่ในลิเวอร์พูลนะโอ้โหแกเล่นกับสวีเดนเล่นดีมาก
1: ก็เจ็บปล่อยก็เหมือนกับโปะฮะโอ้โหอย่างเทพเลย
0: โอ้ขาตัวขึ้นเลยนะกับโปเล่นบอลโลกครั้งนี้ฮะ
1: ครับ
0: ล่าสุดก็ยิง2เนี่ยเล่นได้ชัดเลยดิโอ้โหจ่อๆครับแม่อากุสิตกาโนบิโอครับได้8จ่อๆแล้วดีให้รุกไวครับขึ้นนำ2ต่อ1ครับ
1: โอ้โหคือเอาจริงเคปเวิร์ดเนี่ยเกมรับก็ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรมากมายนะครับโอ้สเปนมาดูนัดนี้คงงงครับนัดที่แล้วจ่อไม่ได้ได้ยังไงลูกนี้เปิดหยอดมาครับแล้วก็น่าจะเป็นอาราโฮนะครับมงตั้งมาแล้วก็วิ่งมาแปรจ่อๆง่ายๆเลยครับระยะไม่กี่หลา 2-1 แล้วครับพลิกกับมานำครับอุรุกวัยกาโนบิโอครับตัวสำรองครับนี่ครับ
0: นี่2คนนะที่ทำประตูได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเลยครับทางมาร์ซิราโฮ
1: โอ
0: ้และทางกาโนบิโอนะ
1: คือแต่เคปเวิร์ดวันนี้ก็ดูไม่ได้แบบเนี่ยเกมรับดูจะมีเหม่อเนี่ยชี้ไปครับแล้วเปิด
0: ไม่ล้ำ
1: เปิดหยอดมาไม่ล้ำมงตั้งมาตรงนี้ก็ไม่ล้ำครับโอ้โหแล้วก็แปรโล่งๆเข้าไปเลยครับ
0: โอ้เป็นอาราโฮที่มงตั้งเข้ามาให้นะ
1: ใช
0: ่โอ้ยิ่งหนึ่งใจหนึ่งนะครับวันนี้ทางมาร์เซียอาราโฮตัวแกเล่นดีแต่ว่าเทคตัวขึ้นสูงมากอยู่ข้างหน้าครับแนวรับของแคปเปิร์ดครับมาร์เซียอาราโฮแล้วมงเข้ามาตรงกลางครับ ให้กาดามิโอครับที่วิ่งมาแปดตัวนี้ยิงแบบไม่เจ็บเท้าเท่าไหร่แต่ว่ายิงเหมือนบริเวณติดข้อเท้านะคุณโดนเนาะ
1: ก็คือแกตั้งหน้าเท้าแปดนิ่มๆครับยิงฉลาด

0: ครับลูกนี้ไม่ต้องแรงมากมันจ่ออยู่แล้วครับเอาให้เข้ากรอบแล้วคนหยอดเข้าไปนี่เป็นอูกาเต้นะครับนี่อูกาเต้บอกด่าดูจังเลยครับนี
1: ่คนที่หยอดเข้าไป
0: หยอดให้ดูเลยครับบอมดูอยู่หรือเปล่า
1: โอ้โห
0: โหก็สองหนึ่งครับ
1: ห่างกันเจ็ดนาทีสองประตูของอุรุกวัยฮะแซงเคปเวิร์ด2-1ครับโบบิสต้าครับโค้ชของเคปเวิร์ดปรบมือครับให้กำลังใจลูกทีม
0: โอ้โหเสียง่ายครับเคปเวิร์ดเนี่ยเอาจริงคือรับแต่ว่าอุรุกวัยก็วางหมากมาดีนะจะว่าไปแล้วเพราะว่าคือหลากหลายอ่ะมียิงไกลมีแบบชิ่งกันเข้าไปนะครับมีออกทางด้านข้างเมื่อกี้ก็เปิดหยอดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ม่งชงไม้เพื่อนนะครับเกมลุกดูหลากหลายมากครับลูกไว
1: ผมขึ้นรถทัวร์ใส่ลูกไวครับพี่ขอให้โชคดีครับตอนนี้ดาวน์แล้ว2-1จ้า
0: ราคาบัตรเท่าไหร่ละจ๊ะ
1: ไม่แน่ใจว่าก่อนแข่งเนี่ยต้องยิงประตูตัวเองกี่ลูกเน
0: า
1: ะบอกว่าฝากจากเกาหลีขอบคุณบ้านนะครับ
0: เกาหลีเหนือใช่ไหม
1: อ้าวเกาหลีเหนือไม่ได้เขาเห็นไหมว่าเป็นลิงก์สัญญาณอยู่ใช่ไหมฮะเกาหลีเหนือบอลโลกครั้งนี้ครับ
0: ครับ
1: ปีหน้าไหลออกขวามาโมเรล่าจ่ายทะลุช่องมามีตัววิ่งเตอร์ไปครับเป็นมอนเตโรเอาเป็นทางเมซิโมนะครับที่พยายามวิ่งไปแต่ว่าบอลลึกเกินไปครับโมเรล่ารับออกมาแล้วออกบอลนะครับบุชนาแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับในครึ่งแรกครับที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมครับรุกวัยแซงนำแคปเบิร์ด2-1ครับ
0: โอ้ก็โดดเด่นเลยนะครับสำหรับทางอราโฮครับแม็กซี่อราโฮก็ยิง1ใจ1นะส่วนคนนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลแคปเบิร์ดนะครับเควินปีนาซัดฟรีคิกเข้าไปก็เป็นประตูแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับให้กับแคปเบิร์ดหรือว่ากาบูเวดี้นะแต่ว่าอุรุกวัยครับมาได้2ประตูในช่วงท้ายครับแซงนำ 2-1 ครับจบครึ่งแรกครับก็ประตูจ่อๆของกานอบิโอนะครับก็ถือว่าสำคัญนะครับที่อุรุกวัยตีเสมอแล้วก็แซงนำได้ในครึ่งแรกนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าเกมนี้พวกเขาจำเป็นต้องชนะนะครับเพราะว่านัดสุดท้ายเจอสเปนครับงานหนักได้แค่แต้มเดียวอาจจะทำให้ทีมตกรอบเลย
1: ครับก็แม่นึกว่าจะมีปราศาสตร์แล้วต้องชมลูกไวนะที่เร่งเครื่องแล้วก็ทำประตูได้นะครับแล้วก็ในรับของเคปเวิร์ดก็ดูวันนี้ล้วนๆไม่เหมือนเจอสเปนเนาะ
0: ครับ
1: นะฮะอ้าวก็ข้อความมาครับบอกว่ามนุษย์สองคนแรกของโลกพี่เจ๋งทันหรือเปล่าครับอดัมกับอีฟใช่ไหม
0: อดัมกับอีฟ
1: ว่าจะทันเหรอครับผม
0: เออ
1: เหมือนที่พี่ก้องพูดในลาดาแลนด์ครับยังไงก็ไม่ออกครับอ๋อไม่ถึงเจ้าอาการโย่คุณรถยังไงก็ไม่ออกแต่พอแกลงมาแกก็ไม่แค่ไม่ได้บอลเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่ได้บอลแล้วก็ไม่ได้เจ็บอะไรหรอกคือเอาตรงก็อย่างที่บอกมันจะเจ็บไม่เยอะไงเพื่อนร่วมทีมก็อาจจะดันแบบรู้เยอะเฮ้ยไอ้นี่มันเจ็บไม่เยอะหรอก
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวก็น่าจะเล่นต่อได้ก็เลยไม่เตะทิ้งไงเสียประตูเลย
1: เสียประตูเลยนะ
0: เสียประตูเลย
1: เบอร์18ของเคปเวิร์ดนะฮะ
0: นะครับเล่นอยู่กับวิกตอเรียกิมาไลนะคันโจ
1: โดนแซวได้เลยครับแบบนี้ฮะ
0: ทำผมอย่างเป็นฟิตเดอะปาย
1: เหมือนพี่ก้องเนี่ยยังไงก็ไม่ออกถ้าออกแล้วผมจะเล่นยังไงฮะแกบอกฮะจะบอกที่บ้านยังไง
0: ครับ
1: คนดูตั้งหลายพันเนาะหลายพันล้านคนฮะครึ่งแรกผมขึ้นเชียงรายเลยครับเดี๋ยวครึ่งหลังจะขึ้นสูงอีกรอบครับพี่ยังไงฮะไปเหนือหรือไปที่สูงเลยเหรออ ๋
0: อ
1: เหรอ
0: หมายถึงว่าสูงใช่ไหมสูงนะ
1: ช่วงเช้าไม่เข็ดใช่ไหมช่วงเช้าเอวาดอร์ฮะขึ้นรถไปเอวาดอร์ไงขึ้นรถไฟไปเอวาดอร์ฮะ
0: ครับ
1: ก็เรียบร้อยโดดลงข้างทางกันหลายคนเลยนะฮะตอนนี้เข้าบ้านไม่ได้นะ
0: อ๋อนี่ครึ่งหลังนี่ก็จะขึ้นเหนืออีกเหรออ
1: ืม
0: โอ้โห
1: ครับ
0: แต่ว่าครึ่งแรกก็มีให้ดู3ประตูไปแล้วนะครับ 2-1 นะรุกไว
1: ใช่นะครับแม่ก็ต้องเพราะอุรุกวัยก็ต้องชนะในเกมนี้เนาะ
0: ใช่
1: ถ้าไม่ชนะเนี่ยโหลำบากเลยนะฮะ
0: ไม่ชนะนี่นัดสุดท้ายต้องไปชนะสเปนเลย
1: โอ้โห
0: น่าจะยากอะ
1: ครับ
0: เพราะลามินยามาวนี่ก็ร่างกายก็ดีวันดีคืนครับวันนี้ก็ทำประตูได้ด้วยนะครับลามินยามาว
1: ถูกต้องอียิปต์มีโอกาสเข้ารอบอียิปต์ช้าไหมเหรอเตะช้าไหมอียิปต์อะ
0: ใช
1: ่ดีอียิปต์เนี่ยมันจะลงสนามนะครับเจอกับนิวซีแลนด์นะครับหรือว่าทีมใหม่เฮลแลนด์นะฮะนิวซีแลนด์เนี่ย
0: อ๋อครับ
1: ครับ จอเหยียบวันนี้ป๋าจะให้เสียงภาษาไทยตอน8:00 น.คราวนี้ป๋า

0: จบรายการเราประมาณ 7:30 นะเดี๋ยวป๋ามาจัดรายการสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: มา
1: ป๋าก็เคยพากย์ในนิวซีแลนด์อยู่ไม่เหรอ
0: เคยมั้ยเออคริสวูดเคยพากย์อยู่ใช่ๆๆโอ้
1: หมูกอกเคปเวิร์ดนี่ครึ่งแรกคาไอโกใน 0.05 ครับ
0: ครับ
1: คือได้ประตูจากลูกยิงฟรีคิกที่เขาก็มองว่าโอกาสนี่ต่ำมากอ่ะซัดเข้าไปเฉยเลยครับก็มีโอกาสเดียวนะส่วนอุรุกวัยนี่ 1.31 นะคาไอโกนะครับโอกาสยิงไป11ครั้งแล้วนะอุรุกวัย
0: ครับ
1: เข้ากรอบ2แล้วก็ได้2ประตูครับวันนี้วอร์ซินย่าไม่เซฟเลยฮะ
0: ไม่เหมือนนัดที่แล้วนะ
1: ไม่เหมือนนัดที่แล้วแต่นัดที่แล้วก็พูดตรงๆนะมันก็มีลูกง่ายๆนะไม่ได้ยากเลยมากนะ
0: เอ้าครับ
1: นี่ครับก็ขึ้นสถิติมาเฟเดวาเวเดนี่ยิงไป5ทีแล้วนะครับคุ้มคลั่งยิงของแท้ครับแล้วก็ไม่เข้ากรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียว
0: โอ้5ครั้งไม่ต้องกรอบแล้ววาเวเดเคมิปีน่าเนี่ยตรงกรอบครั้งเดียวตุกตะขาเลยครับ
1: ครั้งเดียว
0: อ่ะก็เคปวอร์ดอยู่ส่วนไหนของโลกครับอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือไหม
1: อยู่เป็นหมู่เกาะอยู่ทางแอฟริกา
0: ตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา
1: คนละอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายของเกาะแอฟริกา
0: ใช่ใช่ใช่
1: คุณลองไปเปิดแผนที่ดู
0: ใกล้ๆกับไอ้แถบก็เป็นอาณาจักรของโปรตุเกสไปก่อนอ่ะ
1: ใช
0: ่คุณต้องดูซิว่าอยู่ห่างจากเกาะหลักเท่าไหร่อยู่ทวีปแอฟริกาเท่าไหร่แต่จำได้มันอยู่ทางเหนือทางซ้ายฮะ
1: อยู่ซ้ายออกมาเนี่ย
0: ตรงเชียงเหนือ
1: คือไอ้แอฟริกาตรงมันจะเป็นรูปเขาใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้ตรงเขาเนี่ยคือโซมาเลียนี่คือฝั่งขวาแล้วก็มาทางซ้ายตรงบริเวณต้นคอจะมาต้นคอตรงนั้นนะครับก็จะมีโมร็อกโกมอริตานีอะไรแล้วออกจากฝั่งตรงนั้นมา
0: ครับ
1: นะครับก็จะเป็นหมู่เกาะเคปเวิร์ดหมู่เกาะเคปเวิร์ดแต่ว่าจริงๆไอ้เกาะนอกฝั่งแอฟริกาเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเกาะนะซึ่งบางทีมันก็เป็นของสเปนบ้างของชาตินู้นชาตินี้บ้างนะ
0: ครับ
1: เออแต่ว่าไอ้เคปเวิร์ดนี่คือมันแยกออกมาชัดเจนเลยแล้วก็ถ้าไปอีกฝั่งนึงอ่ะมันก็จะมีเกาะดังๆก็คือไอ้มาดากัสการ์ไงที่เกาะเบลิ่มเลยเกาะนั้นเกาะใหญ่มากมอริเชียสอะไรพวกนี้นะก็ออกจากมาดากัสการ์วิธีใดเคปเวิร์ดนี่มันอยู่ฝั่งซ้าย
0: อยู่
1: ตรงต้นคอ
0: ฝั่งตะวันตกอ่ะ
1: ที่มันเป็นหัวแรดใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่ารูปร่างมันเหมือนหัวแรดเนี่ยอันนี้ก็อยู่บริเวณฝั่งซ้ายนะก็ลองไปดูแผนที่กันได้นะครับก็เป็นอดีตอาณานิคมของโปรตุเกสนะเพราะฉะนั้นชื่อมันก็จะแบบแนวโปรตุเกสหน่
0: อ
1: ยคล้ายๆกับไอ้อะไรนะอังโกลาไง
0: ครับ
1: อังโกลาที่มีมานูโชมีอะไรเงี้ยชื่อมันก็จะเป็นโปรตุเกสเหมือนกันเพราะว่าคือชื่อแอฟริกาก็ต้องตามประเทศที่เป็นอาณานิคมนะเจ้าอาณานิคม
0: เขาว่าอยู่ห่างจากเกาะหลักอยู่ที่ประมาณ600ถึง850กิโลเมตรคุณดอทเรือไม่ได้เรือได้ไหมนั่นจะนั่งเครื่องบินนะดูทรงอะเนาะ
1: ก็เรือก็ได้อยู่มั้ง
0: เอาเหรอ
1: สปีดโบ๊ท
0: เอานะฮะเอาก็เดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมนะครับโบ๊ทส่งเข้ามาเยอะเลยนะครับผมข้อความทุกช่องทางนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาตากันรอในเครื่องลางก็โหแฟนบอลแคปเวิร์ดร้องไห้เลยประตูแรกในฟุตบอลโลกครับมีภาพแอคชั่นมาแล้วรีแคปมานะครับอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก กาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาที

0: ไอ้แข็งแรง
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
1: บนโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์ครับครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: มาแล้วนะครับอ่ะมาติดตามกันต่อเกมในครึ่งหลังนะบรรยากาศเป็นไงตอนนี้ฮะโอ้เมื่อกี้มีภาพตอนที่อุรุกวัยทำประตูได้และมีแฟนบอลอุรุกวัยแฟนสาวเนาะ
2: ครับ
1: คุณแม่นะครับพาลูกน่าจะเป็นทารกเลยคุณดอทพอได้ประตูทารกลูกแกก็ดีใจนะลูกของน้องเขาเนาะดีใจด้วยนะ
2: ครับ
1: แสดงว่าน้องรู้แล้วว่าเอ้ยบรรยากาศแบบนี้เป็นยังไงเน
2: า
1: ะเออนะครับ
2: ก็เมื่อกี้มีดาวิดนูนเยสนะแหมยังหล่อเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
2: จากตัวจริงตอนนี้หลุดไปเป็นตัวสำรองแล้วฮะ
1: เอา
2: โอ้เยี่ยมเลยโอ้กลายเป็นชีวิตการค้าแข่งแกนี่นับวันก็แย่ลงเรื่อยๆเหมือนกันนะไปเล่นในซาอุก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับกลับมาลิเวอร์พูลไหม
1: มีข่าวนะ
2: ก็มีข่าวอยู
1: ่มีข่าวมีแค่ข่าวนะลง
2: ง
1: านคุณโดนฮะ
2: สุดท้ายก็เปลี่ยนคู่เดิมแล้วครับที่เมื่อกี้จะลงอยู่แล้วครับก็ถูกถอดออกไปนะครับอาคันโยครับเตลโมอาคันโยแล้วก็เป็นหมายเลข14นะครับเดลอยดัวเต้ครับลงไป
1: ก็ต้องลงต้องอ่อนแล้วนะฮะ
2: ก็คือดูทรงแล้วก็สุดท้ายก็น่าจะไม่ 100% น่ะนะครับอาคันโจไม่100อาคันโฮไม่ 100% ก็ถูกเทนออกนะครับเดลอยดัวเต้ก็เล่นอยู่กับลูโดโกเลตนะครับในบัลแกเรียนะครับส่วนเฮ้ยเดี๋ยว
1: มีผิดตัวไหม
2: เหมือนจะมีอีกคนหนึ่งนะครับไม่ใช่เดิมเนี่ย
1: สุดท้ายก็ออกนะครับยังไงครับไม่ออกใช่ไหมครับเมื่อกี้ฮะ
2: ตอนแรกไม่ยอมออกครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไหวครับ
1: มาแบบพี่ก้องเลยยังไงก็ไม่ออกไม่ออกแล้วที่บ้านจะดูผมยังไงฮะแกบอกฮะมาชมต่อครับในครึ่งหลังครับก็อย่าลืมกิจกรรมของเราด้วยนะครับทอสมทนะครับ Mcot Super Fan นะครับเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ share.mcot.net นะครับ share.mcot.net นะมาลุ้นรับของรางวัลนะครับของเรานะมีมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับเรามาเช็คในกิจกรรมของเรานะครับ share.mcot.net นะครับดูฟุตบอลดีๆและได้มีกิจกรรมดีๆของอสมทด้วยนะครับก็อุรุกวัยครับในชุดเสื้อสีฟ้าอ่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้าย
2: เห็นว่าสมทมีอะไรรายการอะไรไลฟ์ด้วยไหม
1: ใช่ที่คุณเอกเฮมสกุลกับคุณ
2: แมว
1: สมยศนายนแล้วก็คุณเดมไง
2: วันไหนเนี่ย
1: มีไลฟ์ทุกวันไหม
2: ทุกวันเลยรู้ไวครึ่งหลังก็ยังบุกอยู่เหมือนเดิมครับโอเคเปิดสกอร์ตามหลังแต่ว่ายังลงไปตั้งรับอยู่นะตอนนี้ก็มีตกรอบไปแล้ว3ทีมนะครับที่ตก

0: รอบชัวร์แล้วนะตุรกีเซียตุรกีนะครับไม่น่าเชื่อเลยตุรกีแล้วก็เฮตินะ
1: ตุรกีเนี่ยคือโอ้โหมาอย่างหรูนะ
0: ร
1: ถมีรถส่งด้วยรถขบวนรถส่งด้วยนะขบวนใหญ่นะฮะ
0: ตัวก็ดีๆนะ
1: มาส่งแต่ว่าตกรอบมาด้วยกฎเฮดทูเฮดเน
0: า
1: ะ
0: ตุรกีก็ครั้งนี้เขาเปลี่ยนเป็นเฮดทูเฮดเนี่ยพอมันเป็นเฮดทูเฮดนี่ก็ตกรอบเลยนะครับเพราะยังไงก็จะแซงไอ้ทีมที่ชนะ
1: ถ้านับตัวได้เสียงยังมีโอกาสเนี่ย
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เผื่อนัดสุดท้ายไปยิงเยอะๆอะไรอย่างนี้แต่ว่านี้ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ที่เข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่มแล้วก็มี3ทีมนะเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาแล้วก็เยอรมันนะครับ
1: โอ้โหจะพารวม2ทีมไปแล้วนะ
0: เออ
1: แชมป์กลุ่มด้วยฮะบุรุษวัยก็เหมือนเดิมครับสูตรเดิมก็บีบสูงขึ้นครับบีบให้ผู้เล่นของเคปเวิร์ดเล่นยากครับจังหวะนี้เตะทิ้งกันบ้างครับทางปิโก้หรือว่าโรเบโต้โลเปสชื่อเต็มคือโรเบโต้โลเปสแต่ว่าแกปากว่าปิโก้นะฮะ
0: ก็เล่นอยู่กับแชมป์ร็อกโรเวอร์นะครับ
1: ก็นักเตะหลายคนก็เหมือนแบบมีเชื้อสายเนาะนักเตะพัทินนะแล้วก็เขาก็ไปสืบสาวเราเรื่องมาครับว่าเอ้ยคุณมีเชื้อสายสนใจไหมประมาณนี
0: ้ก็คือบางคนมันก็พูดตรงๆว่าบางทีจะไปเล่นทีมชาตินั้นทีมชาตินู้นก็อาจจะไม่ถึงอ่ะขึ้นไม่ถึงอ่ะก็ไปดูอ๋อแบบวันพบบุรุษเคยมาจากที่นี่อะไรเงี้ยไปสืบมาแล้วก็เล่นได
1: ้ครับ
0: ก็ดึงมาติดทีมชาตินะครับก็อย่างปิโก้นี่ก็เล่นอยู่แชมป์ล็อกโรเวอร์ใช่ไหมแกก็เกิดที่ไอร์แลนด์นะครับเกิดที่ไอร์แลนด์เลยครึ่งหลังมาก็เลยกลายเป็นลูกไวนี่มาเน้นครองบอลนะครับส่วนแคปเวิร์ดก็ลงไปรับลึกเหมือนเดิมครับแล้วก็เตะสกัดลูกนี้ออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของลูกไวโลเปสคาบาวครับปวดลูกนี้ไม่ค่อยดีแม่ส่วนวอซินย่าครับอุตส่าห์ไอ้นี่หรือว่าคุณแม
1: ่คุณแม่
0: ทางขวาเนี่ย
1: คนขวา
0: อุตส่าห์มาดูครับคราวนี้เสียไป2ลูกแล้วครับวันนี้
1: วอซินย่าแล้วก็คุณแม่วอซินย่าเนี่ยก็เพิ่งมาด้วยนะคุณโดนะ
0: ใช่
1: เกมแรกไม่ได้มาครับ
0: เกมแรกก็ยังมีผ้าไปขอวีซ่าอยู่เลย
1: ใช่แต่ดูรู้ว่าหยอดเข้ามาข้างในผมก็เลยจะบอกว่าวอซินย่าเนี่ยเขาไปหาประวัติในอะไรนะไอ้ลิงก์อินใช่ไหมคุณโดน
0: เออ
1: ไปหาประวัตินั่นแหละฮะ
0: ครับ
1: เขาเหมือนก็ทิ้งประวัติไปงั้นแหละวอซินย่าบอกปรากฏว่าทีมงานไปหามาแล้วก็ดึงมาติดทีมชาติเข้มงวดได้เลยฮะ
0: ครับ
1: ครับอ้าวแคปเปิลจะลุยขึ้นมาโดนดักเอ้าผู้สินเนี่ยบอกว่าล้มไปแล้วครับได้ฟ้าครับผู้สินเป่าย้อนหลังให้
0: วอซินย่านี่ก็ตอนนี้เป็นนักเตะไม่มีสังกัดเลยนะ
1: เอ้า
0: เพราะว่าหมดสัญญากับทางชาเวสไปแล้วนะครับชาเวสก็เป็นทีมในลีกสองนะของโปรตุเกสแกหมดสัญญาไปแล้วก็ไม่รู้จะเลิกป่ะด้วยนะอายุ40แล้วด้วยprobably word in his ear that he's got to go back again
1: โอ้ยวอซินย่าตัวนี้แกมี IG ติดตามเท่าไหร่คน10ล้าน14ล้านแล้วเหรอ
0: ก็ตอนนี้14ล้านแล้ว
1: โอ้โห
0: ก็วันแรกขึ้นมาเป็น6ล้าน5ล้าน6ล้านน่ะมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะขึ้นไปเรื่อย
1: ๆโอ้โห
0: ครับเพราะว่าก็นั่นแหละฮะโชว์ฟอร์มได้ดีนะเจอสเปนไง
1: โอ้โหคน14ล้านเลยก็โดด
0: อ้าวมี
1: คาฟูเวนเกอร์ก็มานะ
0: มิสเตอร์จีเฟรนันเดสนี่ใครไม่รู้กันเลยป้ายชื่อมันไม่ตรงกับนักบอลมั้ยเนี่ยเขาบอกตอนนี้ก็14ล้าน 14.5 ล้านแล้ว
1: ผมเข้าว่าคือเคปเปิลเนี่ยพนักงานสมาคมแค่7คนคุณดู
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: คือก็เป็นชาติแบบคล้ายๆกับช่วงหนึ่งที่ไอไอซ์แลนด์มันเคยชนะอังกฤษใช่ไหมแล้วก็ฮือฮากันมาเพราะว่าไอซ์แลนด์ก็มีประชากรเท่าไหร่3แสนไงก็ชาติเล็กๆที่ประชากรน้อยแต่ว่าก็สามารถประสบความสำเร็จได้อะนะเพราะเราเพราะฉะนั้นเราก็ประชากร60ล้าน
1: ใช่ยังมีหวังฮะก็ประชากรของเขา5แสนคน5แสน30,000ฮะก็เป็นชาติเล็กๆนะที่ได้เล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับ อ๋อคนที่ไปทิ้งในลิงก์อินคุณรสไม่ใช่ปาโกซินญาเป็นโรเบโต้โลเปสฮะเป็นไอปิโก้นี่แหละฮะ
0: ครับ
1: เคยเป็นพนักงานธนาคารในไอร์แลนด์นะโค้ชส่งข้อความมาทักบอกว่าเฮ้ยคุณลงประวัติในลิงก์อินไงสนใจไหมประมาณนี้ฮะพนักงานสมาคมแค่7คนนะครับเข้าชมเกมทีมชาติยังต้องฝากขายในร้านเบเกอรี่แล้วก็ปั๊มน้ำมันฮะโอ้โหเรื่องราวของพวกเขาเน
0: า
1: ะทราบเป็นหนังได้เลยนะ
0: ครับ
1: ครับเหมือนจะบุกขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับแคปเวิร์ดครับเพราะว่าตามหลังอยู่ที่1ต่อ2ครับอุกาเต้ไหลออกขวามาครับกาโนบิโออุกาเต้ขอครับวาเวเด้ให้มาทางซ้ายตบเข้ามาข้างในซาเดเบียเอ้าบอลชิงกันอยู่หน้ากรอบเขตโทษของเคเบิร์ตบอลลอยมาหม่งตั้งเข้าไปเลยเกินไปครับโอลิเวร่าครับเอาเลยเสียบอลอยู่ในบ้านตัวเองครับเคเบิร์ตต้องระวังครับเสียบอลเร็วอุกาเต้ครับไม่เร่งครับคืนกระดาป้าให้โอลิเวร่าอุกาเต้มาที่มาดิอัสโอลิเวร่าปกติแกแบ็กซ้ายไม่ใช่เหรอใช่ไหมโอลิเวร่าดิ
0: มีกองหลังอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้า
0: คือปกติแล้วเป็นแบ็กซ้ายจริงก็มีไอ้โคเซ่มาเลคิเมเนสนะแต่ว่าก็โรยราเต็มทีแล้วโรนันราโฮงี้แต่ว่าจะเป็นแท็กติกด้วยนะครับคือใช้เป็นตัวกองหลังตัวเล็กไงแต่ว่าคล่องๆหน่อย
1: แล้วก็เปิดบอลดีด้วยนะโอลิเวร่านะฮะปายาเรียเปิดจากแนวลึกเข้าไปครับอุกาเต้เปลี่ยนแกนออกซ้ายมาครับให้ซาเดเบียซาเดเบียยกนิ้วให้เลยครับเปิดจังหวะนี้ครับ
0: อ๋อนิ้วโป้งอะไร
1: โอ้โหครับยกให้แรงเหลือเกินครับอุกาเต
0: ้นี่ครับแม่ก็กลับมาเป็นอุกาเต้คนเดิมครับไอ้ลูกที่ได้ประตู 2-1 นี่เหมือนอุกาเต้ตัวปลอม
1: เอา
0: แต่ว่ากองเชียร์หมู่เกาะเคปเวิร์ดนี่ก็มากันเยอะนะครับแม้ว่าประชากรยังไม่เยอะ
1: วอร์ซินยาครับวางยาวข้างหน้ามาติดทางอาราโฮวิยาสกันเลยกลับมาออกสายมาครับที่มักซี่อาราโฮสองประตูแกยิงง่ายได้เกิดนะสองประตูในบอลโลครับได้ซ้ำครับจ่อๆครับไหลออกขวามาครับเซบาเทียนกาเซเลสเซนเตอร์แบ็กตอนนี้ขึ้นมาสู่นะครับบริเวณกลางสนามเลยครับคู่เซนเตอร์ของอุรุกวัยเสร็จในนิพพานครับอุรุกวัยนำ 2-1 ครับสำหรับใครที่เพิ่งจะหรือว่าหมุนเครื่องฟ้าของท่านนะครับเป็นไงหมุนหรือเปล่า
0: ครับเลยกดมาเปิดมาก็ได้
1: เปิดมาดีกว่านะตอนนี้ก็รับฟังผ่านทางวิดีโอของเราได้ครับแอปก็ได้นะแอป M-Cod Connect ครับหรือว่าทางออนไลน์นะทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของเราครับและสดจุดตอนนี้นะฮะพยาธิยาเล่นจากหลังบ้านขึ้นมาครับดึงช้าๆเล่นกับเวลาไปด้วยครับอุรุกวัยบีบให้แคบเบิร์ตต้องวิ่งไล่ครับต่อบอลอยู่หน้าบ้านตัวเองครับอุกาเต้ได้บอลไม่ขึ้นหน้าเกี่ยวมาโดนไล่แล้วครับก็คือหลังกลับมาที่มูสเตล่าย้อนออกขวามาแรงไปแล้วครับพวกคุณเลยออกขวาด้วยนี
0: ้ก็เหมือนปรับแท็กติกนะครับอุรุกวัยในครึ่งหลังก็ไม่พยายามโอ้โหนี่ตำนานเทียบเลย
1: อุ้ยฟอรันกุดด
0: ฟอรันบาโจนะครับแล้วก็ไอ้นี่ไงเดยันสวิสวิตอ่ะน
1: ั
0: ่งคุยกับบาโจอยู่อ่ะ
1: อดีตตำนานของมิลานแล้วก็ยูโกสลาเวียนะ
0: สายมือบาโจเมื่อกี้ครับเนี่ยก็ครึ่งหลังรู้ไวปรับแท็กติกมาคือไม่ตะบี้ตะบันบุกแล้วนะครับเล่นช้าๆเน้นครองบอลไปเรื่อยๆครับแม่ก็ทำให้เคปเวิร์ดนี่ก็ชักจะกระสับกระส่ายแล้วครับทำท่ามันจะเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับต้องการประตูครับเคปเวิร์ดตามหลังอยู่ตอนนี้เนี่ยรู้ไว้ก็กลับมาเล่นในสไตล์ที่เขาถนัดแล้วก็คือเล่นช้าๆเน้นรับครับเคปเวิร์ดต้องลุยเข้าใส่แต่วันนี้ก็ถือว่าวางหมากมาดีนะครับเปิดฉากมาก็ลุยก่อนเลยครับรู้ไว้แล้วก็กาโนบิโอครับที่นัดแรกเป็นตัวสำรองแล้วลงมาครึ่งหลังเล่นดีครับวันนี้ได้โอกาสเป็นตัวจริงก็ผลงานก็อย่างที่เห็นนะครับทำประตูได
1: ้เอาแล้วโอ้โหปั๊มบอลกันแล้วบอลนะปั๊มโอ้โหลอยมาโดดเข้ามือของวอร์ซินยาครับ
0: รับสบายครับแล้วก็ไม่ฟาวด้วย
1: เมื่อกี้มอนโตเรโวป่ะคุณดอดเหมือนไหม
0: คนไหน
1: เรียกเรื่องมอนโตเรโวไหมอ่ะอิตาลีเมื่อกี้อ่ะไม่เห็นนะเมื่อกี้เนาะภาพตัดไปบางครั้งก็อย่างที่บอกไปนักเตะพอไม่ได้เล่นเนี่ยโหเปลี่ยนไปเยอะเน
0: า
1: ะ
0: หน้าตามันก็จะจำไม่ค่อยได้อ่ะคนนะอย่างโรบิบาโจนี่ก็ยังทรงยังหน้ายังเหมือนเดิมอ่ะคล้ายๆสตอยคอฟแต่ว่าผมเขาก็เปลี่ยนไปแล้วนะสีผมอะไรต่าง
1: ๆขอภาคเสียงลุงพลหน่อยครับผมโอ้ยเดี๋ยวเขาฟ้องมานะเอาเดี๋ยวพลิกหนีมาโดนดึงเสื้อเดินผู้เสนให้เหลือนะครับแม่รุกไวโดนเหลืองไป
0: โอ้จังหวะพลิกมาลูกนี้แล้วก็ต้องดึงไว้ก่อนนะครับเป็นทางโอลิเวร่า
1: ครับ
0: ตัดสินใจตัดฟาวเลยครับก็ถือว่าฟาวฉลาดนะครับจังหวะนี้เนี่ยคือเข้าพลวดไปแล้วครับโอ้แกดึงเสื้อไว้ก่อนเลยแต่ว่าคือมันยังไม่เข้ากดล็อกโซนะครับเพราะว่าพลิกมาตรงนี้แม้ว่าทิศทางจะพุ่งเข้ากรอบก็จริงแต่ว่ามันมีไอ้กาเซเลสนะครับถอยมาช่วยอยู
1: ่ก็ดีกว่าที่แกเป็นแบ็คซ้ายไงไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพครับ
0: ใช่
1: เข้าจังหวะก็อาจจะมีจังหวะพลาดพลาดนะจังหวะนี้พลิกหนีมาสวยครับของกิลสันเมซิโมหนุ่มโพกต้องเปลี่ยน2ครับตอนนี
0: ้โดนเปลี่ยนออกเลยครับเบนจิโม
1: ก็โดโน่นาคอต้าลงมานะแล้วทีนี้ก็ลงสำรองนะครับโดโน่นาคอต้าเป็นกองหน้านะครับโดโน่นาคอต้า
0: ก็เปลี่ยนอีกคนหนึ่งก็เฮลิโอวาเลล่านะครับกับโดโน่นาคอต้าเปลี่ยนสองคนครับสำหรับทางเคปเวิร์ดนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกก็เป็นแกลลี่โรดิเกสนะครับ
1: โรดิเกสก็หายไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าตรงนี้นี่เป็นลูกฟรีคิกนะครับก่อนหน้านี้ซัดเข้าไปทีนึงแล้วครับแต่คราวนี้ลูกไม่ตรงกลางนะเยื้องไปทางซ้ายหน่อยแล้วก็ไอ้เบอร์6นี่ก็ไม่อยู่ที่บอลแล้วครับก็จะเป็นหมายเลข10นะครับมอนเตโรต่างท่ามันจะยิงเองเหมือนเดิมครับ
1: ปัดแล้วนี่มอนเตโรพยาวนี่อย่าปัดแล้วนี้แต่ว่าติดกำแพงโดนทิศาครับกำแพงที่ตั้งอยู่นะครับเจ็บนะครับแบบนี
0: ้โอ้โหหงายหลังเลยครับยาสเนี่ยแหละครับพอกำแพงไม่แตกครับกระโดดขึ้นมาลูกนี้ก็โดดเต็มหน้าครับ
1: ก็ไม่ประมาทนะเพราะว่าตอนที่เสียประตูตั้งกำแพงแค่2คนฮะคราวนี้ตั้ง4เลย
0: 2คนแล้วก็กระโดดแยกกันด้วยคราวนี้เรียกว่ากระโดดขึ้นตรงๆครับกำแพงก็ถือว่าแน่นใช้ได้ครับแล้วก็เอาหน้าไปรับบอลครับเหมือนอิชิซากิ
1: บอกว่าฟุตบอลเป็นเพื่อนเราฮะ
0: ครับตามสะดวกเลยฮะก็โดนอัดซะหน้าแดงขนาดนั้น
1: หกสิริพานครับอุรุกวัยยังนำอยู่ที่2ต่อ1ครับ
0: โอ้อุรุกวัยครึ่งหลังก็เบาเกมลุกลงไปเยอะเลยนะครับแทบจะไม่มีจังหวะได้ลุ้นอะไรเลยก็อยู่ที่เคปเวิร์ดแล้วครับจะทำเกมลุกได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดฉากลุยอะไรมากมายนะแม้ว่าจะเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตามเดี๋ยวรอช่วงน่าจะประมาณสัก15นาทีสุดท้ายครับค่อยแลกแต่แพ้ก็ยังไม่ตกรอบนะครับเคปเวิร์ดเพราะว่าแต้มที่ได้จากสเปนนี่สำคัญมากๆแล้วนะสุดท้ายก็เดี๋ยวได้วัดกับทางซาอุนะครับส่วนลูกไวตอนนี้ก็ติดชื่ออ้าวจ่ายไม่ดีครับลูกนี้
1: แล้วก็ยิงส่วนตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวรับลูกไวพลาดครับ
0: โอ้โหจ่ายเข้ากลางครับ
1: เพิ่งลงมาใหม่คุณดอนฮะ
0: ครับ
1: เฮลิโอวาเลล่าครับสำรองโอ้โหโอลิเวร่าอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพไงคุณดอน
0: ครับโอ้โหวิจัยเข้ากลางครับโอ้ทำตัวเองอีกแล้วครับอุรุกวัยครับ
1: คุณแม่ของโวเซย่าคนกลางเนาะเมื่อกี้เนาะก็ปรบมือเลยครับโอ้โหลูกนี
0: ้โอ้ลิเวล่าครับ
1: คือเกนแบ็กซ้ายไงแล้วมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กไงจับ
0: คือแต่จริงคือเป็นแบ็กซ้ายอะไรก็คือลูกนี้มันจ่ายเข้ากลางอ่ะเดี๋ยวดูนะครับบอลทุ่มครับซานาเบียให้มาแล้วเนี่ยแกไปจ่ายเข้ากลางครับโอ้โหแล้วน้ำหนักสั้นครับโดนโฉกเลยแล้วโกก็ดันออกไปด้วยครับมูสเลล่าโดนแตะหลบทีเดียวก็หลุดหมดนะครับ เนี่ยกระดกด้วยเข่าหลบมาแล้วก็แปรด้วยขวาเข้าไปประตูโล่งๆครับ
1: ครับ
0: โอ้เฮลิโอวาเลล่านี่เป็นประตูแรกในนามทีมชาติด้วยนะครับ
1: สำหรับเพิ่งลงมาสัมผัสแรกของเขาเลยนะ
0: ใช่
1: เฮลิโอหรือเฮลิโอวิวาเลล่าครับกองหน้าของทางแค่เปิดโอ้โห
0: ตัวรุกอะ
1: ตัวรุกอะ
0: ตัวรุกก็โอ้โหได้ส้มหล่นครับเนี่ยคือโอ้โหจ่ายสวยยิ่งกว่าเพื่อนร่วมทีมอีกครับนี่บอกตังกิ้วเลยพักด้วยหน้าขาหลบโกเลยครับโกก็ดันออกไปนะครับมูสเลล่าคือมันก็ตามตำแหน่งแกก็ไม่ได้ยืนเฝ้าเส้นอยู่แล้วไงก็โอ้โหแต่ว่าก็ต้องได้โอลิเวล่าเนี่ยครับ
1: แกเป็นปีกนะคุณโดนะ
0: ใช่
1: เฮเลโอเรวาล่านะครับเล่นอยู่กับมาคามิเทลวีประตูแรกในนามทีมชาติโตตัวนี้เพื่อนขึ้นขี่หลังเลยฮะขี่คอเลยครับสันเดย์ครับ
0: แหมไปส่งวัดเลยครับ
1: อ้าวโอ้ประตูแรกในนามทีมชาติและประตูสำคัญด้วยนะ
0: ลุกไวครับแหมที่สุดของการทำตัวเองครับ
1: ครับ
0: ก็ครึ่งหลังมาก็อุตส่าห์ปรับหมากมาเล่นแบบช้าๆชิวๆครับไม่ได้บุกตะวีตะบันบุกคราวนี้ก็ต้องกลับมาตะวีตะบันบุกอีกแล้วครับลุกไวโอ้ไปแจกของให้เขาอ้าวเสียบอลอีกแล้วครับอูกาเต้อุ้ย
1: โอ้ยเอาละมากัน3คนไอ้มา3คนขอยิงไกลโหติดบล็อกครับแล้วไหลมาแล้วจังหวะนี้ได้ซัดตรงนี้ก็โอ้โหหล่นอยู่หลังตะข่ายครับแม่จังหวะได้ซัดคองฮะจามิโร่มอนเตโร
0: โอ้โหนี่ยิงแบบกายลูกมันมุดลงเลยนะคร
1: ับ ได้ชุดเลยนะ
0: ก็ดีครับยิงจังหวะแรกก็ติดครับได้จังหวะ2ซัดลูกนี้เห็นมูสเลล่าออกมาไกลนะครับกะให้ลูกมันมุดลงเป็นไดชูแต่ว่าแหมมุดช้าไปหน่อยโอ้โหนี่ถ้า 3-2
1: บนตะข่ายเน
0: า
1: ะ
0: นี่ถ้า 3-2 นี่ฮาเลยนะคร
1: ับ ฮาใช่ฮะแล้วถามมาว่าประตูเดียวออกมาทำไมครับ
0: ก็คือโกมันคือปกติโกมันจะไม่ได้ยืนแบบอยู่ในกรอบอยู่แล้วอ่ะคือจังหวะนี้ก็พูดตรงๆมูสเลล่ามันคงไม่คิดหรอกว่าไอ้โอลิเวล่ามันจะจ่ายอย่างนี
1: ้
0: ก็ลองวิ่งตามงานออกมาไงแล้วก็โดนแตะหลบปุ๊บก็เรียบร้อยฮะอ
1: ุรุกวัยจะเปลี่ยนตัวครับโอ้ไม่รู้ว่าจะลดทอนความมั่นใจของนักเตะอุรุกวัยหรือเปล่าจังหวะนี้ความผิดพลาดส่วนบุคคลนะ
0: ใช่แต่ว่าไอ้มูสเลล่าปกติมันก็ไม่หลังๆก็ไม่ได้เหนียวอะไรอยู่แล้วนะแล้วอายุปัจจุบันก็40แล้วด้วย
1: นี่ครับภาพแต่ไปที่เฮเลโอวาเลร่าครับฮีโร่ลอยนะ
0: เนี่ย
1: คือแกอ่านตลอดนะคุณโดนัทเดี๋ยวมีตัวเร่งมาด้วยครับ
0: มันมีตัวเร่งมาแล้วเนี่ยคือมันจ่ายมามันก็กักไงลูกน้ำหนักมันไม่ถึงไอ้กาเซเลส
1: คนเร่งก็คือโนโนดาคอต้าฮะสำหรับที่ลงมาไปเร่งจังหวะทุ่มก่อนนะแล้วทำให้โอลิเวร่าเนี่ยต้องตบในเข้ามาพอตบในเข้ามาก็ทิศทางไม่ได้แล้วฮะ
0: คือโอลิเวร่าคือลูกนี้แกก็จริงๆมันก็ไม่ได้เร่งแบบถึงตัวอะไรนะแกก็โลกแล้วก็ไปจ่ายเข้ากลางแล้วน้ำหนัก
1: จ่ายเข้ากลาง
0: น้ำหนักแบบสั้นเกินน่ะ
1: โอ้โหนี่ขึ้นขี่หลังขี่คอเลยครับเฮเลโอวาเลล่าแล้วแกเบ่งกล้าไปนะโอ้น่าเห็นใจโอลิเวร่าเนาะผิดกับแฟนบอลของเคปเบิร์ดและภาพตัดไปที่บล็อกวีพีด้วยนะคุณแม่ครับของโวซินย่าครับประตูของเคปเปิลนะครับก็ดีใจวันนี้ก็ใส่เสื้อ
0: นี่ร้องไห้เลยครับ
1: สีชมพูร้องไห้นะนักเตะเป็นภาษาเดียวเนาะ
0: ใช่
1: ไม
0: ่อยู่ลุกไวไว้ครับ
1: ไม่ใช่จะเอาจะลุกวันจะขึ้นมาคือครึ่งหลังลุกไวด้วยความที่นำ 2-1 และพยายามจะเล่นช้าช้านะครับครองเกมเอาไว้ครับ
0: โอ้ตอนนี้
1: ความผิดพลาด
0: ต้องกลายไปดูลุกไวต้องปรับแก้เกมแล้วครับเพราะว่าจังหวะอะไรมันเสียไปหมดแล้วครับครึ่งหลังมาเล่นแบบช้าๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาบุกแบบเดิมแบบในครึ่งแรกก็ไม่รู้จะทำได้เปล่า
1: พี่ลิมิงพี่สนเป็นไงบ้างครับแบบนี้ครับไม่ทราบเหมือนกันฮะ
0: พี่ลิมิงไม่ต้องไปนั่นหรอฮะแก300เองฮะ
1: เอาเหรอ
0: ครับใช่ไหมเพราะนั้นใครบอก
1: ใช่ใช่300
0: เองฮะ
1: ไอ้เราก็
0: ว่าสนน่าเป็นห่วง
1: เอาถูกต้อง
0: เพราะสนดูแล้วก็
1: น่าจะ
0: หนักหน่วงใช้ได้อยู่งาน
1: เป็นคนต่อยหนักกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อาวุธเยอะสนน่าดูแล้วน่าเป็นห่วงพี่ลิมบิงตัวแรกก็นึกว่าจะหนัก
1: โอ้โห
0: 300
1: ก็ไปสนามมวยชูไม้ชูมือมาเขาลงจากชั้นบนนะเนาะลงมาอยู่ชั้นล่างครับนึกว่าจะหลายพันนะเน
0: า
1: ะ200
0: ครับ
1: ไปที่สนามมวยว่าวไฟเดว่าวไฟเดตัดได้ครับมาฟาวไฟเดขอยิงเลยเนี่ยโอ้โหแกคุ้มข้างยิงตลอดนะนี่ครั้งที่6แต่ว่ายังไม่ตรงกรอบครับว่าวไฟเดครั้งหนึ่งครั้งนี้แกจ่ายแกไม่ยิงแกชินดาเทิร์นไม่ไหวครับแล้วโอกาสของทางแคปเวิร์ดจะทิ้มมาครับปิโก้ลูกนี้ออกซ้ายมาไม่ได้ครับ
0: โอ้วาเวเด้เขานี่ยิงตรงกรอบแล้วนะครับลากเลาะมาเรื่อยๆครับนอกกรอบเขตโทษซัดลูกนี้แต่ว่าก็มีตัวสไลด์

0: จังหวะที่ขึ้นมาครับทางฝั่งขวาของกราบิโอ
1: ก็สกัดทิ้งเอาไว้ครับสุดนิโลเปสคาบาวก็ไปลูกเตะมุมนะครับสกัดลูกนี้ไม่ทันจะเปลี่ยน2นะครับ
0: โอ้โห
1: ก็ดาวินครับทำผมทรงคอนโลครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนก็เป็นตัวรุ่งเหมือนกันนะครับเดลาครูซจะเปลี่ยน2เลยครับแต่ว่าดูลูกเตะมุมก่อน
0: เปิดเต็มเข้ามาเอายังได้อีกครั้งนึงครับทางก็มีธงไหมเอาไม่มีธงเข้ามาแล้วจะได้ยิงลูนี่แล้วโอ้โหอุกาเต้เอาชนเสาลูนี่เอาคุกคิกมาแล้วยิงลูนี่นักเข้าไปเลยครับผู้สินให้ไหมราโฮล้ำหน้าไปแล้วครับราโฮเกือบยิงลูกสองของตัวเองครับในเกมนี
1: ้โอ้โหโกวอสินย่าครับมาคืนล่างเดิมซะแล้วครับรับไม่อยู่ครับแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนนะครับเนี่ยคือไปหม่งคืนหุยเดี๋ยวต้องรู้ครับมันมีตัวคุมเสาอยู่ครับเนี่ยชนเสามาแล้วแกรับแล้วปลิ้นครับโอ้บอสินย่าครับแต่ว่าเดี๋ยวดูลูกจังหวะล้ำหน้าอีกทีครับ
0: เช็คแล้วนะ
1: เดี๋ยวต้องวัดครับมันมีตัวคุมเสาอยู่คนหนึ่งนะครับของเคปเบิร์ดแต่ว่ามันก็ต้องดูตำแหน่งของบอสินย่าด้วยนะครับเพราะว่าคือกดเนี่ยล้ำหน้ามันคือกองหลังตัวที่2ผู้เล่นคนที่2แล้วกันของฝั่งตรงข้ามนะคือถ้าวอซินย่ามันยืนสูงขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตดูตำแหน่งของวอซินย่าครับแต่ว่าคือมงคืนไปคนเตะมุมครับเดี๋ยวดูครับเช็คโกนอยู่นะครับ VR โอ้วอซินย่าครับแม่คุณแม่สามารถดูครับวันนี้
0: ตื่นเต้นหรือเปล่าคุณแม่มาดูนะ
1: โอ้แกแจกใหญ่เลยครับ
0: เป็นคนใจดีแล้วชอบแจกฮะ
1: ครับ
0: ใจบุญนะคุณแม่คนขวานะ
1: แม่บอกไม่น่ามาดูเลย
0: เอาคุณแม่แดนเอาคุณแม่แดนคุณแม่เต้นแล้วฮะ
1: โอ้แม
0: ่ใส่เสื้อสีชมพูมาครับวันนี้น่าจะเป็นชุดเยือนไม่ได้คุณด
1: อ
0: นยกยกมือขึ้นมาครับไม่ได้ล้ำหน้าแล้วจะเปลี่ยนตัวครับอุรุกวัย
1: เดี๋ยวจะมีภาพใช้ดูครับก็วัดกันนะครับตำแหน่งคือไอ้คนเตะมุมครับเพื่อนดันไปหม่งคืนไงแกยังไม่ทันถอยกลับมาครับแต่ว่าของเคปเวิร์ดมันมีตัวคุมเส้นอยู่คนหนึ่งครับอ้าวดาวินนูนเยสครับลงมา
0: แทนวิญญาณนะ
1: โอ้เฟเดริโกวิญญาณนี่ก็เรียกว่าเงียบฉี่เลยครับวันนี้มีช็อตเดียวครับที่ได้ออกแอคชั่นครับคือจังหวะดึงขาของนักเตะเคปเวิร์ดนี่แหละอ้าวคนทำประตูครับ
0: คือปีหน้าโดนถอดออกฮะ
1: โอ้ฮีโร่ของชาติครับโดนถอดออกซะแล้วนี่ครับประตูประวัติศาสตร์นะครับยิงไกลเข้าไปครับมาหน้าแกเซ็งๆครับโอ้โหแล้วคนมีทั้งเยอะด้านเปลี่ยนชื่อไอ้ดัวเต้ลงมาอีกคนหนึ่งครับลาลอสดัวเต้
0: พี่น้องกัน
1: ค
0: ุณรถ
1: เออครับ
0: พี่น้องกันพี่น้องกันกับเดลอย
1: กับลาลอสครับ
0: ครับ
1: ชื่อมันก็จะซ้ำๆคล้ายๆแบบโปรตุเกสนะเนี่ยมีเซเมโดมีมอนเตโลอะไรพวกเนี้ยนะ
0: เดลอยน้องนะคุณรถนะ
1: เออ
0: ลาลอสเนี่ยพี่ฮะ
1: ครับก็เป็นช่วงพักเบรกกันอยู่นะครับพักเบรกชมสิ่งที่น่าสนใจครับโฆษณาโอ้แต่ว่ายังไม่มีภาพช้าให้ดูนะครับจังหวะทำประตูได้ของอุรุกวัยนะครับ
0: ก็
1: กล้องก็ตัดไปเอาทำไมไม่เอาภาพช้าไม่ดู
0: เดี๋ยวคงรออยู่ครับเพราะว่าเอวีอาร์ในครั้งนี้ก็โอ้โหภาพคือไม่ใช่แบบเซมิออโตเมตนะไม่ใช่ภาพโพลาร์ดนะคุณดอสภาพกราฟิกก็เป็นภาพเสมือนคนจริงเลยนะฮะ
1: เออ
0: เอาให้เหมือนจริงที่สุดเท่าที่ทำได้ครับ
1: ครับ
0: ทั้งเบอร์ทั้งหน้าคนนะก็ช่วงนี้ขอบคุณก่อนนะครับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬาครับก็ฝากด้วย FBT นะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะครับแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมของเรานะนะครับของ Mcot Super Fan ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งหมดยิ่งมานะกิจกรรมของเราครับเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้ครับ cheer.mcot.net ครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับลงทะเบียนและเข้าชุดบอมนะในเว็บไซต์นะครับก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter 20 บาทได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะ
1: ครับ
0: และมี Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทรับถึง300ใบนะครับในการร่วมโหวตด้วยก็ขอรางวัลใหญ่นะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเดบะสงฟาริซอน MP VEV Super Van ครับมูลค่า1,590,000 บาท

0: 1,000 บาทจำนวน1รางวัลและมีรถยนต์ไฟฟ้าฮอนด้ารุ่นอยู่23จำนวนอีก5รางวัลด้วยนะรางวัลของเรานะครับแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ครับภายในประเทศ24รางวัลและโกกิฟต์วอชเชอร์อีก5รางวัลครับก็รวมสนุกกันได้นะจนถึง 14:45 นะครับก่อนนัดชิงนะ15นาทีจะลงเตะนะครับของวันที่20กรกฎาคมนะครับ
1: ครับนี่ฮาร์ดร็อกคาเฟ่เฮ้ยไม่ใช่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมนะครับเนี่ยคือสนามอเมริกามันก็จะแบบดีไซน์มันจะแบบค่อนข้างอย่างเด็กประสงค์นะเนี่ยมันจะมีทางลงมีแปลกๆหน่อยครับแต่ว่านี้อาจารย์นี่ทรงจะคล้ายๆสนามบอลอยู่กันภาพช้าแล้วครับพี่
0: ใจเย็นฮะอยากเห็นน้องเต่ากับอาจารย์สง่าบรรยายฟุตบอลครับ
1: เดี๋ยวมานัดชิงครับคู่นี
0: ้อ้าวยังไงนุ่นเต่าอาจารย์สง่าได้ไหมฮะ
1: ยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์อ้าว
1: โอ้เสียงไม่ได้ฮะ
0: รถทัวร์เป็นไงตอนนี้รถทัวร์ครับผม
1: โอ้ใครขึ้นเหนือไง
0: ครับ
1: เรียบร้อยครับสูงเหรออ
0: ืม
1: แต่ว่าภาพช้าอ้าวดาวินลงมานะครับโอ้นัดแรกนี่ก็วิ่งไปวิ่งมาครับไม่เจอบอลเลยก็ยาร์ดกับบูกาเต้ออกเลยครับในกราฟิกก็เพิ่งขึ้นนะครับแต่ครั้งนี้ก็ดูกราฟิกก็อาจจะค่อนข้างช้าหน่อยนะหลายๆเกมนะครับ
0: เอาความชัวร์ความชัว
1: ร์เนี่ยภาพช้าก็ยังไม่มีก็เหลือประมาณ17นาทีนะครับไม่รวมช่วงทดแต่รวมทดไปด้วยก็น่าจะประมาณสัก25อ่ะทดให้แบบ7นาทีเลยลุกไวครับโอ้จะเร่งขึ้นหรือเปล่า
0: แต่กันนาบิโอแกก็ผมยาก็หล่อใช้ได้อยู่นะ
1: หน้าตาดีโอ
0: ้แต่ว่าตัวเล็กเหมือนจุนเลยอ่ะเอาเอาเสียพัดเดินที่สุดท้ายครับดีเน่บอเกสคือแรงกระตุ้นให้โวซินยาแม่โวซินยาวันนี้แม่มาดูตื่นเต้นหรือเปล่าฮะดูแกพลาดบ่อยนะวันนี้นะ
1: ใช่
0: อ้าวเดี๋ยวดูโอกาสของเคเบิลครับมาทางซ้ายตัดได้ครับมาแล้วออกขวามาครับให้ครับแล้วอันเมนเดสกับตาทิปตบจะหักเข้ามาข้างในโดนบล็อกอยู่สองคนนะครับแล้วออกหลังไปน่าจะจิตเราโฮออกหลัง
1: โอ้ลงไปช่วยครับเราโฮแล้วอันเมนเดสนี่จะเปิดยัดเข้าในไปแล้วครับอย่างดีที่ถอยแล้วมาช่วยทันก็เสียเป็นลูกเตะมุมครับโอ้นี่น่าจะเป็นเตะมุมครั้งแรกๆเลยมั้งครับของบุกเกาะเคปเวิร์ดนะครับนี่กราฟิกพึ่งขึ้นมานะครับ
0: มอนเตโรครับหมายเลข10ของเคเบิร์ดจะเปิดเข้าไปทางขวาครับสนทยาและเพื่อนเปิดลึกเข้ามาคาริเซลแล้วโอ้โหมีตัวโฉบที่เสาแรกด้วยจังหวะโฉบขึ้นมาครับของปิโก้หรือว่าโรเบโตโลเปส
1: โอ้ลอยมาหม่งที่เสาแรกแต่ว่าน่าจะไปติดลูกไวนะครับเนี่ยเป็นตันคู
0: เป็นตันคูเป็นตันคูเข้าคู่อยู่ครับเข้าคู่กับทางปิโก้แต่แกปักหลังว่าโลเปสนะเอาเรียกโลเปสแล้วกันนะมันเล็กชิ้นเลยละ
1: ก็วันนี้คะแนนความสามารถนี่ขึ้นมาเร็วทามนี่ได้7อยู่แล้วตอนนี
0: ้มอนเตโรอีกครั้งนึงจอดเข้ามาข้างในหม่งทิ้งเข้ามาก่อนครับลูกไวที่เสาแรกเป็นซาดาเบียครับที่บอกเที่ยงมาเก็บได้ครับที่เดรอยดัวเต้โอ้โหทั้งพี่ทั้งน้องนะห่างกัน3ปีลาลอสเนี่ยพี่นะ
1: ใช่
0: ลาลอสเนี่ยอายุ29เดรอยถ้าลบ3เท่าไหร่โอ้โหก็26เนาะ
1: 26
0: แม่บัวเซนย่าเห็นแม่มาดูด้วยกันล็อกหนีแนวลุกของทางอุลุกวัยนะครับแม่บัวเซนย่าประตูขอแค่เบิร์ดรอเลยมอนเตโรออกสายมาครับให้นูโน่ดาคอสตาดาคอสตาอเมียแม่หรือว่าโนลุกพาร์ทด้วยฮะง่ายกระจายแบบบ๊อบบี้ฟิบิโน่ครับนูโน่ดาคอสตาครับ
1: นี่ก็โชนใหญ่ครับนี่ดูภาพช้าอีกทีครับจังหวะเนี่ยมงคืนมาแล้วก็เนี่ยมันมีตัวคุมเส้นอยู
0: ่
1: แต่ว่าล้ำครับ
0: ครับ
1: โอ้ขามันดันถอยกลับมาไม่ทันนะครับก็เป็นหมายเลข20ครับที่ไปเตะมุม
0: อราโฮ
1: อราโฮครับเนี่ยแล้วเพื่อนก็ได้ไปหม่งคืนมามันก็เลยล้ำหน้าไปเดียวอ่ะ
0: อยู่นอกสนามก็นับนะคุณโดนะ
1: นับ
0: อยู่แล้วเพราะเคยมีเหตุการณ์ที่ผู้เล่นเนี่ยนอนอยู่นอกสนามเพื่อป้องกันไม่ให้นักเตะแบบตั้งใจที่จะไม่ให้ล้ำหน้าคุณโดใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: นับคนที่อยู่นอกสนามด้วยครับก็ล้ำหน้าไป
1: ก็รอดตัวไปครับเก็บเบิร์ด
0: เพราะว่าเสียประตู
1: เกือบไปครับมันมีตัวคุมเสาอยู่ไม่ขึ้นเหมือนกัน
0: สองสองครับ4ประตูครับนาทีที่78แล้วแล้ววางยาวเข้าหน้ามาเอ้าแม่นด้วยครับแล้วจะหนีมาจะพลิ้วหนีมาโอ้โหคริสเตียโน่เร็วเร็วเมสซี่มาฮะแล้วตบในเข้ามาข้างในโอ้โหเมนเดสหรือเปล่าผมเอาแต่ว่าดูอุรุกวัยจะสวนมาสวนทางเลยครับการเด่นมาแล้วให้ครับนูนเยสนูนเยสโอ้โหออกตัวช้าเลยเกินโอ้ขออภัยขออภัยเป็นคาร์นาบิโอไม่ใช่นูนเยสผมยาวเหมือนกัน
1: นูนเยสแกส่งคอนโลครับรวบผมมาเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะ
1: ถักมา5ชั่วโมงครับ
0: อุรุกวัยขึ้นมาครับเบตันกูไหลมาให้เดลาครูสที่ลงมาใหม่ครับซานาเบรียแบ็กซ้ายขึ้นสูงแล้วตอนนี้ยกเข้าในมานูนเยสพิงอยู่ครับอ้าวนูนเยสไปทำอะไรเขาผู้สินให้เล่นต่อมีกอไปหนึ่งคนครับให้กับวาเวเดออกขวามาวาเลล่าเบเดนกูโอ้มาคออยู่หน้าบ้านตอนนี้สิบสองนาทีสุดท้ายออกมาทางซ้ายครับให้ฮวนมาเนลซานาเบรียเล่นมาเอาจับพลิกมานูนเยสเข้าขวาจะไปหืมจะเลี้ยง2ผ่าน2คนไม่ไหวแล้วเคเบิร์ตจะสวนจะสวนเมเดสออกซ้ายมาออกซ้ายมาแล้วแม่นด้วยหนีมีความเร็วมีความเร็วโอ้โหแม่น่าจะเป็นวาเลล่านั้นจังหวะนี้เสียบโอ้โหเจ็บเลยครับ
1: โอ้วาเลล่ามาช่วยได้นะครับเพราะว่าอุรุกวัยที่หลังเมื่อกี้เหลือกาเซเลสตัวเดียวโดนหลบไปแล้วเอาอุรุกวัยลุยมา
0: บอกไว้ได้ออกสายมาครับให้ซานาเบรียแล้วเปิดสายกล้อยเข้าไปติดเปราะครับยังเตโยโอลิเวราครับได้บอลแกไม่กล้าส่งเข้าในเลยครับแกล่างมาเองดีกว่าจ่ายขึ้นมาให้เดลาครูสเดลาครูสงานขอกดตัวนี้โอ้โหข้ามคราน
1: โอ้โหต่างป้อมยิงไกลมาเลยครับเดลาครูสไกลสมชื่อจริงครับเอาเปลี่ยนอีกแล้วครับยันนิกเซเมโดจะลงสนามไปนะครับแทนหมายเลข10นะครับมอนเตโรครับโดนเปลี่ยนออกลูกวายตรงนี้ก็เริ่มจะกลับมาแลกนะครับสกอร์2-2นี่ไม่เป็นผลดีเลยก็ยันนิกเซเมโดกองกลางนะครับเล่นอยู่กับฟาเรนเซ่นะครับในโปรตุเกส
0: โอ้มอนเตโร่แกเล่นดีนะวันนี้นะใช้ได้นะ
1: ก็โอเคเลยครับก็สมกับที่ใส่หมายเลข10แล้วครับ
0: โอ้ย
1: อยู่กับสโวนะครับในลีกฮอลแลนด์ครับโดนเปลี่ยนไว้แล้วครับมอนเตโร่
0: ก็ตัดตำแหน่งนะกองกลางลงมาครับ
1: อุ้ย
0: เซเมโด
1: เสียบลูกนี้ผู้ตัดสินเอ้าเฉยครับโอ้โหเอ้าแล้วคนเสียบนี่เจ็บเองครับแม่ซีเวนโมเรล่า10นาทีสุดท้ายครับไม่ลมช่วงทดโอ้ดูไม่ออกเงี้ยนะครับเพราะเข้มหมดจังหวะโต้
0: ก็มีลุ้นนะ
1: มีลุ้นเพราะว่าลูกไวอ่ะคือยืนหลัง3ก็จริงครับแต่ว่ามันมีกาเซเลสยืนตรงกลางนะครับแล้ว2ข้างน่ะเป็นแบ็คนะครับวาเลล่ากับโอลิเวร่าครับซึ่งเวลาบุกนี่แกจะต้องขึ้นมาต่อบอลด้วยครับ
0: โอ้โหบอกว่าได้เปิดจากหลังไปหน้าครับจะทิ้งให้เดลาครูซเข้มหมดดักได้บอลตกกลางเอาจ่ายมาติดแล้วชิงกันอยู่นะครับเดลาครูซลงมาใหม่ๆอย่างได้ครับวาเวเดเคลียร์กระบังให้เบเทคูออกสายมาเดลาครูซโอ้เล่นกับบอลเยอะนะครับเดลาครูซลงมาใหม่ออกซ้ายมาครับพยายามจะไปครับอราโฮ่ยอดเข้ามาแล้วก็ไม่ถึงครับแม่นูเยสจังหวะนี
1: ้โอ้ลากไปเปิดดื้อเลยครับอราโฮ่แต่ว่ายังมองทิ้งออกไปได้ครับ
0: ดีเน่บอเกสน่าจะดีเน่บอเกสนะเอาเปลี่ยนนี่ครับ
1: ก็มาโรดิเกสครับลงมาอีกครับอ้าวคนทำประตูครับโดนเปลี่ยนออกไปแล้วครับราโฮ่มาซี่ราโฮ่นะครับก็เป็นบาโลดิเกสครับลงไป
0: เป็นปีกนะคุณโดนะคนนี้นะ
1: ใช
0: ่ปีกอย่างเดียวไม่เอาน่องนะคนนี้นะ
1: มาถึงเปิดติดเลยครับบาโลดิเกส
0: เล่นตำแหน่งปีกนี่ครับบาโลดิเกส
1: โอ้ดูไวก็แต่ว่าชุดหลังๆก็ตัวลุกมันไม่ค่อยน่ากลัวครับอุรุกวัยจะเจาะเข้าหรือเปล่าครับนี
0: ่วางขึ้นหน้ามาครับเคเบิร์ตดักไ นิโคลัสเดลาครูสโอ้เดลาครูสลงมาแล้วตรงกลางก็ได้บอลเยอะเลยครับไหลออกซ้ายมาครับให้ซานเดเบรียได้บอลนะครับมายืนฝั่งซ้ายครับลงมาครับแบร์โรดิเกสพยายามที่จะพลิ้วหนีมาจะดิ้นหนีไปจะหนีคาบาวพยายามที่จะดิ้นหนีแต่ว่าไปไม่พ้นนะครับเอาจะดิ้นหนีโมเรล่านะแบ็คขวาของเคเบิร์ต
1: ก็โรดิเกสนี่ก็เล่นอยู่กับทีมอเมริกานะครับคือทีมอเมริกาแต่ว่าอยู่ในลีกเม็กซิโกนะ
0: ครับอเมริกาสิวันนี
1: ้
0: ซาเดเบรียทุ่มย้อยเข้าไปข้างในโดนมงทิมกรนากรอบเขตโทษบางอยู่เอาเตะทิ้งมาโอ้โหไปอัดกันแล้วต้องหัวทิ้งไปก่อนครับโรเบโตโรเปสหรือว่าปิโกโรเปส
1: การยิงอุลุไว13นะครับเคปเวิร์ด7เข้ากรอบฝั่งละ2ครั้งทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็น2ประตูต่อ2ครับนั่นหมายความว่าผู้รักษาประตูก็มีไว้ยืนอย่างเดียวครับวันนี้ทั้งคู่เลยครับโกอายุ40
0: ถามมากี่ประตูตัวนี้2 2ครับ4ประตูเลยครับอุลุกไว2เคปเวิร์ด2หยอดเข้ามาข้างในอื้อหือใจนูนเยสแต่โวชิญญารับสบายๆบอลเดินทางช้าครับเพดีบอกไว้ครับเดินทางช้าวันนี้ประตูก็รับสบาย
1: ทำไมไม่ออกแต่เนิ่นๆล่ะ
0: เมนเดสโอ้ชิงกันเบียดดีครับอุลุกไว้แล้วได้บอลครับไหลมาทางขวาให้โอ้โหจังหวะนี้บอลไม่ได้ให้มาแต่ว่าต้องดึงไว้ก่อนนะครับแบลโรดิเกสชิงมาเอาแล้วจ่าสวนมาครับดึงเงินจังหวะครับโนโนดาคอสตาลงไปแล้วกองหน้าขอแค่เวิร์ดอุรุกวัยชิงได้ที่เฟเดวาเวเดสายตัวนี้หนักซ้ายครับแบลโรดิเกสไหลมาให้ซานาเบรียเปิดเข้ามาตรงกลางติดเซเตเวนเนี่ยโมเรล่าก
1: ระโดดบล็อกไว้ได้ครับโมเรล่าแล้วก็เจ็บเลยครับอุรุกวัยตอนนี้พยายามเน้นโจมตีทางซ้ายนะครับมีซานาเบรียแล้วก็โรดิเกสครับที่คล่อง
0: และซานาเบรียเปิดโคลเข้ามาข้างในจังหวะนี้โอ้โหโอ้ยคาบาวเดมองได้ก่อนเดบอลยังไม่ไปไหนครับยังลอยอยู่หน้ากรอบเขตโทษของเคเบิร์ตแล้วดักได้ครับเอ้าที่ทางโรดิเกสเปิดจังหวะนี้ไปติดครับไปติดเดรอยดัวเต้ครับคนน้อนะครับลูกนี้ออกหลังไปเต้มุมครับของอุรุกวัยแฟนบอลของอุรุกวัยก็ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นเลยครับ5นาทีสุดท้าย
1: ก็จะเปิดเข้ามานะครับโอ้ดาวิดโลมาก็ยังได้บอลค่อนข้างจะน้อยนะครับบาโลดิเกสครับจะวางเข้าไป
0: ทางซ้ายครับบอลโค้งขอบประตูยอดเข้ามาที่เสาแรกโดนหมกทิ้งไปก่อนเปิดไม่ขึ้นครับจังหวะนี
1: ้โอ้ตอนนี้ลงมาช่วยกันหมดแล้วครับ
0: โอ้เนี่ยแฟนบอลของมุกกอกแคปเวิร์ดครับเดินหน้าต่อครับโอลิเวล่าขอกับซานเดเบรียมาเดียดโอลิเวล่าไหลออกขวามาครับเซบาเตียนกาเซเรสวาเลล่าบอลทางขวาเดลาครูสไหลเข้ามาข้างในเฟเดวาเวเดสและจ่ายให้เดลาครูสโอ้โหอย่างติดครับเดี๋ยวได้ครั้งหนึ่งแล้วตบเข้ามาข้างในแล้วเอาปัดออกมาจัดสามลูกนี้แล้วก็โอ้โหเบลโรดิเกสแม่บัวเซนยาเนี่ยปัดทิ้งออกมาแล้วโรดิเกสจะยิงลูกนี้บีตัวหน่วยกล้าตายครับน่าจะเป็นโมเดล่าครับที่มาขวางเอาไว้บอลฉลับออกหลังไป
1: โอ้มาช่วยกันขวางไว้ได้นะครับมาแจกอีกแล้วครับวอซินยา
0: วันนี้แกเป็นอะไรครับวันนี้ฮะ
1: โอ้โหกระฟอร์มเดิมของแกแล้วฮะ
0: โอ้
1: ปัดมาตั้งให้เขาเลยครับแต่ว่าลูกนี้ได้ยิงแต่ว่าติดล็อกครับ
0: แกลืมกินกาวตาช้างมาหรือเปล่าเขาเล่นบอลที่เสาแรกครับโอ้โหเป็นจันกูมงลูกนี้แต่ว่ายังมีตัวที่มาคุมเอาไว้ครับแล้วมงทิ้งออกไปโอ้โฉบมงดีนะ
1: เป็นจันกูได้มงอีกแล้วนะครับแต่ว่าไปติดศีรษะนะครับผู้เล่นของเคปหมดนะครับโอ้ก็แต่ว่า
0: โรดิเกสอีกครั้งหนึ่งไปที่เสา2เลยแต่ว่ายังมงสบัดทิ้งออกไปได้ครับหมู่เกาะเคปเวิร์ดครับเป็นลาลอสดัวเต้คนพี่นะเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวดัวเต้นะทั้งพี่ทั้งน้องโลกสนามครับ
1: โอ้โหแฟนบอลเคปเวิร์ดนี่แม
0: ่เต้นนะอุรุกวัยตัวนี้ยืนนิ่งยืนกัดฟันนะฮะตัวนี้ฮะยืนเอามือเข้าที่ปากแล้วตัวนี้ฮะ
1: เอาจับออกไปเองครับ
0: บอลตุ้มตอนนี้ให้วาเวเดเป็นคนเปิดบอลนะครับเปิดออกขวามาเดลาครูสไปอยู่ขวาเออนี่ดูเดลาครูสก็ผิวสีนะคุณโดนเนาะ
1: ใช่
0: ลูกไวก็มีผิวสีเหมือนกันนะฮะ
1: ก็มีบ้าง
0: แต่ว่าเยอะ
1: ก็ไม่เยอะนานๆจะมีสักทีครับแต่ก่อนก็มีไอ้กองหน้าตัวใหญ่ชื่ออะไรว่าตรงหน้าลูกไว Pico Lopez sending it forward. ซาลาเยต้าว่าอยู่นะช่างมันเถอะ
0: เอาเอาแต่ดูจังหวะนี้ของทางอ่ะเป็ดตันกูจะจ่ายแรงเกินไปเร่งบางครั้งก็ไม่ได้ครับโวเชย่าโดนนูเยสบีบมาต้องเตะชิง

0: เดี๋ยวออกซ้ายไปครับโวเชย่าอู้นี่เดแกลืมน่าจะกลืมกินกาตาช้างมาหรือเปล่าฮะแกไม่เหนียวเหมือนเจอสเปนเลยอ่ะ
1: โหตะกี้กาตาช้างก็ไปโรงพยาบาลเนี่ยฮะ
0: เอา
1: ก็อย่างที่บอกวันเจอสเปนอ่ะลูกมันไม่ได้ยากอะไรมากครับ
0: เขาเหนียวอยู่
1: เซฟเยอะแต่ว่าลูกมันแบบไม่ได้อภินิหารในขนาดนั้น
0: น่ะอ่ะลุยต่อครับซานาเบรียมีตัววิ่งไปครับโรดีเกสจะยกให้มาอย่างเตซิเวนโมเรราแบ็คขวาของเฮ้ยทำไมแกเริ่มหายใจช้า
1: โ
0: มเรราฮะ
1: โดนจอดทางนี้ครับอุรุกวัยมาไม่พักเลย
0: แกหมดแล้วครับแกเริ่มเดินเข้าหาลูกช้านะฮะโดนโรดีเกสที่พึ่งลงไปซับลองเลยไปถึงโอ้โหแต่แม่ไปแซวไม่ได้นะแกเกี่ยวลูกนี้ออกหลังไปแล้วแกเจ็บครับโมเรราแกมองไปมาหน้าสำรองครับแล้วผู้เล่นสำรองของเทเบิร์ตไม่มองหน้าครับหันหน้าหนีฮะ
1: ก็ไ
0: ม่จับลงครับ
1: มันเปลี่ยนครบไปแล้วไงเปลี่ยนครบไปแล้วครับแล้วแกดันไปเจ็บไง
0: หยอดเข้ามาข้างในเอาบอสคลุกคลีอยู่ลอยโดกมาในกรอบเขตโทษโอ้ยอุรุกวัยตัวนี้บุกละจังหวะนี้อ้าวเคเบิร์ตทำฟาวบริเวณหัวกะโหลกครับไปทำฟาวเดลาครูสฟรีคิกระยะน่ารักน่าลุ้นครับของอุรุกวัย
1: โอ้ก็เข้าช้าครับจังหวะนี้ถึงก่อนนะครับปั๊มได้ครับ
0: เซมิโดนะ
1: เนี่ยครับดูอีกทีครับจังหวะจะเล่นบอลนะครับแต่ว่าเดลคูดมาถึงก่อนครับก็เลยได้ฟรีคิก
0: นี่มุมจากเล็บแคมนะหรือว่าเรฟเฟอรี่วิวครับมุมกล้องจากผู้สินชีพไปที่บริเวณข้างในหัวกะโหลกนะโอ้โหระยะน่ารักน่าลุ้นประมาณ20ลานะคุณรถโอ้กลางประตูพอดีอ่ะ
1: นอกกรอบเขตโทษมานิดเดียวครับ
0: นอกกรอบเขตโทษ18ลานิดเดียวได้ลุ้นเลยครับอุรุกวัยครับใครที่นั่งรถไฟไปกับอุรุกวัยครับได้ลุ้นเลยครับจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับเฟเดขอแต่เฟเดอย่าเพิ่งยิงนะเฟเดเลยบอกไปเด้นะไม่ต้องยิงหรอกเองอ่ะไม่ตกกรอบเลย
1: อาจจะเขี่ยยิงก็ได้นะครับเพราะว่าโอ้เหลี่ยมแบบนี้คือมันค่อนข้างจะใกล้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิงนี่ก็มันอาจจะไม่ใช่สไตล์แบบเฟเดครับถ้าจะปั่นเนี่ยหรือแกจะยิงยัดเลยก็ได้นะครับ
0: แต่ว่ามี
1: แต่กับเฟเดอร์คือยิงแรงแน่นอนครับ
0: ไม่น่าปั่นนะน่าจะยิงแรงแต่ว่าก็มีตัวนอนอยู่ข้างหลังกับแพงนะเฟเดอร์บอกไปเด้ขอยิงด้วยเด้อโหนั่นไงแกยิงแรงข้ามคานแกไม่ปั่นเน
1: า
0: ะ
1: คือก็ปั่นแต่ว่าปั่นด้วยความแรงครับมันก็เลยหลุดไปเยอะเลยครับเฟเดอร์บอกไปเด้ครับวันนี้ยิงไปเกือบ10ลูกแล้วครับยังไม่เข้ากรอบเลยเนี่ยคือยิงมาแต่ว่าก็ด้วยความแรงด้วยครับทิศทางมันก็เลยเหินออกไปครับคือระยะมันใกล้แบบนี้มันต้องยิงแบบเบาๆหน่อยอ่ะ
0: จากจุดที่ยิงกับจากจุดที่
1: นี่ครับจังหวะวอซิย่าปัด
0: ไกลเน
1: าะโอ้โหช่วยกันพลีชีพครับขวางไว้ได้แล้วนี่มงอีกทีครับ
0: โอ้ติดโมเรล่าจังหวะที่โชว์มงของเบเดนกูที่เสาแรก
1: โมเรล่าบอกก็จริงๆจะหลบครับแต่ว่าหลบไม่ทันครับ
0: แกจะหลบแต่หลบไม่ทันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เออลูกมาโดนหัวเต็มๆเลย
0: ทด8นาทีนะ8นาที
1: โอ้8นาทีสุดท้ายครับคือถ้าจบ 2-2 นี่อุรุกวัยเสียเปรียบเลยนะครับนะสุดท้ายพวกเขาเจอสเปนส่วนเอ้านี่ผลักไปชนป้ายโฆษณาครับโอ้โหวาเลล่าคนทำประตูตีเสมอครับเฮลิโอเจ็บเลยนี่ครับโดนผลักไปชนป้ายโฆษณาส่วนกองเชียร์เคปเวิร์ดนี่หลังเกมต้องไปตรวจโดปด้วยนะครับ
0: โอ้เชียร์กันสนุกนะ
1: เต้นทั้งเกมเลยแต่ขั้นแรกเลยก็จับแม่วอซินย่าไปตรวจก่อนเลยครับ
0: โ
1: หโหมีแดนด้วย
0: เต้นสบายใจนะก็มีความสุขเนาะมากกว่าเคปเวิร์ดครับเอาเตะไม่ใช่ทุ่มทางฝั่งซ้ายเอาจะมีพลิกล็อกไหมลากเข้ามาตัดได้เขาจะแหวกไปไม่ผ่านโหเดลาครูสดักได้แล้ววางยาวครับทิ้งยาวให้นูนเยสวิ่งไล่ไปเอานูนเยสได้แต่ว่านูนเยสมาคนเดียวทางขวาเพื่อนข้างในไม่มีใครเพื่อนกำลังแนวรุกของทาเอาโดนยัดมาข้างในแล้วก็เปิดเข้ามาตรงกลางได้ชาร์จโอ้ไม่ได้ครับนี่จังหวะนี้แล้วผู้เล่นของอุรุกวัยจะชาร์จตรงนี้ไม่ได้ครับเปิดแรงเกินไปครับทางโดนยัด
1: โอ้ก็เปิดแบบได้เสียเลยครับแต่ว่าสวนมาก่อนครับเคปเวิร์ดโอ้โหดาวินครับมาทำได้ดีเลยครับแล้วก็ข้างในเป็นเฟเดวาเวเด้นะครับ
0: เฟเดครับ
1: โอ้โหดาวินนูนเยสได้บอลทางขวาครับแล้วก
0: ็
1: หลบไปได้ครับหลบปิโก้ไปได้แล้วก็เนี่ยมีทางเลือกนะครับแต่ว่าแกเลือกซื้อข้างในครับวอซินย่าครับหมูเหมือนเดิมครับ
0: ล้มชาด้วย
1: ล้มชาครับลูกก็เลยลอดแขนแกไปครับโอ้จะชาร์จเข้ามาแต่ว่ามีตัวช่วยบล็อกไว้ได้ครับเบียดนิดนึงทำให้เฟเดวาเวเด้เข้าไม่ถึง
0: นูนเยสได้บอลทางขวาแล้วหนีปิโก้โลเปสมานะครับแต่ อ้อมตัวมาเนา

0: ดึงมีความเร็วอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของเคบอดก่อนครับจังหวะจ่ายของนูนเยอะเนี่ยคือผ่านมาวัวชินย่าล้มช้าบอลผ่านไปแล้วจะพึ่งล้มครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้เมดเดนขอกดติดบล็อกครับแม่กัปตันของเคบอดได้ยิงเกือบได้เหมือนกันมีเท่าไหร่ใส่ให้บอลแล้วจังหวะนี้หลุดมาครับมีโอกาสจดจ่อครับแล้วได้ซัดนูนเยอะแล้วก็โอ้โหข้ามคาน
1: โอ้โหให้ตรงกรอบครับ
0: คาร์บิโอคาร์บิโอครับหลุดลูกนี้ยิงข้ามคาน
1: โอ้คือเคปเวิร์ดก็ลุยขึ้นมาเยอะนะครับแม่ลืมตัวระหว่างก็ไม่รู้ครับโดนอุลุไวสวนมาครับเล่นจังหวะเดียวนะครับดาวิดนูนเยสแต่มาตรงพื้นที่ว่าแล้วกานอบิโอหลุดเลยครับล่ามาจากครึ่งสนามครับซัดลูกนี้หลุดกรอบครับหลุดเสาแรกออกไปโอ้อุลุไวพยายามจะนึกว่าจะได้เนี่ยดูครับสกัดมาไม่ดีครับดาวินให้จังหวะแรกเลยครับโอ้โหวิ่งหลุดมาครับควบมาแต่ว่าจังหวะจะยิงนี่ก็มีผู้เล่นก็เป็นปิโก้เนี่ยแหละครับพุ่งสไลด์ขวางไว้ครับ
0: ปิโก้โลเปสเนี่ยแกขวาเลยนะแล้วยังไงฮะกาบาเปล่าโดนไปเหลืองหรือว่าเป็นซิเน่หรือว่าเป็นดีเน่บอเกสฮะ
1: ก็ไม่รู้ให้ใครเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ทดผ่านไป3นาทีครึ่งครับเป็นดีเน่บอเกสครับโดนไปเหลืองไป
0: เซ็นเตอร์แบ็กนะโดนไปของเคปเปิดครับ4นาทีครับครึ่งทางของการทดเวลาครับจาก8นาทีวางยาออกขวามาครับให้ไรเมเดสโอ้ยเอาบอลเท้าอย่างตะขอครับโดนบอลลงพื้นสวยครับกัปตันขอแค่ว่าตบได้เข้ามาข้างในมีไหมเมย์ยิงลูกนี้ก็โอ้โหแม่พลิกยิงแต่ว่าเข้าซอครับของมุสเลล่าเอ้าโซเลสแกลุ้นระทึกแล้วแกนั่งไม่ติดครับตอนนี้โอ้โหนี่พลิกยิงลูกนี้ของเคเวิร์ดเกือบได้ครับ
1: โอ้โหเกือบน็อกอุรุกวัยครับแต่ว่ายิงมาลูกนี้ก็เข้าซองครับก็เป็นน่าจะเป็นเซฟแรกเลยมั้งครับของมุสเลล่าในวันนี
0: ้ครับจะจบเกมอยู่แล้วเพิ่งเซฟแรกนะมุสเลล่าประตูของอุรุกวัย
1: เมื่อก่อนหน้านี้เคปเวิร์ดนี่ยิงไป2ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งนี่ก็ได้ประตูหมดครับ
0: เอาบอลยาวครับของอุรุกวัยวางขึ้นหน้ามาให้นูนเยสจิ้มขึ้นหลังกันบ้างดึงกลับมาก่อนครับการ์ดิโอให้มาวาเลล่ายอดเข้ามาข้างในยังติดปิโกโลเปสและบอลสองเป็นของเบนเดเอาเบนเดสหนีสวยครับของเคบอลจะส่วนไหมมีมัดน็อกไหมแล้วไหลเข้ามาตรงกลางเอามาเลยครับมากันสามคนแล้วจิ้มมาจังหวะนี้โนโน่ดาคอสตาจิ้มไปแล้วโอ้โดนเสียบครับพุทธเซนยังไงฮะ
1: โอ้โห
0: โนโน่ดาคอสตาโดนเสียบครับ
1: ให้ไปลูกเตะมุมครับบอกว่าเสียบที่บอลมากแต่ว่านูโน่ดาคอสตาซ้ายวิ่งมาโล่งๆอยู่คนเดียวครับ
0: โอ้เบนจันกูไปเสียบเขา
1: เดี๋ยวดูครับเหมือนจะเสียบที่บอลนะครับเนี่ยดูครับให้มาตรงนี้ก็โอเคครับเนี่ยแล้วแตะโอ้แกจะไปพลิกหลบอ่ะเจอเสียบครับ
0: เบนจันกูเสียบที่บอล
1: เล่นที่บอลครับคือถ้าแกหยุดรอนิดนึงแล้วจ่ายตัวซ้ายได้ยิงเหน่งๆเลยครับแม่แกจะไปพลิกหลบเองคือหลบอีกาเซเลสมาได้แต่ว่ามันก็เสียหลักนิดนึงครับแล้วเบนทันกูมาช่วย
0: เขาจะมีหมัดนอกครับกาบาวหยอดเตะมุกเข้ามาข้างในเบนทันกูมองเที่ยวไปเดลคูดเอาขวดทิ้งขึ้นหน้ามาแล้วโอ้โหนูนเยสโดนแซนด์วิชเข้าคู่ครับแหมโดนแซนด์วิชตอนเช้าเลยกินข้าวตอนเช้าแล้วหยอดมาทางขวาเอาบอลลงพื้นอ้าวเคเวิร์ดยังเก็บได้ครับตั้งบอลได้ประหยัดที่จะสับหลอกมาของดัวเต้คนพี่แล้วอันเมเดสเข้าขวาแล้วกดตรงนี้โหติดบล็อกครับแกเสียดายแลบนี้เลยครับ
1: โอ้โหล็อกมาแล้วก็ยิงยัดไปครับติดบล็อกว่าเคปเวิร์ดนี่แกใจใหญ่มากนะครับจริงๆเสมอถือว่าเป็นผลดี
0: จะเอาชนะ
1: จะเอาชนะเลยครับ
0: ครับจะเอาชนะครับเคปเวิร์ดบอลขึ้นมาครับโมเรล่าแบ็คขวาจ่ายขึ้นหน้ามาแต่เรามาอุลุกไวจะสวนเหมือนกันนะ
1: ก็หลังบ้านก็โบมกันนะครับ
0: อ้าวฟรีคิกได้ฟาครับเคมเบิร์ดเบนนิกูประดังฟาวโอ้คือเบนนิกูแกเป็นสปีดเต้นแกก็ไม่ได้เร็วอยู่แล้วนะจังหวะที่ไปเสียบใส่ทางนูโน่ดาคอสตาครับแกกัดฟันไปเสียบแล้วลูกนี้นะ
1: คือดาคอสตาแกตัดสินใจไม่ดีครับคือจริงๆหยุดบอลไว้ก่อนแล้วก็จ่ายตัวซ้ายอ่ะได้ยิงแล้วเนี่ยคือแกจะไปพิ้วหลบแบบมันโดนกาเซเลสสกิดนิดนึงครับแกก็เลยหัวจะทิ่มอยู่แล้วครับเบตันคูก็เลยมาช่วยสไลด์บอลออกหลังไม่ได้ครับแต่ว่าก็ยังเป็นโอกาสของเคปเวิร์ดอยู่นะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดนาทีสุดท้าย
0: ฟรีคิกค่อนข้างไกลนะครับดูว่าเต้โอ้โหแกยิงดูนี้ครับเป็นคนพี่นะลาลอดดูว่าเต้แกยิงไกลครับเข้ามือของ